0: กลายเป็นช่วงทดเจ็บนี่โมร็อกโกบุกได้นำได้เนื้อกว่าครับอาคิมีเปิดเองครับไปเสาไกลอ้าวมีร่วงลงไปครับในเขตโทษอิซาดิยอบแต่ว่ายังเป็นบอลของโมร็อกโกครับเล่นต
1: ่อ
0: ชาวบี้เปิดกลับเข้ามาในเขตโทษโดนมงทิ้งตรงกลางยังเก็บได้อามายมูนี
2: ่เอ้า
0: โดนไล่ครับตรงคืนไม่ตั้งใหม่บูอัตตี้
3: ราฟินญาเนี่ยแกขไล่จริง
0: เวลานี่เหลือน้อยมากเลยนะครับ15วินาทีก่อนตดเจ็บครบนะครับจะมีโอกาสได้เปิดขึ้นไปลุ้นข้างหน้าอีกทีหรือเปล่าเดี๋ยวปัดสินกันไล่เลยครับไม่ให้ขึ้นง่ายๆหมดเวลาครับอาจารย์วินชิสนี่แกเป่าเวลาเป๊ะทั้งสองครึ่งเลยนะ
3: แกก็เหนื่อย
0: เลิกดีกว่าอันเจโรตีบอกรีบเป่าไปไหนครับแม่กำลังจะตัดบอลได้อยู่แล้ว
3: เมื่อสักครู่นี้อันเจหันมาทำคิ้วกระดกใส่กล้องหนึ่งทีแล้ว
0: ทำคิ้วกระดกนี่แล้ว
3: ก็เป็นว่าเสมอไป 1-1 นะครับบราซิลกับโมร็อกโกนะครับโมร็อกโกนำก่อนนะครับอิสมาเอลไซบารีกับนาทีที่21นะครับแล้วก็บราซิลตีเสมอได้จากวินิซุสจูเนียครับนาทีที่32นะครับก็แบ่งกันไปทีมละแต้มนะ
0: ครับโอ้ก็ถือว่าเป็น2ทีมที่แข็งที่สุดในสายนี
3: ้ครับ
0: เจ้ากันก็น่าจะยังไม่เสียหาย
3: ยังไม่เสียหาย
0: นะครับเกมหน้าก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้น3คะแนนแต่ว่าโมร็อกโกจะยากกว่าหน่อยเจอสกอต
3: ครับ
0: แต่เดี๋ยว 8:00 นนะครับสกอตแลนด์กับเฮติก็จะลุยกันต่ออ
3: ่าน
0: ะครับซึ่งน่าจะมารออยู่แล้วนะเนี่ยมาแล้วพี่โจอี
3: ้โจอี้อ๋อ
0: พี่โจอี้มาแล้วเดี๋ยวจับคู่กับพ่อเจ๋ง
3: ครับ
0: ส่วนเรา2คนวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับ
3: ครับ
0: ขอบคุณพี่น้องทาง51เอ้ย41สถานีเครือข่าย
3: ยองเพื่อไม่ให้ผิดสถานี
0: นะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่ทั้งประเทศที่ฟังเราอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้า
3: ครับ
0: วันนี้พี่บอมผมยองนะครับประพลปัญหาสุภโชคนมนิ่มลาไปก่อน
3: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกพอดีกันดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

บอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio

0: สิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ปาถันแชมป์เก่าประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกมักมาพร้อมกับอาถรรพ์ที่น่าเหลือเชื่อโดยเฉพาะทีมแชมป์เก่าที่มักจะกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มในทัวร์นาเมนต์ถัดไปอย่างไม่น่าเชื่อเช่นฝรั่งเศสปี2002อิตาลีปี2010สเปนปี2014และเยอรมนีปี2018นอกจากนี้ในรอบคัดเลือกปี2026เรายังได้เห็นยักษ์ใหญ่อย่างอิตาลีที่พลาดตัวรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องช็อกโลกอย่างมากความกดดันมหาศาลตกอยู่ที่ทีมเต็งอย่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าปี2022ที่ต้องแบกรับความคาดหวังในการป้องกันแชมป์ท่ามกลางคู่แข่งที่เข้มข้นขึ้นระบบ48ทีมอาจช่วยให้ทีมใหญ่เข้ารอบง่ายขึ้นในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแจ็คผู้ฆ่ายักษ์มักจะปรากฏตัวเสมอในเวทีระดับโลก

0: Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
2: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

0: 0864366161 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
1: มาแล้ว
2: 7:13 นะครับต้อนรับเข้าสู่เป็น Morning Talk Weekend แต่ว่ามีวงเล็บนะเวอร์ชั่น Netanai Live Bolo นะครับช่วงนี้นะครับโอ้อยู่กันยาวๆแบบ non stop เลยนะครับอยู่กับพี่โจอี้ฮะพลชาติเก่งระดมกิจและผมเจษฎงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
3: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีพี่เจ๋งด้วยนะครับ
2: ครับเป็นยังไงครับพี
3: ่ FM 99ปลุกท่านขึ้นมานะครับดูฟุตบอลโลกด้วยกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ย อย่าถามว่าได้นอนบ้างหรือเปล่านะครับช่วยถามว่าเราตื่นแล้วหรือยังนะครับฟุตบอลโลกเล่นกันมานี่2วันแล้วพี่เจ๋ง
2: เป็นยังไงครับพี่
3: ใช่ไหมวันนี้วันที่3นี่จะเป็นวันแรกเลยนะที่ว่ากันแบบเต็มสตรีม
2: โอ้โหนี้เตะกันทั้งหมด4คู
3: ่ถูกต้องครับ
2: ถ้านับเวลาท้องถิ่นนะ
3: ครับ
2: ก็คือของคืนวันเสาร์ที่13กันยายนเนี่ยสี่คู่นะพี่วันนี
3: ้ข้ามาถึงวันนี้วันของเรานี่14มิถุนาไปแล้วนะครับ
2: ตอนนี้ก็จบแล้ว4คู่เนาะ
3: ยังแซ่เพิ่งผ่านไป2คู
2: ่2คู่เองเหรอ
3: ครับ
2: โอ้ทำไมร่างกายผมดูลอยๆยังไม่รู
3: ้ใจเย็นๆนี่ครับเพิ่งเปิดมาไม่กี่วันนะครับกาตาร์เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์1-1นะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็คู่ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับบราซิลเสมอกับโมร็อกโก1-1เช่นเดียวกัน
2: บราซิลก็กากมากเนี่ยมันสกูเนี่ยฟังการบรรยายของเอ้ยคนเมื่อกี้หน้าตาเหมือนพยองเด็ดเลยอ่ะ
3: ถูกต้องครับก็คือคุณสุประโชคครับ
2: เอาเหร
3: อกับคุณประพล
2: ไม่ใช่คุณพยองนะ
3: ใช่ซ
2: คนเดียวกันนะ
3: คู่จิ้นไงคู่นี้ไง
2: คู่จิ้นนะก็โอ้โหบรรยายมันมากเลยอ
3: ่
2: ะ
3: เหรออ
2: ืม
3: ก็แล้วเราอ่ะ
2: เราก็สกอตแลนด์กับเฮติงไง
3: ไม่ฮาแต่เฮ
2: แต่เฮไปกับเรานะเดี๋ยวครับเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีคนฟังทุกท่านนะครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะ
3: ครับ
2: เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันนะครับที่4689899แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube และสื่อของเรา
3: ครับ
2: ถ้าเป็นในช่วงผลที่มาจัดเนี่ยอาจจะขอและสด TikTok นิดนึงทาง99นะ
3: เหรอ
2: ให้เห็นหน้าตาว่าเราตื่นหรือยัง
3: ใช่
2: ครับ
3: ออก TikTok ด้วยเหรอ
2: TikTok นิดนึง
3: TikTok ต้องเต้นป่ะ
2: ไม่เต็มขนาดนั้นฮะเราได้ขายของเต้นเอาดาวเอาของขวัญจากเขานะครับ
3: คือเดี๋ยวนี้ต้องเต้นไง
2: พี่ตอนนี้ฮะ
3: ครับ
2: โอ้โห
3: อะไร
2: พูดตรงๆนะคู่ตีสองอะไม่ไหวฮะ
3: ทำไมล่ะ
2: ก็บราซิลเมื่อกี้ขอดูไฮไลท์ก่อนได้ไหมมีไฮไลท์ไหมครับดูไฮไลท์ก่อนได้ไหม
3: มันไม่อาจจะไม่แบบรวดเร็วทันใจขนาดนั้น
2: ครับ
3: ใช่ไห
2: ม
3: แต่ตอนนี้เราก็ได้ชมฟุตบอลโลกกันแล้วนะครับ
2: ครับ
3: มีอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ได้ชมกันแบบคือไม่ได้ดูฟรีทุกคู
2: ่
3: ใช่ไหมครับ
2: แต่เมื่อกี้ดูฟรีเนี่ย
3: คู่เมื่อสักครู่ที่ดูฟรี
2: ครับ
3: คู่ตีห้าบราซิลกับโมร็อกโกนะครับคู่ไหนที่ต้องสมัครสมาชิกเนี่ยท่านผู้ฟังก็อาจจะเปิด FM 99เราฟังไปได้
2: ได้เลย
3: เช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ
2: ครับ
3: ฟุตบอลโลกถ้าไม่เตะที่ทวีปอเมริกาเนี่ยไม่มีนะ8โมงเช้าเดี๋ยวมี11โมงเช้าอีกคู่หนึ่ง
2: 11โมงเช้า10นาฬิกาเนี่ยก็บ้านเขาก็น่าตอนดึกเนาะ
3: ใช่ดึกแล้ว
2: ดึกแล้วก็เตะกันตอนนั้นซึ่งเราก็จะรายงานสดติดตามให้มาเดิมนะครับวันนี้คนที่จะมาให้เสียงภาษาไทยนะครับเป็นพี่บีน้ำสิงกับน้องรักเขา
3: ใคร
2: เต้ย
3: เต้ยไม่กรอง
2: เต้ยไม่กรองที่เขาบอกว่าเขาบรรยายฟุตบอลดีกว่าสมยศแดกหยวนฮะ
3: แล้ว
2: ใช่เขาบอกบรรยายบอลดีกว่าสมเด็จแดกอยู่
3: คุณบีแลมสิงกับคุณเต้แม่กลองจะมาในคู่ของออสเตรเลียกับตุรกี
2: ตุรกี
3: ครับก็วันนี้อย่างที่ทราบกันดีนะ4คู่เดี๋ยวฟุตบอลโลกวันต่อๆไปในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: ก็เล่นกันอย่างน้อยนี่3คู
2: ่
3: บางวันนี่5คู่ก็มี
2: ครับ
3: เรียกว่าดูกันให้จุใจกันไปเลยนะครับถ้าใครจะดูครบ104คู่นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะ
2: โอ้ใช่พี่
3: พี่เจ๋งนะ39วัน
2: ผมเนี่ยเป็นหนึ่งคนแล้วที่หมดละครับผมหมดสภาพการดูฟุตบอลแล้วตอนนี้ฮะ
3: อันนี้เพิ่งเริ่มเองคุณจะหมดสภาพได้ยังไง
2: โอ้โหใช่ฮะต้องดูไฮไลท์เอา
3: ต้องคือใครจะดูแบบนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าฟิตกว่านักฟุตบอล
2: อืม
3: 104นัดด้วยกัน
2: ใช่ฮะ
3: ครับ
2: ก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเราหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ก่อนที่ฟุตบอลโลกนะครับจะเริ่มตอน8 นาฬิกาเนาะนะ
3: ครับ
2: เดี๋ยวเราจะตามติดแล้วก็เกาะติดไปกันยาวๆจนถึง10 นาฬิกาเลยครับวันนี้กันอยู่ยาวกันนะ
3: เหรอ
2: นะครับรายการของเราฮะเหลือเลยเหรอ3 ชั่วโมงเลยนะ
3: สามชั่วโมงไปถึง10 นาฬิกา
2: ครับ
3: พัก1 ชั่วโมง
2: พักเลย
3: ว่ากันต่อออสเตรเลียกับตุรกี
2: โอ้โห
3: ไปจบนู่นน่ะบ่ายโมงตรง
2: บ่ายโมงตรงเลยครับ
3: ถ้าไม่ทดเวลาเยอะแยะนะอย่างเมื่อเกมเมื่อสักครู่นี้บราซิลกับโมร็อกโกนี่ว่าไปก็รวม10 นาทีอ่ะ ช่วงทดเวลา
2: แต่เขาจะไม่เหมือนบอลโลกครั้งที่แล้วเลยพี
3: ่ครับ
2: ที่บอกทดเวลานานๆไม่ค่อยมีนะตัวนี้เขาบอก
3: ตอนแรกคิดว่าแบบนั้นนะครับครั้งที่แล้วนี่ฟุตบอลโลกนี่โหทดเวลาทดเวลานะครับนานมาก10นาที10 25นาทียังมีเลย
2: ครับ
3: ในบางเกมแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยก็มีการออกกฎมาใหม่แหละที่7-8ข้อพี่เจ๋งจำได้ไหม
2: ใช่ใช่
3: เวลาทุ่มก็ตามนะครับเปลี่ยนตัวผู้รักษาประตูถือบอลอยู่ในมือเนี่ยนี่เขานับเขาดาวเป็นวินาทีเลยนะ
2: ครับ
3: ถ้ามีทีท่าไปจะทวงเวลานี่อาจจะโดนลงโทษได้ในหลายรูปแบ
2: บ
3: เพื่อป้องกันให้ไม่ให้นักกีฬาเนี่ยทวงเวลามากจนเกินไปเพื่อเป็นการควบคุมเวลาการถ่ายทอดสดในแต่ละเกม
2: ครับผม
3: ไม่งั้นเนี่ยโอ้โหบางทีต่อเวลาไปนี่ทดเวลาไปนึกว่าเล่นเอ็กซ์ตร้าไทม
2: ์
3: อะไรแบบนั้นนะครับ
2: แต่ต่อเวลาเลยนะ
3: ใช
2: ่นะครับ
3: ครับ
2: อ้าวก็ในวันนี้พอมีเวลาเนี่ยพี่เนาะนะครับเรามาสรุปผลกีฬาที่น่าสนใจก่อนนะพี
3: ่ครับ
2: สั้นๆรายการวันนี้บอล U17 ของเราเอ้ย U19 ของเราพี
3: ่ครับ
2: เจอออสเตรเลียก็
3: อันนี้ชิงชนะเลิศใช่ไหม
2: ชิงแชมป์ไงที่อินโดนีเซียก็เสียดายเนาะนะครับสู้กับทางออสเตรเลียได้อย่างสนุกแล้วนะแต่ว่าไม่ไหวฮะก็พ่ายออสเตรเลียไปนะ0-2ครับในการแข่งที่สุมาตานะครับในประเทศอินโดนีเซียนะ
3: อันนี้ U17 นะ
2: อันนี้ U10
3: 17หรือ19
2: 19
3: 10
2: ของโค้ชโบ้พี่
3: เหรอ
2: จากปั่นปีไง
3: เออ
2: นะครับก็เราชนะเนี่ยที่ชนะกัมพูชามาไง
3: ครับ
2: 4-0
3: รับรองว่าจะดีนะ
2: ใช่ตอนนั้นที่เขาที่ฝั่งโน้นบอกว่าสู้ได้ โดนเราเลยโดนเลย

0: ออสเตรเลียก็เฉือนชนะเจ้าภาพอินโดนีเซียมา1-0นะครับเมื่อวานนี้ก็ดังๆก็มีนี่ไงไอ้นัทกฤตโพสี
1: คร
0: ับพี่
1: ครับ
0: แล้วก็มีน้องกาก้าไงพิชญาคงศรี
1: เหร
0: อก็
1: ชื่อกาก้าเหรอ
0: ชื่อกาก้าพี่ชื่อกาพิชญาคงศรีเนี่ยเป็นหลานนะครับหลานตานะ
1: ครับ
0: ของพิชัยคงศรี
1: พี่หลอ
0: พี่หลอเรย่าตำนานนักเตะทีมชาติไทยครับก็เราแพ้ไปนะครับ0-2นะครับเราเสียประตูนาทีที่41นะจากจังหวะเตะมุมนะครับแล้วก็เรามาเสียลูก2ในช่วงทดเวลา
1: ครับ
0: ในช่วงทดเวลานาทีที่7เลยนะพี่ก็แพ้ไปนะครับ0-2ก็ได้เพียงแค่รองแชมป์อาเซียนนะครับเดี๋ยวเดินทางกลับมาแล้วพี่นะวันนี้เราคุณพลนักเตะทีมชาติไทยแข้งจุดเด็กของเรารับอยู่19จะเดินทางมาถึงไทยเนี่ยในเวลา5:05ครับที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ไปต้อนรับน้องๆได้นะครับก็จะเข้ามาเก็บตัวกันเหมือนเดิมนะในศึกชิงแชมป์เอเชียอยู่20รอบคัดเลือกครับที่จะแข่งขันที่บ้านเราที่ชลบุรีในระหว่างวันที่30สิงหาคมนะครับถึง6กันยายนต่อไปครับ
1: ก็กลับมาเตรียมทีมต่อใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่ต้องกลับมาดูบอลโลกนะ
0: ก็อาจจะดูบอลโลกแหละเวลาก็มีเวลาพักอยู่ไงพี
1: ่พักผ่อนนิดนึง
0: พักผ่อนนิดนึงนะ
1: แล้วก็ดูฟุตบอลโลกกันไปแต่แพ้ออสเตรเลียก็คือถือว่าทำได้ดีที่สุดแล้วนะออสเตรเลียนี่นอกจากมาเล่นกับ AFC แล้วมาเล่นกับ AFF ด้วยนะครับมาเล่นในอาเซียนด้วย
0: ว่าซีเกตยังไม่มาใช่ไหมพ
1: ี่ยังไม่มายังไม่ได้เปิดรับตรงนั้นคือคิดว่าคงจะมาแต่ฟุตบอลน่ะนะ AFC แล้วก็อาเซียน AFF เพื่อให้เรามีคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากขึ
0: ้
1: นการย้ายโซนมาเล่นเนี่ยเพื่อจุดหมายเป็นแบบนั้นนะครับจริงออสเตรเลียก็ถือว่าเจอกับเรานี่เขาก็คิดว่าเราแข็งนะก็สู้กันได้อย่างที่ว่าใกล้เคียงเหมือนกันนะครับออสเตรเลียจะชนะเราเนี่ยก็ไม่ใช่ง่าย
0: ๆถูกต้อง
1: ไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็นี่แพ้เขาก็ต้องยอมรับว่าแข็งแกร่งจริง
0: ๆ
1: นะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชุดนี้นะ U19 นะครับนี่เป็นรองแชมป์2สมัยละติดกันเนี่ยของทีมชาติไทยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคือจริงๆอาเซียนเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะได้แชมป์ทุกรุ่นทุกรายการอยู่แล้วแต่เมื่อมีออสเตรเลียเข้ามาเนี่ยก็เราก็จะได้เห็นว่ามันเราจะต้องพัฒนาอย่างไรบ้างนะครับ
0: ครับผมนะส่วนอื่นๆก็เอาก่อนจะไปบอลในเบรกหน้านะก่อนนะพีวีบอลนะพี
1: ่ได
0: ้ครับค่อยไปสามแล้วผมจะมาโยบพานะพี่นะ
1: วิวดิ
0: พีวิวไง
1: คุณนี่นี่เราก็รออยู่ว่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมมาหรือยัง
0: ซึ่ง
1: ก็จะพรีวิวกัน
0: ก่อนแล้วนะในฐานะที่พี่โจอี้เนี่ยครุฑคีกีโมแล้วก็เป็นแฟนแท้เฮติ
1: เดี๋ยวใช่เหรอ
0: พี่โจอี้จัดไปนะ
1: โอ้พี่เจ๋งบอกว่าจะมาคู่นี้เนี่ยผมเดินทางเลย
0: ครับ
1: พอรู้ว่าถ่ายทอดสดได้ประกาศเป็นลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยต้องเดินทางไปที่เฮติเลย
0: โอ้โหเฮติเนี่ยมาบอลโลกสมัยที่2นะ
1: สมัยที่2ตอนแรกนึกว่าเป็นสมัยแรกนะครับแต่ปรากฏว่าโอ้โห
0: เคยมาแล้วปี74มั้งใช่ไหมพี
1: ่1974
0: ตั้งแต่เยอรมันตะวันตกเป็นเจ้าภาพเลย
1: ก็50กว่าปีที่แล้วอ่ะคือรอคอยนานมาก
0: ครับ
1: ถ้าไม่เพิ่มจำนวนทีมเนี่ยจาก32เป็น48เนี่ยก็ยังไม่แน่เหมือนก
0: ัน
1: นะว่าเฮติจะได้มาหรือไม่แต่เขาเป็นทีมที่ก็รุ่งเรืองนะในยุค70น่ะเฮติก็เคยไปฟุตบอลโลกแล้ว1974ที่เยอรมันตะวันตก
0: ครับ
1: ตอนนั้นนะครับก็มาเจอกับสกอตแลนด์นี่ก็ถือว่าก็ถูกคู่เหมือนกันนะ
0: เออยังไงพี่
1: เพราะว่าบราซิลกับโมร็อกโกนี่เขาเป็นทีมเต็งไง
0: ครับ
1: ที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าครั้งนี้นี่มีเอาที่3เข้ารอบด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเฮติกับสกอตแลนด์เนี่ยหวังคะแนนและหวังไปถึงรอบน็อกเอาท์เนี่ยก็ต้องเอาชนะกันให้ได้ในเกมนี้แหละจึงเป็นความน่าสนใจ
0: ครับ
1: ที่ต้องติดตามและพี่เจ๋งก็ชวนผมมาดูฟุตบอลในเกมนี้ด้วย
0: ใช่ฮะ
1: ติดตามการพากย์ของพี่เจ๋งอย่างใกล้ชิดครับ
0: โอ้ครับผม ต้องดูก็ลิ้นรัวหรือเปล่าฮะ โดยเฉพาะนักเตะเฮติเนาะสกอตแลนด์เราพอรู้เนาะ
1: ครับ
0: แม็กโทมินีใช่ไหมโรเบิร์ตสัน
1: ไอ้เขามีข่าว
0: จอร์แมกกินอะไรพวกนี
1: ้มีข่าวก่อนสักวัน2วันนะสกอตแม็กโทมินีนี่มีอาการไม่สบายนะ
0: ใช่ไหม
1: ปวดท้องอ่ะเข้าใจว่าอาหารนี่จะมีปัญหาเรื่องการกิน
0: แล้วก็
1: เป็นพิษได้
0: นักเตะอังกฤษที่ไปที่แคนซัสซิตี้พี
1: ่ครับ
0: ล่าสุดก็เรียบร้อยพี
1: ่ทำไม
0: โดนขโมยของไง
1: แล้ว
0: แล้ว ขโมยทั้งชุดแข่งชโมขโมยทั้งรองเท้านะครับมีปล้นจนด้วยนี่มั้ยนะ
1: จนปล้น
0: จนปล้น
1: ครับ
0: แม้กระทั่งกางเกงของแฮร์รี่เคนแล้วแฮร์รี่เคนเนี่ยเหลือแค่กกน.พี
1: ่อ
0: ันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงไม่ได้โกหกฮะแล้วก็มีภาพที่นักเตะอังกฤษเนี่ยหลายคนก็สับไอ้พวกสัมภาระหายไปด้วย
1: นี่คุณทำให้ผมนึกถึงแบบ
0: ผมได้เห็น
1: โดนสอยอ
0: ่
1: ะ
0: ได้เห็นบ๊อบทอมของแฮร์รี่เคนแล้วใส่กกน.สีไว้มาเลยฮะ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: เรื่องจริงนะ
1: คุณพูดให้ผมนึกถึงเลย
0: เออ
1: ว่าตากเอาไว้หน้าบ้านเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วโดนสอยไปตอน4ทุ่มอะไรแบบนั้น
0: เขาว่าอยู่ในระหว่างสัปดาห์เนี่ยโดนขโมยตอนเคลื่อนย้ายนี่อ๋อ
1: เพราะว่าย้ายแคมป์
0: เขาย้ายแคมป์
1: ใช่ไหม
0: เขามาที่แคนซัสซิตี้ไง
1: เพราะว่าทีมชาติอังกฤษมีปัญหาพอสมควรกับการที่ตั้งค่ายซ้อมแล้วก็เห็นว่ามีเรื่องกราดยิงแต่ไม่ใช่ในแคมป์นะ
0: แต่
1: หมายถึงว่า
0: อยู่ห่างจาก
1: ห่างออกไปแบบไม่ไกลมากอะไรแบบนี้ก็คำนึงถึงความปลอดภัยพอจะย้ายแคมป์เนี่ยก็ถูกขโมยของรองเท้าสตั๊ดกกน.ชชน.อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยชุดชั้นในก็ทำให้ประสบปัญหาและเห็นว่ามีรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวด้วยนะแต่อาจจะไม่หนักมากอะไรแบบนั้นน่ะเรียกว่าเป็นปัญหาเริ่มต้นที่ทีมชาติอังกฤษนั้นต้อง
0: ไม่แน่ใจ
1: ประสบพบเจอ
0: แต่ว่าตอนลงเครื่องนักเตะก็ใส่สูทนะพี่สูทไม่น่าหายนะ
1: อยู่
0: ตอนลงเครื่องเนี่ยก็นักเตะหลายคนก็โอ้โหลงเครื่องแล้วถ่ายรูปสวยงามมากนะครับโทมัสทูเคิลพวกแฮร์รี่เคนยืนอยู่ข้างหน้าเลย
1: ครับ
0: ตอนลงจากบันไดเครื่องบินนะพี
1: ่
0: แต่พอภาพหลังโอ้โหแต่ละคน
1: หันหลังมา
0: โอ้โห
1: นี่คุณจะตลกไปถึงไหน
0: ทำเลยอ่ะ
1: แล้วคุณเลิกนิสัยงี้ยังที่ไปสอย
0: ไม่ได้สอยไม่ได้สอย
1: ไม่เคยทำนะ
0: ถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นก็
1: มี
0: บ
1: ้าง
0: มีบ้าง
1: โอ้ยวายตายละคนอย่าง
0: น
1: ี้
0: อ
1: ัน
0: นี้เรื่องจริงนะนะครับไม่รู้ว่าไอ้พวกรองเท้าสตั๊ดยังไงครบหรือยังอันนี้กลิ่นมีปัญหานะครับ
1: ก็
0: ด่วนมาเลยอ่ะ
1: ก็ถ้าเกิดขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆนี่ก็ต้องนำไปเสริมกันให้นะครับทีมชาติอังกฤษเป็นนี่เป็นทีมเต็งด้วยนะ
0: ใช่
1: เป็นทีมมหาชนแล้วก็เป็นทีมที่น่าจับตามองว่ามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์โลกได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: จริงๆเขาเต็งทุกสมัยป่ะทีมชาติอังกฤษเนี่ย
0: เต็งในฐานะไอ้สื่อมวลชนอ่ะยกให้เต็งสื่อมวลชนอังกฤษ
1: ใช่ไหม
0: สื่อมวลชนอังกฤษยกให้เต็งตลอดเวลาไปไหนฮะ
1: แต
0: ่พอตกรอบมาก็ด่าเละเลยฮะ
1: เหรอตกรอบแบบต้องมีดราม่าทุกครั้งอย่างนี้ป่ะแต่ว่าคราวนี้หลังจากผลงานในทั้งฟุตบอลโลกแล้วก็ยูโรที่ผ่านไปเนี่ยอังกฤษเขาดีจริงๆ
0: ใช่
1: สิงโตคำรามนะครับผ่านเข้าถึงนี่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2018ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็ยูโรนี่ชิงถึง2ครั้งด้วยกัน
0: ครับ
1: ถือเป็นทีมระดับที่ตอนนี้เขาให้เป็นถึงเต็ง3ด้วยกัน
0: คนละเพศ
1: เต็ง1เต็ง2นี่ประมาณสเปนกับฝรั่งเศส
0: อ
1: ังกฤษนี่อยู่แถวๆนี้เลย
0: ครับ
1: เต็ง3นะครับก็ประสบเรื่องราวพอสมควรนะครับก่อนที่จะลงสนามเป็นเกมแรกตอนนี้ทีมต่างๆนี่เหมือนที่พระเอกต้องหรือหัวหน้าคณะตลกนี่ต้องมาตอนท้ายนะทีมแชมป์โลกบราซิลนี่ได้โชว์ฝีเท้าไปแล
0: ้
1: วเดี๋ยวจะทยอยมาแล้วทีมใหญ
0: ่
1: ๆนะครับนี่เป็นทีมใหญ่สุดนะแชมป์โลกเพิ่งลงสนามเป็นทีมแรกเลยนะบราซิล
0: ครับผม
1: นะครับเดี๋ยวเยอรมันเดี๋ยวอีกหลายทีมที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมรอคอยเนี่ยก็จะเริ่มลงสนามกันแล้วเริ่มทยอยลงสนามกันมานะครับ
0: ครับเอ๊ะพี่ไอ้น้องหมิวเข้าชิงด้วยนะวันนี้นะพี่นะ
1: น้องหมิว
0: ขอดูเวียนช่อชวงรายงานหน่อยนิดเดียว
1: ครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยววันนี้จะเจอกับอากาเนะยามากุชิ
0: ใช่
1: จากญี่ปุ่นนะครับ
0: เมื่อวานนี้ก็ชนะโนซุมิโอกุระ
1: ครับ
0: นะครับก็โอ้โหหมิวเนี่ยไม่ได้ชิงมาโดนแล้วนะพี่
1: เป็นยังไง
0: โดน
1: เหรอโดนแล้ว
0: โดน
1: เล่นอย่างนี
0: ้
1: ไอ้เราก็ไม่ได้เตรียมมา
0: เป
1: ็นยังไง
0: พี่จ๋อยต้องบะเนี่ยเหมือนพี่ตุ๋ยเลย
1: เหรอ
0: ครับส่งไปปุ๊บต้องตอบปั๊บเลยฮะ
1: ได้โอ้แม่มาเล่นในเด็กกรุงเทพอย่างเรา
0: ครับ
1: นะ
0: ก็1ปีพี่ไม่ได้เข้าชิงเลย
1: ครับวันนี้จะได้ชิงนี่เป็นมือถูกคู่เลยนะ1กับ2มาเจอกัน
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวจะเล่นกันในช่วงออสเตรเลียนี่เล่นกันในช่วงบ่ายๆนะตามเวลาประเทศไทย
0: ครับ
1: สักบ่ายสองครึ่งแถวๆนั้น
0: แถวๆนั้นนะ
1: ก็ติดตามชมแล้วก็เชียร์กันได้น้องหมิวนะ
0: เดี๋ยวดู
1: โปร
0: แกรมให้นิดนึงแล้วกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ตามบอลโลกด้วยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ทิ้งนะครับในส่วนของแบดมินตันนะครับวันนี้จะตีตอน ประมาณ 12:20 นครับตามบ้านเรานะพี่นะ
1: 12เหรอ
0: ใช่ฮะก็บ้านเขาก็มา

0: โอเพลฮะ
1: ครับ
0: บัดนั้นก็หมิวแพ้ในรอบชิงกับเฉินยู่เฟยไปนะ
1: ครับ
0: ครับอ้าววันนี้รู้เลยก็ให้กำลังใจกันนะจ๊ะ
1: ครับ
0: แต่ชื่อมาหรือยังหรือว่ายังไงพี่หรือว่าเอาเขาดูข้อความเดี๋ยวไหมหรือว่ายังไง
1: แต่ก็ท่านผู้ฟังดูฟุตบอลโลกไปกับเราแล้วก็ส่งข้อความมาคุยกับเราได้นะครับข้อความแรกนี่ถามมาได้ดีมากเลย
0: อะไรครับผม
1: ต๊อกตั้มมีคิวที่99อีกไหมครับ
0: เมื่อวานนี้ก็
1: ถามต๊อกตั้ม
0: กับพี่ต้นปรวิน
1: ครับ
0: ครับก
1: ็คุณก็ต้องตอบเพราะว่าคุณเป็น
0: มีสาวหน้ามีสาวหน้ามีโปรแกรมไหมเดี๋ยวผมดูให้
1: เพราะว่าพี่เจ๋งนี่เป็นกัปตันทีมนะครับ
0: ครับ
1: ของนายที่นายไลฟ์บอลโลกใช่ไหมคุณเป็นกัปตันทีมป่ะ
0: ถือว่าเป็นเขาสั่งมาดีกว่าครับผมเขาให้ดูนิดนึงฮะ
1: เฮ้ยคุณเป็นกัปตันทีมดีกว่า
0: อ๋อเหรอ
1: เท่ดีเท่ดี
0: อ๋อเท่ดีนะ
1: เรียกกัปตันอ่ะ
0: ก็พี่ตั้มกับพี่ต้นนะฮะ
1: ครับ
0: แต่มีว่าเสาร์หน้าผมจำได
1: ้มีใช่ไหม
0: แต่คู่ไหนเนี่ยรอได้ไหมอ่ะแป๊บนึงเพราะว่าขอสุบโชคนิดหนึ่งพี่
1: จ่ายค่าเน็ตป่ะขอสุบโชคคือ
0: เช็คพี
1: ่นึกว่าหยองขอหยองหน่อย
0: พูดถึงคนนี้ได้ไหมฮะครับวันเสาร์นะจ๊ะดูให
1: ้โปรแกรมก็อยู่ในมืออยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าตามโปรแกรม
0: บราซิลเจอเฮติแล้วเนี่ย
1: นี
0: ่เข้า7 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาฮะเสาร์หน้านะบราซิลเจอเฮติ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพี่โจอี้ก็มีด้วยนะพี่เนาะ
1: มีได้เหรอ
0: มีสิ
1: แล้วแต่กัปตัน
0: เช้าวันอาทิตย
1: ์เหรอผมเหร
0: อส่งให้ดูแล้วไม่เหรอพี
1: ่มันอีกนาน
0: อีกนานก็อาทิตย์หน้าไง
1: ใช่ไหมตอนนี้ผมอยู่ที่เฮติไงคุณก็ต้องรู
0: ้เฮ้ยพี่เฮติแล้วนะ
1: ใช่ไหมผมอยู่เฮติอยู
0: ่อ๋อแต่ว่าเป็นคู่ตุรกีเจอญี่ปุ่น
1: ครับเออคู่นี้ก็ดี
0: วันอาทิตย์นะ
1: ก็อยากดูทีมชาติญี่ปุ่นเหมือนกัน
0: ใช่
1: นะครับ
0: ครับผม
1: ดูบอลโลกต้องยอมจ่ายเดือนละ429ถึงดูได้บางคู่ดูฟรีทางโมโน29ไม่ได้
0: ตอนนี้ก็มีประเด็นที่เขาอยากให้โมโนหรือว่าแจ๊สนะครับบริษัทแม่เนี่ยทำแพ็กเกจออกมาแยกในส่วนของบอลโลก
1: เหรอทำตอนนี้เหรอ
0: ก็แยกบอลโลกพี
1: ่ให้เป็นแบบตังหากใช่ไห
0: ม
1: สำหรับผู้ที่อยาก
0: เอาแต่ว่า
1: ชมฟุตบอลโลกจริงๆอ่ะ
0: ถ้ามองในภาพรวมนะพี
1: ่ครับ
0: ก็คุ้มนะ
1: ก็คุ้มอยู
0: ่ก็พ่วงบอลโลกด้วยไอ้ไปพ่วงพรีเมียร์ลีกด้วยไง
1: ใช่
0: ทั้งฤดูกาลเลยปีหนึ่ง
1: ที่ว่าเป็นตัวเลข5999ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: แล้วดู1 ปีแบบนั้นนะครับก็แต่บางท่านก็เข้าใจนะ
0: ครับ
1: ว่าอยากจะดูแต่ฟุตบอลโลกก็มีส่วนอยู่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นการปรับตัวนะเราดูฟรีมาตลอด
0: ครับ
1: พอถึงเวลากลไกมันไปในทิศทางที่เป็นไปตามกลไกของมัน
0: อ
1: ่ะเราก็ต้องดูแบบนี้ก็คือแต่ว่าในรอบแบ่งกลุ่มนี่เขาให้ดูฟรี17 คู่ใช่ไหมครับ
0: บราซิลดูฟรีเมื่อกี้
1: คู่ใหญ่ๆทีมใหญ่ๆเนี่ยก็มีนะ
0: ครับ
1: เท่าที่ดูโปรแกรม
0: เป็นไง
1: สเปนอาร์เจนตินา
0: สเปนอาร์เจนตินาเหรอ
1: ครับมีนะ
0: วันไหนพี
1: ่หมายถึงว่าไม่ได้เจอกันนะแต่หมายถึงว่าคู่ใหญ่ๆทีมใหญ่ที่เราจะได้เห็นฝีเท้าเนี่ยสเปนมี
0: เพราะว่านี่พี่เราต้องขอบคุณนะพี่นะ
1: ครับ
0: ที่เขามายืนเรียงแถวกันขอให้ถ่ายด้วยส่วนประเภทท
1: ำไม
0: กมทกีฬาที่เขาบอกว่า
1: เขาบอกว่าไง
0: เขาบอกว่าอยากให้ถ่ายด้วยสด50 คู่ฟรีเลย
1: ขอฟรีเลยเหรอ
0: ขอเลย
1: 50 คู่เลยเหรอ
0: 50 คู่เลย
1: ครึ่งนึง
0: เห็นท่านหลายคนยืนหน้ากระดานเล็กๆมาขอครับ
1: อันนี้เขาขอให้เป็นโครงการคนละครึ่งป่ะ
0: ใช่คนละครึ่งถ่ายช่วยไทยพลัสฮะครับ
1: โอ้ถ้าพลัสนี่ต้องขอสัก60 คู่
0: ใช่
1: นะ
0: เอ้วันไหนคู่ต่อไปฮะวันมีวันพรุ่งนี้มีไหมพี่วันอาทิตย์มีไหม
1: เดี๋ยวคู่ที่ดูฟรีใช่ป่ะ
0: ใช่
1: ดูฟรีนี่คู่ต่อไปนะครับจะเป็นเยอรมันกับคูราเซา
0: ก็เที่ยงคืน
1: เที่ยงคืน
0: คืนนี้
1: เนี่ยเดี๋ยวรอได้เลย
0: ครับ
1: ก็ไปนอนได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวรอดูตอนเที่ยงคืน
0: ดูเยอรมันด้วย
1: อย่างเงี้ย
0: โอ้เดี๋ยวผมชอบคู่ที่3อันนี้ไม่ได้ยิงสดทางฟรีทีวีเนาะแต่ว่ายิงสดทางโมโนแม็กเขา
1: ครับ
0: ที่เป็นสมัครแพ็กเกจแล้วก็เป็นสมาชิกนะครับเนเธอร์แลนด์เจอญี่ปุ่นตีสาม
1: อ
0: ันนี้ก็น่าสนใจนะ
1: แต่ที่เรียนไปนะคุณจะได้ดูคู่ของสเปนนะครับอาร์เจนตินานะครับแล้วก็อย่างเยอรมันที่ว่าไปแล้วแล้วยังมีอังกฤษก็มีนะ
0: ครับ
1: อังกฤษจะเจอกับกาหน้าก็จะได้ช
0: ม
1: ฟรี
0: ครับ
1: นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เบลเยียมอีกทีมหนึ่งที่จะได้เห็นฝีเท้าผ่านทางฟรีทีวีนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนที่เหลือเนี่ยท่านก็ต้องจ่ายแบบนั้นแล้วกันคนที่เขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาเขาจะได
0: ้ก็
1: ไปซื้อมาให้
0: หน่อย
1: ใช่
0: ซื้อมาให้คนไทยดูนะฮะอู้ยลุ้นกันวันสุดท้ายพอดี
1: ใช่
0: แล้วเราเป็นชาติสุดท้ายด้วยนะ
1: ครับ
0: ที่ได้
1: สุดท้าย
0: ฟุตบอลโลก
1: ในอาเซียนใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่รู้สุดท้ายของโลกว่ะนะ
0: โอ้โห
1: เป็นไปได้ป่ะ
0: สุดท้ายของสมาชิกฟีฟ่ามั้ง
1: แล้ว
0: ก็สุดท้ายของโลกมั้งเพราะ200กว่าชาติก็ซื้อไปแล้วฮะแต่ว่าก็เข้าใจ

0: พวกแพ็กเกจหรือว่าที่ฟีฟ่าเสนอมาไม่ได้บอกผ่านด้วยไง
1: กว่า
0: โอ้โห
1: ไม่ได้บอกผ่าน
0: ครับ
1: แต่กว่าเราจะประกาศอย่างเป็นทางการนะครับผมจำได้เลยว่าคืนวันพุธที่10มิถุนายนเวลาประมาณ4ทุ่ม
0: ครับ
1: นะครับก็ก่อนที่ฟุตบอลโลกนัดเปิดสนามจะเริ่มเนี่ยประมาณ28ชั่วโมง
0: ครับ
1: นี่เขาดาวเลยตอนนั้นนับถอยหลังว่าเฮ้ยเราจะได้ดูหรือยังจะมีการประกาศลิขสิทธิ์แล้วหรือยังอะไรแบบนั้นนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ได้ดูจนได
0: ้ซึ่งพี่โจวี่เป็นคนที่ปล่อยข่าวใช่ไหมว่าได้ที่ปล่อยข่าวตอนแรกครับพี
1: ่ปล่อยเลย
0: ครับ
1: ไม่ใช่ใช่
0: ไม่ใช่นะ
1: ผมปล่อยตอนมาจากรายการเก๋าเกมพอดีไง
0: อ
1: ๋
0: อเหรออ
1: ่าแล้วก็มีการยืนยันมาในเนี่ย SMS ที่ท่านผู้ฟังส่งเข้ามา
0: ครับ
1: แล้วก็ลองเช็คดูในโลกออนไลน์ให้มันมีการยืนยันที่ตรงกันให้มากหน่อย
0: ครับ
1: จริงๆเราก็แบบใจคอไม่ค่อยดีอ่ะว่าเอ๊ะมันเชื่อถือได้ 100% แล้วหรือยังเพราะก่อนนั้นวัน2วันใช่มั้ย
0: ครับ
1: มีออกข่าวว่าได้แล้วก็ทางผู้ถือลิขสิทธิ์เค้าก็ที่กำลังดีลอยู่เค้าก็มาบอกว่ายังไม่ได้นะ
0: ครับ
1: อะไรแบบนั้นก็กังวลเรียกว่ารอคอยด้วยความใจจดจ่อ
0: ครับ
1: จะมาหรือยังสุดท้ายเราก็ได้ดูนะครับ28ชั่วโมงก่อนคิกออฟเป็นไงพี่เจ๋งตื่นเต้นไหม
0: ก็
1: รูปบิดหวาดเสียว
0: เหมือนฟุตบอลยูโรไง
1: ครับ
0: ครับเน
1: า
0: ะ
1: ฟุตบอลยูโรประมาณวันหนึ่ง
0: วันหนึ่ง
1: เหมือนกัน
0: ถูก
1: แล้วก็มีเพลงใช่ไหม
0: เพลงด้วยพี
1: ่ของพี่พลใช่ไหม
0: พี่พระฮะพระพลฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: นะครับก็สุดท้ายเราก็ได้ดูนี่มีคนเขาเตรียมไว้แล้วนะ
0: ยังไงฮะ
1: ตอนแรกคือเขามีการพูดคุยกันแล้วก็ท้าทายกันว่าคุณว่าครั้งนี้ถ่ายทอดหรือไม
0: ่คร
1: ับ คนที่เขามั่นใจว่ามีถ่ายทอดแน่เขาก็มั่นใจแต่คนที่เขาไม่ค่อยมั่นใจว่าจะมีถ่ายทอดเนี่ยเขาถึงขั้นที่เขาเตรียมไว้แล้วนะว่าข้อมูลอะว่าถ้าไม่ถ่ายทอดสดเนี่ย
0: ครับ
1: จะไม่ได้ดูเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาก็เลยย้อนกลับไปว่าเราดูฟุตบอลโลกครั้งแรกเมื่อไหร่ถ่ายทอดสดมาประเทศไทยก็ต้องย้อนไปในปี1970
0: ครับ
1: ที่เปเล่ได้แชมป์ฟุตบอลโลก
0: โ
1: สมัยที่3อ่ะ
0: ครับ
1: 1970ที่เม็กซิโกนะครับถ้าไม่ได้ถ่ายทอดในครั้งนี้เนี่ยจากนั้นเราดูมาตลอดไง
0: ใช
1: ่ถ้าครั้งนี้ไม่ถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการเนี่ยจะเป็นครั้งแรกในรอบ56ปีด้วยกัน
0: โอ้โห
1: เขาเตรียมไว้แล้วเตรียมแบบพาดหัวข่าวแล้ว
0: ครับ
1: ว่าถ้าไม่ได้ดูจะเป็นยังไงนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่ย้ำกันมาตลอดพี่เจ๋งคิดเหมือนผมใช่ไหมล่ะว่าเราต้องได้ดูอยู่แล้วอ่ะ
0: ถามหลายคนว่าจะได้ดูหรือเปล่าเราก็บอกเฮ้ยพี่หรือว่าน้องๆเนี่ยถามมาได้ดูแน่นอน
1: ครับ
0: นะครับแต่พอเลยไปผ่านวันเวลาไปนะฮะจนถึงเกือบวันสุดท้ายแล้วแหละก็เริ่มเสียงอ่อยแล
1: ้
0: วเสียงอ่อยแล้ว
1: ชักไงเริ่มแผ่วใช่ไหม
0: เริ่มแผ่วแล้วเสียงเริ่มเบาแล้วฮะแต่พอเขาประกาศตู้มเนี่ยโอ้โหฝีขึ้นจักรแร้เลยแอคเลยอ่ะยืดเลยอ่ะบอกแล้ว
1: แล้วก่อนนั้นสัก 3-4 วันถ้าใครได้คุยกับคุณทรงศักดิ์มาก่อนเนี่ยก็จะมั่นใจเลยว่าเราได้ดูแน่นอนเพราะว่าคุณเจ๋งเนี่ยเขาเตรียมการไว้หมดแล้ว
0: ครับ
1: ในฐานะกัปตันที
0: ม
1: ว่าจะต้องวางทีมยังไง
0: ไม่ใช่เขาวางไม่ก่อนนะ เพราะว่า
1: ใช่สิทุกอย่างก็ต้องเตรียมการเอาไว้ถูกไหม
0: เตรียมก่อนนะ
1: ถ้าไม่ได้จัดก็แยกย้าย
0: ครับ
1: ถ้าได้จัดแล้วเราก็เริ่มได้ทันที
0: ถูกต้อง
1: นะครับ
0: แล้วก็เป็นผู้มาก่อนการไง
1: คนเขาเตรียมตัวนะเขาแบบนี้
0: ใช่เหมือนสมยศนายกก็มาก่อนการไงที
1: ่
0: เขามีwork from home ไง
1: นะ
0: สมัยก่อนนะก็ทำงานจากที่บ้าน work from home
1: เอาก่อนที่เราจะโดนโควิดเนี่ยนะ
0: ใช่ผู้มาก่อนการ
1: เขา work from home ในตอนนั้นเลยเหรอ
0: ใช
1: ่โอ้โหสมจริงๆเลยสมยศนี
0: ่สมยศนายกนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: พี่เจ๋งเชิญยิ้มภาคบอลอย่าเพิ่งปล่อยมุกให้สกอร์มันขาด70ก่อน555
0: ครับ
1: แล้วจะมีไหมล่ะ70ในครั้งเนี้ย
0: แบบขาดลอยไหมพี
1: ่
0: ก็
1: เอาไปได้ไหม
0: โซนคอนคาเคฟเนี่ยมากันเยอะแล้วก็ชาติที่ไม่ได้มานาน ได้ติดตัวมาเล่นรอบสุดท้ายเพราะว่าเม็กซิโกแคนาดาและอเมริกาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเป็นเจ้าภาพร่วมไงปกติก็3ชาติที่มาอยู่แล้วเนาะ
1: เ
0: ป็นตัวแทน
1: ครับ
0: พอเจ้าภาพร่วมมารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติเนี่ย
1: อัตโนมัติ
0: ก็ทำให้ชาติอย่างปานามาเฮติคูราซาวและพวกเนี้ยก็ได้ลืมผลุมตาอ้าปากบ้างบอกว่าพี่ได้สิทธิ์โควต้าจะพาไปแล้วให้ผมเถอะรับไปให้ผมเถอะ
1: ใช่
0: ครับ
1: คือบวกกับโควต้าที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งทุกทวีปอ่ะใช่ไหม48ทีมอ่ะ
0: ใช่
1: ทุกโซนนี่ก็ได้ทีมเพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: ก็เป็นโอกาสที่ทำให้ทีมฟุตบอลที่ ไม่เคยได้เข้ารอบมาก่อนหรือว่าห่างหายจากการเข้ารอบมาเป็นเวลานานเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ได้กลับเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้สำเร็จ
0: ครับ
1: ในครั้งนี้ใช่ไหมอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับเฮตินี่52ปี
0: ครับ
1: สกอตแลนด์เนี่ยที่จะเจอกับเฮติในวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูกันเนี่ยก็เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ย1998
0: ก็ตั้งแต่ที่โน่นเลยฮะ
1: ฟรอง98
0: ฟรอง98ตอนนั้นก็สกอตแลนด์เปิดสนามแพ้บราซิล
1: แล้วเตะเปิดสนามด้วย
0: จำได้เนี่ยนั่นเปิดสนาม
1: แล้วอยู่กับบราซิลด้วย
0: ถูกอันนี้ก็อยู่บราซิลเหมือนเดิม
1: ใช่
0: จำได้ว่าแพ้ 1-2 อ่ะ
1: แพ้ 1-2
0: แพ้บราซิล
1: แล้วมันเรื่องมันจะเป็นความบังเอิญหรือไม่ก็ไม่ทราบได้นะ
0: ครับ
1: สกอตแลนด์นี่ปี98ใช่ไห
0: ม
1: เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งนั้นเนี่ยอยู่กับบราซิลแล้วอยู่กับโมร็อกโกด้วย
0: ครับ
1: ครับมาครั้งนี้เนี่ยกลับมาอีกครั้งนึงในรอบ20กว่าปีเนี่ยเขาก็อยู่กับบราซิลแล้วโมร็อกโกเหมือนกัน
0: แสดงว่าไปไหนไปด้วยคู่ตุนางัน
1: อันนี้เขียนบทไว้ให้แล้ว
0: ครับ
1: คุณจะกลับมาเล่นฟุตบอลโลกแล้วหรือยังมาแล้วใช่
0: ไ
1: ห
0: มมาแล้วไปด้วยนะ
1: เตรียมบราซิลกับโมร็อกโกรอคุณเอาไว
0: ้อุ๊ย
1: ล้ำลึกเมื่อ28ปีที่แล้วนะครับสกอตแลนด์ก็เป็นทีมจากโซนยุโรปนะครับวันนี้จะเจอกับเฮติจากโซนคอนคาเคฟนะครับ
0: ใช่ครับผมเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยไปปีวิกันนอสซัสเดี๋ยวคราวว่าไปยังไงซึ่งเฮติเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปพี่โจยโอ้ศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีเห็นว่าใช้นักเตะเหมือนโมร็อกโกเลยไห
1: มทำไม
0: นักเตะพลัดถิ่นหมดเลยอ
1: ่
0: ะแทบจะไม่ได้เล่นในประเทศเลยนะ
1: ถูกต้องเนื่องด้วยสถานการณ์ภายในประเทศไม่ค่อยสงบเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แม้แต่เซบาสเตียนมินเย่เนี่ยกุนซือเนี่ยที่เข้ามารับงานเนี่ยทำเฮติเพื่อจะให้เขารับฟุตบอลโลกให้ได้เนี่ย
0: ครับ
1: เขาไม่เคยทำงานในประเทศเฮติเลย
0: อ๋อเหรอ
1: ครับจนแต่ว่านี่ work from home ไงสู่วิญญาณของสมยศ
0: ยังไงฮะ
1: นะครับ work from homeนะทำงานก็เฮติไม่ได้เล่นในบ้านเลยไงในฟุตบอลโลก
0: ครับ
1: รอบคัดเลือกในโซนของคนกาเคฟเน
0: ี่
1: ย
0: แต่ว่าตอนนี้สมยศคือโอ้ยเป็นหัวหน้าคนแล้ว
1: นะ
0: ต้องทำตัวเป็นแบบอย่าง
1: ว่าเขาไม่ได้
0: ว่าเขาไม่ได้นะแต่ว่าก่อนจะพักกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับกิจกรรมดีๆนะครับของอสมทครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับก็บริการให้กับแฟนๆนะครับที่ชอบเชียร์ฟุตบอลนะครับนอกจากดูฟุตบอลดีๆแล้วนะครับมาร่วมกิจกรรมดีๆของอสมทครับเชียร์ทีมโปรดของท่านลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับก็กติกาง่ายๆนะขั้นตอนนะครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบก็ถ้าเข้าไป Google ก็จะมี verify ยืนยันตัวตนนิดนึงนะครับว่าคุณเป็นหุ่นยนต์หรือว่าเป็นมนุษย์บุรุษชนธรรมดามั้ย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เลือกนะครับMCOT Super Fan Packet นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับเข้าไปเว็บไซต์ cheer.mcot.net ภาษาอังกฤษนะ cheer คือ cheer.mcot.net นะครับก็แพ็กเกจก็เริ่มที่ MCOT Super Fan Starter ครับไปจนถึง MCOT Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มครับและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Super Fan ที่จะมีให้กับแฟนๆนะครับที่ได้คะแนนสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับก็ร่วมสุขได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงก่อนนัดชิงนะคิกออฟนะครับก่อนเวลา 1:45 น.นะครับในวันที่20กรกฎาคมคือบอลเตะนัดสุดท้ายนัดชิงเนี่ยคือวันที่19คือ19บ้านเราก็เข้า20แล้ว
1: ใช่
0: เตะที่2ก็ก่อนคิกออฟ15นาทีนัดชิงนะครับจะปิดการรับสมัครนะครับก็ลุ้นด้วยกันนะครับกับทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเห็นคนละวันแล้วโอ้โหเป็นรถด้วยพี
1: ่ผมมีสิทธิ์ไห
0: มมีสิทธิ
1: ์โหวตนะ
0: โหวตเลยได้เลยเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับ
1: ครับ
0: พักสักครู่ไหม
1: พักได้ครับ
0: ครับผม
2: ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์
3: ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48 ทีม104แมตช์

0: ไปแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่อังกฤษและโครเอเชียคือ2ทีมเต็งที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม L ของศึก World Cup คนนี้เนื่องจากทั้ง2ทีมมีนักเตะระดับโลกอัดแน่นอยู่ในทีมทีมชาติอังกฤษมีมาตรฐานฟุตบอลเหนือกว่าปานามาและกาน่าทีมร่วมกลุ่มอย่างชัดเจนเป้าหมายหลักของอังกฤษจึงไม่ใช่แค่การผ่านเข้ารอบแต่คือการเก็บชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มโครเอเชียคือเต็ง2ที่มีโอกาสตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นมามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีกลุ่มกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2500

0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: มาแล้ว
2: กลับเข้ามาสู่นายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับ เรากำลังรอคู่ของเฮติกับสกอตแลนด์นะครับเกมกำลังจะเริ่มในช่วงเวลา8นาฬิกา
1: ใช่
2: นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยขอบคุณนะครับผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงานเมนู Facturing Expo 17-20 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคนะครับก็ไปได้นะขอบคุณมากนะครับ
1: ในสัปดาห์หน้าแล้ว
2: ครับ
1: ไม่ไกลโหขึ้นทางด่วนไปบางนาก็มันอยู่ปากซอย
2: แล้ว
1: ครับ
2: ก็แถวๆนั้นเองนะบางนาเราก็ทีมเก่าเรา
1: เอ้าเหรอ
2: เราก็ไปบ่อยบางนาสำโรง
1: ไปทำไมฮะ
2: เลยไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่อิมพีเรียล
1: ครับ
2: เป็นไงเห็นไหม
1: อ๋ออิมพีเรียลสำโรง
2: กีฬาแล้วดูหนาวเราก็เอาเขาด้วยนะครับ
1: ไปดูหญิงไปดูในบ้านนี้เน
2: า
1: ะ
2: พูดดีก็ถูกอีก
1: ครับ
2: นะครับ
1: อ่ะนะครับส่วนเรามาปิวกันหน่อยไหมพี่
2: ตอนที
1: ่คู่นี้จะเริ่มนะครับในเวลา8นาฬิกานะครับเป็นการแข่งขันนัดแรกของกลุ่ม C เช่นกันกลุ่ม C เกมแรกนี่จบไปแล้วเนาะ
2: ครับ
1: ที่บราซิลนะครับเสมอไป 1-1 นะ
2: เสมอกับโมร็อกโก
1: 1-1 ครับวินิซิอุสก็ตีเสมอให้กับบราซิลได้เนาะ
2: ครับ
1: หลังจากที่โดนเจ้าอิสมาอิลไซบารีนะครับยิงนำก่อนให้โมร็อกโกนาที21แต่ว่าหลังจากนั้นอีก9นาทีถัดอีก11นาทีต่อมาเนาะนะครับบราซิลก็ตีเสมอจากวินนี่จูเนียร์นะครับ
2: ครับ
1: ส่วนเกมนี้นะครับเป็นเกมที่5นะของฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับเริ่มเวลา8นาฬิกานะครับท้องเวลาท้องถิ่นคือ3ทุ่มนะพี
2: ่วุ้ยเตะดึกเหมือนกันนะเนี่ย
1: แต่ที่ฟ็อกโบโร
2: ครับ
1: เยลเลสเตเดียม
2: ที่บอสตัน
1: ที่อ๋อสนามของนิวแลนด์เนี่ย
2: นิวแลนด์เพรซิออตใช่ไหม
1: พี่โจ้ออกเสียงไม่ถูก
2: ต้องว่ายังไง
1: แพทริ
2: กแพทริกใช่ไหมก็ได้เนี่ยดีต้องไปใครให้ใครไปตามคุณอภกรมาหน่อยสิ
1: เอาเหรอพี่ต้นเหรอ
2: แต่ว่าชื่อโฆษณาสนามไม่ได้นะ
1: ครับ
2: เขาจะเรียกว่าบอสตันสเตเดียมอะไรแบบนั้น
1: ก็เป็นเรื่องของสปอนเซอร
2: ์ครับ
1: นะครับชื่อสปอนเซอร์ก็จะเป็นชื่อของฟีฟ่าที่เขากำหนดมาเอง
2: ความจุเนี่ย 64,000 คนสนามที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้11สนามด้วยกัน
1: ครับ
2: สนามที่ท่านกำลังจะได้ชมต่อไปนี้เนี่ยความจุน้อยที่สุดนะ64,000
1: อ๋อเหรออ ่
2: านี่ระดับแบบน้อยสุดละ
1: ครับ
2: ใน11สนามของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสนามของที่สหรัฐนี่ก็เราก็ทราบกันดีอยู่ใช้แข่งขันทั้ง NFL ก็เยอะใช่ไหม
1: ใช่
2: ปรับเปลี่ยนมาเล่นฟุตบอลนี่ก็สบายๆเลย
1: ครับ
2: ความจุนี่ระดับนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดฟุตบอลโลกนี่นะถ้าใครบอกไทยเนี่ยเข้ารอบสุดท้ายลำบากเนี่ยเป็นเจ้าภาพง่ายกว่านี่ไม่ง่ายนะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกโอ้แล้วได้ยิ่งยุคนี้ด้วยนะเจ๋งใช่ไหม
1: ใช
2: ่48ทีนี่โอ้โหต้องหาเจ้าภาพร่วมนี
1: ่
2: หลายชาติเลย
1: ครับ
2: นะครับคุยในเตะกันที่บอสตันสเตเดียมนะครับ
1: ใช่ฮะ
2: เป็นยังไง
1: ก็เฮติอย่างที่เรียนไปนะครับก็เข้ามาเล่นฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2นะพี
2: ่ครับ
1: ครั้งแรกคือปี74นะครับน
2: ัก
1: เตะเกือบ 100% ไม่ได้อาศัยหรือว่าค้าแข่งอยู่ในลีกในประเทศเลย
2: ครับ
1: มีแค่คนเดียวฮะ
2: แล้ว
1: ชื่อ
2: 26คนในทีมเฮติชุดนี้ใช่ไหม
1: วูดเดนสกี
2: ครับ
1: PR พี
2: ่
1: กองกลางจากสโมสรไวโอเลต FC ฮะ
2: ครับ
1: เบอร์อะไรแป๊บนึง
2: เฮตินี่ต้องบางทีนะเรียนท่านผู้ฟังเอาไว้เลยนะต้องแบบออกเสียงเราก็บางทีก็อิงกับภาษาฝรั่งเศส
1: ครับ
2: บางทีก็อังกฤษไปก่อนเพื่อความปลอดภัย
1: ขออภัยหากว่าไม่ตรงนะไวโอเลตเขาว่าเป็นนักเตะคนเดียวพี่ที่เล่นอยู่ในลีกของนี่ไง
2: วูเดนสกี้
1: เปียร์วูเดนสกี้เปียร์เป็นกองกลางอายุ21ปี
2: ครับ
1: อยู่สโมสรไวโอเลตนะครับในลีกของเฮตินะครับ
2: ก็คิดดูแล้วกันว่า
1: ติดทีมชาติมาโหเยอะเหมือนกันนะ
2: เท่าไหร
1: ่1นัด
2: คือนักเตะอยู่ในเฮติเพียงแค่คนเดียวนะครับที่เล่นอาชีพนะครับที่เหลือนั้นอยู่นอกประเทศทั้งหมดแม้แต่โค้ชก็อย่างที่เรียนไปว่าต้อง work from home อ
1: ่
2: ะนะครับเฮติก็ต้องไปเล่นที่สนามของคูราเซาเป็นสนามเหย้าของตัวเองในการเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนคอนคาเคฟนะครับก่อนที่จะผ่านเข้ามาได้นี่เขาต้องเล่นรอบแบ่งกลุ่ม2รอบด้วยกันนะ
1: ครับ
2: กว่าที่จะเข้ารอบสุดท้ายมาเนี่ยนะครับแบ่งรอบแรกนี่ไม่ต้องเล่นเป็นรอบ ให้ทีมอันดับโลกต่ำๆกว่านั้นเนี่ยเล่นกันไป
1: ครับ
2: แบ่งกลุ่มรอบ2นี่เขาอยู่กับคูราเซาเซนต์ลูเซียอารูบาแล้วก็บาบาโดส
1: อันนี้ชื่อประเทศนะ
2: บาบาโดสทั้งอยู่5ทีม
1: ครับ
2: เข้ารอบมากับคูราเซานะครับเข้ามารอบแบ่งกลุ่มรอบ3เนี่ยแชมป์กลุ่มเท่านั้นที่จะได้เข้ารอบสุดท้าย
1: เ
2: ขาก็เอาชนะฮอนดูรัสคอสตาริกาแล้วก็นิการากัว
1: ครับ
2: ได้ตั๋วฟุตบอลโลกมาในที่สุด
1: ครับ
2: นะครับยุติการรอคอยตั้งแต่ปี1974นะครับก็ตอนนี้คือทีมที่รอคอยนานๆแบบนี้เดี๋ยวดูในสนามนะจะเห็นแฟนบอลนี่เขาต้องมีความสุขอ่ะ
1: มีสีเสื้อสีอะไรพี่เฮติน
2: ะเฮตินี่ชุดเย่าของเขานี่สีน้ำเงิน
1: น้ำเงิน
2: เยือนนี่สีขาว
1: ครับ
2: นะครับแล้วมีปัญหาเรื่องชุดแข่งมาก่อนด้วยนะที่นำเรื่องราวทางการเมืองอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมาโยงไม่ได้นะไหม
2: อยู่บนเสื้ออยู่บนชุดแข่ง
1: ครับ
2: ฟีฟ่าก็ขอให้เปลี่ยนเนื่องจากเป็นการแสดงออกทางการเมืองมากจนเกินไป
1: สัญลักษณ์นี่ไม่ได้นะ
2: ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสงครามกอบกู้เอกราชประมาณนั้นนะครับ
1: กลับไปได้นะ
2: นี่คือทีมเฮตินะครับตอนนี้อันดับโลกเนี่ยอันดับที่83ด้วยกัน
1: ครับต่ำสุดไหม
2: เรียกว่าเกือบจะต่ำสุดละ
1: กับต่ำสุดนะ
2: ต่ำสุดกว่านั้นนี่เป็นนิวซีแลนด
1: ์ไม่เห็นแลนด์เลยนะ
2: ใช่ก็ฮะ
1: ไม่เห็นแลนด์ไง
2: นิวซีแลนด์
1: อ๋อเหรอ
2: โอ้แม่เตรียมอะไรแทบจะไม่ทันเลย
1: ครับ
2: พี่เจ๋งนี่เล่นไม่ให้ตั้งตัวนะครับก็เป็นทีมที่รอคอยมานานนะครับที่เรียนไปนะครับเจอกับสกอตแลนด์เป็นไงพี่เจ๋งสกอตแลนด์นี่คุ้นหน่อย
1: คุ้นหน่อย
2: พ
1: วกแอนดิโอโรเบอร์สันใช่ไหม
2: ครับ
1: จอห์นแม็กกินสกอตแบ็กทามิเดย
2: ์ครับ
1: นะครับมีคาราแองกุสกันเคสกอร์ดอนเนี่ยก็มาเลยพี
2: ่ครับ
1: ประตูดาวรุ่งไง
2: ดาวรุ่งอายุเท่าไหร่
1: ดาวรุ่งมุ่งหัวโสพี
2: ่
1: 40โอ้โห43แล้วอ่ะอายุเท่ากับเราเลยอ่ะ
2: หลัก4จริงเหรอเท่ากันเหรออย่างงี้คุณก็มีโอกาสไปฟุตบอลโลกดิ
1: ใช่เอ้าก็ไม่แน่นะสุรชาติยังติดทีมชาติอยู่เลยอ่ะ
2: โอ้ยังจะไม่แน่อีกนะครับ
1: ก็แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ลงนะ
2: ครับ
1: เป็นแองกุสกันลงนะฮะประตูจากฟอร์เรสต์โลสตาร์ในวันนี้นะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็สกอตแลนด์นี่อยู่ในโซนยุโรป
1: ครับ
2: ครับอยู่ในกลุ่มที่พวกเขาเอาชนะเดนมาร์กกรีซแล้วก็เบลารุสเข้ามาได้ตั๋วฟุตบอลโลกเข้ามานี่เล่นฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่9แล้ว
1: ครับ
2: นะครับล่าสุดก็อย่างที่บอกไปนะครับ1998ฟรอง98แล้วก็เว้นไปใน28ปีอ่ะ
1: ครับ
2: เช่นเดียวกันถ้ารอคอยมานานเดี๋ยวดูแฟนๆ
1: ใช
2: ่ก็ต้อง
1: เออเน
2: า
1: ะ
2: เขาต้องเอาให้เต็มที่เลยนะครับก็นักเตะที่เป็นแฟนบอลบ้านเรารู้จักมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นสกอตแม็กโทมิเน่ไ
1: หมแม็กทอมแม็กทอม
2: ใช่ไหมพี่เจ๋ง
1: ก็ตอนดับเบิลยูได้แชมป์เนี่ยเขาเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของเกาโชนะ
2: ครับ
1: ฤดูกาลที่แล้วนะเอ้ยต้องสองฤดูกาลที่แล้ว
2: สองฤดูกาลที่แล้ว
1: พอฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นเนี่ยอินเตอร์มิลานได้แชมป์ไป
2: ใช่
1: ครับ
2: ตอนที่ได้แชมป์เซเรียอาตอนนั้นเนี่ยเป็นนักฟุตบอลแห่งฤดูกาลด้วยนะ
1: ถูก
2: นักฟุตบอลยอดเยี่ยมด้วยนะ
1: ก็นักเตะยอดเยี่ยม player of season ไง
2: คือจากแมนยูไนเต็ดไปเนี่ย
1: ทุกคน
2: ไปถึงนาโปลีแล้วได้แชมป์เซเรียอาเลยคือไม่ธรรมดาเลยนะ
1: ครับ
2: ผมยังเรียกเขาเลยสกอตแมคโทโดนา
1: หุยอ๋อต้องอิตาลีนะ
2: อย่างนั้นได้ปะ
1: ได้พี่ได
2: ้นึกไปถึงตอนที่ได้แชมป์เซเรียอาก่อนหน้านั้นน่ะ
1: ครับ
2: ควิช่าควาสเคเรียเขาเรียกควาราโดนาไง
1: โอ้โหนาโปลีใช่ไหมล่ะ
2: แบบนั้นเลยถ้าใครทำนาโปลีได้แชมป์เนี่ยต้องอ้างอิงถึงเดียโก้มาราโดนา
1: ครับ
2: แบบนั้นเลยก็เป็นนักเตะเรียกว่าเป็นผู้นำทีมก็ได้แต่ไม่ใช่กัปตันนะกัปตันนี่เป็นใครต้องเป็นขวัญใจพี่เจ๋งป่ะ
1: ใคร
2: แอนดูโรเบิร์ตสันป่ะ
1: โรโบเป็นกัปตัน
2: โรโบใช่ไหม
1: นักเตะใหม่ของท็อตแนมฮอตสเปอร
2: ์เออ
1: ครับ
2: นะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าผู้เล่นทั้งสองทีมมีรายชื่อมาแล้วนะ
1: รายชื่อมาแล้วพี่
2: เจ๋งนะ
1: พยานที่จะไล่เลียงประตูของเฮติมาในระบบ442นะครับ
2: ครับ
1: ประตูใช้จอห์นนี่พลาสิด
2: ครับ
1: ส่วนกองหลังนะครับแบ็คขวาเป็นคาเรนอาคูชเขาชื่อเป็นขออภัยนะ
2: ครับ
1: ลิคาโดอาเดแล้วก็ฮานเนสเดครัวไหม
2: ใช่ฮานเนสเดครัว
1: น่าจะออกเสียงเดครัวนะ
2: แล้วก็แบ็คซ้ายนี่เขาวางมาตินเอ็กซ์เพรียงเอาไว
1: ้ครับ
2: นะครับ
1: นักแต่งหรือว่ามาตินนี่เน
2: า
1: ะ
2: ด้านกลางนี่มีลุยซิอุสดิสเซน
1: ครับ
2: ชองริสแนเบรกาดในคนนี
1: ้เฮ้ยคุณนะ
2: อยู่วูแฟมตัน
1: ครับผมอ้าวแต่ว่าก่อนเดินเราไปปรีวิวกัน
2: เออ
1: ช่วงแดงหน้าแล้วก็
2: พอเงยหน้ามานี่กำลังจะ8นาฬิกา
1: ครับ
2: ฟุตบอลกำลังจะคิกออฟนะครับแต่เราต้องไปพัก คารพธงชาติกันก่อน
1: ได้เลย
2: นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับเฮติกับสกอตแลนด์ครับ
1: ครับ
0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอก

0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: มาแล้วนะครับ
4: ไปไหนมา
3: เอาในการสดต่อนะครับผมเป็นเวอร์ชั่น Morning Talk แต่มีวงเล็บนะครับบอลโลกเป็น99 Live บอลโลกครับติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกนะช่วงนี้นะก็กระแสบอลโลกก่อนนะครับเข้าสู่วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่4แล้วนะ
4: ครับ
3: วันที่4ของการชิงชัยแล้วนะครับ
4: ตั้งแต่คืน12จริงๆก็สักวันที่3วันที่4แล้วล่ะ
3: ใช่ฮะ
4: เนื่องจากแข่งที่อเมริกานี
3: ่ครับ
4: ไทม์โซนนี่มันเวลาข้ามกันบางทีเรายังเป็นวันนี้อยู่สหรัฐอเมริกายังเป็นเมื่อวานอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวเรากำลังมาติดตามนะครับฟุตบอลโลก2026นะครับคู่เฮติกับสกอตแลนด์นะครับการเล่นในกลุ่ม4นะครับก็เมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนไว้ถึง11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับเดี๋ยวทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเฮติมีจอห์นนี่ปราสิทธิ์ครับเป็นผู้สาประตูครับกองหลังมีคาเรนอัคคัสลิคาโดอาเดฮานเนสเดครัวมาแตงเอสเปเรียงนะครับตรงกลางมีลูซิอุสดอนดิสเซนชองริสเนเบเรกาดองเล่ชองชักลูเบนโปรวิเดนซ์นะครับของหน้า2คนใช้วิลซองอิซิดอร์กับฟรองดี้เปียโรนะครับส่วนสกอตแลนด์ครับผู้สาประตูเป็นอังกัสกันนะครับของหลังมีแอนดี้โรเบิร์ตสันแจ็คเฮนรี่แกรนฮันเล่อลอนฮิกกี้ครับแดนกลางมีจอห์นแม็กกินสกอตแม็กโทมิเน่ลูอิสเฟอร์กูสันเบนแกนนันโดกครับกองหน้า2คนใช้เชอดัมกับลอเรนซ์ชังเลนนะครับเอาละครับตอนนี้เกมนั้นเริ่มไปแล้วนะครับ1นาทีนะครับวันนี้เฮติมาในชุดสีขาวนะครับชุดแข่งขันได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เจ๋ง
3: ครับผม
4: สกอตแลนด์ก็ชุดทีมเยือนมาในชุดสีแดงนะครับ
3: โอ้โห
4: อาจจะไม่ค่อยคุ้นตาสักเท่าไหร่
3: ใช
4: ่นะครับสกอตแลนด์นั้นต้องเป็นชุดสีกรมท่านะที่คุณเรียกว่าอะไรนะตาตั้นเหรอ
3: คุณพลตาตั้นนี่ก็โอ้โหบรรยากาศในวันยอดเยี่ยมนะ
4: ครับ
3: ที่ต้องอะไรนะเป็นฟ็อกเป็นบอสตัน
4: เป็นบอสตัน
3: บอสตันสเตเดียม
4: สเตเดียมนะครับที่แมสซาชูเซตส
3: ์ครับ
4: นะครับความจุก็ 64,000 ที่นั่งนะครับน่าจะเต็มความจุนะฟุตบอลโลกที่จัดที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปี1994เนี่ยคนก็กังวลกันว่าซ็อกเกอร์นี่ไม่ใช่กีฬาที่เป็นกีฬายอดนิยมจะมีคนดูขนาดไหนกันเชียว
3: ครับ
4: นะครับแต่ปรากฏว่าทำลายสถิติถล่มทลายผู้ชมใน USA 94นะครับ
3: ครับ
4: ข้ามาถึงปีนี้2026ก็คงจะเหมือนกันครับสกอตแลนด์นั้นบุกเข้าใส่เฮติครับคือทั้งเกจ

0: ทั้งกูรูก็คาดการณ์กันเอาไว้พี่เจ๋งว่าสกอตแลนด์เหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะ
1: แต่ว่า
0: น่าจะชนะได
1: ้เสื้อสีอะไรอะ
0: สีแดง
1: ไอ้ปากกระเด็นสีนั่นไม่ใช่เหรอฮะแต่ดูเป็นโดกสักตัวนี้แต่ว่าอย่างกินเนี่ยทางพราซิตประตูของเฮติไม่ได
0: ้กับทันทีมนะครับ
1: ครับ
0: จอนี่พราซิต38ปีแล้วนี่เป็นผู้เล่นตัวเก่าเลยครับเป็นผู้สาประตูกับตันที
1: ครับก็แปลกตานะสกอตแลนด์นะครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีแดงครับกางเกงสีน้ำเงินนะส่วนเฮติในชุดเสื้อสีขาวผมชอบเสื้อจากชาติจากคอนเทียมนะ
0: ทำไม
1: ปานามาก็เสื้อสวย
0: สวยใช่ไหม
1: จำได้ปี2018ของนิบันล้าน
0: ครับ
1: ภาพแต่ไปที่โค้ชนะครับของเฮตินะ
0: นะครับเซบาสเตียนมินเย่ครับอายุ53ปีก็เข้ามารับงานเนี่ยก็ภารกิจคือนำเฮติมาฟุตบอลโลกให้ได้แล้วก็ทำได้สำเร็จนะครับ
1: โอ้แต่ดูจังหวะนี้ของทางสกอตแลนด์ปัดก็ครบพยายามที่จะยิงแต่ว่ายางติดนะครับ
0: โอ้เป็นเชงเล่นครับ
1: เชงเล่นนะฮะ
0: ของหน้าของสกอตแลนด์ได้โอกาสยิงนี่ครับบุกดูกันไหมนี่เกือบ4นาทีนี่สกอตแลนด์บุกเข้าใส
1: ่โอ้โห
0: ฝ่ายเดียวเลย
1: สกอตแลนด์เนี่ยมาแบบเบรฟฮาร์ดเลยนะ
0: ครับ
1: ครับดูดันมากครับ
0: เบรฟฮาร์ด
1: เบรฟฮาร์ดสวมหัวใจเบรฟฮาร์ดเลยของเมคคิสันนะฮะ
0: เขาชื่ออะไรในหนังอ่ะ
1: ผมนึ
0: กถึงเบนจามินมาตินนี่มันอีกเรื่องนึง
1: เบนจามินบัตตันเหรอ
0: ไม่เป็นจะเป็นมาเตนเดอะเพชเชียร์ออดไงแพทริ
1: เ
0: อตไง
1: แพทริเอต
0: นั่นก็นักลบกู้ชาติ
1: เหมือนกันเมคคิสันก็แสดง
0: เรียบร้อยแล้วฉายาของสกอตแลนด์นี่ก็เคยใช้กันมาก็วิสกี้นะใช่ไหมทีมขี้เมาอะไรอย่างนี้ป่ะก็ใช้แบบซอฟต์ๆหน่อย
1: ซอฟต์ๆหน่อย
0: สำหรับบางท่านชอบนะ
1: แต่ผมชอบฉายาไอ้อะไรนะฉายาคุณพลตาตันฮะดูมันแบบเพื่อเขื่อนดีไง
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่จริงฉายาของเฮตินะครับก็ดุดันกันนะ
1: ยังไงฮะ
0: เป็นแบบประมาณแบบทหารหน่วยจู่โจมอะไรอย่างนั้น
1: อ๋อครับ
0: นะครับก็ออกแนวนักรบเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่น่าจะสู้กันสนุกนะครับ
1: ครับ
0: คู่นี้อย่างที่เรียนไว้นะถ้าคู่นี้ถ้ามีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นเนี่ยทีมที่ชนะนี่ขึ้นจ่าฝูงของกลุ่มก่อนนะ
1: ใช่ฮะเพราะว่าคู่แรกเสมอแล้วไง
0: เท่ไหม
1: เท่เลยเราดูจังหวะนี้ของเฮตินะครับไหลมาแล้วได้ซัดด้วยซ้ายโอ้โหจังหวะยิงด้วยซ้ายนะครับของลูเชียสดอนดิสซันครับหมายเลข11
0: โอกาสยิงครั้งแรกครับของเฮติครับคือซิวดอนดิสเซนครับลากเข้ามาแล้วโอ้ไม่มีใครขวางเลยครับเท้าซ้ายแต่ว่าจังหวะยิงนั้นยิงโดนไม่ดีครับบอลออกข้างไปไม่ได้ลุ้นครับแต่ก็ถือว่าได้จบครับนี่เป็นโอกาสครั้งแรกของเฮติเลยจะว่าไปแล้วสกอตแลนด์ก็ประมาทไม่ได้นะครับเล่นฟุตบอลโลกมาครั้งนี้ครั้งที่9 8ครั้งที่ผ่านมาไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปได้เลย
1: ครับ
0: นะครับพูดภาษาบ้านๆก็ตกรอบแรกทุกครั้งเลยครับสำหรับสกอตแลนด
1: ์ตอนบอลโลกปี90เกือบจะได้ผ่านรอบแรกไปแล้วฮะ
0: ครับ
1: โดนบราซิลตีเสม
0: อ
1: เอ้ยไม่ใช่โดนเอ้ยโดนแพ้บราซิลมุลเลอร์ยิงนะ
0: 90ใช่ไหม
1: ปี90
0: ปี90นั้นสกอตแลนด์คว้าชัยชนะได้1นัด
1: ครับ
0: นะครับแล้วเป็นนัดจนถึงวันนี้สกอตแลนด์ยังไม่ชนะในรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกอีกเลย
1: ยูนันมีนี่ไงจิมเลตตันจำได้เลยทำฟองแตกอ่ะ
0: ปี90ชนะสวีเดน
1: ครับ
0: 2ต่อ1นะครับในฟุตบอลโลกอิตาเลีย90นะครับ
1: ดูรับโป้ครับโรเบอร์สันโยนเข้ามาข้างในก็ได้โบ้ดูหรือว่ากดไม่ลงแม็กทอมนะครับได้กดตัวนี้เหินออกไป
0: นี่ครับความหวังเป็นตัวหลักเลยครับสกอตแม็กโทมินีลงสนามได้นะครับจากที่มีอาการปวดท้องครับไม่สบายก่อน
1: ไม่สบายก่อนเนี่ย
0: โมงจังหวะนี้ก็รูปร่างสูงใหญ่เหมือนกันนะแม็กโทมินีโมงข้ามคานออกไปนะครับเฮติก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีครับอ้าวครับบุกขึ้นมาม ีโอกาสเหมือนกันครับ
1: ก็หูรูปร่างสูงใหญ่นะนักเตะของเฮติฮะชมไม่ได้อิซิดอร์ดาวฟาวซะงั้นพาจะไปที่สตีฟคลาร์กครับอดีตแบ็คขวาอดีตกองหลังของเชลซีและทีมชาติสกอตแลนด
0: ์สตีฟคลาร์กนะครับคุ้นเคยกันดีก็คือเป็นทั้งนักเตะของเชลซีนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยของโจเซ่มูรินโญ่ครับยุคที่สมัยแรกที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในปี 2005-2006 นะครับ
1: ตอนนั้นก็อยู่เคียงข้างไงเนาะ
0: ใช่ก็พาสกอตแลนด์มาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้สำเร็จนะครับเข้ามารับงานเป็นกุนซือตั้งแต่ปี 2019นะครับ
1: ครับ
0: สำหรับสตีฟคลาร์กตอนนี้นี่

0: ายุ62แล้วครับครับดูเกมบุกของสกอตแลนด์ครับประตูแรกนี่สำคัญเลยนะครับทั้งสองทีมนี่เรียกว่าคือต้องการชัยชนะล่ะถ้าจะชนะสักหนึ่งนัดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ต้องก็เกมนี้แหละ
1: เกมนี้นะ
0: ที่จะชนะกันเอง
1: เพราะว่า3แต้มน่าจะเพียงพอต่อการเข้ารอบ
0: สามแต้มนี
1: ่ไหมมีโอกาสนะ
0: คือต้องคือถือว่าตุนไว้ได้ดีนะครับแต่4คะแนนนี่แทบจะน่าจะผ่าน
1: โอ้น่าจะแสงปฏิบัติเลยฮะ
0: อะไรครับ
1: แบเบอร์ไง
0: โอ้แสงปฏิวัติแบเบอร์ใช่ไหม
1: ทันไหมยุคเก้าศูนย์ทันไหม
0: เป็นเพลงเอกของอัลบั้มเขาใช่ไหม
1: ใช่แบเบอร์เลย
0: อุ้ยวันนี้คุณเจ๋งนี่นอนเต็มอิ่มจริงๆแล้วบอกว่าไม่ค่อยได้นอน
1: ถ้านอนไม่เต็มอิ่มล่ะเวลาส่งไปก็หายเลยใช่ไหม
0: นอนไม่เต็มอิ่มก็อ้าว
1: ครับไอ้ความจุของสนามที่ยินเหล็กเท่าไหร่ทำไมดูคนเยอะจังเลยอ่ะเฮ้ยคนเยอะนะ
0: 64,000
1: เต็มเลยนะเนี่ย
0: ตั้งไว้เลย
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นภาพจากมุมสูงนะแต่มองไปตรงไหนนี่น่าจะเต็มความจุของสนาม
1: ครับพระเอกชื่อวิลเลียมวอลเลซครับ
0: นะวิลเลียมวอลเลซขอบพระคุณมากครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพอนึกถึงเมลกิฟสันแล้วนึกถึงเบนจามินมาตินดูบ่อยกว่าเบรฟฮาร
1: ์ตแต่ถ้าเบิร์ดกับฮาร์ตเป็นนักร้องครับ
0: เอออ๋
1: อเหรอ
0: นี่ที่ท่าทาง
1: เบรฟฮาร์ตกิฟสันก็แสดงไม่เหรอ
0: ที่ท่าทางจะนอนเต็มอิ่มเหมือนพี่เจ๋งเหมือนกันนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เบิร์ดกับฮาร์ดด้วย
1: เบิร์ดกับฮาร์ดนะ
0: วันก่อนนู้นเนี่ยพี่บอลใหญ่ซิลินันเล่นมุกกับผม
1: อะไรครับ
0: บอกว่าทีมจากสกอตแลนด์เนี่ยที่จะได้แชมป์ลีกเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนอกเหนือจากเรนเจอร์แล้วก็เซลติกบอกทีมอะไรครับเบิร์ดกับฮาร์ด
1: อุ้ย
0: เป็นไงพี่บอลใหญ่ก็เอาเหมือนกัน
1: ก็สุดยอดนะ
0: ดูสิถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมเนี่ยรับมุกไม่ทัน
1: ใครมาขึ้นเก้าทำไมมาสายฮาร์ดตลอดเลยฮะครับ
0: บอลก็ยังสิบนาทีนะครับตอนนี้ถึงนาทีที่10แล้ว
1: บอลไม่มีอะไรเลยที
0: ่ก็ยังอยู่กลางสนามแต่สกอตแลนด์นั้นพยายามครับที่จะช่วงชิงความได้เปรียบแล้วก็บุกเข้าใส่เฮติแต่เฮติดูเหมือนยิ่งเล่นจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ก็มีโอกาสนะเจ้าเด็กลุยขึ้นมาครับแทงมาทางฝั่งซ้ายไปกันคนละช่องครับจะให้เอาแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางโอ้โหเพื่อนจับไม่ติดแฮ่จะว่าของเฮติครับบอลหลุดมาถึงแม็กกินทำท่าที่จะเตะแต่ว่าปล่อยให้บอลออกข้างไปเอามีโอกาสในการเฮติจังหวะนี้ฮะ
0: ทางกลับซ้ายนะครับโอ้ดูเบนโปรวิเดนซ์ถือว่าประมาทไม่ได้ครับผ่านเข้ามาแล้วจังหวะสุดท้ายครับดิสันจับบอลไม่ดีครับตัวถล่มไปแล้วโอ้เป็นยังไงได้มีโอกาสยิงเลยครับในกรอบเขตโทษ
1: หมายเลข11นะของทางเฮตินะ
0: ครับ
1: ลูเชสดิสัน25ปีจากเอฟซีดัลลัสอ๋อก็เล่นอยู่ในลีกอเมริกานะ
0: ใช่
1: ครับเอาแต่ดูจังหวะนี้ของนะดิสันแกดีดนะแกดีดแล้วดีดเข้าไปข้างในจับบอลติดด้วยย้อนหลังกลับมาแล้วจะยิงข้ามคาน
0: เนี่ยครับอย่างที่เรียนไปครับประมาทไม่ได้ครับเฮติยิงเล่นดูเหมือนจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นมาแล้วที่สำคัญคือเขาได้จบนะครับจังหวะนี้นี่
1: หมายเลข10
0: นี่ครับบรรยากาศครับยิงโดยซ้ายข้ามคานออกไป
1: ครับชองลิสนาเบเลตกาบ
0: ขึ้นมาบีบพื้นที่เลยใช่ครับนักเตะของวูฟแฮมตันวันเดอร์ครับในพรีเมียร์ลีกแล้วก็วูฟก็ตกชั้นลงไป
1: แล้วปลดโค้ชด้วยอ่ะล่าสุดวูฟอ่ะ
0: วูฟก็ตกชั้นไปแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทีมนะครับ
1: เอาลิกาแบร์ซองยังไม่เลิกได้เหรอฮะ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่แล้วฮะเป็นลิกาโดอ่ะได้ใช่ไหม
0: วันนี้ลืมเขาไปแล้วนะลิโกเบซองเนี่ย
1: โอ้ใช
0: ่รู้จักแต่ลุคเบซอง
1: ลุคเบซองนั้นกับหนังฮะอย่ามาเล่นกับผม
0: ก็คุณเบรฟฮาร์ดมานี่เราก็เลยนึกถึงท่านผู้ฟังเป็นแฟนบอลไม่พอนะเป็นแฟนภาพยนตร์ก็ส่งเข้ามาได้นะว่าดูเรื่องอะไรกันมาบ้างและสนุกแค่ไหน
1: ครับ
0: ครับบรรยากาศถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเฮติกับสกอตแลนด์ทั้งสองทีมนี่เปิดเกมลุกเข้าใส่กัน
1: สนุกสนุกเกมพวกนี้ใครบอกว่าเป็นบอลแบบน่าเบื่อนะลุยกันสนุกนะ
0: ครับ
1: เออ
0: ครับขึ้นมาทางขวาครับดิสันมีบทบาทเลยครับในเกมบุกของเฮติเท้าซ้ายครับแต่ขึ้นเกมมาทางขวาโอ้สกอตแลนด์ดูเหมือนเกมก็ช็อตไปเหมือนกันคร
1: ับ ใช่ฮะดูจังหวะนี้ของเฮติหามุมยิงติดบล็อกครับและมงทิ้งออกมาก่อนอารอนฮิกกี้ครับแบ็คขวาของสกอตแลนด์บอลตรงกลางผู้สินบอกว่าจังหวะนี้อ้าวสกอตแลนด์ฟาวล์ครับผู้สินจาก LG เลยครับมิสเตอร์ทำถึงหังใช่ไหมฮะ

0: ไม่ใช
1: ่มุสตาฟากอบาวครับเป
0: ็
1: นคุณผู้ตัดสินจากแอลจีเรียคร
0: ับ
1: โอ้เดี๋ยวนี้ผู้ตัดสินนี่ต้องติดอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเลยนะ
0: แฟนแฮตตี้มาเยอะเหมือนกันนะ
1: คือถ้าได้วีซ่าเด็กไปดูแน่นอนสำคัญได้วีซ่าหรือเปล่า
0: โอ้โหขนาดเอทอมัสปาเต้ยังไม่ได้เข้าวีซ่าของไม่ได้วีซ่าเข้าประเทศแคนาดาเลยฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเข้าประเทศอเมริกาได้นะก็งงเหมือนกัน
1: ดูครับบรรยากาศครับจะได้ยิงฟรีคิกได้ลุ้นเลยครับเฮติ
0: ก็
1: 30กว่าหลาครับ
0: แอกุสกันสั่งกำแพงนะครับกำแพงอุ้ยไม่ตั้งเลยนะปล่อยให้ยิงฮะยิงไกลโหระยะประมาณรอบ35หลายอดมาแอกุสกันบอกอ้าวเล่นอะไรอ่ะบอดออกหลังไปเลยนี่ลูกชายของแบนกันนะ
1: ผู้สาประตูเหมือนกัน
0: ประตูนอริท
1: โอ้โหแต่ฟรีคิกเมื่อสักครู่นี้บรรยากาศเล่นเหมือนบอกได้เลยว่าไม่ได้เตรียมมานะคร
0: ับ
1: เสียของไปเลยครับ
0: ครับ
1: มาทำท่าจะเปิดเข้าไปในเขตโทษแล้วก็ไม่ได้ลุ้นอะไรเลย
0: คุณพ่อก็ประตูนะฮะส
1: ่
0: วนคุณลูกก็เป็นประตูนะไม่ใช่ลูบิดนะ
1: ประตูครับเขามาเยอะจริง
0: ๆก็14นาทีนะครับช่วงแรกสกอตแลนด์คลอมบอลมากกว่าบุกเขาใส่แต่ว่า
1: ทำท่าจะดีกว่า
0: แต่เฮติหลังๆก็มาเหมือนกันนะ
1: โอ้แต่เล่นไปนี่ประมาณ5นาทีหลังนี่กลายเป็นเฮติครับที่คลองบอลได้มากกว่าแล้วก็บุกเข้ามานี่ได้จบด้วยหลายครั้งเลย
0: บอลของฟังเฮตินะครับโอ้เหมือนดูบรรยากาศฟุตบอลเหมือนกันนะภาพแบบกราฟิกผมชอบนะ
1: ใช
0: ่
1: ทางเทคนิคการถ่ายทอดใช่ไหม
0: ใช่เลโกโดอาร์เด้ครับหมายเลข4โอ้โหทรงเหมือนลิโกเบทรงอย่างเงี้ยคล้ายกันเป๊ปเลยคล้ายกันคล้ายกันมากครับกามาโตกราครับให้ฮันเนสเดครัวเลโกโดอาร์เด้ครับมาที่หมายเลข2ครับคาเลนอาคูชหมายเลข2สวยหมายเลข4ครับ
1: อันนี้สไตล์ใครเนี่ย
0: สไตล์ฟิลิปปินส์ไง
1: เอาเลย
0: นี่บอลทางซ้ายครับให้โปรวิเดนซ์มาทางฝั่งซ้ายหยอกเข้ามาตรงกลางแล้วได้บอลเลยนี่โอ้โหแต่ว่ามีตัวคุมนะครับหมายเลข13ที่คุมอยู่นะครับเป็นแจ็คเฮนรี่นะครับกองหลังของสกอตแลนด
1: ์โอ้โหสองอีซีดอครับได้หมงจังหวะนี้ครับลูกกลางอากาศถือว่าน่ากลัวเลยครับนี่ครับทางซ้ายครับดูเป็นโบวิเดนเปิดเข้ามาแล้วดีนะที่เฮนรี่นั้นมงได้ก่อนครับก่อนที่อิสดอร์เข้าไปผลักครับที่จะเข้าถึงบอล
0: ถ้าแจ็คเฮนรี่ไม่อยู่ข้างหน้าขออิสดอร์อิสดอร์เนี่ยโถมทั้งตัวเลยนะ
1: ใช่ครับแล้วก็เป็นจังหวะฟาวของอิสดอร์ไปแล้วครับ
0: โอเกมนี่คล้ายๆกันแล้วออกข้างนะแล้วก็เปิดเข้าไปครับ
1: ใช่ครับแล้วก็อาศัยการเข้าทำของกองหน้าเฮติอย่างอิสดอร์ซึ่งรูปร่างสูงใหญ่ครับไปเล่นงานกองหลังสกอตแลนด์ได้เลย
0: ครับ
1: ก็ทั้ง2ทีมนะครับก็มีการอุ่นเครื่องก่อนที่จะเข้าทัวร์นาเมนต์นะครับเฮตินั้นแพ้ตูนิเซียมา 0-1 นะครับเสมอไอซ์แลนด์ 1-1 ชนะนิวซีแลนด์ 4-0 ครับและเกมสุดท้ายเนี่ยพวกเขาแพ้เปรู 1-2 นะครับส่วนสกอตแลนด์เนี่ยแพ้ญี่ปุ่น 0-1 แพ้ไอวอรี่โคส 0-1 นะครับแต่ว่า2เกมสุดท้ายชนะคูราซาว 4-1แล้วก็มาชนะบริเวณ 4-0
0: ครับ
1: นะครับก็ก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์ก็เรียกความมั่นใจได้นะครับสำหรับสกอตแลนด
0: ์เกมตัวนี้เป็นของเฮติครับผ่านมา16นาทีก็ SMS เข้ามาคุยกับเราได้นะ0898999แล้วก็ทาง Facebook และ YouTube และส่วนของเรานะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็มีไลฟ์สดนะ
1: พอสงเตะพี่โจอี้ผมรอบเวทีเลยนะครับ
0: เป็นไง
1: ท็อปฟอร์มสุดอย่างฮาเลยครับ
0: ฮาไหม
1: อ้าว
0: เดี๋ยวฮาเยอะไม่ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวแฟนบอลจะว่าเนี่ยเอาดูจังหวะนี้ของสกอตแลนด์นะครับแม็กทอมมิเน่วางยาวขึ้นหน้าไปให้ต้องเบนโดนะตอนนี้เขามีชื่อแกนนั่นโดด้วยนะเดี๋ยวนักเตะของลิเวอร์พูลสับซาบะออกซ้ายออกขวาออกซ้ายออกขวาหาเพื่อนอยู่หลายเข้ามาตัวกลางแม็กทอมยิงลุ้นเดือดก็โอ้ชนเสา
1: โอ้โห
0: แม็กทอมมิเน่ครับเกือบซัดประตูขึ้นนำให้กับสกอตแลนด์แต่ว่าแม่นเสาไปหน่อยครับ
1: โอ้โหสกอตแลนด์โอ้โหมาทีนี้นี่ใกล้เคียงครับที่จะเป็นประตูครับโอ้จากการประสานงานของเบนโดกับสกอตแม็กทูมินเนยิงไปชนเสาแต่เฮติบุกกลับเข้ามาแล้ว
0: พี่โจอี้ฮะมา3ครับอ้ายมา3คนนะครับมาทางฝั่งซ้ายแล้วหยอกเข้ามาตรงกลางดอดิสซันครับกระดีดลูกนี้หลุดออกหลังไป
1: โอ้พยายามจะเปิดด้วยเท้าซ้ายไซก้อยครับแต่ว่าอิซิดอร์เข้าไม่ถึงแต่ดูจังหวะนี้ก่อนครับเบนโดโอ้สับอย่างที่พี่เจ๋งว่านะแม็กทอมขอบอลแล้วยิงด้วยขวาโอ้โหปราศิตนั้นเสียหลักไปแล้วด้วยครับไม่ได้เซฟแล้วได้แต่มองครับบอลชนเสาเต็มๆโอ้โหเสียดายเลยครับแฟน
0: ๆส่งกระแสจิตได้ป้องกันเลยฮะบอลชนเสาเต็มๆครับคือแก้เหมือนจะพอไปขวาแต่ว่าแม็กทอมได้ยิงออกซ้าย

0: ยิงชนเสาแรกครับโอ้ยสกอตแลนด์เกือบ 1-0 แล้วมาจังหวะนี้ครับโรโบ้โรเบอร์สันให้มาที่เชดัมอยู่ทางซ้ายครับย้อนหลังกลับมาได้กำแพงครับที่เฟอร์กูสันสกอตแลนด์เริ่มตั้งล้ำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเบนโดกแต่มีแกนนอนด้วยก็เลยแปลกใจทำไมเบนต้องแกนนอนโดกด้วยปกติเราเรียกเบนโดกเน
1: า
0: ะ
1: มีชื่อกลางเข้ามาม
0: ีชื่อกลางด้วย
1: เรียกว่าเบนโดกแล้วกันเพื่อความ
0: เข้าตัวเรียกเบนโดกนะโดกนะ
1: ครับ
0: ไม่ว่ากันนะ
1: ขออนุญาตเขาเหรอ
0: ขออนุญาตเขาก่อน
1: เขาคงไม่ว่าอะไรนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับจอห์นนี่ปราศิตต้องเตือนลูกทีมเลยครับ
0: โอ้จอห์นนี่ปราศิตแกไปกินอะไรมาฮะ
1: ทำไม
0: แม่แกตัวใหญ่ใหญ่ฮะผมดูวันนักกล้าม
1: ตัวใหญ่คุณล่ำบึกเลย
0: ไม่มีเรื่องฮะครับไม่กล้ามีเรื่องอ่ะ
1: แล้วก็เป็นผู้สาประตูที่เมื่อสักครู่นี้เหมือนพี่เจ๋งเลยครับพี่เจ๋งได้เป็นผู้สาประตูเหมือนกันนะครับเวลากรอกข้อความนี่บอกแล้วถ้าไม่ตายคือการป้องกันด้วยสายตานะครับ
0: เอาแต่ดูจดนี้ตรงกลางชิงกันเอาไปทำฟาวล์เขาครับทางพี่ดอนดิสันนะไปเล่นงานจะเป็นลุยส์เฟอร์กิสันครับ
1: โอ้เกมเริ่มที่จะปะทะกันหนักแล้วครับครับความแข็งแกร่งสำคัญเลยครับลุยส์เฟอร์กิสันโดนอัดเข้าไปจังหวะนี้เดี๋ยวครับดูอีกครั้งหนึ่งครับสกอตแม็กโทมิเน่ครับยิงไปชนเสาเต็มคือเป็นกองกลางที่มีสถิติการทำประตูที่เยอะด้วยครับสำหรับแม็กโทมินีเป็นตัวละครลับที่จะขึ้นมาทำประตู
0: 70นัดนะครับนัดนี้เป็นนัดที่จิสเปิดยิงไปแล้ว15ประตูครับส่วนริชเฟอร์กูสันก็เล่นอยู่ในลีกอิตาลีนะอยู่กับสโมสรโบโลญญาครับแล้วโซบลูนะโบโลญญา
1: เล่นนักเตะสกอตนี่ไปอยู่ในเซเรียอานี่หลายคนแล้วนะครับ
0: ครับ
1: สินค้าส่งออกเหมือนกันนะครับสกอตแลนด์เริ่มดูดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมมาถึงนาทีที่20แล้วอย่าง0-0
0: ก็สกอตแลนด์ตัวนี้ตั้งจากแดนหลังครับไหลออกขวามาให้แกรนฮัลลี่ย้อนหลังกลับมาไม่ได้ครับโดนเล่งมาครับต้องขึ้นหลังกลับมาแอคกุสกันกันหยอดมาให้แม็กกินเอาบอลลงพื้นพลิกได้ครับฟอร์มดีกับวิลล่านะครับจอห์นแม็กกินออกซ้ายมาโรเบอร์สันเอามีข้ามหลอดครับหยอดเข้ามาตรงกลางจะแปะเร็วครับให้กับเพื่อนที่เติมไปครับฝั่งของแชงลันครับจะแปะให้กับเพื่อนที่เติมไปแต่ว่าลูกนี้ยาวเกินไปครับเข้ามือของพี่บึกนะครับจอห์นนี่พลาซิสประตูของเฮติ
1: เกมก็กลับมาสู่สีกันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้แต่เชื่อว่าประตูแรกของเกมนี้น่าจะมีในครึ่งแรกนะครับ20นาทีที่ผ่านไปนี่ถือว่าเล่นกันสนุกเลย
0: ใครว่าแฟนบอลไม่เต็มวันนี้ผมว่าเต็มแล้วพี่นะ
1: ใช่
0: เต็มเลยนะวันนี้ล้นเลยฮะดูแบบโอ้โหแทบไม่มีที่นั่งเลยอ่ะที่นอนก็ไม่มีฮะเอาบอลนะโตกลางผู้เสียให้เล่นต่อครับเฮติขึ้นมาทางขวาไหลออกซ้ายมาให้พี่ดอนดิสันขึ้นหลังกลับมาแบ็คขวาครับอาคุสยอดหลังกลับมาครับแต่กันใหม่ที่ดาวเล่ชองชักยืนหลังกลับมาครับให้ลิโกเบซงไม่ใช่นะออริคาโดอาเด้ฮะโอ้สูงหลายมาก
1: ติดคิดถึงลิโกเบซงอยู่ได้แคมารูนใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่ได้มาใช่ไหม
0: อดีตกองหลังลิเวอร์พูลไม่ได้มา
1: ครับอู้ทีมจาก
0: แอฟริกา
1: แอฟริกาที่แคมารูนครับไนจีเรียนะครับที่ตกขบวนนะครับไม่ได้มาด้วยบางฝืดภาคบอลดีแต่ถ้าไม่มีบางจะดีกว่านี้เยอะครับนี่อีกท่าน
0: ชมละ
1: อีกท่านนึงส่งเข้ามาละนี่เขาเรียกว่าขัดแย้งกับข้อความที่แล้วจากเด็กผีบางบ่อนะครับก็ส่งเข้ามาคุยกับเราได้นะครับ4689899จะพยายามอ่านสอดแทรกไปในระหว่างเกม
0: ส่วนทางออนไลน์นะทางเฟซแล้วก็ YouTube เดี๋ยวให้พี่โจอี้ลองดูนะเพราะว่าตอนนี้ดูใน YouTube ของเราได้400-500คนแล้วมั้ง
1: ครับ
0: ดูเยอะนะ
1: เช้าๆนี่ต้องมีอาหารเครื่องดื่มมาเตรียมมั้ย
0: ก็ถ้ามีก็ดีนะฮะตอนนี้ YouTube ดูกับเรา400กว่าคนนะขอบคุณมากและดูจังหวะนี้ของเฮติยอดเข้ามาตรงกลางครับของดอนดิสันเข้ามือแอกุสกันเอ้าแล้วฟองครับ
1: ไปยัง
0: อิซิดอร์น่าจะฟองเมื่อกี้อ่ะ
1: เดี๋ยวจะขอว่าโดนทำฟาวล์ในเขตโทษแต่ตอนนี้นี่เช็คได้หมดนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามนี่ครับโอ้ดอนดิซันนี่มีบทบาทเยอะเลยครับในแนวรุกของเฮติหรือโดนผลักครับ
0: โดนนะอารอนฮิกกี้ครับแบ็คขวาที่หกเข้ามาตัว โอ้ยรอสจวดเพลงอะไรแฮปไอเธอ you lately
1: เอาน้ำขิงสักถ้วยไหม
0: เออก็จะดีนะฮะแฟนบอสกอตแลนด์ก็ hydration break ครับ
1: ครับ
0: นาที22และนาที67
1: ครับแล้วครึ่งทางของแต่ละครึ่ง
0: ใช่
1: นะครับก็จะมีให้พักดื่มน้ำแล้วก็เรียกว่าติวแท็กติกและเทคนิคกัน
0: ประมาณ3นาที
1: ครับ
0: ก็ถ้าเป็นบอลโลกครั้งนี้จะใช้คำว่า hydration break ถ้าเป็นก่อนนี้เราก็รู้จักนะมี water break cooling break อะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะ
1: โอ้แต่โฆษณาน่าดูเลยนะเนี่ยสับแสงที่เปลี่ยนไปแล้วก็โฆษณาก็ต้องเปลี่ยนตาม
0: อเมริกาเขาจะเด่นตรงนี้ฮะเด่นเรื่องของโฆษณาเรื่องของการตลาด
1: ใช่
0: ก็ขนาดบอลโลกและชิง half time show ยังมีการแสดงเลยอ่ะเหมือนกับอเมริกันฟุตบอลเลยนะฮะ
1: ได้ดูน้องลิซ่าไปแล้วใช่ไหม
0: น้องลิซ่าของเราโหดังมาก
1: ครับก
0: ็ไม่ต้องดราม่าว่าศิลปินไทยเลยศิลปินเกาหลีน้องคนไทยนี่แหละว่าไปโด่งดังในเกาหลีก็ต้องก็อยู่2ประเทศแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อุณหภูมิที่บอสตันนี่ประมาณ 26-28 องศาเซลเซียสนะครับก็จะว่าร้อนก็ร้อนนะสำหรับชาวยุโรปชาวอเมริกันนะครับพูดถึงน้องลิซ่านี่ก็ได้ชมกันไปละที่การแสดงในพิธีเปิดของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีการบอกว่านี่คือเธอคือคนไทย
0: ครับ
1: คนที่3ใช่ไห
0: ม
1: ที่มีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
0: ครับ
1: สองผู้ตัดสินที่เป็นคนไทยที่อยู่ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนี่ใครพี่เจ๋งจำได้ไหม
0: ใครอ
1: าจารย์อั๋น
0: อ๋อ
1: พี่โรมอั๋นประเสริฐ
0: เปาอั๋นเปาอั
1: ๋
0: น
1: ในฟรองก์98นะครับ
0: อ
1: ีกท่านหนึ่งก็คือพี่แป๊กนะครับปรัชญาเพิ่มพาณิชย
0: ์
1: นะครับในฟุตบอลโลก2006ที่เยอรมันนะครับทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินเป็นไลน์แมนนั่นเอง
0: ใช
1: ่นะครับจริงๆมีคนไทยอีกท่านหนึ่งนะ
0: ใครฮะ
1: ที่อยากจะบอกว่าท่านได้อยู่ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของเรามาตลอดเป็นคนไทยก็คือพี่ยีวรวีมกุดีนะครับที่อยู่ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหลายสมัย
0: ผมฟังนักข่าวหลายคนเนี่ยพอไม่มีบัตรไม่มีอะไรก็ได้จากคุณมังยีนะ
1: ใช่
0: ในยุคสมัยผมเพราะว่าก็ให้โอกาสแบบหลายๆคนได้ดูฟุตบอลโลกในโดยเฉพาะปี2010
1: ครับแล้วตอนปี2014ที่คุณเนมวชินิพงศ์ไปประสบปัญหาที
0: ่
1: ไปรายงานข่าวที่บราซิลนะก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณวรวีนี่แหละนะครับที่โอ้คุณเนมนี่เจอมรสุมใช่ไหมตอนนั้น
0: ใช
1: ่เยอะเลย
0: ก็ขอบคุณคุณมังยีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าก็ช่วยกันนะคนไทยด้วยกันนะ
1: ไอ้คุณลัสจวดอ่ะ
0: ไม
1: ่
0: ใช่
1: คุณต้องกินน้ำขิง2ถ้วยแล้วล่ะ
0: นะครับอันนี้เราพักนะครับไฮเดชั่นเบรก3นาทีนะครับก็ขอบคุณนะครับดูโฮมนะครับแจกหนักจัดใหญ่กับแบตระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแบตช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD แอดโต้ทูนะครับและรางวัลอื่นรวมกว่า 1,500,000 บาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่นะครับช็อปเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24มิถุนายนนะครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมรับโอมีรถยนต์ BYD ให้กับสุดท้ายด้วยนะ
1: เอาละเดี๋ยวผมต้องเอาละ
0: ประมาณนี้พี่นะ
1: ขอร่วมมีส่วนร่วมด้วยเถอะ
0: BYD ในสับสนฟุตบอลไทยของเราด้วย
1: ครับ
0: มูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาทครับรถยนต์ BYD Atto 2นะครับ
1: รถไฟฟ้านี่เราชอบนั่งอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ใช่ไหม MRT ใช่ไหม
0: กลับมาเตะกันต่อนะครับหลังจากที่พักเบรกดื่มน้ำดื่มท่ากันประมาณ3นาทีครับแต่ละครึ่งนะครับก็เป็นการป้องกันร่างกายนักเตะขาดน้ำเนาะ
1: ใช่ครับ
0: และก็ป้องกันสุขภาพของนักเตะด้วยนะครับจากอากาศที่ร้อนในระหว่างการแข่งข
1: ั
0: น
1: hydration break ใช่ไหม
0: เขาใช้คำว่า hydration
1: ศัพท์เทคนิคนะครับก็ฟุตบอลโลกในแต่ละครั้งนี่ก็จะได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ
0: ใช่ลูกบอลนี่ฝังชิปพาออกมาเนี่ยชิปชุบชุบเต็มเลยนะ
1: อยู่ไหมชิปอยู่ไหม
0: ชิปอยู่ข้างในนี่แหละฮะ
1: มีหาไม่เจอมั
0: ้ยไม่มีฮะ
1: มีนะ
0: ชิปฝังอยู่นะเวลาลงเรือลำหน้าเนี่ยโอ้ยส่งไปยังทีมงานผู้ตัดสินแป๊บเดียว
1: ครับ
0: ไม่ต้องมีดีเลย์ฟงดีเลย์แฟกนะฮะไม่ต้องมีเวฟวิ่งแฟกอันนั้นเพลงบอลโลกปี2010ฮะเอาแล้วเฮติจะสวยกลับมาครับโอ้ยหลอกสวยแหมพี่ดอนนี่ซัดเนี่ยเบอร์11ของเฮติใช้ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ไปซื้อโอเลี้ยงไปซื้ออะไรข้าวเปล่า
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: ข้าวต้มตอนเช้าๆได้เลยดูจังหวะนี้ของโปรวิเดนต์โปรวิเดนต์ไหลเข้ามาตรงกลางให้อิซิโดเอ้าล่วงอีกแล้วแกวอร์มหรือเปล่าครับอิซิโดทำไมแกล่วงบ่อยจังเลยฮะ
1: โอ้ลักษณะนี้ดูเหมือนจะทิ้งตัวครับสำหรับวิซองอิซิโด
0: ครับ
1: โอ้ผู้ตัดสินนั้นเห็นนะครับแม่เราดูอยู่ตรงนี้ก็ดูใช่เลยครับว่าแม่ล้มง่ายเกินไปครับสำหรับกองหน้าของเฮติ
0: อิซิโดร์ซันเดอร์แลนด์นะ
1: ครับโอ้แต่ก็เป็นความมุ่งมั่นความพยายามครับที่จะ

0: 18พอดีครับหลุดสกอตแลนด์โอ้เตือนมาแล้ว1ครั้งครับจากลูกยิงชนเสาของแม็กโทมิเน่ครับแต่จังหวะนี้ได้ประตูขึ้นนำแล้วครับจากจอห์นแมคกิน
1: บอลโลก2020นะครับสกอตแลนด์ยิงประตูแรกอะไรกันแล้วเป็นประตูแรกในบอลโลกรอบสุดท้ายตั้งแต่ปี1998แล้วก็นี่ไงท่าดีใจอันเป็นเอกลักษณ์นะครับเอามือพลิกมานะแล้วก็ทำลูกวงกลมนะครับที่ตาทั้งสองข้างของจอห์นแมคกินนะครับ 1-0 เอ้าดูจังหวะนี้ก่อนนะครับเป็นยังไงจอขึ้นเกมมาของแฮนลี่ครับอุ้ยล้ำไหมอ่ะ
0: น่าจะพอดีครับจังหวะที่วางยาเข้ามาแล้วทะลุเข้าไปในเขตโทษครับเชอดัมโอ้คืนกลับมาผ่านเข้ามาแล้วบอลมาถึงจอห์นแมคกินยิงแล้วมีฉลับครับมีโชคช่วย
1: โอ้แต่ว่าจังหวะที่หยอดจากหลังไปหน้าของแกรนด์ฮันลี่นะครับให้เชดามเชดามเนี่ยขึ้นไปบริเวณกรอบเขตโทษฝั่งขวาครับโดยบอลลงพื้นแล้วไหลย้อนกลับมาให้เบนโดครับเบนโดกระชากมาทางขวานะครับแล้วตกเข้ามาตรงกลางโดสกัดทิ้งมาก่อนนะแล้วบอลมาเข้าทางของแมคกินครับแมคกินยิงฉลับแล้วเข้าไปเลยครับ1-0ไม่มีรับหน้าครับ1-0เรียบร้อย
0: น่าจะฉลับบรรยากาศครับที่จังหวะสุดท้ายก่อนที่บอลจะเข้าประตูไปนะครับแต่ว่าเครดิตเป็นของจอห์นแมคกินครับ
1: ขึ้นมานาที28นะครับสกอตแลนด์นำแล้ว1-0แล้วเฮติไปโสดนะครับดันขึ้นมาหน้าเอ้าแล้วไปล้มครับไปดึงเขาอารอนนิกกี้ครับโดนดึง
0: เฮติพอเสียประตูไปก็บุกจะเอาประตูคืนทันทีครับตรงนี้ได้ประตูขึ้นนำแล้วครับสกอตแลนด์
1: กูได้เสียงเชียร์ของแฟนบอลสกอตแลนด์วันนี้แฟนบอลสกอตแลนด์ไม่ได้เสื้อสีเงินด้วยนะมันจะเป็นเสื้อทำไมเดินจากนั้นทำไมเนี่ยฮะมันจะใส่เสื้อสีเงินด้วยใส่เสื้อสีแดง
0: ทราบว่าจะใส่ชุดทีมเยือนนะ
1: ครับ
0: กองเชียร์ก็พร้อมเพรียงกัน
1: ใส่สีแดงเต็มแล้วก็ไม่ใช่สีแดงสดแล้วสีแดงแบบอ่อนๆเนาะ
0: ใช่
1: เหมือนสีอะไร
0: มันอมชมพูหน่อย
1: ๆเขาเรียกสีอะไรอ่ะ
0: โอโรส
1: สีโอโรสเหรอ
0: เหมือนไหมปะไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่เนาะ
0: สีอย่างนี้ดูยากจริ
1: งมันไม่ได้สีแดงแบบสีแดงแบบจ๋าสีแดงแบบจับเลยนะมันสีแดงออกแบบอ่อนๆนิดนึง
0: ครับ
1: ออกส้มด้วยแหละ
0: ท่านผู้ฟังที่ชมคู่นี้ส่งมาช่วยเราหน่อยนะว่าสีอะไร
1: เสื้อสีอะไร
0: เรียกว่าอะไร
1: เดี๋ยวดูจังหวะนี้ของทางสกอตแลนด์นะครับขึ้นมาทางขวาไม่เปิดเข้าไปข้างในย้อนแล้วกลับมาให้การแฮนลี่โอ้ต้องชมแฮนลี่นะครับสารตั้งต้นประตูขึ้นนำ1-0ของสกอตแลนด์ได้จากเขานะหยอดจากหลังไปได้ให้เชดัมโอ้เชดัมชั่งน้ำหนักมาเมื่อเช้านะจะมาดูบอลลงพื้นเหมือนผมสมัยก่อนเลยตอนเตะบอลเลย
0: อย่างนี้เหรอ
1: แบบนี้แหละจับบอลแบบนี้แหละฮะ
0: อยู่ทีมอะไร
1: อยู่ทีมอะไรนะทีมคุณอะ
0: อะไร
1: ปัดทอง
0: เขายังไม่เซ็นคุณเข้าทีมเลยคุณยังไม่อยู่ได้ไง
1: ที่ต่างไง
0: แล้วผมเป็นซีอีโอของทีมด้วยนะ
1: อ๋อเหร
0: อ
1: ที่มีคุณพลในทีม10กว่าคนนะ
0: เป็นทีมที่มีชุดแข่งมากกว่าแมตช์แข่ง
1: โอเคครับดูสกอร์แล้วนะครับโรบัสันหยอดมาจากซ้ายอย่างติดลิคโดอาเดเตะทิ้งออกมาบอลตกกลางยังเก็บได้ตกกลางตัวนี้ของสกอร์แลนด์ดีกว่านะครับโอ้ยเปียกกันอยู่แม็กโทมิเน่โดนเร่งมาครับออกขวามาให้เบนโดกเจอกับทาง Experience หนีออกขวามาแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางแล้วก็ได้บอลเลยโอ้โหแม่จะมาขึ้นโบนะครับของรอเลยนะเช็คแลนด์นะครับได้บอกแต่ว่าหลุดออกไปนิดเดียว
0: โอ้สกอตแลนด์จะเอาประตูที่2ครับโอ้เกมบุกของสกอตแลนด์ทางฝั่งขวาครับหมู่เบนโดกนี่บุกมันจริงๆครับเปิดเข้าบอลแล้วมองมันโดนบางไปหน่อยครับบอลผ่านหน้าปากประตูไป
1: โอ้โหได้อยู่ข้างหน้าของฮันเนสเดครัวกองหลังของเฮติครับแล้วได้มองก่อนด้วยครับเช็คแลนด์มงลูกนี้บาเกินไปครับบอลหลุดเสาไปเกือบ 2-0 อ่ะให้ดูว่า VR ทำได้หรือเปล่า
0: ไม่ล้ำพอดีอย่างที่ว่าครับสบายๆครับจังหวะที่เชียร์ดำนั้นทะลุขึ้นไปแล้วก็เอาบอลลงได้อย่างสวยงามอย่างที่คุณเจ๋งเคยทำได้ใช่ไหม
1: แล้ว VR ในบอลโลกครั้งนี้มันไม่ใช่ semi automated เป็นเทคโนโลยีนะพี่นะ
0: เป็นยังไง
1: ก็ปกติไอ้ถ้าเป็นไอ้ semi automated จะเป็นแบบภาพหุ่นล้นภาพไม่ใช่ภาพนักเตะแต่ว่าบอลโลกครั้งนี้ภาพใช้ดูนะครับในระบบ VR เนี่ยเป็นภาพของนักเตะเลย
0: มีรายละเอียดที่ดีขึ้น
1: รายละเอียดดีขึ้นมีเบอร์10ใส่เบอร์อะไรแล้วก็นักเตะก็มีรูปร่างเป็น3มิติเลย
0: ครับแต่ตรงนี้ครับเบเลกาดครับจะเล่นฟรีคิกครับเปิดเข้าไป
1: ชอวิสนาเบเลกาดแต่ว่ายังไม่เปิดครับผู้ตัดสินเข้าไปบอกนักเตะของอิตินะครับในกรอบเขตโทษก่อนบรรยากาศหยอดเข้ามาตรงกลางก็ได้โบกลูกนี้หลุดเสาออกไปออกข้างด้วยครับจะ

0: ว่าเทคขึ้นหมวกขับของนะปีแอโร่ครับหมายเลข20
1: แต่ปีแอโร่ก็บทบาทน้อยไปนิดนึงครับส่วนอาเด้ขวัญใจคุณเจ๋งเนี่ยถือว่ายังทำหน้าที่ได้ดีครับแนวรับของเฮตินี่พลาดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับแล้วก็เสียประตูไป
0: ริคาร์โดอาเด้เบอร์4นะครับโอ้แล้วใส่เบอร์4เหมือนก็ไปส่งด้วย
1: ใช่เลย
0: ส่งก็คล้ายกันนะครับยืนเซ็นเตอร์แบ็คฝั่งขวานะมาร์กแตง Experience นะครับไหลเข้ามาตรงกลางให้บรรยากาศดูเฮติก็เร่งมากขึ้นนะครับมาที่ปิแอโร่ออกซ้ายมาโบวิเดนโบวิเดนกระชากเข้าหาทางฮิกกี้และยัดสัตว์ลุ้นเอาวอชแลปโอ้โหยซอกแตกครับของไอ้กุศการจะสามอีกครั้งหนึ่งบอลลอยออกมาหมกทิ้งออกไปก่อนครับฝั่งของสกอตแลนด์ไอ้กุศการโอซองแต่เดี๋ยวมีทงล้ำหน้าก่อน
1: โอ้แต่จังหวะที่โอ้รูเบนโพวิเดนบุกขึ้นมาทางซ้ายครับก็น่ากลัวจริงๆครับแต่คราวนี้หาจังหวะยิงเองครับโอ้กันแล้วเซฟไว้ได้แล้วโอ้โหจะซ้ำแต่มีผู้เล่นอยู่ในตำแหน่งที่ล้ำหน้าไปแล้วครับให้ดูลูกยิงของจอห์นแม็กกินก่อน
0: ฉลับใคร
1: นี่ครับเบลการ์ดนี่แหละครับ
0: อ๋อฉลับเบลการ
1: ์ดนี่ครับปลายเท้าของเบลการ์ดครับ
0: เบลการ์ด
1: โอ้แล้วประสิทธิ์ก็เสียหลักไปเลยครับประตูขึ้นนำของสกอตแลนด์
0: ถ้าดีใจเอกลังแก่แล้วแก่คว่ำมือลงอ่ะแล้วก็ทำรูปวงกลมนะฮะ
1: ใส่เหมือนเป็นหน้ากากนักรบประมาณนั้นนึกไปถึงแกลดิเอเตอร์เอาอีกเรื่องหนึ่ง
0: เอาแล้วดูจังหวะดิ้นมาครับของดอนดิซัตจะไปแต่ว่าโดนรุมคุณโต้ใน4คนเลยครับอ้าวไปเวจิเทเบิลฮะจังหวะนี้ฮะ
1: ผลักครับ
0: ครับ
1: ผู้ช่วยบริษัทยกธงให้นะครับโดนโอ้โหคุณจะมังสวิรัตกับผมอีกแล้วจริงๆเลยเชียว
0: ก็พี่ลิมิกันนะมังสวิรัตผลักใช่ไหมครับผมเวจิเทเบิลนะภาษาอังกฤษเลยเป็นไงแล้วต้องไทยคำมากินคำตอนนี้ก
1: ัน
0: น
1: ะ
0: เห็นท่านพูดไทยคำมากินคำผมก็อยากพูดด้วยไง
1: หาเด็กไว้ให้เล่มหนึ่งแล้วกัน
0: ครับผลักนะครับหรือว่าซาเป็นผลักก็เลยเสียฟรีคิกระยะเกือบมุมโทนะครับทางฝั่งขวาชอลิสแดเบลกาดหยอดเข้ามาได้มงที่เสาแรกแต่ว่าหลุดเสาออกไปครับเป็นอิซิดอร์นะ
1: ของหน้าคู่ของเฮติครับทั้งเปียโรแล้วก็อิซิดอร์ก็พยายามครับที่จะยิงประตูให้ได้ครับนี่ครับก่อนหน้านั้นก็เป็นเปียโรครับจังหวะนี้เป็นอิซิดอร
0: ์ตัวใหญ่นะสุดหน้าทั้งคู่ของเฮติฮะทั้งอิซิดอร์นะเปียโรการเมื่อกี้2แต่ครับโหยเกือบเสียประตูครับโดนะโรเบนเนี่ยโปรวิเดนซ์ยิงเข้ามาจากฝั่งซ้ายครับ
1: ก็มีโอกาสคือเกมบุกทางริมเส้นทั้ง2ฝั่งของเฮตินะครับทั้งดิซันแล้วก็โปรวิเดนซ์นี่ถือว่าอันตรายครับคนหนึ่งนี่ถนัดเท้าซ้ายอยู่ฝั่งขวาคนหนึ่งถนัดขวาอยู่ฝั่งซ้ายครับในโปรวิเดนซ์แต่นำอยู่แค่ประตูเดียวจริงๆสกอตแลนด์ก็จะประมาทไม่ได้ครับเฮติถือว่ามีโอกาสเลยครับบุกขึ้นมาแต่ละครั้งก็น่ากลัวครับ
0: จักเฮนรี่ครับกองหลังนะของสกอตแลนด์นะครับได้บอลไหลย้อนกลับมาให้กรันฮัลลี่อารอนฮิกกี้โดนเล่งมานะครับเสื้อขาวเพียบเลยต้องตั้งกันใหม่ครับที่แองกุสกันตรงกลางของสกอตแลนด์จะมีตัวคุมเกมนะครับอย่างลุยส์ควอร์เกสันแล้วก็ให้แม็กทอมเนี่ยดันขึ้นไปสูงนิดนึงนะ
1: ใช่ครับ
0: ฮัลลี่ครับโอ้โหแกว่าบอลแม่นเหลือเกินออกซ้ายมาให้โรเบอร์สันแม็กกินโดนไล่ล่ามาหืมเอ้าแต่ว่าย่างได้ครับจังหวะนี้ของเบลการ์ดตัวแกโหหรือว่าหนักดีเหลือเกินครับแล้วไหลเข้ามาตรงกลางย้อนแล้วกลับมาแล้วจังหวะนี้โบวิเดนยิงโอ้โหไม่ได้ครับจังหวะเคลียร์กลับมาขอเปียโร่นะครับแล้วโบวิเดนจะยิงแต่ว่าติดอารอนฮิกกี้ครับที่หุบมาเล่นตรงกลาง
1: โอ้ต้องชมฮิกกี้เลยครับที่โอ้จัดการโบวิเดนได้อยู่หมัดครับไม่งั้นนี่โอ้โดนยิงแน่นอน
0: มาต่อครับเฮติบอกมาต่อเช้าไม่กลัวไม่เช้าครับตอนนี้9นาฬิกาครับ
1: ยังเพิ่ง 8:40
0: 8:40 ครึ่งแรกครับเรายังอยู่กันยาวๆขึ้นมาครับออกขวามาโอ้วันนี้ดอนดิสันเล่นดีมากนะครับ
1: ใช่ครับทั้งเกมลุกริมเส้นครับทั้ง2ฝั่งเลยครับของเฮติ
0: ใช่
1: เกมมาถึงนาทีที่38นะคร
0: ับ
1: สกอตแลนด์ยังนำเฮติอยู่1ประตูต่อ0
0: ครับผม
1: โอ้ถ้าเล่นแบบนี้แล้วก็เชื่อครับว่าจะมีประตูที่2ต่อมา
0: ครับ
1: นะครับฟุตบอลโลกจะถึงตรงนี้ก็ยิงประตูกันทุกคู่ครับยังไม่มีคู่ไหน
0: ไม่มีคู่ไหน0-0คู่นี้ก็มีไปแล้ว1ประตู
1: ใช่
0: จะลุยเข้าไปครับเบลกาโดนเสียบความอ้าวได้ฟรีคิกและเหลืองอ่อนะครับฟรีคิกของเฮติแม็กโทมเน่ครับไปเสียบใส่ชองลิสแตร์เบลกา
1: โอ้เบลกาก็พยายามครับเขาเป็นคนสกัดทีมให้ทีมเสียประตู
0: เหลืองไหมพี่เบลกาได้จะไปสไลด์ใส่แชงเล่นไหม
1: แล้วใบเหลืองนั้นเป็นของใครครับนี
0: ่น่าจะเป็นเบลกานะ
1: เป็นเบลกาครับก็พยายามอย่างเต็มที่ครับ
0: คือจับบอลยาวครับจะลากเข้ามาจี้เข้ากรอบเขตโทษครับแล้วชองลิสแตร์เบลกาไปทำฟาวใส่ลอเรนแชงเล่นนะครับกองหน้าของสกอตแลนด์ที่ลงมาช่วยเกมรับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของสกอตแลนด์ครับฟรีคิกครับแอกุสกันวางยาวขึ้นหน้าไปออกซ้ายมาให้โรเบอร์สันมองตั้งเข้าไปให้เชดดัมเชดดัมเก็บบอลไม่ได้เฮติสาดโดขึ้นหน้ามาแจ็คเฮนรี่เจอกับอิชิดออิชิดอWhat มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อฟาวแต่ฝั่งของเฮติแล้วหรือว่าไง
1: นี่ก็ยังพยายามอธิบายให้ผู้ตัดสินนะครับโอ้จังหวะนี่ปะทะกันแม่บอลยังไม่มาครับ
0: เปียโรมาดามฟาวฟูกุสันครับ
1: ฟูกุสันก็พยายามจะบอกผู้ตัดสินว่าโดนเล่นงาน
0: นอกเกมอันนี้นอกเกมผู้ตัดสินเห็นครับผู้ตัดสินก็ตาไวไม่เกิน
1: แต่จริงๆแล้วเราก็ทราบกันดีนะครับว่าโอ้โหตอนนี้กล้องในสนามครับ VAR นั้นจับได้ทุกจังหวะครับสมัยนี้เป็นลูกฟรีคิกของสกอตแลนด
0: ์ภาษาไทยก็เตะกินเปล่านะฟรีคิกเนี่ย
1: ลืมคำนี้ไปแล้ว
0: โรเบอร์สันครับสวนสัญญาณเพื่อนยอดเข้ามาตรงกลางเอาหมงต้ากลับมาโอ้โหแม่เกือบถึงเชดัมเตะทีมาก่อนจังหวะสองเก็บได้ครับแม็กกินคือหลังกลับมาโรเบอร์สันหุบเข้ามาตรงกลางยอดจะให้เชดัมโดนหมงทิ้งเข้ามาก่อนเฮติจะสวนขึ้นมาจ่ายขึ้นมาจ่ายขึ้นหน้ามาให้เบลกาดเบลกาดดึงจังหวะออกขวามาไหลให้ลุยเชสดอนดิสันดอนดิสันเอาแตะหนีแม็กกินมาครับดอนดิสันแต่งเข้าซ้ายแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางได้โป่งลูกนี้โอ้โหจังหวะลอยมาโหม่งแล้วน้ำหนักมันเหลือน้อยเลยครับโหม่งลูกนี้ก็เบาเกินไปครับทางเปียโร่
1: โอ้อย่างที่เราเห็นกันนี่แหละครับโอ้ดอนดิสันวันนี้เล่นเด่นจริงๆครับของเฮติครับในครึ่งแรกหนีจอแม็กกินมาดื้อเลยครับแล้วเปิดเข้ามาเปียโรก็มองไม่ถนัดครับดอนดิสันนี่ต้องให้เข้าซ้ายครับถึงจะเปิดเข้ามาได้ไม่ยอมเล่นด้วยเท้าขวา
0: ตอนที่เปิดน่าจะเปิดขวานะ
1: ใช่
0: พอเปิดซ้ายบอลเลยดีเลย์ไปเลยนักเตะก็เลยเสียจังหวะไปครับ
1: เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครับในครึ่งแรกโอเคมีแทบไม่หยุดเลยครับ
0: ใช่ครับเฮนรี่เอาวางบอลจากกลางไปได้อีกแล้วทิ้งยาวๆขึ้นหน้าไปให้ทางเช็กแลนด์แต่ว่า 3-1 น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟครับ ไม่ไหวเช็กแลนด์บอกโดนรุมกินเทเบิลนะ
1: เทเบิลอีกแล้วเมื่อกี้เวจิเทเบิลนี่เมื่อกี้เตะกินเปล่านี่ลืมคำนี้ไปแล้วนะ
0: ใช่
1: ถ้าตำแหน่งผู้เล่นคุณต้องบอกว่าผู้เล่นในซ้ายในขวามาด้วย
0: โอ้โห
1: ใครเล่นตำแหน่งไหนฮาฟซ้ายฮาฟขวา
0: โอ้โห
1: ใช่ไหม
0: อยู่ก่อนนะ
1: แต่ถ้าลีมิงอ่ะต่อยซ้ายต่อยขวา
0: แต่ใช่แต่ขวาครับ
1: ไปพูดถึงเขาทำไม
0: เบลกาดยิงได้บอลไหลมาแล้วเตะซัดตัวนี้ข้ามคานบอกว่าเขาโดนมังสิวรัตฮะผู้สินบอกสแตทอัพลุกขึ้นมาครับ
1: คุณจะไม่ผลักจริงใช่ไหม
0: ใช
1: ่ปู่เบลกาดก็พยายามครับอย่างที่เราเห็นนะครับเขามีส่วนที่ทำให้ทีมนั้นเสียประตูไปก็พยายามที่จะทวงคืนครับ
0: ครับตัดไปที่กองเชียร์ของเฮติครับก็โหตั้งแต่ปี74เนาะ
1: ครับ
0: 50เท่าไหร่อ่ะ
1: 52ปี
0: 52ปีครึ่งชีวิตคนเลยนะ
1: ก็คือแน่นอนว่าหลายชั่วอายุคนที่ไม่เคยเห็นเฮติเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอ่ะเพิ่งจะเห็นในครั้งนี้นี่เอง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหธงชาติหรือพร็อพต่างๆก็ต้องเตรียมมา
0: ประมาณหน่อยนะครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เกมเหลือประมาณ3นาทีครับเฮติก็พยายามที่จะแก้คืนได้ก่อนที่จะพักครึ่งแรกบอลไหลมาซ้ายให้ตัวเป็นโปรวิเดนโปรวิเดนเนี่ยโดนดักอยู่ดบเบนโดก็ต้องมาซ้อนนะครับมาซ้อนทางอลันทิกกี้ครับฝั่งขวาไม่ได้ก็ย้อนแล้วกลับมาเบลกาดย้อนขึ้นได้ไปติดแล้วชอนลาจะสวนครับบอลมาที่แชงลั่นให้แม็กกินแม็กกินบอกหาเบนโดครับทิ้งยาวไปทางขวาเบนโดปล่อยบอลตกพื้นย้อนหลังกลับมาก่อนไม่เร่งครับกลับมาที่อลันทิกกี้แบ็คขวาที่มาตรงกลางให้แม็กทอมโอ้ขออภัยผมติดแม็กทอมอ่ะเนาะแม็กโทมิเน่ฮะชื่อเล่นเขานะแม็กทอม
1: พอได้นะแม็กทอม
0: พอได้เนาะไม่ว่ากันนะ
1: เข้าใจตรงกัน
0: บางครั้งมันติดเชื้อด้วยเนาะ
1: ใช่
0: อย่างเช่นอย่างที่บอกไปเบนโดแต่ก่อนเราเห็นตั้งแต่เด็กไงออกเสียงเบนโดแต่หลังๆมีแบนแกนนอนโดกด้วย
1: โอ้น่าเครียดเลยครับเซบาสเตียนบินเย่ครับทีมถือว่าเล่นได้ดีครับแหมแต่ว่ามาจังหวะที่เสียประตูนี่ก็ต้องยอมให้สกอตแลนด์จริงๆว่ายิงเข้านี่มีดวงมาผสมด้วยนะครับลูกฉลับเข้าประตู
0: เบนโดกจุดพลุขึ้นหน้าไปครับให้เชดัมชิงจังหวะครับทางอาร์เด้แล้วจังหวะนี้ตัวใหญ่นะครับเชดัมครับไปดับฟาวริคาร์โดอาร์เด้เซนเตอร์แบ็กของเฮติฟาวครับ
1: อาร์เด้ครับเชดัมก็ไม่ให้ไปเลยครับไม่ให้ได้เล่นได้ง่ายๆครับ
0: บอลของเฮติออกขวามาครับให้คาเลนอาคูชครับแบ็คขวาไม่เปิดขึ้นหน้าไปนะครับไหลมาใกล้ๆที่ดองเล่ชองชักหมายเลข17ไหลออกซ้ายมาเดี๋ยวครัวให้ Experience นะครับแบ็คซ้ายไหลออกซ้ายมาโปรวิเดนโปรวิเดนจี้เข้าใส่อลันติกี้เขาเป็นโจรหรือไงไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
1: จี้ครับจี
0: ้ครับหยอดเข้ามาตรงกลางเอาบอลลงพื้นแล้วโอ้โห
1: เปียโร
0: ครับแกไม่ยิงอ่ะแกไปจับทำไม
1: โอ้เอาบอลลงเหมือนทำท่าจะดีครับสุดท้ายแล้วมันห่างตัวเกินไปครับหมดโอกาสไปเลย
0: ล้ำไหมอ่ะโอ้ล้ำหน้าอยู่ดี
1: แต่เอาบอลลงมันทำได้ไม่ดีพอครับฟรองดี้เปียโร
0: เมื่อกี้จับบอลเนี่ยเชดำฮะมองนะโอ้โหจับบอลอย่างนี้มี
1: ปีสก็อตครับ
0: ปีสก็อตนะ
1: นี่ครับอุปกรณ์อย่างที่เรียนไปครับพร็อพต้องมาครับ
0: เขาบอกว่าไอ้กระโปรงกลาสก็อตแลนด์อ่ะข้างในเขาไม่ใส่อะไรใช่ไหมพี
1: ่ถูกขโมยไปใช่ไหม
0: ไม่หมายถึงว่าเอาส่วนใหญ่เขาบอกเขาไม่ใส่นะ
1: ไอ้บางอย่างเขาเรียกฟรีบอล
0: อันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้จับมาเลยเขาบอกว่าเวลาคนสก็อตแลนด์เขาใส่กระโปรงสก็อตเนี่ยข้างในจะไม่ได้ใส่อะไรนะเย็นเลยอ่ะ
1: ทด4นาทีด้วยกันครับในครึ่งแรก
0: แล้วเฮติโปรวิเดนต์เนี่ยเปิดมาติดครับติดเบนโดกได้อีกครั้งหนึ่งครับโปรวิเดนต์อยู่ตรงนี้เมื่อกี้คนที่เปิดเป็นเอ็กซ์เพรียนนะฮะโปรวิเดนต์เอายืนยุ่งจุกชากกับทางอารอนเทกกี้แล้วโปรวิเดนต์บอกอ้าวผมฟาวเหรอใช่ฮะเองนั่นแหละฟาวฮะ
1: โอ้โปรวิเดนต์บอกไม่อยากจะเชื่อเลยครับเพราะว่าดูเทกกี้นั้นทั้งดึงแขนแล้วก็ดึงเสื้อด้วยครับในจังหวะที่เขาประกบติดเนี่ยโปรวิเดนต์ก็เล่นไม่ถนัดครับนี่ครับดูงัดกันโอ้โหแทบจะเล่นมวยปล้ำกันเลย
0: คุณดึงมาผมดึงกลับครับแฟนบอลเทตีบอกนี่เนี่ยดึงเสื้อ
1: นี่ครับเห็นชัดๆเลยครับอยู่
0: แฟนบอลเทตีบอกดึงเสื้อแต่ทำไมฝั่งผมโดนจับฟาว
1: โอ้ทีนี้ท้ายครึ่งแรกแล้วครับโอ้แต่ต้องยอมรับกับคู่นี้โอ้เฮติเล่นได้ดีครับ
0: ครับพอแล้ว1นาทีครับจากทั้งหมด4นาทีแอคเทเมเน่เล่นกับเบนโดกพื้นที่แคบๆแต่เป็นเลกาอุบลิกาก็เด่นครับจะหนีทางเฮกี้ได้ฟาวอีกคนหนึ่งที่เด่นนะแม้ว่าเฮติจะตามหลังอยู่ก็ตามก็คือคนนี้ครับชองลิสแนร์เบลกาหรือว่าเบลกา
1: เป็นเกมครึ่งแรกที่ถือว่าเล่นกันได้อย่างเข้มข้นเลยครับ
0: อ้าวยางแตกครับริคาร์โดอาร์เด้ครับโดนเชดัมมาบเข้าให้
1: เนี่ยขอนี่จะขอใบเหลืองให้เชดัมด้วยครับอาร์เด
0: ้โอ้ตัวนี้ผู้ตัดสินติดด้านติดนี่ติดบริเวณทับดอกไม้บริเวณในบริเวณขมับนะพี่เนาะติดด้านติดนี่สายโลยาหมดเลยนะผู้ตัดสินตัวนี้ฮะ
1: นี่เป็นผู้ตัดสินยุคใหม่จริงๆฟุตบอลโลกแห่งอนาคตนี่มาถึงแล้ว
0: เล็บแคมด้วยนะมีกล้องจากผู้ตัดสินด้วยนะฮะติดไปด้วย
1: เป็นมุมมองผู้ตัดสินที่ตัดสินอย่างไร
0: โปรวิเดนต์จะแหวก3ไม่ไหวครับพอเป็นทางเปียโร่จะแหวก3ถ้าชื่อผิดบางครั้งได้ขออภัยจริงนะ
1: ครับบางทีอาจจะเรียกไม่ตรงก
0: ันแล้วก็ออกสำเนียงฝรั่งเศสนิดนึง
1: แล้วก็พยายามจะฟังผู้บรรยายทางภาษาอังกฤษด้วยครับว่าเป็นยังไง
0: ต่อทางซ้ายครับที่ Experience Max ซ้ายได้ขึ้นมาลากตัดไหนมาจ่ายเข้ามาตรงกลางให้ทางโปรวิเดนต์แล้วหักเข้ามาข้างในจังหวะนี้แหมไหลผ่านหน้ากรอบเขตโทษ18หลาบาครับแล้วจอนเมกกินเรียกฟาวได้ครับ
1: เกมบุกของเฮติถือว่าทำได้ดีแล้วครับในเกมลุกทางริมเส้นครับที่จะเปิดเข้ามาในพื้นที่สุดท้ายครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังมันยังไม่ดีพอครับ
0: นาทีสุดท้ายครับทดมาแล้ว3นาทีจากทั้งหมด4นาทีครับสกอตแลนด์เล่นช้าๆหนึ่งเวลาครับให้ฟูกัสันจ่ายมาแชคลันแชคลันก็ไม่ได้ยืนห้อยอยู่บนข้างหน้านะครับพยายามที่จะลงมาเล่นเกมรับด้วยมาล้วงบอล นะครับบริเวณกลางสนาม
1: ใช่ครับกองหน้า2กองหน้าของสกอตแลนด์ครับทั้งเชียร์ดําแล้วก็แชงแลนด์เองพยายามจะเข้ามามีส่วนร่วมครับในเกมบุกตั้งแต่แดนกลางครับ
0: เฟอร์กูสันให้ฮิกกี้เบนโดกโดนลุมซกเอาแหวก2โอ้โหเบนโดกแปรลิเวอร์พูลนี่ปล่อยได้ไงฮะเบนโดกครับกระชากมามองหาเพื่อนอยู่เบนโดกไหลเข้ามาตรงกลางโอ้โหมีหน้าลิเวอร์พูลปล่อยจ่ายแบบนี้ฮะ
1: พอปล่อยได้ยังไงได้คำถามได้คำตอบเลยใช่ไหม
0: ต่อเดี๋ยวยังได้ครับที่ฮิกกี้ย้อนเข้ามาตรงกลางจะให้แชงแลนด์มองทิ้งไปก่อนครับทางอาคูสแล้วแถว2ไม่มีใครเป็นแม็กกินครับได้บอลก่อนแม็กกินไม่เปิดเข้าไปข้างในครับมองหาเพื่อนอยู่ชี้เพื่อนอยู่ไหม4นาทีแล้วนะครับและพุทธศิลป์มุสตาฟาโกบาลจากแอลจีเรียครับเป่าจบเกมครับครึ่งแรกครับเฮติตับหลังสกอตแลนด์อยู่ที่0-1ครับ
1: ก็สกอตแลนด์ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครับจากจอห์นแม็กกินครับนาทีที่29ครับเป็นประตูเดียวครับที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครับให้สกอตแลนด์นั้นนำเฮติอยู่1-0ครับ
0: โอ้โหเกมสนุกใครบอกเฮติสกอตแลนด์ไม่สนุกสนุกมากครับ
1: โอ้แล้วแม็กกินเมื่อสักครู่นี้เล่นมาในชี้อย่างเดียวเลย นึกว่าจะเป็นกัปตันทีมสั่งตลอด
0: ใช่
1: นะครับสำหรับนักเตะจากแอสตันวิลล่าครับ
0: เกมสนุกบรรยากาศก็สนุกครับ
1: ครับ
0: อยากให้คุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านได้ติดตามกันนะทางช่องโมโนแม็กนะครับ
1: พี่เจ๋งครับภาษาอังกฤษคำว่าเตะกินเปล่าคือ kick eat no หรือเปล่าครับ
0: แต่กินเปล่าก็ไม่รู้สิผมอ่านตั้งแต่เด็กแต่กินเปล่าแปลว่าอะไรเน
1: า
0: ะ
1: ถามใหญ่แต่กินเปล่า
0: ครับ
1: อย่างนี้นะทำไมไม่ขึ้นเวลากับสกอร์ในไลฟ์ครับ
0: ก็เมื่อกี้น้องเขาแจ้งมาแล้ว
1: ทำได้ปะ
0: น้องแจ้งมาแล้วก็บอกว่าพี่ถ้าใจดีขึ้นสกอร์แล้วก็ขึ้นเวลาให้หน่อยเวลาเราและสดทางแพลตฟอร์ม
1: บ
0: ้านแดงบ้านดำบ้านประมาณนี้เน
1: า
0: ะครับ
1: แล้วก็คุณยุ้ยคองโกก็กรุณาส่งศัพท์เทคนิคมาหลายคำเลยนะ
0: อะไรครับ
1: ให้พี่เจ๋งอ่านออกอากาศดูสิเนี่ยอะไรเนี่ยเห็นไหมดูสิเนี่ยคุณยุ้ยคองโกเดี๋ยวส่งเข้ามานะ
0: ส่งเข้ามาว่า
1: แซลมอนพิง
0: แซลมอนพิง
1: หลายคำเลย
0: แซลมอนพิง
1: เดี๋ยวให้เขาแปลก่อนนะ
0: ปลาชมพูหรือว่าอะไรครับ
1: ไม่รู้เหมือนก
0: ัน อะไรนะ
1: เนี่ยส่งมาหลายคำ
0: อ๋อสีเสื้อป่ะพี
1: ่ที่เป็นสีเสื้อแซลมอนพิงอะไรเงี้ยเหรอ
0: เออ
1: มันมีชมพูผสม
0: บอกไปว่าเสื้อที่สกอตแลนด์ใส่วันนี้มันไม่ใช่สีแดงสีแดงสดนะมันเป็นสีแดงออกแบบอยากเหมือนสีส้มอ่ะเหมือนปลาแซลมอนสีของปลาแซลมอน
1: มีผสมหน่อยนะครับ reddish orange tone แบบโทนออกส้มๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีผสมอ่ะไม่ใช่แดงแบบแดงแป๊ดอะไรแบบนั้นนะ
0: อ๋อครับ
1: ก็ขอบพระคุณนะพี่ยุ้ยนะ
0: ขอบคุณมากบางครั้งแล้วก็สีไม่ค่อยรู้ไง
1: ครับเป็นยังไงเกม
0: โอ้สนุกตอนแรกผมว่าเอสเฮติสก็แลนจะเล่นกันมันหรือเปล่าโอ้แต่ว่าผิดคาดนะ
1: เล่นแบบไม่ทำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยผิดหวัง
0: เพราะว่าทั้งเฮติทั้งสกอตแลนด์ก็ไม่ได้มาบอลโลกนานเนี่ย
1: ครับ
0: ก็อยากจะสร้างให้โลกจดจำฮะ
1: ก็ทั้งสองทีมก็ถือว่าน่าชื่นชมนะเพราะอย่างที่เราบอกไปว่าคนในประเทศเนี่ยบางคนเขาไม่เคยเห็นรู้แหละว่าเคยไปฟุตบอลโลกแต่ช่วงชีวิตที่เขาเกิดมาก็ไม่เคยเห็นมาก่อน
0: ครับ
1: ก็ได้เห็นทั้งคนในประเทศเฮติแล้วก็สกอตแลนด์ก็ได้เห็นคนสกอตแลนด์นี่มาในรอบ28ปีเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่วัยรุ่นเขาไม่รู้นะว่าสกอตแลนด์นี่มาฟุตบอลโลกด้วยเหรอรอบสุดท้ายนะจนกระทั่งทำได้สำเร็จแล้วก็มาจนได
0: ้ครับ
1: นะครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำเฮติไปแล้วนี่นับแบบเรียลไทม์นี่เป็นจ่าฝูงของกลุ่ม C นะ
0: ใช่
1: เหนือบราซิลแล้วก็โมร็อกโก
0: เป็นหมวดฝูงแล้วตอนนี้นะ
1: จ่าครับ
0: ครับ
1: ไม่ได้เลยวันหลังเราต้องเตรียมมาให้มากกว่านี
0: ้
1: เขานอนมาเต็มอิ่มจริง
0: ๆโอ้เหรอเอ้ยส่งให้คุณปั๊บคุณบ๊ะบ๊ะตลอดนะนี่มีสัมภาษณ์ฮาร์ปทามด้วยนะเมื่อกี้นี่จะเป็นเอ็กกุดกันนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: คนนี้ก็คือฟรองดี้เปียโร
0: ครับ
1: ก็วันนี้พักครึ่งมาให้สัมภาษณ์เลยนะ
0: สัมภาษณ์ฮาร์ปทามฮาร์ปทามในช่วงพักครึ่ง
1: นี่ครับรูปแบบของฟุตบอลเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะเลยนะจากสมัยที่เราดูกันมาสัก 20-30 ปีก่อน
0: พี่โจยดูสปอนเซอร์ที่ฟีฟ่าเขาดึงมาโอ้โห
1: ครับเป็นไง
0: ถึงร้อยไหมอ่ะสปอนเซอร์ข้างหลังฉากเนี้ย
1: ดูกันไม่หวาดไม่ไหว
0: ครับ
1: ว่ามีอะไรบ้าง
0: และค่าลิขสิทธิ์ด้วยโอ้โหรวยไม่ไหวแล้วฟีฟ่าบอก
1: แล้ว
0: รวยไม่ไหวแล้ว
1: ได้เงินไปเยอะสิ
0: ของเราก็ตั้งแต่ 2,000 ล้านแล้วนะ
1: ของเราก็ซื้อลิขสิทธิ์มานี่เรียกว่าตลอด4ปีแล้วกัน
0: ใช
1: ่4ปีนับจากนี้ไป
0: ครับ
1: นะครับก็เสียค่าสมาชิกก็จะได้ดูกีฬาที่หลากหลายนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ฟุตบอลโลกเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งอีก4ปีข้างหน้าเราก็จะได้ดูอย่างแน่นอนเพราะลิขสิทธิ์นั้นซื้อไปถึงครั้งปี2030ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็น100ปีฟุตบอลโลกก็เชื่อว่าถึงตรงนั้นนะพี่เจ๋งนะยิ่งใหญ่นะแล้วก็ต้องคึกคักมากกว่านี้มากกว่านี้แน่นอนเนื่องจากเราทราบเนิ่นๆแล้วว่าเราจะได้ดูถ่ายทอดสดแน่นอน
0: ครับ
1: ก็พี่เจ๋งก็ได้มีเวลาเตรียมตัวเตรียมทำการตลาดทำอะไรได้ทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: นะมีคอนเทนต์ไหมดูไปดูฟุตบอลโลกด้วยกัน
0: ก็
1: กลางแจ้งอะไรเงี้ย
0: ก็ดีนะ
1: เพราะว่าคราวหน้านี่เจ้าภาพโอ้โหหลายประเทศนะ
0: อ
1: ีก4ปีข้างหน้านี่อุรุกวัยอาร์เจนตินาโมร็อกโกอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นเจ้าภาพเยอะเลย
0: ครับตอนนี้สถิติขึ้นมา
1: ครับ
0: ยังไงฮะ
1: โอ้โหสถิตินี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะ
0: สองคนนะกองหน้าทั้งสองฝั่งฮะ
1: ให้ดู
0: เปียโรกับแชคลัน
1: ผู้เล่นที่เป็นคีย์แมนในแดนหน้านะครับจังหวะยิงแล้วก็จังหวะ
0: โ
1: อ้ผ่านบอลสำเร็จ
0: แชคลันเนี่ยคือขยันกว่าเจ้าเปียโรนะยิงเยอะกว่าฮะ
1: 6
0: กิโลอ่ะ
1: เนี่ยทั้งที่เราดูแล้วเขาเหมือนไม่ค่อยได้บอลสักเท่าไหร
0: ่
1: นะครับตอนนี้มีไฮไลท์ให้ชมนะครับในเกม45นาทีแรกอย่างที่เราได้เห็นกันไปนะครับเคติถือว่าทำได้ดีนะครับบุกขึ้นมาแล้วได้จบบุกเข้าใส่สกอตแลนด์ที่ทำท่าจะดีกว่าครับแต่ไปมาในช่วงเวลาหนึ่งในเคติก็บุกแล้วก็สร้างโอกาสที่จะได้ประตูนำไปก่อนเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: พี่เดว่าจังหวะสุดท้ายนั้นไม่เด็ดขาดพอนะครับโดยเฉพาะบรรยากาศวันนี้เนี่ยแหมเรดาร์ดูเหมือนจะไม่ทำงานลูกยิงนี่คือยิงไม่ตรงกรอบเลยเนี่ยก็ผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามก็ไม่ต้องเซฟอะไร
0: ครับ
1: นะครับแล้วตรงกันข้ามเมื่อสกอตแลนด์ได้ประตูเนี่ยก็เป็นความโชคร้ายครับของเบลกาที่แฉลบเข้าประตูไปนะครับแม็กโทมิเน่นั้นยิงก่อนครับที่ไปชนเสานี่เป็นจังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วครับที่เราดูกันมาตอนนั้นนี่สกอตแลนด์ก็ได้ลุ้นประตูมากที่สุดจากจังหวะของแม็กโทมิเน่นี่เองนะครับเบนโดก็ผ่านเข้ามาแล้วยิงไปชนเสาเต็ม
0: ๆจุดเด่นของสกอตแลนด์ในเกมนี้คือการวางบอลจากหลังไปหน้านะ
1: ใช่
0: วางแม่นมากครับโดยเฉพาะแกตแฮนลี่ที่วางขึ้นไปข้างหน้าครับก็หนักขวาเนาะเกมบุกของสกอตแลนด์นะครับให้กับเบนโดก
1: เนี่ยโดยเฉพาะเบนโดกขวัญใจพี่เจ๋งเพราะว่าเคยอยู่ลิเวอร์พูลใช่ไหม
0: ถูกเด็กปั้นเลยเด็กสร้างเลยสร้างเรื่องปวดหัวไม่ใช
1: ่สร้างชื่อสร้างเสียง
0: สร้างเสียงสิ
1: แล้วคุณก็ต้องบอกว่าสร้างนี่สร้างศิลป์อะไรอย่างนี้ป่ะ
0: ใช่ก็ดูค่า XG ครับ
1: คืออะไร
0: expected goal เนี่ยฮะครับ
1: ให้พูดอีกทีนึง
0: ครับผมคาดการณ์ว่าจะได้ประตูเนี่ยสกอตแลนด์ 0.96ก็คือต่ำกว่าจำนวนประตูที่ยิงได้จริงอะเนาะส่วนของเฮติอยู่ที่ 0.64 ครับครองบอลเป็นสกอตแลนด์มากกว่านะ 55% จำนวนครั้งการยิงเป็นเฮติยิงมากกว่านะ8ต่อ7
1: นี่แหละเพียงแต่ว่าลูกยิงนั้นมันไม่ตรงกรอบ
0: ใช่
1: ลูกยิงแบบแหมไม่ได้ลุ้นประตูเท่าไหร่
0: สกอตแลนด์เนี่ยตรงกรอบ2นะครับเฮติยิงตรงกรอบแค่ครั้งเดียว
1: ครับ
0: เนี่ยผมชอบภาพจากเรียภาพแช่แล้วก็ภาพคือไม่ใช่แบบเซมิออโตเมตนะพี่นะ
1: ครับ
0: เป็นภาพเสมือนจริงเลยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อนะครับเฮติกับสกอตแลนด์ครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
7: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยคาวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @kaothang
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: บอลโลกสตอรี
10: ่ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
11: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
9: บอลโลกสตอรี่
10: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม J อาร์เจนตินาถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มนี้แชมป์เก่าภายใต้การนำทัพของลีเนลเมสซี่ยังคงถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์กลุ่มเนื่องจากมาตรฐานของทีมอย่างแข็งแกร่งและนักเตะตัวหลักจากชุดแชมป์ฟุตบอลโลกคนที่แล้วยังอยู่กันครบทั้งฮูเลียนอัลวาเรสอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์และโรเบโตมาร์ติเนสออสเตรียถูกยกให้เป็นเต็งสองของกลุ่มเพราะมีจุดเด่นอยู่ที่ระบบทีมเวิร์กและมีการเล่นที่รัดกุมด้านแอลจีเรียยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงพวกเขาคือผู้ท้าชิงอันดับ2กับออสเตรียและถือว่ามีโอกาสสูสีเป็นอย่างมากส่วนจอร์แดนทีมมาเมื่อจากเอเชียที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแม้จะเป็นรองเรื่องชื่อชั้นแต่พวกเขาก็พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์และเก็บประสบการณ์ในเวทีโลกสรุปฟันธงอาร์เจนตินาจะอาศัยความเก่าและขุมกำลังที่เหนือกว่าเข้ารอบเป็นอันดับ1ได้ไม่ยากส่วนการแย่งอันดับ2จะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างออสเตรียและแอลจีเรีย
12: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟัง FM 99

0: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: NSF

0: Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
1: มาแล้วการนาฬิกา6นาทีนะครับ
2: ครับ
1: เช้าไม่กลัวกลัวไม่เช้านะครับอยู่กันยาวๆนะครับวันนี้ฟุตบอลโลก2020นะครับในวันที่4ของการชิงชัยนะครับทักทายกันเข้ามาหน่อยนะ
2: ครับ
1: เป็นยังไงสภาพร่างกายครับผ่านมา4วันของฟุตบอลโลกครับ
2: มีทักเข้ามาหลายท่านแล้ว
1: ว่า
2: บางข้อความอ่านข้ามไปกลับขออภัยนะพี่เชษฐ์นะแหมทนฟังพี่หมาแก่ได้แค่ฟังคุณเจ๋งก็ไม่มีปัญหานะครับเขาเตือนมาว่าอ่านข้อความนี้ให้ครบถ้วนทุกข้อความบางอันมันก็กระโดดข้ามไปข้ามมานะ
1: ขออภัยขออภัย
2: กราบขออภัยนะครับช่วงเช้าดูบราซิลแล้วขัดใจครับอีกอกับคุณย่ายังไม่ใช่ความหวังที่พึ่งได
1: ้
2: พอปีกสองข้างโดนบล็อกบราซิลตันเลยครับ
1: ครับ
2: เสียดายเปโดรไม่ได้
1: ม
2: าแต่โมร็อกโกแข็งจริงดีต่อเนื่องตั้งแต่ World Cup 2022นะคุณยุ้ยนะครับ
1: ครับ
2: นักเตะสหรัฐอเมริกาบาโลกันเล่นอยู่ทีมไหนครับ
1: โมร็อกโก
2: แจ้งเกิดเลยยิง2ลูกลิเวอร์พูลสนใจไห
1: ม
2: คุณสนใจป่ะ
1: ก็ผมไม่รู้ว่าเห็นว่านุ่นยศจะมาด้วยอ่ะกลับมามันจะกลับมาด้วยอ่ะ
2: สนใจนะครับก็กราบขอบพระคุณนะข้อความไหนข้ามไปนะกราบขออภัยอ่ะนี่เคลียร์หมดแล้วนะ4689899นะครับก็ส่งมาเพิ่มเติมได้อีกนะอย่าปล่อยให้เราเดียวดาย
1: ใช่
2: นะครับ
1: เป็นงานสัญญาณภาพที่บอสตันฮะกลับมาแล้วนะครับ
2: นี่ครับเตรียมที่จะลงสนามในครึ่งเวลาหลังนะครับขอบคุณคุณปลั๊กนะครับส่งเข้ามาทาง YouTube นะฮะวันนี้วันเกิดบอลพลดอนศรีชาพันธ
1: ์
2: ปานธนพร
1: ครับ
2: นะครับเดี๋ยวผมไปสิงห์บุรีอ่างทองเปิด99ไปด้วยวันนี้วันพระ
1: ขอบคุณครับ
2: สาธุนะครับเวลาเดียวกันนี้ยังมี NBA Final เกมที่5นิวยอร์กกับซานอันโตนิโอนะครับที่จัดหนักอรุณสวัสดิ์เข้ามานะครับตั้งแต่เช้าแล้วนะครับคุณณัฐพงศ์ก็เช่นเดียวกันนะครับคุณณัฐพงศ์ชมมาว่าคู่น้องหยองกับคุณบอมฮาอย่างมาก
1: อ้าวแล้วเราไม่ฮาเหรอ
2: ขอบคุณนี่เมื่อสักครู่นี้นับแล้ว21มุกด้วยกัน
1: ไม่ฮาสักมุกเลย
2: เอ้ยได้หมดแหละโดนโดนโดนครับคุณจักรวาลข่าวคุณบอมว่าผอ.เจ๋งเป็นลูกครึ่งบาฮามาสกับเฮติเลยต้องขอบรรยายวันนี้จริงหรือเปล่า
1: ใช่ฮะ
2: ใช่ใช่ไหม
1: ก็มารู้จักชื่อนักเตะก็เยอะๆก็ตอนแบบนี้แหละฮะ
2: ไอ้คุณไปเฮติได้นะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันนะถ้าเกิดว่า
1: ใช่เมืองท่องเที่ยวอยู่แล้ว
2: ถ้าไม่มีปัญหาอะไรมากเนี่ยเปิดตลาดการท่องเที่ยวได้ดีกว่านี้อีกนะเพราะว่าภาพยนตร์นี่เราคุยกันมาหลายเรื่องใช่ไหม
1: ครับ
2: Pirate of the Caribbean การถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ฉากในหนังเนี่ยก็ถ่ายที่เฮตินี่แหละ
1: อ๋อเหร
2: อไปดูกันได้ไม่รู้ภาคไหน
1: ครับ
2: นะเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะเฮติเนี่ยจะไปเมื่อไหร่ก็บอกนะ
1: โอ้ไปยังไงสายการบินอะไรยังไม่รู้เลยพี
2: ่ไปด้วยครับก็เซบาสเตียนมินเย่นี่เขาบอกว่าที่ไม่ได้ทำงานในเฮติเลยเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าเนื่องจากความไม่สงบหนึ่งแล้วนะสองคือความไม่มีสายการบินน่ะไม่มีเที่ยวบิน
1: ครับ
2: นะครับก็เป็นปัญหาของเฮติแต่ว่านั่นไม่ใช่อุปสรรคนะครับเพราะว่าเขามาถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเกมในครึ่งแรกผ่านไปเนี่ยตามสกอตแลนด์อยู่ศูนย์ประตูต่อ1ครับนี่เกมในครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ
1: นะครับก็ฝากสวัสดีทุกท่านด้วยนะทางออนไลน์นะครับทางแพลตฟอร์มบ้านแดงนะครับ
2: ครับ
1: YouTube เนาะบ้านดำ TikTok ของเราด้วย
2: เอาไปอีกมุกนึง
1: แล้วก็ Facebook บ้านฟ้าด้วยนะฮะ
2: คุณปอง
1: คุ
2: ณปองกรบอกว่าพี่จุ้ยครับยุงบินหรือเดินครับ
1: ที่เฮติเหร
2: อ
1: น่าจะน่าจะเดินนะฮะไม่ใช่พิจูยี่กาหน้าน
2: ี่เขาดูมาอีกเรื่องนึงอะโป๊ะแตกผมจำได
1: ้
2: ยุงที่บ้านบินหรือเดิน
1: ครับ
2: หาไปเรื่
1: อ
2: ยนะครับ
1: คนเราจริงจังอยู่อ้าวมีใบเหลืองครับพี
2: ่เริ่มต้นมาในครึ่งหลังนี่ใบเหลืองมาทันทีครับ
1: ครับ
2: โอ้โหเป็น experience ครับโดนIt's been that final ball, that final โดนเขาใครใครกันได้ที่โดนใบเหลืองนี่หนูนะน่าจะเป็นนี่ครับฮิกกี้ครับฮิกกี
1: ้แบ็คขวาโดนสิ
2: รับใบเหลืองไปครับไปดึงเอ็กซ์เพรียงนะครับแล้วก็เป็นฟรีคิกของเฮติเปิดเข้าไปลูกฟรีคิกไม่ได้กดดันแนวรับของสกอตแลนด์เลยครับบรรยากาศวันนี้จังหวะของบรรยากาศยังดูขาดขาดเกินเกินครับมีบทบาทพอสมควรครับในครึ่งแรกนะครับแต่อะไรดูเหมือนจะยังไม่เข้าที่เข้าทางครับไม่เป็นใจ
1: ก็ในครึ่งแรกนะครับเฮตินะครับชุดขาวจะบุกจากขวาไปซ้าย
2: แล้วสกอตแลนด์อ่ะ
1: บุกจากซ้ายไป

0: ากด้านข้างไปอีกฝั่งหนึ่งก็คงไม่ใช่แล้วผีหลอกนะครับ
1: ก็นี่ยังไม่มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นของทั้งสองทีมนะครับยังใช้ชุดเดิมอยู
0: ่ขอบคุณติดตามทาง YouTube ก็500กว่าคนนะตอนนี้น่าดูเรานะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ของสกอร์อะไรครับจะให้บอลทางขวามาที่เบนโดกโดนเบียดเฮติเอาบอลกลับมาครับจะไป Experience นะโดนเชดำนะครับเข้ามามากเข้าให้โอ้โหเลาะกันที่ข้อเท้าครับเชดัมโอ้โหดูจังหวะนี้จังหวะเบียดของฮานเนสเดียวครัวครับเบียดซะเบนโดกหลุดเลยครับเบนโดกวิ่งจ้ำเอาจะไปหาบอลเดียวครัวเบียดที่เดียวแล้วก็เอาบอลกลับไปหน้าตาเฉยเลยฟรีคิกครับของเฮติเดียวครัวไม่เตะครับปล่อยให้พี่บึกนะจอห์นนี่พลาสิตแก้ประตูกับตัดทีมของเฮติเปิดขึ้นมาร
1: ูปร่างหน้าเกรงขามจริง
0: โอ้โหไม่กล้ามีเรื่องนะครับ
1: เห็นแล้วนึกถึงกาดของเลโอเนลเมสซี่
0: อือหือ
1: จะทรงอย่างนั้นนะ
0: ทรงแบบกามปู
1: สูงใหญ
0: ่ยิ้มสูงยาวเขาดีแต่ไม่รู้ตีเขาหรือเปล่าฮะ
1: ยิ้มกามแก้มขึ้นใช่
0: อ
1: ือ
0: ห
1: ือเชื่อว่าถ้าเกมยังนี่ถือว่าเกมยังสูสีกันอยู่นะครับถ้ายังเป็นไปแบบนี้นี่แหมการปะทะกันนี่น่าจะหนักมากขึ้นนะในครึ่งหลังก็ขอบคุณนะครับทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะพี่สมจะดูคู่เฮติไหมฮะ
0: หลับน่าจะหลับฮะตอนนี้พี่สมเดี๋ยว
1: มีคิวมาไหม
2: พรุ่งนี้
1: มาใช่ไหม
2: พรุ่งนี้เช้าก
1: ัปตันทีมยืนยันแล้วนะครับ
0: ครับ
1: สกอตแลนด์บุกขึ้นมาครับจอห์นแมคกินมาทางขวาครับเบนโดก
0: พรุ่งนี้พี่ปูเนี่ยคู่9นาฬิกาสวีเดนเจอตุรกีครับติดตามได้พรุ่งนี้เช้านะ
1: เตรียมตัวทำอะไร
0: เตรียมตัวหาได้เลยเอ้าเบนโดกจะแตะลอดขามักแต่ง experience
1: โอ้ต้องระวัง
0: ลอดขาแบบนี้เหลืองไหมอ่ะ experience แกชนแล้วหนี
1: อ่ะเพราะว่าเบนโดกเด่นมาก
0: โอ้ยมือมาบเข้าให้บริเวณหน้าของเบนโดกนะ
1: ไม่ความเร็วครับสูสีกันเลยครับคู่นี้แล้วก็ฟรีคิกของสกอตแลนด์เบนโดก
0: ตอนนี้หนักขวาจะเบนโดกพยายามที่จะไปตอนนี้โปรวิเดนต์ก็ต้องมาช่วย experience นะครับทางฝั่งซ้ายและ experienceโดนเบนโดกดึงแล้วปล่อยครับเบนโดกกลัวจะโดนเหลืองแล้วเฮติจาสวนมาบอลออกขวาไหลออกขวามาครับให้อาคูชหมายเลข2เจอฟูกุซันนะครับดีเลย์เกมมาก่อนต้องขึ้นกระดาปาออกซ้ายมาครับที่มาร์กตังเอ็กซ์เพรียนลูเบนโปรวิเดนซ์โดนดัก2เร่งไม่ได้ครับต้องคืนกลับมาตรงกลางครับเดี๋ยวครัวดอกเล่ช่องชักออกซ้ายอาคูสอยู่ในเส้นฝั่งขวาครับไม่เปิดเข้าไปข้างในไหลให้กับทางลุยเชียสดอริสันจะแดนจะแดนกันจะแดนฮะโอ้โหบอลอยู่นิ่งๆกันแดนฮะแกมีเต้นด้วยโอ้โหเบลการ์ดจะให้ออกขวามาไม่เข้าใจกับเพื่อนนะครับเบลการ์ด
1: นี่นะครับคือ50นาทีแล้วครับโอ้เบลการ์ดวันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับจังหวะแล้วก็ทุกอย่างไม่เป็นใจครับสำหรับช่องดิสแนย์บริการครับส่วนสตีฟคลาร์กเมื่อสักครู่นี้ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ครับนำอยู่แค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับยังเครียดอยู่โอ้เฮตินี่ยังถือว่าเล่นได้ดีนะครับ
0: เขียจะโหไปหมดเลยครับทั้งทีมงานทั้งโค้ชทั้งผู้ช่วยฮะส่งผมได้ไปหมดเลยอ่ะ สกอตแลนด์นะครับพยายามที่จะเล่นจากแดนหลังขึ้นมาครับให้แม็กทิมินีได้บอลเทนติก็พยายามที่จะบีบมากแต่ก็ไม่ได้บีบสูงนะครับไม่ได้เล่นไฮไลน์นะครับบีบสูงขึ้นมายอดออกขวามาครับสกอตแลนด์ให้เบนโดกบอลหลุดออกข้างไปแล้วโอ้ผมชอบนะสนามแห่งนี้พี่มีจอยักษ์จอยักษ์กินได้สองจอเลยอ่ะนี่เป็นไงคุณพลตาต้านแฟนบอลสกอตแลนด์ครับหนูน้อยคนนี
1: ้อู้จอขนาดนี้นี่อย่างที่เราได้เห็นไปนะการโฆษณาต้องมี
0: โอ้จอยักษ์เลยจอยักษ์จริงนะ
1: แล้วก็ให้ดูลูกปัญหา VAR อะไรแบบนั้นนะก็ชัดเจน
0: ใช
1: ่ท่านผู้ฟังถามเข้ามาว่าฟรีทีวีถ่ายคู่ไหนบ้างนะครับคู่ต่อไปก็คืออย่างที่เราบอกไปนะเยอรมันกับคูราซาว
0: ก็ออกคืนนี้สิ
1: เที่ยงคืนเลย
0: คืนนี้เนี่ย
1: ติดตามชมกันได
0: ้ครับ
1: นะครับจริงๆมีทุกวันนะถ้าเปิดช่องโมโนก็จะได้เห็นนะครับโปรแกรมมากันอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกนี่ดูกัน17คู่ด้วยกัน นะครับสำหรับผู้ที่ชมฟรีนะ
0: ดูเฮตตี้ครับตามแค่ลูกเดียวก็ยังมีวางครับให้ทาง Experience เปิดลูกนี้ฉลับแล้วออกหลังไปเลยได้เต็มมุมไหม
1: ได้ครับนี่ครับไปฉลับฮิกกี้ครับฉลับศีรษะ
0: บอลเนี่ยอยู่ใกล้กันด้วยนะเปิดเข้ามาบริเวณหน้าของอารอนฮิกกี้นะครับตอนแรกแกไม่เจ็บนะแต่พอภาพตัดออกไปแล้วเนี่ยแก
1: หลังไม้เหรอ
0: เจ็บหน้าหลังไม้เนี่ยเจ็บเลยฮะ
1: ลูกตั้งแต่ของเฮตินี่ต้องทำให้ดุดันกว่านี้ครับต้องให้ได้ลุ้นมากกว่านี้ครับบริการจะเปิดครับเอาเล่นสั้น
0: นึกว่าจะเปิดเล่นสั้นหลอกคุณหลอกดาวโปรวิเดนต์หยอดเข้ามาตรงกลางเลยนี่โอ้โหไปเสาสองแม่จะให้พี่ชองชักครับแต่พี่ชองชักดันไม่ชักตัวขึ้นมองครับ
1: เมื่อจะเปิดลูกนี้มันก็ต้นกันลึกเกินไปครับเล่นไม่ได้ครับโอ้ชองชักก็ได้แต่มองครับบอลเลยไปแล้วก็ไม่มีใครเล่นได้เลยเนี่ยครับจังหวะสุดท้ายครับลูกตั้งเตะเฮติเนี่ยครับที่เป็นยังเป็นจุดอ่อนครับยังทำได้ไม่ดีเอาเล่นไปก่อนแล้วรอผู้ตัดสินผู้ช่วยยกธงครับล้ำหน้าไปแล้วครับรอเล่นเชงเล่นครับโอ้ชัดเจนครับว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าครับของเชงเล่นครับเฮติก็ต้องเอาบอลมาครองให้ได้ก่อนครับแล้วค่อยๆบุกขึ้นไปครับเพื่อทวงประตูคืน
0: โอ้แต่เฮตีเนี่ยเปิดโหมดเกียร์5ไม่มีเกียร์ถอยเลยครับพยายามจะสกับโรเบนโปรวิเดนซ์จะไปแต่ว่าต้องชมเบนโดกเบนโดกก็ลงมาช่วยเกมรับทางอลันทิกี้นะครับฝั่งขวาและดูครับพอบางแล้วให้บอลหลุดหลังไปโอ้โหแกสะใจครับฮิกกี้ก็มาตบศีรษะนิดนึงบอกเยี่ยมมากไอ้น้อง
1: อารมณ์ลูกวันนี้มาเต็มจริงๆครับซื้อกลับมาดีกว่าดีไหม
0: ใช่ฮะ
1: ก็ดีนะเนี่ยแล้วทุ่มเทแบบเกินร้อยเลยครับสำหรับเบนโดกผมเป็นแฟนตาตันมาหลายปีครับครั้งนี้มีโอกาสที่ทีมจะเข้ารอบไหมครับ
0: มีโอกาสถ้าเล่นแบบนี้เล่นดีเพราะเล่นตัวดีด้วย
1: ครับ
0: แม็กโทมิเน่โรเบิร์ตสันแม็กกินอะไรพวกนี้นะประตูก็ดีครับแองกุสกัน
1: ก็สกอตแลนด์เล่นฟุตบอลโลกมา8ครั้งครั้งนี้ครั้งที่9นะครับยังไม่เคยผ่านเข้าไปรอบน็อกเอาท์เลยนะครับยูโรอีก4ครั้งก็ยังไม่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์เช่นเดียวกันรวมทั้งหมดนี่12ครั้งครั้งนี้ก็มีโอกาสนะครับถ้าเก็บ3คะแนนได้ในเกมนี้นี่มีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบได้นะครับ
0: บอลนะชิงกันตรงกลางแม็กซ์เทเบเน่เก็บได้ครับหยอดออกซ้ายมาให้โรเบอร์สันโฟกัสันขึ้นหลังกลับมาให้แจ็คเฮนรี่อุ้ยโฟกัสันโดนเสียบคว่ำเอาบอลกดลงพื้นและเล่นต่อทันทีเล่นเร็วครับแบ็กกินได้บอลไหลออกซ้ายมาโรเบอร์สันทางซ้ายเปิดเข้ามาตรงกลางให้แจ็คแล้วได้ยิงแล้วก็โอ้โหเบนดกแปดที่2 2ยิงแต่ว่าติดบล็อกครับโอ้โหแจ็คแล้วนิดไม่โดนบอลก็จะมาเปิดมาเรียกว่าเออร์ลี่คอร์สนะครับของโรเบอร์สัน
1: โอ้บอลตกพื้นแล้วใช้ก็เลยพยายามจะแย่เท้าเข้าไปยิงประตูครับแต่ว่าไม่ถึงครับโอ้แล้วเบนโดกจะมาซ้ำนี่ก็ไปติดเอ็กซ์เพรียนครับอ้าวครับได้ยังได้ลูกเตะมุมครับสกอตแลนด์โดยจอห์นแมคกิน
0: บอลติดผู้เล่นของเฮติออกหลังมาเลยครับเตะมุมครับทางขวาบอลเปิดเท้าซ้ายนะครับของแมคกินอินสวิงนะบอลจะโครงเข้าหาประตูแล้วยอดเข้ามาตรงกลางหม่งทิ้งออกหลังไปครับลงมาช่วยเก็บรับครับทางฟองดี้เปียโร่กองหน้าตัวใหญ่นะครับของเฮติบอลหลุดหลังครับเตะมุมครับจุดนั้นจุดเดิม
1: ตัวลงมาช่วยครับลูกกลางของเปียโร่นั้นช่วยสกัดได้ดีครับแต่ลูกนี้หม่งเสียลูกเตะมุม
0: แม็กกินจะเปิดเข้าไปครับด้วยเท้าซ้ายบอล
1: โค้ง
0: โครงเข้าหาประตู
1: โค้งก็พอ
0: แม็กกินมองหาเพื่อนยอมมาที่เสาสองเลยแล้วมองตั้งกลับมาโอ้โหเจ็บเลยครับแบบนี้น่าจะเป็นแม็กทามิเน่ไหมอ่ะชนกันไปทำฟาครับแม็กทามิเน
1: ่มงชองชักกับแม็กทามิเน่ครับ
0: ศีรษะชนกัน
1: ชนกันแต่ไม่น่าจะหนักมากครับอ้าวครับลุกขึ้นมาเล่นได
0: ้มีอะไรเหมือนแม็กทอมจะมึนว่าจังหวะศีรษะชนกันใช่ผู้ตัดสินต้องมาดูครับผู้ตัดสินบอกให้จอห์นนี่พลาสิตประตูของเฮติบอกอย่าเพิ่งเปิดมาเพราะว่าถ้าอาการเจ็บศีรษะก็สามารถดูอาการนักเตะได้นะ
1: ครับนี่ครับแต่ที่เราเห็นนั้นก็ดูไม่น่าจะหนักสักเท่าไหร่ครับอาครับผู้ตัดสินให้เล่นต่อครับแต่ว่าการกระแทกที่ศีรษะนั้นสำคัญนะครับผู้ตัดสินต้องตรวจเช็คให้ดีและนัก นักเตะก็ต้องไม่ประมาทด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามีอาการเนี่ยต้อง
0: บอกนะ
1: เลยใช
0: ่มาร์คตังเอ็กซ์เพรียสนะครับแบ็กซ้ายไหลขึ้นหน้ามาจะไหลให้อิซิโดไม่แม่นครับสกอตแลนด์เก็บได้อุ้ยจังหวะนี้ฟาไหมอ่ะจังหวะที่ปล่อยบอลขอฟูกัสและผู้เล่นเฮติเข้าหนักตอนนี้ตรงกลางของเฮติเหมือนจะเล่นหนักมากขึ้นนะครับเพราะต้องตัดเกมอ๋อเป็นเชดามครับที่ออกบอลไปแล้วโดนเอ็กซ์เพรียสมาเตะใส่ครับ
1: แม่เข้าบอลช้าครับแต่เริ่มจะเล่นกันหนักมากขึ้นครับ
0: 57นาทีเฮติตามหลังนะสกอตแลนด์อยู่ที่0-1ครับบอลทางซ้ายเลวัสันไหลมาตรงกลางครับให้โฟกัสแต่ไม่เข้าใจกันครับเลวัสันเนี่ยไม่ได้บอลครับโดนลิคาโดอาเด้ครับเตะอัดแล้วบอลออกกลางไปนะครับจะเตะเปิดมาจะประตูนะครับของเฮติ
1: ช่วยจัดยองมาทุกวันได้ไหมครับเดี๋ยวโอนให้ 40,000 พี่เดอะแมนบอก
0: ไม่ได้ครับ
1: อุ้ยนี่ตอบทันทีเลยไม่คิดเลยหรอ
0: ตรงๆเลยครับ
1: แล้วพี่ณัฐพงศ์บอกย้ายคุณเจ๋งบรรยายเป็นภาษาอีสานหน่อยครับแล้วก็มีผสมบ้างแล้วนะใช่ไหมโดน
0: ก็ในช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้านะครับเราจะออกอากาศทั่วประเทศด้วย
1: เหรอออ
0: กอากาศสถานีอสมท
1: กับทาง
0: ศรีสิสถานีนะก็เราจะส
1: ่
0: งเป็นภาษาเหนือภาษาอีสานและภาษาใต้เลยแรงใต้ได้ไหม
1: แรงได้บ
0: ่โอ้เดี๋ยวมันแรงใต้ได้นั่นแรงใต้ได้บ่เจ้
1: า
0: ครับ
1: ผมที่พยายามจะทำพูดภาษาเพชรบุรีผมยังทำไม่ได้เลย
0: เอาเหรอ
1: หัดอยู่หลายปีหัดกับยองนี่แหละยังไม่ได้จังหวะนี้ครับลูกแม่ลูกวางเข้าไปในเขตโทษของเฮติแล้วก็ลูกตั้งเตะด้วยครับไม่อันตรายเท่าที่ควรนะครับไม่สามารถกดดันแนวรับของสกอตแลนด์ได
0: ้เฮติเป็นอะไรกับแก้วเยติครับและคู่นี้ภาคดีมากครับทำไปในชิปหลักได้เลยอุ้ยขอบคุณมาก
1: แล้ว
0: ขายก๋วยเตี๋ยวฮะขับเกิน
1: แต่เรามีอาชีพหลักอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
0: ครับอาชีพอะไรอ่ะ
1: รับเหมาก่อสร้าง
0: ทำหมดทุกอย่างครับที่ได้ตังค์ตอนนี
1: ้ถูกต้องครับรับจ้างทั่วไปครับนี่ครับ
0: วอลเลย์ก็ภาคได้นะจริง
1: ได้ป่ะ
0: แต่ก็ได้นะ
1: วอลเลย์บอลเดี๋ยวจะมีเนชั่นลีก
0: ในสัปดาห์หน้าไอ้สัปดาห์นี้ป่ะ
1: สัปดาห์ที่2นี่ก็คือจะเริ่ม17มิถุนายนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากก็ไปชมกันได้นะแต่แฟนๆนี่ก็ซื้อตั๋วหมดแล้วล่ะ
0: บัตรมีมั้ย
1: ถามใคร
0: ไม่มี
1: โจอี้ฟรีทิกเก็ตมาสเตอร
0: ์โอ้โหไม่มีอีกแล้วหายากมากบัตรชมในเฉลี่ยวอลเลย์บอลหญิงของเราครับอ้าวดูเตะมุมคัดทางซ้ายครับลุยส์เฟอร์กูสันจะเปิดเข้าไปบอลเท้าขวานะครับโขงเข้าประตูแล้วเปิดเข้ามาโดนหมุนที่ไปก่อนนะครับอ้าวแล้วบอลเข้าทางครับของทางโปรวิเดนต์โปรวิเดนต์ยังจะไปโอ้โจนโดนดอก3ไม่ไหวโปรวิเดนต์บอกหยุดเล่นดีกว่าครับโดนกระแทกแบบนี้อาจารย์โอ้โดน3คนลุมกินโต๊ะอ่ะ
1: โอ้แต่ยังได้ฟาวครับโอ้โปรวิเดนต์คือโดดเดี่ยวครับไม่รู้จะส่งให้ใครครับในจังหวะที่เฮติจะเล่นสวนกลับนี่ครับแม
0: ่โอ้เดี๋ยวเสื้อน้ำเงินถ้าเป็นชุดเย้าสวยนะ
1: สวยครับ
0: ของเฮติเนี่ย
1: คงจะได้ใช้ในเกมต่อไป
0: ครับ
1: นะครับโดยเฉพาะนัดที่เจอกับบราซิลนะครับเพราะว่าเฮติเล่นเกมต่อไปเจอกับบราซิลในวันที่20มิถุนายนนะครับและในวันเดียวกันสกอตแลนด์จะเจอกับโมร็อกโกนะครับเป็นเกมนัดที่2ของกลุ่ม4นะครับพี่จุ้ยคุยเรื่องความสำคัญตัวกับใจให้ฟังด้วยครับต่อกับจอ
0: มีแค่ต่อกับจอแต่มันไม่มากพอในเพลง90แล้วนะเนี่ย
1: พี่เจี๊ยบเขาถามมา
0: ดูจังหวะนี้ของเฮตีนะครับหยอดมาทางซ้ายบอลหลุดไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเปิดยาวเกินไป
1: ไม่รู้ใช้คำนี้ได้หรือเปล่าเปิดมาแล้วไม่เข้าจุดอ่ะใช่ไหมมาตามนัดน่ะจุดนัดพบอ่ะ
0: เปลี่ยนตัวแล้วครับ
1: จะเป็นการเปลี่ยนผู้เล่นคนแรกครับของเฮตินะครับ
0: เป็นโยเซ่คาซิเมียฮะเป็นกองหน้าจากโอแซครับลงสนามมา7นัดยิงได้สวนประตูครับผม
1: แล้ว
0: ลงมาแทนเบอร์11
1: โยเซ่คาซิเมียจากโอแซนะครับลงมาแล้วเป็นตัวคนแรกเลยครับของเกมนี้นะครับเฮติมาถึงนาทีที่62ครับผ่าน1ชั่วโมงเสร็จของเกม
0: เมื่อกี้เขาบอกแทนเบอร์สเบตใช่ไหม
1: เดี๋ยวดูก่อน
0: ดูไม่ทันเหมือนกัน
1: เอาดอนดิสันออกแล้วก็ส่งโชซูเอ้คาซิเมียลงมาครับดอนดิสันนี่น่าจะหมดแรง
0: แต่ครึ่งแรกเล่นดีนะหมายเลขสเปคของเขา
1: หลังจากเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับในครึ่งแรกแต่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแท็กติกครับสำหรับแฮติส่วนสกอตแลนด์นั้นยังใช้เพื่อเล่นชุดเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้มีจังหวะลุ้นประตูจากฟรีคิก
0: ตากรอบเขตโทษครับระยะประมาณ40ลานะครับโรเบอร์สันหยอดเข้ามาออกซ้ายมาโดนหม่งทิ้งไปก่อนล้ำหน้าไหมอ่ะเปิดมาก็มีจังหวะฟาวไปแล้วครับน่าจะฟาวนะฟาวสกอตแลนด์อ้อบอลไปติดผู้สินต้องตรอบบอล
1: รีบคุยครับเดี๋ยวจะเสียเวลาครับเฮติพี่ณัฐพงศ์บอกว่า99บรรยายสนุกมากต่อให้เก็บรายเดือน500ผมก็ยอมจ่าย
0: เอามาเลยโอนมาเลย500
1: โอนมาโอนมา
0: 500เลยตอนนี้500เลยนะ
1: แล้วคุณจะเก็บไปหมดป่ะหรือจะแบ่งคนละครึ่ง
0: ก็
1: หรือ60 40
0: เก็บเข้าตัวมานัก400อ่ะโอ้และให้องค์กรอีก100นึงเป็นไง
1: นี่แหละถึงบอกว่าอยากให้เขามีอำนาจ
0: เพราะว่า
1: บ้าอำนาจ
0: ครับโลกอำนาจเลยนะเขาจะโสเลยอ่ะเอาจะหยอดบาสสวยครับของเฮติทางฝั่งขวาได้บอลนะครับทางคาซิเมียคาซิเมียได้บอลโอ้คล่องนะครับใส่รองเท้าสีโหสีเหมือนเสื้อของสกอตแลนด์เลยครับ
1: โทนใกล้เคียงกัน
0: คาซิเมียจะไปโดนแชงแลนโอ้แชงแลนเร็วมาเล่นเกมรับแล้วจังหวะนี้ได้ฟาวครับโอ้ไม่ได้อยู่หน้าอย่างเดียวมาเล่นเกมรับด้วยนะรอเลนเนี่ยแชงแลนนะครับกองหน้าของสกอตแลนด์
1: นี่ครับแต่ตัวสำรองครับเพิ่งจะลงมาคาซิเมียนะครับโชเซ่คาซิเมียเกือบจะครึ่งทางแล้วครับในครึ่งหลังที่ตลาดบางร้านค้าเปิดบอลโลกให้ไปอาศัยดูได้บ้างครับ
0: อ๋อ
1: พ
0: ี่บ๊อบครับ
1: พี่บ๊อบเข้ามา
0: ไอ้เจ๋งครับเช้านี้กินปลาดุกเดินกับข้าวเหนียวครับเมื่อคืนอะไรปลาดุกเดิน
1: ปลาดุกเดินปลาดุกย่าง
0: อ๋อปลาดุกย่าง
1: ทีอย่างเงี้ยคุณไม่ได้โอ้ตายตายตายตาย
0: ลืมภาษาอีสานซะแล้วปลาดุกย่าง
1: เดี๋ยวกลุ่มเพื่อนเจ๋งก็ต้องเข้ามาส่งข้อความมาแล้ว
0: มันต้องออกเสียงขึ้นจมูกหน่อยปลาดุกย่างฮะครับ
1: ที่อะไรนะบักจอนมักย่างอะไรนั่นน่ะยี่ห้ออะไรสักอย่างนะ
0: ยี่ห้ออันนั้นแหละฮะ
1: นั่นน่ะย่างย่าง
0: บักจอนนี่ย่าง
1: ประมาณนั้น
0: ครับเบลกาดกระชากมาครับเบลกาดไหลออกมาทางฝั่งซ้ายโอ้โหให้แรงเกินไปครับแม่เติมไปสวยครับทางชองชักนะบอลลูกนี้ให้แรงเกินไปครับหลุดออกซ้ายไป
1: ครับเนี่ยพี่บ๊อบส่งเข้ามานี่ก็นึกออกนะถ้าเกิดฟุตบอลโลกคราวนี้ที่เตะกันช่วง8โมงเช้า9โมงเช้า11โมงนี้นัดเพื่อนไปดูกันในวันหยุดก็ไม่เลวนะใช่ไหมหรือร้านค้าบางร้านนี่เปิดให้คนดูได้ก็สามารถทำได้นะครับ
0: พี่ฮะ
1: อะไร
0: ท่าวิมาแล้วฮะทุ่มช้าครับ
1: โดนเลยใช่ไหม
0: อารอนทิกกี้ครับแบ็คขวาของสกอตแลนด์กระถือบอลแล้วแกไปทุ่มฮะ
1: ครับ
0: โดนจับท่าวิครับเปลี่ยนทุ่มเลยครับ
1: นี่แหละ
0: นี่กฎใหม่นะ
1: กฎใหม่ที่ถ้าประกาศใช้แล้วเนี่ยในแต่ละเกมนี่ถ้ามีโอกาสใช้ฟีฟ่าต้องใช้เลยเพื่อโชว์
0: ใช่
1: เพื่อโชว์เลยว่ามีกฎนี้แล้วนะโดยเฉพาะการถ่วงเวลานี่ต้องเคร่งครัดเลยนักฟุตบอลนี่ต้องมีการบรีฟก่อน
0: ก็เขาส
1: ่
0: วนใหญ่เขาจะนับจากจังหวะที่จับบอลขึ้นมา
1: ครับ
0: แต่บางคนแบบทำท่าไม่จับบอลทำท่าเดินนั่นก็โดนนะ
1: นับทันที
0: นับเหมือนกัน
1: เขาดาวเขาดาว
0: ที่ไหนปีใหม่ที่ไหน
1: ยังไม่ถึง
0: อ๋อเหรอเดี๋ยวนาทีโฮสบอกก็มีคูลิ่งเบรกโอ้ยไม่ใช่ไฮเดชันเบรกฮะแม่มาเปลี่ยนชื่องงเหมือนกันไฮเดชันเบรก
1: คือถ้ามีจอใหญ่ในสนามนี่ก็ช่วยได้นะเราก็จะได้เห็น
0: อาจจะดูจังหวะนี้ก่อนครับของมาร์กแตงเอ็กเทเดียนขึ้นมาบ่อยนะครับแบ็กซ้ายของเฮติที่กำลังขึ้นหลังเอ็กซ์เพเนียนย้อนหลังกระดับมาแต่กระหม่อมที่เดลครัวออกซ้ายมาครับชองชักย่อเข้ามาตรงกลางโอ้โหแม่มีโปรเดนเนี่ยเฉียบเป็นเตโร่นะครับที่โชว์เข้าไปครับแต่ว่าบอลเข้ามือของแองกุสกันก่อน โอ้โหครับเป็นไงเป๊ะไหม
1: จังหวะนี้ผู้ตัดสินหยุดเกมแล้วครับเพื่อให้นักเตะทั้ง2ทีมได้พักครับในช่วงกลางของครึ่งหลังครับ
0: ในนาทีที่60นะครับก็ให้พักดื่มน้ำดื่มท่านะครับถ้าเราไปขออนุญาตครูก็ต้องอะไรขออนุญาตดื่มน้ำปัสสาวะใช่ไหมครับ

0: แล้วอยู่ขวามืออ
1: ๋อเลี้ยวซ้ายตรงไฟแดง
0: อ่าไม่ใช่ละคนละที่ละ
1: กินมาม่า2วันแล้วครับสก็อตต้องมาแล้วจะคุณเอกบวม
0: เหรอทำไมอ่ะ
1: ก่อนน่าจะบราซิลป่ะ
0: ผลงานไม่เข้าเป้าอย่างเงี้ย
1: น่าจะบราซิลหรือโซงฮะครับผมเรียบร้อย
0: นี่ครับพอถอยมาให้เห็นบรรยากาศของที่สนามที่บอสตันนะแหมจอเพิ่งจะมาติดตั้งแน่เลย
1: ใช่อย่าลืมนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวชยิ่งมันนะครับแล้วก็มีQR Code นะครับใน Facebook แล้วก็ YouTube และส่วนของเราด้วยนะนะครับบางคนเอ๊ะทำยังไงนะครับง่ายๆเลยนะครับผมเข้าไปในเว็บไซต์นะครับของ cheer.mcot.net นะครับไปร่วมกิจกรรมกับเรานะผมมีรางวัลใหญ่ด้วยมูลค่าโหล้านกว่า
0: ก็เนี่ยพอล้านหนึ่งหรือล้านสอง
1: ล้านสอง
0: แล้วถ้าล้านหนึ่งไม่มีขายก็ต้องไปล้านสองใช่ไหม
1: จะไปล้านสามล้านสี่
0: ล้านสามนะครับพี่ชูชาติพี่ชานรงค์ส่งข้อความเข้ามานะครับขอบพระคุณมากนะครับพี่ชายบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านจากไต้หวันครับผม
1: โอ้ยขอบคุณมากไต้หวันตอนนี้ก็น่าจะ10โมงจะ11โมงแล้วมั้ง
0: เหรอแถวๆนั้นนะ
1: ครับ
0: พี่สุภมิตรทักทายเข้ามานะครับโอ้หลายท่านถ้าเกิดอ่านข้อความไหนข้ามไปต้องกราบขอไปเพราะว่าข้อความมาเรื่อยๆนะครับ
1: ภาคยาวถึงคู่ต่อไปเลยได้ไหมครับผมไม่ได้เพราะว่าไม่ไหวแล้วฮะ
0: คู่ต่อไป
1: พี่บดีกับพี่เต้ย
0: ครับ
1: มาบรรยายคู่ต่อไปนะ
0: คู่ต่อไปเป็นคู่อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน
1: คู่ต่อไปเหรอเป็นออสเตรเลียเจอตุรกีจิงโจ้หรือไก่งวงใครดีกว่ากัน
0: อันนี้คุณเป็นคนโปรยหัวเองใช่ไหม
1: ต้องเป็นไง
0: โปรยตอนหิวก็เป็นอย่างเงี้ยมีไก่งวงด้วย
1: ครับ
0: นะครับคุณบีแลมสิงกับคุณเต้ยแม่กลองนะครับจะเข้ามานี่เป็นคู่จิ้นกันคู่นี้ไปหลายสมรภูมิแล้ว
1: ครับ
0: ก็จะมาดูฟุตบอลโลกแล้วก็คุยกันไปตั้งแต่11โมงใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวเราอยู่ดูเขาดีกว่า
1: ถ้าแน่สร้อยมั่งมียังอยู่นะครับคงเห็นแกภาคบอลกับนาเล็กมวยตู้นะครับพี่ลมตอเนาะ
0: เหรอ
1: ในคู่5โมงเช้านะครับก็คิดถึงแกเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่ไปหานะพี่นะพี่สร้อยนะ
0: พี่สร้อยนี
1: ่นี่สิ่งยังเยอะอยู่นะพี่
0: เขาเคยภาคบอลป่ะไม่น่าเคยนะ
1: ไม่เคยแต่ว่าเคยเตะบอลแบ็คขวาพี่สร้อยเนี่ย
0: อุ้ยถ้าเล่นบอลนี่ต้องเขาเลย
1: ต้องเขาเลยก
0: ็สอดสร้อยสาวสังเวียน
1: โอ้ยจะได้ว่าแกเล่นแบ็คขวาใช่ไหมนะครับแล้วแกเล่นแกเล่นวิ่งแบ็คขวา
0: ครับ
1: แบ็คขวาส่งบอลให้แกและแกแทนที่จะวิ่งมารับบอลนะปรากฏว่าแบ็คขวาที่ส่งบอลให้แกเนี่ยวิ่งตัดหน้าแกแล้วก็เอาบอลไปเลี้ยงต่อฮะ
0: แต่แกไปหลายเกมเหมือนกันนะ
1: แกไปหลายเกม
0: แกเล่นบ่อยนะสายมวยนี่แหละแต่ว่าโหรักฟุตบอลรักกีฬา
1: ก็ขออนุญาตเลยครับคือเจ้าตัวจากไปก็หลังจากที่เตะฟุตบอล
0: ใช่ครับเรียกว่านี่คนกีฬาอย่างแท
1: ้จริง
0: นะครับ
1: ครับ
0: เคยเล่าเรื่องคุณส้อยกับกฤษดาเพี้ยนดิษ
1: ฐ์
0: เป็นมุกที่คลาสสิกที่แกได้สร้างเอาไว
1: ้
0: แต่ต้องขออนุญาตใช้คำของพอสุเทพนะ
1: ครับ
0: ถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟัง
1: จะมีเวลาจะเล่าให้ฟัง
0: เฮ้ยน้ำกินด้วยไหม
1: อันนั้นคุณไม่ยีนะ
0: วันนี้คุณหลายแก้วแล้วนะ
1: สวัสดีครับสอบถามครับมีคูลิ่งเบรกหรือเปล่าครับมีครับแต่ว่าเขาใช้เป็นชื่อไฮเดรชันเบรกพักครึ่งละ3นาที
0: ครับ
1: ก็ช่วงนี้ก็ดื่มได้ดื่มท่าแล้วก็สอนเทคนิคกันได้นะครับ
0: ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะฟุตบอลโลกยุคนี้นะ
1: ครับ
0: กติกากฎใหม่ๆนี่เราก็ต้องทราบนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามานี่โอ้โหมากมายนี่มาทาสีที่หน้าอันนี้เบรฟฮาร์ทของจริงนะพี่เจ๋ง
1: บอกว่าสวิตพากินมาม่าครับตั้งแต่ตีสองเรียบร้อยเรียบร้อย
0: ยังมีเวลาแก้ตัว
1: ยังมีเวลาเลยครับเรามาสั้นหยอดมาฟรีคิกทางฝั่งซ้ายมีกอมานะครับแบ็คเคมเน่ล้มลงไปจากฟอร์บุรุษินแต่วิยาเนี่ยเช็คอยู่แล้วนะครับ
0: นี่ครับผู้ตัดสินก็บอกเดี๋ยวก่อนครับขอให้วิยาเช็คแต่ลูกนี้โอ้โหดูแม็กทอม
1: มีอะไรเนาะ
0: มีการดึงมีการอะไรกันจริงแล้วครับแต่ว่าความรุนแรงนั้นจะถึงขั้นเป็นจุดโทษหรือไม่ครับ
1: ก็เหมือนสกรีนอะจองชักอะเบอร์17ของเฮติไปขวางแม็กทอมินีครับไม่มีอะไรครับ
0: สุดท้ายไม่มีอะไรครับเล่นกันต่อ
1: เล่นกันต่อภาษาอังกฤษเรียกว่า play on
0: อันนี้ตรงตัวใช่ไหม
1: ตรงตัว
0: เล่นบน
1: ใช่ play on
0: เข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายครับของเกมเฮติกับสกอตแลนด์ครับสกอตแลนด์ยังนำอยู่1ประตูต่อ0
1: ยังไม่มีทีมไหนทำ productivity ได้นะฮะตอนนี้ฮะ
0: แม่คุณนิทัยคำอังกฤษคำอีกแล้วชอบจริงๆเลยเชียว
1: ชอบสิชอบท่านไงครับ
0: เดี๋ยวผมจะให้คุณใช้ AI แบบพรีเมียม
1: ใช่
0: นี่ผมไปถาม AI มาแล้วนะ
1: ยังไง
0: เกมนี้ว่าใครชนะ
1: ค
0: ือมีซุปเปอร์คอมใช่ไหมล่ะก็ถามเขาวิเคราะห์วิจารณ์ทำนายผลนะครับ AI บอกว่าเกมนี้สกอตแลนด์จะชนะ 1-0 หรือ 2-0
1: ตอนนี้ก็สกอร์ 1-0
0: แบบนี้

0: เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าสกอตแลนด์นั้นดูเหนือกว่า
1: แต่ดูสกอตแลนด์นะครับโรเบอร์สันว่างๆทักษาย้อนเข้ามาตรงกลางโดนเตะทิ้งไปก่อนนะครับโดยฮันเนสเดลครัวบอลจังหวะ2เอ้าแล้วได้ครับที่แม็กกินยิงได้ซ้ายแล้วได้ก็โอ้โหพี่โทษไปทางยิงหลุดออกเสาไปครับจอร์นแม็กกินลูกนี้ไม่ได้2-0
0: โอ้จังหวะที่พาบอลเข้าไปในเขตโทษนึกว่าเป็นประตูแล้วครับจอร์นแม็กกินเนี่ยครับแตะด้วยซ้ายแล้วอู้ซัดมันเหมือนมันโดนไม่ดีครับไม่ตรงกรอบครับยิงออกไปเอง
1: คือจังหวะยิงแล้วโดนนะลิคาโดอาร์เด้ครับกองหลังนะขอเคติเนี่ยมาเข้าช้าแต่ว่ายิงไปแล้วนะบอลออกจากเท้าไปแล้วนะครับแม็กกินก็ฟ้องเอ้าเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับของโปรวิเดนซ์ได้บอลทางซ้ายในกรอบเขตโทษแต่เข้าขวาแล้วปัดโค้งยิงดูดิโอ้โหแม่บอลเนี่ยเหมือนฉลับแฮนรี่และออกหลังไปครับ
0: โอ้เหมือนโปรวิเดนซ์จะพยายามจะปั่นให้โค้งเพื่อจะเสียบเสาไกลครับพอบอลไม่โค้งก็ยังมีลุ้นอีกหนึ่งจังหวะครับจากอิซิดอร์ครับ
1: แต่โดนแขนไหมอุ้ยโดนแขนนะ
0: มัน
1: โดนแขนไหมพี่โจยี่
0: เดี๋ยวดูแม็กกินก่อนที่ยิงเนี่ยโดนไม่ดีแล้วก็ถูกกดดันโดยอาร์เด้ครับ
1: คือบอลออกจากท้าไปแล้วแล้วก็อาร์เด้มาเข้าช้าครับไม่มีอะไรครับจังหวะนี้ก็จังหวะยิงของโปรวิเดนซ์เนี่ยบอลเหมือนโดนมือแกรนฮันลี่นะครับแต่ไม่มีอะไร
0: โอ้ถ้าโดนก็คงแบบเฉียดฉิวแล้วก็บางเกินไปนะครับโอ้ยพี่เจ๋งนี่จะเชียร์ให้เฮตีได้ตีเสมอให้ได
1: ้ก็เหมือนพี่ลิมิงอะหยอดไงหยอดไปฮะไม่มี
0: แต่ว่าแต่เฮติก็เล่นก็น่าเชียร์จริง
1: ๆมีคนถามมาใน TikTok ว่าให้หันไปในจอของฐานสดทำไมไม่ได้ฮะถ้าเสียลิขสิทธิ์โดนลิขสิทธิ์เราใครจะจ่ายให้ผมอะ
0: ไม่ได้เลย
1: เห็นหน้าเราดีกว่านะดีกว่าเนาะ
0: นี่แสดงว่าคนคืออยากดูฟุตบอลโลกนะแต่ว่ายุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะไม่สามารถดูฟรีได้ทุกนัด
1: แต่ว่าสกอตแลนด์เหมือนจะเปลี่ยนนะครับไม่ใช่2คนด้วยเปลี่ยน3ในคูณ3ซุปเปอร์แก๊งเลยนะครับมาตั้งแต่เพลงยุค90เลยอะอัลบั้มอะไรไม่รู้แต่คุณศาสตร์ซุปเปอร์แก๊งแต่ผมแปลกใจทำไมมี4คนนะคุณศาสตร์ซุปเปอร์แก๊ง
0: LOVE ใช่ไหมก็แก๊งไงคุณอู้ไม่ได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: นี่ครับเปลี่ยนแล้วนะครับสำหรับสกอตแลนด์แรนคริสตี้ครับ1คนแน่ๆนะครับ
1: แฟนเชียร์ดำออกนะแลนคริสตี้ก็เป็นกองกลางตัวคุมจังหวะเกมนะครับจากบอลหมัด
0: โอ้นี่ลินดอนไดครับ
1: เบนโดกออกนะ
0: ที่ออกนี่คือฮิกกี้เบนโดแล้วก็เชอาดัม
1: นาธานแพทเทอร์สันนะครับหมายเลข22ลงครับแลนคริสตี้และหมายเลข9ครับลินดอนไดนะครับเป็นกองหน้าจากชาลตันครับ
0: เปลี่ยนพร้อมกันเลยครับ3คนในขณะที่เฮติก็เปลี่ยนเหมือนกันครับ
1: ครับก็เป็นพี่สมบอกโอ้มาเปลี่ยนตอนนี้ฮะกำลังจะจำชื่อนักเตะลง11คนแรกได้อยู่แล้วฮะเอาออกแล้วนะอิชิโดครับ
0: เลนี่โยเซฟครับจะลงมาแทนอิชิโดครับนี่ครับโยเซฟครับนักเตะจากเฟเลนซ์วารอสครับในลีกฮังการี
1: เลนี่โยเซฟนะครับส่วนหน้าไวเบจเพศครับนั่นนี่เป็นนัดที่3ครับยิงไป1ประตู
0: ยิงศูนย์ประตูก็ยังต้องบอกนะเพราะฉะนั้น1ประตูคุณต้องพูดนะ
1: ต้องบอกฮะ
0: เขาก็ยิงได้เหมือนกันนะครับในช่วง15นาทีสุดท้ายครับเฮติก็พยายามครับที่จะแม่ทวงประตูคืนให้ได
1: ้ดูจังหวะพยายามที่จะไปครับแต่ไปไม่พ้นครับของโรเบนโปรวิเดนซ์โปรวิเดนซ์ก็จะทำทานะครับเป็นกรมทางหลวงนะครับอยู่ทางซ้ายนะครับกับมักแต่ง experience นะ
0: นึกว่าการทางพิเศษแล้วก็ทางฝั่งขวาดิสันออกไปแล้วครับทางฝั่งซ้ายยังต้องใช้บริการของ Providence อยู่ครับ
1: หยอดเข้ามาตรงกลางแล้วดิดกลับมาแต่ว่าแม็กโทมิเน่ครับวิ่งย้อนหลังกลับมาดีดออกหลังไปก่อนนะครับลงมาแล้วมีส่วนร่วมนะครับทางเลนนี่โจเซฟนะครับกองหน้าสำรองของเฮติ
0: เนี่ยครับลูกเปิดเข้ามาในพื้นที่สุดท้ายแบบนี้ครับที่เฮตินั้นต้องการครับต้องแม่นยำแล้วก็กดดันแนวรับสกอตแลนด์ให้ได้ครับเบลกาครับจะเปิดลูกเตะมุมเข้ามาน
1: าทีที่76นะครับแฟนบอลเฮติอยู่ตรงนั้นพอดีครับเตะมุมทางขวาครับเบลกาหยอดเข้ามาตรงกลางมงที่ไปก่อนครับสกอตแลนด์เก็บได้ครับคืนหลังกลับมาก่อนครับของคาสิเมียร์ไหลออกขวามาเบลกาอีกครั้งหนึ่งหยอดเข้ามาอย่างติดโรเบอร์สัน
0: โ
1: วางยาวขึ้นหน้ามาก่อนครับสกอร์แลนด์แต่โอ้โหข้างบนไม่มีใครครับเก็บได้ครับที่มักแตง Experience ตากันใหม่ที่ลิคาโดอาร์เด้ตอนนี้สกอร์แลนด์เนี่ยไม่มีเกมบุกแล้วนะครับลงไปเล่นรับหมดเลยครับผู้เล่นเนี่ยเอาฟิล10คนนะครับในฝั่งของสกอร์แลนด์ลงมาเล่นเกมรับหมดเลยครับ
0: คือเล่นๆไปนำอยู่ประตูเดียวเนี่ย
1: ไม่แน่นะ
0: มันก็จะกดดันตัวเองไปเรื่อยๆครับเมื่อเวลาที่เหลือน้อยลงเอาครับอาเด้เปิดเข้ามาทางซ้ายครับ
1: ออกมาทางฝั่งซ้ายครับพยายามที่หนีไปครับขอคาสิเมียคาสิเมียเข้ามาทางซ้ายดึงเข้าขวาแล้วเหยาะเข้ามาตรงกลางบริเวณกรอบเขตโทษเบลการ์ดแปะมาใกล้ๆที่ทางเอ็กซ์เพรียสเบลการ์ดขอยิงเอาติดทับติดจะฟ้องติดหน้าอกของแฮร์รี่เอาแม็กทาเบเดไปเลี้ยงหลบอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วเสียบอลกลางทางครับให้กับโบวิเดสโบวิเดสยิงเลยนี่โอ้โหไปติดครับแม่จังหวะได้ยิงไปติดพัทเดอร์สันครับมันได้ยิงสองที่ลงมาใหม่ครับ
0: แหมจังหวะบุกปู่ชุดนี้ครับของเฮตีครับเริ่มยิงตรงกรอบบ้างแล้วครับแต่ว่ายังติดบล็อกติดแนวรับของสกอตแลนด์โอ้ของเชียร์ที่อยู่หลังประตูอยู่ทางฝั่งสกอตแลนด์นี่อยู่เชียร์เฮติครับแล้วก็เหมือนจะกดดันสกอตแลนด์มากขึ้นเรื่อยๆครับลูกเตะมุมทางซ้ายครับโพรวิเดนซ์จะเปิดเข้าไป
1: เตะมุมทางซ้ายครับเตะด้วยขวาบอลจะอินสวิงเข้าหาประตูโอเวเดนหยอดเข้ามาเปิดไม่ขึ้นเท่าไหร่ครับโดนมงทิ้งมาก่อนครับแต่ข้างบนก็ไม่มีใครอย่างที่เรียนไปครับสกอตแลนด์ตอนนี้เล่นรับแล้วครับซื้อเกมรับแล้วโอเวเดนตัดเข้ามาไหลเข้ามาตรงกลางครับให้คาซิเมียขอยิงโหยิงเต็มเท้าเดบอลบอไปยิงยังไงยิงเต็มเท้าเดบอลบอไป
0: โดนเต็มเท้านั่นแหละแต่มันไม่มีน้ำหนัก
1: อ๋อเหรอ
0: ครับถามแล้วต้องให้คำตอบอยู่เรื่อยเลยพี่เจ๋งนี่ครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับของเกมนี้เฮติก็พยายามอย่างเต็มที่ครับเดี๋ยวครับโปรวิเดนซ์ยิงไป
1: ติดเพเดซันนะ
0: ติดเพเดซัน
1: ก็แขนแนบลำตัวครับ
0: ครับจัดระเบียบได้ดีนะครับ
1: นาธานแพทเทอร์สันครับกองหลังจากเอเวอร์ตัน
0: นะครับส่วนสกอตแลนด์ต้องบุกขึ้นมาบ้างครับโอ้โหไม่อย่างนั้นรับอย่างเดียวนี่กองเชียร์ใจหายใจคว่ำครับ
1: 10นาทีสุดท้ายครับเกมรวมทดเวลาฉากแรกเนี่ยให้กับแบ็กกินบริเวณหน้ากรอบเขตโทษนะครับพยายามดิ้นหนีออกเลี้ยงย้อนหลังกลับมาก่อนแต่ไม่โอกาสไม่ยอมครับกัดไม่ปล่อยเหมือนกันเอ้าแล้วเสียบอลกลางทางครับดูโอกาสของเฮตีครับมา3คน3ต่อ4ไอ้มา3คนไหลออกซ้ายมาให้โปรวิเดนซ์แล้วจังหวะนี้ตกเข้ามาตกกลางโหต้องชมกันแฮร์รี่ครับแฮร์รี่บอกไปไหนไปด้วยช่วย3บาทนะครับบล็อกไว้ได
0: ้โอ้โหแฮร์รี่ยังมาทันครับที่จะโอ้บล็อกลูกเปิดของโพรวิเดนซ์จะไว้ได้ครับโอ้โหรัสจวด
1: พลาดแต่บางทีโอ้โหรัสจวดมีน้ำเสียพันด้วยนะแก้วเขาเรียกแก้ววายเนาะ
0: เคลิ้มไหมเคลิ้มไหม
1: โอ้ตาไปแล้วฮะแฮปไอเธอ
0: ไม่ละ
1: ยูเลกลี
0: ในนั้นควรจะเป็นน้ำขิงนะผมว่าถ้าเสียงแบบนี
1: ้น่าจะเป็นน้ำอัดลมแหละดูทรงอ่ะใส่แก้วแก้ววายแบบนั้นฮะ
0: ควรจะปลอดแอลกอฮอล์ใช่ไหม
1: ใช่เช้าวันนี้โอ้ไม่ใช่กลางคืนบ้านเขาเนาะ
0: น้ำขิงดีแล้วล่ะ
1: แล้วเหยาะเข้ามาครับเตะบุมของเฮติสกอตแลนด์ก็สกัดที่ไปก่อนนะครับตอนนี้ซื้อเกมรับลุ้นล้วนครับไม่ต้องบุกแล้วครับตอนนี้โอ้ดูเขามีแมชโมเมนตัมเลยนะบุกแปลกเลยครับตอนนี้บุกกราฟขึ้นเหมือนโอ้โหกราฟเหมือนหุ้นเลยฮะสูงมากครับตอนนี้เฮติครับขึ้นตั้งแต่นาทีที่80เป็นต้นมา
0: เฮติก็เล่นไปคิดไปว่าจะทำยังไงครับสกอตแลนด์ยังกลุ่มความได้เปรียบอยู่ครับ
1: วางยาวขึ้นมาเอาแล้วเก็บได้ครับแม็กกินทางซ้ายมองหาเพื่อนอยู่ในกรอบเขตโทษ2คนดัชก็รออยู่นะครับแต่ว่าเปิดไปติดเบลกาได้บอลเอาเจอแรคิสตี้ทำฟาครับคิสตี้ก็ถือว่าเล่นดีกับบอลหมัดนะฟอร์มดีมากครับเป็นกองกลางคุมจังหวะเกมนะครับ
0: แล้วก็ผลงานของบอลหมายก็ดีขึ้นด้วยครับในฤดูกาลนี้เอาครับ
1: เป็นอีก2
0: คนครับแมคลีน
1: หมายเลข23ลงมานะครับเป็นแคนนี่แม็กกรีนครับจากนอริชหรือว่าแคนนี่

0: แม็กคลีน
1: แม็กคลีน
0: นะครับ
1: แล้วก็เปลี่ยนเอาจอห์นแม็กคลีนออกครับผู้ที่ยิงประตูเดียวครับในเกมนี้ออก
0: อีกคนที่ออกแชคแลน
1: ใช่ครับ
0: กองหน้าโรตูรุกออก2คนนะแม็กกินกับแชคแลนตอนนี้ต้องซื้อเกมรับนะครับอีกคนที่ลงมานะครับเป็นฟิลเล่เคอร์ติสครับกองกลางจากคิมานอก
1: ตอนนี้เขากลับไปอยู่กับเรนเจอร์แล้วนะครับก็ถูกยืมไปเล่นที่คิมานอก
0: ครับ
1: ฟิลเล่เคอร์ติสครับสกอตแลนด์ก็ต้องปรับทีมเหมือนกันครับในช่วงท้ายเกมโอ้พละกำลังก็สำคัญครับ
0: เฮตีตัวนี้บุกแหลกแล้วครับไม่รู้แหกค่ายหรือเปล่าฮะ
1: เตะแหลกแล้วแหกค่าย
0: อันนี้รถทูวิกตอรี่อันนั้น
1: หนังเก่ามากเลยนะ
0: ครับ
1: อะไรวิกตอรี่สักอย่าง
0: สักอย่างนี่แหละ
1: นี่วันนี้กี่เรื่องแล้วเนี่ย
0: โอ้โห
1: ไม่รู้จะได้ดูไหม
0: หนังของพี่แลมโบ้แสดงใช่ไหม
1: ซิลเวสเตอร์สตาร์โลนและเปเล่เลยครับ
0: สกอตแลนด์นะครับได้บอลก็รอจังหวะสวนกลางครับโรเบอร์สันจ่ายตรงๆข้างหน้ามาจะให้คริสตี้หลุดออกข้างไปเลยครับเฮตีอาบอลมาเล่นต่อครับเหลือ6นาทีสุดท้ายครับอย่าไปรวมทดเวลาเฮติตามหลังนะสกอตแลนด์อยู่ที่0-1ครับฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มเกมแรกของกลุ่ม C
1: ใช่ครับก็จบเกมนี้ก็จะได้เห็นกันว่าสกอตแลนด์จะเป็นจ่าฝูงของกลุ่มหรือไม่นะครับ
0: ครับ
1: โอ้ถ้าสกอตแลนด์คือ3คะแนนกับ1คะแนนนี่มันต่างกันเยอะเลยนะครับพวกเขานี่ต้องเก็บ3คะแนนให้ได้ครับในขณะที่เฮตินี่โอ้โหถ้าไม่ได้3นี่ขอ1ก็ยังดี
0: ตอนนี้ขอแต้มเดียวก่อนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวการ์ดเป็นตัวออกบอล นะครับมิดฟิลด์คือโมโหเพื่อนไม่ขยับให้ครับ บอลทางขวาแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางลูกนี้ก็ได้บอลเลยโอ้โหได้บอลจ่อๆครับของทางเปียโร่แต่ว่าบอลไม่ตรงโอ้เฮติพลาดโอกาสจะตีเสมอ1-1โอ้โหมงจ่อๆครับบริเวณเส้นกรอบ6หลา
1: จังหวะแบบนี้แหละครับที่เฮติต้องการครับลูกมงของเปียโร่มันบางเกินไปอีกแล้วครับโอ้โหฮันลี่นี่ไม่ทันแล้วครับบ่งเชียร์เสาไปนิดเดียวครับเฮติยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับโอ้โหแฟนของสกอตแลนด์นี่เป่าปากเลย
0: เพราะว่าต้องออกบอลนะครับไปให้เปียโร่เพราะแกตัวสูงใหญ่ฮะ194 ซม.ครับ
1: โอ้โหโบวิเดนถูกถอดออกแล้วครับ
0: ส่งหมายเลข19ครับหมายเลข19ก็เป็นกองหน้านะยาซินฟอร์จูนกองหน้าจากบิสซาร่าในลีกโปรตุเกสแล้วลงมาครับแต่นี่โจเซฟได้บอลจะแหวก2ไปไม่พ้นนะสกอตแลนด์จะสวนสกอตแลนด์แบ็คทอมเนี่ยเอาพลิกหนีมาสวยแบ็คทอมเอามองหาเพื่อนเพื่อนไม่อยู่เพื่อนไปไหนเพื่อนไม่มีเพื่อนครบฮะคริสตี้มาช่วยแล้วเอาจังหวะนี้บล็อกทำแบ็คทอมเนี่ยหลุดไปครับได้กรอบแค่โทษจะไม่ไหวครับแหมยังเบียดได้เยี่ยมครับหมายเลขค่าของเฮติคือฮันเนสเดครัว
1: โอ้ยเหมือนจะหนีเดครัวไปได้แล้วครับโอ้โหแต่เดครัวยังฮึดจังหวะสุดท้ายครับเบียดเอาบอลคืนกลับไปได้ครับ
0: 5นาทีสุดท้ายหลุยขึ้นมาครับลิคาโดอาเดหยอดมาเล่นหลังลายจะหยอดขึ้นหน้าไปครับล้ำหน้าไหมอ่ะไม่มีครับบอลลึกไปถึงแองกุสกัน
1: โอ้ถ้าเฮติเมื่อสักครู่นี้ตีเสมอได้นี่จะเป็นคะแนนแรกของพวกเขาเลยครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
0: ดูสกอตแลนด์ขึ้นมาก่อนครับโรเบอร์สันอายมา4คนครับสกอตแลนด์ไหลมาทางฝั่งซ้ายแล้วดึงกลับมาก่อนยอดเข้ามาตรงกลางโอ้โหจะให้กับทางลินดอนดัชครับแหมบอลหลุดออกไปหลุดเสาไปไกลเลยครับ
1: โอ้ผู้เล่นแนวรุกสำรองครับของสกอตแลนด์ครับประสานงานกันครับยังทำประตูไม่ได้ครับลินดอนดัชลงมาเป็นกองหน้าตัวเป้าครับคนที่สวมหมายเลข9เลย
0: บอลทางซ้ายครับให้ experience โปรเดตออกแล้วเนาะเมื่อกี้
1: ออกไปแล้วครับ
0: ตอนนี้ก็ experience ก็ดันขึ้นไปสูงนะครับฮบอินเวิร์ดเข้าไปข้างในเลยครับหมายเลข8แบ็คซ้ายของเฮติเดี๋ยวครัวข้ามาฝั่งของสกอตแลนด์นะครับเซ็นเตอร์แบ็คของเฮติออกซ้ายมาให้ฟอร์จูนคือหลังกลับมาเบลการ์ดเป็นตัวคุมจังหวะเกมนะครับไหลออกขวามาอาเดลองใช้บอลยาวแล้วจังหวะ

0: อกโอ้โหจะพักตัวนี้พักยาวเกินไปครับเลนนี่โจเซฟแล้วไปทำฟาวเขาครับเสียฟาว
1: นี่แฟนๆบอกอย่าลืมดูเรื่องทนายปีศาจด้วยนะสนุก
0: ครับ
1: นี่แนะนำหนังมาไง
0: วันนี้เหรออ๋อไอใน Netflix ใช่ไหม
1: Netflix ทนายปีศาจ
0: ไอหนังหรือเป็นหนังเกาหลีปะ
1: ต้องกลับไปดูแล้วล่ะไม่ดูเหมือนกัน
0: อ้าวคือตอนนี้ซีรีส์พูดตรงๆนะอย่าเพิ่งป้าอยากให้เราดูเลยนะฮะ
1: ทำไม
0: มันดูแล้วมันติดไม่ใช่หรอกมันก่อนดูเปเล่ที่ได้แชมป์โลกปี70มี5ตอน
1: แล้ว
0: สงสัยจะดูแค่ตอนเดียวแล้วนอนเนี่ยปรากฏว่ามันติดฮะดู5ตอนรวดเลยเรียบร้อยไม่ได้นอนเลย
1: เออนี่เห็นมั้ยไม่หลับไม่นอนแต่วันนี้นอนเต็มอิ่มนะเพราะมุกเพื่อนไม่ครบนี่เขาบอกชอบ
0: ฮะ
1: เพื่อนไม่ครบไง
0: เขาชอบ
1: คุณสบายแล้ว
0: ครับสบายแล้วไม่มีคนด่าแล้ว
1: โอ้ทาง Facebook ครับถ้าอ่านไม่หมดให้กราบขออภัยนะโอ้ส่งเข้ามา
0: ส่งมาเยอะมาก
1: เยอะเลยคุณเบียร์กันเนอร
0: ์นะพี่นะ
1: เพราะคุณเบียร์นี่ถามถึงคุณส้อยไงใช่ไหม
0: ใช่ TikTok ก็เยอะนะขอบคุณมากนะครับ
1: แต่พี่เจ๋งอ่านทาง Facebook ไปบ้างแล้วนะครับขอบพระคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: ครับโหเหลือเวลาอีกนี่นะถึงนาทีที่89แล้วครับเฮติยังไม่ละความพยายามครับที่จะบุกขึ้นมาครับเพื่อยิงประตูโอ้แต่สกอตแลนด์ก็แนวรับแข็งแกร่งครับเนี่ยครับโอ้จังหวะดูจะไม่เป็นใจแล้วครับนี่ครับเซเบสเตียนมินเย่ครับสตีฟคลาร์กก็แหมผุดลุกผุดนั่งนะนำแค่ประตูเดียว
0: นาทีที่89แล้วครับตอนนี้เฮติก็วิ่งเข้าใส่โอ้โหแบบถึงลูกทุกคนเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเจ้านี้สกอตแลนด์นะครับบางอย่างขึ้นมาต้องมีมอเตอร์ไซค์ห้างนะฮะแต่ทิ้งออกมาก่อนครับริคาร์โดอาร์เด้ฮะมอเตอร์ไซค์ห้างกลางอากาศฮะ
1: มอเตอร์ไซค์ห้างโดยจักรยาน
0: อ๋อเหร
1: อแฟนบอลลิเวอร์พูลบอกลุ้นเฮติกับสเปอร์ตอนนี้เหมือนกันไหมเฮติกับสเปอร์ไม่รู้จะเหมือนกันยังไง
0: เหมือนยังไงเฮติครับอ๋อตกชั้นเหรอเรื่องอะไรตกรอบประมาณนี้ป่ะ
1: คล้ายๆบุกขึ้นมาแล้วแบบยิงประตูไม่ค่อยได้เลยประมาณนั้นนะคุณยายบอกอ่าน Facebook บ้างก็อ่านแล้วนะครับ
0: ครับวันนี้เราโอ้แพลตฟอร์มเยอะมากครับ
1: ครับหันซ้ายหันขวาทางขวาใน TikTok ใช่ไหมเนี่ย
0: ครับ
1: บอกแล้วให้คุณเต้นบ้าง
0: แต่หลังๆคนเขาบอกคนสูงวัยเนี่ยมีเต้นมีอะไรเยอะมากนะ
1: ใช่
0: เพราะมันเหลือเวลาน้อยแล้วใช่ไหมหรือว่าไง
1: ติดต่อมันต้องเต้นไง
0: ต้องเต้นนะ
1: ถ้าคุณเต้นนะเขาจะบอกว่าพอแล้วล่ะมั่งเต้นเน
0: ี่ยพอแล้ว
1: ครับ
0: หมอทางซ้ายครับของเฮติครับที่มักแตง Expedient ยอดเข้ามาติดบล็อกครับติดทางคริสตี้และคริสตี้เพิ่งลงมาใหม่ด้วยคริสตี้ไม่ยอมโดนเตะคริสตี้ย้อนหลังกลับมาอ้าวจ่ายออกข้างไปเลยครับบอลทุ่มครับของเฮติทุ่มเร็ว
1: ทด6นาทีครับ
0: เบลกาเลี้ยงหนีกินตัวมาสวยจ่ายขึ้นได้มาติดตัดได้นะจะสวนครับบอลอยู่ที่แม็กทามิเน่ซ้ายมีครับไหลออกมาทางครับฝั่งซ้ายครับให้เคอร์ติสออกซ้ายมาแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้โอ้โหมงทิ้งไปก่อนครับอาเด้ของหลังของเฮติโอ้ยเคอร์ติสยกเท้าสูงเหลืองไหมอ่ะ
1: โอ้สมเสียงว่าจะโดนไปเหลือโดนจริงๆครับเคอร์ติสโอ้เป็นสำรองลงมาแล้วก็ยกเท้าสูงครับจังหวะแต่ก็ไม่ได้ปะทะอะไรหนักครับแต่ว่าจังหวะยกเท้าขึ้นมาครับ
0: คือคาสเมียเนี่ยวิ่งมากระโดดจะใช้ศีรษะเล่นบอลเคอร์ติสยกเท้าสูงขึ้นมาครับฟิเล่เคอร์ติสยกเท้าขึ้นมาทางด้านคาสเมียบอกอะไรแวบๆอะไรแวบๆฮะข่าวเอลครับพี
1: ่ก็เป็นจังหวะที่แบบมันเสียเหลี่ยมนะเสียจังหวะไปเกิดซิดก็รับใบเหลืองครับเข้าสู่ช่วงทดเวลานาทีที่2แล้วครับทด6นาทีย
0: ุค90นี่ทันไหม
1: อะไร
0: ข่าวเอล
1: อะไรแวบๆใช่ไหมอ
0: ะไรแวบ
1: ๆมีสิ
0: โฆษณาเก่ามาก
1: โฆษณาต้องดู
0: ครับ
1: ผมเรียนโฆษณามาไง
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: แต่โฆษณาที่ผมได้ดูเนี่ยผมว่าจะน้อยกับคุณเจ๋งมากนะ
0: เหรอแสดงผมไม่มีอะไรทำไหม
1: พี่เจ๋งดูเยอะเลยน่าไปเรียนแทน
0: ครับบอยไม่ดื่มค่ะ
1: เอ้ยมาอีกแล้วแล้วก็ไอลิทกิน
0: ครับ
1: สักอย่างหนึ่ง
0: ได้ข่าวว่าติดนี่แต่ว่ากินของหรูแล้ววันนี
1: ้
0: บอยเป็นอะไรอ่ะรถเป็นอะไรอ่ะพอแล้วเอาจะดูเฮติก่อนครับในช่วงซีรีส์สุดท้ายของการทดเวลาทดทั้งหมด6นาทีครับดันขึ้นมาสูงครับดิคาร์โดอาร์เด้ ออกขวามาหยอดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้โดนเบียดหลุดออกข้างไปเลยครับจังหวะเปิดของเฮติ
1: เนี่ยครับถ้าเปิดเข้าไปแบบนี้ก็ได้ลุ้นนะครับเฮติต้องเปิดบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายของสกอตแลนด์เวลาจะไม่เหลือแล้วครับ
0: ต้องรีบทุ่มเพเดอร์สันต้องรีบทุ่มนะครับ5วินะเพเดอร์สันกองหลังของสกอตแลนด์ต้องรีบทุ่มขึ้นมาครับโอ้ยจังหวะนี้ชนกันโอ้ยผู้เล่นเฮติเจ็บครับโดนลินดอนดัชครับเจ้าเอ็กซ์เพเรียนซ์เจ
1: โอ้ยลินดอนไดก็สำรองลงมาแล้วตัวใหญ่ครับกระแทกเข้าไปทางด้านหลังครับ
0: และเป็นฟรีคิกที่จะเปิดเข้าไปครับโดยชองลิสแนร์เบลกาดโอกาสนี้ครับเบลกาดหยอดเข้ามาเปิดไม่ขึ้นเร็วแรงขาเนี่ยแกหมดแล้วฮะเบลกาดแกวิ่งทั้งเกมครับมันทดเวลาแล้วไง
1: คือเปิดไม่ค่อยแม่นมาตลอดทั้งเกมครับแล้วพอช่วงท้ายนี่ดูเหมือนจะเปิดไม่ขึ้นด้วยครับ
0: ต้องใช้บอลยาวจากหลังไปหน้าเปิดเข้ามาตรงกับเอาโดนชนลงมาแล้วยิงลูกนึงโอ้โหจังหวะยิงครับของเปียโร่ครับยิงลูกนี้แต่ว่าแกล้มตัวก่อนครับยิงก็เหมือนเบาเกินไปเข้ามือของเอกุสกัน
1: โอ้สีหลักไปแล้วครับแต่ยังล้มตัวยิงครับแล้วก็โดนไม่ดีโอ้เปียโร่ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่เขาน่าจะผิดหวังกับตัวเองครับวันนี้จังหวะทำประตูนั้นพอมีครับแต่ว่าทำได้ไม่ดีพอ
0: เบลกาดเปิดเข้ามาตรงกลางยังติดแฮลลี่บอลจังหวะสองคริสตี้พักอกโอ้ยโดนเตะจะไปไม่พ้นเอ็กซ์เพรียนดักได้แล้วจัดส่วนนะครับทางซ้ายของเฮติไหลออกมาให้คาซิเมียกลับมาที่เบลกาดเบลกาดเปิดโรยๆเข้ามาตรงกลางมองตั้งกลับมาแล้วไม่มีใครครับโรเบอร์สันจะเตะซ้ายแต่ว่าบอลมันเข้าขวาก็เลยต้องเตะข้างไม่ถนัดนะครับเตะขวามาเตะทิ้งออกมาบอลชิงกันตรงกลางคริสตี้ชิงจังหวะได้แต่ว่าเป็นบอลของเฮติทุ่มเร็วคาซิเมียโอ้ยจังหวะนี้เล่นหนักครับทางแคนนี่แม็กกรีนเหลืองเลย
1: ลงมาแล้วเล่นอันตรายครับจังหวะที่เหมือนจะเปิดปุ่มเข้าใส่คู่ต่อสู้ครับนี่โอ้โหจริงๆแล้วแบบนี้นี
0: ่โอ้ยนี่โอ้ยมีสิทธิ์ดูวิญญาณได้นะ
1: เปิดเข้าไปหาหัวเข่าของคาซิเมียเลยครับ
0: เปิดปุ่มเข้าบริเวณเข่าครับเราต้องพักก่อนไหมอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับต้องเข้าข่าวไหม
1: แต่ตอนนี้อยู่ในนาทีที่5ของการทดเวลานะครับต้องพักก่อนใช่ไหม
0: ฟังข่าวพักฟังข่าวก่อนดีกว่านะครับเอาเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมาว่ากันเนาะนะครับเอาช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่

0: 10นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเปิดถวายสการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันแรกประชาชนเข้าแถวทยอยเข้าพระบรมมหาราชวังอย่างเรียบร้อยบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงจัดจุดบริการประชาชนที่ท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์ตั้งแถวทยอยเดินเข้าพระบรมมหาราชวังเพื่อไปยังศาลาสาไทยสมาคมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยสำนักพระราชวังได้ติดประกาศแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมโดยระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันตลอดเส้นทางมีเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนเป็นระยะเพราะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายสการะด้วยความเรียบร้อยพร้อมเปิดสารคดีเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆอาทิราชทานปันสุขให้ประชาชนได้ติดตามระหว่างพักคอยรัฐบาลเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภค CIB อย.กรมปศุสัตว์ผนึกกำลังทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนยี่ห้อดังยึดของกลางกว่า7ล้านบาทนางสาวลลิลาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเข้มงวดล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหลังได้รับข้อมูลว่ามีการผลิตและจำหน่ายหมูยอลูกชิ้นและไส้กรอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวม18รายการกว่า 132,725 ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทโดยเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมปศุสัตว์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีในการปราบปรามแหล่งผลิตอาหารผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอาหารแปรรูปที่ผลิตจากโรงงานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการควบคุมด้านสุขอนามัยอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแม้สินค้าจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ดูน่ารับประทานหรือจำหน่ายในราคาถูกก็ตามรัฐบาลขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตมีเครื่องหมายอย.และฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนพร้อมตรวจสอบวันผลิตวันหมดอายุและสภาพของบรรจุภัณฑ์ก่อนบริโภคทุกครั้งทั้งนี้รัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการการทำงานปราบปรามผู้กระทำผิดควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับผู้เล่นโลเปเตกีสุดปลื้มพากาตาเก็บแต้มแรกในฟุตบอลโลกได้สำเร็จผู้เล่นโลเปเตกี ฮดโค้ชทีมชาติกาตาร์สุดปลื้มนำทีมเก็บแต้มในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกหลังลงสนามและเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์1-1โดยเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์นำก่อนจากริวเอ็มโบโลแต่กาตาร์ตีเสมอได้จากบัวเลมคูคีในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ90-64กาตาร์จึงได้แต้มแรกในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยนี่ถือเป็นเวิลด์คัพครั้งที่2ของกาตาร์ต่อจากเมื่อปี2022ซึ่งตอนนั้นทีมตกรอบแบ่งกลุ่มด้วยการแพ้3นัดรวดและไม่มีแต้มหลังจบเกมโลเปเดกีให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกภูมิใจในทีมเป็นอย่างมากจริงๆได้บอกนักเตะว่ายังไงก็ยังคงภูมิใจในตัวลูกทีมต่อให้จะยิงประตูตีเสมอไม่ได้แต่โชคดีที่กาตาร์ยิงได้และมันก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ทีมได้แต้มแรกในฟุตบอลโลกทีมชาติอังกฤษได้ของที่ถูกขโมยไปคืนมาแล้วหลังจากที่ทัพสิงโตคำรามถูกคนร้ายทำการลักทรัพย์งัดเอาอุปกรณ์สำคัญไปจากรถระหว่างการขนส่งไปยังแคมป์เก็บตัวที่รัฐมิสซูรีโดยสิ่งของที่สูญหายประกอบไปด้วยรองเท้าสตั๊ดของนักฟุตบอลลูกฟุตบอลอย่างเป็นทางการของการแข่งขันรวมถึงอุปกรณ์ฝึกซ้อมสำคัญบางอย่างอย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานข่าวอัปเดตว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มชายผู้ต้องสงสัย2คนเพื่อนำตัวไปสอบสวนพร้อมกับพบเห็นอุปกรณ์ที่ถูกขโมยซึ่งส่วนใหญ่เป็นรองเท้าของนักเตะและได้ทำการส่งคืนให้กับทีมชาติอังกฤษทั้งหมดแล้วทางนี้อังกฤษจะลงแข่งขันฟุตบอลโลกนัดแรกเจอกับโครเอเชียในคืนวันพฤหัสบดีนี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงสนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดารัตนสุบรรณบอลโลกสตอรี่
5: ปฐมบท3เจ้าภาพและความยิ่งใหญ่ระดับทวีปฟุตบอลโลก2026กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกการจับมือกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าด้วยกันผ่านจิตวิญญาณแห่งกีฬาความท้าทายหลักอยู่ที่ระยะทางและเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจากแวนคูเวอร์ถึงเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกจะกลายเป็นชาติแรกที่จัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งขณะที่สหรัฐเตรียมใช้สนามระดับ NFL ที่มีความจุและความล้ำสมัยสูงสุดมาต้อนรับแฟนบอลทั่วโลกทั้ง16เมืองเจ้าภาพเริ่มตกแต่งเมืองเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าร
6: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สนุกเกอร์99ครับผมคมเกิดทรัพย์ครับ
1: สวัสดีครับผมช้างทรงธรรมดวงเงินครับสวัสดีครับพี่คม
0: สวัสดีครับคุณช้างแหมเป็นไงฟุตบอลล่าสุดตอนเช้า
1: อ๋อมาเช้านี้จบ
0: ไปเมื่อกี้หมาดๆใครเจอใคร
1: ก็ระหว่างสกอตแลนด์กับเฮติ
0: โอ้โห
1: ก็เป็นพี่เป็นฝ่ายสกอตแลนด์ชนะไป1ประตูต่อ0ครับแหมสนุกเลยครับคู่นี
0: ้โอ้โหใครยิงไม่รู้เนาะ
1: แหม
0: ไม่เป็นไรก็สกอตแลนด์นี่รู้สึกจะมีลิเวอร์พูลอยู่คนนึงอะที่เป็นเล่นแบ็คขวา
1: เดี๋ยวก่อนนะผมจำชื่อไม่ได้พี
0: ่แต่อยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมด้วยนะ
1: ครับผมก็มีผลบอลนะครับเมื่อเช้าก็มีผลบอลของกาตาร์เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ1แล้วก็บราซิลนะครับเสมอมอร์โกไป1ประตูต่อ1
0: ครับ
1: ผมก็เป็นผลฟุตบอล
0: โอ้แต่บราซิลนี่ไม่น่าเชื่อนะว่าจะทิ้ง3แต้มไปได้นะใครๆก็
1: พี่แต่มอร์โกเล่นดีมากเลยครับ
0: เล
1: ยผมดูเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาดูครับผม
0: เอาแล้วสนุกเกอร์เป็นไงบ้างอะที่เมื่อคืนชิงชนะเลิศ
1: อ๋อก็รายการ VIP Number 9สนุกเกอร์ขับครั้งที่1ก็ได้ผลแล้ว
0: ครับ
1: คู่ชิงชนะเลิศก็ได้กับคู่ชิงนะครับนายโยโกท่าทรายพบโบ๊ทเดอะเบสก็เป็นน้องโบ๊ทเดอะเบสชนะไป4ต่อ2เฟร
0: ม
1: ได้แชมป์ไปครั้งที่1ที่ Number 9 VIP สนุกเกอร์ครับ
0: รางวัลชนะเลิศเท่าไหร่นะ2ล้าน
1: เฮ้ย108
0: โอ้โหผมคิดว่า2ล้านเพราะคุณเมย์ส่วนใหญ่จัดยิ่งใหญ่ตลอด
1: ครับบริหารโดยแบบคุณเมย์ Number 9นะครับ
0: กับพี่อัศวินใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่วันนี้ก็มีที่ Number 9ก็มีแข่งขันนะครับ
0: ครับ
1: รายการ3เศร้า
0: 3เศร้
1: า
0: โหเศร้าเดียวก็แย่แล้วนะ3เศร้ามีใครบ้างอ่ะ
1: พปล.
0: อ๋อที่เคยพูดไว้
1: ใช่ครับแข่งวันนี้พปล.
0: อำนวยศิลป์
1: แล้วก็วชิรวุฒิ
0: โอเคที่น้ำมันนาย
1: ครับผมวันนี้ครับเริ่ม10โมง
0: เอางี้คุณช้างก็ต้องลงเลย
1: ก็เดี๋ยวจบรายการนี้ผมก็ต้องรีบไป
0: โอเคโอ้
1: ผมแข่งประเภทคู
0: ่ได้แชมป์อยู่แล้วดูแล้วทรงน่าจะแชมป์ชัวร์นะ
1: ใช่ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ย
0: โอเคคุณช้างคู่ใครอ่ะ
1: ผมคู่
0: น้องแย่
1: ไม่ใช่ครับผมคู่พี่จำชื่อพี่ได้พี่พร้อม58
0: อ๋อพี่พร้อม
1: ใช่ครับคู่พี่พร้อม58
0: พี่พร้อม58
1: ใช่ครับ
0: แล้วเดี่ยวมีใครลงบ้างอ่ะ
1: เดี่ยวก็มี
0: แย่ลงไหม
1: ลงครับ
0: โอ้
1: ประเภทเดี่ยวประเภทเดี่ยว
0: แล้วคุณดีเลกผมจะไม่ได้ลงบ้างเหรอคุณดีเลก
1: ไม่ได้ลง
0: ครับโอ้โหผมเชียร์คุณดีเลกมากเลยนะแม่นี่ถือเป็นผู้จัดการสนุกเกอร์ที่ติดตามนักสนุกเกอร์ได้ดีที่สุดในประเทศไทย
1: ใช่ครับเป็น
0: นะบอกให้คุณเขาฟังเทปนี้นะว่าผมพูดถึงเขายังไงบ้าง
1: ได้ครับ
0: แม่
1: เขาฟังอยู่แล้วว่าผม
0: โอ้โหเขาเป็นนักสนุกเกอร์ที่โทรตามผม24ชั่วโมงโทรตามทุกวันแต่ช่วงนี้ไม่ตามเลยรู้สึกว่าเขาจะรู้ว่าผมตังหมดแล้วตอนนี้
1: ไม่ใช่ครับพี่งานเยอะแหมช่วงนี้พี่งานเยอะ
0: เขาจะว่าโอ๊ยพี่คมไม่ค่อยมีตังช่วงนี้อยากชวนเลยว่าโทรไปเดี๋ยวว่าไม่มาเล่นอีกอะไรเงี้ย
1: ครับผมก็เดี๋ยวฟุตบอลโลกเนี่ยคู่11โมงก็ยังมีคู่นะครับวันน
0: ี้ใคร
1: ออสเตรเลียจะเจอกับตุรกีนะครับ
0: โอ้โหได้ข่าวว่าตุรกีเป็นต่อเสาไฟฟ้าครึ่ง
1: ก็
0: 2เสาไฟฟ้า
1: ทาง FM 99เราก็จะมีภาคสดเหมือนเดิมนะครับติดตามกันได้ยาวๆเลยครับบอลโลกนี่ทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับเราจะมีภาคสดฟุตบอลโลกยาวๆเลย
0: โอ้โหแต่เป็นเวลาที่ไม่ค่อยตรงกับ
1: บ้านเรา
0: เนาะ
1: ใช่แต่ก็มีคู่ตรง
0: แต่ช่วงอเมริกาตอนสมัยอเมริกาจัดแข่งขันตอนนั้นเราคึกคักนะกลางวันนี่ผมก็จำได้ผมทำงานอยู่แล้วก็ผมก็ยังได้ดูนะช่วงที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นยังทำงานประจำอยู
1: ่ฟีเวอร์หน่อยทาง FM 99เราก็รายงานสด
0: แล้วข่าวสนุกเกอร์น้องเอฟน้องหมูเป็นไงบ้างอ่ะ
1: อ๋อตอนนี้สนุกเกอร์เสียดาย
0: ไชน่าโอเพ่นอะไรพวกนี้ไชน่า
1: เมื่อวานเสียดายมากเลยครับเอฟวันเราแพ้กับให้กับเหยาเพิงฉิน
0: โอ้จีน
1: นักสนุกเกอร์หน้าใหม่ด้วยนะครับ
0: แต่ได้ข่าวว่าโดนไปก่อนนี่เอฟโดน
1: ไป3-0
0: โอ้ไล่ไม่ทันเลย
1: นำไปก่อนโดนไป3-0ใช่
0: แข่ง5ใน3มั้ง
1: 6
0: อ๋อ6ใน6ใน
1: 11
0: โอ้11เกม
1: 6เฟรมก่อนก็น่าเสียดายครับ
0: แพ้เท่าไหร่
1: 6ต่อ3เฟรมครับ
0: โอ้โหก็ถือว่าเยอะนะฮะ6
1: ของเราที่ได้ไปเนี่ยทั้งหมดมี F1 คุณหมูปากน้ำแมนนครปฐม
0: ครับ
1: แล้วก็ติมเมืองการแล้วก็น้องมาย
0: โอ้ตอนนี้พวกนี้ไปกินหมดแล้วนะ
1: ใช่แล้วก็ของเราตอนนี้เหลือคุณหมูปากน้ำคนเดียว
0: แมนไปแล้ว
1: ไปหมดแล้ว
2: ไม่ไป
1: เป็นไม้ไปแล้วเหลือคุณหมูปากน้ำคนเดียวก็วันนี้วันนี้คุณหมูปากน้ำเนี่ยจะแข่งเวลาบ้านเราอ่ะประมาณ16:00 นนะครับก็ตามเชียร์กันได้นะครับคุณหมูปากน้ำว่าจะได้เข้าไปรอบจะได้ตั๋วเข้ารอบ32 คนสุดท้ายหรือเปล่า
0: ได้ไปนะผมเป็นกำลังใจให้นะสนุกเกอร์99นะฮะเชียร์คุณหมูให้ถึงนัดชิงชนะเลิศเลยได้แชมป์กลับมา
1: แต่วันนี้จะเชียร์กันหน่อยว่าขอให้ได้ตั๋ว32 คน
0: ได้นะครับ
1: ก็วันนี้ช่วง2ใครจะมาครับพี่คม
0: ช่วง2นี่เป็นตำนานที่สุดยอดมากนะในอดีตนี่ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงคนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงวงการสนุกเกอร์ไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลย
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องอาจารย์เต่าหลังสวนแชมป์เอเชีย2สมัยนะครับต้องบอกว่าท่านเป็นนักสนุกเกอร์ที่มาตรฐานคงที่นะ
1: ครับ
0: ถึงอายุตอนนี้ก็น่าจะมีเลข6แล้วล่ะ
1: ครับ
0: นะ60แล้วแต่ยังแทงดีอยู่เลยวันนั้นผมได้ไปดูกับท่านแข่งกับคุณหนูดาวดึงนพพลนพจรนพดลนพจร
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อครับ
0: อาจารย์เต่าชนะ4-0
1: ก็ยัง
0: ถือว่ายังสดต้องรีบรับประทานนะเดี๋ยวเน่านะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์เต่าเดี๋ยวเข้ารายการช่วงเบรก2นี่เตรียมคำถามไว้เตรียมคำตอบดีๆนะผมมีคำถามเด็ดๆนะให้อาจารย์เต่าได้ตอบ
1: แหมเมื่อวานพูดถึงเมื่อวาน
0: โอ้โห
1: เจแปนโอ้โห
0: เจแปนนี่ FC มาไม่ขาดสายเลยนะต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องมาต้องมีรอบ2อ่ะ
1: เข้ามาแบบน่ารักมากน้องเจแปน
0: น้องเจแปนฟังอยู่นะหลานรัก
1: พูด
0: ต้องมีรอบ2นั่นแหละ
1: พูดฉับฉาน
0: ะลูกมาให้รายการคุณตาคมหน่อย
1: พูดแบบว่า
0: แหม FC เต็มไปหมดเดี๋ยวช่วงบ่ายนะผมมีประชุมกับทีมสนุกเกอร์ของ S1 แล้วก็ของเกอร์กูลแล้วก็ของExcellence
1: เกี่ยวกับอะไรครับพี
0: ่ก็เราจะประชุมกับเกี่ยวกับเรื่องจะสร้างเด็กบ้านเด็กนะอายุ10-13 ขวบเนี่ย
1: ครับ
0: เข้ามาแข่งนะครับชิงแชมป์ในรายการของเราต่าง
1: ครับ
0: นะแล้วก็จะไปนัดจริงที่ภูเก็ตนะก็ต้องบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับเยาวชนเด็กๆทุกคนคุณพ่อคุณแม่นะที่คิดว่าอยากจะทำให้คืออยากจะให้ลูกของเราเนี่ยเป็นคนดีอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปหวังแล้วว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์แต่การันตีได้ว่าถ้ามาแข่งรายการของเราเนี่ยที่3สปอนเซอร์รายการหลักๆไม่ว่าจะเป็น S1 เกื้อกูลแล้วก็ Excellence เนี่ย
1: ครับ
0: เราจะมีนโยบายอย่างหนึ่งคือก่อนจะแข่งขันเนี่ยเราจะมีการปฐมเทศนาก่อน

0: กับเด็กนะครับก็ปฐมนิเทศ
1: ปฐมนิเทศ
2: ปฐมนิเทศนะ
0: ปฐมนิเทศก่อนนะว่าการที่เราจัดแบบนี้เราต้องการเด็กสอนเด็กยังไงนะครับ
1: ครับ
0: เพราะผมเชื่อว่าผ้าขาวเนี่ยมันสามารถจะเขียนสีอะไรลงไปมันก็จะทำให้เขาสดใสสวยงาม
1: ครับ
0: โดยเฉพาะเราจะปลูกฝังให้เขาโตขึ้นไปไม่โกง
1: ครับ
0: ไม่คอร์รัปชันนะครับให้เป็นคนดีของประเทศนะฮะเพื่อผลักดันประเทศของเราเนี่ยให้โตเติบโตไปอย่างสดใสนะครับไม่มีอะไรที่มันคือผมชอบกีฬาสนุกเกอร์อยู่อย่างนึงตรงที่ว่ากติกามันเนี่ยมันสามารถจะโกงได้จริงไหม
1: ครับ
0: เช่นฟาวล์นิดๆหน่อยๆไม่มีใครเห็นนะ
1: ครับ
0: แต่เจ้าตัวเขารู
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเด็กทุกคนเนี่ยสามารถจะปฏิบัติตัวได้โดยที่ว่าไอ้อันนี้มันฟาวล์อันนี้มันเขาจะสารภาพออกมาเองโอ้โหมันเป็นสปิริตที่
1: ครับเหมือนกับที่น้องเจแปนบอกเมื่อวานใช่ไหมครับก็เป็นอะไรที่ดีแล้วตอนนี้เปิดรับสมัครยังครับตอนนี้
0: เปิดแล้วครับ
1: เปิดแล้ว
0: นะเปิดแล้วฮะก็
1: ช่องทางไหนบ้างครับพี่คม
0: ช่องทางก็จะเป็นของคุณบอยพีทีเอสในเว็บไซต์นะฮะแล้วก็ทางเกื้อกูลเขาก็มีอยู่แล้วที่ช่องเคสี
1: ่
0: เอสวันดีพุทธมณฑลเอสวันน่าสมัครในทุกสาขาแหละ
1: ครับ
0: นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นรถแมพขึ้นมาว่าใครจะรับหน้าที่อะไรกันบ้างแล้วก็จะเสนอฝ่ายภาครัฐและภาคเอกชนส่วนภาคเอกชนกับภาครัฐเนี่ยผมจะรับไปติดต่อประสานงานเพราะว่าผมมีคอนเนคชั่นอยู่นะครับ
1: ครับผม
0: ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนี่ผมสบายมากนะเพราะผมถึงตัวผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงกีฬา
1: ดีครับพี่แต่มันก็จะทำให้เด็กๆได้มีเวทีในการประลองฝ
0: ี
1: ม
0: ือแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยผมก็ได้ประสานทางอาหารเด็ก
1: ครับ
0: นะ
1: อายุ10ถึง13ปี
0: อายุ10ถึง13ปีเท่านั้นนะครับไม่มีการไปลงแข่ง10ถึง15
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไม่10
0: 21เจอกันเด็ก12 13ขวบมันโหดร้ายไป
1: ใช่ๆคร
0: ับ นะมันไม่ได้นะกระดูกมันคนละเบอร์
1: ใช่ครับ
0: ไม่อยากให้กระดูกเด็กเสียหายตอนอายุยังน้อยๆอยู่ให้เขาเจอ
1: ตายตามไปเรื่อย
0: เป็นขั้นเป็นตอนอยู่
1: ขั้นเป็นตอนไปเรื่อย
0: มีคักชายมานะคุณปลั๊ก
1: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่เต่าพี่ช้างพี่คม
1: สวัสดีครับก็ท่านผู้ฟังนะครับที่จะร่วมพูดคุยนะครับก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะครับโดยส่งมาทางช่องทาง4689899นะครับหรือทาง YouTube FM 99
0: Active Radio
1: ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงของเรานะครับ
0: ทาง TikTok ก็มีนะ FM 99 Active Radio ก็มีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ Mcord Connect นะครับหรือ Facebook FM 99 Active Radio ก็มีหมด4ช่องทางติดต่อได้หมดแล้วครับ
1: ครับผม
0: เราก
1: ็ทั่วโลก
0: คุยกันอย่างนี้ทุกเสาร์อาทิตย
1: ์ครับ
0: นะฮะมันจะเป็นกีฬาสนุกเกอร์กีฬาอะไรก็ได้นะที่ทำให้เราเชื่อมโยงกับได้เพราะว่าเราเป็น Active Radio อยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับเป็นช่องกีฬาโดยตรง
1: แล้วช่วงนี้เป็นฟุตบอลฟีเวอร์
0: ฟุตบอลโลกนี่เป็นอะไรที่4ปีนี่มันมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์มากๆนะ
1: ฟ
0: ุ
1: ตบอลโลกก็ทาง FM 99จะรายงานสดหรือว่าภาคสดทุกคู
0: ่นะครับผมบอกตรงๆว่า
1: ติดตามกันได้ยาวๆเลยครับเปิดทาง FM 99กันยาวๆเลยไม่ต้องหมุน
0: แล้วมันดีอยู่อย่างนึงนะในช่วง 9:00 น 11:00 นเนี่ยตื่นกันแล้วนะมันดูสบายใจเลยนะ
1: เสาร์ที่เกิดพัก
0: ผ่อนก็ไปหาช่องทางดูกันเอาตอนนี้รู้สึกจะโมโนแม็กมั้ง
1: ใช่โมโน
0: เปิดให
1: ้ใช่ครับเป็นรายเดือน
0: ได
1: ้ครับ
0: รายปีก็มี
1: ครับผม
0: เดี๋ยวผมต้องไปสมัครโมโนแม็กแล้วเพราะว่าอยากดูแต่มันหาดูช่องฟรีทีวีไม่ได้
1: ช่องทางธรรมชาติก็ไม่มี
0: ช่องทางธรรมชาติต้องไปทางคอมเมนต์นะฮะไม่มีนะครับอันนี้ช่องทางธรรมชาติไม่มีนะฮะอันนี้ช่องทางธรรมชาติรู้สึกจะต้องดูฟรีทีวี
1: ครับผม
0: ฟรีทีวีไม่มีถ่ายนะคุณช้าง
1: ไม่มีครับไม่มี
0: โอ้โห
1: ก็มีฟรีทีวีก็คือมีช่องโมโน29
0: ใช่ครับทีวีได้ปกติเขาก็มีนะ
1: ไม่มีคร
0: ับไม่มีนะ
1: อาจจะยังไม่ได้สัญญา
0: การ
1: จะระหว่าง
0: เจรจากันอยู่นะฮะก็เป็นไปได้อาจจะใจเย็นๆสักนิดนึงเดี๋ยวก็คงได้ดูกันรอบลึกๆรอบ2อ่ะไม่แน่นะ
1: ผมว่าคนไทยต้องได้ดูอยู่แล้ว
0: ผมเชื่อว่าฟรีทีวีรอบ2อาจจะได้ดูกันรอบแรกอาจจะดูไม่ครบ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะก็ธรรมดาเมื่อวานนี้ผมเข้าไปที่น้ำมนาย
1: ใช่ครับ
0: นะตอนช่วงบ่าย
1: ๆครับผม
0: ไปเจอคุณเมย์กำลังเล่น AB AB หมายถึงว่าเล่นกับผู้แข่งนะ
1: ครับผม
0: รู้สึกว่าคุณเมย์ไปต่อ68เมตรมั้ง68เมตรนะฮะนะรู้สึกจะซ้อมออกคิว68เมตรนะเล่นกัน
1: ก็
0: คุณเมย์เกมสุดท้ายรองเกมสุดท้ายเนี่ยรองเกมสุดท้ายนะเล่น12เกมนะ
1: ครับ
0: รองเกมสุดท้ายเกมที่11คุณเมย์นำ1เมตร
1: เล่น12เฟรม
0: มีขนมปัง1ก้อนนะมีขนมปัง1ก้อนนะครับแล้วก็เกมสุดท้ายเกมที่12เนี่ย
1: ค
0: ุณเมย์กลับมาชนะ12เม็ดนะฮะโอ้โหผมบอกตรงนะ ผมเป็นคนดูผมก็หัวใจวายลูกนี่โต๊ะที่เขาเรียกโต๊ะอะไรโต๊ะ8นะ
1: โต๊ะ8ครับโต๊ะ
0: 8โอ้โห
1: โต๊ะ8เป็นธรรมดา
0: ผมเชื่อว่าถ้ามีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนี่ผมว่าโต๊ะ number 9น่าจะมีคนติดตามกันเยอะมากเพราะเป็นโต๊ะที่นักสนุกเกอร์หลายคนใฝ่ฝันอยากจะลงไปเล่นนะฮะ
1: ครับ
0: มันเป็นโต๊ะที่เหมือนกับติดรีโมทอะสั่งได้นะว่าให้ลูกโค้งไปทางไหนก็ได้แต่ก็แปลกมากนะที่คุณเมกาต่อ68เมตรเนี่ยนะครับเป็นฝีมืออ
1: าจจะซ้อมบ่อย
0: อาจจะเล่นบ่อยนะครับ
1: ซ้อมโต๊ะนั้นบ่อย
0: เห็นได้ข่าวเคยมีถึงต่อถึง108เมตร
1: ครับ
0: 108หรือ180
1: 180
0: โอ้โหแหมก็เป็นความสามารถพิเศษนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ท่านใดอยากจะไปสัมผัสโต๊ะ8นะซึ่งบอกมีเอาว่าในโลกนี้น่าจะมีโต๊ะเดียวที่คุณจะสัมผัสได้กับบรรยากาศของโต๊ะรีโมทที่คุณไม่เคยเจอนะฮะไปสัมผัสได้ที่ Number 9
1: โต๊ะธรรมชาติพี่ไม่ใช่โต๊ะรีโมทโต๊ะธรรมชาติ
0: เป็นธรรมชาติฮะแต่โต๊ะธรรมชาติแต่ความหมายคือมันไปไม่ไปตามใจเราอ่ะมันมีรีโมทมันโค้งได้นะ
1: ครับผม
0: แต่ก็สามารถที่จะเล่นได้ฮะมันสนุกสนานดี
1: ครับผม
0: แล้วก็รอบสุดท้ายผมไปตอนเย็น
1: ครับ
0: ก็ไปเจอท่านกำนันโจ
1: ้ครับ
0: นะก็กะจะไปดูนัดชิงนั่นแหละ
1: ครับผม
0: นะก็ไปกะว่าจะมีคุณเดโคราชไปด้วย
1: นะเดย์น
0: ี่วัน นี้ไม่ได้ไปนะครับ
1: ก็น่าจะ
0: ไปเจอคุณโก้รู้จักไปเจอคุณแหยมคุณแหยมจันด้วย
1: อ๋อ
0: คุณแหยมจันนะแล้วก็ไปเจอคุณโก้พี่โก
1: ้นายโก
0: ้โอ้คุณนายโก้นี่ดูแล้วหน้าแพ้นะสนุกขาดไปแล้วนะ
1: กลับมาได
0: ้เหมือนจะหลับแต่กลับมาได้นายโก้กลับมาเข้าไปชิงได้นี่ผมว่าเทพมาก
1: ครับผม
0: นะก็เป็นกีฬาที่มันเป็นกีฬาที่แปลกอย่างนะคือถ้าใจมันสู้เนี่ย
1: ครับ
0: มันก็มันยังไม่แพ้เนี่ยมันยังมีโอกาสมาได้
1: มันเหมือนสนุกเกอร์เนี่ยมันเหมือนการเอาชนะตัวเอง
0: ใช่
1: อย่างที่น้องไมล์บอกจำผมจำได
0: ้
1: ทำสมาธิคือทำไงก็ได้เหมือนกับซ้อมน้องไมล์ที่น้องไมล์พูด
0: ทำไงเหมือนกับซ้อม
1: ทำไงก็ได้คือคุณต่อสู้จะเป็นยังไงไม่รู้แต่เนี้ยหนูจะแทงแบบซ้อมที่น้องไมล์เขาพูดนะครับหนูแทงเนี่ยหนูซ้อมมาอย่างเงี้ยหนูก็จะแทงอย่างเงี้ยคือคุณจะเก่งยังไงก็ไม่สนใจจนน้องไมล์ได้แชมป์โลกหญิง
0: ก็เป็นวิธีคิดที่ดีเขาบอกว่าการคิดบวกเนี่ยไม่ได้ทำให้ปัญหาหมดไป
1: ใช
0: ่แต่การคิดบวกทำให้เราอยู่ได้ภายใต้ปัญหา
1: ใช่ครับ
0: เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าคนที่ตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำร้ายตัวเอง
1: ครับ
0: นะอาจจะเป็นเพราะว่าความคิดของเขาตอนนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะกลับออกมาได้แล้วไงอ
1: าจจะชั่ววูบ
0: นึงแต่ถ้าเกิดเราคิดสักนิดนึงนะว่าเอ้ยปัญหาอย่างเงี้ยมันก็เจอกันทุกคนอ่ะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: นะเงินไม่มีนะครับโดนโกง
1: ครับ
0: นะโดนเขาทำร้ายร่างกายอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันเจอกันทุกคนแหละ
1: ครับ
0: ช้าหรือเร็วหรืออะไรต่างๆเนี่ยในสภาวะของทุกแต่ถ้าเกิดเราคิดบวกเราก็สามารถที่จะต่อสู้อดทนกันไปได้
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เป็นกีฬาที่เอาชนะตัวเอง
0: อย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยการนั่งหลับตานั่งสมาธิเนี่ย
1: ครับ
0: ดูเหมือนจะมันเรื่องง่ายนะแค่นั่งหลับตาสมาธิเนี่ย
1: เ
0: ชื่อไหม
1: หนึ่งนาทีสองนาที
0: เชื่อไหมว่าผมเคยที่จะไปลองทดสอบใครก็แล้วแต่เนี่ยไม่ถึง30วิเนี่ยไม่ถึง5วิเนี่ยกระโดดหนีกันหมดแล้ว
1: ครับ
0: มันเหมือนกับเขามันเหมือนกับผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเออมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะว่าที่คุณควรจะนั่งสมาธิได้
1: ใช่
0: จริงไหม
1: ครับ
0: เนี่ยมันเรื่องของการชนะตัวเองพอหลับตาไปแล้วนี่ผมพูดกับท่านผู้ฟังนะฮะถ้าลองไปทำดูนะ
1: ครับ
0: ถ้าท่านยืนขาเดียวนะฮะและหลับตาได้เน
1: ี่
0: ยภายใน5วินาทีนะ
1: ผมพยายามนึกภาพตามพี
0: ่คือท่านยืนเนี่ยและยกขาขึ้นมาข้างนึงและหลับตาเนี่ยภายใน5วินาทีถ้าท่านยืนแล้วไม่ล้มได้เนี่ยอันเนี้ยสมองท่านยังดีแต่ถ้าท่านยืนแล้วภายใน5วินาทีนับ1 2 3แล้วท่านล้มเนี่ยเตรียมตัวได้นะฮะโอกาสเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตสูงมาก
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าคือขณะที่เราลืมตาเนี่ยสมองทั้งหมดเรายังทำงานอยู
1: ่
0: ประสาทเราทำงานอยู่แต่พอเราหลับตาปุ๊บทุกอย่างมันจะดับหมดวูบหมดเลยดับหมดสมองจะหยุดทำงานชั่วขณะแต่ตอนนั้นน่ะสภาวะร่างกายเราสมองของเราเนี่ยถ้าเรายืน สติอยู่ได้เนี่ยแสดงว่าสมองเรายังแข็งแรงไงเป็นการเช็คสมองส่วนกลางอย่างดีมากอันเนี้ยลองทำดูก็ได้นะฮะเนี่ยเราคุยกันเนี่ย
1: มันก็ฝึก
0: แล้วถ้าท่านบ่อยๆนะท่านทำบ่อยๆหลับตาแล้วยืนขาข้างเดียวแล้วยืนทรงได้เกิน5วินาทีเนี่ยบ่อยๆเนี่ยสมองท่านจะกลับมาฟื้นเร็วที่สุดนะอัลไซเมอร์ต่างๆก็จะไม่มาเยือนเป็นการฝึกที่ดีทำทุกวันนะฮะวันหนึ่ง 3-4 รอบก็ได้ตอนเช้าเนี่ยดีมากเพราะต้องตื่นนอนมาแล้วถ้าตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยแนะนำเลยน้ำหนึ่งแก้วเนี่ย
1: ใช่
0: น้ำเปล่านะไม่ต้องเย็นนะฮะดื่มเข้าไปเลยมันเหมือนกับว่าตอนกลางคืนที่เรา หลับไปเนี่ย8ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ย

0: น้ำเราใช้ไปเยอะเพราะเราดื่มเข้าไปปุ๊บมันก็จะทำให้
1: เลือดเขาบอก
0: เลือดเราไม่หนืด
1: ใช่ครับเราหลับ
0: ก็เป็นการอันนี้เป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นง่าย
1: ๆครับ
0: นะแต่เพียงแต่ว่าใครจะมาบอกเราล่ะถ้าเราไม่เรียนรู้ด้วยตัวเองถ้าเราไม่ฝึกบ่อย
1: ๆครับ
0: นะครับสิ่งเหล่านี้ผมก็ตื่นมาตอนเช้าสิ่งแรกเลยที่ผมก็ทำก็คือดื่มน้ำก่อนหนึ่งแก้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ยืนหลับตา
1: ครับ
0: แล้วก็ยืนข้างเดียวใหม่ๆทำไม่ได้นะคุณช้างล้มนะ
1: โ
0: อ้เออยืนเนี่ยหลับตาล้มเลยไม่เกิน5วิอ่ะล้มเลยแต่พอเราทำบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวนี้ยืนได้ถึง10วิ
1: ก็คือนับ1 2 3
0: ไม่หรอก3วิก็ล้มแล้ว
1: เหรอครับพี่
0: ครับล้ม
1: ผมไม่เคยลองนะ
0: แต่ต้องหลับตานะ
1: ครับ
0: มันจะเป็นการฝึก
1: ก็ยืนขาข้างเดียวยกขาขึ้นมาข้างนึง
0: ยืน2ข้างก่อนแล้วพอหลับตาแล้วก็ยกขาขึ้นมาแล้วคุณจะรู้ว่าเคว้งคว้างมากมันเหมือนกับร่างกายเราไม่รับอะไรเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกบ่อย
1: ๆครับ
0: คือประสาทคือถ้าไปง่ายๆศีรษะเราเนี่ยหรือสมองเราเนี่ยถ้าเป็นโมเด็มก็คือฮาร์ดดิสก์อ่ะ
1: ครับ
0: เห็นไหม
1: ครับ
0: ถ้าฮาร์ดดิสก์เราไม่ดีเนี่ยถามว่า
1: เครื่องกระลวน
0: เครื่องคอมพิวเตอร์ตัวทั้งหมดอ่ะ
1: ครับ
0: จะไปส่งแขนยังไงจะไปส่งขายังไงถูกไหม
1: ครับ
0: เหมือนสนุกเกอร์เนี่ยเอาง่ายๆเลยคุณช้างสังเกตเวลาเราแทงสนุกลูกขาวเนี่ย
1: ครับพี่
0: พอเราจะแทงเนี่ยเราไม่ได้มองลูกขาวแล้วนะ
1: uh-huh.
0: เรามองลูกเป้าแล้วนะ
1: อ้าวใช่ถูกต้อง
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: แสดงว่าแขนที่กำลังจะส่งคิวลูกขาวไปลูกเป้าเนี่ยตากับแขนเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องแล้วนะ
1: จริงไหมใช่ใช่ใช่
0: เพราะว่าสมองสั่งตากับแขนเนี่ยให้มองลูกเป้าตรงจุดที่จะแทง
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเรามองลูกขาวแล้วเราไม่ได้มองลูกเป้า
1: ครับ
0: แขนมันก็จะส่งไปตามที่ตาต้องการแต่ไปตรงไหนไม่รู้ไง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมันน่าสนใจมากถ้าเราฝึกดีๆเนี่ยเขาเรียกสังเกตเวลาเรานอนหลับอ่ะง่ายๆอันนี้อีกเรื่องนึงคุณจะพลิกตัวโดยที่คุณไม่ต้องมีใครบอก
1: ใช่
0: แต่ถ้าคนที่เป็นสมองไม่ดีแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาแขนจะชาเพราะอะไรเพราะร่างกายมันไม่พลิกไงจริงไหมเฮ้ยทำไมแขนมันไม่ชาข้างนึงวะเกิดเล็กอ๋อแสดงว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคุณเริ่มเสียแล้วแต่ถ้าเกิดคุณนอนปกติเนี่ยพอมันเริ่มชาแขนร่างกายมันจะพลิกเองโดยธรรมชาติเขาเรียกระบบประสาทอัตโนมัติมันจะสั่งการเองเนี่ยแหละผมบอกว่าถ้าเราฝึกแบบบ่อยๆอย่างเงี้ยร่างกายมันจะดีขึ้น
1: อย่างนั้นเดี๋ยวช่วง2เรามาพบกับอาจารย์
0: เต่าหลังสวนนะครับอ่ะเราพักเบรกสักครู่นึง
1: เบรกสักครู่ครับ
0: ครับเชิญครับ
2: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดารัตนสุบรรณบอลโลกสตอรี
3: ่โทมัสมุลเลอร์สายลับจอมถล่มประตูหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าโทมัสมุลเลอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟุตบอลโลกยุคปัจจุบันแม้ผลงานของเยอรมนีในช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่สถิติส่วนตัวของมุลเลอร์นั้นไม่ธรรมดาเขาทำไปถึง10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่นเวิลด์คัพมุลเลอร์เป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำหรือโกลเด้นบูทในปี2010ด้วยวัยเพียง20ปีและจุดเด่นของเขาคือการเป็นนักเตะที่มีสถิติมีส่วนร่วมกับประตูสูงมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ความฉลาดในการหาพื้นที่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของทัพอินซีเล็กและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยิงถึงหลัก10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดารัตนสุบรรณ
0: สวัสดีครับเรามาพบกันช่วง2นะฮะ
1: ครับ
0: ก็มีแขกรับเชิญที
1: ่
0: น่าสนใจมากๆนะครับไม่ทราบว่าอยู่ในสายยังครับสวัสดีครับ

0: ได้ข่าวล่าสุดนี่เข้าไปถึงรอบเท่าไหร่ฮะรอบคัดเลือกเนี่ย
1: อ๋อคือ2คนนะครับแต่ตอนนี้มาที่โต๊ะดําชลบุรี
2: ดําชลบุรีไปรายการอะไรครับเนี่ยอาจารย
1: ์แบบว่าชิงถ้วยของรัฐมนตรีของพี่สุชาติชมกลิ่นอะไรประมาณนี้ครับผม
2: อ๋อมีจัดแข่งขันที่นั่นใช่ไหมครับ
0: ชลบุรีโต๊ะอะไรฮะอาจารย์ชื่อโต๊ะ
1: โต๊ะดําครับดําสนุกเกอร์คลับชลบุร
0: ีใครเจ้าของอาจารย์เต่า
1: อะไรนะ
0: ใครเจ้าของโต๊ะ
1: ดำครับดำชลบุรีครับผมเป็นนักกีฬา
0: ชื่อเลยใช้ชื่อของเขาเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ล่าสุดนี่เห็นอาจารย์ไปลงแข่งรอบคัดเลือกตกลงได้ไปพังงาแล้วหรือยังตอนนี้อาจารย์ผ่านแล้ว
1: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับแพ้ครับ
0: โอ้เลยแพ้ใครอ่ะ
1: แพ้นุกจันครับนุกจัน
0: อ๋อแหมก็ถูสีนะถือว่า
1: เป็นมือทีมชาติแต่ว่าเป็นบิลเลียดนะบิลเลียดสี่เกมเมื่อนะฮะ
0: แพ้เท่าไหร่อาจารย์แพ้เยอะไหม
1: โอ้เยอะเลยครับมีสูเลยกินไข่แล้วไม่ต้องนั่นเลย
0: ฮะโอ้โหก็แหมเขาก็มาลูกจันนี่เขาก็แหมเดี๋ยวมีโอกาสจะได้คุยกับลูกจันเหมือนกันแหละ
2: ครับ
0: นะก็ถือว่าเขาก็เป็นมือระดับทีมชาติอ่ะก็ถือว่าสูสีแต่อาจารย์อาจจะเขาไม่ค่อยได้ซ้อมด้วยแหละเนาะ
1: ครับผม
0: มันก็ธรรมดานะมันก็ตามวันเวลาเราผ่านของหนักๆมาแล้วอาจารย์อันนี้จะย้อนไปนิดนึงก่อนที่อาจารย์จะไปได้แชมป์เอเชีย2สมัยเนี่ยอาจารย์มันเริ่มต้นสนุกเกอร์ในวงการยังไงเพราะว่ามีคนถามว่าอยากรู้ว่าอดีตอาจารย์เต่ามันเริ่มต้นสนุกเกอร์ยังไงบ้างครับช่วยเล่าให้ทุกคนได้ฟังนิดนึง
1: ตอนแรกๆเลยก็คือว่าคือปกติแล้วเนี่ยคำว่าเต่าหลังสวนก็หมายถึงซอยหลังสวนตรงลาดประสงค์นะฮะตรงลาดประสงค์สี่ย่านตรง
0: หลังสวนไม่ใช่อยู่สุราษฎร์เหรอ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่คืออย่างนี้มันจะมีโรงเรียนมาแต่เดอีเลยนั่นแหละบ้านผมอยู่ข้างหลัง
0: อาจารย์กรุงเทพเหรอ
1: กรุงเทพก็กรุงเทพสั่งแล้วก็คือแบบปกติแล้วผมเป็นคนอุบลนะแล้วก็สี่ห้าขวบเลยก็มาอยู่ตรงที่เนี่ยเป็นคุณย่าเขาขายลาบน้ำตกอยู่ที่นี่ซอยหลังสวนก็คือมันจะมีเซ็นทรัลชิดลมนะฮะตรงสี่แยกนั่นคือเซ็นทรัลลมซอยนั่นก็มีเป็นซอยหลังสวนครับผมแล้วก็มาเรียนที่กรุงเทพเลยเรียนตั้งแต่ประถมก็เรียนพงเวทแล้วก็มาจบเทพวีลาม.ศ.5นะฮะ
2: อ๋อครับผม
1: แล้วนี่นะฮะประมาณนี้ครับผม
2: ก็เลยได้ฉายามาคำว่าเต่าหลังสวนนี่คือ
1: เต่าสวนคือน้ำสันดาเขาตั้งง่ายตอนนั้นประมาณสักอายุเริ่มเล่นสนุกเกอร์ก็ประมาณสัก13-14นี่นะฮะประมาณนี้แล้วก็พอดีโต๊ะสนุกเกอร์เนี่ยสมาคมศิษย์เก่าวัดสุทัศน์เนี่ยจะติดกับหลังคาเดียวกับบ้านผมเลยติดกันเลยนะฮะแล้วก็พอเล่นเรื่อยๆปุ๊บพอเรียนเรียนพงเวทจบพอเสร็จเข้าเทพวีลาอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็เล่นที่หน้ารามบ้างอะไรเงี้ยเด็กแล้วก็มีฝีมือบ้างแล้วพอดีก็มีคนถ้าพอมีฝีมือเสร็จก็มีคนเดินสายไปเล่นของผมที่ซอยหลังสวน
2: คร
1: ับสมัยก่อนก็จะมีพวกพี่ฝิ่นสารแดงนุลำปาง
0: โอ้ฝิ่นสารแดงนี่จันต่างรู้จักเหรอ
1: ครับ
0: ฝิ่นสารแดงเนี่ยทำงานอยู่กับผมนะสมัยอยู่ไทยสมุทรอะฝิ่นสารแดงเนี่ยทำเป็นประกอบเป็นพนักงานขับรถให้กับบริษัทผมอยู
1: ่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ฝิ่นสารแดงผมไม่รู้ไอ้พวกอาจารย์เต่าสนิทกัน
1: ครับแล้วก็มีฝิ่นสารแดงเดี๋ยวไล่ฟังนี่ฝิ่นสารแดงแล้วก็นุลำปางมีมาสเตอร์นบมีเสือจันบุรีมีเก้า8ริ้วโอ้โหมีหลายคนนะโอ้โหสมัยนั้นตอนผมเด็กก็มีแต่คนอายุประมาณสัก40บ้าง30หรือก็50ไปเล่นกับผมอะไรประมาณนี้มากกว่าเพราะสมัยก่อนนี้เขาเล่นนับแต้มนะเป็นเกมนะไม่ได้เล่นเป็นแบบไฟฟ้าเหมือนสมัยนี
2: ้
1: อะไรนะครับพอเสร็จปุ๊บพอมีฝีมือปุ๊บก็นักศึกษาบอกว่าชวนไปแข่งรายการดาวรุ่ง2527
2: 2027ครับ
1: 2527ในแข่งดาวรุ่งก็จะมี16ดาวรุ่งก็จะมีพวกกบจุฬากบจุฬาแล้วก็สองสิทธิ์ชอย
2: ครับ
1: ถ้วยโคราชหนูดาวดึงอะไรพวกนี้ครับที่ราชสีนามัยนะเป็นสนามม้านางเลิ้งสมัยก่อน
2: สนามม้าเก่าครับ
1: ครับแล้วจะมีน่าจะเป็นช่องข้าวสมทถ่ายทอดรอบชิงชนะเลิศครับผมนี่แหละครับแล้วก็พอดีมันมีความบังเอิญแล้วผมก็ไปชนะสองที่ชอย4-3ชิงดำรุ่งสุดท้ายนะคนดูประมาณ
0: สกอร์เสมอ3-3แล้วก็มาชิงดำรุ่งท้ายอีกโอ้โห

0: แล้วก็แบบว่าน
1: ี้แม่ถ้ามีเทปดูจะดีมากเลยไม่รู้จะได้ดูมันมีเทปดูไหมอาจารย์เต่า
0: ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่า
1: ถ่ายทอดสดไหมถ่ายทอดสดไหม
2: ช่องเก้าถ่ายทอด
0: น่าช่อง
1: เก้าผมว่าน่าจะอยู่ในยูทูบมันจะมีนะเดี๋ยวก็ไปดูย้อนหลังหน่อยน่าดู
0: นานมากแล้วไม่รู้ตอนเขาจะเก็บไว้เปล่า
1: 2527นะ
2: มี
0: 6527ครับผม
1: โอ้โห39
0: ขอบคุณมากครับรายการนี้ก็คือต้องขอบคุณพี่ๆที่ให้เขาเรียกว่าให้อดีตนักกีฬาทีมชาติมาพูดคุย
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
2: เพราะว่าทางรายการก็ต้องการแบบตำนานรุ่นเก่าๆฝีมือดีๆเหมือนกับว่ามาเป็นข้อคิดให้กับน้องๆรุ่นใหม่เด็กๆรุ่นใหม่แนวทางในการแทงสนุกหรือข้อที่ว่า
1: ความคิดวิธีคิด
2: สำหรับการ
1: แทงสนุก
2: ใช่ครับ
1: แล้วแต่ก่อนอาจารย์เต่ามีโค้ชไหมหรือว่าแบบเราฝึกฝนด้วยตัวเองมีใครเป็นคน
0: น่าจะฝึกด้วยตัวเองมากกว่าเพราะว่ารักจำเวลาจดคิวว่าทำไมจดคิวต่ำจังเวลาจดคิวไปแล้วทำไมถึงแทงแบบนั้นแบบนี้อะไรเพราะสมัยก่อนเนี่ยคือตามโต๊ะเนี่ยเขาจะมีพวกเซียนเราก็ต้องประมาณว่าตอนนั้นก็15เนาะเรียนม.25ไม่ใช่เรียนม
2: .3
0: ม.3ดีกว่าม.3แล้วกัน
2: ใช่ครับ
0: 14-15ก็ไปตามโต๊ะก็บางครั้งก็ไปดูคนเก่งก็แทงโต๊ะนี้ก็แทงนะประมาณนี้นั่งรถเมย์ไปเนาะสมัยเด็กๆเราไม่ได้ไปอะไรเงี้ยโต๊ะนี้เข้ามาแล้วก็ไปเสียค่าดู10 บาทนะสมัยก่อนดู
1: ต้องเสียค่าดูด้วยเหรอ
0: น่าเสียค่าดู10 บาทพี่จะใช้ไปแทงเนี่ยวันนั้นเขาเล่นเกมเราประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเกมละ1,000 บาทหรือ2,000 บาทเนี่ยจำไม่ได้มันเยอะโอ้แต่ก่อนมันเยอะมากนะเกมละพันหรือสองพ
2: ันใช่ใช่เมื่อสมัย20
1: โอ้เยอะสิค่าเกมตอนค่าเกมก็ก่อนมันรู้สึกเกมละ10 บาทเองอาจารย์เต่าใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่แล้วแบบว่าสมาคมชาวปาจีนอยู่ตรงในเขาเรียกว่าตรงสะพานอโศกอยู่ซ้ายมืออะไรเงี้ยเขาไปดูเนี่ยวันนี้มีนัดกันนะอะไรประมาณผมก็จะพยายามไปดูแต่ว่าแต่ละผมไม่ได้ไปคนเดียวนะเพียงแต่ว่ามีไปกับพี่อยู่คนหนึ่งเป็นเขาเรียกอาจารย์คนนึงก็คือพี่อ้วนสำเพ็งเขาเอาไปอะไรประมาณเขาคือตอนนั้นผู้ใหญ่เขาน่าจะมีความรู้ในเรื่องของว่าโต๊ะสนุกเกอร์ตรงนี้มีเซียนนู่นนี่ผมก็เลยไปด้วยครับพี่ไปด้วยครับอะไรประมาณนี้มากกว่า
2: ก็ติดตามไป
0: ติดตามก็ได้ตามว่าพี่สุชัยแข่งกับคนนั้นแล้วก็มีเซียนเก้าฟันดำมีโอ้อดีตเซ็งพวกเซ็งปักตรงชัย
1: โอ้มือเก่า
0: พูดเก่าๆก็แบบว่าสุดยอดครับพวกนี้พวกแบบอะไรเงี้ยครับ
1: อาจารย์เต่าปะท่าใครบ้างไหมที่แบบหลังๆตอนหลังเนี่ยอย่างอาจารย์วิเชียนแสงทองตาลพบุรีนี่ได้ปะท่ามั้ย
0: ไม่ได้ปะท่าครับตอนที่ผมคืออย่างนี้ตอนที่ผมอายุนี่แหละครับก็ที่ว่า2527เนี่ยช่วงก่อนที่แข่งขัน1เดือนเนี่ยผมจะไปที่ราชดำเนินใหม
1: ่ครับ
0: วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้เพราะว่าเขามีม้าแข่งเนาะเสาร์อาทิตย์ก็จะมีม้าแข่งแล้วจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมจะไปเหมือนประมาณว่าไปเรียนรู้แล้วก็ไปตั้งลูกดีกว่าตั้งลูกหมายถึงว่าตั้งลูกให้กับมีอาจารย์วิเชียรแสงทองช่วงนั้นเขาจะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไอซ์แลนด์อะไรพวกนี
1: ้
0: ที่ตักกายแล้วก็มีจันเง็กอ่างทองนะครับมีเง็กสังกัดมีเง็กอ่างทองตาลพบุรี
1: เ
0: ป็นแสงทอง
2: พวกนี้มือเก่าๆเลย
0: แล้วก็โกอยุธยาแล้วก็เป็นโคราช5 คนเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณที่โอ้อีกคนนึงคือเซียนกลุ่มดาวน้อง
1: อาจารย์กลุ่มดาวน้อง
0: ใช่อาจารย์กลุ่มเนี่ยน่าจะติดเตียงอายุประมาณ80 กว่า
1: อาจารย์กลุ่มนี่เบิ้ลนี่เป็นรูปเบิ้ลธรรมชาติมากอาจารย์กลุ่มดาวคะนอง
0: ครับแล้วก็บิลเลียนเขาเก่งพวกนี
1: ้เขาเป็นบิลเลียนนะอาจารย์วิเชียรแสงทองก็เก่งบิลเลียนนะ
0: ครับเขาเก่ง5 คนนี้ก็ต้องเล่นบิลเลียนมาก่อนทุกท่านนะฮะเรื่องกระตุกเนี่ย
2: เพราะว่าเป็นทางข่าวใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่ว่าวิเชียรแสงทองนี่อาจารย์วิเชียรแสงทองนี่เขาจะเก่งสนุกเกอร์15แดงอะไรเงี้ยประมาณเนี
1: ้ยแล้วไอ้คำว่าทางขาวดีทางบ้านแย่นี่มันคืออะไรจ๊ะจ๊ะ
0: คืออย่างนี้บางทีทางขาวดีนะแต่บางทีวันนั้นเล่นแพ้ก็ทางบ้านก็ต้องแย
1: ่มันมาจากตรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่จริงๆแล้ว
1: คือทางขาวดีมากเลยแต่กลับบ้านหมดเลยไม่เหลือ
0: นักสนุกเกอร์นี่ไม่ชนะตลอดนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชลบุรีอยู่กับอะไรนะเขาเรียกอะไร
1: ดัมเหรออ
0: ยู่ที่อยู่โต๊ะดัมเนี่ยตอนนี้ก็อยู
2: ่แล้วอาจารย์เต่าตอนนี้ ฝึกเปิดเป็นอาจารย์สอนฝึกสอนนักสนุกไหมครับ
0: มันมีบ้างครับเดี๋ยวจะไปสอนที่หนองคายนะพอดีคือหนองคายเนี่ยมันมีคนลาวไอ้คนสปป.ลาวก็จะข้ามฝั่งมา
2: ครับ
0: เรียนเขาก็จะโทรมานัดที่โต๊ะหนองคาย
1: นะอาจารย์เต่าบอกเบอร์เลยเผื่อจะมีคนอยากเรียนอาจารย์เต่าเอฟซีอาจารย์เต่าเยอะบอกเบอร์เลยศูนย์อะไรครับ
0: ของผมเหรอครับ
2: อาจารย
0: ์ของผม0614984984 98
2: ครับ
0: 2456ครับ
1: 2456โอ้เลขดีมาก2456 0814982456
0: 061ครับ
1: 0614984986
0: ครับเดี๋ยวจะเดินทางไปหนองคายน่าจะเป็นนี่นะตอนช่วงเช้าเนี่ยครับผม
2: ก็เดินทางไปสอน
1: ก็ใครอยากจะเรียนกับอาจารย์เต่าก็โทรไปเบอร์ตามที่บอกมาสักครู่นี้นะครับ
2: ครับผม
1: เพราะว่าอาจารย์เต่านี่แชมป์เอเชียสองสมัยอาจารย์เต่าแชมป์เอเชียสองสมัยเนี่ยอาจารย์เต่าเข้ามายังไงไปรอบเจอใครต่างๆที่พี่เจอไปเจอคนต่างชาติใครบ้างอาจารย์ที่แบบรอบชิงเจอใคร
0: มันเป็นแบบนี้นะพอดีตอนนั้นผมได้ลองแชมป์ประเทศไทยนะแล้วก็เข้าไปปี2538
2: ครับ
1: โอ้โหยังไม่เกิดเลย
0: ไปชิงชนะเลิศที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะฮะ
1: โอเคในไทยเหรอ
0: ใช่ใช่ช
1: ิ
0: งช่วงปี2538เนี่ยชิงที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงกีฬาเวทนะตอนนั้นเป็นเหมือนกับสนามบาสสามอะไรไม่รู้เขาเลยจัดนะฮะโดยตอนนั้นเป็นคุณสินทุพงศ์สิริวงศ์เนี่ยได้เป็นนายกสมาคม
2: ครับ
0: แล้วก็มีฮ่องกงก็มาเอเชียนะเอเชียใต้ก็มีหมดนะบูไนฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียอะไรพวกนี้ครับแต่พอดีวันนั้นผมจริงกับไทยด้วยกันนอนห้องเดียวกันด้วย
1: ใคร
2: เทพมังกร
1: เทพมังกรโยกโอ้หายไปเลยนะเทพมังกรโยกผมก็ไม่เจอเงียบไปเลยนะ
0: ครับครับตอนนี้อาจจะไปนะครับไปอยู่อะไรเขาก็แบบเขาชอบสันโดษเทพ
1: อ๋อชอบสันโดษเทพมังกรโยก
0: แต่ก็เขานำ 7-4 นะแล้วก็เข้าห้องน้ำมาผมชนะกลับมาชนะ4เฟรมรวดชนะ 8-7 ผมก็ยังไม่รู้เลยผมใช้มาเสียได้ยังไงประมาณนี
1: ้อ๋อแม่โถนั
0: ่นเต้นตลอดครับส่วนมากจะอะไรเฉียดฉิวนะเวลาได้แชมป์ก็เฉียดฉิวแล้วก็พอปี2140นะฮะหลังก็ไปชิง
1: โอ้40ก็26ปีแล้วนะจ๊ะ
0: ดูใ
1: บไปชิงที่ดูใบแข่งที่ดูใบ
0: ครับไปชิงกับมอนาโลเป็นฟิลิปปินส์ชนะรู้สึกชนะสกอร์8-6นะครับผม
2: ก็ได้แชมป์มา
0: ครับได้แชมป์มาที่ต่างประเทศได้แชมป์มาก็กลับมาบ้าน
1: เดี๋ยวถามเป็นประสบการณ์นิดนึงอาจารย์เต่าแข่งกับนักสนุกเกอร์ต่างชาติเนี่ยมีใครที่อาจารย์เต่าดูแล้วแบบโอ้โหแล้วคนนี้สูสีกับเราตลอดเลยเบียดกันนะมีไหม
0: จริงๆแล้วตอนนั้นน่ะไปที่ดูไบนะฮะมันจะมีมาโคฟูนะมาโคฟูยังเด็กอยู่
1: มาโคฟูยังเด็กอยู่ตอนนู้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ผมเนี่ยจะอายุมากกว่ามาโคฟูมาตั้ง11 ปี
2: ครับ
0: แล้วปรากฏว่าพอดีมันมีความบังเอิญมากเลยแล้วปีนั้นผมไปกับมีบิ๊กสระบุรีเนาะน้องเขายังอายุ19ผมอายุ31แล้วก็เซ็งปากน้ำไปด้วยนะครับแล้วพอดีจังหวะรอบ8เนี่ยรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยบิ๊กเนี่ยเขาไปเจอมาเขาฟูงเดี๋ยวแล้วบิ๊กเนี่ยเขาท็อปฟอร์มมากเลย
2: ครับ
0: เบรกติด16-18เลยชนะมาเขาฟูได้ถ้าไม่ชนะมาเขาฟูไม่รู้ว่ารอบ4มาเจอผมเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะผมสแตนบายรออยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ แล้วพอดีบิ๊กเขาเกิดชนะก็เลยผมก็เลยมาเจอกับบิ๊กแล้วพอดีน้องช่วงนั้นน้องบิ๊กเขายังอายุ19ผม31มีประสบการณ์มากกว่าก็เลยรอบรองก็เลยมาชนะบิ๊กก็เลยเข้ามาจริงมาจริงกับมอนาโลมากนั่นแหละครับ
1: โอ้คือเรื่องคือบิ๊กชนะกับมาโกฟูแล้วก็มาเจอกันเองในรอบรอง
0: คุณขอบคุณบิ๊กสระบุรีมากนะที่วันนั้นน้องเขาท็อปฟอร์มมากเลยคือสนุกเกอร์เนี่ยบางวัน
1: แหมอาจารย์ก็ถ่อมตัวจะชนะแหมไม่ต้องถ่อมหรอกจะชนะฝีมือหน้าแหม
0: พอดีบิ๊กเขาแบบซิลเลยฟึบเลยโหแล้วแบบคนไทยเรานั่งเชียร์ตลอดเวลาให้ชนะนะชนะนะชนะพอดีอย่างน้อยไทยเจอกันก็
1: อย่างน้อยเข้าไปชิงคนหนึ่งแน่นอน
0: ใช่ใช่ก็เลยโอเคโชคดีครับแล้วก็มีฝีมือประกอบโชคดีด้วยก็เลยชนะครับผม
1: แหมเป็นสองรายการที่น่าจะประทับใจที่สุดแล้วนะ
2: นี่น่าจะเป็นแบบประวัติของอาจารย์เต่าเลยใช่ไหม
1: เป็นเกียรติประวัติของอาจารย์เต่าเลยฮะแชมป์เอเชียสองสมัย
0: แล้วก็ไปเล่นทีมชาติมาก็ตอนนั้นปีเล่นทีมชาติก็ 1993นะที่สิงคโปร์นะฮะ

0: เป็นผมได้เหรียญทองมาประเภทภู15ลูกได้ภู15ลูกนั่นแหละครับผมก็ได้เหรียญทองมาก็เลย
1: โอ้กีฬาแท้กีฬาแห่งชาติเหรอจ๊ะ
0: ไม่ใช่ครับเป็นซีเกม
1: ส์ซีเกม
0: ส์ที่เกียรติศักดิ์เสนาเมืองรู้สึกว่าจะเป็นตอนนั้นอายุ20มากกว่าแล้วก็ได้เหรียญทองนะตอนที่สิงคโปร์นะทีมบอลนะทีมบอล
1: อ๋อทีมบอลได้แชมป์
0: ดูด้วย
1: บอลได้แชมป์ใช่ไหมอาจารย
0: ์บอลได้แชมป์นะปีซีเกมส์ที่1993นะคิดว่าน่าจะใช่นะครับ
1: อ๋ออาจารย์ได้เหรียญทองด้วย
0: ใช่แล้วก็พอดีก็ไปดูฟุตบอลด้วยแล้วพอดีตอนนั้นซิโก้ยังอายุประมาณ20ใช่ประมาณนี
1: ้อ๋อนะครับก็ถือว่าแหมฝีมือนะเป็นอะไรที่ข่าวดีทั้งของอย่างฟุตบอลก็ได้แชมป์สนุกเกอร์ก็ได้แชมป์
0: ใช่แล้วก็แต่ตอนนี้วงการสนุกเกอร์พัฒนาไปเยอะจะมี YouTube แล้วก็มีโอ้มากมายครับณตอนนี้ใครเรียนรู้ในเรื่องของสนุกเกอร์น่าจะเก่งกว่าสมัยก่อนเพราะว่าตอนนี้เปิดมาก็เจอแล้วในการจับคลิปมือในการซอยคิวในการมุมมองในการอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วนี่เราก็ต้องสัมผัสกับโต๊ะจริงด้วยเพราะว่ามุมมองในเหลี่ยมอาจจะไม่เท่าไหร่ต้องมีการสัมผัสในเรื่องของความจริงในการถ่ายรูปเปล่าว่ามันเป็นไปทิศทางไหนนะมันจะได
1: ้
0: ต้นเหลี่ยมอะไรประมาณนี้มากกว่า
1: เพราะเรื่องการถ่ายรูปเปล่าเนี่ยเป็นการฝึกที่แบบถูกต้องเลยนะ
0: ใช่
1: ถ่ายรูปเปล่าก่อนเนี่ยนะ
0: ถ่ายรูปเปล่าก่อนหมายถึงว่าไม่คือสัมผัสรูปเพื่อที่จะไปสมมติแทงลงหลุมนะฮะแล้วก็มันจะได้สายตาสัมผัสฉันกำลังแทงไม่กิลส่งโดนลูกแล้วก็ลูกเนี่ยไปโดนลงหลุมอะไรเงี้ยมันจะได้มองให้เห็นอะไร
2: ครับแล้วอาจารย์เต่ามีอะไรจะแนะนำพวกน้องๆหรือเยาวชนรุ่นหลังๆบ้างไหมครับเกี่ยวกับการแทงสนุก
0: คือแทงสนุกนี่ไม่แปลกแต่ถ้าจะแทงให้เก่งก็ต้องฝึกซ้อมมากๆ
1: เออต้องใช่เมื่อวานนี้ผมสัมภาษณ์เด็กอ่ะน้องเจแปนอ่ะซ้อมวันละ12ชั่วโมงอาจารย์เต่าถูกไหมอยู่ในอะคาเดมี่เลยแล้วก็เป็นคนชอบแทงสนุกมากเล่นทั้งวันกลางคืนก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยมันก็ต้องมาจากความคิดตรงนี้ก่อนเนาะ
0: ความคิดตรงก่อนครับความคิดในการไม่มีการมีแต่สนุกกับกีฬา
1: ใช่ต้องสนุกกับกีฬาที่เขาชอบอ่ะเด็กอายุ10ขวบน้องเจแปนเบรก68แต้มอาจารย์โอ้โหเมื่อวานสัมภาษณ์แล้วแบบนี่คือคนที่จะต้องเติบโตไปเป็นทดแทนรุ่นพี่ต่อไปในอนาคตมันก็ต้อง
0: ก็ต้องอย่างนี้ครับเพราะว่ามันต้องคุกคีจะต้องอยู่กับสนุกเกอร์มากๆครับผม
1: อาจารย์เต่าวันนั้นจำได้ไหมที่เราไปเจอกันที่เกียรติดาแล้วก็น้องทามใช่ไหม
0: โอ้โห
1: โอ้โหอาจารย์เต่าดูเด็กคนนั้นน้องทามอ่ะ
0: เบร
1: ก48แต้ม
0: อายุแค่10ขวบเองโอ้โห
1: หัวเพิ่งพ้นโต๊ะเองอะนะ
0: ครับ
1: โอ้โหแต่ออกคิวแต่เขาบอกว่าหลังจากนั้นอีก3เกมน้องทางก็ไม่ได้แทงเลยนะ
0: ใช่ครับใช่เพราะว่าพี่ก็เลยพี่เขาแทงอีกคนเดียวคนนั้นก็เคยได้แชมป์นะครับแม็กอ่างทองเขาก็ได้แชมป์
1: แม็กอ่างทองใช่ผมจำได้อยู่แม็กอ่างทองผมว่าแทงดีผมว่าดีเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แม็กอ่างทองนี่ก็ฝีมือก็น่าจะเท่าผมครับผม
1: โอ้โห
0: เป็นเวทที่เท่ากันเพราะว่าเวลาไปแข่งสนุกเกอร์6แดงก็จะมีเวทเนาะบวก5บวก6บวก12บวก12แม็กอ่างทองก็ใกล้เคียงกับผมว่าบวก12มากกว่า
2: อันนี้เลยที่จะขาดเลยไม่ได้พี่กรม
1: อะไร
2: ครับอยากให้อาจารย์เต่าพูดถึงความคิดเห็นของพ.ร.บ.สนุกเกอร์บ้างครับ
0: คือตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยก็พ.ร.บ.เนี่ยก็มัดสนุกเกอร์ไว้แน่นหนาในเรื่องของการพนันแต่จริงๆแล้วเนี่ย
2: ครับ
0: อยากจะให้มองตรงนี้ว่ามันกีฬานะกีฬาสนุกเกอร์เนี่ยมันทั่วโลกนะตอนนี้ก็คือทุกตัวอย่างเป็นกีฬาแล้วก็สามารถที่จะนำรายได้สู่บุคคลที่เล่นนะหมายถึงว่าเป็นนักกีฬาก็เนี่ยอย่างพวกเอฟเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีชนะรันนี่หรือก
2: ็
0: มีที่เป็นน้องไมล์ที่เป็นแชมป์โลกขนาดที่แบบพ.ร.บ.นะหลักนี่คือลักลอบเล่นบ้างอะไรบ้างในน้องยังเก่งเลยคนไทยเนี่ยผมว่าไม่แพ้ใครในโลกหรอกสมมติว่ามีการสนับสนุนที่ดี
1: ใช่ๆ
0: อยากจะให้มุมมองตรงนี้บอกว่าเฮ้ยนะนิดนึงนะอะไรประมาณที่มากกว่าอยากจะให้เขาได้รู้ให้คนไทยเนี่ยเก่งนะเรื่องกีฬาเนี่ยถ้ามีแรงสนับสนุนดีเนี่ยผมอยากจะสปอนเซอร์เข้ามาหรือว่ารัฐบาลเข้ามามุมตรงนี้คือ

0: สนับสนุนน้อยแต่ว่าอยากกีดกันใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าไม่กีดกันเนี่ยทำให้เราจะมีสปอนเซอร์เข้ามาแบบถ้าไม่เป็นการพนันนะก
1: ็
0: จะมีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนมากกว่า
2: อืมครับ
1: ก็นี่เป็น
2: สปอนเซอร์มันก็เป็นหัวใจของนักกีฬานะจ๊ะนะ
1: ครับผม
2: อยู่ได้มีค่าใช้จ่ายมันก็ทำให้เขาอยู่ต่อไป
0: ก็คืออย่างนี้ถ้าเขียนเป็นการพนันเนี่ยเฮ้ยบริษัทฉันมาสนับสนุนการพนันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ไม่มีการพนันนะเป็นพรบเลยเป็นกีฬาพรบหลุดไปการพนันเป็นกีฬาปุ๊บเนี่ยสปอนเซอร์นะครับรองได้เลยมาเลย
1: ครับ
0: น้ำดื่มอะไรก็ได้มันมาหมดนะครับมาหมด
1: ก็นี่อีกความคิดเห็นหนึ่งของอาจารย์เต่าหลังสวนนะครับเกี่ยวกับพรบสน
2: ุ
1: กเกอร์นะครับ
2: เพราะว่ามันเป็นกีฬาเนาะผมว่าไม่อยากให้มันหลุดสักทีอ่ะตั้งแต่ไป2478อ่ะ2479 90กว่าปีแล้วจะเต่า
1: ใช่
2: โอ้แต่ก็ไม่น่าชื่อว่าสนุกเกอร์อยู่ในบ้านเรามาเกือบ100ปีนะโอ้โหมันยาวนานมากเลยนะไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาเข้ามาคนแรกเลยประเทศไทยเนี่ยอยากจะรู้ประวัติจริงๆนะว่าสนุกเกอร์มันเริ่มมายังไงเข้ามาในประเทศไทยยังไงเนี่ยผมอยากจะหาคนที่พูดเรื่องนี้จริงๆอาจารย์เต่าว่าใครจะเป็นผู้รู้เรื่องนี้จริง
0: ก็ไม่รู้โตขึ้นมาก็นี่แหละก็ได้เล่นนะสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยจะเห็นแต่เขาแทงบีเลียสามลูกนะ
1: ครับ
0: ตอนก่อนผมเด็กผมก็ใส่ขาสั้นไปโรงเรียนแล้วก็ผ่านพวกก็จะมีสมาคมศิษย์เก่าเทศรินสมาคมศิษย์เก่าวัดสุทัศน์อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็เห็นคนอายุประมาณสัก40กว่า
1: เกือบ50ก็สนุกเกอร์เนี่ยผมว่าต้องมีมาไม่ต่ำกว่า100ปีแล้ว
0: น่าจะ
2: เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าโต๊ะสนุกเนี่ยกว่าจะมี6หลุมได้เนี่ยเขาบอกมันมีถึงประมาณ10หลุมนะ
0: อันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน
2: พวกมันมีมา10หลุมใช่แล้วก็พัฒนามาจนเป็น8หลุมแล้วก็รู้สึกมันเยอะไปก็เหลือมา6หลุมเนี่ยมันก็มาจากการพัฒนาตัวเนี้ยแล้วคนที่เป็นแชมป์โลกมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือโจเดวิดนะจันเต่า15
0: ใช่
2: 15ปีซ้อนนะโจเดวิดเนี่ยไม่ใครบอกรอนนี่เจ็ดเจอโจเดวิดก็ไปหนาวเลยนะ
0: น่าจะนี่แหละฮะโจเดวิดเคยป๊อปตอนเด็กมาก็บอกโจเดวิดคือเก่งเลย
2: ไม่คิวโจเดวิดเนี่ยอ
1: าจารย์เก่าครับทิ้งท้ายกับวงการสนุกเกอร์บ้านเราสักมีเวลา1นาทีครับอาจารย์
2: เชิญเลยครับ
0: ก็อยากจะเขาเรียกอะไรก็ดีครับก็สนุกเกอร์ก็ตอนนี้ก็วงการสนุกเกอร์ก็ดีก็มีรายการแข่งตลอดปีนะก็อยากจะอะไรดีทิ้งท้ายก็คือนี่แหละก็ให้วงการสนุกเกอร์ดีๆครับก็มีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนในการแข่งเหมือนกับอาชีพนะก็ทำให้มีนักกีฬาเยอะแล้วก็นักกีฬาที่กำลังสายเต้าขึ้นมาขอให้ซ้อมแล้วก็มีคุณภาพในการเขาเรียกอะไรซ้อมดีๆและซ้อมเยอะๆจะได้เก่งแล้วก็นั่นแหละครับ
1: มีวินัย
0: มีวินัยใช่ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์99นะฮะที่โทรศัพท์มาแล้วก็ให้ผมมาพูดคุยในรายการนี
1: ้ก็ขอบคุณ
2: อาจารย์เต่าเช่นกันครับที่มาให้ความรู้กับเด็กๆที่จะขึ้นมารุ่นต่อไป
1: ใช่คร
0: ับเพ
1: รา
0: ะถ้าไม่สปอนเซอร์ขอสปอนเซอร์ผมหน่อยมีบริษัท T-Press นะฮะแล้วก็มีพี่แจ็คฟรีคิกอะไรเงี้ยเขาดูแลในเรื่องที่พักอะไรให้ที่อยู่ชลบุรีครับ
2: ยินดีครับ
1: ยินดีครับโอเคครับอาจารย์เต่าอย่าง
2: น
1: ั้น
2: ขอเจอกันที่เกียรติธาดานะอาจารย์เต่านะ
0: เพราะเราขอให้รายการนี้ก็มีอะไรก็เรียกอะไรมีความก้าวหน้าแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ฟังทุกๆคนนะครับขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงครับผม
1: ครับ
2: เดินทางปลอดภัยครับอาจารย์เต่าครับแล้วพบกันครับ
0: สวัสดีคร
2: ับอายุวันโอสุขังพลังครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: แม่นี่ก็เป็นตำนานสนุกเกอร์
1: ตำนานคนหนึ่งใช่ครับ
2: ที่บอกว่าไม่พูดถึงไม่ได้นะในวงการสนุกเกอร์บ้านเรานะ
1: ครับผม
2: ก็มีอาจารย์ลมนะครับคุณต๋องสิทธิ์ชอยเนี่ยเต่าหลังสวนเนี่ยนะเป็นอะไรที่จริงๆผมก็อยากจะสัมภาษณ์คุณตาลพบุรีนะ
1: ครับ
2: แต่ท่านไม่อยู่แล้วมั้งอยู
1: ่ไม่แน่ใจ
2: ไม่แน่ใจ
1: ต้องถาม
2: ก่อนผมก็อยากสัมภาษณ์นะว่ายังมีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างอาจารย์วิเชียรแสงทองยังอยู่กันไหมอะไรพวกนี้ก็อยากจะให้มาเล่าว่าสนุกเกอร์เป็นมายังไงมันถึงได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้เนี่ย
1: ครับ
2: ร้อยเกือบร้อยปีเนี่ย
1: ผมว่าเป็นร้อยเกินร้อยอ่ะผมว่า
2: พัฒนาการบิลเลียดเนี่ยผมว่าที่เข้ามาในพัฒนาการบิลเลียดนะ
1: ครับ
2: ถูกไหมเราก็อยากจะรู้พัฒนาการบิลเลียดเป็นของใครอยากจะสัมภาษณ์เรื่องพวกนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์นดาดูก่อน
1: เพราะผมว่าเด็กๆเด็กๆก็เนี่ยก็โต๊ะสนุกก็มีแล้ว
2: ช่เข้าใจตอนเราเข้ามาต้นธนุมีแล้ว
1: ใช่
2: เพราะเรามันยังไวไม่ถึงขนาดนั้นไง
1: ใช่ครับ
2: แต่อย่าลืมว่าตั้งแต่อาจารย์เงี้ยอ่างทองอาจารย์วิเชียนแสงทองอะไรพวกนี
1: ้
2: อันเนี้ยเขารุ่นเนี้ยเขา80กว่าแสดงว่าเขาใกล้เคียงกับวงการสนุกเกอร์ที่มันจะเข้ามาประเทศไทยแล้ว
1: ครับ
2: มันก็ต้องมีคนนึงที่นำเข้าตัวนี้เข้ามาแหละ
1: ครับผม
2: เหมือนกับอเมริกันฟุตบอลน่ะถูกไหมที่มันเข้ามาเมืองไทยอ่ะ
1: ครับ
2: ถูกไหม
1: ครับผม
2: ก็อยากจะรู้ว่าใครเป็นคนนำเข้ามาเหมือนกัน
1: เราก็เหลือเวลาอีกสักประมาณ1นาทีนะครับก่อนที่จะจากกันไป
2: เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าเราก็มาว่ากันเนาะว่าจะเอาใครเข้ามาดีแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะหาเด็กเก่งๆสักคนนึงเหมือนน้องเจแปนนะ
1: ได้ครับเพราะว่ามันจะได้เยาวชนที่ได้ฟังผู้ปกครองที่ได้ฟังรายการเราเนี่ยก็จะได้ให้ลูกหลานมาฟังว่าสนุกเกอร์เด็กๆสามารถเล่นได้แล้วอะไรได้แล้วนะครับ
2: ใช่
1: ครับผมก็วันนี้เราสองคน
2: ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปฟังฟุตบอลโลกในรอบต่อไปเลยนะครับ รู้สึกจะเป็นใครนะคู่ต่อไป
1: ออสเตรเลียเจอกับตุรกีครับ
2: แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดารัตนสุบรรณ
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค02-686-7222
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: บอลโลกสตอรี
7: ่ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง100

0: บอลโลกนิวส์อัปเดต99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดย
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ FM 99นำทุกท่านไปที่สนาม BC Place ในแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดานะครับมาลุ้นการแข่งขันฟุตบอลโลกครับวันนี้ในกลุ่มดีคู่สุดท้ายครับนั่นก็คือการเจอกันระหว่างทีมชาติออสเตรเลียนะครับพบกับตุรกีนะครับจิงโจ้เจอไก่งวงครับวันนี้อยู่กับคุณเต้ยแม่กองนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: กับผมบีแหลมสิง
3: เจอกันตอนเพลนนะท่านผู้ชมผู้ฟังพี่บี
2: ครับ
3: ตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะฮะตุรกีถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่เนี่ยก็อยู่ทางขวาจาก
2: บุ
3: กจากขวาไปซ้ายนะออสเตรเลียเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องซ้ายไปขวา
2: บุกไปทางเดียวกันทำไมครับ
3: รายชื่อผู้เล่นสิบเอ็ดตัวจริง

0: ของออสเตรเลียนะแกเล่นหลัง3นะครับโกลเป็นแพทริกบีชนะครับเซนเตอร์เป็นแฮร์รี่ซุตตาอลิสันโดชิคาติแล้วก็คาร์ลอสเบอร์เกสนะฮะวิงแบ็คซ้ายเป็นจอร์แดนบอสนะขวาเป็นจาคอบอิตาเลโนนะครับกองกลางเป็นพอลโอคอนเอ็งสเลอร์นะฮะแล้วก็ไอเดนโอนิลนะฮะตัวรุกเป็นโอคอนเนอร์เมทคัฟแล้วก็เนสเตอร์อิรันคุนด้ากองหน้าเป็นโมเมตตูเร่นะฮะส่วนทางตุรกีไก่งวงในชุดสีแดงวันนี้นะฮะผู้สาวประตูเป็นอุกุซานซาคีนะครับเซนเตอร์เป็นอับดุลเคริมบาฮักซี่นะฮะกับเมริเดมิรัลนะฮะแบ็คขวาเซกี้เซลิกแบ็คซ้ายเฟอร์ดี้คาดิโอกลูนะครับกองกลางเป็นฮาคารชาฮานโอกลูกับอิสมาเอลยุคเซนนะครับตัวลุกทางซ้ายเป็นบาริสอัลเปอร์ยูมาสแล้วก็ทางขวาเป็นเนี่ยดาวดังนะอาด้ากือแลนะครับแล้วก็โอกุนคอกชูนะครับอยู่ตรงกลางนะฮะกองหน้าเป็นเคเลมอัคเตอร์คูกลูครับนี่คือรายชื่อผู้เล่นสเปดตัวที่เป็นเกมที่2ของกลุ่มดีหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยสหรัฐโชว์ฟอร์มหรูเลยพี่
1: บ
0: ีชนะไปแล้วชนะปารากวัยไปแล้ว 4-1 อ่ะได้ยิงก่อนเลยครับตุรกี
1: ลูกนี้ได้สัดครับลูกยิงของฮาคาชานูกรูครับมิดฟิลด์จอมคลาสสิกนะครับมั่วได้ใจมากครับไปติดบล็อกนะครับแล้วก็ออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมของตุรกีครับผ่านไป2นาทีกว่าอ่าล่ะครับได้โอกาสลุ้นแล้ว
0: ก็มาออกันมาที่หน้าปากประตูของออสเตรเลียนะฮะออสเตรเลียนี่รูปร่างสูงใหญ่นะฮะ
1: โอ้แต่ว่าเสื้อออสเตรเลียของบีชเนี่ยสวยมากเลยนะครับเสื้อประตูสวยอ่าล่ะฮะเป็นลูกเตะมุมชูขึ้นมาครับ3ขาเลยครับแหมชาฮานากรูเปิดลูกเข้าไปตรงกลางได้ควิดลูกนี้ครับว่าแต่ว่าข้ามคานออกไปแต่ศีรษะเนี่ยโขกกันครับใช่ครับลูกนี้ขึ้นไปหม่งนะครับแต่ว่า
0: คนต่างดูบอลนะครับ
1: อยู่เสร็จครับ
0: ไม่เป็นไรได้จับไปที่ฟันนะล่วงมา3ซี่ฮะ
1: โอ้จะบ้าเหรอ
0: ยังอยู่นะ
1: แหมสมเพนโอ้ยคือหน้าแกเนี่ยไปถลายเข้าที่ศีรษะครับยูเซก
0: ได้ย้ำอีกทีฮะตุรกีที่เดิมฮะทางฝั่งซ้าย
1: ชาฮาดากูยัดเข้ามาตรงกลางอีกแล้วครับโขกไว้ก่อนมงทิ้งออกมาอีกทีนึงตุรกีตอนนี้พับข้างเดียวครับคาดากูข้ามฟ้ามาให้กับชาฮาดากูได้ทุ่มต่อครับโอ้โหตุรกีวันนี้เนี่ยขวัญใจชาวไทยอีกหนึ่งทีมครับออสเตรเลีย
0: เป็นเอเชียทีมที่3ในบอลโลกครั้งนี้ที่ลงสนามยังไม่แพ้เลยนะครับ2ทีมก่อนหน้านี้
1: เอเชียใช่ไหม
0: ใช่ใช่ล่าสุดนี้กาตาร์ก็ได้หนึ่งแต้มฮะ
1: เป็นแต้มประวัติศาสตร์นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคนนี่ด่ากระจุยเลยมาทำประวัติศาสตร์ทำไมกันช่วงนี้ครับ
0: คือแกโดนบุกทั้งเกมเลยกาตา
1: ร์ไม่ได้บุกเลย
0: เออแล้วมายิงช่วงทดเวลาหงายเงือบเลยฮะสมศรี
1: ใช่คุกกี้นะครับที่เป็นคนที่ยิงเข้าเนี่ยเป็นแอลจีเรียโอนสัญชาตินะครับโอ้สร้างประวัติศาสตร์เรียกว่าน้ำตาท่วมนะครับสำหรับชาวกาตาร์นะครับเพราะว่าชาวกาตาร์เองเนี่ยก็แอบเชียร์ฝั่งตรงข้าม
0: โอ้ก็ดีใจเหมือนได้แชมป์โลกดีไม่วิ่งไปหยิบถ้วยอะ
1: โอ้
0: อะเป็นตุรกีที่ลำเลียงบอลนะครับออสเตรเลียเนี่ยตั้งรับในโซนตัวเอง
1: บอลอยู่ที่อับดุลเคริมบาทักซี่เข้ามาตรงกลางครับวันนี้คู่กลางนี่น่าสนใจครับชาลีเออร์ชานของบอรุสซีย์ดอร์ทมุนด์เนี่ยโดนดรอปนะครับตรงกลางก็แน่นอนครับเป็นฮาคารชาโนกรูนะครับเล่นกับยูเช็คซึ่งเป็นตัวเคลื่อนครับชาโนกรูล็อกเข้ามาอีกทีนึงแทงตรงๆขึ้นมาขวาว่างเอาแล้วครับขึ้นมาทางขวาเซลิกต้องย้อนกลับคืนมาอีกครั้งนึงโอ้ตอนนี้ครองอยู่ข้างเดียวชาโนกรูแทงเข้าช่องลูกนี้โดนเตะทิ้งออกไปครับเป็นลูกทุ่มของตุรกีทางขวาก
0: ระดักทางได้นะสำหรับคาร์ลอสเบอร์เกสจากสวอนซีแต่ก็ยังได้กดอยู่ฮะตุรกี
1: เบอร์เกสเนี่ยลงมาเล่นแทนตำแหน่งนี้เป็นของลูคัสเฮอริงตันนะครับหลายคนนะครับของออสเตรเลียเนี่ยที่เปลี่ยนไปเพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยคุณเต้ยนะ
0: โอ้ร้อน
1: ร้อนจัด
0: ออสเตรเลียเนี่ยก็จากโซนเอเชียก็แม้จะอากาศใกล้เคียงแต่ว่าไปเจอที่นั่นมันก็หนักนี่เป็นเกมที่แคนาดานะฮะ
1: ใช่ครับฝรั่งนี่หนักนะเยอรมันล่าสุดซ้อมเนี่ยเจอไป41องศาครับทำชิ่ง1-2กันมาปั่นไซโครงลูกนี้โอ้โห

0: อุ้ยข้ามขาออกไปครับลูกนี้ได้ปั่นด้วยซ้ายครับของอาดากือแล
1: มิดฟิลด์ดาวรุ่งจากเรอัลมาดริดนะเป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทีมจบไปนะฮะอีกคนก็โทนี่โปโปวิชนะฮะก็อยู่ในชุดเรียกว่าชุดยุคทองเลยของออสเตรเลีย
0: ใช่ครับไปบอลโลกปี2006เล่นได้นัดครึ่งครับแล้วเจ็บนะฮะแล้วก็ประกาศเลิกเล่นไม่งั้นได้มาเจอไทยที่บ้านเราแล้วครับเช่นครับโอ้โหเอาละครับเป็นการลุยขึ้นมาครับตูเร่จะลุยซะหน่อยเอาละครับออสเตรเลียพลิกกลับมาได้เป็นลูกเตะมุมบ้าง
1: เนี่ยจากที่ว่าออสเตรเลียได้รูปร่างสูงใหญ่พอได้ลูกตั้งเตะนี่ก็ว่าเสียวนะพี่บี
0: ครับ
1: โดนเซหัวตุ้มมิงเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยเหมือนกันนะ
0: โอ้โหวันนี้เนี่ยกองเชียร์นี่นั่งผสมกันเพลินเลยครับ
1: วันนี้กองเชียร์ที่สนามนี่เต็มนะฮะ
0: ใช่ใช่แน่นมาก
1: BC Place
0: จะเปิดเข้าไปครับลูกนี้เมตคาฟโยนมาแล้วคว้าไว้ได้วันนี้คอนเนอร์เมตคาฟนะครับซึ่งเป็นมิดฟิลด์จากซังพาวลีเนี่ยโอ้โหพี่ใหญ่แจ็คสันเออร์ไวไม่ได้ลงนะครับมาจากทีมเดียวกันถิงยาวขึ้นมาแล้วครับขวายูมาสตะลุยมายูมาสแหวกลูกที่โดนผักล่วงลงไปครับผู้สินบอกพลุ่งหน้าเหมือนเต้ยเลยเว้ย
1: ว้าย
0: เข่าดก
1: ผู้สินใส่นิ้วดิกๆครับขึ้นมาฉันเห็นคือจริงๆก็มีผักนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงพอที่จะให้ผู้สินเป่าฟาวได้
0: ไม่ไอเครื่องล่อนครับวิเซนโซมอนเทล่าน
1: ี่ก็เป็นโรม่ายุคที่ได้แชมป์กับโชซิเรียอานะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ชุดนั้นนี่โหดมากหมาป่า
0: โหดครับน่าเสียดายตอนที่แชมป์โลกปี2006เนี่ยมอนเตล่าเบียดไม่ลงนะครับคืออิตาลีในกองหน้าอาจจะไม่เก่งเท่ายุคของคริสเตียนเวียรี่นะครับแต่โอ้โหจิลาดิโน่
1: อ
0: ินซากี้ต็อตตี้โทนี่นะฮะแล้วก็เหล่านี้แหละครับทำให้แกไม่ได้ไปบอลโลกครับเลยไม่ได้แชมป์
1: รูปเกมมันจะเป็นตุรกีที่ครองบอลได้เหนือกว่าออสเตรเลียเนี่ยดูเหมือนมาแผนเนี่ยจะเน้นตั้งรับเหนียวแน่นละ
0: 5-4-1เต็มคล้อครับโอ้โห
1: ไม่มีใครอยู่นั้นเลยฮะไม่รู้ว่าดูสีเสื้อผิดหรือเปล่า
0: แม่วัคคีนา2คนที่แกจัดสนุกเกอร์เนี่ยแกคนไทยหัวใจตุรกีแน่นอนเลยครับจากส่งแล
1: ้
0: ว
1: มาถามเลยมาไหมมาไหม
0: มาแล้วตอนนี้บอลมันมาเฉยๆแต่ว่าจะยิงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ครับตอนนี้กลับขึ้นมาครับอยู่ที่ชาโนกูอีกครั้งนึงครับตรงกลางชาโนกูเลือกไปทางแบ็คขวาครับเซกี้เซลิกวันนี้เติมทั้งคืนแน่นอนตุรกี
1: เป็นหัวใจของแดนกลางนะชาโนกูสำหรับตุรกี
0: จากอินเตอร์มิลานนะครับไอหมาป่ามาด้วยนะครับวันนี้สำหรับทางเมริเดมิราลหวังว่าจะไม่แสดงท่าทางก็โดนปรับอีกนะครับแหมตอนยูโรนี่ดังครับ
1: ตะวัดช่องละ
0: หาช่องไปเรื่อยๆครับวันนี้เนี่ยเราเจอกันครึ่งแรกนะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยเดี๋ยวไปฟังข่าวก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอช่วงท้ายเกม
1: ยังไม่ไปนะ
0: ใช่จ่ายเท่าเดิมนะครับ
1: เอาเฮ้ยคุณเจ๋งบอกจ่ายเป็นนาที
0: เหรอโอ้วันนี้เนี่ยคึกเป็นพิเศษครับไม่ได้พากับลีบิงก็ยังชั่วหน่อย
1: เอาวางมอนลึกเข้ามาแล้วลึกจริงๆอะออกหลังไป
0: ตุรกีพยายามจะเคลื่อนเข้าไปหานะครับสำหรับทางบริสจิลมาสแนวรุกอยู่ทางด้านซ้ายครับเดี๋ยวนี้ก็ยุคสมัยนี้นะครับเป็นพวกคัตอินไซด
1: ์ก็จะไม่ใช่แบบสุดเส้นแล้วโยนละนะฮะก็
0: เปลี่ยนละ
1: เท่าไหร่นะออสเตรเลียได้ชุดเล็กเมื่อวานก็สร้างความเศร้าใจให้ช้างศึกไป
0: ครับ
1: บอลยู19ฮะแหมเราไม่ได้แชมป์มา9ปีนะ
0: ธรรมดา
1: เราร้องไห้กันอ่ะมาไม่เป็นไรก็ให้กำลังใจกันต่อไปสำหรับบอลไทย
0: ครับมีชักขาหลอกครับตุรกีตอนนี้เนี่ยคอนโทรลข้างเดียวนะครับท่านที่อยู่บนรถเนี่ยก็ในยุคใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดแอปหรือว่าดูไปด้วยนะครับหรือว่าบางคนก็บอกโอ้โหค่าลิขสิทธิ์บอลโลกอาจจะแพงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นยุคใหม่ไปแล้วนะครับก็เปิดฟัง FM 99รายงานสดทุกคู่นะครับแล้วก็จะสลับกันมาไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนนี้คู่แรกเตะตีสองจบบ่ายโมงนะครับฟุตบอลโลกโหดมากเอาละครับออสเตรเลียจะสวนกลับมา

0: บอลลึกมาอยู่ตรงกลางมีโอกาสครับออกมาทางขวาครับเมตคาฟเลือกมาแล้วครับอิตาเลียโน่แต่ว่าทีมชาติออสเตรเลียนะครับเข้ากลางมาอีกทีนึงโอนิลอยู่ทางขวา40หลาแทงตรงๆครับอิตาเลียโน่ทะลุมาหยอดเสาไกลครับโอ้โหมันเลยอิรันคุนด้าครับสายยังมีอยู่บอสจอร์แดนบอสลากจี้มาบอสโยกนิดนึงบอสปั่นโค้งแล้วควิดลูกนี้มาอีกทีนึงจะเตะมังเอาไว้ทีครับโอ้โหได้สวนมาคือแลไม่ไหวแล้วครับ
1: ช่วงเวลาของออสเตรเลียบ้างฮะโยกซ้ายโยกขวาเลย
0: มาต่อครับโอ้โหอีรันคุนด้ายังไม่ได้เลี้ยงนะครับอดีตนักเตะบาเยิร์นมิวนิกซื้อในแกแอคเลยครับเล่นในเอลีกโอ้ตอนนี้ไปอยู่วัตฟอร์ดโดนแทงสวนมาลูกนี้ครับอันตะกูครูย้อนคืนกลับมาได้ที่ครับคือแลจ่ายสั้นๆเติมมาแล้วครับเอ้าชาวนกรูแม่วิ่งเลยบอลไปนิดนึง
1: สนุกไปนิดก็วันนี้เป็นฝั่งของตุรกีบ้างฮะส่งเกมก็มาเหมือนช่วงต้นเกมแล้วก็คือเหลืองเนี่ยจะไปอยู่ทางซ้าย
0: นี่ทุกคนหันหลังให้ประตูแล้วครับออสเตรเลียโค้ชก็กองหลังครับถ้าเกมนี้เนี่ยมันรู้ครับว่าเนี่ยดูตูเล่เนี่ยลงไปยืน35หลาเนี่ยครับรับทั้งทีมหมายทีครับบาดัซซี่เลือกมาทางซ้ายครับคาร์ดิโอกรูยูมาสลากจี้กระตุกออกด้านนอกยูมาสคอร์สโอ้ยออกหลังไปเลย
1: บอลปลิ้นหลังเท้าซ้ายนะฮะก็เป็นลูกตั้งเตะของออสเตรเลียออสเตรเลียนี่ตั้งรับเป็นหลักก็ติด
0: ได้ไง
1: อ
0: ิน
1: ฟานติโนมาชมเกมนี้ด้วยนะฮะเมื่อวานนี้เกมที่สหรัฐแข่งก็โอ้โหคนดังมากนั้นเลยพี่บี
0: ครับ
1: แต่ว่าคนนี้ไม่มาโดนัลด์ทรัมป
0: ์ก็โดนเด็ตอนนี้เนี่ยฮะกำลังทำสนธิสัญญาครับกับอิหร่านนะครับวันนี้แหละครับจะเซ็นส่วนอิหร่านบอกไม่เห็นรู้เรื่องเลยงงไ
1: หมมันป่วยคนละทีอ่ะเขาไม่มีลงมีไลน์คุยกันเนาะ
0: เกมตอนนี้ออสเตรเลียพยายามเปิดยาวอาศัยลูกวิ่งแบบนี้แหละครับสปีดขึ้นมาเอาได้ด้วยทันไม่ทันยังไม่ออกครับโอ้โหสปีดสุดๆไปเลยจังหวะนี้ยังเป็นลูกทุ่มต่อจอร์แดนบอสครับ
1: อันนี้ออสเตรเลียอย่างที่ว่าแม้จะตั้งรับแต่ว่าโอ้เกมสวนกลับนี้ก็ประมาทไม่ได้นะฮะเป็นสไตล์ออสเตรเลียเลยแต่นี่เป็นลูกตั้งเตะจากประตูของตุรกี
0: ผู้เล่นไม่ได้เก่งเหมือนยุคทองนะครับไม่ใช่ละเป็นยุคก็ต้องบอกอย่างที่เคยเรียนไว้ครับฟุตบอลโลกยุคโลกาภิวัตน์นะครับมันมีการผสมของเชื้อชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรฟูจีลงสนามนะครับ4คนนะครับในวันนี้ของออสเตรเลียแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวครับในยุคใหม
1: ่เราก็จะเห็นผู้เล่นผิวสีของออสเตรเลียซึ่งในยุคที่พวกมาร์ควิดูก้าเฮลิคิวเวลเนี่ยจะไม่มี
0: ใช่จะเป็นพวกกรีซซะมากกว่าตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้นี่หลากสัญชาติมากบรุนดีเซเนกัลอยู่ในสนามครับผู้สินเป่าล้ำหน้าไปแล้วครับผู้สินวันนี้จากแดนนางงามครับเวเนซุเอลาแล้วเขาจะมีปักไว้ข้างหลังเลยนะว่ามาจากประเทศอะไร
1: ผ่านไป15นาทียัง 0-0 ยังไม่มีจังหวะหวาดเสียวแต่รูปเกมเนี่ยเป็นตุรกีเนี่ยครองบอลได้มากกว่า
0: บีชัดได้บอลผู้สาประตูวันนี้แมตต์ไรอันเนี่ยถูกดรอปไปเป็นตัวสำรองนะครับก็พลิกโผประมาณ4คนครับสำหรับออสเตรเลียวันนี้ย้อนกลับไปที่บีสิครั้งครับบีตวัดออกมาทางขวาสกติที่จากอิตาลีนะครับเปิดยาวขึ้นมาสปีดมาแล้วครับตูเร่ดวลกับเดมิราลตูเร่ไม่ผ่านครับเดมิราลงัดไว้ได้เป็นเตะมุมนะครับ
1: เตะมุมครั้งที่2ของออสเตรเลีย
0: นี่ครับ
1: บรรยากาศผู้ชมใน BC Press BC ก็วิสิตโคลอมเบียครับชื่อย่อเป็นเขตในแคนาดาทางตะวันตกนะ
0: แต่ชื่อโคลอมเบีย
1: คริสโตเฟอร์โคลัมบัส

0: ครับ
1: เป็นแม่น้ำแม่น้ำโคลอมเบีย
0: ไปเปิดซ้ายนะครับแต่ว่าขออีกทีครับเทค2หน้าประตูขึ้นมาแค่3คนครับแต่ว่าจะวิ่งโถมเข้าไปโยนโอ้โหโยนโรยๆดูนี่ได้ควินด้วยครับแต่ว่าออกไปแล้วนะครับหรือว่ามีเหมือนจะมีทำฟาวนิดหนึ่งครับ
1: มีหวาดเสียวนะครับตุรกีคือเหมือนกับว่าอุกชานซาคีเนี่ยจะออกมาแอบมีกระแทกนิดนึงฮะเลยทำให้เสียจังหวะไม่งั้นก็น่าจะรับอยู่มือฮะเพราะบอลมาโรย
0: นกหวีดจริงนะครับโอ้แกขายนกหวีดหน้าสนามมาไม่รู้ครับก่อนหน้านี้เป่ากันยับเลย
1: เอ๊ะเขาว่าห้ามเอาเข้าว่ะพี่บี
0: ตั้งแต่ UCL นัดชิงอ่ะมันเป่ากันเละเลยครับ
1: ผู้สินสมัยนี้เนี่ยก็ต้องโหพกไอเทมเยอะเลยฮะ
0: อุปกรณ์แน่นมาก
1: เออมาเป็นลูกบอลครบเลย
0: เฮซุสบาเลนซูเอล่านะครับผู้สินจากเวเนซุเอลาวัย42ปีครับวันนี้ล่าสุดเนี่ยไมเคิลโอลิเวอร์นะครับผู้สินจากอังกฤษเนี่ยบาดเจ็บนะครับลงสนามไม่ตัดสินไม่ได้ครับ
1: เออจะไปซ้อมอะไรเยอะแยะ
0: ลุ่มล่ามเหลือเกิน
1: แต่ไม่รู้จะฟิตทันเมื่อไหร
0: ่โอ้แต่สังเกตไหมผู้สินจากพวกทวีปละตินอเมริกาเนี่ยแกดูแบบกำยำดีนะรูปร่างถ้าเกิดจากไทยก็เอเชียจะสันทัดแต่ถ้าลาตินจะกำยำ
1: ก็ไม่มีผู้สินจากไทยที่ไปบอลโลกมานานแล้วนะแต่ตอนที่เปาแป๊กเนี่ย2006
0: ใช่ครับปี2006คุณปรัชญาเพิ่มพาณิชย์หรือว่าพี่แป๊กนี่แหละฮะเป็นไลแมนนะครับส่วนเปาอั๋นก็1998ครับชาญพิโรมันประเสริฐลิซ่าก็เป็นคนที่3นะครับ ที่ได้เฉิดฉายในเวทีฟุตบอลโลกได้ยิงครับเฟอร์ดี้คาริโอกรูครับแบ็กจากไบรตันแอนด์โฮฟาเบียนนี่อยู่ซ้ายยิงขวาอยู่ขวายิงซ้ายนะครับ
1: จ่อไม่เข้าก็ต้องอาศัยยิงไกลบ้างฮะคาริโอกรูเนี่ยเขาเกิดที่ฮอลแลนด์เคยเล่นโจชนของฮอลแลนด
0: ์
1: เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์แหมรุ่นเราก็จะสะดวกปากกับฮอลแลนด์เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แต่พอชุดใหญ่เนี่ยก็มาเล่นให้ตุรกีก็มีเยอะฮะพวกพอเยาวชนเนี่ยเล่นชาติหนึ่งแล้วก็พอมาชุดใหญ่อีกชาติหนึ่ง
0: ใช่ฮะก็เป็นคนที่คิวเนสคนที่พังประตูนัดแรกให้กับเม็กซิโกก็ตอนเด็กๆแน่ในโคลอมเบียนะครับโอ้โหแล้วดูตูเร่ครับอ้าวตูเร่จะหลอกตัวเองครับ
1: โอ้โหเขาแหมทำเป็นวอยวายเขินนะโอ้ทางตูที่นี่งงเลยวอยวายอะไรคือเขาล็อกได้ขวาแต่เท้าซ้ายเนี่ยสกัดเท้าขวาเท้าซ้ายตัวเองสกัดเท้าขวาแล้วก็วัยวาย
0: ด่าตัวเองครับด่าขาตัวเองเริ่มหนักแล้วครับตอนนี
1: ้มาถึงนักบอลใช่ไหม
0: เราเนี่ยแม่จะ20นาทีแต่ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับแลกกันมันเลยแล้วก็นี่มีปัญหาเรื่องฟันกันหลายคนแล้วครับโดนฟันศอกเข้าที่ปากแล้วครับวันนี้3ดอกแล้ว
1: เทรนบอลสมัยนี้เนี่ยดูจากฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเล่นเกมมันเร็วกว่าหลายคู
0: ่ที
1: ม
0: ดีมันบวกกับว่าการทุ่มด้วยการเตะจากประตูที่มันเป็นกฎขึ้นมาใหม่เนี่ย9ข้อเนี่ยนะครับที่เคาะๆกันออกมาเนี่ยช่วยได้นะครับ
1: เกมสนุกฮะพอจะทุ่มปุ้มกรรมการเนี่ยนับให้ดูเลยหวันถูกสี
0: อีใช่
1: ไม่ใช่จีนนะ
0: สายมาแล้วครับเบอร์เกสเล่นกับบอสแล้วแทงลูกนี้หูจะให้อิราคุนด้าครับนี่มาเทศเลยนะครับสำหรับอิราคุนด้า
1: หนักอยู่ครับบาคาซี่แต่ก็เป็นช่องที่เดาไม่ยาก
0: ยังไม่มีโอกาสได้แผงฤทธิ์นะครับสำหรับทางเนสซอรี่รังคุนด้าซึ่งเป็นเรฟูจีคนหนึ่งนะครับแล้วตอนที่อายุยังไม่เต็ม17เนี่ยบาเยิร์นมิวนิกซื้อตัวแต่ว่าแจ้งเกิดไม่ได้นะตอนอีวัตฟอร์ดตอนซื้อตัวเนี่ยโหแกเนี่ยปกติเล่นปีกขวาเนี่ยครับหลังๆนี่แกไปเป็นคัตอินไซด์ไปอยู่ซ้ายคนก็แซวครับว่าแก20จริงหรือเปล่านะครับ
1: ไปถึงหน้าเด็ก
0: โอ้โหแหมมาเป็นพิตีสยามรัฐเลยตึงมาเชีย
1: เมื่อวานโทรไปตอนทุ่มหนึ่งบอกดูบอลโลกอยู
0: ่บอลโลกที่ไหนเตะทุ่มหนึ่งวะลุ่มล่ามแล้วเกิน
1: โดนใครหลอกขายมาบ้าง
0: แหมอันนี้ก็ต้องหุ้นกันนะครับ2จอครับคนละ 3,000 กว่าไม่งั้นมันโดน 6,000 น่ะจุกอยู่เหมือนกัน

0: เศรษฐกิจดีซะด้วยตรงนี
1: ้ครับ
0: ออสเตรเลียนี่เคยไปไกลสุดในฟุตบอลโลกก็คือรอบ16ทีมหรือรอบ2
1: ไปตันที่อิตาลี
0: ครับ
1: ซึ่งปีนั้นอิตาลีแชมป์โลกนะ
0: ครับส่วนตุรกีเนี่ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่า24ปีแล้วเพิ่งจะได้มาเล่นฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: ครั้งล่าสุดก็โอ้โหชุดนั้นก็ชุดทองกันนะฮะ
1: ไม่มีใครคิดว่าจะมาถ้าไม่โดนโรนัลโดฉีดยารอบรองมาเผื่อชิงครับ
0: โอ้โหโรนัลโดยิงแบบเด็ดขาดเมื่อจิ้มเป็นฟุตซอลเลย
1: ครับเขาบอกเลยนะครับว่าลูกนั้นนะถ้าไม่จิ้มนะมันไม่มีทางผ่านมือของรุสตูริกบอร์ได้เลย
0: โอ้แล้วพอสอนั้นนะรุสตูริกบอร์นี่
1: โอ้โห
0: เหนียวมากอะแล้วแกเท่มากเลยนะ
1: เท่เอาดินหม้อมาทาหน้า
0: เออมันเป็นนักรบเลยนะอ้าวตอนนี้พักไฮโดรเจนเบรกเติมน้ำเติมน้ำ
1: เติมน้ำหน่อย
0: เราเติมมั้งได้ไหม
1: ได
0: ้สักปืดนะ
1: ก็อย่างที่คุณเต้เรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าออสเตรเลียในดีที่สุดก็คือฟุตบอลโลกปี2006ซึ่งตอนนั้นเนี่ยโปโปวิชเองเนี่ยอยู่ในทีมนะครับแล้วมันเป็นแบบวันคือโปโปวิชเป็นคนหนึ่งที่เล่นทีมชาติเนี่ยคือติดทีมชาติก็ไม่เยอะนะครับแล้ววันเพลย์ออฟที่ชนะอุรุกวัยเนี่ยแกก็เล่นไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกนะเพราะว่าปรับแผนจากแบ็กทรีเนี่ยมาเป็นไลฟ์โฟแล้วก็เอาแฮร์รี่คิวลงไปแล้วก็ปราบอุรุกวัยนะครับแล้วพอมาเล่นฟุตบอลโลกเล่นได้นัดที่2เองเจอบราซิลก็เจ็บแล้วก็ประกาศเลิกเล่นฟุตบอลโลกไปเลยนะครับเลิกเล่นทีมชาติไปเลย
0: ออสเตรเลียทำการเป็นโค้ชนะฮะออสเตรเลียนี่เป็นขาประจำบอลโลกนะคือจากที่โซนโอเชเนียเนี่ยก็ชัวร์อยู่แล้ว
1: ครับ
0: มันอยู่เอเชียยากขึ้นหน่อยอ่ะแต่ก็ยังชัวร์อยู่ดีนะก็นี่เป็นครั้งที่6ติดต่อกัน
1: ใช่ครับ
0: นะ6ติดต่อกัน
1: มาบอลโลกอ่ะ7สมัยนะครับก็ออสเตรเลียนี่ก็เฉียวไปเฉียดมาถึงขั้นที่ว่าคือตอนนั้นอยู่โอเชเนียนี่ต้องไปเพลย์ออฟอินเตอร์คอนกับอเมริกาใต้นะครับแล้วก็อย่างปี94เนี่ยก็เพลย์ออฟแล้วเจออาร์เจนตินาซึ่งมีเดียโก้มาแล้วหน้านะครับสู้ไม่ได
0: ้ออสเตรเลียก็คงจะคิดว่าอาร์เจนจะลงมาเพลย์ออฟทำไม
1: ดูเจอเพลย์ออฟอาร์เจนที่อุรุกวัยอย่างเงี้ยนะครับ
0: แล้วมาเก่งแต่กับกู
1: นี่บอลได้ครั้งเดียวครับสำหรับคาเรมอันตะคูกลูกองหน้าพยายามอย่าส่งบอลให้กันบ่อยนะครับอันตะคูกลูชาอานโกลูคาร์ดิโอกลูเนี่ยแหละครับ
0: โอ้ปวดหัวคนปวดหัวมากเลย
1: ลำคาญจริงๆเลยโอ้เมื่อกี้มันเคาะ3ที
0: เมื่อสักครู่นี่คุณโจอี้ภาคกู้เฮติไปยิ้มกลิ่มนะ
1: ฮะ
0: บอกเฮติภาคปิดก็ไม่มีใครรู
1: ้ไม่รู้นะครับอย่านะโอคอนิงสเตอร์นะครับวันนี้ได้ลงเล่นมิดฟิลด์แทนที่ของแจ็คสันเออร์ไวน์น่าจะเป็นเรื่องของการไล่บอลด้วยแหละเพราะแจ็คสันเออร์ไวน์นี่อายุมากแล้วนะครับจากซังเปาลี
0: บางสนามนี่ก็มีข่าวว่าไม่เต็มแต่ถ้าอยู่เราดูส่วนใหญ่ก็คนก็แน่นนะพี่บี
1: ครับใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็น
1: แต่มันเป็นปกตินะเพราะว่าสนามมันใหญ่มากฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยแล้วบัตรแพงแล้วไกล
0: แคนาดานี่น่าจะเป็นแมตช์ที่2ที่แข่งแคนาดาในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้แมตช์แรกก็เจ้าภาพลงเล่นนะเสมอไป
0: สนามนี้เนี่ยตอนปี2015ก็เคยจัดฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกนะที่เป็นครั้งที่ทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์แหละแต่ทีมชาติไทยไม่ได้มาเล่นที่นี่เลยเพราะไปประจำที่ออตตาวาเมืองหลวงเอามาชมเกมก่อนตอนนี้ก็เอาพลิกมาได้สวยงามมากเลยออสเตรเลียฮะงี้ออกมา
1: บอลอยู่ตรงกลางนะครับโอเนียลย้อนคือหลังกลับมาอีกทีครับซูต้าสุต้านี่ก็มีฤดูกาลที่ไม่ดีนะครับกับเลสเตอร์เขาไม่ได้ค่อยได้เล่นด้วยนะครับแล้วก็เลสเตอร์ตกไปอยู่ดิวิชั่น3หรือว่าลีก1โอ้ยเตะมั่วๆมาครับลูกนี้มันเหมือนแช้งนิดๆด้วยอ่ะเดี๋ยวเสร็จคืนหลังกลับมาอีกทีนึงครับชาวตะกูแทงออกมาซ้ายครับยูมาสย้อนคืนมาอีกทีนึงคอมพิวเตอร์บังบอลกลับมาครับยูมาสลากจี้มายูมาสโยนจนได้ครับได้ซัดลูกนี้โอ้โหตรงมือครับของบีส
0: เป็นการยิงของอาร์ทาคือแลนะฮะคือยิงเนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่ามันตรงกลางนะฮะไปตรงตัวของแพทริกบีสพอดี ไม่ต้องเรียกไม่ต้องเซฟอะไรมากครับบอลมันอยู่ตรงเป้าพอดีเอาแล้วนี่ได้หลุดเข้ามาออสเตรเลียแล้วสวนยิงเข้าไปแล้ว
1: โอ้
0: โหแป๊บเดียวเองฮะ
1: ขึ้น1ประตูต่อ0ครับจากอิรันคุนดาครับโอ้โหและนี่แหละครับมาดีใจสะใจใหญ่เลยครับออสเตรเลียนำแล้วครับ1ประตูต่อ0นาทีที่27ครับ
0: โอ้เป็นเกมสวนกลับที่เฉียบขาดมากเลยจากเนสทอรี่อิรันคุนดานะฮะตัวรุกริมเส้นวัย20ปีครับจากวัตฟอร์ด
1: นี่แหละครับโอ้โหไม่ประสบความสำเร็จกับไบเยิร์นมิวนิกแล้วก็คิดดูจากไบเยิร์นมาวัตฟอร์ดเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับแต่วันนี้ครับยิงประตูแรกให้กับออสเตรเลียในฟุตบอลโลก2026แล้วครับเนสทอรี่รังคุนด้าครับนักเตะเรฟูจี
0: นี่เป็นจังหวะวางบอลลึกข้ามแนวรับไปเลยนะฮะแล้วแตะด้วยขวาที่เดียวเข้าในแล้วก็โอ้โหยิงสวนผู้สาประตูครับนี่เป็นกล้องจากทางพุทธศิลป์ครับคือแตะด้วยเท้าขวาด้านนอกนะฮะแล้วก็มาแปรเข้าไปนำแล้วครับ 1-0 ออสเตรเลียคือบอลระบบที่อันดับ3มีโอกาสสูงจะเข้ารอบเนี่ยชัยชนะนัดแรกเนี่ยมันแทบจะการันตีกันเข้ารอบเลย
1: แล้วครับคุณเล็กหมายเลข17ครับเนสรีรังคุด้าครับยิงเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหแล้วครับ
0: จะว่าไปเกมเนี่ยครองบอลได้ดีกว่าแต่โดนบอลแล้วจากที่กำลังจะได้นะฮะ
1: เอาละครับว่าอิรันคุนด้านี่แหละครับเป็นอย่างที่เรียนไว้นะครับต้องครอบครัวเนี่ยลี้ภัยจากสงครามที่บุรุนดีนะครับแล้วก็มาอยู่ที่แทนซาเนียแล้วก็เข้ามาอยู่ที่ออสเตรเลียซึ่งอิรันคุนด้านี่เป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่สตอรี่เนี่ยถูกเขียนไว้ในการ์ตูนเรื่องโอซอร่าซูเปอร์สตาร์นะครับก็คือบุรุนดีนี่แหละนะฮะเอาละครับมาแล้วตอนนี้ 1-0 ยิวมาสเดือดร้อนแล้วครับได้เตะมุมหรือเปล่าไม่ได้ด้วย
0: ให้กำลังใจมาเลยครับตอนนี้ออสเตรเลียแม่คุณเห็นทรงผมแล้วคิดถึงตอนบอลโลก2002
1: ตูมิดดาวาร่าไอหัวขวาน
0: บางคนไปแซวว่ามีปลิงเกาะที่หัวหรือเปล่า
1: โอ้โหปีนั้นเนี่ยเจอทรงแต่ละทรงเจอไดโกโรโดอีกอ่ะ
0: มีสีสันนะฮะ
1: ทิ้งยาวมาเสียบมาอีกแล้วครับโอ้โหแต่ว่าออกมาเตะเร็วครับชาคีเออเอาละฮะสวนไปจริงๆสวนมาทางอิรันกูด้าในครั้งเดียวได้ประตูเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคาเดียโอกูมาแล้วครับคาเดียโอกูลากมามองด้านนอกยูมาสจับทีนึงยูมาสโยนไม่เคยแม่นเลยครับบอลขวามาครับอาดากือแลกือแลลากจี้มากือแลจะแหวกลูกนี้ยังติดอยู่โอ้โหตอนนี้มันก็ต้องบุกแบบโรคจิตหน่อยแล้วครับสำหรับตุรกีอ่ะซ้ายขวาโยนแม่นซ้ายลูกนี้ซัดไกลครับสุภเทพปัดชนเสาครับแล้วก็เตะทิ้งออกมาโอ้โหลูกยิงยัดไส้ครับของชาโนกลูมาอีกทีนึง
0: ไม่แน่ใจว่าปัดหรือชนเสาหรืออาจจะทั้งสองอย่าง
1: สองอย่างครับลูกนี้หนอบีเลยคุณเต้
0: อะไรฮะ
1: สองอย่างสองอย่างอีกทีนึงซัดลูกนี้อีกทีนึงโอ้โหซ้ายทีขวาทีข้ามคานออกไปชาโนกลู
0: โอ้เดี๋ยวขอดูภาพช้าหน่อยนะแกตั้งป้อมแล้วซัดด้วยซ้ายโอ้โหนี่นะฮะลุ้นที่ตัวเรียกว่าซูเปอร์เซฟเลยนะครับของแพทริกบีชในประตูจากเมลเบิร์นซิตี
1: ้ปลายนิ้วสัมผัสลูกยิงของบาตัสซี
0: ่คือถ้าเบี่ยงอีกนิดเดียวอ่ะก็เรียบร้อยแต่ว่าก็ถือว่ายิงดีแล้วนะ
1: ลูกยิงปืนใหญ่เลยครับ
0: คือถ้าไม่ปัดก็เข้าหน้าต่าง
1: ตรงแน่ๆครับโอ้ดีคือนี่มันบุกข้างเดียวจริงๆนะครับ
0: ครับ
1: แต่โดนสวนมาเข้าเลย
0: สูตรออสเตรเลียเขาย่างชัดเจนแล้วก็คือตั้งรับแน่ระหว่างบอลยาวข้ามแนวรับข้ามลายแนวรับของตุรกีใช้ความเร็วซึ่งนอกจาก1ประตูที่ได้ไปเนี่ยเราก็เห็นสัญญาณเตือนลูกสนามนี้ป่ะ
1: ใช
0: ่สัก 2-3 ลูกแล้วนะ
1: ไปต่อครับชาโนกลูให้สั้นๆมายูเซกจ่ายสั้นๆครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นเดือดร้อนต้องเร่งเครื่องครับคอตชูต้องลงมาเล่นกับกือแลขวาครับเซลิกคอตชูแทงลูกนี้โอ้ไม่ได้ครับเหลี่ยมนี้มันต้องชาโนกูเป็นคนแทงนะครับ
0: กดดันเข้าไปครับ
1: ไม่ทราบว่านะ2คนเมื่อสักครู่นี้แกขับรถถึงแล้วตุรกีโดดไปแล้วครับโอ้
0: แล้วบอลมันจะเข้าทางออสเตรเลียคือจะเน้นตั้งรับอยู่แล้วที่โอ้รับ

0: ขาเนี่ยขาเป็นเปี้ยแล้วครับเมื่อปี2002ของตุรกีที่มาบอลโลกครั้งล่าสุดเนี่ยนัดแรกก็แพ้บราซิลนะครับ2ประตูต่อ1แต่ว่าได้ประตูนำก่อนจากฮาซันซาร์ดนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ทุกคนจดจำภาพที่ริวาโดแกโดนเตะอัดขาแล้วเจ็บหน้าครับโอ้ มันจะดิ้นทำไมรักหนาไม่รู้นี่ครับไม่ใช่บราซิลนะครับแต่สีเหมือนเลย
1: สีเหมือน
0: บราซิลแท้วันนี้เนี่ยเสมอไปแล้วครับ 1-1
1: เกมแรกก็อาจจะมีติดขัดกันบ้าง
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะ
0: ถูกต้องครับมาแล้วครับมาต่อคาร์ดิโอกรูออกซ้ายมาครับยูมาสคัตอินไซด์มายูมาสจะเปิดโอ้โหวิลันคูน่าเตะคือตัวแกเนี่ยต้องเป็นคนที่วิ่งไปรับบอลครับแต่กระเตะเองไม่มีใคร
1: คือตัวแกคือต้องเป็นตัวบน
2: อ
1: ่ะแกเลยตัดสินใจเตะทิ้งเตะคว้าไปก่อนเลย
0: สายทีครับแทงทะลุมาเกี่ยวจังหวะแรกมาเตะอัดครับสุดท้ายไปเข้ามือของบีช
1: คือก็น่าสนใจว่าออสเตรเลียจะตั้งรับอย่างนี้ได้ตลอดเกมหรือเปล่าเพราะว่าตุรกีก็มาทุกทิศทุกทางนะ
0: แต่บอลปกติเนี่ยคือตุรกีก็จะเป็นทีมที่เน้นเกมดีเลยแล้วก็หาช่องกันแต่ทีเนี้ยมันแน่นไปหมดนะครับแล้วมาโดนก่อนซะด้วย
1: ต้องเปลี่ยนรูปเกมที่ไม่เป็นธรรมชาติตัวเองนะตุรกีย
0: ูมาสจะตอกลูกโซ่เนี่ยไม่ผ่านครับโอ้โหสกตินี่ขึ้นมากดดันตลอดตูเร่จะแหวกเข้าไปครับตูเร่น่าจะฟาวครับลูกนี้ไปกระตุกสร้อยครับ
1: แม่แล้วก็โดนเย็งมันกบเลยฮะดึงนิดโอ้โหดูจังหวะนี่เกือบจะได้ของกูแลครับยิงตรงตัวพัติกบิด
0: และนำไปสู่การเสียประตู
1: ใช
0: ่โอ้โหแต่ว่าตอนที่อิรันกุนด้าเนี่ยแตะผ่านเมอรี่เดเมรอลก็ง่ายไปหน่อยอ
1: ่
0: ะ
1: ครอบรวดนะ
0: โอ้โหนักบอลนี่มีอยู่2อย่างครับเข้าพูดกับเจ็บตอนวอร์มโอ้เกียดมากเลยเจ็บตอนวอร์ม
1: ซ้อมมาเยอะไม่เจ็บจะลงอยู่แล้ว
0: เอาก
1: รรมการไม่ให้ครับ
0: อาดา
1: จะเรียกฟรีคิก
0: แต่ไอ้ลูกแบบนี้อันตรายครับออสเตรเลียเล่นแล้วดูเหมือนจังหวะมันขาดบ่อยคือคืนกลับไปหาบีช
1: ใช่ใช่คือมันพลาดนิดเดียวก็โดนนะจังหวะอย่างเงี้ย
0: ใครก็ได้ครับช่วยเอาข้าวผัดหรือข้าวมันไก่ไปให้เตยสองกล่องครับ คนบ้าเลยมาภาคบอลลืมกินข้าว โอ้
1: นี่ถามคุณเจ๋งก็บอกว่าเขามีมาม่าให้โอ้โหบอลเดี๋ยวผมมากินมาม่าไปภาคไปได้ไหม
0: สูดสูดตุรกีมาต่อครับเหลืออีก10นาทีครับในครึ่งแรกยังตามหลังออสเตรเลียอยู่0-1นะครับบอลซ้ายครับมาที่บาริสยูมาสยูมาสกระตุกซ้ายบ้างเปิดฉลับพักอกคืนกลับมาได้ยิงลูกนี้โอ้โหแต่ว่าซัดแล้วไม่ตรงครับออกกุนคอชู
1: คือจะว่าไปเนี่ยตุรกีก็ใกล้เคียงขึ้นเรื่อยๆนะแม้ว่าจะยังไม่มีจังหวะยิงจ่าๆครับไม่กองเชียร์นี้ก็คอแห้งอ่ะกระดกไปหนึ่งกระป๋องทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกอยากจะสักหน่อยนะ
0: สักปิ้นไหมโอ้โห
1: เปิดเกมมาของออสเตรเลียครับวางยาวทำสูตรแล
0: ้
1: ว
0: เป็นไปได้ที่บีชเนี่ยคือบอลมันอาจจะสูสีกันแล้วบีชมีการเตะแล้วก็มีปฏิกิริยาที่อาจจะดีกับแมรี่แอนก็ได
1: ้
0: หรือไม่ก็อาจจะเจ็บเราต้องเช็คกันอีกทีแต่ว่าโปโปวิชตอนนี้ยืนแอคเลยนะครับอากาศร้อนแค่ไหนก็ใส่สูทครับทุ่มยาวแรงขึ้นมาเลยครับอิตาเลียโน่ขึ้นมงเอาไว้หนุนขึ้นไปอีกทีนึงคาริโอกรูซัดยาวมาเกี่ยวลงมาก็ไม่ได้ครับคืออันตะกูกรูเนี่ยเอาบอลไว้ไม่ได้เลยนะครับช็อตแรกมาพักอกดีต่อไปอิตาเลียโน่พลิกหนีได้ด้วยครับจ่ายมาครับอิรังคุนด้าเบิร์นออกซ้ายไปแล้วครับโอ้โหซ้ายนี่เล่นร่วมกันได้ดีมากบอสขึ้นมาครับจอร์แดนบอสคืนหลังมาเบเก้โอ้ยโยนลูกนี้อิงสเตอร์ครับแรงเกิน
1: แม่นแล้วก็กลายเป็นเสียโอกาสไปเลยครับก็เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนของออสเตรเลียเหมือนกันนะว่าไม่ได้รับอย่างเดียวมีหือมีอือนะแล้วนี่ฮะพยายามบีบแต่โอ้ไม่เหลือเกิน คือถ้าเพสเนี่ยมันต้องเพสด้วยกันทุกคนนะไล่ตัวเดียวก็ วิ่งจนขาหักนะครับ

0: อีลังกุนด้านี่แกเป็นสายวิ่งอยู่แล้วนะครับ
1: แต่คนอื่นไม่วิ่งเ
2: ลยตูเล่ยืนใช่โอ้
1: ไม่ได้คุยกันอย่างนี้เนี่ยนี่ก็ฟิตจังเลยเอาวางบอลลึกแล้วครับแล้วลึกจริงๆถึงมือครับปาติกบิช
0: ยังไม่ได้นะครับซ้ายขวาโอ้ตุรกีก็ดูหงุดหงิดกันเองเหมือนกันเพราะว่าเพรสข้างบนเนี่ยเข้าไม่ตรงกัน
1: จังหวะยังไม่เต็ม
0: นี่ครับอันตะกรูเข้ามาบี้โดนหลอกอีกครับเพราะว่ามาตัวเดียวโอ้โหถ้าโดนใครหลอกไม่โดนครับโดนแฮร์รี่สุตาหลอกโธ่
1: แล้วตัวแกบล่มเลยบล่มแต่โชว์ผิว
0: ใหญ่แต่ผิว
1: เอ้า
0: อิรันคุณ่าเบียดกระจุยเลยมาได้ครับอิรันคุณ่าลากมาแล้วครับอิรันคุณ่าเลี้ยงจี้มาโอ้โหที่มีร้อยกว่าไล่ครับส่งไม่ดีปัทโธลูกนี้ละคุณด้า
1: ท่านลึกไปหน่อยหรือว่าถอยไปหน่อยก็ได้ ไปกักไปกักของสองคนนะครับ เลี้ยงมาอย่างหล่อฮะเราส่งกันเหลวจะเป็นลูกทุ่มของทางออสเตรเลียนะครับ
0: นี่ครับถ้าจับแล้ว5วิเนี่ยอยู่ที่คนนับจริงๆนะครับเนี่ยบางทีมันเลยนะสกตินี่เลยนะครับ
1: ได้ตั้งซ้อมแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ยิงแรงเกินครับลูกนี้จอแดนบอส
1: เกิด5วิที่เปลี่ยนทุ่มเลยดูเป็นจังหวะยิงด้วยซ้ายครับนี่มีกราฟิกขึ้นสปีดของบอลเนี่ยนะ32กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: 109 109กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็
1: เลยมันช้าจังกระสาม2กิโลเมตร
0: ตัวล่างตัวล่างไอ้ทิศคอมพิวเตอร์บังเนี่ยปิดละ
1: เดินเอาก็ได้นะ2กิโลเมตร
0: แม่อันนั้นสนุกสิของนาดาความแรงการแทงตรงนี้แทงลูกนี้จะเข้าช่องมาสุดท้ายจิ้มคืนมาบีดงัดออกมาได้ครับวันนี้ในช่วง40นาทีแรกเนี่ยบอลแก้ไขสถานการณ์ของออสเตรเลียทำได้ดีนะครับแต่ว่าบอลยังตกอยู่ที่เท้าของวันเดอร์คิดของเตอร์นะครับอดากูแลจากเรอัลมาดริดคือแลม้วนในคือแลให้สั้นๆมาครับต้องออกมาอีกทีนึงบาริสยิลมาร์สไอ้นี่ก็เลี้ยงทั้งคืนไม่เคยส่งแม่นใครเลยครับยิลมาร์สโยนมั่วๆเข้าไปโดนมงสกัดทิ้งไปก็ไม่ตรงเหมือนเดิมครับโอ้โห
1: เหมือนทับกระปี้อะฮะดึงเข้าขวาแล้วก็เปิดเข้าไปแล้วก็ยังไม่แม่นนะฮะคือมันก็ยากครับเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันนะออสเตรเลียรูปร่างใหญ่นั่นเลยฮะ
0: เราถ้าไม่แม่นแบบนี้เนี่ยมันยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: อาจจะต้องไปลุ้นจังหวะ2ซึ่งก
0: ็รอบอลตก
1: แต่ยังครับดูรูปเกมแล้วยังเป็นไปได้หลายหน้าเลยนะครับ
0: จริงมันสูสีนะครับเดี๋ยวต้องเรียนกับคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับว่าหมดครึ่งแรกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราพอเราไปฟังข่าวเนี่ยเราจะกลับมาอีกทีนึงก็คือหลังข่าวจากสำนักข่าวไทยเที่ยงครึ่งนะครับเรายังไม่ไปไหนนะแล้วก็ครับต่อเดิม
1: เรามาลุ้นกันต่อในช่วงท้ายเกม
0: ใช่ครับมาดูตู้นี้ครับมาอีกแล้วครับโอ้โหยิลมาสเปิดลูกนี้เลยครับเลยก็ยังไม่แม่นอยู่ดีครับโดนอิรักคุณด้าเตะทิ้ง
1: ไอ้แกซ้อมเปิดบอลมั้งหมา
0: ไม่น่าจะได้ซ้อมกับใครเลยครับโอ้โห
1: ซ้อมเลี้ยงมาอย่างเดียว
0: โยนมั่วมาก
1: คิดถึงคนที่กักโบเลย
0: โอ้โหอ้าวอย่าไปว่าสินะมันต้องโทษโค้ด
1: โอเค
0: อย่าไปอุปทานโม
1: เอาได้บอลแล้วครับยูมัส
0: ใครด่ากักโปเนี่ยผมสวนให้หมดเลยนะอย่านะแม้จะเป็นน้องรักก็ตามแต่มันไม่ได้เรื่องจริงนะเอ้าหลังกลับมา
1: แต่บังเอิญคนอื่นแย่กว่า
0: โอ้พูดแล้วสะดุ
1: ้
0: งแม่คืนนี้แล้วนะ
1: คู่ของเราดีกว่า
0: คืนนี้นะเนเธอร์แลนด์ลงแล้วนะครับซ้ายของอาดาครับโอ้โหอาดารัตนสุบรรณครับยิงออกแม
1: ่โอ้กองเชียร์นี่น่าหงุดหงิดเลยแกลุกขึ้นยืนนึกว่าจะได้เนวินซูมันเตล่าก็ยังเท่อยู่นะ
0: เออแกหล่อตั้งแต่หนุ่ม
1: หล่อไม่ใช่แก่แต่หนุ่มนะ
0: แกหล่อตั้งแต่หนุ่ม
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังดูคูลนะแต่ถ้าแพ้อันนี้น่ะกูด่าไอ้คนแบบเซ็งครับ
3: ตุรกี
1: คือก่อนลงสนามตุรกีเป็นต่ออยู่พอได้เลยแล้ว
3: ครับ
1: นะครับด้วยชื่อชั้นแล้วก็จริงๆคือเจาะไปในนักเตะแต่ละคนเนี่ยก็ดีกว่าออสเตรเลีย
3: แต่โด่งๆขึ้นมาออสเตรเลียไม่มีการสวนกลับเลยตั้งแต่ได้ประตูขึ้นนำเนี่ยครับทีนี้มันอยู่อ้าวบอลตกที่อิรังคูด้าอีกครั้งอิรังคูด้าโดนแซนวิชทูน่าครับยังไปต่อซ้ายเบอร์เกสคืนมาเบิ้ลขึ้นไปโอ้โหนี่ตอนนี้มั่วกันแต่ว่าแก้ไขมาสวยแล้วครับทะลุขึ้นมายูเซกเลือกไปทางขวาโอ้โหแล้วดูจ่ายไม่ดีครับมา
1: โอกาส
3: ใช่อุดาได้ทานซิชันฟุตบอลครับ
1: จะส่วนที่ทางออสเตรเลียนี่ก็ต้องรีบไปจัดระเบียบแนวรับแต่ก็ไม่สามารถใช้โอกาสนี้ได
3: ้มาต่อครับชาโนกลูคอมพิวเตอร์เราเยอะเหลือเกินคุณเต
1: ้ข้อมูลเยอะ
3: พี่สี่อาตัวลุ่มลามเหลือเกินขาเดียวกลูครับออกมาให้กับนักบอลที่โยนได้ดีที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับยิลมาส
1: มาท่าเดิมนะฮะ
3: ครับโอ้
1: เอียงเอ้า
3: ออกมามาจุดเทียนเวียนวนลากไม้ทิ้งโยกกระตุกออกด้านนอกข้างไม่ถนัดข้างไม่ถนัดเตะไปติดบล็อกได้เตะมุม
1: ได้เตะมุมนะก็ยังดีฮะโหนี่ได้บอลเยอะมากเลยครับดังยิลมาส
3: อ้าวไม่ได้ครับนี่เดี๋ยวนี้ชาเลนจ์ได้ตามกฎ
1: แต่ว่าคือถ้า VR จะทวงก็ต้องเอาให้เร็วเลยฮะ
3: บอลตายถ้าบอลมันอินเพลย์มาไม่ได้นะครับ
1: นี่ถ้าเกิดทางตุรกีรีบไปเตะมุมกันก็ไม่ทันต้องต่อเลยสมมุติออกปุ๊บ
3: วิ่งไปเตะเลยทัน
1: ได้ได้คือเหมือนเขา VR เนี่ยถ้าเกิดจะแย้งมันเนี่ยต้องก่อนที่เกมจะเริ่ม
3: ครับกฎมันเพิ่มขึ้นเพื่อความสนุกนะครับอย่าไปคิดว่ามันนี่เพราะว่าส่วนใหญ่เรามักจะไม่ปฏิบัติตามกฎกันมันเป็นอย่างนี้แหละ
1: หมายถึงเขาใช่ไหม
3: เอาครับเอาล่ะพลิกหนีมาครับมีจังหวะขึ้นมาอีกทีนึงอิรันคุนดาล็อกในกรอบขึ้นลื่นครับโอ้โหเหยียบเลี้ยวยื่นครับโอ้อิรันคุนดานี่คือตัวจริงของแกนะไอ้ลูกที่ยิงเข้าแกมั่ว
1: คือไอ้จังหวะจับบอลอาจจะลั่นก็ได้
3: อ
1: ๋
3: อเหรอ
1: จริงๆจะจับไปทาง
3: ไอ้เดมิลาวิ่งมั่วครับ
1: โอ้ไอ้เหยียบเลี้ยวยืนนะพี่ไม่พูดผมพูดนะเมื่อกี้
3: ทางเดียวกันครับเป็นสิทธิ์เดียวกันหมดเลยอีรันคูน่ามาอีกแล้วครับอีรันคูน่าเลี้ยงแหวก 2-3 ซัดลูกนี้ตรงตัวครับโอ้โหของชาคี
1: โอ้โหแกได้ลุยมันนี่มาเอ้านี่โอ้โหรอบอลครับโดนตัดแต่ว่าแหมครับเอาบอลไม่ได้ฮะทำเหมือนว่าตุรกีได้ทุ่มเมื่อกี้ก็ถือว่าได้เสี่ยวนะครับตัดเข้าในแล้วก็ยิงอันนี้แกอายุ20จริงเหรอ
3: 20ครับแกวิ่งโต้ลมเยอะไปหน่อยทีลันกุนด้าโอ้ตอนน
1: ั้นหนุ่มมากเลย
3: ภาคบอลออสเตรเลียไงนึกว่าทำข้อมูลไปผิดว่าอายุ16ด่าตัวเองใหญ่เลยทด40นะฮะ
1: 4บอลฮะ
3: ครับผม
1: 40แข่งใหม่นะครับ
3: แหมงงไปหมดแล้วครับดูบอลตี2โอ้เตะอะไรขนาดนี้ครับบอลโลกคืนนี้เนี่ยเริ่ม 5:00 น.ใช่มั้ยอ๋อคืนนี้เริ่ม
1: มีเที่ยงคืน
3: เที่ยงคืนก่อนดูเพราะว่าทำพรีวิวมั่วไปหมดแล้วครับพรุ่งนี้ 5:00 น.สเปนคืนนี้เที่ยงคืนเยอรมันแล้วจบก็หยุดไม่ได้นะเพราะมันเป็นเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่น
1: ใช
3: ่โอ้โห
1: พี่บีขึ้นไปก่อนว่าบอลมันเตะกัน104นัดนะ
3: ครับแหมก็ตอนบอลโลกที่อเมริกาตอนนั้นน่ะ3วัน3คืนครับเรียบร้อยคือแลจ่ายทำชิ่งเข้าไปในกรอบขอโทษเตะเอ้าออสเตรเลียเตะลูกนี้แช้งลูกนี้โอ้โหยังอยู่ครับเป็นเกมลุกต่อของตุรกี
1: เอ้าไม่รู้ใครมั่วกันฮะ คือทางตุรกีเนี่ยกำลังจะด่าพวกเดียวกันนะออสเตรเลียก็เตะแป๊กไปอีกได้บุกต่อ
3: แล้วโทษนะฮะไอ้ทางขวาเนี่ยมันไม่ให้ใครบุกเลยเหรอครับโอ้ส่งมาซ้ายเด็ดมาอีกแล้วครับยูมาสโยนครั้งที่ 8,500 ไม่ตรงอีกแล้วครับโดนทุบออกในบีชโอ้โหวันนี้โยนทั้งคืน
1: อย่างที่พี่บอกดิหนักทางซ้ายอ่ะ
3: ใช่
1: ซ้าย
3: คือกือแลเนี่ยแกอินเวิร์ดเข้ามาไม่เล่นทางกว้างนะครับเหมือนบอลมันถูกมาทางนี้ครับคาร์ดิโอกลูยูมาสยูมาอ้าว โอ้โหส่งออกเองครับนี่นักบอล import export ตัวจริง
1: คือปกติแกต้องเลี้ยงแล้วโยนพอแกมาส่งบอลสั้นเนี่ยแกทำไม่เป็นแกบอกก็ไม่ได้ซ้อมมาตกลงแกซ้อมเลยมั้งแหละ
3: ซ้อมตัดผมไปอย่างเดียวเลยส่งผมจิกกี้แมน
1: แต่นี่เอาเวลาไปซ้อมเวลาไปตัดผม
3: โอ้
1: ทางกองเชียร์เดือดสายหัวดิกๆเลยครับมาจะคิดถึงอี
3: เวนต์แป๊บที่เพ็ญนี่อยู่เนเธอร์แลนด์แต่ว่ามาขายเบียร์ที่อังกฤษขายอยู่หน้าโบสถ์ด้วยคนโหดเหลือเกินคุณเตยกับผมนี่ก็ดีครับหลอกให้รุ่นพี่ไปถ่ายรูปไปกลับ8ชั่วโมงเราก็นั่งกินเบียร
1: ์
3: รอ
1: แล้วแกกลับมา 4:00 เคาะประตูบ้านก็ไม่มีใครเปิดให้แก
3: เคาะอยู่3ชั่วโมงโอ้กินไปคนละ8แก้วเองแม่8พายนะครับ
1: แก้วเล็กมั้ง
3: ถูพายนึงอ่ะจะเป็นลม
1: แม่ในช่วงท้ายของครึ่งแรกนะผมมาที่ยูมาสอีกแล้ว
3: ยูมาสลุยต่อครับขอครั้งเดียวยูมาสไม่กล้าโยนแล้วครับเข้ามาที่ชาโนกรูออกซ้ายไหมชาโนกรูบอกไม่กล้าโยนโอ้โหไม่ส่งแล้วอ่ะไม่กล้าส่งแล้วอ่ะ
1: โอ้โหตอนนี้นี่สีเหลืองนี่ถอยไปตั้งรับเดียวตัวเองหมดเลยอ่ะ
3: คือบอลมันเข้าทางอ่ะเนาะมานำประตูขึ้นนำอ่ะแล้วบอลต้องเล่นอย่างนี้อ่ะตุรกีมาต่อครับอาราคือแลคือแลตัดในอยู่ตรงกลางประมาณ40หลาครับให้มาที่คาร์ดิโอกรูคาร์ดิโอกรูทำชิงมาอาดากือแลเทิร์นหมุนมาอีกทีนึงล็อกเข้าไปในกรอบโทษซัดลิติดบล็อกครับอาตากรูแล้วโดนจิ้มทิ้งออกไปครับโอ้โหได้แค่ทุ่ม
1: คือมันเหลืองอ่อยให้หมดเลยครับแนวรับของออสเตรเลียเนี่ยไปช่วยกันกองกลางกองหลังนี่โอ้กองเต็มหมดแล้วได้บุกต่อฮะ
3: ยูเช็คเข้าไหนมาครับชาโนกรูขวาอาดาข้ามฝากมาอีกทีนึงตอนนี้เปลี่ยนคนโยนแล้วครับเปลี่ยนคนโยนยังเหมือนเดิมครับพื้นที่อาถรรพ์ครับโอ้โหนี่เปลี่ยนมาเป็นตัวแฉกโยนก็ยังติดอยู่ดี
1: บอลมา2ใบอ่ะ
3: เริ่มด่ากันแล้วครับนักบอลตุรกีบอกวิ่งขึ้นมาหน่อยครับ
1: ส่วนโค้ชก็ไปด่าทางกรรมการ
3: โปโปวิชก็ด่าให้ครับมอนเตล่านี่ยืนเฉยโอ้ยืนแกดหล่อขุนขี้ผึ้งเลยไปทางขวาอันตะกูครูจะแหวกลูกนี้ครับนาทีสุดท้ายแล้วไม่ได้อะไรอีกครับโอ้โหเลี้ยงออกไปเลยครับ
1: แล้วก็เป่าหมดครึ่งแรกไปเลยฮะสำหรับเกมฟุตบอลโลกคู่ของออสเตรเลียกับตุรกีเป็นทางตุรกีที่ทางออสเตรเลียที่ขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะครับนี่ฮะ
3: คนที่ยิงประตูได้ครับคือนักเตะเรฟูจีนะครับนั่นก็คือเนสตอรี่อิรังคุนด้านะครับนาทีที่27โอ้เป็นก็ต้องบอกว่าเป็นความหวังของทีมชุดนี้นะฮะเป็นเจนใหม่ของออสเตรเลียแล้วก็ทำประตูได้ด้วยจากจังหวะโต้กลับนะครับ
1: ครับจะเสียได้นะฮะ
3: ครับ
1: แล้วก็ทรงบอลก็ออสเตรเลียเนี่ยก็ลงมาตั้งรับกองกลางเนี่ยกองกลางไปเล่นเกมรับหมดเลย
3: ใช่ครับ
1: กลายเป็นบอลยาวไปหยอดไปถึงแผงแนวรุกให้เก็บบอลให้ได้นะ
3: ก็เลยกลายเป็นประตูขึ้นนำนะครับที่พูดเอาไว้เมื่อตอนช่วงที่พักช่วงระหว่างภาคเนี่ยคุณเต้ยเรื่องของอิรันคุนด้าที่บอกว่าเป็นบูรุนดีอ่ะแล้วอยู่ในหนังสือการ์ตูนซูเปอร์สตาร์เนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาอาจารย์โยชิเนี่ยก็เขียนโดยที่ให้เหตุผลว่าบูรุนดีเนี่ยมีสงครามกลางเมืองแล้วทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเยาวชนโลกซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะเขาเอาเหตุการณ์เนี้ยมาแล้วก็ท่านผู้ชมลองนึกดูครับว่ามันก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็ตัวของอิรันคุนด้าเนี่ยต้องลี้ภัยไปที่แทนซาเนียครอบครัวนะตั้งแต่เขายังไม่เกิดแล้วพอ3ขวบเนี่ยอิรันคุนด้าก็ย้ายมาอพยพมาที่ออสเตรเลียนะฮะโอ้อ่ะเดี๋ยวเราข้อความ
1: เ
3: ข้าไม่เป็นนะครับอันนี้ขอพาสเวิร์ดหน่อยวัยรุ่นนะฮะอันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวตอบข้อความกันหน่อยเพราะว่าเราเนี่ยครึ่งหลังเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีหนึ่งนะฮะดูคุณเต้ย
1: ครับเดี๋ยวขอดูทาง
3: ตูดุ้งคืออะไรฮะ
1: นี่ขออภัย
3: โอเคมาแล้วมันเข้าไปนี่ตรงไหนวะเข้า SMS
1: ผมว่าโต๊ะมันเล็กไปฮะพี่บิ๊ก
3: เออ
1: จริงโต๊ะก็ใหญ่
3: ตรงไหนนะวัยรุ่น เข้าเอลิเมนต์ด้วยมาแล้วอันนี้เรามาสานงานกันหน่อยนะครับก็เพิ่งเริ่มฟุตบอลโลกได้3วันนะใจเย็นๆนะทุกคนนะครับไปเรื่อยๆกันอยู
1: ่โอ้ยังอีกยาวเลยอีกเดือนนึงอ่ะ
3: ต่ออีกเดือนกว่า
1: ครับ
3: เพราะว่ามัน11เลิก19
1: โอ้
3: หนักมากอันไหนไม่ไหวนอนพักกันไปก่อนนะครับ
1: ใช่
3: เอออ่
1: ะตอนนี้ทีมงานเรากำลังจะนี่นะ
3: SMS ให้นะครับแฮปมั้ยครับพี่ก็ถาม แน่นอนนะครับอังกฤษแข่งวันไหน17
1: อังกฤษ
3: 17 17เพราะว่าตอนนี้ผมปรีวิวไปถึงวันที่16แล้วเพราะว่าอังกฤษ17เต้ย
1: ครับ
3: เพราะมัน7วันพอดีนะฮะ
1: อังกฤษนี่เตะวันที่ถ้าเป็นเวลาสากลก็จะเป็นตี3ของวันที่18
3: ครับ
1: นะจะเตะกับโครเอเชียนะครับเดี๋ยวผมดูทาง Facebook ก่อนมั้ย
3: ได้ครับ
1: ข้อความใน Facebook
3: นี่ข้อความอันนี้เลยก็ได้เต้ยอ่ะ
1: ได้
3: อันนี้อันนี้ดีกว่า
1: เอาที่เขาเสียตังค์แล้วก่อนนะ วันก่อนลีหมิงมาพยองเดชหลังหักเลยครับ
3: ก็เนี่ยเหตุผลที่ต้องหนีไง แต่เดี๋ยวแมตช์หน้าเจอกันแล้วนะ
1: ครับลีหมิงใช่ไหม
3: ใช่เดี๋ยวผมจะมากับคุณเต้ยสลับกันไปนะ
1: ครับภาคเต็มที่เลยนะเต้ยบอสเจ๋งเซ็นรับทรัพย์ไปแล้วอ้าว
3: เจ๋งเซ็นรับให้พวกเราไปแล้วเหรอ
1: เออถึงว่าเมื่อกี้ไม่ค่อยพูดค่อยจ่าใจร้ายของออสซี่ตัวจริงไหมครับใจร้ายนี่ไงพี
3: ่อะไรนะ
1: มัน
3: ใจร้าย
1: เออ
3: ไม่รู
1: ้แก้ให้หน่อยแก้หน่อยในสนามเปิด I will survive มีใครออกกายบ้างไหม
3: ก็ต้องมีครับก็ผู้บรรยายนะครับออกอาการ
1: เพลงมันสนุกนะ
3: เออ
1: ช่วงพักดื่มน้ำตั้งแต่เกิดหิวสั่งข้าวได้ไหมฮะ
3: ได้ครับ
1: เขาก็ไม่ว่าเลยครับกินสั่งข้าวแบบกะเพราอะไรเงี้ยเออนะพี่บีได้มายายคู่กับคุณยุทธชัยวันไหนฮะ
3: ยุทธชัยไม่น่าจะมีนะไม่ได้โคจรหรอกเพราะว่าต้องสายฮาเพราะว่าผมฝืดไงต้องคู่กับเจ๊กับเต้ย
1: ยุทธชัยนี่สายฮา
3: สายโหดสายเดี๋ยวมาเดี๋ยวนี้เขามีพักครึ่งอ่ะสัมภาษณ์โค้ชนะซึ่งจริงๆมันไม่เหมาะเลย
1: มันไม่ใช่เทปใช่ไหมพี่
3: ไม่ใช่หรอก
1: เออใช่แทนที
3: ่ต้องเข้าไปแก้เกมป่ะแต่มันนิดเดียวนะ
1: แต่ตอนนี้เหมือนคักเค้นเหมือนกันนะ
3: อันนี้คักถุยฮะเป็นพี่ชายคักเค้นเฮ้ยแต่เหมือนนะ
1: โ
3: อ้หล่ออ่ะมอนเตล่า
1: คนบ้าอะไรถอดแว่นแล้วคนจำไม่ได้
3: ก็เหมือนหนังไทยอ่ะติดหนวดจำได้เหรอ
1: เ
3: จ้าฮะ
1: เหนื่อยไม่มี
3: สนุก
1: เป็นยังไงถ้า11ตัวออสเตรเลียอยู่ในเก็บเขตกรอบเขตทั่วหมดครับ
3: ก็อย่างที่เห็นแล้วครับ
1: เหลืองอ่อยฮะสายเหลืองอ่ะ
3: เตอร์สถิติเป็นไงมั่ง
1: โอ้โหตุรกีนี่ครองบอลเยอะกว่าอ้าว50ปลายๆเลยครับเมื่อสักครู่ถึงจะเป็น59นะ
3: โอ้โหแฟนออสเตรเลียก็ลุ้นหนักอยู่นะฮะฮาคานซูเคอร์กับทีมเคฮิลลงไหมครับวอร์มอยู่วอร์มอยู่ไก่งวงอร่อยกว่าจิงโจ้ครับพี่สวัสดีท่านบีแหลมสิงห์ท่านเต้ยนะฮะ
1: สว
3: ั
1: สดีครับ
3: ดูภาคจากช่องไหนครับก็ถูกลิขสิทธิ์ครับเออ
1: เสียตังครับ
3: ใช่นะครับทำไมไก่งวงต้องตุรกีครับถ้าไก่ง่วงเนี่ยก็ต้องพวกเราเออเขาฉายาไก่งวงแล้วประเทศเขาเนี่ยไก่งวงอร่อยมากนะครับ
1: ครับ
3: หรือถ้าท่านอยากกินไก่ตุรกีที่อร่อยที่สุดต้องไปย่านวูดกรีนบ้านของเต้ยเขาอยู่ที่นั่นข้างร้านอีเพน
1: ชอบมากเลยสลัดตุรกี
3: กินทุกวันนะฮะ
1: จริงๆตุรกีเนี่ยนิคเนมของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าทีมขุนพลจันเซี่ยว
3: ใช่ใช่
1: จันเซี่ยวและโดนะคือตุรกีเนี่ยเป็นชื่อที่เรามาเรียกกันเพราะว่ามันพ้องกันไง
3: ใช่
1: ตุรกีไก่งวง
3: ไก่งวงใช่มันเป็นคำพ้องของรุ่นก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าอาหารจริงๆอ่ะไก่งวงก็อร่อยจริงอ่ะ
1: ก็อร่อย
3: ไก่ตุรกีนี่อร่อยจริงนะครับ
1: อ
3: ันนี้วันนี้ได้ฟังทั้งคู่ตอนเช้านี่แปลกๆจากพี่จอนนะฮะพี่จอนเดี๋ยวไปหานะพี่จอนก็แนะนำเต้ยดีมากเลยครับเต้ยโทรศัพท์พังคุยกันอยู่ชั่วโมงนึงสุดท้ายพี่จอนบอกเต้ยขึ้นชั้น6เลย
1: เอาไปซ่อมเหรอฮะ
3: ไปซื้อใหม
1: ่โอ้โหเสียเวลาคุยมาก
3: ตุรกีออสเตรเลียเนี่ยใครที่มีเวลาต่างจากสหรัฐมากกว่าโอ้โหออสเตรเลียนี่ต้องบอกคนบ่ายแล้ว
1: เป็นวันเลยออสเตรเลีย
3: เป็นวันเลยแต่ว่าบ้านเขาอ่ะกำลังแฮตเลยแล้วก็วันอาทิตย์ด้วย กำลังปิ้นเลยตอนเนี้ยออสเตรเลียก็เท่าว่าห่างจากไทยไปอีก3ชั่วโมงตอนนี้บ่าย3อ่ะโอ้โหเต้ยเอ้ย
1: คือออสเตรเลียเนี่ยเรียกว่าเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยจะขึ้นออสเตรเลียก่อน
3: นะ
1: แล้วอเมริกาเนี่ยจะไปอยู่หลังๆแต่แมตช์เนี้ยเตะที่แคนาดานะ
3: ใช่ภาคแบบนี้ไม่ได้ลุ้นบอลเลยครับหัวเราะตับแข็งครับหนูนี่เราดึงนะเราเล่นตามราคา
1: ใช่มัน
3: เพราะว่าเลยเราโดนหักครึ่งชั่วโมง
1: ใช
3: ่แนนชอบใจครับโอ้พี่บีไปเล่าเรื่องผีให้ฟังอีกนะได้ครับไปเล่าเรื่องผีให้พี่ป๋องไงนะอันนี้บอกว่าเที่ยงแล้วหิวไก่

0: งวงจังเลยครับสกอร์เท่าไหร่แล้วครับคุณเต้ย
1: อ้าวนี่ไม่ได้ดูเลยเนี่ย
0: 1-0 บอลโลกครั้งนี้ทีมจากทวีปเอเชียมาดีมากเลยครับจากพี่ป่วย
1: ครับก็เดี๋ยวญี่ปุ่นนี่เจอหนักนะเจอฮอลแลนด
0: ์ครับ
1: แต่ว่าผมว่าเผื่อฮอลแลนด์ต้องกลัวญี่ปุ่น
0: โอ้คืนนี้นะคืนนี้นะไทยลีกเนี่ยโหดกว่าเยอะไหมครับจานไม่มีพักดื่มน้ำอะไรเลยฤดูหน้าจะมีพักบ้างไหมไม่อันนี้มันเป็นกฎเพราะว่าอากาศที่นั่นน่ะมันร้อนมากนะ
1: ครับ
0: คือเราต้องตัดอย่างนี้นะครับว่าร้อนไทยกับร้อนฝรั่งเนี่ยคนละอย่างในความเคยชินด้วยนะ
1: ครับ
0: เยอรมันนี่มีชุดอาดิดาสทำพิเศษนะใส่น้ำแข็งอะให้ไอ้นี่ดาวิดผลไม้รวมใส่เมื่อคืนเนี้ยโอ้ดาวิดรอมใส่แล้วก็นาเกียวมันบอกว่าอย่านอนในโรงแรมพยายามจะอยู่ในห้องและโรงแรมให้ออกมาอยู่ข้างนอกเพื่อร่างกายมันจะได้ปรับนักบอลตอนนี้เนี่ยไข้แล้วไข้กินกันหมดแล้ว
1: ถ้าอยู่ในโรงแรมมันหนาวไง
0: โอ้ใช่นะฮะ
1: ไม่เหมือนตอนเราไปอังกฤษแรกนะอากาศร้อนๆจะไปเปิดแอร์ปรากฏว่าเป็นฮีเตอร์
0: แล้วมันมีอยู่คืนหนึ่งผมก็ด้วยการที่ว่าอยากกับคุณเต้ยเนี่ยน็อกครับเพราะว่ามันหนาวกลางคืนแต่เราต้องพักแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีเที่ยงครึ่งนะครับ15นาทีสุดท้าย รับเต็มสวัสดี
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: วังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกนายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคสอบปากคำ10ตำรวจตรีตชด.ข้ามคืนสารภาพสิ้นยิงวินจริงเหตุถูกรุมทำร้ายก่อนตำรวจแจ้งข้อหาหนักฝากขังพรุ่งนี้พร้อมลงนามข้อตกลงยุติสงครามอิหร่านวันนี้แต่อิหร่านปฏิเสธมองเร่งรัดลงนามอาจเป็นเพียงการหวังผลเชิงสัญลักษณ์ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะพบกันเป็นประจำเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยรวบรวมความเคลื่อนไหวของข่าวรายงานให้ได้ทราบกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองริมดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะความเคลื่อนไหวของข่าวนะคะวันนี้ขอเริ่มกันที่สำนักพระราชวังที่เปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกค่ะที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกโดยตั้งแต่เวลา 8:30 นมีคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยอย่างเนืองแน่นโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมใจต้านภัยเอสบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนข้าราชการกระทรวงคมนาคมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

0: ค่ะนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่าง 14-16 มิถุนายนนี้ตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:00 นค่ะซึ่งวันแรกเปิดถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่สนามหลวงนะคะก็คือ14มิถุนายนก็มีการเปิดถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกประชาชนก็เข้าแถวเป็นการทยอยเข้าแถวในเดินทางเข้าพระบรมมหาราชวังอย่างเรียบร้อยบรรยากาศที่น้องท้องสนามหลวงมีการจัดจุดบริการประชาชนที่ท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์ตั้งแถวทยอยเข้าพระบรมมหาราชวังเพื่อไปยังศาลาสหไทยสมาคมอย่างพร้อมเพรียงสำนักพระราชวังติดประกาศแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่าง 14-16 มิถุนายน2569ตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:00 นทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมโดยระหว่าง 13-19 มิถุนายนงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันซึ่งตลอดเส้นทางมีเต็นท์พักคอยจุดบริการน้ำดื่มอาหารพระราชทานให้ประชาชนเป็นระยะพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะด้วยความเรียบร้อยมีการเปิดสารคดีเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆอาทิราชทานปันสุขให้ประชาชนได้ติดตามระหว่างพักคอยและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำคณะเจ้าหน้าที่จัดอาหารของว่างและนมจากโครงการดอยคำมาแจกให้กับประชาชนที่มารอเข้าแถวที่พระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสารดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะประเด็นนี้ได้รับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยภาคเอกชนนั้นเสนอให้จัดตั้งแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมยุคใหม่ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้พื้นที่พัฒนาทักษะเวทีแสดงศักยภาพของศิลปินไทยและศูนย์กลางเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกันนายกมองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหม่นะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมระยะสั้นแต่ว่าเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจได้ในระยะยาวถ้ามีการออกแบบระบบนิเวศที่เหมาะสมโดยประเทศไทยมีจุดแข็งสำคัญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะงานหัตถกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวซึ่งสามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงได้ค่ะหนึ่งในข้อเสนอสำคัญของภาคเอกชนนะคะก็คือการจัดตั้งอาร์ตฟรีโซนหรือว่าเขตปลอดอากรด้านศิลปะค่ะเพื่อจะดึงดูดงานศิลปะระดับโลกนักสะสมสถาบันศิลปะและผู้จัดงานระดับนานาชาติเข้ามาใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงและซื้อขายผลงานศิลปะในภูมิภาค นายกเห็นว่าแนวทางนี้นะคะมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้างเพราะนอกจากจะช่วยดึงเม็ดเงินจากต่างชาติแล้วก็ยังส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารโลจิสติกและบริการสร้างสรรค์ต่างๆรวมถึงเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แสดงผลงานบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโลกเกิดการซื้อขายการว่าจ้างและการต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้นค่ะโดยประโยชน์จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภาคศิลปะและวัฒนธรรมเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะกระจายสู่ภาคเศรษฐกิจในวงกว้างสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้กับหลายอุตสาหกรรมตลอดจนช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของไทยในระยะยาวด้วยค่ะ
0: รัฐบาลหนุนกลต.ปราบโกงทุนออนไลน์เรียกคืนเงินผู้เสียหายกว่า 1,100 ล้านปิด368บัญชีหลอกลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นโดยล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ได้รายงานผลการดำเนินงานช่วง5เดือนแรกของปี69ซึ่งก็มีการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีผู้ถูกกล่าวโทษรวม43รายขณะเดียวกันมาตรการลงโทษทางแพ่งสามารถเรียกคืนผลประโยชน์และค่าปรับมากกว่า 1,100 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่ง662ล้านบาทเงินชดใช้ผลประโยชน์519ล้านบาทซึ่งส่งเป็นรายได้ให้แผ่นดินแล้วค่ะในด้านการปราบปรามภัยหลอกลวงทุนออนไลน์สามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิด368บัญชีดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน7ถึง48ชั่วโมงหลังจากการได้รับแจ้งตรงนี้ช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้รัฐบาลยังเข้มงวดสกัดเส้นทางฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมนะคะ 58,000 บัญชีเพิ่มขึ้นจากกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี68ค่ะก็สะท้อนถึงความเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมายในเชิงรุกนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยว่าผลการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลที่สามารถลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างรูปเป็นรูปธรรมทั้งการดำเนินคดีการคืนเงินผู้เสียหายการปิดกั้นบัญชีหลอกลงทุนการกวาดล้างบัญชีม้าคริปโตนะคะนอกจากนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกนะคะเรื่องของกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมที่มีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนจักรยานยนต์พ่วงข้างส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อให้รถมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานรองรับกลุ่มเศรษฐกิจเป็นรถเศรษฐกิจชุมชนอย่างรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งปัจจุบันประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพดำรงชีวิตอยู่เคียงคู่กับชุมชนไทยมานานสำหรับการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรอย12ซึ่งเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสุขภาพชำระภาษีซึ่งมีอัตราภาษีจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนก็ต้องมีองค์ประกอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ผ่านมานะคะเมื่อผ่านการตรวจภาพแล้วจะต้องเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานติดตั้งอุปกรณ์อย่างไฟหน้าต้องมีนะคะไฟหน้าสีขาวหรือสีเหลืองให้ผู้ใช้ถนนได้มองเห็นชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงที่บริเวณด้านท้ายเพิ่มการมองเห็นเวลากลางคืนรวมถึงติดตั้งไฟท้ายและเบรกไฟสีแดงให้ส่องสว่างด้านหลังช่วยแจ้งเตือนรถคันอื่นนะคะเมื่อมีการชะลอหรือว่าหยุดรถรวมทั้งติดป้ายสะท้อนแสงว่ารถพ่วงข้างที่ด้านท้ายด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
4: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟัง ร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะกรมการปกครองออกมาชี้แจงนะคะกรณีที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลเสนอข่าวว่าคนไทยผวารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติต่างด้าวผู้ได้สัญชาติไทยใหม่เล่นการเมืองประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติของกระทรวงมหาดไทยกำลังถูกจับตามองอย่างกว้างขวางค่ะหลังพรรคไทยภักดีออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านพร้อมกับเตือนว่าแนวทางการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและเปิดช่องให้ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยภายใต้กฎหมายใหม่เข้ามามีบทบาททางการเมืองในอนาคตนะคะโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายสัญชาติเนื่องจากได้รับรายงานความเป็นมาและสภาพปัญหา3ประเด็นค่ะซึ่งอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นจากระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกานะคะ3ประเด็นแรกก็คือการแก้ไขประเด็นการให้สัญชาติไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติค่ะซึ่งในนโยบายของรัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติให้ถือว่าเป็นการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนะคะเพื่อให้ผู้ได้สัญชาติไทยดังกล่าวได้ใช้สิทธิ์ในการเป็นพลเมืองไทยสมบูรณ์และเท่าเทียมเนื่องจากมีข้อจำกัดในบางประการเช่นสิทธิ์ในการประกอบอาชีพสิทธิ์ทางการเมืองเป็นต้นค่ะส่งผลให้มาตรการในการส่งเสริมความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติไม่บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมสมบูรณ์นะคะโดยประเด็นนี้นะคะได้มีการสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาในเชิงวิชาการเพื่อแก้ไขสัญชาติกฎหมายสัญชาติโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะหัวข้อเกิดในไทยมีสัญชาติไทยก็ไม่มีสิทธิ์หรือนะคะปัญหาใหม่ในการตีความสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งของคนไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2ค่ะประเด็นที่2ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมคำว่าหญิงชายหรือหญิงเป็นคำว่าคนบุคคลและแก้ไขเพิ่มเติมคำว่าภรรยาหรือสามีเป็นคำว่าคู่สมรสตามลำดับเพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็มักจะเรียกกฎหมายนี้ว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมนั่นเองค่ะโดยประเด็นนี้นะคะเกิดจากผลการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกันจึงจำเป็นต้องเสนอแก้ไขค่ะส่วนเรื่องที่3ก็คือการกำหนดสิทธิอาศัยให้กับผู้บุคคลซึ่งเสียสัญชาติไทยตามหมวด2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาตินี้เนื่องจากมีบุคคลสัญชาติไทยได้สละสัญชาติไทยเสียสัญชาติไทยหรือว่าถูกถอนสัญชาติไทยเนื่องจากเหตุผลต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการไปอาศัยยังต่างประเทศแล้วก็ได้สัญชาติในประเทศที่อาศัยปัจจุบันนะคะประเด็นนี้เกิดจากผลการปฏิบัติงานของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะที่พบว่ามีบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเกิดความยากลำบากในการกลับมายังประเทศไทยเพื่อจะเยี่ยมญาติในประเทศไทยก็เลยจำเป็นต้องเสนอแก้ไขปัญหานี้ให้แก่ผู้ที่เคยมีสัญชาติไทยนะคะทางกรมการปกครองขอเรียนว่าการพิจารณาให้สัญชาติไทยในปัจจุบันมีหลักเกณฑ์วิธีการที่รัดกุมและได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วค่ะ
1: ค่ะซึ่งในเรื่องพรบสัญชาตินะคะมีการแจงเรื่องของร่างแก้ไขพรบมุ่งจะแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างมาอย่างยาวนานแล้วก็เรื่องของสิทธิทางการเมืองการลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยให้เป็นไปตามเงื่อนไขนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกชี้แจงเพจภูเก็ตไทมส์ของที่มีการโพสต์ข้อความคนไทยผวามีข่าวว่ารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติให้ต่างด้าวผู้ได้สัญชาติใหม่สามารถเล่นการเมืองในประเทศไทยได้ทุกระดับภูเก็ตเรานะคะแล้วก็บอกว่าเสียเปรียบนางสาวพลอยทะเลบอกว่าการแก้ไขกฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือว่าผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่เป็นการแก้ให้กลุ่มบุคคลที่อาศัยในไทยมาเป็นเวลานานได้มีตัวตนชัดเจนผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลซึ่งคงค้างมาอย่างยาวนานถึงแม้ว่าบุคคลจะได้รับสัญชาติไทยแล้วการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติขณะนี้กระทรวงมหาดไทยเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติผ่านโครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐก่อนร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณายืนยันเลยว่ารัฐบาลนั้นในการจะ ทำร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติจะต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและรัฐสภาอีกหลายขั้นตอนส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองและการลงสมัครรับเลือกตั้งก็ขออย่ากังวลนะคะสิทธิทางการเมืองและการลงรับสมัครเลือกตั้งยังเป็นไปตามเงื่อนไขช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคนะคะวันนี้ทางกรมปศุสัตว์เข้าไปผนึกกำลังทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนชื่อดังค่ะยึดของกลางกว่า7ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเข้มงวดนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะหลังจากมีข้อมูลว่ามีการผลิตก็จำหน่ายหมูยอลูกชิ้นไส้กรอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวม18รายการกว่า 132,000 ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทก็เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับอย.กรมปศุสัตว์แล้วก็สำนักงานสาธารณสุขปทุมธานีนะคะในการปราบปรามแหล่งผลิตอาหารผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอาหารแปรรูปที่ผลิตจากงานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการควบคุมด้านสุขอนามัยอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะแม้ว่าสินค้านั้นจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ดูน่ารับประทานหรือว่าจำหน่ายในราคาถูกก็ตามนะคะรัฐบาลก็ขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตมีเครื่องหมายอย.และฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนค่ะพร้อมกับตรวจสอบวันผลิตวันหมดอายุและสภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนบริโภคด้วยนะคะทางนี้รัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการทำงานปราบปรามผู้กระทำผิดควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเร่งปั้นซีเนียร์คอมเพล็กซ์ต้นแบบเคหะเพื่อคนไทยสูงวัยครบวงจรชูบ้านดีทำเลดีราคาจับต้องได้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาซีเนียร์คอมเพล็กซ์หรือที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสำหรับผู้สูงวัยบนทำเลที่เหมาะสมในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในวัยในผู้สูงวัยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารพม.การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามศักยภาพการพัฒนาพื้นที่อำเภอบางละมุงชลบุรีค่ะมีแผนพัฒนาต้นแบบซีเนียร์คอมเพล็กซ์ของประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่สังคมสูงวัยที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งรัฐมนตรีพม.ก็มีข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางประโยชน์ที่ดินให้มีความชัดเจนศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยในผู้สูงอายุในอนาคตจะทำรูปแบบพัฒนาบ้านเคหะเพื่อคนไทยซีเนียร์คอมเพล็กซ์เพื่อเสนอครม.พิจารณานอกจากนี้ยังกำหนดการออกแบบโครงการยึดหลักนะคะ Universal Design อย่างเต็มรูปแบบให้ผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสะดวกปลอดภัยแล้วก็ยกระดับโครงการต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ภาคเอกชนสามารถนำไปต่อยอดได้ค่ะ
1: กรณีตำรวจตชด.นะคะใช้อาวุธปืน9มม.ยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2คนเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนจะหลบหนีออกจากพื้นที่แล้วก็มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันหลังเกิด

0: ประมาณ2ชั่วโมงค่ะซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางก็ไปรับตัวแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำในห้องสืบสวนตลอดทั้งคืนนานกว่า4ชั่วโมงนะคะโดยเมื่อช่วง 9:30 นที่ผ่านมาค่ะการสอบปากคำผู้ต้องหาก็คือ10ตำรวจตรีนำทัพจึงยุติลงนะคะก่อนที่พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวเข้าห้องควบคุมผู้ต้องขังภายในสน.โดยก่อนเข้าห้องควบคุมผู้ต้องหาญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางมาเยี่ยมนะคะได้พูดคุยกันประมาณ15นาทีจากการตรวจสอบวงจรปิดที่เกิดเหตุในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพบว่าก่อนเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพค่ะได้เดินมาที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็พูดคุยกันสักพักหนึ่งก่อนจะมีปากเสียงและคนขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2คนก็รุมทำร้าย10ตำรวจตรีนำทัพก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะวิ่งออกจากที่เกิดเหตุไปประมาณ10เมตรแล้วก็ชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิงเป็นเหตุให้หนึ่งในนั้นเสียชีวิตค่ะแล้วกระสุนก็ยังไปถูกคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีก2คนบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็วิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่ไปค่ะด้านญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพบอกว่าการทะเลาะวิวาทเนี่ยเกิดขึ้นนะคะหลัง10ตำรวจตรีนำทัพเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งที่บ้านพักย่านสน.มักกะสันแต่ว่าตกลงราคากันไม่ได้ค่ะเพราะว่าวินนั้นเรียกราคาแพงเกินจริงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกันนะคะก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะถูกคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายค่ะนอกจากนี้ญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพยังบอกด้วยนะคะว่า10ตำรวจตรีนำทัพนั้นมีปัญหาสภาพจิตตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาต้องกินยาทุกวันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากสภาพจิตนะคะแต่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะว่าถูกรุมทำร้ายอย่างไรก็ตามค่ะผู้ต้องหาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาให้การว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อเหตุเพราะว่าป้องกันตัวนะคะเนื่องจากถูกกลุ่มคนขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายก่อนค่ะโดยพนักงานสอบสวนก็เตรียมควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาพรุ่งนี้นะคะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการลงพื้นที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ของบางคนวันนี้ที่ไปลงพื้นที่นะคะก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14วันนี้ไปลงพื้นที่ชุมชนสันติอโศกถนนนวมินทร์44บึงกุ่มพบปะประชาชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายแซมดินเลิศบุตรผู้นำเครือข่ายชุมชนบุญนิยมสถาบันบุญนิยมและบริษัทพลังบุญท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองและอบอุ่นญาติโยมขอถ่ายรูปเป็นอย่างคับคั่งในการลงพื้นที่นะคะดร.มาริกาก็รับฟังแนวคิดการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเองดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายซื่อสัตย์มุ่งประโยชน์ส่วนรวมดร.มาริกาบอกว่าแนวคิดกินน้อยใช้น้อยทำงานมากและการบริหารงานที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นบทเรียนสำคัญที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะการสร้างระบบบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นผู้ว่ากทม.จะนำแนวคิดชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงเฉพาะชุมชนนี้แต่ยังจะมีอีกหลายชุมชนที่เป็นลักษณะชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาปรับใช้กับการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะการสร้างชุมชนเข้มแข็งเมืองสุขภาพดีสวนสาธารณะคุณภาพและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนอย่างแท้จริงค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านมีกำหนดจะลงนามในวันนี้นะคะ14มิถุนายนค่ะซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีแต่อิหร่านยังคงปฏิเสธแล้วก็แสดงความคลางแคลงใจเกี่ยวกับช่วงเวลาดังกล่าวค่ะทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลนะคะบอกว่าข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านมีกำหนดจะลงนามวันอาทิตย์นี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีพร้อมระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดให้เรือทุกลำผ่านได้ทันทีหลังการลงนามสอดคล้องกับนายกรัฐมนตรีเซบาสชารีฟของปากีสถานประเทศคนกลางผู้ไกล่เกลี่ยหลักที่บอกว่าร่างข้อความสุดท้ายบรรลุผลแล้วค่ะแล้วก็พร้อมสำหรับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน24ชั่วโมงก่อนจะมีการเจรจาในระดับเทคนิคต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะทรัมป์อ้างด้วยว่าภายใต้ข้อตกลงนี้อิหร่านจะยอมล้มเลิกความพยายามในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดและกองทัพสหรัฐจะเข้าไปดำเนินการเก็บกู้และทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเมื่อสถานการณ์คลี่คลายค่ะ ย่างไรก็ดีนะคะเอสมาเอลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านแล้วก็กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC แถลงแย้งว่าการลงนามจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้และวิจารณ์การเร่งรัดของทรัมป์ว่าอาจเป็นเพียงการหวังผลเชิงสัญลักษณ์ให้ตรงกับวันเกิดของตัวเองแต่ยอมรับว่าข้อตกลงใกล้ความจริงและอาจลงนามได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะสื่อทางการอิหร่านรายงานว่าบันทึกความเข้าใจฉบับแรกนี้จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องการหยุดยิงการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยสหรัฐและการปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เท่านั้นค่ะส่วนประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์ที่ซับซ้อนจะถูกยกไปเจรจาในช่วงเวลา60วันหลังจากนี้ซึ่งก็ขัดแย้งกับคำแถลงของสหรัฐนะคะที่ระบุว่าบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์เรียบร้อยแล้วค่ะข่าวคราวเรื่องข้อตกลงนี้ก็ทำให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมสุดโต่งในอิหร่านโดยมีผู้ประท้วงรวมตัวกันหน้าอาคารกระทรวงการต่างประเทศในเมืองมัชฮัดเพื่อขับไล่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศโดยกล่าวหาว่าทีมเจรจายอมอ่อนข้อผ่อนปรนตามกลุ่มประเทศตะวันตกมากเกินไปค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาปิดท้ายนะคะที่อิหร่านจัดพิธีศพอาลีคามานีอีวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยเป็นการรายงานของสื่อรัฐบาลอิหร่านนะคะที่รายงานพิธีศพของอาลีคามานีอีผู้นำสูงสุดคนก่อนของอิหร่านซึ่งเริ่มขึ้นที่กรุงเตหะรานในวันที่4กรกฎาคมและจะสิ้นสุดพิธีฝังศพที่เมืองมัชฮัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ9กรกฎาคมหลังจากต้องเริ่มพิธีออกมานานกว่า4เดือนเนื่องจากสถานการณ์สงครามและความไม่มั่นคงในภูมิภาคสื่อรัฐบาลอิหร่านรายงานพิธีไว้อาลัยครั้งประวัติศาสตร์จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน3เมืองสำคัญเริ่มจากพิธีไว้อาลัยขบวนแห่ศพนะคะที่กรุงเตหะรานเป็นเวลา3วันคาดว่าน่าจะมีผู้ร่วมไว้อาลัยหลาย10ล้านคนจากนั้น7กรกฎาคมเคลื่อนขบวนประกอบพิธีไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์กลุ่มศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญตอนใต้ของเตหะรานก่อนวันที่จะมีพิธีฝังศพฝังร่างในวันที่9กรกฎาคมที่สุสานหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของคอมมานีอีและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวมุสลิมนิกายชีอะห์อายะตอลลอฮ์อาลีคอมมานีอีวัย86ปีถึงแก่สัญญกรรมเมื่อ28กุมภาพันธ์จากการโจมตีทางอากาศร่วมกันของสหรัฐค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณเยมินแบนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: ท่านผู้ชมครับกลับมาลุ้นกันต่อครับสำหรับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายประจำค่ำคืนวันนี้นะครับในกลุ่มดีที่ BC Place ในแวนคูเวอร์แคนาดานะครับซึ่งผ่านมา70นาทีนะครับออสเตรเลียยังนำตุรกีอยู่1ประตูต่อ0ครับอยู่คูเตอร์แม็กกลองนะฮะกับผมบีแหลมสิง
5: ห์ก็มีโอกาสบาดเสียวกันฝั่งละครั้งในครึ่งหลังแล้วครึ่งหลังเนี่ยกักโปกักโปตุรกีออกแล้ว
4: สิเอ๊ะคุณบูลลี่อีกแล้วเนี่ยอย่าว่าน้องสิ
5: โอ้ยูมาเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยลากเป็นไฟเลยฮะ
4: ครับ
5: แต่ทำอะไรไม่ได้อะบอกพักครึ่งโคบไป
4: พัก
5: แล้วส่งเคมยูดิสลงมาแทนนะครับเป็นหนึ่งในสองคนที่เปลี่ยนตัวไปแล้วอีกคนก็คือเป็นอกุลก็คูฮะออกไปแล้วก็เป็นยูนุสอกุลลงมาแทนนะครับส่วนออสเตรเลียเนี่ยเปลี่ยนหนึ่งคนนะเนสโตรีอิรันยูด้านะครับนั่นแหละคนที่ยิงประตูนะฮะออกไปแล้วเป็นนิชานเวนูปิเลครับลงมาแทนฮะ
4: ลุ้นกันต่อครับเพราะว่าตุรกีเนี่ยมีโอกาสนะครับในการเดินเครื่องเกมรุกแต่ว่ายังทำไม่ได้นะครับ
5: ก็เรากลับมาในช่วง20นาทีสุดท้ายก็ยังรูปเกมเหมือนเดิมเลยครับสีแดงฮะก็กดดันเข้ามานะครับส่วนสีเหลืองก็ยังเหลืองอ่อยอยู่หน้าปากประตูตัวเองฮะปู่นี่สายเหลืองที่แท้ทรูฮะโอน
4: ไอ้ถูกว่าเสียว
5: ลากไว้คนเดิน
4: เดี๋ยวดูกันครับพอของแท้มาแล้วครับอาดากือแลครับตอกลูกซนมาที่ยูเวนตุสจากยูเวนตุสครับนี่ก็แบกยูเวนตุสมาทั้งซีซั่นเหมือนกันครับดาวรุ่งพุ่งแรง2คนนะครับตอนนี้อยู่ในสนามคู่กันแล้วครับกือแลเนี่ยอยู่เรอัลมาดริดนะครับมาอยู่ที่ชาโนกรู ชาโนกูแทงเข้าช่องทะลุเข้ามาในกรอบกิโลซัดลูกนี้โอ้โหจดจ่อเลยครับลูกยิงของเซกิชลิกครับแต่ติดเซฟครับ
5: แกจะเล่นมุมแคบฮะแต่มันก็ต้องมุม

0: คาร์ดิโอครูโอ้ยคืนกลับไปหาประตูเลยครับ
1: แม่ดันเข้ามาเริ่มกันใหม่เลย
0: ใหม่ทีครับคาร์ดิโอครูเลือกไปทางซ้ายครับยูดิสโอกาสยิง22อ่ะ
1: เดี๋ยวเท้าบวมฮะยิงเท้าบวมแต่ก็อย่างว่าเสียวจริงๆก็ไม่เยอะฮะแล้วนี่ได้2ไกลแล้วครับกุแลแล้วก็ไกลจริงๆครับเมนูนะถึงแฟนบอลเลย
0: คือมันเข้ากรอบเขตโทษไม่ได
1: ้
0: มันยากนะครับอาดาจังหวะก่อนหน้านี้นี่ก็น่าจะได้ประตูครับ
1: นี่แทงสวยมากเลยครับแล้วโอ้โหนี่เป็นติดมือนิดเดียวนะพี่บี
0: ใช่ครับ
1: นี่ฮะ
0: โอ้ยัดไส้เสาแรกอ่ะ
1: โอ้โหสุดเลยฮะนี่ซูมาเตล่าก็ลูบหัวเลยครับ
0: ไอ้รอของดาราเพื่อนนี่โกรธมากนะครับ
1: ทำไม
0: เป็นล้อปมด้อยแกไอ้รอ
1: ถอยร
0: อเออเปลี่ยนแล้วครับตอนนี
1: ้ทางออสเตรเลียนะเปลี่ยนตัวนะครับในนาทีที่74นะฮะในการเปลี่ยนตัวคนที่2ของออสเตรเลียนะ
0: ฮะเกเรียนะฮะลงมาเล่นเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับออสเตรเลียขึ้นมาเข้าซ้ายซัดนิดเสียบตะข่ายไปแล้วครับโอ้โห2ประตูต่อ0ครับขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0แล้วครับกองทัพจากดาวอันเดอร์ครับโอ้โห
1: นี่ได้ประตูในเวลาที่จังหวะนรกเลยพี่
0: บ
1: ีทั้งลูกแรกลูกสองเลยนะนี่เป็นลูกแรกเนี่ยได้จากเกมส่วนที่จะโดนแล้วลูกที่สองเนี่ยหลังจากเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมานะฮะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นประตูเลยฮะโอ้โหนี่โหดเซ็งเลยครับมอนเตล่าจะแปลงร่างซูเปอร์แมนนะฮะ
0: ไม่ไหวแล้วครับโอ้โห
1: เดี๋ยวเราดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้สบายเลยครับ 2-0 ออสเตรเลียบอลน
0: ี
1: ้ก็ตั้งรับเหนียวเหนียวอย่างที่เราคุยกันนะครับแล้วก็หาจังหวะหยอดหูแล้วนี่โอ้โหสกัดไปเข้าทางครับโหแล้วตัดเข้าไหนแล้วก็ยิงเลยฮะนี่นะครับ
0: แล้วก็เป็นดาวเตะจากสังเพาลีครับคอร์เนอร์แมตคาฟครับโอ้โหยิงยับยิงก็เรียกว่าหักข้อเข้าเสาแรกครับ 2-0 ครับออสเตรเลีย
1: คือจะว่ามีโชคก็ได้ครับเป็นจังหวะที่ออสเตรเลียเนี่ยเกือบจะส่งพลาดแล้วฮะแล้วกลายเป็นตุรกีสกิดไปเข้าทางพอดีเลยแล้วนี่แกก็ลากมาแล้วจังหวะที่แนวรับของตุรกีก็เหมือนจะตั้งรับไม่ทันนะฮะก็ยิงง่ายๆเลยยิงแบบไม่มีใครประกบเลย
0: ใช่ครับโอ้โหฮะละครับ2-0 ถ้าเราว่ากันตรงๆฟอร์มก่อนจะลงสนามเนี่ยตุรกีเนี่ยเหนือกว่านะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ตามหลัง2ประตูบุกทั้งเกมยิงจนขาบวมครับแต่ว่าผ่านมา76นาทีครับกลายเป็นออสเตรเลียนำ 2-0 นะครับ
1: นี่ครับที่พี่คนเมื่อกี้ที่จัดรายการกับเรา
0: แกบอกอยากจะมาจัดอีกสักรอบหมดแล้วสักครู
1: ่ต้องรีบปั้น
0: ใช่ครับเอาละครับฟุตบอลมันอย่างนี้จริง
1: ๆครับเมื่อสักครู่ก่อนที่จะมีประตูการเปลี่ยนตัวของออสเตรเลียเป็นจาคอบ มิตาลิโนออกครับแล้วเป็นเจสันเคเรียลงมาแทนนะครับ
0: ครับ
1: นาที74แล้วนาทีต่อมาก็ยิงแล้วดูตุรกีลูกนี้ยิงไปเหมือนจะฟ้องเอาแฮนด์บอลนะครับแต่เช็ค VR ได้ฮะแต่ตอนนี้ตุรกีบุกก่อนฮะ
0: ใช่ครับหาละซ้ายขึ้นมาครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับนี่ถือว่าก็พลิกล็อกเล็กๆเหมือนกันแหละครับขึ้นมาครับตอนนี้ที่เดมิรอลออกขวามาอีกทีครับออกุนออกุนให้ตรงกลางมาครับยูดิสทำชิงกันครับยูดิสตอนนี้มาอยู่ตรงกลางครับสลับคือซ้ายบนเนี่ยให้คาริโอกูขึ้นไปแล้วโยนมาเสาไกลโขกตั้งมาซัดตัวนี้ห้องตัวครับโอ้โหลูกยิงลูกนี้ไม่ถึง10หลาครับของคาเรมอันเตอร์คูกรูแต่ว่าไปตรงตัวของบีช
1: คือทางเดมิลาวเดมงตั้งให้สวยมากเลยนะครับคือมันต้องได้แล้วอะเด้งๆอย่างนี้แล้วโอกาสยิ้มมีไม่เยอะนะตุรกีโอ้แล้วแต่ไปยิงตรงโกครับยิงตรงโกคือจริงๆแพทริกบีดวันนี้เนี่ยจะว่าเซฟเยอะก็ใช่แต่ก็ไม่ได้เป็นลูกที่เหนือบ่ากว่าแรงไม่ได้พุ่งไม่ได้ห่อเหินเดินอากาศเลยยิงมาตรงตัวเองฮะเหมือนตัวแม่เหล็ก
0: ดูนะครับ

0: มันยังไม่ได้ครับ
1: แล้วยังเป็นตุรกีที่ครองบอลเหมือนเดิมครับโอ้พยายามเล่นบอลให้ทั่วสนามนะฮะ
0: มาต่อออกกุลลากขึ้นมาทางซ้ายครับเจาะไปในกรอบเขตโทษแทงมาตรงๆครับบอลกลับมาที่อาดากือแลกือแลจ่ายเข้าไปในกรอบครับชาวนกูตวัดลูกนี้เข้าไปครับโดนเตะทิ้งออกมาจนได้ครับโอ้โหนี่สกัดไว้นิดเดียวก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีครับโอเนลสกัดไม่ได้
1: โอ้ถ้าเมื่อสักครู่นี้ได้นะพี่บีนะ
0: ลุกเป็นไฟ
1: โอ้เวลาเหลือเยอะด้วย
0: ใช่ครับลูกนี้มาอีกแล้วครับสวนมาเด้งปล่อยบอลตกตกเข้ามาเยงกี้ครับเยงกี้ตัวสำรองยาวเบื้อเลยครับแย่ออกไปทางขวาเติมมาครับเกเรียนี่สำรองเหมือนกันครับเกเรียจ่ายสั้นๆเมตคาฟแล้วก็ออกครับโอ้โห
1: ตัวสำรองเพิ่งเปลี่ยนลงมาถ้าเต้เต้ยังกี
0: ้ดูทีฮะ
1: โอ้โหมงชงอะคือมันไม่จริงตรงกลางเลยฮะแล้วทางพิธีบีก็พุ่งมาทั้งพอดีนี่จังหวะแรกจะฟ้องเอาแฮนด์บอลนะครับแต่ดูเหมือนไม่
0: ใช่ก็เดี๋ยวนี้เตะโดนอย่างนี้เลยไม่แฮนด์แล้วนะครับ
1: ครับ
0: โอ้ลอสเซียได้เตะมุมอีกต่างหากครับ
1: ยัดเราเตะมุมก็เล่นง่ายๆฮะเล่นง่ายๆอย่างนี้สู่สำเร็จเลยครับ
0: ครั้งสุดท้ายที่ออสเตรเลียชนะในนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกนี่ต้องย้อนกลับไปปี2006นะครับพวกเขาเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่น 3-1 เมื่อครั้งที่แล้วชนะ2นัดก็จริงแต่ว่าเกมแรกนี่โดนฝรั่งเศสก่อน4ลูกนะครับ 4-1 เอาละฮะเหลือ10นาทีแต่เป็นออสเตรเลียครับที่ได้เตะมุมลุ้นประตูที่3ฝังไม่ผิดนะครับโอ้โหตุรกีบุกทั้งเกมครับโดนไป2เม็ดแล้วเม็ดขาปั่นโค้งเข้ามาครับโดนควิดทิ้งไว้ได้นิดเดียวกระเด้งกลับมาอีกทีนึงยูดิสสกัดไม่ดีอีกแต่ยังได้ทุ่มไหมครับ
1: ไลแมนนี่ยกให้ตุรกีสิงคโปร์เซ็งเลยฮะชองเชีย
0: คนนี้ร้องไห้ไปแล้วครับแฟนตุรกี
1: ตามต่อยหรือว่าง่วงก็ไม่รู้ฮะ
0: เสียดายตังค์
1: เอาสักปิ้นสิสักปิ้น
0: สักปิ้นหายแน่อ้าวเปลี่ยนตัวครับโอ้โหเปลี่ยนกันยับเลยโชคดีนะจากระเต้ยถ้าคู่กับเจ๊นะใครเหรออยู่นั่นแหละครับ
1: ดูจังหวะแล้วยิงฉีบขาแล้วมีบางทางด้วยครับเดี๋ยวนี้บางทางไหนก็พุ่งไม่ทันแล้วฮะเซ็งเลย
0: ชาฮานอกรูบอกบอลวันนี้เนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะครับโอกาสมันหลายครั้งมากซาลิเออร์ชานมาแล้วแต่เปลี่ยน2คนนะครับ
1: เปลี่ยนตัวเซกี้เซลิกออกครับเป็นแมตช์เดอร์ลงแทนแล้วก็อีกคนสมัยอยู่อิเซ็กมาที่ไม่ดีมาดูจังหวะนี้ของตุรกีใหม่
0: เอิร์ธชาญนะครับ
1: เอิร์ธชาญลงแทน
0: ครับจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ซึ่งปีนี้เขาก็เสียตำแหน่งตรงกลางนะครับเอิร์ธชาญแทบจะไม่ได้ลงสนามเลยครับเพราะว่ากลางปีนี้เนี่ยฟิลิปเมช่าเฉิดฉายขึ้นมาแล้วก็น้องชายของจูดเบลลิงแฮมนะครับก็คือโจ๊บขึ้นมาในช่วงท้ายแล้วก็มีมาเซลสบีเซอร์อีกมันติดไปหมดอ่ะเลยไม่ได้เล่นมาแล้วครับได้บอลเลยครับบูเดอร์
2: เดมาราล
0: เข้ากลางมาครับที่อาดาอาดากือแลก็ไม่ได้เข้ากรอบเลยนะครับวันนี้จะแหวกลูกนี้ไปออสเตรเลียยืนอยู่ประมาณ200คนครับเตะทิ้งออกมาโอ้โห
1: คือกือแลเนี่ยเนี่ยผมก็ไปเล่นไหนแล้วพื้นที่น้อย
0: ในทีนะครับบูเดอร์ให้เข้ากลางครับกือแลเข้าซ้ายกือแลปั่นโค้งลูกนี้ไม่ตรงอีกแล้ว
1: เราจะเห็นหลายครั้งที่ตุรกีเนี่ยเลือกที่จะคือเจาะไม่ได้ก็ต้องส่องไกลแล้วก็
0: เปลี่ยนเต้ยเขาเปลี่ยนอะไรนักหนาคร
1: ับ เปลี่ยนได้ข้างละ200คนใช่ไหมฮะ
0: นี่แล้วมอนเตล่าถอดสูตรแล้วครับร้อนแล้วครับ
1: ร้อนนะ
0: โอ้โดนไป2
1: คือไม่ควรจะใส่แต่แรกนะร้อนจะตาย
0: แอ๊กไง
1: โอ้
0: โหออสเตรเลียเปลี่ยนไหมมายืนรออยู่แล้วนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินให้เล่นไปก่อนครับโอ้โหเปลี่ยนอยู่เนี่ย
1: เวลาปกตินี่เหลืออีก8นาทีไม่รวมช่วงทดเวลานะครับ
0: ครับ
1: ออสเตรเลียได้รอเปลี่ยนตัวอีก2คนนะดีครับเปลี่ยนได้มันวุ่นวายก็แ
0: ค่ออกกุลเข้าไหนมาครับที่อาดากือแลชี้อยู่ทางขวาเนี่ยเติมมาครับแต่ว่ามาที่ออกกุลอีกทีนึง
1: พื่อไม่ทำทางแหละเริ่มบ่นพี่แล้วเพราะต
0: ั
1: วเองก็อายุน้อยกว่าเพื่อน
0: ชาวฮอนกูตอนนี้ก็เริ่มเดินแล้วครับไม่ไหวอ่ะเล่นสั้นมาครับ
3: คาร์ดิโอเลย
0: คาร์ดิโอกูคาร์ดิโอทะลุถึงเส้นหลังครับโจได้ด้วยครับติดนิดเดียวครับติดศีรษะของเกเรียแล้วซัดมาอ้าวออกเองอีกจับบอลไม่ดีครับโอ้ย
1: มันรีบร้อนทำอะไรก็ทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดเลยตอนน
0: ี้โอ้มาแล้วเออวายมาแล้วแ
1: ม่ออสเตรเลียนะครับที่ออกก็เป็นจอร์แดนบอสนะฮะจากฟิลิโนออก
0: นี่เป็นตัวจริงของเวนอสเลยนะครับในซีซั่นที่ผ่านมาบอส
1: ที่ลงจากลงมาแข่งก็เป็นอาซิดเบฮิสครับทำเป็นสตีเปลี่ยน
0: เออวายฮะ
1: เปลี่ยนมานี่กล่าวว่าได้ไ
0: หมโบนัสใช่แจ็คสันเออร์ไวมาแล้วครับทันทีโดยปกตินะเบอร์22เนี่ยไอหนุ่มผมยาวจะหน้าคล้ายแรงซุตเตอร์นะครับถ้าเป็นแฟนรุ่นเก่ามาอย่านึกว่าเป็นคนเดียวกันนะแต่ทรงเดียวกันเลยครับจากซังเปาลีครับปีที่แล้วก็เล่นดีแต่ทีมตกชั้น
1: แกเล่นดีอยู่คนเดียว
0: แกเล่นดีครับแต่ทีมตกชั้นเอาตุรกีบุกใหม่บุกทั้งคืนคืนซ้ายครับยิลดิสไอ้หนุ่มม้าลายไหลเข้ากลางกลับมาครับคาเดลกรูไหลมาหลอกลูกนิดจังหวะสุดท้ายเนี่ยจับแล้วมันลั่นครับเอาเตอร์กูกรูได้ฟรีคิกครับระยะประมาณ25หลา
1: คือถ้าจะหวังจะประตูเนี่ยจะเจาะไม่ได้ฟรีคิกต้องขมังหน่อยอ่ะ
0: นี่ครับเออวายชื่อนี้เนี่ยคุณเต้ยชอบมากเลยครับถุงวายถุงละร้อยครับที่ฝรั่งเศสโอ้โหกินได้ประมาณ3ลิตรนะฮะ
1: คือไม่ต้องเอาละเมียดอะไรมาก
0: เออแต่อร่อย
1: เราเอาปริมาณ
0: ลีหนิงคนเดียวแกก็มาพ่นไปประมาณลิตรครึ่งแล้วครับคนบ้าเลยไม่รู้ว่าตู้เขามีตู้เย็นเปลี่ยนอีกคนนะครับ
1: โอ้ตุ
0: รกีทำไมมันไม่เปลี่ยนทีเดียวฮะมาแล้วเนนิสกุล
1: ครับในช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวดูฟรีคิกลูกนี้ของตุรกีย
0: ืนอยู่2คนที่บอลครับนะครับชนะดูกูครับจะเป็นคนปั่นด้วยเท้าขวาลูกนี้โค้งทะลุมาครับโอ้โหโดนแซ่ไม่ได้ครับบีชโอ้เซฟสวยยิงแล้วก็ได้สวนกลับมาโอ้โหอย่างนี้ฟาวนี่ต้องมีใบเหลืองไหมครับเนี่ยแบบนี้ไม่น่ารอดครับ
1: ไปเขี่ยขาเขาดื้อเลยครับ
0: แต่ต้องทำนะครับ ไม่งั้นเนี่ยปูไปยาวครับลูกนี้คุณเต้ย
1: ไปยาวถ้า 3-0 ก็เลิกเลยฮะลิเกเลิกลงครับกลับบ้านเลยอันตรายจริงๆก็มีเพื่อนไปคอยสกรีนอีกคนแล้ว
0: ออกกุนฮะตัวสำรองโดนใบเหลืองใบเหลือไม่ถึง5นาทีครับก่อนทดเวลาเออวายครับดีดลูกนี้ออกเอง
1: คนออกไปของตุรกีก็คือคาร์เลมอาเตอร์คอปปู
0: ตุรกีกลับมาฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี2002จะเหมือนปีนั้นหรือเปล่าครั้งนั้นก็ออกซัดแพ้บราซิลแต่เข้ารอบจนได้ที่3นะครับ
1: ใบเหลืองของยูนิสออฟกูนี่เป็นเหลืองแน่ของเกม
0: ครับคือเกมเนี่ยมันไม่มีเตะอัดกันนะไม
1: ่
0: มีเล่นแรงนะครับคือเข้ากันคือออสเตรเลียก็ไม่เข้าแรงเลยครับทั้งเกมแต่ว่าเน้นตั้งรับส่วนคนนี้เนี่ยวันนี้เซฟจนมือบวมครับน้องบีชเรียกแบบเขามั่งเรียกน้อง จะอ้วกทุ่มลูกนี้เช็ดต่อครับสู้หน่อยน้องนะฮะเหลืออยู่ประมาณ3นาที
1: น้องบอลบอกคุณลูกคนโต
0: ไม่มีพี่ก
1: เอาไปลุ้นตุรกี
0: ลูกหนังไก่งวงครับวันนี้โดนปิ้งไปแล้ว2บอลอยู่ตรงกลางมาคลองอยู่โอ้โหมันก็เข้าไม่ได้ครับเอิร์ธชาญนะครับแทงตรงๆมาจะพลิกหนีครับยูริสเลือกซ้ายครับคาร์ดิโอกรูคาร์ดิโอกรูแทงตรงนี้ทะลุมาแล้วครับอาดาเกลในกรอบเขตโทษอาดาโยนลูกนี้เลยเสาไกลโอ้โหเลยครับต่างกันใหม่ออกขวาทางแบ็คเนี่ย
1: เดี๋ยว
0: เราคืนมาเข้ามาอยู่ตรงกลางครับ25หลาจะแหวกออสเตรเลียแย่งจากเท้าดื้อครับโอ้โหทำได้ดีครับยังกี้แต่ว่าตามมาเก็บงานครับออกกุล
1: วิ่งหน้าตั้ง
0: โอ้โห
1: ผมเสียดายโอกาสเลยครับจังหวะหลุดเข้าไปถึงสุดเส้นของยูแลคือเดี๋ยวมาแล้วแกก็ไม่ใช่ตัวลุกอะแกกลางอะ
0: ครับมาใหม่ครับ
2: กูแล
0: ออกทางขวาครับบูเดอร์กลับไปที่อาดากูแลตรงกลางอาดาลื่นซะแล้วครับโดนเข้ามาขวาไว้โดยเออร์ไวนะครับบอลย้อนกลับมาที่ชาวนากรูขึงอยู่ครับ30หลาจะเข้ายังไงลากมาแล้วซอยเท้าอยู่ยูดิสไหลมาหลอกกูแลซัดลูกนี้เบาเกินครับแล้วก็ไปตรงตัวของบีช
1: โอ้โหยิงเบานี้ลีหมิงรับได้นะครับ
0: ไม่แน่นะครับ ลีหมิงอาจจะรอดเอก โอ้
1: ยิงตรงกลางพุ่งเฉยเลยก็ถ้าจบด้วยชัยชนะของออสเตรเลียเนี่ยนัดหน้าเนี่ยตุรกีปารากวัยเนี่ยโอ้โหเดือดเลยฮะ
0: แพ้มาทั้งคู่
1: ครับ
0: ปารากวัยโดนโหดเหลือเกิน
1: โอ้โห
0: สี่หนึ่ง
1: อเมริกาเนี่ยเล่นมันมากเลยนะเพรสซิ่งทั้งเกมนะยิงนำสามจุดแล้วไม่แอคด้วยลุยต
0: ่อต้องงี้นะครับซ้อมบอลเนี่ยมันต้องซ้อมในฟุตบอลครับไปซ้อมท่าดีใจก่อนไม่ได้อะ
1: เฮ้ย
0: ลาขึ้นมาครับพี่รับเองเต้ยไม่ต้องห่วงบอลออกขวามาครับรุ่นนี้ไม่มีท้อ
1: เขายิงเข้าแล้วมีวิ่งไปหาช่างภาพไหมฮะ
0: ไม่ต้องครับตอนนี้เนี่ยวิ่งไปเอาใหม่เดี๋ยวดูญี่ปุ่นคืนนี้แล้วกันเดี๋ยวดูกือแลออกไปทางซ้ายครับกือแลได้ยูดิสลงมาเนี่ยเล่นกันมันเลยแต่ว่ายังยิงไม่ได้มันยังไม่มันเท่าไหร่อ่ะคืนกลับมาอีกทีนึงคาร์ดิโอกรูเปิดไม่ผ่านนี่ครับโถมก็ผิดแต่ทิ้งออกมาจนได้ครับลูกนี
1: ้โอ้แล้วเป็นยังกีกิฟต์ดึงเขากับเตะยังกีกันซิงส์เดอะฟอร์มเตะจากมาชนะเซลเวียนะ
0: ครับ
1: นี่แล้วเรื่องมันจะเซลเวีย
0: ได้รองแชมป์นะ
1: รองแชมป
0: ์รองแชมป์เอเชียนะครับเซลเวียมาอีกทีครับยูดิสโยกไปมายูดิสล็อกกลับมาขวาลากตัดกลับมาเปิดไม่ได้ครับกลับมาที่ชาวนากูจาก25หลาตักมาเสา2ควิดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับลูกมงของเดมิรอล
1: ที่แกขึ้นสูงมากเลยนะข้างหลัง
0: โอ้โหทด6ใช่ไหม
1: ทด6นาทีทดไม่เยอะด้วยนัดต่อไปของกลุ่มนี้นะฮะเป็นวันเสาร์ที่20นะครับพักไปเป็นสัปดาห์นะครับคู่ที่เตะก่อนคู่ตี2เนี่ยจะเป็นทางสหรัฐเจอออสเตรเลีย
0: ครับ
1: นะฮะจากนั้นคู่ตุรกีกับปารากวัยจะเตะ10โมงนะครับก็ถ้าก็เป็นแมตช์แย่งเข้ารอบเลยสำหรับสหรัฐออสเตรเลียแต่ชนะนั่นแรกเนี่ยน่าจะโอกาสสูงแล้วล่ะชนะด้วยสกอร์สูงอย่างนี้ด้วย
0: ใช่ครับอย่าแพ้เยอะนะครับเพราะว่านำที่3เนี่ย8จาก12ทีมนะครับเข้ารอบเนี่ย3คะแนนเนี่ยโหอุ่น
1: อ
0: ่ะ
1: เข้าคือใครตกรอบนี่แย่มากอ่ะบนโลก
0: ใช่ใช่
1: ส่วนตุรกีปารากวัยเนี่ยก็จะเป็นการตัดเชือกเลยโอ้นี่น่าเศร้าปากแดงเลยนะ
0: คือสีหน้าแววตานี่ไม่ต้องจับเสื้
1: อ
0: เห็นหน้านี่รู้เลยคร
1: ับ
0: ว่าตอนน
1: ี้ออสเตรเลีย
0: ออสเตรเลียแน่นอนเพราะว่าอย่าเทตุรกีไว
1: ้เออไม่รักชาตินะครึ่งหลังนี่ทางกีแลดูพลาดมากกว่าครึ่งแรกนะ
0: ใช่
1: ไปหลักตำแหน่ง
0: ชาวนากูครับได้บอลพาขึ้นมาเปลี่ยนแกนออกไปทางด้านซ้ายครับทีนั้นยูดิสลากจี้มายูดิสโยนจนได้ครับเปิดเข้ามาก็ยังโดนมงสกัดนี่ครับไม่ผ่านเลย
1: ลูกโยนจากริมเส้นจากกราบสนามเนี่ยทำอะไรออสเตรเลียไม่ได้เลย
0: ใช่ทั้งที่กุนซือเนี่ยเป็นจอมมงนะครับแต่ว่ามันเหมือนไม่เข้าจุดโฟกัสโดนชูต้าครับเตะทิ้งไปอีก
1: ดูว่าไม่สามารถจะระคายผิวหนังของออสเตรเลียได้เลยสำหรับการเปิดด้วยลูกโดน
0: คือแล้วเปิดเนี่ยพยายามจะเปิดอินสวิงนะครับเข้าไปแล้วมันไม่แม่นเลยครับไปแล้วครับอินสวิงรอบนึงไม่ผ่านนี่ครับโยนมาคราวนี้ติดที่เออร์ไว
1: น์เฮ้ยลองเล็งสีเหลืองมึงได้เปิดจากสีแดง
0: ไหลเข้ามาในกรอบเขตโทษเท้าจิ้งไปเองสุดท้ายได้เตะจากประตูด้วยครับโอ้โหแล้วทดมา2นาทีกว่าแล้ว
1: โอกาสนะโอ้โหเถียงกรรมการนี่จะเอาไม่ได้นะครับยังไม่เลิกก็เสียเวลาแล้วฮะเสียเวลา
0: คือต้องปล่อยเลยเพราะว่าทางนี้ก็มีเวลาไม่เยอะนะในการเตะจากประตูอ่ะ
1: ไม่มีประโยชน์นะเถียงกับ
0: ใช่โยนโด่งๆมากับเป้าหมายอยู่ข้างหน้าครับที่ยังกี้ครับตัวก็สูงปี๊ดจริงๆอ่ะ
1: ยังกี้ที่มือไม้แกก็ปัดป่ายมาตลอดเลยนะ
0: มาต่อครับตุรกียังไม่ท้อคือทุกประตูมีค่านะครับเดี๋ยวต้องไปนับด้วยนะเพราะว่าเอาอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้ารอบจะไปโดน 2-0 ดื้อๆนั้นไม่ไหวครับอ้าวอาดาได้ฟาวหูเบฮิสโมโห
1: แล้วหน้าตาแกเอาเรื่องด้วยโอ้กรรมการหน้าต่อ10เลยกูจะโดน
0: คือแกยิ้มยังเหี้ยมอ่ะไอ้หน้าเหี้ยมไหนอ่ะ
1: เยี่ยมหันศึก
0: เอออ้าวพระเอกยิ้มเก่งเหน่งชัชวาลวะเยี่ยมหันศึกเนี่ยคุ้นคุ้น
1: ในช่วงที่เหลืออีกไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าไม่มีต่ออะไรไปอีกแล้วแกก็ยังรออยู่ฮะ
0: ไม่พูดอะไร
1: มอนเตล่า
0: ครับถอดสูตรไปแล้วครับโค้ดมาครับมูเดอร์ให้มาเลี้ยงไปเรื่อยอ๊อกคุณอ่ะอ๊อกคุณเลือกออกไปทางซ้ายครับบารัสซี่ยูดิสเลี้ยงจี้มายูดิสให้ต่อมาครับอาดากิลาถึงเส้นหลังเปิดลูกนี้มาติดอีกแล้วครับโอ้โหติดที่แฮร์รี่ซูต้าอู้ไม่ผ่านเลยเอ้ามาอีกทีนึงให้กองหลังโยนบ้างปีกมันโยนไม่แม่นก็ยังไม่ผ่านซูต้าครับตายแล้วโยนมาจะทั้งคืนแล้วครับติดอีกแล้วครับโอ้ได้ซัดจากเสาไกลมาโอ้โหโดนที่ซูต้าบล็อกออกครับ
1: พี่บีบอกว่าโยนมาทั้งคืนส่วนออสเตรเลียบอกหมกทั้งคืนแล้วปวดหัวมากเลยขอย่าบองเท้าหัวหน่อยอ่ะลุยกันต่อครับตุรกีฮะ
0: กูแลนด์ again กูแลโยนออกไปเลยไหมนั่นน่ะเตะมุมครับชั้นแลบ
1: อย่างที่บีบอกครับแพ้ลูกเดียวก็ยังดีกว่าแพ้2ลูกครับคือมันก็ไม่แน่เพราะว่าในระบบที่อันดับ3เนี่ยเอาเข้ารอบด้วยทุกประตูมีค่า
0: ไอ้หนูนี่มันง่วงเนาะนั่งอยู่เมื่อกี้เนี่ยพ่อยังไม่กลับมาทีโยนมาเสาแรกโดนเตะทิ้งมาได้ทีครับยูดิสเข้ามาตรงกลางชาฮานุครูมาอีกทีนึงครับอักกุลโยนเสาไกลติควิดลูกนี้เข้ามาตรงกลางเตะทิ้งแล้วก็เข้ามือครับโอ้โหลูกนี้สุดตาครับสุดยอด
1: แฟนมอนตุรกีบอกออสเตรเลียลงมากี่คนครับนั่นนี่อ้าวมีล้ำหน้าไปแล้ว
0: โอ้นี่นับเพชรมาไลแมนเหมือน
1: ไม่ใช่เพชรดาราฉาย
0: เหมือนมากเลย
1: ไม่ถึงความตลกใช่ไหม
0: หน้าแก
1: โอ้ดูจะจบเกมมึงเห็นนะเพชรเนี่ยเป่าเพชร
0: แล้วมันไม่ล้ำหน้าเลยไงอันนี้บอลล้ำหน้าน้อยมาก
1: เป่าเพชรไม่เคยทำหน้าที่เลย
0: ครับมาอีกทีครับออสเตรเลียครองเกมยังกี้ให้มาพาไปมุมธงครับเออร์ไวน์แล้วก็
1: จบแล้ว
0: โอ้โหแบบนี้เป็นบอลของเป็นบอลของเออร์ไวน์ทำออกเองนะครับ
1: ตุ้งกี้สักประตูอ่ะ
0: ครับ15วิสุดท้ายมาครับโมเดอร์ออกมาทางขวาออกกุนกือแลลากตัดในครับโดนดึงเกงกือแลโดนงัดไว้ครับเบฮิสเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับออสเตรเลียจากดาวเดอร์ครับเอาชนะตุรกีไปได้ครับ2ประตูต่อ0ครับ
1: 2ประตูของออสเตรเลียมาจากเนสตอรี่เอลันกุนด้านาทีที่27นะครับอีกประตูครึ่งหลังนาทีที่75จากคอนเนอร์เมทคราฟฮะคว้า3แต้มแรกครับในเกมที่ตุรกีคลองบอลกันจนปวดเมื่อยขาไปหมดนะฮะ
0: โอ้โหโยนทั้งคืน
1: ครับ
0: โยนนี่เป็นร้อยครับโอ้แต่ไม่ตรงเพื่อนเลยครับโอ้โห
1: โดนหัวของออสเตรเลียเลยออสเตรเลียก็บอกโอ้โหฉันก็มงจนแบบไม่ไหวจะมงแล้วสถิตินะฮะโอ้โหตอนนี้คือจังหวะเกมลุกของตุรกีนะ 57%
0: ครับ
1: โอ้โหของออสเตรเลียเนี่ย 30%
0: ครับ
1: นะอันนี้พูดถึงเกมรุกนะฮะ
0: แต่แพ
1: ้พี่ตุรกีเนี่ยยิงประตูเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหม30ครั้ง
0: 0ประตู
1: ครับ
0: โอ้โห
1: นี่ความพยายามมานะ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนของทางออสเตรเลียเนี่ย9นะฮะ
0: นั่นแหละครับก็เป็นชัยชนะนะครับของ ทีมชาติออสเตรเลียในเกมนี้ครับโทนี่โปโปวิชทำสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นชัยชนะนัดเปิดสนามครั้งแรกตั้งแต่ปี2006นะครับการรายงานต้องขอขอบคุณครับผลิตรับนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคนะครับโอ้โหออสเตรเลียนะครับอิรันคุนด้าเดินยิ้มมาเลยไอ้หนุ่มดาวรุ่งนะครับ
1: ดาวรุ่งหน้าแก่
0: ใช่นะครับแล้วก็มีไอ้หน้าเหี้ยมเมื่อสักครู่นี้สกัดดันเหลือเกินเบฮิต
1: แล้วมีเปาเพชรดาราฉายด้วยฮะเปาเพชรดาราฉายยืนหน้านิ่งมากเลย
0: สุดยอดเลยอ่ะ
1: หาแต่หน้าแล้ว
0: นะครับแม่เต้ยมีข้อฟาร์มหน่อยข้อฟาร์ม
1: ได้ได
0: ้ครันไม่ได้โอ้โหคอมพิวเตอร์เยอะ
1: เอาทางนี้ก่อนเอาคนที่เสียตังค์ให้เราก่อนส่วนทางเฟซ
0: เข้าไม่ได
1: ้อ้าวเวรกรรมส่วนทางเฟซบุ๊กนะครับเดินนิดนึงก็ได้คุณแพนกระบี่อยากให้พี่บีบอกเจลีหมิงกับปะแปะหน่อย
0: ทำไมฮะ
1: ภาคคู่กุลาเซาให้ฟังหน่อยครับคุณจ้าเอครับพี่เต้ยกับพี่บีครับฟังดูเงียบๆทางจอฟังเงียบๆดีฮะ
0: ครับ
1: อีรันกุนด้าเขาขับมอเตอร์ไซค์อะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ทำไมคืออันนี้เลี้ยงเยอะอะไรเงี้ยป่ะ
0: อ๋อคือเร็วเหมือนฮอนด้าแหละ
1: อ๋อไ
0: ง
1: ไม่ใช่นี่นะคาวาซากินะ
0: ใช่อ๋อันนั้นผิดแล้ว
1: เราพูดถึงนี่นะไอทางด็อกิเมนทารีของทาง
0: แต่เวลาหมดแล้วเต้ย
1: อ๋อโอเคถูก
0: ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับผิดพลาดประการใดก็โทษเจ๋งแล้วกันวันนี้คุณเต้ยแม่กองผมบีแหลมสิงห์ไปก่อนเจอกันแมตช์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูส

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมลงนามถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณอุปการต่อประเทศชาติพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคู่สมรสร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการนี้ผู้บังคับบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมใจการน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันเนื่องมาจากพระวิริยะอุตสาหะและพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการร่วมลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้สะท้อนถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหาเมตตาธิคุณและความผูกพันของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณนับประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ท่าอากาศยานทั้ง6แห่งพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังภายหลังจากสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยระหว่างวันที่14-19มิถุนายนท่าอากาศยานทั้ง6แห่งในความรับผิดชอบของท่าอากาศยานได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจราจรและเยี่ยมต่อและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยภริษฐ์กลาง4เหตุผลกกต.ควรส่งคดีหัวสว.ไปที่ศาลนายภริษฐ์วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงข่าวตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวสว.ว่าเวลานี้กกต.ทั้ง7คนจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าคดีหัวสว.จะไปถึงศาลหรือไม่เหตุที่ตนเห็นว่าทำไมกกต.ควรส่งเรื่องของทั้ง229คนไปที่ศาลมี4เหตุผลคือหลักฐานในคดีที่มีความชัดเจนและหนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีก่อนหน้านี้กกต.เคยมีมติส่งเรื่องไปที่ศาลแล้วคณะอนุวินิจฉัยที่36ที่มีมติว่าควรยกคำร้องทั้ง229คนเป็นคณะที่มีปัญหาเรื่องความชอบธรรมและสิ่งเป็นเพียงเครื่องมือในการฟอกขาวกกต.ส่วนใหญ่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะ4ใน7ถูกรับรองให้เข้าสู่ตำแหน่งโดยสว.ที่ตอนนี้อยู่ในสำนวนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้ง4คนอาจถูกตั้งคำถามหรือข้อครหาเป็นพิเศษหากมีการตัดสินใจใดที่เป็นการค้านสายตาของสังคมและกกต.ถูกตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในการตรวจสอบคดีการทุจริตการเลือกสว.แม้ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการชี้แจงจากกกต.ว่าการที่ผู้สมัครอาจจะมีการจดบันทึกตัวเลขผู้สมัครเพื่อการลืมเวลาเดินเข้าคูหาไม่ได้ผิดโดยตัวการกระทำนั่นเองแต่การชี้แจงเท่านั้นที่จะตอบคำถามสังคมไม่ได้เพราะสังคมยังมีคำถาม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับคาร์ลอันเชลตติผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของทีมชาติบราซิลในเกมเสมอโมร็อกโ คาร์ลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมในเกมฟุตบอลโลก2026นัดประเดิมสนามรอบแรกกลุ่ม4ที่เสมอกับโมร็อกโกไป1-1โดยครึ่งแรกบราซิลตกเป็นรองโมร็อกโกอย่างชัดเจนและโดนนำไปก่อน 1-0 จากฝีเท้าของอิสมาเอลไซบารีในนาทีที่21ก่อนที่วินิซิอุสจูเนียร์จะทำประตูตีเสมอให้กับบราซิลได้สำเร็จในนาทีที่32ขณะที่หลังจบเกมอันเช่ยอมรับว่าไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมเท่าไหร่นักโดยเฉพาะในครึ่งแรกแต่ยังรับได้กับการแบ่งแต้มกับโมร็อกโกเพราะโมร็อกโกถือเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากทีมหนึ่งพบศพปริศนาหน้าศูนย์ฝึกทีมชาติอิหร่านพบศพปริศนาห่อถุงดำในรถยนต์คันหนึ่งซึ่งจอดทิ้งไว้ในพื้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ตรงข้ามกับฐานเก็บตัวของทีมชาติอิหร่านโดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าศพดังกล่าวถูกพบอยู่ภายในรถสีเทาซึ่งจากคำให้การของพยานระบุว่ารถคันนี้ถูกจอดทิ้งไว้นานถึง3วันแล้วทำให้สภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยและมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำการสืบสวนเพื่อคลี่คลายเกี่ยวกับข้อสงสัยของศพปริศนาโดยที่ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตแต่อย่างใดทั้งนี้เดิมทีทีมชาติอิหร่านมีแผนเก็บตัวซ้อมที่รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เนื่องจากติดปัญหาหลายอย่างทำให้ทีมต้องมาเก็บตัวอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกแทนและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 0261
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: ครับแฟนรายการกลับมาสนุกสนานกันต่อกับเรียกข้าวว่าเซียนนะฮะและเซียนประจำวันนี้นะครับเซียนธนะนะครับนะฮะหลวงปู่ดู
3: ขอบพระคุณครับ
2: นะฮะวัดสแกนะครับวันนี้ก็มาให้ความรู้กับเรานะครับเกี่ยวกับนะฮะหลวงปู่ดูนะครับแล้วก็พระนะฮะหรือว่าหลวงปู่หลวงพ่อนะฮะที่เกจิที่วัดสแก
3: ครับครับ
2: จะค่อนข้างมีความรู้เชี่ยวชาญ
3: ผมเล่นอยู่สายเดียวใช่ผมก็หลวงปู่จริงจันเฮงหลวงปู่ศรีนี่ต้องพี่โยมแต่ผมจะค่อนข้าง
2: หลวงปู่ดู
3: มาทางหลวงปู่ดูแต่ก็พอพูดประวัติคร่าวๆได้
2: มี SMS ถามมาด้วย
3: ครับ
2: หลวงปู่ทวดช่วยกันจัดหน่อย
3: บัวข้างเช่าราคาเท่าไหร่ครับหลวงปู่ทวดบัวข้างนี่ต้องดูที่สภาพด้วยครับถ้าเกิดสภาพเอาเราคุยกันระดับสวยแชมป์ก็ต้องเช่า30,000แล้วก็แต่ราคาตลาดเนี่ยวิ่งไปถึง 4-50,000 ถ้าสวยจริงๆเนี่ยคนสู้ราคาถึง 50,000 ครับแต่ถ้าเกิดว่าสภาพหย่อนหน่อยเล่นกัน 20,000 กว่าถึง 30,000 ณปี69นี้นะครับแต่ทีนี้คำว่าหย่อนคืออะไร1คือผิวไฟหมดโดนอากาศโดนสัมผัสมาบ้างผิวไฟที่เป็นสีส้มๆอะครับสีแดงๆเนี่ยหมดออกไปจากผิวแล้วแล้วก็อาจจะปั๊มออกมาจมูกอาจจะไม่โด่งมีรอยกระแทกตรงนั้นตรงนี้ก็จะ 20,000 บวกลบ
2: โอ้โหขอบคุณนะที่มาช่วยนะครับนะฮะ
3: สอบถามกันเข้ามาได
2: ้ใช่มาช่วยจัดรายการด้วยหมายเลขอะไรฮะหมายเลขสี่ตัวหลัง
3: 087-919-8989ครับ
2: โอ้โหบอกหมดเดี๋ยวมิจฉาชีพโทรไป
3: ตายแล้วขอโทษ
2: เขามีชื่อไหมน่ะ
3: ไม่มีครับ
2: พี่ครับที่ถามเรื่อง
3: 8989ครับ
2: หลวงปู่ดูอะไรนะ
3: หลวงปู่ทวดบัวข้าง
2: หลวงปู่ทวดใครนะส่งชื่อมานิดนึงนะครับผมมีของที่ระลึกให้นะครับจากวันนี้เซียนธนะนะครับหรือพี่ธนะของเราเนี่ยนำของมามอบให้ด้วยเป็นของอะไรนะ
3: เป็น2ชิ้นนะครับมี
2: เปิดข้อมูลหน่อย
3: ได้ครับก็จะมีเป็นหลวงปู่ทวดเป็นรูปหลวงปู่ทวดของวัดแคร์นะครับของพี
2: ่อวดกล้องอวด
3: แล้วก็เป็นอันนี้เป็นปกใบมะขามเดี๋ยวนะโชว์2ชิ้นเลย
2: ก็มีดูแล้วนะ
3: ครับจะมีเป็นปกใบมะขามนะครับจัดสร้างทำบุญสระน้ำมนต์วัดประดู่ทรงธรรมครับ2ชิ้นนะครับ
2: โอ้มีใบด้วยเหรอ
3: ไม่อันนี้เป็นภาพหลวงปู่ทวดที่หลวงพ่อนงเสกนี่พี่โยฝากมาครับ
2: โอ้พี่โยนะฮะโยสแกนขอบคุณมากนะครับฝากมาด้วยนะฮะเป็นภาพนะครับเล็กๆนะฮะติดได้นะดึงออกนะฮะเป็นภาพแล้วก็รีบสติ๊กเกอร์แล้วกันนะ
3: เป็นสติ๊กเกอร์หลวงพ่อนงนะครับหลวงพ่อนงนะครับสร้างนี่เป็นหลวงปู่ทวดวัดแคร์ครับ
2: ขอรับจังหวัดนะครับหนึ่งองค์ขอบคุณกันแบบคำถามที่มีประโยชน
3: ์
2: นะครับนะกีบบัวนี่ก็ประมาณสวยแบบกิ๊บกิ๊บเลยใน 50,000
3: นะครับ
2: น
3: ะ
2: ย้อนย้อนตรงกลางหน่อยเนี่ยประมาณ 30,000 20,000 แก่ๆ
3: ใช่เลยคร
2: ับนะอันนี้ดูตามสภาพด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงครับธนะ
3: ครับผม
2: นะครับนะฮะคลื่น FM 99นะครับชวนแฟนรายการออกเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแรงใต้จะพูดว่าไงร้อยแรงคนใต้ว่า
3: ผมพูดไม่ใช่
2: ร้อยแรง
3: ร้อยร้อยแรง
2: ร้อยแรง
3: ร้อยแรง
2: แรง
3: ตาย
2: แรงเอาร้อยแรงแรงตายปีที่4
3: พูดไม่ชัด
2: นี่คนตรังเลยนะ
3: คนตรัง
2: เลยนะฮะ FM ชวนนะครับเดินทางนะครับท่องเที่ยวในกิจกรรมนะครับหลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์นะครับมีเกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมท่ามรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีร่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามนะฮะเก่าแก่อายุกว่า100ปีช้อปปิ้งนะฮะที่ถนนคนเดินตลาดกลางเมืองทานอาหารทะเลแบบจุกๆ วันที่16ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ใกล้แล้วนะครับเดินทางโดยเครื่องบินนะฮะกินหรูอยู่สบายการันตีโดยป๋าแปะยุทธพงศ์สอบถามนะฮะรายละเอียดนะถ้าสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0925315142อีกทีนะครับสนใจนะต้องการรายละเอียดโทรไปได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99โอ้โหคนตรัง
3: คนตรังด้วยพอดีเลยครับเกือบทุกที่แล้ว
2: เกาะกระดานนี่ไง
3: เกาะกระดานสวยมากครับพี่แดงชายหาดเขา
2: ระดับโลก
3: ระดับโลกเลยครับ
2: ระดับโลกนะฮะท่านผู้ฟังครับหาดเนี่ยขาวน้ำใสเกาะมุกทำมรกตได้ยินมานาน
3: ใช่ครับ
2: เพราะว่ามันเด็ดเชิญยิ้มเนี่ยเขาบอกแท่งมากับพี่เลยบ้านพี่เนี่ยถ้ำมรกตนี่ทะเลเขียวสวย
3: สวยจริงๆครับสวยมาก
2: ถ้ำมรกตลักษณะเป็น
3: มันรอด
2: ถ้ำอยู่ในทะเลอ
3: ่
2: ะ
3: เป็น
2: รอเวลา
3: เป็นภูเขาแล้วเราก็ต้องลอดเข้าไปในช่องทาง
2: เคยเห็น
3: ลอดเข้าไป
2: เขาบอกว่าตามกันไป

0: ไหมแล้วก็มีไกด์พาเราไป
1: ใช่ครับ
0: น้ำขึ้นน้ำลงถึงจะรอดได
1: ้
0: รอเวลา
1: ใช่แล้วพอไปโผล่ตรงกลางไปโผล่ตรงกลางเหมือนเป็นชายหาดก็เป็น
0: เหมือนกับบีกันนะมันจะมีอยู่ที่เกาะห้องอ
1: ่
0: ะเข้าไปก่อนแล้วก็จะเห็นแบบโอ้เหมือนอะไรตอนนั้นเดอะบีชอ่ะ
1: ครับใช่
0: ลีโอนาร์โดดิคาปิโอที่มาถ่ายมึงทาง
1: จะ
0: โด่งดังระดับโลกนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นคนไทยและชอบทะเลนะถ
1: ้
0: ำมรกตนี่นะฮะที่จังหวัดตรัง
1: ต้องไป
0: นะฮะเกาะมุกเกาะเชือกจุดดำน้ำปะการัง
1: ดำดูปะการังได้ยังสวยงาม
0: คือดำไม่ต้องแท้งนะ
1: ดมไร
0: แค่เอาจุ่มลงไป
1: ก็สวยแล้วครับ
0: ก็สวยแล้วนะครับ
1: นะฮะอาหารทานกันบริเวณโอ้มันเป็นบรรยากาศที่สวยคนตังนิดการันตีได้ครับว่าสวยแน่ครับ
0: นะฮะคนตันหรือเกาะที่ตัน
1: หมายถึงว่าผมเป็นคนตังนี่คือ การันตีการันตี
0: ได้ยินเป็นคนตันสวย
1: แต่สาวตังก็ขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับท็อปของประเทศนะครับ
0: ไปดูสาวได้สาวสวยสาวสวยนะครับก็ล่องเรือนะครับสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจอันนี้ที่ไหน
1: ไม่เคยไปครับอันนี
0: ้แล้วเกาะรูปหัวใจนะครับนะฮะจะมีเกาะนะครับถ้าเราดูเบิร์ดไอวิวเอาโดรนขึ้นไปมองลงมาจะเห็นเกาะเนี่ยเป็นรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกแล้วก็มีสถานีรถไฟกันตังเหรออ
1: ันนี้ไปมาแล้วสวยมากครับ
0: อยู่
1: เป็นโบราณโบราณสวย
0: เขาเรียกว่ากันตัง
1: กันตังเป็นอำเภอขับรถไปแค่20นาทีเองครับ
0: โอ้นี่ผมนึกว่าไปมาเลนะไม่ใช่นะ
1: อยู่ในกันตังอยู่ในจังหว
0: ั
1: ด
0: เป็นอะไรเป็นอำเภอ
1: เป็นอำเภอครับ
0: อ๋อเป็นอำเภอกันตังอ๋อแล้วก็เป็นสถานีรถไฟโบราณเก่าแก่ร้อยกว่าป
1: ีสวยมากสวย
0: นะครับอันนี้สวยมากนะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้งนะครับเดินถนนคนเดินนะฮะกลางเมืองตรังเลยนะครับอาหารทะเลนี่โอ้โหเต็มที
1: ่โอ้โหสุดๆ
0: ครับจุกๆนะฮะซีฟู้ดนะโอ้ยนึกแล้วหิวเลยนะ16ถึง18พฤษภาคมนี้นะฮะนี่ใกล้มากแล้วนะครับเดินทางโดยเครื่องบินนะครับกินหรูอยู่สบายไม่ต้องห่วงระดับป่าแปะไฮโซนะครับป้าแป๊ะยุทธพงศ์นะครับพาไปนะครับไฮโซอยู่แล้วก็สอบถามรายละเอียดกันได้นะครับกับเบอร์โทรศัพท์0925315142ครับ
1: ครับผม
0: นะฮะก็ใครอยากจะไปเที่ยวนะครับนะฮะก
1: ็
0: สามารถไปกับ FM 99ได้นะครับเมื่อกี้พี่ตอบชื่อกับมายัง
1: หลวงปู่ดูท่านไม่เคยออกจากวัดตั้งแต่ปี2500เลยเหรอครับอยากทราบเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยใช่นะครับก็คือ
0: หลวงปู่ดู
1: หลวงปู่ดูท่านไม่รับกิจนิมนต์แล้วก็จะ
0: เล่าเรื่องนี้ฟัง
1: หลวงปู่ดูท่านจะมีความเมตตาสูงถ้าลูกศิษย์เนี่ยมาจากที่ไกลๆมาแล้วก็ไม่พบเจอท่านก
0: ็
1: จะเสียดายท่านจะรอโปรดทุกคน
0: ท่านนิมนต์ไปหมดเนี่ยวัดที่เป็นศูนย์กลางใครไปใครมาก็ไม่เจอ
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมเพราะไม่งั้นจริงนะฮะเวลาพระอาจารย์หรือเกจิดังมากๆในยุคสมัยนึงเนี่ยแน่นอนคนที่มี power หรืออะไรบางทีมาเชิญอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้อง
1: เกรงใจ
0: ไปเสร็จแล้วก็ใครมาที่วัดนะบางทีคนยากคนจนมาที่วัดอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ไม่เจอขอท่านก็เลย
1: ท่านก็เลยอยู่เพื่อโปรดทุกคน
0: นิมนต
1: ์ใช่ครับ
0: จะมาทำบุญจะมาถวายเพลงมาที่วัด
1: ใช่ครับแล้วก็การอธิษฐานจิตวัตถุมงคลเนี่ยจะตั้งอาสนะไว้ให้ท่านอย่างสมมติว่าพิธีจตุรพิธพรชัยนะครับก็จะมีการโอ้ตอนนั้นนิมนต์เกจิมาเยอะครับพี่แท่งนิมนต์เกจิมาเยอะแล้วก็ของหลวงปู่ดูนี่ตั้งอาสนะเอาไว้ครับก็คือตั้งอาสนะไว้ที่พิธีนะหลวงปู่ไม่ต้องมา
0: โอ้
1: เวลาท่านจะไปร่วม
0: เวลาข้างนอก
1: ให้ตั้งอาสนะไว
0: ้วัดไหนยังไงจะทำท่านก็รับนิมนต์แต่ท่านบอกว่ามีอาสนะไว้ให้เรา
1: ใช่แต่ตัว
0: เราส่งจิตไป
1: ใช่ครับก็อย่างเช่นพิธีจตุรพิธพรชัยเป็นต้นครับ
0: วัดอะไรตรงนั้น
1: ผมน่าจะวัดเขาดินหรือเปล่าถ้าตรงนี้ผิดพลาดต้องขออภัยครับก็อันนี้เป็นพิธีใหญ่เราก็จะมีเหรียญรุ่นจตุรพิธที่มี
0: จะมีอาสนะว่างอยู
1: ่
0: นั่นคือหลวงปู่ดูส่งจิตไปโอ้โหขนาดนั้นนะ
1: ท่านไม่ยอมออกจากวัดเลย
0: ขนาดนั้นเลยนะคือความศักดิ์สิทธิ์บารมีและความเก่งของท่านอะ
1: เรื่องจริงครับ
0: มีแค่ที่นั่งนะอาสนะของพระนะครับเท่านั้นเองท่านส่งจิตไปร่วมนะครับอธิษฐานจิตได้
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่าท่านก็เกรงว่าเดี๋ยวใครมาจะไม่ได้โปรดแล้วก็อยากทราบว่าเริ่มสะสมบูชาหลวงปู่ดูด้วยครับขอบคุณครับนะครับ
0: เขียนว่าอะไรนะ
1: มีเดี๋ยวนะอยากทราบว่าเริ่มสะสมบูชาหลวงปู่ดูด้วยครับขอบคุณครับอาจจะให้แนะนำเริ่มต้นก็ได
0: ้อ๋อโอเค
1: ถ้าแนะนำเริ่มต้นผมแนะนำเป็นพระเนื้อผงที่มีมูลค่าไม่สูงมาก
0: ค่อยๆไป
1: พระหลวงปู่ดูนะครับ ราคา10 ล้านกับราคา500

0: สิทธิ์เท่ากัน
1: นี
0: ่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเล่นตามเซียนเลยว่าเซียนเล่นรุ่นนั้นรุ่นนี้กันแพงเราจะต้อง
1: อันนั้นเขาเป็นเรื่องของบางทีหนึ่ง
0: ดีมานด์ซัพพลาย
1: เขาไหวสองเขาก็มองเป็นของที่มีมูลค่า
0: ใช่
1: แต่ถ้าเราอยากจะกราบท่านด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับเคารพนับถืออยากจะมีท่านเนี่ย100 200 500
0: ศักดิ์สิทธิ์เท่ากัน
1: ถ้าท่านเป็นคนนะอธิษฐาน
0: จิตแท้นะครับ
1: ท่านเป็นคนทำนะฮะในยุคของท่านบอกเลยว่า
0: บารมีตามาน
1: ะ
0: เสกเท่า
1: ศักดิ์สิทธิ์เท่ากัน
0: แล้วก็จะมีให้แนะนำก
1: ็แนะนำ
0: เนื้อปูน
1: แนะนำไล่จากข้างล่างเลยอะ
0: สมเด็จปี2527นะครับเอาที่วัดสแกได
1: ้ตอนนี้เป็นสมเด็จเหรอ
0: สมเด็จปี2527เนี่ยทำเยอะครับแล้วก็ตอนนี้ที่วัดสแกเพิ่งแตกกลุ่มออกมาของกุฏิหลวงลำไยผมเชื่อว่ายังพอหาได้ถ้าหาไม่ได้ก็รอบๆบริเวณวัดสามารถติดต่อ
1: ไปที่วัดอยุธยา
0: ในวัดสแก
1: ไปกราบท่านนะฮะแล้วก็สามารถน่าจะหาเท่าไหร่
0: เอาในวัดเลย
1: ที่วัดนี
0: ้ประมาณ1,000บวกลบครับ1,000บวกลบ
1: ก็ได้ไปวางนะฮะจะมีกุฏิของท่านด้านหลังตรงนั้นอะไรเรียกว่าอะไรอ
0: ่ะในหอสวดมนต์ก็มีวัตถุมงคลให้บูชา
1: ไม่ใช่พอได้แล้วไปเหมือน
0: เอาไปตั้งวาง
1: ไปที่หน้าท่านอ่ะ
0: ที
1: ่ตรงจุดไหนแรงสุด
0: ต้องบริเวณกุฏิเก่าของท่านเราเดินไปสมมติเราเดินเข้าวัดสแกจะเจอพิพิธภัณฑ์ก่อนซ้ายมือใช่ไหมครับเข้าประตูมาแล้วก็ตรงไปจอดรถเสร็จซ้ายมือเราจะเห็นเป็นหอสวดมนต์มีติดแอร์อยู
1: ่ครับ
0: เข้าไปกราบพระบูชากราบรูปเคารพหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงปู่ศรีได้หลวงพ่อใหญ่แล้วก็เดินออกจากห้องแอร์ไปจริงประตูเชื่อมไปกุฏิเก่าหลวงปู่ดูครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นโอ้โหบรรยากาศที่น่าไปนั่งสมาธิน่าไปสวดมนต์มากเพราะว่าจะเห็นเป็นบรรยากาศเก่าๆของกุฏิเก่าของท่านที่ทางวัดอนุรักษ์ไว้ดีมากแล้วก็พอไปกราบเสร็จเนี่ยในหอสวดมนต์ก็มีวัตถุมงคลที่ท่านหลวงปู่ดูให้บูชาแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่ผมแนะนำเนี่ยทุกที่หาได
1: ้
0: เลือกภาพปี27เนี่ยหาได้ทุกที่แล้วก็อย่าลืมว่าหลังจากถ้าไปเสาร์อาทิตย์นะครับก็ให้แวะพิพิธภัณฑ
1: ์
0: เพื่อศึกษาวัตถุมงคลหลวงปู่ดูได้ว่ามีกี่รุ่น
1: นะครับเมื่อกี้ค้างเดี๋ยวจะลืมก็คือไปที่กุฏิเก่าได้สมเด็จมา
0: เอาไปให้
1: ประมาณพันกว่าบาทนะเก็บเงินนะได้นะแล้วก็ไปวางที่
0: อาจจะไปวาง
1: ที่มือท่าน
0: วางไม่ได้เพราะมันมีกระจก
1: อ๋อมีกระจกอ
0: าจจะเอาไปวางในพานได
1: ้วางในพานหน้าห้องกระจก
0: ประสิทธิ์ประสาท
1: นะครับแล้วก็อธิษฐานนะครับนะฮะขอให้ท่านคุ้มครองนะแคล้วคลาดนะครับกับความโชคไม่ดีโชคร้ายนะครับนะฮะให้เป็นกำลังใจให้ผ่านเรื่องร้ายๆไปได้
0: นะครับ
1: หรือว่าอยากจะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดอะไรที่มันหนักหนาก็ให้มันเบาลง
0: ให้เบาลง
1: นะครับอะไรที่มันแบบอยากจะผลักดันกำลังจะมีการแข่งขันอะไรเงี้ยนะครับท่านบอกว่าท่านมาช่วย
0: ใช่
1: ประสบการณ์เหล่านี้มีไหม
0: มีแน่นอนผมประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลยก็คือทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นโดยเหมือนเป็นปัญหาหรือมีปัญหาหนักอกหนักใจพอถึงเวลาจริงก็มันคลายไปได้ด้วยดีหรือคนที่ตั้งเป้าว่าเขาคงไม่ชอบเราแน่เจอหน้าปุ๊บเขาก็มีความเมตตาให้อภัยเราก็เป็นหน้าขนลุกหลายๆอย่างแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องการจัดสรรบุคคลรอบตัวให้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะครับก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมพบเจอมามากที่สุดตั้งแต่ผมเล่นพระสายนี้นะครับก็จำแบบเหมือนชีวิตมันดีขึ้นโดยรวมแต่มันจะไม่มีว่าเหตุการณ์อะไรระทึกขึ้นมามันไม่มีคือมันจะราบลื่นไปหมดเลยแต่ผมว่าวัตถุมงคลเนี่ยประสบการณ์ที่ดีที่สุดของการบูชาวัตถุมงคลเนี่ยคือมันไม่ควรมีประสบการณ์อะไรร้ายแรงคือชีวิตมันควรจะเรียบง่ายราบลื่นผมว่าสิ่งนี้สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดของการเล่นพระหลวงปู่ดูครับคือถ้าเกิดว่าแขวนแล้วไปเจอเรื่องแบบสมมติรถความหลายตลบแต่ไม่ตายอ่ะไอ้อย่างนั้นก็ไม่ดีเพราะมันความเพราะแต่อันเนี้ย
1: มันสุดท้ายทรัพย์สินก็มีเสียหาย
0: ใช่ครับแต่อันเนี้ยคือชีวิตมันราบรื่นไม่มีอะไรหวือหวาเลยแต่ว่ามองย้อนกลับไปเอ๊ะมันสุขใจ
1: เออเป็นมุมมองที่ดีมากเลยนะเป็นมุมมองที่ดีมากเลยนะจะว่าแบบว่าเออเห็นเกิดเรื่องอะไรนั่นแหละ
0: ดีที่สุด
1: นั่นแหละนั่นแหละท่านได้ช่วยเอาไว้จนไม่มีเรื่องอะไรเลยต
0: ั
1: ้งแต่รู้จักกราบท่านมาบูชาท่านมา
0: ไม่ราบเรียบ
1: ไม่มีอะไรจะต้องโลดโผนไม่มีอะไรจะต้องลุ้นเลย
0: ใช่ครับ
1: มันไหลลื่นมันคล่องตัวไปหมดพอย้อนกลับไปกี่ปีแล้วเนี่ย
0: ผมเล่นมา16ปีครับ
1: 16ปีผ่านมาเหมือนหลวงพ่อไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่จริงๆแล้วลาบลื่นหมดเลย
0: ช่วยที่สุด
1: โอ้เอา
0: ประสบการณ์ที่ดีที่สุดคือไม่ต้องมีประสบการณ
1: ์โอ้โหคมกริบเลยนะคมชอบคือนะ
0: ไม่ต้อง
1: มีอะไรต้องลุ้นอะไรเลยมันไปได้ของมันเรื่อยๆนะครับนะพอเพียงมีความสุขแบบที่ควรจะเป็นเลย
0: มีพี่ท่านแก้มาพิธีที่วัดรัตนชัย ผมอาจจะพูดชื่อพิธีจตุรพิธนะครับ
1: มีพี่ที่อาสนะท่านไปไหว้ใช่ไหม
0: ผมอาจจะพูดชื่อวัดผิดต้องขอโทษด้วยนะครับ
1: ครับ
0: พิธีที่วัดรัตนชัยครับ
1: แล้วก็สมเด็จถูกไหมที่แนะนำ
0: สมเด็จเนี่ยแหละครับพันบาทปี2527เนี่ยแล้วก
1: ็แล้วมีอะไรอีกไหมสักอันสองพิมพ์
0: ผมแนะนำเป็นอันนี้เลยจันลอยดินเผาจันลอยดินเผาก็พันกว่าบาทเองคร
1: ับ อะไรจันลอย
0: จันลอยดินจะพิมพ์จันลอยก็จะเป็นรูปพระพุทธแล้วเป็นรูปอยู่ในวงกลมเล็ก
1: ๆโอ้
0: เป็นเขาเรียกพิมพ์จันลอยดินเผาพันกว่าบาทครับพี่แท่งแล้วก็อันนี้ออกจากวัดสแกเลยเผากันในวัดเนี่ยหลวงพี่อ้วนหลวงลุงลำไยนะครับลูกศิษย์หลวงปู่ดูเผาแล้วก็หลวงปู่ดูที่ฐานจิตเป็นพระที่ราคายังไม่แพงแล้วก็
1: เป็นผ้าผง
0: เป็นผ้าผงเล็กๆน่ารัก
1: สีอะไร
0: สีขึ้นอยู่กับเผาออกมันก็เป็นน้ำตาลแดง
1: น้ำตาลแดงนะ
0: คลาสสิกเท่เลยครับเนี่ยเป็นรุ่นที่ไม่ได้อยากเชียร์ให้เล่นพระแพงเลยครับหรือไม่ก็จะเล่นเป็นนางพญาก็ได้นางพญาเนื้อปูนผสมผงองค์เล็กๆก็ประมาณ800ถึง 1,200
1: นางพญาก็สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมใช่ครับ
1: โอ้นี่นะฮะ3รุ่นนะหลักร้อยหลักร้อยนะครับไม่ต้องหมื่นไม่ต้องแสนไม่ต้องล้าน
0: ใช่อันนี้นะสำหรับพี่ที่ถามมาว่าเริ่มสะสมหลวงปู่ดูเนี่ย
1: ยังไงดีเราจะเริ่มสะสมยังไงด
0: ีพิมพ์แก้มาอยากทราบว่าเริ่มสะสมบูชาหลวงปู่ดูแนะนำด้วยครับขอบคุณครับ
1: นั่นแหละถูกต้องแล้ว
0: ที่ท่านเดิมเขาท่านพิมพ์แก้มาครับ
1: คณะถ่ายรูปไว้เดี๋ยวส่งสำหรับคำถามที่มาร่วมจัดรายการกับเรา
0: ได้เลยครับ
1: นะหน้าปกพิกอะไรใบมะขาม
0: ครับ
1: นี่ให้เป็นของขวัญนะฮะฟังรายการแล้วก็ร่วมถามร่วมนะพูดคุยมาด้วยเพราะว่าคำถามของทุกท่านนะก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่นั่งฟังอยู่นะทางบ้านอาจจะทำงานอยู่ขับรถอยู่นะครับหรือว่าไม่ได้สะดวกที่จะพิมพ์มานะครับแต่ก็ร่วมมาจัดรายการกับเรานะฮะวันนี้หลวงปู่ดูวัดสแกนะครับจังหวัดอยุธยากับเซียนธนะผู้เชี่ยวชาญทางสายหลวงปู่ดูโดยตรง
0: โอ้ครับยินดีความยินดีครับพี่แท่งคร
1: ับผมนะมีอะไรที่เราเป็นเรื่องประสบการณ์อย่างอื่นความปฏิหาริย์ของหลวงปู่บ้าง
0: มีเรื่องนึงที่อยากที่จะมาพูดมากเลยนะครับวันนี้ก็คือพระเครื่องของท่านเนี่ยถ้าจะให้ยิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องนำไปอาราธนาใช้นะควบคู่ไปกับการปฏิบัติครับพี่แท่งครับก็คือเอาพระเนี่ยกำไว้นะครับแล้วก็ใช้ภาวนาตามที่เราถนัดแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้บทคาถาไตรสรณคม
1: ไตรสรณคม
0: คือโดยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: เวลาไหน
0: สังฆังสรณังคัจฉาม
1: ิก่อนนอน
0: เมื่อว่างเลยครับ
1: ผมเ
0: น
1: ี่
0: ยถ้าถามผมนะครับขับรถติดเนี่ยเอามากำนั่งได้เลยทำตลอดเวลาก่อนนอนทำนะครับตื่นนอนทำรถติด
1: เนี่ยเรากำขึ้นลิฟต์มาแล้วก็อะไรนะไตรสรณคม
0: ไตรสรณคมคือพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วก็ถ้าเป็นสายหลวงพ่อดูเราก็จะไม่ได้ต้องไปเพ่งตรงลมหายใจมากนัก
1: ครับ
0: แต่ก็แต่ถ้าใครถนัดยังไงนะครับกรรมพระหลวงพ่อดูนั่งจะพุทโธจะใช้คาถาจักรพรรด
1: ิหรืออะไรสมาธิอยู่
0: แล้วแต่แล้วแต่จริตเลยในภายใต้พระพุทธศาสนาผมว่าไม่มีอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าจริตไปในทางไตรสรณคมก็ยิ่งดีเพราะมันก็เป็นออริจินัลที่ท่านเนี่ย
1: แนะนำมา
0: ใช่เพราะท่านก็ฝันว่าฝันถึงว่าท่านได้เคี้ยวดาว3ดวงนะครับแล้วก
1: ็ก็
0: ค
1: ือ
0: มีความเป็นว่าก็คือพุทธังธัมมังสังฆังนั่นเองท่านก็หลังจากนั้นเวลาลูกศิษย์มาปฏิบัติธรรมท่านก็จะให้ภาวนาเป็นบทคาถานี้
1: พุทธัง
0: ธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ต้องพูดว่าพุทธังธัมมังสังฆังอย่างนี้เหรอ
0: ถ้าเต็มๆก็จะต้องเป็นพุทธังสรณังคัจฉาม
1: ิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วกำพระไว้ในมือรู้สึกอะไรก็ให้เหมือนมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็ให้เริ่มให้รู้ตัวว่าเรารู้สึกอย่างนั้นให้สติอยู่กับพระเนี่ยก็คือนี่เป็นกุศโลบายที่สำคัญที่สุดในการสร้างพระของหลวงปู่ดูถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้พระท่านไม่เต็มรูปแบบไม่เต็มเจตนาที่ท่านสร้างครับ
1: คือใช้ถ้าจะใช้ถูกวิธีขั้นตอน
0: ต้องปฏิบัติด้วยแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปไม่จำเป็นว่าจะต้องไปตั้งหลักทำอ่ะอยู่ดีๆแบบต้องอาบน้ำสวดมนต์เสร็จก่อนคือหมายถึงว่างเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้น
1: เรา
0: จิตเราจะอยู่กับพระทั้งวันนะครับลักษณะเนี้ยผมก็เอา
1: แล้วหลวงปู่บอกอีกไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา
0: ท่านไม่ได้บอกแต่ว่า
1: ชีวิตจะดี
0: แต่มันเป็นกุศโลบายที่ท่านให้เราอยู่กับพระทั้งวันให้จิตอยู่กับพระทั้งวันแล้วเราจะ
1: ได้ไม่ต้องเกี่ยง
0: ออกไปจากเรื่องบาป
1: ไม่ต้องเกี่ยงว่ากลับบ้านก่อนนอนค่อยทำ
0: ใช่
1: มีเวลาว่างรถติดก็ทำได
0: ้ครับ
1: นะครับนะอยู่ในออฟฟิศหรือว่าตรงไหนสงบ นิดเดียว
0: ก็ทำ
1: นั่งรอแฟนอยู
0: ่ก็ทำได้
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: นัดแฟนว่าเดี๋ยวแฟนจะมาหาเราแทนที่จะไถมือถือก็กำพระท่านแล้วก็นั่ง
0: ใช่ครับมันก็แล้วผลดีมันจะตามมาเองโดยที่อย่างมหัศจรรย์เลยครับ
1: นั่นแหละครับ
0: นั่นก็คือการันตีได
1: ้นะฮะนี่คือวิธีที่อยู่กับสิ่งที่หลวงปู่ฝากไว้มีอีกไหม
0: มีอีกครับ
1: มี SMS ข้อความมา
0: เครื่องรางที่น่าสะสมของหลวงปู่ดูมีอะไรบ้างครับเช่าที่วัดได้ไหมครับเช่าที่วัดได้แนะนำเลยครับ
1: ที่หอสวดมนต์ล่าสุดที่ไปมา
0: ที่หอสวดมนต์เนี่ยจะมีพระที่ทันหลวงปู่ดูด้วยจะมีพรมใหญ
1: ่มีตู้นะฮะเช่าวัตถุมงคลอยู่ที่หอสวดมนต
0: ์จะมีวัตถุมงคลเป็นพระนาคปลกเป็นพระพุทธเจ้าเหนือพรมแล้วก็สลับสับเปลี่ยนมาเรื่อยๆอันนั้นเป็นของวัดทำบุญวัดพระแท้แน่นอนทำบุญกับวัดได้เลยนะครับแล้วก็พี่ถามมาเนี่ยเครื่องรางน่าสะสมของหลวงปู่มีอะไรบ้างเครื่องรางของ
1: ลูกอมไหม
0: ลูกอมเนี่ย 2-3 พันบาทเป็นลูกเนื้อปูนผสมผงมีเนื้อผงพุทธคุณทาชัญญาเรือมีลูกอมหลายแบ
1: บ
0: แต่ว่าเครื่องรางของหลวงปู่ที่แนะนำเนี่ยคือลูกอมโด่งดังมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตะกรุดตะกรุดเนี่ยอย่างที่ผมเรียนพี่แท่งว่าตะกรุดหลวงปู่ดูเนี่ยท่านหลวงปู่ดูท่านชำนาญในสรรพวิชาเพราะนั้นศึกษามากับพระอาจารย์หลายท่านนะพระอาจารย์เผาเป็นต้นหลวงพ่อกันก็เป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่ดูท่านแลกเปลี่ยนวิชากับหลวงปู่ศรีด้วยหลายๆอย่างทำจานตะกรุดมาเนี่ยเท่าที่ผมศึกษามันโอ้โหท่านชำนาญในสรรพวิชาจริงๆคือเป็นตะกรุดหลายรูปแบบมากตะกรุดหลวงปู่ดูก็ดังมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: นี่ก็เป็นเครื่องรางอีกรุ่นนึงที่เรียกว่าสุดยอดแล้วก็พระพรหมก็ยังถือว่าอยู่ในหมวดเครื่องรางนะครับพระพรหมอยู่ในหมวดเครื่องรางเป็นรัศมีพรหมเป็นต้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆก็คือพยัญ
1: ก็เลยถามว่าวัตถุ
0: พยัญถือเป็นเครื่องราง
1: ท่านมีพยัญด้วย
0: มีพยัญพระพุทธเจ้าเหนือพรหมปี2525สีขาวสีน้ำเงินสีม่วงครับ
1: พี่แท่งมีไหม
0: พยัญพี่แท่งยังไม่มี
1: เดี๋ยวพี่แท่งต้องหาพยัญไว้ติดบ้านติด
0: รถหาไม่ยากเป็นอีกอย่างนึงคือพยัญปั๊มยันองค์พระใหญ่เล็กพยัญฝ่ามือก็เป็นเครื่องรางสุดยอดเครื่องรางของหลวงปู่ดูที่น่าอาราธนามากๆแล้ว
1: ใครสายนี้นะเก็บวัตถุมงคล
0: โคตรมัน
1: เก็บอะไรเนี่ยแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะ
0: แล้วเครื่องรางของหลวงปู่ดูเนี่ยเจ๋งตรงที่ว่าคือมีความมันความงดงามอยู่ในนั้นเพราะว่าท่านจะมีลูกศิษย์ท่านก็จะมีการถักเชือกลงรักหร
1: ือ
0: ว่าอะไรในตะกรุดนะครับแล้วก็พยัญเนี่ยก็มีพุทธศิลป์ที่สวยงามเป็นพยัญที่ยันอย่างยันตุ๊กตาหรือที่เรียกว่ายันองค์พระเนี่ยนะครับพอเราปั๊มลงไปบนผืนผ้าแล้วเนี่ยมันก็จะมีความงามเชิงศิลป์ด้วยคือวัดสแกเนี่ยเป็นวัดที่เรียกได้ว่าสร้างพระอย่างมีรสนิยมครับคือมีความงามอยู่ในวัตถุมงคลด้วยสอดแทรกเข้าไปไม่ใช่คือหลวงปู่ดูก็เก่งมากๆอยู่แล้วหลวงปู่ศรีก็เก่งมากๆนะครับแต่ว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยมีความงามเชิงศิลป์ด้วยเนี่ยเลยยิ่งโด่งด
1: ังไอเดียตรงนี้ได้คิดว่าใครเป็นคนที่
0: ผมว่าตั้งแต่โบราณนะการแต่คนที่ผมอยากที่จะให้เครดิตมากๆคือโกองนะครับคุณโอภาสประพิษพงพาณิชย
1: ์ก็แสดงว่าเป็น
0: เขาเป็นอาจารย
1: ์แกเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบ
0: ตอนแรกไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีเลยเหรอ
0: เนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าให้ตอนแรกคนที่แกะเนี่ยชื่อนายช่างเฮงไม่ใช่อาจารย์เฮงนะครับแต่นายช่างเฮงแกะเสียนพรมก่
1: อ
0: นแต่ว่าหลังๆก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้มาเจอบ่
1: อ
0: ยก็หลวงปู่ดูก็ให้โกองเนี่ยคือคุณโอภาสประพิษพงพาณิชย์เนี่ยแกะแม่พิมพ์เริ่มจากพับเสียนพรมกลางปี17ก่อนยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรือผมเป็นเสียนพรมกลางนั่นแกะเป็นพิมพ์แรกผมเคยสัมภาษณ์โกครับแล้วก็
1: โกก็ทำด้วยความไม่รู้เลย
0: ทำแล้วแกะไม่ได้ด้วยพอแกะไม่ได้แต่หลวงปู่กำชับไปว่าทำได้แน่
1: เธอทำได้แน่
0: ใช่แต่บอกโกก็มาแกะที่บ้านแกะไม่ออกจนกระทั่งโกเนี่ยต้องจุดธูปหลังจุดธูปแล้วแกะลื่นเลยครับแกะลื่น
1: จุดธูป
0: ขออนุญาตอ
1: ธิษฐานคิดนึกถึงหลวงปู่
0: ใช่ครับพอจุดธูป
1: ช่วยหลวงปู่ช่วยด้วยนะผมทำไม่เป็นเลย
0: แกะไหลลื่นแล้วก็ออกมาเป็นเสียงพรมกลางที่โคตรโมเดิร์นเลยครับคือตอนนั้นน่ะโกแกะออกมาค่อนข้างเรียบง่ายและอาจจะไม่ได้วิจิตรบรรจงเต็มไปด้วยลวดลายอะไรมากนักแต่พอเวลาผ่านมายิ่งเป็นในยุคนี้นะครับงานที่โกแกะมามันเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นมากๆคือเรียบแต่ว่ายิ่งดูยิ่งสวยเป็นทรงเลยค่ะคันนี้ที่งามมากเสียงผมกลาง
1: มีไหม
0: ผมไม่ได้ติดมาให้ดูด้วยผมติดมาแต่พรมใหญ
1: ่
0: ซึ่ง
1: นี่เอาพระมาด้วยนะท่านผู้ฟังนะ
0: ชมด้วย
1: เอาพระมาด้วยนะแหมเพลินมากเลยหมดเวลา ในช่วงที่2แล้วเดี๋ยวช่วงที่3กลับมาต่อครับนะหลวงปู่ดูวัดสแกกะ

0: เวลาเหลือน้อยละ
1: ได้เลยครับ
0: หลวงปู่ดูดูเมื่อกี้มีคำถามมาอะไรนะ
1: นิยมบนหลวงปู่ดูด้วยอะไรจะโดยมากอย่างเช่นสวดมนต์ทำวัดนะครับใครถนัดคาถาจักรพรรดิคาถาบูชาพระก็สวดถวายท่านได้หรือถ้าเป็นกรรมฐานยิ่งดีที่สุดบนหลวงปู่ด้วยอะไรสมมติอยากได้อะไรก็บอกหลวงปู่ครับขอในสิ่งที่มันดีถูกต้องและเป็นไปได
0: ้
1: ขอแล้วก็เดี๋ยวผมปฏิบัติถวายปฏิบัติบูชาดีที่สุดเลยครับ
0: นะครับหลวงปู่ก็บอกว่าคือชักชวนให้ทุกคนนะครับได้ปฏิบัติธรรม
1: แล้วก็มีอีกคำถามนึงครับ5ข้อห้ามสวดมหาจักรพรรดิมีอะไรบ้างครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆอาจจะไม่ได้มีคือเป็นข้อห้ามก็คือเป็นพื้นฐานคือศีลของผู้ศาสนาทั่วไปก็อาจจะให้รักษาศีลเท่านั้นพอห้าม
0: อย่าเป็นคนไม่ดีนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: นะครับจริงๆข้อห้ามมันมีแล้วก็พยายามลดผมรู้ว่าความเป็นมนุษย์มันมีอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเราก็ต้องฝึกค่อยๆตัดมันทีละเรื่องละเรื่องนะครับนะสุราเมรยะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: เรื่องกาเมเรื่องคนโกงโกงอะไรพวกนี้แหละฮะเพราะว่าท่านก็จะส่งเสริมแต่คนที
1: ่ดี
0: นะที่ดีแหละนะการเป็นคนดีก็ลดลงให้มันจากดำให้มันเทาก่อน
1: ใช่
0: เทาแล้วก็ค่อยๆจางมาเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าท่านก็จะช่วยเหลือคุ้มครอง
1: ใช่
0: แต่ทางที่ดีนี่ก็อยากจะแนะนำไปที่วัดน้องวัดสแกอำเภออะไรอ่ะ
1: ที่วัดโอ้ที่วัดเนี่ยมีการปฏิบัติธรร
0: ม
1: ทุกวันอาทิตย์นะถ้าผมจำไม่ผิดทุกวันอาทิตย์ก็จะมีทำวัดสวดมนต์กันก็ไปที่วัดสแกได้แล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้ว่างที่จะไปปฏิบัติไปวันไหนก็ได้ในเวลากลางวันทั่วไปก็ไปกราบหลวงปู่ดูกันได้ที่วัดที่หน้าไปก็จะมีบริเวณที่หน้าไปก็จะมีหอสวดมนต์นะครับมีแอร์เย็นสบายเลย
0: เที่ยวเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็จะมีเป็นกุฏิเก่าหลวงปู่ดูนะครับแล้วก็โหเขามีการทำนุบำรุง
0: พิพิธภัณฑ์ด้วยนะ
1: พิพิธภัณฑ์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะครับจะเลิกไปศึกษาเรื่องธรรมะเรื่องพระเครื่องได้ที่สำคัญก็ไปให้อาหารปลาที่ศาลา
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือก็อร่อย
1: ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมีหลายที่เลย
0: นะครับแล้วก็มีของเนื้อผู้การแต้มเหรอ
1: เป็น
0: มือปราบหูดำอ่ะ
1: ใช่
0: แกอยู่ติดนะแกเป็นเด็กวัดสแกนะ
1: อยู่
0: ที่แกออกรายการทีวีบ่อยๆอ่ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่อยู่ริมน้ำเลยครับอร่อย
0: ร้านแกขายอะไรนะพี่สาวแกขายอะไร
1: ก๋วยเตี๋ยวเรือ
0: ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมขายก๋วยเตี๋ยวด้วย
1: ไปกินประจำ
0: เออ
1: บรรยากาศ
0: นี่แกบ้านอยู่ข้างวัดตั้งแต่เด็กนะครับพี่สาวเนี่ยพายเรือไปส่งอีกฝั่งแล้วก็เดินไปเรียนเนี่ยแกเด็กวัดสแกแบบลูกศิษย์เด็กวัดของแท้เลยนะผู้การแต้มอ่ะนักมือปราบหูดำอ่ะนั่นแหละนะฮะแกอยู่วัดสแกอำเภออะไรนะ
1: อำเภออุทัยครับ
0: อำเภออุทัยจังหวัดนะฮะอยุธยา
1: ครับ
0: นะครับไปที่นั่นก็จะได้ซึมซับนะเพราะว่าเขาอุ้ยเขาปฏิบัติในวัดนี
1: ้เป็นวัดปฏิบัติแล้วก็สืบสานการปฏิบัติมาจากหลวงปู่ดูครับ
0: ครับเมื่อหลวงปู่ดูนี่มีเรื่องอะไรที่แบบอ่านใจคนออกนะหลวงปู่ดูเนี่ยเคยมีเหมือนท่านสูบยาเนาะสูบบุหรี่
1: ครับ
0: แล้วมีโยมแบบใช่ไหม
1: ครับ
0: เหมือนโยมไปแบบเป็นพระทำไมสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: แล้วท่านก็มาทักคนนั้นเลยอ่ะ
1: ครับผมเคยได้ยินมา
0: เออท่านมา
1: คือท่านเหมือนอ่านใจ
0: รู้นะว่าตำหนิเราอะเป็นพระทำไมสูบบุหรี่อะไรเงี้ยโยมตกใจเลยว่าเฮ้ยคิดอยู่ในใจอ่ะหลวงปู่รู้ได้ยังไงมีเรื่องอะไรอย่างนี้อีกเยอะนะ
1: โอ้เยอะมาก
0: เช่นอะไรไปทักคนนั้นคนนี้ใครมาอะไรเงี้ยหรือว่า
1: โดยมากท่านทักให้เป็นการแก้ปัญหาแล้วโอ้แต่เรื่องอย่างเช่นว่าใครมีปัญหาทุกใจอะไรท่านก็ช่วยแนะนำแก้ไข
0: ยังไม่ถามเลย
1: ยังไม่ทันถามเลยแต่เรื่องที่ผมฟังมาที่น่าตกใจที่สุดนะครับก็คือท่านเคยให้ตะกรุดของลูกศิษย์คนนี้ไปแล้วตะกรุดแบบทีเด็ดเลยทีนี้มีวันหนึ่งที่ลูกศิษย์ท่านเนี่ยมากราบหลวงปู่ดูอีกหลวงปู่ดูท่านก็ให้ตะกรุดอีก2ดอกซึ่งพอเขาเกรงใจก็บอกว่าผมได้รับไปแล้วแต่ทีเนี้ยหลวงปู่ดูบอกฝากไว้ก่อนแต่ที่ตะกรุดเนี่ยถ้าผมจำเรื่องผิดต้องขออภัยนะครับน่าจะเขียนเลข3กับเลข7ไว
0: ้
1: ถ้าตัวเลขผิดผมขออภัยนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยบางทีผมจำไม่ได้แต่ว่าเหมือนที่ตะกรุดเนี่ยแต่ละดอกเนี่ยมันมีสัญลักษณ์เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมหลวงปู่ต้องฝากไว
0: ้
1: ปรากฏว่าพอหลวงปู่มรณภาพไปแล้วศิษย์ท่านเนี่ยไปมีลูก2คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันอังคารคนหนึ่งก็คือตัวเลข
0: 3กับ7
1: ใช่มันตรงตามที่ตัวเลขนั้นแต่ที่ผมเรียนว่าผมอาจจะจำวันผิดจำเลขผิดนะแต่เรื่องราวเป็นอย่างนี้เลยแล้วเขาก็เลยมาเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยคือความมหัศจรรย์ของคำว่าหลวงปู่ดูบอกข้าฝากเองไว้ก่อน
0: เ
1: นี่ยแหละคือ

0: แล้วแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีลูก
1: ก็มีลูก
0: ตรงกับวันเลขที่หลวงปู
1: ่
0: สลักเอาไว้
1: เขาก็ให้ลูกคนละดอกตามวันเกิดผมว่าเรื่องนี้โคตรมหัศจรรย์ครับท่านสุดยอดในอีกหลายๆในหลายๆเรื่องด้วยแล้วก็เรื่องหนี้สินก็ท่านเดียวกันเนี่ยก็มาเล่าว่ามีคนติดหนี้เขาอ่ะกุมใจมากแล้วก็หลวงปู่ดูก็ให้วัตถุมงคลที่น่าจะเป็นพรหมถ้าผมจำไม่ผิดนะพรหมทองเหลืองหมดห่วงไม่มีห่วงอ่ะท่านก็บอกว่าเอาไปจะได้หมดห่วงหลังจากนั้นเนี่ยลูกหนี้ก็คืนหนี้ให้เขาก็เลยเป็นที่เรื่องลือกันเรื่องที่ว่าหลวงปู่ดูช่วยให้คือลูกหนี้มันเหมือนหนี้ศูนย์แล้วครับแต่หลังจากได้พระไปจากหลวงปู่ดูเนี่ยให้มันหมดห่วงอ่ะก็ได้หนี้คืน
0: รุ่นไหนพิมพ์นี
1: ้น่าจะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นพรหมหมดห่วงทองเหลือง
0: ผมเอาไปให้มาดามเก่งดีกว่า เอาผมอยากลองของทำไมเล่า
1: ครับ
0: เผื่อแก
1: จะได้หนี้คืน
0: บ้างเลยบอกโอ้ยพี่แท่งโอ้ดูหนูให้พี่แท่งล้านหนึ่งแล้วกันโหพี่ก็ได้ล้านหนึ่งเลยนะ
1: ครับ
0: แกนี่ก็หลายร้อยล้านเนี่ย
1: ครับพี
0: ่แกคงแบ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็3ล้านแล้วนะเราแบ่งกันเราไปให้เ
1: หรอคือคนหมดห่วงไปให้
0: อยู่ไงเราก็หมดห่วงไปให้ไงเดี๋ยวเผื่อแกจะได้แบบว่าเนี่ยใครเป็นหนี้แกอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: คนนั้นคนนี้มันเยอะไปหมดเลยนะ
1: นั่นอีลุง
0: มันแกซึมเศร้านะเป็นหนี้พันล้านใช่ไหม
1: เครียดเลย
0: ข่าวนะ
1: ครับ
0: ไม่รู้ผมก็ฟังแบบชาวบ้าน
1: ผมก็ฟังมาเหมือนกันแบบผมไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: นิดๆหน่อยๆนะเห็นบอกว่าถึงกับซึมเศร้าอ่ะ
1: ครับ
0: หมดกันเป็นพันล้านเอาหมดห่วงไปให้แกดีกว่า
1: ครับ
0: แกแบ่งมาเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็10ล้านนะแล้วก็แบ่งกันไอ้มีใครนะอยากจะได้เอาไปให้แม่นะ SMS
1: มี SMS มาบอกว่าขอหลวงปู่ทวดให้แม่หนู1องค์ค่ะ
0: ตอนนี้ในมือไม่มี
1: เอา
0: สติ๊กเกอร์ไป
1: มีสติ๊กเกอร์หลวงปู่ทวดของวัดแคนะครับหลวงพ่อนง
0: แล้วก็
1: มีพระนาคปลก
0: ใบมะขาม
1: ทำบ่อ
0: น้ำมนต์มีมวลสารด้วย
1: มีมวลสารเก่าของหลวงปู่ดูที่ทำบ่อน้ำมนต์ที่วัดประดู
0: ่ครับ
1: ทรงทำ
0: นะฮะมีมอบให้นะมอบให้เดี๋ยวถ่ายรูปไว้นะครับนะฮะส่งมาอย่าง
1: น
0: ี้ต้องช่วยนะครับแล้ว
1: น
0: า
1: คปลกเลยครับ
0: เนี่ยปกใบมะขามน่ารักมากน่ารักมาก
1: นี่ไม่ทันหลวงปู่นะแต่ว่ามูลสาร
0: มีมูลสารของท่านอยู
1: ่ครับ
0: นะครับนะฮะสวยมากแล้วคนผู้สร้างใครนะ
1: อา
0: ลูกศิษย์นี
1: ่น่าจะเป็นโกองทำ
0: เ
1: นี่
0: ย
1: คร
0: ับ
1: แต่ว่าเจ้าของ
0: ลูกศิษย์แบบลูกศิษย์แบบชิดเลยแหละ
1: พี่เจ้าของปกนี่เป็นพี่สุชาติเขาเป็นให้ผมมาแจกอีกทีนึง
0: เออนะครับนะฮะ
1: ก็เรียกได้ว่าร
0: ายการด้วยที
1: ่
0: ส่ง SMS มาแล้วก็มาจัดรายการด้วยกัน
1: ครับ
0: นะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปไว้แล้วเดี๋ยวติดต่อไปครับ
1: ได้เดี๋ยวถ่ายรูปไว้แล้วครับ
0: ครับอืมเอาแล้วมีวัตถุมงคลอื่นๆ
1: ไหมวันนี
0: ้ไหนๆลองเปิดกล่องที่เอาอะไรมาบ้างคุย
1: พี่แท่งให้เอามา
0: เอาโชว์เลยโชว์กล้องนู่นน่ะกล้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็เล่าไปเลยเล่าให้ท่านผู้ฟังเป็นความรู
1: ้เคยได้คุยกันมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าหน่อยผมเอามาให้ชมอย่างองค์นี
0: ้นี่ไหน
1: 17
0: นี่แหละ
1: อันนี้เป็น
0: เรื่องลือ
1: เป็นเลี่ยมแบบโบราณเลยอันนี้เป็นเลี่ยมโบราณเป็นพระที่เรียกว่าถ้าสวยเนี่ยต้องมีความคมชัดแบบนี้ครับก็เลยนำมาให้
0: เนื้อผงนะ
1: เป็นองค์แรกในวันนี้นะครับ
0: แล้วก็มวลสารเวลาท่านทำ
1: เป็นปูน
0: รู้ไหมรู้เรื่องราว
1: เนื้อปูนขาวผสมผงพุทธคุณครับ
0: อ๋อพุทธคุณนี่คืออะไรพวก
1: ผงพุทธคุณ
0: ไม้เหรอ
1: ผงพุทธคุณเนี่ยคือเป็นการลบผงครับหลวงปู่ดูท่านจะใช้ผงพุทธคุณบังคับ
0: กระดาน
1: เป็น
0: แล้วท่านเขียนยัน
1: นวลแล้วเขียนยันน่าจะเป็นผงปัทมังตีนิสิงเหผงพุทธคุณ
0: เนี่ยครับแล้วก็ตั้งอธิษฐานจิตไปนะครับนะฮะเขียนยันยันหลวงปู่ดูนี่ยันอะไร
1: ยัน
0: มีไหมมีชื่อยัน
1: หลวงปู่ดูท่านใช้ผงพุทธคุณบังคับตามตำรับของวัดพญาติว
0: ั
1: ดประดูในสงฆ์ธรรมแต่หลายๆท่านน่ะพูดถึงผงจักรพรรดิกันเยอะแต่ผมก็ไม่เราไม่สามารถไปบอกได้ว่าณวันใดที่ท่านลบผงจักรพรรดิหรือลบผงพุทธคุณบังคับเพราะนั้นเราเรียกโดยรวมว่าผงพุทธคุณดีกว่าคร
0: ับ ครับนะฮะ
1: นี่เป็น
0: พระเหนือพรมปี17นะครับอันนี้เอามาให้ดูกันตอนนี้อย่างนี้เท่าไหร่ละฮะ
1: อย่างนี้ถ้าสวยขนาดนี้ต้องหลักหลายๆแสนครับ200,000กว่าบาท
0: 200,000กว่าบาทนะครับ
1: ซึ่งถ้าม
0: าฝากให้ดู
1: ถ้าไม่สวยไม่แบบไม่ได้สวยมากก็แนะนำก็หมื่นกว่าบาทก็มีครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นพิมพ์แรกแล้วก็นี่จะขาดซะไม่ได้ก็จะต้องเป็นรุ่นนี้ครับเปิดโลกที่บอกว่าเป็นหลวงปู่ทวดเปิดโลก
0: ค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อย
1: นี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลกเลยครับเหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลกที่สร้างปี2532เป็นวัตถุมงคลรุ่นที่โด่งดังที่สุดของหลวงปู่ดูเลยนะครับ

0: น่าจะทำเป็นขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปด้วยพุทธศิลป์เนี่ยพอเวลาไปเลี่ยมทองแล้วเนี่ยมันเกิดความมันขับพระครับคือพุทธศิลป์สำคัญครับพี่แดงเพราะว่าถ้าใหญ่เกินไปบางทีคนเราไม่ค่อยชอบแขวนเล็กเกินไปก็ควานหาไม่เจอ อย่างเปิดโลกเนี่ยเป็นเหรียญที่มีขนาดกลางๆ
1: ครับเพราะไหนต้องใส่กรอบเข้าไปอีกถูกไหมใส่กรอบเข้าไปอีกนะครับ
0: แล้วเจตนาการสร้างก็สำคัญเจตนาการสร้างคือเขาสร้างแจกเลยสมัยก่
1: อ
0: นสร้างแจกเลยก็ยิ่ง
1: ยินดีไม่ได้เห็นหน้าแล
0: ้
1: ว
0: มันก็ยิ่งแบบนี่เป็นเนื้อเงินครับสร้างพันประมาณพันเหรียญครับ
1: เจตนาการสร้างแล้วใครเป็น
0: คุณวรวิทย์ด่านชัยวิโรจน
1: ์ไอเดียมาจาก
0: ด่านชัยวิจิตครับ
1: นะฮะคุณวรวิทย์
0: เป็นผู้ขออนุญาตสร้าง
1: ครับ
0: แล้วก็แล้วก็มีผู้ที่ประสานที่ไปประสานโรงงานก็คือคุณอาสิทธิ
1: ์ครับ
0: คุณอาสิทธิ์ก็ถือเป็นหนึ่งในคนที่แบบเป็นหูเรี่ยวหูแรงใหญ
1: ่แบบนี้เหรียญแบบนี้แบบเงินเนี่ยเท่าไหร่
0: ถ้าเป็นเปิดโลกน่าจะตอนนี้จะต้องลดลงมาจากเมื่อก่อนถึง800,000พี่แท่งครับต
1: อนเงิน800,000เหรอ
0: ใช่แตะล้านนะครับตอนนี
1: ้สร้างกี่เหรียญ
0: ตอนนี้ลดลงมาเหลือ6บวกลบ
1: สร้างกี่เหร
0: ีย
1: ญ
0: 3,000 กว่าเหรียญครับพี่แท่ง
1: โอ้โห 1,000 กว่าเหรียญ
0: ยันดวงอ่ะล้านไปแล้ว
1: เหรียญ800,000ตอนนี้นะ 600,000
0: ตอนนี้ 600,000 ลงมา
1: ที่ผมจับเมื่อกี้ 600,000 เหรอโอ้โหตกใ
0: จนี่
1: ไอเรามีแบบ 70,000 ไง
0: เหรียญนี้ล้านกว่า
1: แต่ไม่น่าเชื่อว่าพอเป็นเงินปั๊บ 600,000 เลย
0: ครับถ้าเหรียญยันดวงเงินเนี่ยปาเข้าไปล้านกว่า
1: อันนี้ใช่ไหมที่กำลังจะโชว์นะ
0: ยันดวงเงิน
1: ท่านผู้ฟังดูนะ
0: ยันดวงเงินนี่ล้านกว่าแต่ว่าปัจจุบันราคาถ้าเป็นบล็อกนิยมบล็อกยันทะลุราคาลงมาเหลือ 800,000
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นบล็อกยันไม่ทะลุก็เหลือ 500,000 นี่คือเหรียญเปิดนี่คือเหรียญยันดวงเงินครับ
1: โอ้โห
0: แล้วก็ที่นำมา
1: ช
0: ม
1: นี่ก็เอามีน้ำหนักนะมีความหนาอยู่นะ
0: ใหญ่ใ
1: หญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่
0: นี่ตำนานพรมของวัดสแกครับตำนานพรมของวัดสแกอันนี้เป็นเหรียญรัศมีพรมครับพี่แดงที่ผมว่าเป็นต้นกำเนิดของพรมสายวัดสแกเหรียญ
1: นี่คือปูดู
0: อันนี้คืออาจารย์เฮงครับอ
1: าจารย์เฮง
0: มีอาจารย์เฮงมาให้ชมด้วยเหรียญนี้เหรียญพี่โอของพี่โอเหรียญพี่โอครับสวยมากแล้วก็เป็นเหรียญที่คลาสสิกคือผมถึงบอกว่าทางสายวัดสแกนี่แบบพิมพ์เขาสุดยอดนะครับแต่ว่ายังเหรียญพรมรัศมีพรมเนี่ยผมไม่ทราบจริงว่าใครเป็นผู้ออกแบบ
1: ครับ
0: เราผมจะทราบประวัติเฉพาะยุคหลังและยุคหลวงปู่ดูแล้ว
1: อ
0: ันนี้คือเป็นรัศมีพรมรุ่นของอาจารย์เฮงเลยครับนำมาให้ชม
1: นะฮะหลายท่านนะครับชอบพระพรมนะวัดสแกนี่ก็โอ้โหขึ้นชื่อมากเลยนะครับเหรียญพรมนะเท่าไหร่คะเนี่ย
0: อย่างเหรียญพรมอาจารย์เฮงแพงถ้าอย่างสวยอย่างสภาพสวยมากๆอย่างนี้นี่ถึง3 ล้าน3 ล้าน
1: เนี่ยนะ
0: เหรียญนี้เลยครับ3 ล้าน
1: โอ้โหเอากลับไปดูอีกทีฮะเหรียญนี้3 ล้านครับ
0: ต้องไปใกล้แล้วก็เนี่ย
1: โอ้โหถือว่าเป็นวัดเป็นหลวงปู่เกจิที่มีวัตถุโอ้โหมูลค่าสูงมากเลยนะเนี่ย3 ล้านฮะพรหมจารย์เฮงนะเนี่ยอัน
0: นี้เป็นพรหมปู่ดูจะไม่แพงอย่างใจอยู่ประมาณ 2-3 แสน
1: เนื่องจากอะไร
0: ความนิยมด้วยแล้วก็หลวงปู่ดูถอดมาจากหลวงปู่ศรีอีกที
1: อ
0: ย่างหลวงปู่ศรีก็ได้รับเรียกได้ว่าได้รับอิทธิพลทางแบบพิมพ์มาจากอาจารย์เฮงหลวงปู่ดูก็ถอดมาอีกทีเพราะฉะนั้น
1: โอ้อาจารย์เฮงเนี่ยออ
0: ริจินอลก็จะต้องแพง
1: เป็นเหรียญแรกเลย
0: ใช่คร
1: ับ อ๋อเหรียญแรกก็เลยแพง
0: แต่อาจารย์เฮงเนี่ยหลวงปู่ศรีจานครับพี่แทง
1: ครับ
0: แล้วก็อันนี้เป็นก็คือหลวงปู่ดูก็ความนิยมก็รัดลดหลั่น
1: ลดหลั่นลงมา
0: แต่ความงดงามทางด้านพุทธศิลป์นี่คือสวยมาก
1: เหมือนกัน
0: แล้วก็จะมีมี SMS มาครับขออนุญาตอยากได้พระหน้าปกได้มั้ยครับ
1: ได้ครับ
0: ได้เลยครับ
1: ได้ครับเอาถ่ายรูปไว้พี่ธนะถ่ายรูปได้เลยครับมาง่ายๆไม่มีคำถามอะไรหน่อยหรอครับ
0: ถามมาหน่อยก็ได้นะ
1: ไม่รู้จะถามอะไรเหมือนกันนะถามก็ได้ว่าพี่กินข้าวแบบอะไรก็ได้เอาได้ครับถามมาก็ให้เลยครับพระหน้าปกนะครับนะฮะมีมวลสารนะครับของหลวงปู่ดูด้วย
0: นี่อยากให้ชมนี่เป็นนางพญารุ่นนิวัฒน์พระนครหลวงปู่ดูเนี่ยท่านทำพระแบบยุคต้นๆที่
1: นิวัฒน์พระนครเอ็มเหมือนการกลับมา
0: ของเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับ
1: ท่านไปไหนมาเล่าผม
0: ท่านไปยุโรปไปอเมริกาตอนที่ไปเนี่ยเหมือนประชาชนไทยก็ใจหายประมาณปี2504 2505หลวงปู่ดูท่านก็ได้ฟังวิทยุว่า ในหลวงท่านเสด็จกลับก็ปิติมากก็ดำริที่จะทำพระรุ่นนี
1: ้
0: มีลูกศิษย์เขาก็คุยล่ำลือกันว่าในขณะที่หลวงปู่ดู่ทำพระรุ่นนี
1: ้
0: ท่านยิ้มอารมณ์ดีตลอดเวลาพระรุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตาแขวนแล้วก็คน
1: โอ้สาธุ
0: โดดเด่น
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: อันนี้ก็จะประมาณ200,000กว่าบาทครับรถพระ
1: ด
0: ู
1: ดได้แค่เลยได้แค่ดูได้แค่จับได้แค่ไหว้นะ
0: โอ้พี่แท่งมีสุดยอดทั้งนั้น
1: สุดยอดเลยพี่แท่งไปเกือบครบ
0: เมื่อกี้ในเฟซบุ๊กของ FM 99นะคร
1: ับ
0: คุณพอเมก้านะครับบอกว่า
1: พอเมก้าเป็นใคร
0: พอเมก้าเขาเป็น
1: เซียนพระ
0: เป็นอินฟลู
1: เป็นอินฟลู
0: ที่สัมภาษณ์เซียนพระดัง
1: ๆครับ
0: หลายท่านเลยแล้วก็ถ้าเขาพิมพ์มาบอกขออยากดูพรมทูโทนของพี่แท่ง
1: โอ้โหของดี
0: ไม่ได้เอามาหรือเปล่า
1: องค์นั้นเท่าไหร่
0: อันไหนนะครับ
1: องค์นั้น
0: อ่ะองค์นั้นตอนนั้นพี่แท่งซื้อผมน่าจะ60,000กว่าตอนนี้ผมต้องซื้อพี่แท่ง90,000
1: เป็นไงท่านผู้ฟัง
0: แต่ว่าเคยขึ้นไป
1: เป็นไงท่านผู้ฟังเก็บหลวงปู่ดูเลยไม่มีลงครับ
0: แต่เคยขึ้นไปสูงกว่านี้
1: ขึ้นไปเท่าไหร่สูงสุด
0: น่าจะ100,000 ต้น
1: โอ้โห120,000
0: ใช่วัตถุทองของรู้สึกตอนน
1: ั้
0: นพี่แท่งบูชาไปพร้อมทองด้วย
1: ท่านเหนือผมนะ
0: ใช่พร้อมทองด้วย
1: สวยโอ้โหแล้วเป็นเนื้อทองแดง
0: ทูโทน
1: ทูโทนทูโทนนี
0: ่เหลืองกระแดงเหลืองกระแดงในองค์เดียวกัน
1: เขาเรียกเนื้ออะไรเป็นวัต
0: เขาเรียกเขาเรียก
1: วัสดุอะไร
0: ทองเหลืองกับทองแดงเป็นโลหะผสมโลหะผสม
1: ทองเหลืองกับทองแดงผสมเลยเป็นทูโทน
0: ใช่ครับ
1: นะครับนะฮะแต่นี่ประวัติดีเนาะหลวงปู่ปิติมาก
0: ใช่ครับ
1: การเสด็จกลับนะฮะประเทศไทยของในหลวงก็เลยเป็นนางพญาน
0: ิวัตรพระนครแต่จริงๆมีสมเด็จด้วยแล้วมีสมเด็จแล้วก
1: ็อันนี้ก็200,000กว่า
0: ใช่ครับอันนี้200,000กว่าแล้วก็ถ้าเป็นมาแล้วแต่แบบพิมพ์ด้วยครับ
1: ครับ
0: ที่ทำมาให้ชมอีกก็จะมีเหรียญชุดหล่อช
1: ุ
0: ดหล่อนี้จะเป็นชุดหล่อปีเดียวกับพรมอ๋อนี่พรมรุ่นเดียวกับพี่แท่งเลยครับแต่อันนี้เป็นเนื้อเงิน
1: ผมมีแล้วมีทองล้อมไปด้วยเก็บ
0: ผมมีแต่คนอยากเห็นองค์นั้น
1: ทำไมอ่ะ
0: คือเป็นองค์แรกที่ทำให้หลวงปู่ดูอ่ะออกสู่ความนิยมออกสู่กระแสของคนรุ่นใหม่ๆคนที่
1: วงกว้างให้พูดอย่างนี้
0: จริงครับ
1: ต้องขึ้นคออวดแล้ว
0: ใช่ๆครับ
1: อย่าไปเก็บเพราะว่าผมมีพระดีผมเก็บเลยโอ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมต้องขึ้นคอแอคแล้วโอ้ยนี่องค์นี้ก็สวยนะคมดีนะ
0: องค์นี้อันที่สวยเพราะว่าล้างผิวครับพี่แท่ง
1: เงินนะ
0: ครับ
1: อันนี้ล้างผิวมา
0: ที่แววๆเนี่ยพอล้างเพราะจริงๆเขาต้องหม่น
1: เท่าไหร
0: ่อย่างล้างนี่ก็จะอยู่ประมาณ400,000กว่า
1: ถ้าไปล้างอย่าไปล้างเวลาเจอพระพวกนี้จะตกนิดหนึ่งเนอะนะฮะใครที่นะครับยังไม่ค่อยมีความรู้แต่ละพี่ๆที่เซียนเก่งอยู่แล้วนะเขารู
0: ้
1: เขาจะไม่ล้างกันนะครับก็จะมนหน่อยราคาเท่าไหร่พี
0: ่ถ้าล้างเนี่ยประมาณ400,000กว่าแต่ถ้าเกิดสภาพช้ำๆเลย700,000ถึงครับนี่เป็นเรียกว่าเอาพระระดับสุดยอดมา
1: พระเหนือพรม
0: พระพุทธเจ้าเหนือพรมรุ่นเดียวกับของพี่แท่งแต่ของพี่แท่งจะเป็นทูโทนแต่อันนี้จะเป็นเนื้อเงินสภาพล้าง
1: อันนี้แบบโลหะนะฮะแบบโลหะ
0: ครับ
1: โอ้ยของผมตอนนี้ประมาณ
0: แต่พี่แท่งมีเหรียญเศรษฐีทองแดงสวยผมจำได
1: ้ประมาณโอ้โหเป็นไงเริ่มมีหลายเหรียญนะหลวงพ่อก็ของผมประมาณ90,000ใช่ไหม
0: ถ้าผมซื้อพี่แท่งนะครับ
1: แต่ผมถ้าพี่แท่งบอกเฮ้ยของพี่แท่งเว้ยอาจจะถึงแสน
0: ใช่
1: เ
0: พราะมีทองด้วย
1: ผมประสบการณ์เพราะว่าพอพี่ไปอวดว่าพี่มีเนี่ย
0: มันก็เลย
1: ทุกคนก
0: ็ผมว่า
1: อาจจะมีด้วย
0: ฮือฮา
1: อ๋อเนี่ยมันก็เป็นผลนะเวลาเป็นดาราแขวนหรือว่าใครที่เป็นมีชื่อเสียงนะก็จะทำให้รุ่นนั้นพิมพ์นั้นเนี่ย
0: โด่งดัง
1: ตามหาเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับโอ้
0: นี่จะเป็นเสมาเป็นรุ่นเดียวกันปีนี้ปี22จะมีเสมามีพรมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมข้างบัวปี22ก็จะเป็นปีที่คณะผู้สร้างหลักก็จะมีโกองที่ผมเรียนให้ทราบแล้วก็จะมีโกชองโกเอ๋งเนี่ยคือกลุ่มคณะผู้สร้างหลักๆเลยแต
1: ่
0: ถ้าเป็นยันดวงเนี่ยยันดวงนี่ก็จะเป็นคุณอามนพคุณอาประสงค์สร้างนี่จะเป็นกลุ่มผู้สร้างที่สร้างพระโดยส่วนมากของหลวงปู่ดู่ครับ
1: อัน
0: นี้เป็นเสมาอ๋อเมื่อกี้พี่ที่ได้พระนะผมบอกครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีถามแล้วครับพี่แท่งพี่ทอนครับถามเรื่องเหรียญหลวงปู่ดู่ที่เริ่มสะสมอ๋อก็คืออ๋อ
1: คนที่
0: ที่หน้าปกในถามไปแล้ว
1: ได้ครับ
0: แล้วก็จะมีผมเพิ่งกลับมาแต่งงานเพิ่งมาแต่งงานผมเพิ่งกลับมาแต่งงานเพิ่งเปิดฟังวันนี้มีเหรียญอะไรแจกไหมครับมีพระนาคปกกับสติกเกอร์ครับสติกเกอร์หลวงปู่ดู่กับพระนาคปก
1: ไปงานแต่งงานมาเพิ่งกลับมาแน่เลย
0: ใช่
1: นะครับก็เลยมาฟังรายการเรานะครับนะ
0: เยี่ยมเลยครับ ก็จะมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดมาโชว์

0: ด้วยนี่จะมีสร้างเพียง10องค์
1: นี่นะนี่นะรูปหล่อ
0: ร
1: ู
0: ปหล่อหลวงปู่ทวดเนื้อเงินสร้างเพียง10องค
1: ์
0: นี่นะครับก็คณะผู้สร้างเดียวกันโกองโกช่องแล้วก็โกเองครับก็จะสร้างหลวงปู่เรียกได้ว่าท่านเรียกคณะผู้สร้างนี้เป็นหลัก
1: ขนาดขึ้นคอได้เลยนะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ล้อม
0: สร้างเพ
1: ีย
0: ง10องค์ครับพี่แท่ง
1: 10องค์เท่านั้นโอ๊ยนี่แพงสิ
0: ประมาณ2ล้านบวกลบ
1: โอ้ไป
0: อันนี้แพงมากครับพี่แท่งชม
1: หลวงปู่รูปหล่อ2ล้านโอ้ my god
0: ล้านกว่าๆ
1: แล้วเจอครบทุกองค์มั้ย
0: ผมได้ในชีวิตผมได้ของพี่จิงโจ้แต่โดยมากอ่ะอันนี้เป็นองค์ที่2ในชีวิตแต่ตอนที่แต่องค์ของพี่จิงโจ้น่าจะเป็นองค์ที่ขายวนไป2รอบ
1: แล้วเห็นครบทุกองค์มั้ย10องค์อยู่ไหน
0: ไม่ได้กระจายตัวไปหมดเลย
1: อ๋ออ๋อประวัติน่ะ10
0: แต่ว่า
1: แต่ที่เห็นเนี่ย
0: น้อยองค์ครับ
1: เห็นกี่องค์ละธนะ
0: เห็น1 1 2 3 4องค์ครับ
1: 4องค์
0: เห็นที่โกองค
1: ์อีก6องค์ไม่เห็น
0: ไม่เห็นแล้วก็แต่รุ่นนี้ก
1: ็เอาตามหากันนะฮะใครอยู่ข้างวัดสแกนหรือว่าถ้ามีพ่อนะครับนะนับถือนะฮะหลวงปู่นะครับอาจจะมีอยู่ริมร้านด้าน
0: ท่านจานด้วย
1: องค์นึงเนี่ย2ล้านนะครับนะฮะเงินอยู่ที่บ้านอยู่ในลิ้นชักอยู่ในเก๊อยู่ในอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะไปตกหล่นอยู่ที่ไหน2ล้านมีเพียง10องค์เท่านั้นเอง
0: ครับ
1: นะฮะเห็นแล้วเนี่ยมีเจ้าของครอบครองอยู่4หายไป6องค์6องค์นี่12ล้านบาทเลยนะ
0: ครับแล้วนี่ก็จะ
1: เป็นองค์ท่านเล็กด้วยอ่ะตก
0: องค์เล็กน่ารักนี่อันนี้เป็นปิดตายันยุ่งชื่อจะน่ารักเป็นปิดตายันยุ่งเนื้อทองเหลืองจะเป็นเนื้อนิยมสุดของพระปิดตายันยุ่งคุณคณิตตามประวัตินะครับคุณคณิตก็คือเป็นศิษย์ของหลวงปู่ดู่ที่เป็นมีจิตใจรักศิลปะหน่อยก็ทำตามตำรับของหลวงพ่อทับวัดทองก็คือปั้นหุ่นเทียนทีละองค์แล้วเอาไปสำลอกออกในโรงงานเพราะฉะนั้นหลังจากสำลอกแทนเทียนด้วยโลหะแล้วเนี่ยพระก็จะออกมาไม่เหมือนกันสักองค์เพราะปั้นหุ่นเทียนทีละองค์เพราะฉะนั้นถ้ามีองค์ที่เหมือนกัน1คือเป็นเกจิอื่นถอดพิมพ์ไป2เกเลยต้องไม่เหมือนกันอันนี้คือความคลาสสิกที่อยากนำมาฝากให้ชม
1: โอ้สายถูกครับติดตายันยุ่ง
0: ยันยุ่งครับได้มาจากตำรับของหลวงพ่อทับวัดทอง
1: ว้าวสวยมากน่ารักมากนะครับนะพูดถึงอะไรอ่ะการแกะเกิดนึกถึงอาจารย์อดิเรก
0: อาจารย์อดิเรกก็ทำตำรับนี้เลยครับ
1: ไม่ใช่อาจารย์อดิเรกทำด้วยนะ
0: ละองค์
1: เนี่ยใช่ไหม
0: ครับอ๋ออันนี้อาจารย์อดิเรกเสกนะ
1: เอ้าใบมะขามนะฮะอาจารย์อดิเรกวัดหนองทราย
0: ครับ
1: เนี่ยครับนะเสกนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานี่ถือว่าเป็นพระเกจิในยุคปัจจุบันที่แบบโด่งดังมากๆ
0: เอามาแจก
1: แล้วพุทธศิลป์เนี่ยโอ้โหแล้วความเก่งของอาจารย์อดิเรกนี่สุดยอดเลยนะณเวลานี้เลยนะยิ่งถ้าใครอยู่ในวงการพระจะรู้เลยอาจารย์อดิเรกแบบน่านับถือเลื่อมใสมาก
0: มีส่งมาเยอะเลยครับ
1: เอาส่งมาเยอะเลยอะไรบ้างเอาพูดเร็ว
0: ก็จะมี
1: ให้1นาที
0: ถามแล้วครับพี่แท่งแล้วก็จะมีครับกลับขอบพระคุณครับเบอร์ลงท้ายด้วย2253ดีไหมครับ
1: 2253ดีครับ
0: ดีนะครับ
1: ดีครับ
0: สวัสดีอาจารย
1: ์ไม่มีอะไรน่ากลัว
0: ถามแล้วอยากได้หลวงปู่ดูเพิ่มมาอย่าเรียกอาจารย์เลยครับพี
1: ่เซียนเซียน
0: เรียกนะเรียกน้องธนาปลดหนี้ค้าขายอสังหาริมทรัพย์พอจะได้สักองค์ไหมครับเป็นนางพญาก็ได้ครับจากคุณพงศ์โอ้จริงๆพระหลวงปู่ดูผมไม่ได้อยากแนะนำเป็นรุ่นๆดีดีทุกอย่างแล้วไม่ต้องไปเล่นแพงนะพี่เล่นเนื้อผง
1: ไปที่วัดเลยไปที่วัดเลยพระพุทธเหนือผมพระพุทธเหนือผมไปที่วัดเลยนะครับนะฮะพันเดียวหลักร้อยยังมีเลยหลักร้อยยังมี
0: สมเด็จจะพันเดียวแต่ว่าถ้าเป็นพวกพระเหนือผมก็ราคาทำบุญก็อาจจะต้องแล้วแต่เป็นรุ่นแต่ที่ผมบอกหลักพันเนี่ยก็คือปีสมเด็จปี27แต่ผมไม่แน่ใจว่าในหอสวดมนต์มีไหมนะแต่ลองดูได้ครับ
1: นะครับนะฮะก็ไปที่วัดนะครับ
0: อยากบูชาพระนาคปกค่ะก็มีแจกครับวันนี้
1: อ่ะแจกเลยครับไม่ต้องบูชา
0: แจกเลยไม่ต้องบูชานะครับแล้วก็ส่วนที่ถามมาเรื่องปลดหนี้หรืออะไรพระบูชาที่วัดสแกเลยไปบูชา
1: ต้องถ่ายไว
0: ้รุ่นใดก็ได้ใน
1: ที่น้องของพระนาคปก
0: ครับ
1: ถ่ายไว้ไหมพี่ละโอเคแม่กำลังเข้มข้นเลยนะฮะแต่ว่าก็หมดเวลาลงแล้วนี่ข้าวเซียนประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้นะครับนะฮะอยู่กับเซียนธนะผู้เชี่ยวชาญหลวงปู่ดูวัดสแกจังหวัดอยุธยานะครับติดต่อได้ที่ไหน ไปพูดนอกรอบกันต่อได้ไง
0: หลวงปู่ดู่ Channel เลย
1: เข้าไปที่หลวงปู่ดู่ Channel
0: ใช่
1: นะครับนะโดยการนะครับบริหารงานของเซียนธนะ
0: แล้วก็จะมีหลาย
1: น้องๆนะคอยตอบมีแอดมินอะไรต่างๆนะครับอยากม
0: ี
1: ความรู้นะฮะเข้าไปที่หลวงปู่ Channel ก็จะมีเดี๋ยวเขาจะบอกวันไลฟ์สดต่าง
0: ๆ
1: นะครับข้อมูลต่างๆนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จริงๆอยากแนะนำไปที่
0: วัดสแกเลย
1: ไปกราบท่านปฏิบัติธรรมแล้วก็วัตถุมงคลที่นั่นราคาหลักร้อย
0: ครับ
1: นะครับเงินก็มอบกับทางวัด
0: เป็นบุญเป็นการทำบุญด้วย
1: นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน
0: ครับ
1: นะครับนะคือจะองค์ไหนขอให้เป็นหลวงปู่ดูนี่คือพุทธคุณดี
0: ศักดิ์สิทธิ์หมดหรือรุ่นที่ไม่ทันนะครับแหวนปี40หรืออะไรขอให้เป็นชนวนวัดล่
1: ะ
0: เรียกว่าดีหมดนะครับ
1: นะครับ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเรียบร้อยผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับกับวันนี้เรื่องราวของหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับนะฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับเซียนธนะนะครับเรียกเราเสร็จหมดเวลาแล้ว
0: ครับ
1: นะ
0: ไปทาง
1: น
0: ะ
1: ต้องขอบคุณมากๆเลยที่มาพูดคุยวันนี้เราคุยเต็มๆเลยไม่เกี่ยวกับฟุตบอลเลยนะ ลาแล้วครับนี่ครับเสียงนะครับเจอกันใหม่จันทร์หน้านะครับวันนี้เราสองคนไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: เรียกข้าว่าเสียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
3: ขณะนี้เวลา14:00 น.

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมแซมและรับฟังปัญหาพนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พลตรีจักรวีเสนีบรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37พลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพลตรีสมใจกิจคิดเกื้อการุณผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3พลตรีภพงษ์เงสันเทียที่ปรึกษากอรมน.ภาค3นายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอแม่สายติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนสำหรับภาพรวมการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรในโซน A ด้านหน้าพรมแดนไทยเมียนมาซอยสายลมจอยตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายพื้นที่โซน A4 ดำเนินการบรรจุกระสอบทรายจัดวางถุงบิ๊กแบ็กเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำโซน B ด้านหน้าอาคารราชพัสดุพื้นที่โซน B1 ดำเนินการวางกระสอบทรายขนาดเล็กอุดช่องว่างระหว่างบิ๊กแบ็กใหญ่และเสริมบิ๊กแบ็กใหญ่บริเวณด้านข้างอาคารราชพัสดุและบริเวณโซน C แนวด้านหลังวัดเกาะทรายพื้นที่โซน C4 ดำเนินการเสริมบิ๊กแบ็กจัดวางตามแนวเพื่อเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำซึ่งภาพรวมมีความคืบหน้ากว่า60%คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนด45วันพรุ่งนี้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสลดค่าอาหารผ่าน4แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่พรุ่งนี้ไทยช่วยไทยพลัส60/40เริ่มให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เพิ่มในความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนในช่วงเวลา 6:00 นถึง 21:00 นของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Shopee FoodLine Man, Grab Food และ Robinhood การขยายสิทธิประโยชน์ผู้บริการ Delivery ครั้งนี้ตอบโจทย์วิถีชีวิตประชาชนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเขตเมืองผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปใช้จ่ายนอกบ้านให้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์โดยรัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นกลไกสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นเม็ดเงินให้หมุนเวียนลงสู่ร้านค้าชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงนักปั่น36จังหวัดรวมพลังพิชิตภูมะเขือร่วมส่งกำลังใจชายแดนจ่าเอกสมควรสิงห์คำนายอำเภอกันทรลักษณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นพิชิตภูมะเขือเส้นทางประวัติศาสตร์ชายแดนไทยสู่อนุสรณ์สถานแห่งวีรชนผู้กล้าบริเวณตลาดบ้านภูมิสรณ์ตำบลเสาธงชัยชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษมีนักปั่นจักรยานจาก36จังหวัดกว่า400คันเข้าร่วมกิจกรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจพลังแห่งสามัคคีเมื่อสัมผัสพื้นที่อธิปไตยพร้อมร่วมส่งกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่งเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่พื้นที่ฟื้นฟูกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสำหรับเส้นทางปั่นจักรยานระยะทาง16กิโลเมตรมุ่งหน้าสู่ยอดภูมะเขือภายในกิจกรรมการจอมพลังเดินทางมาร่วมให้กำลังใจนักปั่นในเส้นชัยภูมะเขือด้วยกิจกรรมครั้งนี้ไม่เป็นเพียงการแข่งขันหรือการท้าทายพลังนักปั่นเท่านั้นแต่เป็นการรวมพลังคนไทยจากหลายจังหวัดแสดงความเข้มแข็งความรักความสามัคคีความภาคภูมิใจผ่านการท่องเที่ยวกีฬาและการร่วมส่งต่อกำลังใจสู่พื้นที่ชายแดนกันทรลักษณ์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับมิโดสลาฟโคเซยอมรับว่าจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากหากเมสซี่ทำลายสถิติดาวซันโวของเขาในฟุตบอลโลกมิโดสลาฟโคเซตำนานกองหน้าทีมชาติเยอรมนีเจ้าของสถิติยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจำนวนสูงสุดตลอดกาลที่จำนวน16ลูกยอมรับว่าสถิติของเขาน่าจะถูกทำลายลงในศึกฟุตบอลโลก2026วันนี้และจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคนที่ทำลายสถิติของเขาได้เป็นเลเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาทั้งนี้ปัจจุบันโคเซ่ครองสถิติด้วยการยิงไปถึง16ประตูส่วนในทัวร์นาเมนต์หนนี้มีเมสซี่ที่ยิงไปแล้ว13ประตูและคิลิยานเอ็มบัปเป้กองหน้าฝรั่งเศสซึ่งยิงไปแล้ว12ประตูอยู่ในจุดที่มีโอกาสดีต่อการแซงสถิติของโคเซ่ได้อียิปต์โดนแก้เสื้อแข่งบอลโลกให้เอาดาว7ดวงออกจากชุดเพราะผิดกฎของฟีฟ่าสมาคมฟุตบอลอียิปต์เปิดเผยว่าพวกเขาได้รับแจ้งจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าให้สั่งแก้เสื้อแข่งฟุตบอลโลกของพวกเขาก่อนลงแต่นัดแรกกับเบลเยียมในวันอังคารที่16มิถุนายนนี้โดยเสื้อแข่งของทีมชาติอียิปต์ใน World Cup ครั้งนี้มีการติดดาว7ดวงบนตราสัญลักษณ์ของทีมชาติซึ่งสื่อความหมายถึงการเป็นแชมป์ทวีปแอฟริกา7สมัยอย่างไรก็ตามฟีฟ่ามองว่าขัดต่อกฎระเบียบขององค์กรที่ระบุไม่ให้มีการแสดงถึงสัญลักษณ์ความสำเร็จของการแข่งขันระดับทวีปปรากฏบนเสื้อแข่งในฟุตบอลโลกซึ่งทางฟีฟ่าจะอนุญาตให้มีการประดับดาวบนเสื้อแข่งบอลโลกสำหรับตำแหน่งแชมป์ฟุตบอลโลกเท่านั้นและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: จูนชีวิตให้ Active อัปเด

0: จี๊ยบบางหลวง
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ศุกร์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะรายการที่ว่าด้วยเรื่องราวของยานยนต์นะครับและการเดินทางผมคทาทองไวยทยานนท์นะครับอยู่กับอาจารย์ดินทรรัตน์บุญเฉลยสวัสดีครับพี่โจครับ
5: บอกว่าอย่าเรียกอาจารย
4: ์ได้ครับ
5: อยู่เมื่อกี้เนี่ยบอกว่าอย่าเรียกอาจารย
4: ์ได้ครับคุณครู
5: นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่เจฟครับ
4: ครับ
5: อย่าเรียกอาจารย์ผมไม่เคยสอนที่ไหนไม่ได้เดี๋ยวก็รถทัวร์เข้ามาลงอาจารย์
4: แต่บรรยายพี่เคยบรรยายแบบไม่ได้เป็นห้องเรียนประจำแต่บรรยายเงี้ยเป็นวาระพิเศษบรรยายก็เคยอ่ะ
5: ไม่เอา
4: ได้ไหมไม่เรียกงั้นผมก็ไม่เรียกเพียงว่าอาจารย์นะให้เรียกว่า
5: อาจารย์เจี๊ยบผมเรียกอาจารย์เจ
4: ี๊
5: ยบ
4: ไม่เอาเรียก
5: แม่ไม่
4: เรียกพี่เจี๊ยบ
5: อาจารย์เจี๊ยบครับเชิญครับอาจารย์เจี๊ยบมีอะไร
4: ไม่เอาเดี๋ยวทัวร์มาลง
5: อาจารย์เจี๊ยบเชิญครับ
4: ไม่เอาเรียกพี่เจี๊ยบอะพี่เจี๊ยบถ้ารักกันก็เรียกพี่เจี๊ยบนะฮะ
5: ถ้ารักมาก
4: ก็พี่เจี๊ยบเดียวพอแล้วไม่ต้องเดี๋ยวมีขายใหญ่คุณนะคุณเล่นผมไว้เยอะมากคุณโจ้ผม
5: เรื่องอะไรเรื่องอะไรคุณเนี่ยบอกว่าครอบครัวแล้วฉาคุณพี่เปิดเองหมดเลยผมก็แค่มุกพี่ตั้งบอลมาเงี้ยผมก็เซตให้พี่ตบเซตให้พี่
4: แล้วใครก็จะตบบอลเข้ากระบาลตัวเองไม่มีหรอก
5: ก็ผมเห็นพี่เซตบอลมาขนาดนี้ฟรีคิกเนี่ยผมก็ตั้งลูกให้พี่ยิงทุกลูก
4: ไม่เป็นไรพี่
5: เปิดมาผมก็จับสิครับ
4: ไม่เป็นไรผมแค่จำไว
5: ้พี่จะไปจำทำไมเรื่องอย่างนี
4: ้หมดกำลังใจครับคุณผู้ฟังจะทำรายการรถยนต์ให้ดีมีเหมือนแบบเหมือนนั่งกับศัตรูอ่ะเหมือนนั่งจัดรายการกับศัตรูตลอดเวลา
5: อย่าพูดแบบนี้ไม่เอาสิศัตรูที่ไหนคุณมีข้อความส่งเข้ามานี
4: ่เฮ้ยมีแล้วเหรอ
5: พี่
4: คุณพี
5: ่ครับ
4: สัน
5: ครับที่เซนอะไรเนี่ย
4: ครับ
5: ได้รับสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์มาแล้วครับขอบคุณพี่โจมากครับ
4: ครับ
5: สามารถซื้อได้ทางช่องทางไหนครับดีเซลใช้ได้ไหมครับโอ้เบนซินดีเซลได้เลยนะ
4: ครับ
5: ได้เลยครับช่องทางนี่เดี๋ยวผมจะจัดให้นะฮะตอนนี้ผมกำลังหาช่องทางอยู
4: ่ครับ
5: ไม่ว่าจะไปขายที่ไหนเนี่ยดูแล้วมันลงตรงไหนก็ยากไปหมดนะฮะเดี๋ยว
4: ใช่
5: เราได้เล็กเลยเราขายแบบได้เล็กตรงๆกันเลยยากไปหมดนะ
4: เพราะว่าเขาส่วนใหญ่การขายออนไลน์มันโดนหักเยอะมาก
5: แพลตฟอร์มแต่ละอย่างคือเราขายราคาลดลง
4: โอ้ยเขา
5: ได้เล็กกันเลยดีกว่า
4: ใช่เขาไม่ยอมให้เรามีตังค์เหนือเขาหรอกเขาไม่ยอมให้เรารวยหรอกพวกนี
5: ้ของก็ไม่ใช่ของเขาแต่ต้องไปลงแบบนี้แบบนั้นแล้วผมเพิ่งทราบด้วยว่าการขายออนไลน์เนี่ยเวลาลดเยอะๆเนี่ยพี่ต้องเป็นคนทำนะถ้าพี่ลงของขายอ่ะส่วนลดอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่คนขายหมดเลยนะเขาเป็นแค่เจ้าของแพลตฟอร์ม
4: คนขายต้องรับผิดชอบส่วนลดอันนั้นไป
5: สมมติ
4: ทั้งที่เขาเป็นคนกำหนดส่วนลดเนี่ยนะ
5: ถ้าเกิดว่ามีคูปองส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทางนู้นออกให้แต่ก็สุดท้ายแล้วคนขายของก็จะโดน
4: ครับ
5: ถ้าเรามาเดี๋ยวหาช่องทางแป๊บนึงครับพี่ลองก่อนเติมในย้ำอีกครั้งนึงมีเมื่อกี้ได้รับ
4: ดีเซลได้ใช่ไหมครับ
5: ได้ครับ 3-4 ท่านละที่ส่งเข้ามา
4: ครับ
5: มีอยู่พี่คนนึงผมส่งเบิ้ลไปด้วยงงจัดได้2ขวดพี่ก็ซ้ายไปเก็บไว้นะฮะ
4: ครับ
5: พี่เจ๊บอกให้เก็บตังขวดนึง
4: เฮ้ย ผมไม่ได้พูดเลยพี่
5: เอาอย่างงี
4: ้ครับ
5: เติมผสมไปในน้ำมันเครื่อง
4: ครับ
5: ไม่ต้องผสมกันในกระป๋องนะฮะผสมกันในเครื่องยนต์นี่แหละ
4: ครับ
5: วอร์มเครื่องให้มันอุ่นๆสักนิดนึง แล้วก็ดับเครื่องเปิดฝาน้ำมันเครื่องนะ
4: ครับ
5: แล้วก็เติมลงไปแล้วก็สตาร์ทเครื่องอีกครั้งนึงแต่ก่อนและหลังที่เติมเนี่ยอยากให้สังเกตการใช้งานของเครื่องยนต์เราก่อน
4: ครับ
5: เสียงดังไหมจังหวะมันนุ่มนวลแค่ไหนอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันจะไปช่วยลดการสึกหรอแล้วก็ลดความร้อนใช่ไหมพอเครื่องมันนุ่มความร้อนมันนิ่งเครื่องมันลื่นไหลมันก็จะช่วยในเรื่องของให้มันมีอัตราสิ้นเปลืองที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบ10โลลิตรเป็น15โลลิตรอันนี้คงแบบเทพไปคงไม่ได้ขนาดนั้นนะ
4: ครับ
5: ว
4: ่
5: าเรื่องของรักษา
4: ประเด็นสำคัญคือมันรักษาเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์ไม่สึกหรอง่ายนะครับมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้ด
5: ีมันจะช่วยได้ลองดูครับลองดูส่งไป20กว่าท่าน
4: ครับ
5: นะฮะ
4: จะมีอีกไหมมีอีกล็อตไหม
5: พอเถอะพ่อแหมจาก10ขวดผมล่อไป25ขวดค่าส่งอีกค่าส่งครับนี่ผมบอกเขาอะไรรู้ป่ะค่าส่ง
4: ผมถามเผื่อแฟนๆเผื่อแฟนๆฟังลุ้นอยู่อยากเผื่อจะมีสักรอบ
5: ถ้าแบบมีราคาพิเศษไหมพอไหว
4: นะ

0: ดีทั้งสองท่านครับอยากให้วิจารณ์รถตู้วูลิงทุกมิติรวมถึงเมนเทนแนนซ์และบริการหลังการขายด้วยครับขอบคุณครับจากพี่กรณ์ V4P
1: นี่วูลิงครับวูลิงมันทำแต่ทำรถตู้มาไอ้ทำ MPV มาตัวหนึ่งล่าสุดนะครับ
0: นี่แหละตัวนี้แหละครับ
1: แต่ก็ผมเอาจริงๆนะพี่ผมไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่อ่ะผมไม่รู้ว่ามันคู่แข่งเป็นใครแต่ว่ามันมียี่ห้ออื่นที่มันคือวูลิงเขาเริ่มจากรถบรรทุกเล็กเข้ามาอยู่นานแล้วนะ
0: ในจีนรถใหญ่ก็มี
1: คือเขาเข้าบ้านเราเนี่ยเป็นรถบรรทุกเล็ก
0: ครับ
1: แล้วมีกระจังหน้าเหมือนกับ BMW
0: ครับ
1: โลโก้ก็เป็นกลมๆเหมือน BMW
0: อ่าใช
1: ่ผมใช่ไหมพี่ผมยืนเล็งอยู่นะว่าถ้าเป็นรถผมเนี่ยผมจะเปลี่ยนโลโก้เป็น BM เพราะมันจะลงกันได้พอดีเลย
0: ตอนถ้าใครนึกภาพโลโก้สัญลักษณ์เขาไม่ออกตอนสัญลักษณ์เขาจะเหมือนนกอ่ะนกเหมือนนก
1: แต่ว่าอยู่บนพื้นกลมๆ
0: อ่ะใช่
1: ซึ่งพื้นกลมเนี่ย
0: เดี๋ยวนี้ก็เอาพื้นกลมออกแล้ว
1: เอาเลย
0: เปลี่ยนโลโก้แล้ว
1: เอาเลย
0: ก็บอกแล้วใช่ๆ
1: เพราะตอนนั้นเนี่ยผมยืนมองนะ
0: ครับ
1: กระจังมีกระจังเหมือน BM นะไตใช่มั้ย
0: ใช่ๆ
1: ไตคู่เสร็จแล้วข้างบนก็เป็นกลมๆ
0: เหมือนโลโก้ BM อ่ะแต่ว่าตรงกลางอ่ะ
1: เป็นนก
0: ใช่มั้ยเป็นปีกนก2ข้าง
1: ผมแบบถ้าเกิดผมมีนะผมจะไปซื้อโลโก้ BM มาติดโป๊ะเข้าไปเป็นปิกอัพ BM
0: นะครับ
1: ไม่ได้ไปขับด้วยครับคันนี้เพราะว่ามองดูแล้วแบบเขาก็เล่นตลาดแบบไหนไม่รู้ว่า
0: เขาไม่เชิญบอกตรงเขาไม่เชิญหรอกพี่เราสองคนเนี่ยไอ้พวกที่ตรงไปตรงมาเขาไม่เชิญหรอก
1: บางที
0: เขาเชิญแต่แบบ
1: ไม่สร้างจริงพี
0: ่ถ้าเป็นโจ้หวันจ่อยกับเจี๊ยบหวันมากเขาอาจจะเชิญ
1: พวกปากเสีย
0: เอาเรื่องดีๆมาเล่าให้เขาเนี่ยเขาบางคนเขาค้าขายเขาก็ไม่อยากได้ข้อได้จริงครับเขาอยากให้เคลียร์อย่างเดียวเอาพูดกันตรงๆนะเพราะนั้นก็ต้องขออภัยในบางเรื่องและขออภัยในบางลีลาถ้าเผื่อมันบางครั้งมันอยู่ยากครับคุณผู้ฟังครับเวลาเราเอาข้อมูลข้อเท็จจริงจริงมาคุยกันเนี่ยบริษัทรถยนต์เขาก็ไม่ได้ชอบมากมายหรอกครับเพราะเขาจะรู้สึกว่า
1: การเชิญ
0: ประโยชน์ของเขา
1: แต่ว่าไม่มีน้ำให้ไปถึงไม่มีน้ำคอแห้ง
0: ไปถึงไม่กินเนี่ยมีนะเหมือนแกล้งกันนะเหมือนแบบมาให้มารีวิวรถให้มานู่นนี่นั่น
1: มานะ
0: พอเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วขอบคุณนะพี่บ๊ายบาย
1: งาน thank you นะสมัยนี้นึกออกไปทำข่าวทำอะไรเงี้ยอย่าลืมนะค่าน้ำมันมันก็แพงมากนะอันนี้เราไม่ได้บอกคุณผู้ฟังนะบอกมันจะประจด
0: จริงๆที่จีนรถเขาสวยๆเยอะนะคร
1: ับ
0: มันมีอยู่รุ่นหนึ่งรุ่น Starlight ที่ทรงมันคล้ายๆอะไรรู้ไหมออดี้ตัวไอ้นั่นน่ะ station wagon อ่ะ
1: เอาคันที่ขายเลยรุ่นอะไรพี่คันที่เข้ามาตัวล่าสุดเนี่ยของ
0: ในไทยใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่
0: ก็ใช้ชื่อรุ่น Starlight นี่แหละแต่ว่าทรงมันจะเป็น MPV
1: เป็น MPV
0: mini MPV เหมือนอย่างที่พี่ก
1: ร
0: บอกเป็นรถตู
1: ้
0: นี่แหละคันนี้แหละราคามัน 839,000
1: 800,000 เหรอ
0: กับ 809,000 แต่มันเป็น MPV นะ
1: 800,000 ไปอื่นเลย
0: ฮะทำไม
1: 800,000 ไปมีรถให้เลือกเยอะแยะพี่ทำไมต้องไปซื้อตั้ง 800,000 รถไฟฟ้า 800,000 เลยนะ
0: ประตูสไลด์ไฟฟ้านะ
1: แล้วไงสไลด์มันก็ไม่รู้นะถ้าผม 800,000 มันมีตัวเลือกเยอะมาก
0: ครับ
1: ผมผ่านถ้าเป็นผมนะแต่พี่ชอบเนี่ยผมก
0: ็ความยาว4เมตร90เซนนะครับสูง180นะครับกว้าง1เมตร77ฐานล้อ 2.91 นะครับคู่แข่งที่ตรงๆเลยก็ BYD M6
1: BYD เท่าไหร่อ่ะ BYD ถูกกว่า
0: BYD ถูกกว่านะครับแล้วก็เป็นถ้าเป็นรถไฟฟ้าด้วยกันก็ Maxus
1: 7Maxus 7ก็น่าเล่นกว่าน
0: อกจากนั้นยังมีรถพลังงานเดิมก็คือนิสสัน Serena จากจีนไอ้จากญี่ปุ่น
1: Serena e-power
0: ครับ
1: Serena มันล้านกว่า
0: Serena ล้าน1ล้าน1 2
1: เขาเกินไกลกว่านี้อย่าก็ต้องด
0: ู
1: ใกล
0: ้
1: ก
0: ัน Step Wagon
1: ผมได้เป็นล้าน
0: Toyota Innova Scenic อันนี้ก็เป็นล้าน
1: ก็เป็นล้านก็ต้องนี่แหละ BYD
0: M6
1: ใช่ Maxus 7เท่าไหร
0: ่ Maxus 7ก็ประมาณเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คราคาล่าสุด
1: ผมว่า BYD M6 จะโอเคกว่าไหมอ่ะเพราะว่าคนที่ดูรถอันนี้อยู่มันมีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งเขาเป็นผู้สื่อข่าวนี่แหละ
0: ครับ
1: คือก็ดูทั้ง2ตัวนี้นะครับทั้งบูลิงทั้ง BYD M6 ไม่ได้ส่วนลดทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ส่วนลดไม่ได้อะไรเลยทั้งคู่ก็ซื้อราคาแบบเหมือนคนทั่วไปปกติสุดท้ายก็ไปออกที่ M6 ดีกว่า
0: ราคานะครับถ้าเป็น BYD ล่าสุดนะครับรุ่น Dynamic นะครับ6ที่นั่งนะ 99,000 บาท
1: อันเมื่อกี้ 800,000 เท่าไหร
0: ่
1: 800,000ก็คือนิดนึงอีกนิดนึงนะ
0: ใช่ถ้า800,000ถ้าตัวท็อปนะ 899,000ต่างกันพันต่างกัน 10,000 บาท
1: เออโอ้โหไปวีดีดีกว่า
0: แล้วก็ถ้าเป็นรุ่นล่างเนี่ยตัวคอมฟอร์ตเนี่ย 839,000 อันนี้ต่างกัน 60,000 นะครับถ้าเป็นรุ่นล่าง
1: แต่ว่าถ้าเป็น7มันต้องทะลุละแกะหรือว่าพอๆกันนะ
0: Max 7แพงกว่า
1: แพงกว่า
0: แพงกว่าไปร้านร้าน7ร้าน
1: เพราะนั้นก็คู่นี้เพราะนั้นคู่นี้ผมว่าภาพผมนะ
0: ครับ
1: บูหลิงกับ BYD ผมให้ BYD
0: งั้นเอาชัดๆเปรียบเทียบเรื่องขนาดนะครับแล้วก็เปรียบเทียบเรื่องของการบริการหลังการขายอะไรต่างๆสักนิดนึงให้คุณฟังได้รู้ความยาวนะครับ BYD M6 เนี่ยสั้นกว่าเขานะครับ20เซน
1: 20เซน
0: 20เซน
1: เยอะอยู่นะสำหรับรถคันนี้นังนะ
0: แล้วก็ความสูงเนี่ยเตี้ยกว่าเขา6เซนนะครับ BYD นะแล้วก็ความกว้างนะครับต่างกันแค่เท่าไหร่อ่ะ10เซนนะครับความสูงระยะฐานล้อนะครับ
1: ครับ
0: 2เมตร80ในขณะที่ Starlight นะครับ Dalian ก็คือวูหลิงเนี่ยนะฮะ2เมตร91ต่างกัน11เซน
1: ก็คือ
0: ระยะฐานล้อนะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความยาวเนี่ยบางทีมันมีแบบยืดออกพวกกันชนมันยืดออกไปได้แต
0: ่
1: ถ้าเอาฐานล้อฐานล้อเป็นหลักฐานล้อก็10เปอร์เซ็นต
0: ์10เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าพอสมควรได้ความกว้างได้ความยาวกว่า
1: แต่ว่าได้ความอะไรนะได้ความเสถียรกว่าในเรื่องของการค้าขายน่าจะเรื่องของตัวรถนะ
0: ครับ
1: มีไว้ดีดูดีกว่า
0: ครับแต่เรื่องใช่บริการหลังการขายเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนี่ยแน่นอนบีไว้ดีดีกว่า
1: ครับ
0: ดีกว่าชนิดที่เรียกว่าไม่น่าจะมาเทียบกันได้อ่ะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่บูริงไม่มีนะเขาก็คงมีของเขาอ่ะแต่ไม่เป็นที่เปิดเผย
1: มันยังไม่เคยเห็น
0: ผมใช้คำนี้ได้ไหมอ่ะไม่เป็นที่เปิดเผยในเรื่องบริการหลังการขายเคยถามว่าแล้วบริการหลังการขายเรื่องซ่อมเรื่องเซอร์วิสเป็นไงรถก็เอามาขายไม่ได้เอามาซ่อมถ้าจะซ่อม
1: อันนี้คือคำตอบแบบนี้มันเป็นกำปั้นทุบดินนะ
0: ไม่ใช่ไงมันถ้าเป็นผมอ่ะผมคิดไปถึงคำพูดของนักฟิสิกส์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าบางครั้งคำตอบเนี่ยมันไม่ใช่ความหมายนั้นไงใช่ไหมความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำตอบอ่ะนะเขาอาจจะหมายความว่าไอ้ยาหรือซื้อไปเถอะนะ
1: ซีซัวถามนี
0: ้เฮ้ยคุณแปดตรงไปเปล่าวะ
1: มีข้อความทาง4689899ถามว่า
0: ครับ
1: Nivo Q05 น่าใช้ไหมครับพี่ครับ
0: ราคาพี่ที่เรา
1: พี่รอดูรอดูนี่ฮะ
0: MG
1: Urban เปิดครับ
0: ครับ
1: พี่รอคันนี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเพราะว่าตลาดจะแตกหมดเลยเพราะว่าเขาจะน่าจะทุบหมดทุกยี่ห้อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วรถก็ดีงามอยู่รอวันที่10รีวิวจะออกฮะวันนี้พูดเยอะไม่ได้เมื่อวานก็พูดไปเยอะแล้ว
0: ครับ
1: รอขอให้รอขอให้รอถ้าเกิดว่าน่าใช้ไหมถ้าพี่คิดว่าคันนี้น่าใช้พี่รอดู MG
0: ก็ Nivo ก็ 600,000 อ่ะ 599,000 นะครับสำหรับตัวเริ่มต้นส่วนตัวอัลต้าก็ 679,000 แพงกว่ากัน 80,000 บาท
1: แต่ว่าแต่ว่าไอ้ตัวที่จะมาเนี่ยที่พูดเนี่ย Urban เนี่ย MG Urban
0: ครับ
1: นะครับลองดูได้มันมีเริ่มมีรูปมีอะไรแล้วนี่แต่ว่าถ้าเสิร์ชต่างประเทศต้อง MG4 Urban
0: ครับ
1: นะครับแล้วพี่จะเห็นเลยว่านี่หน้าตาแบบนี
0: ้ครับ
1: มีช่องเก็บสัมภาระอุ๊ยพูดอีกแล้ว ช่องมีช่องรับช่องอะไรแล้วดี
0: เยอะที่สุดเอ้ย
1: งี้
0: พูดอีกแล้วหลุดปาก
1: รอดูราคาแนะนำให้พี่รอดูราคาครับ
0: แนะนำให้พี่ลองขับแล้วพี่เห็นความแตกต่างเอางี้เลยความแตกต่าง
1: ตอนนี้ไปขับ Nivo Q05 ไปก่อนไปขับแล้วจำฟีล
0: แต่อย่าเพิ่งจองนะอย่าเพิ่งจอง
1: แล้วเดี๋ยวพอวันที่17มันเปิดราคาเปิดอะไรเงี้ยแล้วเราไปขับคันโน้นดูเพื่อความแตกต่าง
0: วันที่10
1: แล้ว10แค่เปิดรีวิวพี
0: ่
1: 17จะเปิดตัวพร้อมราค
0: า
1: เพราะฉะนั้น17พี่ไปลองอีกคันนึง
0: ครับ
1: แล้วดูราคาความแตกต่างมันจะคุ้มค่ากว่ากันไหม
0: ครับนะครับสวัสดีครับผู้จัดรายการทั้งสองท่านคุณเจมส์คุณโจนะฮะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านที่ใช้เบอร์โทร8298นะครับ
1: แนะนำรถตู้ไฟฟ้าส่งของหน่อยครับตอนนี้ขับ
0: GL อยู
1: ่ GL คืออะไรพี
0: ่ GL อย่าบอกว่าเบนซ์ GL นะ
1: เฮ้ย
0: ไม่ใช่อ่ะใช่ไหมอ่ะ GL น
1: ึงแล้วก็พี่คิดไปก่อน
0: รถตู้ไฟฟ้าส่งของเหรอครับ
1: รถตู้ไฟฟ้าส่งของ
0: คิดเร็วๆก็เนี่ยครับ BYD M6 นี่ครับจริงๆพี่ไม่ก็ Maxus แต่ Maxus ราคาจะสูงกว่าม
1: ันมี Maxus ที่เป็นรถตู้แต่ว่าอันนั้นเป็นเครื่องยนต์พี่ ไปเครื่องยนต์คันเบลเลอร์เทอร์เลยแล้วก็ทำเป็นส่งของเป็นตู้ทึบเลยราคาถูกอะไรนะคุ้มคุ้ม
0: แต่เป็น
1: ตู้ใหญ่ตู้ใหญ่
0: คุ้มถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็ต้องบีตอนนี้คิดเร็วๆ BYD แล้วก็คือแบรนด์อื่นอ่ะพอเป็นรถส่งของการใช้งานมันหนักผมก็จะ
1: ไปวนเรื่องรุ่นที่เขาเข้ามาก่อนเห็นมาที่เป็นตัวส่งของอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นวิ่งส่งของเลยรูปทรงจะแบบคล้ายๆอย่าง M6 ประมาณนั้นอ่ะมีอยู่มีอยู
0: ่ยังมีจำหน่ายอยู่ป่ะไม่ต้องเช็ค
1: แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับ
0: คืออยากให้ดูเรื่องของการเซอร์วิสไว้ด้วยเพราะว่ารถส่งของเนี่ยรถมันหยุดไม่ได้ถ้าหยุดปุ๊บเงินไม่เข้ากระเป๋า
1: ชาร์จนะ
0: ใช่เงินไม่เข้ากระเป๋าเราด้วย
1: แต่ว่าบางทีส่งแบบส่งใกล้ๆส่งในเส้นทางที่รูทีนก็โอเคมันประหยัดกว่าไง
0: อ๋อนี่ไงถามมาว่า Toyota EK7 ที
1: ่ KE 70แวน
0: อ่านกลับหลังไปหมดเลย
1: โอ้ยตายแล
0: ้ววางเครื่องตัวไหนได้บ้างครับ
1: ผมแนะนำเป็น CAG ครับตรงรุ่น
0: ขับหลังไหม
1: ขับหลังนี่ครับ KE 70อ่ะ KE 70แวนถ้าหาเครื่องได้นะเครื่อง
0: ใช
1: ่4มันมีแต่ว่ามันก็จะแพงหน่อยแต่ว่ามันตรงรุ่นเปิดฝากระโปรงมาเนี่ยหล่อมากตรงรุ่นเลย KE 70แวนวาง CA นะ CAG CAGE ก็จะเป็นซุปเปอร์ชาร์จ
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเกิดว่าโอ้ยหาอยากได้ใหม่ๆไป 1NZ เลยครับปรี๊ดเลยครับ
0: 3เมตรวางได้ไหม
1: วางได้แพง
0: หัวช้ำแพง
1: วาง 1NZ 1NZ วางขับหลังชนหูหมูเดิมใส่ปึ๊กหมุน
0: เครื่องด้วย
1: หมุนเครื่องมาจากขวางไปขับหน้าใช
0: ่ไ
1: หมนี่ขับหลังวางเครื่อง
0: ตามซะ
1: ปึ๊บ
0: บาลานซ์ดีด้วย
1: ขับปึ๊บเข้าไปจะขับดีขึ้น
0: บ
1: าลานซ์ดีขึ้นใช่แต่มันขับสนุกขึ้นแล้วก็จะจูนจะอะไรทำอะไรเครื่องมันใหม่นะครับ
0: แต่ถ้าได้อยากได้ถ้าพี่เป็นวัยรุ่น80หรือ90แนะนำเป็น 4A
1: ต้อง
0: แนะนำเป็น 4A คือ 4A มันได้ฟีลกว่า
1: 4AGE
0: คนขับจะรัก 4A นี่ผมยังเสียดายรถผมเลยนะ 4A คันนั้นนะฮะเสียดายจริงๆอ่ะ 4A ไม่รู้ดิผมชอบ 4A มากกว่า NZ มันบางจังหวะ
1: ใช่มันของใหม
0: ่เข้าใจแต่ว่า
1: เครื่องรถตัวนี้บอดี้นี้มันต้อง 4AGE
0: ต้อง 4AGE แต่ว่าถ้า G หาไม่ได้ก็ 4AG ธรรมดาก็ได้
1: ใช่ CAG มันเท่านั้นแหละเครื่องมันนั้นแล้วก็ถ้า ZE มันก็จะเป็นซุปเปอร์ชาร์
0: จ
1: นะครับลองหาดูผมว่ามีคนขาย
0: นะ
1: มีอยู่แต่ว่าอาจจะราคาสูงหน่อย
0: ครับ
1: พอคิดแล้วหันไปหันมา 1NZ ใหม่กว่า
0: ก็ได้จะซ่อมบำรุงง่ายกว่าถ้าเอาคลาสสิกก็ต้อง 4A
1: ถ้าเอาตรงรุ่นนะ
0: นะครับวันก่อนขึ้นทางด่วนยมราชข้างหน้ารถนำรัฐมนตรีข้างหลังก็รถรัฐมนตรีผมอยู่กลางเขาเก็บค่าทางด่วนผมคันเดียวหยอกๆนะครับแต่ภูมิใจที่เสียค่าทางด่วนค่าผ่านทางเขาเงินเดือนเยอะกว่าผม เขาไม่ยอมเสียตังค์เนาะอีคือผมก็
1: เขาจะใช้คำว่าพวกนี้เป็นอะไรนะท่านที่ผู้แทนนะครับที่ได้สิทธิพิเศษเข้ามาเสียสละเข้ามาช่วยงานทำงานอะไรเงี้ยเงินเดือนเยอะข้าวฟรีนะฮะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกนี
0: ้ครับ
1: เป็นเกียรติถ้าเกิดว่ายกเลิกค่าอาหารจะเหมือนถูกหมิ่นเกียรตินะอันนี้ยกเลิกค่าทางด่วนด้วยดี
0: ผมพูดตรงๆเกียรติคนมันยกมันตัดสินด้วยการมีอาหารฟรีให้ทานเหรอ
1: แล้วเยอะด้วยแพงด้วยนะ อยากจะเข้าไปชิมสักมื
0: ้อผมว่าเกียรติคนมันน่าจะอยู่ที่การช่วยเหลือคนอื่นหรือการทำให้คนอื่นเขาเจริญไปข้างหน้าไม่รู้ผมไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนผมรอซับผมอยู
1: ่นี่ครับจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าที่เปิดประตูสไลด์ข้างเดียวยี่ห้อใหม
0: ่ลองขับหรือยังครับยี่ห้ออะไรน่าจะบูลิงนี่แหละที่เป็นเปิดประตูสไลด์ข้างเดียวนะครับก็เป็นตัวแดเรียนยังไม่ได้ลองขับครับพี่ยังไม่ได้ลองขับจริงๆอย่างที่เรียนไปครับบางครั้งเขาก็ยินดีต้อนรับบางครั้งเขาก็ไม่ยินดีต้อนรับ
1: คุณพี่กรบอกว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วครับ
0: ยินดีครับพี
1: ่ก
0: ็แต่อย่าเพิ่งเชื่อผมนะผมย้ำเสมอๆกับพี่โจ้ด้วยคืออย่าเชื่อผม
1: มันต้องหลายด้านพี่กันสมมติถ้าพี่เราจะซื้อรถใหม่คันนึงเนี่ยเรามองว่าอันนี้ถูกอันนี้ดีนี่มันกว้างมาอะไรเงี้ยเราต้องมองแบบว่าไอ้คนขายด้วยการบริการหลังการขาย
0: ใช่ส
1: ำหรับอะไรเนี่ยเราจะหาได้ไหม
0: ครับ
1: ชนทีนึงบอกว่ามีบอกเราว่ามี
0: มีแต่รอไป
1: พูดไปวันๆเนี่ยให้มันผ่านวันนี้ไปมีแต่ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้เงี้ยมันก็ไม่ไหวไง
0: ครับ
1: นะครับ
0: เซล
1: ผมนะ
0: ครับ
1: ผมเนี่ยจะพูดเสมอว่าเฮ้ยใช้เงินให้คุ้มค่าคือถ้าใครรวยแล้วคอนเซ็ปต์คนละแบบกับผมไม่เป็นไรเราคิดไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเราเป็นคนไทยด้วยกันเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเฮ้ยผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดซื้อรถคันนึงเนี่ย บางคนเก็บเงินมาแล้วอยากมาผ่อนมาอะไรมันเสียเวลา
0: ใช่
1: แล้วมันแพง
0: ใช่
1: อยากให้ได้ของที่มันแบบที่มันดีๆ
0: สมราคาจริงๆแล้วมันมีการรับประกันมีการดูแล
1: ให้มันคุ้มค่าเงินที่จะหาได้มันเหนื่อย
0: ไม่ใช่แบบชนปั้งเซลบอกอะไรมีนะแต่เวลาชนจริง
1: มีไงแต่ว่ามันนาน
0: ไงไม่รู้อยู่ไหนอะรอเนี่ยโรงงานอะไรอะโรงงานแล้วมีโรงงานในไทยแล้วพี่อะไรมีนะก็แล้วไหนอะฝาท้ายเขารอเป็น 6-7 เดือนแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลย
1: ใช่มันก็มีอย่างเงี้ย
0: ก็ที่เมื่อวานที่เราคุยกันเรื่องที่พี่บอกว่ารถใช้ได้ไหมผมก็ยังให้เครดิต3บริษัทที่เขามีโรงงานประกอบโดยใช้อะไหล่ซัพพลายเชนในไทย
1: คืออย่างไอ้3ค่ายที่เราบอกเนี่ยพูดเสมออ่ะผมก็ไม่ได้ได้อะไรตังจากเขาอ่ะนะ
0: ใช่
1: แต่อย่างเจคู่มีไหมมีโรงงาน
0: ครับ
1: แต่เขายังแบ็คออเดอร์เรื่องของรถที่ผลิตส่งอยู
0: ่ใช่
1: สมมุติถ้าแบ็คออเดอร์เนี่ยเขาต้องถ้ามีฝาท้ายกับฝากระโปรงหน้าที่ต้องใช้เนี่ยลูกค้าต้องการอะไหล่20ฝา50ฝาไม่รู
0: ้ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดก็ดึงอะไหล่ชิ้นที่ต้องไปประกอบรถอ่ะมันก็ทำให้สายพานการผลิตรถอ่ะ
0: ช้าไป
1: ช้าลงอีกเพราะเอาอะไหล่ไปส่งลูกค้า
0: ใช่เพราะนั้นเขาต้องรอก่อนครับ
1: ใช่ไอ้แบ็คออเดอร์พวกนี้ส่งให้หมดก่อนเหลือแล้วค่อยกลับมาส่งทางนี้ซึ่งผมว่า
0: คนใช้รถก็รอไปดีทั้ง
1: คุณเพิ่มกะการทำงานไปนะแล้วก็พิมพ์ปั๊มมาสำหรับลูกค้าก็ได
0: ้ประเด็นคือมันยังไม่ได้ซัพพลายเชนพวกนี้มันยังไม่ได้อยู่ในไทยไง
1: แล้วบางทีก็ของมา
0: เนี่ยมันมาจากจีน
1: มาจากจีนมาอะไรเงี้ยมัน
0: เพราะฉะนั้น
1: ไม่ได
0: ้บ้านเราที่บอกว่าเป็นโรงงานเนี่ยคือต้องฟังให้ดีเขาบอกว่าเป็นโรงงานผลิตหรือโรงงานประกอบส่วนใหญ่เลยนะครับคือโรงงานประกอบเขาใช้คำว่า assembly นะครับไม่ได้เป็น product นะครับไม่ได้เป็นตัวบิ้วขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเรื่องของอะไหล่มันจะมีข้อแตกต่างกันนะครับผมไม่ได้พูดแบบโจมตีใครนะแต่ข้อที่จริงมาให้ฟังเท่านั้นเองนะครับ
1: พี่ไม่ได้โจมตีเหรอผมเห็นเขายับไปเป็นแถบอ่ะ
0: ก็ผมพูดข้อที่จริงไงถ้าคุณอยากให้ดีขึ้นคุณก็แก้ไขบริษัทคุณสิ
1: ครับ
0: เออซัพพลายเชนเมืองไทยมีเยอะแยะโรงงานไทยมีเยอะแยะ
1: ไม่ใช
0: ่คุณก็จ้างคนไทยผลิตสิไม่ใช่เอาเข้าจากจีนอย่างเดียวแล้วมาซื้อโฆษณารายการเยอะแยะเลยแต่ไม่ซื้อเรานะเพราะเราพูดเรื่องจริงเออผมเฉียงแบบนี้มีอารมณ์ขึ้นขออภัยจริงๆวันนี้ขึ้น
1: นี่เรา
0: ข้อเท็จจริงแบบนี้
1: เคยจีนหรือเปล่าเนี่ยเราถึงโมโหแล้วใช่ไหม
0: ไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติสัญชาติแต่ว่าการทำธุรกิจแบบนี้มันเป็นการเอาเปรียบคนไทย
1: เออโอเค
0: ถ้าคุณบอกคุณรักเมืองไทยคุณมาลงทุนเมืองไทยไอ้คนรับตังคุณอะป่านนี้มันไปตีกอล์ฟแล้วตอนที่คุณจ่ายมา
1: พี่รู้ด้วยเหรอ
0: รู้ดิเจอกันบ่อยทบอ่ะพูดได้แค่นี้แต่จริงเขาตีราชพฤกษ์คนนั้นน่ะเขาไม่ตีทบอ่ะ
1: เหรอ
0: เออนะครับแต่คนรับกรรมคือคนไทยคนใช้รถเพราะนั้นสภาอุตสาหกรรมก็อย่าแกล้งโง่ฮะ
1: family พี่ family family เลยเนี่ย family
0: พี่โจรีเบกผมเลยผมรู
1: ้สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ชอบฟังรายการบางทีก็ขำๆดีค่ะ
0: ครับ
1: ถ้า Urban กับ MG4 ปี2026ทั้งดีกับ X ไปทางไหนดีคะถ้าชอบแรงๆ MG4 MG4X อันนี้แรงมาก
0: ครับ
1: นะครับไปลองมาแล้วในแทร็กแบบ402เมตร
0: ครับ
1: สนามแข่งที่เขาแข่งกันเลยโอ้โหเวลาดีมากนะครับ10ต้น10ต้นถ้าเอาของออกเซตลมยางดีๆเผลอจะเห็นเลขตัวเดียวด้วยถ้าชอบแรงๆนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าแบบหน่อมแนมหน่อมแนมเอาทรงสวยๆรอ Urban เพราะ Urban จะทำราคาถูกกว่า MG4
0: ครับ
1: MG4 ตัวล่างสุดเท่าไหร่ Urban เนี่ยจะต้องต่ำกว่าในตัวล่างด้วยกันนะ
0: ครับ
1: เพราะเขามี3ตัวนะ Urban น่ะเขามี3รุ่นผมว่าต้องเอารุ่นล่างสุดเนี่ยทำราคาถูกสุด
0: ครับ
1: เพื่อดึงทราฟฟิกเข้าไปในโชว์รูมแต่พอเข้ามาปุ๊บคุณพี่ครับถ้าเกิดรุ่นนี้ผ่อนต่างกันอีกนิดเดียวนะ
0: เพิ่มต่อเดือนเพิ่มอีก800เองนะ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นท็อปคุ้มมากเลยนะ
0: รุ่นมันมีทั้งกระจกไฟฟ้ามีสลูปมีนู่นมีนั่น
1: ก็เพิ่มอีกนิดนึงนะคะ
0: ดีกว่านะพี
1: ่ถ้าเราลองดูนะฮะ
0: ครับ
1: ผมถ้าเกิดแล้วแต่ชอบเพราะมันคือ MG4 กับ MG4 Urban
0: ครับ
1: เออ
0: ครับคุณ
1: ผู้ฟังจากนี้มาตึมเลย
0: ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าถ้ากินฟรีมีเกียรติมาวัดก็กินฟรีนะครับ
1: เอาก็มีเกียรตินะครับ
0: คือจริงๆอะผมคิดแต่ผมไม่กล้าพูดออกมาดังๆแต่นี่เป็นคุณว่าคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาผมก็เลยอ่านได
1: ้นี่พี่คนเดิมที่ถามมาถ้าผมมีเครื่องเอาติส 1.8 วางได้ไหมวางเลยพี่มีเครื่องอยู่แล้วไม่เสียเงินจับยัดเข้าไปเลยและแนะนำแท่นเครื่องถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงหรือเซ็นเตอร์ไม่ได้พี่ทำเครื่องไปหารถ
0: อ
1: ย่าทำแท่นเครื่องอย่าทำตัวรถไปหาเครื่องบอกทำแท่นเครื่องอะทำแท่นจากตัวเครื่องวิ่งไปหารถมันจะได้รถมันจะไม่เสียทรงแล้วก็เวลายกออกจะเปลี่ยนตัวอื่นมันก็ง่ายกว่า
0: ใช่
1: วาง 1.8 มีอยู่ก็ใส่ได้เลยพี่จี๊ดจ๊าดเลยดูถังเบาๆงั้นน่ะใส่ 1.8 อาทิตย์รุ่นใหม่ๆโอ้โห

0: พี่ว่าแบบไหนถึงจะคุ้มกว่ากันครับขอบคุณครับปลอรถยังผ่อนอยู่สามารถเอาไปเทิร์นที่ BVD ได้เลยไหมครับ
1: เทิร์นได
0: ้เรื่อง
1: เทิร์นได
0: ้เทิร์นได้
1: เทิร์นได้คือพี่ขับไปที่ BYD ปึ๊บ
0: ครับ
1: เข้ามาที่โชว์รูมแล้วปั๊บเซลล์จะดูเลย
0: ราคา
1: เทิร์นนี่คือเทนเซลล์เนี่ยเขาจะเอาเต็นท์มาตี
0: ครับ
1: เอาเต็นท์มาตีเซลล์มาตีเสร็จปึ๊บค่าเทิร์นได้เท่าไหร่เซลล์ได้เท่าไหร่มันจะมีคอมเซลล์ด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเท่าไหร่
0: เซลล์เขาจะผมให้นิดหน่อย
1: เซลล์ได้ด้วยเซลล์ก็เอาคนมาขายหรือไม่ก็อุ้มเองเอาไปขายกันเองกันแล้วแต่เพื่อที่จะได้ขายรถอีกคันหนึ่งไว
0: ้ใช่
1: ไหมส่วน3ปี3แสนแล้วมีไปดีตัวถูกราคาเท่าไหร่7-8 แสนใช่ไห
0: ม
1: ผมว่าถ้าพี่จะหาทางประหยัดนะพี่ติดแก๊สดีกว่าไม่ถึง 30,000 ด้วยราคาติดแก๊สชุดใหม่เนี่ยผมว่าประมาณ 20,000
0: ครับ
1: 20,000 นิดๆถังโดนัทใส่แก๊สได้อยู่นะ
0: ครับ
1: แล้วรถใช้คันนี้พี่จะแบบมีความสุขเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: น้ำมัน 8,000 เนี่ยจะเหลือสัก 5,000
0: ไม่ถึงอะ
1: ติดแก๊สพี่เข้าไปเยอะเข้าไปไกลนะเติมน้ำมันเดือนละ 8,000 นะ
0: ตอนที่ผมใช้ชีวิตรถน้ำมันเดือนละ10,000อ่ะเหลือไม่ถึง 4,000 นะ
1: พี่ไม่ได้ไปไหนถังน้ำมัน
0: อยู่เต็มหมดหรือเปล่าไปเวลาบินทาทุกวันเงี้ยโอ้โหคือแก๊สอ่ะมันจะเอาคิดว่าประหยัดไปครึ่งนึงอ่ะ 50% นะ
1: ค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคือถ้าต่อลิตรเนี่ยมันอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ราคามันถูกกันเยอะถ้าเป็นผมแบบเคสแบบพี่นะผมเอายาริสเอทีไปติดแก๊สแล้วผ่อนให้หมด 300,000 เนี่ย3ปีเพราะไม่งั้นพี่เริ่มใหม่นะมีไวดีพี่ผ่อนเริ่มใหม่เลยนะ
0: ใช
1: ่นะครับ
0: ผมถ้าเป็นผมเห็นด้วยกับพี่โจ้นะครับต้องเหนือจากเหตุผลที่บอกว่าประหยัดแล้วนะครับแล้วก็2ยังไงก็ตามรถไฟฟ้าเนี่ยครับอายุการใช้งานเนี่ยเราไม่รู้ว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเรื่องของแบตเตอรี่มันจะเป็นยังไงนะณวันนี้เนี่ยต่อใหมีนักวิชาการออกมาพูดเรื่องของการรับรองด้วยนี่นั่นโอเคอะไรยังไงก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันจะมีการเสื่อมสภาพตามการเวลานะครับแล้วก็การเสื่อมอัตราการเสื่อมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การระบบแมคานิกซึ่งเป็นเครื่องยนต์เนี่ยยังไงซะเครื่องยนต์มันก็มีความเสื่อมน้อยกว่าต่อให้วิ่งวันละ100 โลนะครับยิ่งรถไฟฟ้าวิ่งเยอะยิ่งถึงไซเคิลที่เขานับไว้เร็วความเสื่อมก็จะยิ่งมากกว่าม
1: ันอย่างงี้ราคาไอ้ตัว2เนี่ยมันต้องเล่นตัวท็อปด้วยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันตัวท็อปกับตัวหน้ามันห่างกัน 300,000 ไอ้ 30,000
0: 30,000 วิ่งได้
1: 359,900 เนี่ย
0: ครับ
1: มันก็วิ่งได้410กิโลครับพี่เติม
0: ต่อการชาร์จ1ครั้ง
1: ต่อพี่เติมแก๊สนะถังโดนัทก็วิ่งได้ประมาณเนี้ยอาจจะน้อยกว่านี้นิดนึง
0: ยาลิตร
1: ผมว่ายาลิตรเอที
0: อย่างมาก
1: ถัง42ลิตรเติมได้สัก30กว่าลิตรก็น่าจะวิ่งได้พอๆกันนี
0: ้300กว่าโลขึ้น400ได้แน่
1: ใช่แล้วก็
0: แต่ค่าแก๊ส40โลเท่าไหร่อ่ะ
1: แต่ว่าคือพี่จะต้องผ่อนเริ่มใหม่เลยไงเริ่มใหม่เลยเป็นหนี้ 650,000 กันตอนนี้เป็นหนี้ 300,000
0: ครับ
1: ถ้าขายเนี่ยถ้าขายได้เกิน 300,000 บาทส่วนที่เหลือได้เป็นของพี่ที่เหลือต้องไปตัดไฟแนนซ์ถูกมั้ย
0: ใช่ครับ
1: มันเท่ากับว่าที่เราผ่อนมามันทิ้งเลยไงมันทิ้งเลยแล้วผมเชื่อว่าเอทีฟนั่งข้างหลังยังดีกว่า
0: ครับ
1: นั่งข้างหลังดีกว่าแอตโต้ทูแอตโต้ทูเป็นที่นั่ง2แถวนะไม่มีเบาะแถวที่3นะครับ
0: ครับ
1: เป็นทรงแบบนั้นก็จริงแต่มีแค่2แถวเท่านั้นแล้วก็ว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นคู่เนี่ยผมว่าหลังแอตโต้ทูย้อยกว่า
0: ผมคิดราคาแก๊สให้นะครับตอนเนี้ยเฉลี่ยแก๊สอยู่ที่15บาทต่อลิตรใช่ไหมครับ
1: ได
0: ้เฉลี่ยนะบางปั๊ม14บางปั๊ม16ไม่ว่ากันนะครับเติมสักเท่าไหร่40ลิตรละกัน
1: 38พอพี่ถัง42ลิตรเติม40เลย
0: เอาใหม่นะ15บาทนะฮะเติมเท่าไหร่นะ38เหรอ
1: 38ลิตร
0: ครับผม
1: อุ้ยยังไง
0: วันนี้ยังต่ำฮะ
1: โอ้พี่ช้า
0: 570บาท
1: เต็มถัง500อ่ะเติมได้500500วิ่งได้สัก300กว่าโล
0: ถ้าเติมแก๊สเอ้ยถ้าเติมไฟฟ้า
1: ก็เติมไฟ
0: 300กว่าบาท
1: 300กว่าบาทวิ่งได้4วิ่งเต็ม410ก็ไม่ถึงส่วนต่างไม่เยอะแต่ว่าเป็นหนี้เยอะขึ้น
0: ใช่แล้วก็ความทนทานความสึกหรอการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าไม่ใช่ว่าจะไม่ซ่อมบำรุงนะครับ
1: แต่อันนี้แต่ผมเชื่อว่ารถไฟฟ้าประหยัดกว่าแล้ว
0: ประหยัดกว่า
1: แล้วดีแต่ว่าเรามีรถอยู่แล้วแล้วเราเป็นหนี้อยู่เนี่ยเราก็ไม่เป็นหนี้เพิ่มดี
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่

0: ช้รถยนต์แล้วเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าไม่มีคนไหนเปลี่ยนจากรถไฟฟ้ามาเป็นรถยนต์น้อยมาก
1: มี
0: มันน้อยมีมันน้อยมันมีอ่ะมีเพราะอะไรบางทีอาจจะแบบสาเหตุอาจจะไม่รู้สึกว่ามันแบบไม่แฮปปี้ไปเฉียวไปชนแล้วซ่อมนานอะไรอย่างนี้ถูก
1: ใช่
0: แต่ถ้าการใช้งานแบบว่าถ้าคุณไม่ชนอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้มันดีกว่า
1: ผมเคยอ่านตัวเลขอันหนึ่งข้อมูลอันหนึ่งนะเป็นบทสรุปเรื่องของการใช้รถคนที่เปลี่ยนจากรถไฟฟ้ามาเป็นรถน้ำมันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่จากยอดสมมติเขาคิดจากตัวเลขประมาณ1,000 คนเนี่ยมีอยู่ประมาณไม่ถึง200 คนแล้วสาเหตุ 90% ของการเปลี่ยนกลับมาคือเบื่อเรื่องรออะไหล่และการซ่อมบำรุงเรื่องการใช้งานทุกคนยอมรับว่าดีนะครับส่วนใหญ่บอกว่าดีแต่ว่ามีปัญหาเรื่องซ่อมบำรุง
0: ค
1: ื
0: ออะไรมันเหตุผลมันน้อยสำหรับการที่ไปเปลี่ยนใช้รถไฟฟ้าแล้วเฮ้ยผมไม่เอาแล้วผมไม่ใช้รถยนต์ดีกว่าถ้ารถคุณไม่ไปเฉี่ยวชนใช้ทุกวันนะ
1: ครับ
0: ใช้ทุกวันประหยัดแต่ถ้าเรายังไม่ซื้ออ่ะแล้วพี่ไม่มียาลิสอยู่อ่ะแล้วพี่ซื้อไฟฟ้า
1: ใช่แต่นี่พี่มีอยู่แล้วเงี้ยพี่ติดแก๊สดีกว่าครับ
0: เพราะขายไปมันไม่เหลือเงินคันนี้
1: นะแต่รถดีด้วยนะยาลิสดีทีบเนี่ยน่าใช้นะ
0: ดีนะครับเป็นรถที่ถูก
1: คุ้มค่ามาก
0: ตั้งฉายาว่าเป็นมินิแคมรี่
1: ใช่
0: ออปชันเยอะมากนะครับออปชันเยอะกว่ารถผู้บริหารบางคนใน Toyota ที่ได้คัมรี่เป็นรถประจำตำแหน่งนะคร
1: ับ ใช
0: ่นะบางคนใส่มาเยอะ
1: เพราะผู้บริหาร Toyota ที่ได้คัมรี่นี่คือได้คัมรี่ตัวกลางนะไม่ได้ตัวท็อปนะครับเพราะฉะนั้นออปชันน้อยกว่า
0: ออปชันเยอะ
1: ครับผมพักกันสักครู่ดีกว่าครับนะขอพักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของ Motor In Trend ครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม 2555

0: จี๊ยบบางหลวง
1: ช่วงที่2ของ Modern Trend นะครับกลับเข้ามานะครับส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้นะครับแสดงความคิดเห็นได้นะครับ4689899นะครับหรือจะใช้ทางYouTube นะครับไลฟ์สดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีผู้ชมชมอยู่เยอะทีเดียวฝากกดแชร์ให้เพื่อนรู้หน่อยนะครับนะครับ Modern Trendคุยเรื่องรถนะครับเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องรถใหม่ๆติดตามกันได้นะครับหรือใครจะปรึกษาเรื่องเทิร์นรถเราให้คำแนะนำได้แต่เราไม่รับเทิร์นนะฮะเราไม่ชี้เต็นท์นะเราเป็นสื่อนะครับมีข้อความส่งเข้ามานะครับถามเดี๋ยวขออนุญาตไล่ไปทีละข้อความนะครับดูจากคนส่งก่อนใครหน้าตาดีผมตอบก่อนนะครับ
2: เลือกปฏิบัติ
1: อ๋อ
2: เป็นเลือกปฏิบัตินะ
1: อ๋อคนที่บอกขึ้นทางด่วนยมราชคือคุณพี่แสงเดือนทัพธนีฮะแล้วก็ความมาก็บอกว่าอะไรนะป๋าที่วัดก็กินฟรีมีกินเหมือนกันรถตู้ไฟฟ้านะตอบเลยนะรถตู้ไฟฟ้าที่เป็นประตูสไลด์ข้างเดียวยี่ห้อไหนยี่ห้อใหม่ลองหรือยังครับก็คือยี่ห้อฟาริซอนนะคุณพี่วินเทจนะครับฟาริซอนส่งเข้ามานะเป็นรถไฟฟ้า7ที่นั่งนะครับไลท์เสาบีก็คือตรงประตูอ่ะนะครับตรงส่วนของห้องโดยสารน่ะส่วนที่เป็นตู้อ่ะนะครับจะไม่มีเสาบีตรงนั้นนะครับ1,299,000 บาทวิ่งได้450กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับพลังงานไฟฟ้า80กว่ากิโลวัตต์นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะ82กว่านะ
2: ครับ
1: ยังไม่ได้ลองขับพี่เดี๋ยวคุยกับพี่เสร็จจัดรายการเสร็จผมจะโทรไปจีรี่เลยรถคันนี้อยู่ภายใต้เครือของจีรี่กรุ๊ปนะครับอยู่ภายใต้เครือของจีรี่กรุ๊ปก็ยังไม่ได้ขับอ่ะยังไม่ได้ขับ ก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงส่วนตัวท็อปเนี่ยราคา 1,650,000 บาทนะครับน่าสนใจไหมถ้าซื้อมาขนของผมว่าราคาอาจจะสูงสักหน่อยไหมถ้าซื้อมาเป็นรถใช้งานรถตู้ทั่วไปมันก็มีตัวเลือกอื่นให้ชนเยอะเลยนะในราคานี้นะครับหน้าตาก็น่ารักดีตะมุตะมิดูแบบเขาเรียกอะไรดูฉีกฉีกล้ำล้ำดีนะครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตติดไว้นะครับจะขอติดต่อไปทางจีรี่ขอไปลองขับแล้วมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับ
2: อ่ะนะขอข้อความทางนี้ก่อนนิดนึง
1: ครับ
2: ข้อความทาง4,689,899ว่าวางเส้น
1: วาง
2: เส้นเครื่อง
1: ครับจากเครื่อง
2: ไปหาตัวรถทำยังไงก็คือสร้างแท่นจากตัวเครื่องจิ้มไปหาที่ตัวรถนะครับไม่ใช่บางทีเขาบางคนเนี่ยเขาจะไปเชื่อมแท่นเครื่องใหม
1: ่เขาจะไปดัดแปลงตัวรถ
2: เขาไปดัดแปลงแท่นเครื่องเชื่อมแท่นเครื่องเพื่อวางรถวางเครื่องลงไปแล้วเชื่อมแท่นเครื่อง
1: อย่าทำแบบนั้น
2: แต่นี่คือทำหูจากเครื่องไปวางที่ตัวรถ
1: ใช่
2: นะครับ
1: ครับ
2: แล้วบอกว่าเขาบอกว่าขับรถไปเที่ยวคนเดียวแต่ใจอยากเลี้ยวไปรับเธอ
1: คุณต้องอามซ่า
2: อามพี่อามนะฮะจดอีกแล้วพี่เก็บจดอีกแล้วนะครับส่งมาเรื่อยๆฮะพี่เจี๊ยบก็จดไว้ตอนนี้เป็นคัมภีร์แล้ว
1: นะครับ
2: เต็มไปหมด
1: เดี๋ยวผมจะเปิดหนังสือรวมตำราลักษณ์จากพี่อัมซ่าน
2: ี่นี่พี่ตองก้าบอกว่าเลือกตอบแต่คนหน้าตาดีอีกแล้ว
1: ก็พี่อัมซ่านั่นแหละ
2: หน้าตาบ้านๆอย่างผมคงหมดสิบนี
1: ่งอนดีอย่างอนดีงอนโปเตไปคนนึงงอนผมอีกคนนึงเดี๋ยวจะไม่มีใครเขาคุยฟังกับพี่อัมแล้วนะ
2: ทาง YouTube แม่บอกว่าใช้ BYD ซิลขับแคปใช้งานเยอะ
1: ครับ
2: ต่อวันเยอะมากนะครับกินยางด้านในจะใส่ตัวปรับแคมเบอร์ไม่อยากเปลี่ยนยางบ่อยๆจะมีผลกับการขับขี่ไหมครับหรือมีข้อเสียยังไงใส่มันก็ดีนะครับพี่ใส่ปรับแคมเบอร
1: ์
2: ถ้าพี่ใส่อะแล้วมันปรับได้จริงๆเยอะๆอะมันก็รถมันก็จะขับ
1: ช่วยได
2: ้นะครับแต่จริงๆเนี่ยไปที่ไหนเขาแนะนำพี่มาเขาต้องดูมุดพี่ไปร้านช่วงล่างเงี้ย
1: ครับ
2: แล้วยางมันแบบมันกินในคือว่าพับเข้าไปหรือแบะออกอะไรอย่างเงี้ยมันปรับได้ถ้าใส่ตัวปรับได
1: ้แคมเบอร์
2: แล้วยางมันก็มาหน้าสัมผัส90องศากับถนนพอดีเงี้ย
1: ครับ
2: ก็โอเคมันก็จะขับให้ดีขึ้นพวงมาลัยเลยแฮนด์ลิ่งจะดีขึ้นเลยถ้าใส่แล้ว
1: แสดงว่านี่ตั้งลบสุดแล้วเหรอ
2: ผมไม่รู้ไงว่าพี่เขาไปเดินที่ไหนมา
1: คือต้องเรียนอย่างนี้นะครับบางครั้งถ้าเกิดเราพี่ไปเข้าตามศูนย์ที่เป็นเขาเรียกนะเซอร์วิสสมัยใหม่ๆอ่ะนะเขาจะบอกว่าเอามันตั้งไม่ได้นะพี่มุมล้อพี่เป็นสุดแล้วตั้งไม่ได
2: ้มันมี
1: แบบสายยางพี่ผิดไซส์อะไรอย่างเงี้ย
2: มันมีแบบว่าบางทีเนี่ยถ้าร้านที่เก่งๆบางรถบางรุ่นมันไม่มีตัวกล้องขายึดอะไรเง
1: ี้
2: ยบางที่เขาจะทำให้เพิ่มได
1: ้ใช่ทำได
2: ้ได้ทำได
1: ้ครับ
2: ถ้าร้านที่ไม่ใช่ร้านที่เป็นแบบ
1: สวีทสมัยใหม
2: ่
1: สีทั้งหลายเขาไม่ทำให้
2: อะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: นะต้องไปร้านช่วงล่างเก่าๆร้านอาเฮีย
2: ที่เขามีฝีมือลองเซิร์ชดูว่าพี่แถวไหนเงี้ย
1: ที่รู้เรื่องนี้เพราะว่าอย่างผมเนี่ยรถผมเนี่ยตัวสปอร์ต 1.8 สปอร์ต มุมแคมเบอร์ก็จะถ้าเปลี่ยนล้อเป็นขอบ5เป็นความหนายาง50ปุ๊บมันจะลบแล้วมันจะกินในเหมือนกันนะแต่ถ้าพอไปร้านบอกเกียร์เขาให้เกียร์มันลบนู่นนี่นั่นเขาก็จัดให้ได้ก็ออกมาสแควร์เหมือนเดิม
2: ได้ต้องอย่างนั้น
1: นะครับ
2: นะครับลองดูลองดูถ้าอยู่แถวพระราม5มีร้านแนะนำลอง
1: ชื่อ
2: พี่ผมจำไม่ได้ชื่อร้านอะไรเงี้ยแต่ว่าแนะนำได้ว่าอยู่ตรงไหนไงนะเขาไม่ได้อยู่แถวนี้
1: ตรงไหนครับ
2: เพราะผมใช้พระราม5คือวิ่งลงข้ามสะพานพระราม5ใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วมันจะอยู่ฝั่งขวาไปกับรถยูเทิร์นมามีร้านทำอยู่ร้านนึงร้านใหญ่มีร้านเนี่ยผมใช้ร้านนี
1: ้ครับ
2: อย่างเงี้ยนิสสันจูครับคุณพี่เลยเนี่ย
1: แม็กประชาชาติประชาพัชระคุณมีแม็ก
2: นิสสันจูปี14เวลาเปิดประตูแล้วกดล็อกประตูแล้วมีเสียงดังโดยที่ประตูด้านหลัง
1: บานซ้าย
2: ซ้ายบานเดียวเกิดจากอะไรครับมีข้อเสียค่าซ่อมโอ้โหนี่ไม่รู้เลยเสียงดังยังไงก็ไม่รู้พี่เสียงดังของประตู
1: อดแอบหรือก๊อกแอ๊กหรือตอบยากมากเลยครับพี่ถ้าจะให้ชัวร์คือพี่ลองหาร้านที่เขาเข
2: ีย
1: น
2: ร้านซ่อมรับซ่อมกรอนประตู
1: ร
2: ับ
1: ซ่อมกรอนประตูกระจกไฟฟ้า
2: บางทีมันจะมีแบบพวกไอ้ตัวที่เป็นแบบตัวนะตัวเซ็นเซอร์ล็อกตัวพูดตัวอะไรเงี้ย
1: จะแตกก็เป็นไม่ได้
2: เสียงดังนี้แบบไม่รู้ตอบไม่ได้เลยครับ
1: ครับขอบคุณจริง
2: อิสกิ
1: บอกสวัสดีครับนะฮะ
2: ถ้าเป็นบ้านทั้งสองติดแก๊สผ่อนหมดแล้ว
1: กับซื้อรถไฟฟ้าใหม่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่
2: ปัญหานี้พี
1: ่ปัญหาอยู่ที่รถบ้านทั้งสอง
2: ซื้อรถไฟฟ้าใหม่เลยเขาไม่ได้จะขายบ้านทั้งสองผ่อนหมดแล้ว
1: เก็บไว้ใช้
2: เก็บบ้านทั้งสองไว้ใช้ติดแก๊สก็ได้ไม่ติดก็ได้แล้วก็ซื้อรถไฟฟ้าคันหนึ่งปัญหาผมนะเพราะว่าพี่จะจอดบ้านทั้งสองไว
1: ้
2: แล้วพี่จะใช้รถไฟฟ้าทุกวันวันไหนที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันพี่จะได้มีรถใช้แน่เพราะว่ามาทั้งสองพี่ไม่ติดอะไรแล้วไง
1: ใช่ลอยตัวละนะครับ
2: มาทั้งสองอ่ะถ้าเกิดเป็นตัวแรกอ่ะมันสวยนะทรงเส้นได้นะ
1: ครับ
2: แต่มันบริโภคแบบ
1: แต่พี่ต้องเตรียมไว้อย่างนึง
2: มันบริโภคโหดมาก
1: เตรียมตังค์ไว้เติมน้ำมัน
2: เขาติดแก๊สไง
1: เขาติดแก๊สนะ
2: ติดแก๊สถังโดนัทไปพี
1: ่ครับ
2: ข้างในก็ยังเก็บของได้เหมือนเดิม
1: เฮ้ยเดี๋ยวพี่ติ๊บส่งข้อความอะไรมาเดี๋ยวมีเหรอผมข้าไปเลยเดี๋ยวนะผมขออนุญาตกลับไปไล่เลยนะไม่มีนะพี่ผมไม่อะไรพี่ไม่เคยพี่จะต้องอยู่ในสายตาและหัวใจผมตลอดเวลาอยู่แล้วพี่ผมไม่ข้ามพี่ไปหรอกเนี่ยบอกว่าสวัสดีครับมาด้านสองแล้วก็คุณชูชาติทูปเกตบอกว่าสวัสดีครับฝากถึงผู้ว่าคนเก่าหน่อยครับผู้ว่าชัดชาตินะครับเดี๋ยวนะขออ่านก่อนนะเดี๋ยวหลุดเดี๋ยว
2: ย้อนกลับมาดูขยะใต้ทางด่วน
1: แถวสถานีรถไฟฟ้า
2: แถวสถานีรถไฟบางซ่อน
1: ครับ
2: ตลาดบางซ่อนท้ายตลาดหน่อยครับ
1: ครับ
2: ดีปีแรกแค่ปีเดียวหลังจากนั้นดูไม่เป็นเลยขยะจะปิดทางรถไฟผมอยู่ตรงนี้ครับพี
1: ่ครับ
2: ถ้าพี่นี่พี่อยู่ใกล้ผม
1: ถ้าพี่เห็นขยะพี่โปรดเห็นคนนี้เขาย้ายบ้านอยู่ตรงนั้นด้วย
2: ไม่ใช่พี่อยู่แถวพี่ไม่ได้อยู่แถวนั้นผมนะใต้ทางด่วนพอเลยตลาดบางซ่อนไปสุดเกือบถึงทางขึ้นทางด่วนนะ
1: ครับ
2: ตรงนั้นน่ะรถจอดเป็นร้อยๆคันรถจอดแบบจอดทิ้งจอดใต้ทางด่วนนะอาจจะว่าตรงใต้ทางด่วนเลยนะ
1: ครับ
2: สองฝั่งมันไม่มีราวเหล็กกั้น
1: ครับ
2: รถจอดเป็นที่จอดรถจอดทิ้งกันเต็มไปหมด
1: ครับ
2: จอดทั้งซ้ายและขวาความยาวเป็นกิโลรถจอดเต็มไปหมดมีทั้งซาเล้งมีทั้งมีแคร่ด้วยสมมติพี่จอดซาเล้งใช่ไหม
1: ครับ
2: มีแคร่มีกลางมุ้งนอนริมถนนเลย
1: นี่ไง
2: อยู่เป็นล่ำเป็นสันเลยนะตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นของรถไฟหรือของกทมตรงเนี้ย
1: แต่ที่ผมรู้แน่ๆว่าเป็นของกทมนะครับถนนกิ่งแก้วนะครับสุดถ้ามาจากถนนบางนาตราดเลี้ยวเข้ากิ่งแก้วมุ่งหน้าสุวรรณภูมินึกออกไหมฮะตรงจุดกับรถที่เป็นทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิกับทางเลี้ยวไปอ่อนนุชเลี้ยวออกไปมินบุรีจุดที่เป็นจังชั่นที่เป็นใต้ทางยกระดับตรงนั้นนะครับต้นไม้อะครับต้นหญ้าที่เป็นเรื่องของกทม.โดยตรงกับขยะเนี่ยมันจะล้นมา2เลนแล้วนะฮะตอนเนี้ยไม่มีใครดูแลเลยนะครับ
2: ตอนนี้สุญญากาศอยู
1: ่
2: แต่ตรงนี้ผมบอกเลยนะว่า
1: ถ้าสุญญากาศมันต้องล่องลอยทำเมื่อเดือนที่แล้วนี่ผมว่าไม่ได้ทำมาเป็นปีแล้วตรงนั้นน่ะสำนักงานเขตอ่อนนุชว่ะ
2: ไม่รู้พี่ไม่ได้คนแถวนั้นถ้าบางซ่อน
1: บางอ่อนนุช
2: ถ้าบางซ่อนเนี่ยผมตอบได้เลยตรงเนี้ย
1: ครับก็มีหลายจุด
2: ก็นี่ไงตรงนี้ต้องบอกว่าล้มเหลวมากเพราะว่าถนนเนี่ยวิ่งได้เลนครึ่ง
1: ครับ
2: จอดไปแล้วเลนหนึ่ง
1: ครับ
2: ตำรวจจะจับแค่ตรงหน้าตลาดหน้าตลาดจับแต่ตรงอื่นปล่อยจอดเต็ม
1: ตำรวจจะบีบไม่จับ
2: จับได้แต่ห้ามบีบครับ
1: จับได้บีบเดี๋ยวเจ็บนะครับก็นี่ไงเป็นโอกาสของเราแล้วพี่ การเลือกตั้งผู้ว่าใหม่กำลังจะเกิดขึ้นอะไรที่เป็นสิ่งที่ผ่านมาเราก็นำมาประกอบการพิจารณาครับ
2: นี่นะ
1: เป็นการคำตอบนี่ดูหล่อไหม
2: หล่อพี่หล่อตลอดพี่ไม่ตอบพี่ได้เฉยพี่ยังหล
1: ่อสวัสดีครับพี่โจ้จากคุณณัฐสรนิวส์รูมนะฮะคุณกติบอกว่าถึงพี่จะข้ามข้อความผมไม่ถึงกับประทมผสมน้อยใจเพราะสิ่งที่พี่ให้ไว้มาจากหัวใจและข้อเท็จจริงนี่
2: มีแฮชแท็กนะครับพี่เจี๊ยบรักน้องคนเดียว
1: นี
2: ่ไม่พี่เขารักหลายคน
1: เ
2: ขารักหลายคนพี่ต้องเปลี่ยนแฮชแท็กใหม
1: ่พี่กติบอกยอกนะครับไม่ต้องอ่านอวกาศออกไปแล้วพี
2: ่ไม่ทันแล้วพี่พี่ต้องส่งอันนี้มาก่อน
1: แล้วก็กินแก้มของบางพลีอ๋อสมุทรปราการ
2: อ้าวไม่ใช่ผู้ว่าอ้าวว่า
1: แต่มันเขตแต่มันเขตแยก
2: สมุทรปราการนะครับผู้ว่ากทมเดี๋ยวก่อนไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวขออภัยฮะขออภัยฮะ
2: ไม่เกี่ยวกันนะครับ
1: สมุทรปราการ
2: มีคนนนทบุรีบอกเหมือนกันเนี่ยฝนตกน้ำท่วมชัดชาติไม่มาดูแลเลย
1: อันนั้นนนทบุรี
2: นนทบุรีนะครับอันนี้สมุทรปราการนะ
1: ครับ
2: สมุทรปราการเขามีนี่ไงใครที่ที่เขาทำไฟ
1: สมุทรปราการอีกแล้ว
2: ไอ้ระยะ
1: สุวรรณหงษ์สุวรรณหงษ
2: ์เสาไฟนั่นนะต้องแก๊งนั้นนะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ทั้งสองผมเป็นคนหนึ่งที่อยากจะฝากถึงคนที่ติดแก๊สถ้าติดแก๊สแล้วไม่มีเวลาดูไม่มีเวลาอยู่บ้านจะไปเที่ยว
2: จะไปเที่ยวจับ
1: ไม่ได้หยุด
2: จับไม่ได้หยุดคือถ้าติดแก๊สแล้วมันบรรเทา
1: ค่าใช้จ่าย
2: ค่าใช้จ่ายเยอะมาก
1: ครับแต่จะติดแก๊สจะรถไฟฟ้าจะรถน้ำมันนะครับหรือต่อไปให้มีพลังงานไฮโดรเจนมาก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดอะคุณต้องรู้นะคุณต้องรู้ว่าคุณกำลังใช้พลังงานอะไรอยู่และการซ่อมบำรุงเนี่ยสำคัญนะครับรถยนต์เนี่ยผมกำลังทำรายงานเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่ไฟไหม้นะครับเดิมทีวันนี้คุยกับพี่โจ้ว่าเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปมาหลายๆเรื่องสาเหตุที่ไฟไหม้เกิดจากอะไรนะครับการถ้าไฟไหม้ต้องทำยังไงรถไฟฟ้ายังน่ากลัวอยู่ไหมหรือน่าใช้อยู่ไหมนะครับองค์ความรู้ต่างๆอะไรเดี๋ยวรายละเอียดวันหลังเล่ากันให้ฟังเต็มๆเรื่องแบตเตอรี่รถไฟฟ้า1วันไปเลยแบตเตอรี่กับรถไฟฟ้าว่าตกลงเนี่ยเรายังน่าใช้อยู่ไหมหรือเราควรจะไม่เอาแล้วต่อไปนี้
2: หรือเราจะต้องแบบไม่เห็นรถไฟฟ้าแล้วต้องหลีกหนีไกล
1: ๆมีด้วยคำตอบแบบนี้มีด้วย
2: มีแบบผมจะหลีกหนีไกลๆหลีกไปไหน
1: ครับแต่ว่า
2: บนถนนเต็มไปหมดหลีกไปไหน
1: แต่โดยข้อสรุปอันนึงเลยที่สรุปได้แน่ๆคือไม่ว่าจะรถไฟฟ้าไม่ว่าจะรถน้ำมันไม่ว่าจะรถติดแก๊ส

0: ต้องมีการซ่อมบำรุงนะครับรถ
1: ดูแลต้องเลยครับ
0: ดูแล
1: มัน
0: นะครับถึงรอบที่ควรอะไรต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนอาจจะไม่ต้องเป๊ะตามศูนย์บริการที่เขากำหนดแต่คุณเป็นคนใช้อะคุณรู้นะครับรถขับไปแล้วมันตุ๊กตักตุ๊กตักอย่างน้อยคุณต้องเอาเข้าร้านช่วงล่างให้เขาดูสักนิดนึงแหละ
1: ของผม
0: มันเป็นอะไร
1: เป็นตอนเนี้ย
0: นะครับ
1: เป็นแต่ยังไม่ได้ไปเลย
0: เออก็ควรนะครับคุณผู้ฟังด้วยสิ่งนั้นมันโดยเฉพาะยิ่งคนที่ใช้รถไฟฟ้าและคนที่ใช้รถพลังงานทดแทนอย่างรถติดแก๊สอย่างเงี้ยนะครับยิ่งเราติดมาใหม่เงี้ยโอเคละการรับรองมันถูกต้องทุกอย่างแต่ของทุกอย่างมันไม่ใช่คงสภาพ 100% หรอกครับการวิ่งไปมันก็ย่อมมีการกระแทก
1: รถใช้แก๊สเนี่ยนะพอเราติดใช้แก๊สปุ๊บเราจะเสียดายเวลาเราสตาร์ทด้วยน้ำมันเราจะรู้สึกแบบโอ้แพงอ่ะ เพราะว่าเราใช้แก๊สมันจะถูกไหม
0: ครับ
1: อันนี้ฟิลนี่แบบอภิเชษก็เป็นเหมือนผ
0: ม
1: เวลาสตาร์ทด้วยน้ำมันเนี่ยเมื่อไหร่ความร้อนมันจะแบบมาม
0: ันจะถึงขีดที่มัน
1: เราจะได้เปลี่ยนเป็นแก๊สทีเราจะอย่างนี้เลยนะ
0: ครับ
1: เราจะไม่ยอมเสียน้ำมันเลยล่ะ
0: ครับ
1: บางคนบอกว่าโอ้โหเนี่ยผมเติมน้ำมันมา500สตาร์ททุกวันผมต้องสตาร์ทนานไหมอะไรมีคำถามแบบนี้เหมือนกัน
0: ครับสตาร์ทไปเถอะพี
1: ่แต่ว่าเราจะรู้สึกเสียดายมันเพราะคราวนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยใช้น้ำมันที่เราเติมทิ้งไว้ในถังเนี่ยมันก็จะค้างสายอยู่ในท
0: ่
1: อ
0: ครับ
1: โอ้ท่อยางที่เราใช้มันจะมีท่อที่เป็นแป๊บเหล็กแป๊บทองแดงแต่มันส่วนที่เป็นยางเนี่ยมันมีย
0: างก็มีหลายเกรด
1: มันก็จะมีหลายเกรดคันนี้ยางเนี่ยที่มันรับสภาพเรื่องของทนแรงพวกเอทานอลได
0: ้ครับ
1: มันก็จะมียางพวกนี้ด้วยท่อยางแบบนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ความว่ามันจะแบบเป็นอมตะ
0: ค
1: ันนี้ยางเนี่ยมันจะเจอทั้งความร้อนข้างนอกแล้วก็เอทานอลที่อยู่ด้านในมันจะเสื่อมสภาพเราต้องคอยเช็คบางทีใช้แต่แก๊สไม่ได้ดูน้ำมันท่ออย่างพวกนี้มันเริ่มลาวเริ่ม
0: ครับ
1: ต้องเปลี่ยนนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแก๊สไม่ได้ทำรถไฟไหม
0: ้ครับ
1: ไอ้น้ำมันที่มัน
0: หยดนี่แหละ
1: เวลาคนบอกว่าร
0: ถไฟไหม้ไฟไหม้แล้ว
1: ก่อนที่จะมีรถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟไหม้ปุ๊บโทษแก๊สหมดเลย
0: ครับ
1: แก๊สแต่เป็นจำเลยมาตลอด
0: ครับ
1: ตัวที่ไหม้เนี่ยเป็นน้ำมัน
0: ตอนนี้แก๊สบอสเนี่ยไปดูรถไฟฟ้าไป
1: ตอนนี้รถไฟฟ้าเป็นจำเลยตลอด
0: ครับ
1: เห็นไฟไหม้ปุ๊บบอกไฟฟ้าไว้ก่อนซึ่งจริงๆแล้วรถน้ำมัน
0: ก็ไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันหลังเนี่ยสัปดาห์หน้าดีกว่านัดเลยวันพฤหัสเราจะมาคุย
1: เก็บของไปไหนเลยจังไหนนาทีเก็บของไปไหน
0: ป้าไม่ได้เก็บ
1: เก็บของเลยคุณผู้ฟังเก็บพี่เจ็บเก็บของเลยจะไปแล้ว
0: ไม่จะบอกวันพฤหัสหน้าเนี่ยเรานัดกันเลยดีกว่าคุณผู้ฟังที่อยากรู้เรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสรุปโดยรวมนะครับรถไฟฟ้าที่มันไฟไหม้นะครับและความรู้แวดล้อมผมจะคำนี้แล้วกันว่ามันจะไหม้อีกไหมจะทำยังไงไม่ให้มันไหม้สมมติคุณผู้ฟังใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันมีวิธีป้องกันไหมเราจำเป็นต้องไปป้องกันอะไรเพิ่มเติมจากที่เราซื้อรถมาไหมแล้ววิธีที่มันใช้ที่ถูกต้องทำยังไง
1: มีพี่โสมา
0: ครับ
1: ผมว่าระวังน้ำมันบูดด้วยนี่ก็ส่วนหนึ่งเพราะว่า
0: มันจะใช้น้อยมาก
1: แต่ว่าผมก็พยายามใช้นะน้ำมัน
0: เวลาวิ่งทางไกลต่างจังหวัดผมจะใช้นะ
1: ใช้ด้วย
0: จะติดแก๊สก็เถอะ
1: อะไรด้วยสลับไป
0: ครับเพราะว่า
1: น้ำมันบูดเนี่ยจริงมันไม่ได้เหมือนกับข้าวนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันมีเอทานอลที่อยู่ผสมในน้ำมัน
0: ม
1: ันทำให้
0: สุขภาพ
1: บางทีมันตกตะกอนใช้ไม่ได
0: ้ครับ
1: จอดนานๆนะเรียบร้อย
0: ครับ
1: นานๆนี่หมายความว่านานนี่นานเป็นเดือนเป็นปีนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่3วันมันก็ไม่ใช่
0: ใช้บ้างนะครับเวลาวิ่งออกไกลๆเนี่ยเราเดินทางไกลขึ้นมอเตอร์เวย์ไกลๆเงี้ยถนนมันลื่นขึ้นอยู่มันเรียบเนี่ยใช้น้ำมันนะครับ
1: มันจะไม่เสียดายผมจะประหยัดผมใช้แก๊สผมเสียดายค่าน้ำมันผมประหยัด
0: ครับผมที่เติมตัวเบนซ์ดีเซลเติม
1: อันนั้นมันจำเป็นต้องใช้แต่ว่าเราใช้พอเราใช้แก๊สแล้วเราจะรู้สึกแบบโอ้โหไม่เอาแล้วน้ำมันแพงตอนนี้พอใช้แก๊สนะปั๊มที่อยู่ใกล้ๆกันปั๊มนี้15.70 บาทอีกปั๊มนึง14.95 บาทผมวนกลับไปเติมตรงนู้นนะ
0: ครับ
1: แล้วผมมากดคือคิดเลขดูแค่ไม่ดีไม่กี่บาทเองนะแต่ผมขับไปเติมที่ถูกกว่า
0: ครับ
1: ลิตรละ60 ตังค์ผมก็ไปแล้วนะ
0: ฮะ
1: จริงๆแถวบ้านผมเนี่ย2ปั๊มใกล้ๆกันเนี่ยห่างกันเนี่ย
0: ครับ
1: ประมาณ60 ตังค์ 70 ตังค์
0: ครับนะครับวันนี้เรา2คนลาไปกันแล้วครับพบกันใหม่กันหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบ

0: 15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลตำรวจน้อมถวายความจงรักภักดีส่งข้าราชการตำรวจร่วมบรรพชาถวายเป็นพระราชกุศลสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งข้าราชการตำรวจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดพระยาญาติและสถาบันกรรมศาสตร์กรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดปทุมธานีทางนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต่างๆจำนวน100รูปโดยมีข้าราชการตำรวจได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ6นายนอกจากนี้พลตำรวจตรีชัยพัฒน์ศรีประเสริฐรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเข้าร่วมพิธีปลงผมนาคและพิธีบรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วยการเข้าร่วมโครงการสะท้อนถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีของข้าราชการตำรวจที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คนอย่างหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่อาคารสิริกาญจนทักษิณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสนายปุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระขออภัยค่ะด้วยมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนประชาชนชาวนราธิวาสร่วมลงนามถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทางนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้เปิดให้ลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันนี้จนถึง16มิถุนายนเวลา 8:30 น.ถึง 16:00
1: น.ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับรอยคีนมองว่าทีมชาติฝรั่งเศสมีโอกาสได้แชมป์ฟุตบอลโลกมากที่สุดรอยคีนตำนานกองกลางของสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุว่าทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมากที่สุดในมุมมองของเขาพร้อมชื่นชมดิดิเอเดชองกุนซือทัพตราไก่ว่าทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและถือเป็นหนึ่งในเฮดโค้ชที่ดีที่สุดสำหรับฝรั่งเศสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียแต่ไม่สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้ในอีก4ปีต่อมาที่กาตาร์หลังแพ้อาร์เจนตินาในรอบชิงชนะเลิศชนิดที่ต้องลุ้นกันจนถึงช่วงดวลจุด

0: ดเลยทีเดียวส่วนโปรแกรมนัดแรกของทีมชาติฝรั่งเศสในศึกวอร์คัพ2026วันนี้จะลงสนามในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มไอพบกับเซเนกัลในช่วงเช้าวันพุธนี้รัฐบาลกาน่าขอให้แคนาดาทบทวนเรื่องวีซ่าของโทมัสปาเตจากกรณีที่โทมัสปาเตกองกลางทีมชาติกาน่าโดนรัฐบาลแคนาดาปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศสืบเนื่องจากคดีความที่เขาโดนหญิงสาว4คนฟ้องร้องข้อหาข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและจะมีการไต่สวนในชั้นศาลปีหน้าทำให้ปาเตพลาดลงเล่นให้กับทีมชาติกาน่าในเกมนัดแรกของศึกฟุตบอลโลกหนนี้ที่จะพบกับปานามาในวันพุธนี้นั้นล่าสุดรัฐบาลกาน่าได้ออกแถลงการว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุและไม่เป็นธรรมขณะนี้รัฐบาลกำลังหาทางประสานงานทางการทูตกับแคนาดาเพื่อขอให้เปลี่ยนการตัดสินใจดังกล่าวเนื่องจากคดีความยังคงดำเนินการอยู่และยังไม่มีบทลงโทษใดๆโดยทางรัฐบาลกาน่าย้ำถึงหลักกฎหมายพื้นฐานในเรื่องการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อันเป็นรากฐานสำคัญของกระบวนการยุติธรรมซึ่งทางรัฐบาลจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เหตุการณ์นี้ได้รับการปฏิบัติอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active

0: 4461
1: นายที่นายเซฟโสดดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตตรโสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
4: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับนายที่นายเซฟโซนนะครับ
5: ครับ
4: ครับผมวันนี้น้องโยขอลากิจ1วันนะครับวันนี้เรามีผู้จัดท่านใหม่ขึ้นมาชื่อพี่หนุ่ยของเรานะครับหนุ่ยแนะนำตัวหน่อยนะครับ
5: ครับผมอาจารย์วุฒิชัยชาติพัฒนานันท์ครับก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับภาควิชาวิศวกรรมโยธาครับที่พระจอมเกล้าลาดกระบังครับผม
4: ใช่ท่านหนุ่ยโอ๊ตนี่ใครๆก็รู้จักนะที่ลาดกระบัง
5: น่าจะเป็นเรื่องกอล์ฟ
4: ก็จะเป็นกอล์ฟครับรายการ99เราก็จะเน้นพวกกีฬานะท่องเที่ยวและบันเทิงนะครับในที่ไหนเซฟโซนรายการเราเป็นรายการสดนะครับวันนี้นะครับอยากติดต่อเราก็มีช่องทางติดต่อ2ช่องทางนะครับก็คือ SMS ที่หมายเลข4689899นะครับสามารถพูดคุยกันได้หรือถ้าท่านใดใช้คอมพิวเตอร์ก็เปิด YouTube นะครับสามารถพิมพ์ข้อความแล้วก็สามารถพูดคุยกับพวกเราหรือมีข้อสงสัยซักถามนะครับแต่วันนี้ขอฝากงานที่เขาฝากประชาสัมพันธ์มานะครับก็คือรายการผลิตล้ำนำเทรนนะครับเน้นเพิ่มผลกำไรได้นะครับใครอยากผลิตล้ำนำเทรนเพิ่มผลกำไรก็ไปที่งาน Manufacturing Expo นะครับซึ่งจัดอยู่ที่ไบเทคบางนาเรานี่เองนะครับอยู่ระหว่างวันที่17-20มิถุนายนนี้นะครับพี่หน่วย
5: คร
4: ับวันนี้ก็รายการในที่ไหนเซฟโซนเราเนี่ยก็เป็นรายการที่พูดถึงความปลอดภัยใช้ชีวิตประจำวันนะผมก็พูดเรื่องไฟฟ้าคุณหมอประยูนก็พูดเรื่องโรคต่างๆนะครับพี่หน่วยเนี่ยมีความเชี่ยวชาญอะไรที่จะมาช่วยประกอบในรายการในที่นายเซฟโซนเรา
5: อ๋อของผมก็จะเป็นทางด้านวิศวกรรมโยธาครับผมซึ่งของผมถ้าเป็นผมก็เรียนมาหลายใบอยู
4: ่ครับ
5: ถ้าเป็นแต่เอกก็ถ้าเป็นทางโยธาก็จะเรียกปัตตภีวิศวกรรมกับ
4: ป
5: ัตตภีดิน
4: วิศวกรรม
5: เป็นงานใต้ดิน
4: งานใต้ดินนี่เหมือนกับหวยใต้ดินไหมเหมือนไม่เกี่ยว
5: ไม่เกี่ยว
4: ไม่เกี่ยว
5: ยกเว้นไปซื้อหวย
4: อ๋อซื้อหวย
5: ที่ใต้ดินก็อาจจะเกี่ยว
4: อ๋อซื้อหวยใต้ดิน
5: เกี่ยวไหม
4: แสดงว่างานรากฐาน
5: ใช่งานฐานรากกำแพงกันดิน
4: กำแพงกันดิน
5: ครับฮะพวกเสาเข็ม
4: ครับ
5: ก็คือเป็น
4: ปักเสาเข็ม
5: ครับ
4: เดี๋ยวนี้ผมก็เห็นปักเสาเข็มเขามีแบบเสาเข็มเหล็กไมโครพายเสาเข็มสกรูอะไรพวกนี้อันนี้คืออาชีพพี่หนุ่ย
5: ใช่ฮะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งครับผมฮะซึ่งอันนั้นข้อดีก็คือพอเสาเข็มอะครับเนื่องจากว่ามันจะทำอันตรายต่อบ้านข้างเคียงครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงตรงนั้นครับ
4: ครับ
5: ครับก็ใช้เป็นในรูปที่ว่าเป็นเจาะก็ได้หรือว่าไม่ให้มันสั่นสะเทือนมากนักก็เนี่ยครับเขาแทนที่จะตอกก็เป็นเจาะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็ฮะก็ทางด้านโครงสร้างนี่ผมก็มีโทรมาอีกใบนึงครับผมก็น่าจะก็ให้ความรู้ได้พอสมควรครับ
4: ครับ
5: ครับผม
4: ก็ท่านใดมีคำถามนะครับอยากถามเรื่องของโครงสร้างบ้านเนาะจะปลูกบ้านจะขยายส่วนต่อเติมบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถ SMS มาหาเราได้ตามช่องทางที่เราบอกไปแล้วนะครับไอ้เรื่องความปลอดภัยทางเรื่องโครงสร้างเนี่ยถ้าเราพูดถึงในกรุงเทพเนี่ยไอ้ที่หวาดเสียวกันที่สุดเลยพี่หนุ่ยก็คือพระราม2ที่ผ่านมา
5: ครับ
4: ใช่ไหมอุบัติเหตุมันเยอะมากเลยพี่หนุ่ยในความคิดเห็นของพี่หนุ่ยเนี่ยพี่หนุ่ยคิดว่าพระราม2ทำไมมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเลยไอ้เรื่องงานโยธาเนี่ย
5: อันนี้น่าจะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นงานเท่าที่ผมเข้าใจก็คือเป็นงานสเกลใหญ่อะครับก็เลยจะมีผู้รับเหมาหลายเจ้าครับซึ่งก็อาจจะควบคุมคุณภาพได้ระดับหนึ่งครับผมฮะดีบ้างหรือว่าไม่ครับไม่ค่อยจะผ่านจะอันตรายบ้างครับ
4: ครับ
5: นี่ครับ
4: แล้วถ้า เราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยพี่หนุ่ยข่าวดังๆที่เราได้ฟังกันเนี่ยบริษัทเหล็กที่เคยถูกปิดไปเนี่ยเขากลับมาเปิดอีกแล้วเนี่ยเป็นโรงงานเหล็กที่หล่อด้วย IF อะไรพวกเนี่ยมันอันตรายไหมถ้าเราไปซื้อไอ้เหล็กยี่ห้อนี้มาใช้เนี่ยได้ข่าวว่ามันเป็นเหล็กที่สร้างอยู่ในตึกที่เพิ่งถล่มไปด้วยไม่นานมานี้พี่หนุ่ย
5: ครับรู้สึกว่ามันจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าใช่ป่ะคร
4: ับ ใช้เตาแม่เหล็กเตาหลอมอินดักชันเขาเรียกเตาอินดักชัน
5: ครับเหนียวนำใช่ไหมฮะ
4: ใช่ใช
5: ่ซึ่งพอวิธีการผลิตนะฮะจะเป็นด้านโลหะวิทยาเนาะซึ่งจะกระบวนการข้างในอะไรเนี่ยซึ่งในทางโยธาเนี่ยที่ออกแบบเนี่ยเราจะใช้ค่ากำลังอันหนึ่งมา
4: ครับ
5: แล้วก็มาทอนครับซึ่งเหล็กก็จะรับหลักๆก็รับแรงดึงซึ่งคอนกรีตจะรับไม่ค่อยได้ได้น้อยครับแล้วก็อีกอันก็คือรับแรงอัดครับซึ่งเราจะเอาค่ามาสัก 50% 40% อะไรก็แล้วแต่มาตรฐานการออกแบบครับซึ่งพอวิธีการผลิตของเก่านะครับเนื่องจากใช้มานานเป็นหลอมครับหลอมด้วยไฟอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นค่าพวกนี้ก็คือค่อนข้างจะมั่นใจแล้วพอใช้มานาน
4: ครับ
5: พอเทคโนโลยีสมัยใหม่อ่ะครับก็เห็นบอกว่าจะมีตะกันอะไรซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงกันแน่เน
4: า
5: ะแต่ว่าพอตรงนั้นก็กลายเป็นว่าเอ๊ะไอ้หน้าตัดที่เราเคยสมมติว่ามันเท่ากันตลอดเนี่ยครับ
4: ครับ
5: สมมติอ่ะ25มิลลิเมตรเนี่ยกลายเป็นว่าอุ๊ยตัวหน้าตัดอันนึงไม่ได้25ละ
4: คือมันไม่สม่ำเสมอ
5: ใช่หรือใหญ่มากฮะแล้วพออะไรที่มันพังอ่ะครับแน่นอนมันเลือกไปพังจุดที่มันอ่อนแอที่สุดอยู่ละหน้าตัดน้อยสุดครับ
4: ใช่อ๋อ
5: ซ
4: ึ
5: ่งตรงนั้นเห็นว่าที่จีนก็มียกเลิกไปไอ้วิธีการผลิตอย่างนี้
4: ใช่ใช
5: ่ได้ข่าวมา
4: ครับ
5: แต่ก็ไม่แน่ใจ 100% ครับ
4: อืม
5: ก็เลยจะมีความ
4: ก็เป็นความไม่สบายใจ
5: ความไม่สบายใจอยู่แต่ก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นมาไอ้นี่เนาะมา
4: ใช่
5: มาชี้แจงครับ
4: ครับ
5: ว่ามายืนยันอีกทีนึงครับ
4: อย่างงานทางไฟฟ้าผมเนี่ยก็ก่อนหน้านี้มันก็จะมีการเขาเรียกทีมสุดซอยไปไล่จับโรงงานกันนะเนาะก็เป็นคล้ายๆเหล็กของพี่หนุ่ยเนี่ยก็คือมันจะผลิตสายไฟออกมาที่ความใหญ่ไม่เท่ากันใหญ่บ้างเล็กบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างเวลาเขาเอามาให้เราดูก็เอาไอ้ตรงใหญ่ๆมาให้เราดูบางทีแต่จะไปเดินในบ้านเรามันมีช่วงเล็กๆไงพี่หนุ่ยไอ้เล็กๆมันก็ร้อนใช่ไหมร้อนทีนี้มันก็เกิดปัญหาไฟไหม้ไฟอะไรขึ้นมาได
5: ้ซึ่งก็เป็นที่ว่าทำไมเราต้องใช้อัตราส่วนความปลอดภัยเหรอเนาะคูณสองเท่าอะไรเพราะกันในพวกนี้ฮะน้ำหนักเกินครับไม่ทางเรื่องน้ำหนักก็ทางเรื่องวัสดุเองเราก็กันกันอยู่2แบบเนี่ยครับ
4: ใช่มันมีค่าความเผื่อทางวิศวกรรมนะ
5: 2เท่าถ้าไม่ค่อยรู้ก็2เท่าทำไมรู้หนักๆ ก็3เท่าอะไรประมาณนี้ครับ
4: ใช่ครับคือรายการเราเนี่ยนะครับก็เป็นคล้ายๆเป็นเพื่อนของผู้ฟังที่ถ้าไม่มีความรู้อะไรอยากให้เราช่วยตรวจสอบไอ้ตัวเลขตรงนี้ใช่ไหมช่างเขามาติดให้เราแบบนี้ถูกต้องไหมนะครับสามารถส่งรูปหรือส่ง SMS มาคุยกับเราได้ให้เราช่วยตอบคำถามหรือว่าเป็นที่ปรึกษานะครับเพราะเราก็เป็นอาจารย์มหาลัยเป็นนักวิชาการนะครับยังไงเราไม่ต้มท่านแ

0: นะครับ
1: ก็เรื่องบางทีเรื่องปัญหาในบ้านนะเนาะเรื่องไฟฟ้าง่ายๆอย่างเอ๊ะสายไฟผมอ่ะ30ปีมีตึกแถว
0: ครับ
1: เก่าอันนึงก็เอ๊ะมันสมควรจะต้องเปลี่ยนหรือยังผมก็ต้องมาถามอาจารย์โอ๊ต
0: ใช่
1: หรือปัญหาง่ายๆบางทีอยากจะติดเครื่องทำน้ำอุ่น
0: ครับ
1: เอ๊ะช่างก็จะลากไปจากเมนไกลๆเลยผมก็มันต่อปลั๊กง่ายๆอะไรจาก
0: ตรงนี้ได้ไหมแค่นี้พอไหม
1: เอาเลยจุดเสียบไฟง่ายๆได้ไหมก็ต้องถามทางอาจารย์โอ๊ตที่เป็นไฟฟ้า
0: ใช่เพราะว่าความไม่รู้นี่มันแพงพี่หนุ่ยหลายๆครั้งที่เราไม่รู้เนี่ยบางทีแพงเลยนะ
1: ใช่แล้วก็จะโดนตลอด
0: โดน
1: สักสองสามที
0: ก็เริ่มเข็ด
1: ใครครั้งจะไปนั่งเรียนก็เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันก็มีเหนื่อยแล้วเรียนก็ได้จุดนึงอะเนาะ
0: ใช่
1: สุดท้ายก็ต้องมาถามผู้เชี่ยวชาญที
0: ่เรียนเราบางทีถ้าเราไม่เคยทำมันก็ขาดประสบการณ์ในการ
1: รู้ใช่มันรู้หลักการคร่าว
0: สมมติผมสอนพี่หนุ่ยทำไวริ่งมอเตอร์เนี่ยผมเขียนอธิบายให้พี่หนุ่ยสมมติพี่หนุ่ยเปิดโรงงานผมก็เชื่อพี่หนุ่ยไวริ่งไม่เป็น
1: ใช่ใช่อย่าว่าถึงไวริ่งเลยแค่ผมเห็นช่างนะฮะต่อปลั๊กอะไรง่ายๆเนี่ยถามว่าผมไปต่อเองผมก็ไม่กล้าเหมือนกันให้เสียบคัทเอาท์แค่จะเพิ่มปลั๊กผมไม่เอาดีกว่า
0: ใช่
1: ถึงเราเคยอ่านเคยอะไรนิดหน่อยเราไปทำเองก็ต้องให้คนรู้มาทำให้ดูก่อนเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ผมว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของประสบการณ์เรื่องของอะไรนะครับ
1: ก็รายการนี้ก็เหมือนมาแชร์ประสบการณ์ที่ต่างคนต่างผ่านใช้เวลาไปทำในด้านของตนก็จะได้มาแชร์กันครับผม
0: ใช่
1: มา
0: ช่วยกันรายการเราก็จะมีพี่โมดเนาะพี่หนุ่ยรู้จักพี่โมดที่ทำลิฟต์ BCG แล้วก็เป็นสปอนเซอร์รายการเรานี่พี่โมดแกก็ฝากมาเรื่องนึงพี่หนุ่ยก็คือเดี๋ยวนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเราก็จะมีการทำลิฟต์บ้านหลายๆคนบ้านแต่ก่อนก็ยังไม่มีลิฟต์เป็นบ้านตึกแถวหรือบ้านผมก็ตึกแถวเหมือนกันพ่อแม่แก่ขึ้นอายุ 70-80 ก็อยากได้ลิฟต์ทีนี้มันมีลิฟต์ของจีนเข้ามาเป็นลิฟต์บ้านเขาเรียกลิฟต์สกรูก็คือพวกนี้มันไม่ต้องฝังเสาเข็
1: ม
0: มันก็จะแบบวางบนพื้นเลยแล้วก็ขึ้นไป 3-4 ชั้นมันใช้เป็นสกรูคล้ายๆเดยหนอนน่ะเกลียวขันขึ้นไป
1: คร
0: ับไอ้แรกๆก็ดีอยู่หรอกใช้ดีพอทำไปทำมามันล้มพี่หนุ่ยก็คือมันไม่มีการเจาะพี่หนุ่ยลองนึกคือของที่มันตั้งขึ้นไป15เมตรใช่ไหมแล้วมันมีทอกขึ้นไปปื๊ดแล้วมันเอียงตัวให้ตัวปีแรกๆพออยู่ไหวพี่บอกโอ้โหเนี่ยคือพอมันขัดปุ๊บเกลียวมันขันไม่เดินบ้างหรือว่าโค่นบ้างก็กลายเป็นปัญหาคือของที่ราคาถูกนะพี่หนุ่ยผมสังเกตหลายอย่างก็คือไอ้ตอนติดไม่มีปัญหาหรอกเราจ่ายได้ 4-5 แสน 3-4 แสน
1: ครับ
0: แต่พอใช้ไปแล้วมันติดปัญหาขึ้นไม่ได้มั่งลิฟต์ค้างบ้างล็อกบ้างล่าสุดนี่ดาราก็ติดอยู่ในลิฟต์อย่างเงี้ย
1: ครับครับ
0: คือผมว่าบางทีคนผู้ฟังหลายท่านก็อยากได้ความสะดวกสบายเนาะ
1: ครับผม
0: พอตอนทำทีแรกมันไม่เกิดปัญหาแต่ถ้านักวิชาการอย่างพวกเราอย่างพี่หนุ่ยดูผมดูพี่หนุ่ยทางโยธาผมทางไฟฟ้าเนี่ยเฮ้ยเราเห็นแล้วเฮ้ยนี่ท่าทางมันจะไม่ค่อยปลอดภัยในอนาคตเว้ยเราก็ต้องตักเตือนกันหน่อยนะพี่หนุ่ย
1: ใช่ๆเหมือนอย่างลิฟต์เนี่ยฮะมันก็ติดลิฟต์เนี่ยฮะพอก่อสร้างมันก็เรื่องของปลอดภัยแล้วก็ประหยัด
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นตอนเราออกแบบสร้างแต่แรกเราไม่เผื่อลิฟต์นะฮะ
0: ครับ
1: เพราะมันไม่ประหยัดเรื่องเราจะไปออกแบบเผื่อ
0: ใช่
1: ป่ะฮะทีนี้พอเราติดลิฟต์ขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ดีไปถ่ายน้ำหนักลงไอ้ตัวคานบันไดอะไรถามว่าคานบันไดออกแบบไว้หรือเปล่าแต่แรกไม่ได้ออกแบบ
0: ไม่ได้ออกแบบไว้ไม่เอาละทีนี้
1: ทุกอย่างสุดท้ายก็คือต้องลงดิน
0: ใช่มันต้องฝังลงไปที่ดิน
1: ฝังลงดินพอลงดินปุ๊บเนี่ยมันก็มีไอ้หลักๆเราก็ไอ้คำนวณว่ามันต้องรับแรงได้เท่าไหร่นี่ก็จุดนึงละ
0: ครับ
1: แต่อันก็คือที่สำคัญคือการเคลื่อนตัวเราจะไม่ยอมให้มันเคลื่อนตัวที่เท่าไหร่อันนี้ก็คือคำนวณได้หมดนะครับแล้วก็จากข้อมูลดินที่มีอยู่เหมือนการเอียงตัวอะไรเราก็ควบคุม
0: ใช่
1: ได้ครับผม
0: เนี่ยก็มีพรรคพวกกันเนี่ยพี่หนุ่ยซื้อตึกแถวมา4ห้อง4คูหาติดกันใช่ไหมจะทำเป็นคลินิกปุ๊บในกฎหมายคลินิกตึกแถวสูงเนี่ยมันต้องมีลิฟต์ให้ลูกค้าขึ้นไปจะเป็นกฎของทางสาธารณสุขเขาทีนี้ก็ต้องทุบแล้วมันขึ้นไปข้างบนปล่องลิฟต์ก็ติดค้านอีกติดค้านข้างล่างก็ต้องเจาะเข็มอีกคือมันก็โอ้โหอาคารที่ไม่ได้ออกแบบให้มีปล่องลิฟต์เนี่ยพี่หนุ่ย
1: ครับ
0: การจะมาคิดให้มีปล่องลิฟต์ทีหลังผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
1: ใช่ใช่แต่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจะหลีกเลี่ยงจริงๆอันนี้ก็ต้องมากำหนดไม่อยากเจาะเสาเข็มทำอะไรวุ่นวายสมมตินะฮะ
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องมาดูสเปคตัวลิฟต์ละ
0: ใช
1: ่ด้วยโครงสร้างที่มีอยู่เนี่ยมันจะต้องใช้ระบบไหนเคลื่อนตัวอะไรน้ำหนักอะไรเท่าไหร่รับได้ยังไงครับ
0: ต้องประกอบทีนี้แล้วหลายบ้านนะพี่หนุ่ยรุ่นผมอย่างเงี้ยรุ่นพี่หนุ่ยไม่ต้องนะพ่อแม่เราก็แก่กันหมดแล้วบางบ้านแต่ก่อน
1: อยู่ข้างล่างกันหมด
0: ใช่แต่ก่อนพ่อแม่อยู่ข้างบนนะต้องมาอยู่ข้างล่างกันแล้วหรือบางบ้านไม่อยากย้ายก็เราก็ต้องทำบันไดหรือไม่ก็ต้องขึ้นทุนแรงให้ท่านขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ครับทีนี้พอน้ำท่วมอะไรก็อ้าวละวุ่นวายอีกแล้วก็ต้องย้ายข้างบนอีก
0: ย้ายข้างบนอีก
1: อยู่ข้างล่างก็ไม่จะปลอดภัยสักทีเดียว
0: ใช่
1: ไม่ใช่จะอยู่ได้ตลอดไป
0: อย่างพี่โมดบอกว่าน้ำท่วมลิฟท์ทีนึงเนี่ยถ้าเอาอุปกรณ์ลิฟท์ทุนอีกไว้ข้างล่างนะอย่างน้อยๆก็ต้องมี 3-4 แสนแล้วอะคือที่จมน้ำไปอะ
1: ใช่ใช่เพราะไอผมเพิ่งเดินไปติดน้ำท่วมหาดใหญ่ก
0: ันอ๋อใช่ใช่ใช่พี่หนุ่ยเล่าให้ฟัง
1: ว่า
0: วันนั้น
1: อีกกล้องวงจรปิดอะไรเนี่ยปรากฏว่าต้องเปลี่ยนใหม่หมดไอ้ตัวที่เจ๊งก็คืออะไรตัวที่มันอยู่ใต้น้ำไอ้พวกเครื่องอัด DVR อะไรพวกนั้นนะครับผม
0: ใช่ใช่ล่างๆ
1: ไอ้กล้องยังไม่เป็นไรกล้องนี่เขาบอกโอ้จมน้ำได้เป็นเมตรเลยนะแต่ว่าอีกเครื่องเนี่ยไม่ได้
0: เครื่องบันทึก
1: เครื่องนี้มันมีแบตเตอรี่สำรองไอ้วงจรใช่ไหมทางอิเล็กทรอนิกส์มันบวมอะไรก็กระโดดเปลี่ยนอยู่ดี
0: ใช่ใช่พวกนี้ครับอู่งานโครงสร้างโยธาเนี่ยผมว่ามันเป็นคือถ้าเกิดปัญหาแล้วมันแก้ยากกว่าไฟฟ้าไฟฟ้ามันยังแก้ง่าย
1: แล้วอีกอันก็งานใต้ดินอันนี้ก็ต้องห้ามประหยัดมันนะฮะหมายถึงว่าบางคนไอ้ติดเรื่องงานใต้ดินไม่ตอกเข็มไม่ตอกอะไรแต่พอโอ้ท่านไปทำข้างบนสวยๆแล้วทีนี้ตายแล้วพอข้างล่างไม่ดีเสาเข็มไม่พออะไรเงี้ยเอียงแตกหักอะไรก็ข้างบนก็เสียหายหมดเพราะฉะนั้นก็เหมือนคนโบราณบอกว่าข้างล่างก็พยายามต้องใช้คำว่าอย่าประหยัด
0: อย่าประหยัด
1: อย่าประหยัดคร
0: ับ แถวหมู่บ้านแถวผมอยู่ประเวศนะพี่หนุ่ยนะคือผมก็เห็นว่าที่ดินแถวนี้เป็นหนองมาก่อนมันก็ถมแป๊บเดียวขึ้นสร้างบ้าน
1: คร
0: ับ พอคนอยู่แรกๆมันก็สวยดีพี่หนุ่ยไอ้บ้านน่ะไม่เป็นไรหรอกไอ้ลานจอดรถไอ้ครัวที่ต่อเติมมาจริงมันฉีกออกจากบ้าน
1: อ๋อครับ
0: ใช่ไหมพวกนี้มันเกิดจากอะไรพี่หนุ่ย
1: อ๋ออันนี้ก็คือว่าไอ้ตัวน้ำหนักอะฮะสุดท้ายมันก็คือต้องลงดิน
0: สุดท้ายต้องลงดิน
1: ทีเนี้ยก็ไอ้ดินก็เหมือนโอ้โหมันรับน้ำหนักชั้นหนึ่งเสาเข็มบางทีก็เป็น10ตันเหมือนกันนะ
0: เลยครับ
1: ทีนี้ถ้าอยู่ดีท่านลงดินไปปุ๊บเนี่ยยิ่งดินถมใหม่ๆอะครับก็คือดินเนี่ยมันจะมีเขาเรียกการซุดตัวเน
0: า
1: ะ
0: การซุดตัวของดิน
1: ขออนุญาตมันจะเป็นสัก2แบบ
0: ครับ
1: อันแรกก็คือซุดทันทีนะท่านนึกถึงทรายก็ได้
0: ทราย
1: ปุ๊บซุดไปปุ๊บจบแต่อันที่สองเนี่ยจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งพวกดินเหนียวก็ได้มันจะค่อยๆคลายน้ำฮะบีบอัดตัวคลายน้ำอะไรไปเรื่อยมันก็จะซุดไปสักตีตัวได้คร่าวๆสักพันวัน3ปีมันก็ถึงจะค่อนข้างจะทรงตัวที่ค่าความซุดตัวอันหนึ่ง
0: ครับครับ
1: เพราะฉะนั้นพอมันเอียงไม่เท่ากันกันเนี่ยมันก็เริ่มฉีกละไอของเดิมเนี่ยโอ้โหถ้าบ้านส่วนใหญ่ก็คือสร้างเป็นเข็มตอกหรือเข็มเจาะก็ได้อันนี้ก็คือจะอยู่ชั้นดินแข็งดินที่ว่ามันอยู่ตัวละ
0: ครับ
1: ครับหรือชั้นทรายไปเลยถ้าเป็นอาคารหนักๆ
0: แต่
1: น
0: ี่
1: มันก็คือไม่สุดตัวละ
0: ต่อเติมลงจอดรถทีหลังอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่บนชิ้นนุ่มใช่ไหม
1: ใช่ใช่ยิ่งดินถมซึ่งอันนี้ถ้าหลักการต่อเติมนี่ง่ายๆเลยก็คือท่านอันแรกก็คือต้องแยก
0: ครับ
1: เขาเรียกตัดจอยอะฮะแยกออกจากโครงสร้างเดิมครับแล้วก็ถ้าเกิดน้ำหนักเยอะก็ต้องลงเข็มไปครับผม
0: ครับ
1: อันนี้ตัวมีคำถามอันนี้ทางไฟฟ้า
0: ทางไฟฟ้าขออนุญาตกับพี่หนุ่ยก่อนนะนะครับคุณหมายเลข013นะครับตัวปลั๊กกันไฟตกไฟกระชากไฟเกินหลักการใช้งานมันใช้ยังไงครับต้องตัวปลั๊กเดี๋ยวก่อนนะปลั๊กนี่ผมเข้าใจว่าหมายความว่าปลั๊กตัวผู
1: ้เสียบเนาะ
0: ปลั๊กเสียบนะนะครับไฟกระชากไฟเกิน
1: พวกเซฟตี้คัทมั้ย
0: เซฟตี้คัทมันเป็นอุปกรณ์กันไฟดูดพี่หน่วยแต่ก่อนเราเรียก RCBO ตัวนั้นนะครับ
1: stabilizer เหมือนเอ๊ะในบ้านเดียวมีมั
0: ้ย stabilizer ตัวไฟกระชากเนี่ยก็เรียก stabilizer ถ้าที่เป็นสปอนเซอร์ของเราก็คือชูโฟติกท่านขายอยู
1: ่
0: วันนี้กันไฟกระชากต้องแยกก่อนนะครับคุณ013ก็คือว่ากันไฟกระชากเนี่ยตัวพวกนี้เขาเรียก stabilizer นะครับก็คือกันไฟกระชากกันไฟเกินเขาเรียก overload relay ก็คือถ้าไฟเกินนะครับถ้าไฟตกเขาเรียก under voltage relay ไฟเกินไฟตกเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกันก็คือไฟเกินหรือไฟตกก็จะตัดทันทีนะครับอันนี้เป็น under over ก็คือมันจะดีเทคแรงดันตอนนี้ไฟของเราเนี่ยไม่ใช่220โวลต์นะตามกฎหมายก็คือ230โวลต
1: ์
0: 230โวลต์เนี่ยทางอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเกิน15บวก10ก็แปลว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า230โวลต์เนี่ยถ้าไฟมาประมาณ250โวลต์ต้องไม่พังถ้าไฟมาประมาณ210โวลต์ก็ต้องไม่พังแต่ถ้าเหลือประมาณสัก200เนี่ยพังเนี่ยไม่ผิดนะครับเพราะตอนนี้กฎหมายเราคือเอาที่ตัวเลข230เพราะฉะนั้นเคสก็คือ ถ้าไฟตกหรือไฟเกินเนี่ยวงจรต้องทิปออกก็คือตัดวงจรออกไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายส่วนไฟกระชากนี่ก็จะใช้ในพวกงานเครื่องมือแพทย์เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องมือแพทย์ที่มันค่อนข้างบอบบางในการเกิดปัญหาไฟกระชากในโรงพยาบาลของหมอประยูนที่ผมจัดรายการเนี
1: ่
0: ยแทบทุกตัวต้องติดอุปกรณ์สเตเบลไลเซอร์หมด
1: ในบ้านนี่ไม่มีเนาะไม่
0: ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยขนาดนั้น
1: ไม่คุ้มค่าขนาด
0: ไม่คุ้มค่าขนาดนั้น
1: เครื่องมือแพทย์แพง
0: เครื่องมือแพทย์อย่างเช่นพวกเครื่องมือแพทย์ที่มันสมมติว่าเข้าไปเอ็กซเรย์ตัวพี่หน่อยปุ๊บมันส่งข้อมูลมาเป็นบิดๆอย่างนี้ใช่ไหมระหว่างนั้น
1: ชีวิตคนด้วยอันนี้ยิ่งไป
0: ข้อมูลผิดไปตัวนึงปรากฏว่าพี่หมวยไม่เป็นมะเร็งกลายเป็นมะเร็งทันที
1: เอออย่างนี้ผมยอมซื้อ
0: ต้องยอมซื้อคือเขาบังคับ
1: คุ้มกว่า
0: คุ้มกว่า
1: ไม่คุ้มค่าซื
0: ้อไม่ได้เลย
1: ค่าเดี๋ยว
0: ผมเคยไปทำ
1: เป็นอะไรมาบอกผมเป็นเนอะไอ้สองผมทิ้งนี
0: ่ไอ้ศูนย์นั่นเขาเรียกอะไรเสาส่งสัญญาณมือถืออ
1: ่า
0: อีหนูรู้ว่าเสาศูนย์เขาซีเรียสมากเลยนะเขาจะมีตัวสำรองไฟเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ก่
1: อ
0: นแล้วก็มีเจนเซ็ตคือเครื่องปั่นไฟเขากระพริบไม่ได้แม้แต่มิลลิเซกก็คือเสี้ยววินาทีผมก็ถามว่าทำไมกระพริบไม่ได้เลยอ่ะเขาบอกว่าบางทีข้อมูลที่มันทรานเฟอร์ข้อมูลทางการเงินเนี่ยมันปุ๊บเป็น1บิตเนี่ยมันเสียหายเยอะเพราะฉะนั้นถ้าไฟกระพริบปุ๊บแบตเตอรี่มันจะมาก่อนเลย
1: ช้าไปนิดเขาโอนแล้วบอกใหม่โอนแล้วโอ้โห
0: ใช่
1: วุ่นวายมาก
0: พี่หนุ่ยนึกถึงตอนสภาพหาดใหญ่ที่น้ำท่วมอ่ะระบบสัญญาณโทรศัพท์มือถือเสียการเงินเสียหายขนาดไหน
1: อันนั้นโทรเธออะไรไม่มีเหมือนผมนึกไปถึงสมัยยุคกลางที่เขาอยู่กันไงรู
0: ้อยู่ยังไง
1: ไม่มีน้ำไฟ
0: วันนี้พี่หนุ่ย
1: ขาพี่บานไม่มี
0: พี่หนุ่ยไปไหนพี่หนุ่ยก็ต้องเอาโทรศัพท์จ่ายตังค์
1: ใช่โอ้วันไหนไม่เอาโทรศัพท์นี่แทบจะต้องกลับบ้านก่อน
0: อ่ะแล้วพี่หนุ่ยลองนึกดูหาดใหญ่น้ำท่วมอ่ะพี่หนุ่ยจะเอาอะไรจ่ายตังค
1: ์ใช่
0: เห็นไหมโทรคมนาคมเขาก็ม
1: ีเบิ้ลเนี่ยโหก็มีผมมีเครื่องอะฮะ
0: ใช่คือผมว่าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกสเตเบลไลเซอร์ก็คือความเสถียรของระบบไฟฟ้านะครับก็น่าจะตอบคำถามของคุณ013ได้ตรงนี้นะครับ
1: โอ้ผมก็ไม่รู้นะตัวนี้เพิ่งรู้นะนึกว่าในรถเคยมีซื้อมาเล่น
0: มี
1: สเตเบลไลเซอร์อ๋อในทางด้านอาคารขนาดใหญ่เลยนี่มีด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วก็คือเดี๋ยวผมอธิบายหน่อยผมเคยไปทำงานให้กับโรงสีข้าวนะพี่หน่วยที่พิจิตรหม้อแปลงเนี่ยมันอยู่หัวซอยหัวซอยไปท้ายซอยมันยาวกิโลครึ่งนะเวลาเราคำนวณขนาดของสายเนี่ยสมมติเราลากสายไฟจากปากซอยเนี่ยซึ่งที่อยู่ของหม้อแปลงโรงสีข้าวส่วนใหญ่ก็ใช้มอเตอร์เยอะใช่ไหมเขามีการคำนวณเขาเรียกเปอร์เซ็นต์วอลเตจดอกก็คือสมมติลากสายไฟมาเนี่ยมันจะมีสูตรการคำนวณอยู่ว่าลากมากี่เมตรดอกกี่โวลต
1: ์ดอกเท่าไหร่
0: ใช่แล้วถ้ามันลากมาไกลๆมากๆจนแรงดันดอกเนี่ยมอเตอร์ไม่สามารถรับได
1: ้
0: มันก็ติดตัวบูสเตอร์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือไม่เหมือนกับสเตเบลไลเซอร์นะตัวนี้มันจะเป็นตัวขยับขึ้นมาเลยจะเป็นออโต้ทรานส์ฟอร์เมอร์ขยับแรงดันขึ้นมาในใช้ในพื้นที่ไกลๆที่ต้องลากไฟอย่างพวกบ่อเลี้ยงปลากระพงเงี้ยลงสีอย่างเงี้ยต้องติดผมเคยเคสผมชอบตกปลาพี่หน่วยบ่อเลี้ยงปลากระพงไฟดับทีนึงนะ1บ่อ4ล้านบาท15นาทีนะพี่หน่วย
1: โอ้อันนี้เจ้าของต้องจ่ายซื้อเองมั้ยหรือว่าไปขอการไป
0: ไม่ไม่ไม่เป็นหน้าที่เราต้องติด
1: อ๋อปกติว่าก็จ่ายค่าไฟคุณก็ต้องรับผิดชอบ
0: โอ้โหก็ปลากระพงมาทำกำไรดีมากเลยนะพี่หน่วยคือเลี้ยงประมาณ 7-8 เดือนบ่อ1วิทย์เนี่ยได้ 4-5 ล้านบาทเลยนะเขากำไรเขาก็ขยายกำไรเขาก็ใหญ่ไอ้บ่อแรกๆก็อยู่ต้นซอยใช่ไห
1: ม
0: พอมันเริ่มไปเรื่อยๆโอ้โหนู่นไปเป็นกิโลแล้วทีนี้มันก็เกิดวนเต็มดอกผมบอกป้าทำอย่างนี้ไม่ได
1: ้เออก็ตีนะเพราะบางท่านก็ไม่เข้าใจนะแบบพอจะขอไฟขออะไรทำไมต้องมีค่าขอไฟค่า
0: อะไรพวกนี
1: ้มันมีคอส
0: มีคอสแล้วก็
1: จ่ายเนาะ
0: คือผมเห็นว่าโอ้โหป้าเงินมันเสี่ยงขนาดนี้ป้าทำอย่างนี้ไม่ได้ก็บอกทำไมแรกๆไม่เห็นเป็นแรกๆมันไม่เป็นมันอยู่ใกล้ปากถนนนี่ป้า
1: ครับ
0: ถูกไหมพอป้ารวยป้าก็ขยายออกไปท้ายซอยทีนี้ก
1: ็รัฐก็ต้องตามไป
0: ตามไปอย่างพวกซุ้มขายน้ำในสนามกอล์ฟพี่หนุ่ยติดสเตเบลไลเซอร์กันหมดเพราะว่าพี่หนุ่ยลองคิดดู
1: ลุมแล้วโอ้เราตีมาตั้งนานเราไม่เคย
0: พี่หนุ่ยมีผมมารู้ผมขายพวกนี้อยู
1: ่
0: เพราะพี่หนุ่ยดูมันอยู่หลุม8เงี้ยมันห่างจากขับเฮ้าต้องเท่าไหร่ถูกไหม
1: ใช่จะเดินสาย
0: เดินสายไปไม่ไหวมันก็ไปติดสเตเบลไลเซอร์บูตอัพตรงนั้นขึ้นมา
1: อ๋อใช่ไม่งั้นก็เปิดไนท์กอล์ฟกันสบายแล้ว
0: ถูก
1: ใช่ป่ะอันนี้โอ้เรื่องไฟสำคัญเลย
0: ใช่
1: แต่ไม่ไปลากเปิด
0: อันนี้เขาไม่ได้มีคนถามผมมาผมก็ไม่รู้จะหาช่องไหนตอบแต่ผมจะบอกว่าบางทีต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยมันต้องมีความเสถียรของไฟไฟเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2 อย่างคือ power quality กับ power quantity power quantity ก็คือค่าไฟเราจ่ายกี่บาทเดือนนึงจ่าย 1,000-2,000 บาทอันนี้คือจำนวนหน่วยที่เราจ่ายแต่คุณภาพไฟที่เราได้มาเนี่ยบางบ้านคุณภาพไฟไม่ดีก็ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันชำรุดเร็วเสียหายเร็ว แล้วก็มีค่าสึกหล่อเยอะ
1: ผมเพิ่งรู้นะว่ามีเขาเรียก power quality
0: ก็คือคุณ
1: น้ำเนี่ยมันจะมีอันนี้นะ water quality เลยนะ
0: ผมว่าน้ำมัน
1: เดียวกันเพิ่งรู้นะ
0: มีไหมพี่หนุ่ยว่าม
1: ีเพิ่งรู้ว่าไฟฟ้ามี
0: มันจ่ายเงินเท่ากันแต่ของคุณภาพไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องประกันทั้ง power quality แล้วก็ power quantity ให้ลูกค้าด้วยถูกไหม
1: เอ๊ะผมถามไม่รู้ power ยังไม่มี quality นี่ยกตัวอย่างquantity ดรอปแล้วกันนะหน่อย
0: ยกตัวอย่างเอาแบบเห็นง่ายๆเลยนะเวลาเดี๋ยวนี้เขาเรียกชุดนอนนาก็คือเป็นแบตเตอรี่แพ็คขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์สมมติอินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ยเขาเขียนว่า 1,500 วัตต์1,500 วัตต์ก็คือพี่หนุ่ยคำนวณโหลดปุ๊บใช้ได้ 1,500 วัตต์เราซื้อของมูลค่า 1,500 วัตต์เราก็ต้องเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาด 1,500 วัตต์แล้วคุณจะเปิดได้ถูกไห
1: ม
0: แต่สิ่งที่ตัวอินเวอร์เตอร์มันให้มาเนี่ยมันไม่ใช่ไซด์เวฟไม่ใช่ลูกขึ้นที่เป็นไซด์มันจะเป็นสแควร์เวฟพี่หนุ่ยจะใช้ได้จริงๆประมาณแค่800วัตต
1: ์
0: เพราะว่าคุณภาพมันไม่ใช่สายนุสโซดอลแต่ถ้าเราเอาเครื่องปั่นไฟที่ใส่น้ำมันแล้วเอามอเตอร์ปั่น
1: อันนั้นน่ะคุมได้แน่
0: อันเนี้ย 1,500 วัตต
1: ์
0: เปิด 1,500 วัตต์
1: การหมุนนี่สบายเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นคอลพาวเวอร์ควอลิตี้ที่ไม่ดีมันก็จะให้วัตต์ที่ไม่เต็
1: ม
0: ถ้าพี่หนุ่ยซื้อเครื่องเสียงเนี่ยผมแต่ก่อนบ้าเครื่องเสียงชอบแต่งเครื่องเสียงก็บอกว่า 1,000 วัตต์เต็ม 1,000 วัตต์แต่อันเหมือนกัน 1,000 วัตต์RMS อะไรเงี้ยคือมันจะไม่เหมือนกันมันจะมีน้อยเข้ามาพูดง่ายๆคิดง่ายๆแล้วก็มีส่วนเจือปนเข้ามาแล้วกัน
1: ค
0: ือมันวัดหมดอะทั้งเสียงดังเสียงเบาแม่งวัดลงไปซึ่งไม่จริงซึ่งเราต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นบางทีเราจะใช้อุปกรณ์เท่านี้เราต้องซื้อมากกว่า 1,500 วัตต
1: ์คิดอย่างนี้มันมาพันไอโรงงานจีนและซิงเคยหยวนใช่ป่ะ
0: ซิงเคยหยวน
1: อันนี้หลักการผมไปพันถึงเรื่องไอรถไฟฟ้ายี่ห้ออันนั้นนะที่มีปัญหา
0: ครับ
1: ครับก็คือ
0: เดี๋ยวพี่หนุ่ยแป๊บหนึ่งซิงเกิลอยู่เดี๋ยวมันจะยาวเราเข้าเบรกแป๊บหนึ่ง
1: ได้ครับ
0: เราถึงเวลานิดนึงครับครับ
2: นายที่นายเซฟโซนดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตระโซนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร
3: ์สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
4: 48ทีม104แมตช์30

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: นายที่นายเซฟโสดดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตระโสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวก่อนแชร์
3: ครับกับเข้าสู่นันทินาเซฟโซนนะครับในช่วงที่2นะครับมีคำถามมาหาพี่หนุ่ยแล้วพี่หนุ่ยลองตอบหน่อย
4: ครับอันนี้คุณหมายเลข543นะครับผมอันนี้คำถามสวัสดีครับท่านทั้ง2ตู้คอนเทนเนอร์เก่าที่เอามาดัดแปลงทำเป็นที่พักมันปลอดภัยไหมครับอันนี้ทางด้านโยธานะครับแล้วก็จะมีต่อว่าจะมีปัญหากับระบบไฟฟ้าที่เดินภายในตู้ไหมครับคุณเด็กปืน
3: เด็กปืน
4: พัทยาเพิ่งได้แชมป์มา
3: โอ้โห
4: นอนใช่ไหม
3: แต่ไปพลาดตรงแชมเปี้ยนลีกนะคือผมก็นั่งเชียร์โอ้ยโดนปิด
4: ไม่
3: เชียร์ก่อน
4: ผมไม่ฝักใฝ่ทีมใด
3: ไม่ฝักใฝ่ทีมใด
4: ดูได
3: ้ยังไงเราก็ยังรักอาร์เซนอลอยู
4: ่อาจารย์โอ้ตอบนะ
3: ครับ
4: ทางโยธานี่ตอบได้เลยฮะอันนี้ก็คือถามว่าปลอดภัยไหมอันนี้ปลอดภัยแน่นอนเพราะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยครับก็คือเอาจริงมันรับน้ำหนักเทิร์นกันได้เนี่ยประมาณ7ชั้นเลยนะ
3: ต่อกันขึ้นไป
4: ใช่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงความปลอดภัยนะท่านจะตัดเอาผนังออกอะไรจะใส่หน้าต่างแต่ใส่หน้าต่างก็ต้องมีเฟรมให้เขาอะนะ
3: มีเฟรมนะจ๊ะ
4: ครับอันนี้ปลอดภัยไหมปลอดภัย
3: ครับ
4: แต่แง่ความสะดวกสบายกันความร้อนอะไรเนี่ยท่านต้องทำฉนวนต้องอะไรอันนี้ท่านต้องไปตอบคำถามท่านเองว่าใช้ยังไง
3: ผมเข้าใจว่านะพี่หนุ่ยตอนนี้ในอินเทอร์เน็ต

0: อันนี้ถ้าเขาทำเองเขาต้องไปขอ
1: ใครอ่ะหน่วยงานไหนเซ็นใครเซอร์ติฟิเคทให
0: ้อ่ะใช่ใช่
1: ถูกไหมผมว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ขาดไปนะ
0: แต่ถ้าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยอันนี้มีพูดจริงเราสามารถจะคำนวณเป็นน้ำหนักแล้วเนาะหมายถึงว่าน้ำหนักบรรทุกเท่าไหร่ด้วยพื้นที่ตารางเมตรเท่านี
1: ้ครับ
0: ซึ่งผมว่าผมแทบจะตอบได้เลยว่าถ้าตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ขนส่งสินค้าจริงๆเนี่ยปลอดภัยแน่นอนแทบจะใช้คำว่าเหลือแต่ถ้ามาทำเองบางทีทำเป็นเฟรมอะเนาะ
1: ใช่
0: เอาคอนเซ็ปต์ตู้คอนเทนเนอร์ขายเป็นโครงก็มี
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นท่านต้องไปขอดูแต่ไปเขานะผมก็ตอบแทนเขาไม่ได้แต่เขาคงต้องขอมอ.ก.อะไรอย่างเงี้ย
1: นี่ไงผมว่าประเทศไทยตอนนี้เรา
0: ไปสืบเอาจริงเหรอเน
1: า
0: ะ
1: เรายังทำตรงนี้ไม่ทันไม่ทันไงพี่หนุ่ยยังการคำนวณสายไฟอย่างเงี้ยพี่หนุ่ย
0: ครับผม
1: บางบ้านเนี่ยไม่ต้องบางบ้านอ่ะใช้เป็น 20-30 ปีไม่เคยเปลี่ยนสายไฟถูกไหมเราคำนวณขนาดสายไฟเราเผื่อไว้ให้ใช่ไห
0: ม
1: ค่าการเผื่อเราไม่ต้องมาลื้อเราไม่ต้องมาทิ้งวันนี้สมมติเราซื้อตู้คอนเทนเนอร์ตัวนี้มาโอเคปี2ปีแรกเนี่ยมันรับแรงได้สมมติเอาต่อขึ้นไปขยายขึ้นไปสายไฟเดินเพิ่มผมว่ามันต้องมีหน่วยงานรองรับไว้ก่อนว่าตู้นี้เดินเพิ่มได้เท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ถูกไหม
0: ใช่ใช่คร
1: ับอย่างเต้ารับเนี่ยปกติดีไซน์ไว้16แอมป์โอ้โหคุณเล่นไปเอาไอ้ที่ชาร์จรถไฟฟ้ามาต่อพ่วงจากเต้ารับมันก็ไฟลุกสิพี่หนุ่ย
0: ใช่ใช่แล้วไฟฟ้านี่มันถ้ามองภาพให้ง่ายครับผมไม่ใช่ไฟฟ้านะก็เหมือนน้ำอ่ะเนาะว่าคุณใช้น้ำขนาดเท่าไหร่ท่อต้องใหญ่เท่าไหร่ไฟฟ้าก็เหมือนกันใช้ไฟแค่ไหนสายต้องใหญ่เท่าไหร่
1: ใช่
0: ครับอยู่ดีอ๋อจะบ่อปลาเอาท่อประปาเล็กๆไปก็คงไม่รอด
1: ใช่
0: ครับ
1: อย่างหม้อมิเตอร์เนี่ยเวลาเราขอหม้อเนี่ย15/45 15กับตัวแรกเนี่ยก็คือไฟหลักๆที่คุณใช้ในบ้านไม่ควรเกิน15แอมป์แต่พีค45แอมป์ต่อเนื่องได้ไม่เกิน15นาทีอันนี้คุณขอหม้อ15/45ได้ถ้าคุณจะใหญ่กว่านี้คุณก็ต้องขอเป็นหม้อ3เฟสอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายแต่ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจอะไรว่ามีหม้อ15/45 5/15ตกลงบ้านเรามันหม้ออะไรคืออย่างเงี้ยผมคิดว่าพี่หนุ่ยก็โยธาพี่หนุ่ยก็จะไม่รู้เท่าผมหรอกใช่มั้ย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ผมว่าเนี่ยอยากให้มาถามเราดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่างตู้นี้ปลอดภัยไหมเนี่ยผมว่าถ้าพี่จะซื้อนะพี่ส่งรูปมาให้พวกเราดูแล้วเราขอดูสเปค คืออย่าพูดภาพรวมเพราะว่ามันต้องพูดเป็นกรณีไปว
0: ่
1: าปลอดภัยไหมใช่ไหม
0: ไฟฟ้าก็ต้องออกแบบเนาะว่าจะใช้เท่าไหร่อะไรยังไงสายไฟหรือท่อที่เทียบว่าเป็นท่อประปาก็ได้ถ้ามองภาพง่ายๆต้องใหญ่แค่ไหน
1: ใช
0: ่ต้องอันนี้ต้องคำนวณออกแบบวางแผนแต่แรก
1: ใช
0: ่ก็งานออกไปเรื่อยไม่ได
1: ้งานโยธาก็มีกวใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับ งานพาวเวอร์ผมก็มีกว
0: ค
1: ำว่ากวเนี่ยก็คืออาชีพพวกเรามีสิทธิ์ติดคุกได้ถ้าเราไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เราออกแบบ
0: ใช่เขาต้องควบคุมเพราะถ้าทำไม่ดีก็สร้างความเสียหายแล้วเนาะชีวิตทรัพย์ส
1: ิน
0: ซ
1: ึ่
0: งไม่ได้เขาไม่ยอม
1: ไม่ได
0: ้ซึ่งยังไงก็ต้องมีคนตัว
1: ผมถึงบอกว่าไอ้คำถามที่ถามมาเนี่ยเราตอบภาพรวมไม่ได้พี่หนุ่ยเราต้องดูเป็นกรณีได้เพราะเราต้องรายการของเราก็บอกไหนที่ไหนเซฟโซน
0: ค
1: ือต้องปลอดภัยก่อนนะครับประหยัดถูกว่ากันทีหลังนะครับเราอยากให้เป็นอย่างนั้น
0: อ๋อทีนี้ถ้าผมเป็นริ้งคำถามของท่าน543เนาะจะมีปัญหากับระบบไฟฟ้าเดินในตู้หรือเปล่าครับอาจจะหมายถึงเรื่องไฟดูดไฟอะไรไม่น่านะเรามีฉนวนอยู่แล้วไฟ
1: ถ้าถามผมนะ
0: คือมันเหล็ก
1: ทั้งนั้นเลยนะพี่หนุ่ยมันเหล็กทั้งนั้นเลยนะผมก็ต้องดูเคส by เคส by อย่างสายเนี่ยมันมีต้องหลายแบบสาย VAF สาย THW ซึ่งเขาเปลี่ยนเป็น IEC 01แล้วเนี่ยนะ
0: ค
1: ือสายชนิดไหนเดินลอยได้สายไหนลอยท่อซึ่งบางทีปัญหาที่ผมเห็นเนี่ยเขาเอาสายที่ใช้ภายในอาคารเนี่ยไปใช้ภายนอกอาคารพี่หนุ่ยว่าสายใช้ภายในอาคารกับภายนอกการสายอะไรแพงกว่ากัน
0: แน่นอนก็ต้องภายนอกนะแดดเดินนี่ส
1: ํา
0: คัญเลย
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วถ้าช่างเขาประหยัดเอาสายในอาคารไปเดินนอกอาคารให้พี่หนุ่ย
0: ใช
1: ่แรกๆพี่หนุ่ยว่าใช้ได้ไหม
0: มันก็ได้แต่มันมีอายุมันอยู่3ปี5ปีพวก UV นี่เขาคำนวณกันได้เลยเนาะแต่ว่า5ปีก็เก่งแล้ว
1: ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาบอกว่ารับประกันสุดสายตาแปลว่าพี่หนุ่ยมาซื้อของผมไปเนี่ยพอพี่หนุ่ยมองไม่เห็นผมเมื่อไหร่ประกันหมดทัน
0: ทีอ๋อนึกถึงซื้อของจีนสมัยก่อน
1: ประกันแค่สุดสายตา
0: สินค้ารักชาตินะ
1: เมื่อไหร
0: ่ออกจากชาติเขาปุ๊บเจ๊งเลย
1: เจ๊งทันที
0: แต่ไฟแช็กอันตรบาดต้องทำได
1: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการทำอย่างเงี้ยมันต้องมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ใช้ได้ใช้แล้วต้องปลอดภัยเนี่ยอย่างล่าสุดเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยพี่หนุ่ยยายอาบน้ำอยู่ยายอายุ60แล้วลูกอายุ40แม่อาบน้ำอยู่กับแม่แล้วกันแม่อาบน้ำอยู่ปุ๊บถูกไฟดูดตะโกนเรียกให้ลูกเข้าไปช่วยลูกเข้าไปช่วยลูกก็เสียชีวิตแม่ก็เสียชีวิตนะ

0: มีหลานผู้หญิงอีกคนนอกห้องน้ำก็บาดเจ็บสาหัสคือไฟฟ้านี่พี่หนุ่ยมันเป็นของอะไรที่แบบไม่กี่ตังค์ไม่กี่บาทแต่ว่าพอเราเกิดปัญหาปุ๊บมันถึงขั้นเสียชีวิตเลยพี่หนุ่ยมันของพวกนี้ทางวิศวกรรมเราผมว่าอะไรที่มีผลต่อชีวิตมันต้อง
1: ใช่ใช่ไฟฟ้าเนี่ยอันเป็นเรื่องโอ้โหถึงชีวิตได้นะ
0: ถึงชีวิตได้แล้วก็
1: ยังหลบได้อะเนาะไฟฟ้าไม่เห็นเนาะคือโยธาเนี่ย
0: ครับ
1: นอกเรื่องก็ได้นะก็คือว่าไอ้ออกแบบโยธาบางคนเนี่ยไม่รู้นะ
0: ครับ
1: ใส่เหล็กเกิน
0: ใส่เหล็กเกิน
1: เรียกว่าปลอดภัย
0: เอาไม่ดีพี่หนุ่ยใส่เหล็กเกินใส่มันเยอะๆไปก่อน
1: เขาเนี่ยเขาต้องให้ว่าถ้าเหล็กรับน้ำหนักไม่ไหว
0: ครับ
1: คอนกรีตต้องให้เห็นรอยก่อนจะได้หนีทัน
0: โอ้
1: แต่ถ้าท่านใส่เหล็กเกินนะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าพอเหล็กรับไม่ไหวปึ้งไม่มีสัญญาณพังเลย
0: โอ้ถ้าเหล็กมันว่าคอนกรีตจะเล้าก่อน
1: ออกแบบอาคารคอนกรีตสำเร็จปกตินะก็คือต้องเขาเรียกว่า under reinforcement ก็คือให้อย่าออกเหล็กให้มันเกินอย่าออกแบบให้เหล็กเยอะเกินถ้าไม่รู้ใส่ไปเกินครับ
0: เลยโอ้เป็นเรื่อง
1: ต้องมีสัญญาณเตือนก่อน
0: ครับ
1: แต่เรื่องไฟฟ้าเนี่ยน่ากลัว
0: ครับเอตะกี้ก่อนเข้าโฆษณาพี่หนุ่ยพูดเรื่องซิงเกิลอยู่นั่นแหละราคาไว
1: ้
0: ไหนพี่หนุ่ยพูดต่อเรื่องไง
1: อ๋อเมื่อกี้ผมมานึกแป๊บหนึ่งก็เหมือนกับว่าโรงงานเหล็กอันนั้นจะได้หรือเปล่านี้ตอบยากเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเหมือนกับผมนึกไปถึงรถไฟฟ้า
0: ครับ
1: ยี่ห้อหนึ่งอะนะแต่ท่านรู้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ที่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่อะเนาะ
0: ครับ
1: โอ้กันนั้นโรงงานเขาก็โอ้โหผมว่าเขาน่าจะทำการวิจัยศึกษามาอย่างดีอะ
0: ครับ
1: ยังเจอปัญหาได้ว่าอุ้ยชาร์จไปถึงอันนึงมันมีผลึกที่ว่ามันแหลมคมแล้วมันก็ไปดันผนังทำให้ไฟมันช็อตได
0: ้ครับ
1: ผมว่าหลักการของโรงงานที่ผลิตด้วยเขาเรียกว่าไฟฟ้านิกรนำเหมือนเนาะ
0: ครับ
1: มันก็คงจะมีอะไรบางอย่างที่เขาจะมารู้ทีหลังนะครับเนาะพอใช้งานไปสักระยะอ้าวมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นที่เขาว่าทำไมมันตะกันมันเยอะมากกว่าปกติทำให้เนื้อที่เหล็กจริงๆอ่ะมันหายไปครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: พี่หนุ่ยสังเกตไหมสมัยเราเด็กๆนะรถแต่ละรุ่นกว่าจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนโมเดลทีเนี่ยต้องมี 2-3 ปี
1: ใช่ๆ
0: แต่ทุกวันนี้ไม่ถึงเดือน2เดือนรุ่นใหม่ออกแล้ว
1: แล้วขนาดรถเปลี่ยนโมเดลนะ
0: แ
1: ค่แบบโมเดลเดิมนะเปลี่ยนเวอร์ชันนะ
0: ครับ
1: ไอ้เวอร์ชันใหม่นึกว่าจะไม่มีปัญหานะ
0: ครับ
1: ก็จะมีปัญหา
0: ก็จะมีปัญหาม
1: าอีก
0: ใช่
1: นี่เป็นเจน2เจน3อะไรโอ้โหหลายเจนละก็ยังมีปัญหา
0: ผมว่าก็คือผมมองว่าเขาไม่มีการทดสอบการใช้แบบหนักหน่วงก่อนจะออกโมเดลเขารีบออกเพื่อจะให้แย่งกลุ่มตลาดเข้ามาได้พี่หน่อยเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้รถไฟฟ้ามาอยู่ในช่วงการถ่ายโอนการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีหลายอย่าง
1: ค
0: ือผมก็ได้รับเกียรติจากสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปประชุมเรื่องกรณีรถวอลโว่ตัวนี้ด้วยนะ
1: ค
0: ือพื้นที่ผมว่าพื้นที่มันจำกัดเกินไปรถไฟฟ้าเนี่ยทุกคนก็ต้องการให้มันเล็กแล้วก็ได้ไฟเยอะๆเพื่อจะวิ่งได้ไกลๆถูกไหมมันค่อนข้างจะขัดแย้งกันอะไรจะวิ่งได้ไกลๆเยอะๆมันต้องใหญ่ๆถูกไหมแต่มันไปบีบให้เล็กนี่แหละคือปัญหาพอมันเล็กปุ๊บอะไรมันก็ระบายความร้อนไม่ทันเกิดปัญหาเรื่องความร้อนมันก็จะมีปัญหาพวกนี้เข้ามา
1: ใช่ผมว่าความร้อนนี่เรื่องสำคัญเลยนะกับพลังงานเนาะ
0: ใช่
1: เพราะมันต้องมีร้อนสิละ
0: ใช่วันนี้นะเราถกกันในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมก็มีนักวิชาการแล้วผมก็เสนอไปด้วยนะเรามีคำว่า SOH SOH ก็เรียก State of Health State of Health นี่คือสมมติพี่หนุ่ยใช้รถไฟฟ้าคันหนึ่งมา5ปีผมก็ใช้รถไฟฟ้าคันหนึ่งมา5ปีรถรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันมาเลยเราสองคนใช้มา5ปีทั้งคู่เราจะเอารถคันนี้ไปขายที่เต็นท์รถถามว่าสุขภาพแบตเตอรี่ของพี่หนุ่ยวันนี้สุขภาพแบตพี่หนุ่ยเนี่ยเป็นอย่างไรสุขภาพแบตรถผมเนี่ยเป็นยังไงเพราะราคารถไฟฟ้าส่วนมาก
1: 60%
0: ขึ้นกับแบตครับไอ้ตัวเต็นท์รถก็ไม่มีหน่วยงานกลางที่จะเป็นตัวทดสอบให้ว่าวันเนี้ยสภาพรถพี่หนุ่ยเนี่ยสภาพเป็นอย่างนี
1: ้
0: ถูกไหมแต่ถ้ารถน้ำมันวันเนี้ยอ่ะเขาตีราคาได้เลยว่ารถพี่หนุ่ยเนี่ยควรจะรับซื้อที่เท่าไหร่ตลาดรถน้ำมันมือสองมันก็ยังไปได้วันเนี้ยเราต้องรีบทำอย่างยิ่งก็คือสถาบันรองรับตรวจสอบ state of health ของแบตเตอรี่จริงไหมพี่หนุ่ยแต่ปัญหาก็คืออะไรแบตที่เราใช้เนี่ยวันนี้อย่างเนต้าเนี่ยก็เป็นแหลกแบตนิกเกิลนะครับก็ชนิดหนึ่งสมมติ BYD ก็เป็นแหลกลิเธียมฟอสเฟตก็ชนิดหนึ่งเป็นเทสลาก็เป็น NMC คือมันไม่ใช่แบตชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้โรงงานที่จะวัด State of Health เนี่ยมันก็ต้องมีความสามารถที่จะทดสอบแบตหลายรุ่นเดี๋ยวอีกไม่นานแบตโซเดียมแบตเกลือก็จะมาอีกแล
1: ้
0: วไม่นานแบตโซลิดสเตทก็จะมาอีกแล้วผมเลยมองว่าไอ้ไฟฟ้าความยากของมันคือ มันมีเยอะมากเลยพี่หนุ่มแล้วผมว่ามันจะเยอะกว่านี้อีกแต่รถยนต์เนี่ยมันก็เป็นเครื่องดีเซลกับเครื่องเบนซินมีอยู่แค่2เครื่องมันก็ตีราคาง่ายไงพี่หนุ่
1: ม
0: เพราะฉะนั้นในประเทศไทยวันนี้นะผมว่าการสร้างระบบมาตรฐานรองรับต่างๆเนี่ยยังช้าอยู่ยังช้าอยู่มันทำให้ผู้บริโภคระหวาดระแวง
1: มันเทคโนโลยีใหม่อะเนาะ
0: มันเร็วอะพี่หนุ่ม
1: คือไม่รู้เมืองนอกก็อาจจะยังไม่ทันได้เนาะผมไม่รู้นะเพราะว่าเอาจริงแล้วเทคโนโลยีตอนนี้มาจากจีนเนาะ
0: ครับ
1: ซึ่งเขาก็เผื่อเมืองนอกก็ไม่ใช่เฉพาะทางเมืองไทยอะนะเมืองนอกก็อาจจะบางอย่างก็อาจจะไม่ชัดเหมือนกัน
0: ผมคิดเล่นๆนะพี่หนุ่ยถ้าเราเป็นจีนนะเราทำมาแล้วเราก็รู้ไอ้ตัวนี้รุ่นนี้มันมีจุดบอดแล้วก็ขายประเทศอื่นให้มันใช้ไปก่อนแล้วเราค่อยทำรุ่นใหม่ที่มันดีๆขายประเทศเราเองดีกว่าไหมถ้าเป็นพี่หนุ่ย
1: เนาะมันก็เรียนรู้พัฒนาไปนะ
0: เออไอ้รุ่นขายไปก่อนเออ
1: ในแง่ความ
0: ก็ผลิตไปแล้วนี่ทำไ
1: ปว่าก็โอเคนะ
0: เออ
1: ค่อยๆเรียนรู้กัน
0: ผมว่าเป็นมันเราเป็นมันเราก็ทำเหมือนมันแหละพี่หนุ่ย
1: เ
0: รา
1: ต้องใช้ไอ้ state of health เนี่ยฮะ health นี่คือวัด capacity อย่างเดียวไหมวัดความจุเป็นหลักใช่ไหม
0: คือโดยหลักการคือโดยหลักการง่ายๆไอ้ตัวนี้นะเขาอธิบายมาให้ผมฟังอย่างนี้นะในที่ประชุมนะก็คือสมมติพี่หนุ่ยชาร์จไฟเข้าไป101แต่เปลี่ยนเป็นระยะทางการวิ่งได้แค่70%มันก็เลยเรียกว่า state of health 70
1: ทีหลังได้60กับหารเป็นเปอร์เซ็นต์
0: ใช่
1: 70ส่วน70
0: เมื่อไหร่ state of health 70อ่ะเขาก็คือ dead end ละก็คือแบตเตอรี่หมดสภาพทิ้งละส่วนว่าแบตเตอรี่มันก็จะอยู่ประมาณ80กว่าแต่คำถามที่ผมถามคือไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เหมือนน้ำมันสมมติว่าพี่หนุ่ยไปเติมน้ำมัน 2,000 บาทใส่ถังพี่หนุ่ยออกจากปั๊มมาปุ๊บผมสูบน้ำมันออกมา 2,000 บาทพี่หนุ่ยก็จะเห็นน้ำมัน 2,000 บาทเป็นน้ำ 2,000 บาทสมมติพี่หนุ่ยไปชาร์จไฟตู้เนี่ย800บาทชาร์จปุ๊บผมถามว่าอะไรที่พี่หนุ่ยไปซื้อมา800บาท
1: อ๋อก็ตัวเลขที่บอกก็ได้กี่เปอร์เซ็นต์เหมือนแบตเตอรี
0: ่แล้วอยู่ตรงไหนไหนชี้ให้ดูดิเป็น800บาทตรงไหน
1: ผมก็ต้องเชื่อตามนั้น
0: เ
1: น
0: ี
1: ่ยผมไม่มีตัวเลขเลย
0: ไม่มีเลยเห็นป่ะผมก็ไปไกลมอนบอกว่าดูนะถ้าจะโกงง่ายๆเลยคือไอ้ตังที่เสียไปเนี่ยไม่รู้เราซื้ออะไรมานะมอนอ่ะ
1: ก็เหมือนเล่นดิจิตอลนะ
0: แล้วถ้าพี่หนุ่ยเติมไปสเตทออฟเฮลร้อยเนี่ยปุ๊บเขาบอกพี่หนุ่ยวิ่งได้80แล้วถามว่าไอ้20เนี่ยหายไปไหนผมถามพี่หนุ่ย20เนี่ยหายไปไหน
1: อ๋อก็วัสดุอะไรมันเสื่อมแล้วมันตามหนึ่งตามแล้ว
0: ไอ้หายไปเนี่ยผมไม่ว่านะพี่หนุ่ยแต่ถ้าเกิดมันกลายเป็นความร้อนที่ตัวขั้วแบตมันกลายเป็นความร้อนที่ตัวรอยต่อมันกลายเป็นความร้อนที่สายไฟล่ะ
1: อ๋อก็เป็นลอสอะไรไป
0: แล้วมันทำให้เกิดไฟไหม้ล่ะเพราะฉะนั้นสเตทออฟเฮลที่ต่ำเนี่ยมันไม่ใช่การหายไปอย่างเดียวนะตกลงว่ามึงหายไปไหน
1: อ๋อแล้วมันค่าเท่าไหร่
0: ใช่
1: โอ้มันจะพันมั่วเลยนะ
0: ว่
1: าเราสายไฟ
0: เ
1: ลยคุณต้อง
0: แล้วมอเตอร์ต้อง
1: คำนวณให้รับได้เท่าไหร่
0: ตรงไหนแล้วถ้าสายไฟคุณรับไม่ได้ล่ะ
1: ตรงไหนไม่ได้ไหมตรงนั้นก่อน
0: ไหมตรงนั้นก่อนทำไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มันไม่ใช่สำคัญเรื่องการหายไป
1: โอ้นี่ไฟแบบสถานีชาร์จนะถ้าไฟบ้านยิ่งไปใหญ่นะ
0: ก็ไปใหญ่
1: แต่ละบ้านจะไปต้องมีอะไร
0: พูดถึงไฟบ้านเนี่ยนะพี่หนุ่ยรู้ไหมว่ารถไฟฟ้าเนี่ยไอ้เขาเรียกวอลชาร์จเนี่ยนะก็คือตัวที่ชาร์จบ้านเราเนี่ยมันกินไฟประมาณ38แอมป
1: ์
0: เครื่องใช้ไฟฟ้าที่พี่หนุ่ยใช้ในบ้านที่กินไฟเยอะสุดพี่หนุ่ยว่าอะไร
1: แอร์พวกนี
0: ้แอร์ประมาณ 3-4 แอมป์เองเครื่องทำน้ำร้อน
1: อ
0: ยู่ประมาณ15แอมป์แต่เครื่องทำน้ำร้อนสมมติพี่หนุ่ยเปิดเนี่ยมันก็ทำให้น้ำที่พี่หนุ่ยอาบร้อนเสร็จแล้วพอมันร้อนเสร็จมันก็ตัดอย่างมากพี่หนุ่ยอาบน้ำให้เต็มที่ครึ่งชั่วโมงถูกไห
1: ม
0: แค่นี้ก็นานแล้วเครื่องทำน้ำร้อน15แอมป์ครึ่งชั่วโมงตัวชาร์จรถวอลชาร์จเนี่ยชาร์จ38แอมป์เป็นเวลา8ชั่วโมง
1: โอ้นี่กี่เท่าของเครื่องทำน้ำร้อนนี่เลยนะ
0: ประมาณ 4-5 เท่าผมก็แล้ว8ชั่วโมงต่อเนื่องแล้วพี่หนุ่ยนอนอยู่ชั้น2รถชาร์จอยู่ชั้น1ถ้าเกิดชาร์จอยู่แล้วไฟลุกระเบิดตูมตามขึ้นมาพี่หนุ่ยจะหนีทันเหรออยู่ชุดนอนอยู่ลูกอยู่ครอบครัวใช่ไหม
1: แล้วไฟมันน่ากลัว
0: ใช่ไฟมันน่ากลัวผมบอกแล้วระบบโปรเทคชั่นเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยนะสมมติพี่หนุ่ยไปซื้อรถไฟฟ้ามาคันหนึ่งนะเขาจะแถมเครื่องชาร์จรุ่นหนึ่งรุ่นอะไรไม่รู้เพราะเขาไม่ได้ผลิตเองอยู่แล้วแล้วเขาก็จะจ้างช่างคนนึงเขาก็บอกว่าอ่ะเอาไป 3,000 บาทซื้อให้หมดเลยนะเบรกกงเบรกเกอร์สายไฟแล้วไปติดให้เขาด้วยพอช่างมาติดปั๊กมันก็เสียบอ่ะดูนะไฟเข้ารถพี่หนุ่ยแล้วจบเก็บตังค์กลับบ้านเหมือนเดิมรับประกันสุดสายตามันก็กลับหายไปแล้วปรากฏว่าใช้ไปใช้มาสักปี2ปีไฟไหม้คือมันไม่ไหม้วันนั้นหรอกมันไม่ไหม้เดือนนั้นหรอกผมว่ามันจะใช้เวลามากกว่าเพราะมันจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ถูกที่สุดถูกไหม
1: คร
0: ับ ผมก็ไปติดให้เพื่อนเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่ว่า AFDD เนี่ย Arc Fault Detective Device ซึ่งเป็นมาตรฐานยุโรปผมก็ติดให้เขาเพ พื่อป้องกันการเกิดรอยอาร์คนี่เป็นเรื่องสำคัญมาก

0: เนี่ยเขาก็ไม่แนะนำกันผมไปพูดในที่ประชุมที่ประชุมยังไม่รู้จักคำนี้เลยพี่หนุ่ม
1: ครับ
0: เพราะผมว่ามาตรฐานบ้านเรามันต่ำไอ้แบตเตอรี่ที่มันไม่ไหม้กันอยู่เนี่ยนักวิชาการก็พูดกันว่าเราใช้มาตรฐานที่ต่ำเกินไปต่างประเทศเขาไม่ใช้แล้วมาตรฐานตัวเนี้ย
1: มันจะพันมาถึงปัญหาที่เราตั้งต้นเรื่องเหล็กเลยนะ
0: มาตรฐานเหล็กพี่หนุ่มว่า
1: ไม่เพราะผมว่าไอ้สมัยก่อนที่เราใช้หลอมเท่าด้วยไฟด้วยอะไรที่ไม่ไฟฟ้าเหนี่ยวนำมันเหมือนเราใช้รถถามว่าน้ำมันเนี่ยครับเบนซินดีเซลอันตรายไหมอันตรายนะแต่เราอยู่จนเรารู้ว่าเราเอามันอยู่
0: ใช่
1: พอมาไฟฟ้านี่มันเทคโนโลยีใหม่อะเนาะก็เอ้ยมันก็จะมีอะไรที่มารู้ทีหลังก็เหมือนไฟเหล็กนะที่หลอมด้วยไฟฟ้าเหนี่ยวนำอะเนาะ
0: ใช่
1: ที่จีนก็ไม่เอายัง
0: ใช่จีนก็ไม่ใช่
1: อะไรขึ้น
0: คือผมว่าค่าการรับแรงเฉือนมันไม่ดีพี่หนุ่ยรับแรงกดผมว่ามันโอเคนะอย่างน้ำมันดีเซลเนี่ยพี่หนุ่ยเชื่อไหมเอาน้ำมันดีเซลเทลงพื้นเอาไม่ขีดจุดไฟโยนลงไปมันยังไม่ติดเลยรถน้ำมันดีเซลค่อนข้างจะปลอดภัยมันถึงเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมมาเยอะ
1: ไงแรงเฉือนผมนึกถึงเนี่ยทางโครงสร้างเขาเรียกว่าทอร์กเน
0: า
1: ะ
0: ทอร์ก
1: ไอ้พื้นที่ที่มันวิ่งนี่ยังงงๆอยู่เลยหมายถึงเหมือนจับอะไรมาบิดนะครับแล้วไอ้พื้นที่ที่มันเกิดแรงเนี่ยมันมีความยากเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: หลักการเดียวกับที่ตึกสตง.พัง
0: ใช่มันเกิดเชียร์ฟอร์สใช่ไหม
1: ก็แรงเฉือนอ่ะถามว่าพื้นที่ที่มันเฉือนตรงไหนนี่โอ้โหยากเหมือนกันนะจะอธิบายมันเนี่ยนะจะคำนวณมันจริง
0: ๆครับโอ้แล้วล่าสุดนะพี่หนุ่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ฟิลิปปินส์อ่ะมันเกิดแผ่นดินไหว 7.5 ริกเตอร์พี่หนุ่ยในคลิปอ่ะพื้นมันเป็นรูปเวฟเลยนะวันเนี้ยผมสมมติแล้วกันผมสมมติว่าเราอยู่ในอาคารสูงอยู่ในกทม.เนี่ยเกิดแผ่นดินไหวตึ๊ดๆมาเนี่ยเกิดมันออกไปนอกตึกไม่ทันเราจะไปหลบตรงไหนก่อนดีเอาชีวิตรอดกันก่อนเนี่ย
1: โอ้โดยหลักการมันก็เหมือนต้องไปพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่หาได
0: ้อะไร
1: ยกตัวอย่างถ้าอยู่ในตึกใช่ป่ะครับ
0: อยู่ในตึก
1: ก็ต้องหลบอาจจะมีเศษปูนก็ใต้โต๊ะเพื่อจะกันปูนตกลงมาแล้วก็ไปอยู่โคนเสาก็ดี
0: โคนเสา
1: คือจุดที่มันค่อนข้างจะแข็งแรงที่สุดแต่ว่าจะอยู่ใต้คานนะคือเราต้องนึกจุดที่มันแข็งแรงที่สุดและปลอดภัยที่สุด
0: สมมุติเราเดินห้างซีคอนเนี้ยโคมไฟมันแกว่งแล้วโยกโยกโยกโยกเอาแล้วเฮ้ย
1: ก็คือ
0: ทำไง
1: พยายามไปหาเนี่ยครับพวกแนวเสาอะไรที่แข็งแรงแล้วก็จะอยู่ใต้คาน
0: เข้าไปซ่อนในลิฟต์ได้ไหมอ
1: ุ้ยในลิฟต์ไม่ได้ในลิฟต์ไม่ได้แต่จริงๆอ่ะโดยหลักการเนี่ยลิฟต์เนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างจะแข็งแรงที่สุดในอาคารอยู่แล้ว
0: ตัวปล่องลิฟต์ใช่ไหม
1: แต่ว่าไอ้ตัวลิฟต์เองอ่ะคงจะไม่ค่อยปลอดภัย
0: อ๋อตัวลิฟต์คงไม่ค่อย
1: ก็ไปอยู่ใกล้ๆปล่องก็มีโอกาสที่ว่า
0: จะไม่ถล่ม
1: จะไม่ถล่มแต่ใหญ่ๆไปอยู่ใต้คานใต้อะไรนะคิดว่าถ้าอะไรตกลงมาก็อยากให้มันมาทับเรา
0: อ
1: ันนี้ในอาคาร
0: นี่ในอาคาร
1: ครับซึ่งทางอะไรนะเขาเรียกคปพ.ใช่ป่ะพวกป้องกันปลอดภัยก็มีแนะนำให้อยู่ละแต่ถ้าดีกว่านั้นบอกทันไปนอกอาคารซะ
0: วิ่งออกไปนอก
1: ไปนอกอาคารเพราะว่าพอแผ่นดินไหวอะฮะก็คือว่ามันไหวที่ดินคือดินมันเคลื่อนไปส่วนไอ้ตึกข้างบนมันก็เคลื่อนตามดินมันก็สายตามดิน
0: เหมือนต้นสนนี้นะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ข้างนอกอะดีสุดอยู่ละไปที่ตรงโล่งอย่างเงี้ยโอ้โหทำอะไรท่านไม่ได้อย่างมากท่านก็เอ็นเวียนหัวนิดหน่
0: อ
1: ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลักการดีสุดก็ถ้าทันก็วิ่งออกไป
0: นอกอาคารดีกว่าน
1: อกอาคารดีกว่ายกเว้นว่าม
0: ันจะวิ่งไม่ทันอะไร
1: ใช่ไหมไม่ทันอันนี้อย่าหาที่ที่ว่าถ้าอะไรตกลงมาแล้วไม่โดนเรา
0: ที่มันหลบ
1: เพราะว่าตอนสตง.ก็ที่รอดเยอะๆที่ตอนนั้นที่เขาว่าน่าจะมีโอกาสก็พวกอยู่ตาม
0: ป่องลิฟต
1: ์ตามป่องลิฟต์ตามในส่วนที่แข็งแรงที่มันยังยันไว้ได
0: ้ครับครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับรายการเราเป็นรายการสดนะครับวันนี้ก็มีพี่หนุ่ยนะครับเป็นความรู้ด้านโยธาที่ให้ความรู้เรานะครับอนาคตเดี๋ยวพี่หนุ่ยก็จะมาจัดรายการกับเราเป็น
1: ระยะ
0: ไปนะครับตามโอกาสนะครับ
1: ท่านอื่นบ้างนะ
0: สลับสลับกันไปนะครับ
1: เราก็
0: อยากให้ผู้ฟังเราได้ความรู้เนาะแล้วก็แลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดเราอยากรู้ไม่รู้จะถามใครดี
1: ใช่เพราะไฟฟ้าผมก็ต้องถามนะแค่จะติด
0: ใช่
1: เครื่องทำน้ำอุ่นโอ้โหต้องลากไปไกลไหมหรือว่าเอาจากปลั๊กเอาเลยใกล้ๆได้ไหมยังไงดี
0: ครับ
1: โอ้ผมก็ช่างพูดไงผมก็ต้องใช้ดุลพินิจวิจารณ์เอาเองอะนะว่ามันจริงแท้
0: ผมมองว่านะพี่หน่วยทางไฟฟ้าทางโยธาเรานะคือมาตรฐานมันมีรายละเอียดเยอะมากจริงเราก็เห็นนะแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยคนออกแบบต้องเข้าใจกับมาตรฐานข้อนี้เ ขาออกแบบมาเพื่ออะไรนะครับ
1: ใช่
0: แล้วพออยู่ในสถานการณ์ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้ลดได้ไหมเผื่อได้ไหมหรือตัวนี้ต้องเพิ่มเข้าไปอีกผมว่าเรื่องนี้สำคัญนะพี่หนุ่ย
1: ใช่มันถึงต้องมีเนี่ยของเราถึงต้องมีเขาเรียกกวนะ
0: เ
1: พราะว่ามันไม่ได้โอ้ทุกคนตอบเหมือนกันหมดนะมันมีดุลพินิจมาเกี่ยว
0: มันมีดุลพินิจมาเกี่ยว
1: เยอะนะแล้วก็จรรยาบรรณด้วยนะแต่หลักก็คือต้องแข็งแรงและประหยัด
0: แข็งแรงและประหยัด
1: แข็งแรงอย่างเดียวท่านตังเท่าไหร่อันนี้ก็ง่ายอยู่แล้ว
0: เออ
1: แต่ไม่ได้มันต้องคู่กัน
0: มันก็ต้องคู่กัน
1: แข็งแรงอ่ะต้องมาก่อนอยู่แล้วครับ
0: ใช่ไหมเออผมว่าหลายๆครั้งอ่ะการออกแบบแล้วก
1: ็นะปลอดภัยและประหยัดครับ
0: เขาก็อยากให้ปลอดภัยก่อนแหละเพราะเวลาใช้อะไรแล้วโลกเราวันนี้ผมว่าเทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปเรื่อยไปเรื่อยนะเราจะบอกว่าเราไม่รับรู้เรารู้แต่แบบเก่าๆมันก็คงไม่ได้แล้วพี่หนุ่ยมันก็ต้องพัฒนาตาม
1: ใน
0: การเลือก
1: อาคารสมัยก่อนนะโอ้ใหญ่มากแข็งแรงแน่นอนแต่ทีนี้มันเทอะทะไปหรือเปล่าเนาะ
0: ใช่
1: แล้วแข็งแรงมากก็รับน้ำหนักตัวเองเปลืองอีก
0: ใช่
1: รับน้ำหนักปูนของตัวเอง
0: ก็ต้องแบกน้ำหนัก
1: ต้องพัฒนาแล้วก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมจริงไปเรื่อยเนาะเราก็จะได้ที่มันดีขึ้นเรื่อย
0: ๆครับวันนี้น้องโยไม่ได้อยู่นะเราก็คุยกับพี่หนุ่ยนะครับแล้วพี่หนุ่ยมีเรื่องอะไรที่ทำงานมาแล้วพี่หนุ่ยรู้สึกว่าเอออยากเล่าให้ผู้ฟังว่าเรื่องนี้มันน่าจะเอามาเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้เรามีประโยชน์ต่อความรู้เราไหมที่พี่หนุ่ยทำงานมา
1: อ๋อที่ผมทำงานมาที่ผมเรียนมาหลายใบอ่ะนะผมก็เลยรู้สึกว่าม
0: ีกฎหมายไม่ด้วยนี่
1: กำลังเรีย
0: นกำลังเรียน
1: แต่ก็กฎหมายก็ช่วย
0: แต
1: ่ความรู้สึกผมนะผมว่าคือเรารู้ได้จำกัดมากเลยเนาะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถาม
0: ผู้รู้ดีกว่า
1: แล้วก็ความรู้สึกผมอะนะก็ต้องให้ค่ากับความรู้ความคิดประสบการณ์อะเนาะ
0: ครับ
1: เหมือนเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรผมไม่ไปลองเองอยู่ละ
0: ใช่
1: อย่างผมก็จะที่บอกเครื่องทำน้ำอุ่นหรือว่าไฟสายไฟในบ้าน30ปีแล้วมีตึกแถวอันนึงจะเอาไงดีจะเปลี่ยนเลยผมถามอาจารย์โอ๊ตดีกว
0: ่
1: าเพราะให้ผมไปอ่านเองเรียนจนจบก็ไม่ได้จะรู้เรื่องลึกนะก็ต้องไปทำงานไปเลยครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็ต้องแบ่งปันกันนะครับต้องถามต้องพูดรู
0: ้ผมว่านะไฟฟ้ากับโยธาเราสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งนะพี่หนุ่ยคือเวลามันจะเกิดปัญหามันจะเตือนเราก่อนอย่างที่พี่หนุ่ยพูดตรงนั้นว่าก่อนคานจะถล่มมันต้องแล้วก่อน
1: อย่าง
0: ไฟผมจะช็อตมันต้องมีอะไรให้เห็นแต่หลายครั้งที่ผมดูจากผู้ชมผู้ฟังเนี่ยท่านไม่สังเกตสิ่งนั้นท่านเพิกเฉยมันเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วจนไหม้จนถล่มอ่ะผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากว่าคุณเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนที่มาจากความผิดพลาดของอุปกรณ์หรืออะไรต่างพี่หนุ่ยว่าไหมตรงน
1: ี้ใช่ใช่เอามันเหมือนถังของโยธาอันนี้ก็มันก็มีคีย์เวิร์ดอันนึงว่าเอ๊ะถ้ารอยแตกอะครับเนื่องจากอันแรกปูนต้องเตือนก่อน
0: เออ
1: ถ้ารอยแตกถ้าใหญ่เกินเส้นผมอันนี
0: ้
1: ท่านต้องเริ่ม
0: สมมติ
1: เดินปรึกษา
0: เราเดินใกล้ใกล้คานปุ๊บฝุ่นเฟิร์นลุกมาเฮ้ยฝุ่นไม่ได้แล้วนะโอ้โหคานมันเริ่มแล้วแล้วพี่หนุ่ยฝุ่นเฟิร์นล
1: ุกใช่ใช่ถ้ารอยแตกเกินใหญ่เกินเส้นผมนะท่านต้องไปปรึกษาผู้รู้แล้วเอ๊ะมัน
0: เหมือนตอนไอ้แผ่นดินไหวล่าสุดเนี่ยเห็นไหมเราลาดกระบังเราก็ไปตรวจสอบอาคารว่าอยู่ได้ไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเอออันนี้ก็
1: แล้วก็ตำแหน่งมันก็สำคัญมันร้าวตรงไหนก็ตรงนั้นมันตกนะครับพูดง่ายๆ
0: ใช่
1: จากรอยร้าวเนี่ยง่าย
0: ไม่ใช่ท่านจะเข้าไปอยู่ไม่เป็นไรลองอยู่ไปก่อนยังไม่ถล่ม
1: ครับไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ครับ
0: นักกีฬาที่กกท.ที่ผมไปดูแลนักกีฬานะเขาไม่ยอมอยู่เลยนะเขาบอกว่าถ้าไม่มีใบเซอร์ติฟิเคทเขาไม่พักนะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าโอ้โหเขาฝึกซ้อมอะไรมากว่าได้ฝีมือ
0: ใช่ช่วงสี่เกมที่ผ่านมาเนี่ย
1: มาให้เสี่ยงนี่ไม่เอา
0: ลากระบังเราก็ต้องไปช่วยกันตรงนี้หมดเลยนะครับก็วันนี้เราก็ได้ความรู้จากพี่หนุ่ยหลายเรื่องเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสข้างหน้าขอเชิญพี่หนุ่ยมา
1: ได้ครับ
0: เป็นกรร่วมกันนะครับวันนี้รายการในที่นายเชฟโซนของเรานะครับก็หมดเวลาลงพอดีเลยพี่หนุ่ยนะครับก็ขออำลาท่านผู้ฟังในวันนี้ไปก่อนนะครับ
1: คร
0: ับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
2: ับนายที่นายเชฟโซนดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตระโสดผู้ช่วยศาสตราจารย์จุศิษย์สุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์
3: กีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนถ่ายทอดเรื่องราวพระเมตตาที่ทรงมีต่อคนพิการนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เล่าถึงความประทับใจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่าจากที่ตนได้ถวายงานใกล้ชิดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนะสุทธนารีนาถในนามมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2535พระองค์พามีพระชันษา11ชันษาได้เห็นการเลี้ยงดูปลูกฝังของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในปีพ.ศ. 2538ที่ย่านจรัญสนิทวงศ์เกิดน้ำท่วมพระองค์พาทรงพระเมตตาทูลขอรัชกาลที่9เริ่มต้นมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาและมีโครงการช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในหลายพื้นที่ทรงฟื้นฟูปรับที่อยู่อาศัยมีพระเมตตาแก่ผู้ยากไร้จากที่พระองค์เห็นเด็กที่มีอาการทางสติปัญญาได้พยายามเรียนรู้ก็ทรงให้โอกาสเด็กพิการทางสติปัญญาได้ชงกาแฟเป็นบาริสต้าทรงอนุญาตให้มีบูธนำผลิตภัณฑ์คนปัญญาอ่อนมาจำหน่ายในงานเพื่อนพึ่งพาและงานต่างๆทำให้ผู้พิการทางสติปัญญาดีใจที่ได้ทำงานนอกจากนี้ยังมีพระเมตตาทรงฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมริเริ่มให้ชาวบ้านได้ทอผ้าเลี้ยงกบปรับเปลี่ยนอาชีพในช่วงที่ไร่นาเสียหายมีพระเมตตาห่วงใยแก่คนพิการกำชับให้ย้ายออกจากพื้นที่ภัยพิบัติก่อนเกิดเหตุคลังเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดสะสมทะลุ 29,000 ล้านดีเดย์พรุ่งนี้เปิดใช้ผ่าน Delivery ความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1-13 มิถุนายนที่ผ่านมาทะยานพุ่งสูงถึง 29,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์มาใช้จ่ายครบโควต้า 1,000 บาทของเดือนนี้แล้วกว่า 2,600,000 คนสะท้อนถึงการตอบรับอย่างล้นหลามในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากล่าสุดโครงการเตรียมเพิ่มความสะดวกในการใช้จ่ายกับประชาชนโดยจะดีเดย์เริ่มให้สั่งอาหารและสินค้าผ่าน Delivery ได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปมีรายงานว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งอาหารชั้นนำทุกค่ายพร้อมใจเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงในวันพรุ่งนี้เวลา 11:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายเอกนิติทันตภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมกับผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อคิกออฟระบบอย่างเป็นทางการและชี้แจงแนวทางการใช้งานกับประชาชนต่อไปเหตุโจมตีทางไซเบอร์ทำ4ธนาคารอิหร่านปั่นป่วนคณะกรรมการประสานงานธนาคารแห่งรัฐของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเหตุโจมตีทางไซเบอร์ทำให้ระบบธนาคารรายใหญ่4แห่งของอิหร่านเกิดการขัดข้องรวมถึงธนาคารแห่งชาติอิหร่านหรือ BMI ลูกค้าต่างรายงานปัญหาการหยุดชะงักในการใช้งานระบบโมบายแบงกิ้งออนไลน์แบงกิ้งตู้เก็บเงินสดและหรือ ATM เครื่องรูดบัตรชำระเงินหรือ POS รวมถึงบริการบัตรบางประเภทจากการตรวจสอบทางเทคนิคอย่างละเอียดพบว่าเหตุระบบธนาคารล่มมีสาเหตุมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ในวงจำกัดทางทีมเทคนิคธนาคารต่างดำเนินการมาตรการป้องกันและซ่อมแซมระบบที่จำเป็นแล้วจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าข้อมูลลูกค้าเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลใด
1: ๆข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับวิตินญาเปิดเผยว่านักเตะโปรตุเกสจะสวมกำไลข้อมือที่สลักชื่อทุกคนลงสนามและมีชื่อโชต้าด้วยวิตินญากองกลางทีมชาติโปรตุเกสเปิดเผยว่านักเตะโปรตุเกสจะสวมกำไลข้อมือที่สลักชื่อนักเตะทุกคนลงสนามและมีชื่อของโชต้าด้วยวิตินญากอง

0: กลางทีมชาติโปรตุเกสเปิดเผยว่านักเตะในทีมจะสวมใส่กำไลข้อมือที่มีชื่อของนักเตะทุกคนในทีมรวมถึงชื่อของเดียโก้โชต้าลงสนามตลอดทัวร์นาเมนต์เวิลด์คัพหนนี้โดยก่อนหน้านี้ลุยส์มอนเตเนโกรนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสได้มอบกำไลข้อมือให้กับนักเตะทีมชาติทุกคนซึ่งบนกำไลข้อมือแต่ละเส้นมีการสมัครชื่อของสมาชิกทุกคนในทีมเอาไว้และมีชื่อของเดียโก้โชต้ากองหน้าผู้ล่วงลับของสโมสรลิเวอร์พูลอยู่บนนั้นด้วยนอกจากนี้มิดฟิลด์วัย26ปียังกล่าวด้วยว่ากำไลนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นไปตามกฎระเบียบของฟีฟ่าจึงสามารถสวมใส่ได้แม้กระทั่งระหว่างการแข่งขันคลอปวิจารณ์ว่าช่วงพักดื่มน้ำในฟุตบอลโลกไม่ใช่เพื่อนักเตะแต่เป็นเพื่อการโฆษณาเยอร์เก้นคลอปอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลออกมาวิจารณ์ถึงช่วงพักดื่มน้ำที่ถูกนำมาใช้ในศึกฟุตบอลโลกคนนี้โดยชี้ว่าไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ต่อนักเตะทั้งหมดแต่เป็นเพื่อการโฆษณาสินค้าด้วยสำหรับ World Cup 2026มีการใช้กฎใหม่นั่นก็คือกดพักดื่มน้ำเป็นเวลา3นาทีของแต่ละครึ่งเนื่องจากอากาศที่ร้อนของประเทศเจ้าภาพโดยจะพักประมาณนาทีที่22และนาทีที่67อย่างไรก็ตามล่าสุดคลอปซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของ Red Bull ออกมาวิจารณ์ว่าการพักดื่มน้ำช่วงดังกล่าวไม่ได้สร้างมาเพื่อนักเตะแบบเต็มที่แต่ในความเป็นจริงคือการเปิดพื้นที่ให้โฆษณาเข้ามาแทรกมากกว่าและนี่คือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

ัดเตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: goes.
1: สวัสดีคุณฟังนะครับช่วงเวลานี้กลับมาพบกับเจาะสนามบอลไทยนะครับ16ถึง17นาฬิกานะครับวันนี้ผมมันกล้าขวัญแก้วครับมาประจำการพร้อมแม่น้องโกโก้นะครับ
2: ครับ
1: แค่นี้
2: แต่ผมกำลังปรับไมค์อยู่ไมค์ของผมมันล่วงพอดีช่วงนี้อ่านะครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับจอสนามบอลไทยก็มาประจำการเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่วันกล้าเนาะผมไม่เจอพี่วันกล้ามันก็หลายสัปดาห์อยู่นะ
1: ครับ
2: เออนะฮะก็เปิดหัวด้วยเพลงฟุตบอลโลกของศิลปินชาวไทยลิซ่านะฮะน่าจะเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้เข้าร่วมฟุตบอลโลกคนนี้เนาะ
1: แต่ว่าเขาเคมเป็นไทยเปล่า
2: เกาหลี
1: เออเขาต้องมองว่าเป็นตัวแทนเคป๊อปอะไรแบบนั้นมากกว่า
2: คนไทยที่เป็นศิลปินเกาหลีแล้วกัน
1: เออ
2: เออนะฮะคือคนไทยยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าน้องลิซ่าคือคนไทยนะฮะแต่ว่าเขาเป็นศิลปินเกาหลี
1: เออ
2: เออนะฮะ
1: ก็เมื่อวันซืนเนี่ย
2: วันเปิดไงวันเปิดที่สหรัฐอเมริกาถล่มเอาชนะปารากวัยไป 4-1 แต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าโอ้โหอดตาหลับขับตานอนเนาะเพราะว่าตั้งแต่ 2:00 มาจนถึงช่วงบ่าย4คู่ติดกันนะฮะแล้วก็ทีมจากเอเชียก็ลงสนามดูฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วคู่แข่งที่จะเจอทีมชาติไทยของเราในเอเชียนคัพมีแต้มนะครับกาตาร
1: ์
2: เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ไป1-1ขณะที่ออสเตรเลียเองก็เมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาก็หักปากกาเซียนนะครับเรียกได้ว่าพลิกล็อกถล่มทลายก็ว่าได้เพราะว่าเอาชนะทางตุรกีไปหรือว่าตุเย่2-0
1: ตุรกี
2: แต่ผมชอบเรียกตุเย
1: ่ตุรกีเออตุเคีย
2: ตุเคียนั่นแหละ
1: เขาให้เรียกใหม่เลยนะ
2: ใช่ไม่ใช่เออก็ตุรกีเขาบอกว่าภาษาอังกฤษมันตุรกีมันเวลาออกเสียงมันจะเพี้ยนคำว่าไก่งวงก็เตอร์เคียเตอร์เกียเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวเคียนะฮะนะฮะอ่ะ
1: ก็อ่ะครับพูดถึงฟุตบอลโลกแล้วก็สามารถพูดรวมๆในช่วงเปิดสนามนี้ได้เหมือนกันนะว่ามาตรฐานของฟุตบอลเอเชียเนี่ยคือจะบอกว่าดีแล้วก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากแต่ว่าสามารถพูดได้ว่ามีการพัฒนาขึ้นอย่างน่ากลัวแล้วก็ดูดีแล้วก็ดูแล้วน่าสนใจสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี
2: ้ก็ไม่ใช่หมูให้ทวีปอื่นชนะง่ายๆแล้วนะฮะถ้าย้อนกลับไปสักยุค90เนี่ยทีมจากเอเชียเนี่ยเป็นทีมแจกแต้มเลย
1: ใช่แต่ยุโรปเนี่ยโหเรียกว่าคนละเบอร์กระดูกคนละเบอร์ต่อกันนั่นแหละเรียกว่าท้อใจอ
2: ่
1: ะคนเชียร์บอลยุโรปเนี่ยแต่ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าเสือเป็นต่อแต่ว่าบางวันอย่างเช่นเกมในคู่ของเกาหลีกับสาธารณรัฐเช็กเนี่ยทีมเกาหลีก็ดูเป็นฝ่ายทรงบอลไม่ทรงอะก่อนลงสนามเนี่ยก็ดูเป็นต
2: ่อ
1: ก
2: ็
1: มีน่าเสือเป็นต่อนะ
2: นิดหน่อย
1: แล้วก็ชนะจริงด้วยแล้วก็มาคู่อื่นๆที่ซึ่งมีทีมอย่างตุรกีนี่ก็ดูเป็นรองเยอะแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็สู้กับสวิตได้เก็บแต้มได้อ
2: านากาตา
1: แล้วก็ในส่วนของออสเตรเลียนี่ชนะเลย
2: ใช่
1: โอ้ชนะสกอร์แบบตุรกีนี่กำลังพีคเลยนะในระดับยุโรปเนี่ยถือว่าตุรกีนี่

0: ลังแรงขึ้นมา B บวกจะ A แล้วตอนนี้แบบเพราะเขาฟอร์มทีมหลังๆอ่ะพัฒนาขึ้นมาเยอะตัวเขา
1: คือเรื่อง
0: สโมสรเขาพวกกาลาพวก
1: เฟเน
0: บาเช่นะพวกนี้เขาซื้อตัวดังๆมาอยู่เยอะนะโอ้อะไรเนี่ยก็ระดับโลกเพิ่งจะปลดมูรินโญ่มาไม่นานนี่เอง
1: มูรินโญ่ก็กลับไปโปรตุเกสเอ้ยไม่กลับไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะฮะคุณซื้อชาวโปรตุเกส
0: ก็ได้แหละแต่ว่าก็มองภาพไปถึงบอลรองอื่นด้วยเช่นพวกแอฟริกาเนี่ยคือโมร็อกโกบราซิลเนี่ยเมื่อวานถ้าไปนั่งดูถ้าไม่ใส่เสื้อเหลืองจริงก็ไม่รู้ใครบราซิลเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: คือตัวโมร็อกโกเองนะตอนนี้เนี่ยเขาเล่นปารีสอ่ะ
1: ใช่ก็ดีก็ดีย
0: ูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะไรพวกไปแล้วแล้วก็ตัวอื่นด้วยอย่างเช่น
1: ไฮคิมี
0: ่ล่าสุดเนี่ยบวัดดี้ใช่ไหม
1: บวัดดี้
0: 18ลิวก็แบบข่มฟอร์มตั้งแต่บราซิลไปเลยอ่ะ
1: บราซิล3ตัวที่เล่นกองกลางก็พวกคาซิมิโร่ลูคัสปาเกต้าพวกนี้เนาะบูโน่กิมาไลส์
0: เงียบไปเลย
1: เงียบเลย
0: นะก็มองไปถึงภาพรวมว่าลงมาแอฟริกาเหนือตรงนั้นหรือว่าแอฟริกาเนี่ยก็น่าสนใจว่าเขาก็พัฒนาขึ้นมาก็เอาไงว่าอเมริกาใต้หรือว่ายุโรปอ่ะจะมากินประเทศอื่นอะไรเงี้ยไม่มีแล้วก็เหลือแค่จังหวะโอกาสอะไรอย่างเงี้ยนะชั่วโมงนี้นะแม้กระทั่งเฮตินะผมมองว่าพวกเขาก็เกือบจะมีน่าจะมีแต้มนะ
1: กับสกอตแลนด
0: ์กับสกอตแลนด์เล่นดีแบบหืดแล้วกันนะสกอตแลนด์เนี่ยได้ก็แบบจะพัดจะผู
1: กนะ
0: ครับก็เดี๋ยวดูว่าญี่ปุ่นนะครับลงสนามอีกทีมนึงวันน
1: ี้
0: เจอพอลแลนด์ก็ทีมท็อปของยุโรปก็แชมป์ยุโรป
1: ครับใช่แชมป์ยุโรปปี88แล้วก็เป็นรองแชมป์โลกในปี2010นะสำหรับเนเธอร์แลนด
0: ์ก็จะแบบไหนแต่ว่าก็เป็นต่อไม่เยอะแล้วแหละพอลแลนด์เดี๋ยวนี้
1: ไอ้นิดเดียว
0: ญี่ปุ่นเน
1: ี่ยนิดเดียววันนี้ก็ดูฟอร์มของกาโป
0: กาลากเสียงนาน
1: กาโป
0: แล้วกักไม่เหร
1: อเดี๋ยวดูกันนะฮะวันนี้ก็เชียร์ทีมจากเอเชียอีกหนึ่งทีมแล้วกันนะฮะหลังจากว่าพวกเกาหลีใต้กาตาร์แล้วก็ออสเตรเลียลงสนามไปแล้วนะฮะ
0: แ
1: ต่ว่าออสเตรเลียเมื่อช่วงสายเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์ในการจัดตัวเหมือนกันนะฮะเพราะว่าพวกตัวเก่าๆพวกตัวอายุเยอะๆเนี่ยโดนดรอปเป็นสำรองหมดเลยนะครับแล้วก็เอาใช้พวกตัวอายุ20อย่างกองหน้าตุเล่20ปีนี้แค่อายุเกินพวก U19 ที่ชนะทีมไทยไปเมื่อคืนด้วยนะแค่ปีเดียวเองนี่เล่นชุดใหญ่ไปแล้วนะฮะพวก20แล้วก
0: ็เล่นบอลโลกอ่ะพูดง่าย
1: แล้วก็อีกคนที่ทำประตูได้ลูกแรกอ่ะลูกแรกอายุ22เองนะอิรันคุนด้าน ะฮะ
0: ครับก็เป็นความหมายฟุตบอลโลกที่กำลังคึกคักตอนนี้นะครับแต่ว่าช่วงเวลาของฟุตบอลไทยของเราก็จะเป็นข่าวคราวของศึกลูกหนังในประเทศของเราเหมือนเดิมก็ยังมีที่ฟาดแข้งอยู่ในตอนนี้อีกหนึ่งรายการนะครับก็คือฟุตบอลจบไปแล้วก็จะเป็นฟุตซอลบ้างฟุตบอล5คนที่ยังมีการขันลีกนะซึ่งเป็นแมตช์วีคที่7นะเป็นแมตช์วีค7ซึ่งวันนี้3คู่เมื่อวานนี่4คู
1: ่
0: นะครับก็เดี๋ยวมาไล่เรียงผลการแข่งขันแล้วก็เป็นถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับก็คู่ของภูเก็ตกับห้องเย็นท่าข้ามแชมป์เก่านะก็ภูเก็ตก็ได้สิทธิ์มาสวมแทนสุราษฎร
1: ์
0: นะที่ไม่ได้ทำต่อก็ย้ายไปหน่อยก็จริงก็ไม่ไกลกันมากนะดูเสื้ออะไรนี่คล้ายๆสุราษฎร์อยู่นะ
1: โอ้แต่สุราษฎร์ไปภูเก็ตก็หนึ่งเหนื่อยนะหนึ่งเนี่ยเพราะว่าคนละฝั่งจากฝั่งอ่าวไทยไปอันดามัน
0: แต่ว่าถ้าไปจากสุราษฎร์ใกล้สุดแล้วถ้าไปภูเก็ตถ้าโซนใต้นะ
1: โซนใต้ก็ยังพอโอเคผ่านพังงาฮะ
0: สุราษฎร์ตัดพังงาก็นิดเดียว
1: แล้วก็เข้าภูเก็ต
0: ครับผมก็ตอนนี้สกอร์ท่าข้ามแชมป์เก่าในครึ่งแรกจะหมดแล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งก็นำอยู่2-0ครับเมื่อวานในเกมมันเดี๋ยวมาไล่เรียงทีก็มีเรื่องของเยาวชน19ปีเมื่อวานที่คุณโก้พูดไปก็เพิ่งเสร็จมันมาสดๆร้อนๆก็ถือว่าผลงานของทีมไทยก็พอใช้ได้นะครับ
1: ไม่น่าเกลียด
0: ก็แพ้ออสเตรเลียในนัดชิงชนะเลิศเมื่อวานไปที่อินโดนีเซีย0-2
1: ครับ
0: นะก็เดี๋ยวมาสรุปผลการทีรวมถึงความเคลื่อนไหวทีมต่างๆนะครับซึ่งก็เริ่มขยับขยายกันบ้างแล้วสำหรับฟุตบอลไทยลีกไทยลีก2ต่างๆแล้วก็ขอบคุณนี่วันนี้ไม่เห็นไม่รู้ว่า

0: เขาเป็นสปอนเซอร์ยะลาหรือว่าทีมยะลาส่งมานะผมยังไม่รู้เขาเพิ่งชูไม่เห็น
1: ส่งมาสักพักแล้วแต่พี่วันกล้าไม่เข้ามา
0: ไม่อยู่ทีม FC ยะลานะครับ
1: ครับ
0: ใส่ไปยะลานี่เดินตัวปิวนะ
1: ได้ได้เลยตัวปิวตัวลอยเลย
0: สอยผมนะวันก่อนเพิ่งไปประดังเมซามา
1: โอ้ไปไกลเลย
0: ผ่านไปทางนู้นแต่ว่าก็ถือว่าไม่เดินทางไกลมากเพราะว่ามันเข้าหาดใหญ่แล้วก็ทะลุเข้าสะเดาแล้วก็ประดังเลย
1: คือประดังเบซาเนี่ยมันเป็นเขตที่มีทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งมาเลเซียใช่ไหม
0: ใช่ใช่มันชื่อประดังเหมือนกันเลยมีประดังใครบอกที่จิ้ม Google บอกประดังเบซาแล้วก็ไปนัดรถอะไรนี่ดูด้วย
1: ว่าอยู่ฝั่งไหน
0: อยู่ฝั่งไหนนะจริงมันมีประดังเบซาไทยกับประดังเบซา
1: ของมาเล
0: เซียนะเออก็ผมก็เกิดไปเหมือนกันเลยคราวที่แล้ว ผมไปมาเลเซียมาก็ไปขึ้นรถเนี่ยฝั่งประดังมาเลนู่นโอ้โหหืดจับเหมือนกัน
1: อันนี้ต้องพกพาสปอร์ตไปไหมอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ต้องเอาไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าไม่ต้องทำวีซ่า
1: ครับ
0: อาเซียนของเราก็ขอบคุณนะครับสำหรับทีมยะลาเนี่ยที่ส่งเสื้อมาให้นะข้างหลังนี
1: ่มีสปอนเซอร์ให้ด้วย
0: TSK Inter
1: ครับ
0: ไม่รู้ใช่ที่ผมเคยไปเตะบอลกับเขาหรือเปล่านะ
1: น่าจะมั้งไม่รู้ดิแต่ว่า
0: ที่ช่อง NBT วันก่อน
1: แต่สัปดาห์ที่แล้วคุณชูศักดิ์วงทองดีก็ได้1ห่อเหมือนกัน
0: ตัวเออ
1: ใช่ใช
0: ่ของ
1: เขาให้มา2ห่อ
0: ครับฝากขอบคุณด้วยนะครับ
1: นะฮะ
0: ไป19ปีกันไหม
1: ได้ครับ19ปีของโคดโบจักรพันธ์ปั่นปีนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงสนามนัดชิงชนะเลิศเจอกับออสเตรเลียนะครับเป็นศึกฟุตบอลอาเซียน U19 Boys Championship นะฮะก็เยาวชน19ปีหน้าครับเพราะว่าเตรียมเพื่อจะลงแข่งขันU20 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะฮะทีมชาติไทยก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นการเก็บตัวแบบชุลหูด้วยนะครับเปิดตัวโค้ชโบมา2สัปดาห์แล้วก็ประกาศรายชื่อผู้เล่นแล้วก็มาแข่งขันในรายการนี้เลยนะแต่ผมว่าผลงานก็ถือว่าประทับใจโดยรวมนะครับโดยรวมก็ถือว่าประทับใจแฟนบอลแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดต่างๆที่ต้องไปปรับจูนแล้วก็แก้ไขเพื่อรอบคัดเลือกในชิงแชมป์เอเชียนะฮะส่วนเจอกับออสเตรเลีย U19 ซึ่ง2ทีมนี้สำหรับในอาเซียนนะครับเวทีนี้เนี่ยเป็นเจ้าของแชมป์อาเซียนเท่ากันที่5สมัยคือเมื่อวานก่อนลงแข่งขันเนี่ยจะเท่ากันที่จำนวน5สมัยเพราะฉะนั้นทีมไหนชนะเนี่ยจะเป็นเจ้าอาเซียนในรุ่นอายุนี้ทันที
0: ครับ
1: เมื่อวานก็จัดตัวโดยรวมอาจจะมีขัดใจเล็กน้อยในรายของอิทธิมนทิพเนตรที่โคดโบจับเป็นตัวสำรองแต่ว่าตัวอื่นอย่างพวกนัทกิจโพสีดนุพลบุปผาพระรัตน์บุราณสุขหรือว่าพิชยาคงศรีกัปตันทีมเนี่ยก็ลงสนามครบนะฮะภูมิระพีผู้สาวตูก็ลงนะฮะเมื่อวานก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ขาดแค่เฉพาะอิทธิมนทิพเนตรคนเดียวนะตัวที่เตรียมที่จะไปฝึกฝีเท้ากับคอนซาเรสซัปโปโรตามเจ้าเปาเทียพัฒน์ปืนทองไปอีกคนนะฮะอิทธิมนเมื่อวานครึ่งแรกอะผมว่าไทยซื้อได้เลย
0: ครับ
1: แต่มันติดอยู่อย่างเดียวก็คือจังหวะสุดท้ายทีเด็ดทีขาดเนี่ยมันติดขัดแล้วมันไม่ได้ประตูสักทีอะมีโอกาสที่จะขึ้นนำก่อนนะครับสุดท้ายมันทำไม่ได้แล้วก็มาโดนออสเตรเลียยิงขึ้นนำก่อนจากลูกเตะมุมเปิดมาแล้วก็เข้าหัวอเล็กซานเดอร์กาโบสกี้หม่งเข้าไปนาที41เป็นจังหวะผิดพลาดของแนวรับด้วยล่ะครับเพราะว่าไม่มีใครตามประกบทางกาโบสกี้เลยก็ปล่อยให้เจ้าตัวเนี่ยลอยเทคตัวหม่งเข้าไปโล่งๆส่วนหนึ่งก็เป็นการออกไปตัดบอลพลาดของภูมิรพีด้วยครับออกไปแล้วไม่เจอบอล บอลก็เลยลงหัวเสร็จก็ตรงตาข่ายเลย 1-0 ในครึ่งแรกนะครับก็ต้องบอกว่ามันเสียประตูในช่วงที่แบบว่าจังหวะนรกอะครับนาที41เพราะมันกำลังจะพักครึ่งและโค้ชโบก็กำลังจะแก้เกมอะไรต่างๆและพอมันโดนลูกนี้เนี่ยไอแผนที่วางเอาไว้ในช่วงจะติวให้ลูกทีมในช่วงพักครึ่งก็ต้องลื้อใหม่หมดเลยครึ่งหลังก็ส่งทางอิทธิมนลงมานะครับอิทธิมนลงมาช่วงพักครึ่งเลยก็มีโอกาสแบบจะจังหวะเป้งๆเลยนะฮะจ่อๆยิงเบาเกินไปก็ไปตรงตัวผู้สาวตูเขานะฮะก็เลยตีเสมอไม่ได้ไทยบุกหนักเลยครับบุกหนักจนมันก็จวนไปเจียนมาฮะสุดท้ายออสเตรเลียก็คมกว่า

0: แล้วก็มาได้ประตูฝังนาทีสุดท้ายครับ90+7จากเบคแฮมเบเกอร
1: ์
0: นะฮะเจ้าตัวชื่อเบคแฮมยิงเข้าไป 2-0 นะฮะเป็นช่วงที่ไทยก็พยายามจะบุกหนักครับแล้วก็ไปลั่นต้องบอกว่าลั่นหน้าประตูเจอเบคแฮมเบเกอร์ฉกไปได้แล้วก็ยิงเข้าไป 2-0 จบเลยออสเตรเลียคว้าแชมป์อาเซียน U19 เป็นสมัยที่6นะครับส่วนไทยก็อกหักเป็นสมัยที่2ติดต่อกันหลังจากเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเข้าชิงกับอินโดนีเซียแล้วก็ทำได้เป็นรองแชมป์เหมือนกันนะฮะ
2: ก็คืออารมณ์ว่าทีมชาติไทยเนี่ยคือแพ้ออสเตรเลียเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีใครบ่นใครว่าหรอก
0: ปกติ
2: แต่ว่าถ้าเกิดผู้ชิงมันเป็นอินโดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่ง
0: คือ
2: ก็เป็นพวกแบบเวียดนามมาเลเซียก็จะเป็นอีกอารมณ
0: ์หนึ่ง
2: ที่แบบคนไทยแบบมันรู้สึกว่าเอ้ยแพ้ไม่ได้ยังไงก็ให้ถึงฎีกาจะไม่โดนด่านะ
0: ก็
2: พอเป็นออสเตรเลียปุ๊บเนี่ยมันก็เบาลงมานิดนึง
0: เบาลงมา
2: แต่จริงแล้วภาพรวมก็ถือว่า
0: ดีผมว่าด
2: ีทรงบอลอะไรเงี้ยก็
0: okay.
2: เปิดเกมลุกสู้อะไรสู้เนี่ยก็พยายามจะเล่นเกมของตัวเองจริงๆ19ปีก็มองถึงการพัฒนาด้วย
0: ใช่
2: เพราะว่าบางทีดูแบบแข่ง U19 แต่มันไปแท็กติกมากไปเนี่ยมันก็เหมือนกับมันไม่ค่อยพัฒนาเด็กแล้วก็แบบมันเหมือนปิดโอกาสเด็กเหมือนผมดูคู่ของอินโดนีเซียกับทางออสเตรเลียรอบรองชนะเลิศอ
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมันติดอัด
2: คืออินโดนีเซียรับอย่างเดียว
0: ใช
2: ่เล่นแบบโอ้โหปิดประตูใส่ก่อนแล้วเตะทิ้งเตะคว้างเหมือนกับไม่ให้เล่นเลย
0: ครับ
2: ก็ไม่รู้ว่าเล่นไม่ได้หรืออะไรแต่พอโดนยิงปุ๊บเนี่ยผมเห็นอินโดมันก็บุกได้นะมันก็เซตซ้ายออกขวาแบ็กเติมคือถ้าไม่เล่นอย่างนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยผมว่าจะสูสีเหมือนที่ไทยเล่นเนี่ยแพ้ก็แพ้แต่ว่าเด็กได้เล่นเน
0: ี่
2: ยแต่อินโดเลือกที่จะเน้นผลเนี่ยไม่รู้กองเชียร์เยอะหรือว่าจะเอาผลแบบก็เลยแบบโอ้โหแบบไปอุดเยอะซึ่งเกมที่มันผ่านมาว่าเขาเล่นเนี่ยแบบเจอเวียดนามหรือเจออะไรพวกนี้ก็หลายๆเกมเนี่ยเขาก็ดูใช้ได้นะ
0: ครับ
2: คือชุดนี้ลูกครึ่งก็มีไม่ค่อยเยอะเหมือนจะมีแค่เซนเตอร์มั้งมีตัวหลังอยู่ตัวสองตัวลูกครึ่งที่เป็นออสเตรเลียเหมือนกันครึ่งออสเตรเลียไม่ไปสอยไปแค่เอามาเตะออสเตรเลีย18ปีนะครับก็เนี่ยผมก็มองว่ามันต้องเล่นไปตามเหมือนฝึกเด็กสร้างเด็กก็ได้ชิงเล่นลงนัดชิงเจออย่างทีมออสเตรเลียก็ไม่ได้ได้ใช้ปีนึงจะได้เจอกันกี่ครั้งเผลอๆ 2-3 ปีได้เจอกันครั้งอ่ะเด็กได้มีโอกาสอะไรเงี้ยเนาะ
0: ก็
2: เล่นแบบเล่นเพื่อพัฒนาเด็กด้วยอะไรด้วยแบบผมดูแล้วไปแท็กติกมากไปแบบนี้ดูผมว่าไม่ใช่อ่ะนะแต่ก็ถือว่าผมว่าออสเตรเลียชุดนี้เนี่ยเทียบกันหลายๆชุดหลายปีที่ผ่านมาผมว่าชุดนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมดูแล้วแบบก็พื้นๆน่ะแบบดูเล่นแล้วแบบไม่เจ๋งนะก็มองว่ายังมีโอกาสนะทีมไทยแต่ว่าแหมก็นั่นแหละก็ส่งบอลเราสู้ได้แต่ว่ามันจบทีละทีขาด
0: เขาคมกว่า
2: สู้เขาไม่ได้
0: เขาคมกว่านะฮะแล้วก็เรื่องร่างกายที่เขาเป็นไซยุโรปเรามียุบช่วงท้ายเกมนิดหน่อย
2: แต่เขาบอกว่าเหมือนมองว่าแฟนได้คอมเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็มองว่ามีแผ่วของเราช่วงท้ายเกมกำลังมันไม่ค่อยอยู่ตัวซึ่งมันก็ใช่เพราะว่าหลายๆทีมที่เอาพวกชุดนี้ไปเล่นเนี่ยที่อยู่ทีมลีกทีมอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ลงไงเด็กอะ
0: ่
2: ะมันเหมือนไปกักอะ่ะมันไม่ได้ไปมีบอลเยาวชนเล่นแบบตลอดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้เด็กทั้ง U23 U21 U19 อะไรพวกนี้มันจะมีปัญหาเรื่องไม่ค่อยฟิต อยู่เสมอนะครับ
0: ครับ
2: แต่ผมมองอีกเรื่องนึงก็คือผมไปดูละทีว่าเราจะผ่านออสเตรเลียได้ยังไงถ้าแบบเจอทุกทีมันก็เสร็จออสเตรเลียทีถ้าคุณสังเกตนะไปดูบอลช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคุณจะสังเกตว่าออสเตรเลียนี่มีบอลลีกเยอะมาก
0: เลยนะ
2: ไม่ใช่บอลเยาวชนมัน
0: อ
2: ่ะยู23มีแคว้นนู้นแคว้นนี
0: ้
2: ย
0: ู
2: 19แคว้นนี่โอ้โหมีเป็นแบบเป็นพันๆทีมอ่ะที่แบบเตะกันในแต่ละเสาร์ละอาทิตย์อ่ะ
0: แต่ว่า
2: ถ้าคุณลงไปเปิดเว็บดู
0: แต่เอลีก
2: เตะกันเยอะมากอ
0: ่
2: ะ
0: เอลีกอ่ะมันมีประมาณ 12-13 ทีมแต่ว่าย่อยซอยย่อยลงมาเพราะว่าออสเตรเลีย
2: ประเทศเขาใหญ
0: ่มันเรียกว่าทวีปได
2: ้อ
0: ะทวีปออสเตรเลียฮะมันคือโซนเขาค่อนข้างใหญ่แล้วเขาแบ่งออกเป็นหลายรัฐนะฮะแล้วก็แต่ละรัฐมันก็จะมีฟุตบอลก็ซอยย่อยไปแต่โอ้โหแต่บ้านเราเอาง่ายๆบ้านเราระบบเยาวชนมันก็ซอยยังไม่ย่อย
2: มันไม่เป็นระบบของเขามันเป็นระบบแบบอยู่ภายใต้สมาคมฟุตบอลแล้วก็อายุ23เตะใน
0: แคว้นนี้
2: รัดก่อน

0: ในรัฐเราไปแคว้น
1: ใช
0: ่แล้วก็ค่อยมาใหญ่มาชิงหรืออะไรเงี้ยไอของเราพอพ้นจากยูทลีกหรือว่ายังไม่มียูทลีกเตะบอลถ้วยสมาคมเสร็จ
1: ครับ
0: อปเตะกรมพละข้ามอีกอันนึงเตะเย็นของมาคมเตะเช้าของกรมพละเสร็จไปกองทัพอากาศไปอะไรนู่นสักพักก็ไปบอลนักเรียนอีกอะไรอีกบอลถ้วยอะไรต่างๆไปบอลเจ็ดสีลุงตุงนัง
1: แต่
0: ก็ไม่เป็นระบบ
1: ของพี่วันกล้ากล่าวมาแต่ละรายการอย่างเมื่อสักครู่ที่พี่วันกล้ายกตัวอย่างมาก รมพละฐานอากาศหรือว่าของหลายรายการ
0: น่
1: ะมันคือส่วนกลางมันไม่ได้กระจายไปตามภูมิภาคคือทุกโรงเรียนที่ลงแข่งขันอย่างไม่ว่าจะเป็นกรมพละหรืออะไรก็ดีเจ็ดสีก็ดีต้องมาเตะที่กรุงเทพมันไม่เอื้ออำนวยกับโรงเรียนตามต่างจังหวัดแล้ว
0: ก็สโมสรด้วย
1: ใช่ใช่อย่างพัทรประพินไม่มีในกรมพละเพราะพัทรประพินก็ไม่รู้จะเข้ามากรุงเทพทำไมบ่อยๆอย่างหนองบัวพิชยะที่มีพิชยบัณฑิตเขาเข้ามาเดินทางเสร็จแล้วก็ต้องเดินทางกลับมันเหมือนเป็นทีมเยือนทุกแมตช์ที่ต้องลงเล่น
0: ครับ
1: สุดท้ายก็ยืนระยะไม่ได้นะฮะหรืออย่างเจ็ดสีแต่ละโรงเรียนเราเห็นไม่ค่อยอาจจะมีโรงเรียนไกลๆเนี่ยก็คือกันทราลมนะมัธยมบาราซิลของศรีสะเกษที่อาจจะทะลุไปถึงแชมป์แต่ที่เป็นแชมป์หลายๆรายการเลยมันก็อยู่ในโซนแบบใกล้ๆอ่ะกรุงเทพปริมณฑลอาจจะมีจากชลบุรีอย่างอัสสัมชัญศรีราชาที่มันก็เดินทางใกล
0: ้อ่
1: ะนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนดังๆเนี่ยถ้าไม่นับว่าเป็นอะคาเดมี่ของสโมสรในไทยลีกนะแทบจะไม่ได้เกิดเลยในวงการบอลเยาวชนนะฮะตรงเนี้ยมันต้องสมาคมอ่ะต้องจัดยูทลีกให้กระจายไปตามพื้นภาคต่างๆและตอนเนี้ยหลายๆคนก็บอกเดินสายเนี่ยมันลงมาถึงบอลนักเรียนแล้วนะเดินสายมันมาถึงบอลพวกU18แล้วนะอย่างล่าสุดไอ้5ลูกดับไฟอ่ะห้าลูกดับไฟนี่ก็มาถึงบอลนักเรียนแล้วนะเพราะทางส่วนกลางเขาไม่จัดลงไปทางตามจังหวัดต่างๆไง
0: ครับ
1: มันก็เลยต้องมาแบบพึ่งของพวกเดินสายต้องพึ่งเม็ดเงินของฝ่ายจัดพวกนี
0: ้
1: มันถึงจะเป็นเวทีที่ให้เด็กเยาวชนได้โชว์ฟอร์มนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ยังเหมือนพี่วันก้าบอกออสเตรเลียเขามีรากฐานในบอลเยาวชนที่ค่อนข้างดีอย่างที่เราบอกบอลโลกปีนี้2026ออสเตรเลียใช้เด็ก20ต้นเล่นแล้วแต่ของเราเนี่ยบอลชุดใหญ่ล่าสุดที่ไปเยือนจีนเนี่ย30+8 คน
0: ก็คือแพ้ครั้งแรกอาจจะบอกว่าฟุกแพ้ครั้งที่2ก็บอกว่าเขาเก่งแต่แพ้3 4 5 6 7แพ้ตลอดนี่แสดงว่ามันผิดพลาดอะไรที่สักอย่างแหละ
1: คือ
0: ก็ต้องมองไปที่ว่ามันไม่ได้ผิดพลาดที่ปลายทางแล
1: ้วคง
0: ม
1: ัน
0: ก็ต้องมาลื้อระบบกันว่าถ้าตั้งแต่ต้นจนจบก็ยังแพ้ออสเตรเลียอยู่เนี่ยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เจอกี่ทีก็แพ้เนี่ยนะก็ต้องมาลื้อระบบกันใหม่ว่ามันยังไงนะครับซึ่งเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดไปมองภาพรวมว่าก็ต้องมาดูภาพรวมว่าจะพัฒนายังไงไปให้ทันเขาเพราะสุดท้ายมันก็หนีไม่ออกก็ถ้าจะไปบอลโลกออสเตรเลียมันก็มาคัดอยู่ในกลุ่มเรานี่แหละแล้วเราจะไปบอลโลกเมื่อไหร
1: ่คือ
0: ทีนี้พอเขาเนี่ยพัฒนาเป็นระบบไปดูว่าเสาร์อาทิตย์เขาแข่งยังไงอะไรไงแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องบ้านเรามันอาจจะพูดว่าผมก็พูดกว้างอันนี้แหมพูดหลักการพูดวิชาการก็พูดได้ดิแต่ถามว่าถ้าคุณไม่แก้อย่างนี้คุณจะแก้ยังไงผมถาม
1: ก็ใช่
0: แก้แบบว่าเอ้ยไปฟิตแรงมันหน่อยให้วิ่งทันออสเตรเลียแบบจะได้สู้ได้ผมว่ามันก็ได้แหละถ้าเราวิจารณ์กันแบบปลายทางเอานัดชิงอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็ประเดี๋ยวประดาว
1: มัน
0: ไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบ
1: ระยะยาว
0: แก้โครงสร้างแก้อย่างจริงจัง
1: ครับ
0: คุณก็มองกันที่ยอดพีระมิดเนี่ยมันก็ดูแค่นี้แต่ว่าผมว่าพอไปเจออีกทีถามว่ากำลังออสเตรเลียเขาดีกว่าแล้วรูปร่างเขาดีกว่าอีกเขาก็ไปคัดมาเขามีตัวเลือกเยอะกว่าระบบพื้นฐานเยาวชนเขาดีกว่ามันก็สามารถที่จะปรับสมดุลของเขาได
1: ้
0: ไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็

0: ไปครั้งล่าสุดที่เราเป็นแชมป์เนี่ยย้อนกลับไปปี2017เลยนะ2017ก็คือ9ปีที่แล้วนานแล้วนะพี่ที่เราไม่ได้แชมป์
1: 2019เนี่ยคือไม่รื้อระบบอ่ะคุณก็ไม่มีทางแซง1ออสเตรเลีย2
0: เวียดนาม
1: ญ
0: ี่
1: ป
0: ุ่
1: นญี่ปุ่นเกาหลี
0: อาเซียนเนี่ยเราก็ยังสูสีกับทีมพวกนี้อยู่เลย
1: ญ
0: ี
1: ่ปุ่นออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีไปแล้ว3ก็ซาอุ4
0: อันนี้
1: แล้วมันชอบไปคัดที่ญี่ปุ่นนะหมายถึงว่าเวลาคัดอ่ะเพื่อจะเอาทีมไปบอลโลกอ
0: ่ะบอลโลกเด็กหรือบอลโลกคน
1: ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อ
0: ่
1: ะไปแล้ว4
0: บอลโลกผู้ใหญ่เนี่ยแน่ๆ6ทีมนะฮะ
1: ม
0: ีซาอุมีกาตาร์อิหร่านรวมไปด้วย
1: กาตาร์เนี่ยยังแบบว่าวันนี้คืนร้ายแต่ว่าไอ้ที่จองไงจับจองอ่ะ3เนี่ยออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีตามไปซาอุเนี่ย4เนี่ยจองอย่างเหนียวแน่นไม่มีใครปล่อย
0: อิหร่าน
1: มานานละ
0: อิหร่าน
1: แล้วก็ตามไปอิหร่านก็ไป5แล้วก็นี่เหลืออีก1
0: ปีนี้อุซเบ
1: ย์แล้วอุซเบย์ก็เป็นแชมป์เยาวชนเอาเนี่ยก็ไปพรีเมียร์ลีกไป
0: แล้วผมว่าอุซเบย์เนี่ยจะเป็นทีมขาประจำบอลโลกแล้วล่ะนะฮะ
1: ทีนี้พอไล่ล่างลงมากาตาร์อิรักลงมาพวกUAE จอแดนพวกนั้นก็เริ่มจะเก่งขึ้นมาอีกแล้ว
0: โอ้โหแล้วพวกลูกเซียวอินโดอีก
1: เอาว่าอาเซียนเอากลับมาให้ได้ก่อนดีกว่า
0: ใช่อย่างน้อยเราต้องเริ่มที่อาเซียนก่อนนะฮะก็
1: เวียดนามอินโดเนี่ย
0: ใช่
1: เอาแซงผมว่าชั่วโมงนี้ชุดใหญ่จะอินโดก็
0: เหนื่อย
1: ก็ว่าหาดยากนะถ้าเจอแบบชุดฟีฟ่าของเขา
0: ใช่ไอพวกลูกเซียวอ่ะที่มาจากยุโรปอ่ะเดี๋ยวเราต้องเจอในFC เอเชียนคัพที่ซาอุเป็นเจ้าภาพเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเจอตัวเต็มๆอ่ะเราจะ
1: พวกนั้นมาได้เปล่าม
0: าได้ดิเพราะมันเป็น FIFA Day
1: มันแต่มันหลายวันอยู่นะ
0: มันเป็น
1: พักเป็นเดือนเลย
0: บอลถ้วยระดับทวีปอ่ะยังไงก็ต้องปล่อยนะฮะเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันเดี๋ยวผมก็ดูสายทีมชาติไทยก่อนนะไหนทีมชาติไทยชุดนี้เดี๋ยวต้องไปเตะเดี๋ยวนะโอ้สายแข็งนะเดี๋ยวอยู่20เดี๋ยวเราต้องมีเติร์ก UAE ใช่ไหมโอ้บอกว่าคัดเหนื่อยว่ะชุดนี้นะครับเพื่อหาทีมไปเตะที่จีนเป็นเจ้าภาพในปี2027นะฮะทีมชาติไทยอยู่ในสายผมอยู่ในสาย F นะครับเดี๋ยวจะเตะที่ชลบุรีในช่วงเดือนสิงหาคมนะฮะสิงหาคมถึงกันยายนนะฮะช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนไทยจะเจอ UAE เติร์กเมนิสถานแล้วก็อิรักนะครับเอาทีมแชมป์เข้ารอบสุดท้ายแล้วก็อันดับที่2ที่ดีที่สุดจำนวน7ทีมจาก8กลุ่ม
1: ครับ
0: ไม่น่าพลาดนะเอาจริงๆไม่น่าพลาดไม่ได้แชมป์ผมว่ารองแชมป์ก็ดีพอที่จะเข้ารอบสุดท้ายอยู่นะฮะ
1: ครับอ่ะ
0: อ
1: ืมๆเดี๋ยวจะให้ก่อนนะครับ4689899
0: ครับ
1: ที่ส่งเข้ามาจากน้องอาร์มซ่าในขาประจำก็บอกว่าภรรยาไม่อดับครับอาร์มซ่ามาแล้วเงินพิลดี้2เดือนเลยครับเพราะอาร์มซ่าเนี่ยเขาบอกว่าคนจะง้อพิลดี้มั้ยครับ
0: ง้อดีมั้ย
1: ผมว่าคุณก็เหมือนง้อเสาไฟฟ้าแหละเขาเป็นคนที่ไร้อารมณ์อ่ะไม่รู้สึกรู้สาหรือว่าไม่มีหลักการเล่ห์ผลอะไรทั้งนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าสามารถง้อเสาไฟฟ้าได้ก็ลองดู
0: ง้อต่อไปแต่เอาจริงๆนะเริ่มหลังๆเนี่ยรุดดี้เริ่มจะเทคิวให้ผมบ่อยขึ้นนะแบบประมาณว่า
1: สาธิตให้
0: ท่านหน่อยคือถ้า
1: ร้อน
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าร้อนเงินจะมาแต่ถ้าไม่ร้อนเนี่ยเขาจะโยนคิวให้ผมแล้ว
1: ช่วงนี้เย็น
0: ใช่แล้วก็ผมกลัวว่าน้องอาร์มซ่าเนี่ยจะคุยไปคุยมาจะไม่เจอรุดดี้แล้วเนี่ย ผมก็ไม่รู้ว่าจะง้อยังไงครับพอรุดดี้จะหนีจากรายการนี้ไปละ
1: กรอนว่าไม่มีมุกมันสนุกนะพี่จ๋ารอเวลาทักหาในคราวนี้หมุน99เฝ้าฟังยังอยู่ดีสาระมีไม่หนีหายใครเหงาใจ
0: นะฮะ
1: ขอผลขอพัทรบพิษหน่อยครับชนะไม่เหลือ10คน
0: เหมือนจะชนะทางวิชุทิศไปนะฮะก็ทำให้เจ้าตัวกลับมาหมายถึงทีมกลับตำแหน่งจ่าฝูงอีกครั้งนะเดี๋ยวผมเช็ค1010จากฟรีคิกของเจ้าตัวกัปตันทีมอ่ะเดี๋ยวมันชื่อวัฒนะยิงเข้าไปนะครับพัทรบพิษเฉือนเอาชนะ

0: วิชุทิศไป 1-0 เก็บ3คะแนนแล้วก็กลับไปอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงแซงอัสสัมชัญขึ้นไป
1: โอ้อายุ19อาเซียนรอบที่แล้วบุรีรัมย์ชนะออดรอบรองนะครับ
0: อายุ19ปีที่แล้วบุรีรัมย์ใช่ครับบุรีรัมย์เอาชนะทางออสเตรเลียไปแล้วก็ไปชิงกับอินโดนีเซียแล้วก็แพ้ไปแต่ว่าในรุ่นนี้นะครับเป็นเด็ก50กับเด็ก51เด็ก51อ่ะหมายถึงว่าเกิดในปีพุทธศักราช2551อ่ะนะเด็ก51ชุดนี้เคยแพ้ออสเตรเลียใน U16 มาแล้วนะฮะไอรุ่นที่เซอร์เดชทำอ่ะแพ้จุดโทษนัดชิงก็หน้าเด็ก51เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กรุ่นนี้ยังไม่ชนะออสเตรเลีย
1: สวัสดีครับพี่กายพี่โก้สอบถามอันนี้ใน Facebook นะครับ
0: ครับผม
1: ว่าพี่ปุ๊ปเป้คนเหนือจริงไหมครับทำไมผิวแกไม่เหมือนคนเหนือถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่โชคดีรักษาสุขภาพ
0: พี่สิงโตแน่เลย
1: ใช่
0: ใช่ไหมพี่สิงโตแน่เลย
1: ก
0: ็ช่วยพร
1: คุณปูเป้แกผมก็งงแกว่าเป็นเหนือดำเนี่ยผมก็หายากนะ
0: ตกลงแกเป็นคนพะเยา
1: แกอยู่ซีกอีกถนนนึงไม่อยู่ใกล้กวนพะเยาเท่าไหร่
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: ตากแดดเหรออ
1: าจจะไปอาจจะโดนคนละท่อประปากับชาวเหนือเขา
0: ครับ
1: สวัสดีครับพิก้าพิโก้จากสกายแมนนะครับ
0: สวัสดีครับคุณสกายแมน
1: บอกบราซิลแล้วกับคุณสุเมธทรงอยู่บอกว่าสวัสดีครับคุณพิก้าไฮสเปคเซนานเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยได้ยินเสียงทีมแมนเก่าเลยนะครับก็พอมันเหลือ2วันปุ๊บผมก็จะไปนู่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นพอมันถึงทีวันเสาร์ก็อ้าวไม่ทันเว้ย
0: เมื่อวานนี้เห็นบอกว่ารีบตีรถกลับมาไม่มีรายการ
1: ว่าวันเสาร์นี้กลับมาให้ได้ก็ไม่มีรายการ
0: ครับ
1: อีกนะบอกบอลเด็กช้างเขาได้แชมป์ครับ
0: ก็ช้างวันนี้บุรีรัมย์ชิงกับทางชลบุรีนะฮะเดี๋ยวผมเช็คแป๊บเดี๋ยวติดไว้เบรกหน้าแล้วกันเดี๋ยวติดไว้เบรกหน้าเดี๋ยวรายงานให
1: ้เดี๋ยวในส่วนของฟุตซอลลีก
0: ครับ
1: ก็จะไปเบรกหน้าแล้วกันนะครับช่วงนี
0: ้พักสักครู่พีอาร์ก่อนแล้วกันพีอาร์ก่อนนะครับก็สำหรับรายการจอดสนามบอลไทยนะครับก็ขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปครับ

0: ที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
1: บนโลกสตอรี
2: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media ในเขตภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,000

0: ระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสนามที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio

0: กลับมาพบกันเบรกที่2นะครับ
1: ครับ
0: สนามบอลไทยช่วงนี้เรามาติดตามฟุตซอลลีกนะครับ2026กัน8วีคเก็ตเกมเมื่อวานนี้ผมดูไฮไลท์เมื่อวานโอ้โหสนุกมากจริงคู่ของบรูเวฟชลบุรีกับทางแบ็คเพิร์ลนะครับซึ่งจะไปดูด้วยว่ากัปตันช้างไหท้องคำเนี่ยแกลงเล่นด้วยอะไรไหมช่วงนี้แกโพสต์บ่อย
1: เปลี่ยนนามสกุลแล้วเนาะ
0: เออแกเวลาแกลงโพสต์ภาพใน Facebook ส่วนตัวของแกเนี่ยแกจะมีแฮชแท็กลำไยไหท้องคำตลอดรู้แกจะไปเข้าวงการบันเทิงหรือไงแกโอ้โหเรียกว่าโปรโมทหน้าดูนะแฟนใหม่ก็ปรากฏไม่มีเจ้าตัวลงเล่น
1: ครับ
0: เออสงสัยเป็นเรื่องนี้อินเลิฟแต่นัดก่อนเขาลงนะแต่เมื่อวานไม่เห็นแต่ว่าเมื่อวานนี้เกมโอ้โหดูเดือดนะครับซึ่งก็มีใบแดงด้วยนะครับซึ่งทางบูเวฟเนี่ยเจอกับทางแบ็คเพอร
1: ์ครับ
0: หันไปทีเนี่ยแบ็คเพอร์ก็เหมือนกับบูเวฟปีแล้วแบ่งเป็นครึ่งทีมแล้วมาเตะกันอะเป็นพวกเตอร์ปานัดอะไรพวกนี้ก็เตะให้กับแบ็คเพอร์ไปแล้วซึ่งปีแล้วก็อยู่บูเวฟอยู่ส่วนบูเวฟนี่ก็นำทัพโดยสุภวุฒิก็ดูก็36แล้วนะแกก็เล่นได้อย่างแกนะผมดูแล้วแบบ
1: เห
0: ม
1: ือ
0: นไม่ให้เป็นตัวลากอ่ะแต่สมองอ่ะพาสบอลกระดกให้ยิงไกลอยู่แถว2อะไรพวกเนี้ยเขาก็ได้อยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าเดินเกมเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ฟอร์มดีขึ้นมาก็เป็นเจ้ากิจก็ฟอร์มดีขึ้นกิจอรัญสัญลักษณ์แล้วก็เอาพวกพีรพลสัตว์ซื่ออะไรมาจากแบงคอกอะไรเนี่ยก็เหมือนปรับตัวได้ดีนะแล้วมีเด็กใหม่ขึ้นมาศตวรรษเนี่ยผมดูเล่นใช้ได
1: ้ครับ
0: นะครับก็เล่นกันสูสีครึ่งแรกเพอจะครองบอลดีเนี่ยกว่านิดนึงแต่ว่า0-0ครึ่งหลังก็มามีจุดเปลี่ยนก็ได้ฟาวล์6นะช่วงเหลืออีก7นาทีสุภวุฒิเนี่ยยิงจุดที่2ฟาวล์6ก็ปรากฏว่าทางอรุษเซนบัตอ่ะอรุษก็มาก็อยู่บูเวฟนี่แหละก็ออกมาเซฟปรากฏว่าทางบูเวฟขอ VR ว่าทางอารุธเนี่ยออกมาเกิน5เมตรเห็น5เมตรก็ดูคือเขาดูที่ตรงเส้นอย่างนั้นน่ะมันก็เท้าโผล่มาจริงผู้สินก็เลยให้ยิงใหม
1: ่จุดโทษที่2อ่ะเนาะ
0: ใช่นี่พอยิงใหม่ปุ๊บทางอารุธไม่ออกนะคราวนี้ไม่ออก
1: ยืน
0: ยืนคุมเส้นเลยเรียบร้อยเลยครับโอ้โหไม่ออกสูงก็ซัดบ้างจริงก็มุมเดิมแหละแต่ว่าแกไม่ออกเฉยรอบนี้ก็แบบเดี๋ยวว
1: ุ่
0: นวาย
1: แหงแหง
0: ไม่แบบวุ่นวายรับดีเซลกันแต่ว่ารู้ว่ามุมเนี้ยแต่เหมือนแกก็รู้ว่าสมมติคือผมดูกี่ทีแล้วถ้าผมเป็นโค้ชเนี่ยผมรู้เสียอาร์มก็จะพวกปั่นเสาขวา
1: ครับ
0: ยิงมันเลี่ยนๆถ้าพวกสาวตัวก็คือจะสายมือล่างๆอย่างนั้นแหละก็จะยิงไว้นะบ่อยผมเห็นก็ยิง2ทีก็ยิงตรงนั้นแหละแต่ว่าพอดีมันแรงแล้วมันเอาไม่ทันก็เลยกลายเป็นประตูขึ้นนำของบูเวฟ
1: ครับ
0: พอบูเวฟเสร็จปุ๊บแบ็คเพอร์ไปเร่งไปเร่งมาตัวต่างชาติเขาก็ไปชักศอกใส่นักเตะบูเวฟก็เลยโดนใบแดงเข้าไปก็เลยเหลือ2นาทีช่วงนั้นก่อนจะเร่งต้องมาเร่งพาวเวอร์เพลย์โดนตัดได้ก็ทางอภิวัฒน์เจนเรือนยิงไกลเข้าไปยิงสวยนะลูกนี้ก็ยิงแบบปฏิกิริยาตอนที่เล่นทีมชาติไม่เห็นยิงอย่างนี้เล่นสโมสรยิงสบายเลยก็ทำให้บูเวฟชนะไป2-0
1: ครับ
0: ก็เด้งขึ้นมาอันดับ3อีกครั้งนึงซึ่งปีนี้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนระบบการแข่งขันใหม่นะครับก็คือจะเป็นระบบเพลย์ออฟกันมี6ทีมจะได้เพลย์ออฟคว้าแชมป์จะไม่ได้แบบคว้าแชมป์ไปเลยเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นทีมล่างๆเลยก็จะมีโอกาสมากขึ้นทีมที่แพ้ไปแล้วไปเมื่อก่อนเนี่ยแพ้กันเกิน3นัดเนี่ยถือว่าหลุดวงโคจรแชมป์แล้วแชมป์เนี่ยจะแพ้ไม่เกินเนี้ย
1: อ๋อก็ปีที่แล้วก็ลุ้นกันอยู่2ทีม
0: หลายพ่ายเนี่ยมีเกิดขึ้นหลายที
1: ม
0: หลายครั้งแพ้ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน 2-3 นัดหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าคราวเนี้ยพอมีเพลย์ออฟขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะสนุกขึ้นแล้วก็มีหลายที
1: ม
0: ที่ได้ลุ้นกันนะครับอ่ะก็เป็นผลเมื่อวานส่วนคู่อื่นเป็นไง
1: เมื่อสักครู่เบรกที่แล้วติดผลฟุตบอลช้างจูเนียร
0: ์กับ
1: ตอนนี้ครับท้ายเกมแล้วนะครับบุรีรัมย์ก็นำชลบุรีอยู่1-0นะฮะทีมแชมป์ก็จะได้ไปอังกฤษเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าปีนี้จะเป็นบุรีรัมย์ปีที่แล้วนี่เป็นชลบุรีที่ได้ไป
0: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็ที่ค้างไว้เบรกที่แล้วนะครับ
0: ดูผลของ เมื่อวานนี้นะครับฟุตซอลลีกเกมเมื่อวานอ้าวไปไหนแล้ว
1: ชึบชึบชึบ
0: เกมเมื่อวานก็มันมีราชพัฒน์เพชรบุรีถ้าจำได้
1: ครับ
0: ก็ยิงชนะแบงคอกไป 3-1 ก็ถือว่า

0: ปพัดเพชรบุรีเนี่ยกำลังมาเหมือนกันก็จริงๆหลายคนก็บอกว่าเป็นเหมือนกับทีมเด็กสร้างของห้องเย็นท่าข้ามเตรียมไว้แต่ปรากฏว่าไปมาห้องเย็นโดนท้าชิงโดยราชพัฒน์เพชรบุรีทีมเด็กสร้างไว้แล้วตอนนี้ก็ไล่บีแต้มมันอยู่15ตามห้องเย็นอยู่18แต้มเนี่ย3คะแนนนะครับ
1: เมื่อวานนี้มีนี่มีเจอละเจอผลละสุราษฎร์ธานีเอาชนะราชนาวี 2-1 นะฮะชลบุรีใช่ชลบุรีอย่างที่พี่วันกาเล่าไปชนะแบ็คเพิร์ล 2-0 นะครับแล้วก็คริสเตียนแพ้กับนนทบุรีไป1-3นะฮะแล้วก
0: ็ขอไปไม่สุราษฎร์ที่เป็นภูเก็ตเป็นมสวหรือไงเนี่ยเป็นไอแมเน่อะไรทีมเนี่ยที่เขายุบทีมไปอ่ะ
1: แล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นราชภัฏเพชรบุรีนะฮะเอาชนะแบงคอกไป 3-1 เมื่อวาน4คู
0: ่ครับ
1: นะครับวันนี้ก็
0: ถ้าที่ดูถ่ายทอดสดอยู่ทางทรูเนี่ยภูเก็ตนะที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งในการทำทีมก็คุมทีมโดยโค้ชเลิศชายอิสราสุวิภากรก็เท่าที่นักบอลนี่มีเห็นธนันชัยบริเอ้ไม่ใช่ธนันชัยชมบุญธนันชัยบริบาลและนักบอล
1: นันบอลสินธนา
0: ธนันชัยเด็กหนุ่มเมืองลุงเนี่ย
1: ครับ
0: เล่นอยู่ด้วยนะโหก็เป็นเพื่อนโค้ชมาก่อนเล่นกันอยู
1: ่
0: ท่าเรือนี้ยังเล่นอยู่นะธนันชัย
1: ครับ
0: ก็มีต่างชาตินี่นะภูเก็ตมี2ตัวก็เล่นที่สนามตะพานหินนะครับมีคนผมเห็นเข้ามาทักในเพจอยู่ค่าบัตรเท่าไหร่ตัวแรกนึกว่าเตะที่ท่าข้ามอ๋อเตะที่ภูเก็ตหนุ่นโหทักมาถามในเพจด้วยเป็นฟุตซอลไทยแลนด์ก็วันนี้หน้าเสือนี่โหภูเก็ตไปลอง6ลูกเลย
1: โอ้
0: โหยิงขนาดนั้นเนี่ย
1: เดี๋ยวตอนนี้เท่าไหร
0: ่
1: ตอนน
0: ี้3
1: ครึ่งทาง
0: แต่ว่าตอนแรกผมบอกคุณโตโต้ฟุตซอลปุ๊บๆว่าไม่ต่อเยอะจังพอทักไปขนาดนั้นคุณโตโต้กับโดนแล้วครับ16วิ
1: ไวแท
0: ้โดนตั้งแต่16วิเลยแต่ว่าชุดนี้เนี่ยชุดแรกที่ไทยล้วนของชุดท่าข้ามเนี่ยถ้าใครไปดูเนี่ยโหนี่ก็ทีมชาติชุดทีมชาติเลยแหละมีเจ้าก้องแล้วก็ไอ้เจ้าไอ้อะไรอ่ะกองหลังอ่ะเบอร์ห้าแล้วก็เต่าวรศักดิ์ศรีลังไพโรจน์หน้าคู่แล้วก็อีกคนรู้สึกเป็นเทิดศักดิ์เหรอ
1: ของ
0: ท่าข้ามในชุดนี้ชุดแรกเนี่ยชุดทีมชาติเลยนะ
1: ครับ
0: ทั้งชุดกันดูน่ากลัวชุดสองก็ทีมชาติก็ดูโหเดินเต็มเพ่นพ่านอย่างนี้เจ้าบาสเจ้าบาสนี่อะไรนะ
1: เดี๋ยวนะของท่าข้ามใช่ไห
0: ม
1: ท่าข้ามนี่เอาพวกผู้สาตุธีรวัฒน์แก้วิไลนรงศักดิ์วิงวอนชวลาเสียวุฒ
0: ิพิพ
1: ง
0: ษ์เจ้า
1: ไอ้วรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์เอาพวกนี้ตัวหลักๆกันเนาะ
0: เนี่ยแล้วก็เจ้าบาส
1: ครับ
0: เนี่ยอะไร
1: เดี๋ยวนะ
0: เนี่ยเบอร์เก้า
1: ชื่อจริงติดปาก
0: พีรพัฒน์แก้ววิไลก็ลงมาแล้วแต่ว่าเขายังมีตัวต่างชาติอีก2ตัวนะก็ดูแล้วนี่โหถ้าไม่เพย์ออฟอ่ะดูเขียนตั้งแต่จะแชมป์อีกอ้าวพลาดเองผู้สาประตูเกือบไปแล้วเกือบโดนฉกได้ภูเก็ตแต่ว่าโหเหนื่อยนานไปนิดนึงเลยไม่ได้ยิงนะครับทางท่าข้ามก็วันนี้อีก3คู่ก็ประกอบไปด้วยภูเก็ตพบห้องเย็นคู่แรกนะครับ
1: คู่
0: สองจะเป็นธรรมศาสตร์สไตล์เลียนกับท่าเรือคู่นี้บิ๊กแมตช์เลย
1: ครับ
0: ก็
1: เตะ18นาฬิกา
0: แ
1: ล้วก็คู่ดึก20นาฬิกา
0: ชม
1: 20นาฬิกา30นาทีเป็นเกษมบัณฑิตพบกับนครราชสีมาเจทีทรัคนะครับก็สามารถติดตามการถ่ายสดได้ทาง True Sport 2แล้วก็ True Bond ไทย1นะฮะ
0: ครับ
1: อ่
0: ะข้ามาความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลไทยหน่อยแล้วกัน
1: ครับ
0: ในส่วนของอื่นๆที่มีข่าวเหมือนวันนี้เนี่ยมีเสริมตัวแล้วนะก็คือสุโขทัยนะครับสุโขทัยที่รอดไปวูดวิดนะครับก็ได้ตัวยานวิกเตอร์เนี่ยรับบราซิลเข้ามา
1: ก็อิมพอร์ตมาจากก็อิมพอร์ตมาจากข้างนอกอ่ะเพราะปกติ
0: เอามาบอลโลกป่ะ
1: ไม่ใช่ก็ปกตินี่พวกตัวต่างชาติในไทยลีกนะฮะหลายๆทีมก็มักจะเอาที่เคยเล่นกับทีมอื่นมาแล้วเพราะว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรมากก็ย้ายมาเล่นได้เลยแต่นี่สุโขทัยก็อินพุตมาลองดูนะฮะหลังจากที่หลายๆคนก็มักจะประสบความสำเร็จนะครับต้องบอกว่าแมวมองของสุโขทัยนี่ชอบเอาของจากข้างนอกมาปั้นได้ราคา
0: อ๋อหมายถึงว่าของ

0: ของอินพอร์ตเลย
1: ใช่อย่างฟอนาซารีเนี่ยก็ได้ราคานะย้ายไป BG อย่างเงี้ย
0: แต่ที่อื่นเนี่ยท่านที่โดนแซวว่าของเชียงกงก็คือแบบของหมุนเนี่ยในไทยลีกเน
1: ี่
0: ยไปวนมาแต่ตุกไทยอีกแนวนึง
1: โดยเฉพาะท่าเรือเนี่ยจะโดนแซวบ่อยหน่อย
0: เขาก็มีนโยบายคือไม่เอาของไม่เสี่ยงอ่ะ ไม่มีนโยบายเสี่ยงแต่แบบว่าเห็นฟอร์มแล้วแต่ว่ามาแล้วไม่เข้าตาที
1: หลังๆท่าเรือก็เริ่มอิมพอร์ตแล้วนะฮะไอหลังจากไม่ประสบความสำเร็จเลยพวกที่เล่นในไทยลีกอะอย่างไอพวกดาวสันโบทั้งหลายเนี่ยท่าเรือนะไล่มาเลยก็ตั้งแต่ดักแกนสิโอเคอย่างจอร์นบาโจเนี่ย อยู่ท่าเรือนี่โอ้โหคนละฟอร์มกับสุโขทัยเลยนะฮะแฮเบอร์ตี้อย่างเงี้ยวิลเลนมอต้าอย่างเงี้ย
0: เงียบหมดอะ
1: เงียบหมดพวกดาวสันโบทั้งหลายเนี่ยอย่างแฮมิงตันอะซัวเรสเงี้ยนะหลังๆนะถ้าเรือฤดูกาลที่แล้วโอเคเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนำเข้าต่างชาติได้กาก้าเมนเดสมาเนี่ยฟอร์มดีนะฮะหรือว่าอย่างนมรุชิมาระเนี่ย ก็มาจากลีกเซอร์เบีย
0: ก็พูดง่ายว่าหลังๆอาจจะต้องมีการเชื่อโค้ดบ้าง
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งกาม่าเขาคงมีแนวทางของเขา
1: ครับ
0: แล้วบางทีเขาก็คือว่าบางทีโค้ดก็ต้องใช้ผลงานเพื่อการันตีแนวทางของเขาอันนี้เข้าปะเนี่ยผมไม่เข้าแนวทางการันตีการที่
1: แต่รุ่นนี้ผม
0: เล่นในต่าง
1: ๆรุ่นนี้ผมว่าเข้านะ
0: มันเป็นเข้า
1: เป็นโดนออกมาไงเดี๋ยววงเช็ค VS นะฮะ
0: ก็นั่นแหละครับก็ผมว่าฟังโค้ดบ้างท่าเรือเนี่ยอาจจะไปได้ดี
1: ครับ
0: ลองดู
1: ช่วงท้ายนะฮะมาดูข้อความ
0: แต่ว่าทางบุรีรัมย์ก็ยืนยันว่า
1: อ๋อโรเบิร์ตซัวแม่ยังมีสัญญาอยู่นะ
0: ยังอยู่นะครับ
1: ยังมีสัญญาอยู
0: ่นี่ VS นี่ใช่เข้าประตูป่ะเนี่ย
1: ผมว่าเข้าผมเห็นดูว่าเข้าเพราะว่ามันน่าจะโดนเสาที่มันขึงตะข่ายออกมานะฮะ
0: ผมว่ามันเหมือนบอลที่เข้าไปแล้วแต่มันเด้งแรงไง
1: ลงท้ายเดี๋ยวมาดูข้อความใน YouTube หน่อยนะครับสวัสดีคุณณัฐสรด้วยนะครับสวัสดีคุณจอมพลนะครับโค้ชไทย U19 ประกาศลาออกแล้วครับอ้าวเหรออ
0: ่าโบก็อาจจะหมดภารกิจคงเตรียมไว้แหละแล้วก็กลับทีมเดิมเหมือนเดิม
1: เอ้ยเขาออกจากระยองแล้ว
0: เอาไปเลยเหรอ
1: ไปอันนี้ผมยังไม่เห็นข่าวนะฮะคุณ APPK9127 เอเชียมันดีเกินคาดนะครับตอนนี้หมูสุดคือแอฟริกาใต้นะฮะคุณณัฐพงศ์ทักทายมานะครับฟุตบอลไทยอุดไม่ไหวแล้วอุดจนหัวไม่จนหัวงงหัวไม่ขึ้นเมื่อวานก็ไม่ได้อุดนะฮะแต่ฟุตบอลไทยนัดที่เจอจีนน่ะใช่อุดนะฮะแต่ยู19เมื่อวานนี้ก็สู้กับออสเตรเลียได้สนุกเลยนะครับคุณบูทอฟฟี่แล้วในญี่ปุ่นบอลเด็กบอลนักเรียนโค้ชเขาสอนยังไงให้แข่งกันยังไงสมาคมต้องไปดูให้โค้ช
0: เขาก็รู้เลยไปดูงานแล้วก็กลับมาก็ทำไม่ได้ที
1: แต่ระบบของบอลญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นภูมิภาคนะมันไม่เหมือนบอลบ้านเราที่ส่วนใหญ่ก็ต้องมาแข่งในส่วนกลาง
0: อาการจะหมดเวลาสวัสดีครับพี่ๆกัปตันช้างนี่มีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าครับทำให้น้องลำไยจิตใจจากคุณโบเต้โหมาคำถามสุดท้ายแล้วไม่ทันแล
1: ้
0: วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
1: หมดเวลา
0: ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยแล้วกันอันไหนที่ตอบไม่ทันก็ขออภัยนะครับวันนี้ผมมันกล้าขวัญแก้วแล้วคุณโกโก
1: ้
0: ลาไปก่อนพบใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 นาฬิกาวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ UNODC ถวายความอาลัยและสดุดีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแถลงการได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวไมตรีหลักด้านหลักมิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและทรงเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่สากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนายุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืนตำรวจรู้ตัวแล้วหนุ่มสักลายมังกรหลังคนร้ายจับใส่กุญแจมือยิงทิ้งร่างไว้ในร่องน้ำกลางป่าด้านแม่เผยทำใจไว้แล้วลูกมีประวัติเกเรความคืบหน้าวานนี้เจ้าหน้าที่พบร่างชายถูกฆ่าทิ้งเป็นศพในร่องน้ำเชิงเขาริมถนนสายทับกวางสุสานฮูลินรอยต่อระหว่างตำบลทับกวางกับตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งสภาพพื้นที่เป็นป่ารกชัดการตรวจสอบผู้เสียชีวิตถูกใส่กุญแจมือไพล่หลังมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่หน้าอก2นัดตามร่างกายมีรอยสักหลายแห่งและใกล้จุดทิ้งศพพบปลอกกระสุนปืนขนาด11มม.ตกอยู่4ปลอกตำรวจสภ.แก่งคอยเชิญตัวแม่ผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำเบื้องต้นโดยทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายเล็กอายุ41ปีที่ผ่านมาลูกไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเป็นหนุ่มเสเพลเกเรทั่วไปหลังจากที่ทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตแม่ระบุว่าทำใจไว้แล้วเพราะก่อนหน้านี้เมื่ออายุ16ปีลูกเคยติดคุกครั้งแรกในข้อหาทำร้ายร่างกายเมื่อพ้นโทษออกมาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่อายุ20ปีและเพิ่งออกจากคุกมาได้ 5-6 เดือนและก่อนจะถูกลวงมาฆ่าลูกได้โทรมาขอเงิน 3,000 บาทเมื่อ11มิถุนายนที่ผ่านมาจึงโอนเงินให้ลูก 1,000 บาทเพราะส่วนตัวไม่ค่อยมีเงินทำงานได้เพียงวันละ400บาทเท่านั้นขณะเดียวกันชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีร่วมกับสภ.แก่งคอยเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนปมสาเหตุคาดว่าผู้เสียชีวิตอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืออาจหักหลังเรื่องการค้ายาและอาจถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุลวงมายิงทิ้งสหรัฐและอิหร่านขยับเข้าใกล้ข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวหลังประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันข้อตกลงมีกำหนดจะลงนามวันอาทิตย์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าข้อตกลงสันติภาพมีกำหนดลงนามในวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีโดยระบุว่าช่องแคบฮอร์โมซจะกลับมาเปิดให้เรือทุกชนิดผ่านได้ทันทีหลังลงนามส่วนนายกรัฐมนตรีเชบาชาริฟของปากีสถานในฐานะประเทศคนกลางแถลงการว่าอาจมีการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้อย่างไรก็ตามกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC และกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความพยายามเร่งรัดผิดปกติของทรัมป์โดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านระบุชัดเจนว่าการลงนามจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์อย่างแน่นอนแต่อาจเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำนักข่าวฟาสสื่อกึ่งทางการอิหร่านยืนยันอิหร่านยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐแต่ยอมรับบันทึกความเข้าใจฉบับแรกนี้มุ่งเน้นเรื่องการหยุดยิงการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยสหรัฐและการปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เท่านั้นส่วนประเด็นเรื่องอาวุธนิวเคลียร์จะถูกยกไปเจรจาในช่วง60วันหลังจากนี้ซึ่งขัดแย้งกับสหรัฐที่ระบุว่าบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์เรียบร้อยแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio

ภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania 48ทีม104แมตช์

0: ใจแข็งแรง
1: 17นาฬิกา6นาทีครับสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Sport Guide Weekend นะครับวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬากันเมื่อวานรายการก็งดไป1วันนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กันราวๆ2ชั่วโมงเต็มเบื้องต้นอยู่กับผมเจษฎาศรีวิเศษนะครับก็รับช่วงต่อจากจอสนามบอลไทยครับเดี๋ยวพี่โอ๊ตนิติกรการะเวกก็คงจะตามเข้ามาสมทบนะครับ SMS มาคุยกันได้4689899ช่องทางหลักแล้วก็ทางออนไลน์ก็มีไลฟ์ทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube ของ FM 99 Active Radio นะครับเอาจริงนี่ผมก็เปื่อยมาหลายวันนะจังหวะว่าเสียงเริ่มมาในวันนี้พอดีนะฮะเดี๋ยวหวังว่าพี่โอ๊ตน่าจะตามเข้ามาสมทบเพราะถ้าโซโล่เดียวเนี่ยไม่น่ารอดนะฮะ คือใจยังมาแต่ว่าร่างกายยังไม่มานะครับอ่ะช่วงแรกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับดูโฮมจากหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2แล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมกว่า1ล้าน5แสนบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยตั้งแต่วันนี้ถึง24มิถุนายนนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ468 9899ส่งมาคุยกันด้วยนะครับในช่วงฟุตบอลโลกนี่ผมมาถึงก็แอบทึ่งในโปรดักชันที่อลังการเหลือเกินของคลื่นเรานะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครติดตามช่วงนี้นี่ FM 99มีบรรยายสดทุกคู่แต่เพียงแต่ว่าจะไปนั่งด้านนอกนะฮะจะได้บรรยากาศหน่อยสวัสดีพี่โอ๊ตด้วยครับ
2: สวัสดีครับโอเคครับไปขอมาขอดูได้ไหมฮะ
1: จอใหญ่เนี่ยเราต้องเข้ามาแอบดูหน่อย
2: ใหญ่กว่าที่บ้าน
1: ไม่แต่ถ้าเราแอบดูเนี่ย
2: ดูในมือถืออยู
1: ่แต่ถ้าเราแอบดูเนี่ยถ้าเกิดพี่เจ๋งทักมาเนี่ยพี่เจ๋งพี่โอ๊ตมาภาคหน่อยเราปฏิเสธไม่ได้นะแกก็ถามอยู่นะเจ๋งมาหน่อยไหมให้น้องๆเดียว
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วก็ล่าสุดนี่เสียงผมเพิ่งกลับมาด้วยพี่โอ๊ตวันนี้ก็พอดีอยู่กัน2ชั่วโมงในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกนี่เปิดฉากมากี่วันแล้วฮะพฤหัสศุกร์2วัน
2: แล้วก็เสาร์อีกวันนึง
1: ถ้านับคาบเกี่ยวมาได้เห็นโอ้แต่เขาบอกว่าเมื่อคืนต่อเช้านี่พลิกล็อกหลายคู่กันนะ
2: ก็พอสมควร
1: ครับโอกาต้านี่มีแต้มพี่โอ๊ตโอ้โห
2: ก็สวิสไม่ได้ลูก2เองสุด
1: นั่น
2: แหละ
1: สิฮะ
2: โดนซะนะครับออสเตรเลียก็ชนะด้วย
1: ครับ
2: ก็เป็นวันที่ดีของทีมจาก ตัวแทนจากทวีปแล้วกัน
1: ครับ
2: นับออสเตรเลียไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีอีกนะครับตามเชียร์กันต่อไป
1: 4 คู่
2: เพราะฉะนั้นเนื่องจากว่ารายการของเราเมื่อวานติดการถ่ายทอดสด
1: จ
2: ากพิธีนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องที่เราพรีวิวทีมในฟุตบอลโลกนี่เป็นภารกิจที่ผมหนักใจอยู่ในวันนี้นะฮะเพราะว่าเหลืออีก6กลุ่ม นั้นอีก6กลุ่มนี่เท่ากับว่าอีก24ทีมนะครับแต่ว่าถ้าจะทิ้งๆคว้างๆก็จะยังไงอยู่เราทำมาแล้วครึ่งทางนั้นก็ขออนุญาตเดี๋ยววันนี้ก็คงต้องว่ากันให้จบนะครับ
1: ยกเว้นว่าถ้าชั่วโมงหลังนี้รอบอลโลกล้วนๆเลย
2: ก็มีกีฬาอื่นด้วยจริงก็สำคัญอยู่นะครับ NBA ก็เพิ่งจะได้แชมป์ไปเองก็ต้องยินดีด้วยคือก็คงไม่ก็ถือว่าต้องไม่ไปด้อยค่ากีฬาอื่น
1: ครับ
2: ว่าทุกรายการสำคัญหมดนะครับเราก็ให้เวลาไปตามความเหมาะสมนะครับ
1: บริหารจัดการ
2: บริหารจัดการได้หน้าจอนี้ตอนนี้นี่คือทีมน้องใหม่นะ
1: ครับ
2: ภูเก็ตยูไนเต็ดซึ่งก็ต้องถือว่าเลื่อนจริงๆก็คือได้สิทธิ์มาแข่งนะครับก็อยู่กลางตารางได้นะของฟุตซอลไทยแลนด์ลีกแต่ว่าวันนี้โดนห้องเย็นท่าค่ะ

0: ามกดไปแล้ว40นะครับนี่แต่ว่าเวลาก็ชักจะเหลือน้อยแล้วนะครับในครึ่งหลังหรือพีเรียด2เนี่ยประมาณสัก4นาทีก็มีแววว่าจะชนะรวดต่อไปถ้าจะรายงานซะเลยเพราะว่าหลังจากทำบิ๊กแมตช์กับทีมพี่ทีมน้องอย่างราชภัฏเพชรได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ตอนนี้เป็นทีมเดียวที่ชนะ 100% นะสำหรับทางห้องเย็นท่าข้ามแล้ววันนี้ก็น่าจะชนะต่อไป
1: ครับ
0: น่าจะชนะต่อไปก็จะเป็นเกมที่7ติดต่อกันนะครับเพราะนำเจ้าบ้านอยู่เยอะแต่ว่าแฟนก็พอสมควรนะครับที่น่าจะที่สนามตะพานหินไหมน่าจะใช่ที่ภูเก็ตทราบแต่ว่าทีมงานเวลาไปถ่ายทอดก็เหนื่อยนิดนึงไกลหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีแฟนๆฟุตซอลที่ภูเก็ตติดตามอยู่ด้วยก็เดี๋ยวอัปเดตให้กันแล้วกันล่าสุดเพราะจริงๆวันนี้ก็ยังมีเรื่องของในบ้านเรานะ
1: ครับ
0: นะจริงๆก็เมื่อวานก็ต้องยินดีกับทีมที่ได้เลื่อนชั้นที่2ด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าได้สตูลเป็นทีมสุดท้ายที่ได้เลื่อนชั้นไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้แต่ว่าก็ตามธรรมเนียมครับเบรกแรกไปอย่างรวดเร็วก็แล้วกันเรื่องของนักกีฬาไทยนะครับอยู่ในหลายรายการนะครับที่ยังต้องเชียร์กันต่ออย่างกอล์ฟก่อนก็ได้นะครับจริงๆวันนี้ถ้าเอาแบบเพิ่งจบไปก็น่าจะที่ออสเตรเลียไหมนะครับอย่างแบดมินตันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับที่ชิงกันเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแต่ว่าอ่ะไหนๆพูดถึงกอล์ฟไปก่อนก็คือรายการดาวแชมเปี้ยนชิพนะครับของ LPGA Tour ซึ่งเป็นรายการประเภททีม2คนนะครับรายการนี้มีนักกอล์ฟไทยที่เคยได้แชมป์ไปแล้ว1ทีมกับอีก2คน
1: ครับ
0: ก็2คนนี้ไม่ได้จับคู่กับคนไทยด้วยกันนะครับก็ทีมที่เคยได้แชมป์ก็คือทีมโมเมย่าก็คือ2พี่น้องนะครับเอริยาโมริยาจุธานุการซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระยะที่พอลุ้นได้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าการเล่นก็สลับกันฟอร์ซอมฟอร์บอลสลับไปแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยนะครับซึ่งน่าจะเป็นฟอร์บอลละนะครับสำหรับโมเมตอนนี้มีอยู่5อันเดอร์นะครับตามผู้นำเป็นคู่เกาหลีใต้นะครับก็คือน้องลัมโบคิมฮโยจูนะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นรุ่นเก่าแล้วเหมือนกันแล้วก็ชอยฮายเยจินนะครับ2คนนี้ตีอยู่ที่10อันเดอร์นะเป็นผู้นำอยู่และคนอื่นก็ลดหลั่นกันลงไปของไทยเนี่ยเท่าที่ดูน่าจะเหลือทีมนี้ทีมเดียวเลย
1: ครับ, นะครับ
0: โมเมซึ่งผมต้องโทษทีไม่แน่ใจว่าชื่อทีมเปลี่ยนหรือเปล่านะครับก่อนก็คือโมเมย่านี่แหละที่ลงแข่งขันในรายการนี้มาแล้วตอนนี้อยู่ที่5อันเดอร
1: ์
0: เมื่อวานซึ่งดูสกอร์น่าจะเป็นโฟร์ซัมละนะครับโฟบอลสกอร์น่าจะดีกว่านี้โฟซัมเมื่อวานตีน่าจะอีเวนพา
1: ตีเข้ามา70
0: ครับ
1: อีเวนพาสกอร์ไม่เพิ่มนะ
0: ครับแต่ว่าวันนี้นี่กระโชดแน่สำหรับโฟบอลนะครับ
1: คิ
0: ดว่าจะดีพอที่จะไปแซงหรือเปล่านะครับจะไปแซงหรือเปล่า
1: ก็จะระยะประมาณ60ต้นๆเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: ตีโฟบอลนี
0: ่โอเคก็ตามเชียร์กันยังพอลุ้นได้แต่ว่าแหมคู่แข่งก็เยอะอยู่นะครับจริงๆเป็นรายการที่เนลลี่คอร์ด้าก็มาเล่นนะหลังจากที่แหมเก็บเมเจอร์ที่2ไปอีกแล้วนะครับสำหรับเนลลี่นะเมื่อก่อนก็จะมาเล่นกับเจสสิก้านี่แหละแต่ว่าเที่ยวนี
1: ้ไปไหน
0: เนลลี่นี่ผ่านตัดตัวหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนแต่ว่าที่แน่ๆคือชุด
1: ร่วม13ร่วม
0: ชุดยังแสบสันดีเหมือนกันนะครับสีชมพูน่าจะเป็นทีม Legally Blonde ก็คือเอาชุดที่นางเอกหนังเรื่องนี้แต่งนะครับ Reese Witherspoon แต่งเป็นสีชมพูเนี่ยก็มาในชุดชมพูกับเพื่อนรักของเธอก็คือ Olivia Colman นะครับที่เป็นเยอรมัน
1: อ๋อสาวเยอรมัน
0: เป็นเยอรมันแต่ว่าก็เป็นบลอนดี้ทั้งคู่อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็เลยใช้ชื่อทีมว่า Legally Blonde ซะเลย4อันเดอร์ตอนนี้นะครับตามอยู่6สตรกหรือว่าคู่พี่น้องอีบาอิก็เล่นด้วยกันนะครับอากิเอะกับชิซี่เนี่ยก็เล่นทีมเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับโมเมนั่นแหละนะครับเขาก็ตีอยู่5อันเดอร์นะครับนั้นก็ยังมีหลายทีมคู่สวีเดนก็ดีนะครับลีแกรนกับมายาสตาร์7อันเดอร์เป็นต้นนะครับหรือว่าอลิสันลีนะครับอเมริกันเชื้อสายเกาหลีกับลิเลียบูนะครับอเมริกันเชื้อสายเวียดนามก็ทีมเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าเมื่อวานรู้สึกจะมีทริปเปิลนะครับก็8อันเดอร์ตาม2สโตรกก็ประมาณนี้สำหรับนักกอล์ฟไทยเราลุ้นโมเมได้นะครับในวันสุดท้าย
1: อ
0: ันนี้คือฝ่ายหญิงนะให้เกียรติก่อนนะครับแต่น่าจะมีรายการเดียวที่ได้เชียร์นะครับส่วนชายนี่แหละก็
1: กำลังลุ้นแชมป์เลย
0: กำลังลุ้นแชมป์จะเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่านะครับสนามที่แล้วที่อะไรกุจราต
1: ครับ
0: ที่อินเดียนะครับตอนจัดรายการก็นึกว่าน่าจะได้นะโอ้โหตอนท้ายนี่โดนโปรสวีเดนนิโคลัสลินแย่งแชมป์ไปเลยได้แชมป์แบบฉีกไป 3-4 สโตรกครับได้แชมป์ไปที่อินเดียนะแต่สัปดาห์นี้นี่ระดับ2ล้านเหรียญเลยนะครับนั่นคือรายการที่ PAF Back Up นะครับ International Series โมร็อกโกนะครับไปเล่นที่แอฟริกาซึ่งวันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยแล้วก็มีลุ้น
1: ของเรานี่4คนเลยนะถ้าอยู่ในท็อป10
0: เฉพาะท็อป10นะ
1: ใช่ๆ
0: เฉพาะท็อป10โดยเฉพาะโปรเจสอติวิทย์เจนวัฒนานนท์นะครับตอนนี้ตามผู้นำระดับบับบ้าเลยนะครับระดับมือ2โลกนะบับบ้าวัตสันอดีตแชมป์เมเจอร์นะครับอดีตแชมป์เดอะมาสเตอร์สบับบ้าวัตสันก็มาเล่นรายการนี้ด้วยนะครับหลายคนในลีฟกอล์ฟก็จะเลือกมาเล่นใน International Series ด้วย16อันเดอร
1: ์ครับ
0: แจ๊สตาม2สโตรกนะครับครับแจ๊สของเราก็ยังมีโอกาสน่าจะ
1: เพิ่งออกเลย
0: กวนเดียวกันไหมหรือว่าเป็นไปได้นะเนี่ยนะครับอาจจะกวนเดียวกันเพราะว่าจบหลุม3แล้วเหมือนกัน
1: ใช่
0: ขณะที่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าอีกกวนหนึ่งก็คือโปรฮ่องกงใช่ไหมครับไทจิโคเนี่ยตีอยู่หลุม4ก็อาจจะกวนไล่ๆกันผมจำไม่ได้เมื่อวานจบประมาณไล่ๆกันอยู่ตรงนี้แหละไทจิโคก็คือเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมส์คราวที่แล้วเดี๋ยวจะไปป้องกันแชมป์นะปีนี้นะครับเหรียญทองเอเชียนเกมส์ในกีฬากอล์ฟก็คู่กับน้องเปียโนของเราคนอื่นของไทยก็ท็อป10อย่างที่คุณเจตบอก
1: โปรตีสุธีพัฒน์ก็ล่าสุด12อันเดอร์นะครับวันนี้เก็บเพิ่มอีก1นะนี่ก็ตามผู้นำ4สโตรก
0: ครับ
1: มีโปรใช้ประวิตรวันนี้เกินไป1ถอยหลังนะครับ11อันเดอร์6ร่วมแล้วอีกคนนึงคือดันไทยบุญมานะ
0: ครับ
1: ล่าสุด10อันเดอร์นะครับนี่เป็น4นักกอล์ฟไทยที่อยู่ในลีดเดอร์บอร์ดตอนนี้นะครับ
0: จริงมีคนอื่นด้วยเพราะมันเป็นเอเชียนทัวร์ด้วย
1: ถ้าไล่ลงไปนี่ก็ต่ำกว่า20ละ
0: ใช่ครับก
1: ็เอกปริศบูสะดมแก้วกัญจนาอะไรทำนองนี้นะครับ
0: วันโปรไทสูก็น่าจะอยู่แถวๆท็อป10อาจจะถอยไปนิดหน่
1: อ
0: ยวันนี้นะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันในวันสุดท้ายนะ
1: ครับ
0: ผู้นำนี่โอ้โหนี่ก็12ปีแล้วนะผมยังติดตายเลยที่บาบาได้แชมป์เมเจอร์มันปี2012หรือ2014ที่เขาตีลูกกล้วยหอมอ
1: ่
0: ะตีแก้ปัญหาแล้วไซโครงตีขอบไซโครงไปออนได้ประมาณนั้นแหละนะครับก็นี่ยังเป็นผู้นำอยู่ตอนนี้นะครับ
1: ปัจจุบัน48ป
0: ีใช่ครับ
1: ก็เล่นอันดับโลกนี่700กว่า
0: ก็ไปเล่นลิฟต์กอล์ฟไงครับไปเล่นลิฟต์กอล์ฟก็ไม่มีอันดับอยู่แล้วนะครับอันดับก็จะได้เฉพาะเล่นเมเจอร์อย่างเดียวนะครับโอเคอันนี้คือเอเชียนทัวร์นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งยังรออยู่ยังไม่มีนักกอล์ฟไทยได้แชมป์ในปีนี้นะครับนี่มาจะครึ่งปีละก็ต้องตามต่อไปสนามที่แล้วนึกว่าจะได้นะว่าพลาดไปส่วนอื่นๆนี่น่าจะไม่เหลือแล้วนะครับน่าจะไม่เหลือแล้วเพราะอย่างอ๋อเหลือธงชัยคนหนึ่งนะครับใน PGA Senior PGA Champions ขอโทษครับPrincipal Charity Classic นะครับที่สหรัฐเนี่ยก็วันสุดท้ายเหมือนกันธงชัย
1: ไปไหน
0: อยู่19ร่วม
1: 19ร่วม
0: ที่8อันเดอร
1: ์จริงๆรายการนี้นี่ไม่น่ามีตัดตัวเนาะ
0: ไม่มีครับ3วันแล้วสนามค่อนข้างง่ายคือพานี่ถือว่าน่าผิดหวังอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าทำเบอร์ดี้กันเป็นว่าเล่น
1: โอ้วันแรกตี71แต่ว่าวันที่2นี่โปรช้างตี65เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เก็บเพิ่มมาอีก7อันเดอร์สกอร์รวมล่าสุด8อันเดอร์นะครับ19ร่วม
0: ก็อาจจะลุ้นขึ้นไปถึงสักท็อป10อะไรเงี้ยนะน
1: ่
0: าจะยังพอได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะลุ้นถึงแชมป์ก็ไกลนิดนึงเหมือนกันนะครับแล้วผู้นำก็ระดับเมเจอร์มาแล้วนะแซกจอห์นสันอย่างนี้ใช่ไหมครับสกอตเทน
1: โรเมกัน
0: หรือว่าแบร็กควิกลี่อะไรเงี้ยนะครับที่ตีอยู่ที่11ไหม
1: 12
0: อันเดอร์12อันเดอร์
1: โปรช้างตาม4สโตรก
0: 4สโตรกแต่ก็ทางทฤษฎียังเป็นไปได้
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าโอ้โหในกลุ่มนี้เยอะมากนะครับเบียดกันหลายคนก็เดี๋ยวตามเชียร์กันในคืนนี้นะครับนอกนั้นน่าจะไม่เหลือละเพราะว่าในทัวร์รองสหรัฐก็โปรโฟก็ตกรอบไปแล้วนะครับพี่จังน่าจะไม่เหลือรายการไหนที่มีนักกอล์ฟไทยรวมทั้งเวิลด์ทัวร์ก็น่าจะไม่มี
1: สัปดาห์นี้ไม่มี
0: ไม่มีครับใช่สัปดาห์นี้ไม่มีครับ
1: ก็ต้องบ้านเราไหม
0: ในบ้านเราก็คือ
1: เป็นแมตช์เพลย์
0: ใช่ครับแมตช์เพลย
1: ์ปรากฏ
0: จบ
1: จบโอของเรา

0: ได้ชมนะครับน
1: ิ
0: รันแซ่อึ้งนะครับก็ชนะอเมริกันซิดนีย์ไป5-4นะในรอบชิงชนะเลิศ นะครับคว้าแชมป์นะเงินรางวัลนี่ 360,000 บาทที่วอเตอร์มิลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทนะครับ
1: ก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะมาจัดเอาสัปดาห์ที่มีเอเชียนทัวร์ซะด้วยนะก็หลายคนก็ต้องเลือกไปเล่นรายการเอเชียทัวร์ก่
0: อ
1: นแต่ว่าก็โอเคครับก็ยังระดับนิรันแซ่อึ้งที่ชนะซิดนีย์ชุง
0: ใช่
1: ซิดนีย์ชุงไปได้นะครับ
0: ก็แข่งที่นครนายก
1: สายไทยแล้วอ่ะนะครับส่วนชิงที่3ก็จบไปก่อนหน้านี้แล้ว
0: ครับ
1: น็อกที่หลุม14เอ๊ะเดี๋ยวนะ14แล้วป่ะแต่เห็นว่าน็อกที่หลุม14คือสกอร์การ์ดมาจบที่หลุม14ผมเลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่แต่ถ้า5
0: มันจะเป็น5-4ได้ไง
1: ไม่เป็นไร
0: อันนี้เอาตามนี้เขาลง
1: เอาที่เขาลงข
0: ่
1: าวแล้วใช่ไหมฮะผมไม่ได้ไปดูตรงนั้นแอบไปดูสกอร์การ์ดอยู่ก็คือนำ5อัพเหลือ4หลุ
0: ม
1: นะคร
0: ับ
1: ก็ชนะไปเรียบร้อยครับผม
0: ผ่านไป
1: โอเคครับน่าจะหมดแล้วส่วนของกอล์ฟนะฮะก็ Racket Games สัปดาห์นี้แบดมินตันเลยครับรายการที่ออสเตรเลียนะครับซึ่งโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ลุ้นน้องหมิวซะเหนื่อยแต่วันนี้ก็สุดท้ายนี
0: ่เต็มที่แล้ว
1: ไอแพ้น้องเนอากาเนะยามางูจิไปเบียดๆนะถ
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าทำได้ดีแบบอาจจะดีมากๆด้วยซ้ำนะครับคือแพ้แบบสูสี
0: อ
1: ่ะทั้งที่เมื่อวานต้องออกแรงค่อนข้างเยอะนะกว่าจะชนะโนซุมิโกะฮาระ
0: 3เกม
1: มีก๊อก2กลับมาได
0: ้
1: คือดูตอนเกม2นี่ทำท่าแข่งไปแล้วแต่ว่าฮึดกลับมาชนะเกม3ได้ครับก็คือผ่านเข้าชิงสำเร็จเงินก็มาเยอะเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ก็ต้านไม่อยู่เน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าแต้มนี้ต้องถือว่าเบียดนะครับ
1: ใช่ครับ
0: มีดิวส์ด้วย1ก็แพ้ไป2เกมรวดนะ20-22แล้วก็18-21แม่น้องเนนี่ถ้าไม่ใช่แอนเซยองนี่ใครก็ปราบเธอไม่ได
1: ้ก็ยังเยี่ยมอยู่
0: ชั่วโมงนี้นี่แม่แล้วเล่นต่อเนื่องเลยนะพี่ว
1: ัฒน์ใช่ครับ
0: อากาเนะนี
1: ่เป็นสิทธิ์หนึ่งของรายการนี้ก็คือสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์สองเจอกัน
0: หนึ่งกับสองก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะ
1: ใช่ไหม
0: แข่งกันน้อยก็ไม่ได้แพ้ค่ะนะครับ
1: ก็แข่งกันที่ซิดนีย์ที่ออสเตรเลียนะครับซึ่งเป็น500นะจริงๆเป็นรายการ500ถึงแม้ว่าดาราจะไม่ถึงกับเยอะมากแต่ว่าเขาชิงได้ก็ถือว่าโอเคครับสำหรับน้องหมิวพรปวีของเราเป็นประเภทเดียวนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ตกไปก่อนอาจจะไม่ได้รายงานกันไปก
0: ็คือไทเทนเจนคู่ผสม
1: รุธนภาอุดทองกับเชนิชาสุดใจประภารัตน์ก็ตกรอบไปก่อนนะครับก็เลยเหลือเฉพาะน้องหมิวไป
0: ครับ
1: รายงานให้ทราบนะครับส่วนเทนนิสถ้าเอาของวันนี้เลยเนี่ยก็คือรายการที่จีนะครับถึงจะเล็กหน่อยแต่ว่าก็รายงานนิดนึงเพราะว่าเข้าชิงได้ครับรายการที่หมานซ่าน 15,000 เหรียญของ ITF World Tour นะครับน้องแมงปอของเราจอมแมงปอพวิทย์สอนลักทรัพย์แต่วันนี้ก็ได้รองแชมป์นะครับได้รองแชมป์ไปแพ้หนุ่มออสซี
0: ่ครับ
1: แมทธิวเดลาเวโดวานะครับไป2เซตรวดนะครับเขาก็อันดับโลกดีเราอยู
0: ่2646นะ
1: ครับ
0: ในรอบชิงชนะเลิศนะครับ
1: ก็เลยได้รองแชมป์ประเภทเดียวซึ่งเป็นรายการที่แข่งวันนี้นะครับถ้าเมื่อวานเนี่ยต้องยินดีย้อนหลังกับนัดกับนิกกี้นะครับไทยอินเดียปรัชญาสโรกับนิกกี้ปูนาชาซึ่งไปได้แชมป์ชาเลนเจอร์ที่ฝรั่งเศส
0: ที่ลียงนะ
1: ใช่ครับที่ลียง
0: โอเพ่น
1: ก็ชนะคู่ต่อสู้ขาดเลยรอบชิงซึ่งจะเสียเกมเดียว
0: 6-0-6-1
1: ใช่ครับ
0: เป็นนักเทนนิสจากออสเตรียที่จับคู่กับตูนิเซียนะครับ
1: แล้วเป็นเคลด้วยนะ
0: เป็นเคลด้วย
1: เป็นเคลด้วยไม่ธรรมดานะครับปรัชญาเราประสบการณ์เยอะอยู่แล้วก็ได้แชมป์อีกแล้วนะครับแสนเหรียญนะรายการของ ATP ทัวร์นะครับ
0: เขาบอกคู่นี้เป็นแชมป์ที่3ของปีนะ
1: ใช่ครับ
0: คู่ของ
1: ศึกจะลงตัวแล้ว
0: ปรัชญากับนิกกี้เนี่ยเรียบร้อย
1: ตอนนี้ไม่ทราบใครจะเวลาคุยกันใช้ภาษาอะไรดีผมต้องอังกฤษแล้ว
0: แล้วก็มีน้องเอิร์ธเพียงทานเนาะ
1: ก็ชิงเหมือนกัน
0: ที่ไปได้รองแชมป์ที่อูหนิง
1: อันนี้ก็แสนเหรียญแต่ว่าเป็น ITF เป็น ITF World Tour แต่ว่าแสนเหรียญเท่ากันก็จับคู่สาวญี่ปุ่นใช่ไหมเมื่อวาน
0: ใช่ครับ
1: ได้รองแชมป์ไป
0: แพ้คู่ไต้หวันบวกจีนนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยได้รองแชมป์
1: ได้รองแชมป์อีกคนนึงที่ต้องรายงานจบเมื่อช่วงคืนเมื่อคืนตอนดึกๆก
0: ็
1: คือน้องโรงข้าวน่าเสียดายนะครับเพราะว่า

0: ตกรอบคัดเลือกในรายการ WTA นะ WTA เลยที่นอตติงแฮม
1: ครับ
0: ไปแพ้สาวตุรกีนะครับเซเนตนะครับ
1: จริงๆอันดับโลกรวงเข้าดีกว่า
0: ก็ช่วงหลังเข้าท็อปร้อยไปแล้ว
1: ครับ
0: คนที่4ของไทยแต่ว่าก็ไป
1: แพ้ว่า210
0: ขอดย่าขอดย่าด้วยนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้คุ้นเคยมากนัก
1: ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวต้องคุ้นแล้วล่ะฮะเพราะว่าน้องรวงข้าวเนี่ยได้สิทธิ์เล่นวิบเบอร์ดันนะครับด้วยอันดับตอนที่ตัดตัวของเธอเนี่ยอยู่ใน100อันดับตอนนี้ก็อยู่ใน100นะครับ90กว่าก็เดี๋ยวจะได้เล่นไม่ต้องเป็นลุ้นเหนื่อยตอนรอบควอลิฟายอีกนะครับก็จะได้เชียร์เธอตอนเมนรองวิมเบิลดันเลยแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าเมนไม่ได้เข้ารายการรอบหลักของรายการที่นอตติงแฮมไปน่าเสียดายเพราะรายการนี้ถ้าใครติดตามมานานต้องรู้ว่าเป็นรายการขอดย่ารายการเดียวที่พระดอนเคยได้นะครับ
1: ครับ
0: สมัยพระดอนศรีชาพันเล่นอยู่นี่ชนะที่นี่นะครับชนะโทมัสโยฮันสันด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ารายการของฝ่ายชายเดี๋ยวนี้ลงไปเป็น Challenger แล้วรายการของฝ่ายหญิงยังเป็น WTA อยู่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเชียร์น้องรองข้าวสัปดาห์ของวิมเบิลดันนะครับไปปลายเดือนนะโอเคครับน่าจะหมดในส่วนของ Racket Games นะครับก็ Motorsport
1: ครับ
0: วันนี้2รายการเลยนะครับถ้าเอาที่แข่งไปแล้วก่อนก็คือ World Superbike นะครับซึ่งอยู่ที่มิซาโน่นะครับในซานมาริโน่ก็ติดกับอิตาลีนั่นแหละก็คิงของก้องของเราในรุ่นใหญ่สุดเข้าที่15นะครับจาก17คันที่แข่งจบเมื่อวานในเรสแรกนะครับซึ่งแชมป์ไม่ต้องรายงานก็ได้ครับบอกว่าเหมือนเดิมก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าทุบสถิติไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนิโคโลบูเลกาเน
1: ี่
0: ย19เรสติดต่อกัน
1: น
0: ะถ้ารวมทั้งเรส1ซูเปอร์โพลเรส2เนี่ยนะครับ
1: เกินไป
0: เก็บสนามละ62แต้มตลอดเลยยังไม่เปลี่ยนเลย
1: ทีมชาติอิตาลีนี
0: ่ชนะอีกแล้วจากดูคาตินี่แหละนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรสก็จะต้องมีซูเปอร์โพก่อน
1: ครับ
0: 12แต้มมีซูเปอร์โพก่อนซึ่งจบแล้วนี่จบแล้วนี่บูเลกาอีกแล้วแล้วกองก็
1: เพราะว่าแข่งตอน4โมงเย็น
0: ใช่ครับ
1: กองเรา15
0: ครับก็ไม่จบซะ4คันระดับแซมโลก็ไม่จบเหมือนกันนะครับแต่ว่าสมเกียรติเข้า15เนาะก็จะเป็นอันดับในการอันดับต้นๆจะไปสตาร์ทกันในเรส2ต่อไป
1: ก็เดี๋ยวอันนี้ถือว่ามีแต้มไหมพี่อด
0: ซูเปอร์โพลฮะ12แต้มถ้าเรส1ก็คือ25
1: ไม่แล้วกองได้มั้ย15
0: น่า
1: ได้1แต้มนะ
0: ไม่ถึง
1: ไม่ถึงมาอ๋อถ้าซูเปอร์โพลเข้า10
0: ใช่ครับ
1: แค่10อ๋อไม่ใช่9ด้วย
0: 9อันดับ
1: 9อันดับ
0: ไม่ถึง
1: ถ้าเป็นซูเปอร์โพล9อันดับแรก
0: 9อันดับแรกใช่
1: ครับผมก็ไปจำไว้15มันต้องเป็นเลสเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับถ้าเลสคือ20แชมป์คือ25ใช่ไหม
1: แล้วถ้าอันดับ15จะได้
0: 15ได้แต้ม1
1: แต่นี้ไม่ได้โอ้โหซูเปอร์โพล
0: เดี๋ยวตอนเลส2ช่วยจบใน15แล้วกัน
1: เพราะว่าเดี๋ยวจะแข่งตอน1ทุ่ม
0: ครับผม
1: 1ทุ่มก็เดี๋ยวรอรุ้นกันนะครับ
0: โอเคอันนี้จริงของกอง
1: เลยค่านี่มันเกินไปจริงนะ
0: บอกว่าสนามท้ายไม่แข่งก็ได้นะก็อาจจะแชมป์ไปก่อนแบบหลายสนามแล้ว
1: อย่าง
0: คือไม่เคยมีใครทำได้แบบนี้มาก่อนนะตอนนี้สถิติแบบทุบ
1: แล้วแกก็ไม่พลาดไม่ล้มไม่อะไรเลยเนาะ
0: นั่นน่ะสิ
1: มันขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เก่งเหลือเกินน่าจะมาฝั่งโมโต GP
1: น่าจะเร็วๆนะดูแล้วครับ
0: ข้ามไปข้ามมานะสองทัวร์นี้ของบรรดานักบิดทั้งหลายเนี่ย
1: คะแนนเต็ม
0: คะแนนเต็ม
1: เหลือเชื่อจริง
0: ส่วน F1 นะครับอยู่ที่ Circuit of Catalunya ที่บาร์เซโลนานะงั้นก็เดี๋ยววันนี้นะครับหลังจากที่มีควอลิฟายไปเมื่อวาน
1: รู้สึกโพจะเป็นจอร์จรัสเซลมั้ย
0: ใช่ครับ
1: ได้โพกันละ
0: ก็ขอบ้างแต่ปีนี้เป็นปีที่ดีของ Mercedes สลับกันอยู่ระหว่างรัสเซลกับอันโตเนลลี่นะฮะ
1: ถูกต้องเป็นโพที่3ของจอร์ดในปีนี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เขาได้ที่เมลเบิร์นเนาะแล้วก็ได้แชมป์แล้วก็ได้อีกทีที่แคนาดา
0: แต่ว่าอันโตเนลลี่จะมาเอารอบฟูลเรสหรือเปล่ารอบหลักหรือเปล่า
1: เดี๋ยววันนี้สองทุ่ม
0: แกแชมป์มาห้าสนามแล้วห้าสนามแล้ว
1: ก็ให้จอร์ดสนามแรกไงที่เมลเบิร์นแล้วก็หลังจากนั้นนี่แกกดห้าสนาม
0: ห้าสนามซ้อนแล้ว
1: ผมยังจำได้ตอนได้ที่จีนอ่ะที่เขายังเล่นข่าวว่าเป็นนักขับอิตาเลียนในรอบกี่สิบปีเลยแล้วปรากฏดูสิฮะ
0: บทจะมาเนี่ย
1: บทจะมา
0: โอ้โห
1: มาห้าสนามติด
0: โหดจริง นะครับเซอร์ลุยส์แฮมิลตันนี่เข้าที่2นะครับ
1: ผมว่าโอเคนะ
0: เบเนลลี่เข้าที่3ไป
1: แลนโดมาที่4
0: ปีนี้แลนโดน่าจะยากแล้วนะเพราะรีไทร์ไป2สนามติดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: รถของแมคลาเรนอาจจะมีปัญหาเหมือนกันสนามที่แล้วก็แข่งไม่จบอีกยิ่งไม่มีแต้มก็ไปใหญ
1: ่พี่แม็กซ์นี่มาที่5
0: แม็กซ์ที่5
1: ส่วนบอลของเรา
0: 18ไม่ค่อยดีนะครับท้ายๆอาคาร์ลอสไซน์16
1: ก็เดี๋ยวคืนนี้2ทุ่มนะครับ
0: ครับ
1: 2ทุ่มโอ้โหแล้วพี่ก็ดู
0: แต่ว่ามีแต้มนะที่โมนาโกจบที่8ใช่ไหมโมนาโกจบที่8
1: อัลบอนถูกต้อง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็ได้สนามนั้นมา4คะแนน
0: 4คะแนน4
1: ล่าสุดอัลบอนมี5แต้มนะครับ
0: ครับผม
1: ได้ที่ไมอามี่มา1แต้มแล้วก็ที่โมนาโก
0: 2แต้มที่โมนาโก2แต้มโอเค
1: ครับ
0: อ่ะนี่คือมอเตอร์สปอร์ตนะครับ
1: ฮะ
0: ที่เหลือหมดไหมฮะนักกีฬาไทยน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะหลักๆนะถ้ามีบางส่วนอาจจะ
1: วอลเลย์บอลเดี๋ยวรอกลางสัปดาห์นี้
0: ใช่ครับ
1: เ
0: ป็นสัปดาห์พักเป็นสัปดาห์พักบาสเกตบอลไทยลีกก็พักเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวไว้สัปดาห์ต่อไปแล้วกัน
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราพักเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ผ่านครึ่งทางของชั่วโมงแรกนะครับพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาเก็บ SMS กันด้วยครับ

0: ีวิเศษบอลโลกสตอรี่
1: อาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียทำสถิติการล้ำหน้ามากที่สุดใน1เกมสถิติแปลกๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลก2022เกมระหว่างอาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียไม่ได้มีดีแค่ผลสกอร์แต่มีการจารึกสถิติการใช้เทคโนโลยีเช็คล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติหรือ Semi Automated Offside Technology ที่ทำงานหนักที่สุดสถิติระบุว่าในครึ่งแรกเพียงครึ่งเดียวอาร์เจนตินาถูกจับล้ำหน้าไปถึง7ครั้งและจบเกมด้วยสถิติรวม10ครั้งซึ่งในจำนวนนั้นมีถึง3ครั้งที่เป็นการส่งบอลเข้าตาข่ายไปแล้วแต่ถูกริบคืนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความแม่นยำของแท็กติกของเอเวเรนากุนซือซาอุที่สั่งให้นักเตะดันลายกองหลังสูงขนานกับเส้นสนามอย่างมีวินัยจนกลายเป็นสถิติที่ทำลายจังหวะเกมของยอดทีมอย่างอาร์เจนตินาได้อย่างราบคาบ
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: กายดำเนินรายการโดย
1: ฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: 17:34 นะครับช่วงที่2 Sport Guide Weekend วันอาทิตย์นะครับเอาไปดู SMS กันหน่อย4689899ภรรยาของอดัมไม่ขยับครับป้าเจ็ดพี่อดครับอามซ่ามาแย้วงับนักเตะสโมสรไหนที่ชอบเที่ยวตอบทัวร์วงเล็บทัวร์นี่มาตรงๆเลยจากอามซ่านะฮะมาบอกรักนักจัดตามนัดหมายทุกมาลายคลายเหงาเราสุขี2หนุ่มหล่อหน้าใสแถมใจดีมามาซีหมุนเถอะพี่มีข่าวคุยจากอามซ่านะครับบอกว่าพี่เจ็ดครับเช็คเราเกือบชนะตุรกีเหมือนเดิมหน้าไม่คมจากแฮมเมอร์อาร์มโอ้โหก็ต้องถือว่าพลิกล็อกนิดๆนะกับการที่ตุรกีแพ้ออสเตรเลียไปเลยนะครับแล้วก็อาจตามที่พี่โอ๊ตบอกเลยดูอาจผ่านแอปเรา ยิงตำเสาก็ถูกต้องนะฮะตำเสานะฮะตำก็คือชนนะฮะฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะจากคุณเธอลงทุนแฟนนอนพี่เดียนท่าฉลอมนะครับ17:06 รายการดีพี่โอ๊ตโชคคู่เจ็ดเสียงดีมีให้ฟังดังดีเด็ดช่วยชูเช็คชิงชัยได้ใกล้กันสปอร์ตไกด์วันนี้ชี้ช่องทางใจไม่ห่าง2ชั่วโล่งมุ่งมั่นข่าวดีมีให้ฟังดังผูกพันใจสุขสันต์เสมอเสนอข่าวจากพี่เดียนท่าฉลอมนะครับบอกว่าคุณเจด

0: นี้ก็คือตัวเดิมก็ดีอยู่แล้วนะยังได้ตัวจากชลบุรีรณชัยมาอีกอะไรเงี้ยนะครับพิวัตรด้วยแจ่มเจริญด้วยนะที่ย้ายไปเล่นนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ชนะรวดต่อไปส่วนคู่อื่นๆเมื่อวานเมื่อกี้เห็นคุณวันกล้าพูดถึงอยู่นิดนึงก็ช่วยสรุปให้ก็อย่างชลบุรีที่ชนะแบล็คเพิร์ลได้เมื่อวาน 2-0 เนี่ยนะครับถือว่าเป็นคู่ของทีมหัวตารางนะชลบุรีก็ขึ้นมาอยู่กลุ่มหัวตารางน่าจะตามอยู่แค่2ทีมก็คือท่าข้ามกับราชภัฏเพชรบุรีนะครับ 15แต้มชนะไปมีสุราษฎร์ชนะอัธนวี 2-1 อะไรเงี้ยนะครับบลูเอฟชนะแบล็คเพิร์ลอย่างที่รายงานไปแล้วก็ราชภัฏเพชรก็คือฟอร์มหลังจากที่แพ้ท่าข้ามนะจริงก็ทีมพี่ทีมน้องกันก็ชนะแบงคอกไป 3-1 แล้วก็อีกสักคู่เมื่อวานน่าจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่เหลือเดี๋ยวรอผลวันนี้ก็แล้วกันอันนี้คือฟุตซอลนะครับฟุตซอลในบ้านเราฟุตซอลที่สเปนจริงก็ได้คู่ชิงแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ใครตามเชียร์เม็ดอยู่ก็สุดท้ายนี่คือเต็ง1เต็ง2บาร์เซโลน่ากับมูเซียนะครับเอลปอร์โซมูเซียก็จะชิงกันในฟุตซอลลีกของสเปนนะมาที่มีอะไรไหมครับ
1: เราอาจจะมีสนุกเกอร์นิดนึงพี่ว
0: ั
1: ฒน์เพราะว่ามันมีรายการเดี๋ยวนะไชน่าโอเพ่น
0: ไชน่าโอเพ่นไชน่าโอเพ่น
1: รอบควอลิฟาย
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าเอ๊ะผมเข้าไปดูตอนแรกนี่เหมือนต้องเจอกับไมเคิลโฮนะแต่ว่าถ้าไปดูสดตอนนี้เนี่ยเหมือนหมู
0: เจอ
1: เล่นกับเอเลียตสเลเซอร์
0: ใช่ครับ
1: ปรากฏว่าล่าสุดหมูนำ 3-1 เฟรมนะครับถ้าได้อีก3เฟรมเนี่ยจะไปเมนรอนะนี่คือไชน่าโอเพ่นนะครับ
0: ซึ่งเห็นแต่หมูไหม
1: ใช่ผมเห็นแต่หมูนะ
0: คนอื่นน่าจะ
1: อ๋อโฮนี่ชนะไปแล้วเมื่อวันก่อนแสดงว่าหลุดเข้ามาเทพชยาในตกรอบไปแล้วโอ้ไปแพ้หนุ่มจีนนะน่าเสียดายนะ
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ย่าเพิ่งเฉิน
1: อย่าเพิ่งเฉินซึ่งเป็นมือ79ของโลกเอฟแพ้ไป 3-6 เฟรมเมื่อวานนี้
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยตกรอบคัดเลือกรอบ2นะครับ
0: ชนะเพนก็จะเป็นรายการประเดิมฤดูกาลของสนุกเกอร์ในฤดูกาลใหม่นะครับ 2026-2027นะครับ
1: เดี๋ยวจะเล่นกันโอ้โหแต่กว่าจะเล่นนู่นเลยนะ8สิงหา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เมนรอนะ
0: ก็ควอลิฟายกันไปก่อนก็หวังว่าหมูจะผ่านนะกัน
1: หมูเหลืออีกด่านเดียวนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าชนะด่านนี้ก็จะไปเมนรอ
0: ได้ก็ได้ไปเข้าเมนรอ
1: ครับ
0: โอเคตอนนี้อันดับโลกก็ยังปริ่มอยู่ในท็อป50อยู่นะนับผลสังคมนะครับ
1: อย่าลืมเรามีแมนนครปฐมเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: มีคนหนึ่งที่ไปเล่นอาชีพโลกแล้วก็ที่ได้หญิง
0: น้องเจล
1: น้อง
0: ไม้
1: น้องไม้ไม้สากล
0: น้องไม้สากลจำผิด
1: น้องไม้นี่ได้แชมป์โลก
0: ก็จะได้สิทธิ์ควอลิฟาย
1: ก็จะได้สิทธิ์ด้วย
0: หนุ่มๆด้วย
1: ครับ
0: โอเคครับอ่ะเพิ่มเติมเรื่องสนุกเกอร์ไปแล้วกันฟุตซอลผ่านแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ฟุตบอลก็ที่เป็นสโมสรก่อนเนี่ยก็ยินดีย้อนหลังเพราะว่าเมื่อวานก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของ T3 แล้วนะ
1: ใช่
0: T3 นี่เล่นมาจนถึงตรงนี้เลยนะครับ
1: เดี๋ยวรอวันนี้วันนึง
0: วันนี้นัดชิงชนะเลิศ
1: จบจะเป็นทางการ
0: เขาเตรียมงานกันอยู่ที่นราธิวาสใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่จะเจอกับ
1: อุตรดิตถ์
0: อุตรดิตถ์ส่วนทีนึงที่ได้เลื่อนชั้นไปแล้วคือสตูลเมื่อวานใช่ไหมครับเพราะเปิดบ้านชนะเมืองเลยอยู่ในเต็ดเสมอกันในเวลาเนี่ย0-0แบบที่สตูลพลาดจุดโทษตอนท้ายแต่ว่าไปต่อเวลาชนะสึกชนะด้วยประตูรวม 3-1 นะครับก็เลยทำให้ชนะเกม 3-1 ได้มั้ย
1: ใช่
0: ก็เลยทำให้
1: ช่วงต่อเวลานับช่วงต่อเวลา 3-1
0: 3-1
1: ก็
0: ทำให้ได้เลื่อนชั้น
1: โอ้โหขึ้นไทยลีก2ไป
0: ขึ้นไทยลีก2ไปก็ทีมจากใต้เนี่ย2ทีมเลยส่วนนราธิวาสนี่ก็ยังไงไม่ว่าจะได้แชมป์หรือรองแชมป์ก็เลื่อนชั้นแน่นะคร
1: ับ
0: ส่วนทีมชาติเราก็คือ U19 เราใช่ไหมฮะเมื่อวานก็แพ้ออสเตรเลียไป
1: เต็มที่ละ
0: ในศึกชิงแชมป์อาเซียน U19 ที่อินโดนีเซียนะครับ
1: ก็พยายามเร่งแล้วแต่มันโอ้โหมันเร่งแล้วก็ไปโดนท้ายเกมเลยนะ
0: ใช่ครับก็เมื่อสักครู่น่าจะมีขยี้ไปบ้างแล้วสำหรับผลเมื่อวานนะครับออสเตรเลียชนะเราไป 2-0 นะครับ
1: 2-0 เลย
0: แข่งไทยในต่างแดนวันนี้ก็เมื่อวานน่าจะมีแค่น้องนีนานะครับกับทีม F บอกจ่าฝูงของลีกรองสวีเดนนะครับที่ยังเล่นเซนเตอร์แบ็กตัวจริงให้กับทีมเมื่อวานทีมเสมอ 1-1 นะครับมาทิวดามาเทนซอนวันนี้ลีกจีนน้องหมวยกับน้องรูนี่นะครับปณิฐากับจิราพรก็ น่าจะลงสนามแล้วเพราะว่า

0: เกมจะเตะตอน 6:30 นะครับให้กับผิงกวางซีผิงกัวก็หลังจากที่ทีมชบาแก้วไปได้แชมป์ด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ฟุตบอลสามเศร้า
1: ที่
0: เมียนมาภายใต้การโค้ชของคุณอัลเฟรด
1: เนติพงศ์นี่ไม่ธรรมดานะน่าสนใจนะ
0: น้องสองคนนี้เขาก็มาเล่นให้ทีมชาตินี่เขาก็น่าจะกลับไปเล่นให้สโมสรวันนี้นะครับ
1: แสดงว่าเกมรุกชบาแก้วน่าจะคมนะได้อัลเฟรดดูแลหน่อย
0: ก็ยังก็คืออาจจะไม่ชนะแต่ก็พอกับการได้แชมป์คือเสมอเมียนมานะสุดท้ายใช่ไหมครับเมียนมาเขาก็ไม่ธรรมดาแหละทีมฟุตบอลหญิงของเขาครับก็น่าจะประมาณนี้เพราะว่านักเตะชายน่าจะไม่มีคิวเนาะก็คงต้องมาที่เรื่องฟุตบอลโลก
1: ได้เลย
0: ไหมเพราะว่าอื่นๆน่าจะ
1: ได้เลยครับ
0: หมดละ
1: ก็ไล่ไป
0: ผลเมื่อคืนยันช่วงเที่ยงที่ผ่านมา4คู่เลยก็คิดว่าหลายท่านคงได้ชมไปด้วยนะครับก็อย่างที่มีเมื่อกี้คุณเจทักใช่ไหมกาตาร์ที่มาได้แต้มนะครับต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับไล่ตีเสมอสวีเดนในนาทีบาป
1: ตีเสมอสวิต
0: สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งโอ้โหโอกาสเยอะแยะไปหมดเลย
1: ถ้าใครดูครึ่งแรกนี่คือมันมีโอกาสที่สวิตจะ 2-0 นะ
0: เยอะมาก
1: ชุดโทษของบริวเอโมโลก่อนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นเกมก็เหนือกว่า
0: คือจากโอเพนเพลย์นะอีกเยอะมากที่ไม่ได้นะ
1: ใช
0: ่ไม่ก็ติดเซฟนายทวารอาบูนาดาของกาตาร์แล้วพอนำประตูเดียวนี่แม่พอถึงช่วงท้ายมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะโอ้แต่ว่าหม่งดีมากนะลูกตีเสมอของมิโรมูไฮนะครับซึ่งคนนี้ก็เล่นให้ไม่ใช่ของตัวกาตาร์ชื่ออะไรนะคนที
1: ่มูฮามนี่โอนโกนะ
0: คือขึ้นในหม่ง
1: แต่ตัวขึ้นหม่งเลยนะ
0: ตัวสูงหน้าเขาไห
1: ม
0: ซึ่งโขกไปแล้วมันแฉลบใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาถือว่าเป็นโอนโกใช่ไหมก็เลยทำให้
1: ต้องถือว่าเป็นโอนโก
0: เสมอไป1ประตูต่อ1
1: แม่ผมก็ไม่ทันคู่นี้ด
0: ้วยแต่ว่ากาตาร์ไม่ธรรมดาในภายใต้การคุมทีมของคูเลนโลเปเตกี
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับจะทำเอาทีมของบุรัตยาคินนี่ทำแต้มหายไปเหมือนกันได้แต้มเดียวสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งปกติก็ไม่ค่อยพลาดนะในเกมรอบแบ่งกลุ่มนะแต่ก็ถือว่าอาจจะทำให้ยากขึ้นนะ
1: อ๋อในขอบคุณน้องคมด้วยน้องคมบอกว่าอ๋อกองหลังกาต้าเจ้าคูกี้ขึ้นมาหม่ง
0: คูกี้ใช่
1: คูกี้ขึ้นมาหม่งแล้วก็ไปฉลับ
0: ถูกครับเพราะว่านี่จะนัดไมล์สโตนเขาด้วยมั้งเพราะเล่นมันยาวนานมาก
1: ใช่ใช่
0: คูกี้เนี่ยเป็นเกมไมล์สโตนเขาด้วยถ้าผมจำไม่ผิด
1: ตอนแรกอะผมยังคิดอย่างนี้พี่ว่าสงสัยกาต้าเปิดแพ้แล้วมั้งเพราะจำได้เลยว่า4ปีก่อนเนาะเปิดสนามก็แพ้เอกวาดอร์ไปเจอเจ้าเอ็นเนอร์วาเลนเซียในวัย35ปีนะตัวเนี้ยแกน่าจะเล่นสโมสรเดียวมายาว
0: โอเคก็เลยได
1: ้แต้มเดียว
0: แต้มหนึ่งแต่ว่าก็โอเคนะสำหรับกาตาร์นะครับ
1: ครับ
0: ในปีที่มาแบบไม่ใช่สิทธิ์เจ้าภาพด้วยก็สามารถเสมอสวิตเซอร์แลนด์ได
1: ้มันก็เลยทำให้กลุ่มนี้มันยังเนาะเพราะแคนาดาก่อนนั้นเนี้ยก็ได้แค่เสมอบอสเนียเนาะเท่ากับกลุ่มนี้นี่หนึ่งแต้มหมดนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: กลุ่ม B เนี่ยแต่ผมว่าสวิตก็ถือว่าเสียหายนะ
0: ใช่
1: ถ้าเทียบว่าได้แค่คะแนนเดียวจากกาตาร์นะครับ
0: อ๋อนัดยังไม่ถึงไมล์สโตนนัดที่118นัดที่117
1: ยังนะ
0: ของเจ้าบูเลมคูกี้ใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่คนที่เล่นทีมชาติมากที่สุดนะก็มีมากกว่านั้นนิดนึงแต่คนนี้118ไปแล้วนะครับผมนึกว่าจะให้เครดิตเขาแต่ว่าถ
1: ือ
0: ว่าเป็นโอนโกไป
1: ครับเจ้าฮัสซันเอาเฮดอสนี่ก็นานนะคนนี้ก
0: ็จะ200อยู่แล้วครับ
1: อันนี้ก็นาน
0: เอาเฮดอสเนี่ย
1: 200
0: อยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็เอาเฮดอสนี่น่าจะไม่ได้เป็นตัวจริง
1: ลงสำรอง
0: เป็นสำรอง
1: เมื่อคืนนี้ลงสำรอง
0: ยืนประคันหลังเหมือนเดิมครับนั่นคือคู่แรกนะครับแล้วก็คู่เอกเมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็คงเป็นคู่บราซิลกับ
1: โมร็อกโก
0: นะครับอันดับ4หรือ3จากฟุตบอลโลก4
1: อันดับ4
0: ฟุตบอลโลกคราวที่แล้ว
1: ถ้าดูจาก FIFA World Ranking นี่ห่างกันอันดับเดียวเลยนะ
0: ใช่
1: บราซิลที่6โมร็อกโกนี่7นะครับ
0: แล้วเกมมันก็ไม่ได้ห่างกันนะ
1: ครับ
0: นะครับเกมที่สนามของไจแอนท์นะครับก็อิบราฮิมซาบารีซึ่งยืนสู่หน้าเลยนะ
1: ซึ่งตัวนี้ผมชอบมากเลยจาก PSV นะใครไปดู
0: จริงเขาเล่นได้หลากหลาย
1: แข็งแรงเบอร์10เบอร์9ได้หมดเลยนะครับ เบอร์11เล่นได
0: ้ได้หมดเล่นทางซ้ายก็ได้
1: เล่นได้หมด
0: ในเกมนี้ผมชอบไปเล่นทางซ้ายนะครับปรากฏว่าบอลจากบราฮิมดีอาสใช่ไหม
1: เป็นลูกแทงทะลุช่องเลย
0: ทะลุไป
1: อย่างสวยเลย
0: ยกข้ามอาริซงเข้าไป
1: เรียบร้อย
0: อ๋อจากเอลคานูสฮะผมดูผ่านๆเป็นเอลคานูสที่ให้ทะลุช่องนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เซเบอรี่ยกผ่านอาริซงเข้าไปนำก่อนเลยนะครับแต่ว่าแต่เปิดพื้นที่ให้เวลากับวินิซิอุสจูเนียร์เท่านั้นเอง
1: ย้ำเทคสองไงนะเทคแรกไม่มีเหลี่ยมกลับมาแล้วก็บรูโน่กิมาไลช์ย้อนกลับไปอีกที
0: ใช่ครับ
1: โอ้นี่เครื่องหมายการค้างจริง
0: โอ้โหปั่นสิเรียบร้อยเลยตีเสมอได้แต่ว่าหลังจากนั้นจริงก็ถือว่าโดยสถิติต่างๆเนี่ยหรือว่าดูรูปเกมจริงบราซิลอาจจะครองบอลเหมือนครองบอลเยอะแต่ดูจากสถิติก็ไม่ได้เยอะกว่าเท่าไหร่
1: ไม่ได้เยอะกว่าครับ
0: แล้วจริงๆครึ่งหลังตอนเปลี่ยนตัวเก่าๆลงมาเหมือนก็เหมือนจะนิ่งขึ้นแต่ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะตอนท้ายเกือบจะโดนทีเด็ดของโมร็อกโกซะด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้อาริซงปัดลูกของเจ้าอามายมูนี่นะฮะตัวของแฟรงค์เฟิร์ตที่หลุดก็ไปยิงแล้วจะซ้ำอยู่แล้วนะครับก็ทำให้เสมอกันไป 1-1
1: มัน
0: บราซิลแต่ว่าผมว่าก็โอเคนะบราซิลน่าจะพอใจนะ
1: มาแต่คุณเทียบในกลุ่มนี
0: ้การเล่นในกับโมร็อกโกเนี่ยการเสมอได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมาก
1: ครับ
0: นี่คือคู่สอง
1: แต่ว่าเขาอาจจะวิพากษ์วิจารณ์เยอะเรื่องพออันเช่มาคุมไงมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอะไรทำนองนี้นะฮะ
0: ตัวผู้เล่นก็ไม่ได้นั่นเท่าไหร่ด้วย
1: แม้ทั้งวิธีการเล่นนะพี่โอ๋นะก็อาจจะไม่ได้เป็นบราซิลเลียนที่เรา
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหจินตนาการออกอะไรเงี้ย
0: ก็คงอาจจะลวดลายอะไรต่างๆสีสันอาจจะน้อยลงไปนิด
1: ต้องรอเนมา
0: โอ้โหเนมาจะไหวไหม
1: ยังผมว่าต้องน็อกเอาอ่ะดูนะเอาในกลุ่มเดียวกันไหม
0: กลุ่มเดียวกัน
1: ก็สกอตแลนด
0: ์เล่นในคู่ถัดมาก
1: ลับมาในรอบ28ปี
0: ประตูแรกในรอบเกือบ30ปี
1: ต้องพูดอย่างนั้นได
0: ้ยิงได้นะครับเขายิงแบบลูกซ้ำเนาะ
1: ครับ
0: ที่เชียร์ดำจะเข้าไปแล้วก็บอลกระดอนมาเข้าทางจอห์นแม็กกิน
1: ของแอสตันวิลล่าโอ้โห
0: แกทำท่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้ท่าแว่นตาแกไม่เห็นตอนยิงได้นะครับแต่ว่าก็มันก็ไม่ไหลต่อนะพอนำแล้วนี่เฮติก็ถือว่าถึงจะไม่มีดาราอะไรเท่าไหร่นะครับก็ยังต้านได้แล้วก็แพ้แค่ลูกเดียว
1: นั่นน่ะสิน
0: ะครับมีวิลสันอิซิดอร์ใน
1: ช่วงที่เราพูดถึงกองหน้าซันเดอร์แลนด์ชองเบลกาดของวูฟที่ตกชั้นน่ะ
0: ยังอยู่วูฟใช่ไหมยังอยู
1: ่ยังไม่มีข่าวใหญ่นะ
0: ยังอยู่วูฟ
1: ยังไม่มีข่าวใหญ
0: ่ที่เพิ่งโอนสัญชาติมาไม่กี่ปีก่อนหน้าใช่ไหมก็เล่นอยู่ด้วย
1: ส่วนสกอตนี่เราคุ้นหลายคนนะครับ
0: ก็มีโอกาสเนี่ยแต่ว่ายิงเพิ่มไม่ได้นะครับใช้เชียร์ดามส์กับลอเรนซ์แชงเล่นเป็นหน้าคู่นะครับ
1: อ๋อกองหน้าฮาร์ทใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นตัวนี
0: ้โบเกนฮาร์ทนี่แหละนะครับก็แม็กโทมิเน่กับลุยส์เฟอร์กูสัน
1: ครับ
0: ก็คือตัวของโบโลญญานะครับที่เล่นตรงกลางแต่ก็ทีมเบรฟฮาร์ทก็เก็บ3แต้มไปได้นะครับ
1: แม่ขึ้นไปนำจากฝูงเลยนะ
0: สตีฟคาร์ก็ยังยิ้มออกนะทีมชนะนะครับ
1: ทีนี้โมร็อกโกกับบราซิลคงต้องจ้องเฮติเนี่ยแหละ
0: นั่นสิ
1: คือต้องมี3แต้มในเฮติ
0: ครับประมาณนั้น
1: แค่ประตูเดียว
0: ใช่ครับ
1: ส่วนที่ถือว่าผมว่าพลิกนิดๆ นะ
0: พลิก
1: ก็คือตุรกีเนี่ยแหละ
0: เกมที่แคนาดาเนาะนี้ไปเตะแคนาดานะครับเตะที่แวนคูเวอร
1: ์จริงๆตอนแรกมันมีประเด็นเจ้ายูดิสด้วยเนาะแต่สุดท้ายก็ลงสำรองได้นะ
0: ก็ไม่ได้ฟิตแบบเป็นตัวจริงได้
1: ไม่ได้สตาร์ทในฝันแต่ว่าสุดท้ายแพ้ไปนะครับ
0: หรือช่วงแรกก็กูแลกับพวกก็อตชูอะไรพวกเนี้ยเขาประสานงานกันได้นะแต่ก็ยิงไม่ได
1: ้บาริสยูมาสอย่างเงี้ย
0: ยูมาสทางซ้าย
1: ทางซ้าย
0: แต่ว่าออสเตรเลียของโทนี่โปปูวิช
1: ครับ
0: อันนี้แสดงว่าเดอะการ์เดียนทำกันบ้านมาดีนะครับเขาบอกเลยให้จับตาตอนที่เรามาพรีวิวกันผมก็เห็นชื่อเนสตอรี่อิรันคูด้า
1: อ๋อไอตัววัตฟอร์ดเนี่ยนะ
0: ใช่ครับเขาบอกเลยคนนี้แหละนะครับซึ่งก็
1: แล้วก็ยิงแรง
0: จังหวะกระชากหลุดก็ไปยิงความสามารถเฉพาะตัวของเจ้าของเขาเลยนะครับ
1: ครับ
0: ยิงให้ออสเตรเลียนำก่อนแต่คนที่เป็นฮีโร่จริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นความกล้าในการใช้แพทริกบีชเล่นเป็นประตูนะไม่ใช่แมตต์ไดอัน
1: ครับ
0: และบีชเนี่ยน่าจะนำเป็นจอมเซฟในเวิลด์คัพ8เซฟเกมเดียว
1: โอ้โหแมนออฟเดอะแมชได้เลยเนี่ย
0: 8เซฟเซฟเป็นว่าเล่นนะครับทั้งที่อายุก็เท่าไหร่นะ22
1: ใช่
0: ก็น่าจะแทนไรอันซึ่งก็โรยราไปเยอะแล้วนะครับ
1: แล้วยูรันคุนด้านี่ก็20นะพี่วัดโอ้โห
0: ศูนย์หน้าอิดิซาตูเร่เนี่ย
1: นี่ก็
0: โมฮัมเหม็ดตูเร่ขอโทษ

0: ฮเมตตูเร่น
1: ี่22อะไรเงี้ยเด็กๆทั้งนั้นแหละนะคร
0: ับ เอาจริงผมดูแต่เล่นใน A League อ่ะตัวเนี้ย
1: จนกระทั่งไปเล่นนอร์ดิกใช่มั้ย
0: มันก็เลยกลายเป็นออสเตรเลียที่อาจจะไม่มีสตาร์เหมือนเมื่อก่อน
1: ครับ
0: เป็นเคฮิลแฮร์รี่คีเวลแต่ว่าโอ้โห3แต้ม
1: มาโดนลูก2ด้วย
0: ใช่
1: จังหวะที่คอนเนอร์เมทคราฟหลุดเข้าไปยิงเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าเบียดเสาเข้าไปได
0: ้ครับ
1: นักเตะที่ไปเล่นกับซานเปาลีที่ตกชั้นเนี่ยกับบุนเดสลีกาเนี่ยนะครับก็เลยทำให
0: ้
1: ตุรกีของมันเตล่าก็เลยเรียบร้อยเลยโดนออสเตรเลียกดไป 2-0 ก็งานเหนื่อยหน่อยนะครับในเกมนัดต่อไปนี่ก็คือเมื่อวานส่วนพรีวิววันนี้ครับต่อเลยเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะไปพรีวิวทีมอื่นๆต่อทีหลัง
0: ก็ต้องนับว่ามีทั้งหมด4คู่นะครับ
1: 4คู่
0: จาก2กลุ่ม
1: ใช่ครับ
0: ก็คือ E กับ F ก็ต้องเอา E ก่อนไหม
1: E ก่อน
0: เพราะว่าเที่ยงคืนโอ้โหเยอรมันครับเจอกับคือราเซาก
1: ับคือราเซาครับ
0: โอ้โห
1: ก็ต้องถือว่าแหมถ้าไม่ชนะอันนี้ก็โดนวิจารณ์ยับแน่นอน
0: เท่าตามการเจอกันน่าจะเป็นคู่ที่ดูห่างสุดไหม
1: ก็น่าจะใช่
0: ในรอบแบ่งกลุ่ม
1: เป็นไปได
0: ้น่าจะเป็นไปได้นะครับ
1: แต่คือราเซาเนี่ยจริงๆก็มีทาฮิตชองมี2พี่น้องบาคุนย่าที่เราพูดถึง
0: ถูกต้อง
1: ที่เคยเล่นอังกฤษนะครับ
0: คุ้นหน่อย
1: เลอันโดรกับจูนิโอบาคุนย่านะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเยอรมันเนี่ยถ้าเอาที่ไม่พร้อมก็คงเป็นเลนัดคาวที่น่าจะยังลงไม่ได้นะถึงแม้ว่านาเกียสมันจะเอามาด้วยคาวน่าจะยังเจ็บ
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆตอนอุ่นเครื่องเขาก็ลงมานะใช่ไหมเกมกับฟินแลนด
0: ์ก่อนหน้าสหรัฐเนาะจะอุ่นอยู่2เกม
1: ก็ลงมาแต
0: ่วันกับสหรัฐเหมือนจะ
1: ไม่
0: ได้เล่น
1: น่าจะไม่สมบูรณ์แล้ววันนี้ในรายงานเหมือนว่ายังเจ็บต้นขา
0: เลนนัดคาวไม่ได้เล่น
1: ไม่ได้เล่นเพราะฉะนั้นปีขวาเนี่ย
0: ซาเน่ไหม
1: ต้องเป็นซาเน่ละ
0: อาจจะเป็นลอยซาเน่ไปก่อน
1: ที่เหลือเนี่ยไม่น่าพลิกโผแล้ว
0: ครับ
1: นะครับได้หน่อยกลับมาเน
0: า
1: ะ
0: ข้างหน้าเหมือนจะเลือกฮาเวส
1: ครับ
0: อุนดาฟนะ
1: น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: แล้วก็นิควอเตอร์มาเดอร์น่าจะสำรองที่เหลือโฟเรนเวียสประมาณนี้นะครับ
1: เซล่าเนี่ยนะครับตรงกลางก็พับลูวิทกับเนเมชาเพราะว่า
0: คิมมิช
1: น่าจะแบ็คขวาไป
0: ครับ
1: ขวาแต่เดี๋ยวอินเวิร์ตได้ครับประมาณนั้น
0: ส่วนคือราซาวนี่โค้ชน่าจะดังกว่านักเตะแน่ๆ
1: ใช่ครับ
0: ในวัยเท่าไหร่นะ78
1: ปีนิกอัตโบคาร์ดโบคาร์ด
0: ไม่เคยเจอกันมาก่อนแน่ๆครับครูเนี้ย
1: ครับผม
0: ยังไงดีครับพี่วัดด
1: ูเยอรมันก็คงเหนือละน่าจะชนะ
0: ก็กาทิ้งไม่ได้เนาะผมนั่งดูเกมอุ่นเครื่องกับสหรัฐอ่ะผมว่าระบบเขายังดีนะครับ
1: ครับ
0: เยอรมันบีบคู่แข่ง
1: ตอนนี้ที่ชนะขาดที่สุดตั้งแต่เปิดมาคือสหรัฐใช่ไหมที่ยิงปารากวัยไป 4-1
0: นั่นแหละคือขาดสุด
1: ก็
0: มีโอกาสไหม
1: ก็ดูแล้วกันแต่บอกว่า
0: แต่เรามองว่ายังเฮติเหมือนจะแพ้สกอตแลนด์ขาดนะ
1: ก็ไม่ขาด
0: ก็แพ้ลูกเดียว
1: นั่นก็คือราซาวก็ดูเอานะครับจะ
0: ไหวไหม
1: ต้านอยู่แต่ว่าก็คิดว่าเยอรมันคงชนะแหละ
0: ครับ
1: คู่เอกคงต้องให้เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นละมั้งอ๋อ
0: เ
1: ดี๋ย
0: วเรา ไล่เป็นกล
1: ุ่มเดี๋ยวได้
0: เรา
1: เป็นกลุ่มให้จบก็คู่กัวดิวัวใช่ไหม
0: ก่อน
1: กัวดิวัวกับเอกวาดอร
0: ์กัวดิวัวนี่ไอวอรี่โคสต์นะครับ
1: เตะกันที่ฟิลาเดลเฟียนะครับที่สนามของฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ก
0: ็จริงๆกัวดิวัวก็สตาร์ก็เยอะอยู่นะ
1: เ
0: ท่าที่ผมดูเนี่ยโอ้โหอิบราฮิมซองการ์เร่ไงมิดฟิลด์จากฟอร์เรสต์ฟรองเคสซีเย่ก็ยังอยู่อามัดดิยาโลนะครับแมนยูเน
1: ี่ยยานเดียวมองเด้ครับ
0: ยานดีมองเด้ของไลซิกอีวานเกตซองของพาเลส
1: คือปัญหาน่าจะเป็นพวกแนวรับ
0: ครับ
1: ที่อาจจะไม่ค่อยมีดาราเท่าไหร่เอามาดูนี่เคยเล่นบูฟมาก่อนแต่ว่าตอนหลังไปเล่นเบชิกตัชนะครับ
0: ครับ
1: ก็ยังอยู่ในที
0: ม
1: ก็เกมรุกก็ยังพอพึ่งพาได้
0: นิโคลัสเปเป้ก็ยังอยู่นะ
1: อ๋อจริงๆก็คือกองหลังอ่ะขาดอีวานเอนดิก้าไป
0: น่าจะเจ็บไอ้ตัวนี้เล่นในลีกเอิงไหม
1: เอนดิก้าเล่นกับโรม่า
0: อ๋อขออภัยโรม่า
1: เล่นกับโรม่า
0: โรม่า
1: ก็น่าจะลงไม่ได้เกมนี
0: ้
1: คือที่สำคัญอ่ะอุ่นเครื่องด้วยการชนะฝรั่งเศสนะครับไม่ธรรมดาปราบฝรั่งเศสได้นะ 2-1 นะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี
0: ้
1: นั้นก็น่าจะสร้างขวัญกำลังใจได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะ
0: คร ับ
1: สำหรับเอ็มแอร์ไฟนะครับโค้ชเอ็มแอร์ไฟของทางกอดิบัวนะ
0: ครับ
1: ส่วนเอกวาดอร
0: ์นี่ก็จริงๆสตาร์ก็ไม่น้อยนะ
1: ใช่ครับอย่างที่บอกว่าเหนียวแน่นมากในรอบคัดเลือกนะครับด้วยแผง

0: หลังที่ระดับเล่นในท็อปลีกอินคาเปียปาโชเอสตูปิญาน
1: เอสตูปิญาน
0: แล้วยังมีไคเซโดคุมข้างหน้าอีกเพียงแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยก็ยังต้องพึ่งพาเอนเนอร์วาเลนเซียที่คุณเจตพูดถึงต่อไป
1: ตามข่าวเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์เลยนะเดี๋ยวรอเช็คว่าเช้าวันพรุ่งนี้จะลงได้ไหมมันจะมีเจ้ากอนซาโลปาต้าอีกตัวหนึ่ง
0: ใช่ครับกอนซาโลปาต้าก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญ
1: แต่เอนเนอร์นี่ถูกฉลวกกับบอลโลก
0: อาจจะมายิงตอนบอลโลกหรือเปล่า36ปีแล้วนะ
1: นัดที่แล้วจำได้ว่ายิงนัดเปิดนะยิงใส่กาต้าจำได้ไม่เคยเจอกันนะครับคู่นี้
0: คือ
1: สูสี
0: คือ36จะบอกว่าเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายผมไม่กล้าพูดแล้วเดี๋ยวนี้พอเห็น40ก็ยังมาเล่นกันอยู่ทั้งหลายคน
1: ถ้ามันไม่มีตัวขึ้นมาเนาะก็อาจจะมันถ้ายังติดอยู่ก็อาจจะเอาพี่มาหน่อย
0: เอามาหน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสูสีเหมือนกันนะ
1: ครับแล้วยิ่งในกลุ่มนี้มันมีเยอรมันไงใช่ไหม
0: ก็อาจจะแบบถือว่าไม่แพ้ไปก่อน
1: หรืออาจจะมองว่าเอาเสมอแล้วก็ไปตบคือลาซาวทั้งคู่
0: ใช่ไม่แพ้ไปก่อน
1: เอา4คะแนนอย่างเงี้ยเหร
0: อขอเป็นที่3
1: ได้3ที่ดีที่สุดคู่นี้6โมงเช้า
0: ใช่ครับ6โมงเช้าครับจากฟิลาเดลเฟีย
1: ทีนี้กลุ่ม F
0: กลุ่ม F ครับก็
1: ตี3เลย
0: อันนี้เราก็พรีวิวไปแล้วนะกลุ่มนี้ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจมีทั้งเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นสวีเดนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็เอาคู่ตี3ก่อนก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์เจอญี่ปุ่นโอ้โหน่าดูมากเลย
0: ทีมของโรนัลด์คูมันนะครับ
1: ครับ
0: เจอกับทีมของฮาจิเมะโมริยาสึซึ่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยไปมาสุดท้ายอาจจะใช้ดอนเยอร์มาเล่นยืนศูนย์หน้า
1: ผมว่าต้องอย่าง
0: นั้นเอาสูตรเดียวกับโรม่ามาใช้นะครับไม่ยังไม่ให้เมมฟิสลงอ่ะอาจจะเป็นสำรองไปก่อน
1: ครับ
0: ส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ย
1: ใครเล่นดี
0: ก็จะเป็นฟานเฮกเกอร์กับฟันไดหรือเปล่าเพราะว่าฟันเดอร์เฟนเนี่ยน่าจะใช้ความเร็วของเขาในการเล่นแบ็กซ้ายเพราะตอนนี้แบ็กซ้ายเนี่ยคือพอยูเรียนทิมเบอร์เจ็บไง
1: ครับ
0: ยูเรียนทิมเบอร์เจ็บยังเล่นไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยทางเลือกน่าจะมีประมาณนี้ในทานอาเก้ก็ยังน่าจะไม่พร้อมไม่ค่อยได้เล่นกับแมนซิตี้เท่าไหร่
1: คือมันตอนนี้เนเธอร์แลนด์มีปัญหาเกมรับเนาะ
0: ครับ
1: แต่กลางถึงหน้านี่น่าจะ
0: ไม่ลงตัวหมดแล้ว
1: น่าจะลงต
0: ั
1: ว
0: ก็คือแค่ตำแหน่งศูนย์หน้าอย่างที่บอกก็คือถ้าใช้มาเล่นศูนย์หน้าเนี่ยก็ข้างๆก็อย่างกักโปหรือคริสเซนเซียลซัมเมอร์วิล
1: ตอนซ้อมนี่ใช้ซัมเมอร์วิล
0: แต่ก็ยังเคลียร์ได้ครับจริง
1: ๆโนอาแลง
0: ใช่ไหมโนอาแลงอะไรพวกเนี้ยก็ยังเป็นทางเลือกที
1: ่ส่วนสามมิดฟิลด์นี
0: ่ไม่ต้องเปลี่ยนละ
1: นั่นปึกคาร์เฟนแบกที่จีนี่ไรเดอร์สเฟรนกี้เดยองนะคร
0: ับ เดยองกับคาร์เฟนแบกก็คุมจังหวะเกมไปนะครับอันนั้นก็ถือว่าแข็งแกร่งละตามมาตรฐานของเนเธอร์แลนด์นะครับ
1: ครับ
0: รองแชมป์โลก3สมัยนะ
1: พี่ว่าแต่ว่าเราเพลินนะพี่ไหนบอก 6:00 น.เย็น
0: รับโทรชาติก่อน
1: เดี๋ยวกักไว้พี่ก่อนเดี๋ยวกลับมาต่อคู่เนเธอร์แลนด์นะครับก็เพลินเลยพักกันสักครู่เดียวครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: เวลา18

0: ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
1: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

0: บอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: 18:03 นะครับชั่วโมงที่2ของ Sport Guide Weekend วันอาทิตย์นะครับขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณดูโฮมจัดหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 แสนบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยตั้งแต่วันนี้จนถึง24มิถุนายนนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับก่อนจะไปต่อคู่เนเธอร์แลนด์สักครู่นี้นะครับ ที่ค้างอยู่นี่ไปที่ข้อความสักเล็กน้อย บอกว่าตัวแทนจากทวีปเอเชียเรายังไม่แพ้เลยนะนี่ลุ้นญี่ปุ่นคืนนี้ครับจากคุณหงไฮเวย์
2: ครับผม
1: อ๋อก็ทั้งออสเตรเลียนับไหมกาตาร์ก็ยังไม่แพ้นะครับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็นักเตะเฮติ
2: เกาหลีใต้เกาหลีใต
1: ้เกาหลีใต้ด้วย
2: ด้วย
1: นักเตะเฮติผู้ใดทำงานแถวพระรามเก้าตอบยัตซินฟอร์จูนนี่นะฮะเอาคินตันฟอร์จูนได้ไหมอดีตนักเตะแอฟริกาใต้ไปเลย
2: คร
1: ับ ประตูออสซี่เมื่อคืนคือคนที่โดนบุรีรัมย์ยิงตกรอบถ้วยเอเชียใช่ไหมครับของเมลเบิร์น
2: แฮตทริกบีช
1: ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนะโอ้โหต้องฟื้นความจำเลยเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวเช็คให้ครับโอเค
2: ก็เหมือนเขาเล่นในประเทศนะใช่ไหม
1: ก็คุณเพราะว่า
2: เราก็ไม่ได้ดูถ่ายทอดทั้งหมดเดี๋ยวเขาเช็ค
1: ใช่ใช่จริงๆผมก็พรีวิวบุรีรัมย์หลายรอบกันแต่ถ้าเล่นเขาอยู่กับเมลเบิร์นซิตี้ถูกต้องนะพี่โอ๊ต
2: ครับ
1: วันนั้นเราลงหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูให้
2: ก็น่าจะลงมั้ง
1: เออทั้งนั้นก็น่าจะตามนั้นแหละครับ
2: ครับผม
1: โอเค
2: แล้วก็เมื่อวานนี้เหนียวมากวันนี้เหนียวมาก
1: เหนียวมากเหนียวมาก
2: ใช่เขาเล่นวันเล่นกับบุรีรัมย์ทั้งสองนัดด้วย
1: เป๊ะเลย
2: ใช่ครับ
1: ครับขอบคุณมาก
2: ถูกต้องครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ที่ตอนดวลจุดโทษใช่ไหม
1: ครับ
2: แพทริกบีช
1: เอ๊ะของเรารู้สึกจะมีซูเลก้าคนเดียวใช่ไหมเป็นนักเตะในไทยลีกที่ไปฟุตบอลโลก
2: ที่ไปฟุตบอลโลกครับ
1: เดี๋ยวรอดู
2: โอเคน่าจะมาสักครู่นี้
1: เ
2: นเธอร์แลนด์ไปแล้วก็ต่อญี่ปุ่นเลย
1: ครับ
2: ญี่ปุ่นก็
1: โอ้ข่าวร้ายกว่าเลยนะพี่วอนนะ
2: ใช่ครับ
1: เอ็นโดอ่ะ
2: ต้องถอดแล้วล่ะเพราะว่ายังไม่พร้อมจริงก็อาจจะขาดกำลังสำคัญไปด้วยนะ
1: กัปตันตัวจริงเนี่ยนะ
2: บาตารุเอ็นโดเพราะว่าก็เป็นฤดูกาลที่เขาแทบไม่ได้เล่นกับลิเวอร์พูลเท่าไหร่นะแต่ว่ากำลังสำคัญอื่นๆก็ยังอยู่มีตัวเลือกอยู่นะครับตรงกลางก็จะเหลือไดจิคามาดะแล้วก็จะเอาคาชูซะโนะนะครับนักเตะที่เล่นกับไมซ์มันเป็นตัวประคองเกมอยู่มีตัวลูกถึงพวกริซึดัวอันทาเกะคุโบะ
1: ครับ
2: อายาเซเวดะอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นตัวเรือข้างหลังก็ที่เราพรีวิวกันไปก่อนหน้านะครับโกอิตากุระกับฮิโรกิอิโตะใช่ไหมครับสองตัวจากลีกใหญ่หน่อย
1: เหมือนอิตากุระนี่จะเป็นกัปตันทีมแทนนะ
2: ใช่ครับกองหลังจากอาแอ็กซ์นะครับประมาณนั้น
1: เคยเจอกันในบอลโลกคือรอบแบ่งกลุ่มที่แอฟริกาใต้นะครับ2010ตอนนั้นเนเธอร์แลนด์ชนะ 1-0 แต่เขารอบทั้งคู่นะสุดท้ายเขารอบทั้งค
2: ู่ได้รองแชมป์ไงไปแพ้สเปน
1: แล้วก็เนเธอร์แลนด์ไปถึงรอบชิง
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็เคยอุ่นเครื่อง13ปีก่อนจบ 2-2

0: ด้วยความที่กลุ่มนี้เนี่ยมันนอกเหนือจากคู่นี้แล้วเนี่ยมันยังมีสวีเดนกับตูนิเซียมันมองไงดี
1: ก็
0: ต้องมีคะแนนนะทั้งคู
1: ่แต่ว่าก็สูสีนะเพราะว่าญี่ปุ่นปัจจุบันก็พอสู้ได้
0: ญี่ปุ่นว่าพี่วัดว่าพอขาดพวกมิโตมะมินามิโนะอะไรมันจะยังไง
1: ก็คือเสียกำลังสำคัญไปเหมือนกันนะครับแล้วพอมีขาดเอ็นโดไปคนหนึ่งก็คงมีผลนะ
0: แต่ถ้าเทียบเนเธอร์แลนด์ผมดูเกมอุ่นเครื่องก็ยังไม่ค่อยลงตัว
1: ใช่ครับ
0: อ่ะในฐานะเอเชียก็เอาใจช่วยญี่ปุ่นแล้วกัน
1: ครับผม
0: มีสักแต้มหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปควงเข้ารอบ
1: ส่วนคู่สุดท้าย
0: 9โมงเช้า
1: ครับผม
0: สวีเดนนะฮะ
1: ต้องไปดูที่ทำงานแล้วนะครับ
0: ครับเจอตูนิเซียสวีเดนนี่อย่างที่บอกอาศัยโควต้าเนชั่นลีกนะเข้ามาเนี่ย
1: ก็ตามที่เราคุยกันไว้พรีวิวกันไว
0: ้ครับ
1: น่าจะใช้หน้าคู่อิซักกับโยเคเรสเล่นคู่กันเลย
0: ถูกต้อง
1: นะครับโดยข้างหลังก็คือนิโคลัสนิเกรน
0: ครับ
1: เบนจามิน
0: นิเกรน
1: ตัวทำเกมของ
0: คือถ้าเลือกแบบนี้ก็ต้องตัดเจ้าอีลังกานะ
1: ก็เป็นไปได
0: ้เล่นหน้า
1: เล่นระบบแบบว่าไม่ใช้พวกประมาณวิงแบ็กนี้พวกนี้ไหม
0: ครับ
1: หลังสามใช่ไหมครับก็ดานิเอลสเวนสันอะไรพวกนี้ที่จะเล่นตัววิงแบ็กนะครับก็อีลังกาอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเขาเล่นวิงแบ็กเท่าไหร่
0: ใช่ใช่ตรงกลางก็เบิร์กวาลยาซิยารีพวกเนี้ยนะ
1: ก็อาจจะสไตล์แบบแกรมพอเตอร์แบบแต่ว่าก็น่าคู่นะ
0: เวอร์ชันไหนฮะเวอร์ชันไบรตันหรือเชลซี
1: มีหลายเวอร์ชันอยู่เหมือนก
0: ัน มีหลายเวอร์ชัน
1: นะครับแต่ว่าตูนิเซียก็เป็นอย่างที่เราบอกคือเป็นยุคที่เขาไม่ได้มีดารามากนะแล้วอุ่นเครื่องก็มาจับเยินนะโดนเบลเยียมยิง
0: 5-0 แพ้2เกมเลย
1: ใช่ครับ
0: ดังสุดก็น่าจะเล่นในแฟรงก์เฟิร์ตไหมเจ้าเล่นในบูเดซีก้า2ตัวมิดฟิลด์ฮะ
1: ที่มีฮันนิบาลเมเบรี่ที่เล่นกับเบอร์ลี่
0: เบอร์ลี่
1: ใช่ครับ
0: เมเบรี
1: ่คือทีมไม่ค่อยพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าซาบรีลามูชี่ที่เราพรีวิวไปคือเข้ามาทำงานค่อนข้างช้าด้วยนะคร
0: ับ
1: เพิ่งจะมาหลังจากตกรอบในแอฟคอนมานี่เองงั้นก็ตามข่าวคือดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับก็เสียเปรียบแน่ว่าสวีเดนถึงจะมาแบบกระท่อนกระแท่นนะผมมองว่าน่าจะได้เปรียบนะถ้าเทียบมาตรฐานกับทางตูนิเซียนะแต่ทีมจากแอฟริกาใต้โทษทีมจากแอฟริกามีพลาดหรือยังนึกไม่ออก
0: ก็คู่เปิดสนามไง
1: คู่เปิดสนาม
0: แอฟริกาใต
1: ้โอ้โหแอฟริกาโดนเม็กซิโก
0: โดนเม็กซิโกกดไป
1: ใช่ครับโอเคแต่ก็ถ้าเลือกก็มองว่าสวีเดนนะด้วย
0: แล้วยิ่งถ้าดูจากทีมร่วมกลุ่มเนาะที่เหลือมันเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะ
1: คงต้องพยายามชนะ
0: มันก็มองได้ว่าตูนิเซียแม่จะบอกว่าอ่อนสุดในมุมมองก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: ก็
0: เรียบร้อยไป
1: 4คู่ของคืนนี้ต่อช่วงสายๆนะครับ
0: ครับ
1: ก็ประชุมไปดูไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: แต่ถ้าคู่ไหนเราแตะไปแล้วเราก็ใช่ไหมพี่วัดที่เราจะพรีวิวกันเนี่ยก็ทำได้
1: ก็ที่เหลือนี้ยังไม่เล่นเลยกล
0: ุ่ม
1: ที
0: ่
1: ใช่ครับกลุ่มที่เราจะพรีวิวเนี่ยยังไม่มีทีมไหนลงสนามครับถึงจะยกมาพรีวิวในสัปดาห์นี
0: ้ได้เลย
1: นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเหลือวันเดียวเนาะเพราะงั้นก็คงต้องไปแบบรวบรัดสำหรับการแนะนำอีก6กลุ่มนะครับ
0: ต่อไปต้อง G 4ใช่ไหม
1: เราไล่ไปถึง F แล้วก็ต้องไป G
0: ครับ
1: ที่มีปีศาจแดงเบลเยียมนะครับที่กลับมาอีกครั้งนึงในเที่ยวนี้คือเบลเยียมนี่ตอนรอบแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มไม่ยากยิงกระจายมาเป็นว่าเล่นนะครับแต่ว่ามันเป็นยุคหลังโกลเด้นเจเนเรชันแล้วไง
0: ใช่ไหม
1: มันเป็นยุคหลังโกลเด้นเจเนเรชันแล้วตรงนี้น่าสนใจว่าตัวผู้เล่นคืออย่างแนวรับเงี้ยหมดยุคคอมปานีเดอเวเรลแฟร์ทองเก้นอะไรทั้งหลายแฟร์มาเล่นไปแล้วเนี่ยก็ตัวใหม่ๆก็ไม่ถึงกับเด่นเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: นะครับมีใครอะ
0: ทอสซาไงหลัง
1: ๆถ้ามองแนวรับมองว่าเบลเยียมในยุคปัจจุบันเนี่ยอาร์ตูเทียสอะไรพวกนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะที่เล่นเซ็นเตอร์แบ็กมันไม่ใช่ยุคเหมือนยุคเดิมเท่าไหร
0: ่ครับ
1: งั้นก็ต้องดูแต่ว่าในรอบแบ่งกลุ่มอ่ะไม่ค่อยโดนทดสอบในเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วที่สำคัญคือจริงๆก็น่าจะต้องพึ่งพาเกมรุกนะครับแต่ว่าบรรดาผู้เล่นหลายคนก็ต้องยอมรับว่าเจ็บซะเยอะนะ
0: ครับ
1: เดือบรอยเงี้ยถือว่าลูกากูนี้หนักเลยเล่นในเซเรียอานี่ทั้งฤดูกาลไม่ถึง100นาทีนะครับ ล่นไม่ถึง100นาทีแต่ว่าถึงจะเคยทำประตูชัยให้ทีมได้นะแต่น้อยมากจนแบบว่าไอ้ความพร้อมเผลอๆไม่น่าได้สตาร์ทนะ
0: เนาะมันผ่านช่วงที่ดีที่สุดไปแล้วจริง
1: ลูกากูถึงจะติดทีมไปแต่ไม่น่าได้สตาร์ทนะ
0: ผมว่ามันต้องฝากความหวังไว้ที่ทรอสซาร์กับโดกูเนี่ยวันนี้เนาะตัวด้านข้าง
1: พาทริกโดกูเนี่ยน่าจะเป็นความหวังหลักแล้วก็มีเดอบรอยอยู่ตรงกลาง
0: แล้วตอนอุ่นเครื่องกับตูนิเซียเนี่ยพี่ว่าเล่นฟอลไนเลยนะ
1: ม
0: ันไม่ไว้ใจลูกากูอะไรไม่รู้
1: ใช้
0: เจ้าเดเคตาเลเลอร์ยืนเรียนฟอลไปเลย
1: ส่วนด้านนั้นอาจจะมีอเล็กซิสเซเลเมเกอร
0: ์
1: ที่เป็นตัวเลือกเหมือนกัน
0: ครับ
1: ด้านขวาใช่ไหมแต่ซ้ายโดกูแน่นะครับก็คือในแง่ของเกมรุกอะผมว่ามีตัวเลือกพอสมควร
0: ครับ
1: แม้ว่าตัวสตาร์หลายคนจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร
0: ่
1: นะครับแต่ว่าเกมรับนี่ยุคปัจจุบันก็ไม่ค่อยนะ
0: ใช่ใคร
1: ก็ยังมีจูริสเทเลมันตรงกลางอเดอร์คอยเปอร
0: ์อเดอร์คอยเปอร์ของไบรตัน
1: ตัวนี้ก็เป็นดาวรุ่งเหมือนกัน
0: โอ้โหแล้วมูนีเอนี่ก็34แล้วอะ
1: ใช่ครับทีโบกูตัวจะเหนื่อยนิดนึง
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าก็ยังน่าจะเป็นเต็งไหมของกลุ่ม
0: เพราะว่ากลุ่มนี้นี่นอกเหนือจากเบลเยียมมันมีรอใครต่อดีอียิปต์ไหม
1: อียิปต
0: ์อียิปต์หน่อยตัวแทนจากโซนแอฟริกา
1: ไม่ทราบว่าไปหาอะไรไปลบดาว7ดวงหรือยังฟีฟ่าเขาสั่งให้ไปลบแล้ว
0: ครับ
1: คือเขาบอกว่าไอ้ดาวของแชมป์ทวีปอะโชว์ในเสื้อฟุตบอลโลกไม่ได้โอ้โหโหดจังนะบอกคุณโชว์ได้เฉพาะดาวฟุตบอลโลก
0: นี่ไง
1: อียิปต์เล่นไปติดซะ7ดาวเลยนะครับกับคุณวาวเนี่ยแต่ว่าน
0: ี่เกินบราซิลอีก
1: 7ดาวเขาเลยบอกไม่ได้อันนั้นหมายถึงว่าแชมป์ทวีปใช่ไหม
0: แล้วคุณแข่ง F คอนเนียโอเค
1: คุณก็ไปใส่ในแข่งของคุณเองอะไรเง
0: ี้
1: ยคุณมาแข่งตอนฟีฟ่าไม่ได้แต่อุรุกวัยเนี่ยเขาแถมให้อีก2ดวงเลยนะถือว่าตอนแชมป์โอลิมปิกก่อนมีฟุตบอลโลก2ครั้งแรกเนี่ยฟีฟ่าเป็นคนจัดแต่ไปจัดอยู่ในโอลิมปิกนะครับงั้นอุรุกวัยเนี่ยจะลงสนามได้ดาว4ดวง
0: ครับแต่เป็น2แชมป์โลกนะ
1: 2แชมป์โลกฮะแต่ว่ารวมโอลิมปิกด้วยแต่ว่าอียิปต์นี่ก็โอเคครับด้วยทีมยุคปัจจุบันก็คำถามคงอยู่ที่ว่าฟอร์มของ2ดารานะ
0: ใช่
1: ซึ่งเป็นซีซั่นที่อย่างซาร่าเนี่ยผมว่าตกลงมาเหมือนกันหรือว่ามามูสก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะครับไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ซึ่งก็ยังเป็น2ดาราที่สำคัญที่สุดของทีมอียิปต์นะในยุคนี้นะ
0: ใช่ๆก็แล้วตอนอุ่นเครื่องนี่แม่มีชนะรัสเซียนะแล้วก็ก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์นี่แพ้บราซิล
1: ครับ
0: 1-2ก็นอกเหนือจากมามูชกับซาร่าก็มีเทรเซเก้นะตัวนี้ก็ตัวเก่าปัจจุบันก็31ละ
1: ประตูนี้ก็นานมาก
0: ครับ
1: เอลเชนาวีนี่ตั้งแต่บอลโลกยุคไหนอะ
0: อายุ37แล้วอะ
1: ใช่2018
0: ตั้งแต่ที่รัสเซียแหละฮะ
1: ที่รัสเซียคร
0: ับ ผ่านมา10ปียังเล่นอยู
1: ่เอลเชนาวียังเล่นอยู
0: ่
1: ก็เป็นตัวเก่าอีกคนหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วตัวใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะ
0: ตรงกลางก็เนาะยศไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยมี
0: ไม่มีตัวในยุโรปด้วยซ้ำ
1: ใช่ครับตัวที่เล่นในอียิปต์ซะเยอะครับงั้นก็ประมาณนึงนะอียิปต์เพียงแต่ว่ากลุ่มนี้แม้ถ้าเทียบกับอีก2ทีมก็ยังดูดีกว่า
0: ใช่
1: เพราะอีก2ทีมคืออิหร่านกับนิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์ซึ่งก็หายจากบอลโลกไปพักนึงนะ
0: ครับ
1: กลับมาคือทีมเนี่ยยังใช้ชื่อออลไวท์แต่ว่าทีมชุดหลักตอนนี้น่าจะเป็นสีดำเหมือนลักบี้ไปแล้ว
0: ครับ
1: นะครับน่าจะเป็นออลแบล็คไปแล้วแต่ว่าสมัยก่อนเขาใช้ชื่อทีมออลไวท์อยู่แล้วมาสุดหน้าตัวความหวังก็เจ็บเยอะซะด้วยไงไม่ค่อยได้เล่นเลย
0: ป่ะแต่ว่าวันอุ่นอังกฤษนี่ลงตัวจริ ง
1: ยังลงอยู่
0: คริสมูดลงตัวจริงนะ
1: ยังลง
0: แต่ว่าหมายถึงคนอื่นนะมัน
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: ไม่ได้มีดาราเลยเท่าไหร
0: ่มันไม่มีดาราเลยนะชุดนี้เนี่ยเล่นก็เล่นในพวกลีกวันโหแบบมีโจเบลอย่างเงี้ยมิดฟิลด์เล่นกับไวกิ้งทีมในนอร์เวย์อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันไม่มีสตาร์เลยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนาะพี่วันมันยังมีแบรนด์เทนเนอร์อะไรผมจำได้เมื่อก่อน
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้ไม่มีเลย
1: ก็ด้วยความที่กลุ่มรอบคัดเลือกมันค่อนข้างง่ายด้วยนะพอขยายทีมเนี่ยมันก็เลยเปิดโอกาสให้นิวซีแลนด์ไม่ต้องไปเพลย์ออฟกับใครใช่ไหมไม่ต้องไปตัดกับใครแล้วทีมคู่แข่งในโซนโอเชียเนียก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วก็ทำให้ทีมของดาเรนเบสลีย์เนี่ยเข้ามาได้นะครับ
0: แต่อุ่นเครื่องนี่แพ้อังกฤษลูกเดียวนะ
1: ใช่ครับ
0: ด้วยความที่ตัวใหญ่อะไรก็แข็งไป
1: นิดนึงแต่ว่า
0: อิหร่าน
1: ถ้าเทียบอิหร่านเนี่ยจริงๆอิหร่านเนี่ยมาฟุตบอลโลกบ่อยกว่าแต่ประเด็นคือความพร้อมของทีมเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าหลายเรื่องจากปัญหาทางการเมืองนะครับจะทำให้การเตรียมทีมของอิหร่านฟุตบอลลีกงดไปอะไรเงี้ยมันไม่มีเตะกันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้การเตรียมทีมเนี่ยอาจจะ กระท่อนกระแท่นเหมือนกัน
0: แต่เช้าวันจันทร์นี่มันจะเป็นวันพรุ่ง

0: จริญวันที่คนจับตามองจริงเนาะ
1: ครับ
0: พี่โอ๊ตคู่เนี้ย
1: เพราะว่า
0: ไม่ใช่ดิเช้าวันอังคาร
1: เช้าวันอังคาร
0: เตะวันอังคารเช้า
1: ทีมเมลลี่แล้วซาดาอัสมุนก็โดนถอดออกจากทีม
0: ไม่มี
1: เพราะว่าปัญหาทางการเมืองนั่นเองนะครับจุดยืนของเขาก็เลยทำให้โดนตัดออกไปแต่ว่าก็ยังมีพวกที่ผ่านฟุตบอลโลกกันมาเยอะๆหลายต่อหลายคนนะ
0: ถ้าเอาประสบการณ์หน่อยก็เจ้าเมดิตาเรมี่นะ
1: ใช่ครับ
0: ป
1: ั
0: จจุบันเล่นกับโอลิมปิกอสไปเล่นในกรีซนะครับก็น่าจะเป็นตัวประสบการณ์ที่สุด
1: ก็คนอื่นก็มีพวกสมานกอดอสนี่ก็เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกมา
0: โอ้โหแต่ล่าสุดไปเล่นใน UAE นะ
1: ฮาริเลซ่าจาคันบาช
0: ยาฮันบาชมีตัวเก่ง
1: เคยเล่นมาอะไรนะครับ
0: ครับ
1: ก็พอมีประสบการณ์บ้างแล้วอิหร่านก็แกร่งระดับหนึ่งแต่ว่าอยู่ที่ความพร้อมเท่านั้นเองนะครับจริงถ้าพร้อมจริงๆผมว่าอาจจะดูไม่เป็นรองนิวซีแลนด์ด้วย
0: อันนี้เหมือนเป็นบอลเทคนิคดีๆเจอกับบอลตัวใหญ่ๆไดเรกฟุตบอล
1: ใช่ครับ
0: คุณชอบอันไหน
1: ก็
0: แต่ที่แน่ๆโลกจับตามองแน่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี้ก็จะเป็นอย่างไรนะครับ
1: ไรนะครับนั่นคือกลุ่ม G ก็ต้องบอกว่าเบลเยียมยังดูเด่นที่สุดเน
0: า
1: ะ
0: น่าจะไม่พลาด
1: กลุ่ม H ครับก็สเปนฮะเต็ง2ไหม
0: แต่ต้องถือว่าเป็นรองฝรั่งเศสนาทีนี้
1: เต็ง2แชมป์ยุโรป
0: เขาบอกว่าอยู่ที่อาการของปีก2ตัวตามข่าวนี
1: ่
0: เหมือนลามีนพร้อมสตาร์ทนะแต่นิโก้ไม่น่าจะทันเกมแรก
1: ไม่น่าจะทัน
0: เกมแรก
1: แล้วมันดูไม่ค่อยมีใครจะแทนหรือเปล่าศูนย์หน้าก็ต้องใช้โอยาสบาวอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: น่าจะอย่างนั้นครับ
1: ตรงกลางก็โรดรียังต้องใช้เลย
0: ก็
1: เปดรีแล้วก
0: ็ฟาเบียนลุยส์ตัวจากเปเชก็ได
1: ้หลังก็พวกลาป๊อกใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับคูบาซี
1: ่เพื่อคูบาซี
0: ่ซ้ายก็กูกูเรย่าก็สเปนก็ประมาณนี้เนาะ
1: ก็ได้เห็นสไตล์ของเดลาฟูเอนเต้ไปแล้วแต่ยูโรว่าไม่ใช่สเปนที่ทิเคทาก้าเหมือนเดิมเท่าไหร่ก็คือมีบอลไดเรกด้วยอะไรคือเล่นเร็วขึ้นครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าตัวผู้เล่นหลักๆอาจจะมีความไม่พร้อมอยู่บ้างครับก็ต้องดูนะครับว่าสเปนจากเป็นแชมป์โลกก็เคยเสียท่าตกรอบเหมือนกันแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยก็น่าจะยากอยู่นะคือน่าจะเข้ารอบแหละนะครับแต่ว่าจะโชว์ฟอร์มได้ไปถึงรุ่นแชมป์หรือเปล่าต้องดูกันว่าคนก็ต้องมองว่าสเปนเป็นทีมเต็งแชมป์เน
0: า
1: ะ
0: คือเขาจึงว่าอยู่ที่ฟอร์มของตัว2คนนี้แหละ
1: ใช่ครับ
0: ถ้านิโก้กับลามินเล่นได้เหมือนตอนยูโรนะครับโอ้โหใครก็หยุดลำบาก
1: ส่วนคู่แข่งเนี่ยก็ว่ากันว่าก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มของบาเบเดหรือ
0: ครับ
1: อุรุกวัยนะครับในยุคของมาร์เซโลเบียซ่านะ
0: ครับ
1: โค้ชบ้าพลังเนี่ยนะครับซึ่งก็มาคุมทางอุรุกวัยจริงๆก็มีแรงต้านเลยมีเสียงวิจารณ์เยอะเหมือนกันแต่อุรุกวัยก็เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ต้องดูว่าการมาเที่ยวนี้จะดีแค่ไหน
0: แชมป์โลก2สมัยนะจ๊ะ
1: แชมป์โลก2สมัยแรกแล้วก็
0: โคเซ่คิมิเนสนี่ยังเล่นอยู่นะเซนเตอร์แบ็กตัวเก่า
1: ว่ากันว่าศูนย์หน้าเนี่ยเผลอ
0: พี่ดาวินไหม
1: ไม่ใช่ดาวินเดย์ซ้ำเป็นโรดริโกอากิเร่ครับที
0: ่
1: ฟอร์มเด่นกว่าดาวินเดย์ซ้ำไปนะครับดาวินนี่ไปเล่นในซาอุใช่ไหมครับอากิเร่อยู่ในเม็กซิโกแต่ว่าตรงกลางก็คงเป็นความหวังละมีบาเบเด้เป็นตัวกลุ่มเกมสำคัญ
0: พี่วัดบอกอูกาเต้นี่ได้หา
1: อูกาเต้นี่สำรองนะในทีม
0: ตัวจริงไหมอ่ะ
1: ก็ไม่แน่ใจจะสำรองก็ได้เพราะมีเบนทังกูเล่น
0: แต่ว่าอุดล่าสุดแอลจีเรียนี่ตัวจริง
1: ตัวจริงใช่ไหม
0: เดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะใช้ยังไงเนาะ
1: ก็อีกคนที่ใช้บ่อยก็คือเดรัสกาเยต้าคนนี้ก็ตอนนี้ไปเล่นบราซิลแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็ยังอยู
0: ่อ๋อไปเล่นฟลามิงโก
1: ใช
0: ่ไอฟาคุนโดปิเยสทรีก็ยังมีเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปิเยสทรีนี่ก็ยังติดทีมชุดนี้มานะครับ
1: ส่วนข้างหลังก็อย่างที่บอกก็คือโฮเซ่ฮิมิเนสนั่นแหละจากแอตมาดริด
0: ในวัย31ปีเดี๋ยวเกมแรกที่จะเจอกับซาอุดิอาระเบียนี่จะเป็นการลงสนามนัดที่100ด้วยนะครับ
1: พอดี
0: ในนามทีมชาติ
1: ของคิมิเนส
0: ของคิมิเนส
1: อุรุกวัยก็คงเป็นเต็ง2แหละ
0: ในกลุ่มเน
1: า
0: ะ
1: ในกลุ่มนะครับถ้ามองคือเป็นเต็ง2แล้วบาเบเด้ก็รู้จักพวกสเปนมาอย่างดี
0: ครับ
1: ที่เหลือเนี่ยซาอุดิอาระเบียจริงๆถือว่าเป็นจอมพลิกล็อกของฟุตบอลโลกมานะชนะกระทั่งอาร์เจนตินามาแล้วใช่ไหม
0: ใช่ผมจำได้4ปีก่อนเกมแรกอ่ะ
1: เกมแรก
0: ชนะแชมป์โลกคิดดูว่าอาร์เจนตินาแพ้เกมแรกนะครับก่อนมาได้แชมป์โลก
1: ได้แชมป์โลกมาให้ซาอุหรือเปล่า
0: โอ้ตอนเกมนั้นพลิกสุดๆ
1: ใช่ครับนั่นเป็นประเภทจอมพลิกล็อกเหมือนกันนะในฟุตบอลโลกเที่ยวนี้อยู่กับสเปนซะด้วยนะครับ แต่โค้ชตอนหลังก็มีการเปลี่ยนนะครับ
0: เปลกรีซมา
1: จอร์จโดนิสเข้ามา
0: อันนี้งงมาก
1: เปลี่ยนไม่นาน
0: ใช่จอร์จโดนิสนี่แล้วคนนี้นี่เหมือนไม่เคยคุมทีมชาติเลยนะ
1: ใช่

0: ก็คุมสโมสรในซาอุพี่ว่า
1: ใช่ใช่ครับ
0: เอาฟาเตอเวด้าเอาคาลิดก็คงเห็นอยู่ในซาอุมานานอ่ะ
1: ใช่
0: เอามาคุมทีมชาติซะเลย
1: ว่านักเตะจริงๆทั้งทีมเนี่ยน่าจะมีคนเดียวที่ไม่ได้เล่นในซาอุนะครับก็คือซาอุดอับดุลฮามิดอับดุลฮามิดที่เล่นอยู่กับลอง
0: ที่เหลือนี
1: ่ล้นล้วน
0: ล้นล้วน
1: อย่างว่านะบอลซาอุก็เล่นที่ซาอุก็ได้เงินเยอะอยู่แล้วตัวที่จัดการอาเจนเนี่ยก็มานะครับซาเลมาดอสซารีซึ่งก็34แล้ว
0: กับตันทีม
1: ใช่ครับ
0: จากเอลฮิลาลเนี่ย
1: อยู่อย่าง
0: ตัวนี้ตัวเก่งแต่ว่าบางหลังก็ตกไปเยอะนะครับ
1: ครับอายุมากขึ้นแล้ว
0: โมฮัมเหม็ดคันโน่เน
1: า
0: ะอันนี้ก็ตัวประจำข้างหน้าก็ฟารัสอบูไรคานกองหน้าจะเอาอาลี
1: เอาอาลีครับ
0: น่าจะได้วิชาจากเอวันโทนี่มาเยอะ
1: ประมาณนั้น
0: ก็เนี่ยตัวก็ประมาณนี้พี่วัดเซนเตอร์ก็คู่เดิม
1: ใช่ครับไม่เปลี่ยน
0: ฟุตบอลโลก
1: ใช่ครับ
0: เจ้าอัลมารีกับธรรมบัติ
1: ธรรมบัติ
0: อืมอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเต็ง3ของกลุ่มใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เต็ง4
1: ก็ที่จะเล่น
0: มาครั้งแรกก็คือแคปบอท
1: ครับทีมแคปบอทฉลามน้ำเงินบลูชาร์ก
0: ขอดูสตาร์แคปบอทกันหน่อย
1: โค้ชนี
0: ่โค้ชนี่ก็ไม่คุ้นนะ
1: เจ้าน่าจะเป็น
0: บูติสตา
1: เป็นเป็นโค้ชท้องถิ่นเลยนะเป็นคนแคปบอทด้วยนะ
0: เป็นคนแคปบอทด้วย
1: ใช่ครับเป็นคนแคปบอทด้วย
0: น่าจะ
1: เป็นนี่เป็นเกาะละนะครับ
0: น่าจะเป็นอดีตนักเตะทีมเอ๊ะเดี๋ยวนะเคยเล่นให้ใครเนี่ยแคปบอทเล่นให้ทีมชาติแคปบอทด้วยด้วย
1: ใช่ๆครับ
0: เป็นอดีตเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติแคปบอท
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: งั้นไม่มีนักเตะที่เล่นในลีกใหญ่ของยุโรปเลยด้วยซ้ำสำหรับทีมแคปบอทนะ
0: ผมจะคุ้นสุดก็คือเจ้านูโน่ดาคอสตา
1: อ
0: ันนี้เราจะคุ้นชื่อกันมานานมากนะครับเคยเล่นในโอแซสตราบูกอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนนี้ไม่ได้อยู่เลยใช่ไหม
0: ปัจจุบันอยู่ที่ตุรกี
1: อ
0: ิสตันบูลบาซักเซียนี่น่าจะคุ้นที่สุดแล้วนะ
1: ครับ
0: ของแคปเวิร์ดเนี่ยในวัย35ปี
1: ศูนย์หน้าแล้วที่เห็นเนี่ยคือ
0: มีรันเมนเด
1: ลอนลิบราเมนโตนี่คน
0: ลิบราเมนโตนี่คาซาเพียสโมสรในลีกรองของโปรตุเกส
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยก็จะประมาณนี้ครับ
1: ก็น่าจะเป็นรองทุกทีมอยู่
0: มีกองหลังจากบีเรียลเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่า
1: คือเจ็บซะเยอะอ๋อมีโลแกนคอสตาใช่
0: แต่โลแกนคอสตา
1: คือเจ็บฮะเจ็บ
0: ฤดูกาลที่แล้วลง2นัด
1: ใช่
0: ให้กับบีเรียล
1: ครับถ้าจะไม่ได้เล่น
0: มันก็จะบอกว่าเป็นตัวหลักไอ้ตัวมีส่วนร่วมก็ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ก็รอดูกันแล้วกันนะครับสำหรับทีมของบูติสตาใช่ไหม
0: บูติสตา
1: ซึ่งในวัย60
0: 56 ปี
1: เขาบอกว่าประตูของแคปบอทที่ยิงได้ในรอบเลยเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งมาจากเซตเพลย
0: ์
1: จากลูกเซตพี
0: แสดงว่าตัวยักษ์
1: จะเป็นทีเด็ดก็ได้เปโดรบูติสตาบริโตนะชื่อเต็มของเขาสำหรับคุณซื้อนะก็ประมาณนี้แล้วกันเวลาเราน้อยนะครับ
0: เจอสเปนก่อนเลยนะ
1: ใช่ครับเกมแรก
0: อันนี้คือกลุ่ม
1: H
0: อันนี้กลุ่ม H ไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ต่อไปอะไร
1: กลุ่มของแชมป์ของ
0: แต่งหนึ่งแต่งหนึ่ง
1: ฝรั่งเศสนี่ก็แต่งจ๋าแน่นอนนะครับด้วยขุมลังมากมายนะของฝรั่งเศสชุดนี้นะครับ
0: ครับ
1: น่าจะเป็นการคุมทีมสั่งลาด้วยใช่ไหม
0: ก็น่าจะต้องพอแล้ว
1: สำหรับดีเดชองเลยเนาะก็การคาดหมายนี่ยังไงฮะ
0: ก็ผมว่าตัวฝรั่งเศสเดาไม่ยากเลยนะพี่
1: ใช่ครับ
0: ผมว่า4ตัวบนน่ะไม่ต้องดอบใครเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: โอลิเซ่ขวาซ้ายก็ดูเอเล่นได้
1: ใช่
0: ตรงกลางหน้าต่ำก็จะใช้อุสมันเดมเบเล่นั่นแหละ
1: ถูก
0: แล้วก็เอ็มบัปเป้ยืนหน้าเป้าจบ
1: จบละ
0: อย่าไปยุ่งกับเขา
1: ที่เหลือก็ตรงคู่เซนเตอร์ก็ซาลิบากับอุปาเมกาโน
0: ่ได้หมดหรือจะโกนาเต้ก็ได
1: ้เต้ก็ได้นะครับ
0: ส่วนมิดฟิลด์คู่กลางผมว่าชัวร์มานี่แน
1: ่ๆ
0: ส่วนอีกคนก็น่าจะเป็นอาเดียนราบิโอนน่าจะก่อนกองเต้นะ
1: ใช่ครับเตะก็จะโรยไปเยอะก็อาจจะเป็นสำรองลงมา
0: เนี่ยพี่วัดดูขุมกำลัง
1: จะมีแบ็คก
0: ็แบ็ค
1: ดีได้กับลูก้าดีน
0: ได้หมด
1: อาจจะประมาณนั้น
0: ประตูก็ไม่เมยองนะครับ
1: ใช่ครับฝรั่งเศสก็คือมีสควอตที่หนาเขาด้วยนะคือมีตัวเลือกเยอะ
0: ใช่
1: สามารถเปลี่ยนได้เยอะด้วยเหมาะกับการเล่นทัวร์นาเมนต์ยาวๆนะครับแต่ว่าในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะเพราะว่า
0: เอาคู่ไหนต่อดี
1: เลือกยากเหมือนกันแต่ว่าน้องใหม่คือไม่ใช่น้องใหม่คือหายไปนานมากสำหรับ
0: นอร์เวย์เนี่ยในรอบ28ปี
1: ใช่ครับกลับมาได้นะครับในเที่ยวนี
0: ้พร้อมกับ
1: ไม่ต้องมี
0: ไม่ธรรมดา
1: เพราะว่าเมื่อก่อนก็จะต้องมีคลิปว่าฮาลันด์นุ้ยทำอะไร
0: ครับ
1: ตอนที่คนอื่นเขาเล่นฟุตบอลโลก
0: เล่น
1: บอล
0: ยูโรกัน
1: เล่นวินนิ่ง

0: ย่าอะไรบ้างนะครับ Alan Needs Game
1: เออ
0: ไอคอนคือเหงานะครับแต่ตอนนี้ได้เล่นแล้ว
1: ครับ
0: ในรายการเมเจอร์แล้วโอ้โหนอร์เวย์ก็มาด้วยทีมที่ไม่ธรรมดานะครับ
1: ผมว่าดีตั้งแต่หลังยันหน้าเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่ามันมีตัวขึ้นมาพอดีอ่ะใช่ไหม
0: คือถ้าอายุ20กว่าปีก่อนเนี่ยนอร์เวย์ยังเป็นบอลไดเรกจ๋าๆเลยนะ
1: ใช่
0: บอลโยนยาวอ่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นอย่างนั้นแล้ว
1: เรานึกถึงเขาเรียกเดฟโฟร์โอเลกุน่าโซชา
0: 90ใช่ไหมครับ
1: ยุค90
0: เนี่ยก็ยังบอลไดเรก
1: 298
0: อังกฤษใช
1: ่ๆ298
0: งั้นเที่ยวนี้นี่อาวุธเยอะมาก
1: อย่างคริสโตเฟอร์อาเยอร์เนี่ยก็เด่นในพรีเมียร์ลีกเนาะก็ขึ้นมาเป็นตัวหลักได
0: ้ก็เล่นกับเทอร์บิออนเฮเกมก็เล่นในเกาโช
1: แล้วก็แบ็คดอทมุนเนี่ยพี่วศที่เปิดบอลดีๆอ่ะเออพี่วศภาคบ่อยๆอ่ะตัวนั้นอ่ะ
0: ตัวจอมแอสซิส
1: จอมแอสซิส
0: สูงสุด
1: นี่แหละ
0: ลีกาซึ่งด้านขวาเนี่ยนอร์เวย์เล่นโดยเอาโซลอตไปเล่นนะแล้วก็หุบเข้ามาเล่นกับฮาลันด์ได
1: ้
0: แต่เขาก็เล่นหน้า3เนี่ยคือโซลอตจะเล่นตัวขวาเท่าที่เคยดูนะครับซ้ายก็อันติโนนูซ่าอยู่แล้ว
1: ลงตัว
0: ตรงกลางก็พวกโอเดกาม
1: าร์ตินโอเดกา
0: ซันเดอร์เบอร์เกอร
1: ์ก็ได
0: ้แล้วก็จะมีเฟดริกอัลสเนชคนหนึ่งที่ได้เล่นบ่อยนะครับ
1: เนาะอย่างน้อยมันมีตัวในแต่ละแดนอ่ะ
0: ใช
1: ่น่าสนใจ
0: ก็แข็งแกร่งมีเกมรุกที่น่ากลัวอยู่นะโดยเฉพาะมีฮาลันด์อยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็ถ้ามองก็อาจจะเป็นเต็ง2ได้ไหมถึงจะห่าง
1: ฮาลันด์บอกเจ้าดาวซินโวฟุตบอลโลกเริ่มด้วยอิรักอิรักเป็นเหยื่อกันเลย
0: โค้ชก็คือสตาเลสโซบาเกนนะครับ
1: โซบาเกนคุม
0: นอร์เวย์อยู่คู่แข่งเนี่ยก็เซเนกัลแน่นอน
1: เอาเต็ง3
0: อ
1: ่ะเซเนกัลต้องถือว่าเป็นรองแชมป์ใช่ไหมรองแชมป์แอฟริกา
0: ฟ้องอยู่ฮะว่าคุณมาแย่งขโมยแชมป์ผมไม่ได้ยังไงโมนาโกก็แต่เซเนกัลก็เป็นทีมที่ถือว่าใช้ได้เลย
1: คือสตาร์เยอะแน่
0: สตาร์เยอะแน่นอน
1: แต่ว่ามันแต่ละคนมันอยู่ในช่วงพีคหรือเปล่าอันนั้นน่ะเป็นคำถาม
0: นิโคลัสแจ็คสันนี่พีคตอนไหน
1: ไม่พีคฮะแต่ว่าแชมป์บูเดสลีกา
0: แชมป์บูเดสลีกานะ
1: บูเดสลีกาถ้ามีเคนอยู่ข้างหลัง
0: ใช่ครับแต่ว่ากับเซเนกัลนี่เขาตัวจริงแน
1: ่
0: น่าจะได้ตัวจริงนะ
1: น่าจะตัวจริง
0: แล้วเล่นกับซาดิโอมาเน่อะไรเงี้ยนะครับ
1: อิสมาอิลซา
0: แล้วตัวของเอเวอร์ตัน
1: อิริมันเอ็นดีไออ
0: ิริมันเอ็นดีไ
1: อตรงกลางมีอิริซากาน่าเก่งนะครับ
0: ปั๊บซาม
1: าดูซาหลังจากเชลซีเดดูอาร์เมนดี
0: ้
1: ประตูก็ผมว่าตัวก็ยังดู
0: ปาเก้ก็เล่นให้เบียร์เรียว
1: ใช่
0: ปาซาเล่นในสเปอร์
1: แล้วเกมแรกนี่พี่โอ๊ตเจอฝรั่งเศสพี่โอ๊ตจำ2002ได้ไหม
0: นั่นสิน
1: ัดเปิดสนาม
0: ผมบรรยายด้วย
1: น่าจะเป็นปีสุดท้ายที่แชมป์เก่าเล่นนัดเปิดไหม
0: ใช่
1: หรือเปล่าเพราะตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสเป็นแชมป์ปี98แล้วเปิดสนามในฐานะแชมป์เก่าเจอเซเนกัลแพ้ครับ
0: แพ้เลยฮะสองครับ
1: แพ้ไป1-0แพ้ไป0-1แล้วฝรั่งเศสตกรอบแรกอ่ะผมจำได้เลย
0: ก็
1: แต่จำไม่ได้ว่าหลังจากนั้นเขาเปลี่ยนปีไหนกันละจะเช็คอีก
0: เขาไม่ค่อยนั่นละไม่ได้เป็นธรรมเนียมละ
1: ก็จะเป็นเอาเจ้าภาพมา
0: ครับ
1: นะก็เดี๋ยวเซเนกัลเจอฝรั่งเศสเกมแรกเลยนะครับ
0: คูดีบารีก็ยังเป็นตัวจริงเนาะแล้วก็มูซาเนกิเต้เนาะต
1: ั
0: วของลียงก็ประมาณสูสีกับนอร์เวย์นะมองอย่างนี้ในเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คืออิรัก
1: อิรักเนี่ยก็เอาละมาฟุตบอลโลกก็มาบ้างเนาะเป็นทีมที่มา
0: เป็นทีมที่มาสุดท้าย
1: เ
0: ข้ามาทีมสุดท้ายแล้วก็ชอบโดนแซวว่ามาสุดท้ายแล้วก็อาจจะกลับก่อนเพราะว่าอยู่ในกลุ่มยากซะด้วยนะครับคุณซื้อแกรมอโนที่เคยกลุ่มออสเตรเลียมาก่อนนะครับ
1: ดังสุดก็หลายตัวอยู่นะ
0: ก็มี
1: ซีดานอิกบาวไหม
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราคุ้นหน่อยโมฮัมหมัดอาลีอย่างเงี้ย
0: อาลีอัลฮามาดี
1: ตัวนี้อิสวิทาว
0: อิสวิทาว
1: อิสวิทาวเพิ่งเลื่อนชั้นด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไอเมนฮุสซินตัวนี้ก็นักเตะไทยเจอบ่อย
0: และ
1: ที่ตัวใหญ
0: ่สุลาก้า
1: หนึ่งเดียวในไทยลีกของเรา
0: ของเราการท่าเร
1: ือกับตัวจริงไหมสุเลก้าพี่อดก็คงมีบ้างเนาะสุเลก้าไม่น่านะ
0: เป็นสุลาก้าน่าจะไม่ถึงกับตัวจริงไหม
1: เพราะว่าเดี๋ยวนัดแรกเจอนอร์เวย์เลยนะ
0: ถ้าเล่นคือเซ็นเตอร์แบ็กใช่ไหม
1: ขอโทษนะฮะต้องรับมือนี่เลยนะฮาลันเลยนะเกมแรกเนี่ย
0: โดนฮาลันเลย
1: สุเลก้าไม่ใช่พี่วศไม่ใช่ตัวจริง
0: น่าจะไม่ใช่ทั้งที่ความจริงประสบการณ์เขาเนี่ยมากที่สุดในบรรดากองหลังที่เรียกมานะ
1: ครับ
0: 56นัดกับทีมชาติ
1: ผมดูจากเกมล่าสุดที่เพลย์ออฟกับโบลิเวียสำรอง
0: ฮาชิมไหม
1: เขาจะใช้เบอร์5กับเบอร์4อ่ะฮาชิมกับ
0: ทาช
1: ินเนี่ย
0: ทาซีน
1: ถามว่าสุเลก้าก็อาจจะเป็นตัวประสบการณ์อ
0: าจจะสำรองไป
1: ครับ
0: แต่ก็แหมน่าจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยกลุ่มนี
1: ้ครับ
0: แต่ก็ต้องเชียร์ไว้ก่อนตัวแทนเอเชียนะ
1: นี่คือกลุ่มไอร

0: ผ่านมากี่กลุ่มแล้วเนี่ย
1: โอ้ยเหนื่อย
0: เดี๋ยวนะ
1: อีก3ครับไปอย่างรวดเร็ว
0: มา
1: ค่อยเบรกไหมหรือจะยังไงหรือจะเบรกก่อน
0: เราเบรกก่อนดีกว่า
1: เบรกก่อนดีกว่า
0: เบรกกัน
1: พักหน่อยนิดนึง
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคร
1: ับ
0: กลับมาอีก3กลุ่มที่เหลือแล้วก็จะได้ไปกีฬาอื่นครับสักครู่เดียว

0: ได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: บนโลก
2: สนามกาซิมอฟทำสถิติความยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนาม Education City Stadium ในกาตาร์สร้างสถิติเป็นสนามฟุตบอลโลกแห่งแรกที่ได้รับคะแนนความยั่งยืนระดับ5ดาวจาก Global Sustainability Assessment System สถิติที่น่าทึ่งคือวัสดุก่อสร้างสนามกว่า 20% มาจากวัสดุรีไซเคิลและมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆบริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
4: ผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
5: 18:34 นะครับช่วงสุดท้ายของ Sport Guy Weekend วันอาทิตย์ครับ
6: โอเคครับก็ขออนุญาตไล่ต่อเนาะ
5: ครับ
6: จะได้เอาให้ครบไปก็กลุ่มเจคือกลุ่มแชมป์เก่า
5: ครับ
6: อาร์เจนตินาครับมาป้องกันแชมป์โดยที่ลีโอเนลเมสซี่ก็คงเป็น the last dance ของเขาแล้วล่ะ
5: น่าจะอย่างนั้นละ
6: จริงๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงขาลงของเมสซี่แล้วนะ
5: ครับ
6: แต่ก็หลายสื่อยังมองว่าเขายังน่าจะต้องสตาร์ทอยู
5: ่นาทีแล้วอุ่นเครื่องก็ลงสำรองนะ
6: ใช่ครับ
5: แล้วก็ยิงประตูด้วย
6: ใช่ครับแม้ว่าคืออาจจะโรยรายยังไงแต่ก็ยังถูกมองว่ามีโอกาสที่จะใช
5: ้เล่นได้
6: ลีโอเนลสกาโลนี่ยังน่าจะใช้เขาอยู
5: ่เพื่อนวิ่งช่วยแน
6: ่ๆว่าองค์ประกอบ
5: ครับ
6: ก็ฮูเลียนอัลเวเรสใช่ไหมครับที่เป็นความหวังสำคัญแน่น
5: อ
6: นใน
5: แนวรุก
6: ของอาร์เจนตินานะ
5: ครับที่เหลือก็โหมันมีตัวด้านข้างอย่างซิเมโอเน่ของแอตมาดริดนิโคลัสกอนซาเลสอย่างเงี้ย
6: โรดิโกเดอพาว
5: โรดิโกเดอพาวนี่ตรงกลาง
6: ใช่ครับ
5: เอนโซเฟอร์นันเดสอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์อย่างเงี้ยนิโกปาสไงพี่ว่าตัว
6: นิโกปาสก็ติดมาด้วย
5: ก็อาจจะ
6: แทนเมสซี่ไหมแต่ว่าปาสก็เล่นได้หมดนะครับ
5: เล่นได้
6: หน้าอย่างเล่นได้นะก็เล่นได้หมดเหมือนกัน
5: เซนเตอร์นี่ใครโรเมโร
6: ว่าเตียโกอัลเมดาจะสตาร์ทด้วยซ้ำ
5: นั่นนะ
6: ตัวนี้ก็ได้เล่นบ่อยหลังๆนะ
5: กับ
6: แอตมาดริดนะครับเซนเตอร์ก็โรเมโรไหม
5: กับลิซันโดไหม
6: กับลิซันโด
5: ไม่ก็โอตาเมนดี้นะครับหลังๆก็สลับกันอยู่3ตัวนี
6: ้ที่สำคัญก็คือประตูเนาะ
5: ครับ
6: เอมี่
5: นี่บอกสบาย
6: มีซีรีส์ใน Netflix ไปเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าก็ยังแข็งแกร่งนะ
5: ครับ
6: แต่อาร์เจนตินาก็ไม่ได้ถูกยกว่าเป็นเต็ง1ใช่ไหมประมาณเต็ง4เต็ง5
5: ประมาณแถวๆนั้น
6: นะครับในกลุ่มของอาร์เจนเนี่ยก็ต้องมองไปที่ออสเตรียกันไหม
5: ได้เลย
6: ทีมของราฟรังนิกนะครับตอนยูโรก็เล่นสนุกนะเป
5: ็
6: นทีมที่เพรสหนักอยู่แล้วเล่นดุดันแต่ว่าข่าวร้ายคือคริสตอฟ บอมการ์ตเนอร
5: ์
6: น่าจะชวดไปเลยนะครับดาราจากคือเดิมเนี่ยกลางนี้น่าจะเป็นแบบไลฟ์สิกล้วนๆนะสามารถจัดไลฟ์สิกได้3คนลงไปทั้งหมดนะทั้งนิโคลัสไซวอลทั้งซาเวอร์ชลาเกอร์

0: ว่าซาชาคาเลซิชนี่ก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่
1: เกรกอริชนะเกรกอริชของอัลส์บวก
0: เกรกอริชก็30อัพแล้ว
1: นี่ก็30อัพเหมือนกัน
0: ใช่ครับแต่ตรงกลางเนี่ยอย่างที่บอกก็คือไซวาลชลาเกอร์แล้วก็มีซาบิเซอร
1: ์ซาบิเซอร
0: ์คอนราดไลเมอร์น่าจะไปเล่นแบ็คนะครับ
1: ครับ
0: น่าจะไปเล่นแบ็
1: ค
0: เหมือนกับเล่นไบเยิร์นนะ
1: เป็นไบเยิร์น
0: ใช่ครับประมาณนั้น
1: กองหลังก็ดาวิดอาลาบ้าแน่ๆนะครับตัวดังของเขา
0: ว่าเควินดันโซอะไรพวกนี้แหละ
1: ดันโซอาลาบ้าเนี่ยแหละ
0: ครับก็แต่ว่ามาอยู่ในกลุ่มที่พวกเขาน่าจะเข้ารอบได้นะผมว่างั้น
1: เนาะก็มีอาร์เจนอ่ะออสเตรียเต็ง3กลุ่มแอลจีเรียไหม
0: แอลจีเรียครับมองข้ามไม่ได้
1: แอฟริกา
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นคล้ายๆเมสซี่เหมือนกันริยัดมาเลสช่วงหลังก็เริ่มจะโรยไปเยอะแล้วแต่ว่าก็ยัง
1: ผ่านจุดที่ดีสุดไป
0: ใช่ครับยังเป็นทีมที่มองข้ามไม่ได้เหมือนกันจิ้งจอกทะเลทราย
1: ครับ
0: สำหรับแอลจีเรียนะครับแล้วโค้ชนี่ต้องถือว่าเป็นโค้ชฝีมือดีที่ทำทีมมาเยอะวลาดิเมียร์เพทโควิช
1: ครับ
0: นะครับเข้ามารับงานด้วยมาเรสก็ในวัย
1: 35แล้ว
0: ใช่ครับ
1: โอ้นี่อ๋อมาเรสโอเค
0: ก็นี่ไงถ้ามาเรสไม่ได้เป็นตัวจริงเนี่ยก็ผมชอบใช้เจ้าตัวของโวลฟ์บวก
1: ในเกมเหรอฮะ
0: ใช่ครับ
1: อามูร่า
0: โมเมนต์อามูร่าเก่งในเกมนะครับ
1: โมเมนต์อามูร่า
0: ใช่ครับ
1: น่าจะโวลฟ์บวก
0: แล้วก็มาซาโดน่านี่ไง
1: อิบ
0: ราฮิมมาซาของเลเวอร์คูเซ่นเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับแฟนๆชอบบอกว่านี่มาซาโดน่าคือชั้นเชิงไม่ธรรมดา
1: ไม่ธรรมดา
0: ไปกับบอลได้สนุกมากนะครับ
1: เจ้าเบอร์9ยศอามินกุยรี่ด้วยนะ
0: กุยรี่ก็ได้เล่นศูนย์หน้าครับ
1: มักเซย
0: ์ครับได้เป็นศูนย์หน้าครับตรงกลางก็มีพวกเบนทาเลบ
1: โอ้เบนทาเลบนี่ก็ยังติดมานะ
0: ยังติดอยู่ฮะ
1: อ๋อ26เออ
0: นาบิลเบนทาเลบ31
1: อ๋อขออภัยมันมีเป็นอ๋ออันนั้นเบนนาอูโอเค
0: 3นี่26
1: เป็นตาเล็บเหมือนแกเคยไปเล่นในโมร็อกโกเลยสักอย่างตอนนี้มาอยู่กับลิวเน
0: า
1: ะ
0: ก็ยังอันตรายอยู่นะครับถือว่าใช้ได้
1: ฟุตเซมัวไงปัจจุบันไปเล่นกับอัลดีฮัดในซาอุดิโปรลีก
0: แล้วก็
1: นักเตะลียง
0: แบ็กก็เอ็ดนูรี
1: เรียนูรีของมันซิตี้
0: น่าจะเป็นเบเกอรี่ลาฟิกเบเกอรี่ของเวโรนานะครับที่เป็นตัวหลักๆอยู
1: ่ก็เป็นบอลความสามารถเฉพาะตัวดีเนาะชั้นเชิง
0: แต่ที่เขาแซวก่อนนั้นนี่คือประตู3คนมาฟุตบอลโลกเล่นทีมชาติรวมกันไม่ถึง10นัดตอนนี้เพิ่งถึงตอนนี้พอเล่นอุ่นเครื่องไปนิดนึงก็เลยถึงเพราะว่าประสบการณ์น้อยทุกคน
1: ครับ
0: รวมทั้งลูก้าซีดานด้วยซึ่งติดทีมชาติมา7นัด
1: จะใช้ใครอะไรเนี่ยทีเนี้ย
0: คือประสบการณ์น้อยประตูก็เลยมองว่าเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็เผื่อก็เป็นซีดานหรือเปล่าน่าจะเป็นลูก้าซีดานครับซีซูก็อยู่ที่อเมริกาแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ต้องไปเห็นในเกมเนี่ยเกมบราซิลมั้งผมเห็นแวบๆแล้ว
1: นะนี่ต้องไปดูลูกชายไหมเนี่ยน่าจะดู
0: น่าจะต้องไปดูแหละ
1: เดี๋ยวจะเจออาร์เจนตินาเกมแรกนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แอลจีเรียเช้าวันพุธ
0: ถูกต้อง
1: เป็นกลุ่มท้ายๆเลย
0: ใช่ครับ
1: เช้าวันพุธ
0: ส่วนจอแดนตัวแทนจากเอเชีย
1: มาครั้งแรกมาครั้งแรก
0: ครั้งแรกก็ใช้โค้ชโมร็อกโกเนาะ
1: เจ้าจามาลเซรามี
0: นะครับเข้ามารับงาน
1: ดังสุดต้องเป็นตัวนี้เลยมูซาอัลทามารี
0: ใช่ครับ
1: จากแรนส์ผมดูลีกเอิงประจำเนี่ยตัวน
0: ี
1: ้ก็เล่นเหมือนเป็นก็ถือว่าเล่นได้ดีนะ
0: ครับ
1: กับแรนส์นี่ก็เป็นตัวออกบอลเปิดบอลนะเพื่อนร่วมทีมก็ไว้วางใจพอสมควร
0: ก็น่าจะเป็นคนเดียว
1: ตัวเดียว
0: ในลีกหลัก
1: มีปากกาหลังใน FC โซตัวนึงที่เหลือก็เล่นในประเทศ
0: คนนี้ก็น่าจะเป็นตัวหลักด้วยเหมือนกัน
1: เอาฮารับอะไรเนี่ย
0: ยาซานเอาอารับ
1: เอาอารับเนี่ยนะ FC โซส่งเขาประกวดหมดละ
0: ประมาณนั้น
1: จอร์แดนจะประเดิมเกมแรกเจอออสเตรียนะครับ11โมงเช้าเลยวันพุธ
0: โอเค
1: ผ่านป้าย
0: กลุ่มเคครับ
1: ไปกลุ่มสุดยัง
0: กลุ่มเมสซี่แล้วก็ต้องมากลุ่มโรนัลโดต่
1: อไปกลุ่มโรนัลโดก่อน โอ้นี่ว่าสุดท้าย
0: คือโปรตุเกส
1: อะ
0: ก็คงเป็น The Last Dance ของโรนัลโดด้วยเช่นเดียวก
1: ัน
0: หลังจากนี้ไม่น่าไหวแล้วนะ
1: นี่เขาแซวกันว่าถ้าขุมกำลังแดนหน้าฝรั่งเศสแข็งสุดเขาบอกกลางโปรตุเกสเนี่ยพี่โอ๊ต
0: ใช่
1: คุณก็ต้องยอมรับว่าคุณมี2มิดฟิลด์แชมป์ยุโรปนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือชาวเนเวสกับวิตินยาและคุณก็บวกบรูโน่เฟร์นันเซสก็อีกคน
0: แบรนาร์โดซิลวาอะไรเง
1: ี
0: ้ยคือเป็นตัวที่แทบจะไม่ยอมเปลี่ยนเลย
1: คือ
0: เป็นมันมีแกนที่เขาใช้อยู่อ่ะของโรเบโตมาร์ติเนสเช่นประตูก็เดียโก้คอสตาแล้วก็ลูเบนดีอาสตรงกลางก็บรูโน่เฟร์นันเดสเจ้าเนเวสอะไรประมาณ

0: หญ้าอะไรเงี้ย
1: ทีมหญ้าเงี้ยครับที่เขาใช้ตลอดข้างหน้าก็มีโรนัลโดเป็นตัวหลัก
0: ครับ
1: ที่เหลือก็โอ้โหตัวเลือกเยอะเหลือเกินมีหลายออปชันเหลือเกินแล้วคนนึงก็เล่นได้หลายตำแหน่งด้วยเล่นได้หลายตำแหน่งด้วยอย่างตัวของซิตี้อ่ะมาติอุสนูเนสถูกใช้เล่นแบ็คบ้างเล่นมิดฟิลด์ได้อะไรเงี้ยเจ้าคันเซโลก็ซ้ายได้ขวาได้อะไรเงี้ยนะครับก็เ
0: ปลี่ยนได้เยอะสเปคเดียวกับดาโลนะ
1: ฮะประมาณนั้นสลับกันได้คือดาโลกับคันเซโลเนี่ยสลับกันได้
0: ไม่แล้วพี่โค้ชอย่าลืมมันยังมีนูโน่เมนเดสอีกนะ
1: เมนเดสน่าจะเป็นตัวหลักมากกว่าด้วยเมนเดสนี่น่าจะ
0: แสดงว่าขวาเนี่ยไม่เชียวคันเซโลก็มาติอุสนูเนสเนี่ยแหละ
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: เออเนี่ย
1: ตัวเลือกเยอะ
0: ใช่คือมันก็มีขุมกำลังที่ก็พร้อมจะเป็นแชมป์โลกได้
1: ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าเข้าฟอร์มนะ
1: ก็มองข้าไม่ได้โปรเจกต์ตรงนี้มาโรนัลโดเนี่ยคงไปฉลองประตูที่ 1,000 ไม่ทันนะครับในฟุตบอลโลกแต่ว่าก็ยังพึ่งพาได้ในวัย41นะ
0: ครับ
1: ส่วนในกลุ่มเนี่ยโคลอมเบีย
0: ก็ต้องไปโคลอมเบียเต็ง2
1: เต็ง2ครับว่าก็ทีมของเนสเตอร์ลอเรนโซเนาะที
0: ่
1: กุนซือชาวอาร์เจนตินาก็
0: จริงๆสตาร์ก็ใช้ได้
1: ก็น่าจะเป็น The Last Dance ของฮาเมสเหมือนกัน
0: ก็ควรจะต้องอย่างนั้นล่ะ
1: ฮาเมสนี่ก็เท่าไหร่ละ
0: 30เท่าไหร่แล้วล่ะ
1: ฮาเมสก็35แล้วมั้งก็น่าจะไม่ไหวแล้วมั้ง
0: เอาฟิลเนาะมันน่าจะเป็นยุคของพวกจอร์นา
1: ร์แต่เขายังเป็นตัวหลักอยู่นะ
0: ยังเป็นตัวจริง
1: ยังเป็นตัวจริงอยู่ครับแต่ว่าก็แน่นอนว่าก็กำลังสำคัญอื่น
0: ๆ
1: มีทางเลือกอีกพอสมควรสุดหน้าก็คือหลุยส์โซเลสที่ไม่ใช่อุรุกวัยนะ
0: อันนี้ของลิสบอน
1: โอ้โหนี่ยิงกระจายนะย
0: ิ
1: งกับลิสบอนนี่ยิงตลอดเหมือนกันลุยส์ดีอาสทางซ้าย
0: ตัวแบกอยู่แล้วแล้วก็มีจอร์นอาริอาสไง
1: หน้าทางขวา
0: อาริอาสนี่มาดังตอนฟีฟ่าคลับ
1: ใช่ครับ
0: เวิลด์คัพเนี่ย
1: ทางขวาเคยเล่นในอังกฤษไหม
0: เคยครับ
1: กับบู๊ป
0: ย้ายมาบู๊ปไงแล้วก็สุดท้ายก็โดนส่งกลับ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนปรับตัวไม่ได้
1: ส่วนข้างหลังก็เยอริมีน่าย
0: อ
1: ริ
0: ซอนซานเชส
1: แล้วก็แบ็กบ้าพลังดานิเอลมูนยอสจากพาเลสต้นนะครับนั้นก็แข็งแกร่งระดับหนึ่งเหมือนกันสำหรับโคลอมเบีย
0: ก็เต็ง2ไปในกลุ่ม
1: ครับ
0: โอ้โหเต็ง3นี่เอาอะไรดีครับ
1: เดียคองโกน
0: ี่
1: เคยมาฟุตบอลโลกแล้วนะครับแต่สมัยนั้นยังใช้ชื่อซาอีอยู
0: ่ครับ
1: ต่อมาก็ประเทศก็รีแบรนด์ชื่อประเทศหลายรอบนะครับตอนหลังก็มาเป็นดีอาร์คองโกแต่ว่าก็เป็นทีมที่เหนียวแน่นใช้ได้นะครับ
0: นี่เพลย์ออฟชนะจาเมกานะ
1: ใช่ครับ
0: ระหว่างทวีป
1: ที่แน่ๆเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นซุปเปอร์แฟนเขาที่ยืนแข็งเป็นอนุสาวรีย์ตลอดตามข่าวคือมาแล้วนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยบอกว่าต้องมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศคือตลอดทั้งเกมแกใส่สูทแล้วก็ยืนนิ่ง
0: ๆครับ
1: ไม่ทำอะไรเลย
0: แล้วเวลาทีมยิงเข้าแล้ว
1: ก็ไม่ทำอะไรอยู่ดีแข็งตลอดเกม
0: แล้วปวดฉี่ปวดอะไรทำไงฮะเนี่ย
1: มิสเตอร์อนุสาวรีย์เนี่ยน่าจะมา
0: ทำเพิ่
1: นน่าจะมานะครับเป็นสีสัน
0: ผมว่าก็ดีนะก็เป็นสีสัน
1: โอ้โหแบบงงมากแล้วขณะที่คนอื่นเขาเฮฮากันอยู
0: ่ครับ
1: พี่แกยืนนิ่งตลอดก็น่าจะอยู่ในที่น่าจะอยู่ข้างสนาม
0: จริงๆจะว่าไปดาวดังผมว่าก็ไม่ธรรมดานะพรีเมียร์ลีกก็หลายคนนะ
1: ก็คือศูนย์หน้าจอมเก่าเซดริกบาคัมบู
0: เออนี่ก็ยังติด
1: มากับทีมด้วย
0: ยูอันวิซ่าไงพี่วัด
1: ใช่ครับ
0: นิวคาสเซิลนะครับแล้วก็โนอาซาดิกี้อย่างเงี้ยมิดฟิลด์จากซันเดอร์แลนด
1: ์ใช่ครับ
0: อักเซลตวนเซเบ้เราจะหล
1: ัง
0: จากเบอร์ลี่อารอนวันวิซาก้าไม่รู้ได้ต้นสังกัดใหม่ยังไงเนี่ยตกชั้นไปกับเวสแฮมเน
1: ี่
0: ย
1: เวสแฮมก็
0: โอเค
1: มีดาราระดับหนึ่งเขาถือว่าเกมรับค่อนข้างดีนะครับว่าจะถึงจะมีบาคัมบูแต่ว่าเกมรุกเป็นคำถามอยู่ก็นี่คือเดียคองโกแต่ว่าอีกทีมนึงก็คือตัวแทนจากเอเชียอีกแล้วก็คืออุซเบกิสถาน
0: ครับ
1: นะครับเป็นครั้งแรกนะ
0: อันนี้มาครั้งแรก
1: เดบิวต์ในการคุมทีมของฟาบิโอคานาวาโร
0: โค้ชดังกว่านักเตะแน
1: ่ๆคานาวาโรก็เน้นสปิริตของทีม
0: ครับ
1: คือถ้าดูมาตรฐานผมว่าก็ดีกว่าทีมจากเอเชียหลายทีมเลยสามถึงจะมาครั้งแรกนะอุซเบกนี่แข็งแกร่งระดับนึงเลยนะ
0: บอลเหนียวแน่น
1: ใช่ครับ
0: ก็มีเจ้าคูชานอฟนะ
1: คูชานอฟนี่แหละ
0: ประหลังจากซิตี้
1: อุซเบกคนแรกที่ได้เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ศูนย์หน้าจอมเก่าเอลดอร์ชมูรูดอฟ
0: ก็ยังอยู
1: ่ครับตอนนี้ไปเล่นในตุรกีแล้ว
0: ครับ
1: แต่ก็ยังเป็นศูนย์หน้าของทีมเหมือนเดิมแล้วก็ผู้เล่นก็ถือว่าแหมมาตรฐานของอุซเบกก็ระดับหนึ่งนะครับนั้นก็อาจจะพอสอดแทรกถึงแม้ว่าจะเป็นรองทุกที
0: ม
1: ถ้ามองแล้วคงเป็นรองอาจจะเป็นรองเดียร์คองโกป่ะผมไม่แน่ใจฮะสุดสี่นะครับ
0: เดี๋ยวจะเจอโคลอมเบียนะประเดิมเกมแรก
1: อ่ะ
0: ผ่านพ้นไป ิดท้ายที่กลุ่ม L ครับพี่โ
1: อ๊ก็คืออังกฤษ
0: ต้องถือว่าหนึ่งในทีมเต็งได้ยัง
1: ก็น่าจะได้นะครับก็ต้องไปแก้ปัญหาแบบไปไม่ถึงดวงดาวนะไม่ถึงดวงดาวนี่คือจะถึงอยู่แล้วแล้วก็หลุดแล้วก็ชวดอะไรเงี้ยในรายการเมเจอร์นะครับทูมัสทูเคิลก็ทำทีมดีๆตอนรอบคัดเลือกนะ
0: ใช่
1: ชนะตลอด
0: ไม่เสียประตูเลย
1: ใช่ครับไม่เสียประตูด้วยแต่ก
0: ็อดีตแชมป์โลกปี66ผมยังไม่เกิด
1: คือในรอบแบ่งกลุ่มอ่ะไม่น่าจะมีอะไร
0: เนาะ
1: ผิดพลาดสำหรับอังกฤษน่าจะเข้ารอบ
0: จำได้เลย4ปีก่อนไปแพ้ฝรั่งเศสอ่ะ
1: ครับ
0: รอบควอเตอร์ไฟนอลเดี๋ยวดูว่าหนนี้จะเป็นยังไง
1: ใช่ครับว่าคู่แข่งก็แน่นอนโครเอเชียคือถ้ามองถึงฟุตบอลโลกเนี่ยไปได้ไกลอังกฤษด้วยใช่ไหมเขาเป็นรองแชมป์2018แล้วก็อันดับ3 2022
0: ก็โครเอเชียนี่แหละเขียงกิจตกรอบรองชนะเลิศ
1: ใช่ครับ
0: ที่รัสเซีย
1: ที่รัสเซีย
0: ผมจำได้นะครับแล้วตัวผู้เล่นเนี่ยพี่วัฒน์ไล่ดูเลยหลับตา
1: คือถ้าชุด2018ยังเหลือ6คนนะครับ
0: แล้วเป็นตัวจริงด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นตัวจริงด้วยนะ
1: ซึ่งก็อาจจะเป็นประเด็นได้ว่าเจอความร้อนที่สหรัฐแต่บรรดาผู้เฒ่าแต่ละคนโมดริชนี่40ใช่มั้ย
0: ไม่เอาดาวอสูเคอร์กับมาริโอมันซูคิดกลับมา
1: คงยากคงไม่ไหวแล้วแต่ว่าตัวหลักเนี่ยโมดริชกับตรงกลางเหรอ
0: ก็ยังมาเตโอโควาชิ
1: ชก็ยังโควาชิชก็ยังเล่นอยู่
0: มาริโอปาซาลิดเนี่ยใช่หมดอ่ะ
1: ข้างหน้าก็ยังใช้เป
0: ริชิตก็ยังตัวจริงเลย
1: เปริชิตก็ต้องเล่นหนักขึ้นด้วยครับเพราะว่าหลังๆดาลิชมาเล่นหลัง3แล้วเขาเล่นหลัง4มาตลอดแต่ว่าวันที่เขาเล่นกับหมู่เกาะฟาโรเล่นไปครึ่งหนึ่งเขาบอกว่าเลิกละระบบนี้เพราะว่าทุกคนรู้จักโครเอเชียหมดเขาก็เล่นหลัง3ใช่มั้ยนั่นทำให้พวกเปริชิตอะไรพวกเนี้ยต้องเล่นวิงแบ็ค
0: โอ้โหแล้วนี่ไหวนะเล่นวิงแบ็ค
1: ต้องเล่นวิงแบ็
0: คอังเดรคามาลิกอย่างเงี้ยก็ยังเล่น
1: คาร์มาลิชนี่ก
0: ็
1: ยิงในบูเดสลีกาในช่วงทศวรรษนี้เป็นรองเลวันดอฟสกี้คนเดียวเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่กับแอนเต้บูดิเมียใช่ไหมบูดิเมียก็34คาร์มาลิชก็34
0: เหมือนมันไม่มีกองหน้าขึ้นมา
1: คนที่แบบว่าขึ้นมาจริงๆก็คือ
0: ม
1: ีอีกอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะจำไม่ได้แล้ว
0: กองหน้าโคแอตใช่ไหม
1: ใช่ครับที่เขาใช้ในช่วงหลังนะ
0: อ๋อเจ้าไออีกอร์มาทานอวิช
1: อีกอร์มาทานอวิช
0: ของไฟบวก
1: ถูกยืมไปเล่นแล้วเล่นดีอยู่นั่นแค่นั้นก็น่าจะเป็นความหวังได้ถึงแม้จะประสบการณ์น้อยนะครับในทีมชาย
0: แม่แปลวพรุ่งนี้กลับมาได้ไหมล่ะกองหน้าดาวอสุก
1: ก็โค้ชก็ไม่เปลี่ยนด้วยลาลิชก็ยังคุมมาจะ10ปีอยู่แล้ว
0: นะครับเดิม
1: จะ10ปีอยู่แล้วนั้นก็ยังมาตรฐานน่าจะยังโอเคอยู
0: ่
1: ก็จะมีกาน่าใช่ไหมครับทีมดาวดำเนี่ยแบล็กสตาร์ที่คาร์ลอสเครอสชื่อนี้ก็คุมมาแล้วทั้งอิหร่าน
0: ครับ
1: คุมมาแล้วทั้ง
0: แมนยูเนเต็ด
1: แมนยูก็ใช่ แต่ว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเขาคุม คุมอะไรทีมนะ
0: คุ้นๆเหมือนกัน
1: แต่คุมอิหร่านนะมากสุดอยู่แล้ว
0: ใช่อิหร่าน
1: แต่ว่าต้องคุม
0: เราจะ
1: โลก
0: เอา
1: เกาหลีใต
0: ้เอาจากความจำ
1: เกาหลีใต้ตอน2002เนี่ยเครอสน่าจะคุมอยู่ไห
0: ม
1: น่าจะใช่นะครับแต่ว่าอ่ะกลับมา
0: คือคุมพวกกาตาโอมานมาเนี่ยพี่วศ
1: กาตา
0: ใช่
1: คุมกาตา
0: แต่ไม่ได้คุมตอนบอลโลก
1: ตอนบอลโลกไม่ใช่
0: แล้วก็มาคุมโอมานแล้วก็มาคุมโอมานเคยคุมแอฟริกาใต
1: ้ใช่แอฟริกาใต้
0: จริง
1: คือผ่านฟุตบอลโลกมาเยอะ
0: ใช่
1: เกาหลีใต้เป็นฮิตดิ้งโอเคครับแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ย
0: ก็โอเคนะ
1: ก็ใช้ได้อยู่นะคร
0: ับ
1: สำหรับ
0: สตาร์น่าจะเป็นองตวนเซเมนโย
1: คือตำแหน่งไปทับกันเยอะด้วยคาร์มาดินซูเลมาน่าอะไรพวกนี
0: ้
1: นะครับก็คือเป็นพวกที่อยู่เล่นปีกด้วยกันนะ
0: ครับ
1: ข่าวร้ายคือโทมัสปาเต้
0: ม
1: ั้งน่าจะ
0: จะเล่นไหม
1: อาจจะเจ็บตามข่าวคือเจ็บยังเล่นนัดแรกไม่ได
0: ้
1: นะครับก็จะมีเนี่ยคือศูนย์หน้าเนี่ยอาจจะแหมจอแดนอายูหลังๆก็ไม่ค่อยยิงนะยังต้องพึ่งพาจอแดนอายูอยู่เลยไม่มีใครอินยากิวิลเลียมไง
0: ตัวพี่ของเจ้านิโก้
1: เลือกมาเล่นให้
0: แล้วก็ปีกเลสเตอร์ฐานะเจ้าฟาตาวู
1: ฟาตาวูก็อยู
0: ่
1: ครับ
0: ประมาณนี้แหละการโอ้โห
1: โอเคประมาณนี้สำหรับกาน่าเนาะแล้วก
0: ็ปานามา
1: ปานามา
0: ทีมสุดท้าย
1: เป็นทีมสุดท้ายมีโทมัสคริสเตนเซนนะครับเป็นอดีตนักเตะบาร์เซโลนาเก่า
0: เป็นทีมที่ผมแทบจะไม่รู้จัก
1: ดูไม่ออกเลยว่าใคร
0: ผมไปดูข้อมูลเขานะครับดาวซันโบคือโคเซ่ไฟยาโดนะ
1: ซึ่งเราก็ไม่รู้จัก
0: ใครก็ไม่รู
1: ้เราก็ไม่รู้จักเหมือนกันก็ต้องยอมรับ
0: ด้วยความที่พอสหรัฐแคนาดา

0: เม็กซิโกเขาได้สิทธิ์ไปแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โควต้าโซนนี้มันก็แม่ถ้าหลุดนี้ก
1: ็ไม่มีตัวที่เล่นในลีกใหญ่ๆนะครับแต่ว่าโทมัสคริสเตนเซนบอกว่าเราไม่ได้มาเซลฟี่เฉยๆนะ
0: นี่
1: โพสต์ให้สัมภาษณ์ด้วยงั้นไม่ได้มาเพื่อจะเซลฟี่อย่างเดียวอะไร
0: ครับ
1: ก็ด้วยความที่เป็นลูกศิษย์ยูฮันครอยฟ์ก็คงเป็นแบบบอลแบบครองบอลเล่นเหนียวแน
0: ่
1: นแต่ว่าจะใช้เกมรับเอาอยู่หรือเปล่า
0: โอ้มีแบ็กจากนอริซิตี้นะไม่รู้เป็นตัวหลักหรือเปล่านะโคเซ่คอโดบาเนี่ยถ้าเล่นในอังกฤษนะ
1: ครับ
0: น่าจะตัวเดียวด้วย
1: รวมทั้งลีกอื่นๆในยุโรปด้วยไม่ค่อยมีเท่าไหร
0: ่ส่วนใหญ่เล่นในเม็กซิโกชิลีเอกวาดอร์อะไรประมาณนี้ครับ
1: ของนักเตะ
0: ครบถ้วน
1: ครับ
0: ทั้งหมดกี่กลุ่มนะ
1: 12กลุ่ม48ทีมก็
0: ครับ
1: เสร็จภารกิจไปนะครับถือว่าเป็นการทำความรู้จักก็เดี๋ยวรอดูฟอร์มของแต่ละทีม
0: อ
1: ีก6กลุ่มนี้ก็น่าจะทยอยเตะต่อไปได้
0: ครับ
1: หลังจากนี้ที่เหลือนี
0: ่มาประมาณสัก5-6นาที
1: ก็ยินดีกับแชมป์ NBA ก่อนเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อเช้าก็จบแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็นิวยอร์กนิกส์นะครับจัดการซานอันโตนิโอสเปอร์สในเกม5ไปได้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ come from behind อีก คือทุกเกมเนี่ยโดนสเปอร์นำเป็น10แต้มนะโดยเฉพาะผมว่าจุดเปลี่ยนคือเกม4อ่ะที่โดนนำ29หรือเปล่าแล้วกลับมาชนะมันแบบคือหลังจากที่สเปอร์ตีไข่แตกแล้วเกมนั้นถ้าได้นะมันก็จะตามมาเป็น2-2แต่กลายเป็นโดนซะโดนคัมแบ็กกลับมาชนะแบบเหลือเชื่อนะครับแล้วเกมเมื่อเช้าก็ตามมาตลอดแล้วก็มาแซงชนะได้อีกแทบจะเป็นหนังม้วนเดิมเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผู้เล่นของสเปอร์ซึ่งอายุน้อยๆกันเยอะๆนะครับกันเยอะโดยเฉพาะพวกวิกเตอร์เวมบันยาม่าตัวลูกกี้อะไรทั้งหลายก็เลยทำให้สุดท้ายนี่นิกซึ่งมีผู้เล่นที่คุ้นเคยกันดีเรียนมหาวิทยาลัยมาด้วยกันอะไรเงี้ยครับเป็นทีมเดียวกันมากับวิลาโนวาเนี่ยนำโดยเจเลนบรันซันนะครับซึ่งเป็นการ์ดที่ยุคปัจจุบันต้องถือว่าตัวเล็กแล้วนะครับไม่ถึง190เซนเนี่ยนะครับถือว่าตัวเล็กแต่ว่าเกมนี้เขาน่าจะทำแต้มไปเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะบรันซันคนเดียวทำไปเพราะว่าทีมชนะ94-90นะ
0: 45 แต้มคนเดียวก็เกือบครึ่ง
1: เนี่ย
0: จาก94
1: โหดมากนะครับก็ถือว่าเป็นดาราในช่วงเลย์ออฟด้วยรวมเฉพาะเกมไฟนอลด้วยนะครับก็ทำให้นิกส์นี่มีคนแซวว่ารอมานานกว่าอาร์เซนอลอีกนะครับเพราะว่าไม่ได้แชมป์ NBA มาตั้งแต่ยุค70นู่นนะครับยุค70สมัยนั้นเนี่ยนักบาสเกตบอลที่อยู่ในทีมแล้วคนรู้จักเนี่ยตอนนั้นเป็นตัวสำรองก็คือฟิลแจ็กสันนะครับคือตอนหลังกลายมาเป็นโค้ชดังของเลเกอร์สนั่นเองแต่ว่าก็อยู่ในนิวยอร์กนิกส์ในชุดที่ได้แชมป์ตอน70นู่นนะครับยุคแพทริกอีวิงอะไรนี้ก็ได้แค่รองแชมป์นะครับตอนยุค90ก็กลับมาได้แชมป์ในรอบ53ปี
0: ครับ
1: นะครับปิดฉากไปเรียบร้อยสำหรับ NBA ส่วน
0: เรียบร้อยไป
1: เจ้าเวมบี้ก็คงต้องรอปีต่อๆไปแต่ว่าถือว่าได้ประสบการณ์นะครับกับการเข้าชิงเทนนิสใครเป็นแฟนเอมม่าราดูคานูนะครับน้องเอมม่าเข้าชิงคอร์ตหญ้าด้วยนะครับครั้งแรกตอนนี้เธอก็ยังได้แชมป์อยู่แชมป์เดียวนะครับก็คือ US Open ต้นปีเธอชิงที่โรมาเนียก็ได้แค่รองแชมป
0: ์ครับ
1: ตอนนี้เข้าชิงที่ Queens นะครับรายการที่เซเรน่าวิลเลียมมาเล่นหญิงคู่อ่ะแต่ว่าคู่หูคือน้องวิกกี้เอ็มโบโคไปเจ็บซะก่อนน่าเสียดายแต่ว่าหญิงเดียวเนี่ยวันนี้เอมมาราดูคานูจะชิงกับดอนน่าเวคิช
0: ทุ่มครึ่ง
1: เหรียญเงินโอลิมปิกดอนน่าไปก็จะ30แล้วนะครับสาวโครแอตก็ถือว่าต่อหน้าแฟนๆด้วยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าคนดูน่าจะเยอะอยู่นะครับที่ Queensก็เป็นรายการของฝ่ายหญิงที่ชิงวันนี้นะครับฝ่ายชายเนี่ยก็จะมีที่สตุตการ์ดนะครับทางเทเลฟริตส์กับเบนเชลตัน
0: ครับ
1: คู่อเมริกันชิงกันเองก็รู้สึกจะชิงกันเป็นรายการที่2แล้วนะครับก็ชิงกันที่ดัลลัสมาแล้วก็ที่เหลือน่าจะไม่มีแล้วนะ
0: อ๋
1: อมีที่เดนบอช
0: อเล็กซ์เดมินอมั้ย
1: อเล็กซ์เดมินอครับ
0: เขาชิงกับ
1: เจ้าหนุ่มโปแลนด
0: ์โปแลนด
1: ์มาชาร์กนะครับ
0: ครับ
1: คามิลมาชาร์กนอกนั้นก็กอล์ฟสัปดาห์นี้ของ PGA อยู่ที่แคนาดาแ
0: คนาเดียนโอเพ่น
1: โอ้โหคนนำนี้ไม่คุ้นเลยฮะนะครับแจ็คสันซูเบอร์นะครับซึ่งยังไม่เคยได้แชมป์เนี่ยก็นำอยู่ที่แคนาดานะครับ
0: สโตรกเดียวนะ
1: ใช่ครับ13
0: อ
1: ันเดอร
0: ์ครับ
1: ก็มีพวกทอมมี่ฟลีทวูดตามอยู่ด้วยนะครับก็น่าจะตามนี้สำหรับเรื่องของกอล์ฟนอกนั้นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะ
0: ครับถ้าไม่มีอะไรนี่ผมจะได้ไปข้อความ
1: ครับผม
0: ไปเก็บข้อความกันหน่อย

0: นะฮะบอกว่าเมื่อเช้านิวยอร์กสลองแชมป์ตามนั้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: คุณพลักส่งมาน
1: ิวยอร์กด้วย
0: คุณบิวบอกว่าสวัสดีครับพี่เจตพี่โอ๊ตโอ้ยพูดถึง NHL มาด้วยคุณโสพลโอ้โหรอบชิงเกม6
1: เกม6ครับ
0: เขาไล่มาเนี่ยแล้วก็พูดถึงปาเป้าชิงแชมป์โลกเหลือ8ชาติ
1: เอานี่ยังไม่เคยมารายงานในสปอตไกด์เลยนะ
0: เริ่มมันจะจบคืนนี
1: ้24ชั่วโมงใช่ครับ
0: แล้วก็บอกว่าลูกค้า AS ดูโมโนแม็กราคาก็ตามแพ็กเกจเลยครับไปติดตามมันได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะตอนนี้เหมือนกับต้องเป็นโมโนอย่างเดียวไว้ก่อนนะครับขอความแสดงความยินดีกับทีมซ็อกเกอร์รูสกับแชมป์อะไรเนี่ย
1: ยู19ป่ะ
0: ใช่
1: ที่
0: น่าจะประมาณนี
1: ้เกี่ยวไหม
0: ปานามาไม่อยากเป็นแปลงสีฟันอุ้ยอันนี้มุกมา พี่เจตแฟนๆเรียกร้องให้พี่โอ๊ตพี่หมอมาจัดด้วยกันที่เข้าก้าวสักครั้งนี่เขาอยากเห็นพี่โอ๊ตจัดกับพี่หมอเมาเฮ้ยเอาพี่หมอเมามาจัดวันธรรมดาเฮ้ยวันเสาร์อาทิตย์น่าจะง่ายกว่าพี่โอ๊ตไปจัดวันธรรมดานะแฟนๆเขาคิดถึง
1: เดี๋ยวขออนุญาตนัดพี่หมอเมาอีกที
0: ตุรกีเล่นเหมือนยู19ไทยครับเล่นเหมือนยู19ไทยแปลว่าอะไร
1: ไทยเราที่เล่น
0: จริงๆเมื่อวานเราก็เต็มที่แล้วนะกับออสเตรเลีย
1: จะมีแผ่วบ้างก็นิดหน่อย
0: เนาะ
1: บอลมีแล้วเข้าชิงได้ก็ต้องชม
0: ก็สุดๆเหมือนรองแชมป์2สมัยติดนะ
1: ครับใช่ครับคราวที่แล้วแพ้อินโด
0: แพ้อินโดรอบชิง
1: แพ้อินโด
0: จริงๆออสเตรเลียเขาก็ชนะอินโดมาท้ายเกมเหมือนกันนะครับคุณสกายแมนทักไทยมานะครับคุณสมรักษ์บอกว่าสวัสดีครับน้องเจนน้องโอ๊ตได้ภาคคู่ไหนไหมครับบอลโลกก็นั่นแหละครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับฟัง99แล้วกันฟัง99
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คุณนภวจาบอกว่าวิสุออนไลน์ฟังไม่ได้มีหลายคนบ่นมาเยอะคำวิสุออนไลน์หมายถึงว่าฟังบนหน้าปัดวิทยุไม่ได
1: ้
0: อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเห็นคนพูดมา 2-3 วันละก็ไม่เป็นไรครับมันก็จะมีช่องทางก็คือแอปพลิเคชันหรือไม่ก็ทางออนไลน์เพจ YouTube ก็สามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ฟังได้แล้วก็ย้ำว่าช่วงนี้เราจะมีไลฟ์ทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube ในการบรรยายทุกคู่นะพี่วอนนะ
1: ครับ
0: ของฟุตบอลโลกนะครับอย่างย้ำอีกทีนึงอย่างวันนี้ก็แจ้งโปรแกรมก่อนเบรกนะครับฟุตบอลโลกเราจะมีบรรยายกันไปยาวๆคืนนี้ก็เยอรมันกือราเซาเลยเที่ยงคืน
1: เนี่ยบรรยายตรงนู้นเหรอ
0: เนี่ยข้างนอกเนี่ยครับพี่ว
1: อ
0: นนั่งข้างนอกเลย
1: นั่งข้างนอกด้วย
0: ถูกต้องฮะได้อรรถรสไงจะได้ออกลีลาได
1: ้โปรแกรมมาอยู่เนี่ยข้างในนี้ป่ะ
0: ไม่แน่ใจแล้วก็มีโกดิวัวมีเนเธอร์แลนด์นะครับเจอญี่ปุ่นโกดิวัวเจอเอกวาดอร์แล้วก็เช้าสวีเดนตูนิเซียนะก็ติดตามมันได้กับ FM 99นะครับวันนี้เวลาหมดเพียวลิธิกรผมเจตเจษดาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500 บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech

0: ืองไทยแข็งแรงอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026โทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษทูเคิลขยับสถานะของทัพสิงโตคำรามให้กลายเป็นทีมแต่งแชมป์แบบเต็มตัวโดยยอดโค้ชจอมแท็กติกรายนี้พาทีมผ่านรอบคัดเลือกด้วยผลงานสุดหรูชนะ8นัดรวดและไม่เสียประตูเลยโดยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างจูดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในวอร์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์

99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และ

19:07 ครับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บนโลกช่วงแรกประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปรินพงษ์และเดี๋ยวพี่บอมปอพลจะตามเข้ามาจัดรายการอีกหนึ่งคนครับก็วันนี้เนี่ยอยู่กับบรรยากาศฟุตบอลโลกเป็นวันที่3แล้วหลังจากเมื่อคืนเนี่ยมีเกมลงสนามถึง4คู่ครับโดยเฉพาะไฮไลท์เนี่ยเป็นเกมที่บราซิลเนี่ยเจอกับโมร็อกโกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารวมถึงเมื่อคืนเนี่ยมีหลายๆเกมที่น่าสนใจแล้วก็มีเกมพลิกล็อกด้วยเมื่อช่วงสายครับก็เดี๋ยวผมไปไล่ผลงานขันฟุตบอลโลกเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเที่ยงวันนี้ก่อนละกันครับก็เป็นเกมอีก1คู่ในกลุ่ม B ครับเมื่อคืนเนี่ยกาตาร์ครับก็เจอกับสวิตเซอร์แลนด์เกมเนี่ยเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ออกนำก่อนแต่ช่วงครึ่งแรกแต่ว่ากาตาร์เนี่ยจะโดนประตูที่2หลายครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่โดนประตูที่2แล้วมาตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมทำให้กาตาร์เนี่ยเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์และทำให้พวกเขาเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์เก็บแต้มแรกในฟุตบอลโลกได้สำเร็จหลังจากที่4ปีแล้วเนี่ยกาตาร์ลงเล่นเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2022เนี่ยพวกเขารอบแบ่งกลุ่มเนี่ยแพ้3นัดรวดเลยแล้วก็ยิงได้แค่ประตูเดียวส่วนครั้งเนี้ยมาเล่นผ่านรอบคัดเลือกเข้ามาเล่นบอลโลกเนี่ยก็สามารถเก็บและแต้มแรกได้ตั้งแต่นัดเปิดสนามเลยที่เจอสวิตเซอร์แลนด์ครับลูกทีมของรูคูเรนโรเบนเตกีส่วนอีกคู่ถัดมาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เมื่อคืนเป็นเกมในกลุ่ม C ครับบราซิลครับแชมป์โลก5สมัยก็เจอกับโมร็อกโกซึ่งโมร็อกโกเนี่ยจบอันดับที่4ในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเกมเนี่ยเป็นโมร็อกโกที่ขึ้นนำก่อนด้วยแล้ววินิซิวจูเนียร์เนี่ยมาตามตีเสมอช่วงนาทีที่32ครับคนยิงประตูขึ้นนำให้กับโมร็อกโกเนี่ยเป็นซาบารีตั้งแต่ช่วงที่21ก่อนที่ท้ายครึ่งแรกเนี่ยวินิซิวจูเนียร์จะมาตามตีเสมอให้กับบราซิลแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยทั้ง2ทีมเล่นกันแบบค่อนข้างระวังตัวแล้วก็เซฟไม่มีใครที่จะกล้าเปิดเกมเข้าใส่ฝั่งจนสุดท้ายเนี่ยเกมจบลงด้วยผลเสมอ1-1ครับส่วนอีกคู่เนี่ยช่วง8โมงสกอตแลนด์ครับก็ลงสนามฟุตบอลโลกในรอบ28ปีจากเฮตีที่มาเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็กลายเป็นสกอตแลนด์เนี่ยที่เฉือนชนะเฮตีไปได้1-0ครับได้ประตูจากจอห์นแมคกินนาทีที่29แต่ว่าช่วงท้ายครึ่งหลังเนี่ยจริงๆเฮตีมีโอกาสที่จะลุ้นประตูหลายๆครั้งด้วยแล้วก็มีจังหวะมงของอิซิดอร์ที่บอลเนี่ยถากเสาออกไปทำให้สุดท้ายสกอตแลนด์เนี่ยเก็บ3คะแนนแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จครับก็สกอตแลนด์เนี่ยจะอยู่กลุ่มเดียวกับบราซิลและโมร็อกโกด้วยก็กลายเป็นว่ากลุ่ม C เนี่ยตอนนี้จ่าฝูงเป็นสกอตแลนด์ครับแล้วก็บราซิลกับโมร็อกโกเนี่ยมี1แต้มเท่ากันส่วนอีกคู่เนี่ยที่เตะตอน11โมงเนี่ยเป็น1เกมไฮไลท์เลยก็ว่าได้สำหรับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเป็นเกมออสเตรเลียครับตัวแทนจากเอเชียเนี่ยเจอกับเตอร์กีซึ่งเกมนี้ก่อนเกมหลายๆคนมองว่าเตอร์กีเนี่ยน่าจะได้เปรียบออสเตรเลียพอสมควรทีมของวิเชนโซ่มอนเตล่าแต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยกลายเป็นออสเตรเลียเนี่ยที่ได้ลูกทีเด็ดจากอิราคุนด้าครับจังหวะสวนกลับเร็วแล้วยิงเข้าไปตั้งแต่ทีที่27หลังจากนั้นเนี่ยตุรกีเนี่ยครองบอลบุกฝ่ายเดียวต่อบอลกันโหเกือบ 80% แต่ว่าทำอะไรออสเตรเลียไม่ได้เลยจนกระทั่งนาที75เนี่ยได้จังหวะสวนกลับออสเตรเลียยิงประตูที่2ครับทำให้จบเกมเนี้ยตุรกีเนี่ยพลิกล็อกแพ้ออสเตรเลียตั้งแต่เกมแรกครับสถิติเนี่ยผมไปดูนิดนึงเพราะเกมเนี่ยโหต้องบอกว่าตุรกีแทบจะครองเกมอยู่ฝ่ายเดียวแล้วออสเตรเลียเนี่ยแทบไม่มีจังหวะได้ลุ้นประตูแต่ว่ามีแค่จังหวะสวนกลับเร็ว2ครั้งที่ทำให้เขาได้2ประตูเกมนี้เปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยตุรกีครองบอล 70% ครับออสเตรเลียเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลแค่ 30% โอกาสยิงเนี่ยออสเตรเลียยิงไปแค่5ครั้งครับเข้ากรอบ4ครั้งได้2ประตูส่วนตุรกีเนี่ยโอกาสยิงทั้งเกมเนี่ย22ครั้งเข้ากรอบ8ครั้งแต่ว่าไม่ได้ประตูอีก1ไฮไลท์สำคัญเมื่อเช้าเนี่ยเป็นเรื่องของผู้สาประตูออสเตรเลียครับพาทริกบีชผู้สาประตูจากเมลเบิร์นซิตี้เนี่ยเมื่อเช้านี่โชว์ฟอร์มดีมากครับเซฟไป8ครั้งช่วยออสเตรเลียเนี่ยไม่เสียประตูแล้วก็โอ้โหฟอร์มถือว่าสุดยอดมากสำหรับแพทริกบีชยิงยังไงก็ไม่เข้าตุรกีเมื่อเช้าแล้วก็กลายเป็นออสเตรเลียเนี่ยที่คว้า3คะแนนแรกในฟุตบอลโลกได้สำเร็จในครั้งนี้และ
ก็เดี๋ยวโปรแกรมคืนนี้เนี่ยจะมีอีก4เกมให้ได้ลุ้นกันครับเป็น2เกมในกลุ่ม E แล้วก็เป็น2เกมในกลุ่ม F ซึ่งเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนครับก็เป็นเกมในกลุ่ม E ครับเยอรมันเนี่ยจะเจอกับราซาวครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์จะเจอญี่ปุ่นซึ่งเกมนี้โอ้โหเชื่อว่าหลายคนน่าจะรอติดตามแน่นอนสำหรับตัวแทนจากเอเชียวันนี้เจอกับเนเธอร์แลนด์ครับแล้วก็อีก2คู่ในกลุ่ม F ครับช่วงเช้ามืดพรุ่งนี้ 6:00 นเนี่ยไอวอรี่โคสต์หรือโคดิวัวเนี่ยจะเจอกับเอกวาดอร์ครับแล้วก็สวีเดนเนี่ยจะเจอกับตุนิเซียตอน 9:00 นเช้าก็เป็น4เกมที่น่าจับตามองทุกคู่โดยเฉพาะเกมเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเดี๋ยววันนี้ผมกับพี่บอลจะมารีวิวกันด้วยในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังละกันครับส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899ครับรวมถึงช่องทางทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของ FM 99ด้วยซึ่งในช่วงในที่นายไลฟ์บนโลกเนี่ยก็จะมีการไลฟ์สดทาง Facebook และ YouTube ให้ได้ฟังกันด้วยครับรวมถึงช่องทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect เนี่ยก่อนหน้านี้มีหลายคนแจ้งเข้ามาว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยฟังไม่ได้แต่ว่าผมเช็คล่าสุดก่อนเข้ารายการเนี่ยยังฟังได้ปกติครับถ้าสมมุติมีใครไปฟังแอปพลิเคชันอื่นเนี่ยถ้าไม่ได้เนี่ยต้องมาฟัง Mcord Connect เท่านั้นครับถึงจะฟังรายการสดของเราได้ครับผมนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของฟุตบอลวันนี้เนี่ยนอกจากฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยมันจะมีเกมไทยลีก3ด้วยซึ่งไทยลีก3เนี่ยวันนี้จะเป็นเกมรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกเล็กที่2ครับเกมระหว่างอุตรดิตถ์เจอกับนรายูไนเต็ดซึ่งเกมแรกเนี่ยนรายูไนเต็ดเนี่ยบุกไปชนะอุตรดิตถ์มาก่อน 2-3 แล้ววันนี้นราจะได้เล่นในบ้านซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยการันตีการเล่นชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2เรียบร้อยแล้วครับด้วยการเป็นด้วยการเข้ารอบชิงของรอบแชมเปี้ยนลีกส่วนเมื่อวานเนี่ยมีเกมชิงอันดับ3ซึ่งเป็นการชิงตั๋วใบสุดท้ายขึ้นไทยลีก2เนี่ยเมืองเลยครับเมื่อวานเนี่ยบุกไปเยือน PTสตูลทีมจากโซนภาคใต้เนี่ยเกมแรกเนี่ยเสมอกันมาก่อน 1-1 แต่เมื่อวานเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยเสมอกันแล้วก็ต่อเวลาพิเศษเนี่ยเป็นสตูลที่ชนะเมืองเลยไปได้3-1ทำให้สตูลเนี่ยกลายเป็นทีมที่3ที่ได้เลื่อนชั้นจากไทยลีก3ขึ้นมาเล่นในไทยลีก2ซีซั่นหน้าครับต่อจากอุตรดิตถ์และนรายูไนเต็ดก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้อุตรดิตถ์กับนรายูไนเต็ดเนี่ยใครจะเป็นแชมป์ไทยลีก3ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความทาง YouTube นิดนึงก็เข้ามาคุยกันได้ครับในช่วงต้นรายการบอกว่าคุณปังเนี่ยสวัสดีเข้ามาครับก็ทักทายเข้ามาแล้วก็คุณจอมพลบอกว่าคุณชิตพลไม่สนใจพี่ตั้มพันสิทธิ์แล้วเหรอครับอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องรอถามพี่ชิดก่อนพี่ชิดนี่เดี๋ยวมีคิวเข้ามาพากฟุตบอลโลกกับเราด้วยครับเดี๋ยวต้องรอติดตามเลยว่าเขาจะมาวันไหนนะแล้วก็คุณณัฐพงศ์ครับบอกว่าสวัสดีครับน้องเจมสวัสดีครับก็ทักทายกันเข้ามาครับคุณณัฐพงศ์รวมถึงคุณณัฐสอนบอกว่าสวัสดีครับพี่บอมพี่เจมครับผมเดี๋ยวพี่บอมนี่ตามเข้ามาครับตอนนี้น่าจะใกล้ถึงแล้วแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าแจ้งวัฒนะเนี่ยฝนตกเพิ่งจะหยุดครับโอ้โหใช่ครับเมื่อกี้ผมมาจากลำลูกกาเนี่ยขึ้นมอเตอร์เวย์มาเนี่ยโอ้โหฟ้านี่ครึ้มมาแต่ไกลเลยแล้วพอมาถึงแถวๆลาดพร้าวเนี่ยฝนก็ตกหนักด้วยพอมาจอดที่อสมทประมาณ5โมงกว่าๆเนี่ยโหฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วครับถ้าใครอยู่แถวไหนของกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลเนี่ยถ้ามีฝนตกก็รายงานเข้ามาได้ครับการจราจรก็ต้องระวังด้วยเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยพอฝนตกรถก็ติดทันทีเลยแล้วก็บอกคุณณัฐพงศ์บอกว่างูแมวเซาจะฉกเยอรมันได้หรือเปล่าครับคืนนี้เนี่ยเยอรมันจะเจอกูราซาวก็เดี๋ยวมาว่ากันในเรื่องของปีวิวเดี๋ยวรอพี่บอมมาแป๊บนึงครับแล้วก็บอกว่ามีช่องไหนให้ดูฟรีทีวีบ้างครับคืนนี้เดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันครับสำหรับฟรีทีวีฟุตบอลโลกคืนนี้ครับก็เดี๋ยวผมเช็คให้ก็จะเป็นช่องของโมโนสปอร์ตช่อง29แต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นคู่ไหนบ้างครับส่วนข้อความทาง Facebook เดี๋ยวผมดูนิดนึงช่วงต้นรายการอันนี้ก็ช่วงแรกอาจจะอยู่คนเดียวแป๊บนึงครับเดี๋ยวพี่บอมจะตามเข้ามาก็ทาง Facebook เนี่ยโหมีทักทาย

0: กันมาเยอะมากครับวันนี้คุณสำหรับผมบอกว่าผมเข้าไปฟังออนไลน์เมื่อกี้ทำไมฟังไม่ได้ครับก็เมื่อกี้เท่าที่ผมเช็คเนี่ยแอป M-Cod Connect เนี่ยยังฟังได้ปกตินะครับอาจจะต้องลองเช็คเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ดูแต่ว่าถ้าเป็นแอปพลิเคชันอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ M-Cod Connect เนี่ยฟังไม่ได้ครับต้อง M-Cod Connect เท่านั้นก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android Google Play Store ครับผมแล้วก็บอกว่าผมอยู่ออสเตรเลียแต่ฟัง FM 99ไม่ได้ก็เดี๋ยวลองให้เดี๋ยวผมลองแจ้งหลังบ้านดูแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายคนเนี่ยแจ้งเข้ามาเรื่องแอปพลิเคชันแต่ผมลองเช็คแล้วก็ยังปกติอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าคุณสมรักบอกว่าสวัสดีหลานเจมครับจัดคนเดียวเลยหรือครับก็เดี๋ยวพี่บอมตามมาเมื่อกี้พี่บอมเนี่ยบอกว่าพอดีการจราจรค่อนข้างติดขัดนะเดี๋ยวพี่บอมตามเข้ามาครับโอ้มีหลายคนแจ้งเรื่องทำไมฟังออนไลน์ไม่ได้นะเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับเรื่องของแอปพลิเคชันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเดี๋ยวยังไงผมแจ้งหลังบ้านให้ก่อนครับผมแล้วก็ข้อความก็ส่งเข้ามาคุยได้4689899 4689899ครับนอกนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยฟุตบอลเนี่ยนอกจากฟุตบอลโลกยังมีเกมสำคัญของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีด้วยซึ่งเป็นเกมนัดชิงแชมป์เลิศครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีซึ่งไทยเนี่ยเป็นแชมป์รายการนี้มา5สมัยเท่ากับออสเตรเลียที่คว้าแชมป์รายการนี้5สมัยเช่นกันแล้วเมื่อวานเนี่ยไทยเนี่ยเขาชิงออสเตรเลียที่อินโดนีเซียครับสนามนอร์ทสุมาตราซึ่งเกมเนี่ยต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยสู้กันสนุกเลยทีมชาติไทยกับออสเตรเลียจริงๆทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะทำประตูขึ้นนำด้วยซ้ำไปแต่ว่าช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยเป็นจังหวะที่ออสเตรเลียเนี่ยได้ลูกตั้งเตะแล้วด้วยความสูงใหญ่ของผู้เล่นออสเตรเลียเนี่ยก็ทำให้พวกเขาเนี่ยชิงจังหวะที่ขึ้นนำด้วยการเปิดมาแล้วก็เป็นลูกหม่งของกาบอฟสกี้ครับนาทีที่41หลังจากนั้นเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยทีมของโคดโบจากพันบันปีเนี่ยพยายามที่จะเดินหน้าเปิดเกมก็ใส่ออสเตรเลียแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยยังไม่เฉียบคมพอทำให้สุดท้ายเนี่ยออสเตรเลียมาได้ประตูที่2เนี่ยในนาที 90+7 ครับแล้วก็ออสเตรเลียก็ชนะไทยไป 2-0 ทำให้ออสเตรเลียเนี่ยกลายเป็นทีมแรกที่คว้าแชมป์รายการอาเซียน U19 เป็นสมัยที่6แล้วก็มากที่สุดในอาเซียนด้วยก็รองลงมาก็เป็นทีมชาติไทยส่วนทีมชาติไทยเนี่ยรายการนี้ครั้งสุดท้ายที่ได้แชมป์เนี่ยต้องย้อนกลับไปที่เมียนมาเลยเมื่อปี2017ชุดนั้นก็จะมีเอกนิษฐ์ปัญญาครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยย้อนกลับไป2ปีที่สปป.เราก็ได้แชมป์เมื่อปี2015เป็นแชมป์สมัยที่4ซึ่งปีนั้นเนี่ยเราเข้าชิงกับเวียดนามแล้วเราชนะที่สปป.เรา 6-0 ชุดนั้นก็จะมีอย่างเช่นวรชิตกนิษฐ์บำเพ็ญอะไรพวกนั้นครับก็โอ้โหรายการนี้เราไม่ได้แชมป์มาตั้งแต่ปี2017แล้ว9ปีเต็มๆครับก็เดี๋ยวลุ้นกันใหม่อีก2ปีข้างหน้าปี2028ซึ่งก็ยังไม่ได้แจ้งมาว่าใครเป็นเจ้าภาพส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยนะชิงอันดับ3เมื่อวานเนี่ยเจ้าภาพอินโดนีเซียเนี่ยที่รอบรองทั้งแพ้ทั้งด้านของออสเตรเลียมาก็เข้าชิงกับเข้าชิงอันดับ3กับกัมพูชาซึ่งกัมพูชาเนี่ยในรอบรองชนะเลิศเนี่ยแพ้ไทยเรามา 4-0 ก็กลายเป็นเจ้าภาพอินโดนีเซียครับที่ชนะอินโดนีเซียไป 1-0 เจ้าภาพอินโดนีเซียชนะกัมพูชาไป 1-0 แล้วก็กลายเป็นอันดับ3ของรายการนี้ไปอินโดนีเซียเนี่ยย้อนกลับไป2ปีแล้วเนี่ยเป็นแชมป์เก่าด้วยแล้วก็เขาเป็นเจ้าภาพรายการนี้มา3สมัยแล้วก็ได้แค่ที่3ในปีนี้ครับแชมป์เก่าอินโดนีเซียส่วนทีมชาติไทยเนี่ยเดี๋ยวจบรายการนี้ไปเนี่ยรายการต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแล้วซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็รายการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็จะเป็นการหาทีมไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลกด้วยครับผมฟุตบอลเยาวชนโลกเนี่ยผมดูนิดนึงครั้งต่อไปเนี่ยปี2027เนี่ยจะจัดที่อาเซอร์ไบจานกับอุซเบกิสถานครับก็มีโอกาสครับสำหรับทีมชาติไทยเล่นดีเลยเดียวสำหรับเมื่อวานแต่ว่าขาดแค่ความเฉียบคมในการจบสกอร์นักเตะหลายๆคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดเลยโดยเฉพาะเมื่อวานหนึ่งคนที่โชว์ผลงานได้ดีเลยคือน้องภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้สาวตูจากคาชิมะคาคุเอ็นที่เป็นรายการบอลนักเรียนที่เข้าชิงด้วยแต่เมื่อวานน่าเสียดายก็คือน้องภูมิเนี่ยก็ไม่สามารถพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ได้สำเร็จขณะที่ตอนที่เข้าชิงรายการฟุตบอลนักเรียนกับคาชิมะเนี่ยก็จบแค่รองแชมป์เหมือนกันก็ทำให้น้องภูมิเนี่ยคว้าแชมป์คว้ารองแชมป์ทั้งสองรายการ
1: ก็ต้องให้น้องภูมิเลิกได้รอบชิง
0: ครับผมสวัสดีพี่บอมด้วยครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ฝนตกใช่ไหมพี
1: ่เรียบร้อยวิภานี่ ครึ่งทาง
0: ครับ
1: ครับ
0: นอกจากน้องภูมิรพีเนี่ยทีมชาติไทยชุดนี้ยังมีวิชั่นอินาลามครับซึ่งเป็นกองหลังวัย18ปีที่ก้าวขึ้นไปเล่นทีม U23 ใน4เกมมาแล้วด้วยรวมถึงเมื่อวานเนี่ยอีกคนหนึ่งที่ผลงานดีเลยคือกัปตันทีมพิชยาคงศรีจากแบงคอกยูไนเต็ดที่ฟอร์มดีมาก
1: คร
0: ับ แล้วก็ศิวกรพลสันเนี่ยของ BG ก็เป็นนักเตะที่น่าจับตามองรวมถึงนักธุรกิจโพสีนะพี่แล้วก็อิทธิมนทิพเนธเนี่ย นักเตะจากบีจิงหนึ่งคนก็ถือว่าเป็นบรรดาแนวรุกที่ผลงานดีในรายการนี
1: ้ครับ
0: ครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยน่าเสียดายที่เราแพ้ออสเตรเลีย0-2
1: เอาจริงลุกเกมก็ไม่ได้เป็นรองเยอะนะแต่จังหวะเข้าทางมันความเด็ดขาดสู้ก็ไม่ได
0: ้ครับผม
1: โดยเฉพาะพวกลูกตั้งเตะอะไรพวกนี้เห็นชัดเลยนะคร
0: ับ ก็เดี๋ยวไปว่ากันใหม่ก็ในช่วงชิงแชมป์เอเชียแล้วคนเลือกนะพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็จะเป็นการคัดไปบอลโลกU20 รอบสุดท้ายด้วยครับผมเดี๋ยวผมถามพี่บอมก่อนเมื่อเช้าได้ดูฟุตบอลโลกคู่ไหนบ้างไหมพี
1: ่โอ้บราซิลไงฮะ
0: โอ้โห
1: หลังจากนั้นก็ไม่ได้ดูเลยละฮะ
0: เป็นไงบ้างครับพี่บราซิลเมื่อเช้าผมเชื่อว่าท้ายเกมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคงจะถ้าเป็นแฟนบราซิลเนี่ยคงแบบอึดอัดพอสมควรเลย
1: เพราะว่าโอ้แต่เมื่อคู่เมื่อเช้าก็ว่าเขาไม่ได้นะเพราะว่าโมร็อกโกเขาก็แข็งจริงอ่ะ
0: ใช่
1: โมร็อกโกเล่นดีมากนะครับครึ่งแรกนี่กดใส่บราซิลแต่ครึ่งหลังบราซิลแก้เกมแก้เกมมาดี
0: ครับ
1: ก็ปรับตรงกลางหน่อยถอดกาเซมิโรออกกาเซมิโรช้ามากนะก็เลยถอดเอาเป็นฟาบินโยลงมาแทนนะครับก็เกมก็ดีขึ้นตรงกลางนะ
0: ครับ
1: ฟาบินโยแกก็เตะไปยิ้มไปเตะไปยิ้มไปลงมานี่เก็บกวาดดีแล้วเลย
0: ใช่ฟาบินโยเมื่อเช้าเนี่ยช่วยเกมรับบราซิลได้เยอะเลยนะพี
1: ่
0: ส่วนโมร็อกโกเนี่ยโหมาดูนักเตะก็ไม่ธรรมดานะพี่มีทั้งบายมดีอาร์สเมื่อวานมีคนยิงประตูเนี่ยเป็นซาบารีใช่ไหมครับโอนาอีที่เป็นดาวเด่นจากวอลโลครั้งที่แล้วมีอาร์สคามาคิมี่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ยาซินโบโน่เมื่อเช้าก็ข้างเหนียวเลยเดียว
1: เขาไม่กลัวบราซิลอยู่แล้วโมร็อกโกเพราะว่าอุ่นเครื่องกันล่าสุดปี2023ก็ชนะบราซิลมา
0: ครับ
1: โมร็อกโกนี่ก็โหคือตั้งแต่ปี2023แพ้ไปแค่2นัดเองเล่นรวมเมื่อวานนี้ก็ไอ้รวมเมื่อเช้าก็เป็น46นัดใช
0: ่ใช่ก็เป็นแชมป์แอฟริกันคัพออเนชั่นด้วยใช่ม
1: ั้ยเป็นแชมป์แบบมีดอกจัน
0: ได้แบบมีดอกจันนิดนึงมีเครื่องหมายคำถามนิดนึง
1: ไปถามนักเตะเขาบอกเขาอาจจะบอกว่าให้เซเนกัลไป
0: ใช่คือได้แชมป์แบบนี้ก็บางคนก็ไม่เต็มใจจะอยากได้ใช่ม
1: ั้ยเขาก็ไม่อยากจะฉลองกันเท่าไหร่
0: ส่วนบราซิลจริงๆเนี่ยบราซิลเกือบโดนด้วยซ้ำไปนะพี่ช่วงท้ายเกมเน
1: ี่
0: ยจังหวะที่โมร็อกโกหลุดเดี่ยวขึ้นมาแล้วยิงไกลก่อนแล้วไอซอนเซฟแล้วมีตัวซ้ำเนี่ยจังหวะนี้ถ้าจังหวะนั้นเนี่ยถ้าไอซอนไม่กลับตัวมาเซฟเนี่ยเป็นประตูเลยพี่
1: คือมือแข็งมาก
0: โอ้ใช่
1: คือจังหวะแรกไม่เท่าไหร่ไอจังหวะเซฟลูกที่สองอ่ะกลางมือไปอ่ะโหตบบอลแบบต้องแข็งแรงมากเลยตบบอลนั่น
0: คือถ้าลูกนั้นโดนเนี่ยบราซิลถึงน็อกเลยพี
1: ่น็อกซีนั้นเจ็บแล้ว
0: ครับแต่สุดท้ายอาจจบด้วยผลเสมอก็ถือว่าไม่ได้เสียหายสำหรับสองทีมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอมันมีอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยสักชนะ1เกมเสมอ1เกมโอกาสเข้ารอบมันก็สูงแล้วพี
1: ่โอ้สายนี้ก็สองทีมนี้แข็งสุดแล้วสายนี้ใช่ไหมอีก2ทีมเป็นเฮติกับสกอตแลนด
0: ์ใช
1: ่ก็เชื่อว่านี่แหละก็สองทีมนี้น่าจะผ่านได
0: ้ครับ
1: สกอตอาจจะหนืดหน่อยนะครับเมื่อเช้าสกอตชนะนี่
0: ใช่สกอตเนี่ยเมื่อเช้าเล่นกับเฮติแต่ว่าตอนแรกเนี่ยมองว่าสกอตน่าจะเหนื่อยกันเยอะแต่ไปมาเนี่ยเกือบไปเหมือนกันนะพี่สกอตเนี่ย
1: โอ้โหเฮติตัวเขาก็ไม่ธรรมดา
0: ใช่
1: แล้วก็มีพวกนี้ไงวิลสันอิซิดอร
0: ์ครับ
1: เบลกาแต่เล่นในพรีเมียร์ลีกนั่นเลย
0: คือสกอตเนี่ยได้ประตูออกนำตั้งแต่ครึ่งแรกจากจอห์นแมคกินจังหวะซ้ำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครึ่งหลังกลายเป็นเฮติได้บุกเกมเปิดเกมเข้าใส่เลย
1: ใช่
0: แล้วเกือบจะตีเสมอได้ช่วงท้ายเกมจากจังหวะหม่งของอิซิดอร์ด้วยแต่ว่าบอลเนี่ยผ่านเสาไปสุดท้ายเนี่ยสกอตแลนด์ก็เก็บชัยชนะได้ครั้งแรกในรอบ30กว่าปีเลยพี
1: ่ใช่เพราะว่าเขามาเล่นบอลโลกหนนี้28ปีนะ
0: 28ปีครั้งสุดท้ายคือปี98แต่ถ้าเป็นนับชัยชนะเนี่ยต้องย้อนกลับไปอีก
1: เขาก็จะได้แล้วสกอตสมัยก่อนมาก็เป็นทีมค่อนข้างแต่ก่อนทีมมันน้อยไง
0: ครับ
1: แล้วทีมที่มันเข้ามาแต่ละทีมก็เคี้ยวเคี้ยวกันสกอตเขาหลุดมาทีก็สู้เขาไม่ค่อยได้หรอก
0: สกอตนี่เมื่อเช้าที่ลงนักเตะหลายคนก็เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกที่เราพอคุ้นๆกันนะพี่ก็มีจอห์นแม็กกินเนี่ยเชียอดัมมีสกอตแม็กโทมิเน่แล้วก็มาเช้าอีกคนหนึ่งที่ฟอร์มดีมากคือเบนโดกอดีตดาวรุ่งลิเวอร์พูลที่ไปเล่นอยู่กับบอร์นมัธ
1: เบนกันนันโดก
0: ใช่ครับแล้วมีแอดูโรเบนซันด้วยเมื่อเช้
1: า
0: ก็เก็บ3แต้มได้สำเร็จแต่ว่าบอลโลกถ้าพูดถึงเมื่อช่วงเช้าเนี่ยหนึ่งในเกมที่เรียกว่าพลิกล็อกที่สุด เรียกว่าตั้งแต่เปิดมา3วันคู่นี้อาจจะพลิกล็อกที่สุดเลยพี่บอม
1: คู่ไหน
0: ออสเตรเลียกับเ

0: ุรกี
1: เออพี่ไม่ได้ดู
0: ใช่คือเกมนี้ต้องบอกว่าหูตุรกีเนี่ยถ้าในยูโรครั้งที่ผ่านมาคือฟอร์มดีมากนะพี
1: ่
0: แล้วก็ถูกจับตามองอาจจะเป็นม้ามืดด้วยซ้ำไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยนักเตะที่ลงสนามเนี่ยมีฮาคันชานูกูมีเดมีเรากองหลังชุดแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกของในทีมในซาอุดิอาระเบียพี่อาวารีใช่แล้วก็มีเฟดดี้คาริโอกูที่อยู่กับไบรตันคือพวกนี้เป็นนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกระดับลีกใหญ่อาร์ดากูแลก็ลงแต่สุดท้ายเนี่ยเล่นไปเล่นมาเจาะไม่เข้าพี่บอม
1: แล้วแพ้เฉยเลย
0: แล้วมาโดนลูกสวนกลับจากอีรันกุนด้าจังช่วงทดช่วงครึ่งแรกเนี่ยสวนมาแล้วยิงเข้าไปเลยไม่โอกาสน้อยมากพี่ออสเตรเลียแต่ว่ามาได้ลูกสวนกลับครึ่งหลังเนี่ยตุรกีก็พยายามที่จะแก้เกมโดยการส่งเคนันยูดิสลงมาแต่เคนันยูดิสเนี่ยก็ยังเหมือนไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เล่นไปเล่นมาเนี่ยตุรกีครองบอลฝ่ายเดียวเคาะอยู่หน้ากรอบเขตโทษจะเจาะไม่ได้จะยิงยังไงก็ติดบล็อกติดเซฟไปหมดสุดท้ายมาโดนลูกสวนกลับอีกจังหวะนึงเนี่ยช่วงท้ายเกมเนี่ยโดน2ส่วนเลยพี่บอม
1: คู่นี้จริงๆโหตามเชิงนะตามชื่อชั้นในตุรกีเป็นต่อเยอะนะ
0: ครับ
1: ออสเตรเลียมันก็ทีมจากเอเชียนะส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ในลีกของตัวเองนะ
0: ครับ
1: กลายเป็นว่าโหตัวใหญ่ได้เปรียบ
0: ใช่แล้วที่พูดถึงกันเยอะมากคือฟอร์มของผู้รักษาประตูแพทริกบีดพี่วัย23ปีผู้เล่นจากเมลเบิร์นซิตี
1: ้ตัวใหญ่ด้วย
0: คือจริงๆแล้วออสเตรเลียเนี่ยประตูมือหนึ่งเป็นแมทธิวไรอัน
1: ใช
0: ่วัย35ปีแต่ทัวร์นาเมนต์เนี้ยโอ้โหออสเตรเลียเลือกใช้แพทริกบีดและไม่ชอบเนี่ยเซฟไป8ครั้งโดยเฉพาะจังหวะยิงฟรีคิกของอาดากูแลแล้วก
1: ็
0: ชาโนกูที่เจาะสุดๆแล้วแต่ยังเซฟได้แล้วตำแหน่งการยืนเนี่ยดีมากเลยพี่จะยิงไปยังไงเนี่ยเขารับได้หมดเลย
1: โอ้ยก็ถือว่าโอ้คนยิงประตูออสเตรเลียนี่เร็วมากนะใครเนี่ยเบอร์17ชื่อสิเนสโตเลอิรากุนด้า
0: ใช่ครับ
1: ชื่อนี้ดูไม่รู้เลยว่าออสเตรเลีย คนแถวไหนวะเนี่ย
0: เป็นนักเตะผิวสีที่น่าจะเป็นนักเตะลูกครึ่ง
1: โอ้เร็วมากเลยจังหวะหลุดกระชากและโตดูแข็งแรงทีเดียว
0: กับ
1: อ๋ออยู่วัตฟอร์ดเหรออ
0: ืม
1: นะครับ
0: โอ้โหแต่
1: อายุเพิ่ง20เองอ่ะ
0: ใช่ผลงานน่าจับตามากเพราะว่าจังหวะกระชากหายตลอดนะพี่แล้วก็ มีความเฉียบคมในการจับจบสกอร์ด้วย
1: โอ้โหเจอทีเด็ดก็มาโอ้แต่ประตูเซฟเยอะจริงๆนี่ผมนั่งดูไฮไลท์อยู
0: ่ก็เซฟไป8ครั้งครับ
1: เพราะคู่นี้ดูสดไม่ไหวแล้วฮะ
0: ใช่แต่ว่าพาสติกบีดนี่เคยเจอกับบุยรัมด้วยนะพี
1: ่
0: ในเกมเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตเนี่ยตอนเมลเบิร์นมาเจอบุยรัมเนี่ยแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นดาวเด่นฟุตบอลโลกเลยพี่ลงสนามนัดแรกเนี่ยเซฟไป8ครั้งน่าจะเซฟมากสุดแล้วในบรรดาทีมที่ลงสนามมาในช่วง3วันแรก
1: อิตาอิราคุนด้านี่เกิดที่คิโกมานี่คือประเทศอะไรก็ไม่รู้นะ
0: แทนซาเนียพี่
1: อ๋อ
0: เป็นนักเตะเชื้อตาย
1: ก็อยู่แถวๆนั้นถ้าแทนซาเนียก็อยู่แถวออสเตรเลียนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ใช่ป่ะใช่นะ
0: แทนซาเนียนี่น่าจะเป็นแอฟริกา
1: แอฟริกา
0: ใช่พี่ก็เป็นเยาวชนของอันเดอร์เลสในเอลิกแล้วก็เคยไปอยู่กับบาเยมิวนิกด้วยแต่ว่าเล่นกับบาเยมิวนิกเป็นชุด2
1: ครับ
0: ชุดสำรองไม่ได้เล่นชุดใหญ่ครับแล้วก็
1: เด็กมีของ
0: อืมถูกใช่แต่ว่าเล่นดีพี่ไม่ใช่
1: เล่นดี
0: ล่าสุดนี้ก็อยู่กับวัตฟอร์ดฤดูกาลล่าสุดเนี่ยลงสนามกับวัตฟอร์ดเดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงก็ลงเล่นไป35นัดยิง4ประตูพี่ในเดอะแชมเปี้ยนชิ
1: พไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งไงผลงานประมาณนี้นักก็น่าจะโอ้ยก็เล่นเยอะอยู่นะเนี่ย
0: ครับ35เกมนะ
1: ครับนะครับ5แอสซิสต์นะก็ดูแล้วเล่นแบบนี้ถ้าโชว์พร้อมดีๆนะครับในฟุตบอลโลกนี่อาจจะได้ย้ายไปทีมใหญ่
0: ใช่แล้วก็บอลโลกเนี่ยเราเห็นนักเตะแจ้งเกิดมาหลายคนแล้วนะพี่ส่วนอีกเกมนึงเนี่ยที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันเนี่ยก็เป็นคู่แรกของเมื่อคืนเนี่ยกาตาร์กับสวิตเซอร์แลนด
1: ์เอาโห
0: ใช่
1: สวิตนี่เวลาเพียบโอกาสเพียบนะ
0: ใช่ครับแต่ว่าพออาจได้ประตูขึ้นนำจากมิดเอเมโรจากจุดโทษนาที17หลังจากนั้นน่ะมีโอกาสที่จะยิงเพิ่มด้วยแต่ทำไม่ได้แล้วกาต้าเนี่ยก็เล่นแบบยื้อด้วยไม่ยอมเลยสุดท้ายมาได้ลูกหม่งแล้วก็ไปโดนผู้เล่นของสวิตเซอร์แลนด์เข้าประตูช่วงนาทีที่90บวก4
1: ก็คือกาต้าก็นี่แหละฮะก็อย่างที่คนสนอะสนภาคอยู่สนก็บอกตลอดโอ้โหลูกเดียวนี่โดนตอนไหนก็สลบนะโดนจริงๆมาโดนช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายแต่โอ้โหโหดร้ายมากทดเจ็บนาทีที่5
0: ใช่ทำให้กาต้าเนี่ยคว้าแต้มแรกในฟุตบอลโลกได้สำเร็จแล้วโรเบรกีเนี่ยก็ออกมาบอกว่าภูมิใจกับลูกทีมมากนะพี
1: ่
0: กับการที่เขาเนี่ยพาทีมคว้าแต้มแรกในบอลโลก
1: ช่
0: เป็นแต้มประสาทเลย
1: แม้ว่าลูกเกมก็สู้ไม่ได้เลยบอกตรง
0: ๆใช่
1: แต่ว่าฟุตบอลก็แบบนี้แหละฮะถ้ายิงไม่ขาดอ่ะโอ้อะไรมันก็เกิดขึ้นได
0: ้ครับผมมันทำให้สถานการณ์ในกลุ่ม B เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์แคนาดากาตาร์แล้วก็บอสเนียเนี่ยมี1แต้มเท่ากันหมดเลยแล้วประตูได้เสียเท่ากันหมดเลยด้วย
1: ครับ
0: ดูแล้วกลุ่มนี้โอกาสที่จะเข้ารอบมีทุกทีมนะพี
1: ่คือฟุตบอลโลกครั้งนี้ชนะสักนัดนึงไงฮะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบเลยเพราะว่าเอาโอ้โหที่3มันกี่ทีมอ่ะมันตกแค่10กว่าทีมเองอ่ะ
0: 8ทีม
1: จาก48อ่ะใช่ที่3 8ทีม
0: ใช่ที่3 8ทีมครับ
1: ทีมสุดท้าย1 2 24ทีมใช่ไหมล่ะแล้วก็เนี่ยที่3อีก8
0: ก็คือจะมีจาก48ทีมเนี่ยจะมีทีมตกรอบแค่12ทีมนะพี
1: ่
0: ในรอบแบ่งกลุ่ม
1: ครับ
0: ส่วนคืนนี้เกมไฮไลท์เนี่ยเพียบเลยพี่บอมจะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนเลยนะพี่เยอรมันกับกูราเซา
1: ครับ
0: น่าจะเป็นการเจอกันครั้งแรกด้วยคู่นี้กูราเซาเนี่ยทีมจากโซนคอนคาเคฟนะพี
1: ่
0: ในการเหนือ มาเจอกับเยอรมันคืนนี้ครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นพี่
1: เรียกว่าไอวอรี่โคสต์กับเอกวาดอร
0: ์ไอวอรี่โคสต์กับเอกวาดอร์ก็น่าดูแต่ว่าถึงเวลานั้นผมว่าผมน่าจะไปก่อนแหละ
1: ขอพักก่อน
0: เช้า
1: พักก่อน
0: เมื่อเช้าเนี่ยผมดูเกือบทุกเกมนะพี่แต่ว่าจะมีเกมที่บราซิลเนี่ยผมดูครึ่งหลังไม่ไหวจริงๆขอพักก่อนช่วงแป๊บนึง
1: เอาบราซิลจริงถ้าผมไม่ได้มานั่งภาคผมก็ไม่ดูเลยนะ
0: อ๋อเมื่อเช้าพี่บอลมาภาค
1: เลยตีห้า
0: อนอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงเช้าพรุ่งนี้ก็จะมีสวีเดนกับตุนิเซียด้วย
1: อ
0: ีซักน่าจะได้ลงไหมพรุ่งนี
1: ้น่าจะได้ลงจะเก็บเอาไว้ทำอะไร
0: แต่ว่าพูดถึงเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนี่พี่บอมวันนี้ผมนั่งเล่น IG อยู่แล้วผมไปเจอเป็น IG เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านหนึ่งเขาทำเหมือนเป็นเหมือนกับทำนายผลฟุตบอลฟุตบอลโลกเนี่ยแล้วบังเอิญเขาทายมา3คู่พี่บอม
1: จะบอกว่าถูกหมดนะ
0: ถูกหมด
1: ตายแล้ว
0: คือคู่แรกเนี่ยที่เขาทายเนี่ยเป็นเกมระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้เขาทายว่าเม็กซิโกจะชนะแล้วชนะจริงแล้วเกมที่2เนี่ยเขาทายว่าสหรัฐเนี่ยจะชนะปารากวัยส่วนเกมที่3เนี่ยเขาทายว่าโมร็อกโกกับบราซิลเนี่ยจะเสมอแล้วเสมอจริงพี่วอมแล้วคู่เนี้ยเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะแพ้เนเธอร์แลนด์นะพี
1: ่ก็ไม่แปลกคือก็แพ้ได้
0: ครับ
1: เพราะว่าเอาจริงก็มันญี่ปุ่นแม้มันจะดีขึ้นอ่ะแต่ชื่อชั้นนักฟุตบอลนะใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ก็จะไม่มีตัวหลักหลายๆคนนะพี่อย่างเอ็นโดที่เพิ่งถอนตัวไป
1: โจมาใช่ไหม
0: ส่วนเนเธอร์แลนด์นี่น่าจะชุดใหญ่เลยวันนี้ไม่มีรายงานผู้เล่นที่เจ็บนะพี
1: ่
0: นักเตะที่พอจะลงสนามผมว่าน่าจะมีฟานไดเนี่ยลงแน่ๆ
1: กลายเป็นว่าตอนนี้เกาหลีใต้นะเกาหลีใต้นี่ออกสตาร์สบายเลยนะครับชนะไปแล้วเนี่ยโอกาสเข้ารอบสูงนะเนี่ยพอมาดูญี่ปุ่นเนี่ยเจอเนเธอร์แลนด์นะเดี๋ยวลองดูตัวผู้เล่นดิปุ๊บสภาพทีมเนเธอร์แลนด์นี่ผู้สาประตูเบิร์ตมือหนึ่งบัตฟานบรุกเกนนี่เจ็บสะโพกนะครับแล้วก็น่าจะไม่ได้ลงอาจจะต้องใช้เป็นมาร์คฟิกเกนนะฮะมือสองแทนส่วนยูเลียนเทมเบอร์ก็อย่างที่ทราบกันว่าเจ็บเข่าก็ถอนตัวไปละตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์ญี่ปุ่นนี่ก็อย่างที่เรียนครับคารุมิโตมะนะครับนี่ก็ไม่ได้มาเอ็นโดก็พอไม่ได้มาเล่นบอลโลกก็ตัดสินใจประกาศตำราทีมชาติไปเลยอายุ33แล้วก็พอดีพอบอลโลกข้างหน้าแกคงไม่ได้มาแล้ว ก็คราวนี้ก็ต้องเนี่ยฮะก็ต้องพึ่งเกมลุกก็ต้องพึ่งพวกทาเกะคุโบะนะครับแล้วก็จุนยะอิโตะนะ
0: ก็นะลูกญี่ปุ่นเนี่ยก็เล่นในยุโรปเกือบทั้งหมดนะพี่ดิสซูโดอันคุโบะอิโตะเนี่ยแล้วก็อายาเซะอุเอะจากเฟย์นุก
1: แต่ที่พี่อยากเห็นคือเนี่ยยูโตะนากาโตโมะเนี่ยครับทิพย์ข้าวเนี
0: ่
1: ย
0: ใช่ใช่นากาโตโมะนี่เล่นอยู่กับในเจลีกนะพี่
1: ใช่
0: แต่ยังติดทีมชาติโอ้โหเล่นมาตั้งแต่2006
1: ถ้าได้ลงเล่นนะครับนากาโตโมะจะเป็นนักเตะเอเชียคนแรกที่จะเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย5สมัย
0: โอ้โห
1: ก็ต้องรอรุ่นว่าเขาจะให้ลงมาทำสถิติหรือเปล่า
0: ครับก็มีโอกาสนะพี
1: ่
0: ส่วนแนวรับเนี่ยโอ้โหก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันมีอิตากุระที่น่าจะเป็นกัปตันทีมแล้วก็มีอิโตะที่อยู่กับไบเยอร์มิวนิก
1: ครับ
0: ประตูเนี่ยเป็นไซออนซูซูกิจากปรามาส่วนทางด้านของเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็น่าจะเป็นแกนหลักชุดเดิมครับก็มีเฟอร์กิลฟันไดยันพอแฟนแฮกเก้แล้วก็มีกาเฟนแบกครับอันไรทีจีนี่ไนเดอร์เฟนกี้เดยองและแนวรุกเนี่ยเป็นนอนเยอมาเล่นกับโคนิกาโปรวมถึงซัมเมอร์วิลจากเวสต์แฮมด้วย
1: ที่น่าสนใจคือเนี่ย คิสเซซิโอซัมเมอร์วิลล์นะแต่

0: ทาง FM 99เนี่ยต้องฟังผ่าน Mcord Connect เท่านั้นนะพี่
1: ใช่ครับ
0: อืมแล้วก็บอกว่าป่าบอมครับเจมสร้างมีอีกแล้วรายงานว่า U19 เจ้าภาพอินโดชนะอินโดไปได้ครับ เบอร์นิดนึงพี่ต้องบอกว่าช่วงนี้นอนน้อยเมื่อกี้ผมไปบอกว่าในชิงที่3ในอินโดชนะอินโด
1: ช่วงนี้ดีเจ99เบอร์ทุกคน
0: ฮะเบอร์มากวันนี้
1: โอ้
0: นิดนึงนิดนึง
1: เจอคิวกำนันเจ๋งเลยกว่าได้เยอะกี่ชั่วโมงอ่ะพี่ก็5ยองนี่ประมาณเดียวกันนะ5ชั่วโมง
0: ครับ
1: สนานเลยทีเดียว
0: ส่วนเรื่องฟรีทีวีฟุตบอลโลกวันนี้เดี๋ยวผมเช็คให้นะพี่ว่าเขาถ่ายคู่ไหนบ้างมีหลายคนถามเข้ามาว่าวันนี้โมโน29เนี่ยถ่ายฟุตบอลโลกคู่ไหนบ้างนะพี
1: ่
0: เดี๋ยวผมเช็คให้ครับแล้วก็บอกว่าคุณนพรัตน์บอกว่าผมฟังในเว็บ99ที่เห็นหน้าดีเจจัดมันมีจังหวะกระตุกเป็นช่วงๆเลยครับรู้สึกรำคาญหน่อยๆฝากเจมลองฟังแล้วแจ้งทีมงานแก้ไขทีนะครับถ้าสมมุติว่าฟังออนไลน์เนี่ยตอนนี้ผมเปิดอยู่ตลอดนะพี่บอมก็ไม่มีกระตุกนะพี
1: ่
0: อาจจะลองเช็คเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตของมือถือดู
1: ครับ
0: ก่อนครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมดูตอนนี้ไม่กระตุกนะครับผมแล้วก็บอกว่าแอปไม่รองรับ Android ครับจากออโจรองรับนะพี่ Android เพราะว่าร
1: องรับสิ
0: รองรับเพราะว่าผมเนี่ยลองใช้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ก็ใช้ได้ปกติ
1: เราบ้านเรานี่ใช้ Android กันเยอะด้วยไม่รับแย่เลย
0: น้องเจมดูให้พี่หน่อยครับว่าฟรีทีวีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีคุณบอมยอดนักสู้เมื่อเช้าจับคู่คุณหยองได้อย่างฮาสุดได้ฮาครับคุณเจ๋งต้องปรับมุกได้แล้วอ้าว
1: เดี๋ยวคู่ฟรีเป็นไอ้นี่ฮะเที่ยงคืนเนี่ยคู่ใหญ่เลยเยอรมนีเจอกูลาซาวนะครับนี่ได้ดูฟรีตั้งแต่หัวค่ำเรียกว่าหัวค่ำไหม
0: ก็เที่ยงคืน
1: สำหรับผมเนี่ยเที่ยงคืนคือหัวค่ำนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้า9นาฬิกาเนี่ยไอ้คู่สวีเดนตูนิเซียเนี่ยคือดึกมาก
0: ใช่คือตอนนี้พี่บอมทางยุโรปเนี่ยมันมีการเล่นมีมกันของแฟนบอลชาวยุโรปเนี่ยว่าพวกเขาเนี่ยต้องตื่นขึ้นมาดูบอลโลกตอนกลางดึก
1: ครับ
0: ครับก็คือ
1: ถ้าเป็นให้ตื่นกลางดึกซะบ้างยุโรป
0: ใช่คือ ได้เข้าใจความรู้สึกคนเอเชียไงพี
1: ่คนเอเชียนี่หนักเลย
0: ใช่เวลาเราดูแชมเปี้ยนลีกเนี่ยที่ยุโรปจะเตะประมาณ2ทุ่มบ้านเราเนี่ยตี2ตี3แต่ตอนนี้พอบอลโลกมันมาเตะเช้ามืดเนี่ย8โมง11โมงบ้านเราเนี่ยเขาต้องตื่นขึ้นมาดูตอนตี2ตี3บ้างเลยพี
1: ่ครับ
0: ยิ่งถ้าเป็นเหมือนเกมเมื่อเช้าเนี่ยจุดแฟนบอลตุรกีเนี่ยเผื่อต้องดูตอนตี4ที่บ้านเขาเลย
1: โอ้ร้องทำตัวให้ชินไว
0: ้ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณJM บอกว่าตอนพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือลีกยุโรปเตะจะมีไลฟ์อย่างที่ทาง YouTube ไหมครับ
1: โอ้ก็น่าจะกลับสุภาวะปกติก็ไลฟ์ตามวันเสาร์ที่เนื้อ
0: แต่ว่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มก่อนพี่บอมเพราะว่าตอนนี้เรา
1: อ๋อหรอน้องเจมส์มีคนคอมตรงไหนนี่ลืมไป
0: ก็เดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวรอพี่เจ๋งเจรจาก่อนแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะ
1: ถ้าฟีด
0: แบ็กดีต่อเลยพี
1: ่ถ้าฟีดแบ็กดี
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวดูตอนบอลโลกถ้าแบบฟีดแบ็กดีเนี่ยอาจจะมีช่วงพรีเมียร์ลีกด้วย
1: ก็สนุกสนานกันไปนะ
0: ใช่ก็เดี๋ยวพี่บอมก็จะมาเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับผมแล้วดูทาง Facebook นิดนึงครับข้อความวันนี้ข้อความไหลมาเร็วเลยนะพี
1: ่ครับ
0: ก็อย่างที่บอกว่าช่วงบอลโลกเราจะปรับจากรายการซ็อกเกอร์ไลฟ์เป็นในที่ไหนไลฟ์บอลโลกไปยาวๆเลยบอกว่าฟังจาก Mcord Connect ขอนแก่นฝนตกชัดเจนครับจากคุณเจี๊ยบขอนแก่นอ่ะนี่คุณเจี๊ยบเขาบอกว่าที่ขอนแก่นเนี่ยฝนตกแต่ว่า Mcord Connect เนี่ยยังฟังลื่นๆเลย
1: ฟังผ่านแอปสบาย
0: ครับผมแล้วก็คุณอภิชาติบอกว่าตุรกีเจาะเข้าครับคุณเจมคือเล่ยิงจนเท้าเคล็ดเลย
1: ใช่
0: จะใช่
1: แต่ยิงคือเจาะเข้าแต่ประตูเขาเหนียวไง
0: คือแลเนี่ยยิงไกลประมาณ3รอบพี่บอมไม่เข้ากรอบเลยจะมีจังหวะเดียวที่เข้ากรอบคือยิงฟรีคิกแต่พลาสติกบิกเนี่ยเซฟได้นอกนั้นเนี่ยมีจังหวะที่เขาพยายามจะยิงหน้ากรอบเขตโทษ2ครั้งด้วยเท้าซ้ายเนี่ยหลุดเตาหมดเลยพี
1: ่
0: โอ้โหแต่ถ้าพูดจังหวะจัดๆของจะมีจังหวะหนึ่งของตุรกีที่ได้ยิงหน้าในกรอบเขตโทษแต่ว่าบอลเนี่ยไปตรงตัวพลาสติกบีชใช่มีจังหวะใกล้เคียงสุดจังหวะนั้น
1: คือฟุตบอลก็ประมาณนี้แหละครับแล้วแต่วันเลยวันไหนมันยิงเข้าก็เข้าจริงนะวันไหนก็ยิงไม่เข้าก็อย่างที่เห็นอย่างตุรกีนะ
0: ใช่แล้วตัดออสเตรเลียเนี่ยเล่นเขี้ยวมากเลยพี
1: ่
0: นั่นแบบโอ้โหพอนำเสร็จนี่เอาผู้เล่นไปกองหน้ากรอบเขตโทษมาเลยคือตุรกียิงยังไงก็ติดบล็อก
1: คือออสเตรเลียเขามาเขาอย่างแรกคือเขาเน้นไม่เสียประตูไว้ก่อนแต่พอได้ประตูเนี่ยโอ้โหอันนี้แหละเข้าทางนะฮะแล้วข้างหน้าเร็ว

0: ด้วยรอสวนสบายเลย
1: ใช่และคุณหนามพังลายบอกว่าเจมถ้ามีชื่อเสียงแล้วจะลืมผอ.เจ๋งไหมครับ
0: มีชื่อเสียง
1: ไม่ลืมแน่นอนนะพี
0: ่
1: แต่ว่าวันนี้เขาก็ทิ้งผมไป2วันแล้วนะพี
0: ่จริงป่ะ
1: พี่เจ๋งเนี่ยต้องจัดกับผมช่วงหัวค่ำเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันเสาร์แต่เนี่ยหายไป2วันละ
0: ผมก็ถามคุณว่าก็ถามผมว่าหัวค่ำได้ไหมหัวค่ำได้ไหม
1: ก็ไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกันนะพี
0: ่
1: ครับผมข้อความก็ประมาณนี้ส่งเขามาคุยกันได้เรื่อยๆครับ
0: ฮะโอ้เมื่อเช้าได้ดู NBA ไหม
1: โอ้โหมันมากเปิดคู่กับ
0: เหมือน
1: บอลเลยนะ
0: เหมือนเดิมเลยนะคือสเปอร์นำ
1: ใช่
0: นำเป็นแบบเป็น10แต้มแล้วสุดท้ายก็มาแผ่วไป
1: นำห่างสุดเนี่ย16แต้มพี่บอม
0: เออ
1: สเปอร์เนี่ย
0: ก็ตอนแรกพี่ก็คิดว่าอ่ะถ้าอย่างนี้ก็เดี๋ยวน่าจะมีเกม6ที่ได้เอาสักเกมนี้เลย
1: คือจบ2ควอเตอร์แรกเนี่ยทางด้านของสเปอร์นำอยู่42ต่อ38แล้วเริ่มควอเตอร์3ก็ยังดูดีกว่าแต่อยู่ดีๆเนี่ยเหมือนเดิมเลย
0: ช็อตนะ
1: ช็อตไปดื้อๆเลยแล้วก็สุดท้ายน่ะเป็นนิกที่มาแซงชนะนะพี
0: ่นิกนี่โอ้53ปีนะ
1: ใช่ตั้งแต่ปี1973ที่ได้แชมป์ NBA ครั้งสุดท้าย
0: นะครับก็คือแบบว่าคืออันนี้เป็นเข้าชิงนี่รู้สึกถึง27ปีเพราะว่าครั้งหลังสุด1999ปีที่แมนยูเป็น3แชมป์มาดีเลย
1: โอ้โหใช่
0: แล้วรอบนี้เข้ามานี่ก็เขาก็มองว่าเป็นรองนะปรากฏว่าโอ้2เกมแรกนี่ไปชนะสเปอร์ถึงบ้านนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ไอ้2เกมในบ้านตัวเองเนี่ยมาแพ้ให้สเปอร์นัดนึงนะครับก็ชนะได้นัดนึงก็นำ 3-1 แล้วก็มาปิดที่บ้านสเปอร์โอ้โห 4-1 เกมนะ
1: ตอนแรกผมนึกว่าจบ2ควอเตอร์แรกเนี่ยนึกว่าสเปอร์นึกว่านิกเนี่ยจะกลับไปเก็บค่าตั๋วนะพี
0: ่โอ
1: ้แต่ไม่เก็บ
0: นิกบอกไม่เอาคือนายกเทศมนตรีนิกนิวยอร์กสั่งมาบอกมึงเอาวันนั้นนะ
1: เก็บเลย
0: เพราะว่านัดหน้าถ้ามึงเล่นต่อเนี่ยชนบอลโลก
1: ใช่มันจะวุ่นวาย
0: วุ่นวาย
1: สุดท้ายเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยนิวยอร์กนี่ก็แซงชนะสเปอร์ไป90-94
0: เออเมื่อเช้านี้ต้องบอกว่าเจเรนบันซันนี่คืนฟอร์มนะ
1: โอ้โห45แต้มต่าง
0: เออคือไอ้นัดก่อนๆเนี่ยเขายิงเยอะก็จริงนะทำหลายแต้มแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ชูตไม่สูงวันเนี้ยนะเมื่อเช้านี้นะครับชูตไป27ลูกนะฟิลโกลง14เปอร์เซ็นต์นี่ 51.9% เลยนะสูงมากแล้ว3แต้ม7ลูกลง4นะครับ 57% เหมือนกันคือชูตแม่นมากฟรีโทก็15ลง13นะครับเป็นเกมที่บันซันได้ชูตลูกโทษเยอะเหมือนกันนะคร
1: ับ
0: ทำไป45แต้มแล้วก็สมมงนะฮะก็ได้ MVP รอบชิงเลย
1: ใช่แล้วก็รู้สึกสีตีเนี่ยจะเป็นผู้เล่นนิวยอร์กนิกที่ทำแต้มในนัดชิงทะลุ40แต้มคนแรกเลย
0: โอ้แต่เก่งจริงจะทำดูซะ
1: ใช่
0: ถ้าใครดูคืออาจจะลีลาไม่สวยนะครับก็คือจะเป็นบาสประสิทธิภาพ
1: ใช่
0: จังหวะมุดเข้าไปวางยังไงก็ลงอะ
1: จังหวะมุดเข้าไปเลยอัพเนี่ย
0: พี่เกียร์มันมากนะผมว่าเจอเพราะว่าเวลามันอยู่สายตะวันออกจะเจอทีนี้พี่เชียร์คือซิกเซอร์ไหมเจอกันบ่อยสู้ไม่ได
1: ้ครับ
0: คือสู้ความแม่นของบันซันไม่ได้คือตัวแสบเลยคือแบบว่าเข้าไปใกล้มันก็มุดเข้าไปแล้วกระโดดอย่างเงี้ยแล้วหัวเสยคางผู้เล่นสั่งครับแต่ได้ฟาวนะ
1: ครับ
0: เออคือเป็นนักบาสที่ฉลาดเนี่ยคือทั้งรักทั้งเกลียดคนเนี้ย
1: ก็กลายเป็นแชมป์สมัยที่3ของนิวยอร์กนิกไป
0: ใช่
1: แล้วเดี๋ยว NBA พักยาวนะพี
0: ่เออแต่เดี๋ยวซานอันโตนิโอสเปอร์เนี่ยพี่ว่าไม่นานหรอกก็คงได้แชมป์แหละมาดูแล้วทีมอ่ะดีมากนะครับอายุน้อยด้วยครับแต่ละคนดีแลนฮาร์เปอร์ในเมื่อเช้าทำไป25แต้มต้องจับตายดิ
1: ใช่แล้วก็เบนเบนยาม่านี่ก็น่าจะอยู่กับทีมยาวๆพี่
0: ใช่เบนเบนยาม่าเหมือนมันต้องอยู่กับทีมยาวเหลืออย่างเดียวแล้วเวมบี้เนี่ยเหลือไปเพิ่มกล้ามเนื้อกับคุมอารมณ์หน่อยแต่ว่าพี่เคยอ่านว่าเวมบี้มันเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วมันจะมีผลต่อเรื่องข้อตรงข้อต่ออะไรไม่รู้มันจะทำให้บาดเจ็บง่ายหรือยังไงสักอย่างเนี่ยเขาก็เลยทรงเนี้ย
1: บางๆแต่สูง
0: เออแต่คล่องไงเออ
1: เป็นนักบาสที่สูงด้วยเล่นทั้งวงนอกวงในดีนะ
0: เห็นจังหวะเขาดังไห
1: ม
0: คือมันดังไกลมากแขนมัน
1: แล้วจังหวะเล่นเกมรับก็
0: ด
1: ีค
0: ือ
1: ถ้าใครจะเข้าไปชูตต่อหน้าเวมบี้เนี่ยบอกเลยว่ายาก
0: ใช่
1: เพราะแกนี่ยื่นมือก็โอ้โหถ้าจะปิดมุมอะไร
0: ยืนเฉยๆ7ฟุต4แล้วก็คิดดูตอนยื่นมือขึ้นไปจะมันสูงเท่าไหร่ใช่ไหมอ
1: ย่างนี้เนี่ยโอลิมปิกครั้งต่อไปเนี่ยฝรั่งเศสมีลุ้นไหมพ
0: ี่แหม
1: แต่ว่ามาเล่นที่ LA
0: คือเอาตรงๆถึงจะสู้อเมริกายากแหละ
1: ใช่
0: มั้ยก็รอบที่แล้วนี่ก็ชิงกันใช่มั้ยล่ะเราก็มองว่าเวมบี้วงในเวมบี้คู่กับไอ้ลูดิโกแบร์คิดว่าพอไหวนะ ที่ไหนได
1: ้กระโดด
0: โอ้โหสหรัฐมีทั้งได้ไอเชฟเคอรี่ยังไงแม่นพอดีวันนั้น
1: ครับ
0: เรียบร้อย
1: แล้วเดี๋ยวที่ LA ผมว่าสหรัฐจัดเต็มแน่นอน
0: ใช่ฮะ
1: เล่นในบ้านด้วยยังไงบาสเกตบอลโอลิมปิกเนี่ยสหรัฐเนี่ยต้องได
0: ้แต่น่าจะเป็นตัวใหม่ๆแล้วล่ะเพราะว่าไอรุ่นอย่างเลบอนเจมส์เขาไม่เล่นแล้วมั้งเลบอนเจมส์เชฟเคอรี่ไม่รู้จะเล่นต่อหรือเปล่าด้วยเจมส์เนี่ย
1: ครับ
0: นะครับต้องลุ้นกันปีต่อปีนะใช่ไหม
1: ครับผมข้อความเนี่ยถามว่าแรดฟอร์ดจะยิงบอลโลกไหมครับผีจะจัดตัวยังไงดูการหน้าเราลุ้นได้ไหมเด็กคัด92ครับ
0: โอแรดฟอร์ดเหรอผมว่าคงยิงได้แหละ
1: อ
0: ังกฤษเขาคงเหมือนเกือบก็เบียดกับแอนโทนีกอร์ดอนเนาะตัวจริงอะนะ
1: ใช่จะได้ลงหรือเปล่าก่อน
0: แต่ก็มีโอกาสดูเพราะว่าดูว่าโทมัสทูเคอร์เขาชอบเหมือนกันส่วนผีจะจัดตัวยังไงหรอก็ข้างหน้าเนี่ยถ้าแรดฟอร์ดมันไปไหนไม่ได้จริงนะครับก็ต้องเก็บไว้ใช้แหละแต่คงไม่ได้เป็นตัวจริงหรอก
1: ครับ
0: นะครับคือแมนยูก็เหมือนตอนนี้ไปตามจีบไอ้เนี่ยมาเตอุสเฟนันอยู
1: ่กองกลางตัวรับของเวทแฮม
0: เออถ้าได้มาก็โอเคเลยมาสลับกันเล่นตรงกลางกับเอเดอร์ซอนไงที่ได้มาแล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: แต่ถ้าเป็น3แนวลุกเนี่ยผมมองว่าก็น่ายังเป็นเซตเดิมนะพี่แมนยูเนี่ยเอมเบอร์โมมาเตลคุณย่าแล้วก็เบนมิเชสโกก็ดูลงตัวแล้ว
0: คุณย่าทำร้องดิต้องมีแพทริกดอกกูแล้วจริงอ่ะ
1: ดอกกูนี่ไม่เล่นแบ็คแล้วใช่มั้ย
0: เออ
1: คริสเตียโนดอกกู
0: คริสเตียโนดอกกูเดี๋ยวเขากำลังหาปีกซ้ายที่เขาก็กำลังหาอยู่แล้วครับแต่ไม่รู้ว่าเพราะตอนนี้แมนยูไม่มีปีกธรรมชาติถ้าขายแรดฟอร์ดได้คงต้องหาใหม่อีกคนซึ่งไม่ได้เป็นไรแต่ถ้าเกิดชุดนี้ก็อย่างที่น้องเจมบอกแหละก็คงใช้กุนย่าบูโน่นี่เบียดเขาไม่ได้อยู่แล้วบูโน่แฟนนานแล้วขวาก็เป็นเอ็มโบโมหน้าเป้าก็เขาก็กำลังหาใหม่เพิ่มอีกตัวหนึ่งมาช่วยงานในเบนจามินเชสโก้เนี่ย
1: ครับ
0: แต่ถ้าตอนนี้เท่าที่ชุดตอนนี้นะครับก็เชสโก้หน้าเป้าตรงกลางก็จะเป็นคอบบี้เมนูถ้าเบื้องต้นนี้ก็คงจะคู่กับเอเดซอนใช
1: ่
0: ไห
1: มใช่
0: คือเพราะยังไม่ได้คนอื่นนะยกเว้นว่าอ่ะยูเวนตุสจะขายแฟนโดโตนารีให้ก็อีกเรื่อง
1: หรือว่าจะได้มาดุดคุณย่าอีกคนหนึ่ง
0: แล้วครับแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยก็กำลังหาแบ็กซ้ายอยู่เหมือนกันนะครับ
1: จะมีดอกกูแล้วนะพี
0: ่โอ้ดอกกูตอนนี้ เขาไม่ได้จัดเป็นแบ็กแล้วฮะเขาจัดเป็นปีกแล้วตอนนี้จริงๆนะแล้วตอนนี้แบ็กซ้ายมันเลยเหลือแค่ลูกชอคนเดียวไงก็เลยต้องหาแบ็กซ้ายเพิ่มอีกคนหนึ่งถ้าไม่มีอะไรก็เนี่ยครับชอมาร์ติเนสแม็กไกวใช่ไห
1: ม
0: ขวาก็โอ้ลูกรักดาโล่กับบังอุยสลับกันไว้
1: ใช่มาสรุยเมื่อคืนก็ลงตัวจริงด้วย
0: ส่วนคนที่ตัวจริงชัวร์ๆก็มีอยู่2คนนั่นแหละมีบูโน่กับไอประตูเซนเตอร์ลัมเมนน้องนั้นก็สลับกัน
1: ลัมเมนนี่มาซีซั่นเดียวนี้เรียกว่าแจ้งเกิดเลย
0: โอ้โหได้นี่ไงการสัญญาออฟเดอะซีซั่นไงของพรีเมียร์ลีกนะคร
1: ับ ครับผมข้อความนี้ไหลมาเต็มเลยครับบอกว่าทำไมนักบาส NBA ต้องแทสทอล์กตู่ใส่กันด้วยครับกรรมการไม่ห้ามบ้างหรอ
0: มันเรื่องอะไรมันเป็นการเล่นจิตวิทยาใส่กันนะครับคือจริงๆอ่ะหลังจบเกมไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าในเกมมันก็ต้องแบบข่มกันหน่อยไงอย่างรุ่นพี่ก็ต้องข่มน้องไง
1: แล้
0: วบางทีเนี่ยต้องคอยแบบไม่ค่อยลีลาเราไม่ค่อยสวยตะคอกไว้ก่อน
1: ก็เป็นเรื่องของจิตวิทยาที่พี่บอกแล้วก็มันบางทีในทีมกันเองก็เป็นการกระตุ้นกันเล
0: ยถ้าในทีมมันกระตุ้นแต่เวลาเนี่ยมันก็ต้องยั่วกันให้เสียสมาธิเหมือนใครเคยดูเรื่องอะไรนะหนังบาสเรื่องผมจำชื่อไม่ได้นะครับที่เขาเอานักบาส NBA ยิงไปเล่นนั่นก็โอ้โหแท็ตท็อกใส่กันมันมากไอ้แอนด์แมนเล่นเป็นตัวโกงอ่ะผมจำชื่อเรื่อง
1: หนึ่งไม่ออกผมน่าจะยังไม่เคยดูเลย
0: แต่แอนด์แมนเล่นเป็นตัวโกงอ่ะแล้วประมาณว่าก็แซวพระเอกประมาณว่าเหตุการณ์ดูน้องไงฉันจะเล่นน้องไงน้องสาวกับน้องใส่กันโอ้หวั่นว่า
1: ครับโหข้อความมาเต็มเลยเดี๋ยวผมอ่านนิดนึงบอกว่าใครบอกบอลโลกดูฟรีของฟรีไม่มีในโลกสรุปคือไม่ดูก็จริงๆมีฟรีนะพี
0: ่
1: โมโนแม็กสปอร์ตก็ถ่ายฟรีในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย17นัด
0: ใช
1: ่แล้วเดี๋ยวการันตีรอบชิงชาเลิศมีให้ชมแน่นอน
0: เขาก็เฉลี่ยวันละคู่เน
1: า
0: ะ
1: ฟรีนั้นครับแล้วก็ในรอบลึกๆเนี่ยเดี๋ยวรอดูโปรแกรมผมว่าได้ดูคู่สำคัญแน่นอนแล้วก็บอกว่าคืนนี้รอผล F1 แข่งวันนี้ครับใช่ F1 ที่เซอร์กิตเดย์คาตาลุญญาเนี่ยกำลังจะออกสตาร์ทนะพี
0: ่
1: ก็เมื่อคืนเนี่ยจอร์ลาเซลก็คว้าโพโพซิชันด้วย
0: โอ้ต้องแย่งน้องมันมั่งแล้วไม่งั้นคิมี่ไปยาว
1: น้องเก่งเลยช่วงนี
0: ้รถก็ผมว่ารถจอร์ดน่าจะดีกว่าเลยนะเพราะจริงๆอ่ะจอร์ดมันเป็นมือหนึ่งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: Mercedes
1: เป็นนักขับมือหนึ่งของ Mercedes
0: ใช่กลายเป็นว่าตอนนี้โอ้โหเขาเลยไปเทให้คิมมี่เลย
1: และคิมมี่นี่ชนะมา 5-3 ติดกันเลยดูแล้วมีโอกาสคว้าแชมป์โลกไว้ไหม
0: สนามยักษ์โอ้โหเพราะว่า ขาบอกว่าคนที่สี่เตะ 70% ของคนที่คว้าแชมป์4สนามติดจะได้แชมป์ในบ้านปลายนะเอฟวันนะแล้วเนี่ยคิมี่มันกี่สนามแล้วล่ะ5-6สนามถ้าชนะสนามนี้ก็6สนามอ่ะ
1: ตั้งแต่ที่แคนาดานะพี่จีนญี่ปุ่น
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็แข่ง

0: ผ่านมา6สนามคิมมี่ได้ไป5นะครับแล้วก็เกิดชนะสนามนี้ก็เป็น6สนามติดต่อกันก็โอ้โหแต่ก็ต้องดูแหละครับว่าจอร์แดนเซอร์สตาร์ทโพเออแต่ว่าเขาผ่านแบบสนามยากๆอย่างโมนาโกมาได้นี่ก็สุดยอดนะคิมมี่นะ
1: ใช่แล้วได
0: ้แชมป์
1: ได้แชมป์วันนั้นเนี่ยจอร์แดนเซอร์หลุดไป10กว่านะพ
0: ี่ใช่
1: พอมีโดนปรับด้วยอะไรด้วยแล้วก็ไมเคิลสเปนเนี่ยก็ยังกลับฟอร์มเก่งไม่ได
0: ้
1: สัปดาห์ที่แล้วที่โมนาโกเนี่ยขับรอบฟอร์เมชั่นเสร็จมาออกสตาร์ทเนี่ยรถดับเลย ออกคือ
0: น้ำเพื่อเครื่องยนต์เหรอ
1: พอไฟแดงดับปุ๊บเนี่ยรถเรดบูลของแม็กเนี่ยดับเลยครับต้องออกแข่งขันเลย
0: แหมอยากจะฟังวิทยุแม็กเลยน่าจะด่ากันเช็ดเลยทีเดียว
1: แต่เขาดูอาจจะไปสนใจแข่งอีกอย่างอื่นแล้วไหม
0: ปีนี้เขาดูปงๆเพราะว่าเขารู้ว่ารถมันสู้ไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าพอมาใช้เครื่องไฮบริดแบบมันไม่แรงเท่าเดิมอ่ะเหยียบไม่มันเท่าเดิม
1: แล้วรถเรดบูลเนี่ยดูมีปัญหาในพี่เพราะสนามที่แล้วโมนาโกเนี่ยไอราคาจาเนี่ยทีมเดียวกับแม็กเนี่ยก็บ่นเรื่องเครื่องยนต์ตลอดทั้งการแข่งขันเลย
0: ครับ
1: จนสุดท้ายก็แข่งเกือบจะไม่จบนะพี่ก็เดี๋ยววันนี้ออกสตาร์ท2 ทุ่มเป็นที่บาร์เซโลนาเดี๋ยวเราก็ดูอยู่นะพี่เดี๋ยวเราก็จะตามไปเรื่อย
0: ๆ
1: รวมถึงมีวันนี้มีอเล็กซานเดอร์อัลบอนของวิลเลียมด้วยที่จะลงแข่งขัน
0: อัลบอนสนามที่แล้วโอเคนะจบที่8
1: ก็6สนามเนี่ยได้ไปแล้ว5แต้มนะพี
0: ่
1: เจนัทสนามที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าดิสคอลิฟายไปหลายคนอันดับเลยขยับขึ้นมา
0: ดูจากสภาพรถแล้วก็ตามอัตภาพรถวิลเลียมก็จะประมาณนี
1: ้ครับผมส่วนชาวเลอแคร์เมื่อวานนี้ชนนะพี
0: ่เลอแคร์นี่หลังๆนี่เน้นชุดอย่างที่โมนาโกนี่ก็ได้ชุดใหม่เรียบร้อย
1: โมนาโกนี่
0: ขับในบ้านแข่งในบ้าน
1: เป็นน้องโมนาโก
0: โดน
1: ชนไปเลยสลายแล้ว
0: เป็นคนโมนาโกเลย
1: วันนี้ก็เมื่อวานก็คอลิฟายก็ชนไป
0: ครับ
1: ผมแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์ว่าถ้าคุณเจมดังเปี้ยงๆจะทิ้งคุณเฉ่งตั้งแต่เปี้ยงแรกเลยใช่ไหมอ้าวยังพี่ยังไม่ทิ้งครับพี่เฉ่งนี่เขาจะเป็นเรือจ้างไงพี่เขาชอบปุ๊บปั้น
0: เจ๋งเรือจ้าง
1: ครับและคุณณัฐพงศ์บอกว่าผมก็อยากรู้ว่าแรชฟอร์ดจะเต็มใจเล่นให้แมนยูไหมถ้าไม่มีใจก็ต้องปล่อยไปครับ
0: ใครนะแรชเชีย
1: แ
0: ต่ที่ไม่มีใจให้แมนยูอยู่แล้วฮะคือตัวเขาอ่ะเขาอยากย้ายแหละแต่มันคือปัญหาคือค่าจ้างมันแพงแล้วไม่มีทีมไหนกล้าเสี่ยงไง
1: ค่าตัวนี้ตั้งไว้30 27
0: โอ้ตั้งให้บาซ่าแค่26ล้านปอนด์ยังต่อเลยอ่ะมันยูไม่ขาย
1: บาซ่านี่ต่อเหลือ10กว่า
0: เหลือ15อย่างเงี้ยบ้าเอาฟรีก็ได้นะ
1: ครับผมแล้วก็คุณพิธิพงศ์พิธิพลบอกว่าพออ้อนี้ไปภาคที่อื่นครับ
0: เป็นคนฟ้องฮะ
1: อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับ
0: ผมไม่เกี่ยวนะ
1: ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่าคุณหนำว่าเจมพอเจ๋งบอกเจมชอบปีนเกียวจริงไหมครับไม่จริงนะพี่
0: หรอไม่จริงไม่ใช่หยองนะหยองก็ชอบปีน
1: ไม่จริงครับเรื่องนี้ไม่จริงนะพี
0: ่
1: ครับผมแล้วก็ข้อความก็ประมาณนี้แล้วมีคุณเอกสกุลบอกว่าเชนเนเธอร์แลนด์ครับคืนนี้
0: จะญี่ปุ่น
1: น
0: ะญี่ปุ่นถึงญี่ปุ่นนี่ผมเพิ่งไปซื้อเนี่ยเสื้อทีมชาติญี่ปุ่น
1: โอ้โห
0: ทีเอ็กไอเนี่ยกับจันทร์สุบสา
1: ที่เป็นเบอร์สุบสาใช่ไหม
0: แต่พี่ซื้อของสุบสาไม่ทันเลยไปซื้อของฮิกะโคจิโร่อาจารย์สีน้ำเงินอ
1: ่
0: ะสีน้ำเงินของสุบสาเลยแต่เบอร์เอสอ่ะ
1: ดับเบิ้ลเอส
0: แล้วพอสีขาวก็ไม่อยากได้ไง
1: อ๋อ
0: สีน้ำเงินนะครับมันจะมีของใครบ้างนะมิซากิใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าของญี่ปุ่นนะมิซากิฮิกะแล้วก็สุบสาสักก่อนสมัยที่พี่อ่านในสุบสาเนี่ยเขาเรียกฮิยุกะนะตรงนั้นมันเป็นฮิกะเปลี่ยนชื่อแล้วก็จะมีของบราซิลเป็นรูปไอซานตาน่าของบราซิลใช่ไหมทันไหมทันการ์ตูนกับตัวสุบสา
1: ผมเนี่ยทันพี่บอมแต่ผมอ่านไม่จบ
0: โอ้ใช่ภาคหลังพี่ก็ไม่ได้อ่าน
1: จริงๆมันมีหลายภาคมากมีโอลิมปิกด้วยอะไรอย่างทีมโอลิมปิกผมเนี่ยตอนเรียนมหาลัยปีหนึ่งพี่บอมเดินไปงานหนังสือ ไปแบกกัปตันสุบสาภาคหนึ่งมา30กว่าเล่มเป็นแพ็คเลย
0: ครบ
1: ม
0: ัน
1: แต่อ่านไปสี่ได้หนึ่ง
0: เอ้า
1: ไปจากปีหนึ่ง
0: โอ้นี่เป็นอาการเดียวกับพี่นะพี่ซื้อเซนติย่ามันยังไม่ได้แกะนี่เลยติดเลย
1: อยากสะสมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันขายทั้งเซ็ตเนี่ยไม่ถึงพันนะพี
0: ่โอ้โหถูกมาก
1: ถูกมาก
0: ดีเลย
1: 700กว่าบาทคนจะไม่ผิดแต่อ่านไม่จบ
0: พี่เนี่ยเล่นฟุตบอลเพราะว่ากับอ่านกับดันซูบาสายแต่ก่อนไม่ชอบเล่นฟุตบอลเพราะว่ามันเจ็บโอ้แต่ก่อนเล่นกับพี่ชายก็เตะอัดทีเจ็บก็เจ็บอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: แต่หลัง

0: อันนี้มาอาสุกษาแล้วบ้าโอเวอร์เฮดคิกโอ้โหเตรียมกายใหญ่เลย
1: ได้ชุดแต่ว่าจริงๆถ้าพูดถึงการ์ตูนฟุตบอลเนี่ยมันมีการ์ตูนฟุตบอลไทยก็มีพี่ทะยานฝันไฮลีก2พาร์ทเนี่ยผมอ่านสนุกเหมือนกัน
0: อ๋ออันนั้นพี่เคยเห็นผ่านๆใช่มั
1: ้ยมี2ภาคพี
0: ่
1: ก็สนุกเหมือนกันก็เดี๋ยวถ้าใครเคยอ่านก็ส่งมาคุยกันได้
0: แ
1: ต่ถ้าตำนานเลยต้องซูเปอร์ซ่า
0: ใช่แล้วซูเปอร์ซ่านี้ตำนานเลยโหเล่นนั่งเล่นเกมจนแต่ก่อนนั้นมันจะมีเครื่องไงเนี่ยฟามิคอมเกมไม่น่าทันพี่นั่งเล่นสื่อภาษาจนหม้อแปลงไหม แปลงแบบกลิ่นอะไรวะโอ้โหไหม้แบบโอ้โหแต่ก่อนมันจะเป็นตลับเกมเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วเวลาเซฟแบบมันต้องนั่งเขียนภาษาญี่ปุ่น
1: จริงๆใน PlayStation ก็มีอยู่มีเกมสื่อภาษ
0: าใช่ตอนนี้เป็นภาคแบบไอ้นี่แหละภาคเยาวชนแบบ
1: ใช
0: ่เล็กๆแล้วแต่ก็ซื้อมานะแต่ยังไม่ได้เล่นเลย ซื้อมาติดเครื่องไว้ลงคอมลงในคอมไว
1: ้จ้าผมแล้วก็ก่อนช่วงท้ายชั่วโมงเนี่ยผมดูเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาไปรีวิวฟุตบอลกันนะพี
0: ่ได้
1: สำหรับค่ำคืนนี้ก็ไปว่ากันที่คู่สำคัญโดยเฉพาะเยอรมันเกลือซาวแล้วก็เนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นรับผ
0: ม
1: ส่วน F1 เนี่ยตอนนี้กำลังจอกสตาร์ทนะพี
0: ่
1: ก็เดี๋ยวเราจะตามไปเรื่อยๆครับเป็นเซอร์กิตเดคาตาลุญญาที่บราซิลนา
0: ครับ
1: น้องคิมมี่นี่วันนี้สตาร์ทเป็นอันดับ3ในแหล่งที่3
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเซฟตี้คาร์ออกแล้วค่อยแซง
1: ดูว่าพี่จอร์ดวันนี้พี่จอร์ดจะ
0: แ
1: ชมป์หรือเปล่านะพี
0: ่ดวงเขาแข็งนะวันไหนที่แบบว่าไอ้เลสมันวายป่วงอะไอ้ที่เขาชนกันเลยอะคิมมี่ไม่อยู่ในกองกันนะ
1: ใช่
0: จะอยู่ในพิษหรือไม่อะไรก็ก็ออกมาเก็บ
1: เดี๋ยวเราต้องเบรกแล้วพี่บอลเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าแต่ยังไงไลฟ์บอลโลกครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอก

ณะนี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติที่หน้าพระแท่นสุวรรณเบญจดลและทรงประเคนภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาราม4รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนับเป็นพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีที่สงวนไว้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงและผู้ได้รับพระราชทานเป็นกรณีพิเศษเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสระเกศรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำวันทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสระเกศรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์แต่ละวัดได้จัดพระสงฆ์ผลัดเปลี่ยนมาสวด

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกน

0: ฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือโนมาจริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซิเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกา

0: ดีโอ FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชาย

0: พร้อมกับธุรกิจครับ
1: 20นาฬิกา9นาทีครับกลับเข้าชูสู่ในไลฟ์บนโลกช่วงที่2
2: กันแล้ว
1: ต้องบอกว่าเรือนิดนึงบนโลกพี่บนโลกทั้งที
2: มันกันช่วงนี
1: ้มันกันครับก็กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายกับผมแล้วก็พี่บอมประพล
2: ครับ
1: ก็เดี๋ยวช่วงนี้เราจะมารีวิว4เกมที่จะเตะในคืนนี้กันสำหรับฟุตบอลโลก2026ครับก็เดี๋ยวไปที่คู่แรกเลยมั้ยพี
2: ่ครับ
1: ผมเชื่อว่าคนน่าจะรอดูคู่นี้อยู่ก็เป็นเกมที่เยอรมันครับจะลงสนามเจอกับกราเซาทีมจากโซนคอนคาเคฟ
2: จะพักกระเตะได้อีก4ชั่วโมง
1: ก็เยอรมันชุดนี้เนี่ยอุ่นเครื่องมา1นัดในช่วงเดือนมิถุนาแล้วก็มี1เกมก่อนหน้านั้นที่ชนะฟินแลนด์ 4-0 ล่าสุดชนะเจ้าภาพสหรัฐ 2-1 ด้วยก็นักเตะในแกนหลักชุดเนี่ยก็จะมีมาเนลนอยเยอร์ครับเป็นประตูมีโยชัวคิมมิดจอนาธานทาครับแล้วก็ลีลาไซเน่จะเมมูเชล่าแล้วก็มีฟอร์เรนเวียร์รวมถึงคายฮาวแบท
2: ครับ
1: ก็เป็นชุดใหญ่ใช่ไหมพี่ชุดนี
2: ้แล้วก็ล่าสุดทางด้านนาเกลมันนะครับก็ย้ำแย้งมาหน่อยนึงแล้วเขาก็ยืนยันว่ามาเนลนอยเออร์นะครับที่เพิ่งหายเจ็บน้องมาเนี่ยก็เดี๋ยวคืนนี้ได้เป็นตัวจริงแน่นอน
1: ครับ
2: นะครับก็ถ้าได้ลงก็จะเป็นหูนัดแรกในรอบ2ปีนะที่นอยเออร์จะได้กลับมาเล่นในเยอรมันก่อนแล้วเนี่ยแขวนถุงมือไปแล้วแต่ว่านาเกลมันนี่แหละไปตื้อบอกพี่แหมมองแล้วชุดนี้ที่หาประตูดีๆ
1: คือชุดเนี้ยเรียกมา3คนมีนอยเออร์นะพี่โอลิเวอร์บอลมันแล้วก็อเล็กซานเดอร์นูเบล
2: ก็ดูดิชื่อชั้นอ่ะครับมันก็สู้นอยเออร์ไม่ได้จริง
1: ถูกต้อง
2: เขาก็เลยก็เดี๋ยวก็จัดให้นอยเออร์เป็นตัวจริงแล้วก็อีก2คนที่เขาแย้มมาแล้วว่าตัวจริงแน่ๆคือนาธานีบ่าวที่เป็นแบ็คไซด์ดาวรุ่งของแฟรงค์เฟิร์ต
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็จะมาโมเซล่า
1: ใช่
2: ก็คือให้เรียกความมั่นใจเลยเจอคือระซาว
1: แล้วก็ฟอรินเวียดด้วยอันนี้ตัวจริงที่จะขาดไปเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงก็ไม่น่าจะมีอะไรไอตัวเจ็บนะพี่วันนี้
2: ใช่ก็คือถ้าตามพรีวิวเขาจะบอกว่านอยเออร์เนี่ยเป็นดาวฟูก็คืออาจจะต้องลุ้นแต่ว่าฟิตแล้วนะครับนาเกมันก็ยืนยันเองว่าได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแน่นอนนอกนั้นให้ฟิตสมบูรณ์ทุกคนนักเตะบอกนักเตะเขาฟิตหมด
1: ครับผมเยอรมันเนี่ยตั้งแต่ได้แชมป์โลกเมื่อ2ครั้งที่แล้วเนี่ย2022กับ2018ก็ตกรอบแรกหมดเลยนะพี่ครั้งที่แล้วเนี่ยในรอบแรกเนี่ยเยอรมันก็ตกรอบแรกครับด้วยการอยู่กลุ่มเดียวกับสเปนแล้วก็ญี่ปุ่น
2: ก็น่าตกเลยเป็นแพ้ญี่ปุ่นไง
1: ใช่
2: เรียบร้อยเลย
1: ส่วน2018เนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเล่นในฐานะแชมป์เก่าด้วยแต่ว่าไปอยู่กลุ่มเดียวกับสวีเดนเม็กซิโกเกาหลีใต้ก็ไปโดนเกาหลีใต้พาตกรอบนะสุดท้าย

0: กันถ้าใครจำได้วันนั้นเนี่ยตอนเฮนมินใช่มั้ยยิงเสร็จนี่แกน้ำตาไหลเลยตอนนั้นน่ะ
1: ทำไม
0: ก็
1: ใครไปเหยียบเท้าเลยฮะ
0: ก็ชนะเยอรมันไงพี่ตอนนั้นย้อนกลับไปปี2018
1: ก็เรียกว่าอู่ข้าวอู่น้ำก็ด้วยเยอรมันตอนนั้น
0: ใช่ก็เล่นกับฮัมบูร์กตอนนั้น
1: เออเวอร์กูเซ่นอยู่ฮัมบูร์กอีกสักพัก
0: ใช่ก็เท่ากับว่าบอลโลก2ครั้งหลังสุดของเยอรมันเนี่ยโดนทีมเอเชียเล่นงานหมดเลย
1: ใช่อู้อย่างว่าไม่ต้องเขินแล้วครับเพราะสเปนก็แพ้ญี่ปุ่นเหมือนกัน
0: ใช่ครับส่วนทางฝั่งคือราซาวเนี่ยโหนักเตะหลายคนก็ไม่ค่อยคุ้นนะพี่แต่ว่าจะมีเรียนโดบาคูน่าที่เคยเล่นกับวิลล่ารวมถึงคาดิฟแล้วก็เคยพาคือราซาวเนี่ยมาคว้าแชมป์คิงคัพที่บ้านเราเมื่อปี2019ด้วย
1: เอ้ยมีมหาเทพนี่อยู่ด้วยนี่ใช่ไหมตาฮิชง
0: อ่าตาฮิชงอดีตดาวรุ่งแมนยู
1: จำได้
0: จำได้ตอนนี้เล่นอยู่กับเชฟฟี่ยูไนเต็ด
1: เออตอนนี้ถ้าเป็นเนเธอร์แลนด์ก็เนี่ยก็จะมีเชื้อคือราซาว
0: คือตอนเป็นเยาวชนเนี่ยยู15ถึงยู21เนี่ยเล่นเนเธอร์แลนด
1: ์ใช
0: ่แต่เพิ่งเปลี่ยนมาเล่นกับคือราซาวเมื่อปีที่แล้วครับก็ซีซั่นล่าสุดเนี่ยไปอยู่กับเชฟฟี่ยูไนเต็ดกับแชมเปี้ยนชิพลงสนาม21นัดก็ยิงประตูไม่ได้เลยนะพี
1: ่
0: แต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2019เนี่ยก็เคยอยู่กับแมนยูด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็เคยเล่นกับชุดใหญ่ของแมนยู5เกมนอกนั้นเนี่ยผมดูรายชื่อนิดนึงกุนซือเนี่ยเป็นดิกแอดโวคาดนะพี
1: ่ทำสถิติไหมบิ๊กดิกอ่ะเดี๋ยว78แล้วน่าจะเป็นกุนซือที่อายุเยอะที่สุดแล้วใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะใช่ที่ได้คุมทีมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเดี๋ยวผมลองเช็คอีกทีสิ
0: ครับผมก็นักเตะส่วนใหญ่ก็อยู่ในลีกเอเรดูวินซีของเนเธอร์แลนด์นะพี
1: ่
0: แล้วก็มีนักเตะจากอังกฤษด้วยก็คือตาดิชองที่เล่นกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับมีนักเตะจากเตลังตังกานูนะพี่มาเลเซียซูเปอร์ลีก
1: จริง
0: เหรอเกวาเน่แคสเตเนียกองหน้าวัย30ปีครับ
1: นี่ฮะก็คอนเฟิร์มดิโกวาคาดิกำลังจะทำสถิตินะครับเป
0: ็
1: นกุนซืออายุมากที่สุดนะครับที่คุมทีมลงสนามในฟุตบอลโลกด้วยวัย78ปี
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้นี่สถิติเป็นของมิโรสลาฟคูเบกนะครับคุณซื้อเช็คคุณทำไว้เมื่อ2วันที
0: ่
1: แล้ว74ปีนะฮะแล้วก่อนหน้านั้นอีกแป๊บหนึ่งก็เป็นคุณซื้อของแอฟริกาใต้นะ74ปีเหมือนกันฮูเกอร์โบรุสนะฮะแล้วสุดท้ายก็นี่แหละเรียบร้อยนะครับไปเจอดีเจวากาดกวาดหมดนะฮะแก่กว่าพวกนี้ยัง4ปีนะโอ้โห78อ่ะ
0: กับ
1: โอ้โห
0: 70โอ้โหจะ80
1: จะ80
0: แล้วถ้าเป็น
1: แข็งแรงมากนะ
0: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนอายุที่บ้านเราเนี่ยมานี่ก็พักแล้วนะพี
1: ่เอาพักแล้วต่อไปเต้นนี่แล้วเต้น
0: แอร์บิก
1: ลำไทยเก๊กแถวสวนลุมแล้ว
0: ใช่ครับก็ดูแล้วเยอรมันเหนือกว่าเยอะนะพี่คืนนี้
1: ใช่ใช่ตามชื่อชั้นนะแต่แหมคงไม่มีพลิกล็อกหรอกมั้ง
0: ไม่น่าจะพลิกล็อกคือถ้าพลิกล็อกนี่ก็ยุ่งเหมือนกัน
1: เอออ
0: ืมก็ขาดไปพี่คืนนี้เยอรมันกับกุลาเซา
1: โอ้โหไม่กล้าฟันธงเลยแต่คิดว่านั่นน่าจะขาดแหละนะครับเพราะว่าชื่อชาติฟุตบอลก็ประสบการณ์อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: นะครับมันก็เหนื่อยกว่ากันเยอะ
0: ก็ดูแล้วเยอรมันน่าจะผ่านได้ครับ
1: นะต้องผ่านนะฮะคือบังคับผ่านนะนั่นเนี้ย
0: เกมนี้เนี่ยจะเล่นที่ฮุสตันนะพี่ NRG Stadium ลงสนามเที่ยงคืน
1: สายนี้มีใครบ้างเนี่ย
0: สายนี้เนี่ยนอกจากเยอรมันเนี่ยจะมีไอวอรี่โค้ดแล้วก็เอกวาดอร์
1: โอ้ก็ผมว่า2ทีมนี้ก็อันตรายอยู่นะเพราะฉะนั้นเจอกุตเซานี้ต้องเอาก่อนแล้วฮะเยอรมนีนะครับเพราะพวกนี้มีฤทธิ์แน่นอนนะทั้งไอวอรี่โค้ดทั้งเอกวาดอร์เนี่ยพวกทีมจากลาตินอเมริกาจากแอฟริกาเนี่ยฮะไว้ใจไม่ได้
0: แล้วเอกวาดอร์คือลาซาวเนี่ยอันดับโลกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอันดับ82นะพี
1: ่
0: ทางด้านเยอรมันเนี่ยอันดับ10ของโลกโอ้โหค่อนข้างห่างทีเดียวสำหรับอันดับโลก
1: เคยเป็นแชมป์คิงคัพไหม
0: ใช่พี่ปี2019
1: โอ้โห
0: ตอนนั้นเนี่ยมีนักเตะที่อยู่ในทีมชุดนั้นและติดทีมมาบอลโลกเนี่ย2คนครับก็คืออีรอยลูมผู้สาประตูวัย37กับกัปตันทีมเรียนโดบูบาคูน่าตอนนั้นเนี่ยนัดชิงเนี่ยชนะอินเดียที่บุรีรัมย์ปีนั้นเล่นที่บุรีรัมย์
1: ตอนนั้นไทยแพ้ใคร
0: ไทย
1: แพ้กุลาเซาหรือไหมหรือว่าไปอินเดีย
0: แพ้อ้าวไม่ใช่นัดชิงเนี่ยเป็นกุลาเซาเจอเวียดนามพี
1: ่
0: เราเนี่ยแพ้เวียดนาม
1: ว้า
0: แล้วก็เราก็ไปแพ้อินเดียต่อในเกมนัดชิงที่ฝั่งใช่ใช
1: ่หลังยิงครับพี่ก็ไม่ได้ดูเอาตรง
0: แล้วปีนั้นเนี่ยผมอยู่ในสนามด้วยพี่นัดที่เราแพ้เวียดนามเนี่ย
1: โธ่ชีวิตติดลูกหนังเหรออ
0: ะไรนะ
1: ชีวิตติดลูกหนังยันเดท
0: วันที่ผมไปดู FA Cup นะชิงก็เจอพี่หยองอยู่ในสนาม
1: พี่ตรงนี้เวลานอนก็ยังไม่ค่อยมียังจะชีวิตจะไปติดลูกหนังกันอีก
0: ครับก็ใช่ครับคูลาเฟลเนี่ยเคยคว้าแชมป์คิงคัพเมื่อปี2010

0: 19ก็นัดชิงชนะเวียดนามแล้วนัดรอบรองเนี่ยไอ้รอบแรกเนี่ยก็ชนะอินเดียมา
1: ก็แอบเอาใจช่วยเหมือนกันนะคือเพราะว่าในฐานะที่เคยมาคว้าแชมป์คิงคัพที่บ้านเรา
0: ครับผม
1: อยากเห็นเขาไปได้ไกลนะมีตาที่ชงแล้วก็ต้องแอบเชียร์ละ
0: ครับ ไปต่อกันที่คู่ตีสามพี่ก็เป็นเกมระหว่างเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นบิ๊กแมตช์ประจำวันนี้เลย
1: โอ้นะญี่ปุ่นนี่เอาแฟนบอลบ้านเราก็เชียร์กันเยอะนะฮะ
0: ใช
1: ่เล่นไปเพราะว่าเรียกว่าเหมือนเป็นประเทศพันธมิตรได้ไหมญี่ปุ่นกับเรานี่ก็สายสัมพันธ์กันดีเหมือนกันนะโดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลเนี่ยก็มีโค้ชญี่ปุ่นมาบ้านทำมากินอยู่บ้านเราเยอะเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อิชิเซนเซ
0: ่ช่วงนี้แกก็อยู่เมืองไทยบ่อยไหมอิชิเนี่ยมาครับผมก็ผลงานของเนเธอร์แลนด์เนี่ยในปี2026เนี่ยอุ่นเครื่องไป4นัดก็ชนะ2เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดเนี่ยเบียดชนะอุซเบกิสถานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะพี่2-1ก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องช่วงต้นมิถุนายนเนี่ยก็แพ้แอลจีเรีย0-1นักเตะชุดนี้ก็หลายๆคนก็เราก็คุ้นหน้าตาเป็นอย่างดีนะพี่ก็อย่างฟอร์กี้ฟันไดมิกกี้ฟันเดอร์เฟนเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีลานกาเฟนแบกทีจีนี่ไรเดอร์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแนวรุกก็มีคนที่กักโปรวมถึงมหาเทพเมฟิสต์ตาไป
1: โอ้โห
0: คือทีมชาติชุดนี้ด้วย
1: เรียกว่าไม่ใช่ไม่ได้เล่นในพรีเมียร์ลีกก็เป็นสิทธิ์เก่าพรีเมียร์ลีกแทบทั้งนั้นเลยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: นักเตะเนเธอร์แลนด์นี่ขายดีนะในอังกฤษ
0: เดปายนี่ตอนนี้32แล้วติดทีมชาติเป็น109นัดยิง55ประตูสโมสรปัจจุบันนี้อยู่โคลินเทียนครับแล้วก็มีวอลไวคอร์ดด้วยนะพี่ที่เคยเล่นกับแมนยูด้วย
1: อย่างเอาไว้
0: 33ปีครับ
1: อย่างเอาไว้แต่วอลไวคอร์ดเนี่ยก็ต้องติดเอาไว้นะคือประมาณว่ามันเป็นกองหน้าสไตล์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านไงเอาไว้แก้ปัญหาแบบนึกอะไรไม่ออกก็เอาไอ้วอลเนี่ยยืนไปแล้วก็บอมเข้าไป
0: ก็ส่วนทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยอุ่นเครื่องเกมเดียวก่อนบอลโลกครับก็คือเกมที่ชนะไอซ์แลนด์1-0เป็นเกมนัดอําลาของโยชิดะด้วยโยชิดะรอบนี้ไม่ได้มาบอลโลกนะพ
1: ี
0: ่แต่ว่ามาเป็นสแตนบายก็อย่างที่พี่บอมขาดไปว่าชุดนี้จะไม่มีวาตารุเอนโดที่ถอนตัวไปแล้ว
1: ครับ
0: รวมถึงคาโอรุมิโตมาที่เจ็บนะพี่แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นนักเตะจากยุโรปอยู่อย่างประตูเนี่ยเป็นไซออนซูซูกิจากปรามาครับแนวรับเนี่ยมีฮิโรกิอิโตะจากไบเยมิวนิกมีโทมิยาสุจากอาแจ
1: ็
0: กและก็มีโคอิตากุระกัปตันทีมจากอาแจ็กเหมือนกันครับ
1: ครับ
0: แนวกองกลางเนี่ยก็โหทั้งนั้นเป็นเรียกว่าระดับท็อปทั้งนั้นนะพี
1: ่
0: อาโอทานากะจากลีดครับมีทาเคฟุสะคูโบจากโซซิดัดเนี่ยลิซิโรอันด้วยจากไอแท็กแฟรงเฟิร์ตก็วันนี้น่าจะลงตัวจริง
1: อันตรายนะดูดีเล่นดีมากครับ
0: ส่วนแนวลุกเนี่ยโหหลายคนก็น่าจะตาครับอย่างอายาเซะอุเอดะปีนี้กับเฟนุนเนี่ยฟอร์มดีมากครับแล้วก็มีไดเซนไมเอดะที่พาเซลติกคว้าแชมป์สกอตติชพรีเมียร์ลีกรวมถึงกองหน้าที่ถูกเรียกเข้ามาใหม่เนี่ยแทนเอนโดอย่างชูโตะมาชิโนะจากกัดบักด้วย
1: ไดเซนไมเอดะนี่ดูดีนะครับปีนี้แกมีผมแล้วนะ
0: ใช่
1: ไม่โกนหัว
0: แต่ก่อนเนี่ยตอนอยู่มารีนอสกับโกอุ้มเราเนี่ยไม่มีผมนะพี่
1: ยากุซ่ามากเลยนะแต่ตอนมาอยู่เซฟติกใหม่ๆแกก็ยังไม่มีผมแกยังไม่ไว้ผมโอ้โหมาล่าสุดนี่ผมยาวละ
0: ไม่ได้นี่เป็นคนยิงประตูท้ายเกมพาเซลติกชนะฮาร์ดในเกมนัดปิดซีซั่นนะพี
1: ่
0: ตอนยิงนี่แกน้ำตาตกเลยเพราะโอ้โหเป็นเกมที่สำคัญมาก
1: เขาเป็นกองหน้าที่ยิงประตูได้ไม่เยอะนะแต่ว่าขยันวิ่งขยันบีเหมือนในเนี่ยกองหน้าเก่าของเลสเตอร์ซิตี้ชุดแชมป์ชื่ออะไรนะอะไรโอกาซากิ
0: ใช่
1: น
0: ั่
1: นแหละคือขยันวิ่งขยันเพลสไง
0: ก็ดูแล้วคู่นี้น่าจะสูสี
1: ใช
0: ่ก่อนหน้านี้เคยเจอกัน3ครั้งครับก็เกมล่าสุดเมื่อปี2013เนี่ยเนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่น 2-2 ปี2010เนี่ยน่าจะเป็นเกมในฟุตบอลโลกที่เนเธอร์แลนด์ชนะญี่ปุ่น 1-0 ครับแล้วก็2009เนี่ยเจอกันในเกมอุ่นเครื่องก็เนเธอร์แลนด์ก็ชนะญี่ปุ่น 3-0 ก็เท่ากับว่าญี่ปุ่นยังไม่เคยชนะเนเธอร์แลนด์ได
1: ้เดี๋ยวรอดูฮะคืนนี้แหละรู้เรื่อง
0: อาจมีเซอร์ไพรส์นะพี
1: ่
0: ครับผมไปต่อกันที่เกมกลุ่ม E ครับผมเป็นเกมไอวอรี่โค้ชกับเอกวาดอร
1: ์
0: คู่นี้จะเตะตอน6โมงเช้าครับที่สนามลิงคอนฟินแลนเชียลฟิลด์ครับที่ฟิลาเดลเฟีย
1: อ่าฮะไปเตะเมืองประวัติศาสตร์ซะด้วย
0: คู่นี้เนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี
1: ่ครับผม
0: ก็โหชื่อเดี๋ยวผมไปดูไลน์อัพนิดนึงไอวอรี่โค้ชนี่เดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงครับ
1: ก็มีนี่ไงไอวอรี่โค้ชก็จะมีตัวอย่างอาหมัดเดียโล
0: ใช่ใช่
1: เกสซองเนี้ยแล้วก็เนี่ยว่าที่นักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยยานดิโอบังเด้
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลตามจีบอยู่ตอนนี้ก็จี๊ดอยู
0: ่
1: แล้วก็

0: มีใครฟองเกสซีเย
1: ่ครับผม
0: มิดฟิลด์คู่กลางนี่ได้เลยนะพวกไอซองการ์เร่นะครับแล้วมีโฟฟาน่าอะไรพวกนี้นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนฝั่งเอกวาดอร์ที่คุ้นชื่อหน่อยก็จะเป็นเนี่ยอินกาเปียนะครับมีเล่นปาโชของเอเชโอ้โหคู่เซ็นเตอร์นี่แข็งโป้เลยนะ
1: ใช่
0: มันเล่นไปแล้วโอ้โหกองกลางมีไกเซโดไง
1: ครับมีไกเซโดมีอามีเอเนอร์วาเลนเซียด้วย
0: เอเนอร์วาเลนเซีย
1: 36ปีย
0: ังติดอยู่นะ
1: ทีมชาติอยู่ก็ปัจจุบันเล่นกับปาชูก้าในเม็กซิโกแล้วมีติดทีมชาติไป105นัดยิง49ประตูครับ
0: โอ้โห
1: แล้วก็มีหลายๆคนนี้ที่ส่วนมากเล่นในลีกบราซิลครับ
0: ม
1: ีอาร์เอสตูปิยานที่เล่นอยู่กับมิลานด้วย
0: ใช่
1: มีเล่นปาโชนี่จากปารีสแซงต์แชร์กแมง
0: เอาแต่มันเล่นไปตัวดีนะเอลกอดอร์เนี่ย
1: ใช
0: ่ก็ถึงบอกว่าเยอรมันเนี่ยถ้าเจอกิเลสาวันนี้ต้องเอาก่อนนะ
1: กราบ
0: สามแต้มไม่ได้ก่อนเพราะไอ้สองทีมนี้อันตรายโอ้ยโค้ชเอลกอดอร์เนี่ย
1: เอลกอดอร์เนี่ยบอลโลกครั้งที่แล้วก็ตกรอบแรกอยู่กลุ่มเดียวกับเจ้าภาพนัดแรกเนี่ยชากาตาครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มนะพี
0: ่
1: ส่วนไอวอรี่โค้ดเนี่ยบอลโลกครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือปี2014เลยเพราะว่า2018กับ22เนี่ยไม่ได้มาเล่น
0: ไม่ว่างไม่ว่าง
1: ผล ผลงานดีสุดก็คือไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มนะพี่สำหรับไอวอรี่โค้ดเล่นมา3ครั้งเมื่อปี2006 2010 2014แล้วก็ตกรอบแรกทั้งหมดครับ
0: ตามเชิงตามเชิง
1: ก็ดูแล้วคู่นี้น่าจะสูสี
0: ใช่
1: ผมว่ามีโอกาสจบเสมอนะพี่คู่นี
0: ้ใช่ส่วนใหญ่จะฟันธงให้เสมอกัน
1: ครับผมก็เตะ6โมงเช้าเลยที่ฟิลาเดลเฟีย
0: ใครจะดูก็ดูครับ
1: ครับผมไปต่อกันที่คู่ที่4ครับเตะตอน9โมงเช้าสวีเดนเจอกับตูนิเซีย
0: หนักหนาสาหัสเลยคู่นี
1: ้คู่นี้นี่เคยเจอกันมา3ครั้งครับครั้งล่าสุดเนี่ยปี2003ตูนิเซียชนะสวีเดน 1-0
0: ครับ
1: ย้อนกลับไปปี99เนี่ยสวีเดนชนะตูนิเซีย 1-0 แล้วก็ปี92ครับสวีเดนชนะตูนิเซีย 1-0 ครับ
0: ตัวตูนิเซียที่คุณๆก็เนี่ยฮะฮันนิบาลเมดูรี
1: ่
0: คุณอยู่คนเดียว
1: ก็เป็นอดีตเด็กแมนยูนะพี่นอกนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ส่วนทางฝั่งสวีเดนเนี่ยก็มีวิกเตอร์โยเคเลสกับอเล็กซานเดอร์อิซัก
0: ก็น่าคุณหน้านี่ดูน่ากลัวมาก
1: ค
0: าร์เตอร์แบ็กก็มีนี่ไงไอแซคเฮียนแล้วก็วิกเตอร์ลินเดเลฟพวกนี
1: ้ครับผมดูแล้วคู่นี้ก็สวีเดนดูเป็นต่อนะพ
0: ี่ใช่
1: แต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าสวีเดนในช่วงอุ่นเรียกว่าคอลิฟายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่เกือบไม่รอด
1: ต
0: ้องมาลุ้นเพลย์ออฟเขาเหมือนกัน
1: ครับก็
0: ไม่ใช่ใช่ไหมมาเพลย์ออฟใช่ไหม
1: ใช่เพลย์ออฟ
0: สวีเดน
1: ก็กลุ่มนี้จะมีญี่ปุ่นมีเนเธอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็ตูนิเซียเพราะฉะนั้นเกมแรกของสวีเดนกับตูนิเซียสำคัญมาก
0: ครับผม
1: ใครไม่มีแต้มเนี่ยโอกาสไปต่อน้อยๆนะพี
0: ่อาจจะได้กลับบ้านนะ
1: ครับผมก็เป็น4คู่ที่จะลงสนามในค่ำคืนนี้สำหรับฟุตบอลโลก
0: ครับ
1: ก็ตามกันได้ยาวๆตั้งแต่เที่ยงคืนยัน10โมงเช้านี้เลย
0: โอ้โหท้อเลยทีเดียวเวลา
1: ครับผม
0: บางคนเขาก็ประมาณว่าเขาก็กังวลเหมือนกันนะว่าซื้อแพ็คมาแล้วจะดูไม่คุ้
1: ม
0: มันท่วงกับเวลาทำงานในรายคู
1: ่ก็คิดก็โหแต่ว่ามันก็ได้ดูยาวไงพี่ม
0: ี
1: เต็มๆเลยซีซั่นนึง
0: ถ้าเป็นแบบคนดูพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วผมว่ายังไงก็คุ้
1: ม
0: นะฮะว่ายังไงก็โอ้ต้องไปเสียตังค์ดูพรีเมียร์ลีกอยู่แล้ว
1: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงทาง Facebook คุณกำพลบอกว่าฟังออนไลน์ไม่ได้เลยครับหนุ่มสวนยางโหลดแอปใหม่ก็ยังฟังไม่ได้ครับจากสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวผมลองดูให้แต่ผมเช็คล่าสุดนี้ก็ยังได้อยู่นะพี
0: ่ต้องแจ้งทีมงานสายเทคนิคให
1: ้แล้วก็บอกว่าดีเจครับช่วยเช็ค11ตัวจริงญี่ปุ่นซื้อภาษากับมิยาบิลงไหมครับ
0: น่าจะลงด้วยกันไม่ได้นะ
1: น่าจะลงด้วยกันไม่ได้นะ
0: โอ้มิยาบิลงนี่ป่วนเลยนะ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณบอมเรารุ่นเดียวกันครับสมัยนั้นผมอ่านซื้อภาษาเลี้ยงบอลจากบ้านไปสอนอคุณผีครับคุณผีสคริปต์น็อต
0: ของผมนี่เลี้ยงหลบต้นมะพร้าว
1: ซื้อภาษานี้ถ้าดูแบบเวอร์ชันแอนิเมะนี่เลี้ยงบอล5ตอนเลยพี่
0: โอ้5ตอนสิฮะเพราะว่าตอนเลี้ยงนี่นึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงเพื่อนนะนึกถึงแฟนนะแล้วก็บอลนี่ก็เราก็จะเห็นฉากเห็นแต่เท้ากับลูกบอลตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บกว่าจะถึงขึ้นเนินมันเลี้ยงขึ้นเนินอ่ะกว่าจะเห็น
1: ใช่เลี้ยงประมาณ 4-5 ตอนไร
0: ยิ
1: งแล้วก็บอกว่าบอลละเคยกระโดดโอเวอร์เฮดพี่บอลเคยกระโดดโอเวอร์เฮดคิกยิงเข้าแบบซูเปอร์สตาร์เลยครับสนามแถวบ้าน
0: ใช่ตอนเด็กๆนี่ใครดูใครอ่านซูเปอร์สตาร์นี่ต้องมีท่าโอเวอร์เฮดคิกฮะต้องระวังหลังนิดนึง
1: ครับผม ข้อความทาง

0: YouTube บอกว่าสมัยก่อนไปหาซื้อหนังสือเก่าการ์ตูนครับที่จตุจักรเดี๋ยวนี้ยังมีขายไหมครับ
1: โอ้ไม่แน่ใจเลยผมไม่ได้เดินสวนนานมาก
0: ไม่แน่ใจนะพี่เดี๋ยวนี้สวนส่วนใหญ่จะเป็นถ้ากลางวันจะเป็นพวกตลาดสัตว์เลี้ยงมากกว่า
1: จริงไ
0: หมใช่ใช่สวนหมายถึงจตุจักรนะพี่
1: จตุจักรจตุจักร
0: แล้วก็บอกว่าคุณสัตวัตรทีวีบอกว่าคู่นี้ลงตัวดีครับเชียร์น้องเจมครับผม
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็คุณณัฐพงศ์บอกว่าคุณบอมยุค90เคยเล่นเกม CM Manager มั้ยครับ
1: โอ้โหต้องบอกว่าติดนะเดี๋ยว
0: ใช่
1: แล้วสมัยก่อนนะน้องเจมคอมมันแรมมันนิดเดียวอ่ะแล้วมันเป็นระดับ100เมกนึกออกป่ะคือใครจะเล่น CM เนี่ยคือเร็วไม่เร็วนะอยู่ที่แรม
0: ทุกวันนี้ผมเป็นเกมที่ผมเล่นมากที่สุดเลยพี่แต่ละปีเนี่ยเพราะว่ามันออกทุกปีแต่ละภาคเนี่ยโหผมเล่นเยอะมากระดับ5 600 700ชั่วโมงก็มีอย่างภาคล่าสุดนี้ก็เล่นยาวๆเลย
1: สมัยก่อนพี่เล่นจำได้เลยวันนึงเนี่ยได้ซีซั่นนึงนั่นขนาดแค่มีแค่ตัวหนังสือนะ
0: ใช่ใช่
1: สมัยนี้มันจะมีกราฟิกมีอะไรด้วยใช่ไหม
0: ใช่คือแต่ก่อนมันจะเป็นตัวหนังสือแล้วก็ขยับมาเป็นตัวกลม
1: ๆแต่ก่อนเราก็งงเพื่อนเล่นอะไรกันวะสนุกตรงไหนวะเนี่ยมีแต่ตัวหนังสือ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วเออจับไปก็เรียบร้อยใครเล่นนี่ต้องมีสมัยก่อนต้องมีล็อบบี้คีนแน่นอนเป็นดาวรุ่ง
0: ล็อบบี้คีน
1: ทาวิสวิโอล่าพวกนี
0: ้
1: ตัววากวันเดอร์คิดนะ
0: ครับ
1: ไทยก็เนี่ยมีใครนะ
0: สุพัฒน์ลุงลักษมี
1: สุพัฒน์ลุงลักษม
0: ีเด็กพอสมัต
1: เออโหตอนนี้เก่งมาก
0: ตอนนี้เลิกเล่นไปแล้วไปทำอย่างอื่นแล้ว
1: เป็นตำนาน CM นะสุภัทรุ่งรัศมีรีซอร์ก็แอบไปใช้อยู่เนี่ยนะตอนนั้นอยู่ที่ไทย
0: ถ้าภาคใหม่ๆต้องเป็นสุพนัทพี
1: ่
0: ถ้าพลังนี้โหดมาก
1: อ๋อมีด้วยใช่ไหม
0: มีครับเปิดต้องเปิดดาต้าเบสของไทยแล้วจะมีนักเตะไทย
1: เออตอนน
0: ี้สุพนัทนี่ค่าพลังนี้ดีนะพี
1: ่โอ้แต่ช่วงหลังๆนี่เกมมันละเอียดมาก
0: ถูกต้อง
1: ละเอียดจนปวดหัว
0: ก็เดี๋ยวนี้จะชื่อว่าฟุตบอลเมเนเจอร์แหละ
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่ก่อนเอามาตอนนี้มันอยู่ของเซกาใช่ไหม
0: ครับ
1: ฟุตบอลเมเนเจอร์แล้วก็คือ CM แต่ก่อนมันจะมีมันแยกกันมาใช่ไหมแต่ก่อนมันจะมี CM อยู่นะสมัยก่อนตอนนี้คงไม่มีละ
0: เป็น CM เป็นฟุตบอล FM หรือเขาเรียก FM
1: FM ฟุตบอลเมเนเจอร
0: ์ครับผมแล้วก็บอกว่าใครบรรยายคู่เยอรมันกับงูแมวเซาครับผมเดี๋ยวผมเช็คให้เลยดีกว่าคู่ภาคคืนนี้เนี่ยเห็นแวบๆจะมีผอเจ๋งนะพี่คืนนี้
1: อะไร
0: ใช่ครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งครับก็เริ่มกันที่คู่เยอรมันเที่ยงคืนเนี่ยคนภาคเนี่ยเป็นพี่สนกับพี่เอกนพดลนะพี่คืนนี้เที่ยงคืนใช่แล้วก็ตีสามเนี่ยพี่ชิดชิตพลจะพากับพี่จุนคู่เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นแล้วก็คู่หกโมงเช้าเนี่ยผอ.เรามาเองนะครับพี่เจ๋งกับพี่โอ๊ตสินพงศ์ไอวอรี่โค้ดกับเอกวาดอร
1: ์อ๋อก็มาแทนในนี่พอดีรอบโลกพอดี
0: ใช่แล้วก็คู่9โมงนี้เป็นสวีเดนกับนิวซีแลนด์เป็นพี่พยองเดชกับพี่ปูสมชายครับผม
1: โอ้ใช่ๆมันบอกอยู่
0: ครับ
1: แบกเดอะแบก
0: ประมาณนี้
1: เดอะแบก
0: ครับผมเดี๋ยวผมขออัปเดตผลไทยลีก3นิดนึงครับเพราะว่าวันนี้ไทยลีก3มีเกมแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศที่2ครับก็เป็นเกมระหว่างสตูลเป็นเกมระหว่างนราอยู่เต็ดครับเปิดบ้านเจอกับอุตรดิตถ์เกมแรกเนี่ยนราบุกไปชนะมาก่อน 3-2 ก็วันนี้แข่งเลกที่2ครับที่บ้านของนรา
1: ครับ
0: แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเลื่อนชั้นแน่นอนแล้วนะพี
1: ่
0: ก็เดี๋ยวผมขอเช็คผลนิดนึงเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยจบ 0-0 ครับถ้าจบเสมอเนี่ยก็นาราจะเป็นแชมป์เดี๋ยวผมดูนิดนึงว่ามีสกอร์ขยับหรือยังนะพี่ส่วนเมื่อวานเนี่ยสตูลเนี่ยชนะเมืองเลยไว้แล้วก็ขึ้นชั้นเป็นทีมสุดท้ายของไทยลีก3ครับตอนนี้ยัง 0-0 นะพี่ครึ่งหลังนารากับอุตรดิตถ์ยังเสมอกันส่วนๆครับนอกนั้นนี่โอ้ข้อความเต็มเลยครับบอกว่าสวัสดีจากร้านหมูกระทะ
1: ครับ
0: ครับผมลุงบอมกับพี่เจมจากน้องอาร์มซ่
1: า
0: แล้วก็ถามว่านักเตะทีมไหนเปิดร้านขายยาครับ
1: ใคร
0: ฟาร์มาครับพี
1: ่ฟาร์มาซี
0: อ๋อนักเตะทีมไหนเปิดร้านขายยาบอกว่าตอบว่าฟาร์มา
1: ฟาร์มา
0: ค
1: นฟาร์มา
0: ฟาร์มาจากน้องอาร์มซ่าครับผม
1: ไปทำอะไรร้านหมูกระทะน้องอาร์ม
0: หิวเลยครับพี่ตอนนี
1: ้
0: แล้วก็บอกว่าเจมช่วยวิเคราะห์ทรงผมของคุณเบ่งว่าทำไมต้องทำสีแสกกลางบ๊อบเท่ครับจากคุณโจผี
1: อ๋อบ๊อบเท่
0: บ๊อบเท่ใช่ไหม
1: เขาเป็นนี่ไงเขา สไตล์ BTS
0: อืมเขาชอบเขาชอบบางทีเนี่ยผมนั่งทำงานข้างๆเขาเนี่ยบางทีก็ใส่หูฟังแล้วแกก็ร้องเพลงเกาหลี
1: ร้องไม่เท่าไหร่แกเต้นด้วยไงโอ้โหนั้นผมมาเจอเต้นอัดคลิปด้วยโอ้โห
0: เวลาผมขึ้นไปนั่งรถพี่เจ๋งเนี่ยแกเปิดเพลงพวกนี้ฟังเพลงเกาหลีอะไรเงี้ย
1: ไม่น่าเชื่อ
0: ใช
1: ่
0: อินเตอร์พี่เจ๋งเนี่ยพี
1: ่สมัยก่อนนี่ชอบผู้หญิงฝรั่งผมทอง
0: ครับแล้วก็บอกว่าความรู้สึกของดีเจเยอรมันยิงถึง70ไหมครับ
1: โอ้โหไม่ถึงหรอกฮะบอลสมัยนี้มันยิงยากนะยิงไม่ขาดขาดอ่ะ
0: ก่อนเกมนี้ผมเห็นประมาณ4เสาไฟฟ้าครึ่งนะพี
1: ่ยิงว่า
0: 4ประมาณ4เสาไฟฟ้า
1: ผมว่าโหลุ้นเหนื่อยนะใครเชียร์เยอรมันน่ะถ้าเกิดประมาณนั้นน่ะ
0: ก็ถ้าแนะนำก็ข้ามดีกว่านะพี
1: ่โอ้คิดดูดิต้องยิงกี่ลูกแล้วต้องดูคำนึงเรื่องสภาพอากาศอะไรด้วยนะใช่ไหมเพราะมันเร่งตลอดทั้งเกมไม่ได้แน่นอนนะร้อนมากเลย
0: แล้วเรื่องสภาพอากาศเนี่ยเห็นหลายๆเกมนักเตะเนี่ยมีหมดเหมือนกันนะพี
1: ่หมด
0: อากาศเนี่ยร้อนมาก
1: เมื่อวานนี่ลาฟินญ่ายืนเท้าขาวเลยยืนแบบโอ้โหหอบแหกอ่ะคือแทบทุกทีมใช้โควต้าเปลี่ยนตัวครบอ่ะ
0: ครับ
1: ใช
0: ่ไหมแล้วก็บอกว่าโดนบอลอัดหน้าบอลคือเพื่อนสนพวิบูลย์กิจเดอะซีโร่ทาเลนต์ยุคผมม2เจ๊หงแดง
1: นี่ไงอิชิกิไงอิชิสกิ
0: อ๋ออิชิสกิ
1: เพื่อนซีของสุภาษาเนี่ยบอลคือเพื่อนกระโดดหน้าขวาง และในเกมจะเป็นท่าไม่ตายนะไอ้ท่ากระโดดหน้ารับบอลกับอิชิสกิอ่ะ
0: ครับ มันจะมีคู่พี่น้องใช่ไหมพี่ที่
1: ทาจิบานะ
0: ทาจิบานะ
1: ที่จริงๆถ้าเล่นจริงก็ฟาวโดดเอาเท้ายันกัน
0: ครับแล้วก็ข้อความบอกว่าบราซิลนัดกันใส่สตั๊ดสีชมพูแน่เลยครับตอนตีห้าใส่กันทั้งทีมเลย
1: ใช่มันจะมีสีส้มกับชมพูขาว
0: ก็มันจะเป็นเรียกว่าตอนบอลโลกมันจะมีชอบมีสีรองเท้ามาใหม่ๆเลย
1: มันออกใหม่เป็นรับซัมเมอร์ไงสีสดใสหน่อย
0: เหมือนตอนบอลโลกที่แอฟริกาใต้ผมจำได้มันจะมีเป็นสีเทาส้มทุกทีมเลยใส
1: ่ครับก็เป็นรุ่นที่เขาออกมาช่วงนั้น
0: พอดีเป็นแบรนด์ตัวเอ็นนะพี่ครับผมแล้วก็ข้อความประมาณนี
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: ที่เขาบอกมีข่าวที่แคมป์ทีมชาติอังกฤษนะเขามีนี่เว้ยเตือนพายุโทนาโด
0: อังกฤษนี่ตอนอุ่นเครื่องก็เจอภัยเรียกว่าฟ้าผ่าเลยรอบหนึ่ง
1: ไปเก็บตัวที่แคนซัสซิตี้นะปรากฏว่าเขามีคำเตือนให้อยู่แต่ในร่มเหมือนกันนะจ๊ะไม่ต้องออกมาซ้อมนะจ๊ะช่วงนี้โทนาโดอาจจะเข้าเวลา2ทุ่มนะตามเวลาท้องถิ่นนะเมื่อวันเสาร์
0: หนักเลยครับ
1: โอ้โหทอร์นาโดนะฮะโอ้โหตื่นเต้นจริงๆเลยเขาจะมีนี่ด้วยไอ้แคมป์ทีมชาติอะไรวะสวิตเซอร์แลนด์กับนอร์เวย์ไหมไปตั้งอยู่ไอ้ตรงโซนที่งูชุมอ่ะคือพอสนามซ้อมปุ๊บข้างหลังเป็นเขาใช่ไหมไอ้เขตนั้นน่ะคือเขตงูแล้วมันเป็นงูพวกงูหางกระดิ่งอ่ะ
0: โอ้โหอันตรายนี่ฝั่งก็ดีอ
1: ันตรายดิโอ้สนามซ้อม
0: ย่านทะเลตาย
1: น่ากลัวน่ากลัวอยู่ไม่ขาดน่ากลัว
0: แล้วเรื่องสภาพสนามซ้อมก็เห็นหลายทีมบ่นนะพี่ว่ามาตรฐานไม่ได้เนี่ย
1: เขาไม่ใช่ประเทศที่นี่ไงอย่างน้อยก็สนามแข็งอยู่แล้วแหละอากาศมันร้อนใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วขนาดฟุตบอลโลกนี่ตอนพักดื่มน้ำเขาก็มีการรดน้ำสนามตลอดใช่ไหมเห็นเราเห็นดูบอลก็จะดูบอลนี่กระเด้งงุ้งงุ้งเวลาจ่ายบอลเครียดพื้น
0: ใช่ครับแล้วก็เอฟวันตอนนี้นี่เราตามอยู่นี่ตอนนี้ผ่านไป24รอบเนี่ยจอร์นาเซลนำอยู่นะพี่แล้วก็ทิ้งห่างแฮมิลตันเนี่ย2วิจุด 2-3 วิแล้ว
1: ตอนนี้นี่อยู่ที่3นะฮะส่วนอเล็กเราอยู่ไหน
0: เนี่ยอเล็กนี่อยู่นะ20ไม่ใช่
1: 18
0: ตามผู้นำอยู่นาทีครึ่งครับ
1: กี่รอบโอ้อีกบานเลยฮะทุก24รอบเองขับกัน66รอบ
0: ใช่ครับ
1: เพลินเลยเคยเล่นเกมเอฟวันนะเล่นเกมอ่ะ
0: ภาคใหม่นี้เล่นอยู่พี่ล่าสุดพึ่ง
1: โอ้โห
0: แพ็ค2026เลย
1: โอ้พี่เล่นแป๊บนึงเล่นไปแล้วได้ทักได้ยินเสียงหินเกร็ดอ่ะอะไรๆกูหลับแล้วรถจะไปคา
0: ใช่ใช่
1: แคร์แคร์โอ้ไม่ไหวจริงหลายรอบจัด
0: ใช
1: ่ตอนนั้นก็ห้าวไงเลือกรอบเต็มมันมีเลือกรอบว่าจะเลยขับกี่รอบไงโอ้เราจัดเต็มไงเดี๋ยวพี
0: ่เอฟวันนี้ถ้าแข่งประมาณ2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมง
1: เราเล่นอยากให้เหมือนจริงรับรับขาพวงอะไร
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยผมเห็นคนมานั่งไลฟ์สตรีมเนี่ยเล่นเกมเอฟวันเนี่ยแบบเป็นซิมเลสซิ่งเยอะนะพี
1: ่จริงป่ะ
0: ใช่เป็นพวงอะไรแบบจริงๆเลยแล้วมีเขามันมีหลายเกรดไหมพี่ซิมเลสซิ่งเนี่ยมีตั้งแต่ให้ความรู้สึก ธรรมดาจนแบบรู้สึกเหมือนฟิลเหมือนแข่งจริงก็มี
1: โอ้แล้วแพงมากนะ
0: ใช่
1: ไอ้จอบังคับนี่คนต้องเล่นแบบต้องรักจริงอ่ะเล่นเป็นอาชีพแบบพวกสตรีมเมอร์เหมาะ
0: ใช่แล้วเขามีแข่งด้วยนะพี่เป็นซิมเรซซิ่งของฟอร์มูล่าเนี่ยเป
1: ็
0: นอาชีพเลย
1: คือมันเป็นเกมที่เหมือนจริงมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราตัดเข้ามาให้เป็นเหมือนมุมมองบุคคลที่หนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมบางทีเห็นกระจกหลังเห็นอะไร

0: ื่องที่ดีที่สุดในคนนะพี
1: ่แต่ก็ทำให้คุณรอดตัวย่
0: ายใช่แต่ว่า มันจะไม่ได้ดีที่สุดเขาบอกว่าถ้าคนที่สามารถโกงไกด์ไลน์ได้เนี่ย คือมีโอกาสชนะ
1: ก็เพราะมันเก่งไง
0: ใช่ครับผม
1: ในมุมนี้น่าเล่น
0: ผมมาดูเห็นข่าวนี้พี่บอมเนสตอรี่อีรากุนดาที่เราพูดถึงนักเตะออสเตรเลียก็เมื่อเช้าเนี่ยพอยิงประตูเนี่ยก็กลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยสุดของออสเตรเลียที่ยิงประตูได้ในฟุตบอลโลก
1: เ
0: ล
1: ยเพิ่ง20ปี
0: อายุเนี่ย20ปีกับ125วันทำลายสถิติเดิมของแบรดโฮมันครับที่ยิงในฟุตบอลโลกปี2010ด้วยวัย26ปี84วัน
1: น่าสนใจนะผมเห็นลำผักลำโค้นแล้วเห็นความเร็วสปีดเนี่ยโหคือแล้วเล่นในอังกฤษด้วย
0: ครับ
1: มีโอกาสแหละถ้ารักษาเนี่ยรักษาตัวดีๆอาจจะได้เล่นในพรีเมียร์ลีกนะฮะตอนนี้อยู่กับวัตฟอร์ด
0: ครับผมก็เขาบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยเล่นบอลโลกมาทั้งหมด7ครั้งก่อนหน้านี้ยิงไป17ประตูผู้เล่นที่ยิงประตูมากสุดของออสเตรเลียในฟุตบอลโลกครับพี่บอมทีมเคฮิล
1: จะเป็นใครไปไม่ได้นะคร
0: ับ ใช่
1: พี่ฟิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเรานี่เอง
0: ใช่
1: หน้าเหมือนเลย
0: ยิงเสร็จก็ต้องไปต่อยธง
1: เป็นนักเตะที่ตัวสูงได้ประมาณ178นะแต่กระโดดสูงมากนะมงเก่งมากทีมเคฮิล
0: เรียกว่าเป็นตำนานเอเวอร์ตันเลย
1: ใช่สิเขาอยู่ในประเทศหลายปีเหมือนกัน
0: ครับผมแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยก็บอลโลกผลงานดีสุดก็อย่างที่บอกไปว่าไม่เคยผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายนะพี
1: ่
0: เหมือนกับญี่ปุ่นเลยแต่ดูแล้วคราวนี้ก็มีโอกาส
1: ครับ
0: ครับ
1: ทีมเกฮิลนะกล้าใครนะคิวเวล
0: แฮร์รี่คิวเวล
1: แฮร์รี่คิว
0: มาร์ควิดูก้าย
1: ุคนั้นนี่เป็นโกลเด้นเจเนเรชันเลยออสเตรเลียนะ
0: รู้สึกว่าจะคว้าแชมป์เอเชียนคัพด้วยนะพี
1: ่โอ้ก็น่าได้อยู่เพราะนักเตะเล่นในพรีเมียร์ลีกงั้นเลยใช่ป่ะแม้แต่กองหลังพวกลูคัสนีลอะไรพวกนี
0: ้ครับย้ายมาครั้งแรกที่ออสเตรเลียเล่นเอเชียนคัพเนี่ยเป็นปีที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพนะพี
1: ่
0: ปี2007แล้วอยู่กลุ่มเดียวกับไทยด้วยผมจำได้ปีนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเอเชียนคัพเนี่ยตอนที่พวกเขาได้แชมป์เนี่ยสมัยแรกเมื่อปี2015ครับ
1: ครับ
0: ปีนั้นเนี่ยชิงกับเกาหลีใต้พี่บอมที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพด้วยชุดนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงออสเตรเลียชุดนั้นก็จะมีอย่างมาร์คบาเชียโน่ใช่ไหมพี่เคยเล่นอิตาลีมาร์เบชาโน
1: ่
0: ที่เคยเล่นในอิตาลี
1: ครับ
0: แล้วก็มีประตูเนี่ยเป็นแมทธิวไรอันครับตอนนั้นแล้วพี่ครูชที่เล่นกับเลวคุเซนมาแล้วก็ไมค์เยรินเน็ตอดีตนักเตะคิตันพาเลท
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผลงานในเอเชียนคัพของออสเตรเลียเนี่ยก็เคยคว้ารองแชมป์ด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่พอมาอยู่กับเอเชียเราก็มองว่าเขาก็เหมือนไม่ใช่เอเชียนะพี
1: ่โอ้โหเอเชียตรงไหนรูปหน้าตาสิ
0: ใช่
1: ยิ่งอาเซียนยิ่งไม่ใช่เลย
0: ก็เคยคว้ารองแชมป์เมื่อปี2011ก็แพ้ญี่ปุ่นตอนนั้น
1: เนี่ยนะครับเมื่อวานใครดูโมร็อกโกกับบราซิลเมื่อเช้าใช่ไหม
0: ครับ
1: มันจะมีคนหนึ่งเล่นดีมากครับตรงกลางหมายเลข6อ่ะเขาชื่ออายอบบูวัดดี้นะครับเป็นมิดฟิลด์ของริวนะครับล่าสุดนี้โอ้โหมีข่าวกับอาร์เซนอลนะนะครับบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยอยากได้อายุบนะครับบูวัดดี้เนี่ยไปร่วมทีมนะโดยพร้อมสู้ค่าตัวถึง70ล้านยูโรนะฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้เป็นข่าวจากไหนวะเนี่ยจากผมเอามาจากสกายนะครับนี่เป็นสกายของสวิตเซอร์แลนด์โอ้สกายมันหลายสาขามากนะฮะ
0: เยอรมันก็มีอิตาลีก็มี
1: อิตาลีก็มีนะฮะก็น่าสนใจเมื่อวานเมื่อเช้ายังนั่งชมกับพยองเดชอยู่เลยว่าโอ้โหตอนนี้เล่นดีมากอายุเพิ่ง18เองอ่ะเนี่ยโอ้โหนะครับใช้งานได้งานคือใครจะหมดอะไรไม่ว่าตัวนี้ไม่หมดจริงๆนะครับชื่อเนี่ยจำไว้เลยนะครับอายุปัวดีนะคร
0: ับ
1: ของโมร็อกโกนะครับหัวฟูๆนะ
0: ผมเป็นชาวโมร็อกโกก็น่าเสียดายเกือบแล้วเกือบช้าบราซิลเมื่อเช้าน
1: ะครับคือบราซิลครึ่งหลังเขาก็เขาเหมือนเขาแก้เกมมาดีคือบราซิลโชคดีด้วยนะครับที่แบบโหได้ประตูตีเสมอเร็วถ้าล่วงเลยไปถึงครึ่งหลังแล้วโมร็อกโกยังนำอยู่ผมว่าโอ้โหไม่รอดเลยนะ
0: ใช
1: ่บราซิลเขาแบบอาจจะแบบเล่นไม่ดีเกมไม่ดีอะไรเงี้ยแต่มันยังมีตัวแบบเขาเรียกอะไรตัวเปลี่ยนตัวทีเด็ดอะต
0: ั
1: วพิเศษอย่างไอ้วินิซุสจูเนียร์ใช่ไห
0: ม
1: ลาฟินญาพวกนี้ที่แบบว่าพอมีโอกาสปุ๊บมันก็เปลี่ยนเกมได้เลย
0: ครับผมก็เดี๋ยวผมไปดูข้อความเขาบอกว่า ผมสอบได้คะแนนโทอีก750

0: 50
1: รู้สึกยัง
0: เกม Championship Manager ครับพี
1: ่
0: คอนเฟิร์ม EE จากคุณเดวิด
1: ฮุบ
0: ครับ
1: โอ้ยผมได้600จำได้พอตอนนั้นก็เหมือนกับเพื่อนไปเรียนกันน่ะแล้วก็เห็นเขาอยากไปทำงานสายการบินกันผมก็ไปสอบไปกับเขาด้วย
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่ได้ใช้นะสุดท้ายก็มาทำเป็นนักข่าว
0: แต่ว่า
1: เ
0: รื่องภาษานี่ได้จากเกมก็เยอะเลย
1: ใช่ใช่ใช่ภาษาได้จากเกมเยอะเนี่ยไอ้นี่แหละครับ CM เนี่ยภาษาอังกฤษทั้งดุ้นเลย
0: ครับ
1: ใครเล่นเกมภาษาเล่นพวกเกม RPG อ่ะเก่งภาษาอังกฤษงั้น
0: ใช่
1: แต่ผมนี่เก่งภาษาฟิลิปปินส์นะผมเล่น .a นะฮะ
0: คือ
1: แต่ได้แต่คำด่านะ
0: สื่อสารกันใช่ไหมพี
1: ่ได้แต่คำด่าล้วนๆเลยพระตูนเขาด่ามาก่อน
0: ใช่คนมันฟิลิปปินส์นี่โหดมาก
1: มันพิมพ์อะไรนะเราก็ไปเสิร์ชดูโอ้โห
0: แตกมานี่ฟังไม่ได้เลย
1: ฟังไม่ได้เลยฮะ
0: เขา
1: ออกอากาศไม่ได้เลย
0: คนฟิลิปปินส
1: ์เ
0: น
1: ี
0: ่ยอันดับต้นๆนะพี่ฟิลิปปินส์แถวบ้านเราเนี่ยเล่นเกมเก่ง
1: เราอุตส่าห์เล่นซัพพอร์ตให้ซื้อวงสปอร์ตยังด่ากูอีก
0: ตอนแรกก็ฟังเป็นเรื่องแต่พอไปแปลเนี่ยรู้เรื่องเลย
1: หลังๆนี่ด่ากันเป็นภาษาเขาเนี่ยแหละ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณซีเจบอกว่าพี่เปิดให้ดูหน่อยได้ไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดอะไรนะพี่แล้วก็คุณหนูกันหนึ่งกันแน่บอกว่าออกกฎใหม่ไม่มีทีมไหนดึงช้าเลยครับรีบเล่นกันเกมสนุกเลยเรื่องของพวกทุ่มเร็วเรื่องเปลี่ยนนักเตะเดินออกจากสนามตอนเปลี่ยนตัวช้างนี่ก็จริงนะพี
1: ่
0: เกมเนี่ยเล่นกันไหลลื่นเลย
1: ก็จังหวะทุ่มอ่ะบางทีเขาคิดว่ากรรมการจะนับตอนถือลูกใช่ไหมแต่ป่าเมื่อวานกรรมการพอเห็นแบบว่ามีลีลาแบบทิ้งบอลให้เพื่อนอะไรเงี้ยเริ่มนับเลยชูเห็นเลยหนึ่งนะวิ่งกันมาเลยทีนี
0: ้ครับ
1: ทุ่มเร็วขึ้นมาทันทีก็สนุกขึ้นเกมสนุกขึ้น
0: ใช่ครับแล้วก็ถามว่าพี่ยุทธเนี่ยจะมาภาควันไหนครับก็ยังไม่มีนะพี
1: ่อ๋อพี่ยุทธชัยไม่มี
0: ใช่ใช่พี่ยุทธเนี่ยยังไม่มีเดี๋ยวถ้ามาวันไหนเนี่ยจะอัปเดตให้ครับแล้วก็คุณกำพลบอกว่าอาร์ตสมิธด้วยครับลีดยุค
1: ลี
0: ดย
1: ุ
0: คนั้นใช
1: ่โดนโหโคตรเดือดอะอาร์ตสมิธ
0: อาร์ตสมิธที่ตอนยูรีเนี่ยยิงแมนยูแล้วก็ไปดีใจต่อหน้าแฟนแมนยู
1: หล่อมากแล้วสุดท้ายก็มา
0: ย้ายมาแมนยูแต่ผมชอบมากเลยพี่คือตอนนั้นผมก็ดูบอลแมนยู
1: หล่อ
0: ผมทองผมตั้งด้วยเบอร์14โอ้โหเท่มาก
1: สมัตเจอร
0: ์แต่สุดท้ายเนี่ยมาเจ็บหนัก
1: มาอยู่แมนยูเนี่ยมินฟิลตัวรับ
0: ใช่โดนป่าจับไปเล่นมินฟิลตัวรับ
1: เพราะมันเจ็บเนี่ยขา
0: เจ็บ
1: แล้วก็เลย
0: โดลิเซ่ยิงฟรีคิกใส่ขาตอนนั้น
1: คือจังหวะโอ้โหผมจำได้เลยนะคือ
0: ใช่
1: ไม่ได้เกรงแบบไม่ได้เกรงเท้าไว้อะแล้วข้อเท้ามันหักแล้วดูเท้าลิเซ่มันหนัก
0: ใช่ใช่เป็นถ้าผมจะไม่ผิด
1: เตะบอลอัดคนขาหัก
0: ใช่เป็นนั่นเป็นเกมเอฟเอคัพเลยผมไม่ผิดเลยตอนนั้นน่ะโอ้โห
1: แต่ตอนเด็กๆผมเคยเห็นแบบนี้ครั้งนะเพื่อนผมนี่แหละแข่งบอลด้วยกันนะยิงบอลเนี่ยแล้วบอลสมัยก่อนบอลมันหนักบอลทำทางจังหวัด
0: ขา
1: ประตูอีกฝั่งกลับแล้วแขนหักอ่ะ
0: ผมเนี่ยเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันพี่บอมตอนกีฬาสีนั่งดูบอลที่โรงเรียนเนี่ยแหละแล้วฝนมันตกหนักพี่แล้วฝนมีพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาวิ่งในสนามอยู่ดีเขาล้มลงไปเขานอนอยู่สักพักจนกรรมการที่เป็นอาจารย์เนี่ยต้องมาดูสรุปเขาขาหัก
1: วิ่งแล้วหักเอง
0: เหมือนน่าจะตกกลุ่มเลยสักอย่างเนี่ยบอลมันไม่เรียบเนี่ย
1: สวยจัด
0: โหแล้วขาหัก
1: เหมือนนี่ไง
0: เข้าโรงพยาบาล
1: จำได้ไหมชิวิลทิสเซ
0: ่
1: เกมอุ่นเครื่องสักเกมอ่ะยืนบังบอลอยู่ไม่จะดื่มอาจจะไม่อุ่นเครื่องไอ้โดนกับแบ็คเบิร์นนี่หรอมั้ง
0: เกมลิเวอร์พูล
1: เดาลุ้นแบ็คเบิร์นผมจำชื่อเดาลุ้นไม่ได้กองหลังแต่แล้วเตะสักข้อเท้าหักกรรมการก็ปล่อยให้นอนอยู่งั้นแหละจนแบบมันไม่ลุก
0: มันจะภาพนี้จะมีในแบบเวลารวมจังหวะน่ากลัวน่ากลัวจะมีภาพนี
1: ้ผมว่าไอ้ตัวกองหลังเขาก็ไม่ได้กะว่ามันจะหักหรอกเขาก็แก้ข้อเท้าแต่บังเอิญเท้าลิสไอ้ที่เลยนะซิเซ
0: ่ครับ
1: มันปักกับพื้นพอดีอ่ะโอ้โห
0: บิดเลยนะพี
1: ่โอ้น่ากลัวมากหนักเลยนะพอฤาษีของเราเนี่ยชีวิตพิเศษ
0: ใช่ใช่ใช่ครับผมนะแล้วก็บอกว่าทำไมรู้สึกมาเมื่อจะเป็นโมร็อกโกอีกรอบครับ
1: นั่นน่ะสิ
0: ไม่แน่นะพี
1: ่โอ้เล่นดีมาก
0: ใช่เล่นแบบไม่ได้กลัวบาซิลเลย
1: โอ้เล่นดีกว่าด้วยครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังก็เหมือนแผ่วไป
0: ครับผมประมาณนี
1: ้ฮะ
0: เดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์นิดนึงครับก็มีขอบคุณผู้สนับสนุนนิดนึงครับบอกว่าผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงานเมนู Facturing Expo ครับ 17-20 มิถุนา ที่ไบเทคบางนาครับผมก็ไปเดินดูงานกันได้นะพี
1: ่
0: เป็นงานดีๆครับ
1: เดินห้องแอร์เพลินๆนะอากาศร้อนๆเลยที่หนีเข้าแง่เลย
0: โอ้ใช่แต่ว่าตอนนี้มันจะไม่ร้อนอีกเดี๋ยวมันมีฝนด้วยเลยแล้วเวลาฝนตกเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ผมไปเข้าน้ำเนี่ยตอนพักเบรกเนี่ย
1: ฉัน
0: เงยไปดูถนนเนี่ยโอ้โหรถแดงแปร๊ดเลยติดแถวรัชดาเนี่ยพี
1: ่สาย
0: ช่วงนี้จะต้องเผื่อเวลาการเดินทางนิดนึงครับส่วน F1 นี่ผ่านไปแล้วครึ่งทางนะพี่33รอบตอนนี้เนี่ยผู้นำเป็นจอร์นาเซลครับแต่ว่าโดนแอนโตลิตามแบบจี้เลยพี
1: ่
0: ไม่ถึงครึ่งวิครับ
1: พี่น้องตบตีกัน
0: พี่น้องตีกันอีกแล้วสนามนี้
1: เนี่ยฮะกลายเป็นเมอร์เซเดสขับบี้กันนะต้องดูฝีมือจอร์นแล้ว
0: โอ้โหแล้วน้องก็ไม่ยอมนะพี่
1: จีตูดมาเลย
0: โอ้โหก็จอดนี่จะกลับมาคว้าแชมป์อีกสนามนึงเพราะว่าได้แค่สนามแรกที่ออสเตรเลียแล้วก็โดนน้องคิมมี่แย่งไปหมดเลย
1: เออตอนแรกคิดว่าโอ้เปิดสวยคิดว่าจะยาวนะที่ไหนได้นะครับกลายเป็นคิมมี่ดีกว่าอีก5สนามตัดมานะ
0: ส่วนเอาบอลเรานี่อยู่อันดับ17นะพี
1: ่แม็กนี่ไม่เอาเลยนะ
0: แม็กนี่สงสัยน่าจะรอไปแข่งเรือมังกังปี
1: ก็ที่ดูงอนกันแบบเดี๋ยวเลิกขับก็ได้วะเครื่องรถเครื่องรถแบบนี้โอ
0: ้ไม่แข่งแล้วไปแข่งล่าสุดนี้ไปแข่งที่เนอร์เบิร์กลิง
1: โอ้แต่ชีวิตนี้ ขับ F1 แล้วได้แชมป์โลก4สมัยก็ไม่ต้องเอาอะไรแล้วคือคิดดูเลยครับที่นั่งใน F1 เนี่ยมีแค่แค่22
0: ที่นั่งก็11ทีม
1: คิดดูว่าคุณต้องเก่งขนาดไหนอ่ะถึงจะได้เป็นหนึ่งใน22คนของโลกนะฮะในโลกที่ได้ขับรถ F1 อ่ะโอ้โหคือต้องเก่งมากๆนะครับ
0: แล้วตอนได้แชมป์ปีแรกนี่ชนะลูวิสแฮมิลตันด้วยนะพี่
1: ใช่ปีนั้นน่ะปลดล็อกไงนะไอที่อาบูดาบีอ
0: ่
1: ะ
0: แต่งกันโค้งสุดท้าย
1: ที่มันมีปัญหาเรื่องไอเซฟตี้คาร์เรื่องอะไรกันอ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะผมว่าแล้วก็กลายเป็นว่าตั้งแต่นั้นมาแฮมิลตันก็เหมือนหมดยุคเขาไปเลยใช่ไหมเพราะก่อนหน้านั้นเป็นยุคของแฮมิลตันที่กวาดไปยาวๆ
0: เจ็ดสมัย
1: แล้วก็
0: เป็นเซอร์เลย
1: แล้วก็เป็นปีนั้นที่แม็กปลดล็อกได้ตอนนี้ก็ยาวเหมือนกัน
0: ตอนนี้นี่รู้แฮมิลตันมาอยู่เฟอร์รารี่แหละ
1: เ
0: ออปีนี้เริ่มกลับมาดีนะพี่เริ่มขึ้นโพเดียมได้บ่อยขึ้น
1: ใช่รถเริ่มดีไงเฟอร์รารี่นะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมอย่างเลอแคร์นี่ก็ยิงนี่ก็ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่5นะฮะลุยส์ที่4นะครับอ๋อตอนนี้ก็สู้กันมีแลนโดนอริสแทรกมาคนหนึ่ง
0: แลนโดนี่ตามจากผู้นำลัสเซล4วีนะพี
1: ่ครับผม
0: ส่วน F2 อันนี้ก็มีนักแข่งไทยลงสนามด้วยครับน้องเติ้ลทัศนพงศ์อินทรภูวศักดิ์เนี่ยที่กาตาลุญญาเนี่ยเมื่อวานรอบสปินเลสได้อันดับ9ส่วนวันนี้รอบเมเลสได้อันดับ12เลยพี่ก็ผ่านไปแล้ว5สนามเนี่ยน้องเติ้ลได้13แต้
1: ม
0: อยู่อันดับ15ครับอยู่ทีมอาร์ตกลางปีนะพี
1: ่
0: ผลงานก็ค่อนข้างดีครับส่วนอาบอลใน F1 ตอนนี้ก็ยังอยู่ใน17อยู่แล้วก็มีเก็บรถไปแล้ว3คันนะพี่สนามนี
1: ้
0: มีฮูเคนเบิร์กครับบอสตันแล้วก็
1: ครับ
0: สโตนี่แข่งจบไปสนามเดียวนะพี
1: ่
0: แอสตันมาตินนะครับก็เดี๋ยวเราตามไปเรื่อยก็ตอนนี้ครึ่งทางแล้ว F1 ที่กาตาลุญญาครับผมแล้วก็ข้อความนี้บอกว่าอดัมน่าจะเป็นอารันสมิธนะพี่อารันสมิธขาหักเพราะโดนโดดบล็อกลูกยิงดีเซ่แล้วจังหวะลงพื้นไม่ดีครับไม่ใช่โดนบอลอัดจนหักเรื่องนี้บอกต่อๆกันจนกลายเป็นตำนานเข้าใจผิดอ๋อก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วอารันสมิธเนี่ยไม่ได้โดนยิงอัดจนขาหักแต่ว่าจังหวะลงพื้นเนี่ยไม่ดีเลยหักนะพี
1: ่
0: ถูกสภาพตอนนั้นเนี่ยผมยังจำได้ว่า มันน่ากลัวมากถึงขั้นที่ต้องใส่ออกซิเจนนะพี่ถ้าจะไม่
1: ใช่ใช่เพราะว่าโอ้โหขาหัก
0: ใช่
1: ไปจริง
0: ครับผมน้องนั้นหนีผมด้วยนิดนึงข้อความก็ส่งเข้าคุยกันได้ครับช่วงท้าย4689899 4689899รวมถึงช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยแล้วก็ย้ำอีกทีครับคืนนี้ฟุตบอลโลก4คู่เรามีบรรยายสดทุกเกมนะพี
1: ่
0: ก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนครับเป็นคู่ระหว่างเยอรมันกับกีราซาวเนี่ยจะเป็นพี่สนวิรุณกับพี่เอกนพดล
1: ครับ
0: รับหน้าที่บรรยายครับแล้วก็ตี3คู่บิ๊กแมตช์ครับญี่ปุ่นเจอเนเธอร์แลนด์ตอนตี3เนี่ยเป็นพี่ชิดชิตพลกับพี่จุ่นเพ็งกวินส่วนคู่ 6:00 นเนี่ยเป็นไอวอรี่โค้ชกับเอกวาดอร์เนี่ยเป็นพี่เจ๋งทรงศักดิ์กับพี่โอ๊ตสินพงศ์ครับแล้วก็คู่ ช่วงสายๆ 9:00 นเนี่ยสวีเดนเจอตุนิเซียเนี่ยเป็นพี่สุประโชคพยองเดชครับกับพี่ปูสมชายสายลมครับผม
1: ครับ
0: อืม

0: ประมาณนี้เดี๋ยวผมดูอะไรเพิ่มเติมนิดนึงส่วนเรื่องปรีวิวนี้เราก็ปรีวิวไปแล้วนะพี่สำหรับฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้ครับนอกนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมดูผลไทยลีก3นิดนึงครับว่าล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงนะพี่เกมระหว่างนารายูไนเต็ดกับอุตรดิตถ์ครับเป็นเกมนัดชิงไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนลีกครับยังไม่มีประตูเลยพี่ครับผมก็อย่าไม่คิดว่าไทยลีก3เนี่ยได้ครบทุกทีมแล้วสำหรับไทยลีก2ปีหน้าที่เลื่อนชั้นไปก็มีอุตรดิตถ์ครับมีนารายูไนเต็ดแล้วก็สตูล FC ส่วนที่ขึ้นไปไทยลีกก็มี2ทีมไทยลีก1ก็มี2ทีมจากศรีสะเกษอย่างศรีสะเกษยูไนเต็ดแล้วก็ราชสีสลายรวมถึงปัตตานีนะพี
1: ่ก็ยินดีด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: มีทีมจากภาคใต้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ
0: ใช่ที่เราคุยกันเมื่อวานเรื่องการเดินทาง
1: เดินทางกันเพลินเลยทั่วไทย
0: แล้วก็บอกว่าพี่บอมพี่เจมครับผมหมดโอกาสเชียร์บอลโลกต่อแล้ว4วันแรกหมดตัวแล้วครับจากคุณนายพัด
1: เชียร์เฉยๆก็ได้ฮะ
0: เชียร์เฉยๆก็ได้ครับ
1: นักลงทุนนักลงทุน
0: แต่4วันไปหมดแล้วเหรอครับ
1: ไม่เรียกว่าไม่เก็บกระสุนดินดำไว้กินวันอื่นเลย
0: ต้องแบ่งๆไว้บ้างนะพี
1: ่ว่าย
0: ังเหลือตั้ง
1: ตุรก
0: ีวัน
1: ตุรกีน่าจะเอาไปสักครึ่งเนี่ยดูทรง
0: ใช่ผมว่าตุรกีน่าจะไปหลายคนรวมถึงอาจจะบราซิลด้วยนะพี่เมื่อเช้าเนี่ย
1: บราซิลด้วยแหละ
0: ใช่ไม่แน่อาจจะไปแต่สวิตเซอร์แลนด์แล้วช่วงนี
1: ้โอ้สวิตเซอร์เขาก็รอประตูที่2กันปรากฏมาจริงแต่เป็นกาตาร์ยิงนะ
0: ก็ลองแล้ววันนี้นิดนึงพี่ช่วงนี้นอกนั้นเนี่ยก็ไม่มีอย่างอื่นนะพี่เดี๋ยวผมลองดูอะไรเพิ่มเติมนิดนึงช่วงท้าย
1: ครับ
0: ครับผมข้อความก็ส่งมาคุยได้เรื่อยๆครับ
1: ฮะก็ในช่วงนี้บรรยากาศฟุตบอลโลกนะครับก็คึกคักมากไม่คึกคักบ้างโอ้ก็อย่างที่เรียนก็เวลามันบางท่านก็ไม่ได้จริงโอ
0: ้ใช่
1: ยิ่งอันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยังค่อยยังชั่วนะ
0: ใช่
1: นั่นวันธรรมดาเนี่ยผมว่าโอ้โห
0: แล้วเดี๋ยว
1: เนี่ย
0: สัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีคู่ห้าทุ่มนึงอย่างนี้แล้วก็คู่สิบเอ็ดโมงเช้าจะเริ่มเยอะขึ้น
1: โอ้โห
0: ด้วย
1: สิบเอ็ดโมงนี่ยอมไม่ไหวจริง
0: เหนื่อยนะแต่ว่าแต่ที่สำคัญคือตั้งแต่รอบหน้าเป็นต้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าต้นไปเนี่ยเดี๋ยวทีมใหญ่ๆจะเริ่มลงสนามแล้วครับโปรตุเกสสเปนอังกฤษเนี่ยเริ่มลงแล้ว
1: ตัวเต็งพวกตัวเต็ง
0: แต่อังกฤษก็เตะดึกหน่อยครับ
1: ทีนี้ตอนนี้ขอเอาตัวรอดจากเทอร์นาโดให้ได้กันนะ
0: แต่วันก่อนนี้ก็มีเรื่องแคมป์ของอิหร่านใช่ไหมที่เจอศพปริศนาอยู่
1: เนี่ยแถบเม็กซิโกใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ตัวที่เม็กซิโกก็ไม่แปลกนะครับแต่นี่ที่เรายังไม่ได้เจอในฟุตบอลโลกครั้งนี้คือคำเตือนฟ้าร้องฟ้าผ่านะ
0: อย่างยังไม่มี
1: ถ้ามีเมื่อไหร่นี่บันเทิงกว่านี้ครับเพราะมันจะต้องเลื่อนกันแข่งขันออกไปนะ
0: ครับ
1: อย่างตอนฟุตบอลแชมป์สโมสรโลกอ่ะมันมีบางคู่เลื่อนไป4ชั่วโมงเลยนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าถ้าเขาไม่ยอมให้เตะนะครับมันอันตรายนะครับ
0: เรื่องฟ้าผ่าเนี่ย
1: ใช่ที่อเมริกาฟ้าน่ากลัว
0: ใช่เพราะอย่างที่บ้านเราเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนพี่บอมเห็นคลิปไหมพี่ที
1: ่
0: คนขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วฟ้าผ่าลงมา
1: โอ้น่ากลัวมาก
0: ใช่ๆรวมถึงที่เล่นโทรศัพท์ในบ้านแล้วผ่าลงมา
1: อยู่ในบ้านนี่นะโชคร้ายจริง
0: ครับผมนี่เดี๋ยวชั่วโมงหน้านี่พี่เอกหิมสกุลมารอแล้วนะ
1: นะฮะ
0: ครับผมส่วนF1 เนี่ยตอนนี้ผ่านแล้ว39รอบผู้นำตอนนี้เป็นแฮมิลตันนะ
1: เฮ้ยอ๋อเขาเนี่ยเข้าพิษประเดี๋ย
0: วน่าจะเป็นช่วงเข้าพิษของ
1: กระตกใจ
0: ของ2นักขับ Mercedes
1: ใช่
0: ทำให้ตอนนี้อันดับ1เป็นแฮมิลตันและอันดับ2เป็นชาร์ลแคร์ส่วนแม็กเนี่ย
1: ชาร์ลแคร์เข้าเลยมั้ยหรือว่าออกมายังขับอยู่
0: ชาร์ลแคร์ก็ตามหลังแฮมิลตัน15วินาที
1: ฮะ
0: น่าจะเข้าพิษต
1: ่
0: อส่วนอัลบอนเนี่ยถอนตัวไปแล้วครับก็เป็นสนามที่7
1: ใช่สนามที่7นะครับเราจะเงียบกันทำไมสนามที่7ครับใช
0: ่ครับผม
1: กำลังเล็งอยู
0: ่กำลังดูอยู่ว่าสรุปยังไงนะพี่เอฟวัน
1: ละเซลแสงขึ้นมาแล้ว
0: ครับผม
1: เริ่มรวบแล้ว
0: ข้อความบอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าสมัยเรียนรามฟุตบอลโลกเป็นอะไรที่คือคักมากครับใต้ตึกเป็นโต๊ะคือใต้ตึกเนี่ยโต๊ะ

0: หมายถึงโต๊ะนั่งดูหรือเปล่า
1: ไม่ใช่แล้วฮะ
0: อ๋อหมายถึงโต๊ะนั่งดูอย่างงี้ป่ะพี่
1: เจมส์ก็อ่านเพลินเลยคึกคักแน่นอนแล้วถ้าแต่ตึกเป็นแบบนั้นนะฮะ
0: หมายถึงนั่งดูบอลนะพี่
1: เอออาจจะเป็นซุ้มไงซุ้มเป็นซุ้มอยู่ร้านต้องมีซุ้
0: มไม่มีหรอกพี
1: ่
0: ครับผมไม่มีอันนี้ไม่มีครับประมาณนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องไปแล้วนะพี่เพราะเดี๋ยวให้อีกช่วงต่อไปมาเตรียมตัวก็วันนี้ผมกับพี่บอลก็ไปที่นายไปบนโลกครบถ้วนนะพี่ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือแม่ทัพภาคที่4จับมือเลขาธิการสอบต.และผู้ว่าสงขลาเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกเป็นประธานเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยมีนายอำเภอสะเดาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมพลโทนรทิพย์เปิดเผยผลการเดินทางในการประชุมร่วมกับผู้นำของประเทศมาเลเซียโดยหยิบยกประเด็นการเตรียมความพร้อมการเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เป็นประเด็นหลักในการหารือและถือเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาล2ประเทศจะจับมือกันพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมกันโดยที่ประชุมยังรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อร่วมประชุมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในหลายประเด็นรวมถึงการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยคาดว่าในวันที่10กรกฎาคม2569นายอนุทินนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศมาเลเซียจะร่วมเปิดด่านแห่งนี้อย่างเป็นทางการตำรวจสอบสวนกลางรวบบอยสายไหมหลอกขายรีสอร์ททิพย์ความเสียหายหลายล้านบาทกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกุมนายโกศลหรือบอยสายไหมอายุ34ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีกระทำความผิดฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจับกุมได้ที่บ้านตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยนายโกศลแอบอ้างตัวเป็นเจ้าของรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมจากนั้นจะนำรูปภาพสถานที่จริงไปโพสต์ประกาศขายหรือปล่อยเช่าตามกลุ่มและสื่อออนไลน์ต่างๆเมื่อมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาจะใช้อุบายหลอกล่อให้ผู้ซื้อหรือผู้เช่าโอนเงินค่ามัดจำล่วงหน้าเพื่อจองสิทธิ์และเมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้คนร้ายจะตัดการติดต่อและเชิดเงินหนีไปอีกทั้งยังมีเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อถูกคนร้ายนำชื่อและสถานที่ไปแอบอ้างเพื่อเรียกเก็บค่ามัดจำจากลูกค้าทำให้ธุรกิจเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกิดความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้คาดว่ายังมีผู้เสียหายอีกเป็นจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรายนี้และยังไม่ได้เข้าแจ้งความทั้งนี้ขณะเข้าจับกุมตัวนายโกศลพยายามกระโดดจากชั้น2เพื่อหลบหนีจนได้รับบาดเจ็บและถูกจับในที่สุดเจ้าหน้าที่ประสานรถฉุกเฉินนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อเสร็จการรักษาจากโรงพยาบาลแล้วจึงจะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.สายไหมดำเนินคดีต่อไปชาวสวิตเซอร์แลนด์ใช้สิทธิ์ลงประชามติชาวสวิตเซอร์แลนด์ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติระดับชาติในวันนี้เกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อควบคุมประชากรที่มีถิ่นถาวรในสวิตเซอร์แลนด์ให้ไม่เกิน10ล้านคนจนถึงปี2050ข้อเสนอนี้ถูกผลักดันโดยพรรคประชาชนสวิตเซอร์แลนด์หรือ SVP ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและมีนโยบายต่อต้านคนเข้าเมืองและผู้อพยพมีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาราคาที่อยู่อาศัยพุ่งสูงโครงการพื้นฐานแออัดและการรับภาระด้านบริการสาธารณะมากเกินไปอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานปัจจุบันจำนวนประชากรในสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่ประมาณ9ล้าน1แสนคนหากผลประชามติเห็นชอบรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์จะต้องดำเนินมาตรการควบคุมการย้ายถิ่นฐานเมื่อตัวเลขขยับเข้าใกล้เพดานโดยเมื่อประชากรแตะ 9.5 ล้านแสนคนรัฐบาลจะต้องเริ่มมาตรการจำกัดอย่างเข้มงวดเช่นการระงับสิทธิ์การพาครอบครัวมาอยู่ร่วมกันและการจำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยหากประชากรแตะ10ล้านคนก่อนปี2050รัฐบาลจะถูกบังคับทางกฎหมายให้สละหรือยกเลิกข้อตกลงระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการเติบโตของประชากรซึ่งรวมถึงข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีกับสหภาพยุโรปหรือ EU ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio

0: การโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania48ทีม104แมตช์39วัน

0: ื่องไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เป็นคนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026วาลิดรุยกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้รุยกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดรุยกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์

0: เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิง

0: 3ทุ่มกับ12นาทีนะครับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้ซ็อกไลฟ์รีพอร์ตใช่ไหมหนู
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าสู่ช่วงการรายงานฟุตบอลโลก2026นะครับ
1: ครับ
0: คู่ผมกับคุณอู๋เนี่ยจะพบกับผู้ฟังตอน3ทุ่
1: ม
0: จนถึงเที่ยงคืน
1: เรียกว่าเราเป็นถ้าเป็นโต๊ะจีนก็เป็นพวกออเดิร์ฟพวกเม็ดมะม่วงหิมพานต
0: ์เราจะอยู่บนก่อน
1: พวกหนังหมูอะไร
0: เรามานั่งคุยกันนะกับคุณผู้ฟังนะครับก่อนที่ในคืนนี้เนี่ยเกมฟุตบอลโลกนะ2026นะครับ
1: ครับ
0: คู่เยอรมนีกับคูลาซาวจะเริ่มต้นขึ้นตอนเที่ยงคืน
1: เร็วหน่อยวันนี้
0: ใช่นะครับ
1: ก็ลุยกันยาวอีก4คู่นะ
0: ถ้านับเป็นวันที่เนี่ย
1: ครับ
0: วันที่15ก็จะเริ่มคู่เยอรมนีคูลาซาวเที่ยงคืนไปแล้วถูกไหม
1: ครับ
0: มีคู่ตี3ครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นแล้วก็6โมงเช้าครับไอวอรี่โคสต์กับเอกวาดอร์และ9โมงเช้าครับสวีเดนกับตูนิเซีย
1: ใช่
0: นะยิงยาวๆไปจนนู่นอ่ะก่อนเที่ยงเลย
1: อันนี้สั้นแล้วเมื่อตอนสายที่ผ่านมายาวกว่า
0: 11โมง11โมงด้วย
1: จบประมาณบ่ายโมงแต่ทีเนี้ยเรื่องโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยหลายๆคนก็เขาเรียกว่ายังงงอยู
0: ่
1: เพราะบางทีเราบอกว่าอย่างคู่ออสเตรเลียกับตุรกี
0: ครับ
1: บางคนบอกเฮ้ยเพิ่งแข่งวันนี้แต่ว่าตามโปรแกรมเดิมมันเป็นโปรแกรมของการแข่งขันของเมื่อวานเราก็จะมองว่าเฮ้ยคู่เมื่อวานนี้ออสเตรเลียกับตุรกีบางคนก็ส่งมาเฮ้ยมันแข่งวันนี
0: ้
1: อันนี้ก็ต้องค่อยๆปรับทำความเข้าใจกันไป
0: ใช่นะครับก็ลองทำความเข้าใจนะกับเวลาที่ทำออกมาเพราะว่าผมเชื่อว่าบางเพจเขาก็ใส่เวลาจริงวันจริงคุณหนูนึกภาพไหมคือผมเคยทำพวกอาร์ตเวิร์กโปรแกรมแข่ง
1: นั่นสิอันนี้มันต้องทำให้ละเอียด
0: อย่างก่อนหน้านี้มันเป็นโซนยุโรปเวลาบางคนก็อาจจะพูดว่าเป็นของวันนั้นไปเลย
1: เขาจะเที่ยงคืนแล้ว
0: เขาก็ยังใช้วันนั้นอยู
1: ่คือเพราะว่าบอลอย่างยุโรปบางทีผมว่ามันสักตีสองตีสามมันพอหยุนหยวนได
0: ้แล้ว
1: มันหยุนหยวนได
0: ้แต่พอการฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยม
1: ัน
0: มีแลบมาเช้า
1: โอ้โห
0: มาสายดังนั้นมันจึงไม่สามารถทำทั้งหมดโดยใช้วันของคืนล่วงหน้าได
1: ้อันนี้จริง
0: มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องทำเวลาตามนาฬิกาจริงเช่นสมมุติว่าคืนนี้เนี่ยคู่เยอรมนีกับคูลาซาวเนี่ยเตะเที่ยงคืน มันจะกลายเป็นวันจันทร์ที่15
1: ครับ
0: มิถุนายนไปเลยนะฮะ
1: โดนปัดไปแล้ว
0: ปัดไปแล้วนะครับจะไม่มีถ้าเราคุยกันเนี่ยก็อาจจะบอกว่าคืนวันอาทิตย์ที่14แต่ถ้าในอาร์ตเวิร์กเนี่ยถ้าเขาไม่อยากจะมาเสียพื้นที่ในการอธิบายเยอะนะเขาก็จะเขียนว่าวันที่15เที่ยงคืนแต่ถ้าใครกรุณาอยากให้แฟนรายการเข้าใจง่ายขึ้นเขาก็จะวงเล็บว่าคืนวันอาทิตย
1: ์ครับ
0: ที่14เที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกไป
1: คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาการแข่งขันฟุตบอลโลกหนเนี่ยมันก็จะเลยหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคู่สเปนกับหมู่เกาะเคปเวิร์ด
0: อ
1: ันนี้แต่ห้าทุ่ม
0: อัน
1: นี้ต้องไปวงเล็บอธิบายกันให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเป็นโปรแกรมของเว็บไซต์ที่เขายึดช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันนั้นๆเนี่ยโปรแกรมของสเปนเนี่ยมันจะไปถูกรวมกับโปรแกรมของการแข่งขันของคืนวันนี้ด้วยนะมันจะไม่โดนปัดไปในวันพรุ่งนี้นะครับนะครับก็หลังจากนี้ก็น่าจะมีวันละ4คู่นะครับอย่างวันนี้ก็มีอีก4คู่ติดตามกันยาวๆไป
0: ครับข้อความที่พูดคุยกับเรานะคร
1: ับ
0: ทาง SMS ก็4 68 98 99นะคร
1: ับ
0: 4 68 98 99นะครับส่วนทาง Facebook Live ก็ทาง FM 99 Active Radio ช่องทางปกติของเราแล้วก็ถ้าเป็นทาง YouTube ก็เหมือนเดิมนะครับ YouTube ของFM 99นะครับ
1: ก็จริงๆแล้วมันก็ดีอย่างนะเพราะว่าปกติถ้าเป็นช็อกโกแลตรีพอร์ตเนี่ยเราจะไม่มีช่องทางโซเชียลในการติดต่อสื่อสารกันถ้าเป็นตามปกตินะพี่เอกแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้ปุ๊บเนี่ยมาส่งข้อความมาคุยกันได้เลยนะครับช่วงนี้นี่กว่าฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นก็อีกประมาณสัก3ชั่วโมง
0: ครับ
1: นะครับสัพเพเหระคุยเรื่องบอลโลกคุยอะไรก็แล้วแต่ถ้าใครได้ดูบอลโลกแล้วอยากจะคุยประเด็นไหนนะครับ กี่ยวกับผลการแข่งขันหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องไหนก็นะครับยาวๆสบายๆ
0: ก็เดี๋ยวผมเข้าไปเช็คดูจากหน้าจอหน้าเว็บเนี่ยหน้า Facebook ว่านั่งตรงไหม
1: อ๋อเดี๋ยว
0: เมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นหน้าผมเลยเพราะว่ามัน2คน
1: ครับ
0: นะครับคุณผู้ฟังช่วยรายงานหน่อยอ่ะวันนี้ตอนนี้ผมปรับกล้องมาละน
1: ั่
0: งให้ตรงกล้องละไม่งั้นมันจะไม่ตรงนะคุณ
1: ผู้ชมต้องโยกเยอะเลย
0: ต้องโยกเพราะว่ากล้องตัวนี้มองหน้าเราตรงด้านตรงอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนตรงนู้น
1: ท
0: ักทายนะครับ
1: สวัสดีได้นะครับ
0: ทาง YouTube ก็เช่นเดียวกันนะครับ YouTube ก็เป็นช่องทางเดิมที่แฟนๆหลายคนน่าจะคุ้นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นช่องทางที่เราพูดคุยกันตอนนายที่นายกูรูอยู่แล้วล่ะหลายท่านก็เข้าใจแล้วว่าทักทายกันทางด้านนี้เนี่ยคุณปลั๊กมาคนแรกเลยสวัสดีครับคุณณัฐสรนิวส์รูมนะสวัสดีพี่เอกทีมพี่อู๋เล็กนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณอัชราเชิดชูนะคนใกล้ตัวคุณเต่าก็ทักเข้ามาว่าหล่อแล้วคุณเอก
1: โอ้นี่พี่เต่ารอดูบอลโลกด้วย
0: ไม่ได้รอดูบอลโลกหรอกเขาร
1: อดูเราร
0: อดูเราเขาเช็คว่าเลยไลฟ์ขึ้นไหม
1: ครับ
0: สตริปบาร์โปรโมทอะไรต่างๆขึ้นไหมเขาก็มาเตรียมตัว
1: ครับ
0: แล้วก็กล้องได้นั่งตรงไหมเขาเคยกำชับพวกเราไง
1: ครับ
0: กล้องตรงไมค์กรุณาปรับก่อนเข้ารายการอย่าเอียดแอดออดแอดดิคุณเต๋าเคยกำชับคุณอู๋ไว
1: ้โอเค
0: ใช่ไหม
1: จับนิดหน่อย
0: บอกว่ายังไม่ได้ยินเสียงคุณอู๋ภาคบอลโลกสักคู่เลยคิวยังไม่ได้ไหมคุณอู
1: ๋เดี๋ยวจะมาละเพราะว่า
0: ที่แล้วไปไหน
1: บอลอ๋อผมไปทำธุระ
0: ค่ะ
1: ที่ต่างจังหวัดมาเอาจริงๆเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยผมถ้าไม่ได้ดูบอลโลกนะพี่
0: จะทำอะไร
1: ก็ขับรถไปต่างจังหวัดไปส่งแม่ไปทำนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องหลับต้องนอนบางทีเราก็ไม่ได้ดูบอลโลกด้วย
0: ครับ
1: 3-4คู่ที่ผ่านมานะครับก็บอลโลกเพิ่งเริ่มไปตั้งแต่วันพฤหัสบดีนะครับเดี๋ยววันจันทร์เจอกันนะวันจันทร์เดี๋ยวจะไปติดตามเบลเยียมดูเควินเดอบรอยนะครับเจอกับโมเมสซาร่าซะหน่อย
0: ครับผม
1: เบลเยียมเจอกับอียิปต์ก็เป็นโปรแกรมในช่วงนะครับรอบแบ่งกลุ่มกันไปนะครับ
0: ล่าสุดเลยฮะคุณสน
1: เพ
0: ื่อนรักของคุณอู
1: ๋
0: เขาแชร์เฟซบุ๊ก FM 99 FM 99ยังเป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอครับเจอกันที่คืนตรงดูฟอร์มิซิเล็กเยอรมนีแชมป์4สมัยเขียนสั้นมากเลยอ่ะอู๋ดูสนเขียนดิ
1: ผมว่ายาวไป
0: สั้นเขียนสั้น
1: เหรอ
0: ตอนเขียนกับโมโนแม็กโอ้โหเขียนยาวมาก
1: อ๋อ
0: สิบกว่าบรรทัดอ่ะ
1: ก็ตามลำดับอ่ะเรียงตามลำดับ
0: อ๋อลำดับความรักลำดับตังค
1: ์ลำดับอะไรก็ไม่รู้
0: ก็เดี๋ยวคืนนี้นะคุณสน
1: ครับ
0: กับคุณเอกนพดลนะจะบรรยายเกมเยอรมนีพบคูราซาวนะครับ
1: ครับ
0: ก็คืนนี้เที่ยงคืน
1: ใช่
0: ยามไว้ต่อจากเรานี่แหละใช่ไหมล่ะ
1: เรามีทีมงานรับผิดชอบตลอดบอลโลกเตะ
0: ต่อจากเราต่อจากคู่เรา
1: เดี๋ยวดูว่าเยอรมันคืนนี้เนี่ยจะสมศักดิ์ศรีไหม
0: ครับผม
1: นะครับ
0: มีถามบิ๊กจุนมาจัดไหมบิ๊กจุนมาเนี่ย
1: บิ๊กจุนมีคิวไหม
0: มีดิ
1: ช่วงดึกไหมเดี๋ยวผมดูโปรแกรมแป๊บนึงพี่มีตีสองถึงตีห้า
0: คุณจุนก็คือต่อคุณสนนั่นแหละ
1: ก็กับพี่ชิดนะครับ
0: ใช่ไหม
1: ของโอ้คู่มันด้วยฮอลแลนด์กับญี่ปุ่น
0: โอ้โห
1: ฮอลแลนด์ญี่ปุ่นบอกเลยคู่นี้เดือดคืนนี
0: ้เขาจองคู่ใหญ่ป่ะไม่หรือเว้นเวลาเขาเอาเป็นเวลาเขาอยู่แล้ว
1: อาจจะจองก็ได้พอเห็นคู่นี้เลยขอเลยอาจจะช่วงเวลาพี่จุนอยู่แล้วตีสามนะครับ
0: ครับผม
1: โอ้โหจะเห็นคู่นี้คืนนี้นี่น่าดูผมว่ามากที่สุดตั้งแต่บอลโลกเปิดมาเลยนะเพราะว่าความสูสีแล้วก็ความน่าสนใจหรือแม้กระทั่งความคาดหวังเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยถูกโยนความคาดหวังไว้เยอะมากๆนะในทัวร์นาเมนต์นี้นะว่าจะต้องทำให้ดีจะต้องทำแบบให้เข้าสู่รอบลึก
0: ๆคือบอลโลกคราวที่แล้วเนี่ยยังแฟนบอลยังไม่คาดหวังเท่าไหร
1: ่ใช
0: ่แต่ครั้งนี้เนี่ยพอเห็นผลงานจากบอลโลกและต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา4ปีเนี่ยญี่ปุ่นรักษามาตรฐานได้ดีไม่มีตกเลย
1: เวลาไปเห็นอุ่นเครื่องเกมที่ว่ายากก็ผ่านมาง่าย
0: ๆผ่านได้สบายๆ
1: ชาติใหญ่ๆก็แพ้พวกเขานักเตะเองก็กลายเป็นตัวหลักนะครับไปเฉิดฉายในยุโรปเยอะมากๆนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวเต็งหรือว่าม้ามืดในใจของใครหลายๆคนเลยนะครับทีมชาติญี่ปุ่นเดี๋ยวคืนนี้นี่ฝ่าด่านสำคัญได้ไหมเดี๋ยวรอดูนะครับ
0: ครับ
1: อ
0: ่ะก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กัน3ชั่วโมง
1: โอ้ย3ชั่วโมง
0: นะดังนั้นเนี่ยต้องขออนุญาตครูฟังเลยนะครับว่าพูดคุยกับเราส่งข้อความมาทักทายหรืออยากสอบถามเรื่องจะเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลโลกหรือจะไปเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆก็คุยกันนะ
1: ใช่
0: เพราะวันนี้เวลาเยอะ
1: วันนี้บอกเหลือเฟือ
0: วันนี้เวลาเหลือเฟือฮะเวลาเยอะมากนะดังนั้นก็คุยพูดคุยกันได้สบาย
1: ๆครับเชื่อว่าวันนี้นี่หลายๆข้อความที่ส่งมาในโซเชียลก็จะพยายามไปนะครับอ่านให้ครบถ้วนที่สุดนะเพราะว่าวันนี้มีเวลากันค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอ้มีคนขอผลบอลอื่นๆมาด้วยนะเดี๋ยวผมไปเช็คให้เขาก่อนแล้วกันนะครับสต็อกโฮมสวีเดนนอร์ทโรเซนการ์ดสวีเดนเซาท์โอ้โหนี่ขึ้นเหนือล่องใต้นะสตาร์บีกนอร์เวย์ดิวิชั่น1นะครับเดี๋ยวผมดูนอร์เวย์ให้แล้วกันนะครับอันนี้ถือว่าต้องก่อนบอลโลกเล่นเดี๋ยวจัดให้นะครับสวีเดนนอร์ทเดี๋ยวผมดูก่อนนะคู่สต็อกโฮมกับโรเซนการ์ดใช่ไหมครับสต็อกโฮมโรเซนการ์ดเนี่ยนำสกอปเดย์อยู่ 1-0 นะครับแล้วก็สต็อกโฮมโอ้โหมันมีหลายโซนนะเดี๋ยวผมขอหาแป๊บหนึ่งนะสต็อกโฮมเสมอกับคาวสตัดอยู่0-0นะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ฟุตบอลนอร์เวย์ดิวิชั่น1นะครับช่วงนี้นี่เป็นเพื่อนของใครหลายๆคนอยู่นะฟุตบอลแถบสแกนดิเนเวียนนะครับดิวิชั่น1คู่ของสตาร์เบกนะครับสตาร์เบกเสมอกับเอกซูนอยู่0-0คือมันเพิ่งเริ่มเตะเดี๋ยวไว้อีกสักพักนึงเดี๋ยวเรานะครับอัปเดตให้แล้วกันเพิ่งเตะมาประมาณสัก20นาทีเท่านั้นนะครับ
0: เอามีข้อความฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อย
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเป็นกิจกรรมภาพรวมของทางอสมทนะครับแล้วก็ FM 99ของเราก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่จะช่วยกันโปรโมทกิจกรรมตรงนี้นะครับ
1: ครับ
0: บอกเลยผมแย้มๆเลยคุณหนูรางวัลเนี่ยรางวัลใหญ่ของกิจกรรมนี้นะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะฟาไลซันในเครือจีลี่มูลค่ากว่า 1.599 ล้านบาทรางวัลใหญ
1: ่ 1.599
0: ล้านรวมแวตรวมภาษีเพราะรถเวลาเขาขายเขารวมแวตอยู่แล้วนะ
1: โห
0: จะบอกว่าเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดที่อสมทเคยแจกคุณผู้ฟังมาพูดง่ายคือกิจกรรมที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลก2026นะครับหรือมหกรรมลูกหนังโลก2026ในครั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันคุณหนูนะครับทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็สร้างสีสันและความสนุกร่วมเฟ้นหาเอ็มคอตซุปเปอร์แฟนนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดของตัวเองเพียงคุณเชียร์ทีมโปรดทีมรักของคุณแต่คุณอาจจะได้ของรางวัลติดไม้ติดมือกลับไปคุณดูนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
1: cheer นะ
0: cheer.mcot.net หรือใครที่กำลังดูไลฟ์เราอยู่ทาง Facebookทาง YouTube
1: ครับ
0: จะมี QR code อยู่ด้านขวาสามารถเอามือถือมาสแกนแล้วก็เข้าไปสมัครไปรีจิสเตอร์ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทขั้นตอนเนี่ยก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วก็เลือกซื้อแพ็คเกจ Mcot Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดบางคนถามว่า Mcot Superfan แพ็คเกจคืออะไรครับผมอธิบายง่ายๆแบบนี้เลยคุณหนู Mcot Superfan แพ็คเกจเนี่ยก็คือสิทธิ์เป็นการซื้อสิทธิ์ที่เข้าไปใช้ในการโหวตเปรียบเสมือนเราซื้อไปรษณียบัตรไปโหวตนั่นแหละ
1: โอเคครับ
0: เพียงแต่ว่าตัว Mcot Super Fan Package มันเหมือนเป็นวิธีการโหวตทางอิเล็กทรอนิกส์คุณหนู
1: ก็คือซื้อสิทธิ์ในการเชียร์ทีมรักตัวเองไป
0: ถูกต้องนะครับก็สามารถเข้าไปโหวตเข้าไปเชียร์ได้เนี่ยตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่ม
1: ครับ
0: หรือจะเข้าไปเชียร์ทีมตัวเองให้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายเชียร์ถูกก็ได้คะแนนเพิ่ม
1: อ๋อก็คือคุณต้องมีความแม่นยำ
0: ประมาณหนึ่ง
1: มีความรู้แล้วก็บางทีอาจจะใช้ดวงด้วยร่วมสนุกกันไป
0: หรือคุณจะเชียร์จะโหวตทีมชาติของที่คุณเชียร์อยู่ให้เป็นแชมป์โลกไป
1: บางคนบอกโอ้ยสบายแล้วเชียร์ฝรั่งเศสไปเลย
0: ทุกสิทธิ์ที่คุณซื้อคุณหูซื้อสิทธิ์เข้ามาโหวตเนี่ยสมมติคุณอู๋ซื้อไป300สิทธิ
1: ์
0: เท่ากับเหมือนคุณได้ประกาศไปรษณียบัตร300สิทธ
1: ิ์มันก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองไป
0: ถูกต้องนะครับก็จะมีการจับรางวัลนะครับวันที่28สิงหาคมจับรางวัลนะครับ28สิงหาคมก็ส่งเข้ามากันเยอะๆนะครับโหวตเชียร์อะไรก็ต่างๆส่งเข้ามาโดยยังนอกจากคนที่โชคดีได้รับรางวัลแล้วเนี่ยคุณหนูคนที่แม่อาจเหมือนเชียร์แล้วก็ทายถูกว่าใครจะเข้ารอบ32ทีมหรือเชียร
1: ์
0: ทีมเป็นแชมป์โลกเนี่ยใครที่มีคะแนนท็อป100แรงกิ้งจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วย
1: โอ้ยนี้เราก็มีให้ลุ้นเพิ่มอีก
0: 20รางวัลแรกจะเป็นเสื้อทีมชาติลิขสิทธิ
1: ์ครับ
0: รางวัลที่21ถึงรางวัลที่100จะเป็นบัตรกำนันนะจากเซ็นทรัล
1: ครับ
0: นะครับมีแถมให้ด้วยมีเพิ่มเติมให้นะครับติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็คือก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศเอาอย่างนี้ดีกว่า15นาทีก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศ
1: เยี่ยมเลย
0: นะกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับในเว็บไซต์ cheer.mcot.net เนี่ยเขาจะมีการอธิบายรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมรางวัลการรับรางวัลอะไรต่างๆเข้าไปดูในนั้น รางวัลที่1เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าฟาไรซันEV นะซุปเปอร์แวนนะครับมูลค่า7ที่นั่งนะคุณหนู
1: เห็นละผมเปิดดูละ
0: 1.599 ล้าน
1: โอ้โหหรูหราร
0: างวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda EV นี่เหมือนที่โชว์อยู่ที่หน้าจอเราตอนวันเรา
1: ครับรถไฟฟ้าอีกแล้ว
0: มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าว่างั้นเถอะรางว
1: ั
0: ลที่3เป็นตั๋วเครื่องบิน
1: ครับ
0: บางกอกแอร์เวย
1: ์ครับ
0: ฮะรางวัลที่4เป็นบัตรกำนันทองนะมูลค่า 10,000 บาทอีก5รางวัลจากซุปเปอร์ลิช
1: ครับ
0: อันนี้ก็ติดตามรายละเอียดได้ทาง cheer.mcot.net อ่ะเข้าไปไปลุ้นไปเชียร์กันนะครับ
1: โปรแกรมในแต่ละวันนี่น่าสนใจแล้วโหฟุตบอลโลกเอาจริงๆนะเปิดมาแต่ละคู่นี่ทายผลต้องบอกว่าผมว่าสนุกเลยนะ
0: ใช
1: ่คาดเดาไม่ง่ายนะ
0: เฮ้ยนะโมร็อกโกครั้งนี้ก็มาดีมาก
1: โอ้โหหลายทีมเนี่ยที่คิดว่าจะเล่นได้เท่านี้
0: ผมว่า
1: พอลงสนามไปแล้วเล่นดีกว่าเยอะ
0: เอาจริงผมว่ามองโมร็อกโกผิดไปเลยเพราะว่าเราคิดว่าน่าจะหมดก๊อกไปละ
1: อ๋อเพราะว่าเขาลึกไปหลายครั้งละวันโลก
0: 4ปีมันน่าจะแบบ
1: ใช่
0: มันทิ้งช่วงที่ทำให้มันไม่น่าจะรักษาความยอดเยี่ยมของทีมต่
1: อ
0: ความสดของทีมได
1: ้
0: ต่
1: อ
0: แต่กลายเป็นว่าโอ้โหเมื่อวานบราซิลเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดบอกเลย
1: หรือถ้าคิดอีกมุมหนึ่งเนี่ยโมร็อกโกอาจจะอยู่ประมาณนี้อาจจะหย่อนมาสักหน่
0: อ
1: ยแต่บราซิลนี่แหละ
0: หย่อนไปเยอะ
1: บราซิลเนี่ยเขาถอยไปเยอะเองหรือเปล่า
0: ก็ม
1: ีด้วยก็
0: มัดด้วยมาตรฐาน
1: ก็ด้วย
0: นะบราซิลเราอาจจะต้องยอมรับว่ามันดรอปลงไปเยอะ
1: โอ้เห็นตัวผู้เล่นแล้วมันไม่ฟู่ฟ้าไม่หรูหราดูแบบไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราเห็นน่ะ
0: ครับก็ฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่บราซิลนะก็ต้องอาจจะต้องปรับต้องจูงกันไปข้อดีก็คือในระบบที่48แล้วก็เอาเข้า32ทีมเนี่ยยังไงก็ไม่น่าจะเร็วร้ายถึงขั้นตกรอบ
1: ถ้าตกนะก็ไม่ต้องมาคุยกันแล้วเอาจริงๆผู้ทีมชาติยักษ์ใหญ่อ่ะ
0: อาจจะไม่ตกรอบยังไงก็ไม่ต้องจะตกรอบแรกแต่ก็อาจจะถ้าผลงานไม่ดีอาจจะต้องไปเจอกับทีมแข็งๆในรอบต่อไป
1: ครับ
0: นั้นนะครับก็ข้อความทั้ง4689899นะครับบอกพี่เอกนะเจมสร้างมีมอีกแล้วรายงานว่า U19 เจ้าภาพอินโดชนะอินโดอ้าว
1: อาจจะพูดซ้ำไป
0: อินโดชนะอินโด
1: อาจจะเตะกันนี่
0: เจ้าเจมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะครับ
1: 3
0: ทุ่มครึ่งตอนนี้นะขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม นะคุณผู้ฟังสำหรับคนที่ฟังทางแอปพลิเคชัน
1: ครับอันนี้ต้องส่งต่อกันหน่อย
0: ผมย้ำอย่างนี้นะมีหลายท่านวันนั้นที่รายงานสดเกมนัดแรกเม็กซิโกกับแอฟริกาใต
1: ้
0: หลายท่านบอกว่าโอ้แอปเสียหลายวันแล้วครับฟังแอปไม่ได้หลายวันแอปนั้นแอปเก่าอสมท FM 99ไม่ได้ใช้แล้วนะครับการฟังออนไลน์ทางแอปพลิเคชันทาง FM 99เนี่ยให้โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MCOT Connect
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวมเอาสื่อทุกสื่อในเครืออสมทไว้ในนั้นคุณโหลดปุ๊บนะคุณจะมีทั้งสารข่าวไทยมีดูช่อง9 MCOT HDเหมือนเป็นไลฟ์สตรีมอ่ะหนูและก็สามารถฟังวิทยุทุกคลื่นในเครือสมทเลย95 96.5 95คุณก็ไปฟังลูกทุ่ง96.5 คุณก็ฟังอาจารย์วีระ 100.5 ก็ฟังข่าวนะครับมี 105.5 ก็เป็นสมูทก็เป็นคลื่นเพลงนะครับ107ก็เป็นเพลงสากลนะครับแล้วก็ยังมีFM 99นี่แหละที่ยังขาดไม่ได้ย้ำอีกทีถ้าฟัง FM 99ต้องฟังที่แอป MCOT Connect แอปที่เป็น FM 99เดิมอันนั้นเราไม่ได้พัฒนาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ฟังยังไงก็ฟังไม่ได้
1: ใช่
0: ฝากสื่อสารนะเพื่อนๆกันด้วยละกันนะต้องขออภัยเพราะว่าจริงๆเราโปรโมทมาเป็นปีแล้วแหละแต่ว่า บางท่านที่ทิ้งช่วงไปนะก็อาจจะไม่ทราบแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปฟังเราก็อาจจะคิดว่าแอปเราพังทีมงานเราไม่ยอมทำงานเลยวะอะไรอย่างนี้จริงๆคือเราย้ายแอปไปอยู่ที
1: ่ MCOT แล้ว
0: ย้ายบ้านไปอยู่ที่ MCOT Connect แล้วนะครับ
1: และอย่างนึงเนี่ยเวลาฟัง FM 99 Active Radio ของเราเนี่ยแนะนำโดยตรงโดย MCOT Connect นะครับแล้วก็บางคนบอกอาจจะมีปัญหาในการรับฟังเพราะว่าบางทีเนี่ยไปฟังในแอปวิทยุรวมไงพี
0: ่
1: ถ้าแอปวิทยุรวมเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องการ Connect การติดต่อสื่อสารเนี่ยเรานอกเหนือการควบคุมของเราม ันฟังไม่ได้เราก็ช่วยอะไรไม่ได้
0: มันไม่ใช่แอปภายใต้เรา
1: ถูกต้องนะคร
0: ับ ดังนั้นเนี่ยถ้าจะฟังออนไลน์มีอยู่2ช่องทางเท่านั้น1คือโหลดแอปพลิเคชัน
1: ครับ
0: 2คือเข้าไปที่เว็บไซต์mcot.net แล้วก็ไปเลือกหา FM 99แล้วให้ฟังออนไลน์ทางเว็บไซต
1: ์
0: นะครับ
1: เ
0: ดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกก่อนนะครับเรายังมีเวลาเหลือเยอะนะผมกับคุณอู๋เนี่ยอยู่ถึงเที่ยงคืน
1: คุยได้อีกหลายเรื่อง
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาครับ
1: ครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: อัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: บอลโลกสตอรี
3: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือโนมาจิริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซิเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021 ถึง 2022
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: เอาละครับช่วงที่2นะครับของ99 Live บอลโลก
6: ครับ
5: นะครับเราก็นึกว่าเป็นซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตเขาก็ใช้เป็นสติงเกิลเข้ารายการเดียวกัน
6: 99 Live บอลโลกครับเฮ้ยผมไม่นึกเลยนะว่าผู้ชมหรือว่าการมีส่วนร่วมใน YouTube ช่วงดึกๆเนี่ยเฮ้ยเยอะนะ
5: เยอะ
6: ไหลมาเทมาได้เลยนะใครเปิด YouTube ไว้เนี่ย
5: ผมทักทายทาง YouTube หน่อยครับ
6: ครับ
5: ทาง YouTube ชูมือขวาเลย
6: หรือไม่ก็ใครฟังอยู่กดตัวเลขตัวไหนดีกด1รัวๆหน่
5: อ
6: ยใครฟังกด1ใครเชียร์พี่เอกกด1อะไรอย่
5: างงี้นะครับคุณนพราถามพี่จุนมามั้ยอ่ะเดี๋ยวจุนเข้ามาตอนตี2นะครับ
6: ใช่ครับ
5: สวัสดีครับคนที่เชียร์ญี่ปุ่นไม่ใช่เพราะดารา AV นะฮะแต่คุณพัสสุนะครับ
6: แต่ช่วงนี้ไม่น่ามีผลแล้วนะ
5: ครับคุณแจ่มแมนยูนะฮะบอกว่าไลฟ์ทาง YouTube สะดวกดีครับ
6: ขอ
5: ให้ไลฟ์ลีกยุโรปด้วยนะครับคุณนพรัตน์บอก

0: มเนี่ยผมทำงานกลางวันลง11โมงเนี่ยผมยังไงผมก็ไม่ได้รับ
1: ในเวลางาน
0: มันในเวลางานผมลงมาไม่ได้นะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยก็เป็นอย่างสมมุติบอลเตะ8โมง
1: ครับ
0: หรือช่วงเช้าตีห้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นคิวจัดรายการของนักจัดรายการคู่นั้นท่านนั้นอยู่แล้ว
1: รายการของเขาอะ
0: รายการ
1: เป็นเวลาของรายการเขา
0: เวลาเดิมก็เลยใส่คิวปกติแบบนั้นไป
1: ครับ
0: นะครับไม่ได้มีจับเป็นคู่แล้วก็ใส่เพราะว่าบางท่านก็อาจจะติดอะไรหลายอย่างไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ต้องอาจจะคิวผู้บรรยายไม่คุ้นเหมือนอย่างที่เป็นซ็อกไลน์รีพอร์ต
1: ใช่
0: นะครับก็อาจจะแล้วแต่สลับกันนะครับแล้วแต่คิว
1: พี่เอกเห็นคิวส่วนใหญ่ยังที่เขาส่งมาเนี่ย
0: เห็นแล้วครับ
1: เห็นแล้วใช่ไหม
0: เห็นแล้ว
1: ผมเห็นคู่หนึ่งน่าสนใจมากพี
0: ่คู่ไหนฮะ
1: คู่ตอนช่วงเช้ามีช่วงเช้าพี่แปะพี่เทพ
0: อ๋อ ก็เป็นช่วงรายการ
1: ใช่ Morning Talk
0: Morning Talk พอดี
1: ถูกต้อง
0: นะครับก็เป็นป่าแปะนะกับพี่เทพก็รับหน้าที่
1: ใช่
0: พื้นที่ตรงนั้นไป
1: ตอนสายไปนะครับ แต่ตอนสายส่วนใหญ่พี่หยองคุมนะผมเห็นนะตีห้าแปดโมงเนี่ย
0: หยองเขาก็เป็น
1: หยองคุมนะ
0: ช่วงเวลานั้นเป็นเวลาเขาอยู่แล้ว
1: เ
0: ช้ามืดนะครับคุณหนึ่งซาโตะบอกว่าทีมคุราเซาเนี่ยใช่ทีมพิไทยเคยเชิญมาแข่งคิงคัพใช่ไหมตอนนั้นยังโนเนมอยู่เลย
1: ใช่
0: ใช่ครับ
1: ถูกต้องครับข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามฟากอีกโลกนึงมาเลย
0: ไปบอลโลกแล้วอ่ะ
1: คิดดูแล้วกัน
0: นะฮะมีถามมาว่าอุรุกวัยเนี่ยเป็นแชมป์โลก2สมัยทำไมดาวบนเสื้อถึงมี4ดวง
1: ครับ
0: โอ้เดี๋ยวฝากคุณอู๋คนให้ที
1: ผมเคยจำได้นิดนึงเพราะว่าอุรุกวัยเนี่ยเขาได้แชมป์โลก2สมัยใช่ไหมพี่
0: แล้วเพิ่มโอลิมปิกไปอีก2ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: ออ
1: แล้วทีเนี้ยผมจำได้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเกียรติยศความยิ่งใหญ่ของฟุตบอลในโอลิมปิก
0: มันยิ่งใหญ่
1: ใช่เขาถูกมองว่าคุณก็คือหนึ่งในอันดับหนึ่งของโลก
0: ใช
1: ่ก็เลยถูกมองว่ายศฐานบรรดาศักดิ์เนี่ยมันเท่ากับฟุตบอลโลก
0: ล่ะ
1: ปัญหานั่นก็คือสิ่งที่อุรุกวัยถึงมีดาว4ดวงเพราะว่าเขาได้แชมป์โอลิมปิกอีก2สมัยในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับ
0: แต
1: ่
0: การเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: ดาวที่อยู่บนเหนือตราทีมชาติ
1: อ
0: นุญาตให้เป็นดาวที่เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกเท่านั้นนะ
1: ดาวแถวบ้านด้วยห้ามมาติดนะ
0: อ่ะก็เห็นดราม่าของเสื้ออ
1: ียิปต์อียิปต์ใช่อ
0: ียิปต์นะ
1: ไม่ได้นะ
0: ดาวที่เป็นแชมป์ระดับทวีปเนี่ย7ดวง8ดวงเนี่ยฟีฟ่าเอาออกนะครับ
1: คือแล้วผมก็งงนะมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าตามข่าวดูเหมือนแบบจะมีคนแบบมางองแงอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ได้
1: คุณต้องทำตามกฎทัวร์นาเมนต์ของเขา
0: ไม่อย่างนั้นเนี่ยสมมติไทยผ่านเขาไปเล่นบอลโลก
1: แชมป์ซีเกมส
0: ์ไทยเอาแชมป์FF อ่ะ
1: อ๋อใช่
0: 7อะไรหลายดาวขนาดนั้นใส่เข้าไปมันก็กลายเป็นทับกันไปหมดอะไร
1: คุณไปแข่งทัวร์นาเมนต์ไหนคุณก็ต้องยึดหลักนะครับการปฏิบัติของทัวร์นาเมนต์นะ
0: ถูกต้องนะครับคุณชุดสะพงทางยูทูบนะครับบอกว่าชอบเสียงน้องทั้งสองจากลุงแมนยูอ่ะขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: คุณอุกฤษนะบอกว่าพี่วาวพริบไหวจะกลับมาภาคบอลโลกที่ FM 99ไหมน่าจะไม่นะเขายุ่งแล้ว
1: ครับ
0: เขาเป็นซูเปอร์สตาร์แล้ว
1: โอ้วันเนี่ยเอาแค่เลือกเสื้อจะมาใส่โพสในเพจอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้แต่ว่าเมื่อวานเนี่ย3ทีมเลยนะพี
0: ่เขายืมจากอาลีมา
1: ไม่ใช่แต่ว่ามัน3ทีมนี่ฟอร์มแย่หมดเลยนะ ที่เขาใส่เนี่ย
0: ครับ
1: ตุรกีสวิตบราซิลอะไรเนี่ยไปหมดเลย
0: ไปหมดนะฮะคุณหนึ่งนะบอกผมฟังออนไลน์ทาง Facebook กับทาง YouTube ประจำเลยครับถ้าฟังผ่านวิทยุติดรถไม่ชัดนะก็ผมก็เป็นบางทีเราฟังผ่านทางคลื่นวิทยุเนี่ยบางทีไปอยู่ในช่วงที่มีคลื่นวิทยุชุมชน
1: อ
0: ่ะมันทำให้การฟังบางทีมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
1: เพราะว่าคลื่นพวกนั้นบางทีมันแรงไปอ่ะมันมารบกวนนะครับ
0: อ่ะก็ทักทายแฟนๆเนื่องจากข้อความมันเข้ามาเยอะนะครับผมก็กลัวจะ
1: ตกหล่นไปบ้าง
0: ตกหล่นนะส่งเข้ามาแล้วไม่อ่านแล้วเดี๋ยวก็หลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ดูแลเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็อ่านให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกคุณอู๋มีข่าวอะไรเด็ดๆไหมช่วงนี
1: ้เดี๋ยวดูให้นิดนึง
0: เดี๋ยวคุณอู๋ตามให้
1: ใช่ครับ
0: ก็สรุปผลคู่เมื่อเช้าก่อนเผื
1: ่
0: อบางคนทำงานทำการอยู่แล้วก็ไม่ได้ทราบนะครับผมย้อนไปตารางเวลาของคู่เมื่อวานเลยตั้งแต่เอากาตาร์สวิตเซอร์แลนด์เลยแล้วกันคู่กาตาร์สวิตเซอร์แลนด์นะครับจบลงด้วยการเสมอกันไป1-1แล้วก็เป็น แต้มแรกของกาตาร์ในฟุตบอลโลกรอบ

0: ท้าย
1: ครับ
0: นะครับพวกเขาก็ได้คะแนนแรกแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยกาต้ามาได้ประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเลยทีเดียวนะครับตีเสมอสวิตเซอร์แลนด์สวิตเนี่ยได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากบรีสเอมโบโลตั้งแต่นาทีที่17นะครับ
1: เป็นเสร็จแล้ว
0: เป็นจุดโทษนึกว่าจะไหล
1: โอ้โดนแล้วเรียบร้อย
0: ผมก็นึกว่าจะไหลนะครับแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นทางกาต้านะครับที่ครึ่งหลังก็เหมือนจะมีโอกาสมากขึ้นนะครับมีลุ้นมากขึ้นนะครับในครึ่งหลังทางกาต้าก็เลยได้ประตูนะครับตีเสมอทางสวิสไป1ต่อ1นะจากการทำเข้าประตูตัวเองนะครับของมิโรมูไฮม์นะครับซึ่งเป็นกองหลังจากฮัมบูร์กนะครับ
1: ก็เลยทั้งเกมที่ยิงแล้วยิงอีกโอกาสทองเยอะแยะมากมายไปหมดผมยังงงเลยว่าจบด้วยการเสมอกันโดยที่กาต้าเนี่ยมีแต้มเนี่ยผมว่าเป็นวันที่สวิตเซอร์แลนด์อับโชคมากๆ
0: ใช่
1: ทำตัวเองด้วยไม่คมพอด้วยนะครับเล่นดีกว่าเยอะเลย
0: ครับผมเป็นคู่แรกนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ส่วนคู่ที่2นะครับเมื่อวานเนี่ยก็เป็นคู่บราซิลเจอกับโมร็อกโก
1: ครับ
0: นะฮะก็อย่างที่เราคุยกันเกริ่นกันไปก่อนหน้านี้นะว่าโมร็อกโกทำได้ดีนะครับนะก็ดูจากเกมก็ไม่ได้เป็นรองบราซิลเท่าไหร่โมร็อกโกเองก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับอิสมาเอลซาบารีนะครับเป็นมิดฟิลด์จาก PSV ไอโฮเฟนยิงให้โมร็อกโกขึ้นนำไปก่อน 1-0 ก่อนที่วินิซูสจูเนียร์เนี่ยจะมายิงประตูตีเสมอแบบสวยๆนะ
1: ครับ
0: ตัดเข้าในแล้วก
1: ็สไตล์เขาอะ
0: ตามสไตล์เลยยิงด้วยขวาเสียบเสาเข้าไปสวยงามนะครับตีเสมอเป็น 1-1 แต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่าไม่มีประตูเกิดขึ้นนะทั้ง2ทีมแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับ
1: ครับ อันนี้ถือว่าเอาจริงๆตามความคิดเห็นผมว่าตามคาดนะการเสมอกันนี่ดีด้วยที่จะไม่แพ้สำหรับบราซิลนะ
0: ใช่นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเฮติก็เจอกับสกอตแลนด์นะครับแล้วสกอตแลนด์ก็เอาชนะเฮติไปได้1ประตูต่อ0จากประตูเดียวในเกมนี้ของจอห์นแมคกินในนาทีที่28นะครับ
1: ครับ
0: สกอตแลนด์ก็ในเกมนี้ก็มีโอกาสที่จะทำประตูเพิ่มอยู่นะครับลูกยิงของแมคโทมินีก็มีโอกาสด้วยที่จะเพิ่
1: ม
0: เป็น2ต่อ0เนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับสุดท้ายก็เฉือนเฮติไป1ประตูเท่านั้นเอง
1: ช่วงท้ายทำไปเล่นไปนะเกือบโดนตีเสมอด้วยนะ
0: เกือบโดนเกือบโดน
1: แล้วคุณไปเปิดเรื่องเชิงสถิติตัวเลขเนี่ยเฮติครองบอลดีกว่าสกอตแลนด์นะ
0: ครับ
1: โอกาสการยิงก็เหนือกว่าเล็กน้อยด้วยไม่ธรรมดานะเฮติเนี่ยนะคร
0: ับส่วนคู่ออสเตรเลียกับตุรกีนะครับอันนี้เนี่ยแม้ว่าผมจะตอนแรกผมดูว่าใกล้เคียงกันกูดู
1: ผมก็คิดเหมือนกัน
0: ใกล้เคียงโอกาสออกเสมอก็สูงแต่กลายเป็นออสเตรเลียเองที่เฉียบคมกว่าในจังหวะสุดท้าย
1: ครับ
0: นะเอาชนะตุรกีไปได้2ประตูต่อ0แบบคลีนชีทด้วยอ่ะคุณคิดดูดิ
1: ผมคิดว่า อันนี้ในความคิดเห็นผมว่าผมมันพลิกล็อกประมาณหนึ่งคือนอกจากตุรกีที่แบบหูยน่าจะเป็นฝ่ายที่อย่างน้อยๆอ่ะไม่น่าแพ้
0: ครับ
1: แต่กลับแพ้ด้วยสกอร์ความห่าง2ลูกและยิงประตูไม่ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อเข้าไปดูในรูปเกมอ่ะพี่เอกไปดูไฮไลท์ไปดูการแข่งขันจริงๆเนี่ยโอ้โหก็เป็นอีกคู่นึงที่แบบก็แอบเห็นใจตุรกีเหมือนกันนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยทำได้ดีนะครับบุกแล้วบุกอีกยิงแล้วยิงอีกแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยนะครับใช้โอกาสอันน้อยนิดที่มันไม่ได้เยอะมากเฮ้ยกลับกลายเปลี่ยนเป็น 2-0
0: ครับ
1: แล้วโอกาสที่ตุรกีเนี่ยยิงไป30หนเนี่ยไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียว
0: ใช
1: ่โอ้โหเหนื่อยเลยอ่ะตุรกีเหนื่อยเลย
0: แล้วก็ประตูแรกของออสเตรเลียครับทีมจิงโจ้โลทัมเพาเนี่ยนะฮะก็ได้ประตูจากเนสตอรี่อีรันคุนด้า
1: ครับ
0: ซึ่งแหมเป็นนักเตะของวัตฟอร์ด
1: ใช่
0: นะครับย้ายมาอยู่กับวัตฟอร์ดแล้วก็ลงเล่นในแชมเปี้ยนชิพไปนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมา
1: โอ้น้องคนนี้นี่อายุประมาณ20ปีเองนะเขาบอกว่าในฟุตบอลโลกนี่คือนักเตะที่อายุน้อยสุดของออสเตรเลีย
0: ที่น่าจับตามองมาก
1: ที่ยิงในบอลโลกได้ด้วย
0: ครับครับนะคล่องแล้วก
1: ็
0: ตันแล้วก็ทุนท่วงดีอ่ะพวกเล่นริมเส้นแมจิเหมือนเป็นเจเรมี่โดกูของออสเตรเลีย
1: คล้ายๆคล้ายๆ
0: อารมณ์นั้น
1: แต่ว่าถ้าไปดูนักเตะออสเตรเลียจริง

0: เนี่ยโอ้โหพอไปเปิดสัญชาติหรือแม้กระทั่งเชื้อชาติเนี่ยเขามาจากทั่วโลกจริงนะตั้งแต่ออสเตรเลียเนี่ยมาจากทุกมุมโลกเพียงแต่ว่าเขาย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ออสเตรเลีย
1: ครับ
0: ก็เลยถือสัญชาติออสเตรเลียนะครับก็มีความหลากหลายเยอะเลย
1: ประตูที่2นะครับ ก็ได้มาจากคอร์เนอร์เมทคาเฟ่นะครับเป็นกองหน้าอายุ26ปีจากซังเปาลี
0: ก็เป็นวันที่ทีมที่คิดว่าน่าจะเป็นทีมที่แรงกิ้งดีกว่านะครับถูกมองว่าเหนือกว่าเนี่ยเมื่อวานนี้ยากลำบากหมดเลยนะ
1: ใช่
0: เล่นไม่ง่ายเลย
1: ตุรกีเนี่ยอันดับฟีฟ่า22นะคร
0: ับ
1: แล้วก็ออสเตรเลียเนี่ย27นะครับแต่ก็เป็นทีมเนี่ยจากโซนเอเชีย
0: ครับ
1: นะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0นะครับ
0: จะบอกว่าเป็นโซนแบบว่าในเขาว่าบางชุดเขาก็มาเล่นอาเซียนนะเราเหมือนกันนะสำหรับออสเตรเลียเนี่ยนะครับ
1: เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยทีมจากยุโรป
0: ครับ
1: โดนทีมจากเอาเป็นว่าคัดบอลโลกเราเรียกว่าเขาเป็นเอเชียก็แล้วกันโดนทีมจากเอเชียเนี่ยสอยไปแล้ว2ทีม อีก1ทีมไม่แพ้ด้วยเอางี้คุณ
0: ครับ
1: เพราะว่าคู่วันแรกจำได้ไหมเกาหลีใต้ชนะเช็กไป 2-1
0: แซงกลับมาชนะด้วย
1: ถูกต้องนะครับอีกคู่หนึ่งก็คือกาตาร์กับสวิตเนี่ยสวิตก็กินกาตาร์ไม่ลง
0: ครับ
1: แล้วก็คู่ออสเตรเลียกับกับตุรกีเนี่ยก็เป็นทีมจากตัวแทนจากโซนเอเชียเอาชนะไปได้ 2-0 เท่ากับว่าเจอกันเนี่ยตัวแทนจากโซนเอเชียยังไม่มีทีมไหนแพ้นะเนี่ยเริ่มมา3วันใช่ไหม3วันน่ะ
0: โอ้แล้วดูแนวโน้มเนี่ยอย่างญี่ปุ่นด้วยนะเดี๋ยวญี่ปุ่นเจอกับเนเธอร์แลนด์คืนวันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะไม่แพ้หรือแม้กระทั่งคู่ที่เหลืออยู่อย่างอิหร่านน่ะก็เจอคู่แข่งที่ไม่ได้หนักมากอย่างนิวซีแลนด
1: ์ครับ
0: เฮ้ยเผลอๆนัดแรกเอเชียอาจจะไม่แพ้นะพี่เอก
1: คู่เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นเนี่ยจะเตะกันตอน 3:00
0: ใช่
1: แล้วคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาในบอลโลกในโบคัพ2010คุณหนู
0: ครับ
1: จำได้ไหมที่แอฟริกานะครับตอนนั้นเนี่ยฮอลแลนด์เอาชนะไปได้ 1-0 จากเวสลีย์สไนเดอร
0: ์ครับ
1: นะครับเป็นฟุตบอลโลกเจอกันนะครับก็เป็นครั้งเดียวนะในทัวร์นาเมนต์ระดับใหญ
0: ่ครับ
1: เจอกันแค่ World Cup 2010เท่านั้นเองนอกนั้นก็จะเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับแล้วเกมอุ่นเครื่องเองเนี่ยก็เจอกัน3ครั้งนะเนเธอร์แลนด์ชนะ2ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับการเจอกันล่าสุดก็ไกลมากแล้วนะปี2013
0: ผมกำลังคิดดูว่าเฮ้ยฟุตบอลโลกที่เจอกันล่าสุด2010จนถึงตอนนี้16ปีแล้วอ
1: ่
0: ะเฮ้ยย้อนกลับไป16ปีที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็แพ้เนเธอร์แลนด์แค่ลูกเดียวอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ความรู้สึกคือแบบเฮ้ยนะย้อนไป16ปีที่แล้วเราก็เผลอๆเราอาจจะมองว่าญี่ปุ่นคงไม่ได้ดีขนาดนี้นะ
1: ก็ญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์ชุดนั้นก็เป็นรองแชมป์โลกนะแล้วก็แกร่งทั้งทีมเลย
0: ครับ
1: นะครับชุดนั้นของเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีสเตเคเลนเบิร์กนะครับมีแนวรับก็มีอย่างยูริสแมทเทสเซนนะครับฟันบองฮอสจอนนี่ไฮติงก้าหูกองกลางตัวดุอย่างเนเจลดิยองนะมาร์คฟันบอมเมลตัวลุกมีฟันเดอร์ฟาสเดอร์เขาเวสลีย์สไนเดอร์โรบินฟานเพอร์ซี่ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็มี
0: ญี่ปุ่นก็ตัวใช้ได้
1: เคสเกะฮอนดะมาโกโตฮาเซเบะนะครับมียาซูฮิโตเอนโดนี่ก็เป็นเอนโดคนแรกนะไม่ใช่วาตารุนะ
0: ใช่
1: นี่เป็นคนที่มีเคราๆนะแฟนๆน่าจะจำได้ดีวิจูริโอนะครับนี่คนมีอีกหนึ่งคนที่ยังลงเหลือมาจนฟุตบอลโลกครั้งนี้คุณหนูดูแบ็กซ้ายฮะ
0: ยูโตะ
1: นากาโตโมะฮะ
0: อันนี้คือตำนานสุดๆเลย
1: ตำนานสุดๆนะฮะก็จะเป็นคนเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ของฝั่งญี่ปุ่นนะ
0: โอ้ตอนนั้นก็แพ้แค่ลูกเดียวก็เกินคาดมากนะ
1: ครับฝั่งฮอลแลนด์เดี๋ยวดูชื่อก่อนมีใครยังเหลือไหมไม่มีแล้วนะ
0: ไม่น่าเหลือแล้วฮอลแลนด์ไม่น่าเหลือแล้วครับ
1: 16ปีไม่เหลือแต่
0: ไม่เหลือแล้ว
1: นะนากาโตโมะยังอยู่อ่ะสุดยอด
0: เห็นเวลลี่สไลเดอร์ทุกวันนี้ก็พุงป่อง
1: นะไม่มีสภาพเลย
0: ปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้ว
1: ไม่มีสภาพเลยนะสำหรับสไลเดอร์
0: ครับโห คู่นี้นี่ช่วงเวลาการเตะดีซะด้วยนะครับเอาพูดถึงข่าวฟุตบอลโลกนะครับ
1: คุณหนูขอข่าวบ้าง
0: ขอข่าวบ้างนะครับก็ข้ามไปที่ทีมขวัญใจมหาชนอย่างทีมชาติอังกฤษนิดนึงนะครับก็กำลังจะได้ประเดิมสนามนะครับลงเล่นในฟีฟ่าเวิลด์คัพกับเขาบ้างนะครับซ
1: ึ่
0: งการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ประทับใจมากแล้วก็เปิดฟุตบอลโลกหนนี้เนี่ยนะครับเขาอยู่ในกลุ่มที่ร่วมกับโครเอเชียกาน่าและปานามา
1: อ
0: ังกฤษเนี่ยเอาจริงๆโปรแกรมเหมือนถูกจัดลำดับให้เจอของยากไปหาของง่ายเกมแรกเนี่ยจะเจอกับโครเอเชียก่อนนะครับแล้วถ้าย้อนกลับไปในแมตช์เกมอาหารอุ่นเครื่องของทีมชาติอังกฤษก็จะมีคนจับสังเกตได้ว่าเฮ้ยทำไมอุ่นเครื่องเนี่ยตอนนั้นเซนเตอร์เนี่ยใช้เอสรีคอนซ่ากับจอห์นสโตนทั้งที่คุณก็มีมาร์คเจฮีเป็นนัมเบอร์วันหลายๆคนก็มองเอาไว้แบบนั้นนะครับตอนนี้ล่าสุดครับ BBC เขาบอกว่าเฮ้ยการลงเล่นเซนเตอร์แบ็กตัวจริงของทีมชาติอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้มาร์คเจฮีอย่างที่เรานะครับคาดการแล้วก็อย่างที่เราคิดว่ายังไงเจฮีนี่เป็นนัมเบอร์วันก่อนแน่นอน
1: ครับ
0: ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมาคู่เขาว่าจะเป็นสโตนหรือว่าคอนซ่าหรือจะเป็นแดนเบิร์นหรือจะเป็นนะครับจะเร็วคอนซ่าด้วยอย่างไรก็ตาม BBC บอกว่าเฮ้ยเกฮีเนี่ยอาจโดนดรอปเป็นตัวสำรองโดยคาดว่าผู้เล่นตัวจริงเนี่ยอาจจะใช้เหมือนเกมที่เอาชนะคอสตาริกานั่นก็คือเอ็ดรี่คอนซ่านะครับคู่กับจอห์นสโตนคุยถ้าเป็นแบบนี้นี่คือโหโทมัสซูเคิลนี่ผมว่าเขาฝ่าด่านทุกอย่างแล้วก็เหมือนปฏิวัติทีมชาติอังกฤษในหลายๆอย่างเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเกฮีเนี่ยผมว่าพอแม็กควายไม่อยู่เนี่ยเอาจริงต่อให้แม็กควายอยู่เขาก็น่าจะยืนหนึ่งถูกไหม
1: ตัวจริงอ่ะ
0: ตัวจริงอ่ะของตายอ่ะคุณอยู่แมนซิตี้อ่ะแต่ว่ามาอยู่กับโทมัสทูเคิลเนี่ยดูซิว่า BBC เนี่ยเขาออกข่าวแบบเนี้ยถ้าสุดท้ายแล้วเกฮีไม่ได้เป็นตัวจริงจริงๆเนี่ยแล้วไม่ได้มาเหตุจากเหตุผลเรื่องของสภาพร่างกายถ้ามันมาจากเหตุผลเรื่องของแท็กติกความชื่นชอบแล้วก็การตัดสินใจของทูเคิลอย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยอันนี้แปลก
1: ครับ
0: อันนี้แปลกแต่ต้องดูว่าถ้าเขาตัดสินใจไปแล้วเนี่ยถ้ามันออกมาดีผมว่ามันก็เคลียร์แต่ถ้ามันออกมาไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยแล้วโดยเฉพาะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับสโตนอ่ะพี่เอกมันจะเป็นหวยสองเด้งเลยนะคือคุณเลือกสโตนไม่เลือกแม็กควายแล้วคุณเลือกสโตนก่อนเจฮีเนี่ยมันจะซ้ำสองเด้งเลย
1: โดนติ่งของสองคนนี้
0: ใช่
1: ทัวเตรียมมา
0: แต่ถ้าจบสวยก็คือโอเคเขาก็จะเจ๋งไปเลย
1: ถือว่าตัดสินใจถูก
0: เขาจะเจ๋งเลยว่าเฮ้ยเขาคิดแหวกแนวแล้วก็ไม่เป็นไปตามอย่างที่แนวแฟนๆหรือแม้กระทั่งนะครับผู้สันทัดกรณีเนี่ยคาดการออกมานะครับผม
1: มีสถิตินิดนึงก่อนเกมในคืนนี้นะครับคุณอู๋เกมระหว่างเยอรมนีกับคูราซาวเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสที่เยอรมนีจะชนะเนี่ยสูงลิ่วและถ้าวันนี้พวกเขาชนะจริงๆเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องพวกเขาชนะมาแล้ว9นัดติดต่อกันนะครับรวมวอลคัพควอลิฟายหรือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยพวกเขาชนะมา5เกมติด
0: ครับ
1: นะครับแล้วมาเกมอุ่นเครื่องก่อนเข้าบอลโลกเนี่ยพวกเขาก็ชนะมาอีก4เกมติดต่อกันนะชนะสวิตเซอร์แลนด์ชนะกานาชนะฟินแลนด์แล้วก็ชนะเจ้าภาพสหรัฐอเมริกามาล่าสุด 2-1 เมื่อวันที่6มิถุนาถ้าคืนนี้ชนะก็จะเป็นเกมที่10ติดต่อกันที่ทีมอินเซเล็กนะยิงยาวนะครับก็สถิติบอกว่าถ้าพวกเขาชนะวันนี้นะฮะจะเป็นการชนะ10นัดติดต่อกันซึ่งนะฮะเป็นชัยชนะที่ยาวที่สุดที่พวกเขาทำได้ซึ่งจะพูดง่ายคือ10นัดติดต่อกันนะครับก็มีลุ้นที่จะเข้าถึงชัยชนะ12นัดติดต่อกันที่พวกเขาเคยทำไว้ในช่วงปี1979ถึง1980ว่างั้นเถอะ
0: ก็เท่ากับว่าถ้าจะทำได้12นัดก็ต้องชนะทุกนัดในรอบแบ่งกลุ่มให้ได้
1: เพราะว่าเจอกับคูราซาวนะครับเจอไอวอรี่โคสต์แล้วก็เอกวาดอร
0: ์
1: นะเพื่อร่วมกลุ่มของเยอรมนีในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
0: ก็เยอรมันก็เหมือนเจอของง่ายแล้วก็ไปหาของยากอาจจะชนะ2นัดแล้วค่อยไปเจอเอกวาดอร์ที่เป็นของยากสุดในกลุ่ม
1: ใช่เอกวาดอร์ก็เป็นทีมที่ลงเล่นในเกมเปิดสนามใน World Cup ครั้งที่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เอาชนะเจ้าภาพไปนะฮะคราวที่แล้วนะครับอ่ะอีก2นาทีจะจบคุณหนูมาเก็บข้อความทาง SMS สักนิดนึงนะครับ ยืนยันอีกเสียงครับพี่เอกแอป Mcot Connect ชัดเจนมากนะเป็นพยานได้จากอาร์มซ่านะครับบอกแค้นสวิตมากแนวรุกยิงนกตกปลาโกกาต้าก็ไม่ได้เหนียวฮะแต่แนวรุกสวิตไม่ยิงออกก็ยิงตรงโกนะฮะสมควรโดนกาต้าลง

0: โทษนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนออสเตรเลียนะแฟนรายการท่านนี้บอกว่ามันพลิกหน่อยๆพลิกนิดๆนะอันดับโลกใกล้เคียงกับตุรกีนะครับแต่บางจังหวะต่างคนต่างเล่นไปหน่อยสวัสดีครับพี่ๆตามผลอะไรเนี่ยจอดาวบลิงกับซิมบ้าหน่อยครับจากคุณพงษ
1: ์บอลอะไรอ่ะชื่อทีมผมยังไม่รู้เลยเอาลีกมาได้ไหมครับ
0: เออคุณพงษ์ส่งมา
1: บิงเนี่ยผมงงเลยเนี่ย
0: กับซิมบ้าในลีกอะไรฮะ
1: ลีกอะไรครับ
0: บอกโมร็อกโกโมร็อกโกครั้งนี้ตัวดีกว่าครั้งที่แล้วบวบดีไซมารีมาจริงๆ จะมีปีกเบติสอีกตัวแต่เจ็บนะครับ
1: อ
0: ูนาฮียังมาไหม
1: มาครับเมื่อวานนี้ยืนหลังกองหน้าเลยนะครับอูนาฮี
0: เวลาเช้าเข้าทางคุณลีหมิงนะคิวทีมจากริมทาเยอะหน่อยนะครับบอกคืนนี้เยอรมันจะถล่มได้ไหมฮะจากโดนัลด์ทรัมป
1: ์อืมได้ผมว่าวันนี้เนี่ยกีราซาวผมว่ายับโดนเละเทะแน่เพราะว่าความรู้สึกกับความเป็นเยอรมันเนี่ยผมว่าเขาไม่ค่อยปราณีกับใครเท่าไหร
0: ่ใช่โหดขนาด
1: โหด
0: ยังยิงยับเลย
1: อุ่นเครื่องมาก็ใส่หมดอ่ะ
0: ครับแล้วก็ทางข้อความทาง Facebook นะครับคุณอภิชาติบอกคุณเอกจับคู่กับคุณจุนคู่แรกสนุกครับนะเข้ากันดีจะได้มาพากคู่กันอีกไหมเห็นช่วงหลังคุณเจ๋งแยกคู่นะครับแยกคู่เพราะว่าคุณจุนเขานะฮะไปเติบโตไปเป็นเจ้าของบริษัท
1: เ
0: นี่ยฮะ
1: เฮ้ยตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัทแล้วเหรอ
0: เขา
1: โอ้สุดยอดเลย
0: เขาไม่สนใจไม่มองพวกเราแล้วล่ะ
1: งานล้นมือไปหมดแล้ว
0: ล้นไปหมดนะฮะคุณอานนท์นะครับจากทาง Facebook ครับบอกว่าสวัสดีคุณเอกครับคุณอู๋ฟุตบอลโลกไม่สนใจครับสนใจแต่แมนยูจะได้ใครบ้างแล้วก็คุณธีรพรนะครับบอกพี่เอกทีมสิงโตคำรามจะได้ลุ้นเข้าชิงไหมผมว่า8ทีมสุดท้ายก็น่าจะมี
1: ไม่ควรหลุดอ่ะควรจะเข้าไปเอาจริงๆรอบรองชนะเลิศด้วยผมว่าควรจะต้องไปให้ถึง
0: ครับบอกชอบคุณเอกติดตามคุณบิ๊กอู๋มานานมากแล้วจากคุณอ้อมซ่า
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะครับและนี่เพื่อนผมเข้ามาดูนะคุณกนกนะนี่เป็นเจ้าของกลุ่มโตโยต้าโตโยต้าเคมอเตอร
1: ์โ
0: อ้
1: ครับ
0: คุณกนกทักทายคุณกนกหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเรากลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักคู่เดียวครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: เคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่
4: ทีมที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม G ของศึก World Cup คนนี้มากที่สุดคือเบลเยียมและอียิปต์เนื่องจากความพร้อมของขุมกำลังและชื่อชั้นของนักเตะที่ค้าแข่งในลีกระดับท็อปเหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างอิหร่านและนิวซีแลนด์อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบทัวร์นาเมนต์แบบใหม่ที่มี48ทีมจะคัดเอาอันดับ1และ2รวมถึงอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้ารอบทำให้โอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทีมจนถึงนัดสุดท้ายสำหรับเบลเยียมถูกยกให้เป็นแต่ง1ของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มอย่างไม่ยากเย็นแม้ทัพแดงแห่งยุโรปจะอยู่ในช่วงผลัดไปสู่สายเลือดใหม่แต่ขุมกำลังหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็นแกนหลักที่เล่นในลีกของยุโรปส่วนอียิปต์ยอดทีมจากแอฟริกาเป็นทีมแต่งอันดับ2ที่มีโอกาสตามเบลเยียมเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งที่สำคัญสำหรับทัพมัมมี่คือระบบทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งและเกมสวนกลับที่เร็วและอันตรายโดยมีแนวรุกระดับโลกคอยเป็นตัวทีเด็ดในการทำลายแนวรับคู่แข่งอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์โอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของอิหร่านคือการเปิดเกมบทแย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบอลที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวที World Cup เป็นรองคู่แข่งชัดเจน
3: M-Code Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Code Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Code Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: อ่ะก็กลับเข้าสู่99ไลฟ์บอลโลกนะครับ
8: ครับ
7: เราจะอยู่กับผู้ฟังไปจนถึงเที่ยงคืนหรืออีก2ชั่วโมงอ่ะ
8: ครับ
7: โอ้ยาวเย็นเลย
8: โอ้ยเรามีข้อความหลากหลายช่องทางเดี๋ยวเราสลับกันไปทั้ง Facebook YouTube SMS นะ
7: มีมีอะไรก็ชวนคุยหน่อยละกัน
8: ได้เลยครับ
7: ผู้ฟังฮะเดี๋ยวผมเจออะไรเพิ่มเติมก็ชวนคุยเพิ่มนะครับ
8: พี่ท่านคนเมื่อกี้นี่อะไรบิ๊งบิ๊งเนี่ยบอกลีกมาหน่อยผลบอลนี่ผมไม่ทราบจริงๆนะคร
7: ับ
8: บอกชื่อทีมนี่งงเลย
7: ก็มีเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับ
8: ครับ
7: วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือทางเยอรมนีลุ้นชนะเป็นนัดที่10ติดต่อกันนะครับหลังจากที่6 5เกมสุดท้ายใน World Cup Qualify ของพวกเขาเนี่ยบอลโลกรอบเขาเลือกพวกเขาชนะมารวดเลยความแพ้นัดสุดท้ายเนี่ยของลูกทีมของยูเลียนนาเกลส์มันก็เป็นเกมที่แพ้ให้กับสโลวาเกียเมื
8: ่
7: อวันที่9เอาวันที่4กันยายนปี2025นะคร
8: ับ
7: หลังจากนั้นก็เดินหน้าทำสถิติคว้าชัยชนะมาต่อเนื่องนะฮะชนะไอร์แลนด์เหนือลักเซมเบิร์กไอร์แลนด์เหนือลักเซมเบิร์กสโลวาเกียพูดง่ายก็กินขนมกรุบมาในกลุ่มตลอดอ่ะเจอทีมง่ายมาตลอดว่าง่ายนะ
8: ครับ
7: แล้วก็มาเกมอุ่นเครื่องก่อนบอลโลก4เกมก็ชนะสวิตเซอร์แลนด์ครับบุกไปชนะถึงบาเซิลครับ 4-3 ชนะกาน่าที่สตุตการ์ดครับ 2-1 ชนะฟินแลนด์ที่ไมล์ครับ 4-0 แล้วก็มาอุ่นกับเจ้าภาพสหรัฐชนะไป 2-1 นะครับไปอุ่นกันที่ชิคาโก
8: ้ครับ
7: นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะ
8: โอ้แต่เห็นฟอร์มของคือราซาวเองเนี่ยอุ่นเครื่องมาเวลาเจอกับเอาแค่สกอตแลนด์นะพี่เองแพ้สกอตแลนด์ 1-4 เลยนะคือถ้าเทียบแบบบัญญัติตรายางเนี่ยโอ้โหถ้าเจอเยอรมันเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าอีกนัดแต่อีกนัดหนึ่งของคือราซาวเนี่ยนะครับเขาไปอุ่นเครื่องกับหมู่เกาะชาติเล็กๆในแถบแคริบเบียนนะครับก็คือไปเอาชนะอารูบ้าน่าจะเจออารูบ้าเพื่อเรียกความมั่นใจนะครับแล้วก็เอาชนะอารูบ้าทีมที่บางคนยังจิ้มไม่ถูกเลยว่าอยู่ตรงไหนของโลกเลย
7: อารูบ้า 4-0 อารูบ้าเนี่ยผมรู้จักเรื่องเดียวก็คือนักร้องนำวงบอนนี่เอ็ม
8: เหรอเป็นคนอารูบ้า
7: เป็นคนอารูบ้า
8: เหรอ
7: ใช
8: ่อยู่ตรงไหนของโลกผมยังงงเลยนะเนี่ย
7: เป็นหมู่เกาะอ่ะ
8: หมู่เกาะตรงแคริบเบียนเลยใช่ไหม
7: หมู่เกาะเล็กๆอ่ะคุณหมู
8: อารูบ้านะครับก็ไม่รู้ว่าพอไปอุ่นแล้วปุ๊บเนี่ยจริงๆมันก็ไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไรกับคือละเซานะแต่อย่างที่ว่าก็เจอทีมพวกนี้ก็ได้ผลในขันนี้มันแบบเป็นกอบเป็นกำก่อนที่จะมาลงเล่นในฟุตบอลโลกนะครับอือแต่คือละเซานี่ขนาดเจอออสเตรเลียยังแพ้ไป 1-5 เจอสกอตแลนด์แพ้ไป 1-4 โหวันนี้นี่เชื่อว่าสภาพการเจอกับเยอรมนีเนี่ยน่าจะโดนไม่น้อยน่าจะเยอะมากๆนะฮะแต่ว่าบางทีมชาติเนี่ยผมไปอ่านพรีวิวหรือแม้กระทั่งความคาดหมายของตัวนักเตะที่จะลงเล่นนะพี่เอกคือเวลานัดแรกๆเนี่ยเวลาคุณเจอกับทีมที่คิดว่าอ่อนที่สุดในกลุ่มแล้วคุณเป็นทีมที่เก่งที่สุดในกลุ่มเนี่ยบางทีเขาจะไม่ใช้ตัวจริงเขาจะใช้แบบนักเตะสำรองไปเลยเพราะว่าการเป็นฟุตบอลระดับทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันก็ให้นักเตะที่เป็นตัวสำรองหรือแม้กระทั่งเป็นตัวโรเตชันเนี่ยลงเล่นเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันก็ยิ่งส่งผลดีต่อตัวจริงอย่างพวกสเปนเจอหมู่เกาะเคปเวิร์ดเกมแรกเนี่ยเยอรมนีนะครับเจอกับคือราซาวเนี่ยเขาก็ให้ติดตามว่าจริงๆแล้วทั้งสองชาติอาจจะไม่ใช้ผู้เล่นตัวจริงแบบ 100% นะครับนี่ต้องมาดูว่าเขาจะวางแผนยังไงนะครับ
7: ครับมีเกร็ดนิดนึงของอัสเตกาสเตเดียมคุณอู
8: ๋สนามของเม็กซิโก
7: เออตอนนั้นนัดเปิดสนามเนี่ยไม่ทันได้เล่าให้ฟังนะเวลาหมดก่อนนะครับเกร็ดน่ารู้ของสนามอัสเตกาสเตเดียมนะเอามาฝากกันนะครับเป็นสนามเดียวในโลกที่เคยจัดฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ2ครั้งนะครับเพราะว่าเม็กซิโกเองก็เป็นเจ้าภาพ2ครั้ง
8: ครับ
7: 1970กับ1986ซึ่งก็ใช้อัสเตกาเป็นสนามในพิธีเปิดมาแล้ว2ครั้งเช่นเดียวกันคุณอู๋รวมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แต่อัสเตกาไม่ได้เป็นสนามที่จะใช้ในการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศในบอลโลกครั้งนี้
8: ครับ
7: ดังนั้นก็เลยจะเป็นจัดนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็สนามแห่งนี้เนี่ยเป็นสนามที่พาบราซิลที่บราซิลผงาดคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่3ก็คือในปี1970
8: ครับ
7: นะครับแล้วก็เป็นปีที่เป็นสนามที่เดียโก้มาราโดน่าพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลกในปี1986นะครับแล้วก็ตำนานลูกยิงหัตถ์พระเจ้านะก็มาเกิดขึ้นในสนามแห่งนี้ด้วย
8: โอ้โหความเขาเรียกอะไรความหลังนี่ดูเข้มข้นมากเลยนะ
7: ที่นี่เข้มข้นมากและที่สนามอัสเซกาสเตเดียมครับนี่คือกำเนิดของเม็กซิกันเวฟหรือการเล่นเวฟอ่ะ ที่เล่นเวฟอะเล่นเวฟอะ
8: เล่นเวฟเลยเพราะสนามเขาเป็นสนามเปิดโล่งนี่แหละครับก็เป็นชามชามนะ
7: บางคนถามว่าการเล่นเวฟเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นที่ฟุตบอลโลกปี1986ที่เม็กซิโกนั่นแหละครับนะแล้วก็สนามแรกที่ใช้ที่แฟนๆร่วมกันเล่นก็คือที่อาเซกาสเตเดียมที่นี่แหละนะครับส่วนสนามนี้ครับอาเซกาสเตเดียมเป็นสนามที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 2,200 เมตรก็ถือว่าอยู่สูงถูก2กิโลกว่า
8: 2กิโลกว่าผมว่าก็เอาเรื่องแล้วนะ
7: เอาเรื่องนะครับเพราะว่าตั้งอยู่ที่กรุงเม็กซิโกซิตี
8: ้
7: ที่ระดับความสูงประมาณ 2,200 ถึง 2,240 เหนือระดับน้ำทะเลทำให้นักเตะทีมเยือนหลายทีมนะครับมีปัญหาเรื่องการหายใจและความฟิตนะแล้วก็เป็นหนึ่งในสนามที่ทำให้เจ้าบ้านเนี่ยหรือทีมที่คุ้นชินกับสภาพอากาศร้อนดูจะได้เปรียบกว่าคุณ
8: จริง
7: คุณอูสังเกตเห็นไหมเยอรมันในปีถ้าคุณอูอาจจะไม่ได้ดูแบบสดอันนี้อย่างเงี้ยเนาะ
8: ครับ
7: วันที่เยอรมันตะวันตกชิงกับอาเจนในปี86เนี่ย
8: โอ้โห
7: คือมันสังเกตเห็นเลยว่า
8: ไม่กี่ขวบเอง
7: เยอรมันเนี่ยคือผ่านเกมหนักเกมที่มันอ่อนล้ากับฝรั่งเศสในรอบรองมาเนี่ยพอมาเจอกับอาเจนในนัดชิงชนะเลิศเขาเจออากาศร้อนๆเนี่ยเตะกันช่วงกลางวันแดดจัดๆที่อัสเซกาเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนอ่อนเปลี้ยคุณหนูเอาประมาณอย่างนั้น
8: คือมันกลายเป็นอุปสรรคซ้อนสองไปเลยนะ
7: เหนื่อยแล้วก็โดนอาเจนนำไปก่อน 2-0 ก่อนที่จะไล่ตีเสมอนะครับจากรูดี้ฟอลเลอร์แล้วก็คานไฮรูเมนิเก้แต่ท้ายสุดเนี่ย
8: ครับ
7: เยอรมนีต้องบอกว่าเยอรมันตะวันตกเนี่ยก็ย่ามใจอ่ะกะจะประเด็ดศึกให้จบใน90สุดท้ายมาเจอลูกจ่ายทะลุของมาราโดน่าให้บรูชาก้าเข้าไปยิงเป็นประตูชัย 3-2 ก็ถึงได้บอกว่า

0: การเล่นที่อัสเตกาเนี่ยมันไม่ง่าย
1: จริง
0: นะครับนี่คือสนามที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,200 เมตรเลยทีเดียวที่สนามแห่งนี้ครับเคยจุผู้ชมเกิน 100,000 คนมาแล้ว
1: ครับ
0: นะครับในบอลโลก70แล้วก็86เนี่ยสนามแห่งนี้เคยรองรับแฟนบอลมากกว่า 100,000 คนแต่หลังจากมีการปรับปรุงครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเนี่ยความจุถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 87,000 ที่นั่งแต่ก็ยังคงเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลที่จุแฟนบอลมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยนะครับ
1: ถ้านับในลาตินอเมริกาเนี่ยเขาเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดเลยนะแล้วก็ความจุในระดับสนามกีฬาเนี่ยเป็นอันดับที่8ของโลกนะครับในสนามฟุตบอลนะ
0: ครับผมสนามแห่งนี้นะครับเคยต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่2มาแล้วนะครับแล้วก็ยังเคยใช้จัดพิธีมิสซาของโป๊ปจอห์นพอลที่2ด้วยนะครับแล้วก็แฟนบอลเม็กซิโกเองเนี่ยเรียกสนามแห่งนี้ว่าวิหารแห่งฟุตบอลหรือว่า Cathedral of Mexican Football เพราะเป็นเหมือนเป็นสนามกีฬาสนามฟุตบอลแห่งชาติของเม็กซิโกมาเป็นเวลานานนะครับสนามแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนชั้นหินภูเขาไฟนะฮะใช้เวลาก่อสร้างถึง4ปีเต็มๆนะฮะสร้างตั้งแต่ปี1960มาเสร็จในปี1966นะครับก่อนฟุตบอลโลกที่เม็กซิโกจะเริ่ม4ปีนะครับนะฮะแล้วก็ที่สนามแห่งนี้เนี่ยมีสิ่งที่มันเป็นไอคอนิกของฟุตบอลโลกเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์คุณหนู
1: ครับ
0: เปเล่ชูถ้วยแชมป์โลกอย่างเงี้ย
1: ของบราซิล
0: ที่เปเล่ถูกจับเหมือนเปเล่มีขี่คออ่ะคุณหนูเห็นไหม
1: อ๋อไอภาพขี่คอของเปเล่
0: ภาพขี่คอ
1: ก็ที่นี่
0: ที่นี
1: ่
0: นะฮะมาราโดน่าสร้างปาฏิหาริย์ก็ที่นี
1: ่ครับ
0: นะชูถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกก็ที่นี่นะครับจุดกำเนิดเม็กซิกันเวฟก็ที่นี
1: ่ครับ
0: ดังนั้นมันถือว่าเป็นสนามที่มีเรื่องเล่าแล้วก็ถ้าพูดถึงบอลโลกสนามนี้จะเป็นสนามที่ขลังที่สุดอีกสนามนึงอ่ะอยู่อันดับต้นๆอย่างนี้ดีกว่า
1: คือด้วยระยะเวลาความเก่าแก่แล้วยิ่งสตอรี่มาเกิดขึ้นที่นี่เนี่ย
0: มีสตอรี่เยอะ
1: มากมายก่ายกองเลย
0: ถูกต้องนะฮะเด็ดๆทั้งนั้นนะฮะแต่ละอย่างนะครับ
1: อ่
0: ะก็ประมาณนี้นะครับเกร็ดของสนามอัสเตกาสเตเดียม
1: ด้วยความยิ่งใหญ่ของอัสเตกาสเตเดียมเนี่ยก็ถูกใช้อเนกประสงค์มากๆนะ
0: ครับ
1: ไม่เฉพาะฟุตบอลนะเพราะว่าสนามแห่งนี้ในอดีตเนี่ยก็ถูกใช้งานในอเมริกันฟุตบอลด้วยเช่นเดียวกันใน NFL แล้วที่พลาดไม่ได้เลยคือคอนเสิร์ตพี
0: ่
1: คอนเสิร์ตมาลงที่นี่เนี่ยผมไปนั่งไล่ดูนะครับในปี1993เนี่ยนะครับเคยจัดคอนเสิร์ตของไมเคิลแจ็กสันมาแล้วนะคอนเสิร์ต Dangerous World Tour นะครับก็คือจัดหลายวันมากนะครับรวมผู้ชมได้หูยัดกันไปเป็น 500,000
0: ครับ
1: ในสนามแห่งนี้หรือแม้กระทั่งปี2011นะครับเมื่อ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จัดคอนเสิร์ตนะครับทัวร์ของ YouTube นะครับแล้วก็มีผู้ชมเข้าไป 280,000 อ่ะ
0: ครับ
1: คือสนามแห่งนี้นี่คือโอ้โหครบทุกสิ่งและทำให้เห็นว่าสเตเดียมใหญ่ๆนะครับของสนามฟุตบอลเนี่ยที่ต่างประเทศต่างชาติก็ถูกใช้งานในการเป็นสถานที่อเนกประสงค์โดยเฉพาะการจัดคอนเสิร์ตนะครับไม่แพ้บ้านเราเหมือนกัน
0: ใช่
1: เหมือนกันเลยที่ต่างประเทศก็เป็นนะครับเพราะว่าด้วยความจุที่มันเยอะมากๆนะครับ
0: ครับอ่ะผมมีบทสัมภาษณ์แล้วก็มีเรื่องราวของเนสตอรี่อิรันคุนด้าซึ่งเพิ่งยิงประตูให้ออสเตรเลียไป
1: ครับ
0: นะผมตั้งชื่อให้เป็นเชลิมิโดกูแห่งแดนจิงโจ้แล้วนะ
1: ฝีเท้าหรือหน้าตา
0: สไตล์สไตล
1: ์เลย
0: คล้ายๆนะทางเนสซอรี่อิรันคุนด้าเนี่ยทาง BBC เขาทำสกู๊ปไว้ครับ
1: ครับ
0: เขาตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอดีตผู้ลี้ภัยที่อำลาบาเยิร์นมิวนิกเพื่อไล่ล่าความฝันฟุตบอลโลกกับออสเตรเลีย
1: ครับ
0: นะครับกองหน้าวัย20ปีของวัตฟอร์ดเนี่ยทำสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูให้ออสเตรเลียในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ
1: ครับ
0: หลังยิงประตูแรกในเกมที่ออสเตรเลียเอาชนะตุรกีไป 2-0 ที่แวนคูเวอร์เมื่อเช้าหรือเมื่อคืนนะคู่นี้เมื่อเช้านะ
1: บางคนบอกให้เรียกเมื่อเช้า
0: เ
1: มื่อตอน 11:00 นจบบ่ายโมง
0: เช้าวันน
1: ี้ถ้าไปเรียกเมื่อวานเดี๋ยวโดนคุณผู้ฟัง
0: เช้าเช้า
1: แต่จริงๆมันก็ควรเรียกเป็นเมื่อวานก็ได้
0: ได้แล้วครับทางอิรันคุนด้าก็ให้สัมภาษณ์หลัง

0: จบเกมนะครับแบบว่าเอามันเหลือเชื่อมากๆเลยแล้วก็เป็นเหมือนความฝันที่กลายมาเป็นความจริงของเขานะครับก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปของทางอีดันคุนด้าที่น่าภาคภูมิใจนะครับ เพราะเมื่อเพียงปีที่แล้วเนี่ย1ปีที่แล้วเขายังฝึกซ้อมร่วมกับแฮร์รี่เคนที่ไบเยิร์นมิวนิกอยู่เลยก่อนที่จะมาเล่นกับวัตฟอร์ดในแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็มาลุยบอลโลกกับออสเตรเลีย
1: เดี๋ยวก่อนนะได้ฝึกซ้อมแฮร์รี่เคนอยู่เลยแล้วไปเล่นกับวัตฟอร์ดชีวิตก็ก้าวกระโดดนะ
0: มันเปลี่ยนไปเยอะ
1: แต่ก้าวลง ไม่ได้ก้าวไปข้างหน้า
0: ก็หาทางลงก่อนแล้วก็พุ่งขึ้นไง
1: ครับ
0: นี่เดี๋ยวดีไม่ดีจบบอลโลกก็โดนซื้อไปอยู่ทีมใหญ่ไง
1: ก็ลองซัดอีกสักลูกนะไม่ธรรมดา
0: สัก 2-3 ลูก
1: ทีเนี้ยได้ย้ายแน
0: ่อีรันคุนด้าเนี่ยเขาเกิดในค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งในประเทศแทนซาเนียเมื่อปี2006นะครับ
1: ครับ
0: พ่อเป็นชาวบูรุนดีนะพ่อแม่เป็นชาวบูรุนดีที่ต้องหลบหนีสงครามกลางเมืองในช่วงที่ยังเป็นเด็กเนี่ยครอบครัวก็ย้ายถิ่นฐานมายังออสเตรเลียนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็รับใช้ทีมชาติออสเตรเลียในฟุตบอลโลกเคยผ่านระบบเยาวชนของอเดเลดยูไนเต็ดในเอลีกเฮ้ยคุณอู๋เคยพากว่าอเดเลดเนี่ย
1: เคย
0: ใช่ไหม
1: ทีมในเอลีกออสเตรเลีย
0: นะ
1: ใช่คร
0: ับ ทำไป16ประตูกับอีก8แอสซิสต์ในทีมชุดใหญ่นะครับแล้วก็ได้รับโอกาสครั้งสำคัญเมื่อถูกไบเยิร์นมิวนิกดึงตัวไปร่วมทัพเมื่อปี2024นะครับเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ของไบเยิร์นมิวนิกนะฮะไม่ได้รับโอกาสลงเล่นเลยในทีมชุดใหญ่แต่ก็ได้ฝึกซ้อมร่วมกับนักเตะระดับโลกมากมายนะซ้อมกับแฮร์รี่เคนนะครับแล้วก็เขาเนี่ยบอกว่าการขาดโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอก็กลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาฝีเท้าของเขานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ติดทีมชาติออสเตรเลียแล้วก็ประเดิมสนามทีมชาติจิงโจ้เนี่ยทีมจิงโจ้ในเกมที่พบกับบังกลาเทศเมื่อเดือนมิถุนายน2024นะครับแล้วก็ถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับกราสฮอปเปอร์ซูริกในฤดูกาลที่ผ่านมานะแล้วสุดท้ายก็ย้ายมาร่วมทีมวัตฟอร์ดนะครับก้าวอำลาบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยเพื่อลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับเขาบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากแต่เป้าหมายสำคัญที่สุดของผมก็คือการได้เล่นฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: นะครับฟุตบอลโลก2026กำลังจะมาถึงอันนี้คือให้สัมภาษณ์กับสกายก่อนที่จะมาบอลโลกครั้งนี้นะครับผมจำเป็นต้องได้ลงเล่นครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยและการได้เล่นฟุตบอลในอังกฤษก็เป็นความฝันของผมมาตลอดนะครับนี่ก็เป็น อีกหนึ่งเหตุการณ์ในชีวิตของอีรันคุนด้าที่ทำให้เขาอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปเลยนะครับเขาลงเล่นให้วัตฟอร์ดในแชมเปี้ยนชิพไป42นัดทำได้4ประตูกับอีก5แอสซิสต์และตอนนี้เขาสร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศของตัวเองนะก็เป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูให้ออสเตรเลียในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับ
1: เป็นนักเตะที่จริงๆเราก็เขายิงไปเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้จักแต่ว่าพอไปดูประวัตินะครับเฮ้ยเป็นนักเตะที่ประวัติเยอะมากพี่เอกคือนักเตะโนเนมแบบนี้มันไม่ควรจะมีสตอรี่เรื่องราวยาวขนาดนี้แต่ว่าพอเป็นอีรันคุนด้าเนี่ยโอ้โหเขาบอกแต่เดิมเนี่ยอีรันคุนด้าเชียร์บาร์เซโลน่านะคือเป็นคนที่อพยพมาจากแอฟริกามาโตที่ออสเตรเลียแต่ว่าเชียร์บาร์เซโลน่าตอนเด็กๆชอบกาเลสปูโยกับเคราดปีเก้เฮ้ยแต่นี่มันกองหลังนี่ว่าซึ่งอีรันคุนด้าเองเนี่ยนะครับตอนเด็กตัวน้อยๆเลยเนี่ยเขาเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กตั้งแต่เด็กทีนี้เนี่ยเฮสโค้ชเห็นนะครับความคล่องตัวเห็นแววอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจับอีรันคุนด้าไปเน้นเล่นเกมรุกมากขึ้นแล้วพอไปเล่นเกมรุกปุ๊บเนี่ยนะครับเฮ้ยมันไปได้นี่ว่าอีรันคุนด้าก็เลยมีไอดอลอีกหนึ่งคนนั่นคือเลโอเนลเมสซี
0: ่
1: นี่แหละนะครับทำให้เขาเริ่มเรียนแบบมีความคล่องตัวในการเล่นฟุตบอลเหมือนเลโอเนลเมสซี่นะครับแล้วอีกหนึ่งคนที่เป็นนะครับแรงบันดาลใจแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญเป็นวีรบุรุษในชีวิตของเขา
0: เป็นฮีโร่ฮะ
1: เป็นฮีโร่เลยเขามองว่านะครับตอนเด็กๆเนี่ยครอบครัวก็ไม่ได้มีสตางค์เยอะเป็นครอบครัวจากนะครับเอาอพยพมาจากแอฟริกานะครับพี่ชายเนี่ยนะครับต้องนะครับเลิก เลิกเล่นนะครับเลิกเรียนหรือแม้กระทั่งอะไร

0: มันเป็นภาระที่คุณพ่อต้องจ่ายให้พี่ชายเนี่ยต้องมานะครับจ่ายให้เขาเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนให้กับอิรันคุนด้าแทน
1: ครับ
0: นี่คือพี่ชายเสียสละนะให้กับน้องของตัวเองนะครับเออเขาบอกว่าเนี่ยก็จึงถือว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวแล้วก็พี่ชายเนี่ยเป็นฮีโร่ของเขาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมีส่วนผลักดันนะครับในชีวิตของเขาเนี่ยมากมากนะครับคือตัวเขาเนี่ยเชียร์บาร์ซ่านะครับแต่ว่าพ่อของเขาเชียร์บาเยิร์นแล้วก็ไปอยู่กับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกมาแล้วนะฮะโอ้โหนะฮะ
1: เป็นง่าย
0: เป็นง่ายนะครับโอ้ถูกยกย่องนะว่าครั้งหนึ่งวันนี้คือจูดของออสเตรเลีย
1: จูดเบลเหรอ
0: ไม่ใช่ซุนซับจูดเบลลิงแฮมดิพี่
1: อะไร
0: จูดเบลลิงแฮมแห่งออสเตรเลียมาแล้วครับเพราะว่าด้วยการเล่นที่อเนกประสงค์แล้วก็สามารถทะลุทะลวงไปยิงประตูเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในสมัยเป็นระดับเยาวชน U17 เนี่ยตอนนั้นเนี่ยของออสเตรเลีย U17 นะพี
1: ่
0: แกซัด11ประตูจากการลงเล่น7นัดใน U17 ของออสเตรเลียมาแล้วนะ
1: เคยเจอกับไทยไหม
0: ไม่มั่นใจ
1: ไม่รู้นะ
0: ไม่มั่นใจนะเออนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไปต้องถอยหลังอย่างที่พี่เอกบอกอ่ะคุณไปถึงนู่นยุโรปแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องถอยหลังกลับมาตั้งหลักแล้วตอนนี้เขาก็ถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองนะครับส่วนท่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณพงษ
0: ์ครับ
1: โอ้โหท่านสู้ชีวิตมากบอกว่าจอร์ดาบลิงเนี่ยเป็นทีมในลีก2ของนอร์เวย์ D2 นะครับซึ่งไม่ได้ลีก2ธรรมดานะผมหาตั้งนานนะเป็นดิวิชั่น2กลุ่ม2นะฮะเพิ่งเจอนะครับจอร์ดาบลิงเนี่ยเอาชนะทางทริกเลสไป2-1เอาผมสาบานนะผมเพิ่งได้ยินชื่อสโมสรนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต
0: พี่ไม่ต้องสาบานหรอกคงไม่มีใครได้ยินหรอก
1: เอาก็จะมีเนาะคุณพงษ์เนี่ยเขาตามอยู่ไงชนะ2-1นะฮะคุณพงษ์ฮะเออสบายใจได้ชนะไปแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวผมอยากรู้อะไรมันดลจิตดลใจคุณพงษ์ให้ไปบิงบิงเนี่ยบิงเนี่ยเป็นทีมหนีตกชั้นนะ
1: เหรอฮะ
0: เออทีมโซนท้ายตารางคะแนนนะ
1: บอกพี่ฮะถ้าคูลาซาวพลิกชนะเยอรมัน 1-0 โลกคงไม่สงบ
0: แต่ก็ซาอูก็ชนะอาเจนมาแล้วนะ
1: ไม่คุณอูแต่ถ้าคูลาซาวชนะเยอรมันเนี่ยผมว่ามันจะเป็นหนึ่งในการพลิกล็อกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฟุตบอลโลกอ่ะเทียบเท่ากับการที
0: ่จริงจริงจริง
1: เกาหลีหรือว่าเท่าเทียบเท่ากับการที่อุรุกวัยชนะอังกฤษสมัยก่อนนู้นปีบอลโลกปี50อย่าง
0: น
1: ี
0: ้โอ้โห50เลย
1: เออเพราะตอนนั้นอังกฤษนี่ยิ่งใหญ่มากหนู
0: ครับ
1: อังกฤษเนี่ยเป็นทีมเบอร์เหมือนพวกเขาคิดว่าพวกเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วฟุตบอลโลกที่เกิดขึ้น1930 1934 1938เป็นทัวร์นาเมนต์ของเด็กๆทันไม่เข้าร่วม
0: แล้วพอ
1: ปี1950อังกฤษเข้าร่วมบอลโลกครั้งแรก
0: ครับ
1: ดันเจออเมริกาน็อกอ่ะแล้วคุณคิดดูดิ
0: อเมริกายังเรียกว่าซ็อกเกอร์เลยนะ
1: อะไรอย่างนั้นนั่นก็เป็นแมตช์พลิกล็อก
0: คร
1: ั้งใหญ่เนาะแคมารูนชนะอาร์เจนมาเปิดสนามบอลโลกนั่นก็พลิกล็อก
0: ครับ
1: เซเนกัลชนะ
0: ฝรั่งเศสอันนั้นก็มาจากไหนก็ไม่รู้เซเนกัลเนี่ย
1: แต่ทีมอ่ะคุณหนูคุณภาพของทีมเราก็เห็นว่าคุณภาพของเซเนกัลมันมี
0: คือนักเตะเนี่ยเขาอยู่กับทีมที่ไม่ได้ขี้เลย
1: ถูกไหม
0: อยู่กับทีมที่โอเคหน่อย
1: เคมารูน90ที่ชนะอาเจนเนี่ย
0: ครับ
1: ไปรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไปแพ้อังกฤษ 2-3 แต่คูราซาวเนี่ยอาจจะอีก1บทที่ถ้าชนะเยอรมันได้
0: โอ้โห
1: คอยดู
0: โอ้เรื่องใหญ่เลยอ่ะเรื่องใหญ่เพราะว่าคือลาซาวเนี่ยคุณไปดูจริงๆวันนั้นพี่เอกก็น่าจะ
1: งานใหญ่งานใหญ่
0: เคยบอกข้อมูลไปแล้วเนี่ยคือลีกตัวเองเนี่ยมันไม่มีใครเล่นอยู่ในลีกตัวเอง
1: ไม่มี
0: เพราะว่าเขามีลีกหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจก็น่าจะมีแหละแต่นักเตะส่วนใหญ่เนี่ยคือลาซาวก็จะเป็นพวกเชื้อสายแล้วก็มีเชื้อชาติพวกดัช
1: ครับ
0: เพราะในอดีตเขาก็เคยเป็นตกอาณานิคมของนะครับฮอลแลนด์มาก่อน
1: ใช่
0: เพราะนั้นเนี่ยนักเตะของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นอยู่ในลีกรองของเนเธอร์แลนด์นะครับซะเยอะแล้วก็แฝงตัวอยู่ในลีกตุรกีแต่ว่าในลีกตุรกีเนี่ยก็เป็น
1: แฝงตัวเลย
0: แฝงตัวเลยเล่นอยู่ในลีกตุรกีก็จะเป็นทีมที่เราแทบจะไม่เคยเห็นชื่อแต่ว่าอยู่ในยุโรปซะเป็นส่วนใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าคือราซาวเป็นนักเตะที่เป็นทีมที่มีนักเตะอยู่ในยุโรปเยอะแต่จะเป็นนักเตะประเภท เกรด C เลยก็ว่าได้นะ
1: C บวก
0: C บวกของยุโรปเลยที่ดูแบบ
1: อารมณ์เหมือนอินโดนีเซียป่ะล่ะ
0: ทำนองนั้น
1: เอางี้ถ้าอินโดชุดแปลงสัญชาติเนี่ยกับคูราซาวเจอกันคุณหนูว่า
0: ผมว่าคูราซาวชนะ
1: หรอ
0: ผมว่าอินโดสู้ไม่ได้อะ
1: จริงป่ะ
0: จริงผมว่าอินโดไม่น่าสู้ได้เพราะว่าดูจากเกรดนักเตะแล้วเนี่ยอินโดเนี่ยผมไปไล่ดูแต่ละคนเนี่ยนักเตะของอินโดนีเซียเนี่ยอยู่กับทีมที่ดีในยุโรปแต่บางคนไม่ใช่ตัวจริงพี่เอก
1: ไม่ได้ลงเล่น
0: ไม่ใช่ตัวจริงเป็นตัวแบบหลังท้ายเลยแต่ว่าได้เรื่องของเฮ้ยฉันมาจากสโมสรนี้นะเขาก็ดูโก้ดูเก๋ไงเพียงแต่ว่าบางคนของอินโดนีเซียเนี่ยเขาเป็นตัวหลักในยุโรปก็มีแต่มันไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกีราซาวปุ๊บเนี่ยที่ดูได้น้ำได้เนื้อหน่อยเนี่ยจะมีแบบแนวรุกจากมิดเดิลสโบรแนวรุกจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแฝงตัวมาแต่ว่าอีกคนนึงที่ดูแล้วเป็นมหาเทพคือตาฮิชอง
1: อ๋อแมนยู
0: ตาฮิชองแล้วปัจจุบันมาอยู่เชฟยูไปแล้วที่แบบถ้าถามว่ารู้จักใครเยอะที่สุดก็คือตาฮิชองนี่แหละนะครับก็มีเชื้อสายดัชก็เลยมาเล่นกับกีราซาวนะครับ
1: ครับ
0: แต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าวันนี้โดนไม่น้อยกว่า4ลูกสำหรับผมนะผมว่าโดนแน่นอน
1: ครับ
0: เละแน่ๆนะฮะ
1: มีถามเข้ามาว่านอร์เวย์เนี่ยถ้าจบเป็นที่1หรือที่2ของกลุ่ม
0: ครับ
1: คือนอร์เวย์อยู่ในกลุ่ม I นะครับผมว่ากลุ่ม I เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับฝรั่งเศสคงไม่น่าจะจบที่1แหละผมว่าอาเตนอร์เวย์เนี่ยน่าจะจบอันดับ2
0: ครับ
1: ของกลุ่ม I ซึ่งอันดับ2ของกลุ่ม I รองแชมป์กลุ่ม I เนี่ยมีโอกาสจะไปต้องไปเจอไม่ใช่มีโอกาสจะต้องไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม E นะครับแล้วกลุ่ม E เนี่ยอันดับ2ของกลุ่ม E ก็นี่ครับกลุ่ม E คือกลุ่มเยอรมนีนี่แหละมีเยอรมนีอาวิลิโคสเอกวาดอร์นอร์เวย์กับเอกวาดอร์ก็
0: มีโอกาสเจอก
1: ัน มีโอกาสเจอกัน
0: ใช่ถ้าว่ากันตามแบบส่งบอลแล้วเนี่ย
1: ถูกนะก็พอลุ้นอยู่นะก็อาจจะผ่านเขาเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายได้นอร์เวย
0: ์ประมาทไม่ได้นะนอร์เวย์แต่สิ่งที่ขาดไปก็คือผมว่าการร้างสนามในฟุตบอลโลกเป็นระยะเวลาโหเท่าไหร่28ปีนะ
1: ม
0: ันมีการกลับมาสักทีนึงเนี่ยผมว่าบอลโลกมันอย่างน้อยๆมันต้องมีใช้ประสบการณ์ควบคู่กันไปด้วย
1: แล้วถ้าผ่านรอบ16รอบ32ทีมสุดท้ายนะ
0: ครับ
1: 16ทีมสุดท้ายมีโอกาสเจอแชมป์กลุ่ม4นะซึ่งแชมป์กลุ่ม4เนี่ยก็กลุ่มเดียวกับบราซิลโมร็อกโกสกอตแลนด์อ
0: าจจะเป็นโมร็อกโก
1: อาจจะเป็นโมร็อกโกเฮ้ยไปไกลว่ะนอร์เวย์อ่ะ
0: เจอกับคู่แข่งที่คิดว่าพอได้น้ำได้เนื้อสู้กันได้หน่อย
1: อ่ะไม่อาจจะรอบ16ทีมเจอบราซิลหรือโมร็อกโกหรือสกอตแลนด์
0: แต่ทิศทางมันต้องเป็นไปอย่างที่เราพูดเอาไว้นะ
1: ถ้าจบดับสองนะ
0: ไม่ใช่ว่าเปิดมาเกมแรกเลยเล่นไม่ดีขึ้นมานี่ตัวใครตัวมันนะสำหรับนอร์เวย
1: ์อ่ะดูข้อความทาง Facebook หน่อยนะครับ
0: ครับ
1: บอกว่าอ๋ออันนี้คุณฮักเขากับไปสารที่ถามมาเรื่องนอร์เวย์ผมตอบไปแล้วนะครับมีขอประวัติเบอร์6โมร็อกโกให้คุณอูหายหน่อย
0: คนที่คูจะเยอะบวดดี้ไหมเมื่อวานนี้ถูกยกย่องเยอะมากอ่ะ
1: ผ
0: มดูเบอร์จริงผมจำเบอร์ไม่ได้เดี๋ยวดูให้คร
1: ับคุณธีรศักดิ์บอกเงื่อนไขคือง่ายมากครับฝรั่งเศสเยอรมนีโปรตุเกสอาร์เจนต้องเข้าไปที่หนึ่งของกลุ่มและไม่พลาดถ้าล่วงรอบ36 32ทีมกับรอบ16ที
0: ม
1: นะครับที่ผมจั่วหัวไว้จะเป็นจริงนะครับฝรั่งเศสเจอสเปนสายล่างบราซิลนะเจอโปรตุเกสอะไรประมาณนี้เนาะแต่ส่งมายาวมากเลยอ่ะ
0: ครับ
1: อ่านไม่ไหวนะพี่ธีรศักดิ์ใจดีนะครับ แล้วก็บอกว่าหรือว่าพอจะมีคิวจานหลี่หมิงคู่กับอาจารย์สมชายในบอลโลกไหมฮะมีน่าจะมีอยู่แล้ว
0: น่าจะมีบ้างแหละครับสองคนนี้เข้าห้าอยู่แล้ว
1: ครับแล้วก็ข้อความทาง YouTube
0: ครับ
1: ก็ยังค้างอยู่เยอะเลยนะเดี๋ยวผมตามให้คุณอูเชิญ
0: ก็เมื่อวานนี้เนี่ยหลังจบเกมที่โมร็อกโกนะครับเกือบจะเอาชนะบราซิลได้เกมนั้นเนี่ยหนึ่งในนักเตะของโมร็อกโกนะครับที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือเจ้าหนูอายุบัวดดี้นะครับมิดฟิลด์วัย18ปีที่อยู่กับสโมสรลิวในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นเด็กเยาวชนของลิวโดยตรงเลยนะคือผมเคยพากลิว 2-3 เกมแล้วอายุบัวดี้เนี่ยเฮ้ยผมว่าเห็นแววแล้วทำผลงานได้เกินหน้าเกินตาผู้ใหญ่มากๆแต่ก็ไม่คิดว่าในฟุตบอลโลกเขาจะมาเฉิดฉายขนาดนี้นะครับบัวดี้เนี่ยปัจจุบันอายุแค่18ปีนะครับคือจริงๆแล้วเป็นนักเตะที่เกิดที่ รั่งเศสแต่ว่ามีเชื้อสายโมร็อกกันนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถเลือกเล่นให้กับทั้งสองชาติได้นะครับตอนสมัยเป็นนักเตะเยาวชนเนี่ยนะครับเลือกเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสมาดูตลอดนะพี่เอก
1: ครับ
0: 16 17 18 20 21คือเห็นเส้นทางตรงนี้มาแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้ยังไงชุดใหญ่อ่ะก็มีโอกาสที่จะขึ้นแต่ว่าด้วยอายุนะครับและช่วงระยะเวลาของทีมชาติฝรั่งเศสถ้าคุณแบบไม่เจ๋งเป้งจริงๆเนี่ยการจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ง่ายเขาก็เลยหันนะครับไปรับใช้ทีมชาติโมร็อกโกนะครับในปีนี้เองนะอายุบัวดี้แล้วก็เพิ่งลงเล่นไปเพียงแค่4นัดเท่านั้นนะครับคือขึ้นมากับสโมสรลิลเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยในฤดูกาล 2024-2025ตอนนั้นเจ้าตัวก็น่าจะประมาณ17ปี
1: ครับ
0: แต่ขึ้นมาเป็นตัวจริงของลิวตั้งแต่เมื่อ2ฤดูกาลก่อนลงเล่นไปทั้งหมดทั้งฤดูกาลเนี่ย36นัดแล้วซีซั่นล่าสุดลงเล่นเพิ่มอีกเป็น42นัดเป็นตัวหลักของลิวมาตลอด2ปีหลังนะครับทั้งที่ตอนนี้อายุ18ปีเท่านั้นนะครับอายุบวชดีแล้วเมื่อวานเนี่ยโอ้โหสุดยอดอะพี่เอก
1: ครับ
0: แล้วก็เล่นจนกระทั่งบราซิลนี่กองกลางมิดฟิลด์ของบราซิลนี่ปวดหัวเลยอ่ะยังกับกองเต้ของโมร็อกโกแต่จริงๆผมเห็นฟอร์มเขาตั้งแต่เล่นกับสโมสรลิวในลีกเอิงตอนที่มีโอกาสได้ไปภาคแล้วเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเฮ้ยคนนี้มีอนาคตที่ดีมากๆแต่ว่าไม่คิดว่าเมื่อวานนี้จะเล่นดีถึงขนาดนี้นะครับ
1: ครับอ่ะ 4:35 นาทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบรกคู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับ
0: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: บอลโลกสตอรี
9: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือโนมาจิริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซีเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์

0: Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: ว้าวเกือบไปกำลังโวยฟีฟ่าอยู่เลยนะอ่ะก็รายชื่อผู้เล่นนะครับเกมฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนะครับวันนี้เกมระหว่างเยอรมนีก็กับทางคูราซาวก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับ
3: ค
2: ู่นี้จะคิกออฟกันตอนเที่ยงคืนนะครับเหลืออีกประมาณชั่วโมงกับ20นาทีจะคิกออฟนะครับเตะกันที่ฮูสตันสเตเดียมนะที่สหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้รายชื่อผู้เล่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ11ตัวจริงของเยอรมนีเรียกว่าคูราซาวเนี่ยเยอรมันแบบเอาตายอ่ะวันนี้
3: คือเรียกร้องอ่ะแบบพี่ใจเย็นหน่อย
2: เยอรมันต้องแต่จริงๆนะคุณหนูนะมันแล้วผมว่าเขาอยากออกสตาร์ทให้ดีที่สุดเพราะว่านี่เป็นทีมอ่อนที่สุดในกลุ่มอ่ะถ้าไปพลาดไปประมาทเดี๋ยวเหมือนตอนเจอญี่ปุ่น
3: โดนญี่ปุ่น
2: เหมือนโดนญี่ปุ่นตบเนี่ยไม่ได้นะครับ3คะแนนกับทีมอ่อนที่สุดของกลุ่มเนี่ยมันสำคัญสุดๆและเยอรมันก็อยากได้มากเลยอ้าววันนี้รายชื่อผู้เล่นเป็นยังไงบ้างเชิญ
3: คือคิดในมุมว่าเอาตัวจริงลงไปก่อนถ้ามันดีแล้วก็ค่อยถอดออก
2: ค่อยถอด
3: เอองั้นจะปลอดภัย
2: มุดครึ่งแรกกดไป4เม็ด
3: ใช่นะครับดูรายชื่อของอินซีเล็กเยอรมันนะครับเป็นหนึ่งในทีมที่ผมไปเห็นแล้วหลายคนบอกว่าอยากให้กลับมาเล่นดีอยากจะให้กลับมายิ่งใหญ่นะครับวันนี้ครับผู้รักษาประตูเขากลับมาแล้วนะครับมานูเอลนอยเออร์นะครับยืนเฝ้าเสาเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงเซนเตอร์แบ็กเนี่ยวันนี้ใช้นะครับนิโก้ชลอตเตอร์เบกยืนคู่กับโยนาธานทานะครับแล้วก็แบ็กขวาเป็นโยโชคิมิชกัปตันทีมแบ็กซ้ายใช้นาธานิเอลบราวน์นะครับนี่คือ4ประการหลังของเยอรมันส่วนมิดฟิลด์ครับใช้อเล็กซานดราพาฟโลวิชยืนเป็นมิดฟิลด์คู่กลางกับเฟลิกเมชาส่วนตัวรุกเนี่ยทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับสำหรับอินซีเล็กจามามูเซล่าฟอร์เรนเวียสลีลอยซาเน่แล้วก็หน้าเป้านะครับชั่วโมงนี้ก็ต้องเป็นของเขาแหละครับไคฮาวัต
2: ครับ
3: นี่คือตัวจริงของทีมชาติเยอรมนีนะครับคือดูกองหน้าของเยอรมันแล้วเนี่ยโอ้ขนาดนิกวอเตอร์มาเดอร์นะครับเดนิสอุนดาฟก็ต้องหลีกทางให้กับไคฮาวัตเมื่อมันเป็นเวทีฟุตบอลโลกแบบนี
2: ้ครับ
3: นะส่วนฝั่งอีกทีมหนึ่ง
2: คูราซาว
3: คูราซาวไหนๆก็ต้องให้เกียรติเขาหน่อยนะครับผู้รักษาประตูเป็นโหคนนี้ดังมากพี่อีรอยรูม
2: ดังยังไงวะ
3: อีรอยรูม
2: ครับ
3: กองหลังมีเชอเรลฟอรานัสนะครับอามันโดโอบิสโปริเชลลี่บาโซเออร์นะครับเดเวรอนฟอนวิลส่วนมิดฟิลด์มีจูนินโยบาคูน่านะครับลิวาโนโคเมเนเซียเลอันโดบาคูน่ามี2บาคูน่านะ
2: นี่เคยอยู่วิลล่าเนี่ย
3: ใช่ครับแล้วก็สุดยอดดังที่สุดก็คือตาฮิตชองแล้วก็กองหน้าเป็นนะครับเจอเกนลาโลคาเดียแล้วก็ซอนเย่ฮันเซน
2: ครับผม
3: ครับ
2: ก็มีบางคนที่เราคุ้นชื่อกันนะครับเคยเล่นอยู่ในลีกอังกฤษนะ
3: ครับ
2: ตาฮิตชองนี่นะเลอันโดบาคูน่าเจอเกนลาโลคาเดียพวกนี้ก็เราก็น่าจะพอคุ้นหูกันอยู่บ้าง
3: ครับ
2: นะครับจะลงเตะกันตอนเที่ยงคืนนะฮะน่าจะเป็นการวันเวย์ของฝั่งเยอรมันแต่อย่าลืมนะครับเฮดโค้ชของคูราซาวคือดิกอัตบัวคาร์ด
3: โอ้โหนี่แก่สุดในบอลโลกแล้ว
2: ผู้ช่ำชองนะฮะผู้ที่พาฮอลแลนด์ไปบอลโลกมาแล้วก
3: ็
2: อยู่ในฟุตบอลระดับสูงมานานมากดังนั้นเนี่ยการเจอกับเยอรมนีวันนี้เนี่ยดิกแอปเปิลคาร์ก็น่าจะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี
3: ครับ อีกหนึ่งที่หนึ่งตำแหน่งที่น่าจับตามองก็คือผมว่ามันเป็นปัญหาคาราคาซังของเยอรมนีมานานมากก็คือแบ็กซ้ายครับวันนี้ก็ได้ใช้งานนาธานิเอล บราวน์นะครับต้องดูในเวทีระดับโลกเนี่ยบราวน์จะไปได้ดีมากขนาดไหนที่ผ่านมาเคยตกเป็นข่าวนะครับกับบรรดาหลาย

0: ีมในยุโรปค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าผลงานเขาที่เล่นกับไอทาแฟรงก์เฟิร์ตในตลอด2ซีซั่นหลังสุดเนี่ยมันค่อนข้างเข้าตานะครับแล้วก็ถ้าไปได้ดีเนี่ยก็คงเป็นการแก้ปัญหาในตำแหน่งแบ็คซ้ายของทีมชาติเยอรมันที่ไม่ต้องไปใช้เดวิดรอม
1: หรือ
0: เดวิดรอมนะครับหรือแม้กระทั่งนักเตะคนอื่นๆที่แบบต้องถ่างมายืนเพื่อแก้ปัญหาขัดตาทับไปเรื่อยๆนะครับนะครับดานิเอลบราวน์นี่อนาคตไกลวัย22ปีเท่านั้นนะครับ
2: ครับ
1: มีในสควาก้านี่เขามีอัปเดตสถิติของอายุบัวดี้เนี่ยคนที่คุณอู
0: ๋
1: เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับนักเตะวัย18ปีสถิติในเกมที่โมร็อกโกเจอกับบราซิลนี่โอ้โหสุดยอดมากแล้วผมว่าน่าจะอยู่กับลิวอีก
0: ไม่นาน
1: ไม่นานหรอก
0: แล้วลิวจอมขายด้วยใครดังใครแพงขายหมด
1: ก็สัมผัสบอล86ครั้งนะครับแล้วก็ผ่านบอลสำเร็จ6660จาก66ครั้งกับเด็กอายุ18อ่ะ
0: ใช่
1: นะฮะแล้วก็สถิติอื่นๆก็สุดยอดมากแล้วก็ในสควาก้าเองก็ยกย่องมากเลยว่าเป็นฟอร์มที่สุดยอดมากๆของนักเตะอายุ18ปีดวลตรงกลางกับโอ้โหบรรดานักเตะระดับโลกของบราซิลนะครับคือใครที่คือผมอ่ะก่อนหน้าที่บอลโลกจะเริ่มก็มีคนก็มาทำคลิปบ้างสัมภาษณ์บ้างอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: ตัวผมเองผมเชียร์บราซิลนะคุณหนูทุกครั้งฟุตบอลโลกผมเชียร์บราซิลมาตลอด
0: ครับ
1: ด้วยความที่สมัยเราเด็กๆเนี่ยบราซิลมันเหมือนเป็นของแปลกอ่ะมันเหมือนเป็นจอมเทคนิคอ่ะเหมือนจะต้องมีนักเตะสุดพิเศษเทคนิคล้ำอยู่ในทีมใช่ไหมเราก็จะเชียร์เราอยากดูสไตล์แซมบ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้เนี่ยคุณคิดดูสิว่าขนาดบราซิลเคยมีกองหน้าที่พีคที่สุดในยุคนั้นอย่างโรนัลโดในฟรองก์98ยังไปไม่ถึงแชมป์โลกใช่ไหมแล้วหลังๆเนี่ยคนที่เป็นหน้าเป้าของบราซิลแต่ละคนเนี่ยผมดูย้อนไปคนที่ใส่หมายเลข9ให้บราซิลในยุคหลังๆที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
1: เอาจริงๆคือมันดูไม่จืดอ่ะอย่างคราวก่อนๆเนี่ยกองหน้าอย่างบอลโลกครั้งที่แล้วเป็นริชาร์ลิสันนะ
0: ครับ
1: 9ย้อนกลับไปอีกทีเป็นกาเบรียลเชซุสเบอร์9อ่ะ
0: ก็ประมาณอารมณ์ประมาณผมว่าเขาผ่านยุคเฟสฮักโชมาได้ก็
1: เฟส
0: ฮักโชอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบโอ้
1: อีกคนหนึ่งโบครับ2010อะไรนะหลุยฟาเบียน
0: หลุยฟาเบโน
1: ่หลุยฟาเบโน
0: ่ก็มีเคยเจอทีมชาติใช่
1: ใช่ไหมแต่หมายเลข9ในยุคก่อนเนี่ย
0: โอ้โห
1: ค
0: ุ
1: ณอู๋กาเรก้าเงี้ยโรนัลโดใช่ป่ะแล้วแต่ละคนมันระดับเทพอ่ะเหมือนสมัยก่อนที่โจดี้เอลแบร์ที่เล่นอยู่กับบาเยิร์นใช่ไหม
0: เอลแบร์กับทีมชาติยัง
1: คุณรู้ไหมสมัยนั้นน่ะพอสื่อบอกว่า
0: เก่งมากนะ
1: พอสื่อบอกทำโจนี่เอลแบร์ไม่ติดทีมชาติบราซิลหรืออะไรเงี้ยสื่อในบราซิลบอกว่า
0: ในทีมชาติมีใครอ่ะ
1: นักเตะแบบโจนี่เอลแบร์ในบราซิลมีเยอะแยะ
0: ในลีกมีเยอะแยะ
1: มีเยอะแยะ
0: แต่ยิงแหลกกับในบุนเดสนะเอลแบร์เนี่ยยิงกระจุยนะ
1: แล้วคิดดูขนาดระดับเอลแบร์ยังเขาบอกในบราซิลมีเยอะแยะ
0: อืม
1: ครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นผู้เล่นกองหน้าบราซิลชุดนี้เนี่ยหมายเลข9จริงๆคือมาดูสคุนยาแต่เขาไม่ได้เล่นกองหน้าตัวเป้าไง
0: ก็ออกไปเป็นปีไปแล้ว
1: คุณดูดิอีกอร์เทียโก้อย่างเงี้ยแล้วมันจะไปฝากความหวังเป็นแชมป์โลกได้ไงวะ
0: โหกองหน้าแต่ว่าเขาก็ยิงในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าระดับทีมชาติเขายังไม่ได้ฉายแววขนาดนั้นน่ะ
1: โอ้โหจะไปยิงใครอ่ะอีกอร์เทียโก้
0: โหพี่จริงๆผมเนี่ยผมไม่เปิดนั่งถอยดูเบอร์9ของบราซิลเนี่ยวักเนอร์เลิฟนะหลุยฟาเบโน่ก็เคยใส่อย่างพี่บอกนะครับเอเวอร์ตันโหแต่ละคนก็เป็นยุคมืดนะดิอาโก้ทาเดลลี่ก็เคยใส่เบอร์9แล้ว
1: มันไม่มีแล้วอ่ะพวกประเภทแบบฟ้าจุติส่งมาเกิดอย่างโรนันดินโยริวาลโด
0: ผมว่ามันแย่ตรงที่เขาไปให้โชใส่เอาไปใช้ให้เฟร็ดใส่อ่ะดีถ้าไม่มีฮักนะเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ไหวมาดูข้อความจาก YouTube ครับ
0: ครับ
1: บอกสวัสดีครับนอนดูอยู่แคนาดาครับดูบอลไปด้วยฟัง99ภาคครับตลกดีครับ
0: เอ้าอยู่ชาติเจ้าภาพเลยแคนาดา
1: แคนาดาเลยนะครับบอกสวัสดีครับมาจาก FM99

0: เจ้าครับจากคุณ VIP บางนาทักทายกันนะนี่ส่งมานานแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ครึ่งชั่วโมงแล้วแต่เราเพิ่งได้มีจังหวะโอ้มีคนรับชมพร้อมกัน300กว่าคนนะทักทายด้วยนะครับ
1: เยอะขนาดนั้นเลย
0: นะฮะแล้วก็คุณ1ซาโตะเมื่อกี้บอกให้โหวตในกด1111นะฮะ
1: อ้าวโหมาแล้วเหรอ
0: คุณอชิระวังไทยสงอชิราหรืออชิระเนี่ยนะครับบอกคุณเอกใส่เสื้อสวีเดนยุคโทมัสโบลินใช่ไหมคือเสื้อตัวนี้ผมซื้อตั้งแต่ผมอยู่มัธยมอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วผมก็ยังเก็บไว้นะครับ
1: แต่ว่าสภาพดูโหมัธยมพี่กี่ปีแล้วแต่มันยังดูโอเคเลยนะ
0: เบอร์ครับ94ไงผมเก
1: ็บ30ปีอ่ะ
0: 30ใช่ไหม94
1: 30 30กว่าปีอ่ะ
0: 30ปีนะครับคุณปลั๊กบอกลุยส์แฮมิลตันคว้าชัยใน F1 ครั้งแรกในสังกัดเฟอร์รารี่ที่บาร์เซโลนาเหมือนเมื่อสักครู่ใช่ไหมเนี่ยที่เขาถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: คุณจิรวัฒน์บอกบอลลีกลับมามีภาคทั้งคืนไหมครับโหอันนี้เดี๋ยวต้องขอพูดคุยกันกับทีมหน่อยหนึ่งละกันนะครับคุณก้องเกียรติครับบอกว่าอย่างนี้ทาง PPTV ปีหน้าจะมีบอลบุนเดสให้ดูอีกไหมหรือเสร็จโมโนหมดน่าจะไม่มี
1: PPTV
0: บุนเดสจะมี
1: จะไม่ได้ต่อแต่ว่าบุนเดสลีก้าเนี่ยไปอยู่กับ AS Play
0: เอาหรอ คุณโทมิยาสุบอกนักเตะคนโปรดของผมคือคายฮาเวดครับทับอินซีเล็กคืนนี้ถล่ม 4-0 นะครับคุณก้องเกียรติบอกให้อยากให้เวลาภาคเป็น4ภาษาฮะอีสานใต้เหนือบ้างนะครับต้องบอกว่า FM 99ในช่วงบรรยายฟุตบอลเนี่ยจะเป็นการลิงก์สัญญาณทั่วประเทศนะครับ
1: ครับ
0: นะแฟนคนนักจัดรายการที่จัดอยู่ก็จะต้องทักทายนะแฟนๆที่ทั่วประเทศเพราะว่าบางคนอาจจะไม่คุ้นไง
1: คร
0: ับเพราะว่าเดิมเนี่ยลิงก์สัญญาณทั่วประเทศเป็น95นะตอนนี้ก็เป็นช่วงฟุตบอลโลกก็จะลิงก์ไปทั่วประเทศนะครับ
1: ครับ
0: ภาคบอลบอกคุณพี่อู๋พี่เอกอยากดูคู่ชิงใครเจอกัน
1: ก็ต้องเป็นบรรดาชาติยักษ์ใหญ่เจอกันเองอ่ะ
0: สวัสดีพี่เอกฟุตบอลโลกพี่อู๋พี่เอกใส่เสื้อทีมไลย้อนยุคดีครับใส่สวีเดนนะครับบอกอะไรนะอู๋หน้าเหรอฮะฟังไม่ถนัดหรือด่ากันครับคุณยูกิเนี่ยฮะนักฟุตบอลเขาชื
1: ่ออ
0: ูไนฮี
1: โอ้ยผมโดนตั้งแต่ครั้งก่อนหน้านั้นแล้ว
0: แล้วละขอผลแข่ง F1 วันนี้อ่ะก็เมื่อสักครู่นี้คุณปั๊กเขารายงานให้แล้วอ๋อ
1: ใช่คุณปั๊กเขาน่าจะรายงานให้แล้ว
0: เป็นลุยส์แฮมิลตันนะบอกคืนนี้ใครพาคู่แรกเป็นคุณสนกับคุณเอกนพดล
1: ครับ
0: นะครับจากคุณตัวโม้ฟุตบอลนะคุณบิ๊กหนุ่มบอกตอนเตะสายก็ต้องเป็นวันนี้นะครับเพราะเวลาเตะยุโรปตอนตีสองเนี่ยบอกว่าเช้ามืดเลยนะครับบอกเจอไทยชนะ 3-1 อันนี้น่าจะหมายถึงเรื่อง
1: กูราเซาก
0: ูราเซาแน่เลยนะครับแพ็กเกจบอลโลกรายเดือนมีไหมไม่มีนะมีแต่รายปี
1: ไม่มีครับ
0: พ่วงพรีเมียร์ลีกพ่วงยูโรไป
1: ตอนแรกอ่ะมันมีหลุดมาแป๊บหนึ่ง
0: หรอ
1: แล้วเขาก็เก็บไปละ
0: เอาเ
1: ลยมีคนกดทันพี่มีคนไปหาวิธีจนได
0: ้หรอครับ
1: แล้วผ่านไปแป๊บหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนแบบรู้แล้วว่ามันมีช่องโหว่เขาก็เลยตัดออก
0: เอาเหรอฮะ
1: แต่มีคนกดทันนะ
0: หรอครับบอกอยากเห็นพี่ยุทธภาคคู่รุดดี้ฮะ
1: โอ้ช่วงนี้ไม่เจอรุดดี้เลย
0: ไม่เจอรุดดี้เลยนะครับบอกตอนบอลเล่นเห็นภาพไหมครับไม่มีนะครับ
1: ไม่เห็นครับ
0: เห็นแต่เสียงอย่างนี้ครับถ้าบอลมานะฮะแล้วก็บอกว่านักเตะแบบนี้อาร์เซนอลชอบครับมิดฟิลด์พรสวรรค์
1: ชอบทุกทีมครับถ้าบวดดี้เล่นแบบนี้นะ
0: อ๋อบวดดี้ใช่ไหม
1: ถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยทุกทีมก็อยากได
0: ้บอกนักเตะโมร็อกโกตัวจริงที่ลงใครเกิดที่ไม่มีใครเกิดที่โมร็อกโกเลยจริงหรือเปล่าไม่น่าจะจริงนะถ้าไม่มีใครเกิดที่โมร็อกโกอะ
1: เอา11ตัวจริงเลยเหรอหรือว่าทั้งทีม
0: ตัวจริงเขาบอกตัวจริงที่ลง
1: มีโอกาสมีโอกาสต้องไปไล่เปิดดูผมยังไม่เห็นข้อมูลเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะมีโอกาสนะ
0: มีโอกาสคือ
1: ที่จะไม่ได้เกิดที่โมร็อกโกเลยครับ ในแต่ละคนที่เล่นเป็น11ตัวจริงอะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเห็นโมร็อกโกหลายๆคนเนี่ยเกิดที่ฝรั่งเศสซะเยอะ
0: อ่ะเดี๋ยวดูก่อน
1: อย่างบัวดี้ก็เกิดที่ฝรั่งเศสครับแต่ไปเล่นให้กับโมร็อกโกเยาวชนยังเล่นอยู่กับโมร็อกโกอยู่เลยแต่เล่นให้กับฝรั่งเศสอยู่เดี๋ยวดูตัวจริงเมื่อวานของโมร็อกโกหน่อยแล้วกัน
0: อย่างบิลาเอลคานูสนี่เกิดที่เบลเยียม
1: นั่นไง
0: เมื่อวานมีใครอีกมี
1: ผมดูรายชื่อแป๊บหนึ่งนะครับ
0: โอ้อิซาดิยอฟใช่ไห
1: ม
0: อิซาดิยอฟเกิดที่ฝรั่งเศส
1: ครับ
0: มีมัสราอุย
1: เนี่ยยัสซินบูนูเกิดที่แคนาดาโกของเขาอะครับที่เป็นตัวจริง
0: โอ้มัสราอุยเกิดที่เนเธอร์แลนด
1: ์ครับชาดีริอาดนะครับเซ็นเตอร์แบ็กเกิดที่สเปนนี่นะฮะผมว่ามีโอกาสมาราอุยฮาคิมีพี่ดูฮาคิมียัง
0: เนี่ยบราฮิมดิอาสเกิดที่สเปนนะครับ
1: ฮาคิมีเกิดที่สเปนเกิดที่มาดริดด้วย
0: ก็ถ้าจะถ้าอย่างนั้นน่าจะมีโอกาสแล้วล่ะ
1: ก็น่าจะทั้งทีมครับเราดูนี้ว่าผมเกิดที่ไหนเดี๋ยวผมดูผมก่อนอูนาฮีเนี่ยอูนาฮีเกิดอ๋อนี่ไงเกิดที่คาซาบลังกาไงเกิดที่โมร็อกโก
0: อูนาฮีใช่ไหม
1: เจอแล้ว
0: เจอแล้ว
1: อาซาดีนอูนาฮีเกิดที่คาซาบลังกาเลยเมืองใหญ่ของโมร็อกโกเลย
0: อย่างโซฟียานอัมราบัดนี่ก็เกิดที่เนเธอร์แลนด์นะ
1: เป็นไงไปทั้งโลกเลยโมร็อกโก
0: โอ้ทำไปทำมาโมร็อกโกไปอีกหนึ่งทีมนะที่แอบแฝงแอบแฝง
1: ใช่เดี๋ยวดูตัวยิงประตูดิไซบารี่นะฮะเขาเกิดที่ไหนนะตั้งแต่ PSV นะครับไซบารี
0: ่
1: เกิดที่สเปนเกิดที่สเปนเยอะนะครับแล้วเกิดที่ฝรั่งเศสก็เยอะ
0: อ่ะเอาประมาณ
1: ครับ
0: ครับช่วงท้ายขอดูข้อความทาง Facebookทาง SMS นิดนึง
1: ไล่ SMS ไล่ที่เรายังไม่ได้อ่านนะครับ
0: บอลโลกเตะกันโคมๆครับพี่เขายังจะไปบลิงค์แหละนับถือจริง
1: ๆบอลโลกคือเตะกันแต่ว่ามันยังไม่ขีดออ
0: กย
1: ัง
0: ไม่เตะไงบอลโลกยังไม่เตะ
1: 3 4ทุ่มมีบอลโลกที่ไหนเล่า
0: ครับ
1: กีฬาซาวจะไม่โดนถล่มใช่ไหมครับ
0: ก็อาจจะโดนนะ
1: ผมกลัวจะแบบสเปนยิงเยอะรอบคัดเลือกเมื่อก่อนจะคุณล้งเล้งนะฮะ
0: บอกประตูออสซี่เมื่อคืนคนที่โดนบุรีรัมย์ยิงตกรอบถ้วยเอเชียใช่ไหมครับของเมลเบิร์น
1: คนเดียวกันหรือเปล่
0: า
1: ต้องดูชื่อก่อนผมจำชื่อได
0: ้บอกว่าผมรอดูเคปเวิร์ดกับสเปนครับต้องมีสถิติใหม่ แน่นอนอ้าว
1: น่าจะใช่นะผู้สาตูคือแพทริกบีชที่เป็นตัวจริงให้กับออสเตรเลียเมื่อวานนี้นะครับอยู่เมลเบิร์นคนนี้แหละแพทริกบีชที่ตัวสูงๆหน่อยนะครับกลุ่มญี่ปุ่นจบแชมป์กลุ่มหรือรองแชมป์กลุ่มก็ดันไปไขว้กลุ่มบราซิลโมร็อกโกอย่างซวยเลยครับเห็นคนหลายๆคนนี่เขาดูเส้นทางของญี่ปุ่นไปแล้วแต่ถ้าญี่ปุ่นเล่นได้ขนาดนี้มองในมุมกลับกันน่ะก็มีแต่คนกลัวญี่ปุ่นนะพี่ใช่ไหมก็ไม่มีใครอยากเจอญี่ปุ่นนะชั่วโมงนี้หรอกมองว่าใครไปเจอญี่ปุ่นก็ซวยเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นต้องไปคิดว่าจะเจอกับใครวิเคราะห์ตลาดนักเตะลีกใหญ่ในยุโรปหลังจบบอลโลกหน่อยดีลไหนน่าจับตาโอ้ก็ต้องดูบอลโลกให้จบก่อนนี่พี่ใช่ไห
0: ม
1: จะได้เห็นว่านักเตะคนไหนเนี่ยมันฉายแววเข้ามาในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับสวัสดีพี่เอกและพี่อู๋ครับรอบรองชนะเลิศในฝันของผมเนี่ยเฮติเจอจอร์แดน
0: อ้าว
1: นิวซีแลนด์เจอแอฟริกาใต
0: ้
1: พี่ทั้งสองเห็นด้วยกับผมไหมครับจากกลุ่มเพื่อนเอกม้าขาวเฮ้ยมีกลุ่มนี้ด้วย
0: มีด้วย
1: บอกอีกอเตียโก้มันสไตล์แข็งๆนะครับเหมาะกับพรีเมียร์ลีกอะเทคนิคลีลาก็ไม่มีอันนี้จริง
0: ก็ใช่ไง
1: เขาเป็นบราซิลแบบบราซิลที่ถ้าเราไม่ดูสัญชาติไม่ดูชื่อเลยเขามาเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าเขาเป็นบราซิลการเล่นบราซิลมันต้องมีลีลามีความ
0: เป็นว่ายุคนั้นผมว่าคือไม่ดีแล้วอ่ะอันนี้หนักกว่าอีกอ่ะ ไม่มีความเป็นบราซิลเลยติดก็อุตส่าห์ติดไปด้วยเนี่ย
1: เพียงแต่ว่าเขายิงเยอะอ่ะเขายิงเยอะในพรีเมียร์ลีกก็ต้องเรียกมาหน่อยนะฮะ
0: ก็ไม่มีและไม่มีตัวด้วยเอางี้ดีกว่า
1: จริงอันนี้ต้องให้พี่เอกตอบแล้ว
0: ใ
1: ช
0: ่อ่ะ
1: จริงไหมครับที่วันเปิดวันโลกพี่จุ่นนั่งผ้าขาสั้น
0: ผมก็ใส่กางเกงขาสั้น
1: แต่ว่าเขาบอกว่านอกจากขาสั้นแล้วเนี่ยบางอย่างมันออกมาทักทาย
0: ก็เกือบแล้วฮะจากคือวันนั้นเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ทราบ
1: ครับ
0: มาก่อนนะฮะคุณจุ่นก็ไม่ทราบว่าจะมานั่งไลฟ์กันข้างนอกแล้วโดยปกติเนี่ยมันก็จะเซฟจากการที่มีแท็บมีสตริปบาร์ด้านล่าง
1: เป็นชื่อรายการเป็นอะไร
0: ใช่มันก็จะไม่เห็นแค่ครึ่งตัวแหละแต่วันนั้นไม่มี
1: ครับโล่งๆเลย
0: โล่งๆเลยแล้วจังหวะยกขายกแข้งอะไรก็

0: รายการเขาก็ทักเข้ามาเหรอพี่
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: เขาก็ทักว่าระวังไผ่โคลนะฮะ
0: ยังผวนท่านนี
1: ่ระวังไผ่โคลนะมีท่านบอกว่ากำลังดูพี่เอกที่ช่อง9อ๋อ22:25 นเวลาปกติเนาะแต่วันนี้รายการมันมีการดันมาก็จะเป็นรายการเชียร์ทีมโปรซุปเปอร์แฟนนะครับผมก็ทำหน้าที่พิธีกรนะสลับกับผมว่าจะเป็นตัวหลักก็จะมีคุณเนมกับคุณแมวสลับมาคู่กับผมนะก็จะอัปเดตเรื่องของฟุตบอลโลกนี่แหละแล้วก็ช่วงท้ายก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับของรางวัลใหญ่รออยู่นะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาเลซัน MPV EV Superwan มูลค่า 1.599 ล้านบาทนะครับ
0: ครับ
1: เข้าไปร่วมสนุกได้นะครับทางกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับกิจกรรมของทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับไปสมัครไปรีจิสเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปซื้อแพ็กเกจ Mcot Superfan เพื่อเข้าไปร่วมกิจกรรมไปโหวตไปเชียร์ทีมของท่านนะครับแล้วว่าทุกสิทธิ์ที่เข้าไปเชียร์ไปโหวตเนี่ยลุ้นรับนะของรางวัลใหญ่เป็นรถไฟฟ้ารถตู้ไฟฟ้า EV มูลค่า 1.599 ล้านมีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันละแสนกว่าบาทอีก5รางวัลคุณหนูเยอะแยะมากมายของรางวัลเยอะแยะมากมายเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้เนี่ยอยากให้แฟนๆ FM99 เข้าไปลุ้นเลยผมบอกงี้คุณหนู
0: ไปเชียร์กันหน่อย
1: ไปเชียร์กันหน่อยนะครับแล้วก็เข้าไปลุ้นโชคกันต้องบอกว่าเป็นการจับสลากลุ้นโชคจะจับสลากกันในวันที่28สิงหาคม
0: ครับ
1: นะครับรางวัลใหญ่สุดเป็นรถตู้ไฟฟ้าฟาไดซันEV MPV Superwan นะประมาณนี้นะครับ
0: คืนนี้ก็เริ่มต้นที่เยอรมันกับกราซาวก่อนเลยได
1: ้กดเยอรมันสักกี่โหวตดี
0: โอ้ยผมมีเท่าไหร่ผมเทเยอรมันหมดเลยวันนี
1: ้แล้วถ้าทายถูกเยอะที่สุด
0: ครับ
1: มีโอกาสลุ้นเป็นท็อปแรง100เนี่ย20อันดับแรกได้เสื้อฟุตบอลทีมชาติลิขสิทธิ์แท้นะ
0: เนี่ยอย่างคู่ที่เยอรมันเจอคือราซาวสเปนเจอหมู่เกาะเคปเวิร์ดเนี่ยชนะแน่พวกเนี้ย
1: กดไปหลายๆหมด
0: พวกเนี้ยชนะแน
1: ่นะก็สามารถร่วมสนุกได้แต่นี่ผมพนักงานหมดสิทธิ
0: ์ห้าม
1: ผมจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปแย่งของรางวัลกับคุณผู้ฟัง
0: แล้วผมอย่างผม
1: คุณดูได
0: ้ผมแบบว่าฟรีแลนซ์
1: คุณได้ hey. เฉพาะพนักงานของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนและครอบครัว
0: ไม่ได
1: ้และก็พนักงานและครอบครัวของบริษัทที่ทำระบบเว็บไซต์ห้าม
0: ไม่ได้
1: นอกนั้นคนอื่นได้หมด
0: เอาแล้วเดี๋ยวผมลองดูบ้างนะครับ
1: คุณโอ้ไปกดเฉพาะเกมสเปนเคปบดเยอรมันคูลาซาวทัก
0: ใช่อ
1: ย่างละ100 โหวต100 โหวตงี้ไหมจะเอาเสื้อทีมชาติ
0: เอาเสื้อทีมชาติต้องเล็งหาคู่ดีๆหน่อยบราซิลเจอเฮติอะไรเงี้ย
1: ครับ เดี๋ยวเราเบรกกันก่อน
0: ครับ
1: ทุ่มแล้วนะครับเหลืออีกชั่วโมงสุดท้าย1ชั่วโมงนะครับมาเจอกันในช่วงหน้าอีก1ชั่วโมงช่วงนี้ขออนุญาตพักคู่เดียวครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500 บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48 ทีม 104 แมตช์ 39 วัน

0: มืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลครับ2026มาเซโลบิเอลซาเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยเอลโลโคเจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่บิเอลซาเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งบีบกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมและเขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาเซโลบิเอลซาคือการปฏิวัติระบบการเล่นของอุรุกวัยจนสามารถล้มทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนอกจากนั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของบิเอลซายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในโซนอเมริกาใต้
3: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิล
4: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
8: ฟัง FM 99

0: วิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: อ่ะชั่วโมงสุดท้ายนะครับ
6: ครับ
5: ฟุตบอลโลก2026เกมระหว่างเยอรมนีกับคูราซาวกำลังจะเริ่มต้นในอีก50นาทีนะครับก็รายชื่อผู้เล่นเมื่อสักครู่นี้คุณอูอัพอีกสักรอบไหม
6: ได้ครับ
5: เอาเยอรมนี
6: เยอรมนีแล้วกันนะครับชาติที่หลายๆคนเฝ้าตารอคอยในการลงเล่นบอลโลกวันนี้โกของเยอรมันครับในการรับมือกับคูราซาวเป็นมานูเอลนอยเออร์เซนฮาฟชายนิโก้ชลอตเตอร์เบกยืนคู่กับยูนาธานทา
5: ครับ
6: แบ็กซ้ายเป็นนาธานิเอลบราวน์แบ็กขวาไปเป็นโยโชคิมิชกัปตันทีมมิดฟิลด์คู่กลาง2คนครับเป็นอเล็กซานดราพัฟโลวิชกับเฟลิกเมชามิดฟิลด์ตัวรุก3คนเป็นจามอลมูเซล่าฟอเรนเวียสและลีลอยซาเน่กองหน้าเป็นไคฮาวัตนะครับในระบบ 4-2-3-1 นะวันนี้จะเจอกับเกอร์ราเซานะครับโอ้มีคนบอกนู่นจัดไปเลย 7-0 เมื่อกี้นี่เจอสุดยอดกูรูอีก1คนวันนี้พี่เอกนพดลเขาบอกว่าโอ้ยวันนี้กระสุนของเยอรมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ถลุงเกอร์ราเซาพี่เอกมาแปลกนะพี่เอกนพดลเนี่ยปกติผมสังเกตพี่เอกนพดลเขาจะแบบโอ้ยถล่มแล้ววันนี้บอลที่เก่งกว่าน่าจะชนะตลอดเฮ้ยแต่วันนี้พี่เอกนพดลเขาคิดมุมกลับนะ
5: มุมกลับนะ
6: เดี๋ยวเขาพากย์เองด้วยเดี๋ยวรอดู มันจะจบยังไงนะฮะสำหรับทีมชาติเยอรมันนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับของนัดที่เยอรมันจะลงเล่นกับเกอราเซานะครับนอกจากเล่นกันที่นะครับ NRG Stadium ที่ฮูสตันแล้วเนี่ยผู้ตัดสินนะครับเป็นผู้ตัดสินจากแอฟริกานะที่จะทำหน้าที่ก็คือจาลาวนะครับจาเยตผู้ตัดสิน hey. ชาวโมร็อกกันพี่อ่านจะให้ผมอ่านไงอ่ะ
5: ถูกนะ
6: ยาเรา
5: ครับผม
6: จาเอตแล้วกันจาเอต
5: จาเอต
6: นะฮะจาลาวจาเอตนะฮะเป็นผู้ตัดสินชาวโมร็อกกันนะครับที่ทำหน้าที่นะครับก็ดูว่าเยอรมนีจะนะครับจะถล่มได้ตามคาดไหมนะครับส่วนในคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันก็จะเป็นการเจอกันระหว่างไอวอรี่โค้ชเจอกับเอกวาดอร์นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเอกวาดอร์นี่จบอันดับดีมากนะครับในโซนแอฟริกาในโซนอเมริกาใต้ครั้งนี้ก็ถูกมองว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งทีมมามืดนะปัจจุบันได้เหมือนกันนะครับข้อความยังส่งกันเข้ามาคุยได้นะครับหลากหลายช่องทางเลยเมื่อกี้นี่ YouTube ก็อ่านไปพอสมควรนะพี่เอกอ๋อกำลังดูสเปนตัวมีเกิดฝรั่งเศสฮอลแลนด์สเปนฝรั่งเศสอ๋อทุกคุณอภิญญาเขาส่งบอกมานะครับคิดว่าทีมใหญ่ทีมไหนอาจพลิกตกรอบแรกครับโหคุณต้องตกเป็นอันดับที่3 แล้วก็แต้มห่วยๆหรือไม่กระทั่ง
5: ต้องเป็นบวย
6: เลยเหรอ
5: ต้องเป็นบวยหรือไม่ก็แบบเสมอนัดหนึ่งแพ้สองนัดอย่างเงี้ย
6: ผมว่ากลุ่มหนึ่งที่มันค่อนข้างมีความสูสีกันในระดับที่เรียกได้ว่าทุกทีมมีโอกาสที่จะสู้กันได้ดีเนี่ยผมว่ากลุ่ม F ที่ญี่ปุ่นอยู่มันมีทั้งเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นสวีเดนแล้วก็ตูนิเซีย
5: มันใกล้เคียงไง
6: เออผมว่ากลุ่มนี้มันจะมีทีมที่เรามองว่าไอเนี้ยไม่น่าจะเป็นทีมที่แจกแต้มแบบคิดปุ๊บแล้วคิดปั๊บเลยว่าแบบเฮ้ยไอทีมนี้น่ะโดนแจกแต้มแน่นอน
5: กรุ๊ปออฟเดตไหม
6: ในกลุ่มนี้ไม่มีจริงคิดว่ากลุ่มนี้ถ้าใครแบบพลาดหรือแม้กระทั่งฟอร์มตกสักนัดนึงเนี่ยเดือดร้อนเลยนะ
5: อีกกลุ่มนึงนะคุณอู๋ผมคิดว่ามันก็ไม่ห่างกันเยอะก
6: ็
5: คือกลุ่มจีเบลเยียมอียิปต์อิหร่านนิวซีแลนด์
6: อ
5: ียิปต์อิหร่านนิวซีแลนด์เนี่ยผมว่าไม่ห่างกันมากอ่ะคุณยังพอมียังมีช่องให้แบบออกได้3หน้านะผมว่าไม่ต่างกันมากหรอก
6: ประสบการณ์ของนิวซีแลนด์ก็อาจจะน้อยหน่อยใช่ไหมครับถ้าคิดว่าในกลุ่มนั้นเนี่ยสักทีมหนึ่งที่ผมบอกว่าจะมีใครจะตกรอบเนี่ยผมว่ามันก็น่าเสียดายอ่ะสมมุติว่าสวีเดนพลาดไปอินโดนีเซียพลาดไปมันก็ถือว่าเป็น

0: ชาติแต่ก็ไม่ใช่ชาติยักษ์ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะผมว่าถ้ามันเป็นฟุตบอลโลกถ้ารอบแรกเนี่ยผมตีซะว่า
1: ตีเก๋หมด
0: เออไม่ใช่เอาแบบไม่มีทีมไหนตกรอบหรอก
1: อ้าวเหรอ
0: ทีมชาติยักษ์ใหญ่อ่ะโอ้คุณมีอันดับ3เข้ารอบแล้วถ้าตกรอบก็ให้มันรู้ไปคุณจะแย่ขนาดนั้นก็เรื่องของคุณนะครับ ถ้าตุรกีตกรอบพี่ถือว่าพลิกล็อกมาละ
1: ยังไงไม่แต่ถ้าเกมแรกไปแพ้แบบนี้ตกรอบก็ได้แล้ว
0: ใช่ไหมล่ะถ้าตกรอบก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ทีมใหญ่ไหมล่ะตุรกี
1: ถ้าก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มอ่ะโอเคแต่ถ้าเล่นเกมแรกโอ้โหขนาดออสเตรเลียพี่ยังโดนเลย
2: ใช่ไง
1: เออพี่ก็มีโอกาสตกแล้วล่ะถ้างั้นน่ะ
0: คือแต่ถ้าไล่ตั้งแต่วันแรกๆที่ดูฟุตบอลโลกมาเนี่ยผมว่าเราคาดการฟอร์มการเล่นของแต่ละชาติผิดไปเยอะอย่างเกาหลีใต้เนี่ยผมว่าเขาไม่น่าดีขนาดนี้แต่เขาก็เล่นดีได้ขนาดชนะเช็คเช็คสวนทางการผมคิดว่าน่าจะดีขนาดนี้แต่ว่า
1: น่าจะดีกว่านี
0: ้แต่พอลงเล่นไปแล้วไม่มีอะไรเลยด้วยเช็ค
1: แต่พอลงเล่นไปแล้วมันก็ได้แค่น
0: ี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะ
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งชาติอย่างกาตาร์เราก็คิดว่าเฮ้ยโอ้โหโดนเละเทะกับสวิตเซอร์แลนด์แน่นอนเอ้ยแต่ก็ไม่แพ้สวิตเซอร์แลนด์อะไรทำนองนี้ครับมันก็เลยแบบทำให้หลายๆทีมชาติเนี่ยผมว่ารอให้มันผ่านเกมแรกได้เห็นฟอร์มกันไปสักนัดหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะประเมินได้นะครับเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะว่าบางทีมชาตินี่ต้องดูลงเล่นในสนามฟุตบอลโลกจริงๆว่าฟอร์มการเล่นเขาจะเป็นยังไงนะครับคุณเอกับคุณอูเล็กเชียร์ทีมอะไรครับผมเชียร์อังกฤษจากคุณณัฐพงศ์นะครับพี่เอกบอกไปแล้วนี
1: ่เชียร์บราซิล
0: บราซิลใช่ไหมครับถ้าเป็นผมเนี่ยเมื่อก่อนผมเชียร์ทีมชาติสเปนเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่แบบเฮ้ยเลือกเชียร์ทีมพวกใหม่ๆผมคิดว่าสเปนเสื้อมันลวดลายมันสวยดีเมื่อก่อนเสื้อสเปนมันจะโอ้โหอะไรไม่รู้เต็มหน้าอกเต็มไหล่ไปหมดอะ
1: นะ
0: เออนะครับแต่ว่าพอสเปนรู้สึกว่าเฮ้ยเขาประสบความสำเร็จทั้งคว้าแชมป์บอลโลกคว้าแชมป์ยูโรสลับกันไปเนี่ยผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้เชียร์สเปนละแต่ถ้าถามถึงครั้งนี้เนี่ยผมอยากให้กำลังใจทีมขวัญใจมหาชนอย่างทีมชาติอังกฤษอยากให้คว้าแชมป์โลกสักทีหนึ่งให้มันรู้แล้วรู้รอดไปในยุคที่นักเตะของคุณนี่กำลังแบบอยู่ในช่วงที่กำลังอยู่ในสดๆใหม่ๆแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นหลายคนนะครับ
1: ครับผมมีถามมาว่าสวัสดีครับคุณเอกแฟนมันแท้คนที่ได้ที่สองเขาไม่ได้ทำงานรายการกีฬาใช่ไหมน่าจะไม่ได้ทำนะครับสมมติบูโน่ได้แชมป์บอลโลกบวก MVP ด้วยเนี่ยมีโอกาสได้บัลลงดอไหม
0: ต้องเล่นดีมากๆจนได้ MVP
1: ถ้ากดสัก10ลูก
0: ใช่ผมว่าขึ้นอยู่กับ ว่า MVP เนี่ยจะเล่นโดดเด่นไม่พอประตูต้องไหลมาเทมาด้วย
1: ใช่นะอาชิตพลคีรีรมกองหน้าดาวรุ่งชาวไทยย้ายจากย้ายไป SS ฟาวอูมทีมนี้ดังไหมครับอูมก็เคยได้ยินชื่ออยู่ครับก็ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกระดังนะฮะ
0: น่าจะลีกละ3มั้งอูครับ
1: สัปดาห์หนังสือแห่งชาติปีที่แล้วผมเจอเอคิมเมียแล้วก็ลูกใน MRT เข้ามาจากศูนย์ศิริกิติ์มุ่งหน้าไปทางวัดมังกรคนแน่นมากวันนี้ผมก็เพิ่งไปลง MRT กับภรรยาไปขึ้นที่3ยอด
0: ครับ
1: เอาจอยเกมไปเปลี่ยนให้ลูกเนี่ยเมื่อวานไปซื้อจอยเกมมาวันนี้เอาจอยเกมไปเปลี่ยนที่เมกาพาซ่า
0: ซื้อผิดหรือไม่
1: หรอกจริงๆอ่ะผมอยากไปซื้อจอยเกม Nintendo Switch
0: ครับ
1: เจ้าของร้านก็ถามเจ้าของร้านแล้วแหละมีของเทียบของแท้แล้วก็ของแท้มือสองตัดสินใจซื้อแท้มือสองมาพอกลับมาบ้านมันไม่เวิร์ก
0: มันเก่าไปหน่อยมันโดนใช้งานมาเยอะไง
1: มันโอ้แต่สภาพมันดีมากไงแต่มันเดินไม่ดีอ่ะมัน
0: บอกกดไปเล่นแล้วใช่ไหม
1: มันเดินไม่ค่อยมันต้องกดเร็วอ่ะมันต้องกดแรง
0: ๆ
1: สุดท้ายก็เลยต้องไปเปลี่ยนเอาของมือเอาของแท้มือหนึ่งมาเสียตังค์เพิ่มไปนะครับฟันธงเลยคืนนี้เยอรมนีจะชนะคูราเซา 7-0 แน่นอนจากคุณนัทเรือใบ
0: โอ้โห
1: ขนาดนั้นเลยเหรอคุณน้องบอลฮะทักทายมาสวัสดีพี่เอฮิมพี่อูเล็กนะครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็บอกว่าเมื่อวานนี้พี่อูเล็กไปทูช็อต BNK กับใครมาฮะผมเข้าไปหาน้องบลายรุ่น6เด็กผีน้องนีน BNK รุ่น5และโยเกิร์ตรุ่น3จากบอล นะครับบอกตุรกีตกรอบก็ไม่พลิกเพราะไม่ใช่ยุโรปเกรด A
0: มันไม่น่ามีทีมไหนตกหรอกครับ
1: ครับ
0: อู้จะเห็นเปิดมาเช็คข่าวตลาดนักเตะในยุโรป
1: เป็นยังไง
0: สักครู่หนึ่งนะครับ

0: เรอัลมาดริดเขาเดินเครื่องอีกแล้วนะครับ
1: เดินเครื่องอีกแล้ว
0: บรรลุข้อตกลงในการได้ตัวแบ็กไซด์อย่างมาร์คูคูเรย่าจากเชลซีพี
1: ่
0: เฮ้ย
1: ได้แล้วเหรอ
0: เออก็ขึ้นระดับเฮียวีโกแล้วนะครับการตกลงนะครับตอนเนี้ยระหว่างทุกฝ่ายโอเคแล้วผู้เล่นด้วยแล้วก็เขาคือช้อยที่กุนซือคนใหม่อย่างโชเซ่มูรินโญ่จิ้มมาต้องการที่จะซื้อมาเสริมทีมนะครับแล้วก็คูคูเรย่ากำลังจะออกจากเชลซีเพื่อเป็นสมาชิกใหม่ของเรอัลมาดริดหลังจากจบฟุตบอลโลกนะครับโอ้โหที่ผ่านมาเขาก็ได้ตัวฟรีๆไปเยอะแล้วนะซ้ายคูคูเรย่าขวาดุมฟริสเซนเตอร์โคนาเต้โหนี่เขายกแพ็กกองหลังใหม่หมดเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ได้ตัวดีๆนะครับอ่ะก็ยินดีกับแฟนๆของเรอัลมาดริดด้วยนะครับ
1: แต่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าโชเซ่มูรินโญ่เป็นโค้ชที่ชอบเซตแนวรับให้ปึกก่อนอยากรู้ว่าเขาจะปรับแนวรับของเรอัลมาดริดประมาณไหนยังไง
0: แล้วมันเป็นจุดอ่อนที่เราเห็นกันมายาวๆในหลังๆของเรอัลมาดริดเลยนะโดยเฉพาะแบบเขาซื้อแบ็กมาแล้วได้แบ็กมาแล้วอย่างเทรนต์เนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์มากมีตัวที่ใช้งานได้อยู่แล้วก็ดันมีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้นะครับ
1: ครับ
0: ทั้งพวกแฟกลองเมนดี้นะครับ
1: วันนี้นะครับมาริโอ นอยเออร์40ปีกับ79วัน
0: ครับ
1: จะกลายเป็นผู้เล่นเยอรมันที่แก่ที่สุดที่ได้ลงเล่นในเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ก็คือรวมยูโรด้วยรวมบอลโลกด้วยเนี่ยแซงหน้าโรธามัททูสที่เคยเป็นเจ้าของสถิติเดิมอยู่ที่39ปี91วันนะมัททูสเนี่ยลงเล่นในเกมรอบแบ่งกลุ่มยูโร2000ที่เจอกับโปรตุเกสวันนั้นทำไว้39ปี91วันในขณะที่นอยเออร์ตอนนี้40ปี79วันแล้วก็เป็นนักเตะเยอรมันที่อายุมากที่สุดที่ลงเล่นในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ
0: ่ครับ
1: นะครับนี่ก็เป็นสถิติใหม่นะครับ
0: คือมันก็น่ายินดีแต่ว่าคิดในมุมเรียบผมเขาก็จะไม่มีผู้รักษาประตูที่ไว้อกไว้ใจได้เลยเหรอที่ขึ้นมาแทนนอยเออร์ในช่วงวันเออร์เลิกเล่นมาตั้งแต่ยูโร2024น
1: ะไม่มีเลย
0: ก็คือเขาปล่อยระยะเวลาปี2ปีแล้วอะไม่ได้นี่วะพวกที่มันเล่นมาเนี่ยก็เลยต้องหันกลับมาหามาริโอ นอยเออร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตในศึกฟุตบอลโลกก็คือเรื่องของผู้ตัดสินนะพี่เอก
1: ครับ
0: ผู้ตัดสินชาวโซมาเลียโอมาอาท่านนะครับเขาบอกว่านอกจากเขาจะได้ให้ไปตัดสินเกมยูฟ่าซูเปอร์คัพด้วยนะที่ยูฟ่าแบบอ่ะถ้าคุณตัดสินบอลโลกไม่ได้ยูฟ่าก็ให้ไปตัดสินยูฟ่าซูเปอร์คัพแทนนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าคงจะได้รับเงินค่าตอบแทนเต็มจำนวนเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันฟุตบอลโลกเพราะว่าก่อนฟุตบอลโลกเนี่ยเขาคือผู้ตัดสินจากแอฟริกันมาจากโซมาเลียเพียงแต่ว่าไม่ถูกนะครับไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
1: ครับผม
0: นะครับก็เลยนะครับถูกตัดตัวทิ้งออกไปจากการเป็นผู้ตัดสินในฟุตบอลโลกนะครับแต่ข่าวล่าสุดมองว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเนี่ยนะครับก็ยังจะได้รับค่าตอบแทนจากการนะครับเป็นผู้ตัดสินครบถ้วนแม้ว่าจะไม่ได้ลงทำหน้าที่เลยก็ตามนะครับนี่คือส่วนที่ฟีฟ่าต้องรับผิดชอบเพราะว่าฟีฟ่าเนี่ยไปนะครับก้าวก่ายเรื่องการตัดสินใจให้ใครเข้าประเทศหรือไม่เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได
1: ้
0: นี่ขนาดผู้ตัดสินระดับฟีฟ่านะยังเข้าสหรัฐอเมริกาไม่ได้
1: คร
0: ับ เพียงแค่เขามาจากโซมาเลียเท่านั้นแหละนะครับ
1: คุณสกอร์เปียนแมน9676นะครับทักทายมาทาง YouTube บอกว่าแอปวิทยุไทยแลนด์สมาร์ทโฟนฝั่ง Android ขึ้นกีฬา Active Radio 99เปิดฟังไม่ได้หลายวันแล้วผมส่งข้อความแบบนี้ส่งถามช่วงไลฟ์หลายวันไม่มีคำตอบใดๆเอางี้เคลียร์ทีละเรื่องคุณสกอร์เปียนแมนฮะแอปพลิเคชันนายที่นาย Active Radio ของเก่าเนี่ยเราเลิกใช้มาเป็นปีแล้วนะครับ
0: คุ
1: ณสกอร์เปียนแมนแอปพลิเคชันของอสมทที่ฟังวิทยุทุกคลื่นในอสมทคือแอปพลิเคชัน Mcord Connect คุณสกอร์เปียนแมนโหลดใหม่เลยครับแอป Mcord Connect นะครับอันแอปเก่าอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาแล้วนะครับแอปพลิเคชัน Mcord Connect จะรวมทั้งช่อง9 Mcord HD และคลื่นวิทยุในเครืออสมทคลื่นต่างๆอยู่ในนั้นหมดเลยหลายๆท่านก็เราโปรโมท เรื่องของแอป Mcot Connect มาเป็นปีแล้วครับคุณ Scorpion Man เอาเป็นว่าคุณ Scorpion Man โหลดแอปใหม่นะครับฟังได้ทั้งใน iOS แล้วก็ใน Android เลยส่วนในแอปวิทยุไทยแลนด์เนี่ยไม่ใช่แอปที่ดำเนินการโดยอสมทนะครับ
0: ครับ
1: เป็นใครก็ไม่รู้ ที่ไปรวมเอาแอปของทุกที่ไปรวมไว้อยู่ด้วยกัน
0: ใช่
1: เมื่อเขาไม่ได้ดึงจาก FM 99ที่อัปเดตแล้วไปอยู่ในนั้นมันฟังไม่ได้อันนั้นไม่เกี่ยวกับอสมทนะครับ
0: ครับ
1: เท่ากับว่าอสมทเนี่ยหรือ FM 99ย้ายแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันไปเป็นปีแล้วนะไปอยู่ในแอป Mcot Connect นะครับผมอธิบายแบบนี้นะ
0: คือคำตอบของเราเนี่ยอาจจะตอบไม่ตรงคำถามคือเราแนะนำให้ไปโหลดแอปของเรามาเลยจบ
1: คือถ้าเป็นแอปวิทยุไทยแลนด์สมาร์ทโฟนฟังไม่ได้เนี่ยต้องไปติดต่อทางน
0: ู้นแจ้งเขา
1: แจ้งเขา
0: เราไม่มีส่วนรับผิดชอบ
1: เพราะว่าแอปนั้นอสมทไม่ได้เป็นคน
0: บ
1: ริหารเอาตรงนี้
0: แล้วก็อีกหนึ่งที่คุณผู้ฟังส่งมาบอกคือขนาดโหลดMcot Connect มาแล้วพอกดเข้าไปแล้วแอปมันเด้งแอปมันเข้าไม่ได้เนี่ยผมคาดว่าน่าจะมาจากปัญหาของเวอร์ชันของโทรศัพท์ของท่าน
1: ลบแล้วลงใหม
0: ่ลบแล้วลงใหม่หรือแม้กระทั่งอาจจะต้องไปอัปเดตเวอร์ชันของโทรศัพท์ของท่านให้เป็นรุ่นล่าสุดแล้วก็ดูอีกทีนึงว่าแอปเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปนะรับฟังหรือว่าเปิดแอปได้หรือไม่นะ
1: ก็โหลด Mcot Connect ปั๊บเน
0: ี่
1: ยก็จะเจอหน้าที่มีคำว่าเรดิโอ
0: ค
1: ลิกเข้าไปปุ๊บก็มีคลื่นในเครืออสมทอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็
2: Connect ปั๊บเนี่ยก็จะเจอหน้า
0: โอ้นี่ดีเลยนิดเดียวเอง
2: เรดิโอ
1: เห็นไหม
0: พูดมาปั๊บเลย
2: คลื่นในเครืออสมทอยู
0: ่
1: ใครที่ดูทางไลฟ์อยู่ดูจากมือถือผม
0: แต่อย่างที่บอกไปก็คือเวอร์ชันของโทรศัพท์ท่านก็ต้องนะครับสอดคล้องหรือว่ารองรับนะครับการพัฒนาของแอปพลิเคชันตามไปด้วยนะ
1: นี่ดูนี่นะครับเข้าไปปุ๊บจะมีทุกคลื่นในเครืออสมทเลยมีทั้ง FM 95 96.5 100.5 Smooth นะ Med 107นะม
0: ี
1: Mellow Pop นะครับแล้วก็มีทีวีช่อง9 Mcot HD นะเป็นทีวีสตรีมมิ่งนะครับดูได้อย่าลืมนะครับก็ทางช่อง9 Mcot HD ก็อยู่ในแอป Mcot Connect ด้วยนะ
0: แล้วนี้ยิ่งง่ายเลยใครโหลด Mcot Connect มาตอนนี้เนี่ยเปิดแอปมาด้านบนนะครับจะมีลิงก์นะครับแล้วก็ภาพที่เราเป็นอีกกิจกรรมของเราอ่ะพี่เอกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: อยู่ในนั้นด้วย
0: จิ้มเลยเข้าไปเชียร์ทีมโหวตไปลงทะเบียนอะไรกันได้เลยเคลียร์หรือแม้กระทั่งแบบใครอยากดูทีวีอยากเห็นพี่เอกออกรายการอยากเห็นหน้าก็ไปดูกันได้
1: ไปดูกันได้อ่ะเคลียร์นะตรงนี้นะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าสมมุติว่าแฟนรายการท่านใดนะครับฟังอยู่แล้วก็เห็นในรายการอื่นมีแฟนรายการท่านอื่นบอกโอ้ยแอปฟังไม่ได
0: ้ครับ
1: ช่วยส่งมาบอกหน่อย ซึ่งเดี๋ยวผมจะฝากพี่ๆน้องๆที่เป็นนักจัดรายการที่เป็นฝั่งภาคฟุตบอลเนี่ยใช้ช่วยกันพูดด้วยนะครับมาฟังออนไลน์ได้ทางMcot Connect นะครับ
0: ใช่ครับ
1: บอกคุณเอกกับคุณอุเล็กเชียร์อะไรผมเชียร์อังกฤษอ่ะเนี่ยผมบอกไปแล้วนะผมเชียร์บราซิลนะบอก11ตัวของโมร็อกโกเนี่ยมีเกิดฝรั่งเศสฮอลแลนด์สเปนแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยแต่มี1ขั้นเนี่ยที่คุณอูบอกเมื่อกี้อูนาฮีเนี่ยเกิดในโมร็อกโก
0: เกิดคาซาบลังกาเลย
1: คาซาบลังกานะครับบอกโปรตุเกสเชียร์ให้โปรตุเกสชิงกับอาร์เจนตินาครับแล้วก็โปรตุเกสได้แชมป์จากคุณณัฐพงศ์นะครับบอกขำๆสนุกมากเลยบอกว่าขอโปรแกรมบอลวันนี้ฟุตบอลโลกคืนนี้เที่ยงคืนเนี่ยจะเป็นเยอรมนีกับคูราซาวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยยังมีตอน 3:00 นะครับเป็นเนเธอร์แลนด์เจอกับญี่ปุ่น6โมงเช้าครับไอวอรี่โคสต์กับเอกวาดอร์นะ9โมงเช้าสวีเดนตูนิเซียนะครับแล้วก็5ทุ่มของวันจันทร
0: ์
1: ก็คือสเปนกับเคปเวิร์ด
0: ครับ
1: นะ
0: ฮะ ดูกันให้สะใจกันไปข้างนึงเลยนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาดูใน Facebook กันสักนิดนึงนะครับบอกว่าสัก 3-0 ก็พอแล้วจากคนพลวรนินเยอรมันชนะ 3-0 พอง
1: บอกใสกว่ากระจกก็เยอรมันพี่ว่าไงครับใสก็ใสนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณอัมพรนะบอกสวัสดีครับแล้วก็คุณหนุ่มนิยมบอกสวัสดีครับวันนี้ใครหลังหักครับ

0: ใครล่ะครับ
1: อีไม่แน่ใจว่าเล่นเล่นแซวเล่นมุกอะไรแบบไหนนะครับ
2: ครับ
1: บอกพี่เอกคิดว่ามีทางเป็นไปได้ไหมครับที่ในอนาคตฟุตบอลโลกจะกลับมาเป็น32ทีมโอ้โหผมว่าน่าจะยากแล้วแหละ
2: เพราะว่าสิ่งนึงที่เขาทำก็คือมันก็ได้นะครับเงินทำให้ทัวร์นาเมนต์มันยืดยาวมากยิ่งขึ้นนะนั่นคือสิ่งที่เขานะครับได้รับกลับมาแล้วพอมันเป็นเงินที่มันมากขึ้นเนี่ย
1: โอ้เขาไม่มีทางปล่อยให้ลงหรอก
2: มันยากมันยาก
1: แล้ว
2: มันมีแต่จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมครับ
1: ห้าทุ่มครึ่งแล้วนะครับขออนุญาตเบรกอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงสุดท้ายแล้วแล้วเบรกช่วงนี้เนี่ยสักครู่หนึ่งก็ช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อในช่วงสุดท
2: ้
1: ายก่อนที่จะเข้าเกมคู่เยอรมนีกับคูเรซาวครับ
2: ครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: บอลโลกสตอรี
5: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลด์คัพ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในวอลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
4: 48ทีม104แมตช์

0: ไทยแข็งแรงทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับ
6: ครับ
5: ผมเอกพิมพ์สกุลกับคุณอู
6: อ
5: ักรเทพ
6: เวลาก็ผ่านไปก็เร็วเหมือนกันนะพี่เอกพี่เอกรู้สึกเหมือนกันไหมมันก็ไม่ได้ช้ามากนะ
5: ไม่ช้าไม่ช้า
6: ไม่ช้ามากนะครับอ่ะตอนนี้บรรยากาศนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกโหนักเตะของทัพอินทรีเหล็กตอนนี้นะครับทยอยนะครับเดินทางเข้าสู่สนามนี่จะเป็นเฟสที่นะครับนักเตะเดินทางมาถึงสนามก่อนหน้านี้แล้วเนาะนำโดยนะครับยูเลียนนาเกลส์มันนะครับอันโตโนรูดิเกอร์นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ถูกคาดหมายว่าน่าจะมีผลการแข่งขันที่มันขาดลอยมากที่สุดคู่หนึ่งตั้งแต่เปิดทัวร์นาเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับ
5: อ่ะก็ติดตาม
6: ครับ
5: นะครับตอนนี้นี่ทางช่องถ่ายทอดสดก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับเป็นสตูก่อนรายการใครที่ยังไม่ได้สมัครแพ็คกงแพ็คเกจก็ลองแชร์กันหน่อย
6: ใช่ลองแชร์กันหน่อยหรือหาเพื่อนหาเนี่ยพี
5: ่
6: ถ้าหาเพื่อนหาก็คนละครึ่งไ
5: ว้แต่ผมนี่ไม่ได้หาเหินอะไรใครเลยนะ
6: รอฟมาหาที่หลังได้ไหมหาคนมาจามที่หลังแล้ว
5: ยังเพราะว่ามีเพื่อนๆบอกว่าเออเองสมัครไปก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากัน
6: ไอคนที่ว่ากันมาขอที่หลังเนี่ยจะเอาแต่ยูเซอร์ไปเพราะว่าฟุตบอลโลกคนนี้นี่ก็ต้องซื้อแพ็กเกจที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรแพ็กเกจที่มันควบกับการดูหลายๆกีฬาเนาะทั้งพรีเมียร์ลีกแล้วก็วอลเลย์บอลมวยอะไรของโมโนแม็กซ์เขานะโมโนสปอร์ตควบคู่กันไปด้วยนะครับฟุตบอลโลกก็เหมือนที่เขาบอกครับเซียนอยู่รูครับบอกพี่อู๋อยู่ลาดกระบังครับผมชอบทีมอูมครับท่านนี้ชอบทีมอูมนะฮะบอกเปเรสมันบ้าคลั่งละมูรินโญ่ดาวรุ่งไม่ต้องปั้นเน้นซื้อให้ใช้งานเลยปกติเขาก็ไม่ได้ไปสนอกสนใจในการปั้นดาวรุ่งของเรอัลมาดริดมากสักเท่าไหร่นะครับแล้วยิ่งความล้มเหลวจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในซีซั่นล่าสุดที่มันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันก็ต้องทำให้เขารู้สึกต้องลุกมาปฏิวัติอะไรสักอย่างหนึ่ง
5: ครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกันเรื่องปั้นนักเตะเนี่ยทางบาร์ซ่าจะทำ
6: ใช่ถูกบาร์ซ่าทั้งซื้อทั้งปั้นแต่ว่ามาดริดเนี่ยให้โอกาสเยาวชนแทบจะไม่มีเลยนะครับ
5: คร
6: ับ แต่ผมถือว่าการเสริมทัพของโชเซ่มูรินโญ่ที่เริ่มนะครับมาแล้วการเดินเกมของเรอัลมาดริดเนี่ยมันเป็นการแก้ในจุดที่พวกเขาควรแก้อย่างเร็วที่สุดก็คือบรรดาเกมรับอันนี้ถูกต้องเลยเพราะเราเห็นเขาได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวา เซ็นเตอร์เข้ามาด้วยเนี่ยอันเนี้ยตอบโจทย์สุดๆละนะครับแล้วยิ่งรวมกับคนเดิมที่มีอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่วนค่าตัวของคูคูระย่าเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากนะพี
7: ่ครับ
6: ประมาณ50ล้านเองอะซึ่งคิดดูตามดีกรีการเป็นนักเตะทีมชาติสเปนเนี่ยมันน่าจะเยอะกว่านี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าสัญญาเขาอาจจะนะครับเหลือไม่เยอะค่าตัวก็เลยอยู่ในระดับที่มันโอเคนะครับกลางๆไม่ได้แพงมากแล้วก็นะครับไม่ได้แบบโอเวอร์ไปมากกว่านี้ต้องดูสัญญาหน่อยว่ามาร์คุคุระย่าเนี่ยสัญญาเขาโอ้จริงๆสัญญา2029เลยนะเฮ้ยมันก็เยอะนะกับวัย27ปีกับดีกรีที่เขาเป็นอยู่ผมว่าจริงๆความน่าจะเป็นในตลาดนักเตะเนี่ยระดับดีกรีของเขาเนี่ย50ล้านมันน้อยไป
7: ต้องเยอะกว่านี
6: ้มันต้องเยอะกว่านี้มันต้องเยอะกว่านี้นะครับแต่เชื่อว่าแฟนๆเชลซีน่าจะเซ็งกันอยู่ตอนเนี้ย
7: บอกพี่สอบถามครับกาบิโกหรือว่ากาเบรียลบาโบซ่ามีข่าวจะมาเล่นกับบิสโซลี่ตอนนี้บ้างสภาพเป็นไงบ้างโอเคไหม
6: โหกาบิโกหรอ
7: จะมาอยู่บุรีรัมย์หรอ
6: หร
7: อ
6: โหไม่เคยดูเขาเล่นอยู่แล้วอยู่ที่อะไรเนี่ยปัจจุบัน
7: เดี๋ยวฝากคุณอู
6: อยู่คูไซโร่แต่ว่าตอนนี้ถูกปล่อย

0: เยอรมนีเจอกับคูราซาวเนี่ยรอบรองชนะเลิศเวิลด์คัพ2014เนี่ยขนาดเต็งแชมป์เจ้าภาพอย่างบราซิลเนี
1: ่
0: ยเยอรมนีตอนนั้นนี่ยังท็อปฟอร์มยังกดไป 7-1 เลย
1: นั่นไง
0: วันนี้คูราซาวเองคุณเอกธนบุญบอกว่าไม่เกิน3
1: ไม่ถึงไม่ถึงโอ้พี่เอกบอกรู้จักหลายคน
0: ไม่เกิน3นะฮะแต่ไปดูสถิติการยิงประตูที่เกิดขึ้นเยอะๆเนี่ยคุณเอกสถิติเนี่ยอยู่ที่ฮังการีชนะเอลซัลวาดอร์ครับ10ประตูต่อ1ความห่าง9ลูก
1: พี่เอกกำลังจะบอกว่ามันมีโอกาสไปถึงตรงนั้น
0: อ่ะนี่ไงวันนี้ผมก็เลยเอาสถิติสถิติสูงสุดมาบอกก่อน
1: ครับ
0: เกมนั้นเนี่ยเป็นฟุตบอลโลกปี1982ที่สเปนนะครับที่เอลเช่และที่สำคัญเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่15มิถุนาปี1982
1: เฮ้ย
0: ถ้านับเป็นเวลาตามปฏิทินบ้านเราเนี่ยมัน15พอดี
1: เออวันนี้14
0: มันจะเวียนมันจะเวียนมาพอดีแต่ถ้าปฏิทินแต่ถ้าเวลาที่อเมริกาที่ฮูสตันก็อาจจะเป็น14นะ
1: ครับบังเอิญเกิน
0: บังเอิญเกินวันนั้นฮังการีถล่มเอลซัลวาดอร์ไปถึง10ประตูต่อ1นะครับถือว่าเป็นการชนะกันขาดลอยที่สุดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะฮะประตูทั้ง10ประตูของฮังการีเนี่ยก็เป็นลาสโลคีสเนี่ยลาสโลคีสเนี่ยกดแฮตทริกนะครับนาทีที่69 72แล้วก็76นะฮะแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับฟาเซกาสมีโทสมีเซนเตสนะครับมีนายลีลาซี่มีโพเลสกี้นะครับนี่เป็นพวกนักเตะของฮังการีนะครับ10ประตูต่อ1
1: โอ้โห
0: จะทำลายสถิติได้ไหม
1: ครับมีโอกาสนะทำไปเล่นไปเนี่ย
0: เดี๋ยวดูกันนะครับวันนี้จะกลับไปดู
1: ผมก็พยายามไปดูว่าเว็บไซต์ที่เขาพรีวิวฟุตบอลเนี่ยเขาจะถ่ายคู่นี้
0: ว่ายังไงใช่ไหม
1: ออกมาสกอร์เท่าไหร
0: ่
1: เดี๋ยวผมแอบไปดูหน่อยอย่างเยอรมันคือราซาวเนี่ยเว็บไซต์ของอังกฤษนะครับที่เขาพรีวิวฟุตบอลที่แรกเนี่ยเขาถ่ายมาที่เยอรมนีชนะ4ประตูต่อ0เฮ้ยนี่เหมือนความรู้สึกของผมเลยนะผมว่า 4-0 เนี่ยน่าจะมีให้เห็นได้ในคืนวันนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกที่หนึ่งว่าเขาให้เท่าไหร่นะครับ
0: แล้วเยอรมันเนี่ยคุณหนูเยอรมนีเนี่ยเป็นทีมที่ครองสถิติยิงประตูสูงสุดของทัวร์นาเมนต์เนี่ย3ฟุตบอลโลก3ครั้ง อย่างปี2006 2010 2014
1: ครับ
0: 2006เนี่ยเยอรมันก็เข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศทำได้ไหมเยอรมันเตะ7นัด
1: ครับ
0: ก็คือไปได้ไปแพ้อิตาลีในรอบรองครั้งนั้นเยอรมันยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นะ14ประตู2010เยอรมันก็ยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เหมือนกันยิง16ประตูครั้งนั้นเยอรมันก็ตกรอบรอง
1: ครับก็ไม่ได้หมายความว่ายิงเยอะแล้วจะไปได้ไกล
0: ถ้าจำไม่ผิดคือแพ้สเปนในรอบรองนะ
1: ครับ
0: ในเวิลด์คัพ2010เนาะยิง16และในเวิลด์คัพ2014อันนี้เป็นแชมป์โลกเลยกดไป18ประตูก็7ประตูมาจากเกมกับบราซิลอ่ะ
1: จอมโหดอยู่แล้ว
0: ดังนั้นเนี่ยเยอรมันเนี่ยเขาชอบยิงในทัวร์นาเมนต์เยอะ
1: แล้วก็ไปตกรอบ
0: แล้วก็มาเจอกับคูราซาว
1: ครับ
0: เอาสิจริงจริงจริงก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกที่มีทีมเล็กๆ เข้ามาร
1: อบสุดท้าย
0: มาสร้างสีสันในรอบท้ายเยอะ
1: ๆ
0: ก็ต้องมาดูว่าจะไหวไม่ไหวนะครับ
1: คือชนะ
0: วันนี้คูราซาวจะร้องอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวหรือเปล่า
1: ไอ้ต้องเปิดเพลงให
0: ้แล้วอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: คือชนะไม่ชนะเนี่ยผมว่าคงต้องก้าวคำถามนี้ไปละก้าวผ่านคำถามนี้ไปแต่อย่างนึงเนี่ยที่ผมอยากจะลุ้นว่าเฮ้ยทีมอย่างคูราซาวเนี่ยมีโอกาสยิงเยอรมนีได้ไหม
0: คุณหนูคุณจำได้ไหมเยอรมนีในบอลโลก2002
1: ครับ
0: กดซาอุไว้8ลูก
1: เออนั่นน่ะ8ลูก
0: 80นะ
1: ใช่
0: เออเอาสิ
1: ผมว่ามีสิทธิ์คูราซาวอ่ะ
0: ผมว่าเอาเบาๆสิต้องมี
1: แต่ว่าถ้าเริ่มเกมผมว่ามันขึ้นอยู่กับ
0: ถ้าเริ่มเกมได้เร็ว
1: ออกสตาร์ทดีได้ประตูเร็ว แล้วอยู่

0: ู่ที่เกลือเซาด้วยส่วนหนึ่งว่าเฮ้ยพอคุณโดนประตูไปแล้วเนี่ย
1: สู้ไหม
0: คุณอยากจะโดนแค่นั้นหรือคุณจะเอาไหนๆก็มาเล่นสนุกที่บอลโลกไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยก็บวกเข้าไปเลยถ้าอย่างนั้นนั่นแหละแต่ถ้าคุณโดนแล้วคุณพยายามอุดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันจะเป็นทางที่ดีกว่าแต่ถ้าไปหือไปอือกับเขาเนี่ยผมว่าเท่าไหร่ถ้าก็โดนได้หมดอ่ะ
1: อย่างวันที่เยอรมนีอัดซาอุ8ลูกเนี่ยที่ซัปโปโรนะครับ
0: ครับ
1: วันนั้นเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าเกมที่เยอรมันอัดซาอุ8ลูกเนี่ยเป็นหนึ่งในเกมที่ส่งนะดันให้โครเซ่เป็นดาวสโวฟุตบอลโลกอย่างทุกวันนี้นะ
0: น
1: ั
0: ่นแหละ
1: เขากดแฮตทริกในเกมนี้นะวันนั้น8ประตูของเยอรมันเนี่ยมีจากมิโลสลาฟโครเซ่3ประตูจากบัลลักนะจากคาเซนยังเคอร์โทมัสลิงเคโอลิเวอร์เบียโฮฟแล้วก็ทางแดนชไนเดอร์นะนี่กดเป็นคนละเม็ดนะก็เป็น80ที่ซาอุนี่เหมือนถ้าจำไม่ผิดโดน80ปุ๊บเปลี่ยนโค้ดเลยอ่ะคุณหนูถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
1: เออเหมือนอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: เป็นเพลงตลอดเลย
1: เอออ่ะ
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมว่าเป้าหมายของคือราซาวคือแพ้ยังไงก็ได้ให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็ภาวนาว่าแผนการเล่นของอาจารย์ดิกอัดโวคาร์ดเนี่ยนะครับก็คงต้องเน็ตรัดกลุ่
1: ม
0: หรือแม้กระทั่งต้องถอยรถบัสไปจอดดับเครื่องหน้าประตูแล้วโยนกุญแจทิ้งแบบไม่ต้องสตาร์ทเลยอะโดนยิงยังไงก็ต้องอุดไว้ก่อนถ้าไปบุกเปิดพื้นที่ก็มีแต่โดนแต่โดนอย่างเดียวนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในฟุตบอลโลกเนี่ยเรื่องของการยิงประตูได้ตัวประตูเสียมันก็มีผลเหมือนกันแล้วก็ดูคู่ต่อสู้ที่คือราซาวจะเจอด้วยเนี่ยเขาก็เป็นทีมชาติที่เจอนะครับของหนักสุดไปเบาสุดนั่นก็หมายความว่าถ้าแพ้ให้มันน้อยที่สุดเนี่ยนัดต่อไปมันจะมีหวัง
1: มันมีลุ้น
0: เพราะว่าเขาเจอเยอรมนีเสร็จเนี่ยเขาไปเจอเอกวาดอร์อันนี้ก็หนักแล้วจนกระทั่งอีกนัดหนึ่งก็ถือว่าหนักแต่ก็เบาหน่อยแล้วกันก็คือเจอไอวอรี่โค้ด
1: โอ้แต่ถ้าสำหรับไอวอรี่โค้ด
0: ก็หนัก
1: แต่ถ้าสำหรับ
0: เกลือเซาก็หนัก
1: กูหนักพวกนั้นแหละ
0: ใช่ไงแต่ว่ามันในความใหญ่ของทีมอย่างน้อยก็เป็นทีมที่แบบ
1: ไล่เลียง
0: ลงมาหน่อยการเสียประตูน้อยที่สุดก็คงต้องเป็นเป้าหมายของเกลือเซาแต่ว่าผมว่าเขาคงไม่ได้กดดันเขาคงไม่ได้มีการมาฟุตบอลโลกผมว่าคือเป้าหมายที่คอมพีทของเขาแล้ว
1: ครับผม
0: ก็คงไม่ต้องไปหวังว่าจะต้องไปไกลอะไรให้มันมากกว่านี้ครับ
1: อ่ะข้อความทาง YouTube
0: ครับ
1: ครับทางไลฟ์ YouTube บอกว่าปี94นะสมัยโทมัสโบโรลินเล่นนะคุณเอกน่าจะอยู่มหาลัยแล้วครับเรารุ่นเดียวกันโบโรลินเนี่ยไปบอลโลกตั้งแต่90แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยโทมัสโบโรลินเนี่ย
0: ครับ
1: กระโดดและชูมือขึ้นฟ้าตอนปี90เนี่ยผมอยู่ม .4
0: ครับม .4 94โอ้โหตอนนี้ก็32ปีละ
1: 90ม .4 แต่94เนี่ยก็น่าจะอยู่มหาลัยนั่นแหละนะครับโทมัสโบโรลินนะก็โด่งดังมาจากปาม่านะครับตั้งแต่เล่นกับปาม่าในปี90ถึงปี95แล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่กับลีดนะมาเล่นในอังกฤษโทมัสโบโรลินเนี่ย ไปเล่นฟุตบอลโลกตั้งแต่อายุ20นะครับใน World Cup 90ก็ไปแล้วนะครับยูโร92ที่สวีเดนเป็นเจ้าภาพอีกนะครับแล้วก็ World Cup 94ชุดเดียวกับมาร์ตินดาลินเคนเนตแอนเดอร์สันก็เป็นชุดที่ทำให้สวีเดนโด่งดังไปทั่วโลกเพราะว่าพวกเขาไปไกลถึงรอบรองชนะเลิศและคว้าอันดับ3
0: ครับ
1: มาครองนะครับไปแพ้บราซิลในรอบรองชนะเลิศนะครับ
0: แต่เป็นคนหนึ่งที่สมัยเป็นนักเตะกับตอนเลิกเล่นนี่ก็ต่างกันเยอะนะว่าสวีเดนนะพอเลิกเล่นนี่ก็โอ้เต็มที่เลยนะฮะ
1: เพราะว่าสวีเดนชุดแข่งของสวีเดนชุดลุยบอลโลก94เนี่ยก็เป็น อีกชุดหนึ่งนะครับเป็นลายซี่โครงอะแต่อยู่ข้างล่างถ้าเป็น94นะคุณหนูชุดที่ผมใส่วันนี้น่าจะเป็นชุดยูโร92
0: โอ้โหเก่ากว่าเดิมอีก
1: เนี่ยเป็นยูโร92เนี่ย
0: ครับ
1: ที่สวีเดนเป็นเจ้าภาพ เป็นกระดูกข้างเป็นลาย3แถบข้างเดียว
0: ครับ
1: ยูโร92นะไม่ใช่ชุดฟุตบอลโลกนะพอฟุตบอลโลกมันปี94แล้วมันจะเป็นภาษาวัยรุ่นที่เล่นเสื้อเขาบอกลายซี่โครงบาน
0: อ
1: ่ะที่จะมีลิเวอร์พูลสีขาวเขียวที่เป็นอย่างเงี้ยก็เป็นชุดนั้นแทน
0: ตรงเอวนะ
1: ก็ประมาณนั้นครับ
0: โอ้หลังเลิกเล่นฟุตบอลแกเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์ระดับโลกเน
1: ี่
0: ย
1: หรอ
0: ทัวร์โซลินนะผมไปอ่านประวัติไปเรื่อยๆอ่ะ
1: คือสไตล์การเล่นเนี่ยของโรลินเนี่ยแฟนๆก็ชอบเยอะแต่ว่าขึ้นจุดสูงสุดปุ๊บก็ล่วงหายไปเลยนะโรลินเนี่ยกลับมาสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีอีกไม่ได้นะครับหลังจากเลิกหลังจากที่ย้ายออกจากลีดยูไนเต็ดไปก็เส้นทางการค้าแข้งก็ลดลงเรื่อยๆเพราะเขามีปัญหาการบาดเจ็บนะครับโทมัสบูรินเนี่ย
0: ครับแต่ว่าชีวิตส่วนตัวหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลก็ไม่ได้สวยหรูนะ
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นนักธุรกิจที่กลับไปทำธุรกิจในบ้านเกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านอาหารอิตาเลียนนะครับแล้วก็อาหารสวีเดนด้วยโอ้โหแล้วก็ชีวิตนะครับหลังจากนั้นของเขาเนี่ยนะครับก็คือเปิดร้านอาหารแล้วร้านเนี่ยก็โดนลงโทษจากการที่ปล่อยให้เด็กมากินเหล้าก็เป็นอีกหนึ่งข้อหาที่เขาโดนดำเนินคดีไปนะครับหลังจากนั้นก็ไปตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ก็ขาดทุนแล้วก็ไปขายเครื่องเป็นตัวแทนขายเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่ดีนะครับเขาก็พยายามทำหลายอย่างหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลนะ
1: มีบอกว่าคู่ญี่ปุ่นใครบรรยายน่าจะเป็นคุณชิดกับคุณจุนใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับผมไม่ได้ฟังก้าวนาคิดถึงพี่เอกพี่ยุทธพี่ชิดพี่วาวนะครับคุณมิสเตอร์มิลิน357บอกผมใช้ Android 9นะ10ปีแล้วยังโหลดแอป Mcot Connect มาฟังได้เลย
0: อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในโทรศัพท์ที่ผ่านการใช้งานมานานแต่ Mcot อันนี้ก็ใช้ได้ก็แปลว่าเวอร์ชั่นก็ไม่ต้องแบบสูงมากนะ
1: ใช่ครับก็บอกแอปเก่าให้ลบออกไปได้แล้วครับก็ฟัง FM ก็สุขภาพทางออนไลน์ที่แอป Mcot Connect นะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็อนาคตมีโอกาสไหมครับฟีฟ่าทำเป็นเวอร์ลีกคล้ายเนชั่นลีกมีขึ้นชั้นตกชั้นไทยอาจไปอยู่ดิวิชั่น3เอ้า บอกว่าทั้งสองท่านครับฟุตบอลโลกครั้งนี้ใครเป็นเต็ง1ดาวซันโบผมว่าอันดับ1เป็นเอ็มบัปเป้2แฮร์รี่เคนเต็ง2นี้ไหม
0: ต้องเป็นตัวเป้าที่เพื่อนเปิดบอลไปถึงผมว่าฮาลันก็ไม่เบา
1: จะละ
0: แต่ว่ามองถึงเส้นทางของนอร์เวย์เนี่ยบางคนก็ยังไม่ได้มั่นใจว่าจะไปถึงรอบลึกๆผมว่าเคนนี่แหละเพราะว่าเขาเป็นทั้งตัวปั้นตัวยิงจุดโทษอะไรเขาก็ยิงหมดเลย
1: บอกว่าอยากรู้ว่าฟีฟ่าให้เงินรางวัลเท่าไหร่จะแชมป์จนถึงบ้วยนะครับเดี๋ยวดูให้นะแล้วก็บอกว่าจำไม่ได้ว่าฟีฟ่าให้รางวัลอะไรบ้างตั้งแต่แชมป์โลกดาวสโบแอสซิสดาวลุ่งอะไรอีกจำไม่ได้ม
0: ี
1: โกลเด้นบูทแล้วก็มีรางวัลยาชินวอร์ดอ่ะ
0: ผู้สาประตู
1: ผู้สาประตูมีดาวรุ่งยอดเยี่ยม
0: ครับ
1: นะครับมีโออีกหลายรางวัลนะ
0: คือถ้าคุณตกรอบไปก็คือการเป็นอันดับ33ถึง48เนี่ยคือรอบแบ่งกลุ่มถ้าคุณเป็นทีมตกรอบเนี่ยนะครับคุณก็จะได้เงินต่อทีมคือ9ล้านเหรียญสหรัฐก็คือตกรอบนะทีมตกรอบแต่ว่าถ้าคุณได้เข้ารอบด้วยการเป็นทีมอันดับ17ถึง32ได้เนี่ยเงินในการเข้ารอบตรงนั้นเนี่ยก็จะได้ไป11ล้านเหรียญสหรัฐทั้งหมดนะครับ3ทั้งหมด16ทีม
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าคุณจบดีกว่านั้นนะครับด้วยการเป็นอันดับ9นะครับถึง16นะครับซึ่งก็ต้องเป็นทีมที่อยู่ในรอบ16ทีมก็จะได้ทีมละ15ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปถ้ารอบ8ทีมถ้าคุณหลุดเข้าไปได้เนี่ยก็จะได้ทีมละ19ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยถึงนัดชิงชนะเลิศด้วยการเป็นแชมป์เนี่ย50ล้านเหรียญสหรัฐ
1: ครับ
0: รองแชมป์ได้ลงมานะครับ33ล้านเหรียญสหรัฐส่วนนัดชิงอันดับที่3กับ4นะครับนัดชิงอันดับที่3ก็มี เงินรางวัลให้เฮ้ยแต่ว่าเงินรางวัลอันดับ3อันดับ4เนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะพี
1: ่
0: อันดับ3ได้29ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็อันดับที่4เนี่ยได้27ล้านเหรียญสหรัฐนะ
1: ครับผมอ่ะก็น่าจะครบถ้วนนะครับตอนนี้เนี่ยเกมระหว่างเยอรมนีกับคูราเซากำลังจะลงสนามแล้วตอนนี้ร้องเพลงชาติอยู่นะครับเดี๋ยวอัปเดตรายชื่อผู้เล่นของเยอรมันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ ไลน์อัพของทีมอินซีเล็กนะครับมีมาเนลนอยเออร์จูนาธานชาโยชูคิมิกเป็นกัปตันทีมนะครับมีนิโก้ชลัตเตเบกมีนาธานิเอลบราวน์นะครับอเล็กซานดราพัฟโลวิชจะมามูเซียล่าฟอเรนเวียสเลรอยซานเน่แล้วก็เฟลิกเมชานะครับกองหน้าเป็นคายฮาวเวตนะครับส่วนคูราเซามีเอลอยรูมโชเรลฟอรานุสนะครับมีอาร์มันโดโอบิสโปนะครับมีลิเชตลี่บาโซเออร์เดเวรอนฟอนวิลนะครับจูนินโยบาคูน่าลิวาโนโคเมเนเซียนะครับมีเลอันโดบาคูน่าทาฮิตชองเยเกนโลคาเดียแล้วก็ซอนเย่ฮันเซนนะครับนี่เป็น11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็เป็นการพบกันระหว่างทีมแชมป์โลกอดีตแชมป์โลกนะคร
0: ับ
1: ทีมน้องใหม่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างคูราเซานะครับ
0: แล้วก็อย่าลืมเข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับเชียร์ทีมโปรดนะครับกับฟุตกับบอลโลกครั้งนี้ได้นะครับ cheer.mcon.net นะพี่เอก
1: ครับผม
0: นะครับทุกๆคู่นะครับไปดูกันว่าคุณเชียร์ทีมไหนนะครับ
1: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เราสองคนต้องลาไปก่อนขออนุญาตให้คุณสนกับคุณเอกนพดล
0: คร
1: ับเข้ามารับหน้าที่บรรยายเกมต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: บอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: บอลโลกสตอรี่
2: องตวนกริซมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมอองตวนคริสมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆคริสมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย
0: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับเที่ยงคืนกับอีก1นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่นายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับรับช่วงต่อจากพี่เอกพิมพ์สกุลและคุณอู๋เล็กนะครับตอนนี้เราก็จะมาตามเกมของเยอรมันกับทางด้านคูราซาวนะครับวันนี้มีผมเอกนพดลแล้วก็คุณสนวิรุณรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับ
4: ครับสวัสดีพี่เอกครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 99นะครับวันนี้ก็มาดูเกมคู่แรกของวันอาทิตย์นะครับก็โอ้โหทีมเต็งต้นๆครับเยอรมันพบกับทางคือดาวเซาครับโอ้โหจับมาที่กุนซือและโบคาด
3: นี่78ปีนี่เรียกน้าไม่ได้แล้วนะ
4: ต้องเรียกลุง
3: ต้องเรียกลุงรุ่นลุงรุ่นปู่แล้วนะครับ
4: ครับก็เป็นเกมในกลุ่มโอ้ที่ต้องบอกว่าคู่ขี้ถูสีนะครับคือดาวเซาเอกวาดอร์เยอรมนีแล้วก็ไอวอรี่โคสต์นะคร
3: ับกลุ่มนี้กลุ่ม E นะครับ
4: ครับอ่ะก่อนที่จะไปประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวไล่เรียงสเสด็จผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองฝั่งกันก่อนนะครับวันนี้เยอรมันในระบบ 4-2-3-1 นะครับผู้เสียประตูเป็นแมนเอลนอยเออร์ครับแนวรับแบ็คขวาโจชัวคิมมิชครับแบ็คซ้ายเป็นนาธานิเอลบราวน์นะครับผู้เซ็นเตอร์แบ็คเป็นโจนาธานทาแล้วก็ดิโก้ชิลเตอร์เบกผู้กองกลางเป็นฟิลิปเมชาแล้วก็อเลซานดราพราฟโลวิชนะครับตัวลุกครับเลอยซาเน่จะมามูเซล่าแล้วก็ฟอร์เรนเวียดหน้าเป้าเป็นคายฮาวเวตนะครับ
3: ครับผม
4: ส่วนทางฝั่งทางด้านคือลาซาวนะครับระบบ442ครับดั้งเดิมนะครับของดิกแอดโวคาร์ดเสิร์ฟตูเป็นทางด้านเอเลียสรูมนะครับแนวรับมีทางด้านฟอนวิลแบ็คขวาด้านซ้ายเป็นฟอร์นิอุสคู่เซนเตอร์เป็นลิชารี่บัสโซอานะครับคนนี้เคยเล่นเยาวชนของเนเธอร์แลนด์มาก่อนจะมาเล่นชุดใหญ่กับคือลาซาวนะครับจับคู่เซนเตอร์กับโอบิสโปจาก PSV คู่กองกลางครับโอ้2พี่น้องเลยพี่เอกเลโดบากูน่านะครับกับทางด้านคนพี่เนี่ยเป็นทางจูนิโยบากูน่านะครับ ปีกขวาเนี่ยใช้เป็นทางโคเมเนเซียนะครับด้านซ้ายเป็นไทช่องนะแล้วก็หน้าคู่เป็นฮันเซนแล้วก็โจเกลโลคาเดียครับ
3: ครับเกมออกสตาร์ทมายังไม่ถึงนาทีนะครับเยอรมันปีนี้มาแบบไม่ถูกคาดหวังมากนะครับกับการที่เป็นเต็งแชมป์เพราะว่าพวกรุ่นใหญ่อย่างสเปนฝรั่งเศสอังกฤษนี่เต็ง1 2 3
4: ครับ
3: แต่ก็เป็นขาประจำบอลโลกอยู่แล้วนะครับทีมชาติเยอรมัน
4: ก็ถูกจัดอยู่ในประเภทเต็ง7เต็ง8แล้วครับ
3: ครับ
4: วันนี้เยอรมันเสื้อขาวกางเกงดำนะครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนคือลาซาวเสื้อเงินเกงเหลืองบุกจากขวาไปซ้ายตามจอภาพพี่เอกและผมสนนะ
3: ก็ทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ทางต่างจังหวัดอีก41สถานีนะครับในเครือของวิทยุอสมทช่วงบอลโลกเราก็จะอยู่กันยาวๆนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง 5:00 น
4: ยาวไปฮะ
3: จนถึงรอบชิงเลยนะครับก็เดี๋ยวดูครับวันนี้เยอรมันเนี่ยโอ้โหคาดการณ์ว่าจะต้องยิงถล่มให้ยับเลยนะครับจะได้สักกี่ลูกแต่ว่ารูปเกมในช่วงต้นเกมนี่ครองบอลเยอะกว่านะทุกส่วนนะ
4: ใช
3: ่คอมเมนต์กันมาได้นะครับทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็รวมไปถึงข้อความก็ส่งมาลุยมาลูกนี้เยอรมันไม่ได้จบครับโอ้ยคือละซาวเอาแล้วจะสวนกลับทางด้านซ้ายลุยมาโดนชนผู้ตัดสินเป่าฟาวให้หรือเปล่านะครับ
4: ได้ฟาวฟอนวิล
3: เป็นแบ็คที่ตัดได้นี่หูพยายามจะสวนกลับเยอรมันต้องระวังนะครับชื่อชั้นผู้เล่นของคูราซาวเนี่ยหลายๆคนก็คุ้นหูคุ้นตานะครับกับการเล่นในบอลฮอลแลนด์นะครับ
4: ก็มาจากพวกเนเธอร์แลนด์ลีกดองนะครับเพราะว่าอย่างตอนประวัติศาสตร์นี่ตามเรื่องราวนี่
3: รู้จักเปล่ารู้จักคาฮิตชองหรือเปล่าร
4: ู้จักครับ
3: รู้จักโลคาเดียหรือเปล่า
4: พี่เอกรู้จักว่ารู้ไหมตาฮิตชองมีเชื้อจีนด้วยนะไปอ่านข้อมูลมา
3: เนี่ยดูก่อนดูก่อนมาแล้วครับคูราซาวโลคาเดียนี่เด็กเก่าพีซีนะครับผมนี่เคยพากกับทางช่อง9สมท
4: แล้วนะโอ้ยน้อผมดูอยู
3: ่มาซัวโลคาเดียพวกเนี้ย
4: ต้องเรียกอาจารย์เอกเอเลดีบีซี
3: นู่นนเอกนู่นเอกใหญ่นู่น
4: โอ้ยนั้นเขาเป็นขอ
3: เอกใหญ่นู่นเขาพาบอลฮอลแลนด์มาพากนะ
4: ถ่ายลงถ่ายรูป
3: ขณะโอกาสขณะโอกาสจะมีมาภาคต่อนี่ได้ข่าวว่าคุณอวยก้าวหวานเจี๊ยบเลย
4: โอ้ยพี่อันนี้คือบ้านของผม
3: อ่ะเหรอ
4: นี่คือแบบโฮมเบสเบสแคมป
3: ์บ้านหลังใหญ่คุณอยู่แถวคลอง3คลอง4ไม่ใ
4: ช่ฮะก็เราก็ต้องมีกินมีใช้พี่ครับ
3: อ่ะมาเยอรมันฮะจะเริ่มนับ1เมื่อไหร่นี่ช่วงต้นเกมนี่บุกหนักเลยนะครับ
4: ก็ถ้าใครอยากได้ผลบอลคู่อื่นนะครับซึ่งตอนนี้เบดารุสเตะไม่แคร์สื่อมีลีกชิลีมีพวกบอลฟินแลนด์ใครอยากได้คู่ไหนมารวมถึงไอซ์แลนด์ก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ
3: ครับไม่บังหน้าเราหลองสนเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ตรงเข้ามาจัดให
4: ้ไม่เป็นไรฮะที่นี่เขาเน้นเสียง
3: เยอรมันมาทีเมช่าจ่ายติดจังหวะ2ยังเข้าบอลค่อนข้างเร็วอ้าวแล้วหมุนแล้วฮะตอนนี้ ไม่ใช่นักเตะหมุนนะสัญญาณหมุนลุยต่อครับ
4: พี่เอกเมื่อกี้ผมขับรถมาเส้นรัชดาที่ฝนตกหนักแบบหนักมากแบบเพิ่งตกอ่ะแล้วคือแบบว่าโหบางทีบางช่วงบางตอนไม่เห็นทางเลยนะ
3: วันนี้เซียนสนชี้ชัดไปทางไหนอ่ะคู่เนี้ย
4: ผมว่าเยอรมันชนะขาดใช่
3: เหรอ
4: วันนี้นี่รู้สึกว่าต้อง3ประตูใช่ไหม
3: ผมคิดว่าไม่ถึง4
4: ต้อง4หรือ3นะพี
3: ่ถ้า4ก็โอเค
4: 3พอได้ไหม
3: 3ไม่ได
4: ้โอ้โหแกลำบากใจเลย
3: ต่อบินคนละแก้วมา
4: พี่เอกเอาอะไรอ่ะ
3: ผมว่าคิดว่ายิงไม่ถึง4
4: อ่ะผมเอาถึง4
3: อ่า
4: โอเค
3: เดี๋ยวครึ่งแรกรู้เรื่อง
4: ได้ครับอ่ะอย่างที่บอกนะครับใครได้ผลคู่อื่นก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ SMS ยังเหมือนเดิม489899แล้วก็ช่วงบอลโลกไลฟ์นี่มีทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube คุยกันได
3: ้ครับทำเกมขึ้นมายังไม่ได้นะครับกุราเซาบอลออกทางซ้ายทางซ้ายไหลทะลุช่องมาหลุดมาเยอรมันแต่งเข้าขวาสัดลูกนี้โอ้โหมีตัวขวางครับยังไม่ได้อีกทีหนึ่งมูเซียล่าออกไปซ้ายบราวฮาวเวตตบเข้าในหน้ากรอบเขตโทษเวียดทำชิงยิงลูกนี้โอ้โหมาแล้วครับเยอรมัน 1-0 ครับโอ้ทำชิงกันมาแล้วสัดสุดสวยเลยครับ
4: ฟิลิกเมช่านะครับโอ้โหทำนบแตกครับคือลาเซาต้านได้แค่5นาทีเสร็จๆครับเยอรมนีอินซีเล็กครับแชมป์โลก4สมัยครับขึ้นนำแล้ว 1-0 ครับโอ้โหแล้วฟิลิกเมช่ายิงลูกนี้ตุงตะข่ายสวยสดงดงามครับ
3: ครับ
4: หมดสิทธิ์เซฟครับทางด้านเอเลียตรูมครับผู้ประตูของคือลาเซาครับ
3: ผู้ยิงสวยมากทำชิงกันดีนะครับฟิลิกเมช่าครับมิดฟิลจากเสือเหลืองส่งเข้าประกวดนะครับเยอรมันนี่เคยเข้าชิงมาแล้ว8ครั้งได้แชมป์ไป4รองแชมป์อีก4ครั้ง
4: 50%
3: โอ้โหคุณไม่ชมคนจ่ายอ
4: ่
3: ะ
4: ใครฮะ
3: ก็เบอร์17ไงดู
4: เพเมเกอร์จากลิเวอร์พูลนี่ปาดมาให้เมช่ายิงบริเวณหัวกะโหลก 1-0 ครับเยอรมนีนับ1อ้าวพี่เอกพอพูดปั๊บยิง
3: ไม่มีปัญหาเดี๋ยวพักครึ่งนะมันยิง3ลูกเดี๋ยวลงไปกดเตาบินเลย
4: ไม่ได้หรอกพี่นะโอ้แต่ว่าออกซ้าร้อนแดงครับเมื่อวานนี้สวิตก็นำเร็วแบบนี้นะผมภาคอยู่ที่นี่แหละไม่เอานะ
3: แล้วกาตาร์นี่แต้มแรกของบอลโลกใช่ไหม
4: ใช่เป็นเจ้าภาพไอ้ครั้งที่แล้วในบ้าน3นัดแพ้รวด
3: ครับ
4: นี้เล่นเมื่อวานเล่นนอกบ้านเล่นที่สหรัฐกลายเป็นว่าได้1แต้มจากสวิสนะครับ
3: ครับ
4: เอามาอีกแล้วพี่เอกมาอีกแล้ว
3: 2หรือเปล่าเยอรมันยิงติดบล็อกแถว2หน้ากรอบไปโทษสลอตเตเบกดันมาสูงเลยครับซ้ายบราวเปิดยัดลูกนี้บอลฉลับอ้าวแล้วไม่ได้เตะมุมครับ
4: ตอนนี้นี่ขึ้นทั้งขวาทั้งซ้ายเลยครับเยอรมนีคือชุดนี้อาจจะไม่มีสตาร์เยอะครับแต่ว่าจุดแข็งคือทีมเวิร์คครับแล้วก็พลังหนุ่มอย่างนาธานิเอลบราวน์ก็หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้นตาครับเป็นแบ็คซ้ายเนื้อหอมนะครับจากแฟรงก์เฟิร์ต
3: ลุงดิกผมนี่เครียดตั้งแต่ต้นเกมเลยฮะดิกแอดโวคาร์ด
4: ก็ก่อนหน้านี้เคยมีออกไปจากการคุมทีมประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วนะครับเพราะว่าลูกสาวแกป่วยแต่ตอนนี้พอดีขึ้นก็กลับมา
3: เดี๋ยวเรารู้ครับเปิดยาวโลคาเดียจะโมงเช็ดไม่ถึงนะให้ช่องเก็บบอลได้อยู่ข้างหน้าเปิดยัดมาคิมิดดักไว้ได้ก่อนวันนี้ผมว่าคนที่น่าจะสบายสุดก็คงจะเป็นนอยเออร
4: ์ใช่งานค่อนข้างเบานะครับ
3: เยอรมันเคยชนะเยอะสุดซาอุ8ลูก
4: ครับ
3: 80นะครับ
4: หรือวันนี้เอาสัก7ได้ไหมที่เยอรมัน
3: 70เอาถ้าไม่8ก็9ไปเลยเดี๋ยวยุ่งกับ7เลยเดี๋ยว
4: เดี๋ยวมันจะดราม่า
3: เดี๋ยวมีดราม่าอีกอ่ะ

0: ่ะลุยต่อไม่หยุดนะครับมูเซียล่าไหลมาขออีกไหมเมช่าซัดลูกนี้โอ้โหหลุดกรอบนิดเดียวเกือบ 2-0 ครับ
1: โอ้โหฟิลิปเมช่าครับตั้งป้อมหงางเท้ายิงด้วยขวาคือน้ำหนักอะดีครับแต่ทิศทางเนี่ยโอ้โหหักข้อเยอะไปครับหลุดเสาไกลนิดเดียวคือถ้าตรงกรอบนี้ใส่สกอร์ 2-0 แน่นอนครับ
0: ใครที่ฟังใครที่ชมเราเนี่ยมีคนไหนที่แบบชอบคูราเซาเชียร์คูราเซามีไหม
1: พวก
0: ส่งมาบอกหน่อย
1: โอ้โหผมบอกเลยลูกเกมตอนนี
0: ้เออ
1: โอ้โหหนักแล้วครับคูราเซา
0: เมื่อวานนี่เชื่อใจสวิตเซอร์แลนด
1: ์ครับ
0: โอ้เละเลย
1: เมื่อวานนี่บอกเลยเละน่าจะพับป่าเมื่อคืนเนี่ยสวิตอะไม่มีใครเห็นต่างเป็นกาตาร์นะพี่เห็น
0: ใครจะเชื่อกาตาร์มันจะมีแต้มไงคุณสน
1: แต่ว่าไอ้ผมว่าไอ้ลูเบนวากาสแล้วก็บิลเอมโบโลเนี่ยใช้โอกาสโคตรเปลืองก็คือยิงไป30กว่าครั้งนะพี่เอก
0: มาแล้วไม่แน่นะครับ
1: ไม่ได้สักลูกอ่ะได้ลูกเดียวจุดโทษ
0: เล่นติดแอคไปว่า
1: จริง
0: ใช่
1: ไหมไม่เน้น
0: อ
1: ่ะ
0: แต่2-0ไม่ยอมเอาสักที
1: อุ้ยแต่เยอรมันเสื้อตัวนี้สวยนะพี่
0: ผมว่าเยอรมันเสื้อเขาสวยทุกทัวร์นาเมนต์น่ะพวกเยอรมันอิตาลีอย่างเง
1: ี้
0: ยเสื้อจะสวย
1: อันนี้เดี๋ยวฝากทีมงานดู SMS อันนี้ได้มั้ยเอ่ยไม่แน่ใจนะเหมือนเข้าไม่ได้อ่ะมาอีกแล้วครับเยอรมันวิยัดให้มาช่องนี้ไม่ถึงฮาวเวิร์ดครับแล้วบอลฝั่งซ้ายนะครับพยายามให้ช่องในเล่นกับมูเซล่าโอ้โหมูเซล่าจะควายมาฟอเรนเวียดเวียดขวาซัดไหมไม่ซัดจะไปต่อเวียดขวายิงติดบล็อกกับ
0: จะได้ส่วนไหมคูราเซาโดนตัดได้อีกซาเน่ซ้ายลากตัดในโดนอัดเมช่ารับช่วงต่อโดนลุมอยู่โอ้โหชลอตเตอร์เบกดันไลน์ขึ้นมาสูงเลยนะครับ
1: ใช่บอกเลยสนามเอียงอะตอนนี้ชลอตเตอร์เบกนี่เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลนะพี่
0: ก็เพิ่งต่อสัญญากับดอทมุนไปแต่ก็ต่อเพื่อขายแหละผมว่า
1: วันนี้เล่นที่ฮูสตันนะครับ
0: ครับหมาอีกแล้วซ้ายซาเน่ยิงโอ้โหฉลับออกหลังแล้วไม่ได้เลยครับบอลสุดท้ายเนี่ยเหมือนจะโดนลอยซาเน่ออกไปเองนะครับ
1: โอ้โหก็โอกาสเยอะนิดเดียวครับเมช่าเบิกสกอร์ไปแล้วเมื่อสักครู่ทั้งเวียดได้ยิงติดบล็อกแล้วก็ลอยซาเน่ครับตรงนี้โอ้คือ 4-5 บล็อกของทางคูราเซาครับบังหมดซาเน่ซัดไปก็ยังติดครับโอ้คือทำไม่ติดนี่ 2-0 แน่นอนไปติดบล็อกของทางบาซัวนะครับ
0: ครับบาซัวนี่น่าจะเคยเล่นกับอาแจ็คอัมสแตรม
1: ใช่
0: คู่นี้ฟรีทีวีทางโมโนแม็กสปอร์ตน่าจะมีถ่ายแล้วสดด้วยนะครับพรุ่งนี้เห็นโปรแกรมนี่เป็นสเปนนะ
1: ใช่
0: ก็ปล่อยคู่ใหญ่มาให้คอบอลแฟนบอลได้ดูด้วยนะ
1: เมื่อวานนี้ก็ดูบราซิลกันไปแล
0: ้
1: วลองดูบราซิลหรือดูบูอัดดี้โอ้โหโคตรเก่งเลยเว้ยแบบเล่นซากิมบาไลคาเซมิโร่ฟาบินโยไปไม่เป็นเลย
0: ที่ตอนเด็กเล่นยูให้กับฝรั่งเศสนะ
1: ใช่
0: แต่โตมามันไม่มีพื้นที่ไง
1: ผมเห็นเขาตั้งแต่ตอนเล่นกับลิวในฤดูกาลที่ผ่านมาในลีกเอิงเขาว่าได้ผ้าอยู่โหโคตรเก่งอ่ะ
0: ครับ
1: มาละ
0: พอฟอร์มดีนี่มีข่าวทีมใหญ่เพียบเลย
1: ใช
0: ่หมายทีครับทางด้านเยอรมันค่อยๆเคาะขึ้นมายกมาเมช่าเกียวเข้าเหลี่ยมซ้ายดีดลูกนี้โอ้ยตรงกรอบแต่ว่าน้ำหนักเบาครับ
1: บอลแรกนี่ดูดลงมาสวยเลยครับเมช่าแต่ว่าจังหวะจะดีดยิงนะครับบอลมันไปติดเท้าก็เลยยิงได้ไม่แรงครับยังติดทางด้านรูม
0: 2014ได้แชมป์ฟุตบอลโลกที่บราซิลมาแล้วนะครับเยอรมันโอ้ต้องรีบยิงครับลูกนี
1: ้นี่มีคนเป็นเพื่อนพี่เอกแล้วเอสเอ็มเอสตอนนี้ใช้งานได้ละมีผมครับเชียร์กูราซาวครับเชียร์ไปนิดหน่อยจากคุณสพงพวกพี่เอก
0: เดี๋ยวเราเฮไปด้วยกัน
1: ครับพี่บอกขอผลสต็อกโฮมแล้วก็โลเซนการ์ดสวีเดนสตาร์เบกด้วยครับนี่เป็นไงท่านนี้คุณ6788บอกบอลโลกนี่ทำอะไรแกไม่ได้
0: ไม่เป็นไรเราจัดให
1: ้สต็อกโฮมนี่สวีเดนนะเดี๋ยวดูให้นอกนั้นมีอะไรอ่ะมีสตาร์เบกนะครับแล้วก็โลเซนการ์ดโอ้โห
0: โหบุกอีกแล้วครับเยอรมันอยู่ที่ว่าจะเร่งหรือเล่นตามทรงของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับออกไปทางด้านซ้ายครับสตาร์เบกเวียดครับขึ้นมาบราวน์ขึ้นไม่ได้ก็ย้อนมาตั้งกันใหม่ครับสตาร์เบกเมช่าโจทานทาครับ ขวาซ้ายมีแต่ว่าเคาะคืนหลังดีกว่าเอาชัวร์ครับดีดซ้ายบราวชลตเบกเคาะหาช่องอยู่นะครับ
1: ส่วนเมื่อกี้ที่ถามผลสต็อกโฮมอินเตอร์ซองนาวนี่ชนะทางคาวสตัด 3-1 นะครับ
0: ครับพอได้ประตูเร็วก็ความกดดันมันก็คลายไปเยอะเลยนะครับทางด้านเยอรมัน
1: ขอความ SMS เริ่มมาเรื่อยๆครับแหมบางท่านอาจจะเพิ่งตื่นนะเพราะว่าตั้งเวลาดูไว้อย่างเมื่อวานพี่เอกไหวไหม4คู
0: ่ไม่ไหว
1: ตั้งแต่ตี2ถึงคู่11
0: เต็มที่เต็มที่กับบราซิลอ่ะ
1: เมื่อเช้าผมนอนประมาณบ่ายโมงอ่ะจบคู่
0: พอดีไหมเวียดยิงลูกนี้โอ้โหเกือบ 2-0 โอ้ใจเย็นๆมาโอ้มาเป็นพายุเลยครับเยอรมัน
1: นี่ครับเพลย์เมเกอร์จากลิเวอร์พูลครับพยายามจะส่องประตูครับตรงนี้คือมีพื้นที่เยอะเลยครับหนีทางฟอร์เรอุสมาครับแล้วก็ขวาเนี่ยตั้งป้อมซัดเปิดหน้าเท้าน้อยไปหน่อยครับบอลมันโค้งไม่พอหลุดเสาไกลเมื่อเช้าเนี่ยผมช็อกเลยก่อนนอนโหตุรกีขึงครับสนามโดนออสเตรเลียสวน2ดอกแพ้0-2
0: ก็ชอบ
1: โอ้โหเรียบร้อยเมื่อคืนนี่ทีมที่ดูเป็นรองนี่ดีหมดเลยนะ
0: ใช่สกอตก็ชนะแค่ลูกเดียว
1: ใช่ช้ำเลย
0: อ่ะมาขึ้นมาทางซ้ายก็เก็บบอลไม่ได้นะครับจูรินโญ่บาคูน่าบนทุ่มของคิมิช
1: ก็เป็นกัปตันทีมชาติเยอรมันชุดนี้ครับคิมมิช
0: โมงมากุเรซาวยกสวนกลับมาเลยครับติดโจทันทาคิมิชต้องย้อนคืนได้แตะบอลแล้วครับนอยเออร์ออกบอลเร็วมาบราวชลัตเบกข้างหน้าเนี่ยใช้ฮาวเวตยืนค้ำอยู่นะครับ
1: ก็ยิงประตูให้อาร์เซนอลในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ด้วยครับคายฮาวเวตแต่ว่าอาร์เซนอลได้แค่รองแชมป์นะครับตัวเลือกอื่นในกองหน้าก็มีพวกทางด้านแม็กซ์ไบเออร์แล้วก็พวกตัวอย่างนิกวอเตอร์มาเดอร์ครับแต่วันนี้มีชื่อเป็นแค่สำรอง
0: มาอีกแล้วเมชาเลือกใครไหลมาอุ้ยยังไม่ผ่านในรับของกุเรซาวจะสวนกับบาคูน่าน้องให้พี่ยกไปขวาเลยครับถึงไหมโลคาเดียไม่ถึงครับโดนดักได้ครับชาร์ลอตเบกเลนโดบาคูน่า34นะครับส่วนจูรินโญ่บาคูน่า28และในยุโรปเนี่ยแทบทั้งนั้นเลยนะคุณสน
1: ใช
0: ่ก็
1: ประสบการณ์ไม่ได้น้อยเลยครับเกือซาวถึงแม้ชื่อชั้นจะดูเป็นรองเยอรมนีนะครับ
0: นี่เคยมาเล่นบ้านเรา
1: ใช่ก็ได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งนี้ครับแต่ก็เป็นเต็งท้ายๆนะที่จะได้แชมป์เกือซาวเฮติแล้วก็อย่างเคปเวิร์ดนะครับ
0: ครับผม
1: แต่เฮติเมื่อเช้านี่โอ้โหพี่เอกเหมือนผมนั่งดูอาดาม่าเตาเล่11คนทรงนั้นเลยหุ่นเดียวกันอย่างนักรักบี้สกอตที่ว่าเน้นๆตันๆแบบโอ้โหโดนชนกระเด็น
0: อ
1: ่ะ
0: นึกว่าจะไหลเหมือนกันนะกูสกอตอ่ะ
1: ใช่
0: ก็เก็บได้แค่ลูกเดียว3แต้มนะคร
1: ับแต่สกอตนี่ก็ต้องพึ่งจอห์นแม็กกินนะชอบยิงประตูสำคัญตัวลุกจากวิลล่าย
0: ูโรปาลีกมาด้วยนะจอห์นแม็กกินก็เยอรมันชุดนี้สเปรดตัวจริงแกนหลักก็มาจากบาเยิร์นเพียบเลยนะครับ
1: บาเยิร์นกับดอร์ทมุน
0: ด
1: ์สองทีม
0: คิมิชข้างหน้ามีขยับแล้วครับไหลจะให้ฮาวเวตยังไม่ผ่านครับเก็บได้ทีนึงออกมาเลอร์ลอนซาเน่จังหวะอัดกับบาคุน่ายังได้ทุ่มนะครับทางด้านเยอรมัน
1: วันนี้ผู้ตัดสินก็ถือว่าเป่าค่อนข้างง่ายนะครับวันนี้เป็นอาจารย์จาราวชาเยตจากโมร็อกโกเป็นผู้ตัดสิน
0: ครับ
1: โหนามสกุลนี้อ่านลำบากเลยพี
0: ่คล้ายๆกับไอ้นี่ไงไอ้ตัวมักเซยอ
1: ่
0: ะ
1: ที่มีที่ปลาเยต
0: ปลาเยต
1: แต่อันนี้หนักกว่าอาจารย์จาราวชาเยตนะฮะ
0: ไทชองครับโอ้ต้องลงมารับบอลต่ำเลยฟูนาลุสต้องย้อนคืนครับบาซัวโอบิสโปครับโอ้ขึ้นไม่ได้ครับสุดท้ายเลยรูมครับต้องมารับบอลจากเพื่อนไม่รู้จะให้บอลตรงไหนครับ
1: แต่เท่าที่เห็นนะผมว่ากุเรซาวดูดีกว่าเฮติดูเป็นเกมดูทักษะดีกว่า
0: ครับใช้ช่องแตะหลบมูเซล่าเอาไม่ฟาวผู้สินเป่าช้าครับได้ฟาวครับกุเรซาว
1: ต้องพยายามหาจังหวะครองบอลหน่อยครับทางกุเรซาวแล้วเฟลิกเมชาไปฟาวนะครับในจังหวะคือตาฮิชองถึงบอลก่อนครับโอ้โหแล้วโดนกระแทก ก็ส่งผมเอกลักษณ์ครับตาฮิตช่อง
0: จับบอลแม่เกือบจะพลาดฟอนวิวครับพลิกอยู่เป็นบาคูน่าครับลงมาช่วยเกมรับออกไปมุมกว้างเลยครับทางด้านขวาบาซัวคูเมเนเซียครับเอาหมูแล้วบอลออกไปแล้ว
1: ของบอลได้แค่แป๊บเดียวครับทางกูราเซากำลังจะผ่าน20นาทีนะครับโอ้โหเยอรมันนำแต่แค่สกอร์เดียวมันก็ยังไม่ชัวร
0: ์เล่นโดยังไม่ผ่านครึ่งแรกเลย
1: จบ 1-0 มานี่แยกย้ายนะบอก
0: อยากให้สนุกไหม
1: โอ้ยเนี่ยเริ่มสนุกแล้วเริ่มมาแล้ว
0: กูราเซานอกกรอบไปโทษทางขวามีจังหวะยกมาทางฮิตช่องมงแล้วโลคาเดียจับไหลต่อหน้ากรอบไปโทษช้าครับโอ้ยบากูน่าเอายังได้อยู่แล้วยิงไกลลูกนี้กระโดงข้ามคานครับ30กว่าหลา
1: โอ้โหมีโอกาสต้องซัดไปก่อนครับกูราเซาจังหวะนี้ครับบากูน่าครับโอ้โหกัปตันทีมซ้ายช้อนใต้ลูกครับข้ามคานครับเดโดบากูน่ามีคุณธนงทุนมาทักทายนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะนายเอกนสนสองกูรูพี่ไม่รักน้องแต่น้องรักพี
0: ่
1: และแฟนกาวๆทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะหวยที่นำมาแชร์งวดนี้ของหนูเนี่ย851861แล้วก็51กับ61นะคะเน้นเลข1ค่ะทุกท่านโชคดี
0: ถึงแม้ว่าพี่จะรักเป็นหวยสนอยู่ฝั่งเดียว
1: yeah.
0: แต่พี่ก็เป็นมืออาชีพรู้ว่าสนไม่ชอบพี่พี่ก็มืออาชีพนะ
1: พี่พี่ผมมารักพี่เสมอถึงแม้พี่จะเรียกสนเป็นอู๋ก็ตาม
0: อุ๊ยเวียดเปิดมาให้แวดอู๋ค่ะ
1: โอ้เวียดเปิดให้แวดเลยล่ะ
0: ใช่ฮะ
1: เดี๋ยวต้องมีคอนเนคชั่นเวียดกับแวด
0: เวียดแวดมีตัวไหนอีกมั้ย
1: เวิร์ด
0: ไม่มีไมเออร์นี่40แล้วนะ
1: ใช
0: ่40ปี79วันนะครับอยากรู้ว่านักเตะกูราเซาชุดนี้มีคนมาเล่นกับทีมชาติไทยไหมครับโอ้ต้องไปเช็คดู
1: ใช่ต้องไปย้อนดูแลอัพวันนั้นน่ะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเอลอยลูมเนี่ยน่าจะมาส
0: ับ
1: ประตู
0: เอาจริงลอยลูมก็เคยเล่นในยุโรปนะปัจจุบันได้มาเล่นกับไมอามี่ที่อเมริกาแล้วคร
1: ับ โอ้โหมีคนให้ตาม KR เล็กยาวิกด้วยโอ้โหวันนี้นี
0: ่ไอซ์เหรอ
1: น่าจะไอซ์แลนด์นักสู้ตัวจริงฟุตบอลโลก4คู่4ช่วงเวลาที่ทำอะไรพี่เขาไม
0: ่
1: ได
0: ้ขอดูช่องนี้ก่อนอู้คุณละเศร้าแล้วโลคาเดียยิงไม่ทันซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อยครับโอ้โหคุณละเศร้าตีเสมอ 1-1 ครับเอาแล้วโกเมเดเซียครับยิงฉลับโอ้ดีมวยรองเป็นไงมาครับ
1: โอ้ยอาจารย์เอกคนไทยหัวใจคือละเศร้าโอ้โหเรียบร้อยครับเยอรมันไปไม่มีใครเข้าบอลครับแล้วปล่อยให้ได้ซัดเด่งๆเลยครับคือเราซาวตามตีเสมอ 1-1 ครับนาที21โอ้โหได้เฮเลยครับ
0: เจอทีมรองบอลอย่าแอคครับ
1: ลุงดิกแอดโวคาร์ดโอ้โหตายแล้วเยอรมันเดี๋ยวดูครับโอ้โหนอยเออร์หมดสิทธิ์ครับก็พี่เอกไปพูดว่าแกอายุ40กว่าแกเลยโอ้โหน้าบอกไม่ทันลูกนี
0: ้คุณเตรียมตัวไปกดกระแพ้ได้เลย
1: ได้พี่มีปัญหา
0: เฮ้ยแบบนี้มันสนุกนะเว้ย
1: โคเมเนเซียครับเนี่ยคือบอลตรงกลางครับเยอรมันไม่มีใครดีเลยแล้วให้มาขวาเนี่ยไม่ล้ําแล้วสกัดไม่ดีครับชอตเตอร์เบกแล้วโอ้โหโลเคเดียซัดแล้วบอลไม่โดนบอลแต่ว่าบอลมาเข้าทางโอ้โหแล้วโคเมเนเซียซัดท้ายเรียบร้อยเลยครับ
0: น่าจะเป็นโอกาสยิงโอ้ยฉลับแล้วหูบอลก็ปิ้นผ่านไปนอยเออร์ไปน่าจะเสียกว่าจากการไปฉลับเนี่ยนะครับ
1: โอ้โหเอาแล้วกระตุกหนวดเสือพี่เป็นลิวาโนโคเมเนเชียครับกองกลางจากทาง FC ซูริก
0: มาอีกแล้วโลคาเดียมาอีกแล้วโลคาเดียหลุดมาโดนชนผู้ตัดสินไม่ให้จุดโทษครับโอ้โหอย่าเผลอนะผมบอกเลย
1: เอาแต่เดี๋ยวเช็คอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์จารา
0: ไม่น่าจะมีอะไร
1: อาจารย์จาราวนี่
0: จาเย็ดเหรอจาราวจาเย็ด
1: นี่จังหวะเนี่ยครับโลเคเดียปะทะกับโจนาธานทาโอ้โหแต่โจนาธานทานี่ก็เข้าไม่เจอบอลนะแต่ว่าอาจจะแบบม
0: ัน
1: ไม่ได
0: ้
1: จ่าแจ้งดื่มน้ำดื่มท่าทำใจร่มๆก่อนครับเยอรมนีโอ้โห
0: ของเราด้วย
1: โอ้ตาย
0: ใครที่รับฟังอยู่ก็ข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับ
1: ผมจัดให้ก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากร่วมสนุกนะบริษัท อสมทจำกัดมหาชนนะครับสร้างสีสันครับร่วมสร้างความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบครับร่วมรุนรับของรางวัลมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับโดยรวมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนเนี่ยไม่ยากครับเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับเลือก Mcord Super Fans Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับโดยร่วมเชียร์ทีมโปรดครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcord Super Fan Starter นะครับโดยยาวไปจนถึง Mcord Super Fan Diamond โดยจะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีภารกิจพิเศษคือ Mcord Super Fan ที่มีคะแนนสะสม100อันดับแรกเนี่ยจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขร่วมกิจกรรมพร้อมสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับ cheer.mcord แล้วก็ .net โดยร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20นะครับก็โอ้โหได้ว่าเป็นเดือนนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับโอ้ยช่วงเบรกก็ถือใช้ช่วงละนิดติวเลยนะครับใครที่รับชมอยู่ในช่วงนี้นะครับ SMS ก็ส่งมาพูดคุยกันส่วนทางโซเชียลเพจ Facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับคุณพุทธิพงษ์บอกเป็นกำลังใจให้พี่เอกพี่สนครับถึงแม้ว่าจะไม่มีนักเตะเม็ดเล่นบอลโลกก็ตามมีไหม
1: ไม่มีครับเพราะว่าตกไปลีกเดิมครับ
0: ปีหน้าก็ไปเตรียมตัวขึ้นมาใหม่นะครับ
1: ครับ
0: อยากเป็นแบบสวิตนะครับเยอรมันตอนนี้เป็นอยู่
1: ใช่แต่เป็นซะเร็วเลยสวิตโดน90+5วันนี้นี่เยอรมันโดนตั้งแต่โอ้โหยังไม่ครึ่งทางครึ่งแรกครับ
0: ครับนี่ผมเห็นแวบๆนะบอกว่าคุณหน่องนะบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกคุณสน
1: ครับ
0: ผมขอหุ้นกับพี่เอกได้ไหมครับแต่ไม่เอากาแฟฮะขอเป็นน้ำเก๊กฮวยนี่มีคนท้าลบแล้วนะ
1: ได้หมดอ่ะอย่างนี้คือผมต้อง5-1ถูกไหมพี่นี่ผมต้อง5-1เลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ต้อง5-1
1: โอ้ทำไมโจทย์มันยากขึ้นมาดูทันทีทันใดเลย
0: คุณประสิทธิ์รับฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรี
1: ครับ
0: รับฟังจนสว่างแล้วก็ตัดยางอยู
1: ่
0: ใครที่ขับรถนะฮะทำงานอยู่ต่างจังหวัดตัดยงตัดยางก็ทักทายเราได้นะครับ
1: ครับผม
0: มีประสิทธิ์ทักทายมาคุณธีรพงศ์สวัสดีครับจันเอกกุรุสนทักทายติดตามทุกวันนะครับขอบคุณมากก็ของเราเองจนถึงบอลโลกจบอ่ะนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีไลฟ์มีลิงก์สัญญาณไปที่ภูมิภาคอีก41สถานีตลอดนะครับ
1: สวัสดีแฟนๆพี่น้องต่างจังหวัดด้วยนี่ถ้าเกิดผมว่าครึ่งแรกไม่2-1ผมพักครึ่งผมกดเลยก็ได้พี่
0: ได้
1: เพราะผมดูแล้วโหนี่ต้องกลับมา5-1เลยนะ
0: คุณมนตรีสวัสดีครับคุณราซาวรอบคัดเลือกผ่านตัวเต็งทีมชาติไหนมาบ้างเดี๋ยวค่อยดูให้เกมกลับมาลุยต่อแล้วฮะคุณสนฮะอีก20นาทีนะครับครึ่งแรกคุณณัฐพงศ์บอกว่าอย่างน้อยก็ไม่7-0แล้วนะครับคุณเอกมาขาว
1: คือลาซาอูนี่ผ่านพวกทีมคอนคาเคฟอย่างจาเมกาพวกเบอร์มิวดาตินิแดดพวกเนี้ย
0: ครับเดลอยซานเน่ครับจะนับหนึ่งกันใหม่แล้วครับตอนนี้ซานเน่ได้บอล นี่โดนบีบโดนไล่สองเลยครับชลตเบกมูเซียล่าแต่แตะลอดขายังมาได้อยู่ไหลมาขวาครับเมช่ามูเซียล่าโดนกระแทกมูเรืองความแข็งแกร่งบอกเลยกูราซาวไม่เป็นรองนะครับตัวใหญ่กว่างัดมูเซล่าลูกนี้เยอรมันได้ฟาวครับ
1: คือรูปร่างเป็นรองครับทางมูเซล่าแต่ว่าความคล่องครับเรียกฟรีคิกให้กับเยอรมันได้ครับ
0: เกือบมุมทงเกือบคอนเนอร์นะครับ
1: เหลี่ยมเนี่ยพยายามมันใกล้กับมุมทงเตะมุมด้านขวานะครับคิมมิทอยู่ที่บอลครับ
0: มองแล้วคิมิทจะมาสูตรไหนครับกินมาเพียบเลยครับเยอรมันขายฮาวแบตเมชาชลตเบกเปิดมาเสาไกลแล้วได้โขกลูกนี้โอ้โหต้องเซฟครับเลยรูมต้องเซฟแล้วเนี้ยลูกมงของชลตเบกครับ
1: โอ้โหเกือบขึ้นน้ำอีกรอบครับเยอรมนีครับเปิดฟรีคิกมานะครับทางคิมมิชแล้วเทคตัวคนเดียวเลยครับชนะเกมรับเฟเนดิอุสของกูราซาวครับทางชาร์ลอตเบกแต่ว่าบอลกำลังจะเสียบใต้คานครับแต่ว่าเอรอยลูมก็ยังปัดออกไปได้เตะมุมต่อครับเยอรมนี
0: ใช้แบ็กซ้ายเตะเลยนะครับบราวน์ปั่นโค้งเข้าหาประตูนะครับ
1: เหลี่ยมเท้าซ้ายมันอินสวิงนะครับก็มีข่าวหลายทีมครับทางมาเทเนียบราวน์ ส่วนหลายท่านที่ขอผลมาทาง SMS เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวยังไงพักเบรกเดี๋ยวจัดให้
0: ขออีกรอบฮะลูกเซตพีท

0: แล้วคราวนี้เล่นมาตรงกลางครับโดนชกทิ้งบอลจังหวะ2เวียดให้บราวเข้าเหลี่ยมซ้ายไหลต่อมาเวียดเล่นเร็วจะตอกส้นลูกนี้มูเซล่ายังติดอยู่อีกทีนึงมูเซล่ามุดเข้ามาในกรอบเขตโทษสุดเส้นหลังยังไม่ได้เปิดครับโอ้โหโดนสไลด์ทิ้งไปก่อนครับ
1: โอ้โหจะเลี้ยงไปไหนพ่อไปสุดเส้นหลังก็ยังไม่เปิดนะครับชามามูเซล่าสุดท้ายเนี่ยโดนแนวรับของกุลาซาวสกัดทิ้งไปก่อนนะครับสกัดได้ก็สะใจครับโคเมเนเชีย
0: เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับนาธานีบราวน์คราวนี้ไปเลยครับเสาไกลชาร์ลอตเตเบกงงย้อนมาไม่มีตัวโขกดีดทิ้งต่อเลยครับ
1: นี่คุณสีหนานมาแล้วบอกว่าคือราเซาเป็นอะไรกับงูแมวเซาครับโอ้โห
0: เป็นประเทศที่มีงูแมวเซาเยอะสุด
1: มุกนี้นี่คิดถึงตามประสิทธิ์เลย
0: อะคิมิดกะเคาะไว้โจทันทาครับแดนของเยอรมันเนี่ยเหลือนอยเออร์แค่คนเดียวนะครับเวียดเวียดไดจี้แล้วก็เวียดโยกอยู่ให้ใครครับใกล้ๆคิมิชมิชาไคฮาเวตครับออกมาขวาเวียดขยับมาเล่นทางขวาแล้วครับตอนนี้ลากจี้กระชากสุดเส้นหลังดีดคืนซาเน่เหลี่ยมซ้ายเหลี่ยมซ้ายไหลต่อหน้ากรอบเขตโทษแล้วซัดลูกนี้โอ้โหฉลับออกหลังครับพับโรบิทครับได้ยิงไว้ฉลับออกหลังครับ
1: โอ้โหระยะนี้ถ้าไม่มีใครขวางนี่ใส่สกอร์แน่นอนครับเป็นสตาร์พับโรบิทครับกองกลางจากไบเอ็นมิวนิกนะครับแต่พอบอลออกหลังก็เตะมุมต่อครับเยอรมนีนาทีที่30พอดีจะได้ขึ้นนำอีกรอบหรือเปล่าครับ
0: เตะมุมถี่มากครับจะมาสูตรไหน
1: โคลาทันทาครับนิโก้ชลัตเตอร์แบ็กครับเซนเตอร์แบ็กตัวใหญ่ของเยอรมันครับขึ้นมาหมดแล้วมูเซล่าพัฟฟวิชอยู่ในกรอบหมดนะครับจะเปิดมาด้านไกลยังเคลียร์มาได้ครับบาซัวจังหวะ2เก็บได้ครับทางกูราซาวแล้วเปิดทิ้งยาวมาข้างหน้าอุ้ยเก็บได้ด้วยครับตาฮิชงตาฮิชงดีดมาซ้ายยังติดครับตามแก้ได้ครับเยอรมัน
0: ขอแบบนี้ถ้ามีโอกาสเรื่อยๆต้องระวังครับนี่มาอีกแล้วตาฮิชงมีจังหวะเบียดกับเวียดโอ้โหต้องลงมาตามมาช่วยเกมรับนะครับพับโลวิชชาร์ลอตเตเบกโดนขึ้นไปไล่เพรสสูงเหมือนกันนะครับแกะเพรสมาได้คิมิชวอร์เรนเวียดวอร์เรนเวียดให้สั้นๆมาทางขวาไปแล้วมูเซียล่าเลือกใครมูเซียล่าจะไหลต่อติดแล้วจะได้สวนไทชองเพื่อนอยู่ไหนไทชองต้องวนก่อนครับตบกลับคืนบาคูน่าโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันคอมมอนได้อีกครั้งหนึ่งครับมิชาบอลเดนเวียดโจทันทาครับจะมีผ่อนมีเร่งครับเยอรมันคิมิชครับให้ซาเน่คิมิชเหมือนยืน3เซนเตอร์เลยนะครับเนี่ยจังหวะรับนี่รับกันแน่นเลยครับมาที่มูเซล่าไหลไม่ทะลุถึงเมช่าโดนดักได้นิดเดียวเอาละครับจะมีจังหวะสวนไหมท้ายชองขวาเติมมาแล้วไหลลูกนี้ไม่ผ่านเก็บได้อยู่เวียดไหลทะลุช่องมาซาเน่เข้าซ้ายยิงลูกนี้ไม่ดีจังหวะซ้ำฮาเวตโดนชนจากด้านหลังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมันเบาไป
1: โอ้โหแล้วตรงนี้จังหวะตามน้ำต่อเนื่องมาซาเน่โดนชนก็ไม่ได้ทุ่มด้วยครับโอ้โหตรงนี้นี่ถือว่าสำคัญครับการตัดสินของผู้ตัดสินเนี่ยคือมีฮาเวตเนี่ยล้มไปในกรอบนะครับแต่ว่าไม่ได้จุดโทษไม่เช็ค VAR ด้วยครับ
0: ครับโอ้คุณ19นี่บอกรับฟังจากตรังครับคุณจุ้ยซับรับฟังจากนครสวรรค์ได้หมดฮะ
1: ก็เข้าใจนะว่าบางท่านอาจจะยังไม่ได้ซื้อแพ็กเกจนะครับ
0: ครับ
1: พี่เอกสมัครยัง 6,000
0: ยังเนี่ยมาผมมาดูที่9เนี่ยแหละ
1: หรือไม่ก็ดูคู่ที่โมโน29เขาถ่าย
0: ใช่ก็ไม่ได้รับแบบรถบัสจ๋าๆนะมีส่วนเหมือนกันนะครับคูราเซาเนี่ย
1: ดูดีกว่าเฮติช่วงเช้าชัดเจนโอ้โหโมเมนตัมกลายเป็นว่าบุกมานี่เยอรมันอาจจะเยอะกว่าแต่จังหวะที่คูราเซาได้บุกก็ได้ประตูนะครับ
0: บราครับให้เวียดโดนขวางริมเส้นต้องแตะมาข้างในเมชาขวาโล่งแล้วครับซาเน่ได้จี้ซาเน่กระชากมาในกรอบเขตโทษคิมมิดเอาบุตรศิลป์มายืนขวางยกมาลูกนี้ปล่อยออกหลังเลยครับโอลานุสครับ
1: ตรงนี้เปิดลนครับจะเปิดให้กับซาเน่ในกรอบแต่บอลออกหลังโอ้แอดโวคาดครับคุณซื้อไว้เก่าครับเนี่ยยังถือว่าถ้ายังไม่ตามหลังก็น่าพอใจครับแต่ก็ต้องชมเอรอยรูมด้วยครับเนี่ยลูกหม่งของชลอตเตอร์เบกก่อนหน้านี้คือโอ้โหถ้าไม่ปัดนี่เสียบใต้คานแน่นอนในตัวสำรองครับที่ออกมาลุ้นนี่กุมหัวเลยครับจังหวะที่เอรอยรูมเซฟลูกหม่งของชลอตเตอร์เบกได้นี่มีคุณ4063บอกเชียร์กุราซาวครับหวั่นใจเย็บเนี่ยเริ่มมีแฟนทีมรองเยอะนี่ครับในเกลส์มันต้องปรึกษาผู้ช่วยแล้วครับเพราะว่าเกมดีกว่าแต่ยังไม่นำต้องหาตัวกองหน้ามาค้ำแนวรับกุราซาวครับพวกวอเตอร์มาเดอร์แล้วก็อย่างแม็กซ์ไ
0: บเออร์นานๆขึ้นมาทีวอร์นุสต้องย้อนคืนครับบาซัวโอบิสโปครับขอกับทางด้านเรนโดบาโคน่าก็30กว่าแล้วก็เอาเรื่องประสบการณ์ความเก่ามาช่วยทีมนะครับบาซัวครับทางด้านขวาโรนุสไหลมาลูกคดีให้ไทช่องลากตัดเข้าในมีเวียดเข้าไปขวางขอคืนยังได้อยู่นะครับวางบอลยาวมาทางซ้ายถึงไหมถึงไหมถึงด้วยครับอันเส้นปล่อยมาตรงกลางบาคูน่าหลุดมาแล้วซัดเลยครับลูกนี้โอ้โหระยะมันไกลครับเบียดกับทางด้านเมชาแล้วได้ยิง
1: ทำเป็นเล่นนะครับไม่ได้ว่ารับอย่างเดียวด้วยครับคือลาซาวมีช็อตได้เถียงนะครับโดยเฉพาะบาคูน่านี่แหมได้ยิงเยอะทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับ
0: ครับ
1: ยิงได้3ประตูในตอนควอลิฟายนะครับจูนินโญ่บาคูน่าครับ
0: ก็เล่นอยู่กับบูเดนดัมที่ฮอลแลนด์นะครับบูเดนดัมนี่เอสเต้นะ
1: ใช่ครับเอเดวิซี่ขึ้นลงๆอ่ะประมาณซันเดอร์แลนด์ของเนเธอร์แลนด์นะครับ
0: ครับ
1: เสื้อสีส้มนะโฟเรนดัมโอ้ยตอนนี้เยอรมันต้องหาทางเข้านะครับทำเป็นเล่นนะครับครึ่งแรกนี่เหลือแค่10นาทีนะครับ
0: ครับสุทันทาครับขอกับชลอตเบกเวียดสุทันทาขวาซาเน่นี่ลอยอยู่แล้วครับแต่บอลยังไม่ถึงครับคิมิสสุทันทาคนนี้บทบาทน้อยของเยอรมันกลายเป็นไคเอลแวตนะครับ
1: ใช่
0: อาจจะเป็นเพราะบอลไม่ถึงนะครับเวียดให้มูเซียล่าโดนดึงยังได้อยู่บราวเตอร์มาแล้วครับทางซ้ายไหลคืนมามีข้ามหลอกเจอโชคิมมิชมูเซียล่าจับบอลยาวจังหวะปั๊มพับโลวิดยังได้อยู่ขายฮาแวดลุยมาสุดเส้นหลังตวัดลูกนี้ฉลับออกหลังครับได้เตะมุมกับเยอรมัน
1: คือได้เตะมุมเยอะจริงครับเยอรมันแต่ยังสร้างประโยชน์ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ฮาแบตเตะไปยัดใส่แนวรับคือเราซาวออกเอ้าแล้วเตะมุมเล่นเร็วไปแล้วครับแต่ว่าให้ไหมผู้ตัดสินไม่ให
0: ้เล่นใหม่หรือเปล่าน่าจะให้เล่นใหม่ไม่ตรงจุดหรือเปล่าจะฉวยโอกาสเล่นเร็วเยอรมันเมื่อสักครู่นี้อ่ะตอนนี้ซ้ายจะได้เปิดเน้นๆหน่อยครับนาธานีบราวน์ต้องอาศัยชลอตเตอร์เบกนะครับกับโจทานทาขึ้นมาเล่นลูกเซตพีซแบบนี
1: ้เนี่ยครับต้องผู้ตัดสินมาเคลียร์หน่อยครับฟอรานูสกับมูเซล่าครับมีปัญหากันก่อนหน้านี้ในกรอบเขตโทษ
0: ราวซ้ายหยอดมาตรงกลางโคกลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหชลอตเตอร์เบกจนได้ครับเยอรมันขึ้นนำ 2-1 ครับ
1: โอ้โหก่อนหน้านี้มงแล้วโดนปัดได้ครับตรงนี้เนี่ยเทคเต็มศีรษะเลยครับมงเข้าไปครับนิโก้ชลอตเตอร์เบกครับแนวรับจากบรูเซียดอทมุนนะครับทำให้เยอรมันขึ้นนำคือเราซาวอีกรอบครับ2ประตูต่อ1นาที78นาที38ครับ
0: ครับแล้วแนวรับของกุราเซานี่เจ็บไม่จำนะ
1: ใช่
0: เพราะชลอตเตอร์เบกนี่เตือนมาครั้งนึงแล้วนะครับจังหวะมงแล้วเป็นเลยรูมได้เซฟ

0: ลงกับมาร์คคูเรียแล้วพี่เอก
1: หนีอลองโซ
0: ่โอ
1: ้โหที่โปรเจกต์ของเปเรสกับน้ำมูนี่แบบ
0: ถือยักษ์อะดุมฟรีสโคนาเต้คือเขาซ่อมเกมรับหมดเลยนะ
1: ใช่คือน้ำมูของเขาเนี่ยเขาก็จะเน้น
0: กันตัวเก่า
1: เกมรับไว้ก่อนอ่ะก็ครึ่งแรกกำลังจะเข้าสู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับอ่ะยิงเพิ่มได้ก็ต้องยิงครับหรือว่าถ้ายิงเพิ่มไม่ได้ต้องรักษาสกอร์นี้เอาไว้ครับเยอรมันเดี๋ยวไรรูมครับเปิดยาวขึ้นมาติดชลัตเบกจังหวะปั๊มเป็นเยอรมันที่ได้ทุ่มเลยครับ
0: เดี๋ยวมีอาจารย์เจษดาเขาเห็นเหมือนพี่เอกนะ
1: ว่า
0: เขาบอกเยอรมันเอาอะไรมา4เม็ดนี่ไงก็2เม็ดแล้วนี่ไง
1: ผมเชื่อพี่เจษนะ
0: แต่เขาทักมาดึกๆนี่ผมว่าเขาไม่อยู่บ้าน
1: นะกลับมานี่เปล่ากลับมาจากธุระมาทำงานอะไรอย่างงี้เปล่า
0: น่าจะไม่ใช่นะผมว่าอ่ะแล้วนี้เยอรมันได้ฟาวต่อครับกับช่วงประมาณ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับ
1: 3เดือนที่แล้วกุราเซาเพิ่งแพ้จีนมา 2-0
0: ใช่ที่ดูขนาดเจอจีนกุราเซาแต่ชุดนั้นอาจจะไม่ได้เต็มเหมือนรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกวันนี้
1: เหมือนส่งมาเล่นคิงส์คัพบ้านเราก็ผมว่าก็มาไม่เต็ม
0: ครับ
1: แต่นี่มันเป็นฟุตบอลโลกไงพาโลวิชครับเล่นกับทางด้านโฟลินเวียตเมช่ายืนตรงกลางแน่นเลยครับไหลมาไม่ถึงฮาแวดอีกแล้วโดนดักได้แล้วแน่นเลยครับทางด้านกุราเซาตรงนั้นแล้วเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษเยอรมันแย่งมาได้หน้ากรอบเขตโทษเวียดยกมาลูกนี้ยกให้ใครครับโอ้ยสาเน่ไม่วิ่ง
0: ยกให้ทางด้านฟอนวิลฟอนวิลขับจ่ายแล้วก็เนี่ยครับบอลออกหลังไปไม่ได้เตะบูมครับเยอรมัน
1: ดิวของกูคูเดย่าอันนี้คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้ว
0: เดี๋ยวผมดูให้เมื่อกี้ดูผ่านๆก็รีบมาเข้ารายการนะครับ
1: ของเชลซีเหลือใครอะฮาโต้เหรอ
0: โหเหลือจาเรลฮาโต้ใช่ป่ะแบ็คซ้ายเผื่อต้องซื้อใหม่อ่ะ
1: ใช่
0: แต่ว่ามูรินโญ่ไม่พอใจไออัลบาโลคาเรลาสเด
1: ็กคาเรลาสเพิ่งเด็กเองไม่ยังไม่อยากเป็นฟิก้าอดีตเด็กของแมนยูนะ
0: ครับ
1: คาเรลาส
0: ชื่อเดิมอัลบาโลเฟรนันเดสโดมาโน่บอกว่า
1: เฮียวิโกยัง
0: คูคูระย่าเฮียวิโกแล้ว
1: โอ้เรียบร้อย
0: ทำไมมันเร็วจังนะคูคูระย่าเนี่ยเด็กบ้านบาซ่านะลามาเซีย
1: คือไอ้พวก
0: ห้าโอ้แต่ว่าผมเข้าใจแล้วทำไมเชลซีขาย50ล้านปอนด
1: ์ไม่ยี่ห้อบาซ่ามาดริดอ่ะถ้ามันสนใจมันก็มูเซียล่าไหลต่อมาลูกนี้ดูวิ่งไหลลูกนี้เพื่อนไม่ได้เปรียบครับก็เลยรูมก็เข้ามารับสบายครับ
0: เนี่ยถ้าครึ่งแรก 3-1 บอกเลยหวานจี๊ด
1: ๆ 2-1 ก็พอค่อยไปลุยต่อครึ่งหลัง
0: 50ล้านปอนด์เนี่ยคุณคูเลย่า
1: ก็ประมาณนี้แหละ
0: แต่คือไม่เข้าใจว่าทำไมเชลซีขายกันเพราะว่าตัวเลือกแบ็คซ้ายเขาก็คุณคูเลย่าคือเบอร์หนึ่งหรือว่าไม่เข้าระบบลอนโซ่ลอนโซ่จะเล่นวิงแบ็คแต่เล่นวิงแบ็คยิ่งแม่จะเข้านะ
1: ไปอยู่สเปนก็อาจจะใกล้หูใกล้ตาเดราคุนเต้หน่
0: อ
1: ยสู้กันตรงกลางอยู่นะครับบอลตอนนี
0: ้ส่วนยาโก้กวาดิโอที่เขาบอกว่ากำลังจะต่อสัญญากับแมนซิตี้นะ
1: มีข่าวมาดริดเหมือนกัน
0: แต่มาดริดได้คูลาย่าไปแล้วก็คงจบอันนี้เขาก็ไม่ยุ่งไอ้คาราเฟลลี่ผมแล้วเนี่ย
1: ไม่แน่คูเมเนเซียครับไหลมาบาคูน่าโดนสกัดได้แล้วบอลอยู่ที่โฟเรนเวียสจะสวนเร็วเลยไหมซ้ายบราวเติมไปแล้วครับเวียสไหลลูกนี้บราวเอาแล้วครับแต่ทีนี้บราวอยู่ทางซ้ายได้โดนเดียวกับแนวรับคูราเซาต้องดึงจังหวะรอเพื่อนเปิดมาตัวทันท้าครับเป็นเมช่าโฟลินเวียสขอเองไหมเวียสโยกขวาไหมโยกขวาไหมเวียสไหลต่อพับโรบิททำชิ่งกับเมช่าคิมมิสโอ้โหคุณทุกสนช่องมันจะมีตรงไหนวะนะยืนโคตรแน่นเลย
0: คือกุราเซาตอนนี้สารภาพว่าครึ่งแรกขอตามแค่นี้ไงมันยังมีลุ้นนะครับถ้าตามสกอร์เดียว
1: เวียดจะเลื้อยลูกนี้ฉลับออกหลัง
0: แต่เตะมุมเพียบเลยวันนี้นะ
1: ได้ลูกคอนเนอร์นี่ก็อันตรายนะ
0: เตะมุมเพียบเลยวันนี้เยอรมันบอกเลยเวียดจะเปิดอีกแล้วครับนี้บอกว่ารับชมฟังสดจากสหรัฐอเมริกาครับสวัสดีฮะ
1: ขอบคุณมากถ้า 3-1 ลูกนี้นี่ครึ่งหลังนี่โหสบายนะ
0: ครึ่งหลังนี่อีก2ประตูพอได้แต่ถ้าครึ่งหลังอีก3นี่โหงานเหนื่อยครับเยอรมัน
1: ต้องระวังดูดู

0: ลอตเตอร์เบกไม่มีใครประกบติดเลยนะครับนะอย่าปล่อยแบบนี้ครับไม่ดีคอนเนอร์เปิดมาเสาไกลชลอตเตอร์เบกบวกลูกนี้อู้อีกแล้วครับแม่ไปฉลับออกหลังครับ
1: ไม่จำใช่ไหมไม่จำแนวรับคือดาซาวเจ็บไม่จำปล่อยจะเป็นแบกโล่ง
0: ดิกเอเวอร์คานแล้วหมูผมจะจับมาเบิร์ดกระโหลกแล้ว
1: คือปล่อยประกบพับโลวิด
0: ไง
1: เออแล้วเนี่ยได้หม่งแล้วครับชอตเตอร์เบกแต่ว่าจังหวะจะหม่งชงเข้าไปยังมีเพื่อนคอยขวางอยู่ครับคือดาซาวแต่เตะมุมต่อครับเยอรมัน
0: คือต้องหาคู่ให้ชอตเตอร์เบกครับจะไปปล่อยให้เขายืนห่างแบบนั้นไม่ได้นะครับอีกทีนึงครับจากซ้ายมาขวาพาบลูวิทก็ขึ้นมาแล้วนะครับบราวหยอดมาต้องทุบทิ้งครับเลยรูมเตะทิ้งไปก่อนเลยครับบูราซาวไปไกลๆแต่บอลมันไม่ไปไกลเลยครับตกอยู่นะขอไปโทษคิมิสยกออกทางซ้ายมูเซียล่ามูเซียล่าลากจี้โฟลานุสโยกมาหลุดมาแล้วมูเซียล่าสุดท้ายหลังดีดคืนมาลูกนี้ยังติดนะครับยังเก็บได้อยู่ซัดติดแล้วอีกทีนึงไปยิงลูกนี้โอ้โหติดบล็อกมงอีกทีนึงก็ยังไม่ได้ต้องเคลียร์ก่อนนะครับโอ้ยเกือบโดน3อ้าวแล้วจะสวนกลับได้ไหมกูราเซาโดนชนครับบุญสินให้ใครอุ้ยเกือบ3ครับเยอรมัน
1: โอ้โหเมื่อกี้นี่เส้นยาแดงผ่าไปครับเกือบโดนครับคือราซาวเนี่ยแฟนคือราซาวในสนามนี่เสียวครับเนี่ยคือซาเน่ไม่ยิงครับแล้วปล่อยให้พับลวิทยิงติดบล็อกโอ้โหแล้ว 2-3 ขนานก่อนหน้านั้นเนี่ยลูดิเกอร์ลุ้นลูก3อยู่นะครับเซ็งครับไม่ได
0: ้น่าจะเป็นทางด้านโฟลานุสที่ขวางลูกยิงของพับลวิทเมื่อสักครู่นะครับ
1: ทด4นาทีไปอย่างน้อยครับครึ่งแรก
0: จริงเป่าจบเลยก็ได้นะ
1: โอ้ยพี่เอกคือตอนนี้มันมีไฮเดรชั่นเบรกคือ 3นาทีแน่ๆแล้วเพราะนั้นคือครึ่งแรกของทุกสนามเนี่ยจะมี3นาทีเป็นอย่างน้อยแล้วคือจะส่วนใหญ่ก็ใส่มาเพิ่มอีก1
0: ครับยกมาครับคิมิสไม่ถึงฮาเวิร์ดโอ้แล้วก็บีบเอาบอลกลับคืนมาเลโอซาเน่ต้องโดนลุมครับเสียบอลกูราเซามาคูน่าเจอกับคิมิสโยนมาลูกนี้ให้ไทชองแต่ว่าแม่บอลเหลี่ยมไม่ได้เปรียบอ้าวบอลยังไม่ออกเต็มใบครับทงไม่ขึ้นลุยต่อคุราเซาได้สวนกับโคเบเนเซียหน้ากรอบเขตโทษสายโล่งๆแต่อู๋ไปยึกยักได้อยู่ลุยมาฮันสันโยกเข้าเหลี่ยมขวาปั่นลูกนี้ดูเบาครับโอ้โหน้อยเออสบาย
1: แต่ก็ต่อบอลจนได้ยิงนะครับคุราเซาเอ้าแต่เดี๋ยวมันมาใหม่ครับ2นาทีสุดท้ายครึ่งแรก
0: ฮาวแบบติดจังหวะแรกจังหวะสองยังได้อยู่ครับมูเซล่าเบิ้ลเร็วลูกนี้นะโดนคูราซาวดักไว้ได้ก่อนต้องย้อนคืนครับรูมเปิดยาวขึ้นมาครึ่งแรกบอลไม่ค่อยถึงโลคาเดียนะครับโดนชนไม่ได้ฟาวครับว่าลุกขึ้นมาโวยพุทธศิลป์นะเดี๋ยวมันไม่สนเวียดซ้ายบราวเติมมาแล้วครับเวียดเล่นกับแวดมูเซล่ารออยู่เวียดให้ใครฮะขอเล่นเองในกรอบเขตโทษไหลต่อบราวเปิดมาเมชาจับซ้ายไหลลูกนี้โอ้ยไปพุ่งล้มผู้ตัดสิน
1: ชี้ชี
0: ้โอ้โหเยอรมันได้จุดโทษครับ
1: โอ้โหกำลังจะครบ3นาทีครับแต่ว่าเมชาครับพยายามสเต็ปหนีนะครับซ้ายไม่ยอมยิงสุดท้ายเนี่ยโดนทางด้านบาซัวไปเกี่ยวล้มในกรอบครับจุดโทษเยอรมันครับ
0: เข้าบอลช้าครับบาซัวอาจจะดูจังหวะของทางด้านเมชาก็ถึงบอลก่อน
1: อาจารย์จาราวจาเย็ดนี่ชี้เป็นจุดโทษแต่เดี๋ยวยังไงก็ตามโอ้โหไม
0: ่
1: ต
0: ้
1: องเช็คครับชัดเจนครับ
0: ฟาวล้านเปอร์เซ็นต์
1: คือเนี่ยเมชา
0: ขาซ้ายไม่โดนบอลนะแต่ขาขวาขาขวานี่แหละมาเตะเนี่ยครับ
1: ใครยิงนะคราวนี้ฮาแวดไหม
0: แวดนะ
1: แวดหรือเจ้าเย็ด
0: ถ้าเบอร์หนึ่งน่าจะเป็นไคฮาแวดนะ
1: ใช่เนี่ยฮาแวดอยู่ที่บอล
0: อ้าวคิมิดถือบอลนะอาจจะถือหลอกเปล่า
1: แต่คอนเฟิร์มว่าจุดโทษเลยครับ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: สำคัญไม่ต้องไปถามเลยลูกนี้เนโนบาคูน่าไปคุยกับผู้สินอยู่ครับก็ค่อนข้างชัดเจนไคฮาแวดครับจะเป็นคนยิงประตูสำคัญนะครับลูกนี้ถ้าเข้าจะนำ 3-1 สกอร์จะห่าง2ลูกแล้วจะเล่นสบายในช่วงครึ่งหลังนะครับ
1: ดวลกับเอลอยรูมครับ
0: เรื่องเก่านี่เก่าอยู่แล้วครับทางด้านเอลอยรูม37ปี
1: แต่อายุน้อยกว่าน้อยเออร์
0: อืมน้อยสี่สิบพี่โดเท่าไหร่นะ41
1: 41 41ครับขาวซ้ายของฮาวเวิร์ดครับดวลกับเอรอยรูมเพื่อประตูที่3ของเยอรมันในฟุตบอลโลก2026ครับ
0: ถอยไม่ไกลประมาณ 2-3-9 ลุ้นลูก3ครับเยอรมันฮาวเวิร์ดซอยแล้วขยับยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้ยไปคนละทางกับเอรอยรูมเลยครับยิงได้เฉียบขาดมากครับทางด้านคายฮาวเวิร์ด
1: คือฮาเวดเนี่ยสเต็ปหลอกนิดนึงครับแล้วก็ซัดไปซ้ายมือตัวเองเรียดเข้าเสาไกลครับ 3-1 ครับเยอรมันขยับหนีออกไปครับนาที45บวก4เลยครับ
0: โดนจนได้ครับคูเรซาว
1: คือพอตอนโดน 1-1 นี่มาทำท่าจะแย่ครับเยอรมนีแต่ตอนนี้สบายขึ้นครับก็พวกกลุ่มตัวสำรองก็ออกมาดีใจกับฮาเวดนะครับถือว่ายิงดีครับแล้วก็หมดสิทธิ์เซฟครับเอรอยรูม
0: ดูมุมนี้โอ้ยิงแทบจะเบียดเสาเลยนะครับเปิดหน้าเท้าหลอกเรารูมไปคนละทางนะครับเนี่ยมีเหลือบมองไปมุมขวามือตัวเองแต่ว่าพอบอลออกจากเท้าเนี่ยมันไปซ้ายมือนะครับ
1: ก็ประตูคลายความกดดันของเยอรมันครับ
0: ครับ
1: วันนี้นี่แฟนๆเข้ามาเต็มสนามเลยครับเล่นกันที่ฮูสตันนะครับโอ้คือลาซาวเสียได้ครับหลังจบครึ่งแรกเลยครับผู้ตัดสินเป่าจบก็เป็นว่าเยอรมันดีครับออกนำคือลาซาวในครึ่งแรก3ประตูต่อ1นะครับโดยได้ 1-0 ก่อนจากฟิลิกเมชานาทีที่6นะครับแล้วก็หลังจากนั้นทางด้านโคเมเนเซียครับมาดีเสมอให้คือลาซาวเป็น 1-1 นาที21แต่หลังจากนั้นครับนิโก้ชลเตเบกครับมาหม่งให้เยอรมนีขึ้นนำอีกรอบเป็น 2-1 นาที38ก่อนที่ปิดท้ายครับนาที45บวก4ครับเป็นจุดโทษของคายฮาวัตทำให้เยอรมันทิ้งห่างเป็น3ประตูต่อ1นะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะก็ก่อนจะไปเบรกกันเนี่ยฝากด้วยนะครับกิจกรรมของอสมทเรานะครับก็สร้างสีสันร่วมสร้างความสนุกเฟ้นหา M-Quad Superfans นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโดยมีกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้ร่วมภารกิจส่งเสียงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับแล้วก็ทีมชาติที่ชื่นชอบนะลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2.6 ล้านแสนบาทนะครับโดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนเนี่ยเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะครับขั้นตอนแรกขั้นตอน2ก็เลือก M-Quad Superfan Package นะครับแล้วก็กดเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะในการเชียร์ทีมโปรดนะครับขั้นตอนที่3ก็แพ็คเกจเริ่มต้นจะเป็น M-Quad Superfan Starter นะครับยาวไปถึง M-Quad Superfan Diamond เพื่อจะรับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสำหรับสมาชิก M-Quad Superfan เนี่ยสะสมคะแนนได้ถึงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับก
0: ็
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับโดยร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับก็อย่าลืมครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับช่วงท้ายเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์จากทาง YouTube กันนิดนึง
1: นะครับอาจจะขอเก็บผลการแข่งฟุตบอลนิดนึงได
0: ้อ่ะเชิญ
1: อ่ะก็เอาที่แข่งอยู่ลีกอื่นก่อนนะครับมีทางเบลุสเนี่ยโซดิโน่เสมอกับสลาเวียมอร์ซี่0-0ฟุตบอลจอร์เจียนี่กากล้านะครับนำทางเดนโมเทเบลิซี่2-1ไอซ์แลนด์นี่มีตอคูเรลี่ตามหลังเวสต์มานาย่า0-3แล้วก็เคฟลาวิกตามหลังฮาฟนับจอดู0-2นะครับนอกนั้นก็น่าจะประมาณนี้นะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวไปเก็บทาง
0: ผมดูทางเพจนิดนึงออนไลน์ฟังมาได้ครับแนะนำพี่ปอให้เข้าไปโหลดแอปของ M-Quad Connect นะ M-Quad Connect ก็แทนอันเก่าไปเลยนะครับแอปพลิเคชันของ FM99 อันเก่าที่เป็นรูปสีฟ้าลบทิ้งไปเลยแล้วก็ไปโหลด M-Quad Connect เข้ามานะครับอย่าเป็นแบบสวิตนะครับบอกสวัสดีครับกุรเซาอันนี้บอกไปแล้วเนาะวันนี้คู่จะมันถ่ายโมโนหรือเปล่าครับใช่ฮะถ่ายโมโน
1: ครับ
0: ทักทายพี่เพียรชูแก้วด้วยนะครับสวัสดีครับการเอกกุรุสนทักทายติดตามตลอดนะครับคุณนองอันนี้ทักทายกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือสนเหมือนดาราฮ่องกงที่เล่นกะเฉินหลง
1: อุ้ยโอ้ใครครับ
0: นึกไม่ออก
1: เล่นกับเฉินหลงมีหลายคนนะขอบคุณมากนะฮะ
0: กดทุกเมนูที่มีเลยครับคุณมุติพงศ์เฮ้ยแต่ตอนนี้เสียวๆจะโดนสนกินแล้วนะ
1: เ
0: ออคุณธีรพงศ์บอกว่าชอบใครครับครู่นี้นั่นแหละคนละฝั่งเลย
1: ผมเยอรมนี
0: ผมชอบทั้งนั้นกู
1: เ
0: ดา
1: แต่ปกติพี่เอกต้องชอบทีมที่เหนือกว่าสิ
0: โอ้เมื่อวานโดนทุกคู่เลย
1: ก็วันนี้มันเมื่อวานมันโดนไปแล้วมันจะโดนทุกวันได้ไง
0: บอลวีรายงานตัวกรีดยางอยู่ครับฟังก็19

0: ยาวๆยันคู่สุดท้ายแล้วก็คุณกิติศักดิ์ท่านได้มาห้องใหม่เหรอครับก็เป็น
1: มีสปอนเซอร์นะฝากด้วย
0: เฉพาะช่วงบอลโลก
1: ครับ
0: ของอย่างอื่นดีไหม
1: ส่วน SMS เนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุใดทำให้ออสเตรเลียสามารถพลิกล็อกชนะตุรกีได้ครับก็ง่ายๆเลยผมดูอยู
0: ่
1: คือตุรกีเนี่ยขึงเกมบุกแต่ว่าจังหวะทีเด็ดที่ขาดไม่มีย ิงนกตกปลาเจอออสเตรเลียสวนกลับ2ครั้งเป็น2ประตูแล้วก็วันนี้พวกตัวหลักๆอย่างกือแลอย่างชาโนลูพวกนี้ยิวดิดฟอร์มตก
0: ผลงานไม่ดีเลยหรออ
1: ักเตโคกูพวกน
0: ี
1: ้ก็เรียบร้อยไป
0: ครับผม
1: นี่บอกว่า4ประตูเยอรมันเนี่ยไม่ได้เกินฝันครับทรงนี้อัดอั้นมานานยิงให้สวิตมันดูนี่ลุ้น2-6-7นะครับแล้วก็มีบอกว่าผมเชียร์คู่เยอรมันเนี่ยครึ่งแรกยิงเยอะโอ้โห
0: ทะลุเป้าส
1: ี่ไปพักได้เลยบอกเลย
0: เออ
1: แล้วนี้บอกว่าที่ครับอ๋อผมเชียร์คือดาซาวครึ่งแรกขอตื่นเต้นหน่อยโอ้โหเละเลยดิอย่างนี้ครึ่งแรกนะนี่บอกว่าการที่มาร์คคูเรียเดี๋ยวเตะบาร์ซ่าย้ายไปเชลซีย้ายไปเรอัลมาดริดผมแฟนเชลซีเสียดายมากครับเอลกาสติโกปีหน้าคิดว่าคูเรียจะโดนแฟนบาร์ซ่าโหแน่นอนก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาเป็นเด็กปั้นบาร์เซโลน่ามาก่อนนะครับ
0: ก็เส้นทางของฟุตบอลนะเนาะแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ย้ายกันแบบโดยตรงไงยังมีมาขั้นอยู่นะครับ
1: นี่บอกว่าพี่เอกจริงๆคือดาซาวเคยอยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์มาก่
0: อ
1: นเป็นรัฐอิสระอ่านว่าอ๋ออ่านว่าเป็นรัฐเดี่ยวเมื่อคศ2010เพิ่งใช้คำว่าเป็นประเทศแต่ครบองค์ประกอบ4อย่างในทางรัฐศาสตร์ช่วงหน้าเนี่ยอ๋อคนนั่งเช็คหล่อสวยผมมาผมไปดูทีวีดีกว่าจากคุณตั้มหงแดงช่วงหน้าบิ๊กจุนมาไง
0: จุนกับชิตติ
1: ก็โหคู่หน้าโคตรน่าดูเลยพี่เอก
0: ใช่
1: ญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์นะ
0: ใช่
1: ครับอันนี้บอกว่าขอผลดิวิชั่น1นอร์เวย์ได้ครับโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะดิวิชั่น1นอร์เวย์เหรอจบไปแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมดูให้ดิวิชั่น1นอร์เวย์นะครับโอ้มีกี่คู่ล่ะอ่ะโอเคสรุปให้นะครับมีอาร์เซเน่ชนะออด 2-1 คาวเกซุน ชนะเลนฮาม 4-1 ฮอตแพ้คองสเวียร์ 1-2 ลินแพ้บราย 0-3 แซนเนตชนะสตอมเมน 2-0 ซองดาวแพ้มอส 2-4 สตาร์เบกชนะเอเกซุน 3-1 แล้วก็สตอมกาเซตถล่มลัวฟอร์ด 6-1 นะครับ
0: ครับผม
1: อันนี้บอกว่าตายแล้วเยอรมันคือลาซาวมาว่ะอ๋อดูทรงแอฟริกาใต้แย่สุดเล่นอะไรก็ไม่รู้นี่บอกว่าคือลาซาวเคยเป็นแชมป์ถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่47เมื่อปีพ.ศ.2562โดยชนะจุดโทษเวียดนาม 5-4 เสมอในเวลา 1-1 โอเคคุณตั้มหงแดง
0: ครับผม
1: แล้วก็บอกว่าอีก2ลูกเยอรมันเอาหน่อยอ๋อจากคูณ2677
0: ครึ่งหลังไงมีลุ้นอยู
1: ่ครับ
0: รูปเกมรูปทรงอ่ะดีกว่าเยอะนะครับ
1: แล้วพี่เอกดูใน Facebook ยัง
0: ดูไปละ
1: โอเคใน YouTube ก็ดูแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เบรกเลยก็ได้คุณผ
1: ู้ช
0: มก็จะเข้าสู่ช่วงที1ละ
1: ครับ
0: นะก็นาทีนายไลฟ์บอลโลกขอพักก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังครับ
2: นาทีนายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48 ทีม104แมตช์3

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1 นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึง

0: และในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

รียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net mcot radio network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน mcot connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมี

0: 02-201-6569
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-206-770
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: กลับมาอยู่กันต่อนะครับ99ไลฟ์บอลโลนะครับครึ่งแรกก็ 3-1 นะ
7: ครับก็ครึ่งหลังยังไม่เริ่มนะครับดูเดี๋ยวต้องแก้เกมยังไงครับดิกแอดวอคาดคุณซื้อของเกอราเซานะครับส่วนนาเกลส์มันก็น่าจะพอใจกับสกอร์นี้ในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าช่องว่างก็2ลูกนะครับส่วนผลรายการอื่นนะที่สอบถามเข้ามาก็ยังสอบถามได้นะครับ4689899นะครับรวมถึงพูดคุยกับเรา2คนนะเชื่อวันนี้ฟุตบอลก็คือคลื่นแล้วก็หลายท่านอาจจะนอกจากดูเยอรมันทีมระดับท็อปแล้วก็เดี๋ยวรอดูคู่เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นต่อด้วยนะครับ
6: เกมฮอลแลนด์ญี่ปุ่นจะเล่นกันตีสามตรงนะคร
7: ับ ใช
6: ่ใครที่รับชมรับฟังอยู่ยังไงก็ทักทายกันมาได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตาม FM 99ก็ฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันคุณปั๊กสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีมานะครับคุณเอ๋ใช่ไหมเนี่ยทักทายมาดีจ้าสวัสดีครับบอลโลกคุณวิรัตนะครับชื่อของคูเรซาวเนี่ยเล่นในยุโรปทั้งนั้นเลยอ่ะใช่นะครับ4เยอะเกินอีก2ต้องอีก2นะครับ
7: ตอนนี้4ไม่พอแล้วเพราะว่าคูเรซาวดันยิงได้นะครับ
6: ต้องเท่าไหร่ต้องชนะ
7: ต้อง 5-1
6: นะครับ
7: ใช่ครับ
6: คุณณัฐพงศ์บอกว่าแจ้งวัฒนะฝนก็ตกครับบอกว่า 2-2 แววเนี่ยไส้แตกแน่อะไรประมาณนี้นะครับ คุณโซโลมาสเตอร์เยอรมันคืนนี้มาอย่างกับพายุเลยนะครับก็มาลัวในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกอะเนาะ
7: ดูแล้วคู่นี้อาจจะมีสกอร์มากที่สุดในทุกคู่ที่เตะมาของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะเนี่ย
6: กี่ลูกอะ5ลูก
7: เยอะสุดคือคู
6: ่ของครั้งนี้ใช่ไหมก็อเมริกา
7: อเมริกายิงไป 4-1 ตอนนี้เนี่ยถ้ามีอีกสัก1ประตูจะเทียบเท่าคู่นั้นแต
6: ่
7: ถ้ามากกว่านั้นก็จะเป็นคู่ที่ยิงเยอะสุดตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งนี้2026เริ่มทีคอฟอ่ะนะ
6: คนเล่นเวียดนี่มันทำไมคนละล่ากับตอนเล่นให้กับลิเวอร์พูลครับอย่างเทพเลย10นาทีผ่าน
7: เวียดต้องเล่นกับแวด
6: ใช่
7: ต้องมีมูเซล่าต้องมีซาเน
6: ่แต่วันนี้ที่ผมชอบนะตรงกลางของเยอรมันผมชอบไอ้เมชา
7: อ๋อเมชา
6: อ
7: ่ะเกมขึ้นหลังกำลังจะเริ่มนะครับที่ฮูสตันเยอรมนีกับคือลาซาวครับขึ้นหลังในเยอรมันจะเขี่ยบอลบ้างนะครับแล้วก็จะบุกจากขวาไปซ้ายโอ้โหแล้วคือลาซาวจะเปลี่ยนเร็วตั้งแต่ครึ่งหลังเลยพี่เอกหมายเลข11นะครับกำลังจะลงเป็นทางด้านอันโตนิเซ่นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงโอ้แกเกมเร็วเลยครับส่งกองหน้าลงมาเพิ่มครับดิกแอดโวคาดเอาเชเดมี่อันโตนิเซ่กองกลางจากคีวีซีอัสในลีกกรีซลงมาโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าหมากนี้จะแก้ยังไงแล้วเลือกถอดทางด้านแฮนเซนออกพี่เอกกองหน้าที่ค่อนข้างเงียบนะครึ่งแรกนะครับ
6: ก็ต้องแก้เกมนะครับเพราะว่าครึ่งแรกโดนไปแล้ว3แต่ช่วงที่กุลซาวเล่นครึ่งแรกก็ชัดเจนนะรับแล้วรอสวนนะครับหลายหลายครั้งขึ้นมาก็ได้จบด้วยนะครับ
7: แต่ผมชอบตาฮิชงนะค
6: ือ
7: ก็เล่นได้ดีเบอร์ต้นๆของคูเรซาวในครึ่งแรกนะครับ
6: อ่ะครึ่งหลังจะเป็นทางด้านเยอรมันเขี่ยนะครับเยอรมันน่าจะชุดเดิมอยู่นะครับ
7: ใช่ก็ยังไม่ได้เติมตัวรุกลงมาหรือพักผู้เล่นนะครับเพราะว่านำแค่ 3-1 มันก็ยังไม่ปลอดภัยครับเยอรมันนี
6: ่ขออีกสักลูกอ่ะ
7: ใช่มีบอกว่าพี่เอกครับสาวกอย่างพวกผมขอแค่3แต้มก่อนดีกว่าครับเพราะ2นัดหน้าเนี่ยเยอรมันต้องเจอโกดีวัวแล้วก็เอกวาดอร์
6: ถูกต้อง
7: ไม่ง่าย
6: มันจะไม่จำเป็นต้องชนะขาดหรอก 3-1 4-1 ก็หรูแล้ว
7: ครับ
6: ดูว่าทางด้านนาเกลส์มันเองเขาจะให้ลูกทีมเล่นเพื่อประคองผลการแข่งขันแค่ชนะ3แต้มหรือว่าจะลุยต่อนะครับ
7: นี่ว่าทำไมฟุตบอลโลกปีนี้ไม่โปรโมทเมสซี่กับเนย์มาร์เลยครับก็เนย์มาร์ก็ยังเจ็บอยู่ไงโอ้แต่เยอรมันเหมือนดึงจังหวะช้าลงหน่อยครับครึ่งต้นครึ่งหลัง
6: เมสซี่เนย์มาร์พวกนี้เขาก็พวกสตาร์อยู่แล้วนะครับมาอีกทีมูเซล่ายิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหครึ่งหลังเล่นแค่นาทีเดียวครับเยอรมัน 4-1
7: โอ้โหให้มาเหมือนมุมจะแคบครับแต่ว่าจามาลมูซาลาครับตัวลูกจากไบมินิกครับกดได้ขวาแล้วบอลเรียดแล้วก็เข้าโคนเสาไกลเป็น 4-1 ให้เยอรมันหนีคือดาซาออกไปครับครึ่งหลังเล่นมานาทีครึ่งครับกดเลยไหมเอกไปกดเต่าบินเลย
6: กดให้พี่ไหม
7: โอ้โหถ้ากับตอนนี้เหลือประตูเดียว
6: ประตูเดียวเด็ก
7: 5-1 ไม่ไกลเกินฝันครับเยอรมันนีโอ้โห
6: เสาไม่น่าไปเสมอเลย
7: นี่ครับซาเน่คืนกลับมาที่คิมมิชมองไกลๆแล้วให้ทะลุช่องแล้วโอ้โหมูเซล่าครับน้ำหนักไม่ต้องเยอะแต่ทิศทาง 100% ครับ 4-1
6: แล้วบาสัวไม่คิดที่จะบล็อกเลยครับ
7: บาสัวแบบยิงก็ยอม
6: คอนเนคชั่นของบาเยิร์นนะครับโหยิงดีมาก

0: นะครับลูกเนี้ยโอ้มาละ
1: นี่ก็เท่ากับว่าทำสติเป็นคู่ที่ยิงเยอะเทียบเท่าเกมระหว่างสหรัฐกับปารากวัยถ้ามีอีกก็
0: ผมว่าน่าจะมี
1: คู่นี้ยิงจะเยอะสุด
0: ณ
1: ตอนนี
0: ้จะยอมหรือจะสู้ฮะคนเสาแต่จริงๆลูกได้เสียสำคัญนะเพราะว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไปวัดกันที่แต้มแล้วลูกได้เสียด้วยนะครับอ่ะน่าจะเปิดหน้าสู้แล้วนะครับตอนนี้โดนเท่าไหร่ก็ต้องยอมนะครับมาคูน่าย้อนมาบาซัวเคาะสั้นๆคูเมนิเซียวอลานุสแบ็คต้องดันขึ้นมาช่วยเกมรุกนะครับจะไปอุดอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับใช้ช่องพยายามจะเข้าไปแย่งเป็นบอลของเยอรมันได้ทุ่มครับ
1: ก็ถือว่าครึ่งหลังเริ่มต้นได้ดีครับทีมอินซีเล็ก
0: 2ประตูหลังสุดของเยอรมันมันท้ายเกมครึ่งแรกแล้วก็ต้นเกมครึ่งหลังนะครับ
1: คือก็ต้องยอมรับว่าเกลือเซาเสียสมาธิช่วงท้ายครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังนี่เสียหายเยอะครับ
0: ครับ
1: คือจาก 2-1 เป็น 4-1 นี่บอกเลยว่ามันต่างกันมากนะคร
0: ับ อ่ะคุณสนทายมาจะจบที่เท่าไหร
1: ่ผมให้ 6-1 เลย
0: ตอนนี้5ประตูใช่ไหม
1: ผมว่า 6-1
0: 6-1 นี่7ลูกนะ
1: ใช่เพราะว่าเยอรมันคือเป็นบอลที่เร่งได้เรื่อย
0: ๆ
1: ไม่เหมือนสวิตเมื่อว่าเร่งไม่ขึ้น
0: ครับเนี่ยมาแล้วเนี่ยแล้วบราวจะไหลมาข้างหน้าไม่ถึงมูเซล่าแต่ก็ยังตามมาเก็บได้ต่อครับมูเซล่าย้อนคืนพาโบวิชชูรันทาเมชามูเซล่าจะง้างยิงลูกนี้โดนสไลด์ยังเก็บได้อยู่ครับคิมิชทางด้านขวามีฟอนวิลขวางอยู่ต้องเคาะเล่นกับเพื่อนเอาแล้วไปขึงลูกนี้เสียบอลแต่คือราซาวโดนบีบเลาะริมเส้นทางซ้ายดีดออกมาโดนตัดได้ก็เข้ามาแย่งอยู่สไลด์ลูกนี้เสียฟาวครับคูราซาวเดี๋ยวดูให้ฟาวหรือให้ทุ่มครับ
1: คือเอาไม่อยู่ครับจังหวะลากเลี้ยงของเลย์ลอยซานเน่ได้ทุ่มเป็นฟรีคิกครับของเยอรมนีครับ
0: ครับ
1: หลุนจะบวกสกอร์เพิ่มครับ
0: ทุชลัตเบกยืนเนี่ยไม่มีใครประกบติดเลยอ่ะ
1: คือไปประกบอัน
0: นี้เล่นสั้นเมชายิงยัดลูกนี้เลยโอ้โหมุมมันแคบครับโดนปลายมือหรือเปล่า
1: ใช่ได้เตะมุมคือไปประกบพับโลวิดหมดเลยครับแนวรับคือเดอร์ซาวโอ้โหแล้วปล่อยชลอตเบกกับทานี่ค่อนข้างโล่งถ้าไม่ปลายมือทางรูมนี่บอกเลยว่ามีลูกห้าน
0: ะมาที่พับโลวิดเล่นกับเมชาชลอตเบกตอนนี้ผ่อนได้นะครับนำอยู่ขาดเลยเบียดให้กับบราวน์แตะบอลยาวไปเคลียร์ทิ้งไปก่อนแต่ก็เข้าทางเยอรมันหมดแล้วครับชลอตเบกไหลมาข้างหน้าครับเบียดโดนบีบต้องย้อนคืนชลัตเบกจะให้มูเซียล่าได้อยู่นะให้ช่องไปทำฟาวครับ
1: เนี่ยครับย้อนกลับมาดูกราฟิกจังหวะที
0: ่มาอีกแล้วตัดตอกส้นซาเน่ล็อกเข้าขวาตัดว่าพื้นที่น้อยครับไม่ได้เปิด
1: ตอนนี้แต่งเกมรุกกันสนุกสนานเลยครับเลย์ลอยซาเน่จะมามูเซล่ามีพื้นที่ให้เล่นเยอะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ซาเน่พยายามจะไปต่อแต่ว่าทำมันออกหลังนี่บอกว่าเดี๋ยวก็มาครับคือเดาเซาครับพี่เอกจากคุณสะพงมานี่มาโดนเพิ่มหรือยังไง
0: มาสัก 2-4 อะไรอย่างเงี้ย
1: วันนั้นก็บอกเลยว่าบันเทิงตอนนี้เล่งไม่ขึ้นครับคือเซาลูกทุ่มนั้นขวานะครับฟอรานุส
0: เอาจะได้สวนลูกคดีออกไปซ้ายครับแต่จะสวนกลับเร็วก็ไม่ได้นะครับลูบิสโปเปิดมาเอาตรงกลางยังเก็บบอลได้ข้างหน้ามีใครขยับไหมขวามีเติมมาแล้วครับไทชองไอ้ชองหลบมาหนึ่งโดนดึงเสื้อผู้ตัดสินให้ฟาวครับ
1: ก็แนวลุกที่จะสร้างปัญหาให้กับเกมรับเยอรมนีได้มากสุดก็เนี่ยแหละครับตาฮิตชองรวมถึงโจเก้นเลคาเดียครับ
0: ครับ
1: ไม่แต่ตอนนี้คือดูแล้วเยอรมันเริ่มรับมือได้แล้วครับ
0: บาซัวครับต้องดันขึ้นมาช่วยทีมให้มากขึ้นนะครับไอ้ชอง บาคูน่านี่เป็นฝั่งที่ต้องเปิดขึ้นมาบ้างให้ช่องไหลทะลุช่องมาบาคูน่าจับจังหวะแรกยาวไปหน่อยครับพาโปรวิชคืนนอยเออร์เตะจุดผู้ยาวขึ้นมาเยอรมันได้ฟาวครับไคฮาวเวน
1: ตอนนี้เล่นได้นิ่งขึ้นครับเยอรมันในครึ่งหลังนี่บอกเยอรมันระยะห่าง4ประตูไม่ไกลเกินฝันครับเน้นๆหน่อยอย่าผ่อนจากคุณ2677
0: ก็เหลืออีกลูกนึงนะฮะต้องชนะ 5-1 ฮะดูด้วยกูราซาวเองจะถอดใจหรือเปล่าเลยรูมโดนบีบเตะทิ้งเลยไม่บิ้วเลยครับบิ้วมันอันตรายครับเดี๋ยวโดนฉกได้นี่ยอมเตะทิ้งออกข้างเลย
1: คือตอนนี้เหมือนอาจจะเริ่มต้องมองถึงการแพ้น้อยหน่อยครับ
0: เปิดมาเวียดขวายิงติดบล็อกอุ้ยไม่ได้ประตูที่5ครับเยอรมัน
1: ตอนนี้หลังพิงเชื่อครับคือราซาวโอ้บาซัวนี่ก็เริ่มเอาไม่อยู่ครับอายุเริ่มเยอะครับ
0: มัวเลยครับบาซัวเนี่ยคอนเนอร์ลอยซาเน่เล่นกับเวียดคืนไปซาเน่คิมิดครับโคลินเวียดคิมิดเปิดยัดมาลูกนี้ผู้เล่นดูบาคุณหน้าต้องลงมาช่วยหน่อยเออออกมาเล่นกลางสนามเลยโอ้โหม่งเข้าไปเพราะว่าผู้เล่นของเยอรมันดันสูงไปหมดแล้วนะครับเอาละทุ่มเร็วเลยครับเยอรมันเยอรมันได้ซัดครับฮาวแวดติดบล็อกเก็บได้อยู่ฮาวแวดไหลมาเมชาปล่อยพาร์ฟโลวิดขวาเอียงยิงลูกนี้กระโด่งข้ามคานครับ
1: เมื่อกี้ต้องชมไหวพริบของผู้เล่นเยอรมันเลยนะครับคิมมิชครับทุ่มเร็วแล้วคือล้ำไอ้ทุ่มเนี่ยไม่มีล้ำหน้านะครับ ก็เลยหลุดไปในกรอบแม้ว่าก็ยังยิงประตูที่5ไม่ได้แฟนๆคือดาซาวที่มาดูในที่ฮูสตันนี่ก็ยังเฮฮานะครับถึงแม้ว่าจะโดนไป4ประตูจนในทันทาครับวันนี้นี่งานเบาครับจนในทันทาเรามาต่อเลยครับเยอรมันโอ้โหเหมือนครึ่งหลังนี่วันเวแล้วครับจังหวะจะถีบของคือเราเซาไม่ค่อยมีแล้ว
0: เหมือนพอวิ่งเยอะๆก็มีหมดเหมือนกันนะครับมาที่บราวน์แต่แม่โดนดักไว้ได้ก่อนนะครับคอมบินเซียต้องย้อนคืนครับเร็วๆรูมเปิดมาติดคาให้ช่องแต่ขึ้นเร็วไม่ได้ต้องเลี้ยงบนรอเพื่อนอยู่โดนกระแทกอย่างด้านหลังได้ฟาวครับกดลงพื้นแล้วเล่นเร็วมาแล้วกูราเซาไหลมาลูกนี้จะเล่นเร็วไม่แม่นอีกพาโปรวิชมูเซียล่าออกไปขวามันย้อนหลังแล้วก็ไม่ถึงคาแวดครับ
1: คือตอนนี้ข้างหน้ามีแค่คาฮาแวดกับโคลินเวียดอยู่นะครับของเยอรมนีเนี่ยแล้วโอ้โหณตอนนี้เนี่ยคนที่สร้างสรรค์โอกาสสูงสุดเป็นเวียดนะครับ5ครั้งบราว3ครั้งแล้วคิมมิช3ครั้งซึ่งโอกาสทั้งหมดของเยอรมันคือ21ครั้งเลยนะครับเกมนี้
0: เอาจริงถ้าไม่มีช็อตเซฟของรูมนี่อาจจะห้าไปแล้วนะครับจังหวะมงของชลตเบกมาอีกแล้วครับพับลวิทไหลต่อคายฮาวแวดดีดขึ้นพับลวิทเคาะสั้นๆนำห่างเนี่ยเคาะให้ผู้เล่นของกุลาซาวนี้ออกมาแย่งบอลนะครับซาเน่ไหลต่อคิมมิดล็อกเข้าซ้ายยังไม่เปิดครับไหลย้อนคืนมาอ้าวโดนดักได้จูนิโยบาคูน่าโดนบีบเหมือนกันนั้นเสียบอลให้เยอรมันคิมมิดเอามามุมกว้างก่อนครับทางด้านขวามันแน่นละหลายยัดมาฮาแวดย้อนคืนชลตเบกพาโปรวิชครับเมช่าหลิกเมช่าเล่นกับซาเน่ไม่จำเป็นต้องเร่งแล้วนะครับเนี่ยเคาะบอลให้เพื่อนแบบชัวร์ครับขวาแน่นมาซ้ายเวียดรับบอลจากชาร์ลตเบกจี้แล้วครับฟูรินเวียดเล่นกับมูเซียล่าโดนอัดจากด้านหลังไม่ฟาวครับกูราซาวแต่ก็ขึ้นไปข้างบนไม่ได้อีกแล้ว
1: คือตอนนี้เริ่มแกะเพสซิ่งของเยอรมันไม่ออกครับทางกูราซาวอาจจะต้องมีเปลี่ยนตัวเพิ่มในเร็วๆนี้ครับเพราะว่าโอ้โหเกมกลายเป็นว่าดรอปกว่าเดิมเนี่ยจังหวะพยายามจะพลิกหนีของทางโคเมเนเซียที่ครึ่งแรกเด่นเนี่ยตอนนี้หายไปเลยครับกลายเป็นต้องมาตัดเกมแล้วก็ไปเบรกฟาวใส่มูเซล่าครับ
0: ครับคุณพจนีบอกสวัสดีค่ะพี่สนพี่เอกทักทายมานะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ใครที่ชมอยู่นะครับยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่วงบอลโลกก็จะมีบรรยายสดแบบนี้จนถึงรอบชิงเลยนะครับ

0: นี่บอกพี่สนพี่เอ๋ต้องเรียกชื่อเต็มจนทันทาทายังด้วยนะครับคุณนันทัศน
1: ์ผมไม่รู้อยู่ไหนแล้วครับปู่ต้องเรียกเจนะครับนั่นแหละ
0: ใช่แต่ไอตอนจนทันทาฟอร์มไม่ดีนี่ก็มีฉายานะจนทันทาถูตอนนี้เริ่มฟอร์มดีก็อ่ะจนทันทา
1: ปีนี้เขาดับเบิ้ลนะ
0: ใช่
1: ดับเบิ้ลแชมป์นะ
0: เบเบ้พวกเขากับบุนเดสลีก้านะครับกับไบเยิร์น
1: 57นาทีครับ
0: นี่เท่ากับเบียดลูดิเกอร์เป็นสำรองเลยนะพ
1: ี่คิมิดยกมาทางขวาคันไม้สปีดซาเน่โดนกุลเซาย้อนคืนหลังมาครับเตะทิ้งมาก่อนเลยครับรูมโอ้แล้วเตะทิ้งมาเหมือนกับเตะให้เยอรมันได้บุกต่อครับเนชาชอตเบกวอลเลนเวียสเล่นสั้นกับมูเซียล่าแหมมูเซียล่าโดนดักได้กุลเซาจะสวนกลับคูเมนเซียสายมีโลคาเดียเอาแล้วโลคาเดียข้างหน้ามีขยับแต่เพื่อนแต่มาช้าครับออกมาทางซ้ายฟอนวิลชองเจอกับโจทานทาต้องย้อนคืนครับนั่นแหละครับเคาะไปเคาะมาเสียบอลให้เยอรมันนะ
0: นี่ผมเช็คข่าวเขาบอกว่าอโมลิมนี่กำลังจะไปคุมเอซีมิลานเหรอพี
1: ่เอาเหรอ
0: จริงเนี่ยเขาบอกมิลานจะเซ็น2บวก1 2ปีเบื้องต้นแล้วบวกอีก1ปี
1: ก็ว่างานอยู่ก็น่าจะอยากกลับมาทำบอลแล้วมั้ง
0: เพราะว่าอย่างกาสเนอร์เขาปฏิเสธ AC มิลานไงแล้วก็ลังนิกก็ปฏิเสธ AC มิลาน
1: ก่อนเอาจริงอ่ะมีข่าวกับนาร็อตด้วยซ้ำ
0: โอ้แต่เยอรมันตอนนี้บุกต่อเนื่องเลยครับ
1: เล่นแบบมั่นใจแล้วเยอรมันนี่ครับพยายามจะเข้าไปบี้เข้าไปเพรสหนักแล้วได้ทุ่มด้วยนะครับทางด้านขวาทุ่มสั้นทุ่มเร็วครับมูเซล่าให้คิมิชคิมิชเจอกับฟอนวิลมุมธงต้องงัดกลับคืนมาครับคิมิชย้อนมาใหม่ครับคาเวียดลงมาเชื่อมเกมครับโจทันทาฮาวแบตปล่อยบอลไหลทะลุช่องมาบราวลูกนิ้วหูยไม่ได้จิ้มครับเฮลอยรูมถึงก่อนไม่งั้นละ5-1เลยครับลูกนี
0: ้คือนาธานีลบราวน์เนี่ยวิ่งอ้อมไลน์เกมรับของคือเราซาวมาแล้วโอ้โหแต่ว่าไลน์มันล้ำแหละครับยิงเข้าไปก็ไม่น่าได้อยู่ดีซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ในลูกฟุตบอลมีชิปอยู่นะครับคือไม่มีดีเลย์แฟลกครับล้ำก็คือล้ำไปเลยแล้วก็ต้องชื่นชมเรื่องกราฟิกการตีแบบสมิออโต้นะพี่ชัดเจนอะว่าล้ำไม่ล้ำ
1: เล่นมาถึงวันเนี่ย4-5 วันยังไม่มีแบบช็อตเหลื่อมแบบต้องมาวัดกัน
0: คือ
1: จังหวะล้ำในบางทีหักเลย
0: เหมือนคุณสะพงพิมพ์ SMS มาว่าจะมอบแล้วอาจต้องตามต่อที่ญี่ปุ่นครับพี่เอก
1: ใจเย็น
0: พ
1: ี่เราเอาให้มันคาตา
0: เฮ้ยนี่ก็ยังคือถ้าตาบใดยังไม่โดนอีกลูกนึงก็ยังรอดอ่ะ
1: คือถ้าเราโดนลูก5เดี๋ยวเราค่อยมอบคือตอนนี้อีกครึ่งชั่วโมงอ่ะมันยังลุ้นได้อยู่นะครับ
0: ส่วนคู่ในเนเธอร์แลนด์เก็บญี่ปุ่นนี้เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวยังไงช่วงท้ายเราเดี๋ยวเราแจ้งไลน์อัพให้
1: ฟรีคิกครับของคุราเซาโอ้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะหยอดมาในกรอบเขตโทษเดี๋ยวมันมงจังหวะ2ทายกมาโอลินเวียสเอาละครับจะได้สวนเร็วซาเน่ครับจังหวะงัดยังติดทางด้านคูราเซาควอนวิวครับเปิดมาโลคาเดียโอ้ใส่เข้ากันโลคาเดียเจอกับโจทันฮาโดนดึงผู้สินให้ฟาวครับโอ้พลิกหลบมาได้ต้องดึงครับทางด้านโจทันฮาครับ
0: ก็มีปัญหาเหมือนกันครับในการดวลกับเจเกนโลคาเดียครับโจนาธานทา
1: คู่หน้าผมชอบ
0: ชัดเจนคู่หน้าผมคือถ้ามีมิโตมะผมชอบญี่ปุ่นแต่พอไม่มีมันก็ตัดสินใจยากอ่ะพี่เดี๋ยวขอดูแลอัพก่อนละกันแต่เนเธอร์แลนด์อ่ะไอ้วันนั้นก็จะชนะอุซเบย์พี่เอกได้ดูว่าไอ้อุ่นเครื่องอ่ะเกือบไม่ชนะแบบ90-9
1: ขาบ้านด้วยนะ
0: ใช่แพ้เอลจีเดียผมว่าเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้ดีมากนะ
1: โอ้โหฟรีคิกลูกนี้น่าลุ้นว่ะทางด้านซ้ายเกือบๆริมเส้นเลยนะครับเหลี่ยมยิงก็ได้เปิดมาก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับ
0: เอาให้ดีครับเยอรมันครับเกมรับ
1: มาซัวขึ้นมาแล้วนะครับอยากจะอาจจะอยากขอแค่ตัวหน่อยเปิดแม่นๆ นะ
0: ฟอนวิลเขาอยู่ในกรอบครับ
1: 6-7 คนเลยนะครับเล่นของกุราเซาลูกนี้ถ้าไม่ได้ก็ระวังโดนสวนนะครับเปิดมาเสาแรกได้บงเช็ดลูกนี้อู้ยกดไม่ลงครับเป็นทางด้านเรนโดบาคูน่าครับ
0: ลูกนี้เปิดดีแล้วนะครับ

0: โอ้โหแต่ว่าบาคูน่าม่งสะบัดน้อยไปหน่อยครับเนี่ยบอลตกที่ศีรษะบาคูน่าเลยครับผ่านแนวรับเยอรมันมาแล้วโอ้โหสะบัดม่งแต่ว่าข้ามคานไปนิดเดียวครับ
1: พอไม่โดนเยอรมันก็เซตมาใหม่ครับโจทันทาเล่นกับคิบิชซาเน่ครับเคาะบอลคืนมาก็ต้องเล่นเพื่อประคองของตัวเองด้วยนะครับยกมาลูกนี้ซาเน่จับหลุดเดียวแล้วซัดลูกเดียวไม่เข้าครับโอ้ยนึกว่าหายลูก5ยังไม่โดนครับกูลาเซา
0: เรียบแต่ไม่ร้อยครับโอ้โหเลยลอยซาเน่คือพอยิงบอลผ่านมือทางดูมไปแล้วเหลือแค่ปากประตูเปล่าแต่บอลมันไม่ตรงกรอบโอ้โหแฟนๆเยอรมันที่สนามเนี่ยไม่ล้ำด้วยจังหวะเปิดให้ของโจนาธานทาบอลแรกดูดอย่างเทพแต่ว่าปั่นไปซ้ายหลุดไปไหนไม่รู้โอ้โหเกี่ยวด้วยซ้ายแล้วตวัดยิงตามน้ำปั่นแล้วโอ้โหบอลหลุดเสาไกลครับ
1: ยิงเสร็จเนี่ยรอตะข่ายดิ้นอย่างเดียวครับโอ้โหพอตะข่ายไม่ดิ้นแสดงว่าไม่เข้าแล้ว
0: โอ้โหเหลือ27นาทีครับเวลาของเยอรมัน
1: รับชมอยู่กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับเห็นแค่คนภาคบอกว่าพี่เอกพี่สนเชียร์ญี่ปุ่นครับทำไมไม่เห็นภาพก
0: ็ลิขสิทธิ์ด้วย
1: ใช
0: ่ของเราก็สไตล์นี้อยู่แล้วตั้งแต่
1: เขาเรียกว่าอะไรคุณสน
0: รีแอคชั่น
1: รีแอคชั่นอะไรอย่างเง
0: ี้ยรายงานสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเรามาในจะเปลี่ยนครับเดนิสอุนดาฟที่ตอนอุ่นเครื่องฟอร์มดีมากกำลังจะลงมาแทนจาเมลมูเซล่าครับ
1: ครับมูเซล่านี่ก็เหลือเชื่อนะครับว่ากลับมาเล่นได้ฤดูกาลนี้นะเพราะว่าเขาเจ็บไปตอนฟีฟ่าคัพโบคัพอ่ะ
0: ครับเจ็บอาการดูน่ากลัวนะตอนนัดบาเยิร์นเจอเปเช่อ
1: ่
0: ะที่มูเซล่าเจ็บอ่ะแล้วจะเปลี่ยนครับมาการิต้าโอ้โหเมาไปคนนี้ชื่อเนี่ยเครื่องดื่ม
1: ลูคาเดียออกเลยครับ
0: ครับก็ลูคาเดียวันนี้เล่น64นาที
1: ทาง YouTube ห้ามเปิดซาวด์เหรอครับคุณสนมันเงียบไปแต่คุณสุคุมา
0: อ้าวเหรออ
1: ันนี้ไม่ทราบเหมือนก
0: ัน ไม่ทราบเหมือนกัน
1: ไม่น่าได้มั้งถ้าเกี่ยวเรื่องลิขสิทธิ์อ่ะ
0: จาเรามาการิต้าครับกองหน้าจากเบเวอร์เลนนะ
1: ครับ
0: ลงมาให้กับกูราเซา
1: ใช้โคต้าเปลี่ยนตัวไป2แล้วนะครับกูราเซาส่วนอุนดาฟก็ลงมาแทนมูเซล่านะครับ
0: ก็น่าจะเล่นหน้าต่ำ
1: วันนี้เอาแล้วนะทางด้านกูราเซานี่เปิดหน้าสู้เลยครับทางที่ช่องลากตัดในแต่โดนขวาง2คนต้องคืนครับวอรานุสโอ้โหคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วทางที่ช่องเยอรมันเวลานี่เข้านี่ลุม2คน3คนนะครับมาการิต้าทางด้านขวาวารานุสต้องเล่นกันสั้นๆไปช่องครับลูกหนึ่งนี้มันตัดสินได้หลายอย่างนะ
0: ใช่
1: เปิดมาลูกนี้ยังติดที่โจทันท้าไม่ถึงเกมรุกของกูราเซา
0: แสดงว่าเขาวางใบบรรทัดมาแม่นเป๊ะนะเพ่งมันแบบก้ำกึ่งอ่ะ
1: ใช
0: ่บากูน่าได้ฟาวครับจังหวะนี
1: ้ไม่แม่นสวิตนะเมื่อวานอ่ะ
0: เมื่อวานบอกเลยสวิตยิงไป30กว่าครั้งแต่ว่าไม่คม
1: คุณบพิษสวัสดีด้วยนะครับทักทายมาแล้วถ้าลูกบอลหายนะครับชิปนะครับคนละชิป
0: นี้ไมโครชิปไงที่อยู่ในลูกบอลน่ะแต่ถ้าชิปแล้วมันหายมันจะอย่างนึง
1: เปิดภาพได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวปิวนะฮะชอบ
1: ก็เหมือนเราฟังวิทยุได้แหละครับเหมือนกับเป็นการภาควิทยุแต่ว่าได้เห็นภาพของนักภาคนะครับลุ้นก่อนครับกูราเซาฟรีคิกเปิดมาโดนโมงทิ้งจังหวะ2ยิงลูกนี้เก็บตกเข้าไหมเข้าแต่ต้องมาเช็คครับลูกนี้ยิงได้แต่น่าจะล้ำแล้วครับ มาคูน่าครับ
0: แต่เดี๋ยวตามหลักการก็เช็ค VR ให้ครับบอลมันเข้าไปในประตูแต่แฟนๆคือกูราเซาที่ฮูสตันโดดเฮไปแล้วแต่ผู้ตัดสิน
1: แนวรับเยอรมันค่อนข้างมั่นใจว่าลูกนี้ล้ำหน้าแน่ๆโอ้โหล้ำเยอะครับ
0: คนที่ห้อยตามสุดคือโซนาธานทาครับก็ล้ำหน้าชัดเจนไม่ได้ครับประตูที่ไล่มาของคือราเซา
1: อีกประมาณ24นาทีนะครับแฟนเยอรมันลุ้นลูก5อยู่นะครับ
0: คุณ1164ถามมาว่าพี่เอกคุณสนครับคู่ญี่ปุ่นทั้งไหนครับหลายคนเริ่มมองผ่านข้ามช็อตคู่นี้ไปละ
1: ผมชอบญี่ปุ่นอ่ะแต่คุณสนชอบฮอลแลนด์
0: เดี๋ยวผมขอดูไลน์อัพเพราะว่
1: า
0: บางทีญี่ปุ่นน่ะผ ผมว่าฮาจิเมะโมริยาสึชอบจัดตัวแปลกๆพี
1: ่ครับ
0: แต่ทางเนเธอร์แลนด์ก็คงชุดเดิมกั๊กโปไงของพี่อ่ะ
1: แต่กั๊กโปเล่นทีมชาติมันเล่นดี
0: ตอนเดียวมาเล่นไงฟอร์มกำลังดีกับโรม่าฮะ
1: เดี๋ยวเดปายลงมายิงสักสองลูก
0: โอ้โหเดปายนี่ปัจจุบันไปเล่นกับบาในบาซิลกับโคลินเทียนแล้วนะ
1: เยอรมันเองก็ไม่ได้เร่งนะครับเล่นตามจังหวะหมายเคลียร์อุดาฟเล่นกับฮาวเวิร์ดชอตเตอร์เบกครับวอร์เรนเวียดจี้แล้ววอร์เรนเวียดลากตัดในไหลมาลูกนี้โดนสกัดตวัดข้ามไปทีซัดเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้เป็นแบ็กซ้ายที่ยิงในขวาแล้วยิงในกรอบ18หลายอย่างนาธานิเอลคลายครับเยอรมัน 5-1
0: นาธานิเอลบราว
1: น์นาธานิเอลบราวน์ครับ 5-1
0: โอ้โหเรียบร้อยเหมือนจะไม่มาครับแต่ถึงฝั่งฝันครับเยอรมนี 5-1 ครับนาที68จากนาธานิเอลบราวน์ครับแบ็กซ้ายจากแฟรงเฟิร์ตครับ
1: โอ้มันจะไม่หยุดที่5เลย
0: ผมว่าประมาณ6เพราะว่าก็ไล่เด้งในเรื่อยๆนี่ครับจังหวะ
1: เฮ้ยๆดู
0: ขาไงที่ขาไงอ๋อแต่ขามันไม่ได้เหยียบ
1: มา
0: คุณหน้า
1: อยู่แต่ก็
0: เดี๋ยวต้องเช็คครับแต่ว่าโอ้โหฮาร์ฟวอลเล่ด้วยขวาครับนาธานิเอลบราว
1: นี่เป็นดาวรุ่งแฟรงเฟิร์ตวัย22ปีแต่ยิ่งสวยครับแต่ดูแล้ว
0: ก็มีโอกาสจะไม่ล้ำ
1: แต่ผมว่าไม่น่าจะล้ำ
0: เพราะว่าถ้าล้ำผู้ตัดสินของเปล่าแล้ว
1: ขาของบาคูน่าเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าแล้วครับ
0: เรียบร้อยไหม
1: แบ็กซ้ายขึ้นมายิงในกรอบ18หลาย
0: เรียบร้อยไหมอันนี้เช็คบินไหมลูกนี้เดี๋ยวรอดู VAR นิดนึงครับแต่แฟนเยอรมันที่สนามอ้าวนี่ตีเส้นออนไซด์ครับถ้าแบบนี้ออนไซด์ครับไม่ล้ำเรียบร้อยครับ 5-1 ครับเยอรมนีโอเคนะพี่เอก
1: เฮ้ยเผื่อกุลเซาได้มาสักลูกนึงใจเย็นดิ
0: แล้วแต่พี
1: ่ถ้า6อ่ะพี่มอบ
0: โอเคครับไฮเดรนเบรกกันก่อนครับดื่มน้ำปัสสาวะได้มัธยาใส
1: โอ้อ่ะช่วงนี้ทำไมบิ๊กจุนถึงได้ภาคคู่ใหญ่ๆครับสงสัยเป็นลูกรักผอ.น่าจะให้บิ๊กจุนไปภาคอุซเบกกับกาตาร์จอร์แดนอันนั้นเขาสายในนะเขาสายใน
0: ก็
1: เดี๋ยวคู่หน้าเลยเป็นคุณจุนกับคุณชิดนะคุณประชาบอกว่าคุณสนรีบกลับไปพักผ่อนนะครับ9โมงมีงานใหญ่รออยู
0: ่อ๋อเดี๋ยวผมกลับไปผมนอนเลย
1: คนกว่า
0: ผมมาอยากดูคู่
1: 9โมงคู่อะไร
0: สวีเดนตูนิเซียแต่ผมไม่อยากดูญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์
1: มากดูต่อเลย
0: แต่ต้องนอนไม่ได้เดี๋ยวชีวิตไม่ดี
1: คุณจักรินบอกว่าคนขวาคุณเด็กปืน
0: คร
1: ับคุณประสิทธิ์ว่าดีใจจังจบครึ่งแรก 3-1 เยอรมันนะครับ
0: ประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับใครอยากร่วมกิจกรรมดีๆสนุกๆของ M-Cord เรานะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับสร้างสีสันสร้างความสนุกนะครับเฟ้นหา M-Cord Super Fans นะครับก็ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้แหละนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมกิจกรรมส่งใจเชียร์ทีมรักทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2.6 ล้านบาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์เชียร์mcord.net นะครับขั้นตอนครับ3ขั้นตอนง่ายๆนะครับเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะครับ2ก็คือเลือกกิจกรรม mcord fan pack mcord super fan package นะครับแล้วก็ร่วมรุ่นรัดสิทธิ์โหวตทีมโปรดนะครับ3ก็คือแพ็คเกจเนี่ยเริ่มต้นที่ mcord super fan starter นะครับยาวไปจนถึง mcord super fan diamond แล้วก็จะได้รับสิทธิ์โหวตสุดคุ้มนะครับโดยนอกนั้นเนี่ยมี mcord super fan สะสมคะแนนสูงสุด100อันดับแรกเนี่ยจะได้รับของรางวัลพิเศษด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับ
1: ครับผม
0: ก็อย่าลืมครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: คุณก้องเกียรติถามว่าอยากรู้ในสนามที่อเมริกาคนดูเอาหมูปิ้งลูกชิ้นไปกินในสนามเหมือนในไทยได้ไหมครับ
0: น่าจะมีไส้กรอกแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ย
1: ไม่ได้นะยกเว้นบ้านเราอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้บ้านเราก็ไม่ได้แล้ว
0: ก็เริ่มจำกัดมากขึ้นขวดบงขวดเบียร์อะไรเงี้ยห้ามเอาเข้าอะไรที่เป็นขวดแข็ง
1: ๆอัศนัยบอกว่าคนไทยย้อนยุคครับวิทยุเลยย้อนไป40ปีฟังแค่เสียงส่วนเปิดภาพนี้ไม่ได้นะครับ
0: ครับ
1: นี่คุณรีวิวสินค้าเนี่ยบอกว่าจบ 6-1 ไม่แน่นะเวลาเหลือผมว่าอีกเพียบเลย
0: ใช
1: ่ญี่ปุ่นจัดตัวแปลกคงไม่เท่าทีมชาติไทยหรอกครับทัศน์จัดแปลกสุดแล้ว
0: เออแบ็คขวาดาวรุ่งวัย40เนี่ยสุดชาติสารีพิมพ์แต่เยอรมันจะเปลี่ยนนะครับ3คนพี่เอก
1: อ
0: ันนี้พักตัวแล้วแหละ คือยาเกลสมันน่าจะรู้ว่าถึงฝั่งฝัน
1: ใช่ผม 5-1 ไปแล้วอ่ะ
0: เลออนกอเลสกาดาวิดรวมแล้วก็โดนาธานทานออกไปแล้วลูดิเกอร์ลงมาคนแรกนะครับแทนโจนาธานทาครับก็ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กลูดิเกอร์นี่ต่อสัญญาอยู่กับเรอัลมาดริดต่ออีก1ปีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กอเลสกาครับลงมาแทนตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางลงมาแทนเมชาวันนี้เมชามี1ประตูนะครับแล้วก็อีก1คนนี่คือ18ทางด้านนาธานิเอลบราวน์โอ้โหได้ไปพักแล้วก็ดาวิดรวมลงมา
1: ชาร์ลอตเตอร์เบกก็เหมือนโดนถอดออกนะ
0: ใช
1: ่ก็น่าจะตามตำแหน่งเลยเนาะ
0: ชาร์ลอตเตอร์เบกยังอยู่พี่
1: ผมเห็นชูป้าย
0: ยังอยู่ยังอยู
1: ่เป็นเมชา
0: ใช่เป็นเมชาไงเมชาแล้วก็เลสกาลงแทนก็กองหลัง2ตำแหน่งแล้วกองกลาง1ตำแหน่ง
1: แต่ไอ้พวกที่ลงมามันไม่ใช่
0: มันก็คือเกียรติดี
1: มันก็ของดีนะครับ
0: ครับยังเหลือ17นาทีครับเยอรมนีกับกูราซาวครับเยอรมัน5กูราซาว1
1: ครับ
0: นี่บอกว่าอุนดาฟเป็นในทางหน้าต่ำหน้าเป้าแล้วก็ระบบ4-3-3หรือ4-2-3-1ก็เก่งเนี่ยคุณตั้มหงแดงนะครับ
1: เกมแบบนี้ทำไมไม่ส่งนิกลงมา
0: เออนิกวอเตอร์บาร์เดอร์
1: เก็บฮาวเวตเลย
0: อาจจะรอนาที80ป่ะพี
1: ่ที่เพราะเป็นเด็ก U21 นะเขาขาประจำอยู่แล้วเป็นชุดใหญ่ก็เนี่ยต้องใช้เวลานะโฟเรนเวียสยังอยู่นะครับบางคุณหน้าโดกคนบีบนะครับเปิดมาอ้าวดักได้แต่เยอรมันไปฟาวก่อน
0: คุณพุทธิพงศ์แฟนเมดบอกว่ามอบสิครับลงไปกดตัวเต่าบินครับ
1: ยังผมยังนะผมขออีกลูกนึงก่อน
0: ดื้อพี่เอกดื
1: ้อ
0: คุณสันติบอกคืนนี้ต้องญี่ปุ่นครับทั้งหนึ่งบอกว่าสอบถามครับทำไมในคลื่นวิทยุเปิดไม่ได้ครับผมอยู่นนทบุรีอ้าวหรอน่าจะฟังได้ปกตินะ
1: ลองโหลดแอป Mcord Connect นะพี่เพราะว่าแอปของเก่าเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะ
0: แอปนายที่นาย Active Radio เขาเลิกพัฒนาแล้วนะ
1: ครับ
0: คือไปใช้รวมที่ Mcord Connect ดีกว่า
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่เยอรมันก็ห้ามโดนลูก2นะคือถ้าเอาลูก6ได้ต้องเอานะครับ
0: ครับคุณจริงเจ้าน้อยบอกตอนเย็นมาเล่นนี่แล้วตอนกลางวันนี่เขาเล่นด้วยไหมครับ
1: พักผ่อนนะนอน
0: ตอนเย็นมาเล่น
1: อ้าวนี่มาแล้วฮะทาฮิตชองทาฮิตชองกระชากแหวก2มาในกรอบเขตโทษเปิดมาเสาไกลโอ้ยเพื่อนไม่เข้าชาร์จครับ
0: ก็บุกครึ่งหลังนี่ไม่ได้น้ำได้เหนือเลยครับคือราเซาเงียบไปเยอะครับทาฮิตชอง
1: มันแบกคนเดียวมันแบกไม่ได้เนาะลุงนิกแอดโวคาร์ดก็ต้องสารภาพนะครับสู้ไม่ไหวจริงๆวันนี้เพราะเยอรมันก็พินทีมเต็งของสายนี้อยู่แล้วนะครับ
0: ใช่ก็ต้องเน้นหน่อยพี่เอกเพราะจำได้ไหมเยอรมันตกรอบแรกมาหลายครั้งแล้วไง
1: ครั้งที่แล้วนี่โดนญี่ปุ่นด้วยนะ
0: ใช่
1: สเปนก็โดนญี่ปุ่นนะ อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยคุณเซาตัดบอลได้ทางซ้ายดีดมาอ้าวแล้วครับลุยมาในกรอบเขตโทษกูราเซาแต่งเข้าขวาซัดลูกนี้อู้ยเกือบ2ครับ
0: โอ้โห
1: มาการิต้าหรือเปล่าตัวสำรองลงมาครับ
0: มาการิต้านะครับหลุดมาทางด้านซ้ายครับเนี่ยพลิกหนีลูดิเกอร์แล้วปั่นไปขวาบอลโอ้โหหลุดสามเหลี่ยมนิดเดียวครับ
1: ทำมุดกว่านี้สักคืบนึงเนี่ยไม่น่าเหลือนะครับ
0: เกือบมาเป็น2-5ใครเชียร์เยอรมันบอกเลยเมื่อกี้ครับมิดไต่ช่องนี่ปัจจุบันนี้ไปอยู่เชฟยูอะพี่
1: ใช่ส่วนไลอ้อนญี่ปุ่นเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวน้องสนจัดให้นะครับ
0: รอนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันยังเหลืออีกชั่วโมงเสร็
1: จเยอรมันชลตะเบกเปิดยาวขึ้นมาดิวิตรวมครับเปิดมาให้อุ่นดับแม่อุ่นดับแต่เปิดต่อมีซาเน่มาเสาไกลอุ้ยบอลมันโด่งไม่หน่อยครับแล้วมันก็เลยโรยไม่ถึงอุนดาฟ
0: หรือถ้ารูมไม่ออกมาตัดนี่เข้าเต็มหัวอุนดาฟแน่นอนคุณ0137ถามก่อนมาเตะบอลโลกญี่ปุ่นเขามีปัญหาอะไรครับตัวหลักเจ็บเยอะไงมินามิโนใครรู้มิโตมะ
1: ก็ล่าสุด
0: เ
1: ป
0: ็นเอ็นโดหายหมดเลย3คนนี้ผมว่าหลักๆสำคัญสุดก็มิโตมะ
1: ใช
0: ่คนยิงประตูชัยใส่อังกฤษที่เวมบลีย์ตอนอุ่นเครื่อง
1: ชาร์ลอตเตอร์เบกครับเล่นกับพับโลวิดซาเน่เวียดแคบๆไม่สนนี่มาแล้วเคาะบอลแม่นอยู่แล้วนะครับแล้วกูราซาวเป็นทีมที่อาจจะไม่ได้วิ่งไล่เพช แกะเพชรหนักๆได้เนี่ยเคาะกันเล่นๆเนี่ย

0: อบแล้วก็ได้ประตูที่6นะครับนาที77ครับจากโอ้แล้วคิมมิอุนดาฟครับยิงเข้าไป
1: แต่ลูกนี้โอกาสโดนเยอะนะ
0: เน่งๆ
1: เลือกใครก็ได้ครับ
0: นี่คือไปยืนดูกันหมดเลยครับนอรับคือเดอร์ซาวน์ตั้งแต่ปล่อยให้หลุดมาด้านซ้ายครับรวมแล้วให้มาคิมมิดพื้นที่ไม่จ่ายปาดกลับไปแล้วโอ้โหอุนดาฟบอกขอบใจ
1: จริงๆตัวย้อนหลัง2คนน่ะมีให้เลือกนะครับแต่ว่าเขาเลือกตัดมาข้างในครับอุนดาฟ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ผมมอบแล้ว
0: 6-1
1: เอาลูก7แล้วนะไหนๆก็ไหนๆแล้ว
0: โอ้เท่ากับตอนนี้คู่นี้เนี่ยประตูรวมเยอะที่สุดในฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้แล้ว
1: เฮ้ยเวลาเหลืออีก
0: 7ประตูแล้วเนี่ยตอนนี้ประตูรวมเนี่ย 7-1 เลยเหรอ
1: 7-1
0: เออไปกันต่อครับ12นาที
1: เพราะกุลาชาวก็ไม่สนจะโดนก็ยอม
0: รับเยอะเดี๋ยวประตูจะติด
1: สู้ก็โดน
0: ติดลบเยอะนะ
1: ไม่เป็นไรอันดับ3ยังพอได้ลุ้นอยู
0: ่พี่บอกว่าคุณวาวให้ทีมไหนบ้างครับคืนนี้โอ้เมื่อวานเขาท็อปฟอร์มมากพี่เอกเมื่อคืนพี่วาวใส่เสื้อสวิตใส่เสื้อตุรกีใส่เสื้อบราซิล
1: ดูก่อนเยอรมันมาไหมไหลมาลูกนี้ถุงหูยังติดอยู่คุณดาฟครับพยายามจะไหลยัดเข้ามาข้างในอ้าวแล้วจ่ายบอลพลาดจะสวนกับยูรินโยบาคูน่ามาการิต้ายังได้สดอยู่แต่โอ้โหลูดิเกอร์ก็เพิ่งลงมาครับเร็วเหมือนกันครับลูดิเกอร
0: ์นี่เท่ากับตั้งแต่ทอโดน 1-1 นี่เรามารัวอีก5ประตู
1: ใช
0: ่หลังจากนั้นอันนี้ว่าหวยพี่หญิงมาหรือยังคะนะเอกถ้ามาแล้วแจ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะจากคุณธนทุนแฟนนอน
1: เหมือนแกส่งมาแล้วนะพี่หญิงฟังอยู่ส่งย้ำมาหน่อยนะว่าในไลน์ส่วนตัวยังไม่เห็นพี่หญิงส่งมานะครับ
0: คุณเธอลงทุนเชียร์ทีมชาติทีมไหนในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้เด็กนั่นนะเด็กนั่น
0: ถ้ามาก่อนต้องฝรั่งเศสพี่แต่ว่
1: า
0: เดี๋ยวนี้คือก็มันก็กระจาย
1: ฮาวเวตนะ
0: เยอรมันนะ
1: เยอรมันเคอินแคบิเย่นะ
0: เอวาดอร์เลยเหรอ
1: ใช
0: ่เอวาดอร์มันมีไอ้นี่ดีอีกตัวหนึ่งพี่โอโดเนสเดี๋ยวคอยดูฟอร์มนะมีข่าว
1: ตัวดีเยอะนะวันนี้เจอกับไอวอรี่โคสต
0: ์ไอ้วิลลี่โคนี่ล่าสุดอุ่นเครื่องชนะฝรั่งเศสนะเนี่ย
1: อามัดอามัด
0: ใช่ไอ้นี่ไงดูนี่ยานดีองมองเด
1: ้
0: ดูซิว่าของแท้เปล่าที่ลิเวอร์พูลจะเอาเนี่ยของแท้เปล่า
1: อย่าเล่นดีนะ
0: เดี๋ยวแพง
1: ถ้าเล่นดีมันจะแพง
0: ให้มันเล่นดีดิพี่จะได้รู้ว่าพอเวลามันเล่นนอกจากบุนเดสแล้วมันเล่นได้ไง
1: จะได้แบบนะ
0: พิสูจน์ในวัดเลย
1: ถ้าจะขึ้นมาเป็นระดับท็อปมันต้องผ่านเวทีบอลโลกนะเอาครับตัดบอลได้บ้างครับกุราเซาทางนี้ชองตัดโอ้โหต้องชมเยอรมันมากครับกุราเซาคือได้บอลเนี่ยเยอรมันถึงบอลเร็วตลอดคายฮาวเวตมาแล้วครับโกเลสกานี่ก็รุ่นเก่าก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของโกเลสกาแล้วครับให้ซาเน่ลากจี้กระชากมาเปิดฉลับออกหลังยังได้เตะมุมครับ
0: ลุยต่อเนื่องเลยครับเยอรมันในรอยซาเน่ครับหลุดมาด้านขวาแล้วเปิดยัดเข้าไปได้เตะมุมต่อครับคุณพุทธิพงศ์บอกอุนดาบอกมีหนุนอุ้งเท้านุ่มสบาย โ
1: อ
0: ้ดีง่ายจัดครับอุนดาลูกที่6เมื่อกี้มีสติขึ้นมาบอกว่าอุนดาฟนี่เล่นทีมชาติ7นัดล่าสุดตอนนี้ยิง7ประตูนะครับหมายความว่าค่าเฉลี่ย1ประตูต่อ1นัด
1: ครับก็เดี๋ยวอาจจะมียิงเพิ่มอีกแต่พอย้ายมาเล่นในบุนเดสลีก้าฟอร์มดีนะ
0: ใช่แต่ตอนเล่นไบรตันนี่ไม่ได้นะ
1: อ่ะเตะมุมของเยอรมันครับสายเปิดโค้งมาเสาไกลไม่มีใครเติมครับบอลออกหลังไป
0: โอ้เปิดเสียของเลยครับลูกนี้ทางซาเน่แต่คือลาซาวก็ไม่เร่งแล้วครับดึงไว้หน่อยไม่อยากโดนเยอะกว่านี้ตอนนี้เหลือ8นาทีนะครับแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับทางคือลาซาวกำลังจะส่งทางด้านคาสตาเนียลงมาครับ
1: ครับ
0: เป็นกองหน้านะโอ้โหจากตรังกานูพี่เอก
1: ร
0: อเกอร์วานเน่คาสตาเนียกองหน้าจากตรังกานูในมาเลเซีย
1: ถอดให้ช่องออกนะ
0: ครับโอ้โหเอ้ยมีนักเตะลีกมาเลมาเล่นฟุตบอลโลกด้วย
1: คาสตาเนีย
0: ครับอ่ะส่วนเยอรมันกำลังจะเปลี่ยนวิลเดอร์มาน

0: นตอนนะครับลงมาโหแล้วพักคิมมิชแอนตอนเป็นเซนเตอร์แต่ว่าคิมมิชเป็นแบ็คขวาเดี๋ยวต้องดูว่าจะอ๋ออาจจะโยกลูดิเกอร์มาเล่นแบ็คขวาแล้วเอาแอนตอนลงไปยืนเซนเตอร์นะครับ
1: ครับ
0: เกมครบแล้วครับเยอรมันตอนนี้ครบ5คนนะ
1: เหลือไม่ถึง10นาทีก็เก็บตัวแล้วนะฮะ
0: เท่ากับวันนี้เนี่ยวอเตอร์มาเดอร์ไม่ได้เล่นพวกไอทางด้านมาเล็กเจ้าวันนี้ไม่ได้เล่น
1: นี่ถ้าผมว่านักเตะอย่างโพเลนเวียสน่าจะได้ลงเล่นครบนะ
0: ก็เปลี่ยนครบแล้วเท่ากับวันนี้เล่นเต็มไอ้นี่ไม่ได้เล่นเจมี่เลเวลลิงคุณประสิทธิ์บอกยินดีกับแฟนเยอรมันด้วยครับยังไม่จบนะ
1: เปิดมานี่ลูกเจ็ดยังเอาอยู่นะครับเนี่ยกุลซาวตัดบอลได้จะสวนกลับเร็วแต่ก็เสร็จเยอรมันนี่นะเหมือนยอมเหมือนใจมันหมดแล้วนะครับกุลซาวเปิดมาคาสเนียข้างหน้ามีไหลออกมาทางซ้ายจะยิงได้สักลูกไหมเปิดมาลูกนี้น่ะโดนจิ้มออกหลังไว้ครับ
0: นะบุกขึ้นมาหน่อยครับทางกุลซาวบอลติดวิดามาแอนตอนนะครับลงมาก็สกัดได้ครับจังหวะแรกพยายามจะเปิดเข้าไปครับเนี่ยมาดูช็อตประตู6ของเยอรมันโอ้โหยิงง่ายมากครับทางอุนดาฟแค่วางเท้าให้ตรงกรอบครับ
1: ไม่ต้องอุนดาฟนะให้ส่วนเอกไปก็ยิงเข้าลูกเนี่ย
0: โอ้คิมมิดนี่ปั้นขนาดนั้นนะฮะเตะมุมครับเกลือซาวโยนมาตรงกลางยังติดครับมงเครียกมา
1: ขอปลอบใจอีกสักลูกได้ไหม2-6ก็ยังโอเคอยู่นะหรือ7-1ไปเลยนะครับน
0: ี
1: ่ครับโฟเรนเวียสออกไปขวาฮาแวดวนอยู่ครับฮาแวดเจอกับอันโตนิเช่ต้องย้อนคืนลูริเกอร์ครับขอค่าเวลาไปด้วยนะครับทางด้านเยอรมันโอ้ต้อง6-1ก็ถือว่าขาดมากนะ
0: โอ้ครึ่งโหลวะพี
1: ่
0: นี่คือผิดแผนคือเสียไปลูกนึงไงเพราะง
1: ั
0: ้นนี่6ลูกก็ถือว่าค่อนข้างขาด
1: เชลตเบกดันขึ้นมาสูงเลยครับดิวิดร่วมมียกมือขออยู่ขอสั้นๆดิวิดร่วมเข้าซ้ายสัดลิ้วต้องเซฟครับซ้ำคีนึงก็ยังไม่ได้อุ้ยเกือบ7ครับเยอรมันนี่แบ็คซ้ายจะยิงทั้ง2คนเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: โอ้โหลูมบอกพอแล้วนะฮะแหมยังเซฟได้ครับตรงนี้หลุดมาแล้วอื้อหือเลยซัดด้วยซ้ายครับดาวิดรวมแต่ยังใช้ขาเซฟครับทางลูม
1: ผมมีบอกฝนตกหนักมากแถวนี้ฮะ
0: แถวนี้แหละพี
1: ่เดินทางยังไงก็
0: ระมัดระวัง
1: ระมัดระวังด้วยนะครับ
0: แล้วบอกเลยช่วงนี้ฟุตบอลโลกใครดูนี่ถ้าจะดื่มให้ดูอยู่บ้านนะเมื่อวานเนี่ยผมขับรถมานี่แค่เส้นราชดาเส้นเดียวอ่ะมี 3-4 ด่านแล้วพี่
1: จิบเมียเชียร์บอลไหม
0: จิบเมียเลยเหรอฮะ
1: จิบน้ำเก็บหวยดูบอลที่บ้านเลย
0: เพราะว่าถ้าจะดื่มก็ไม่แนะนำไม่ขับนะมันช่วงนี้คือ
1: ดูบอลตีสองตีสามมันดื่มที่อื่นไม่ได้แล้วไง
0: ใช่
1: นอกจากบ้านเพื่อนอ่ะมาคุณหน้าเปิดยาวมาคาร์ตเบกถึงก่อนมงคืนให้กับนอยเออร์ครับ
0: เหลือ4นาทีนะครับไม่รวมช่วงทดครับโอ้โหแฟนกีดาเซานี่คือก็ไม่เป็นไรนะโดน6ประตูแต่ก็ยังเฮฮาครับ
1: ก็มันเป็นระดับแชมป์โลก4สมัยอ่ะ
0: คือได้มาก็เอนจอยแล้วฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับเนี่ยแอดวอคายก็ยังไม่ได้เครียดอะไรมาก
1: ไม่มอบก็ต้องมอบอ่ะ
0: ครับ
1: สกอร์มันขาดเลย
0: นี่บอกว่าหวยเด็ดงวดนี้พี่ๆชอบเลขอะไรบ้างครับผมแฟนนอนแต่เลือกทีมเชียร์ไม่ถูกเลยครับลำบากใจมากโอ้คุณ9479ก็คุณต้องดูว่าคุณชอบใครที่สุดในอาร์เซนอลไงถ้าคุณชอบโยเคเลสคุณก็เชียร์สวีเดนค
1: ุ
0: ณชอบโอเดกาดคุณเชียร์นอร์เวย์แต่ถ้าคุณชอบเดคันไรส์คุณต้องเชียร์อังกฤษ
1: ก็มีซาก้ามีเดคันไรส
0: ์มีเอเซ
1: ่ก็ยืนพื้นเชียร์อังกฤษไปก่อน
0: มันมีอยู่รูปหนึ่งที่ซาก้าเอเซ่เดคันไรส์ยืนอยู่แล้วมีโรเจอร์อยู่ในเฟรมอ่ะเป็นดีลมาป่ะ
1: ใช้เอเจนต์ทำงานในแคมป์ทีมชาติอะไรเงี้ยบราซิลไง
0: บาซิลก็มีมาติน
1: เ
0: นลลี
1: ่ก็มี
0: กาเบียลอูตากาเบียลไอวันเจอโมร็อกโกเมื่อคืนนี
1: ้
0: มั่วเลยไอ้ลูกที่โดนยิงนี่กาเบียลก็ประกบพลาด
1: ก็มีข่าวริมเส้นกับใครอาร์เซนอล
0: นี่พี่ไอโซคริตอสโซลิส

0: ตัวนี้ริมเส้นโคตรจี๊ดเลยนะ
1: ปีกกรีซของ
0: คาบูชที่เล่นในเบลเยียมอ่ะ
1: แต่ก่อนหน้านี้เคยเล่นกับนอริทเพื่อนในทีเนี่ยแต่ไม่เวิร์กไงเอาแต่เยอรมันมาอีกแล้วมา
0: เดียวลุดเดียวฮาวเวตลุดเดียวลุดเดียวจิ้มลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหยกสวยๆเลยครับ 7-1 ครับเยอรมัน
1: โอ้โหเรียบร้อยครับคือต้องชมตั้งแต่จังหวะจ่ายทะลุช่องครับแล้วถึงแม้ฮาวเวตสปีดต้นจะไม่ได้จัดจ้านเนี่ยแต่บอลมันให้มาดีครับแล้วก็ถึงบอลก่อนเกมรับคือดาเซาครับแล้วก็ยกบอลผ่านทางรูมเข้าไปเป็น7-1ครับนาที88
0: มันเมื่อวานนี่ชอบบอลเหนือกว่าโดนวันนี้ชอบมวยรองก็โดน
1: คือก็ต้องยอมรับว่าความคมของสวิตมันไม่เท่าเยอรมันนะเนี่ย
0: นี่ลุ้นแฮตทริกนะฮาวเวตอ่ะ
1: ใช่
0: เวลาเหลืออยู่
1: นี่ครับโอ้โหแฟนๆเยอรมันแฮปปี้ครับจังหวะนี้กอร์เลสก้าตัดได้ก่อนครับตัดได้ก่อนแอนโตนิเซ่แล้วทะลุช่องมาฮาวเวตคิดว่าไม่ได้วิ่งเร็วเนี่ยแต่ว่ายังถึงก่อนแล้วยกบอลผ่านทางเอเลสซูมเข้าไป
0: ต้องชมอุนดาฟเลยนะจังหวะอะไรมาไอประตูที่ยิงเปเช่เขาก็ไม่ได้เร็วนะแต่เขาไปกับบอลได้ดีนะฮาวเวต
1: แล้วยิงผ่านโอบิสโปด้วยเนี่ย
0: โอ้โห
1: 7-1
0: คุณชาคิดบอกว่าฝนตกทุกวันกรีดยางไม่ได้เลยครับจากอุบลกรีดยางไม่ได้ก็พักผ่อนเชียร์บอลไปก่อนครับพี
1: ่โอ้โหนักเตะคือดาซาวเกาหัวกันแล้วแบบโอ้โหโดนเยอะเลยครับจาน
0: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับคงทดไม่นานนะครับกอมันขาดไปแล้วแล้วก็จังหวะหยุดเกมนานๆแทบจะไม่มีเลยนะครับ
1: มี8ลูกแล้ววันนี้
0: ขออีกเอาอีกได้นะครับเนี่ย
1: มาอีกแล้ว
0: มานี่หูยไม่ถึงเดวิดรวมยังได้อยู
1: ่มาแล้ว
0: มาแล้วเดวิดรวมซ้ายขอเองไหมยกมาตรงกลางครับโดนโขกทิ้งเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนจะบิวก็ไม่ได้ครับกลัวฉกนะค่อยๆเซตกันขึ้นมาครับคุราเซาแต่ถ้าไม่สวนไม่สู้ก็จะโดนอีกครับฮาวเวตเล่นกับเดวิดรวมเปิดมาตรงกลางน้ำหนักไม่ได้ครับนักเตะคงแบบเมื่อไหร่จะหมดทีวะ 7-1
1: แล้วพอแล้วกำลังจะครบ90นาทีนะครับ5นาทีไปอย่างน้อยครับเวลาที่ใส่มาเพิ่มของคู่นี้ครับเยอรมนีกับคือลาซาว
0: 5นาทีนี่เอาลูก8ได้นั่นแหละถ้าเน้นๆเนี่ยเนโรบาคูน่าครับเล่นกับจูนินโญ่บาคูน่าอันโตนิเซ่เนี่ยคือผมกุลาซาก็เคาะบอลให้มันหมดเวลานะครับ
1: มอบแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีแรงฮึดมันสู้ไม่ไหวแล้วนะครับโอรานุสเล่นดังฝั่งของตัวเองอยู่เยอรมันเองก็ปล่อยกุลาซาเคาะไปนะครับพื้นที่ยังไม่ได้อันตรายหมายทีครับเนโรบาคูน่าข้างหน้าเนี่ยมีอยู่2เคาะมาจูนิโอบาคูน่าไหลทะลุช่องมาลูกนี้ก็โดนดักได้เอาไหมเยอรมันจะสวนเร็วได้ไหมนอยเออร์จับบอลแรกเกือบยาวยังแก้ไขได้อยู่แอนทอนจะเลาะริมเส้นทางขวาไม่ได้ครับโอ้แล้วกูระเสามาเร่งอะไรช่วงถ่ายเนี่ยสกอร์ให้มันห่าง
1: อยากยิงเพิ่ม
0: อยากขออีกสักลูกนึงอะไรเงี้ยแต่มันเจาะไม่เข้าเนี่ยคองบอลได้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันจบไม่ได้มาการิต้าริมเส้นลุยเข้ามามุมทงทางฝั่งซ้ายแต่อยู่คนเดียวไปลำบากครับรูดิเกอร์เอาแต่บิวกับแอนทอนเปิดบอลแล้วออกข้างไปเอง
1: อ่ะได้ทุ่มต่อครับคือดาซาวช่วง3นาทีสุดท้ายนะครับ
0: เปิดมาติดชลัตเบกบอล2คุราซาวยังเก็บได้อยู่บาคูน่าปล่อยบอลแล้วจะวิ่งตามลูกนี้เจอกับเดวิดร่วมไม่ได้นะเสียทุ่มอีก
1: เป็นบอลของเยอรมนีครับนี่ครับนายเคลสมันนะประเดิมสวยก็ฟุตบอลโลกครั้งนี้ของเยอรมนีก็ดูลูกที่7ของฮาวเวตเลยครับ คือแหมไม่ได้มีสปีดแต่ว่าแตะบอลหนีไปแล้วก็กดด้วยซ้ายยกผ่านทั้งเกมรับแล้วก็ทางผู้สมัครตัวของกุลาซาวครับเป็นลูกที่7ก็ไม่เร่งนะครับเยอรมันเอาแต่ไปเสียบอลหน้าบ้านตัวเอง
0: โอ้ไปเล่นยากครับจูนินโญ
1: ่คุณดาบลงมาช่วยเกมรับครับ
0: แอนทอนไหลขึ้นมาซาเน่กอเลสกาเวียดโอ้จะเอานะครับนะกอเลสกาลุยขึ้นมาลุยขึ้นมาโดนดึงฮาเวตว่างอยู่แต่ไม่มีจังหวะไหลครับโอ้ยังติดยังเก็บได้อยู่ครับเยอรมันพับโรบิทขวางไปทางขวาเลยครับเวียดเปิดมาลูกนี้ไม่ถึงกอเลสกาแต่ยังปั๊มบอลได้อยู่พาฟโลวิชหน้ากรอบไปโทษพาฟโลวิชไหลมากอเลสกาจับบอลลูกนี้โอ้โหมันโดนแย่งไปก่อนแล้วครับยังมีอีกนาทีครึ่งครับเยอรมันพาฟโลวิชเปิดยัดมาโดนดักได้อ้าวเราจะได้สวนไหมอ้าวเยอรมันได้ฟาวครับขอเบียดสักลูกได้ไหมฟรีคิกลูกนี
1: ้ลุ้นดูได้ฟรีคิกครับระยะพอยิงได้ครับประมาณ30หลาจังหวะที่อเล็กซานดราพาฟโรวิชนะครับไปโดนเข้าบอลหนักครับจากทางโคเมเนเชียครับคนยิงประตูเดียวให้กับกุลาซาวในเกมนี้ฟาวไป
0: โอ้แต่ระยะถือว่าไกลแต่ว่ามันห่างแล้วเสี่ยงยิงได้ครับ
1: แต่คนถือบอลนะเดวิดรูฮัมครับเหลี่ยมเท้าซ้ายครับค่อนข้างยิงหนัก
0: แทบจะตรงประตูเลยนะครับเนี่ยน่าจะกลางเลยนะครับเวียดแย่งเลยขอยิงเลย ไม่ต้องไปสนแล้วสกอร์มันห่างเผื่อจะมีเครดิตกับเกมนี้หน่อย
1: เวียดยังไม่ได้ยิงแล้ววันน
0: ี้ใช่
1: ตำแพง4คนครับทางกุลาซาวแล้ววิดรวมในลอยซาเน่ครับ อยู่ที่บอล2คนซึ่งเป็นเหลี่ยมเท้าซ้ายทั้งคู
0: ่แต่ไกลแบบนี้หูน้ำหนักมันจะได้หรือเปล่าเวียดอาจจะเป็นพวกสายแบบสายยิงแรงเดวิดรวมเนี
1: ่ยเดวิดรวมซาเน่คนหนึ่งคือเวียดต้องดูครับว่าใครจะยิง
0: หมดช็อตนี้ก็น่าจะจบเลยเน
1: า
0: ะ
1: อาจจะเอาคิดเตียนทีเก้มายิง
0: โอ้โหไม่รู้อยู่ไหนแล้วครับสายเดวิดรวมยกมาให้ฮาเวตมองย้อนมากอเลสกาเอาบอลตกพื้นแล้วมันกระดอนหนียังได้อยู่เปิดมาลูกนี้เปิดทิ้งไปเลยครับโอ้ยไม่ได้ลูก8ครับเยอรมันจบเลยไหม
1: จบเลยครับเป็นอันว่าเปิดหัวสวยครับสำหรับเยอรมนีกับฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้นะครับถล่มทางกุลาซาวไปขาดรอ7ประตูต่อ1นะครับ
0: ครับ
1: เยอรมนีนำก่อนจากฟิลิปเมช่า1-0นาทีที่6นะครับแต่หลังจากนั้นครับช็อกเลยครับทางด้านโคเมเนเซียครับตีเสมอให้กุลาซาวเป็น 1-1 นาที21หลังจากนั้นเยอรมันมารัวอีกทั้งหมด6ประตูนะครับเป็นชาร์ลเตอร์เบกครับมง 2-1 นาที38แล้วก็จุดโทษคายฮาวาร์ดเป็น 3-1 นาที45บวก4
0: ครับ
1: หลังจากนั้นครึ่งหลังนะครับเป็นจามามูชล่ามาบวกเพิ่มให้เยอรมันเป็น 4-1 นาที47แล้วก็นาธานิเอลบราวน์นะครับเติมมายิงเป็น 5-1 นาที68อูนดาฟยิงเพิ่มเป็น 6-1 นาที78แล้วก็ปิดท้ายเป็นคายฮาวาร์ด 7-1 นาที88นะครับ
0: ครับผม
1: โอเคครบถ้วนเป็นคู่แรกของฟุตบอลโลกวันอาทิตย์นี้นะฮะ
0: ช่วงหน้าคุณชิดคุณจุนมารับช่วงต่อนะครับเกมของทางด้านเนเธอร์แลนด์กับทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
1: ก็อัพยังไงเดี๋ยวฝากคู่หน้าเลย
0: ครับผม
1: แล้วก็ขอเรื่องของผลการแข่งขันยังไงก็เดี๋ยวให้อาจารย์จุนจัดให้นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนข้อความใน SMS เนี่ยเดี๋ยวขอรีบเก็บนิดนึงนะครับก่อนจะลากันไปมีบอกว่าถ้า 7-1 นี่ย้อนรอยบราซิลกับเยอรมันปี2004เลยนะครับ
0: รับรอง
1: เราบอกว่าแล้วว่าพี่เอกโดนถอดหมวกกับบิ๊กจุนใส่กางเกงขายาวอะไรเกิดขึ้นก่อนกันครับ
0: น่าจะจุนใส่ขายาวก่อนนะ
1: อ
0: ่ะลาไปเลยนะคุณ
1: ยังไงขออภัยบางข้อความไม่ได้อ่านนะครับอ่ะช่วงนี้พี่เอกโดนพอโดนแล้วผมสนลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกน

0: บอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังค

ลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

0: ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net

0: ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6565

ความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรต้องกีรติ นนท์

0: โทร022016569
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและ

0: สวัสดีครับ2:10 นนะครับขอต้อนรับท่านฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่การรายงานสดนะครับศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2026นะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวรอตอน3นะครับเกมที่ AT&T นะครับก็จะออกสตาร์ทนะครับเป็นเกมนัดเปิดสนามของกลุ่ม F นะครับทางเนเธอร์แลนด์เจอกับญี่ปุ่นนะครับโดยช่วงนี้มีผมจุนเพ็ญกวินนะครับแล้วก็พี่ชิตจิตบุญทรัพย์คำครับสวัสดีครับ
1: ลูกพี่ครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผม
0: สวัสดีครับลูกพี่แววซี
1: ่โอเคก็

0: มาลากยาวๆกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอลโลกไม่เปิดโอกาสให้คุณได้พักผ่อนแล้วนะ
1: ครับผม
0: ทำร้ายคุณทุกวันด้วยโปรแกรมวันละ4คู่วัน2วันติด
1: นับตั้งแต่ออกสตาร์ทมา
0: 2วันแรกเขาให้คุณวอร์มหมดวันละ2คู่
1: วันแรกผมก็ไม่รอดแล้วนะผมก็แค่คู่เดียวนะคู่เกาหลีใต้กับเช็กเกียผมก็ดูแค่ไฮไลท์
0: เหมือนกัน
1: วันที่2ก็คู่เดียวเหมือนเดิม
0: ดูแคนาดา
1: ดูแคนาดา
0: แล้วก็น็อกเลย
1: แล้วก็น็อก
0: ครับผม
1: ครับผม
0: วันที่3เมื่อวานเนี่ยเอาจริงนะทัวร์นาเมนต์เอาจริงกับคุณ4คู่ไล่ตั้งแต่ตี2ไปถึงบ่ายโมง
1: อื้อใจผมอ่ะคิดไว้ทีแรกว่าจะลากยาวตั้งแต่คู่กาตาร์กับสวิตไปจนถึงจบคู่ออสเตรเลียกับตุรกีแต่ที่ไหนได้เพียงแค่จบคู่ของโมร็อกโกกับบราซิลเท่านั้น
0: ครับผม
1: ผมก็ไปละเรียบร้อย
0: อ่อนจริง
1: ๆคุณพี่ชิดล่ะครับ
0: ผมเมื่อวานนี้เหรออ
1: ื้อ
0: คู่แรกสวิตดูแล้วโกรธด้วยโดนตีเสมอท้ายเกมแล้วก็ตีแท้ต้องดูดิเพราะว่าโหครึ่งแรกสนุกมากเลยครึ่งหลังหักหลังเท่าไหร
1: ่มันเหนื่อยไปหน่อยครึ่งหลัง
0: โมร็อกโกบราซิล
1: ครับ
0: คู่สกอตเฮติทำลาแล้วแต่ว่ายังนอนไม่หลับนะขาดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
1: เปิดเหมือนเปิดฟังเสียงอะไรไปไหม
0: ไม่
1: เหร
0: อผมแบบอยากพักหัว
1: อยาก
0: หยุดดูบอลสักพักนึง
1: ครับผม
0: แล้วก็หลับตื่นมาเที่ยงกว่า
1: ครับ
0: มาดู20นาทีท้ายตุรกีตื่นมาตกใจเอ้า 2-0 ก็ดูตุรกีบุกอยู่ฝั่งเดี๋ยวบุกแบบไม่ได้เรื่อง
1: ครับผมโอกาสมากกว่าครองบอลมากกว่าแต่เจอความคมของออสเตรเลียเข้าไป
0: คือพามาถึงจุดเนี้ยมันก็มีคู่แบบพลิกล็อกต่อเนื่องให้เราได้เห็นครับอันดับแรกคือ1แต้มของกาตาร
1: ์ถูกต้อง
0: พลิกล็อกใหญ่แล้วก็รวมไปถึงไอ้คู่สุดท้ายในตอนกลางวันที่ผ่านมา
1: ออสเตรเลีย
0: ซึ่งชาวบ้านทุกคนส่วนใหญ่มองไม่มีอะไรแล้ว
1: แต้มเดียวก็เก่งแล้วถ้าจะได้จากตุรกี
0: ก็เป็นตบตุรกี 2-0 นิ่ม
1: ๆครับผม
0: ก็ทำให้ค่าเฉลี่ยของ World Cup ครั้งเนี้ยมาบวกกับวันนี้ด้วยที่มีคู่เร็วที่สุดตั้งแต่เปิดทัวร์นาเมนต์มานะ
1: ครับผม
0: เที่ยงคืนเพิ่งจบไปสกอร์อีกทีถ้าผมจำผิดว่า 7-1
1: แล้ว 7-1 จ้ะ
0: 7-1
1: ครับ
0: ตบกุนซาวเท่าตบบราซิลตอนคว้าแชมป์โลกนั่นเป็นมินิมไหนที่ดี
1: โอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้แต่กุนซาวเองเนี่ยถ้าเทียบกับบราซิลก็ยากหน่อยต่อให้กราซาวเองอาจจะมีนักเตะที่เรามองว่าเอ้ยเหมือนกับเคยโฉบเฉี่ยวอยู่ในเอเลดิวิซิลีก
0: ครับ
1: แต่ผมก็ไม่คิดว่าจะโดนเละเทะอะไร
0: จับมือครับ
1: ก่อนเกมนี่ผมบอกเลยว่าโอ้ถ้าให้เลือกเชียร์ผมไปกราซาวเพราะอ่ะกุนซืออย่างดิกโอเวอร์คาร์ดก็ไม่ธรรมดานะแล้วก็นักเตะหลายคนสองพี่น้องบาคูน่าเจเกนโลคาเดียทายชองลิชลิบาซัว
0: มันก็เป็นเรียกว่าดัชชุดซี
1: หลายคนมีประสบการณ์เคยเล่นในลีกเอเลดิวิซี
0: ่มันหล่อหลอมมาจากฟุตบอลที
1: ่แอนเล่นอังกฤษก็มีถ
0: ู
1: กไหมพวกโลคาเดียพวกเลนโดบาคูน่าถูกไหมแล้วก็
0: ก็มีสกุลชาติ
1: ก็เนเธอร์แลนด์อยู่21ปีเก่าม
0: ันไม่ได้โนเนม
1: ที่ไหนได้
0: โอ้
1: แล้วเยอรมันบวกกับว่าเราก็รู้สึกว่าชุดนี้มันก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายขนาดนั้น
0: ใช่ก็ยิงเล่นๆหรอกเขามีกระตุกนิดหน่อยตรงประตูตีเสม
1: อ
0: มีกระตุกเล็กน้อยในช่วงนั้นก็กลายเป็นว่าภาพรวมของเวิร์คคัพครั้งนี้จากทั้งหมด100กับอีก4เกม
1: ครับ
0: เล่นไปแล้ว9คู
1: ่
0: แล้วจำนวนประตูเนี่ยมันมาบวกเยอะไอ้คู่ล่าสุดนี่เองบวกอีก8ลูกทัวร์นาเมนต์นี้มีไปแล้ว27ประตูนะครับทำให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยกลับมาสวยจาก9คู่27ประตูหาร3ลงตัวตกคู่ละ3ประตู
1: เอ้ยแต่แปลกนะก็จะบอกว่าแปลกไหม ก็ใช้คำว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างนึงคือมันยังไม่มีเกม 0-0 เลยนะ
0: ใช่
1: เออ
0: ใช่แล้วก็ที่ผ่านมาผมชอบใจมากอันดับแรกก็คือ เรื่องของกติกาใหม่ที่พยายามที่จะปรับให้เกมกระชับมันกระชับจริง
1: ๆก็เราจะได้เห็นพวกทีมนำๆทั้งหลายที่เวลาเปลี่ยนตัวผมว่ากุนซือกระชับแล้วแหละว่าต้องรีบออกภายใน10วินาทีนะครับก็ได้เห็นความจังหวะการทุ่มบางทีก็รีบทุ่มละ
0: ลีลาน้อยลง
1: น่าจะมีก็แต่ที่โดนไปแล้วอาจจะเป็นเซอัตคุราซีนักเกมบอสเนียนะคุ้นๆว่ามันผมเห็นข่าวอยู่ว่าไม่ทันนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนทุ่มไปนะครับ
0: ก็โอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องของคู่ตีสามเปิดไลน์อัพให้ดูกันหน่อยสิเราจะได้ประเมินเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นคู่เอกของวันนี้เหมือนกัน
1: ถูกต้อง
0: เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนะครับ
1: ครับผมก็ไปดูไลน์อัพของเนเธอร์แลนด์ก่อนละกันนะครับ โรนัลด์คูมัน4-3-3หรือบางแหล่งก็จะมองว่าอาจจะเป็น4-2-3-1เดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายจะจัดยังไงนะครับในหมากจริงๆเวลาลงสนามนะครับประตูก็เป็นบาสแฟบูเกนนะครับเป็นมือหนึ่งให้กับทางเนเธอร์แลนด์จริงๆมีข่าวว่าเขาเจ็บอยู่เหมือนกันนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออแต่ว่าสุดท้ายก็ได้เฝ้าเสานะครับแบ็คขวาเดนเซลดุมฟรีสนะครับว่าที่นักเตะทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแบ็คซ้ายมิกกี้ฟานเดลเฟนคู่เซนเตอร์นะครับก็เป็นทางด้านของยานพอฟันเฮเกอร์จับคู่กับเฟอร์จิลฟันไดตรงกลางมีเฟรงกี้เดยองและอันกาเฟนแบกนะครับด้านบนไคเซนซิโอสมูวิลทางขวาซ้ายโคดิกักโปตรงกลางทีนี่ไรเดอร์สแล้วก็หน้าเป้าเป็นดอนเกียวมาเล่นนะ
0: มีอะไรผิดปกติไหมไลน์อัพ11ตัวจริงทั้งจากตามคาดแล้วก็ของจริงเทียบกัน
1: ก็ผมมองว่าค่อนข้างจะตามคาดก่อนหน้านี้ถ้าจะมีสลับนิดๆหน่อยๆก็คือบางแหล่งมองว่าอาจจะเป็นทางดอนเยลมาเล่นออกสตาร์ทก่อนบางแหล่งบอกอาจจะเป็นเมมฟิสเดปายออกสตาร์ทก่อน
0: แต่ว่าเมมฟิสด้วยว่าร่างกายไม่สมบูรณ์มาเจ็บเอ็นร้อยหวายมาในช่วงก่อนเข้าเวิร์คครับก็เลยเป็นดอนเยลมาเล่นแล้วก็จริงๆฟอร์มหลังดอนเยลมาเล่นดีกว่าเมมฟิสด้วย
1: โอ้โห
0: แต่ถ้าเรื่องสถิติทีมชาติเมมฟิสเขาขังมาเยอะ
1: ครับผม
0: ไม่น่าเชื่อเนาะเรามาอยู่จนถึงจุดที่แบบจากดูเมมฟิสเดปายเป็นดาวรุ่งนู่นนี่นั่น มีช่วงดีมีช่วงแย่
1: ครับ
0: ใครจะไปคิดว่าทุกวันนี้ถือสถิติเป็นดาวซันโบทีมชาติ ตลอดการด้วย
1: ถูกส่วนญี่ปุ่นนะครับของทางฮาจิเมะโมริยาสึประตูเป็นไซออนซูซูกินะครับ3เซนเตอร์เนี่ยก็มีทางด้านของซูโยชิวาตานาเบะนะครับมีทางโชโงะทานิกุจิ
0: แล้วรอสักครู่เดี๋ยวผมไล่ให้คุณไล่ชื่อไปแล้วผมไล่สังกัดต
1: ่
0: อ
1: ได้เริ่มจากเซนเตอร์ใหม่แล้วกันนะอาซาซูซูกิก็ปามา
0: ใช่ครับ
1: โอเคก็3เซนเตอร์นะครับตรงกลางมีโชโงะทานิกุจิ
0: ทานิกุจินั้นอยู่กับแซงทุยดองในเบลเยียมก็เป็นตัวเก่าแล้ว
1: ครับผม
0: มี34แล้ว
1: มีทางซูโยชิวาตานาเบะ
0: วาตานาเบะนั้นเล่นอยู่กับเฟยานอสก
1: ็
0: เป็นตัวมีประสบการณ์พอตัว
1: ฮิโรกิอิโตะ
0: จากบาเยิร์นมิวนิกครับผม
1: แล้วก็มี
0: เฉพาะตอนทีมชาติตอนกับ
1: บาเยิร์นเจ็บอย่างเดียววิงแบ็กด้านขวาลิซึโดอัน
0: ก็ถือว่าโอเคตำแหน่งตามธรรมชาติเลยหลังๆแฟรงก์เฟิร์ตเล่นระบบนี้เอาลิซึโดอันเล่นวิงแบ็กขวาตลอด
1: ครับผมแล้วก็ทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นเคโตะนากามูระ
0: เคโตะนากามูระนั้นเล่นอยู่กับแบงในลีกเอิง
1: แล้วก็คู่มิดฟิลด์ตรงกลางนะครับก็มีทางไดจิคามาดะกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นทางด้านของไคชุซาโนะ
0: คามาดะจากคริสตัลพาเลทเป็นมนุษย์ที่ทำได้ทุกอย่างสมัยวัยรุ่นเป็นปีกก่
1: อ
0: นตอนนี้เป็นตัวขยันตรงกลางก็คู่กับทางไคชุซาโนะนั้นเป็นมิดฟิลด์จากไมซ
1: ์ครับผมด้านบนมีทาเคฟุสะคูโบะ
0: จากโซเซดัต
1: แล้วก็มีไดเซนไมดะ
0: หลวงพี่จากเซลติก
1: เอาจริงๆไดเซนไมดะนี่ถือว่าก็ถ้าดูจากไลน์อัพจริงๆ หลายคนคาดว่าจะเป็นจุนยะอิโตะนะที่จะได้ลง
0: ใช่
1: แล้วก็หน้าเป้าเป็นทางอายาเซอุเอดะ
0: โอ้โหตัวนี้น่าจับตาดู
1: กองหน้าจอมถล่มประตูจากเฟยานอส
0: แล้วทั้งชีวิตเพิ่งจะถล่มฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเป็นดาวซันโบลิกดัสนะครับจากเฟยานอส
1: แต่แรงจริงเป็นลีกเดอร์นะ
0: ฮะ
1: เป็นลีกเดอร์แรง
0: ขออภัย
1: โอเคครับผมอ่ะดูจากไลน์อัพญี่ปุ่นเองก็อาจจะผิดคาดกับแค่ตำแหน่งเดียวคือไดเซนไมดะ
0: ครับผม
1: นะเพราะว่าก่อนหน้านี้คาดการณ์กันว่าจะเป็นจุนยะอิโตะที่จะได้ออกสตาร์ทพิชิตคู่นี
0: ้คือมันก็ก้ำกึ่งนะ
1: ครับผม
0: ทางญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ครบอ่ะจริงๆก็สตาร์เบอร์ใหญ่3ตัวก็มีมินามิโนะที่เรารู้กันมาหลายเดือนแล้วว่าหมดสิทธิ์แน่นอน
1: ปลายปีที่แล้ว
0: เอ็นไขว้หน้าขาดหลายเดือนละแต่ไม่แน่คุ้นๆเหมือนยังอยู่กับแดงสตาร
1: ์มา
0: ด้วยใช่ไหม
1: มาด้วย
0: มีเรื่องของโอ้โหตัวทีเด็ดอันดับต้นๆในผลเกมรุกทาคุมิมิโนะมินะเอ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ดิ
1: คาโอรุ
0: คาโอรุ
1: โอ้โห
0: ผสม2ชื่อรวมกันเลยเลยรวนเลย
1: ฟิวชั่นเลย
0: นึกไม่ออกเลย
1: มาเป็นดาวกันบอลเลย
0: คาโอรุมิโตมะปีกับไบรตันก็โชคร้ายไปเจ็บนัดท้ายของซีซั่นนี่แหละ
1: ครับผม
0: มาไม่ไหวแล้วก็ตัวกัปตันทีมบูชิโดอย่างวาตารุเอนโดก็พยายามซ่อมเท้าซ่อมคือเรียกว่าใส่เหล็กใส่อะไรแล้วไม่ไหวครับ
1: โอ้แล้ว
0: สุดท้ายก็ต้องมา เรียกว่าแจ้งถอนก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์3วัน

0: ก็กลายเป็นรีทายจากทีมชาติไปด้วย
1: ใช่
0: ครับ
1: โคตรเศร้า
0: ทางวาตารุเอนโด
1: ก็สรุปแล้วเนี่ยหลังจากญี่ปุ่นส่งชื่อให้ฟีฟ่าเนี่ยก็มีการเปลี่ยนชื่อหนึ่งตำแหน่งก็คือวาตารุเอนโดเนี่ย
0: ครับผม
1: โดยที่ใส่ชื่อชูโตะมาชิโนะมาชิโนะลงสนามมาแทนลงมาติดอยู่ในทีมชุดนี้แทนเป็นมิดฟิลด์จากมุนเช่นกลัดบักเป็นกองหน้าจากกลัดบัก
0: ครับผมอ่ะพี่ชิดมองว่าเกมคู่นี้ถ้าต้องเลือกผู้ชนะหรือผลจะออกมาเป็นแบบไหน
1: ยากมากเลยคิดหลายตลบ
0: ครับ
1: ใจนึงถ้าเราดูเนเธอร์แลนด์อย่างเดียวมันก็ด้วยคลาสของตัวผู้เล่นมันก็ดูโปรไฟล์จะใหญ่กว่าค่อนข้างใหญ่กว่าแต่เวลาแบบนึกถึงเนเธอร์แลนด์เล่นอ่ะมันก็ไม่ได้หรูหรามาเห่าอะไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าจะข่มญี่ปุ่นได้อย่างญี่ปุ่นเองโอเคขาดตัวโปรไฟล์ใหญ่ๆไปบ้างก็จริงแต่ว่าญี่ปุ่นจุดแข็งก็คือระบบนำหน้า
0: ครับ
1: เพราะนั้นเวลาขาดตัวนู้นตัวนี้เนี่ยผลกระทบจะค่อนข้างน้อยผมก็เลยคิดว่าญี่ปุ่นรับมือได
0: ้
1: จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อย
0: ครับผมคิดเหมือนกัน
1: แต่เริ่มหวั่นไหวเพราะว่าหลังจากเป็นกองเชียร์กูดาเซาไปเมื่อคืนนี้หวั่นไหวนิดหน่อย
0: เฮ้ยเราต้องหนักแน่น
1: ครับ
0: หนักแน่นหนักแน่น
1: คิดเหมือนกันเหรอ
0: คิดเหมือนพี่ผมมองว่าญี่ปุ่นช่วงหลังฟอร์มการเล่นก็ดีโดยรวมแพ้ยากอยู่แล้วด้วยนะครับผมมองว่าเนเธอร์แลนด์เอาว่ากันตามตรงผมก็มองว่าน่ากลัวขนาดนั้นไหมผมก็ยังมองว่าเนเธอร์แลนด์ถ้านับว่าเฉพาะว่าเป็นชาติใหญ่ๆนะผมก็ยังมองว่าไม่ดูจากขุมกำลังยังไม่ได้ขนาดนั้นแล้วผมมองว่าด้วยญี่ปุ่นเองโอ้โหอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้คุณยังปราบอังกฤษมาได้เลยผมเลยมองว่าฟอร์มช่วงหลังของญี่ปุ่นที
1: ่ปราบบราซิลตบเยอรมันในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ย
0: ผมเลยมองว่าอังกฤษไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์เลยแม้แต่น้อยคุณภาพตัวผู้เล่นผมถือว่าแต่ละคน
1: ญี่ปุ่นไม่ต้องกลัวเนเธอร์แลนด
0: ์ใช่ไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์เลยแม้แต่น้อย
1: ค
0: ือ
1: บอกอังกฤษไม่ต้องกล
0: ั
1: ว
0: เหรอคือหมายผมก็จะพูดว่าถ้าคุณปราบอังกฤษมาได้ต่อให้เป็นเกมอุ่นเครื่องนะแต่คุณไปปราบที่เวมบลีย
1: ์
0: คุณก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์สักเท่าไหร
1: ่
0: ผมมองว่าคู่นี้ต่อให้คุณจะขาดสตาร์ของทีมอย่างทาคุมิมินามิโนะอย่างทางคาโอลุมิโตมะเนี่ยพี่ทำผมต้องคอยระวังเลยเนี่ยวาตารุเอนโดเนี่ยผมก็ยังมองว่าศักยภาพของญี่ปุ่นมีดีพ
1: อ
0: ในการที่อย่างน้อยๆแบ่งแต้มได
1: ้
0: มองมุมชนะก็ยังมองได้แต่ว่าผมคิดว่าถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต
1: ์ 100%
0: นะเสมอ50
1: ฮะ
0: เนเธอร์แลนด์ชนะ30ญี่ปุ่นชนะ20
1: ว่าแต่คอมคุณน่ะมันมาอัปเดตวินโดว์อะไรตอนนี
0: ้นั่นสิผมนี่แบบโหอยู่ดี
1: โอเค
0: อยู่ดีนับถอยหลังตัวเอง
1: อ่ะชวนถามหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจุ่นจะได้เปิด SMS ได
0: ้
1: จะบอกว่า SMS ก็ส่งข้อความมาคุยกันได้เหมือนเดิมที
0: ่
1: หมายเลข4689899นะครับ4689899แล้วก็ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเทศกาลพิเศษก็เปิดไลฟ์ด้วยทางแฟนเพจของ FM 99รวมไปถึงที่ YouTube Channel ก็ลองเซิร์ชง่ายๆครับคุณจะหาเพจหรือว่าหา YouTube เนี่ยก็เซิร์ช FM 99 Active Radio เดี๋ยวก็เจอเข
0: ้
1: ามาคอมเมนต์เข้ามาอะไรได้เด
0: ี๋
1: ยวพระอาจารย์จุ่นดูแลให้ทั้งหมด
0: ได้ส่งเข้ามาพูดคุยได
1: ้ครับผม
0: นะครับคุณมงคลดีใจดีบอกว่าญี่ปุ่นจะไหวไหมผมว่าไหวนะพี่ชิดก็มองเหมือนกัน
1: มองว่าไหวแต่ก็ยอมรับว่าความไม่แน่ไม่นอนของคู่นี้มันเป็นไปได้สูงเพราะเป็นบอลเกรดไม่หนีกันมันเท่าๆกัน
0: คุณทัชกรบอกทำไมไม่70อ้าวเรานี
1: ่ไม่อันนี้เขาย้อนรอยตอนคว้าแชมป์โลก2014
0: อ๋อไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะ
1: กดบราซิลเป็น
0: 70
1: เอาแค่นี้พอ
0: โอเคคุณเจริญเอาใจช่วยญี่ปุ่นครับ
1: ครับผม
0: คุณฮักเขาบอกว่าถึงผมจะชอบดูหนังญี่ปุ่นแบบไม่มีเสียงแต่ผมว่าวันนี้อัศวินสีส้
1: ม
0: น่าจะยิงยับ 3-1 มีห่างถึง2ประตูโ
1: อ
0: ้
1: เป็นไปได้ทั้งหมดเพราะญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วคือมันก็ด้วยวิธีทำฟุตบอลอะไรของเขามันเป็นต้นแบบที่แบบเราอยากให้บ้านเราเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนไทยเชียร์ญี่ปุ่นเยอะรวมไปถึงเป็นเอเชียด้วยกันเองด้วยก็น่าเอาใจช่วยแต่ว่าเนี่ยเวลาที่เส้นมาแข็งๆเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าโชคไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่ในการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มผมถือว่าอยู่ในสายที่แข็งไปนิดนึง
0: ใช่
1: เพราะว่าที่เหลืออีก2ทีมเนี่ยมันเป็นสวีเดนกับตุรกีไม่เหมือนในพวกสายเจ้าภาพนะเจ้าภาพชอบแบบได้สายนิ่มตลอดเลยนะ
0: คุณอิดลุนดอนบอกว่ากรีดยางอยู่หาดใหญ่ครับฟังดีเจ
1: อ
0: ่
2: เป็นเพื่อนครับ
1: ดีมากครับใครอยู่ต่างจังหวัดช่วยส่งมาให้หน่อยนะว่ามาจากไหนกันบ้างเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยคลื่น FM 99ของเราก็ปล่อยสัญญาณเพราะว่าจะได้ฟังกันเกือบทั่วประเทศด้วยเพราะว่าจะออกไปที่วิทยุเครือข่าย
2: ครับ
1: ถ้าใครฟังยังฟังผ่านวิทยุเวอร์ชันคลาสสิกอยู่นะคุณก็สามารถฟังได้สะดวกขับรถขับลาอยู่ต่างจังหวัดตอนดึกๆใครต้องทำงานตอนดึกเนี่ยก็สามารถรับฟังได้เพราะว่าจะเป็นเครือข่ายถ้าเป็นอยู่ในข่ายของอสมทหรือว่า Mcord เนี่ยคุณฟังได้หมดยาวทั้งทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
2: ครับผม
1: เพราะงั้นก็เดี๋ยวจะให้จุนทักทายสวัสดี4ภาคสวัสดีชาวเหนือครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีชาวปากใต้
2: ยากตานี่ต้องยังไงนะ
1: อืมได้คุณเป็น คุณเป็นคนดูสื่อเยอะ
2: แล้ว
1: ผม
2: นะ
1: ข้ามไปทางฝั่งอีสานก่อนก็ได้สั่งตะวันออกเฉียงเหนือ ทักทายครบทุกภูมิภาคเพราะว่าคลื่นจากอสมทของเราแ
2: หละโอ้โหแล้วเราก็ปรับไม่เตรียมตัวแล้วพอเจอกดดันแบบนี้นี่ลืมเลย
1: หัวไวหน่อย
2: เอาพิชิตก่อนได้ไหม
1: ไม่ผมเป็นหัวหน้าคณะไงคุณมาย้อนผมได้ไง
2: ตัวปูไม่นัดกันก่อนเลยผมไม่ได้มาทรงพี่หม่ำป่าเทพนะที่แบบไม่ต้องนัดกันก่อน
1: ย้อนไปสวัสดีชาวเหนือ
2: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีชาวปากใต
2: ้สวัสดีครับชาวใต
1: ้โหไม่ได้หนกเลย
2: มันต้องยังไงอ่ะ
1: ทางตะวันออกก่อนก็ได้อ้อมไปทางตะวันออก
2: โอ้โหนี่ขนาดยอมไป2ทียังจะเที่ยวอันนี้ให้ได้
1: เราให้ครบ4ทิศกราบให้ครบ4ทิศเหมือนนักมวยอ่ะขึ้นเลยที่กราบให้ครบกราบสวัสดี
2: กราบสวัสดีชาวตะวันเมื่อกี้พี่ให้ออกหรือตกอ่ะ
1: สายตะวันออก
2: ตะวันออกเพื่อนๆแฟนรายการชาวสายตะวันออกด้วยภาคตะวันออก
1: ไม่มีสำเนียงถิ่นอะไรนี่คำถิ่น
2: ผมนึกไม่ออก
1: จันทบุรีค่ะระยองอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: อ๋อโอเค
1: เออ
2: พี่บอกเป็นจังหวัดอย่างนี้สิเราไปปูสักโอ้โห
1: เราก็ต้องมีไหวพริบหน่อยที
2: ่สวัสดีฮิ ดีว่าเพิ่งไประยองเลยนึกได
1: ้ทางทิศตะวันตกอย่างสุพรรณอะไรเงี้ยกาญจนบุรีเงี้ย
2: ผมบอกเลยนะตลกเรื่องของสำเนียงเนี่ยผมไม่ได้จริงยอมรับ
1: พี่แอ๊กก็เกิดกรุงเทพแล้วอย่างเง
2: ี้ย
1: โอ้ยสมุทรปราการ
2: เกิดสมุทรปราการ
1: เกิดปริมณฑลก็อย่างเงี้ย
2: คุณบินบอกว่ากระบี่ครับเอานี่น่าจะฟัง
1: นี่สวัสดีเขาด้วย
2: สวัสดี
1: ทักทายสำเนียงกระบี่เลย
2: สวัสดีช่องเชียงช่องเชียง
1: โอเคได้ใช่ได้
2: กระบี่คุณประชาบอกเชียร์กากโปครับอ่ะนี่แฟนเนเธอร์แลนด
1: ์ได้เป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วย
2: แล้วก็คุณบินบอกว่าญี่ปุ่นมาตั้งแต่เกิดคุณ PCR โพสีบอกว่าสวัสดีครับพี่มาโอ้โหพี่ชุดพี่จุนพี่จุนโอ้นี่เป็นไงสำเนียง
1: ครับผม
2: ครับผม
1: เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาชอบแบบเขาชอบพิมพ์เสียงด้วย
2: เขาต้องตอนนี้เขามีตัวเลขอะไรที่มันคล้ายๆ55อะไรสักอย่างป่ะ
1: โอ้วัยรุ่นอะไร
2: เจ
1: น
2: ซี
1: 6767
2: อะไรสักอย่าง
1: อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เลข5เขาก็เป็นที่เข้าใจกัน
2: ครับผม
1: มันคุณง่าย
2: วีรศักดิ์บอกว่ากรีดยางอยู่ทุ่งสงฟังยาวๆครับตั้งแต่แข่งมาไม่ได้ดูฟังแต่99
1: นี่ไงชาวปากใต้เยอะเลย
2: เดี๋ยวผมไปเรียนมาก่อนคุณธงขจรมากสัมพันธ์บอกว่าเด็กปืนเชียร์ญี่ปุ่นครับเพราะทิมเบอร์ไม่ได้ลงฮ่าๆโอ้น่าเสียดายนะทิมเบอร์สุดท้ายก็ต้องถอนออกไปคุณประสิทธิ์ชนะรบบอกว่าสวัสดีตัดยางอยู่บ้านทุ่งสงไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีโอเคเอ้ยนี่แฟนชาวใต้นี่ฟังเราเยอะนะส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่ากรีดยางอยู
1: ่เอาเยี่ยมเลยครับมีคอมไม่ใช้แต่ว่าต้องผ่านพาสเวิร์ดซึ่งไม่มีพาสเวิร์ดอะไรกันครับนี
2: ่แต่ละยางแต่ละวันเอ๊ะทำไมคู่เมื่อกี้เขาไม่มีปัญหาเลยมีแต่คู่เราอะ
1: ก็มันดันมารีสตาร์ท
2: อ๋อ
1: เอาได้ใช่ไหมจิ้มก็ไปตรง
2: ๆโอเคได้อยู่คุณธงกจรบอกว่าในแอปฟังไม่ได้ครับ
1: ในแอปเนี่ยอันดับแรกถามว่าคุณใช้แอปไหนเป็นแอปรวมวิทยุทั่วโลกทั่วประเทศอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับเรานะครับถ้าคุณจะฟังคลื่น FM 99ให้ถูกต้องแล้วก็รับสัญญาณที่ชัวร์ที่สุดก็คือมาที่ยานแม่เลยเดี๋ยวนี้เขาให้โหลดแอปพลิเคชันใหม่ละจะรวมทุกคลื่นของอสมทคุณเข้าไปฟังได้ในนั้นรวมไปถึง FM 99ทีเรโดด้วยใช้แอปที่ชื่อว่านี้ครับ Mcord Connect MCOT Mcord สะกดคำนี้เข้าไปเดี๋ยวก็เจอใน App Store Google Play อะไรพวกนี
2: ้ส่วนใน
0: YouTube

0: นะครับก็เข้ามาทักทายคุณปลั๊กสวัสดีสวัสดีคุณปลั๊กด้วยนะครับคุณณัฐพงษ์สวัสดีครับก็เข้ามาทักทายเช่นกันคุณณัฐพงษ์บอกว่าสวัสดีครับพี่จูนพี่ชีทคุณพีชี่เหรอบอกว่าเฉินห้าวหนานคืนนี้ไม่ดูแลเขตธงหลอวานหนีมาภาคบอลโอ้นี่เป็นแฟน
1: คุณพกอีโต้ไว้ตรงไหนวะ
0: อยู่ด้านหลัง
1: แล้วขับนั่งรถตู้มาด้วยใช่ไหมพร้อมตี
0: ไก่ป่ารออยู่ล่าง
1: โอ้แต่ไก่ป่าแต่ฉันห้าวนะจะอย่าไปห้าวแถวตลาดห้วยขวางกัน
0: เลยตกใจเลย
1: โอ้
0: โ
1: หดีสมัยนี้ไม่ค่อยได้ไป
0: ก็มีอะไรก็ใจเย็นๆนะ
1: วูบเดียวเท่านั้นเอง
0: เฮียฟลุ๊กแฟมิลี่ออกจากทู
1: เฮียวิโก
0: เฮียวิโก
1: ไปแล้วแจ้งเมื่อคืนนี้เอง
0: นั่งหน้าจออยู่นี่เลย
1: ก็เปิดตัวแล้วนะครับเปิดตัวอยู่ในสตูดิโอของโมโนแม็กซ์ทำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกก่อนเลยแล้วที่เหลือก็จะพรีเมียร์ลีกอะไรก็ว่าไปในซีซั่นหน้านะครับ
0: รู้สึกว่าภาคเกมแรกนี่จะเป็นคู่ไอวอรี่โคสต์
1: อ๋อ
0: ใช่ใช่ใช่เห็นแกพูดอยู
1: ่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวต้องลุ้นสภาพอากาศครับ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะว่าคู่ไอเวอรี่โคสเตะเนี่ยเขาเตะกันที่สนามซึ่งมันไม่มีปิดหลังคาไม่ได้ครับแล้วก็ดูว่าสภาพอากาศนั้นเสี่ยงที่จะเจอกับเรื่องฟ้าฝน
0: ครับ
1: พอให้ฝนแบบไม่ได้ตกหนักจนมากเกินไปบางทีถ้าประจุไฟฟ้ามันไม่เซฟสำหรับเรื่องเสี่ยงฟ้าผ่าเนี่ยคุณก็ต้องเบรก
0: ก็ยาวไป
1: ซึ่งสายเอเวอร์ลีโคสเตะกับเอกวาดอร์ไอ้กี่โมงนะผมจำเวลา
0: เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอดูเวลา
1: หน้ามึนเวลาไปหมดแล้วเพราะเวลามันไม่เท่ากันในแต่ละวัน
0: น่าจะ6โมงเช้าใช่6โมงเช้า
1: 6โมงเช้านะครับ
0: ผม
1: ซึ่งสายนี้เขาเป็นสายเดียวกับเยอรมนีที่เพิ่งถล่มกรุงเซาไป
0: ใช่จ้ะก็วันนี้ก็อาจจะนอนได้เร็วหน่อยสำหรับสายที่
1: ส่วนคู่เราถือว่าปลอดภัยกับสภาพอากาศไม่ต้องลุ้นอะไรมากปิดหลังคาได
0: ้โอเคก็วันนี้ที่ AT&T นี่เป็นสนามของ Dallas Cowboys นะครับ
1: เก่งไหมหลัง
0: ๆโอเคถือว่าโอเค Dallas Cowboys ถือว่าโอเค
1: เพราะเป็นทีมที่เหมือนว่าแฟนเริ่มจะกลับมาดีแล้วด้วยใช่ไหม
0: Cowboys
1: เยอะป่ะ
0: โอ้เยอะเยอะ
1: เยอะใช่ไหมเยอะต้นๆเลยไหม
0: ย
1: ุ
0: คผมว่าถ้ายุค90มาจากแฟนดัลลัสคาร์บอยเยอะนักพากย์ส่วนใหญ่บ้านเรา
1: เป็นแฟนคาร์บอยเยอะ
0: ใช่พี่ต้น
1: ขี่ม้ามาทำงาน
0: ใช่แต่ว่าใส่หมวกก็พอแล้วไม่ต้องเต็มขนาดนั้น เออนะครับแล้วก็9โมงก็เป็นอีกคู่หนึ่งของสายนี
1: ้ครับ
0: สวีเดนกับตูนิเซียก็ติดตามได้แต่ว่าคู่สวีเดนตูนิเซียนี่ไปเตะที่เม็กซิโกนะ
1: 9โมง
0: ครับผม
1: โชคดีครับสำหรับคนตื่นเช้าเราผัดกันดูใครก็ใช้ชีวิตช่วงเช้าคุณก็ผมก็ฝากพวกคุณดูช่วงเช้าไปด้วยผมก็เน้นดูคู่ดึกกันอย่างเดียว
0: โอ้โหนี่น่าจะเป็นหนึ่งในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เชื่อว่าตัวผมเองคงจะพลาดการดูถ่ายทอดสดเยอะที่สุด
1: ถูกตั้งแต่ตั้งใจดูบอลมา
0: ใช่
1: ทัวร์นาเมนต์นี่แหละเป็นเวิร์คคัพที่ผมจะดูแบบโดยเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเกมน่ะน้อยสุด
0: ใช่มิสเตอร์พิษณุบอกว่าสวัสดีครับอเบลูมีสิทธิ์เป็นผู้จัดการฟูลแลมไหมครับเห็นว่าอยู่ในช่วงเจรจาขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะ
1: เรียกว่าจบแทบทุกอย่างแล้วอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วครับแล้วก็ไม่มีเต็ง2เต็ง3มาแล้วจะเป็นอเบลูนี่แหละรอยืนยันอย่างเป็นทางการแค่นั้นเอง
0: โอ้ลอนดอนช่วงนี้นี่ข่าวใหญ่อยู่งั้นนะถูกไห
1: ม
0: ที่เกี่ยวข้องกับรามาริดเพราะว่ามาคูกุลัยยาเยวิโกจะไปแล้วมาริดเฉยเลยโอ้โหผมตอนแรก
1: เพราะตอนแรกเนี่ยถ้าเรื่องโอกาสย้ายทีมของมาร์คอูริยาเนี่ยอาจจะไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่าไอ้จุดมุ่งหมายจะไปไหนเนี่ยคือถ้ามันเป็นบาร์ซ่าเราก็ไม่ได้แปลกใจอะไร
0: เพราะว่าเป็นทีมเก่า
1: เออ
0: และมาริดจริงๆก่อนเนี่ยผมแทบไม่เจอข่าวกับกูริยานะผมจะเห็นมาริดจะมีข่าววนเวียนอย่างพวกยอสโกกวาดิโอบ้าง มีข่าวกับลูเบนดิอาสบ้างนะในเกมรับเออถ้าไม่รวมพวกโกนาเต้ไม่รวมทางเดนเซลดุมฟรีสเนี่ย
1: โอ้
0: โหนี่เท่ากับว่าคุณจะได้แบ็คขวาเซนเตอร์แบ็คซ้ายด้วยนะ
1: ดุมากครับ ผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเอฟเฟคหลายๆอย่างรวมกันอันดับแรกคือมาดริดเขาแบบเสียหน้ามากไม่ได้แชมป์มา2ปีติด
0: ครับผม
1: แล้วก็เป็นวาระเลือกประธานรอบใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเปเรสก็ต้องการแก้มือแล้วก็รวมไปถึงปรับนู่นนี่นั่นเอาเลือกโค้ชที่แบบอยู่ร่วมกับนักคุมนักเตะอยู่อะไรเงี้ยเป็นมูรินโญ่เข้ามาแล้วก็ยังไงก็ตกใจอ่ะมาร์คอูริยาคือตกลงกันเสร็จสับหมดแล้วก็เอาเป็นว่าทุกฝ่ายด้วยเชลซีก็โอเคยอมรับได
0: ้
1: กูกระย่าอยากไปมาดริดอยากได
0: ้
1: เรื่องเงินเรื่องสัญญาอะไรต่างๆคุยจบแล้วเอาเป็นว่า ยืนยันครูระยะกำลังจะย้ายเป็นอาการเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
2: จะตามไปไหมในความคิดพี
1: ่ก็ท่านประธานอ่ะยังมันมีคำหนึ่งที่ค้ำคอท่านประธานไอ้เรื่องนักเตะค่าตัว150 ล้านยูโรมันจะจบที่ใครกันแน่
2: เพราะโอริเซ
1: ่ตอนแรกเป้าแรกเป็นโอริเซ
2: ่เออแต่โอริเซ่พวกท่านประธานของบาเยิร์นบอกไม่ขาย
1: เออแล้วก็อีกชื่อนึงใครนะจำไม่ได้ละอีกชื่อนึงเป็นชื่อที่สองที่โผล่ตามมาผมลืมนึกจู่ๆก็ตื้อด้วยความเพิ่งตื่น
2: มาดริดมาดริดมาดริดคูเลียนอัลวาเรสก็มีข่าวไง
1: ใช่คูเลียนอัลวาเรสเป็นชื่อที่สองต่อจากโอริเซ
2: ่
1: ซึ่งก็2รายเนี้ย
2: แอดคงไม่ปล่อยแน่ๆ
1: ยากมาก
2: ทุกทรงแอดนี่ไม่ปล่อย
1: เพราะแอตเลติโกพร้อมทำสงครามทุกที
2: ถูกใช
1: ่ฮูเลียน
2: อ๋อสงครามราคา
1: โอ้โห
2: สงครามออนไลน์
1: สงครามโซเชียลมีเดียด่าซะบาซ่าเขินเลยบาซ่าตอนนี้ไม่รู้จะทะเลาะหันไปทะเลาะกับมาดริดต่อดีกว่า
2: โอ้สุดยอดจริงๆแอดเ
1: บ
2: ี้ยงของ
1: เบี้ยงประเด็นเลยไปฟ้องไปเลสดีกว่า
2: เออที่บอกว่าคุณเชฟนี่บอกว่าแอบฟังไม่ได้ครับพี่เดี๋ยวเป็นท่านนึงนะ
1: ครับ
2: คุณนันทพงศ์บอกว่าผมว่าน่าจะสนุกครับแต่ดัชมีลุ้นเฉือนครับก็เป็นไปได้นะครับคุณมารตาบอกว่าไมช็อตหรือว่าเป็นที่โทรศัพท์ผมวันนี้ไม่แน่ใจนะมันดังจี๊ดจี๊ดเงี้ยหร
1: อ
2: ญี่ปุ่นจะชนะ2-1ครับคุณนัทพงศ์บอกมาคุณจำพลบอกว่าเห็นคุณจุ่นผมฟูครับวันนี้ไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ย
1: ครับผม
2: ครับผมปลวกแดงชัดเจนน่าหมายถึงว่าฟังอยู่ที่
1: ปลวกแดงคือระยอง
2: ใช่จ้ะคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าผมก็ต่างจังหวัดครับนนทบุรีปากเกร็ดโอ้โห
1: โอเค
2: มีสำเนียงอะไรเป็นพิเศษไหมคนนนทบุรีมีศัพท์อะไรพิเศษที่แตกต่างจากกรุงเทพไหม
1: ชาวนนทบุรีก็กลืนๆกันไปหมดแล้ว
2: เนาะ
1: หาความแตกต่างไม่ได
2: ้
1: อยู่ที่ว่าบางคนก็บ้านก็อยู่คนละฝั่งถนนก็ติดกับกรุงเทพ อยู่ที่ขอบฟุตบาทแค่นั้นเอง
2: บอกว่าทองแดงได้ไหมหมายถึงว่าสำเนียงทองแดงเนี่ยไม่ได้จริง
1: โอ้โหจุน
2: ยอมเดี๋ยวไปฝึกก่อน
1: เสียหมดเลย
2: คุณวัชระพงศ์บอกสวัสดีครับพี่จุนสวัสดีนะครับคุณนัชนะครับบอกว่ากรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยโอ้โหมาขับวินมอเตอร์ไซค
1: ์ครับผม
2: ครับผม
1: ครับ
2: มาเป็นเพลงเลยฟังจากสปป.ลาวครับคุณวุฒิเลอร์
1: ฮะ
2: นะครับ
1: ที่เราได้ดูฟรียินดีด้วย
2: คุณมนุษย์ลุง
1: ม
2: นุษย์ลุงเลยแอป99 FM ฟังไม่ได
1: ้อันเก่าลบทิ้งไปเลยถ้ามันเป็นแอปของ99ครับให้ใช้เป็นแบบอันนี้รวมหน่วยเลยเป็นฐานใหญ่ของอสมทของบริษัทเลย MCOT ครับ MCOTMCOT Connect ลองเซิร์ชเข้าไปแล้วโหลดใหม่เลยครับ
2: ครับ
1: อันเก่าลบทิ้งไปเลยไม่ใช้แล้วไม่มีการพัฒนาอัปเดตอะไรมันพังเขาก็ไม่ซ่อมแล้วอพยพมาที่แอปใหม่ครับ MCOT Connect
2: คุณวิลาสแซงโง่บอกว่าส้ม20น่าจะหมายถึงเนเธอร์แลนด์ชนะนะ
1: ใช่
2: คุณณัฐพงศ์บอกว่า Gen C Alpha Hit 67ครับแล้วก็แบงหงายมือ2ข้างแถมขยับอีกครับผมช่วงหลังตามไม่ทันจริงนะเทรนด์ฮิตของ Gen C Gen Alpha เน
1: ี่
2: ย
1: มันก็เป็นช่วงเวลาเหมือนในช่วงรุ่นเรามันก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนตามไม่ทันเหมือนกัน
2: ครับผมอันนี้น่าจะคุณคิวเปียงกายบอกสวัสดีชงเชงชงเชงลั่นเลยครับจันจุนโอ้ขอบคุณมากที่ชอบครับ ให้ได้ยิ้มก็พอมีกำลังใจหน่อย
1: ครับ
2: น่าจะประมาณนี้นะที่ทักทายกันเข้ามาอ่านมีคุณปอนบอกว่าญี่ปุ่นไม่มีมินามิโนะไม่มีคาโอรุมิโตมะไม่มีเอนโดส่งผลต่อทีมมากแค่ไหนครับ
1: ผมว่า impact ใหญ่ๆเนี่ยคาโอรุมิโตมะเพราะมันเป็นคนที่คือสร้างจังหวะพิเศษได
2: ้
1: คือเล่นลูกยากได้คือเป็นตัวที่แตกต่างกว่าตัวเกมรุกที่ญี่ปุ่นมีคือถ้าไม่มีมิโตมะอยู่ในทีมมันไม่มีผู้เล่นที่แบบทำอะไรแบบนี้ได้อยู่ในทีม
2: คือใช้คำว่าจังหวะสำคัญจังหวะที่มันพลิกแพลงเปลี่ยนเกมได้เนาะผมว่าการมีมิโตมะอยู่ยังสำคัญ
1: ลูกที่คาดไม่ถึงเป็นตัวอื่นหลุดเข้าไปไม่ได้แต่มิโตมะแบบมีลุ้นทำได้อะไรแบบนั้น
2: หรือคนอื่นทำได้แต่ว่าจังหวะจบสกอร์ความมหัศจรรย์ที่เขาจะเสกให้ทีมได้เนาะมันไม่มันคลาสมันยังไม่ถึงมิโตมะนะครับ คุณพงศกรบอกว่าพี่จูนเมื่อคืนที่นิวยอร์กซิตี้เละมากหลังจากนิกซ์ชนะออกไป

0: ช่ใช่แต่จริงมันไม่พระมันจะเลยลงมาศรีนครินทร์พี
1: ่เส้นศรีนครินทร์
0: เส้นศรีนครินทร์ใช่
1: คุ้นๆเหมือน
0: ถนนหลักเลยเออถ้าโอ้โหคือเส
1: ้
0: น
1: เคยไปปะ
0: เคยผ่านครับเพราะผมต้องผ่านอยู่แล้วมันตรงข้ามกับ
1: ผมว่าผมเคยไป
0: เฮ้ยจริงเหร
1: อ
0: ดีๆเนี่ยนะ
1: ใช่ปะ
0: นี่พี่จะถึงบ้านผมอยู่แล้วนะพี่ไปดี
1: ๆเฮ้ยเส้นศรีนครินทร
0: ์ใช่
1: จะถึงคืออย่าง
0: นี้เอางี้สมมติพี่นึกภาพนะพี่ลงมาเส้นศรีนครินทร์ปุ๊บใช่ไหมพี่จะเจอฟอร์เรน
1: อ๋อผมน่าจะเป็นฟอร์เรนต์มากกว่
0: าดีๆเนี่ยมันจะลงไปเยอะเยอะเลย
1: ผมไปฟอร์เรน
0: ต์แต่แถวนั้นนะโอ้โหผมบอกได้เลย
1: ฟอร์เรนต์ยังอยู่วะ
0: ฟอร์เรนต์ยังอยู่ยังอยู
1: ่
0: เกือบ10ล้าน
1: ใหญ่โต
0: แถวบ้านผมอะ
1: 10ล้าน
0: 10ล้านเลยเยอะมากครับผม
1: ทำไมแถวบ้านกูเป็นอย่างนั้นอ่ะ
0: อ้าว
1: เขาชอบกันแบบนี้
0: ใช่
1: ครับผม
0: ครับผมเราชื่นชอบชีวิตราตรีครับผมราตรี2012ดิวกูกูเลย่าคิดเห็นยังไงบ้างครับผมไม่รู้ว่าแฟนเชลซีจะเสียได้ไหมนะ
1: เสียได้ไหม
0: คุณได้ระดับ
1: โตเว้ย
0: 50ล้านปอนด
1: ์โถตั้งฮาโต้แทน
0: เออคุณก็ได้ในราคาราคาที่โอเค
1: คุณก็เอาเงินไปซื้อเคอร์เคสต่อดิ
0: ดีไหมเดี๋ยวก็เนยทำไมไปเสนอให้เขาล่ะเออทำงานกับอิลาวล่าจะดีก็ได
1: ้ครับผม
0: เออนะครับโอเคน่าจะคุณติตี้บอกเคยไปผมเห็นฮ่าฮ่าฮ่าจำบิดโค้ดแล้วอ่ะพี่ปามอาจารย์วาวยังอยู่99ไหมครับ
1: ไม่อยู่แล้วทั้งคู่นะครับผม
0: แล้วก
1: ็การเวลาพลากไปได้ทุกอย่าง
0: บอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ใครจะเป็นคีย์แมนสำคัญในการพาเนเธอร์แลนด์ที่จะพาเนเธอร์แลนด์เข้ารอบในความคิดพี
1: ่สุดท้ายเนี่ยคือยังไงผมก็ให้น้ำหนักไปที่เกมรุกสำคัญกว่าเกมรับผมว่าเกมรับมันก็จะมีมาตรฐานกันระดับนึงแหละแล้วฟุตบอลด้วยหลายสิ่งหลายอย่างได้ปรับได้รูปแบบทุกวันนี้มันก็ยังไงก็จะลบราค่าฟันกันก็ต้องตัดสินกันด้วยเกมรุกซึ่งเนเธอร์แลนด์ผมไปลุ้นตอนเยลมาเล่นเพราะว่าฟอร์มแกอยู่ในระดับสูงอาจจะสูงที่สุดในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้ดีเหลือเชื่อกับโรม่าในช่วงครึ่งฤดูกาลหลัง
0: ใช่เรียกว่าในช่วงขึ้นปฏิทินปี2026มาฟอร์มอย่างโหดดอนเยมาเล่นกับทางโรม่า
1: ใช่ผมว่าพึ่งพาดอนเยมาเล่นได้แล้วก็ไปหวังให้โคดิกาโปเนี่ยให้มาตรฐานเหมือนกับที่เขาทำกับทีมชาติมาตลอดเราตัดพาร์ทของลิเวอร์พูลไปซึ่งลิเวอร์พูลก็แน่นอนมันไม่ดีทั้งทีมในซีซั่นที่ผ่านมาแต่ว่ากาโปกับทีมชาติเน
0: ี่
1: ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยทีมได้เยอะ
0: เทียนี่ไรเดอร์ที่อาจจะไม่ค่อยได้ลงสนามกับซิตี้ในช่วงหลังพอที่จะขึ้นมาเหมือนกลับมาเป็นฟอร์มที่เคยอยู่กับเอซิมิลานได้ไหมในความคิดพี่กับทัวร์นาเมนต์นี
1: ้ได้นะเพราะว่ามันเป็นการเล่นร่วมเรามองคุณภาพในแต่ละคนเนี่ยเพราะตำแหน่งของทีมในเรเดอร์สเนี่ยจะมี2คนที่ขับเคลื่อนอยู่ด้านหลังกราฟเฟนแบกกับเฟรงกี้เดยองคลาสบอลระดับเนี่ย มันช่วยกันได้เยอะ
0: ครับผมบิจุนไปเดอะสเตเดียมยังครับอ๋อนี่น้องตระกูลพิบไหวรออยู่ครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆเดี๋ยวผมไปดูข่าวให้นิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวแวะมาที่ข่าวกันบ้างครับแล้วขอประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็สามารถไปร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์นะcheer.mcot.net นะครับผมขั้นตอนก็เพียงแค่คุณไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Mcot Super Fan Package นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเนี่ยจะมีเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter นะครับไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ไปติดตามรายละเอียดนะครับเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: เออ
0: ทีมโปรด1ทีมในฟุตบอลโลกคราวนี้สำหรับพี่คื

0: ผมปีนี้ผมเชียร์เยอรมัน
1: เพราะว่าม
0: าเป็นอันดับหนึ่ง
1: ทำไม
0: จริงๆก็มี 2, 3, 4ต้องเชียร์หลายทีมไงเผื่อมันตกรอบ
1: อ๋อแต่พี่ก็เป็นคนเชียร์เช็คเกียร์มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนี่ฮะ
0: ยังเชียร์อยู่ยังเชียร์อยู่แต่ว่าสมัยได้เชียร์ไม่ค่อยสนุกแล้วมันไม่ค่อยมีความหวัง
1: ครับผม
0: โอ้ก็เชียร์เยอรมันเชียร์ขึ้นลง
1: ๆ
0: ตอนเด็กเริ่มดูบอลใหม่ๆไม่ชอบเยอรมันเลยมันเก่งๆแล้วก็เล่นบอลแบบขี้เหนียวอ่ะเล่นบอลไม่เอนเตอร์เทนแล้วดันเก่งด้วย
1: ครับผม
0: ไม่ชอบมาชอบอีกทีตอนแบบเยอรมันเข้าสู่ยุคล้มเหลวต้องมาตั้งกันใหม่ตอนยุคคลินส์มันเนี่ยนึกออกไหมไต่ระดับไปถึงโยกิเลิฟเล่นบอลสนุก
1: ครับผม
0: เชียร์จนประสบความสำเร็จก็เลยแบบพอได้แชมป์โลกก็ไม่ค่อยเชียร์ละเอาเผลอแป๊บเดียวนึกว่าจะตกเล่นๆตกยาวเลยต้องกลับมาเชียร์รอบเนี่ย
1: ปีนี้ก็ไม่ได้เป็นเต็งลำดับต้นๆด้วยนะประมาณสัก 5-6 ประมาณนี้เนาะเยอรมัน
0: เต็งเขินๆอะไรเงี้ยนะคือชื่อเก่ามันยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าฟอร์มหลังก็ไม่ได้น่าไว้ใจแต่ทำไปทำมาเนี่ย
1: นัดแรกดูน่ากลัวนะ
0: สถิติเวอร์สุดแล้วนะครับตอนนี้ไอในบรรดาทีมที่เข้ามาเล่นรอบสุดท้ายเนี่ยพบบวกกับเกมนัดเปิดสนามของเยอรมัน10เว้ย
1: 10แล้วเหรอ
0: รวมอุ่นเครื่องรวมในช่วงควอลิฟายมาก่อนหน้านี
1: ้ชนะติดมา
0: 10เกมติด
1: โอเคเราเข้ามาที2เนาะ
0: ใช่ครับ
1: สวัสดีครับจากปัตตานีครับเมืองร้อยด่านโอ้ไม่เอานะฮะ
0: โอ้ยคำ
1: มันต่อไม่ได้นะต
0: ่
1: อไม
0: ่
1: ได้นะ
0: โอ
1: ้มันเซนซิทีฟนะครับ
0: ผมจะบอกว่าร้อยด่านในหลายจังหวัด
1: บ้
0: าน
1: ผม
0: ก็เหมือนกัน
1: ในมหากรรมฟุตบอลโลกมีนักเตะคนไหนที่โดนเล่นแรงใส่จนต้องบาดเจ็บแล้วขาหักบ้างไหมครับโอ้โหบาดเจ็บถึงขาหักเลยเหรอ
0: ในเวิร์คครับผมก็จะนึกถึงถ้าถึงกับขาหักยังนึกไม่ออกแต่ก็จะมีแบบอารมณ์แบบตีศอกของไรใช่ป่ะ
1: ตีศอกของเลโอนาร์โด
0: ของเลโอนาร์โด
1: ใส่แท็บลามอสของสหรัฐอเมริกาปี94นั้นกะโหลกร้าวหรืออะไรน่าตกแถวนี้แตก
0: หนักมาก
1: หนักเออถ้าแบบ
0: ผมนึกถึงช็อตตีศอก
1: อันนี้หนักจริงมีใครหนักอีกไหมอ่ะถึงหักโอ้โหยังนึกไม่ออกถึงหักต้องใช้เวลาหน่อย
0: แล้วมันก็จะไปสมัยก่อนของชูมัคเกอร์อะไรพวกนี้เลยใช่ไห
1: ม
0: ซึ่งเราดูไม่ทัน
1: อ่
0: ะ
1: มันไม่ทันละรู้สึกจะมีเปเล่ก็เจ็บแต่ไม่ถึงกับหักนะแต่มันก็เจ็บหนักเหมือนรอบต้นๆนี่แหละเขาเจ็บหนักนะครับสักปีหนึ่งอ่ะน่าจะ
0: ที่สวีเดนหรือไงไหมไอ้ฟิน ช
1: ัยปีที่เดี๋ยวก่อนนะ
0: เราเหอะเราดูไม่ทันผมว่าตัดเอาเข้าสู่ยุค
1: ใหม่ใช่ใช่ใช
0: ่ยุคเก่าพูดไปก็เราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
1: จริงนี่บอกว่าสวัสดีครับพี่จุนพิชิตคืนนี้พี่เชียร์ทีมไหนครับผมเชียร์ญี่ปุ่นคืนนี้แก้มูกุลาซาวครับจากคุณซอโซพงไม่ใช่แค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่ไว้ใจ
0: ผมเข้าใจมันจะยิงอะไรกันนักหนาเน
1: ี่
0: ยนี่คือบอลโลกขนแบบรอบสุดท้ายนะครับคือขี้หมูขี้หมาผมเชื่อว่าแต่ละทีมที่แบบชื่อเล็กชื่อน้อยเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีของพอตัวเรียบร้อยเล่นไม่เอาอะไรเลย
1: พิชิตคำว่าสวัสดีทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้แล้วสำนวนน้ำเสียงตามภาคเลย
0: ใช่ๆก็ผมให้จุ่นทำน้ำเสียง
1: ทำไม่เป็นจริง
0: ยอมทำสำเนียงผมเรียกว่าสำเนียงถิ่น
1: ใช่ว่าไม่ใช่ทางตกเล่นเสียงใช่ครับผมว่าเสียงในห้องส่งมันต้องมีปัญหาเหมือนมีอะไรช็อตสักอย่างหนึ่งเอาหร
0: อจะเป็นระบบเซตไม่อ่ะก็อาจจะต้องแก้ไขทีพรุ่งนี้แล้วนะฮะ
1: สวัสดีครับพี่จุนพิชิตสมุทรปราการฝนตกเอาหรอเข้าแผ่นฝั่งเก้าๆทุกวันเลยเอาตอนผมออกมามันยังไม่ตกนะ
0: มันตกทั่วทุกที่แหละเพราะมันตกเป็นวงกว้างแต่ก็ไม่น่าจะหนักมั้งตอนเนี้ยมันก็ตกแบบพรำๆไปเรื่อยๆลากยาวมาตั้งแต่ค่ำๆอ่ะตั้งแต่เย็นน่ะ
1: ครับในบอกว่า Mcord Connect ใครที่โหลดแล้วไปฟังเสียงหายสะดุดให้ลบแล้วลงใหม่อีกครับ
0: บางท่านอาจจะมีปัญหาแม้กระทั่ง Mcord Connect ถ้าเกิดว่ามันติดขัดอ่ะผู้ฟังหลายท่านแนะนำมาว่าคุณลบแล้วก็ลงใหม
1: ่
0: โหลดใหม่รอบนึงไม่ยากครับยังไงก็รบกวนแก้ไขด้วย
1: ครับผมถ้ามิโตมะหายเจ็บมีสิทธิ์จะพาญี่ปุ่นมาเล่นเอเชียนคัพที่เจอกับทีมชาติไทยหรือเปล่าครับ
0: โอ้โหไม่แน่นะเพราะเขาถือว่าเขาขาดวาระเวิร์คครับไปแต่คุณคิดดูดิถ้าต้นสังกัดจะอยากปล่อยไห
1: ม
0: แต่ก็อาจจะต้องปล่อยเพราะว่าแฟร์เวลามีแอฟริกาคัพออฟเนชั่น

0: ต้นสังกัดก็ต้องปล่อยโอเคเดี๋ยวเบรกก่อนไหมพี่หรือว่าเรายาวเลย
1: ก่อน
0: เบรกก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับมาติดตามเกมฟุตบอลโลกระหว่างเนเธอร์แลนด์กับทางญี่ปุ่นกัน
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: แข็งแรง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงาน

0: ริสเตียโนโรนัลโดชายคนเดียวที่ยิงครบ5สมัยหากจะพูดถึงความสม่ำเสมอในระดับปีศาจคงไม่มีใครเกินคริสเตียโนโรนัลโดในฟุตบอลโลก2022เขาจารึกชื่อเป็นมนุษย์คนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ถึง5สมัยติดต่อกันสถิตินี้สะท้อนถึงระเบียบวินัยและการรักษามาตรฐานร่างกายให้อยู่ในระดับสูงสุดตลอด16ปีแม้ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเขาจะไม่ได้จบด้วยการชูถ้วยแต่การทำประตูใส่กาน่าในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกก็เพียงพอที่จะทำให้เขาก้าวข้ามตำนานอย่างเปเล่และอูเวเซเลอร์ที่ทำไว้4สมัยได้สำเร็จนอกจากนี้เขายังครองสถิติการยิงให้ทีมชาติมากที่สุดในโลกซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาคือหนึ่งในเพชฌฆาตที่อันตรายที่สุดเท่าที่โลกฟุตบอลเคยมีมา
1: MCOTRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกส

0: 02-201-6569
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็น

0: iOS and Android ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: เอาละครับกลับมาติดตามนะครับการรายงานสดนะครับศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเกมนัดเปิดสนามของกลุ่ม F นะครับเกมที่ AT&T Stadium ครับคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนี้เกมกำลังจะออกสตาร์ทนะครับเดี๋ยวไปทวนไลน์อัพตัวผู้เล่นกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับประตูเป็นบาสแฟบุเกนนะครับนอกนั้นมีฟันเดอร์เฟนทางซ้ายนะครับทางขวาดูมฟรีสคู่เซนเตอร์เป็นฟานเฮเกอร์กับทางฟอร์จูฟันไดนะครับตรงกลางมีทางเฟรงกี้เดยองนะครับทีนี่ไรเดอร์สแล้วก็แลนด์กาเฟนแบกนะครับด้านบนโคดิกักโปทางซ้ายขวาไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลแล้วก็หน้าเป้าเป็นดอนโยมาเล่นนะครับก็ดูจากผังที่ขึ้นมา 4-3-3 นะ 4-1-2-3 หรือว่า 4-3-3 นั่นเองนะครับสำหรับเนเธอร์แลนด์ส่วนญี่ปุ่นครับประตูเป็นทางซาโตซูซูกินะครับ3เซนเตอร์มีฮิโรกิอิโตะนะครับมีโชโกทานิกุจิแล้วก็วาตานาเบะ3เซนเตอร์นะครับวิงแบ็กด้านขวาเป็นทางริซุโดอันนะครับซ้ายเป็นเคโตะนากามูระตรงกลางไดจิคามาดะกับทางไคชูซาโนะนะครับ3ตัวบนครับมีหน้าเป้าอย่างอุเอดะนะครับแล้วก็ตัวสำรวจอย่างไดเซนมาเอดะทางซ้ายแล้วก็ทาเคฟุสะคุโบะทางขวานะครับ3-4-3 ครับญี่ปุ่นของโมริยาสึผู้ตัดสินหลักในเกมวันนี้นะครับก็คือทางด้านของอิสมาอิลเอลฟัตนะเอลฟัตนะครับเป็นอเมริกันแต่ว่ามีเชื้อสายโมร็อกกันนะครับ
3: ครับ
2: ส่วน VR นี่เป็นโจดิคเคอร์สัน
3: เนเธอร์แลนด์ครับคือเจ้าแห่งการเข้าชิงเจ้าพ่อแห่งความอกหักรองแชมป์3สมัยครับ
2: แต่ปีนี
3: ้ไกลสุดคือเท่าไหร่16ทีม
2: ไกลสุด16ที
3: มครั้งที่หลายๆครั้งน่าจะไปไกลกว่านั้น
2: คราวที่แล้วก็พลาดจุดโทษกับโครเอเชียไปน่าเสียดาย
3: เป็นฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับจะได้เขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนนะครับจากหน้าจอบุกจากซ้ายไปขวาครับมาในชุดส้มเต็มตัวครับหัวจดเท้าของเนเธอร์แลนด์ครับใส่ชุดเย้าทั้งคู่นะครับญี่ปุ่นก็เสื้อน้ำเงินเกงขาวชินี่ไรเดอร์สครับไหลบอลกลับหลังไปที่บาสแฟร์บุเกนแล้วก็เริ่มเปิดฉากแรกบุกด้วยบอลยาวก่อนครับแฟร์บุเกนบอมโด่งขึ้นไปข้างหน้าโดนมงสวนกลับมาครับสุดท้ายต้องงัดโด่งซื้อเวลาตรงกลางไปก่อนครับชิงจังหวะแย่งบอล2กันอยู่ไอดะพักบอลได้แล้วพลิกได้ครับไปจ่ายย้อนหลังไมดะนิดนึงไมดะยังเกี่ยวบอลขึ้นหน้าไปได้ครับไปติดที่ฟานเฮเกอร์แล้วดูมฟรีสปาดบอลขึ้นหน้ามาอีกทีนึงซัมเมอร์วิลครับทิ้งออกซ้ายที่โคดี้กักโปจะขึ้นเกมเร็วขึ้นมาข้างหน้ามีสอดมา2คนมาพยายามจะฝากบอลไปถึงดอนเยลมาเล่นแต่ว่าโดนอิโตะเตะทิ้งไปก่อนครับงัดกันอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็มิกกี้ฟานเดอร์เฟนดึงเต็มๆนะครับมาไปเสียฟาวล์กับอุเอดะเอ้าผู้ตัดสินไม่ให้โอ้เฉยเลยบอลยังเป็นการครอบครองของฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับเฟอร์จิลฟันไดยังค่อยๆเคาะกันอยู่ในแผงแบ็คโฟนะครับจากฟานเดอร์เฟนกลับมาด้านหลังที่แฟร์บุเกนอีกทีนึง
2: ก็ส่วนผลฟุตบอลที่ขอเข้ามานี่เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะมีขอเซกุนด้าย
3: ังมีนอกใจบอลโลกกันด้วยเพราะว่าเซกุนด้าเป็นนัดชิง
2: ก็จบครึ่งเวลาแรกมาลากากับอเมเรียยัง0-0นะครับ

0: ครับก็ยังเหลืออีก1ทีมนะครับที่ลาลิก้าสเปนหาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาก็จะเป็นการดวลเพลย์ออฟกันอยู่ตอนนี้เป็นรอบชิง
1: ก่อนหน้านี้มีลาซิงซานเตเดมีเดปอร์ติโบลาโคลุญญานะที่ขึ้นมา
0: ฟานเดอร์ครับไหลออกขวาที่ดูมฟรีสก็เคาะช้าครับลองดูว่าญี่ปุ่นจะไล่บอลสูงไหมญี่ปุ่นไม่ไล่ครับขยับทิ้งบอลออกฝั่งซ้ายไปที่โคดิคาโปครับเกาะริมเส้นอยู่จี้เข้าหาลิซิโดนเคาะมาตรงกลางก่อนครับเฟรงกี้เดยองยังเล่นใกล้ๆกันอยู่ครับฟานเดอร์เฟนค่อยๆขยับดันขึ้นมายังไม่เร่งเอาบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายครับเนเธอร์แลนด์เคาะขวางไปเรื่อยๆฟานเดอร์เคอร์กลับมาขวาที่ดัมฟรีสเล่นกับซัมเมอร์วิลญี่ปุ่นก็เน้นรักษาตำแหน่งนะครับยืนแนวกันแน่นเป็น3ชั้นครับฟานไดโยออกซ้ายไปบ้างครับให้มาที่เขาได้กักโตครับเพื่อนจากลิเวอร์พูลด้วยกันกักโตปัดเรียกเขากับโทษมาเล่นพักบอลได้ยังพลิกไม่ได้พิงไว้ก่อนแล้วพลิกเข้าขวายิงยัดเลยครับโอ้ไซออนซูซูกิต้องเซฟแรกครับปัดข้ามคานออกไปได
1: ้โอ้โหซูเปอร์เซฟแรกมาตั้งแต่ช่วงมาน2นาที39วินาทีครับกักโตทางซ้ายจ่ายยัดมาในกรอบเขตโทษมาเล่นบังกอดโอ้โหแล้วพลิกหนี2คนครับก่อนตวัดยิงด้วยขวาครับแต่ว่าติดเซฟทางด้านของไซออนซูซูกิครับโอ้โหซูเปอร์เซฟสวยเลยครับจังหวะนี้ทำให้เนเธอร์แลนด์ได้เตะมุมทางซ้ายครับโอ้ทานิคุจิเอาไม่อยู่นะครับเจอจังหวะพลิกหนีของดันโยมาเล่นแล้วได้ซัดเมื่อสักครู่นี
0: ้โอ้เป็นเหลี่ยมที่พลิกเล่นแบบพลิกความคาดหมายนะครับคือเป็นเหลี่ยมปกติเนี่ยเล่นง่ายๆคือคืนเพื่อนดีกว่าครับแกหลอกพลิกแล้วยิงดื้อๆเลยยิงเต็มข้อเลยครับซูซูกิต้องเซฟหนักๆตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับไรเดอร์เตะมุมเข้ามาเสาแรกโดนหม่งทิ้งเอาไปได้เคลียร์เด็ดขาดครับจังหวะนี้ของญี่ปุ่น
1: เริ่มต้นได้ดีครับทางฝั่งอัศวินสีส้มของโรนัลด์คูมันดูอีกครั้งครับ
0: โอ
1: ้โหทันกุจิเอาไม่อยู่ครับได้ตวัดยิงด้วยขวาแต่ว่าคือตำแหน่งการยืนของไซออนซูซูกิเนี่ยบอของมาเล่นมาตรงนั้นพอดีนะครับเลยทำให้เจ้าตัวปัดทิ้งออกหลังไปได
0: ้เอาเป็นว่าคือยิงอัดประเต็มข้อตรงนั้นน่ะด้วยตำแหน่งซูซูกิที่ขยับเข้าไปยืนตำแหน่งดีถ้าสมมติว่ายกมือปัดไม่ทันเนี่ยก็บอลชนหน้าอย่างนี้ครับ บอลจะเข้าหน้าเต็มๆเลย
1: ก็ฤดูกาลที่ผ่านมาอาจจะลงไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกับปาม่าจากปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับซอนซูซูกิ
0: ซึ่งแกเซฟจนมือหักอ่ะ ในเกมที่แบบดึงแต้มกับไอซิมิลาได้ชิ่งเข้ากรอบไปโทษอีกทีครับเนเธอร์แลนด์แต่ว่าจะให้ซัมเมอร์วิลเสียจังหวะล้มไปก่อนนะครับบอลลึกออกหลังไป
1: ผิดจังหวะกันไปหน่อยครับจังหวะที่จะแทงเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาครับทีมงานของโรนัลด์คูมานนี่ยอดนักเตะทั้งนั้นนะครับเออร์วินคูมานวิมยองลุดฟันอิสเตอรอยครับ
0: คูมันแกเป็นมนุษย์ที่ถ้าวงการฟุตบอลดัสแล้วก็ไม่ธรรมดาครับผ่านมาหมดแล้วในการทำงานกับอาแจ็คสวีทวีเฟย์นอต
1: แต่จริงๆเหมือนแกก็สตาร์ทตัวเองไว้เหมือนกันนะหมายถึงว่าไม่ดูแก่ไม่ดู
0: ผมว่าแก
1: เพลไปกว่านี
0: ้ทรงแกตึงตั้งแต่ตอนสมัยแบบไปปลายการค้าแข่งแล้วจะมีน้ำมีอวบๆนิดหน่อยแล้วก็ทรงนี้มาตลอด
1: ใช่ดูไม่แก่ขึ้นไปกว่าเดิมนะ
0: พ่อได้เปรียบบุคคลมีน้ำมีนวลครับมันจะตึงตลอดเวลา
1: ส่วนในคนที่มันดูหุ่นดีๆสมัยเป็นนักเตะหลายคนนี่ดูอวบแล้ว
0: เหมือนไรเดอร์เขาสั้นน่ะเรารู้จักแกกัน
1: แก่แล้ว
0: ผู้ร้อยแกแกดูทรงภูมิเมื่อไหร่แต่ไรตอนนี้จะ80แล้วแกก็ยังดูเหมือน30ปีที่แล้วดูญี่ปุ่นครับนานขึ้นเกมมาทีฝั่งซ้ายของนากุมระจะพลิ้วเข้าในแต่ว่าฟานเดอร์เฟนข้ามฝั่งมาช่วยเกมรับนะครับตัดฟาวไปก่อน
1: จังหวะโยกหนีไปแล้วนะครับของทางนากามูระครับแหมมีมือเข้ามาดักฟาวครับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนแต่ใช้ความเร็วหนีฟานเดอร์เฟนไม่ง่ายนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ต้องใช้มือช่วยในการขวางนากามูระไว้ครับฟานเดอร์เฟนแล้วก็โดนจับฟาวครับฟรีคิกของญี่ปุ่นครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายนะครับไดจิคามาดะอยู่ที่บอทาเคฟุซะคุโบอยู่ที่บ
0: นะครับผู้ตัดสินไปเช็คในกรอบไปโทษที่เรียบร้อยให้สัญญาณเล่นได้ครับคามาดะเปิดย้อยไปเสาไกลลูกนี้ม่งย้อนกลับมาของมาอิโตแต่ว่าจังหวะกว่าจะม่งย้อนเข้าในได้เนี่ยบอลมันย้อยออกหลังไปแล้วนะครับ minutes.
1: จังหวะยิงมีเหมือนไปโดนหน้าของทางฟานเฮเกอร์ด้วย

0: นะครับนี่ก็มีข่าวกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับประกันหลังจากทางไบรตันหาจิเมะโมริยาสึครับเดี๋ยวดูว่ารอบนี้จะพาญี่ปุ่นไปได้ไกลแค่ไหนครับรอบคราวที่แล้วเนี่ยจบที่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแพ้จุดโทษโครเอเชีย
1: คือน้าแกคุมไปคุมมาเนี่ยคุมนานอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
0: พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เวลลี่สไนเดอร์กับทางฟันเดอร์ซาครับ อยู่ด้วยกัน
1: ที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยคุณพูดนอกหลังไมค์กับผม
0: เอาหรอ
1: ไม่ได้พูดหน้าไมค์คนฟังก็งงดีครับ
0: เออว่ะ
1: ตอนยังไม่ได้เปิดไมค์
0: ไม่เมื่อกี้เราบอกถึงหุ่นไงหุ
1: ่
0: นเห็นไหมพี่อ่ะเออน้องจำได้เราเพิ่งตื่นเราดิ
1: ส่งสไนเดอร์สไนเดอร์ก็เนี่ยแก๊งอกหักครับเข้าชิงหนล่าสุดของเนเธอร์แลนด์ก็เป็นยุคของสไนเดอร์เนี่ยแหละ2010บอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายของญี่ปุ่นครับโลกเปิดยัดเข้าในมาไปติดเวอร์ชิลฟันไดก่อนนิดเดียวครับเกือบไปครับโอกาสที่จะลุ้นยิงของอุยดะมาไม่ถึงครับทางซ้ายยังได้โยกต่อนะคามูระจ่ายกลับคืนหลังมาก่อนครับฮิรุกิอิโตะแล้วก็จะเปลี่ยนแกนเข้าด้านในของคามาดะทิ้งบอลทางขวาให้ลึกเกินไปครับออกหลังไปเลย
0: ก็เพิ่งจะช่วยพาคิวซอพาเลสนะครับคว้าแชมป์ในส่วนคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแต่โอลิเวอร์กาสเนอร์ที่อำลาพาเลสไปเหมือนจะไม่ได้งานที่มิลานนะกลายว่าตอนนี้แต่งเป็นรูเบนอโมลิมนะครับ
1: ดีไม่ดีจะว่างงานเอาแล้วนะกาสเนอร์เพราะว่ามันก็เหลือไม่กี่ทีมแล้วนะที่ทีมที่แบบชื่อใหญ่ๆหน่อยที่จะขยับเปลี่ยนโค้ช
0: แล้วจริงชื่อเขาช่วงหลังอ่ะมันไปติดอยู่กับทางเอซิมิลานเป็นตัวเต็งลำดับต้นๆ
1: คุยกันนานมากสุดท้ายอโมริมโฉบแต่ไม่เป็นไรถ้าแบบถ้าคิดว่าไม่ได้ดีลใหญ่อะไรเงี้ยรอไปสักพักหรือการเปิดไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องมีสักทีม
0: ไม่เกิน2เดือนผมมองว่ายังไงเดี๋ยวมีทีมใหญ่ๆปลดแน่นอน
1: เฟรงกี้เดยองครับคุมเกมอยู่ตรงกลางให้ใกล้ๆไปที่ฟันไดฟันเดอร์เฟนก็กลายเป็นว่ากับทีมชาติเนเธอร์แลนด์โดนจับเล่นแบ็กซ้ายมาตลอดนะครับวิกกี้ฟันเดอร์เฟนเป็นตำแหน่งที่เล่นได้ครับโดนสลับมาแก้ขัดเรื่อยๆเวลาอยู่กับต้นสังกัดแล้วแบ็กซ้ายขาดแบบนี
0: ้คือความเร็วของเขามันไม่มีปัญหาต่อการเล่นแบ็กอยู่แล้วนะทางวิกกี้ฟันเดอร์เฟน
1: เนเธอร์แลนด์ครองบอลเยอะกว่านะครับมีจังหวะลุ้นอันตรายไปครั้งหนึ่งครับลูกยิงของดาเยมาเล่นที่ติดเซฟซูซูกิก็เซตเกมตามสไตล์บอลดัตส์นะครับมีสูตรครับต้องต่อบอลกันที่แนวรับเยอะๆแล้วจะสลับเล่นบอลยาวจากฟันไดก็ให้น้ำหนักไม่ดีครับจะฝากกักโตแรงออกหลังอีกแล้ว
0: โอ้โหนี่ครีเอทจริงๆครับแฟนบอลของทางญี่ปุ่น
1: อันนี้เป็นปลาหมึก
0: เออเหรอเป็นไปได
1: ้เป็นแก๊งมาริโอหลุยมาบ้างก็มี มีหลายแนวเนเธอร์แลนด์ก็สีสันเยอะครับก็เป็นผมว่าก็เนี่ยบรรยากาศสวยงามแฟนๆทั้งสองทีมเห็นเนเธอร์แลนด์มีแก๊งหัวเนยมาด้วยนะ
0: อ๋อหรอ
1: แต่มันเนยสีส้ม
0: อ๋อถ้าสีเหลืองนี่จะเป็นกรีนเบย์แพ็คเกอร์นะ
1: แซนซูซูกิครับขยับเล่นบอลยาวออกมาฟันไดมงสวนกลับมาใหม่บอลลูกนี้ยังติดอยู่ที่อิโตะครับโอ้ชิงเข้าในมาสวยครับแก้เพรสได้ยอดเยี่ยมครับแล้วทะลุขึ้นมายาวๆจากนากามูระเปลี่ยนแกนออกฝั่งขวาไปริซูดอนโดอันเร่งไม่ได้ครับเพราะว่าแนวรับของเนเธอร์แลนด์ยังยืนต่ำกันอยู่ต้องวนมาเคาะกันทางขวาครับวอตานาเบะเข้ากลางมาที่ไดจิคามาดะกลับมาซ้ายอีกทีหนึ่งอิโตะขึ้นสูงเล่นสั้นกับนากามูระวนกลับมาที่คามาดะจะปาดเรียดเข้ากลางโดนสกัดไม่ได้เอาบอลล้นเข้าทางไมดะจะเกี่ยวไปเล่นอีกทียังติดอยู่ครับมีเพื่อนตามซ้อนครับคืนมาใหม่อีกทีหนึ่งคามาดะเล่นตรงกลางใกล้ๆกับซาโนะซาโนะคุมเกมอยู่ นี่ครับเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นได้ครองบอลต่อเนื่องหน่อยขึ้นมาเล่นฝั่งขวาครับปล่อยให้ลิซูดวนโดอันหาเหลี่ยมเปิดยัดเข้าในกรอบไปโทษฟันไดเคลียร์ยาวออกมาได้ตอนเดียวมาเล่นอยู่ห่างบอล นะครับไม่ไล่ครับลูกนี้ก็ปล่อยให้ทานิกุจิเคาะกลับไปที่ซูซูกิได
0: ้ก็ผ่าน10นาทีแรกมานี่ญี่ปุ่นยังไม่มีโอกาสลุ้นแบบจ่าๆนะครับในแถลนี่มีไป1ครั้งลูกกับตัวยิงของดันเยลมาเล่นที่ไปติดเซฟของไซออนซูซูกินะครับ
1: อิโตะครับขึ้นมาฝั่งซ้ายกับนากามูระเคาะกลับไปกลับมาก็ดิมฟริสนี่คุมพื้นที่อยู่แล้วนะครับถอยกลับมาก่อนคามาดะพยายามเล่นทางซ้ายรอบนึงนากามูระปล่อยข้ามหลอกของไมดะแต่ว่าลูกนี้ก็โดนอ่านทางได้ก่อนนะครับไปไม่ถึงครับเนเธอร์แลนด์ตัดขึ้นมาได้ทีนี้ไรเดอร์สไรเดอร์มาแทงเข้าช่องในแต่ว่าโคดิคาโปขาดไปก้าวเดียวครับไม่ถึงเหมือนกันบอลกลับมาให้ญี่ปุ่นครองอีกทีนึงครับไดจิคามาดะจังหวะเกมใช้สปีดบอลไม่เร็วด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็ยังรักษาตำแหน่งกันค่อนข้างดีครับไม่มีจังหวะทำเร็วกันได้ซาโนะวาตานาเบะครับกลับมาที่ซาโนะยังเคาะบอลอยู่ในแดนตัวเองครับญี่ปุ่นฮิโตะไหลออกซ้ายไปสลับเล่นบอลยาวไมดะพักอกทางซ้ายสวยครับไมดะเปิดยัดเข้าในดุมฟรีสโอ้โหตามมาบล็อกเร็วครับแต่ว่าญี่ปุ่นได้เตะมุม
0: ไมดะไม่ได้มีดีแค่ชกต่อยนะฮะ นั่นไมดะไทยซอดนะฮะ นี่ไดเซนไมดะพ
1: ัก
0: อกเอาบอลลงมาสวยมากนะครับสุดเส้นหลังด้านซ้ายจะตวัดเข้าตรงกลางครับแต่ว่าโดนขวางเอาไว้ก่อนครับ แต่ก็ทำให้ญี่ปุ่นได้ลุ้นจากเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายนะครับคนเปิดเป็นไดจิคามาดะในเซตนี้สุดท้ายก็พาเซลติกคว้าแชมป์ได้นะสกอตติชพรีเมียร์ชิพ
1: ดูเตะมุมครับคามาดะบอมโด่งไปเสา2ลูกนี้โดนมิกกี้ฟาเดเฟนมงเคลียร์มาได้ครับบอลล้นมายังเก็บบอลได้ครับซาโนะเล่นสั้นๆกันอยู่นากามูระไหลออกมาที่คามาดะคามาดะหาเหลี่ยมโยนไม่ได้คืนกลับไปนากามูระนากามูระยังเล่นสั้นกันอยู่คูโบะบ้างครับวันนี้ได้บอลน้อยมากคูโบะเล่นสั้นๆไหลไปสุดเส้นแล้วอิโตะปาดเข้าในชาร์จลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกที่ฟานเฮเกอร์ออกหลังก่อนครับ
0: โอ้โหนี่ต้องชมฟานเฮเกอร์เลยครับที่ตามมาประกบติดแต่ว่าสุดท้ายผู้สินบอกว่าบอโดนไมดะออกหลังเป็นตั้งเตะจากประตูของเนเธอร์แลนด์นะครับโอ้แต่ว่าขึ้นมาสวยครับแต่ว่าฟานเฮเกอร์สอดตัวเข้ามาขวางลูกยิงของไมดะได้เร็วนะครับแล้วบอลเหมือนจะโดนไมดะจริงๆแล้วครับสุดท้ายผู้สินให้เป็นตั้งเตะจากประตูของเนเธอร์แลนด
1: ์เริ่มค่อยๆสร้างจังหวะอันตรายเพิ่มมากขึ้นนะครับญี่ปุ่น15นาทียังเสมออยู่ 0-0 ครับเวิร์คครับนัดแรกของกลุ่ม F ครับอีก2ทีมคือสวีเดนกับตูนิเซียนะครับจะเล่น9โมง
0: โอ้ยบอกว่าติชมนิดนึงนะครับคุณแม็กซ์แมกนาโต้บอกว่าปก YouTube ไม่ค่อยสวยเลยครับ
1: อ๋
0: อโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวให้ทีมงานแก้ไขให
1: ้ครับผม
0: สำคัญเหมือนกันนะในการคลิกเข้ามาช
1: ม
0: คุณโทมิยาสุบอกว่าเยอรมันผ่านไปแล้วเชียร์ญี่ปุ่นต่อมีเชียร์เพราะมียาบิด้วยนะครับ
1: ก็ช่วยได้เยอะเลย
0: ก็เราเข้าใจครับ
1: ผูกพันกันเยอะหลายอย่าง
0: เราผูกพันกับ
1: ผูกพันตั้งแต่โอชินละ
0: โอ้โหคนสู้ชีวิตซะด้วย
1: ใช่เวอร์ชันแรกๆด้วยนะ
0: ชอบอีกลำบาก
1: ไม่ใช่สมัย
0: โอ้ชอบอีกลำบากซะด้วย
1: กดขี่
0: ครับผมโอ้มีตั้งเยอะแยะให้ชอบนะ
1: ครับ
0: ชอบอีกผ่านความลำบากแต่นี่อดทนดิ
1: คุณทันไหมโอชินรุ่นแรก
0: ผมทันแต่ว่าผมไม่ได้ทันแบบนั่งดูแค่รู้ว่าคนนี้คือโอชินแล้วก็รู้เรื่องมันจะดราม่า
1: ก็คือพจมาน
0: โอ้ผมว่าหนักอาจจะหนักพจมานด้วย
1: ในเทศไทยขึ้นเกมทางขวาครับคริสเตียโนซัมเมอร์วิลไหลไปสุดเส้นหลังลูกนี้โดนฟรีสตามมาไม่ทันครับมาโดนจิ้มทิ้งไปก่อนครับอิโตะถึงก่อน
0: นี่ไม่ใช่นักเตะกังฟูนะฮะ
1: นั่นโอ้โหตัวยาวกว่าเยอะอิโตะของทีมชาติชุดนี้ครับ
0: ครับผม
1: กับอิโตะสิงห์นักสู้ป่ะ
0: นักเตะกังฟู
1: นักเตะกังฟูเป็นการ์ตูนที่โคตรตลก
0: โอ้ฮามากสุดยอดคือถ้าตัวแบบเสือเตี้ยอย่างเงี้ยใช่เลย
1: ใช่ตัวแบบเสือเตี้ยแต่ว่าเป็นสายฮาแล้วเอากังฟูมาผสมกับฟุตบอล
0: คุณพุทธิพงศ์บอกว่าผมเชียร์เพราะจริงจังครับ
1: โอ้เชียร์อะไรนะ
0: เชียร์ญี่ปุ่นเพราะชินจัง
1: โอ้ยน่ารักเลยอ่ะ
0: โอ้โหดีไม่เชียร์เพราะมิซาเอะ
1: โอ้โหน่ารักมาก
0: ทำตัวน่ารักเชียว17นาทีผ่านนะครับยัง 0-0 นะครับญี่ปุ่นก็เริ่มจะมีหาจังหวะจบสกอร์ได้ลุ้นนะครับไดเซนแมดาเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าติดบล็อกฟานิเคอร
1: ์ทางขวาเดินทางขึ้นมาที่ซัมเมอร์วิลครับโยกไปสุดเส้นแล้วหักเข้าไหนไปเสา2ไม่มีตัวโฉบเลยครับว่าโดนรู้สึกโดนถอยมามงสกัดได้ก่อนครับคูโบะหยอดบอลขึ้นมาทางขวาสวยครับไมดะถึงบอลไมดะโดนลุมอยู่2ด่านครับสุดท้ายโดนสกัดออกข้างไปก่อน
0: ยังได้เป็นบอทุ่มนะครับของญี่ปุ่นครับตรงกลางสนามครับแต่ก็ต้องย้อนกลับไปก่อนครับไปที่วาตานาเบะ
1: ฮิโรกิอิโตะครับเก็บบอลแล้วก็จะเชื่อมฝั่งซ้ายกับเคโตะนากามูระนี่นะครับตอนนี้กุจิครับให้กับไมดะขออภัยครับเป็นคามาดะครับตอนนี้กุจิเปลี่ยนออกขวาอีกทีหนึ่งริซูโดอันให้บอลกักๆไปมากลายเป็นพอดีเลยครับจิ้มต่อขึ้นมาได้ไดเซนไมดะจะพยายามชิ่งกันทางฝั่งขวาก็ติดอีกแล้วยังไปได้ไม่สุดทางเท่าไหร่ครับเนเธอร์แลนด์กราฟินแบกไหลขึ้นมาตรงกลางครับตอนเดียวมาเล่นออกซ้ายไปที่โคดิกาโปโคดิกาโปจี้เขาหาวาตานาเบะไหลกลับมาที่ตอนเดียวมาเล่นจับผิวหนี2ด่านมาไปติดตัว2ครับซ้อนดีช่วยสกัดออกมาได้ครับไปติดที่คามาดะนะครับบอลยังอยู่กับเนเธอร์แลนด์ครับได้นวดไปเรื่อยๆครับเฟรงกี้เดยองคืนหลังก่อนครับเปลี่ยนจังหวะพักดึงช้านิดนึง
0: คือแนวรับญี่ปุ่นรู้นะครับว่าปล่อยให้ดอนเยอมาเล่นนี่ดวลตัวไม่ได้นะครับจะมีตัวที่เข้ามาช่วยซ้อนเร็วอยู่ตลอดแล้วครับ
1: ทีนี้ไรเดอร์สคืนให้ฟานเคอร์ครับกลับไปที่เฟรงกี้เดยองขยับออกซ้ายโคดิกาโปวันนี้ยังไม่ได้แผงลิตเท่าไหร่เป็นเกมที่เล่นกันแบบเครียดด้วยกันทั้งคู่นะครับค่อยๆเจาะเข้าไปครับไรเดอร์สเล่นสั้นๆขึ้นมากราฟเฟนแบกโยกอยู่หน้ากรอบกราฟเฟนแบกคืนมาด้านหลังครับฟานเคอร์ดันสูงปาดออกขวาที่ซัมเมอร์วิลล์คืนฟานเคอร์อีกทีนึงยังไม่ผีผามครับยังละเมียดเหมือนเดิมเฟรงกี้ดิยองเปลี่ยนออกด้านซ้ายไปที่โคดิกาโปจี้เข้าหาโดนกาโปโดนซ้อน2เล่นสั้นชิง1 2ไปสุดเส้นของโคดิกาโปแต่ว่ามาตัวในกรอบเขตโทษยังช่วยสกัดออกมาได้ครับวาตานาเบะเคลียร์ออกข้างไปก่อน
0: แล้วจังหวะนี้โดนชมล้มลงไปคูโบไม่ได้ฟาวนะครับผู้สินให้เป็นบอลทุ่มของเนเธอร์แลนด
1: ์เนเธอร์แลนด์บอลยังอยู่ฝั่งซ้ายครับไรเดอร์สขวางมาตรงกลางครับให้กับเฟรงกี้กลับมาที่ซัมเมอร์วิลค่อยๆบีบพื้นที่ขึ้นไปเรื่อยๆครับคู่เซนเตอร์ดันขึ้นสูงแล้วครับระหว่างฟันไดกับฟานเนคเกอร์ฟานเดอร์เฟนให้มาที่กักโปอีกทีนึงกักโปพอได้บอลปุ๊บข้างหน้าจะมี2คนดักอยู่ตลอดครับไรเดอร์สเข้ากลางมาใหม่ก็จะรอเคาะเรื่อยๆรอจนญี่ปุ่นจะเหม่อเมื่อไหร่เลยครับโคดิกักโปอีกทีนึงกักโปแหมทีนี้เราไม่ถ่ายเข้ากลางเลยนะแหมคือโยกนิดนึงแล้วก็จ่ายให้กลับไปที่เพื่อนตลอด
0: เราประชดประชัน
1: ทีนี้ไม่ฝืนเลยนะว่าบอลยังไม่เสียจากเขาเลย
0: ระมัดระวังเดี๋ยวโดนคูมันดา
1: ก็อย่างว่าครับเวิร์คคัพมันก็พลาดแล้วก็โอกาสแก้ตัวน้อยไม่ใช่เกมยาวแบบฟุตบอลลีกหูคองบอลนานมากคองบอลโดยที่ไม่ได้เข้ากรอบเขตโทษเลยครับเนเธอร์แลนด์เคาะวนไปวนมาฟานเทคเกอร์บุกสักทีครับ แทงยัดขึ้นมาโอ้โหไรเดอร์สก็เกี่ยวบอลไม่ติดอีกครับล้นไปทางขวาลิซูโดอันเตะโด่งทิ้งออกมาก่อนฟานเดอร์เฟนบังบอลไม่ได้ครับโอ้คนละไซส์กับคูโบะเลย
0: ตอนนี้ถือว่าเนเธอร์แลนด์เองก็ครองบอลมาพักนึงแล้วนะครับในการ

0: กดดันเข้าใส่ทางญี่ปุ่นนะครับส่วนผลฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์ลีกทานที่ขอเข้ามานอร์บี้แพ้ออสเดอร์เวิลด์ 0-2 นะครับฟาลเคนเบิร์กเสมอโอเลโบร 1-1 ดุงสกิลเสมอออสเตอร์ซุน 1-1 แล้วก็ซานวิคเคนชนะทางบราเก้ 3-2 นะครับผม
1: He's had a lot of injuries. That's the reason he obviously didn't really was fit enough to go through.
2: บอลกลับมาให้ญี่ปุ่นได้ขึ้นเกมบ้างครับอิโตะฝั่งซ้ายให้เข้ามาที่นากามูระยังไม่ลุยครับก็ต้องกลับมาหาตัวตั้งต้นก่อนคือที่เนเธอร์แลนด์ก็จะมีเฟรงกี้เดยองเป็นตัวพักบอลเป็นตัวเลือกจังหวะเล่นที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นไดจิคามาดะนะครับเป็นตัวรับบอลจากกองหลังเหมือนกันวันตะระเบะไหลออกขวาโดอันชิงสั้นขึ้นมาจะให้คุโบะคุโบะก็ยังพลิกไม่ผ่านฟันเดอร์เฟนนะครับได้บอลทุ่ม
0: เอาละครับช่วงพักเบรกครับให้นักเตะได้ดื่มน้ำครับก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลนี่เนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับ66-34%นะครับ
2: ไฮเดรชันเบรกหรือว่าแล้วแต่จะเรียกเลยมันเรียกได้หลายอย่างนะคูลิ่งเบรกวอเตอร์เบรกดริงเบรกสารพัดความหมายเดียวกันคือให้พักดื่มน้ำลดอุณหภูมิอะไรพวกนี้ไป
0: คุณปวลิตเปาปามี่บอกว่ากักโปเป็นตัวจริงทีมชาตินะครับแล้วก็คุณพุทธิพงศ์บอกว่ากาสเนอร์รองงานที่ฮาวซิตี้ครับ
2: โอ้โห
0: คงไม่นะ
2: อุตส่าห์บินสูงขนาดนั้นแล้ว
0: คุณมนตรีบอกแล้วพาเลสฟูแลมนาโปลีได้ใครเป็นกุนซือครับพาเลสนี่รอได้กุนซืออย่างเปียซาชที่คุยกันอยู่นะกุนซือที่พาลองได้ลองแชมป์ลีกเอง
2: ใช่ครับ
0: นะครับฟูแลมก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลกับอาเบลัวนาโปลีมีข่าวกับแม็กซ์อาเลกรีแต่ว่าก็ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะครับ
2: อย่าเลยขอเถอะ
0: เพราะว่าซารีสุดท้ายไปแอตแลนต้านะครับไปร่วมงานกับทางด้านของจุนโตลี่ที่นู่นคุณบพิษสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับ
2: แล้วปาลาดิโน
0: ่ปาลาดิโน่ปาลาดิโน่ตอนนี้ยังเงียบๆอยู
2: ่
0: เพราะตอนแรกไปมีข่าวกับลาซิโอแต่ลาซิโอมันจะเป็นกาตูโซ
2: ่
0: คุณธงขจรมากสัมพันธ์บอกว่าซาโจปาเลซีเย่ของคิวโฮหายไปไหนครับโอ้โหเคมันเดนิสของแอตแลนต้าด้วยครับโอ้น่าจะเลิกไปหมดแล้วอ่ะ
2: เคมันเดนิสน่าจะเลิกแน่ๆคร
0: ับแต่ว่าจะทำงานเกี่ยวกับบอลหรือเปล่าปาเลซีเย่เหมือนผมคุ้นเหมือนจะไปทำอะไรสักอย่างนะ
2: ก็เนี่ยครับระหว่างนี้ก็จะเป็นโอกาสแบบจะให้ช่วงที่เกมพักกลางครึ่งก็จะให้แต่ละฝั่งได้ไปเน้นจริงๆคือการประชุมทีมครับมีช่วงเวลาเหมือนแบบพักยกให้พี่เลี้ยงได้แก้ไขสถานการณ์หน่อยว่าจะเลือกปรับเลือกแก้ตรงไหนบ้าง
0: ของเรานี่ไม่เข้าโฆษณานะ
2: ไม่เข้าแล้วก็ตรงนี้โดนโจมตีเยอะหลายคู่เราเห็นแล้วนะครับว่าผู้ตัดสินในสนามเขาเคลียร์แล้วโอเคครบเวลา3นาทีแล้วก็คุณไปประจำตำแหน่งเดี๋ยวเราจะให้เกมรีสตาร์ทแล้วปรากฏว่าเอ๊ะเราทำไมวันก่อนทำไมเพลงในสนามก็ยังไม่ปิดอะไรนู่นนี่ผู้ตัดสินก็ยังให้เล่นไม่ได้ทั้งทีมนักเตะพร้อมแล้วที่ไหนได้เขารอให้สัญญาณทางโทรทัศน์เนี่ยปล่อยสปอตโฆษณาให้จบก่อน
0: ครับผมก็เห็นเยอะเกินครอบก็หกประด่าอยู่นี่
2: ใช่กลายเป็นว่านักฟุตบอลต้องมารอมาเรื่องการตลาดเรื่องคอมเมอร์เชียลพวกนี
0: ้ตอนนี้ปาเลซิเย่นี่เป็นประธานสโมสรเคโวนะผมคุ้นๆว่าได้ยินชื่อเขาอยู่ก่อนหน้านี้ไม่นาน
2: นี่ไงเพลงยังไม่จบแต่เพลงเจโรยังมาเลยโอเคผู้ตัดสินบอกเขาปล่อยโฆษณาหมดแล้วครับเล่นต่อได้บอลทุ่มของญี่ปุ่นทางขวาครับโดยริสึโดอันเล่นกันลำบากนิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้นี่ฝั่งเนเธอร์แลนด์ปิดไปหมดเลยจะชิงกันสั้นๆก็ติดอีกครับเราเยือนมาเล่นจะควายยังไม่ผ่านโคดิคาโปลากขึ้นซ้ายมาโอ้จ่ายบอลทะลุมาสวยครับมาเล่นพักบอลไว้บอลเยอะมาเล่นครองบอลนานไปหน่อยครับสุดท้ายญี่ปุ่นแย่งคืนไม่ได้ติดไปติดมาสุดท้ายบอลโดนเฟรงกี้ออกครับโอ้ชิงเร็วขึ้นมาฝั่งซ้ายครับไดเซนไมดะมาถึงบอลแล้วดวลกับฟานเฮเกอร์ไม่ดะจะหาทางเข้ากรอบไปโทษสุดท้ายไม่ฝืนครับจ่ายคืนมาตรงกลางคามาดะหยอดเข้ากรอบไปโทษไปฉลับ

0: ก่อนครับบอลย้อยก็เลยเข้าทางฟาเดอร์เฟนมงเคลียร์มาได้ทำเร็วลูกนี้ไม่มีอะไรครับญี่ปุ่นยังเจาะไม่ได
1: ้คุณโทมิยาสึบอกว่าเห็นชุดของดัชแล้วอยากกินน้ำส้มขึ้นมาเลยครับแต่ผมไม่ค่อยชอบส้มโทนนี้ของเนเธอร์แลนด์นะมันแป๊บไปหน่อยอ่ะ
0: โซนที่ต่างๆมาคือมันแบบมันรู้สึกแสบตามากขึ้นใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าแบบจอเราเสียนะ
1: ไม่แล้วผมไปดูของจริงแล้วผมก็นั่นแหละไม่ได้รู้สึกชื่นชอบเสื้อฟุตบอลโลกรอบนี้พี่ชิดชอบทีมไหนพิเศษไหม
0: ก็เยอรมันเนี่ยเขาเอาไอ้ลวดลายเก่ากลับมาอีกทีนึงจริงฝรั่งเศสเนี่ยคือชอบมาตลอดเพราะว่ามันก็สมกับเป็นที่แบบเมืองแฟชั่น
1: อ
0: ่ะผมว่าฝรั่งเศสก็จะมีคลาสตลอดเสื้อบอลโลกไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามยังไงก็สวยเอาเป็นอีกหนึ่งชาติที่การันตีว่าสวยแน่ส่วนเฮติก็น่าเก็บสะสมนะไอ้เวอร์ชันที่เขาห้ามใช้อ่ะ
1: ที่มีลายที่เกี่ยวกับ
0: น่า
1: สงอะไรเข้ามา
0: แต่ก็ดูจากยี่ห้อแล้วน่าจะหายากเดี๋ยวดูญี่ปุ่นชิ่งกันในกรอบไปโทษครับมาหวยดะยิงไม่ได้ครับไหลคืนแถว2มาวางด้วยซ้ายของอิโตะโด่งข้ามคานไม่ได้ลุ้นครับยิงไกล
1: เดี๋ยวยิงด้วยซ้ายนะครับแต่ว่ากดไม่ลงครับโด่งข้ามคานออกไปไม่จับเลยนะครับซ้ายของอิโตะแต่ถ้าต่ำลงมาก็ดูแล้วทิศทางบอลไม่ได้ห่างจากตำแหน่งยืนของแฟบูเก้นนะครับญี่ปุ่นปกตินี่ผมจะชอบชุดเย้านะแต่ปีนี้กลับเฉยๆไปชอบชุดเยือนสีขาวเขามากกว่
0: าแต่ที่ดีมากแล้วก็ทุกวันนี้ทำเป็นธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะคือการทำเสื้อเรดโททั้งในเวอร์ชันสโมสรและทีมชาติญี่ปุ่นก็มีออกมา
1: คือถ้าอยู่ Adidas ก็ไม่ต้องกลัวครับกระจุยกระจายของการ
0: ป้นคุณทุกที่ทุกทางทั้งเวอร์ชันปัจจุบันแล้วก็เวอร์ชันย้อนหลังที่อยู่ในความทรงจำก็ทำการตลาดมาถูกทางมากครับโอ้โหผมว่าสอยตังค์ไปได้เยอะ
1: แล้วคือพอมันเป็นย้อนยุคเนี่ยวัสดุมันแพงขึ้นอยู่แล้วคุณไปใช้แบบเก่าปุ๊บตัวราคามันก็จะโอ้ส่วนใหญ่นะย้อนยุคก็ 4,000 กว่าม
0: ันจะบวกไปอีก 1,000 อย่างน้อยนะบวกกับเสื้อทำปกติเนี่ยอย่างน้อยอีก 1,000 นึงซึ่งก็จริงๆเขาก็ทำการตลาดมาถูกเพราะว่าเดี๋ยวดูฟาเดอร์เฟนปาดจากซ้ายเข้าในมาก่อนครับโดนเตะทิ้งออกไปได้ครับอิโตะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเดนเทอร์แลนด์นวดต่อเลยครับทางขวาของซัมเมอร์วิลเจาะเข้าในไม่ได้คืนฟานเฮเคอร์ก่อนวนไปวนมาครับซัมเมอร์วิลยังเน้นในการคุมพื้นที่อยู่ครับเวลาคลองบอลบุกขึ้นมาของเดนเทอร์แลนด์เนี่ยคือบุกก็จริงแต่บุกช้าครับบอลไปเรื่อยๆเน้นไม่เสี่ยงต่อการเสียการคลองบอลง่ายๆกักโปคืนเข้ากลางครับไรเดอร์ชิปเข้ากรอบเขตโทษไม่ถึงอยู่ดีครับลูกนี้ติดนากามูระล้นออกมาแถว2ตัวนี้เนเธอร์แลนด์เก็บหมดเลยเพราะว่าญี่ปุ่นรับต่ำนะครับไม่มีตัวมาคอยแย่งเก็บจังหวะบอลล้นออกมาซ้ายของคุณดิกาโปไถแล้วครับไถเข้ากลางไถเข้ากลางคราวนี้โยนโด่งไปเสา2มงย้อนกลับมาได้แต่ว่าโหคุมบอลลำบากครับดุมฟริสบอลย้อยออกหลังอยู่ดีครับ
1: คือลูกเปิดของกาโปมันแรงไปหน่อยเลยครับโยกจากทางแถวๆหน้ากรอบเขตโทษฝั่งซ้ายตักเข้าไปเสาไกลนะครับดุมฟริสปีดมาแต่ว่าบอลมันกำลังจะล้นออกหลังครับพยายามจะมงตั้งเข้าด้านในแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้แล้วครับบอลหลุดออกหลังไปแต่โดยรวมนี่เนเธอร์แลนด์เรื่องของการคลองบอลขึงเกมเข้าใส่ดูดีกว่าญี่ปุ่นนะครับในช่วง30นาทีที่ผ่านมา
0: ซึ่งก็ยัง 0-0 กันอยู่ครับโดยที่โอกาสลุ้นประตูลุ้นเกมรุกกันค่อนข้างน้อยครับฟาเทเกอร์จ่ายลูกนี้ไปกักกันนิดนึงครับแล้วติดเท้าบุรุษศิลป์ด้วยต้องดรอปบอลคืนให้เนเธอร์แลนด์เล่นใหม่เขากลางมาที่ฟานเฮเกอร์ครับขยับทางไปด้านขวาซัมเมอร์เวลวันนี้ก็ยังไม่ได้จี๊ดจ๊าดเท่าไหร่ครับริมเส้นก็ไม่ต่างกันนะครับยังไม่มีใครเด่นเหมือนกันครับก็เน้นเคาะเอาไปเรื่อยๆครับคืนมาถึงฟานไดเข้ากลางมาใหม่ครับฟริงกี้เดยองขวามาที่ดุมฟรีสกลับมาฟานเฮเกอร์ปั๊มสถิติการผ่านบอลมันไปเรื่อยๆครับซึ่งญี่ปุ่นไม่แคร์ครับเขาได้เคาะไปรอประจำตำแหน่งแล้วก็ร้อยถึงจังหวะตัดบอลของตัวเองบ้างนะครับบีบจนกระทั่งเนเธอร์แลนด์นั้นจ่ายบอลเสียเองครับบอลออกฝั่งซ้าย
1: นี่บอกว่านักเตะคนไหนชอบเล่นโทรศัพท์ใกล้ปลั๊กจากคุณนานากาเมะตอบคีแลนที่ชาร์จสั้น
0: โอ้ริชาร์ดสั้น
1: มหามาก
0: เขาก็เลิกเล่นไปหลายปีแล้วไปขุดเขามานะ
1: ครับผมโค้ชคนไหนไม่กล้าไปสวนสัตว์ตอบเป๊ปกลัวกอริลลา
0: โอ
1: ้ครับผม
0: น่ารัก
1: ฮาจังเลยคุณอนากาเมะนี่อารมณ์ดีนะ
0: ครับผมบอลปาดเข้าในจากโคดิกักโปมาไม่ถึงโดนเยอะมาเล่นครับโดนมงสกัดมาได้ก่อนแถว2ยังได้อยู่ค่อยๆเคาะกันใหม่ครับบอลอยู่ฝั่งขวากับดูมฟริสให้มาที่ซัมเมอร์วิลพลิกไม่ได้คืนฟานเฮกเกอร์สายขวางมาฝั่งซ้ายของฟันไดครับไล่ไปที่โคดิกักโปกักโปจี้เข้าหาดวนกักโปจะม้วนเข้าในเจอคูโบขวางทางไม่ให้เปิดบอลได้ครับต้องดึงช้าไว้ก่อนยอมมาตั้งต้นกันใหม่ครับฟันไดเข้ากลางมาที่เดยองฟริงกี้เดยองขยับออกมาซัมเมอร์วิลเนี่ยครับเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาไปเรื่อยๆครับดูมฟรีสลองเล่นสั้นดูบ้างตัวยังมาเล่นจับบอลลั่นครับแล้วโดนแกะแย่งออกไปได้ไดจิคามิระเอาไปกักกันเองออกมาโดนฉกครับมาเล่นเข้าก่อนไปโทษทางขวาโดนเดียวมาเล่นจะปาดเข้าในแต่ว่าไปติดบล็อกลูกนี้ที่ทานิกุจิก่อนครับได้แต่มุม
1: โอ้โหเป็นช่วงเวลาที่เนเธอร์แลนด์นี่ขึงเกมได้อย่างต่อเนื่องนะครับแหมจังหวะจะพลิกหนีไมเอดากับคามาดาไปกักกันเองครับสุดท้ายบอลหลุดมาถึงดอนเยลมาเล่นนะครับแต่เข้ามาในกรอบเขตโทษด้านขวาแต่ว่าจังหวะยิงครับทานิคุจิยังสไลด์ขวางไว้ได้ครับบอลออกหลังไปเป็นเตะมุมทางขวาของเนเธอร์แลนด์กล้องจับไปที่เฟอร์จิลฟันไดครับอันตรายมากๆนะครับการลุ้นขึ้นมาช่วยเล่นลูกเตะมุมให้กับเนเธอร์แลนด์จะเตะโค้งออกนะครับเอาสวิงออกมานะครับเตะมุมทางขวาคราวนี้คนเปิดเป็นเทียนี่ไรเดอร์สครับเปิดด้วยเท้าขวา
0: ไรเดอร์สปั่นโด่งเข้ามาลูกนี้ได้โขกโอ้โหตรงตัวแล้วก็ล้นออกมายังมีอิโตะเตะทิ้งไม่ได้ครับครอสเข้ามาใหม่อีกทีนึงคราวนี้มงเสยข้ามคานครับฟานเดอร์เฟนโนญี่ปุ่นรอดไปครับ
1: โอ้โหว่าต้องเซฟอีก1ครั้งครับซอนซูซูกิจังหวะเตะมุมทางขวาเปิดมาลูกนิดดอนเยลมาเล่นมงแต่ว่าอย่างปัดได้ครับไซออนซูซูกิคือก็ถือว่ายังยืนถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับบอจากลูกมงของมาเล่นมาตรงตัวครับแล้วสุดท้ายยังเคลียร์ได้ส่วนจังหวะมงอีกทีนึงของฟันเดอร์เฟนที่เหลี่ยมเสาแรกจากการเปิดทางขวาในทีเนี่ยมันโดนเหลี่ยมใต้บอนะครับโด่งข้ามคานออกไปโอ้โหตอนนี้ญี่ปุ่นเสียการครองบอง่ายมากครับกลายเป็นเนเธอร์แลนด์เริ่มดีกว่าชัดเจนมากๆแล้วครับตอนนี้
0: แล้วเนี่ยก็พิสูจน์ได้เห็นว่าตอนยังมาเล่นสมควรได้สตาร์ทตัวจริงๆคือฟอร์มเขาต่อเนื่องมาเหมือนกับตอนที่เล่นกับโรม่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเลยครับอันตรายจริงเหมือนเดิมครับจังหวะเกมเหมือนเดิมญี่ปุ่นไม่พยายามจะเข้าไปแย่งบอลครับเน้นคุมพื้นที่แล้วปล่อยเนเธอร์แลนด์เคาะไปเรื่อยๆจะดีดขึ้นหน้ามาลูกนี้บอลไปติดแขนในกัมราครับโดนจับแฮนด์บอล
1: แฟนบอลเนเธอร์แลนด์ครับเมมฟิสแล้วก็เฟรงกี้เดยองครับใส่เสื้อเชียร์นั่งเลี้ยงติดกัน3คนแต่ว่าเมมฟิสนี่กลายเป็นตัวสำรองของทางดอนเยมาเล่นนะครับตอนนี้ฟรีคิกทางด้านขวาของเนเธอร์แลนด์ครับเทียนี่ไรเดอร์จะโยนเข้าไปต้องระวังลูกกลางอากาศนะครับทั้งฟานไดทั้งฟานเดอร์เฟนก็มงดีด้วยกันทั้งคู่นะ
0: ไรเดอร์สปันโด่งไปเสา2ลูกนี้โขกลงพื้นแล้วกระโดดชาร์จโอ้โหคนนี้กักโปครับเตะเสยข้ามคานไปแบบไม่ได้ลุ้นเลย
1: จังหวะเปิดไปเสาไกลนะครับแล้วมีตัวที่มงย้อนกลับมาแต่ว่ากักโปจังหวะบอลมันอาจจะห่างเท้าวินิดด้วยแหละครับต้องพยายามเรียกว่ากระโดดทิ้งตัวมายิงแต่มันโดนเหลี่ยมใต้บอลนะครับทำให้บอลมันโด่งข้ามคานออกไป
0: บอลตกมาสวยครับแต่ว่าก็ต้องนั่นแหละครับถ้ายิงอ่ะมันก็ไม่ได้ยืนยิงนิ่มๆแบบนั้นนะต้องกระโดดเข้าไปชาร์จนะครับก็ผิดองศาครับเสยใต้ลูกเต็มๆ
1: ดูจะมีปัญหาการบาดเจ็บครับวาตานาเบะ
0: เชือกหลุดแม่
1: ดึงจังหวะหน่อยเพราะตอนนี้นี่มาโมเมนตัมเกมมันเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับที่คลองบอลได้ดีกว่าชัดเจนครับคึกคักเลยแฟนเนเธอร์แลนด
0: ์มันไม่มีตัวฝากบอลเอาขึ้นหน้าได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับปัญหาของญี่ปุ่นที่ทำให้แฟนๆเนี่ยตัดไปที่สีหน้าแฟนญี่ปุ่นหน้าก็เริ่มเครียดกันครับเหมือนรับฝั่งเดียวก็ไม่ดีอ่ะคือ
1: รอโดน
0: มีโอกาสรอโดนมันให้ความรู้สึกแบบนั้นครับทีมที่เล่นเกมรับแบบนี้คือถ้ามันมีโต้เรื่อยๆก็ยังว่าไปอย่างนี้คือมันก็ไม่ได้โต้ด้วยนะครับ
1: ผมชอบความคึกคักของท่านผู้ฟังจริง
0: เขาสนุกกันเองแล้วใช่ไหม
1: คุณนันทพงศ์บอกว่ามีผู้จัดการทีมคนหนึ่งพาครอบครัวไปเที่ยวซาฟารีเจอสัตว์ตัวหนึ่งกำลังกินน้ำอัดลมอยู่ครับเขาคือเป๊ปกวางกินโคล่า
0: โอ้ผม
1: ครับ
0: โอ้
1: ความครีเอทสุดยอดจริงโอ
0: ้คึกจังเลยนะในจะตีสี่แล้วนะครับ
1: เอ๊อยากให้คนภาคคึกอย่างนี้จังเลยแต่ดีทำให้เราไม่ง่วง
0: ครับผมก็เผื่อจะได้สไลด์ดูต่อคู่6โมงเช้าไปคู่หนึ่ง
1: แวร์แวร์อิสแวร์แวร์ไป9โมงเลยครับสวีเดนกับตูนิเซีย
0: เอาเหอะอันนั้นผมยอมแล้วผมยกธงแล้วแต่ว่าผมว่าผมคิดว่าผมไหวอะไปถึงคู่6โมงยังได้ยังดูได้คู
1: ่แต่พี่คิดเหมือนผม6โมงไหวแต่9โมงไม่น่าไหวแล้ว
0: มันไม่นั่นเกินไปสำหรับเราอยู่ถึง8โมงอะไรเงี้ยแต่ถ้าฝนตกก็ผมก็ปิดทีวีนอนเลย
1: ฟุกแฟมิลี่ทำไงฮะ
0: ไม่รู
1: ้เอามือกายหน้าผาก
0: เขาเริ่มมาเป็นเวลคัมริง
1: ต้อนรับเลยเวลคัมสู่ฟุตบอลโลก2026
0: เรื่องของทีบันแล้วครับแบบนั้น
1: โอ้โหแต่กลายว่าตอนนี้เราแทบจะไม่ได้เห็นญี่ปุ่นคลองบอลแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะ
0: ใช่แล้วก็คือกลยุทธ์ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับก็เลือกไม่เป็นไรครับถ้าไม่ได้ครองบอลขอให้แบบรักษาตำแหน่งบีบให้เนเธอร์แลนด์เล่นยากไว้ก่อนเห็นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจเลยในการที่ปล่อยให้เนเธอร์แลนด์ครองบอลฝั่งเดียวเยอะขนาดนี้แต่เหมือนกับว่าบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้มันก็ด้วยธรรมชาติของมันนะครับคือเกมแรกแล้วถ้าคุณเจอคู่แข่งที่ถือว่าแข็งสุดในสายเนี่ยก็เรียกว่าคือมันเป็นแนวคิดเบสิกอะที่ขอแบบเมคชัวร์ไว้ก่อนว่าอย่างแย่ขอมีหนึ่งแต้มไว้ก่อนนะไม่เสี่ยง
1: ดีครับเนเธอร์แลนด์ฟอร์มการเล่นเหรอครับแฟนบอลคนเมื่อสักครู่นี้ทางหน้าจอครับ
0: ครับผมต้องรวยด้วยนะคือแต่ละคนที่เราจะได้เห็นแบบแฟนๆเข้ามาในสนามทัวร์นาเมนต์เนี่ยคงเป็นคนมีฐานะใช้ได้
1: ครับพอค่าตรงค่าตั๋วก็อย่างที่ทราบกันนะค่าที่พักอีกโอ้ตอนนี้นี่คนที่น่าจะสบายที่สุดนี่เป็นบาสแฟบูเกนนะจะหายไปจากจอ
0: ลืมไปเลย
1: โอ้แทบไม่มีโผล่เข้ามาในจอเลยครับ
0: โอ้ทางนี้ต่อให้เจ็บก็ลงได
1: ้
0: เอาฟันเดอร์ฟาลงฟันเดอร์ซาลงไปยืนยังได้เลยซัมเมอร์วิลครับขอเข้ากลางครับใครไม่ฟิตมาแล้วมาดูบอลคู่นี้ที่บ้านแล้วดูคนเดียวเนี่ยผมว่าร่วงแต่ครึ่งแรกมันจังหวะมันแบบกราฟมันเรียบแล
1: ้
0: วไม่มีจังหวะชันขึ้นลงอะไรแบบนี้เลย
1: แล้วเป็นช่วงที่ตัวหูญี่ปุ่นก็เน้นตั้งรับในแดนตัวเองนะครับเนเธอร์แลนด์ก็พยายามเจาะเข้าใส่อยู
0: ่แล้วเนเธอร์แลนด์เขาก็จะมีระยะปลอดภัยของเขาถ้าพื้นที่ไม่เปิดจะไม่พาบอลเข้าไปในพื้นที่30หลา30 25หลาไปไม่ลึกกว่านั้นถ้าจะมันเสี่ยงให้พวกเขามีโอกาสเสียบอลมันก็เลยเนี่ยขึ้นไปเคาะบอลในแดนญี่ปุ่นเฉยๆเพราะญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไล่สูงอะไรมากเหมือนเล่นเพื่อสุขภาพกันตอนนี้ ญี่ปุ่นตัดบอลได้ครับรอโอกาสแบบนี้นานๆมาทีไดเซนไมดะได้บอลข้างหน้าดึงช้าไปก่อนรอซ้ายเติมครับรับขึ้นมาแล้วนากามูระเคโตะนากามูระผิวหนีออกมาได้สวยไปสุดเส้นแล้วก็ครอสเสียครับเปิดปริ้นหลังเท้าออกอีก
1: เปิดแถวมุมทงด้านซ้ายนะครับแต่ว่าบอลก็ปลิ้นหลุดออกหลังไปครับไม่ได้ลุ้นอะไรครับเข้าสู่ช่วงไม่ถึง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกครับไม่รวมการทดเวลานะครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นยัง0ประตูต่อ0นะครับโอ้แต่เปอร์เซ็นต์การครองบอลตอนนี้นี่ทางเนเธอร์แลนด์ไประดับ71ต่อ 29% แล้วครับ

0: ดูญี่ปุ่นนานๆได้ครองบอลสักทีครับวอเตอร์เบกขึ้นมาฝั่งขวาแทงไปที่ริซูดวนดวนคืนกลับมาทางเดิมครับนี่เอาบ้างครับล้างแค้นเนเธอร์แลนด์เคาะบอลกันแดนหลังบ้าง
1: โอ้นี่คุณกอลัมนี่บอกเลยนะคิดถึงมิโตมะเลยครับ
0: เนาะมันไม่มีตัวทะลวงไส้แบบ
1: คือถ้ามีอย่างมิโตมะเงี้ยโอ้โหการที่สมมติเก็บบอลมาได้การสวนกลับความเร็วทักษะของเขานี่พาบอลไปจบเองได้เลยนะมิโตมะครูบอกวันนี้ก็ยังเงียบมากนะครับ
0: โอ้ยเอาบอลแทบไม่ถึงดีกว่าเอาครับทางขวาเติมมาสวยก็เปิดโด่งเข้าในกรอบไปโทษลูกนี้พักบอลลงได้ไหมได้ซัดเสาแรกโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวแม่ไปโดนผ้าชนะออกครับ
1: โอ้โหนี่เป็นโอกาสแรกนะครับเวดาครับจับบอลลงได้ในกรอบเขตโทษแต่ว่าจังหวะยิงหนีทางด้านซัมเมอร์วิลมากเกินครับโอ้โหไปโดนกระบอกน้ำของแฟบูเกนกระเด็นครับไม่ตรงกรอบแต่ถือว่าได้ลุ้นเป็นนากามูระนะครับที่ได้ซัดโอ้โหนี่ถือว่าเป็นโอกาสทองของญี่ปุ่นเลยครับที่นานๆจะได้บุกขึ้นมาทีครับแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบครับนากามูระ
0: เสียวสุดแล้วครับโอกาสดีสุดของญี่ปุ่นในจังหวะนี้ครับจากวิงแบ็กฝั่งซ้ายที่ดันขึ้นไปเล่นทางเสาไกลบอลยาวของเนเธอร์แลนด์มาโดนญี่ปุ่นเก็บคืนได้ครับซาโนะให้ใกล้ๆกับไดจิคามาดะคามาดะกลับมาที่คุโบโอคุโบโดนเบียดคว่ำเลยครับเจ็บตัวไปด้วยครับเฟรนกี้เดยองอัดเข้าไปครับ2ผู้เล่นจากลาลิก้าผู้สินให้คุโบได้ฟาว
1: โอ้โหมานี่กี่ขวบ
0: บ้านนี้ต้องรวยมาก
1: โอ้ประมาณ 3-4 ขวบนะ
0: ซื้อที่นั่งให้เด็กด้วย
1: ลูกชายดู 3-4 ขวบลูกสาวนี่ก็โหไม่น่าเกินป.2ครับ
0: ผู้มั่งมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งมุมแคบลุ้นซัดลูกนี้โอ้โหตะข่ายด้านข้างได้กระเพื่อมเลยครับคราวนี้เป็นอุยดะได้ยิงในกรอบโทษฝั่งขวาครับชิงจังหวะเล่นเร็วของทางญี่ปุ่นจากฟรีคิกนะครับ
1: โอ้โหบอจากแนวลึกครับเปิดไปจังหวะนี้ไปถึงอุยดะฟันได้มาไม่ทันแล้วนะครับแต่จังหวะยิงไม่ง่ายเลยครับไม่จับนะครับยิงทันทีด้วยเท้าขวาครับแต่ว่าหักข้อได้ไม่มากพอครับเข้าหน้าต่างไปครับอายาเซอุเอดะแต่โอกาสในการลุ้นจบสกอร์ญี่ปุ่นเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ในช่วงประมาณท้ายๆเกมในครึ่งแรก
0: ให้จังหวะเกมมันได้มีสีสันหน่อยครับคือเนี่ยประเด็นคือต้องให้ญี่ปุ่นครองบอลบ้างครับที่ผ่านมาครับเขาก็ไม่ได้ฝืนที่จะไปไล่บอลแย่งบอลมาครองอะไรมากมันก็เลยกลายเป็นฝั่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยครองบอลแทบจะฝั่งเดียว
1: ทด3นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งเวลาแรกเริ่มคึกคักแล้วแฟนบอลญี่ปุ่น
0: สู้ได้แต่ยังใจเย็นไว้ก่อนแผนครึ่งแรกก็เอาชัวร์ไว้ก่อนผู้ตัดสินยังไม่ให้เล่นเพราะว่ามีบอลอีกลูกอยู่ในสนามนั่นเองครับทีแรกก็นึกว่าอะไรผู้ตัดสินมาบอกว่าตะเบะทุ่มเร็วๆครับเดี๋ยวไม่งั้นปรับเปลี่ยนทุ่มครับทุ่มยัดขึ้นหน้ามาก็เบียดไม่ไหวครับเนเธอร์แลนด์ชิงจังหวะจะพลิกตรงกลางของซัมเมอร์วิลครับโดนชนฟาวไปก่อนได้ฟรีคิกเคาะบอลเล่นสั้นทันทีครับกราเฟนแบกให้ไปที่คนที่กักโปกักโปโยกเข้าขวาเลือกสั้นๆให้กราเฟนแบกกราเฟนแบกข้างหน้าตันครับต้องคืนหลังชิงกันใหม่ตอนเดียวมาเล่นมาอยู่ฝั่งซ้ายมาเล่นจะโยกไถกับโดนมาเล่นแข็งเหลือเกินหยอดเข้าในกรอบไปโทษได้โอ้โหโดนมงสกัดออกมาครับลูกนี้ยังมีทานิคุจิครับเคลียร์มาได้ฟริงก์ก็ได้ยองคุมบอลแถว2อยู่ออกมาขวาซัมเมอร์วิลโยกตัดเข้ามาตรงกลางซัมเมอร์วิลเจาะเข้าในไม่ได้ครับต้องไหลกลับไปถึงฟันไดซ้ายที่กักโปกักโปโยกแล้วคืนมาอีกทีหนึ่งฟานเดอร์เฟนกลับมาฟันไดเข้ามาตรงกลางครับเฟรงกี้เดยองเฟรงกี้ออกมาที่ฟานเนเคอร์ขยับไปที่ดูนฟริสจะชิงสั้นกับซัมเมอร์วิลพลิกไม่ได้ครับโดนบีบให้เล่นที่แคบแต่ฟานเนเคอร์พลิกไปได้มาจะจ่ายตัดสั้นๆให้กับทางดูนฟริสแต่

0: ไปติดนะรับญี่ปุ่นออกหลังครับได้เตะมุมส่งท้ายก่อนจบครึ่งแรก
1: ไปติดนากามูระนะครับเอาละครับได้ลุ้นเตะมุมทางขวาครับก่อนหน้านี้นี่เนเธอร์แลนด์เกือบจะได้ประตูจากการเตะมุมฝั่งนี้นะครับลูกเปิดของไรเดอร์สแล้วครับที่โค้งไปเข้าศีรษะดอนโยมาเล่นแต่ว่ามองไปตรงตัวทางซอนซูซูกินะครับก็จะเป็นคนเดิมแล้วครับเชียร์นี่ไรเดอร์สเป็นคนเปิดครับ
0: ไรเดอร์สปันโด่งเข้ามาลูกนี้ได้โขกจากดอนเยอมาเล่นแต่บอลไม่มีน้ำหนักครับเข้าซองซูซูกิ
1: มาช่วง45นาทีแรกนี่ก็มีโอกาสอยู่เกือบตลอดเหมือนกันนะครับดอนเยอมาเล่นแต่ว่าจังหวะนี้น้ำหนักมันไม่ค่อยมีแล้วครับบอลเลยเบาไปเข้ามือทางซันซูซูกิครับ
0: แล้วก็จบครึ่งแรกไปแบบจืดๆนะครับ 0-0 ครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่น
1: ก็เนเธอร์แลนด์เองก็มีโอกาสจากดอนโยมาเล่นเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งจังหวะกลับตัวยิงแล้วก็จังหวะมงแต่ว่าก็ไปติดเซฟของไซออนซูซูกินะครับก่อนใน45นาทีแรกเนี่ยเนเธอร์แลนด์เปอร์เซ็นต์การครองบอล 69-31% นะครับโอกาสยิงเนเธอร์แลนด์5ครั้งญี่ปุ่น3ครั้งเนเธอร์แลนด์5ครั้งตรงกรอบ3นะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเอง3ครั้งยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนข้อความที่มีเข้ามาคุณแม็กซ์นาโต้บอกว่าญี่ปุ่นน่าจะเป็นทีมเดียวที่ใช้โค้ชจากเมื่อคราวที่แล้วไหมโอ้อาร์เจนตินาสกาโลนี่ก็กุนซือเก่านะเดชองฝรั่งเศสก็กุนซือเก่า
0: บอลโลกกี่สมัยแล้ววะเดชองเนี่ย
1: เดี๋ยวขอลอง
0: ต่ำกว่า3อ่ะไม่เป็นไรเขาไม่ได้เข้านี
1: ่อ๋อโอเค
0: ทำตัว
1: ลืม
0: ทำตัวโลเทค
1: ก็ถ้าเดี๋ยวผมลองไปเช็คให้นะว่ากุนซือเก่าคร่าวๆมีใครบ้างส
0: วิตเซอร์แลนด์
1: มูรัตยาคิน
0: ใช่ไหมก็เก่าแล้วคราวก่อนก็ค
1: งน่าจะเป็นมูรัตยาคิน
0: ผมว่าเขาคุมนานๆพอสมควรแคนาดาเปลี่ยนกาตาร์เปลี่ยนบอสเนียคาร์ดิ
1: แลนด์ไม่มา
0: สกอตแลนด์สตีฟคลาร์กไม่เกี่ยว
1: ใช่
0: เพราะว่าหายไปนานมาก
1: ใช่ครับ
0: มาโมร็อกโกเนี่ยเขาเปลี่ยน
1: ใช่ครับเป็น
0: บราซิลเปลี่ยนแน่นอนเป็นอันเช่เอติก็ไม่ได้มาหลายสิบปีเพิ่งขยับมา
1: ใช่ครับ
0: อเมริกาก็เป็นยุคโปเชติโน่เปล
1: ี่
0: ยนใหม
1: ่
0: ออสเตรเลียยังเดิมมั้งรู้สึก
1: ไม่ใช่เป็นโทนี่โปโปวิช
0: อ๋อโปโปวิช
1: ครับผม
0: ตุรกีเปลี่ยนไม่นานเอง
1: มอนเตล่า
0: ครับบล็อกไวก็ผมไม่แน่ใจว่าโค้ชคนปัจจุบันคุมมากี่ปีสำหรับอุสโบอัลฟาโ
1: ลแต่ปารากวัยคราวที่แล้วมันไม่ได้มานะ
0: อ๋อไม่ได้มา
1: ไม่น่าจะมานะปารากว
0: ัยก็แกก็คุมหลังเมื่อปีก่อนนี่เอง มันก็มาได้แบบบุดบิดเกือบไม่ได้มาด้วยคราวนี้ก็เกือบเหมือนกันก็มีไม่น้อยเหมือนกันที
1: ่
0: เป็นโค้ชที่แบบข้ามจากเวิลด์คัพครั้งก่อนหรือว่าบางคนก็อยู่นานๆอย่างเดชอง10กว่าปีอะไรแบบ
1: ครับผม
0: พอสมควรมันต้อง48ที
1: ม
0: จำกันได้หวัดไม่ไหว
1: มันเพิ่มมาด้วย
0: เพิ่มมาด้วยครับ
1: โอ้อันนี
0: ้อะไร
1: อันนี้พิชิตอ่านได้ไหมอ
0: ะไรอ่ะผมตัวผมจะฮิวิโกตอนไหนอะครับ
1: ไม่นะโอเค
0: เต็มแล้ว
1: ไม่มี
0: ไม่
1: ไม่มีเซอร์ไพรส์น้องนะแบบตบไหล
0: ่ไม่มี
1: ไม่มีนะโอเคเดี๋ยวโมริยาสื่อสัมภาษณ์เดี๋ยวให้พี่ชิดแปลหน่อยฮะ
0: อันโ
1: นได้คำเดียวเลยอันโนอันโนอีกคือ
0: ครับผม
1: โอเคเดี๋ยวช่วงนี้เบรกก่อนไหมพี
0: ่ดีครับ
1: นะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเกมครึ่งหลังกันต่อครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกน

0: บอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี่
3: สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองโวลด์คัพ2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

0: รียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี

0: าโทร02-201-6569
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่
4: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมาว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทีมมามืดจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจุดเด่นที่ระเบียบวินัยในเกมรับ

0: กลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อครับกับช่วง99 Live บอลโลกนะครับก็ยังอยู่กับผมจุนแล้วก็พิชิตเหมือนเดิมนะครับเกมฟุตบอลโลกคู่ระหว่างทางเนเธอร์แลนด์นะครับกับญี่ปุ่นนะครับยังไม่ได้กลับมาออกสตาร์ทในครึ่งหลังนะครับก็ในช่วง45นาทีแรกยัง 0-0 นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกครับเป็นหา M-Cot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์นะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์นะครับทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ไปลงทะเบียนนะครับเข้าสู่ระบบครับเลือก Mcot Super Fan Package นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแล้วก็แพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter นะครับไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์แบบสุดคุ้มเลยนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดนะครับรวมถึงเงื่อนไขของการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ร่วมสนุกได้ตอนนี้นะไปจนถึงช่วงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนะครับผมกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับครับก็ส่วนช่วงนี้ไปดูข้อความมาหน่อยแล้วกันเนาะพี่ชิโนะ
5: ได้ครับ
4: นี่บอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอผมดูก่อนดูหนึ่งสรุปผมได้ยินเสียงไมค์ช็อตคนเดียวเหรอครับนั่นนี่ไม่แน่ใจนะหัวใจล้มเหลวไงอันนี้ไม่แน่ใจหมายถึงเราคุยเรื่องอะไรกันนะ
5: ครับ
4: นาชิดครับ
5: ครับ
4: จุนกับนาฟุกโกใครเบอร์ใหญ่ต้องมีฟุกเนี่ยฮะคุณมาอ้วนแล้วก็บอกว่าโรธามาเทอุสไม่แน่ใจว่า
5: ทำไมครับ
4: หมายถึงอ๋อหมายถึงว่าไม่เปลี่ยนอะไรงี้ป่ะที่เราคุยกันว่าถ้าเป็นนักเตะ
5: ส่งไม่ค่อยเปลี่ยน
4: คุณเพชรเจริญชัยบอกสวัสดีครับแล้วก็คุณพิสารสาเกตก็ทักทายผมกับพี่ชิดเข้ามานะ
5: ครับ
4: แล้วก็ถามว่าผมมีเวลารับงานที่คลื่นด้วยเหรอนี่คือบ้านของผมครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าไมดาไทซอนเป็นอะไรกับพี่ต้นครับอ้าวเหมือนพี่ต้นแกได้แรงบันดาลใจนะ
5: ไม่ต้องไม่ต้องเดาเลย
4: มาจากตัวละครไมดาไทซอนในจอมเกบูนะ
5: คาแรคเตอร์แกก็คล้าย
4: ไมดาไทซอนการ์ตูนเรื่องคู่ไม่ใช่สินั่นมันอามากิงสิถ้าคู่แสบอะเนาะ
5: แสบกว่านี้มีไหม
4: แสบกว่านี้มีไหม
5: คู่
4: แสบ
5: อามากิง
4: อามากิงนะฮะคลาสสิกมาก
5: ท่านี้ก็จอมเกบู
4: ใช่ครับดูบอลนี้แค่แพ็กเกจ6,000 หรือเปล่าครับถึงเหรอ
5: ณตอนนี้ทำไม
4: 6,000 อ๋อ 6,400
5: อ๋อก็ 6,000 บวกแบตก็ประมาณ 6,400
4: หรือไปจ่ายตอนครึ่งหนึ่งก็เลยเอ๊ะใจแล้วจ่ายถูกด้วยดิ
5: โทษทีอ่ะนกที่ตื่นเช้าจะได้

0: รู
1: ้โอ้ผมช้าไปนิดเดียวเรียบร้อยเลย
0: ครับผม
1: บอกว่าแมนยูนำกี่เม็ดละอันนี้ไม่แน่ใจ
0: ยังใจเย็นๆแหมฮึกเขิมเป็นใหญ่นะแฟนแมนยู
1: กังฟูบวกฟุตบอลผมนึกถึงเซี่ยวลิมยี่เลยฮะ
0: โอ้ใช่
1: นี่มาก่อนเซี่ยวลิมยี
0: ่มาก่อนเซี่ยวลิมยี่เยอะเป็น10ปี
1: คุณอาอาซูบาสะชนะบราซิลคว้าแชมป์โลกนะว่าไปอ๋อกัปตันซูบาสะ
0: ผมอ่านไปไม่ถึงจุดนั้น
1: ผมแค่ชุดเยาวชนน่ะ
0: ผมตัดขาดกับซูเปอร์สตาร์แล้วมีอคติด้วยหลังจากนั้นเป็นต้นมา
1: เพราะว่า
0: หลังจากชุดคัดเลือกโอลิมปิกมาดวลกับทีมชาติไทย
1: อ๋อที่ชนะพวกบุญนาคไป
0: ชนะไม่เท่าไหร่แล้วเหมือนกับว่าทีมฝั่งเราอ่ะ
1: ม
0: ันฝั่งที่แบบเล่นแรงแอบเล่นแรงเมาเข่าหมัดศอก
1: แฝงเป็น3พี่น้องใช่ป่ะ
0: 3พี่น้องกรสวัสดิ
1: ์
0: กัปตันทีมบุญนาค
1: ผมจำได้ว่าตัวใหญ่กองหลังอ่ะ
0: จำแม่นอ่ะพาร์ทสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นผมแยกทางอ่ะไม่เอาเลยว่าเปล่าว่าโอ้โหแบบคนไทยเราเป็นคนเลวมากเลยแบบมีลีลาทักษะจากตะก้อมาผส
1: ม
0: ไ
1: อ
0: ้นี
1: ่แฝงเฮ้ยเรานำจนเกือบจะชนะนี่ใช่ไหม
0: แฝงแม่ไม้มวยไทยมาหลอกอัดนักเตะญี่ปุ่นเล่นแรงอะไรเงี้ยเลิกเลยไม่อ่านเลยแล้วไม่ซื้ออะไรที่เป็นของซูเปอร์สตาร์เลยนะฝังใจมาถึงตอนนี
1: ้คุณเฉลิมชัยกองอลินบอกญี่ปุ่นสีอะไรสีน้ำเงินนะครับแล้วก็บอกคุณวีระบอกว่าทรงตึงดีอันนี้ไม่แน่ใจหมายความว่าไงนะแล้วก็คุณเลิฟเลดบอกว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์อ๋อโอเค
0: โอ้โหเฮ้ยเปิดหูฟังดิเพลงระหว่างรอเล่น
1: ว่ามันปิดไปพอดีมาท้ายๆเพลงเนี่ย
0: ไม่แน่ใจว่าเมทัลลิก้าเปล่า
1: เอาหรอไม่ทันอ่ะมันกำลัง
0: พอดี
1: เสียงใจนี่พอดีเลย
0: โอ้เปิดเพลงที่สนามโคตรมันเลย
1: ครับผม
0: คือมันกว่าเกมอ่ะ
1: เฮ้ยแต่มีคนบ่นเรื่องเสียงไมค์อยู่เหมือนกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันบอกว่าไซไมค์มันจี๊ดมันช็อตมันจี่อะไรมานะ
0: ขออภัยด้วยคือมันเป็นการเซตแบบเฉพาะกิจก็ต้องรอทีมช่างมาทำงานแต่ดูซัมเมอร์วิลหลุดขึ้นมาทางขวาเข้ากับโทษปาดเรียดเข้ามาลูกนี้โอ้โหสกัดไปได้เฉือนๆนิดเดียวครับยังลงมาซ้อนกันได้ทันหน่อยเดียวครับแนวรับญี่ปุ่นเป็นวัตนาเบะครับจิ้มทิ้งออกมาทางซ้ายเก็บบอลได้ไรเดอร์ไม่ฝืนเปิดครับเคาะกลับหลังอีกแล้วเข้าสูตรได้หวาดเสียวตั้งแต่นาทีแรกหลังจากเถี่ยบอลครึ่งหลังเลยครับกับเฟนแบกโยกอยู่หน้ากรอบโทษดึงเข้าขวาจะจ่ายสั้นไปถึงมาเล่นโดนตัดไปได้ก่อนกับเฟนแบกแย่งเก็บบอล2กลับมาได้ครับดูจะยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะ
1: ใช่ครับ
0: ฝั่งสมบิลครับคลองบอลอยู่ทางขวาจ่ายทะลุช่องมาสวยดูฟรีสจะชิ่งเข้าในบอลติดนิดนึงตอนจะมาเล่นจะแตะคืนหลังสั้นไปหน่อยครับญี่ปุ่นตัดคืนไม่ได้ซาโนะมาคนเดียวครับต้องซื้อเวลาเลาะริมเส้นเลี้ยงจนออกไปเลยครับซาโนะ
1: แล้วก็เซกุนด้าเพลย์ออฟนะครับรอบชิงเล็กแรกมาลากากับอเมริกาจบ 0-0 นะครับ
0: จบ90นาทีโดยที่0-0
1: 0-0ก็เล็ก2จะเตะกันวันที่20มิถุนายนที่บ้านของอเมริกานะจ๊ะ
0: ไม่รู้จะเชียร์ใครดี
1: นั่นสิ
0: ไม่อินกับทั้งคู่
1: จริง
0: แต่มีช่วงเวลาที่ผมเคยเชียร์แต่ละทีมอยู่นะทั้งมาลาก้าก็เชียร์ช่วงแบบเทคโอเวอร์ใหม่
1: ๆอ
0: เมริกาก็เชียร
1: ์มุ้ยอ่ะ
0: ตอนที่มุ้ยแต่พอหมดช่วงเวลานั้นก็เลิกเชียร
1: ์เหมือนกันอเมริกานี่โอ้นี่มาลาก้านี่ลุดฟานนิสเตอร์ลอยอยู่เป็นผู้ช่วยของทางคูมันอยู่วันนี้
0: เนเธอร์แลนด์เอาบอลเข้ามาในพื้นที่กรอบให้โทษได้ครั้งครับจังหวะตวัดทางขวาของกราเฟนแบกแต่ว่าเข้าไปชาร์จไม่ถึงนะครับญี่ปุ่นบอลเลาะมาฝั่งขวาไมดะไม่มีพื้นที่ให้ลุยครับโดนจิ้มออกข้างไปก่อน
1: ก็อยากได้ผลคู่ไหนอะไรยังไงนี่สอบถามเข้ามาได้นะแล้วก็ย้ำอีกครั้งในกลุ่ม E ที่จบไปก่อนหน้านี้ก็เป็นเยอรมันชนะกุลาซาวไป7ประตูต่อ1นะครับ
0: ครับบอลของญี่ปุ่นสาดยาวเข้ามาฝั่งซ้ายให้ไม่ดีนะครับบอลล้นออกข้างไปแล้ว
1: ฮ คืนจริงสีสันของ

0: ทั้ง2ทีมในส่วนของแฟนบอลนี่ก็ดีนะทางฝั่งของญี่ปุ่นมันจะมีความครีเอทในการแต่งน่องแต่งหน้าอะไรมาส่วนเนเธอร์แลนด์สีส้มเน
1: า
0: ะ
1: สีมันจัด
0: เลยแล้วเวลากันเดินเป็นกองทัพเดิน
1: เหมือนกันหมดสีไม่สเปะสปะเอางี้ก่อนสามัคคีมาก
0: ใช่มันจะส้มๆเลยเวลากันเดินเป็นกองทัพมาเชียร
1: ์เนี่ยแล้วบรรยากาศเวลาฟุตบอลโลกมันก็จะดีอย่างคือแฟนบอลเขาจะนั่งคละกัน
0: stopping the
1: dutch yes exactly เชียร์กันแบบเวลาอีกฝั่งเฮก็แบบอีกฝั่งที่โดนน่ะอาจจะเขินๆหน่อยก็นั่งคละกันหมดเลยเสื้อน้ำเงินของญี่ปุ่นกับเสื้อส้มของเนเธอร์แลนด์กราฟเฟนแบกครับพักบอลแล้วก็ดึงช้าครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นระบบที่เหมือนเป็นบอทที่ตั้งไว้เดี๋ยวคุณต้องเอาบอลมาให้เฟรงกี้เดยองก่อนนะถึงจะเล่นได้คนที่กักโปขึ้นซ้ายกักโปจะแตะบอลผ่านโดอันแล้วทิ้งตัวล้มเอ้าได้ผลครับฟาวครับลิซูโดอันไปขวางทางวิ่ง
0: ได้ฟรีคิกใกล้เคียงกับแถวๆเตะมุมนะครับโอ้จังหวะตัดเข้าด้านในได้แล้วนะครับโดอันเอาตัวไปขวางเอาไว้ครับทำให้จังหวะนี้เป็นฟรีคิกของเนเธอร์แลนด์ครับเทียนี่ไรเดอร์จะเป็นคนเปิด
1: ทีนี้ไรเดอร์สเป็นคนเล่นฟรีคิกเหมือนเดิมนะครับจากริมเส้นฝั่งซ้ายไรเดอร์สปั่นด้วยขวายัดเข้ามาเสาแรกไม่มีอะไรครับติดหัวไมดะล้นออกมาฟรีคิกเดยองคุมบอลตัวสุดท้ายครับแล้วจ่ายขวางมาด้านขวาที่ดูกราฟเฟนแบกเปิดโด่งกลับเข้าไปได้มงจังๆชนเสาเข้าไปเลยครับโอ้เป็นเฟอร์จิลฟันไดครับกัปตันทีมเนเธอร์แลนด์ครับนำ 1-0 ไปแล้ว
0: โอ้โหนาทีที่50ครับเฟิร์สจิลฟันไดมงให้ทางด้านเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำ 1-0 ครับประตูที่13ในนามทีมชาติของเขานะครับประกันหลังวัย34ปีว้าเน้นทิศทางครับจังหวะนี้รับมงเข้ามุมดีเหลือเกินครับเฟิร์สจิลฟันได
1: กริกเสาเข้าไปเลยครับก็รีสื่อถามว่าเฮ้ยล้ำหน้า
0: จังหวะเปิดฟรีคิกเข้าไปสกัดทิ้งออกมาเฟรงกี้ดิยองเก็บได้แถวแถวกลางสนามออกขวามาอุลยโยนไปดูตรงนี้ไม่น่าจะออฟไซด์นะครับทางเฟอร์จิฟันได้โอ้โหแล้วมงย้อนกลับไปเสาแรกนี่เรียกว่าเนียนคลิปเลยครับกระแทกเสาเข้านะครับเพราะดูแล้วเนี่ยตัวที่น่าจะอยู่ในลายต่ำกว่าคือทานิกุจินะครับแต่เดี๋ยวต้องเช็คกันอีกทีเลยครับเรื่องลายของทางเฟอร์จิฟันได้ว่าออฟไซด์หรือเปล่าโอ้แล้วดูการเล็งของทางเฟอร์จิฟันได้หลังมงเสร็จ
1: ดีจัดเลยอ่ะแล้วมุมสวยนะมงเสร็จแล้วดูนี่ว่าลูกมันจะไปคือไปลุ้นว่ามันชนเสาเหลี่ยมไหนแต่มันเป็นเหลี่ยมในครับก็เลยแบบเช็ดเข้าไปอย่างสวยงามครับ
0: จ้องตาแป๋วเลยว่าบอลที่ตัวเองมงไปจะเป็นยังไงครับเฟอร์จิฟันไดแล้วค่อยเฮพอเห็นบอลกระแทกเสาเข้าประตูไป
1: ฟันไดเนี่ยคือลูกมงเขาช่วยลิเวอร์พูลเยอะมากในซีซั่นแย่ๆที่ผ่านมาแกทำรวมมาทั้งหมด8ประตูก็ส่วนใหญ่เป็นลูกมงเกือบทั้งหมดนะครับ
0: ยืนยันประตูนะครับ 1-0 ครับเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำจากเฟอร์จิลฟันไดกราฟิกขึ้นมาเป็นนาทีที่51นะครับ
1: เมื่อกี้ญี่ปุ่นตัวคุมประกบน่าจะเป็นวาตานาเบะครับที่เอาไม่อยู
0: ่ดูอีกครั้งนึงอ่ะมาดูกราฟิกให้ดูโอ้ชัดเจนครับเหลือเยอะเลยครับ
1: ตอนนี้กุจิยืนต่ำกว่าแบบ29ครับดีดีผมชอบสุดๆเลยอ่ะภาพกราฟิกหรือซิมูเลชันที่จำลองเหตุการณ์เวลาเช็คจังหวะล้ำหน้าคือโหเนียนกว่าเกมอีกอ่ะ
0: ชัดเจนแต่เห็นจะมีเกมคู่กาตาร์กับสวิตนะที่เสีย
1: ที่ทำให้แบบ
0: เราเข้าใจกัน
1: ว่าเฮ้ยว่ามันล้ำหน้าก่อนจะได้ฟาวจุดโทษหรือเปล่าอะไรแบบนั้น
0: เ
1: นี่ยออกมาเฉลยเช้าอีกวันหนึ่ง
0: ออกมายืนยันว่าร
1: ูปอยู่ที
0: ่
1: คือเจนเสร็จแล้วแต่เอาขึ้นนอนแอร์ไม่ได
0: ้แต่ยืนยันว่าไม่ออฟไซด์นะครับจังหวะนั้นที่สวิตเซอร์แลนด์ได้จุดโทษIt doesn't take a lot sometimes to put you off and to disturb you as a defender, but I don't think they're ever going to get that one. โดนจนได้ครับญี่ปุ่น. Van Dijk will be doing plenty of that in his own penalty area.
1: การที่แพ้นัดแรกนั้นเป็นอะไรที่ทำให้ไม่มีอะไรดีอ่ะการแพ้นัดแรกของบอลทัวร์นาเมนต์แบ่งกลุ่มนี่นะ
0: แต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าเกมโดยรวมตั้งแต่ออกสตาร์ทมาเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับ
1: ก็สรุปได้ว่าคือถ้าโดนก็ไม่แปลกอ่ะร
0: ู
1: ปเกมอย่างนี้
0: คืออาจจะมีหือมีอือช่วงท้ายครึ่งแรกแต่โดยรวมเนี่ยก็เป็นทางเนเธอร์แลนด์ครับที่รูปเกมดูดีกว่าชัดเจนนะครับ
1: โอ้คามาดะจะจ่ายทะลุช่องตรงกลางโดนตัดได้ครับเนเธอร์แลนด์สวนเร็วทันทีครับไหลมาทางซ้ายลูกนี้มาจังหวะแปะผ่านเข้าเหลี่ยมในก็ยังติดอยู่นิดนึงนะครับเป็นอิโตะจิ้มออกไว้ได้เดี๋ยวดูสักพักครับญี่ปุ่นจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแบบไหนครับตอนนี้ก็ยังเป็นเนเธอร์แลนด์ครองบอลอยู่ครับเวลาเหลือเยอะด้วยครับ
0: ในเกมรุกนี่ก็มีอย่างพวกจุนยะอิโตะนะครับที่รอโอกาสอยู่นะครับโกกิโอกาวะพวกนี
1: ้คือสำคัญที่แบบรูปแบบการเล่นมากกว่านะคืออันดับแรกต้องครองบอลมาก
0: คือตอนนี้ก็จะไปเน้นตั้งรับก็ไม่ได้แล้วต้องเปิดเกมบุกมากกว่าเดิมแต่ดูตรงนี้เนเธอร์แลนด์ยังครองบอลบุกใส่อยู่นะครับ
1: ยังรอการประมวลจากโค้ชอยู
0: ่
1: ว่าจะสั่งปรับวิธีเล่นเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่ญี่ปุ่นยังไม่ได้ทำก็คือการไล่บอลสูงไล่ถึงตัวไมดะเปิดก่อนแล้วครับไม่รอโค้ชวิ่งนำไปคุณหันหลังไปโล่งครับเพื่อนไม่ตามคือคุณสมบัติที่ทุกคนมีในตัวอยู่แล้วคือวินัยร่างกายฟิตแล้วก็ขยันลูกขยันมีทุกตัวอยู่แล้วเป็น DNA ของญี่ปุ่นแต่ยังไม่ได้ใช้ลักษณะการบดบี้คู่แข่งแบบนั้นออกมาให้เห
0: ็นคุณออสการ์บอกคอนแลนด์มารัวๆครึ่งหลัง
1: เอ้าโอ้โหซัมเมอร์วิลครับมากความเร็วกันจัดจ้านจริงๆเปิดบอลยาวมาลึกนึกว่าจะออกแล้วไปตามเกี่ยวกลับมาทันในกรอบเขตโทษแต่ว่าก็ยาวรับญี่ปุ่นยังมีตัวซ้อนเคลียร์ออกหลังไม่ได้ครับ
0: เดนซาดูมฟรีสครับตักเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วบอลเกือบจะไปถึงดอนเยลมาเล่นครับยังดีที่ทางชานิคุจิเบียดเอาไว้ได้นะครับแล้วสกัดได้
1: โอ้ดูเหลี่ยมแรกบอลพุ่งมาแรงนึกว่าจะไม่ทันครับอิโตะก็นึกว่าไม่ทันเหมือนกันนะแกก็กะบังสบายๆครับสมมุติวิวไปล้วงมา
0: ดูอีกครั้งครับคือเหมือนขึ้นจังหวะผิดด้วยนะครับตัวประกบของทางญี่ปุ่นเมื่อสักครู่นี้ครับทางด้านของวัตนาเบะ
1: เอาครับญี่ปุ่นสวนมาแทงบอลไปที่ว่างโอ้โหไม่มีสปีดเลยครับคามาดะเจอวิ่งแซงง่ายๆครับแล้วก็บาสแฟร์เคนคราวนี้โดนเพรสซิ่งครับต้องเตะทิ้งออกข้างไปญี่ปุ่นครองบอลครับนะครับยอมเล่นแบบเสี่ยงมากขึ้นครับจะเลี้ยงและจ่ายตัดออกมาฝั่งซ้ายนากามูระปาดเรียดเข้าในลูกนี้มาโดนเตะทิ้งไปก่อนครับแถว2ยังเป็นญี่ปุ่นขึงอยู่ครับเกโตะนากามูระไหลไปสุดเส้นหลังลูกนี้ตามมาเก็บบอลได้คูโบไหลคืนสั้นๆนากามูระเข้าขวาเดมระยิงยัดเอาฉลับเข้าเลยครับตีเสมอดื้อเดี๋ยวดูว่าบอลสุดท้ายเนี่ยมันโดนไมดะหรือเปล่าครับแต่ว่าเฮไปก่อนแล้วครับ
0: โอ้โหฉลับอ่ะฉลับแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าฉลับใครครับโอ้โหลูกยิงของเคโตะนากามูระครับลูกนี
1: ้โอ้โหไวเหลือเกิน
0: โอ้คือมันฉลับมาเลยทำให้จังหวะเซฟของแฟนบุกเก้นมันก็เลยเรียกว่าเซฟไม่ได้นะครับเหมือนบอลมันผิดจังหวะไปนิดนึงครับโอ้โหเฮเลยครับแฟนบอลของทางญี่ปุ่นตามหลังอยู่ประมาณ6นาทีครับการขึ้นเกมมาทางด้านซ้ายของญี่ปุ่นนะครับคูโบะได้บอลมาสุดเส้นหลังด้านซ้ายแล้วก็เข้าด้านในไม่ได้จ่ายย้อนมานากามูระเลี้ยงมาหน้ากรอบเขตโทษและยิงโอ้
1: ใครก็ได้ไม่เป็นไร
0: ใช่ครับโอ้โห
1: มิกกี้อยู่ต่ำมาก
0: เดี๋ยวดูว่ามันโดนฟาเทคเกอร์หรือไดเซนไมด่ากันแน่จังหวะยิงโอ้ยฉลับไดเซนไมด่าครับทำให้บอลเปลี่ยนทิศทางนิดนึงแล้วน่าจะโดนบังอยู่ด้วยนะครับทางด้านของแฟบูเกน
1: ก็ถ้าโดนไมด่าก็ต้องเป็นเครดิตประตูของไมด่าได้ไปนะครับ ไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็แบบไม่มีโอกาสโดนจับล้ำหน้าด้วยเพราะว่ามิกกี้ฟานเดอเฟนยืนต่ำถ้าฟานเดอเฟนดันสูงลูกนี้จะโดนจับล้ำหน้าทันทีได้เลยนะคร
0: ับ คือฟานเดอเฟนยืนอยู่ด้านล่างของจอนะครับมันเลยทำให้ลายของไมด้าไม่ออฟไซด์
1: แล้วจะบอกว่าผมเป็นแฟนเนเธอร์แลนด์ผมเซ็งมากนะบุกมาเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ประตูนำญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งเอาบอลมาบุกได้ 2-3 นาทีเองครับ
0: เพิ่งจะตั้งใจบุก
1: เออเพิ่งจะดูเนเธอร์แลนด์จะเล่นบอลทุ่มไกลครับฝั่งขวาจากดุมฟริสทุ่มย้อยมาเสาแรกลูกนี้มงสกัดออกไปได้ครับอิโตะบอลล้นออกมาจะให้ดุมฟริสโดนนาคามูระตัดออกข้าง
0: คุณแมวเมียบอกว่าเห็นเหมือนเราป้าคนภาคหายผีหลอกเราเหรอทำไมเราไม่เห็นคนภาคเมื่อกี้เราไปพักนะคุณแมวเมียว
1: ใช่ครับผม
0: คุณไม่ต้องแปลกใจ
1: ไปฉี่มาครับ
0: จะไม่ให้เราเข้าห้องน้ำเลยฮะสามชั่วโมง
1: ผู้สินให้ทุ่มใหม่เพราะว่าในกรอบเหตุโทษดีไปยุกยิกกันนิดหน่อยครับ
0: มีมาเตือนนะครับผู้ตัดสิน
1: ดูฟิสก็เลยใช้เวลาบอลทุ่มลูกนี้ได้เยอะเลยครับกว่าจะบอลกลับมาเข้ามืออีกครั้งนึงทุ่มกลับมาที่เดิมคราวนี้โดนมงเสยไปได้ครับโดยนากามูระลุ้นแย่งบอลจังหวะ2กันอยู่กราฟเฟนแบกซื้อเวลาครับสาดโด่งไว้ก่อนบอลล้นออกมาในกรอบไปโทษของญี่ปุ่นฟันไดไปไล่กดดันจนกระทั่งล้นออกหลังไปลูกนี้ทำให้เนเธอร์แลนด์ได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: แต่วันนี้นี่ญี่ปุ่นต้องระวังลูกกาอากาศของเนเธอร์แลนด์นะครับส่วนใหญ่เปิดเข้ามามักจะได้ลุ้นและประตูที่เนเธอร์แลนด์ขึ้นนำก็ได้จากลูกหม่งของฟอร์จูฟันไดด้วยนะครับชิลานี่ไรเดอร์สครับจะเป็นคนเปิดครับ
1: ไรเดอร์ปั่นมาเสาแรกลูกนี้บอลล้นตกพื้นคูโบะเก็บได้คูโบะค่อยๆเลาะขึ้นมาครับรอเพื่อนขยับแล้วแทงมาทางขวาที่ว่างแล้วครับได้ลากขึ้นมายาวๆบอลอยู่กับอุยดะอุยดะจะล็อกโดนซัมเมอร์วิลเตะฟาวครับแล้วก็เอาใบเหลืองแรกของเกมไป
0: จังหวะสวนกลับมาของญี่ปุ่นเลยครับต้องตัดฟาวไว้ก่อนครับซัมเมอร์วิลมาแล้วโอ้โหเตะ
1: โอ้เป็นวัตนาเบะนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เติมขึ้นมารับบอลลูกนี้แล้วโดนเตะ
0: ไม่โดนบอลเลยครับจังหวะเตะของซัมเมอร์วิลครับเป็นเซ็นเตอร์นะครับที่เติมขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้วัตนาเบะผลบราซิลที่ขอเข้ามาคู่แอตเลติกกับโกยาสเสมอกัน 1-1 นะครับจบไปแล้ว

0: เป็นฝั่งญี่ปุ่นนานๆได้เล่นลูกตั้งเตะทีครับฟรีคิกครับจะต้องเปิดเข้าไปเล่นนะครับคูโบะเปิดย้อยเข้ากรอบไปโทษติดหัวฟานิเคอร์ล้นออกมาเข้าทางนากามุระนากามุระเปิดยัดอีกทีติดบล็อกกราฟเฟนแบกล้นออกมานากามุระยังเก็บคืนหลังไม่ได้ครับมาว่ากันใหม่ครับที่วัตดาเบะวัตดาเบะปาดออกซ้ายคืนนากามุระเหมือนเดิมครับเล่นกันอยู่2คนนากามุระแทงเรียดไปที่ว่างไมดะไปสุดเส้นแล้วเปิดหักเข้าในบอลฉลับผ่านหน้าปากประตูไปครับมันโด่งไปหน่อยข้ามหัวอุยดะไปแล้วทางขวานี่ก็เป็นคุโบะครับไปชนฟาวใส่ซัมเมอร์วิลก่อน
1: โอ้โหแต่ญี่ปุ่นพอขึ้นมาแต่ละทีพวกเขาขึ้นมาแล้วน่ากลัวนะครับโอ้ให้ดูอีกครั้งครับจังหวะยิงฉลับมันก็เหมือนจะไม่โดนขาไมดะแต่ถ้ามันเมื่อกี้เรามองจากมุมหลังประตูเหมือนฉลับนะ
0: เ
1: หมือนทิศทางบอลมันเปลี่ยนนิดนึงทำให้ทางแฟบูเก้นเนี่ยเสียจังหวะแต่พอมองด้านหน้าเหมือนไดเซไมดะก็กระโดดหลบได้นะครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวเครดิตพวกนี้ถ้ามันมีอะไรต้องแก้ไขอะไรยังไงเดี๋ยวทีมงานของฟีฟ่าเดี๋ยวเขาจัดการเองคล้ายๆอย่างไอประตูของกาตาร์เมื่อวานเนี่ยแต่เดิมเราก็นึกว่าเป็นผู้เล่นของกาตาร์มงติเสมอ
1: ครับ
0: ก็เอามาเห็นอีกทีนึงเช้าอีกวันนึงอ้าวเขาให้เป็นโอนโกไปโดนกองหลังสวิสเข้า
1: ครับผมคุณมูกิวารากาอิโซกุโอ้โหชื่อไม่รู้คนญี่ปุ่นหรือเปล่านะพิมพ์ไทยออกมาวิ่งขึ้นสุดลงสุดไปเลยญี่ปุ่น
0: ส่วนณตอนนี้เครดิตคนทำประตูเนี่ยก็ยังให้เป็นที่คนยิงนะคือเคโตะนากามุระ
1: ครับ
0: เขาไม่เท่าที่เขาส่องมายังไม่เห็นว่ามันโดนเท้าไมดะซัมเมอร์วิลลองยิงว่าเอาเข้าเสาไกลไปเลยครับมายิงมุมทะแยงจากริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับบอลตกพื้นแล้วเข้าเสาไกลไป 2-1 ครับเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำอีกรอบนึง
1: โอ้โหแล้วเป็นประตูแรกของเขากับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับไคเซนโซซัมเมอร์วิลครับดาวเตะจากเวสต์แฮม
0: จะว่าไปแก่เพิ่งมาฟอร์มดีไม่กี่เดือนหลังในท้ายฤดูกาลนี่เองครับ
1: โอ้โห
0: แถมเวสต์แฮมฟอร์มตกชั้นไปด้วยนะครับ
1: แล้วเจ้าตัวก่อนหน้านี้ลงสนามในนามชุดใหญ่มา2นัดเองนะครับซัมเมอร์วิลล์ได้บอลริมกรอบเขตโทษด้านขวาตัดเข้าด้านในแล้วยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหหนีนากามูระแล้วปั่นด้วยซ้ายไซโป้งแล้วชนเสาเข้าอีกแล้วโอ้ไซออนซูซูกิโดนแต่ละประตูครับจังหวะประตูแรกเนี่ยเสาซ้ายมือประตูที่2เสาขวามือครับโอ้โหยิงเข้ามุมตลอดครับ2ประตูของเนเธอร์แลนด
0: ์โหน่าสงสารไซออนซูซูกิโหยิงดีจัดมันไม่มีโกลที่ไหนเซฟได้ทั้ง2ลูกอ่ะครับอันนี้พูดได้เต็มปากก็หมดสิทธิ์เซฟด้วยประการทั้งปวงโอ้ยิงดีจัดเลยครับซัมเมอร์วิลก็เหมือนกับลูกมงของฟันไดก็เข้ามุมเหลี่ยมจัดแบบนี้นะครับมาเช็ดเสาไปคนละทีครับนาที64ครับเนเธอร์แลนด์ขยับออกนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1
1: โอ้โหครึ่งแรกไม่มีประตูครับแต่ครึ่งหลังมาตอนนี้มีไป3ประตูแล้วครับหลังจากผ่านมาถึงตรงนี้64นาทีscoring first okay since 1978 โอ้นี่เท่ากับว่า14นาทีนะมี3ประตูเกิดขึ้น
0: ดีมากโอ้โหครึ่งแรกแบบผมว่าเล่นงานแฟนบอลหลายคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้ดูต่อในครึ่งหลังว่ามันสนุกมากขึ้นนะครับ 2-1 exploded to life in the second half
1: he's probably been I think their most positive forward player Somerville
0: yes whenever he's got the ball even the first half taking Nakamura on trying to get some cross ฟานเทคเกอร์ค่อยๆเล่นตามช่องขึ้นมากราฟเฟนแบกจะพลิกลูกนี้เดี๋ยวจะมาเล่นมาช่วยต่อบอลน่ะบอลออกมาสั้นไปนิดนึงครับแต่ยังเข้าทางไรเดอร์แทงออกซ้ายมาสวยกักโปจี้เข้ากรอบโทษกักโปมุมแคบกักโปซ้ายลูกนี้ล็อกเข้าขวากักโปล็อกเข้าขวาแล้วยิงยัดติดบล็อกครับโอ้โหมีตัวนอนขวางไว้ได้แต่ถึงเข้าไปนี่ก็มีธงออฟไซด์ขึ้นมาก่อนครับ
1: โอ้โหกักโปจังหวะยิงสุดท้ายไปติดทางฮิโรกิอิโตะนะครับแต่ดูว่าออฟไซด์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสุดท้ายมีธงนะครับประมาณ1ช่วงตัวนะครับจังหวะออฟไซด์ของโคดิกักโปเหมือนมือแต่มองบอลไม่ได้เช็คลายตัวเองนะเพราะมันก็แหมถือว่าออฟไซด์ประมาณ1ช่วงตัวเลยนะครับ
0: โยกสมันไดเซน
1: เอา
0: แล้วครับ
1: จุนยะอิโตะลงมาครับนี่ก็เป็นคนที่คาดว่าจะได้ออกสตาร์ทตัวจริงในเกมนี้นะครับจุนยะอิโตะแต่ว่าสุดท้ายเป็นไดเซนไมดะออกสตาร์ทก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ลงมาในช่วงประมาณ24นาทีสุดท้ายครับจุนยะอิโตะ
0: ตัวรุกจากราซิงเก้งนะในเบลเยียมญี่ปุ่นขอบุกหน่อยครับลุ้นยิงไกลโอ้โหคูโบะเช็ดน่าจะเช็ดคานออกครับนิดเดียว
1: โอ้โหผู้บรรยายบอกว้าวเลยครับโอ้โหจังหวะเก็บบอลได้เท้าซ้ายยิงโด่งไปนิดเดียวครับจังหวะของคูโบะ
0: เพิ่งจะมีบทบาทกับเขาบ้างครับคูโบะแต่ก็เป็นคนที่มีส่วนในจังหวะญี่ปุ่นได้ประตูตีเสมอนะครับ
1: อ่ะช่วงเบรกครับไฮเดรชั่นเบรกนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวมาตัดดูข้อความนิดนึงแป๊บนึงนะครับ
0: ผู้ตัดสินก็ต้องให้น้ำด้วยนะครับในช่วงไฮเดรชั่นเบรกเสิร์ฟโดยผู้ช่วยผู้ตัดสินอีกทีนึง
1: คุณอนุรักษ์บอกว่าทาง YouTube ไม่มีเสียงซาวกองเชียร์เลย
0: นี้อาจจะต้องตัดออกด้วยเงื่อนไขต่างๆมานะ
1: ครับคุณใจเย็นนรสิงห์บอกว่าพี่ดูผ่านช่องทางของโมโนเปล่าครับใช่นะครับเราดูผ่านช่องทางของโมโนคุณจิระบอกไปแล้วนะที่บอกว่าครึ่งหลังซูบัสะจะลงมายิงคุณโซโลมาสเตอร์บอกดีครับพี่ชิดพี่จูนบอลคู่นี้ทันกันหมดผมว่าน่าจะเสมอนะต่างจริงโดยรวมผมว่าเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับในเรื่องของการครองเกมโดยรวมอ่ะ
0: ผมก็คิดว่ามันควรจะต้องสูสีกันมากกว่าน
1: ี
0: ้ด้วยจังหวะเรื่องการครองเกมไม่คิดว่าญี่ปุ่นจะปล่อยให้เนเธอร์แลนด์เล่นเยอะขนาดนี้
1: คุณ N2PD บอกว่าทำไมดีเลย์กว่าทีวีเยอะจังครับ
0: ไม่รู้ครับ
1: มันอาจจะ
0: บางทีเราก็อาจจะต้องรีสตาร์ทกล่องเราเองด้วยอะไรเงี้ยหลายเงื่อนไขในโลกของแบบโลกของการสตรีมมิ่งอ่ะมันจะมีอะไรแบบเนี้ยก็ทำใจ
1: ไทยเวียดนามใครจะไปบอลโลกก่อนกันครับจากคุณพิสารสาเกต
0: ก็ถ้าไล่อย่างเป็นเหตุเป็นผลตามกราฟการพัฒนาในช่วง10ปีหลังเนี่ยก็ต้องเป็นแนวโน้มจะเป็นเวียดนามมากกว่าผู้ว่าตรงๆอ่ะ
1: คุณคอลัมน์บอกเก็ตความรู้เมื่อคุณตัดใบกล้วยออกจากต้นมันจะกลายเป็นใบตองทันที
0: เฮ้ยจริงดิบ้า
1: ครับ
0: โอ้มหัศจรรย
1: ์เหลือเชื่อมากๆ
0: แต่ใบอื่นไม่เห็นมีเป็นแบบนี้เลยนะตัดแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้อะไรเงี้ย
1: มีไหมมีอะไรที่พอมัน
0: ทำไมเขาไม่เรียกใบกล้วยวะ
1: นั่นเด็ก
0: อย่างแบบใบขนุนเติมมาก็เป็นใบขนุนใบเตยก็ยังคงเป็นใบเตยอยู่วันยังค่ำ
1: นิดนึงโอ้เนเธอร์แลนด์ที่นำอยู่ 2-1 จะเปลี่ยนทีเดียว3คนนะครับเมมฟิสเดปายทุนคอปไมเนอร์เดี๋ยวอีกคนหนึ่งรอแป๊บหนึ่งว่าเป็นใครดอนเยอมาเล่นนะครับโดนถอดออกแล้วนะครับจริงๆวันนี้ถือว่าเขาเองก็โดดเด่นนะแต่ว่า2ประตูที่เกิดขึ้นนี่ไม่มีชื่อเขาเป็นคนทำประตูนะครับ
0: เขามาพร้อมกับผ้าคาดผมเหมือนเดิมครับเมมฟิสผมเป็นผู้ตัดสินผมจะไม่อนุญาตให้เขาใส่ลงนะ
1: เพราะว่าม
0: ันไม่ได้ช่วยคาดผมวันนี้มันไว้ซับเนี่ย
1: ทางด้านของซัมเมอร์วิลเป็นอีกคนหนึ่งที่โดนถอดออกนะครับแล้วก็ทีนี่ไรเดอร์สครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โดนถอดออกเช่นกันนะครับส่วนคนที่ลงมาอีกคนหนึ่งเป็นทางด้านของคุณตันจิมเบอร์นะครับ
0: ก็ไม่เป็นไรยูเรียนไม่มีควินตินนะบ้านนี้ยังไงก็มีลูกชายได้เล่นบอลโลก
1: ครับผมนึกว่าจะมา2นะสุดท้ายถอนไม่1
0: เพราะว่าผมนึกถึงนะยูเรียนทิมเบอร์เนี่ยที่แกเปลี่ยนลงมาสำรองในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกก็เห็นเลยว่าแบบมันดีถ้าอาร์เซนอลมียูเรียนทิมเบอร์สตาร์ทตัวจริงนัดชิงแชมเปี้ยนลีกมันก็น่าคิดเหมือนกัน
1: ท็อป3แบ็คขวาในโลกตอนนี้ติดไหมสำหรับพี
0: ่ท็อป3โอ้โหไม่น่าติดเจอฮาคิมิเข้าไป
1: ตัวหนึ่งละแน่ๆ
0: จองไปหนึ่งละผมว่ามีอีกหลายตัวแต่ว่าคือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่แบบอยู่ในช่วงเข้าฟอร์มอ่ะแบ็คขวาที่มาตรฐานสูง
1: ถ้าให้เลือกดุมฟริสกับทิมเบอร์ส่วนตัวพี่เลือกใคร
0: ดุมฟริส
1: ทิมเบอร์กับเทรนต์
0: ทิมเบอร์ดีครับ
1: อุ้ยครับผมทำไมอย่างงี้อ่ะ
0: อ้าว
1: แบ็คฟริมปองกับทิมเบอร
0: ์ทิมเบอร์ว่ะ
1: เราไม่รัก
0: ยอมก็รักแต่แบบ
1: แต่เราไม่รักแบบน่าเกลียดเกินไปถ้าพูดถึงฟอร์มการเล่นตอนนี
0: ้ดาราปะบางทีก็ใช่นะแต่เราไม่รู
1: ้
0: ดารานักกีฬาอะไรเงี้ยพวกเซเลบ
1: แล้วยิ่งใส่หมวกเข้าไปอีกนี่โอ้ยากเลยทีนี
0: ้แค่วันก่อนผมเพิ่งรู้ว่าแคทตี้แพรี่แบบไปเป็นแฟนกับจัสตินทรูโดแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้
1: oh.
0: ไม่รู้เรื่องเลยนะ แฟนเก่าแกออร์นันโดบูมปะ
1: เคที่เพอร์ลี่เหรอ
0: แคที่ใช่ปะ
1: จำไม่ได้ไม่แน่ใจแต่น่าจะมีนั่นด้วยไหมดูตรงนี้ก่อน
0: โอ้โหกักโตครับเลี้ยงเลาะแล้วก็หลอกยิงเรียดจะยัดเข้าเสาแรกกันแซนซูซูกิงานหนักนะครับทิ้งตัวปัดออกหลังไม่ได
1: ้
0: กดสูตรติดแล้วครับครั้งแรกของกักโป
1: ฟรีกิเดยองนะครับปากจากแนวลึกในแดนตัวเองครับแถวๆกลางสนามขึ้นมาทางซ้ายกักโปจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็หักย้อนกลับมาก่อนที่จะหักข้อเข้าเสาแรกแต่ว่าบอลโดนผู้เล่นญี่ปุ่นออกนะครับสุดท้ายเป็นเตะมุมทางซ้ายของทางเนเธอร์แลนด์ครับโดยเมมฟิสเตปะเอ้า
0: เข้าแย่แล้ว
1: คูโบะเจ็บครับออกไปปฐมพยาบาล
0: เมมฟิสเตะมุมโดนไปเสาสองมงตั้งกลับมาเบาไปหน่อยครับเข้าซองซูซูกิอีกทีหนึ่งSpan Hecker, he's backpedaling all the way and just can't really get any genuine power on it. Took a fair old bang in the face there, hasn't he, at some point? Yeah, that was in the first half, I think. Unless he brought it with him. พี่ทำให้ผมอยากรู้เลยเนี่ย
1: คุ้นๆน่ะลิสการเดทของทางเคทิเพอร์รี่มีออร์แลนโดบูมด้วย
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็มี
0: น่าจะเป็นคนก่อนหน้าจัสตินทรูโดเนี่ยป่ะ
1: เพราะผมจำได้ว่าเขาเคยคบกับไอ้จอห์นเมเยอร์
0: ผมว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นออร์โลโดบูมนี่แหละจนถึง20259ปีอ่ะ
1: โอ
0: ้ผมจำได้คู่นี้ผมเชียร์มากดูทางขวาของญี่ปุ่นมุดเข้ากรอบไปโทษครับแต่ว่าเปิดไปติดบล็อกที่มิกกี้ฟันเดอร์เฟนได้เป็นลุ้นเป็นลูกเตะมุมแทนครับ
1: โอ้จังหวะขึ้นมาเหมือนจะมีโอกาสออฟไซด์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอ้สุดท้ายก็ไม่ได้เปิดเลยครับฟานเดอร์เฟนเร็วครับตามมาสกัดได้ก่อนนะครับญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมแล้วครับเอาริซึโดอันออกนะครับแล้วก็คนที่จะถูกส่งลงมาเนี่ยมีทางยุกินาริสุกาวะระนะครับลงมาเปลี่ยน3คนครับโดอันคุโบแล้วก็วาตานาเบะนะครับเอาโทมิยาสึโอกาวะนะครับแล้วก็สุกาวะระลงมาครับ
0: โคกิโอกาวะจาก NEC Nijmegen นะครับเปลี่ยนเกมรุก
1: สุกาวาระนี่ก็จากทางเวเดอร์เบรเมนนะครับแต่จริงๆนี่เขาอยู่กับซาตันต้านใช่แล้วก็ยืมไปอยู่กับเบรเมน
0: เตะมุมของญี่ปุ่นครับชุนไยโตะครอสไปโอ้โหโด่งไปหน่อยครับข้ามไปตัวไกลจะยิงสวนกลับมาก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับโด่งออกแบบไม่ได้ลุ้นอะไร
1: เข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายแล้วนะครับ
0: ญี่ปุ่นเปลี่ยนวิธีการเล่นชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาไล่บอลสูงแล้วแต่ตั้งแต่นั้นยังพาบอลหนีเพรสไปเรื่อยๆกับเฟนแบกให้บอลขึ้นหน้ามาเมมฟิสจ่ายตัดออกซ้ายไปที่โคดิกักโปอีกทีหนึ่งกักโปดีดบอลเข้าในกรอบโทษกระดกกันไปกระดกกันมาสุดท้ายมาได้ยิงแบบไม่ถนัดครับคอมไมเนอร์สบอลเบาเข้าซองซูซูกิ
1: พยายามจะยิงแต่ว่าโดนขวางไว้นะครับทางคอมไมเนอร์สย้ายจากแอตแลนต้ามาอยู่กับยูเวนตุสค่าตัวแพงนะครับแต่กลายว่
0: า
1: เป็นตัวสำรองนะครับ
0: แฟนยูเวนตุสด่าทุกวัน
1: ก็มีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมสูงนะครับทางด้านของคอมไมเนอร์
0: ญี่ปุ่นชวนเล่นบอลโด่งครับย่นเวลาหน่อยแล้วไปแย่งบอลกันข้างหน้าได้ผลครับเก็บบอลคืนไม่ได้ ไปจิกธรรมดาขืนตัวครับพลิกไม่ได้เหมือนกันนะครับคอมเมนเนอร์ตามติดเลยฮิโรกิอิโตะครับขึ้นมาฝั่งซ้ายคืนที่คามาดะชิ่งเข้ามาหน้ากรอบไปโทษจุนย่าอิโตะฝ่าออกขวามาอีกทีหนึ่งสุกามูระย้ำกลับไปขวาอีกรอบหนึ่งจุนย่าอิโตะครอสบอลย้อยข้ามไปเสาไกลลึกไปหน่อยครับบอลแรงล้นออกไปฝั่งซ้ายยังมีตามเก็บได้ครับอิโตะแต่จะแตะหลอกแตะลอดขาดอมฟริสยังติดออกข้างนะครับ
1: ยังเป็นบอลทุบญี่ปุ่นนะครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายในแดนของเนเธอร์แลนด์
0: ทางขวาที่จุนย้ายตัวอีกทีหนึ่งผิวจ่ายตัดเข้าด้านในมาขวามีตัวเรียกบอลอยู่ครับสุกาวระครอสโด่งไปด้วยขอบโทษมงแบบฝืนๆครับบอลเปลี่ยนทางไปทางซ้ายยังมีตัวเก็บบอลได้ครับนากามูระนากามูระโดนปิดจุดสองด่านต้องคืนแล้วอิโตะเบิ้ลเข้าในขมาอีกอิโตะหนึ่งครับมาไม่ถึงติดหัวมิกกี้ฟาเดอร์เฟนมงเคลียร์ข้างไปได
1: ้ยังเป็นบอลทุ่มนะครับมุมทงด้านขวาของญี่ปุ่นครับแต่ว่าจังหวะโยนจากริมเส้นเข้าไปของญี่ปุ่นยังไม่ค่อยได้ผลนะครับนี่ครับแฟนเนเธอร์แลนด์แฟนญี่ปุ่นนี่ก็เล่นกล้องกันอยู
0: ่สุกระทุ่มไกลเข้าไปจากทางขวาลูกนี้ติดหัวฟันได้บอลล้นออกมาแถว2ยังได้อยู่ครับทานิกุจิแต่ว่าโดนเนเธอร์แลนด์บีบทำให้ต้องคืนกลับไปไกลถึงไซออนซูซูกิซูซูกิเลือกให้ตัวซ้ายครับฮิโรกิอิโตะนากามูระคืนมาตรงกลางครับทานิกุจิโทมิยาสึเข้าในมาจักรชากขึ้นมาตรงๆซาโนะมาไม่ดีครับโดนเหลี่ยมเบียดแล้วทำให้บอลล้นคืนไปของเนเธอร์แลนด์ครับกลับไปที่แฟบูเกนโดนบีบต้องหวดบอลยาวบ้างเหมือนกันอิโตะมงเอาบอลลงพื้นได้ครับมาตั้งกันใหม่โอ้โหคาบะดะเปิดยัดก็ติดบล็อกออกง่ายๆครับ
1: แต่เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเริ่มจะคลองบอลได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับในช่วงนี้ครับต้องการประตูตีเสมอครับ
0: สกามูระจุนย่าอิโตะเอาครับเบิ้ลบอลขึ้นมาทางขวาแล้วปาดหักเลียดยิงแบบไม่ถนัดเท่าไหร่ครับโอ้บอลตรงตัวแฟบูเกนแม่ขวาติดมือไม่ได้ครับ
1: บอลมันมาย้อนหลังสุกาวาระไปนิดนึงนะครับยิงได้ก็จริงแต่ว่าน้ำหนักมันไม่ค่อยมีครับแล้วไปตรงตัวแฟบูเกน
0: จังหวะเวลาญี่ปุ่นพยายามตั้งใจเล่นเกมรุกเนี่ยมันก็น่ากลัวใช้ได้ครับแต่ว่าวันนี้ก็เลือกซื้อแท็กติกซื้อเกมรับไปก่อนสุดท้ายก็ตามหลังถึง2รอบนะครับต้องมาลุ้นว่าจะคราวนี้จะกลับมาเป็น 2-2 ได้เหมือนตอนที่ตามอยู่ประตูเดียวได้หรือเปล่าไดจิคามาดะครับเพราะตรงกลางทานิกุจิดันขึ้นสูงทานิกุจิปาดออกฝั่งขวาไปครับโทมิยาสึสุกาวาระคืนโทมิยาสึเบิ้ลเข้ากรอบเขตโทษไปเลยครับลูกนี้ก็ยังติดที่ฟานเอเกอร์แล้วล้นไปเข้าซองของแฟบูเกน
1: พยายามจะยัดไปในกรอบเขตโทษให้กับทางโอกาวะนะครับส่วนจังหวะหักคัตแบ็กมาเมื่อสักครู่นี้ให้ทางสุกาวาระซัดมันย้อนหลังไม่หน่อยนะครับโทมิยาสึนี่ก็ปัจจุบันนี้ไปอยู่กับอาแจ็กซ์นะครับอดีตดาวเตะอาร์เซนอลลงไปนี่ก็ไปเล่นเซนเตอร์ทางขวานะครับ
0: แล้วก็ระหว่างอยู่อาแจ็กซ์ก็ดูเหมือนจะเจ็บเยอะอยู่เหมือนกันนะครับยังดีได้เล่นบอลโลก
1: กับเฟนแบกโดนถอดออกครับช่วง10นาทีสุดท้ายนาธานอาเก้ลงมา
0: น่าสนใจว่าจะปรับรูปแบบการยืนกองหลังไปด้วยหรือเปล่าครับ
1: ญี่ปุ่นเนี่ยสุกาวาระลงไปเล่นวิงด้านขวาแล้วก็อายาเซเวดาเหมือนถอยลงมาหน่อยนะแล้วหน้าเนี่ยให้เป็นทางโอกาวะไปยืนนะครับ
2: It's a pretty big back line he's got. It is. Five of them, really. All of them can play central defence.
0: ทานิคุจิทางบอลขึ้นมาตรงๆครับ
2: อุเอดะ coming short
0: อุเอดะไหลออกด้านซ้ายไปอีกทีหนึ่งฮิรุกิอิโตะยังต้องคืนมาทางเดิมครับทานิคุจิโทมิยาสึขวามีครับสกาวระมาจะไขว้เล่นลูกนี้ของจุนไยโตะบอลไม่ตรงเพื่อนครับโดนสาดยาวขึ้นหน้ามาแต่ลูกนี้บอลของเนเธอร์แลนด์ก็แรงข้ามหัวเมมฟิสไปครับก็มีเวลายังมีเวลาพอสมควรให้ญี่ปุ่นลุ้นแก้ตัวเพื่อตีเสมอครับไดจิคามาดะเปิดย้อยขึ้นไปทางขวาแย่งหม่งกันลูกนี้เป็นจุนไยโตะชิงจังหวะได้ถึงก่อนอาเก้นิดนึงเตะยัดใส่ขาเลยครับเอาเป็นบอลทุ่ม
1: ยังได้เป็นบอลทุ่มของญี่ปุ่นครับตามอยู่แค่ประตูเดียวก็ยังมีโอกาสครับเหลืออีก8นาทีไม่รวมการทดเวลา
0: บอลขึ้นมาทางขวาตั้งป้อมเปิดเข้าไปในกรอบให้โทษติดขาฟันไดครับเคลียร์ทิ้งออกมาได้แล้วก็จังหวะชิงเหลี่ยมบอลตกกันลูกนี้มีใบเหลืองของทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับ
1: เหมือนจะเป็นเมมฟิสเดปายนะครับเหลือง2ของเนเธอร์แลนด์ในวันนี้ครับ
0: โอ้เล็งเป้า
1: แล้วก็โดนต้นแขนซ้ายครับกระแทกใส่หน้าของทานิคุจิ
0: เจตนาไม่ดีอ่ะตั้งใจเล่นงานคู่แข่งเป็นหลักครับ
1: โดนจดชื่อไปครับเมมฟิสเดปาย

0: Sister Kid keeps him ticking over, Dion.
1: He does. He's always available. Frankie De Jong.
2: จะกินแดนนะครับผู้สินบอกให้ถอยไปให้ตรงจุดครับจังหวะฟรีคิกของเนเธอร์แลนด
3: ์มีเปลี่ยนตัวเนเธอร์แลนด์อีกแล้วครับโคดี้กักโปออกนะครับ
2: เอากองหน้าอย่างแบรนด์บ็อบบี้ครับจากเนเธอร์แลนด์ลงมาอาเก้เนี่ยไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับ
3: ฟานเทคเกอร์โดนบีบครับสาดโต่งอย่างเดียวแล้วช่วงนี้ก็เข้มข้นครับยังเป็นบอลทุ่มของเนเธอร์แลนด
2: ์เหมือนจะเป็นเซนเตอร์ทางฝั่งซ้ายซะมากกว่าด้วยซ้ำนะอาเก
3: ้น่าจะ3เซนเตอร์นะเพราะว่ามิกกี้ฟานเดอร์เฟนก็เล่นวิงแบ็กด้านซ้าย
2: ครับ
3: ก็ปรับมาซื้อเกมรับนะครับเพื่อรักษาโอกาสในการเก็บ3คะแนนจากเกมนัดประเดิมสนามครับทางเนเธอร์แลนด์ครับโดนันคูมันเลือกแบบนี้ญี่ปุ่นตั้งเกมขึ้นมาจากด้านหลังใหม่ครับมาอีกรอบหนึ่งบอลยาวจากสุขบระติดเฟอร์จิลฟันไดเคลียร์ออกข้างไปก่อน
2: สกัดท่ายากครับมีไปบ่นผู้ตัดสินด้วยเหมือนว่าตัวเขาอาจจะโดนผลักในจังหวะสกัดนะครับแต่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับ
3: สุกบาระครับทางขวาเริ่มขึ้นเกมมากขึ้นนะครับไหลกลับมาเคาะกันตรงกลางคามาดะฮิโรกิอิโตะดันสูงแล้วครอสเข้ากรอบเขตโทษไปเลยครับลูกนี้ติดเฟรงกี้เดยองชิงจังหวะแย่งบอลกันอยู่ยังคลองบอลได้เหนียวครับไหลออกด้านซ้ายมาอีกทีแล้วเปิดยัดเข้ามาเสาแรกชาร์จไปโดนทางขวายังมีเก็บได้จุนยาอิโตะยอดโดนไปเสา2ติดหัวฟันได้ครับวงเคลียร์ออกมาแย่งบอลกันอยู่หน้ากรอบไปโทษญี่ปุ่นเอาบอลลงได้ครับคามาดะคืนหลังถึงไปเรื่อยๆครับจังหวะจะมาผิวโยกตัดเข้าในของโทมิยาสึโดนชนฟาวไว้ก่อนครับได้ฟรีคิก
2: คอปไมเนอร์ครับไปเสียฟาวครับโทมิยาสึครับโดนทำฟาวฟรีคิกโดยจุนยาอิโตะครับจะได้เปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษของเนเธอร์แลนด
3: ์จุนยาอิโตะครอสเข้าไปลูกนี้ก็โดนหม่งเคลียร์มาได้ครับแถว2ยังเป็นของญี่ปุ่นครับซาโนะไหลมาสั้นๆคืนมาอีกทีหนึ่งนะคามุระเปิดพุ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษมาติดหัวฟานเดอร์เฟนล้นออกมาอีกทีหนึ่งญี่ปุ่นยังเก็บได้ครับขึงต่อไปโทมิยาสึไปขวาครับจุนยะอิโตะจุนยะโยกหนีเมมฟิสแล้วชิ่งสั้นเข้าในกรอบเขตโทษจะพลิกเปิดช้าไปนิดหนึ่งครับโดนฟานเดอร์เฟนมาสกัดออกหลัง
2: อะไรครับแต่ว่าญี่ปุ่นก็ยังได้ลุ้นแต่มุมทางด้านขวานะครับเริ่มจะมีบทบาทมีอิมแพคกับเกมนะครับทางด้านของจุนยะอิโตะหลังจากลงมาเป็นตัวสำรองหาแล้วครับแล้วเขาเป็นคนเปิดแต่มุมทางขวาครับจังหวะนี
3: ้จุนยะอิโตะเปิดโด่งเข้ามาไม่ผ่านเสาแรกครับติดหัวเฟรงกี้สุกวระเก็บบอลคืนเข้ามาตรงกลางก่อนครับทานิคุจิเคโตะนาคามูระโยนข้ามฟากกลับมาขวาที่สุกวระครับสุกวระแทงเรียดขึ้นมาจ่ายทะลุช่องสวยครับลูกนี้จะปาดเข้าในแต่ว่าบอลจากจุนยะอิโตะไปติดที่ดุมฟริสก่อนครับได้แต่มุม
2: ยังขวางไว้ได้ทันครับเดนเซลดุมฟริสแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นก็กดดันได้ต่อเนื่องนะครับในเกมบุกครับเพื่อหวังจะเอาประตูตีเสมอ 2-2 ครับไต่มุมทางด้านขวาอีกครั้งครับโดยจุนยะอิโตะ
3: เปิดบอลพุ่งเข้ามาตรงกลางมุมฉลับแล้วก็เข้าไปได้ครับตีเสมอ 2-2 ครับโอ้แฟนบุกเกนพยายามปัดแล้วแต่ว่าไม่พอครับบอลปริ้นเข้าไปจนได
2: ้โอ้โหแล้วก็เป็นตัวสำรองนะครับเป็นทางด้านของโกกิโอกาวะครับประตูที่12ในนามทีมชาติของเขานะครับโอ้โหนี่สถิติทีมชาติดีมากนะนี่นัดที่16ทำ12ประตูในนามทีมชาตินะครับโอกาวะ
3: โอ้โหดื้อจริงๆครับญี่ปุ่น
2: โอ้โห
3: ไม่ยอมแพ้ง่าย
2: ๆพยายามปัดแล้วนะครับแฟบูเก้แต่ว่ามันปัดไม่พ้นครับจังหวะแตะมุมทางขวาจุนยะอิโตะเปิดมาแล้วก็เ

0: ประกบพลาดแล้วครับแนวรับเนเธอร์แลนด์ไม่มีตัวตามทางด้านของโอกาวะมาแล้วบอจังหวะโมงเหมือนไปฉลับด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วคนที่คุมโอกาวะคือฟันไดครับคือขึ้นแล้วไม่ถึงบอลตกผ่านข้ามหัวฟันไดมาแล้วโดนหม่งยัดก่อนที่จะฉลับเปลี่ยนทางนิดนึงครับลูกโขกของโอกาวะ
0: โอ้ฮาจิเมะโมริยาสึเฮเลยครับ
1: โอ้จีบแฟนๆส้มๆแกงส้มทั้งหลาย
0: กัดฟันเลยโอ้ตีเสมอ 2-2 นาทีที่89ครับ
1: โอ้โหคูมันซื้อเกมรับครับเล่นหลัง3หลัง5เอาไม่อยู่ครับโอ้นั่นเอาครับมาเคลียร์บอลกันใหม่ครับสาดบอลยาวขึ้นเป็นสู้ครับเนเธอร์แลนด์โดนนากามูระเคลียร์ยาวกลับมาฟันไดมงสวนกลับไปทีนึงอ้าวพุทธศิลป์ชนจุนย่ายโตะทำไมบอกโทษดีโทษดีเดี๋ยวให้ดรอปบอลเล่นใหม
0: ่โอ้จังหวะมงไปฉลับไดจิคามาดะนะครับ
1: เอาเหรอ
0: สุดท้ายทางเครดิตขึ้นมาเป็นไดจิคามาดะครับจากคริสตัลพาเลทเป็นคนทำประตูตีเสมอ 2-2 นะครับ
1: โดนพวกเดียวกันเองเข้าแต่ถ้าไม่ฉลับก็อาจจะไม่เข้า
0: ใช่มันเปลี่ยนทิศทางบอลนะครับทำให้แฟบูเกนสุดท้ายปัดไม่พ้นคือมันเปลี่ยนจังหวะนิดนึงนะพอหม่งไปโดนฉลับศีรษะของทางคามาดะทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมนี้
1: จุดเป็นไงโพยที่พรีให้ดู
0: อ๋อเออ
1: เฮ้ย
0: คู่นี้เรา2คนก็ญี่ปุ่นว่าไม่แพ
1: ้ใช่ไอ้แฟนบอลที่มันทายผลนั่นแม่นๆน่ะ
0: มั่นจริงแม่นจริงต้องยอมแต่เกมยังไม่จบ
1: เพราะว่าเพอร์เฟกต์สกอร์เยอะมาก
0: แต่ว่าล่าสุดนี่เนเธอร์แลนด์โดนจดชื่อเพิ่มเป็นคนที่3นะครับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนญี่ปุ่นนี่ยังไม่โดนใบเหลืองเลยนะโอ้โหแล้วญี่ปุ่นเดี๋ยวดูว่าจะเอาถึงชนะเลยหรือเปล่านะเพราะในช่วงก่อนตีเสมอ 2-2 นี่ถือว่ากดดันใส่เนเธอร์แลนด์ได้ดีนะครับ
1: ใช่แล้วโมเมนตัมนะตามจังหวะของเกมโมเมนตัมมันก็กลายเป็นว่าเนเธอร์แลนด์ก็ปวดนะครับรักษาสกอร์ได้ไม่อยู่รวยไม่ทนจนไม่นานครับวันนี้ก็สมก็เป็น2ทีมเต็งของกลุ่มนี้ครับเพราะงั้นถ้าคู่นี้เจ้ากันไปเนี่ยโอ้โหคู่หลังของกลุ่มเนี่ยมีความหมายมากๆถ้าฝั่งไหนสู้จนแบบเก็บชัยชนะระหว่างสวีเดนกับตูนิเซียจะช่วยได้เยอะเลย
0: สวีเดนเดี๋ยวดูว่าจะตะกุกตะกักหรือเปล่านะแต่ตูนิเซียก็ต้องบอกว่านะอุ่นเครื่องก็ไม่ค่อยดีนะ
1: แต่ว่าเวลาสวีเดนก็ไม่ได้น่ากลัว
0: เผื่ออีซั
1: ตกองหน้ามันชื่อใหญ่มาก
0: คุณยังมีพวกตัวที่อาจจะลงมาเปลี่ยนเกมได้อย่างเอลังกาลูคัส
1: เนี่ยเขาไปเด่นทีเดียว3คนทั้งบนไงสวีเดนเนี่ยที่เหลือก็เฉย
0: ๆนี่พี่มองข้ามวิกตอร์ลินเดอร์เลิฟไป
1: ผมว่าเอามาติดเดอร์ลินมาเล่นตอนนี้ยังดีเลย
0: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนี่ผ่าน2นาทีแล้วนะครับ
1: เนเธอร์แลนด์ครับขอลุ้นเกมบุกอีกสักชุดหนึ่งครับดูมฟรีสทางขวาไม่แน่ใจครับคืนมาที่เฟรงกี้เดยองgoing through the minds of the Dutch players now หารอเพื่อนขยับครับมาจะจ่ายขึ้นหน้าไม่ได้ครับถ้าให้ขวางให้ใกล้ๆไปก่อนจิงซันกับเควินตินทิมเบอร์ขวาของดูฟริสคอสโด่งเข้าไปในกรอบเขตโทษเสา2ลูกนี้ม่งโดนไม่ดีครับคอปไมเนอร์สหลับตาม่งแน่นอนครับเหลี่ยมนี้โด่งไม่ได้ลุ้น
0: จังหวะเปิดมานี่ให้ดูอีกครั้งครับจังหวะมงแล้วสุดท้ายเนี่ยลูกมงของโอกาวะไปฉลับศีรษะของทางไดจิคามาดะแล้วทำให้บอลมันโด่งขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้จังหวะการปัดของแฟบูเกนมันเสียครับสุดท้ายปัดไม่พ้นครับบอลเข้าประตูไป
1: คือจุดตั้งต้นมันจุดหนึ่งซึ่งปกติมันไม่ค่อยเกิดขึ้นเนี่ยกับฟันไดถ้าอยู่ในตำแหน่งของบอลแบบเนี้ยคือกะจังหวะหม่งไม่ค่อยพลาดคราวนี้ขึ้นแล้วไม่ถึงน้ำหนักบอลมันตกมาพอดีเป๊ะเลย
0: แล้วโอกาวะอยู่ด้านหลังก็ไม่มีใครวิ่งตามมาด้วยนะครับ
1: ดูมฟรีสเปิดยัดทางขวาฉลับไม่ออกด้วยเข้าซองสุสุกินี่จังหวะเป็นใจครับให้กับญี่ปุ่นนะไม่เสียแต่มุมหวดบอลยาวไปเจอทั้งหน้าแกหวดไปไหนครับแกเตะออกข้างดื้อเลย โค้ชสั่งมาหรือว่าไงเพื่อนงงหมดเลยเด้งไปเข้ามือแฟนบอลญี่ปุ่นเลยครับ
0: แฟนบอลเฮเลย
1: ก็ทำอะไรทำทำไมบอลโด่งจากอาเก้โดนญี่ปุ่นสกัดไม่ได้ล้นออกมาอีกทีนึงสุขภะไม่เอาแล้วครับเตะทิ้งดีกว่าเก็บบอลไว้กับตัวมันตื่นเต้นครับฟานไดไปเก็บบอลมาว่ากันใหม่ครับ
2: Game of two halves, Mr. Townsend. Yes, certainly has been. Yep. Ake. Van der Velde.
1: เหลือนาทีครึ่งเป็นเนเธอร์แลนด์ครองบอลอยู่อาเก
2: ้
1: จะบุกดีไหมจะบุกก็ถ้าโดนสวนก็หวาดเสียวทางขวาขึ้นมาที่ดูมฟริสดูมฟริสจ่ายทะลุช่องวิ่งอ้อมมาสวยควินตินเทเบอร์หักเข้าในติดบล็อกก่อนครับโอ้โหโตช่วยเอาขาดักไว้ได้แล้วก็เตะเคลียร์ยังติดฉลับไปทั่วหมดเลยครับบอลคืนมาเฟรงกี้เดยองครับเคลียร์คืนหลังได้เหลือได้ทีเดียวแฟร์บุเกนขึ้นมาเคาะบอลให้กับฟันไดสกอร์อยู่ที่ 2-2 ครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นยอดตรงเข้าไปในกรอบเขตโทษอีกทีนึงยังไม่ผ่านครับวันนี้กุจิดักได้บอลชิงจังหวะบอลลงครับเมมฟิสดูดบอลลงให้ทิมเบอร์ควินตินทิมเบอร์ยอดโดไปในกรอบโทษเปิดแรงไปเสาไกลไม่มีตัวครับแรงไปหน่อยฟันเดอร์เฟนยังมีลูกขยันครับตามไปเก็บบอลได้ครับไม่ออกเหลือครึ่งนาทีปาดเรียกเข้ากรอบโทษเมมฟิสเมมฟิสคลึงอยู่โดนแย่จากด้านหลังครับโอ้เสียการครองบอลกลับไปที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นขึ้นมาทางขวาจุนย่าอิโตะอิโตะจะมีไม้เด็ดไหมไม่มีเหลี่ยมให้เปิดขึ้นหน้าได้ครับต้องยอมคืนญี่ปุ่นดึงช้าแล้วครับโทมิยาสึขวางไปที่ฮิโรกิอิโตะโอเคก็ยินยอมทั้งคู่แล้วครับไม่แลกหมัดกันแล้วญี่ปุ่นรอเสียงนกหวีดยาวแล้วครับไดจิคามาดะคืนหลังแล้วก็ทดครบ6นาทีครับจบด้วยสกอร์2-2ครับระหว่างเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่น
0: โอ้โหฟาชิฟันไดนะครับมงให้เนเธอร์แลนด์ขึ้นนำก่อนนาทีที่50นะครับแต่ว่าทางเคโตะนากามูระครับมาตีเสมอให้กับญี่ปุ่นได้นาทีที่57ก่อนที่ทางคาซิโอซัมเมอร์วิลครับจะยิงขึ้นนำให้กับเนเธอร์แลนด์นาทีที่64ครับแต่ว่าไดจิคามาดะครับก็มาตีเสมอให้กับญี่ปุ่นได้ในนาทีที่89นะครับก็ทำให้นัดแรกของทั้ง2ทีมนะครับจบด้วยการเสมอกัน 2-2 ก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับส่วนเดี๋ยวคู่ต่อไป6โมงที่จะลงสนามนะครับผมก็ผมไปดูแลอัพให้นิดนึงแล้วกัน
1: ดีครับ
0: เกมเล่นกันที่ฟิลาเดลเฟียนะครับ
1: ไปเลยครับ
0: ทางฝั่งของไอริโคสนะครับประตูเป็นยาเฮียฟอฟาน่านะครับเกมรับแบ็คขวาเกเวล่าดูเอนะครับซ้ายเป็นทางโคนนันคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นทางวิลฟริดซินโก้กับเอโมเนลอักบาดูนะครับตรงกลางมีทางเซโกฟอฟันนาฟองเคซีเย่นะครับแล้วก็ในเกมรุกมีทางนิโคล่าเปเป้ยานดิโอมองเด้ตรงกลางในเกมรุกเนี่ยเป็นทางมาซูมาน่าตูเล่หน้าเป้าเป็นเอลิวาอีนะนี่คือลาอัพของทางไอริโคสหรือว่าโคดิวัวนะครับ ส่วนทางเอลกวาดอร์ประตูเป็นทางเฮอร์นานกาลินเดสนะครับ3เซนเตอร์ปิโลฮินคาเบเย่โจเอลออโดเนสแล้วก็วิลเลนปาโชนะตรงกลางนี่ก็มีอย่างทางด้านของอารันมินดาอารันฟรังโกเปโดบิเต้แล้วก็มอยเซสไกเซโดส่วนด้านบนมีจอห์นเยบัวมีกัปตันจอมเก๋าอย่างเอนเนอร์วาเลนเซียที่ก็สุดท้ายฟิตออกสตาร์ทได้อีกคนหนึ่งเป็นกอนซาโลปลาต้าครับ
1: ครับชอบทีมไหนคิดว่าจะออกมาเป็นอย่างไร
0: เสมอกันไปครับคู่นี้ผมมองว่าคู่ขี้นะขุมกำลังเอลกวาดอร์นี่ก็จบอันดับ2ในรอบคัดเลือกมาของโซนคาเมโบเพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายแล้วก็ในส่วนของเอลลิโคสตัวผู้เล่นก็โอเคนะครับผมมองว่าโอกาสเสมอสูงมากพี่ชิดอ่ะ
1: ผมให้เอลกวาดอร์ชนะ
0: อุ้ยเท่าไหร่ดี
1: ผมไม่ชอบผมเบื่อบอลเสมอ
0: 2-1 2-1 นะ

0: คุณไก่คุณแก้วน้อยเหรอไม่แปลกใจทำไมญี่ปุ่นถึงไม่กลัวใครแท็กติกศูนย์หน้าคือบอลไปก่อนคนตามไปทีหลัง คุณซูเปอร์พาวเวอร์บอกว่าไม่เสียหายมากเสมอไม่เสียหายมาก 2-2 จบฮ่าๆๆๆๆเดี๋ยวผมขอสลับมาดูอันนี้บ้างนะครับ ผมในส่วนของ SMS ก่อนที่จะจากกันไปญี่ปุ่นชุดนี้ถ้าเลือกได้1ตัวลิเวอร์พูลพิชิตเอาตัวไหน
1: เอาตัวไหนเอาคามาดาแล้วกันมันใช้ได้หลากหลายดีจริงๆเนี่ยคามาดาเอาไปเล่นเกมรุกก็ได
0: ้บัวดี้ของโมร็อกโกเมื่อคืนเล่นดีไหมโอ้โหเล่นดีมากแล้วแป๊บเดียวนี่โอ้โห
1: ผมไม่เคยดูตัวนี้เล่นเต็มเต็มเชื่อแล้วว่าทำไมมันมีข่าวกับอาร์เซนอลกับนู่นกับนี่มาก่อนแล้วค่าตัวไม่ใช่ถูกด้วย
0: ก็โอ้โหเห็นตอนนี้ก็ประมาณสัก75ล้านปอนด์
1: ผมว่าเนี่ยอีกมุมหนึ่งอะแฟนฝรั่งเศสก็อาจจะเซ็งๆหน่อยๆนี่มันสมบัติแห่งชาติของฝรั่งเศสเลยเสียให้กับโมร็อกโกไปแล้ว
0: ใช่ดีชิดจูนส่งของอยู่ฝนตกครับพรำๆจากคุณจองคลอง6
1: ขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยครับคุณพี
0: ่คุณชิดคุณจูนคู่ที่ผมเสียดายที่สุดคือสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: จริงจริงแล้วก็น่าด่าสวิตเซอร์ทำตัวเอง
0: นี่บอกว่าผมเชียร์ญี่ปุ่นเพราะหมายเลข18ครับจาก FC เฮจุนย้ำฉะน่าจะหมายถึงการ์ตูนดราก้อนบอลแล้วล่ะหมายเลข18
1: อ๋อใช่
0: นั้นก็สเปค
1: ขนาดเป็นหุ่นยนต์นั่นแหละ
0: ใช่ขนาดเป็นหุ่นยนต์แต่ตอนหลังมีชีวิตเป็นคนใช่ไหมที่ขอพรอะไรสักอย่าง
1: อะไรประมาณนั้นมันก็ต้องอย่างนั้นนะไม่งั้นมันจะดูวิปริตไปหน่อย
0: เสียดายญี่ปุ่นนัดนี้อยากให้อารากิของกัมบาติดมาด้วยนะชิง ACL 2ยังตราตึง
1: โอ้โหไม่ได้ดู
0: คู่9โมงเช้าวันนี้พี่สมชายมาพากกับพยองเดชรับประกันความฮาเดี๋ยวติดตามได้เป็นคู่สวีเดนนะกับตุนิเซียแต่คู่ต่อจากเราอ่ะเป็นใครพี่จำได้ไหม
1: ไม่รู
0: ้ขอผลคู่ผอ.เจ๋งกับสจ.โทนครับแล้วก็มีอย่างครับจากต้นกล้าโตมาเป็นต้นข้าวครับ
1: โอ้จริงจริงจริงมีเหตุผลจากถั่วงอกกลายเป็นถั่วเขียว
0: จากถั่วเขียวสิกลายเป็นถั่วงอกใช่ไหมมันต้องเอาถั่วเขียวไปปลูกเป็นถั่วงอกป่ะหรือยังไง
1: มันโม้ก็ได้คุณจะไล่อันไหนเป็นหนึ่งก็ได้
0: เหรอ
1: ถ้ามันงอกแล้วมันก็กลายเป็นพอต้นมันปล่อยให้คุณมันโตมันก็กลายเป็นต้นถั่วเขียว
0: อ๋อโอเค
1: แล้วกลายเป็นเม็ดถั่วเขียวเอาไปปลูกเป็นถั่วงอกอีกทีชีวิตมันหลบไปเหมือนกับโต้เหมียวอ่ะรู้จักป่ะ
0: ไอ้คุณ
1: โต้เหมียว
0: ไอ้ผักโต้เหมียวป่ะ
1: ผักโต้เหมียว
0: กับไอ้หอยผัดผัดหอย
1: เป็นใบเป็นต้นโตเหมียว
0: โอ้ยผมไม่กินมานานมากแล้วอะ
1: โตมามันกลายไปแล้วว่า
0: เป็นไร
1: กลายเป็นต้นทานตะวัน
0: อ๋อหรอ
1: เป็นไงความซับซ้อนของ
0: เออจริงจริงอ่ะแต่ว่าตีห้ากว่า
1: ตอนเด็กๆเป็นจีน
0: อ่ะโตมา
1: เป็นกันดอกทานตะวัน
0: ครับผม
1: งง
0: แล้วไปเล่นกับไม้ขีดไฟครับผมวันนี้ผมไปชิดไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาช่วงหน้าอยู่ต่อคู่ไหนไม่แน่ใจ
1: ไม่รู้ครับไปแล้วครับรีบกลับก่อนรถจะติด
0: วันนี้เราสองคนไปแล้วผิดพลาดประการใดโทรไปชิดไปนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ผมไปก่อนสวัสดีคร
1: ับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 9948ทีม104แมตช์

0: มืองไทยแข็งแรง
1: บนโลกสตอรี
2: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเท

0: โลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770

0: ตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: บอลโลกสตอรี่
2: อังกฤษและโครเอเชียคือ2ทีมเต็งที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม L ของศึก World Cup คนนี้เนื่องจากทั้ง2ทีมมีนักเตะระดับโลกอัดแน่นอยู่ในทีมทีมชาติอังกฤษมีมาตรฐานฟุตบอลเหนือกว่าปานามาและกาน่าทีมร่วมกลุ่มอย่างชัดเจนเป้าหมายหลักของอังกฤษจึงไม่ใช่แค่การผ่านเข้ารอบแต่คือการเก็บชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มโครเอเชียคือเต็ง2ที่มีโอกาสตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีกลุ่มกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
3: ผมรู้ว่าผมต้องประสบความสำเร็จอะไรบ้างผมรู้วิธีทำงานให้หนักเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายต่างๆและจะลงมือทำรวมทั้งทุ่มเทไปกับมันโคบี้ไบรอันอดีตนัก

0: บาสเกตบอลชาวสหรัฐแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
1: 48ทีม104แมตช์3

0: งการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิลแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ฟัง FM 99

0: 02-201-6569
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอก

0: ่ะมาแล้วนะครับรอบโลกกีฬาในเวอร์ชั่นเนตินาไลฟ์ฟุตบอลโลกนะครับผมอยู่กับคุณรถสิบพลและผมเจงโสศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็ขออนุญาตขยับไปอยู่ข้างนอกนะคุณรถนะ
1: ครับ
0: หน้าขนาดแล้วโยกมาข้างนอกตอนบรรยายฟุตบอลเดี๋ยวสลับไปสลับมาเดี๋ยวน้องรามจะว่านะครับก็ต่อเนื่องนะ
1: น้องรามอยู่ยาวเลยเหรอ
0: น้องรามอยู่ยาวน้องรามบอก
1: น้องรามนี่คือคนที่ดูบอลโลกครบทุกคู่เนี่ย
0: ใช่ฮะเพราะว่าน้องรามบอกว่าอยู่ไม่พอเนี่ยโดนพี่เจียงใช้งานด้วยนะฮะตัวนี้น่าจะมีด่าในใจนะไม่ด่าหรอกเฮ้ยรามบอกไหวสบายนะครับดูฟุตบอลยาวๆกี่คู่ก็ดูได้ฮะเมื่อกี้เป็นไงคุณรถนะฮะสวัสดีคุณฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาแล้วนะครับเราขอออกมาจากรายการข้างนอกแป๊บนึงแล้วกันเพราะเดี๋ยวช่วง 18:00 นตามฟุตบอลต่อนะ
1: ครับ
0: ไอวอรี่โคสต์หรือว่าโกสติวัวเจอกับเอวาดอร์ครับ
1: 18:00
0: นเนาะ
1: ใช่
0: นี่เรา2คนอยู่ถึงอยู่ตี 5:00 จนถึง 18:00 นเลย
1: ครับ
0: ขออนุญาตรบกวนรายการป๋าประมาณครึ่งชั่วโมงนะ
1: ฮะ
0: เดี๋ยวป๋ามา 8:00 นถึง 9:00 นนะครับแล้วก็ในช่วง
1: ป๋ามารายงานสดด้วยมั้ยเหรออ๋อไม่ใช่ดิ
0: ป๋ามาวันพรุ่งนี
1: ้อ๋อ
0: ตอน 7:00 น
1: ครับ
0: ครับพอเป็นรายการป๋าอย่างไรก็ให้ป๋า
1: ป๋าบรรยายบอลนะ
0: ใช่ฮะ
1: เออคู่กับใครพี่สุเทพ
0: เลย
1: เฮ้ย
0: เป็นไงแฟนรายการของเรานะครับก็ให้เกาะๆไปเลยนะแฟนรายการคนไหนเป็นอยู่ในช่วงไหนก็ตามไปเลยฮะก็เหมือนกับรายการของเรานะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: อืม
0: คุณว่าเป็นไงผมหมดตรงเมื่อกี้ว่าจะดูไม่ไหวอ่ะญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์เป็นยังไงบ้างก็รับฟัง
1: สองสองฮะ
0: คุณจุนแล้วก็คุณจิตพลเมื่อสักครู่ฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อืม
1: เสมอกัน 2-2 นะครับ
0: ผ
1: มดูถึงไอ้ญี่ปุ่นโดนยิง 2-1 อ่ะ
0: เอาเหรอ
1: เอ้ยคิดว่าจะแพ้ซะละ
0: ครับ
1: ปิดดีกว่าฮะ
0: ผมก็คิดญี่ปุ่นนะ
1: มาตามตีเสมอได้ช่วงท้ายนะ
0: โอ้โห
1: อืม
0: เนาะก็ต้องให้เขาจริงแล้วญี่ปุ่นเนาะ
1: ครับ
0: ครับชุดนี้นะ
1: เออ
0: เออ2-2ในช่วงท้ายเกมด้วย
1: ต้องดูว่าตั้งเป้าไว้อย่างน้อยๆก็ต้องไปไกลกว่ารอบ16ทีมนะ
0: ครับ
1: นะครับคือครั้งนี้จะเรียกว่ารอบ2ก็ไม่ได้ไงเพราะว่ารอบ2มัน 3-2 ทีมใช่ไหม
0: ถูก
1: นะครับก็พวกเขาก็ตั้งเป้าว่าอย่างน้อยก็ขอไปเข้ารอบ8ทีมให้ได้นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ให้ได้นะครับสำหรับญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าแกก็บอกว่าถ้าไปไกลกว่านั้นก็ไม่ติดนะเออถ้าไปได้ไกลกว่านั้นก็ไม่ติดงาน
0: ไม่ติดนะ
1: แต่เป้าหมายหลักก็คือต้องเป็นแชมป์โลกนะครับในปีก่อน2050นะครับ
0: โอ้นี่ตั้งเป้าหมายได้ดีเหมือนกันนะว่าไหม
1: เออ
0: เออ
1: ใช่
0: นะครับ
1: ก็ต้องมาดูว่าจะทำสำเร็จ

0: ล่านะสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
1: ครับ
0: ก็ดีวันดีคืนนะก่อนหน้านี้ช่วงอุ่นเครื่องก็มีชนะอังกฤษมีชนะสกอตแลนด์ชนะบราซิลอะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วนี่ก็มาไล่ตามตีเสมอเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์ก็นำก่อน2ครั้งเลยนะครับฟานไดยิงก่อนนะครับแต่ว่านากามูระมาตีเสมอ
1: ครับ
0: จากนั้นก็ซัมเมอร์วิลนะมายิงไม่ได้ฟานไดมงนะครับซัมเมอร์วิลมายิงเสียบมุมอย่างสุดสวยนะครับแต่ญี่ปุ่นก็มาตีเสมอได้นะครับ
1: ครับ
0: จากลูกจริงๆเป็นไอ้โอกาวะมงนะแต่เหมือนว่าลูกตามที่คุณจุนเขาบรรยายนะลูกมันไปฉลับทางด้านของไดจิคามาดะเข้า
1: ครับ
0: นะครับเครดิตก็เลยไปไดจิคามาดะนะครับเป็นคนทำประตูตีเสมอนะครับให้กับทีมชาติญี่ปุ่นนะ
1: เยี่ยมเลย
0: 2เท่านะครับสำหรับทีมญี่ปุ่น
1: เราก็เอาใจเชียร์ญี่ปุ่นนะพูดตรงๆนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าเนเธอร์แลนด์จะมีฟานไดแล้วก็โคดี้กักโปเขาตามฮะ
0: มีนี่ด้วยไงกับแฟนแบกเลย
1: ไม่เชียร์แล้ว
0: เอา
1: ครับผม
0: ครับ
1: อืมเชียร์แหละแต่ว่าขอแอดเชียร์ญี่ปุ่นนิดนึงแล้วกันแล้วก็เกาหลีใต้ด้วย
0: คือคนไทยก็เรียกว่ารับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาเยอะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะนะครับเราก็ดูการ์ตูนดูอะไรพวกนี้ก็ของญี่ปุ่นไงเพราะฉะนั้นก็หลายคนก็ชื่นชอบบางคนก็ดูเจลีกดูอะไรงี้
1: ใช่
0: อืม
1: ครับอ่ะก็ถือว่าตามเป้านะสองสองคนถ้าแพ้ไปก่อนเนี่ยคือลำบากเหมือนกันในญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: แต่นี่ก็แต้มใหญ่เหมือนสามแต้มเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: เนาะ
0: ก็ถือว่าคือไอ้กลุ่มแบบนี้นะครับก็คือมีสัก3แต้มก็ยังพอได้ลุ้นนะสัก3คะแนนสมมุติเสมอหมดเลยเงี้ยก็ยังพอได้ลุ้นนะใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันเข้ารอบตั้ง32ทีมอ่ะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าถ้าคุณเข้าแบบนี้โอกาสสูงมากที่คุณจะต้องไปเจอทีมแข็งในรอบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันสวยๆก็4แต้มน่าจะเข้ารอบชัวร์ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าใจสวยๆกูก็ต้องแบบจบเป็นสักแชมป์กลุ่มหรือว่าลองแชมป์กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้รอบต่อไปก็จะได้เจอของเบาๆหน่อยเพราะอย่างญี่ปุ่นเคยแล้วก็ไปแพ้โคเอเชียใช่ไหม
1: แพ้จุดโทษ
0: แพ้จุดโทษก็ตกรอบไปอุตส่าห์แบบอยู่กลุ่มเดียวแบบเยอรมันกับสเปนยังอุตส่าห์เข้ารอบมาได้แต่สุดท้ายก็ไปแพ้จุดโทษโคเอเชีย
1: ครับนะช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกสักสักเครื่องชั่วโมงสุดท้ายเราค่อยมาคุยในคุณโดนเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเราในงานผลนิดหนึ่งไหมอ่ะนิวยอร์กนิกเป็นไงคุณโดน
0: ก็ได้แชมป์ไปแล้วฮะ
1: 53ปีเนาะ
0: ครับ
1: โอ้โหโดนเหมือนกันนะแล้วคุณโดนไปเผารถทำไมฮะเผารถเมย์ทำไมอ่ะแฟนนิกไง
0: ครับ
1: มีข่าวว่าไปผมดูในเพจของพี่ต้นแทซอนนะบอกว่าแฟนบาสเกตบอลนิกไปเผารถที่เขาคนส่งคนไปดูบอลอ่ะ
0: ฮะ
1: เห็นภาพหรือเปล่าคุณโดน
0: ครับ
1: ครับทำไมเขาดูดันอย่างนั้นนะฮะสรุปเขาเนาะ
0: ก็เกมก่อนก็มีลุมสกรรมแฟนสเปอร์ไปไง
1: โอ้
0: ก็ดูดันน่ะ
1: ทำไม
0: นิวยอร์กมันก็เขาเร
1: ีย
0: กว่าอะไรคนเขาหลากหลายเชื้อชาติด้วยนิวยอร์กอ่ะ
1: อันตรายเนาะครับก็แม้ว่าจะมีเหตุการณ์แต่ว่าก็จะดีกับนิวยอร์กนิกด้วย
0: ครับ
1: โอ้แต่ว่าเป็นการคำความมีไฮหรือว่าคัมแบ็กกลับมาเดี๋ยวนี้ก็สองเกมล่าสุดที่ผ่านมาไหมอ่ะใช่ไหม
0: ใช่
1: โดนตลอดเนาะ
0: ครับ
1: โดนสเปอร์แซงเอ้ยนำตลอดแล้วก็แซงกันมาชนะได้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ครึ่งหลังก็มาจะเป็นของนิวยอร์กนิกเกอร์
1: แล้วก็แก้เกมมาดีนะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: นะครับก็เจเรนบันซันนี่ซัดไป45คะแนนเลย
1: โอ้โหนี่ตัวเด็ดใช่ไหมเห็นว่า40กว่าแต้มใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับก็ตัวทีเด็ดตัวทำสกอร์หลักอะของนิวยอร์กนิกนะ
1: ใช่ฮะ
0: ก็แสดงความยินดีกับแฟนนิกด้วยบ้านเราก็น่าจะมีพอสมควรมั้ง
1: ครับ
0: ส่วนมากอาจจะเชียร์มั้งยุคแบบแพทริกยูวิงอะไรอย่างงี้
1: แต่ว่าไม่อีวิ่งไม่ใช่ยุคมายุคหลังแล้วเนาะ
0: อยู่วิ่งอายุประมาณ90 98 80กว่า90มาเนี่ย
1: แต่ว่านิวยอร์กนิกที่ได้แชมป์รู้สึกเป็นเอเดนฟิลแจ็คสันอะใช่ไหมคุณดอส
0: รุ่นปี70กว่านู่น
1: ฟิลแจ็คสันเคยอยู
0: ่
1: นิกแต่ว่าเป็นสำรองนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนนั้นอะ
0: ใช่
1: เท่าที่อันนั้นเนาะเหมือนฟิลแจ็คสันอยู่นิวยอร์กนิกมาก่อนนะ
0: อือฮึ
1: โค้ชระดับตำนานเนี่ย
0: ครับ
1: ของแอร์เวย์เลเกอร์เนาะคุณดอสนะ
0: เลเกอร์แล้วก็เชโกบู
1: และชิโกบูไงนี่ไงเคยอยู่นิวยอร์กนิกนะ
0: ครับ
1: 67ถึง78ฮะเป็น power forward ฮะแต่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่เน
0: า
1: ะ
0: ก็ตอนเป็นผู้เล่น
1: ไม่ค่อยดังไม่ค่อยดัง
0: ใช่
1: ครับ
0: ธรรมดาน
1: ะครับอ้าวก็ยินดีด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับสำหรับทางนิวยอร์กนิกนะครับ
0: ครับ
1: อื่นๆมีอะไรบ้างล่ะน้องหมิวของเราเป็นยังไงคุณดอสน้องหมิวของเราอ่ะ
0: แพ้รับชิงจ้ะ
1: เสียดายเน
0: า
1: ะ
0: ก็เจอกับอากาเนะยามากุชิอ่ะก็พยายาม
1: ไม่ไหวนะ
0: ต้านทานเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคือพวกนั้นเขาก็ต้องยอมรับอ่ะนะตอนนี้มัน

0: หรือเป็น3จตุรเทพแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเรียกว่า4ก็ได้นะมีหวังจื้ออีกคนนึงอ่ะนะครับเฉินยู่เฟอร์ยากันเนะนะครับอันเซยองแล้วก็หวังจื้ออีพวกนี้ก็แพ้ยากอ่ะเจอก็ต้องทำใจนิดนึงแต่ก็ไปถึงรองแชมป์ก็ถือว่าโอเคละสำหรับน้องหมิวนะพรปวีช่อชูวงนะครับ
1: ก็เข้าชิงครั้งแรกในรอบเรียกว่าในรอบปีนึงอ่ะของน้องหมิวเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ไ
1: ม่เป็นไรนะก็อันนี้คือแบดมินตันออสเตรเลียเพนไม่ใช่เทนนิสนะฮะ
0: ครับ
1: ออสเตรเลียเพนเป็นระดับโปรทัวร์ซูเปอร์500เออนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: สั้นๆแล้วกันนะฮะ
0: อ
1: ื่นๆเอ้ยมอเตอร์จีพีเป็นไงบ้างคุณดดมีไหม
0: มอเตอร์จีพีไม่มีมั้งสัปดาห์นี
1: ้เอาหรือว่าเป็น
0: มีเอฟวัน
1: เอฟวันไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: เหมือนคิมี่จะอันนั้นป่ะหลุดป่ะ
0: คิมี่รู้สึกรถเสีย
1: มั้งรถเสียแล้วจะถ้าผมดูแบบนะ
0: เออครับแชมป์สนามนี้เป็นทันเซอร์นะ
1: ครับ
0: ทันเซอร์ลุยส์แซมินตันนะครับก็อันดับ2เป็นจอร์จรัสเซลนะครับ3เป็นแลนโดนอร์ลิสนะรายการที่บาร์เซโลนา
1: ครับ
0: บาร์เซโลนากลางปรีนะครับทันเซอร์ก็เข้าวินนะครับได้แชมป์ไปสำหรับสนามนี
1: ้ครับ
0: นะสำหรับเซอร์ลุยส์แซมตันนะครับ
1: โอ้โหไม่ได้แชมป์มานานเหมือนกันเนาะทันเซอร์ว่าไหม
0: ใช
1: ่ส่วนคิมี่อันโตเนลลี่นะครับก็เหมือนจะรถพังนะรถเสียเท่าที่ดูข่าวนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: ก็เลยไม่ได้แชมป์ในสนามนี้เนาะ
0: ครับ
1: กับพลาดโอกาสที่จะได้แชมป์6รายการติดต่อกันยินดีกับทันเซอร์ด้วย
0: ครับนะก็จะได้หยุดความร้อนแรงของเมอร์เซเดสสักทีนะ
1: โอ้โห
0: เพราะว่าเมอร์เซเดสได้แชมป์มา6สนามเลย
1: ครับ
0: นะครับก็สนามแรกนี่เป็นจอร์จรัสเซลนะครับหลังจากนั้นคิมี่อันโตเนลลี่ก็ได้แชมป์มา5สนามติด
1: ครับ
0: แต่ว่า2คนนี้ก็คือจากเมอร์เซเดสไงนะครับเพราะฉะนั้นลุยส์แฮมิลตันจากเฟอร์รารี่นะครับได้แชมป์สนามนี้นะ
1: ใช่ฮะ
0: เขาจะได้เปลี่ยนหน้าบ้างนะครับเบื่อละสีดำๆเนี่ย
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็อันดับ2เป็นจอร์จ และเซลเนาะแล้วก็อันดับ3เป็นเลโดนอริสครับ
0: ครับ
1: นะก็ยิ้มห้าแต้มไปนะสำหรับถ้าเห็นภาพที่พี่แม็กนะแม็กแฟสต์เพนมาทักทายแล้วก็จับมาจับมือด้วยนะ
0: เออ
1: นี่เป็นความเรียกว่าเคารพซึ่งกันและกันของพวกธรรมดาโกดของ F1 นะฮะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมได้รับการโหวตเป็น Driver of the Year ด้วยนะเอ้ยไม่ใช่ดิ Driver of the Day ฮะ
0: ครับ
1: ในการแข่งขันที่บาร์เซโลนากลางปีครับตอนนี้ก็โหเรียกว่าLucky in Love แล้วก็ Lucky in Game
0: ครับ
1: หวานแล้วกับคิมคาเดเชียนเนาะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคุณรถทันเซอร์
0: เดี๋ยวพักกันเลิก
1: เอาเดี๋ยวเสียเอ้เขารักกัน
0: เหร
1: อก็เห็นแบบไหนก็อยู่นะ
0: ครับช่วงนี้แหละมั้งเออ
1: เหรอ
0: เพราะว่าคิมคาเดเชียนนี่สนามที่แล้วว่าที่โมร็อกโกไงโอ้ก็ไปป่วนสนามเขาเละเทะไปหมด
1: ครับ
0: ไปหยิบผ้าขนหนูของทีมของมังเอเมอร์เซเดสมา
1: แอล
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้คิมี่บอกจะมาเช็ดหน้าซะหน่อยผ้าหายไปแล้วฮะ
1: เอา
0: คิมคาเดเชียนหยิบไปไง
1: ทำไมเป็นอย่างนั้นฮะ
0: โอ
1: ้ครับ
0: ลุ่มล่ามเหลือเกิน
1: ลุ่มล่ามเหรอ
0: เออ
1: เอา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วมีแบบนักข่าวแบบภาคสนามอ่ะ
1: เออ
0: เขาก็จะไปถามคิมคาเดเชียนนะเหมือนเธอไม่รู้จักมั้งไม่ตอบเขาด้วย
1: ครับ
0: เออเหมือนเขาถามดีๆอ่ะไม่ตอบฮะนิ่ง
1: ครับ
0: ไอ้นักข่าวคนนั้นก็แบบหน้าม้านเลยแบบอุ้ย
1: เอาหน้าเสียเลยนะ
0: หน้าเสียเลย
1: ครับ
0: ครับคิมคาเดเชียนเธอคงไม่รู้จักอ่ะคงไม่รู้จักว่านี่เป็นนักข่าวภาคสนามอะไรเงี้ยมาสัมภาษณ์ไงอ้าวไม่ตอบเขาอีกเอองงกับเจ๊เขาอยู่งาน
1: ครับ
0: ค่ะแต่ว่าคิมคาเดเชียนเขาเปลี่ยนแฟนบ่อยอ่ะเพราะฉะนั้นดูทรงก็ไม่รู้จะยืดยาวหรือเปล่านะแฮมิลตันก็แต่ก่อนก็นี่ไงนิโคใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่นิโคแซนซิงเกอร์ป่ะ
0: เทเลโอสิน
1: ิโคไหมไม่ใช่ฮะ
0: นั่นมันนักร้อง
1: วงอะไรพุซซี่แคทป่ะ
0: พุซซี่แคทดอ
1: พุซซี่แคทดอ
0: ใช่
1: เออแต่ก็คบกันนานนะ
0: นานอยู่แต่ว่าก็เลิกกันไปนานแล้วนะ
1: ก็เลิกกันไปสักพักอ่ะ
0: เออนะ
1: แต่เสื้อชอบนักร้องนะชอบนักร้องชอบเซเลบริตี้นะ
0: ต้องแบบเสียงดีๆนิดนึง
1: อุ้ย
0: เอา
1: ครับผม
0: ครับ
1: ชอบนักร้องเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้ทันเซอร์นี่ก็ขึ้นมาอยู่อันดับ2ของตารางนะมี115คะแนนนะครับตามหลังคิมี่นี่มี156นะครับอันดับ3เป็นจอร์จรัสเซล106คะแนนนะครับ4เป็นชาวเลอร์แคลร
1: ์
0: 5เป็นแลนโดนอร์ลิสนะครับส่วนพี่แม็กนี่อยู่อันดับ7นะมี55คะแนนนะครับตามไอ้คิมี่เป็น100เลยตอนนี
1: ้
0: ไม่รู้จะไล่ทันเปล่านะสำหรับพี่แม็กแฟร์สเตเปนนะครับ
1: ครับ
0: อ
1: ่ะก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเราหน่อยนะ
0: ครับ
1: นะครับ489899นะครับรวมทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะไลฟ์สดนะครับอีกหนึ่งช่องทาง

0: คือถ้าผมมาเดี๋ยวไลฟ์สดทิกตอกให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราดูคู่ต่อไปนะ
1: ครับ
0: โอ้โหไอวินิโคสกับเอวาดอร
1: ์
0: โอ้โหเอวาดอร์ก็เอ็นเดอร์วาเลเซียยังมาอยู่ใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับ
1: คือเขาไม่มีกองหน้าคนอื่นแล้วไง
0: โอ้โห
1: เอวาดอร
0: ์เอ็นเดอร์วาเลเซียยังอยู่ที่ดูด้วยกัน
1: อืม
0: อืม
1: ครับ
0: คุณโดนนะ
1: อมตะนิรันดร์การมากอะ
0: ที่สุดของแจ้เนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าก็คือมันก็ต้องยอมรับว่าถ้าพูดถึงเอกวาดอร์มันก็นึกถึงไดเอเนอร์วาเลนเซียนะสมัยก่อนนะปัจจุบันนี้มันก็ใช่นะตัวรุกอะใช่ไหมล่ะนะครับมันจะมีกอนซาโลปราต้าอะไรพวกนี้ที่มันก็ก้าวขึ้นมาแต่ว่ามันก็มันระดับมันก็ยังไม่ได้แบบเอเนอร์วาเลนเซีย
0: ครับ
1: อืมอื
0: ม
1: ใช่ไหมแต่ว่าเกมรับเหนียวนะเอกวาดอร์เนี่ยนะครับจบอันดับ2ของโซนอเมริกาใต้นะ
0: โซนคอมเมนโบนะหรือว่าโซนอเมริกาใต้ดีกว่าบราซิลอ่ะ
1: ใช่
0: บราซิลลูกอันดับ5มาคุณโดด
1: โอ้บราซิลนี่เขารอบมาแบบกระท่องกระแท่นนะ
0: เออเหรอ
1: มาเล่นจีนก็กระท่องกระแท่นเหมือนกัน
0: เอา
1: ครับโอ้วันนั้นเล่นสู้โมร็อกโกไม่ได้ด้วย
0: โมร็อกโกดีกว่าด้วยนะ
1: โอ้โหจะแพ้เอาน
0: ั่นน่ะสิ
1: อืม
0: เออนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ครับในเกมของ2ทีมยักษ์ใหญ่เจอกันแล้วเนาะ
1: หืม
0: สองทีมยักษ์ใหญ่ไงของแต่ละทวีปไงของแต่ละทวีปมาเจอกันนะแต่ดูว่าโอ้เอวาดอร์ก็จะลุ้นไหม
1: เสมอคู่นี้ดูทรงแล้วเอวาดอร์ก็เหนียวจัดเลยเหนียวแบบไม่รู้จะเหนียวไปไหนอ่ะ
0: ครับ
1: ครับส่วนไอเวอรี่โค้ดก็ตัวรุกวูบวาบอยู
0: ่ใ
1: ช่ไหมตัวรุกวูบวาบอยู่นะครับแต่ว่าเกมรับก็ไม่รู้จะดีขนาดไหนก็ไม่แน่นะอาจจะโดนสนเจ็บเจ็บก็ได้นะเอกวาดอร
0: ์ครับเล่นที่ลินคอล Financial Field นะคุณโดด
1: ก็บ้านของฟิลาเดลเฟียอีเกิล
0: ของอีเกิลนะ
1: ครับ
0: แต่ไม่รู้เขาเขาต้องเปลี่ยนชื่อตามฟีฟ่า
1: ชื่อเพราะว่าลินคอล Financial นี่เป็นสปอนเซอร
0: ์สปอนเซอร์เนาะ
1: ก็เหมือนในรีวายไงรีวายของ
0: รีวายของซานฟรานป่ะ
1: ซานฟรานน่ะที่เขาบอกตอนนี้ดังเลยนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: อ้าวก็ไอ้ฟีฟ่ามันเอาป้ายไปปิดชื่อรีวายไง
0: ครับ
1: คนก็สงสัยไงปิดทำไม
0: เอาเหรอ
1: เออก็เลยดังเลยตอนนี้อ๋อเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อสนามมันชื่อรีวายซึ่งไอ้ฟีฟ่านี่คือเขาถ้าพูดง่ายถ้าคุณเป็นสปอนเซอร์สนามสปอนเซอร์อะไรแต่คุณไม่ได้จ่ายตังค์อ่ะฟีฟ่าเขาก็ไม่ให้คุณออกอ่ะ
0: เหรอ
1: เขาก็ไม่แอร์ไทม์คุณ
0: ครับ
1: คุณก็ต้องใช้ชื่อเมืองชื่ออะไรไปอ่ะ
0: เออ
1: เอาตัวนี้ภาพมาแล้วนะ
0: มาแล้วมาแล้ว
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ฟีทีวีไม่น่ามีนะคุณรถว่าไหม
1: ไม่มีไม่มี
0: ไม่มีนะคุณนี่นะ
1: มันมีคู่เมื่อคืน
0: เยอรมันไปแล้วเนาะ
1: เยอรมันไปแล้ว
0: ที่ถล่มกราซาไป7เมล็ดนี่ไงเอวาดอร์ก็นี่ไง
1: ไออินกาเบีย
0: อินกาเบียที
1: ่เบลปาโช
0: บัตทอมงามๆใช่ไหมฮะ
1: คลาบ
0: ครับ
1: อืม
0: อ๋อยินดีกับนักเตะกันด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้สัมภาระกลับมาแล้วหลังจากที่โดนขโมยของสัมภาระพวกเสื้อรองเท้าสตั๊ดอะเนาะ
1: ใช่
0: กางเกงกางเกงก็สุดท้ายแฮร์รี่เคนอะต้องใส่กกน.ตัวเดียวอะ
1: เหร
0: อสีขาว
1: ครับ
0: โอ้เพิ่งเห็นสู่หน้าระดับตำนานนะ
1: อื
0: มใส่กกน.สีขาวหันหลังมาอืมคล้ายๆอิงกาเปเย่เลยฮะ
1: โอ้ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: แต่ว่าได้ขอกลับมาแล้วนะ
1: อืม
0: ยินดีด้วยนะ
1: อ
0: ืมก็โอ้ทำไมถึงเป็นยังไงไม่รู้คุณรถ
1: ก็โจรอาจจะเยอะมั้ง
0: เอาเหรอ
1: แถวแคมป์อะไรอย่างเงี้ยมั้ง
0: อื
1: มอืม
0: เหรออ
1: ้าวตอนนี้ใครที่สมัครสมาชิกของโมโนแม็กนะ
0: ครับ
1: นี่ก็เปิดได้เลยเราที่ภาพเขามาแล้วนะครับ
0: มาแล้วนะ
1: เออ
0: เออ
1: เขาจะมาก่อนแข่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะเนาะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมผมก็ไม่เคยดูก่อนแข่งเลยนะเปิดมาทีไรก็แข่งก่อนมาดำอะ
0: ก็ถ้าไอ้ผมดูพิธีเปิดสมมติเราตัวพี่ดูพิธีเปิดแล้วก็ดู
1: พิธีเปิดก็ไม่ดูฮะ
0: ดูนอริซ่าไง
1: ครับ
0: ดูนอริซ่าเนาะ
1: โอ้นั่นก็อยู่ไม่ไหว
0: ผมพอดีเช้าเลยจัดรายการพอดีก็เลยดูนอริซ่าด้วยแต่นอริซ่าออกมาไม่กี่นาทีนะ
1: ครับ
0: ล่าสุดลิซ่าเนี่ยไปเรียกว่าเจอเคทตี้เพอร์รี
1: ่
0: ทักทายกับเคทตี้เพอร์รี่นะ
1: ครับ
0: โอ้ดีใจกับน้องด้วยเนาะสมบัติของประเทศไทยแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: สมบัติแห่งชาตินะลูกสาวแห่งชาติเคทตี้เพอร์รี่ก็เป็นแฟนกับอดีตนายกของ
1: จัสตินทรูโดแคนาดา
0: ของแคนาดาไงแต่จัสตินทรูโดก็แกก็นั่นนะแกก็หล่อนะ
1: ก็หน้าตาดี
0: หน้าตาดีอ่ะ
1: ใช่เห็นว่าจัสตินทรูโดก็ไม่ได้อยู่ที่แคนาดาด้วยนะ
0: เขา
1: ก็มาอยู่ที่กับเคทตี้เพอร์รี่นี่แหละ
0: อ๋อเหรออ
1: ้าวก็ต้องให้กำลังใจแฟนสาวไง
0: วันก่อนก็เห็นมาชมเกมด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เออก็หนุ่มอะเนาะรูปรอธรรมดา
1: ครับ
0: คนรูปรอเนาะครับผมก็จุดแข็งของเอวาดอร์คือเกมรับเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ช่เหนียว
0: แต่เอาเลคอร์ดก็เกมรุกก็ใช้ได้เนาะ
1: ก็มีดีที่ตัวรุกกับวุ้บวาบ
0: อืมอ
1: ืมก็น่าจะสู้กันสนุกแหละ
0: ครับ
1: ในวอร์ดก็จะมีมอเซสไคเซโดไงคุมกลางไง
0: อืออ่
1: าคุมกองกลางจะมาเกมรับก็จะมีอินคาปิเย่มีอะไรพวกนี้แต่ตัวรุกก็จะเบาๆหน่อยนะ
0: ครับ
1: เออถ้าใครดูเอกวาดอร์เตะแบบช่วงไอ้คัดบอลโลกหรืออะไรก่อนนั้นเนี้ยซึ่งแต่ก่อนนึงนี้ก็ BG ก็เคยถ่ายอยู่นะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะล่ะ
0: ใช่ใช่
1: ก็มาทรงแบบเล่นเหนียวแน่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าเกมบุกก็พูดตามตรงนะก็ไม่เอาอะไรเลยเหมือนกัน
0: เอา
1: อืม
0: เน้นดับไว้ก่อนแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ครับมีโอกาสเสมอสูงนะ
1: ใช่
0: วันนี้พุทธิศโอ้มาจากฝรั่งเศสฟองซัวเลติเซียพุทธิศหน้าหวานเนี่ย
1: หน้าตาหล่อๆหน่อยชอบทำผมเป๋ไง
0: วีเป๋เนาะ
1: วีเป๋อะ
0: ไม่ใช่แกบังตูแปงนะไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่
0: ถ้าแกบังตูแปงน่าจะคล้ายๆกับ
1: นี่ไงหน้าง่วงตลอดเวลา
0: เรียนโดทอซานะ
1: ครับ
0: แต่นี้จะวีเป๋หล่อหน่อยหน้าหวานเลยหน้าใสไปเลย
1: หน้าตาดี
0: หน้าตาดีนะ
1: เออ
0: เออครับก็
1: โหสนามตอนนี้เหลืองไม่หมดเลยกองเชียร์กอดอมากันเต็มเลยฮะ
0: เต็มแล้วก็หลายเชื้อชาติเนาะ
1: ใช่
0: เพราะว่าคนอเมริกาก็คนละตีนอเมริกาก็เยอะ
1: ก็อาจจะฝั่งนึงมั้งในฝั่งนึงอาจจะเป็นสีส้มๆหน่อยหรือเปล่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูเพราะตอนนี้ฝั่งหลังประตูฝั่งนึงอ่ะมันก็จะเป็นกองเชียร์นั่นไงโอ้ยฝั่งนึงก็ไม่ค่อยส้มนะ
0: เอา
1: เอากองเชียร์วอลลี่โค้ด
0: อ๋อเออนี่คือบรรยากาศของดูบริการเกมนะ
1: อืม
0: เออแล้ววันนี้เขาจะใช้ชื่อสนามว่าอะไรครับในนี้เนาะ
1: ก็ฟิลาเดลเฟียสเตเดียม
0: อ๋อเหรออ
1: ่าฟิลาเดลเฟียสเตเดีย
0: ม
1: ใช่ไหมอย่างไอของดีวายสเตเดียมมันก็เปลี่ยนเป็นซานฟรานซิสโกเบย์เอเรียสเตเดียม
0: ครับ
1: เอออื
0: ม
1: ใช่อย่างฮิวสตันสเตเดียมอะไรเงี้ยแคนซัสซิตี้สเตเดียมคือไม่ใช่ใช้ชื่อเมืองไปอ่ะอย่างเม็กซิโกซิตี้ก็ใช้ชื่อเมืองไป
0: ครับ
1: คือไอฟีฟ่านี่เขาว่าทุกทัวร์นาเมนต์อยู่แล้วฟีฟ่ายูฟ่า
0: ผมจำได้เลยตอนนั้นไอฟุตบอลโลกปี2006ไง
1: อืม
0: ไอคอมเมอร์สแบงก์อารีนา
1: ครับ
0: ของแฟรงก์เฟิร์ตอ่ะเปลี่ยนเป็นแฟรงก์เฟิร์ตสเตเดียมก็เลยทำไมเปลี่ยนทำไมเนาะ
1: ใช่
0: เข้าใจเขาเลยนะ
1: คือฟีฟ่าก็ถ้าคุณไม่จ่ายตังค์ให้เขาเขาก็ไม่ให้ทำคุณมาโฆษณาฟรีๆอยู่แล้ว
0: เอา
1: แล้วก็อีกอย่างนึงคือสินค้าพวกนี้สปอนเซอร์พวกนี้บางทีมันไม่ทับไลน์กับสปอนเซอร์ของฟุตบอลโลกด้วยไง
0: เออแบบเป็นได้ว่ามันเหมือนคู่แข่งกันอะไรประมาณนี้
1: พอฟุตบอลโลกเนี่ยมันมีพาร์ทเนอร์ใช่ไหม
0: ครับ
1: มีพาร์ทเนอร์แบบ global แบบพาร์ทเนอร์ของฟีฟ่ามีสปอนเซอร์เฉพาะรายการแล้วก็มีแยกย่อยไปเป็นสปอนเซอร์เฉพาะเมืองก็มีนะ
0: ครับ
1: เออเฉพาะเมืองก็มีเพราะฉะนั้นนี่คือแบบโอ้ต้องชมฝ่ายการตลาดของฟีฟ่าเนี่ย
0: ก็
1: ขายเก่งมากอ
0: ่
1: ะ
0: เห็นหลังฉากไหมล่ะ
1: เออ
0: หลังฉากของเวลาพักครึ่งอ่ะพักครึ่งเวลาเขาจะมีการสัมภาษณ์ท้าทายใช่ไหมล่ะซึ่งนักเตะก็ไม่รู้อยากจะสัมภาษณ์หรือเปล่าอยากเข้าให้ถึงตัวเนาะ
1: ครับ
0: โอ้ไม่รู้ใครเป็นใครเนาะสปอนเซอร์เนาะเยอะมากอ่ะ
1: ใช่
0: ครับ
1: เนี่ยก็อย่างอะไรเงี้ยฟีฟ่าฟินแลนเชียลพาร์ทเนอร์อันนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์แบบยาวอย่างมันหยิบพวกอาดิดาสโคคาโคล่าอะไรพวกเนี้ยนะเจ้าประจำที่เราคุ้นเคยกันน่ะแล้วก็จะมีสปอนเซอร์เฉพาะฟีฟ่านะเฉพาะรายการเนี้ยฟีฟ่าเวิลด์คัพนะซึ่งมันก็จะมี Bank of America อเมริกันแอร์ไลน์อะไรพวกเนี้ยฟิโตเลไง
0: อ
1: ย่างตอนนี้ก็ถ้าคุณไปตามเซเว่นในถุงเลเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าฟุตบอลนะ
0: ใช่วันก่อนเบ็คแคมไง
1: ว่าใช่มีเบ็คแคมเมสซี่วันก่อนที่ผมเพิ่งฉีกหน้าองรีไป
0: อ๋อฉีกหน้าเนี่ยว่าหักหน้าเขาเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ฉีกซองเทได้องรีไปมันก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับบอลลอยถ้วยไอ้กระป๋องโค้งเงี้ยตอนนี้ถ้าคุณไปตามเซเว่นมันก็จะเป็นเกี่ยวกับบอลโล
0: ครับ
1: เพราะพวกนี้มันก็เป็นสปอนเซอร์ไงแมคโดนัลด์นี่ก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับบอลโลนะน่าจะใช่ไหมน่าจะมีนะเมื่อก่อนผมยังเห็นแวบๆอยู่เลยอ
0: ่
1: ะมันก็จะได้สิทธิ์ไปใช้สินค้าชื่อ World Cup อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเขาก็จะมีแยกย่อยลงมาอีกนะว่าเป็นสปอนเซอร์เฉพาะน้องอเมริกาเซาท์อเมริกันอย่างเงี้ยก็มีหมดยุโรปเปียนเงี้ยก็จะเขาก็ไปขายแยกของเขาด้วย
0: ครับ
1: เออคือแบบเรียกว่าเอาทุกเม็ดอ่ะพูดง่ายๆว่าเอาทุกเม็ดอ่ะสำหรับฟีฟ่าเพราะฉะนั้นก็เวิร์คคัพนี่ก็คือรายการทำตังของเขา
0: ทำตังไงนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็ได้จากไทยไป 2,000 กว่าล้านไง
0: หวานเจี๊ยบเลยอ่ะหวานเจี๊ยบ
1: ครับ
0: ครับผมก็กำลังเช็คในชื่อคุณรถ
1: ฮะ
0: คุณรถฝรั่งเศสเดินเยี่ยมเลยนะยานเดียวมาเนี่ยเช็คที่ลิเวอร์พูลสนใจแล้วตัวนี
1: ้ใช่อยู่ไลป์ซิกไง
0: วันนี้เบอร์11นะลงสนามตัวจริงด้วยนะ
1: ครับ
0: อยู่ฝั่งฝานะฝั่งฝา มีฟองเกสเนียเป็นกัปตันทีมนะคุณดอส
1: ครับ
0: ครับ
1: เ
0: อออาหมัดลงไหมอาหมัดอ่ะคุณดอสเดี๋ยวด้วยผมก็
1: อาหมัดน่าจะไม่ลงเปล่าไม่รู้นะ
0: เหมือนอาหมัดไม่มีนะ
1: อืม
0: ไม่มีคุณดอส
1: ครับ
0: มีนิโคลัสเปเป้ลงฮะ
1: อ่าใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: เหมือนเขาใช้เปเป้นะ
0: เปเป้ลงเดี๋ยวผมเช็ครายชื่อให้แป๊บนึงนะครับ
1: ครับ
0: เออนะฮะอืมแป๊บหนึ่งนะครับก็ที่เห็นก็มีเดียวมังเด้ลงครับฟองเกสเย่นะคุณรถ
1: ครับ
0: เปเป้ลงมีใครล่ะ
1: มีไล่ไปเลยประตูเป็นยาเฮียฟอฟาน่า
0: ครับ
1: นะครับเกมรับมีโคนันนะครับวิฟิตซิงโก้นะครับเกล่าดูเอ้นะครับแล้วก็เอเมเรียลอักบาดูมิดฟิลด์มีเซโกฟอฟาน่านะครับฟองเกสเย่ยานเดียวมังเด้แล้วก็บาซูมาน่าตูเร่นะ
0: ครับ
1: ส่วนตัวรุกนะครับก็เป็นเอลิวาฮีกับนิโคลัสเปเป้นะครับ
0: อือหือครับ
1: ก็ขอบคุณข้อมูลจาก AI ด้วย
0: เหร
1: อครับ
0: ให้เลยเหรอ
1: ไม่ก็เซิร์ช Google เดี๋ยวนี้มันก็ลิงก์ไปทาง AI ไง
0: โอ้โห
1: เออ
0: AI ดีนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ก็ใช้ประจำอ่ะ
0: อือหืออ
1: ือ
0: ใช้ได้นะ
1: นี่ก็รอตัวโปรจากรัฐบาลอยู
0: ่อุ๊ย
1: เอ้า
0: คุณดวงก็ไม่ไปอ่ะเขาอุตส่าห์โหมีคนจากบุรีรัมย์มาเยอะเลยนะก็ดูแล้วแหมลูกป้าหน้าของเราก็สนใจแล้วธรรมดาครับ AI ช่วงนี้นะ
1: ครับ
0: สนใจเรื่อง AI เน
1: า
0: ะมากันเยอะเลยอ่ะ
1: ใช่อยากลองใช้มันนะแต่ว่าก็ไม่อยากเสียตังค์ไงตัวโปร
0: ตัวโปรนะ
1: ปกติมันจะเสียตังค์ไง
0: เหรอครับ
1: แล้วทำไมพอเซิร์ชเอกวาดอร์ไม่มีหมวด AI
0: มีไหม
1: มาแล้ว
0: มีไหม
1: รอแป๊บนี่ AI กำลังค้นหาอยู่
0: เหรอ
1: นี
0: ่สุดยอด
1: ครับโอ้โหมีแปลไทยมาแล้วด้วยสุดยอดเลย
0: เหรอ
1: เอาเถอะว่าชื่ออ่านไม่ถูกนะเนี่ยส่วนของเอกวาดอร์นะครับเล่นระบบหลัง3นะนะครับก็ประตูเป็นเอนันการินเดสนะครับเกมรับมีโจเอโอโอดอนเยสนะครับอินคาปิเย่นะครับแล้วก็วิลเลมปาโช
0: ครับ
1: นะครับกองกลางนะครับมีอารันมินดาอารันฟังโก้นะครับมอยเซสไคเซโดแล้วก็เปโดวิเตส่วนตัวรุกนะครับกอนซาโลปาต้าเอเนอร์วาเลนเซียแล้วก็จอนเยบัวนะครับ
0: โอ้โหก็ยังอยู่นะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: ยังอยู่ใช่ไหม
1: ใคร
0: ก็นี่ไงเอเนอร์วาเลนเซีย
1: อ๋อใช่ลงตัวจริงด้วยฮะมันไม่มีตัวเลือกดีกว่านี้แล้ว
0: เหรอ
1: เอกวาดอร์
0: โอ้โหจะสีสีอย่างไงเห็นชื่อมานานนะเนี่ย
1: ครับ
0: เจ้าเอเนอร์วาเลนเซียฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นเหมือนรอบคัดเลือกนี่คือมาด้วยเกมรับอย่างเดียวอ่ะคือมันเสีย5ประตูเองว่าเอกวาดอร์จาก18นัดอ่ะคือเกมรับโคตรโหดอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเกมลุกก็ว่าตามตรงก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันก็หวังใจว่าไอวิลลี่โค้ชจะเล่นสนุกหน่อยนะเพราะเอกวาดอร์เนี่ยดูทรงแล้วน่าจะมาแบบรัดกุมเลยอ่ะเดี๋ยวแน่น
0: ครับ
1: แล้วกลุ่มนี้มันกลุ่มเยอรมันไงใช่ป่ะเยอรมันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็แบบเสมอกันไปแล้วก็รอไปทุบไอ้กุลาเซาแทน
0: กุลาเซาอุตส่าห์มาครั้งแรกเป็นไง
1: โอ้โหมาสู้ด้วย
0: เรียบร้อย
1: ใจถึงพึ่งได้
0: ครับ
1: โดนดิ
0: โดนเรียบร้อย
1: โดนดิปั๊บเพื่อเสียบอลอยู่นั่นแหละ
0: ครับ
1: ครับ
0: เรียบร้อย
1: แล้วบางจังหวะก็ลุยแลกไงโดนเนี่ยฮะ
0: โดนใช
1: ่นี่ขนาดเยอรมันนี่ยิงทิ้งยิงคว้างนะเลรอยซานเน่นี่ชนะ 7-1 ยังโดนด่า
0: เหรอ
1: เลรอยซานเน่บอกโอ้ยทำอะไรก็ผิดชีวิต
0: เนาะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: นะท่านเซอร์ชอบนักร้องสนใจพี่สีป่ะฮะ
1: หืมนั่นร้องคนละอย่างฮะ
0: ไม่ใช่นะ
1: น้ำร้องคนละอย่าง
0: เอาเหรออ
1: ืม
0: เอาคุณเจ๋งครับเดลินิวไทยรัฐมีไปสเตจชิงโชคไหมอ่ะปีนี้ไม่แน่ใจมีไหม
1: ไม่เห็นโฆษณาเลยนะ
0: เอาเหรอ
1: เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอคุณการพึ่งกันเดี๋ยวจะถามแกหน่อย
0: ครับ
1: อืม
0: อืมไม่มีนะคุณโดนะ
1: น่าจะไม่มีมั้ง
0: ไม่เห็นเหมือนกัน
1: อืม
0: อืมใช่ไหม
1: ใช
0: ่ครับ
1: นี่ไงวิลเลนปาโชนะตอนนี้ในจอภาพทางโมโนแม็กซ์นะครับนี่เอ็นเดอร์วาเลนเซียไอ้มาราธอนเนี่ยมันของประเทศไทยวะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหม
0: มันน่าใช่นะ
1: มาราธอนน่ะ
0: มันน่าใช่นะ
1: มันเหมือนยี่ห้อไอ้ตะก้อเลยใช่ไหม
0: หรือว่าใช่คุณดอสใช่ไหม
1: รู้เงินนะของประเทศ
0: ใช่ไหมเหมือนในทิกตอกกันใช่ไหมว่าใช่นะอะไรอย่างเงี้ย

0: ฟลามคือมอน
1: ครับฟิลิปลามฟิลิปลามบอก
0: ฟิลิปลาม
1: ครับ
0: เฮ้ยเปลี่ยนภาษาไงอ่ะคอมเนี่ย
1: มีไหมได้ไหม
0: ฮะ
1: ได้ไหมได้ไหม
0: ปกติมันจะกดตัวนี้อ๋อนี่อ่ะชัวร์เปล่า
1: เอ้า
0: ชัวร์ว่าฟิลิปลามเฮ้ยโหยอดเยี่ยมมากฟิลิปลามเออ
1: ไม่ว่าฟิลิปลามได้ไงฮะ
0: เออ
1: จ
0: อดเลย
1: เดี๋ยวเช็คชื่อก่อนครับจะได้คล่องปากนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเยอะนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: เหมือนพี่สมชายไงจะไปจำชื่อได้ไง
0: ฮะ
1: ครับ
0: ใช่
1: เปลี่ยนตัวแล้ว
0: ครับ
1: เฮ้ยกำลังจำชื่อได้ฮะครับผมหาชื่อก่อนฮะครับประมาณนี้นะโอ้บรรยากาศโหคนเอวาดอร์มาเยอะเลยเกินอ่ะ
0: ครับ
1: ทำไมเสื้อเหลืองเต็มเลยฮะ
0: ก็มันเดินทางใกล้กว่ามั้งเอวาดอร์มันขึ้นมาอเมริกาไง
1: อ
0: เมริกาใต้ขึ้นมาอเมริกาหรือว่าคนเอวาดอร์ก็อาจจะอยู่ที่นี่ก็เยอะด้วยมาทำงานทำอะไรอย่างงี้
1: ใช่ไหม
0: ไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่พี่ทำเขาแบนใช่ไหม
1: เอาครับอันนั้นเขาแบนเขาแบนพูดสินโซมาเลียแล้วก็แบนอันนั้นด้วยไง
0: ธ
1: มัตปาเตเอ้ยไม่ใช่ธมัตปาเตเข้าอเมริกาได้แต่ว่าเข้าแคนาดาไม่ได้อะคดีความแกไง
0: ใช่
1: ก็ยังเยอะๆอยู่เน
0: า
1: ะ
0: แต่ตอนนี้ไอ้พูดสินนั่นนี่กลายเป็นคนเรียกว่าพูดสินที่คนทั่วโลกอิจฉาที่สุดแล้วมั้ง
1: ทำไมฮะ
0: ก็แกได้ตังค์ครบฮะ
1: เอ้า
0: ไม่ได้ตัดสินเลยสักเกมเลยแต่ได้ตังค์ครบฮะ
1: เอ้า
0: เออ
1: เหรอ
0: ก็ฟีฟ่าให้ตังค์ด้วยนะ
1: ครับ
0: แบบน่ะแบบแก้เกี้ยวอะไรอย่างเงี้ย
1: หรออ๋อไม่มาก็ได้มั้งงั้นเถอะ
0: ไม่มาแต่ว่าเขาให้ตังค์นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคือเหมือนแกไปแล้วไงแต่ว่าโดนปฏิเสธวีซ่าไม่ให้เข้าอเมริกาไงเออนะครับฟีฟ่าแกก็เห็นใจอ่ะก็เลยจ่ายตังค์ให
1: ้โอ้โห
0: เออแกก็แบบหวานเจี๊ยบ
1: หวานเจี๊ยบไปนะ
0: โอเคอย่างน้อยก็ได้ตังค์ไปปลอบใจแต่ไม่รู้ได้เท่าไหร่นะมันก็คงจะมีเงินให้ก้อนนึงใช่ไหมบวกกับไอ้ค่าตัดสินในแต่ละนัดอะตามสไตล์ผู้ตัดสินเนี่ยชาวบ้านผู้ตัดสินหลายที่มันก็จะเป็นลักษณะนี้ชาวบ้านแต่บางที่มันก็อาจจะไม่มีเงินเดือนให้นะครับแต่ว่าคุณก็ต้องไปตัดสินเอาแต่ละนัดชาวบ้านนะครับแต่อันนี้มันก็คงมีตังค์ให้ก้อนหนึ่งอ่ะแล้วก็แต่ละนัดก็คงจะได้ตังค์เพิ่มอะไรอย่างนี้นะซึ่งก็ต้องดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่แต่ว่าแกได้ตังค์นะ
1: กลับบ้านไป
0: สุดท้ายก็กลับบ้านไปแต่ว่าก็
1: เหมือนไปอยู่ตุรกีไหม
0: ใช่รู้สึกว่าล่าสุดจะเดินทางกลับบ้านไปแล้
1: ว
0: เออเดินทางกลับบ้านไปแล้ว
1: ครับ
0: เออพกเงินกลับไปเต็มกระเป๋าเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับใช
1: ่โอ้ทำไมเอ้ยชื่อเหลืองเยอะจังเลยฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: ของอันนี้เน
0: า
1: ะ
0: ฮะ
1: นี่ไงฟิลาเดลเฟียนะ
0: ครับ
1: นี่มีการประบวดด้วยนะฮะโอ้เมืองเขานะฮะ
0: ใช
1: ่คุณก็เคยไปเนาะ
0: ไม่เคยฮะ
1: ไม่เคยนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืมสะกดชื่อยังไม่ถูกเลยฮะฟิลาเดลเฟียเนี่ย
1: นี่ไงก็อ๋อได้ใช้คำว่าฟิลาเดลเฟียสเตเดียมด้วย
0: ใช่เขาใช้ชื่อเมืองอ่ะส่วนมากก็ใช้ชื่อเมืองหมดอ่ะเรียกง่ายๆยกเว้นอย่างเดียวก็คือไอซานฟานนี่แหละที่มันจะมีเติมเขาเบเรียเข้าไปด้วย
1: อ๋อเหรออ
0: ่านอกนั้นมันก็ใช้ชื่อเมืองอ่ะแคนซัสซิตี้ดัลลัสอะไรก็ว่าไปฮิวสตันอะไรอย่างงี้โอ้เขาเชียร์กว่าดอมาเยอะมากนะอเมริกันนี่แทบไม่มีเลยอ่ะ
1: ไม่เห็นเสื้อส้มเลยอ่ะ
0: เออโอ้นี่หน้าหมวยๆนี่ไม่น่าเอกวาดอนะนั่นน่ะมีชงเอเชียอะไรด้วยเนี่ย
1: ก็เหมือนกับเอแมตเม็กซิโกไง
0: หรือว่าเสื้อมันหาซื้อง่าย
1: ที่เกาหลีใต้ลงเตะกับเชกเกียใช่ไหมเขาเตะที่เม็กซิโกใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่โกดาลาฮาร่าก็คนเม็กซิโกก็ไปดูด้วยก็ที่เป็นตัวนี้เป็นมีมอยู่ไงฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วเป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อทีมชาติเม็กซิโกไงโอ้โหตอนนี้ภาพลักษณ์เสียเลยนะ
0: ก็
1: ดำท่าเหยียดเชื้อชาติล่าสุดโดนปลดจากตำแหน่งแล้วนะประธานกลุ่มการค้าของเขาอ่ะ
0: ใช่ตำแหน่งใหญ่ด้วย
1: โอ้โหไปทำ
0: ท่าแบบ
1: สงสัยผมว่าเมา
0: ตาไง
1: เมาอ่ะผมว่าดูทรงอ่ะ
0: คือแกคงไม่คิดว่าแบบจะโดนจับภาพได้แล้วก็คือเกาหลีคนนั้นเขาบอกเป็นยูทูบเบอร์ดังไง
1: โหคนซับตั้งหลายล้านอ่ะ
0: เออ
1: ม
0: ันก็แบบมีคนแบบจับภาพได้แล้วก็ไปสืบไปอะไรไงโอ้โหยังสุดยอดอ่ะสุดท้ายก็เจอตัวแต่ดีนี่มันเจอง่ายเพราะคุณเอาหน้าไปเซิร์ชใน AI มันก็เจอได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นจะไปทำอะไรซีซัวไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้
1: ใช่ไหม
0: มันเอาหน้าไปหาได้ง่ายๆเลย
1: เหมือนเราเนี่ยเวลาทำผิดอะไรเรียบร้อยนะ

0: อืม
1: ครับ
2: อืม
0: ใช่คือเราจะมาใช้อ้างว่าชื่อจุนเจิดเลยก็ไม่ได้หรอก
1: เอ้า
0: เพราะหน้ามันหลาอยู่
1: หน้าหลาอยู่เนาะ
0: เออ
1: เอออาณาตากัลยานะเข้ามาคุยกับเราได้นะครับเอสเปซข้อความแล้วก็ทางเฟซแล้วก็ทางYouTube แล้วก็ TikTok ของเรานะครับ
0: ครับ
1: ผมเชียร์ญี่ปุ่นครับเพราะผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ว่ากันไปกั๊กโปรฟอร์มเป็นไงบ้างครับ
0: ก็ไม่ได้อะไรมากนะเออแต่ผมก็ดูแค่ช่วงหนึ่งเองนะครับช่วงประมาณนาที30ของครึ่งแรกอะมั้งเพราะตอนแรกกะจะนอนแล้วก็นอนไม่หลับก็เลยเออตื่นมาดูมาไหนๆนอนไม่หลับแล้วดูญี่ปุ่นไปเลยแล้วกัน
1: ครับ
0: ดูจนญี่ปุ่นมันตามหลัง 1-2 ดูจนถึงตามหลัง 1-2 ก็รู้สึกสงสัยจะกลับมาไม่ได้ละเออก็เออมันแล้วยามันต้องออกจากบ้านด้วยไงก็เลยอ่ะปิดไป
1: ครับ
0: ไม่นึกว่าจะตามมาตีเสมอได
1: ้ผมก็ไม่ได้ดูอ่ะพุทธโตก็ดูกินข้าวไปแล้วฟังพี่จุนกับพี่ชิดบรรยายอยู่นะฮะ
0: ครับแต่ว่าก็เล่นแบบเพลย์เซฟอ่ะญี่ปุ่นน่ะก็จังหวะเนเธอร์แลนด์ครองบอลก็ลงไปรับกันทั้งทีมอ่ะรับลึกด้วยญี่ปุ่นแล้วกลัวเสียประตูอยู่งั้น
1: ครับผมนะฮะอ่ะก็ผมจะดูสถิติ head to head เป็นยังไง2ทีมนี้เจอกันเนาะ
0: มันไม่ค่อยเจอกันหรือเปล่า
1: ไม่ค่อยเจอกันนะ
0: นึกไม่ออกนะ
1: เนาะเออเนาะ
0: อืม
1: ไม่ค่อยเด่นเจอกันนะ
0: ครับ
1: ครับอืมดูซิแป๊บหนึ่งมันยังไงไม่ค่อยเจอกันเนาะว่าไห
0: ม
1: 2ทีนี้เนาะ
0: ใช่
1: เออไม่มีนะคุณโดดไม่เห็นเลยอ่ะ
0: ก็การเจอกันมันก็ยากอ่ะก็ต้องเจอกันตอนบอลโลกเนี่ยแหละมั้ง
1: และอุ่นเครื่องมันก็ลำบากนะเจอกันนะเนาะ
0: เออ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ก็ไอวิลโคสเนี่ยไม่ได้มาบอลโลก2สมัยติดแล้วนะ
0: ครับ
1: ปี2018และ2022ไม่ได้มานะ
0: ม
1: ีปีหนึ่งเขาจำได้ไหมที่นักบอลเขาร้องไห้อ่ะไอวิลโคสอ่ะชื่ออะไรนะที่เขาแบบกำลังบรรเลงเพลงชาติแล้วก็ภาพจับไปก็ร้องไห้เนาะเป็นมีตอนนั้นนะตอนนั้นก็เขารอบแบ่งเขารอบสุดท้ายมา2006 2010 14แต่ว่า18กับ22ไม่ได้มานะ
0: ครับ
1: นี่เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนฝั่งของเอวาดอร์นะครับครั้งที่แล้วก็มานะคุณรถ
0: อ
1: ันที่ชาติกาตาร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: มาด้วยนะ
0: ช่วงหลังก็หลังจากนี้ก็น่าจะมาประจำแหละเพราะว่าอเมริกาใต้นี่โอ้โห6ทีมอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม6ทีมแล้วอันดับ7ก็ยังไปได้ไปเพลย์ออฟอีกอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าพลาดนะ
1: ตัวที่เล่นเนี่ยตอนช่วงปี2022ก็มานะครับพวกไคเซโดยังอยู่เน
0: า
1: ะกาสโลพลาต้าอะไรพวกนี้นะ
0: ใช่ก็หลายๆตัวมันก็เป็นตัวเดิมๆอ่ะฮินคาปิเย่นี่ก็เล่นทีมชาติมานานแล้ว
1: ครับ
0: แม้ว่าจะอายุเพิ่ง24เองนะเออประตูนี่ไอ้กาลินเดสนี่อายุ39นะเอดันกาลินเดสเนี่ยคือตัวมันก็ไม่ได้มีตัวเปลี่ยนอะไรเยอะไงเอสตูปิยานอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้เปเชโดเงี้ยก็ติดมาด้วย
1: ครับ
0: คือตัวมันก็จะประมาณเนี้ยนี่เอกวาดอร์นะครับตอนนี้ใน
1: เสื้อสวยนะ
0: ห้องแต่งตัวนะกำลังรอที่จะเดินออกมา
1: โอ้เสื้อวอร์มสวยมากคุณดวด
0: เ
1: นาะ
0: ยี่ห้อมาราธอน
1: ยี่ห้อมาราธอนสวยมาก
0: เออฮะ
1: เอเนอร์วาเลนเซียนะครับโหตอนนี้แกอายุนี่36เลยนะ
0: ใช่
1: เป็นกัปตันนะ105นัดยิงไป49ประตูครับ
0: ครับ
1: ไอ้เป็นไง
0: ก็เรียกว่าตำนานของประเทศเขา
1: ตำนานของแท้นะ
0: ใช่
1: ครับเอาทาง YouTube ก็ทักทายกันได้มานะครับคนดู200คนคุณด
0: ครับ
1: 200 300นะญี่ปุ่นสรีระเล็กกว่าขนาดลูกกลางกลาดยังชนะได้ครับเห็นประตูตีเสมอ2 2เป็นลูกโมงเนี่ย
0: ลูกโมง
1: ลูกโมงใช่ไหม
0: แต่ว่าก็โดนฟานไดมงอยู่งั้นนะ
1: เอาเหรอ
0: เออฟานไดก็มงเข้าไปแล้วมงเสร็จแกก็นั่งลุ้นน
1: ่
0: ะ
1: เอ้าลุ้นน่ะเนาะ
0: ย่อไปลุ้นเลย
1: เออก็ช่วงบอลแต่รายการเก่าถูกตัดออกใช่ไหมครับก็พยายามที่จะคงไว้นะครับผมอย่างเช่นเล่าลูกกีฬาก็มาบรรยายก็จะเป็นทีมเล่าลูกกีฬามอร์นิ่งทอล์กก็จะเป็นให้พี่แป๊ะพี่เทพดูแลไปเน
0: า
1: ะแต่ว่าจะกินเวลาพี่ครับนิดนึงนะ
0: ครับ
1: วันนี้เรากินเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแฟนรายการของมอร์นิ่งทอล์กนะครับเดี๋ยวไปนาฬิกากับการนาฬิกามาเจอกับป่าได้นะครับ
0: ครับ
1: มาคุยกันก่อนแล้วก็ห้ามพลาดนะครับการนาฬิกาถึง11นาฬิกาช่วงเช้าให้ทีมงานสวเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อหยองไหมเหรอ
1: พี่ปูไง
0: ยองกับพี่ปูนะ
1: พี่ลิมิงก็บอกว่าก็เป็นผู้พี่ขอช่วงเช้าสายๆไม่ไหวนะทำมาดึกไม่ไหวนะ
0: อ
1: ายุอนามเยอะแล้วนะฮะ
0: สรุปวันนี้เป็นใครพี่ปูกับพี่ลิมิงเหรอ
1: พี่ปูกับพี่พยองเดชนะ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: นึกว่าพี่ปูกับพี่ลิมิง
1: นี่มาแล้วมาแล้วเป็นไงเป็นไงเดินลงสู่สนามเรียบร้อย
0: ครับ
1: นะครับวิวข้อหลังฉายแรกกว่าเดิมนะครับขอบคุณมากครับผมเอเชียผลงานดีมีโอกาสได้โควต้าเพิ่มหรือเปล่าถ้า12ทีมเรามีโอกาสไปนะคุณโดนเนาะมาไหม
0: อย่าเพิ่งไปพูดอย่างนั้นสิ
1: อ๋อเหรอ
0: โควต้า12ก็ยังไม่ได้ไปอ่ะ
1: เอาเหรอ
0: เพราะว่ารอบหลังสุดนี่เราก็ไม่เข้านะ
1: เอาเอาเดินลงสู่สนามนะครับฟองกิสเย่ครับนำนักเตะเอาไว้ดีโค้ชก็เราเรียกไอ้ไว้ดีโค้ชก่อนดีก่อนเนาะหรือว่าโค้ชตีวัว
0: เรียกไว้ดีโค้ชอ่ะ
1: ไอ้ไว้ดีโค้ชนะ
0: คุณปากกว่านะ
1: ส่วนเอเนอร์วาเลนเซียก็นำทีมมานะครับ
0: ครับ
1: เอวาดอร์ใส่เสื้อขาว
0: หร
1: ือ
0: ว่าเราจะเรียกโค้ชตีวัวตามนั่นชื่อเขา
1: แล้วก็จำได้บอลโลกปี2014ไง
0: ครับ
1: ผมพูดสลับไปมานะโค้ชตีวัวกับไอ้ไว้ดีโค้ชตัวด่าเละเลยฮะ
0: เอาทำไม
1: ในปฏิบัติโดนด่าเละเลยฮะ
0: ครับ
1: เราก็เอาเซ็กซี่ใช่ไหมก็บอกเอาเขาเลยจะบอกว่าถ้าเป็นฝรั่งเศสต้องไอวอรี่โค้ชต้องโกติวัวเนาะส่วนภาษาอังกฤษจะเป็นไอวอรี่โค้ช
0: ครับ
1: ใช่ไหมคุณดวง
0: ใช่
1: ก็เหมือนอันนี้แกบูวาดี้ใช่ไห
0: มอ
1: ันนี้ก็จะออกเสียงฝรั่งเศสประมาณนั้นเน
0: า
1: ะโปรตุเกสแล้วว่านไปนะ
0: แต่ว่าตอนนี้คือทางเหมือนฟีฟ่าเขาให้เรียกว่าโกติวัวนะ
1: นี่ฮะก็เดินลงสนามนักเตะครบทั้ง26คนจะต้องลงสู่สนามพร้อมกันนะ
0: ครับ
1: ให้เกียรติกับสำรองด้วยไงตอนแรกไม่มีนะคุณโดนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ตอนแรกก็คือสิบเอ็ดตัวจริงก็ยืนตั้งแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งนะกับนักเตะอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนจะซูมไปที่มานั่งสำรองก็ไปให้ช่างก็ไปซูมอีกชุดหนึ่งกันเน
0: า
1: ะ
0: ก็มานั่งไอ้ตัวสำรองก็ไปนั่งรอที่มานั่งไง
1: ก็ให้โอกาสหร
0: ือ
1: ว่าให้เกียรติกับสำรองด้วย
0: ให้มีซีนนิดนึง
1: ให้มีซีนนิดนึงนะ
0: ครับ
1: ครับเนี่ยไปฟังเพลงของทั้งสองชาติแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ครับโค้ชที่ว่าก่อนนะหรือว่าไอวอรี่โค้ชครับผมชอบนะการตลาดเขาทำดีนะคุณโดดว่าไหม
0: ใช
1: ่การตลาดก็ตอนพัก3นาทีพักไฮเดรชันเบรกหรือว่าพักดื่มน้ำดื่มท่าก็มีการโฆษณาอะไรด้วยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็กราฟิกเทคโนโลยีจับตำหน้านะคุณโดดก็เป็นแบบสมมุติแบบเหมือนกันนะว่าไหม
0: เออ
1: ไม่ใช่ไอ้แบบที่เราดูนะ SLT อ่ะ
0: ครับ
1: เซมิออโตเมตอ่ะที่จะเป็นภาพผลโล้นใช่ไหมล่ะ
0: อันนี้ทำสวย
1: ทำสวยก็คือเป็นเบอร์ด้วยแล้วก็เป็นภาพเสมือนจริงเลยเหมือนนักเตะจริงเลยฮะ
0: ครับ
1: ปกติเวลาเราดูจะเป็นภาพเหมือนภาพคนหัวโล้นอ่ะ
0: ใช่เป็นภาพแบบ
1: กราฟิกอ่ะ
0: เหมือนยังวาดไม่เสร็จอ่ะ
1: แอล
0: เออ
1: ครับ
0: อันนี้เหมือนภาพแบบเสร็จเรียบร้อยมาแล้ว
1: เอ้ยอันนี้เอเวอเรสต์ก็มาเยอะนะ
0: ก็มีบ้างประปรายแต่ว่าก็น้อยกว่าเอกวาดอร์ชัดเจนอ่ะ
1: ครับ
0: เอกวาดอร์นี่อยากจะได้ตั๋วฟรีมากันตึมเลย
1: เอกวาดอร์ชนะหรือเปล่าครับพี
0: ่สูสีอ่ะคู่เนี้ยดูยากอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วพอมันเห็นคู่แรกเตะแล้วเนี่ยมันก็ว่างตามตรงนะมันก็รอไปเก็บไอ้กุลาซาวอ่ะใช่ไหมล่ะอย่างที่บอกไปอ่ะไอ้กลุ่มแบบเนี้ยนะเข้ารอบ32ทีมจาก48เนี่ยสัก4แต้มมันพออยู่แล้วไงใช่ไหมถ้าเกิดไปสู้รบกันจริงจังแล้วบาดเจ็บแพ้นัดแรกขึ้นมาในยุ่งอะนะแล้วกูไปโดนเยอรมันอีกรอบนึงนี่3แต้มมันก็เสียวๆอยู
1: ่เรียบร้อย
0: สามแต้มก็ต้องไปวัดกับกลุ่มอื่นเอา
1: ปีนี้ไปรษณีย์ไทยอ๋อบอกผลบอลโลกได้เลยครับที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านท่านทุกสาขาทั่วประเทศครับเขาบอกมามีอยู่นะ
0: เอาเป็นไปรษณีย์ไทยจัดเองเหรออ
1: ๋ออ๋อไปรษณีย์ไทยทำเองใช่ไหม
0: เราไม่รู้นะ
1: โอ้ไม่แน่ใจนะ
0: เออ
1: แล้วเขาบอกว่าแล้วสมมติถ้าเราไปใส่หนวดแบบเม็กซิโกถือว่าไปเหมือนสวนกลับขมายบายนี่คุณรถ
0: หนวดมันไม่เป็นไรมั้ง
1: ไม่เป็นไรมั้ง
0: หนวดมันไว้ในทุกชาติไงใช่ไหมล่ะแต่ว่าอันนี้มันไปทำหยีตา
1: ใช่ไปทำหยีตาไปจิ้มที่ตาเนาะ
0: ใช่
1: เอ๊ะแต่ว่าตอนเอชนาดอเขาก็ตอนเต้นก็เอามือชี้ไปที่ตาเหมือนกันนะ
0: อ้าว
1: อันนั้นท่าเต้นเนาะ
0: ตอนนั้นคือ
1: ยังไม่แรงไหม
0: คือบางคือมันก็ต้องยอมรับว่าบางช่วงมันก็ยังไม่ได้แบบว่าเหมือนเด็กๆเราก็บูลลี่กันเต็มไปหมดแหละเราไปเลี้ยงเสือ
1: ครับ
0: แต่ไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เขายังบูลลี่กันอยู่หรือเปล่านะ
1: ใช่ป่ะแต่ชื่อแม่
0: ชื่อแม่ประเด็นนะแต่ตอนเด็กๆอ่ะใครเอกลักษณ์หน้าตาเป็นยังไงเราก็เรียกมาเราก็บูลลี่หมดอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ป่ะไอ้อ้วน
1: เอ้า
0: ไอ้เตี้ยไอ
1: ้เอ้า
0: โย่งไอ้ผอมอะไรก็ว่ากันไปอ่ะใช่ป่ะล่ะแต่ว่าสมัยนี้มันก็ไม่ได้แล้วไง
1: ครับช่วยดูหน่อยครับผมอ้าวการเมืองการเมืองเสื้อสีเราไม่เอานะฮะผ่านมาแล้วเราผ่านตอนนั้นช่วงนั้นไปแล้ว
0: ครับ
1: ระบาดรักกันแล้วฮะเบงครับแกสร้างมีมอีกแล้วครับรายงานว่า U19 เจ้าภาพอินโดนีเซียชนะอินโดนีเซียอ้าวเราแพ้ออสเตรเลียฮะ U19 เนาะ
0: ครับ
1: นะครับแพ้02เนี่ยรองแชมป์ U19 ที่อินโดนีเซียนะครับ
0: ใครอ่ะ
1: พี่เจมส์เจมส์ใหญ่ไงเจมส์ข้าวมันไก่ฮะ
0: ครับ
1: เพดี้แต่บรรยายบอลหรือเปล่าเห็นว่าได้บรรยายนี่บรรยายไหมอ่ะเห็นแต่ว่าวอลเล่เนี่ยบรรยายฮะเห็นอยู่ฮะไม่เรียกเลยอ่ะไม่เรียกเลยอ่ะวอลเล่ก็ได้อยู่นะ
0: ครับ
1: ถึงตลอดอ่ะพีดีอ่ะได้อยู่นะวอลเล่ได้อยู่นะ
0: ช่วงนี้เพียงเดียวกลับมาพังงาแล้ว
1: อ๋อเหร
0: อ
1: แม่ไม่เรียกเลยนักเตะทั้งสองทีมนะครับก็จับมือจับมือทักทายกันครับก็ทักทายกับทีมงานผู้ตัดสินมาจากฝรั่งเศสนะ
0: ครับ
1: แล้วเตสเยโอ้โหหล่อมากคุณโดดโอ้นี่ตัดผมเนี่ยถ่ายข้างไงนะ
0: ใช่ใช่
1: ไงถ่ายข้างเลยหล่อเลย
0: น่าจะทรงอันเดอร์คัตแหละ
1: อุ้ยอันเดอร์คัตมาเลยนะ
0: นะครับ
1: เพราะว่าอันดับ3เข้ารอบปีที่ลุ้นสุดคือบอลโลกปี94ครับกลุ่มอิตาลีนอร์เวย์เม็กซิโกไอแลนด์ที่แต้มเท่ากัน4คะแนนครับโอ้โหนี่จำได้อยู่เนาะ
0: เ
1: พราะว่าจำได้อิตาลีเนี่ยแพ้ไอแลนด์ 0-1 จะเป็นเรย์ฮอลตันมั้งยิงฉลับแล้วก็ข้ามที่สระไอปายูก้าเข้าอ่ะ
0: ใช่
1: อิตาลีแพ้ 0-1 เลยฮะดีครับที่มาชนะนอร์เวย์เหลือ10คนด้วยคุณรถจำได้ดิโน่บักโจ้ฮะ
0: ครับ
1: มองประตูอ่ะจำได้เลยเป้เป้ซินโยลี่มั้งเปิดเข้าไปเฮ้ยเป็นไงฮะทีมงานพุทธศิลป์วิทยาฮะคุณรถนะจากอังกฤษนะจาเล็ตยินเล็ตที่จริงเป็นออสซี่นะแต่เหมือนจะมาอยู่อังกฤษมั้ง
0: ครับ
1: ใช่ไหมปกติเนี่ยช้อนชายทีมงานพุทธศิลป์หันหน้าก็หาจอใช่ไหมคุณรถแต่ว่าหลังๆเนี่ยมีหันหน้ามาเผชิญหน้ากับกล้องแล้วก็แอคด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับเอ้าเราเอ้ายังไงลามคุยกับสาวซะแล้วคุยกับสาวซะแล
0: ้
1: ว
0: อ้าว
1: คุณรถ
0: ครับอะไรยังไงเราต้องยังไงเนี่ย
1: มันจะพักกันไปยาวเนาะ
0: อ๋อเหรอ
1: คงจะเหนื่อยเหมือนกันด้วยมันจะพักนะฮะก็ในระบบ4-4-2นะครับประตูก็ยาเอียฟอฟาด้าเน
0: า
1: ะเกล่าดูเอนะครับวินฟิตรู้จะเป็นไซโก้หรือไซซิงโก้ก็ได้เนาะ
0: ซิงโก้
1: ครับเอมานูเอลอักบาดูนะครับคริสแตงโกโกนองแล้วกัน
0: โกนอง
1: ยาเดียวมังเด้นะครับมีเซโก้ฟอฟาด้าฟองเกสเจครับมาซูมาน่าตูเร่ดิโกลาเปเป้และเอลเยวายฮีเนาะ
0: ครับ
1: ครับส่วนของเอมานูเอลก็3-4-3นะคุณรถ
0: ใช่
1: เป็นยังไงก็มีเอนานกาเลนเดสเนาะ
0: ครับ
1: เปโดแกปิเย่นะครับวิลเลียนปาโชโจเอลโอดอนเยสนะครับเป็น3แบ็คนะครับส่วนข้างบนนะครับกองกลางมีเปโดวิเต้ครับมาเซตไกเซโดอลันฟรังโกอลันมินดาเนาะ
0: อลันมินดา
1: ครับแล้วก็แนวรุก3คนนะครับจอนเยบัวเอนเนอร์วาเลนเซียและกอสโลปราต้าเนาะ
0: ครับ
1: ครับผมถ้าชื่อผิดเนี่ยขออภัยนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เออ
1: ทีมงานผู้ตัดสินมาจากฝรั่งเศสครับฟองซัวเลเตสเยครับผม
0: ครับกุนซือของเอกวาดอร์นี่เป็นอาร์เจนติน่านะเซบาสเตียนเบคาเซเซ
1: เบคาเซเซเนี่ยสไตล์ก็เน้นตั้งรับไปก่อนพ่อสอนไว้นะ
0: ก็คือบอลทรงเอกวาดอร์ก็เหนียวอะก็อย่างที่บอกไปอะไอเตะรอบคัดเลือก18นัดเสีย5ลูกอะ
1: ครับ
0: ครับอย่างโหดแต่ว่าก็ยิงโคตะละน้อยเหมือนกันนะครับ18นัดยิงไป14ลูกฮะ
1: ครับ
0: เฉลี่ยยังไม่ถึงนัดละลูกเลยคือเข้ารอบมาแบบโอ้โหเรียกว่าอาศัยเกมรับพาเข้ามาเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าจบอันดับ2นะรอบคัดเลือกไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับสำหรับเอกวาดอร
1: ์ดีกว่าบราซิลด้วยวันนี้เอกวาดอร์ครับมาในชุดเสื้อสี
0: เข้มๆดำๆหน่อย
1: เข้มดำๆหน่อยไม่ถึงกับเทาเน
0: า
1: ะสีดำเลยดีกว่าอ่ะ
0: ก็เป็นเทาเข้มเนี่ยเดียวมึงได
1: ้ดำอ่อนไหมคุณรถ
0: ครับ
1: มีไหมดำอ่อน
0: ก็
1: เมื่อวานนี้เสื้อสกอตแลนด์ก็บอกเอ้ยมันเสื้อไม่ใช่เสื้อสีแดงนะมันเสื้อออกแนวสีปลาแซลมอนอ่ะใช่อย่างกับอเวริโคสเนาะ
0: ครับ
1: ส้มๆปลาแซลมอนนะ
0: อเวริโคสก็สีประจำเขาอยู่แล้ว
1: ถูกต้องเพราะว่าวันนี้เล่นในฐานะเป็นทีมเจ้าบ้านนะคุณรถ
0: ครับ
1: อ้าวเป็นไงน้องลาม ขอซาวหน่อยนิดนึงนะนิดนึงนะไม่ต้องเยอะเพราะว่าพี่จะได้เฉิดฉายอ่ะเอาตากันนะครับผมเข้ามาคุยกันได้นะครับไปกันยาวๆสบายๆในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่20เอ้ยวันจันทร์ที่15สิ15มิถุนายน2569นะครับ
0: ครับ
1: ก็บุกจากซ้ายไปขวานะโคติวัวหรือว่าเอเวอร์ดีโคสนะครับในชุดเสื้อสีส้มส่วนฝากขอเอเวอร์ดอร์นะครับจากขวาไปซ้ายโอ้เสื้อเหลืองเยอะนะแฟนบอลเอเวอร์ดอร์วันนี้เอ้าอีกการไปเย่อ้าวอีกการไปเย่โดนชักมือนะครับตบหน้าเข้าให้อ้าวไม่ได้อะไรด้วยฮะ
0: แหมว่าจะว่าลุยขึ้นมาทางซ้ายนะครับอิงเกเบเย่พยายามจะหันไปบอกผู้สินนะแต่ผู้สินก็ไม่ได้เป่าฟาวอะไรครับเลี้ยงแล้วก็ลูกหลุดไป
1: ตอนย้อนต้อนจำได้ไหมช็อตที่แกจะทุ่มใช่ไหมคุณดอดแล้วก็อันนี้ไม่ได้อะไรนะคือบอททอมของแกไง
0: ครับ
1: ปรากฏว่าหลังจากนั้นภาพเป็นไวรัลเนี่ยมีคนทักมาแกส่วนเป็นผู้หญิงฮะทักมาหาแกฮะ
0: ใช่ใช
1: ่ภาพที่ซื้อกางเกงมันเลิกขึ้นมาแ
0: กก็ขาวอยู่งั้น
1: โอ้ขาวจ้วนเลย
0: เออ
1: ครับ
0: ครับแล้วซ้อมบอลบ่อยไงส่วนอื่นโดนแดด
1: เรียบร้อย
0: ครับ
1: ครับผมผู้บรรยายเนี่ยผมรู้เลยว่าเป็นผู้บรรยายจากอเมริกาเนาะ
0: ครับ
1: บรรยายพวกอเมริกันเกมสไตล์นี้เนาะและอเมริกาเนี่ยชอบมีสถิติด้วยเน
0: า
1: ะ
0: สถิติเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นประเทศป้าสถิติอยู่แล้วอเมริกาเนี่ยนี่โอ้นี่ประชันโอ้หน้าอย่างกับพระเอกแบบกาเดียเตอร
1: ์หล่อนะโค้ชของเอวาดอร์ไง
0: ครับ
1: เอ้ยอายุกี่ปีฮะไอ้พี่บัคคาเซเซ่เนี่ยฮะ
0: 45
1: โอ้โหยังหล่ออยู่เลยอ่ะคล้ายๆกับของโปรตุเกสหล่อเลยคุณรสเปอร์เลต้าไหม
0: เปอร์เลต้า
1: ไอ้พวกนั้นอ่ะเดี๋ยวดูจังหวะนี้ของฟังเอวาดอร์ขอยิงด้วยนะทักทายครับไกเซโดก็มาเสร็จไกเซโดเปล่าเมื่อสักครู่ใช่ฮะช่วงจังหวะที่เพื่อนตกมาให้ครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษได้ยิงเต็มเท้าแต่บอลบ่อปลาย
0: นะครับก็หลุดกรอบไปครับลูกนี้นะครับก็ไม่แรงครับลูกนี้แล้วก็เบี้ยวด้วยฮะโอกาสลุ้นครั้งแรกครับของเอกวาดอร์จากมาเซ่ไกเซโดนะครับยิงจากนอกกรอบ
1: ใส่สกอร์ให้หน่อยได้ไหมใส่สกอร์ลามอีกแล้วทำเวลาใส่สกอร์ให้หน่อยมีคนทักมาว่าเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยอยากให้มีเวลาแล้วก็สกอร์ด้วยคุณรถ
0: ครับนี่ก็โค้ชของไอเบริโคสนะครับเอมเมอร์สันเฟย
1: ์ครับ
0: อายุก็ยังหนุ่มๆอยู่เหมือนกันนะครับ42โอ้เหมือนทางโคดิวัวนะครับหรือว่าไอเบริโคสนี่ก็ยังตั้งเกมของตัวเองไม่ค่อยได้นะครับ
1: ครับโอ้ถือว่าวันนี้แฟนเอวาดอร์ได้เสื้อเหลืองเต็มสนามเลยนะ
0: ใช
1: ่บุกเข้าใส่เอ๊ะไหนว่าเอวาดอร์เล่นเกมรับครับนี่เปิดฉากมา3นาทีบุกเข้าใส่นะหลอกกันซะแล้วหลอกกันซะแล้วอ้าวจังหวะนี้มีผู้เล่นของเอวาดอร์ล้มไปแล้วครับแล้วไอ้บริโคจะสวนกลับมาบอลชิการโต้กลางอย่างดักได้ครับโอ้โหเล่นกันดักเหมือนกันนะโอ้ยเอาเกสิเย่ครับไปเข้าหนักใส่ผู้เล่นของเอวาดอร์ครับอีกเกมเย่มาสอบถามเลยรวมทางเอเนอร์วาเลนเซียอ้าวผู้สินเรียกมาอบรมบ่มนิสัยหน่อยฮะ
0: ดูอีกทีครับโอ้เหมือนจะโดนศอกไปนะครับจังหวะนี
1: ้
0: ส่วนนี้อีกหนึ่งจังหวะครับเกสิเย่ที่ก็ไปเข้าข้างหลังใส่เนอร์วาเลนเซีย
1: กับตันเจกับตันฮะ
0: ครับ
1: ก็
0: ต้องดูนะครับเกสิเย่คุมแดนกลางนะครับของโกดิวัวเจอกับมอยเซสไคเซโดนะครับ
1: เมื่อกี้กัปตันเจอกัปตันนะฮะเกสเย่มาเข้าให้บอลของเอวาดอร์นะครับย้อนหลังกลับมาทางที่เอดานกาลินเดส2022ก็ไปเนี่ยใช่ไหมกาลินเดสเนี่ย
0: ใช
1: ่ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวหลักจาก4ปีก่อนแล้วเนาะเอาครับขอภายเล็กสัญญาณภาพครับผมอย่าแต่กับพี่อย่างนี้ครับตกร่องนิดหน่อยฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ยังไง
1: แผ่นเป็นรอยฮะ
0: อ้าว
1: ครับขออภัยตอนนี้สัญญาณภาพมีปัญหาเล็กน้อยนะฮะ
0: หมุนฮะตอนนี้มาแล้ว
1: โอเค
0: เออ ก่อนแข่งนี้ก็ไปดูใน Google นะครับที่เขาก็จะมีคล้ายๆวิน probability นะก็เอกวาดอร์นี่โอกาสชนะอยู่ที่ 40% นะส่วนไอวอรี่โคสต์อยู่ที่ 28% นะครับโอกาสเสมอ 32% ก็เขาให้เอกวาดอร์ดูดีกว่านะครับสำหรับเกมนี
1: ้อ๋อบอกว่าไทยรัฐมีส่งไปรษณีย์ไทยผลอยู่ครับทางออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสอ๋อขออภัยไม่เราก็ไม่ได้ตามไม่รู้เนาะ
0: ครับ
1: เมื่อไหร่จะได้จัดกับทนคุงครับทนคุงคำบรรยายฟุตบอลเนี่ยที่โมโนเนาะ
0: ใช่
1: เขาไปทีวีเรามาพิธีเยอะ
0: ครับ
1: ส่วนหยองเนี่ยไปตู้เย็นฮะคือบางเกมอาจจะมองว่าไม่สนุกนะแต่เมื่อวานนี้สกอตแลนด์ที่เจอกับเฮติเนี่ยมันนะคุณรถ
0: ใช
1: ่มันนะเล่นเต็มมันเลยเออเพราะว่ามันเตะแบบได้3แต้มอ่ะเนาะเออ3แต้มสำคัญถ้าชนะได้ก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปฮะบอลของอเวรี่คอร์ดครับพยายามที่จะบุกขึ้นมาบ้างเล่นเร็วเหมือนกันนะครับจากเคาะ 1-2 มาโดนดักได้ครับบอลย้อนหลังกลับมาตั้งที่กาเรเดสไอ้ภาพมันเร็วเกินไปเปล่า
0: ฮะ
1: ใช่มั้ยคุณรถ
0: มันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวให้มันปรับมาเป็นนั่นก่อนมั้ง
1: ใครไปความเร็วคูณ2ครับตัวเนี้ยเฮ้ยน่าจะเร็วเกินไปเปล่า
0: เออมันอาจจะจังหวะเมื่อกี้นี่มันค้างไง
1: อ๋อ
0: นี่ไงเดี๋ยวก็กลับมาแล้ว
1: เฮ้ยทำไมใครไปคูณ2ไหมฮะความเร็วคูณ2สปีด2อ่ะ
0: เออ
1: นั่นแต่วิ่งเร็วมากเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เฮ้ยเร็วจริงไงอ๋อนี่ที่มีขากับลิเวอร์พูลใช่ไหมยาเดียวมังเด้เนี่ย
0: ใช
1: ่ดูซิติดทีมชาติกินได้แล้วฮะ
0: ก็เพิ่งแจ้งเกิดฤดูกาลที่ผ่านมานี่เอง
1: อ๋อเหรอ
0: เออคือไลฟ์สี่ก็ปล่อยนักเตะไปเยอะไงก็เลยไปดึงพวกดาวรุ่งมาแล้วก็ตัวนี้เล่นดี
1: เล่นดีนะ
0: ใช่คือโดดเด่นขึ้นมาเลยอ่ะแล้วก็ไอ้บริโคมก็มีอีกตัวนึงเป็นเพื่อนซีกันเลยก็คือตูเร
1: ่
0: ตูเร่เบอร์24นะ
1: ครับก็เล่นดีนะ
0: เล่นดีก็จี๊ดจ้ามกันก็จากคอฟเฟนฮาม
1: ภาพเหมือนเดิมยัง
0: น่าจะประมาณเดิมแล้วมั้ง
1: เอาเหรอเฮ้ยเด็กเดียวอยู่แล้วคุณโดนนะเฮ้ยทำไมแกซิโนวิ่งเดียวจังเลยอะ
0: เออ
1: เฮ้ยฟัวไม่ใช่แล้วคุณโดนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
0: ภาพเฮ้ยมันภาพมันเร็วอะ
1: ภาพมันเร็วเกินไปอะใช่ไหมฟิลิปรามดูให้หน่อยสิเหมือนมันเร็วภาพมันเร็วคูณ 1.5 ไงพี่ภาพไม่ทันได้ไหม
0: นี่ชื่ออะไรนะเจซี
1: เจซีนักร้องแรปเปอร์
0: แรปเปอร์
1: แรปเปอร์ที่ไปคอลลาบกับไอ้ลิกกี้ปาร์กไงเพลงน้ำเพลงน้ำ
0: เขาเป็นสามีกับอะไรชื่ออะไรนะที่มันนักร้องอ่ะ
1: บิยองเซ่บิยองเซ
0: ่
1: เจซีโอ้แรปเปอร์มาบอกมาเยอะเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับวัฒนธรรมอเมริกาเขาอะพวกนี้เขาคนดังๆก็มาเยอะแหละเพราะเป็นโอกาสโชว์ตัวไง
1: เดี๋ยวมองได้ดูว่าเนี่ยลิพูสนใจอยู่นะคนนี้ฮะยานเดี๋ยวมองได้
0: เนี่ยน่าจะสปีดปกติแล้วมั้งเมื่อกี้มันเหมือนชดเชยช่วงที่มันค้างไปไง
1: อ๋อชดเชยทดเวลาที่สูญเสียหรือว่าไงฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับก็เลยเร่งให้มันเร็วนิดนึง
1: โอ
0: ้โหนี่ก็หล่อไปไหนเนี่ย
1: หล่อนะ
0: โค้ชของเอกวาดอร์นะมิคาเซเซ
1: ่
0: ขโมยซีนักบอลเลย
1: ก็หล่อจริงฮะ
0: หน้าตาดีดี
1: เหรอสาวน่าจะเยอะนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็เกมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะโอกาสยิงก็มีแค่เมอร์เซย์ไคเซโดนะครับได้ยิงไกลไปหนึ่งทีแต่ว่าช่วงนี้อเวริโคสก็เริ่มจะทำเกมขึ้นมาแล้วเริ่มจะคุมจังหวะเกมได้นะครับแต่ที่บอกอะคือจะยิงเอกวาดอร์ก็ไม่ง่ายอะเหนียวเพราะว่าดูเกมรับเนี่ยอินคาปิเย่มีไอ้ปาโชใช่ไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็โอดอนเยสนี่ก็โหสามตัวนี่เหนียวทั้งคู่อะเหนียวทั้งสามคนอะเอาแทงมาลูกนี้สวยแต่ว่าจิ้มเจอดักไว้ได้ครับบอลของไอ้บริโคสทางริมเส้นเจอบี้ก็สุดท้ายบอลไปโดนเอกวาดอร์ออกนะครับได้ทุ่ม
1: ครับผมแต่หน้าตาเขาหล่อเนาะโค้ชของเอกวาดอร์นะฮะโอ้รัดมาเลยอ่ะ
0: ใช่
1: เหมือนโค้ชของไอ้เอาเรีย
0: ไอ้มาเทียสเจสโซ
1: ่คล้ายๆกันเลยอ่ะ
0: แต่นี่มันสไตล์เหมือนคือหน้าจะคล้ายๆดาราหนังไอ้นี่ไงหลอดอัพเดอร์ลิงอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เออชื่ออะไรนะอารากอนหรืออะไรอ่ะ
1: อ๋อเออ
0: คล้ายๆสไตล์นั่นแหละ แต่ว่าอารากอนไอ้พระเอกนี่ก็ต้องไว้ผมยาวนะไอ้ตัวนั้นน่ะถ้าไว้ผมสั้นก็โอ้โหคนละลุกอยู่เหมือนกัน
1: แอ๋ว
0: ชื่ออะไรอะไรมอร์เทนเซนวิโก้มอร์เทนเซนอะไรตอนนั้นดังมากเลยนะตอนเล่นหลอดออฟเดอะริงอ่ะอันนี้ก็คล้ายๆกันน่ะ
1: ดังจริงนะ
0: เอาเกมผ่าน10นาทีนะครับก็ยังไม่มีอะไรกันเลยครับฉีกมาทางซ้ายกับปิเย่ปล่อยบอล
1: เอ้าโอกาสของมาเลเซียจ่อๆเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้นะครับโอ้โหข้ามคานกองหลังพลาดครับขอให้วินิคตไปลื่นๆฮะ
0: โอ้แต่ว่าเดี๋ยวดูนะครับว่ามันบอลอาจจะออกไปก่อนแล้วหรือเปล่าครับจังหวะการเปิดของอิงคาปิเย่เนี่ยครับดูปล่อยบอลไหลแล้วก็เปิดเข้ามาครับโอ้โหหลังไปลื่นครับโยกมาเข้าซ้ายแล้วซัดลูกนี้มานึกว่าจะได้วิ่งดีใจครับที่ไหนได้ครับข้ามคานโอ้โหจ่อๆยังไม่เข้าเลยครับวาเลนเซีย
1: เลื่อนฮะอักบาดูไปเลื่อนครับไปเลื่อนก็เลยทำให้วาเลนเซียครับจับบอลได้ไม่ยิงทันทีนะครับแต่งเข้าซ้ายแต่ว่าบอลมันชิดเท้าเกินไปใกล้เท้าก็เลยเหมือนช้อนใต้ลูกครับงัดตัวนี้ข้ามขาโอ้โหภาพตัดไปที่แฟนบอลของเอเวอร์ดอร
0: ์
1: ไม่อยากเชื่อครับว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงครับ
0: ใจแป้วเลย
1: อ่ะอย่างนั้นสวยๆนะผ่านมา12นาทีนะครับ
0: ว่าดูทรงแล้วในช่วงต้นนะเอกวาดอร์ดูจะได้นำได้เนื้อกว่านะโดยเฉพาะการขึ้นเกมของอิงคาปิเย่นะครับคือแกเล่นยืนเป็นหลัง3นะครับเอกวาดอร์เนี่ยแต่ว่าอิงคาปิเย่ก็จะมีจังหวะเพราะแกเล่นเป็นแบ็คได้อยู่แล้วไงใช่ป่ะอิงคาปิเย่
1: อ๋อผมหาเจอแล้วไอ้ชอปินโต้คุณรู้จำได้ไหม
0: อ๋อจาวินโต้
1: กองหน้าของโปรตุเกสอ่ะยูโรปี2000ไง
0: ครับ
1: หน้าตาเหมือนโค้ชนี่แหละฮะเหมือนโค้ชของเอกวาดอร์นี่แหละ
0: โปรตุเกสชุดนั้นก็หล่อแทบจะทั้งทีมอ่ะปอโลซูซ่าน
1: ูโนโกเมสนะ
0: นูโนโกเมสเนี่ย
1: ก็บอกไอ้ถ้าว่าใครจำนักเตะคนนี้ได้เนาะ
0: ครับ
1: นะครับจาวินโต้เนี่ยคล้ายกันเลยทรงคล้ายๆกับเนี่ยเซบาสเตียนนะเบคคาเซเซ่ฮะโค้ชชาวเจนตายของเอกวาดอร์นี่แหละฮะdating back a few years so อ่ะก็12นาทีครับ0ต่อ0 World Cup champions Argentina are above them and so that means that they มุกตู้เย็นเงียบกริบเลยนะครับเขาบอกมาฮะตู้เย็นคืออะไรเอ่ยโอ้ยมุกตู้เย็นเหรอหรือว่าไงฮะอ๋อที่วิทยุโทรทัศน์ใช่มั้ยฮะเงียบกริบเลยสวัสดีตอนเช้านะครับ
0: ก็เอกวาดอร์เป็นฝ่ายครองบอลตลอดนะช่วงนี
1: ้ครับ
0: นะครับแต่ว่าก็ค่อยๆขยับขึ้นหน้าแบบช้าๆครับไม่รีบร้อน
1: ครับมาเอาแล้วพยานิยากระชากไปครับมินด้าไปไม่ผลโอ้โหเอาแล้วบอลนะมาทางฝั่งขวาของเอกวาดอร์ตัดเข้าสารเลยซัดตรงนี้แล้วข้ามคานโอ้โหโฟฟาน่าได้แค่ยืนมองครับจังหวะที่ตัดเข้ามาของจอนเยบัวครับ
0: ได้โยกมาแล้วก็ได้กดด้วยซ้ายนะครับจอนเยบัวดูครับพยายามจะปั่นนะครับแม่ไอโกไอบริโคนี่ก็ขยันขาตายดีเหลือเกินครับ
1: นี่ขาตายสองขา
0: เ
1: ลยนะ
0: เออขาตายอยู่เรื่อยเลยครับหมู่แกป้องกันด้วยสายตาประจำครับโฟฟาน่า
1: เมื่อกี้ส่งบลูทูธป้องกันนะฮะครับผม
0: ยังดีว่าลูกมันข้ามคานไปเยอะครับ
1: นี่ขาตายสองครั้งกันนะ
0: ได
1: ้แค่แบบขาแกยืนกลางอ่อนเนี่ยแล้วก็หันหน้าหันหันแค่หัวหันแค่มองไปตามลูกครับนี่สองครั้งกันนะ
0: ใช่
1: แกไม่ขยับอะไรเลยหรือว่าไงฮะ
0: แกมั่นใจลูกน่าจะโด่ง
1: เอา
0: อันที่ป้ายข้างสนามก็มีเขียนว่าเป็นซูเวเนียนะซูเวเนียมันก็เป็นรัฐไง
1: รัฐของเขาร
0: ัฐของไอ้ที่ฟิลาเดลเฟียอยู่นี่แหละ
1: โอ้โหเกมหมู่ขอวิดีโคตัวนี้ยังไม่ได้เลยครับพยายามที่จะหนักขวาครับหนักขวาคือมาเลข11นะอย่าเดียวมองเด้เลยครับนักเตะที่มีข่าวซุบซิบกับลิปูนี่แหละขึ้นไม่ได้ก็ต้องย้อนหลังกลับมาครับ
0: ก็บางทีก็อาจจะต้องรอดูฟอร์มในบอลโลกด้วยนะเพราะว่าบางตัวก็แจ้งเกิดได้เลยอย่างเมื่อวานก็โมร็อกโกใช่ไห
1: ม
0: บัวดี
1: ้ครับ
0: โอ้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองก็ดังระดับโลกไปแล้ว
1: ใช่
0: ส่วนเดียวมองเด้ดังอยู่แล้วนะครับแต่ต้องดูถ้าเกิดฟอร์มบอลโลกเล่นไม่ดีก็ไม่แน่เหมือน
1: ครับมุ่งหนักขวาเจนพยัคฆ์จะให้เดียวมองเด้ตลอดเลยครับฝั่งขวาวิดีโคสพอขึ้นไม่ได้โดนดักอยู่ก็เปลี่ยนการครับมาทางฝั่งสะอาวจับบอลลั่นครับทางคริสแตนโคดองคือหลังกลับมาครับเก็บได้ครับของเอวาดอร์กลับมาที่เอนานกาลินเดสวางยาวขึ้นหน้ามาบอลชิงการนะตรงกลางอ้าวแล้วอวิดิโคสเก็บได้ครับบอลจังหวะ2เดี๋ยวมอนเดอร์อยู่ทางฝั่งขวาเป็นนิโคล่าเปเป้เปเป้ต้องเข้าซ้ายครับเลี้ยงเลาะตะเข็บมาครับย้อนกลับมาให้ฝั่งขวาโอ้เดี๋ยวมองเด้โล่งๆเลยลากจี้มาโดนดักอยู่2เดี๋ยวมองเด้พลิ้วหน่อยนะครับไหลเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้จับบอลแล้วก็ยิงเลือดติดบล็อกหืมไปติดพวกเดียวกันพวกคุณเลยโอ้โหได้ยิงน่าจะเป็นโฟฟาน่าครับได้ยิงแต่ว่าไปติดพวกเดียวกันเองที่ขวางอยู่จะเอาไปได้คนไปคันเดินเกสเจให้กับเดียวมองเด้เดียวมองเด้ต้องเท้าซ้ายครับมีเติมขวาเติมเติมตลอดไหมโอ้เจอดัก3ครับไหลออกทางขวาครับให้เกล่าดูเอดูเอเปิดไปติดอินแกเบเย่อินแกเบเย่มาชิดตัวเอาได้โค้ดเริ่มเร่งเหมือนกันเอาเสียบอลกลางทางครับดักได้ครับของทางปราต้าจะจ่ายขึ้นหน้ามาอย่างติดครับฮะยืนได้เยี่ยมเอมาเดลอักปาดูครับกองหลังของอเมริกโคสให้กับเอาซินโก้เลยครับนะคุณโดนเนาะวินเฟสซินโก้ครับคือหลังกระปาโฟฟาน่าประตูของอเมริกโคสจุดพุ่งขึ้นไปเฮ้ยช่วงนี้สิบคนที่ผ่านเป็นอเมริกโคสที่ได้ทำเกียร์ขึ้นมาครับเดี๋ยวมองได้เข้ามาตรงกลางให้เอาเกสเย่ลงลงเลยเข้าซ้ายด้วยแล้วออกมาทางฝั่งซ้ายตัดความตรงกลางแล้วโอ้โหเฉียวเสาออกไปครับมากึ่งยิงกึ่งผ่านครับจังหวะนี้เลยบอลผ่านหน้าประตูไป
0: เป็นมาซูมาน่าตูเร่นะครับกึ่งยิงกึ่งผ่านแล้วก็ผ่านไม่หมดครับส่วนวาฮีที่รอชาร์จอยู่ลูกมันก็เลยเกินไปนะครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นว่าเกมของไอบริโคดูวูบวาบกว่านะครับเนี่ยเปิดเร็วครับแต่ว่าเป็นลูกกึ่งยิงกึ่งผ่านครับคือถ้าผ่านเนี่ยมันก็ถือว่าลึกเกินไปครับโอ้ยมีปัดครับสุดท้ายแล้วเป็นกาลินเดสครับปัดได้นะครับโอ้โหไม่งั้นเนี่ยดูทิศทางนี่เหมือนจะเสียบมุมนะมาแต่ว่าพลศิษย์ไม่เห็นก็เลยให้เป็นเตะจากประตูครับโอ้แต่ว่าตอนนี้เกมชักจะเทไปทางฝั่งสีส้มแล้วนะ
1: เปลี่ยนตอนนี้เป็นเอาแล้ววางยาวขึ้นมาจากหลังไปหน้าครับแล้วหลุดเข้าไปข้างในจนต้องแต่งตัวก่อนครับแต่งตัวนานนิดนึงพยานที่โอ้โหดิ้นหนีไปไม่ไหวครับทางอลันมินด้าแต่งตัวเยอะเกินไปครับโดยอเวดิโคสจิ้มได้แล้วตอนนี้เกมเปิดเลยครับเปิดหน้าแรกบอลของอเวดิโคสเกสเย่ไหลมาทางฝั่งซ้ายหายเพื่อนไม่เจอครับมารับช่วงต่อครับของโฟฟาน่าโฟฟาน่าออกขวามาเดี๋ยวมองเด้เจอกับอินกาเปเย่ครับลากจี้เข้าใส่ในกรอบเขตโทษไหลเข้ามาตรงกลางแล้วก็ได้ยิงด้วยโอ้โหแม่มีตัววิ่งเสียเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วตวัดยิงแต่ว่าลูกนี้ยิงเบาเกินไปครับเป็นเอลเย่วาฮีครับได้ซัดแต่ว่าติดมือของกาลินเดส
0: ลูกมันตรงตัวนะครับแล้วก็คือพูดง่ายว่ายิงแป๊กอะครับวาฮีโอ้แต่ว่าเดียวมึงได้จ่ายลูกนี้เหนือชั้นเลยนะเหมือนจับแบบเท้าขวาแล้วก็ใช้เท้าซ้ายอะดีดจ่ายอะ
1: ครับพี่เอ็ดดี้ก็ต้องบอกว่าจ่ายตามความรู้สึกครับเมื่อกี
0: ้
1: เห็นเพื่อนวิ่งเติร์กเข้าไปในกรอบเขตโทษก็ยิงตามน้ำหน้าวาฮีแต่ว่ายิงเหมือนแป๊กอะเอ้าเดี๋ยวท้าทายอินกาเปเย่เดี๋ยวมึงได้ไปแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางจังเดียวโอ้โหโดนเผาครับอินกาเปเย่ครับนี่ลากหายนึกว่าเป็นกลวยหรือไงฮะเดี๋ยวมันได้บอก
0: ครับ
1: ลากหนีดื้อเลยฮะ
0: เนี่ยดูจังหวะครับแล้วก็วาฮีปล่อยไหลแล้วก็ตวัดยิงตามน้ำแต่ว่ามันเบาเหลือเกินครับส่วนจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็เดียวมองเด้ครับเผาอินกาเปเย่ไปเรียบร้อยครับกระชากลูกนี้ตามไม่ทันแต่ว่าเปิดมาก็ยังเททิ้งกันได้นะครับโอ้ตอนนี้ทรงเกมก็เริ่มเป็นไอบริโคสแล้วนะดูดีกว่าเยอะพอสมควรนะครับ
1: นิโคล่าเปเป้ครับไปเตะมุมเอเตะฝั่งซ้ายทำไมให้เปเป้เปเป้เท้าซ้ายนะคุณโดด
0: เปิดเนี่ยเอาสวิง
1: เอาสวิงอุ้ยบอลโคลงออกเหรอ
0: ครับ
1: พลาดแต่ไปที่เซบาเตียนะเดคาเซเซ่ครับโค้ชชาวเจนตายพ่อหนุ่มรูปงามนะครับของเอวาดอร์เปิดเตะมุมเข้ามาโดยมงที่สองแรกมีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บครับของเอวาดอร์มีนอนเจ็บอยู่ไกเซโดไหมอ่ะใช่ฮะไกเซโดทำทรงผมสีขาวด้วยนะทรงคล้ายๆกับบาเลเซียเลยนะฮะ
0: ใช่ตัดร้านเดียวกันนะ
1: เอา
0: ครับเนเวอร์เซคัต
1: จ ังหวะที่เปิดเทอมเข้ามาแล้วอ๋อชนกันครับซิงโก้เนี่ยเหมือนไปชนนะมาเสร็จไกซิโน่ในกรอบเขตโทษกับบริจุดโทษพอโดนกระแทกนิดนึงนะครับไกซิโน่ก็ร้องอุ้ยลุกขึ้นมาอ้าวอ้าวมีสบดด้วยฮะใจเย็นฮะไกซิโน่ฮะ
0: ออ
1: กอากาศทั่วโลกนะครับ
0: ครับ
1: ดูพันล้านนะ
0: ใช่แกตะโกนนะฟุ๊บ
1: อืม20นาทีผ่านครับอยู่ที่0ต่อ0ครับฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มไอวอรี่โคสต์กับเอกวาดอร์อยู่ที่0ต่อ0ครับ
0: โอ้โหส่งเกมแล้วเป็นไอวอรี่โคสต์นะครับดูดีกว่าเกมผ่าน20นาทีนะครับเนี่ยลุยขึ้นมาขึงใส่นะครับก็ต้องดูครับเกมรับเอกวาดอร์ที่ว่าเหนียวเหนียวจะต้านทานอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับตัวริมเส้น2ฝั่งของไอวอรี่โคสต์นี่จี๊ดจ๊าดทั้งคู่นะเยอร์มองเด้กับบาซูมานาตูเร่
1: อันนี้กลุ่ม E นะครับโดนเนาะ
0: กลุ่มนี้กลุ่มเยอรมันน่ะ
1: กลุ่มเยอรมัน
0: เยอรมันแล้วก็กุลาซาวครับกุลาซาวนี่ก็ไม่กี่ปีก่อนยังเตะกับไทยอยู่เลยตอนนี้เขาไปบอลโลกแล
1: ้
0: ว
1: ไปบอลโลกซะแล้วตัวนี้เป็นบอลของเอเวอร์ลีโคนะครับที่ครอบอลมากกว่าครับหลังจากช่วงแรกเป็นเอวาดอร
0: ์ก็แต่ว่าเอวาดอร์ก็ตอนนี้ก็เหมือนเริ่มรู้สภาพอ่ะก็เล่นตามทรงครับก็คือถอยแล้วไปรับกันหมด
1: มีคนจะเข้าสนามครับคุณดอนฮะ
0: ใครฮะ
1: กาเซโดเอาแล้วเจสเยฮะยังไงฮะพุทธศิลป์ฮะกาเซโดมีคนจะเข้าสนามเออเอากวาดมือแล้วกาเซโดแกโวยจังนานครับกาจะไปเป็นพุทธศิลป์ที่4ครับ
0: คือผู้ตัดสินก็ไม่สนใจแกไงโดนทอดทิ้ง
1: ผู้ตัดสินที่4ซึ่งอยู่ข้างสนามครับบอกว่าหัวไม่เกี่ยวฮะให้ผู้ตัดสินอ้าวดูยังมองได้ครับหลุดเข้าไปด้านนอกแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางยังติดครับแล้วเอาไปเล่นบอลอยู่หน้าบ้านตัวเองครับฝั่งของโอดอนเยสอาวุธิโคสเสียบอลนะครับอาวุธิโคสได้บอลย้อนหลังนะกลับมาอ้าวเสียให้กับวาเลเซียลงมาช่วยเกมอ้าววาเลเซียวาเลเซียใจเย็นนะเจอกับวิทฟิสซินโก้แม่โดซินโก้เนี่ยติดหลังนะฮะเข้าหลังเร็วครับแล้ววาเลนเซียแกบวยฮะ
0: คือก็แบบสะบัดนะฮึดฮัดนะครับเพราะว่าซิงโก้นี่จะสิงอยู่แล้วแกก็เลยฮึดฮัดสะบัดไปแต่ซิงโก้พอทำเสร็จแกก็ถอยหนีไปเลย
1: โอ้นี่มาทำฟาวสูงเลยนะซิงโก้
0: คือก็ตามติดมานี่ไงแล้วก
1: ็
0: เห็นด้วยวาเลนเซียสุดท้ายก็เลยผลักทิ้งไปเพื่อนก็ปาโชก็มาบอกให้ใจเย็นเนื้อ
1: ใจเย็นใจเย็นหรือเป็นกัปตันนะ
0: ประเด็นตอนนี้ก็คืออินเกเบเย่นี่เจอเดียวมองเด้เผาไป2ทีแล้วนะครับ
1: ต้องมีตัวซ้อนกระโดด
0: ใช่แต่ว่าดูเอกวาดอร์เล่นเนี่ยเหมือนยืนหลัง4เหมือนนะอินเกเบเย่มันจะเล่นเป็นแบ็คซ้ายนะซึ่งก็ไอ้ปีกขวาไม่ปีกขวาดิปีกซ้ายอ่ะหลายๆจังหวะก็ต้องเริ่มถอยลงมาช่วยแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้มินด้าต้องถอยลงมาช่วยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าตัวๆเนี่ยดูแล้วเอาไม่อยู่นะครับอินเกเบเย่โอ้แบบนี้แสดงว่าเดียวมองเด้นี่ก็มาเล่นในพรีเมียร์ได้เหมือนกันนะ
1: ขอเลย
0: จีจาร์ดีใช้ได้เลยอ่ะ
1: ถ้าไม่ได้ก็เอาไมเคิลโอลิเซ่ฮาริพูฮะขอเลยฝั่งขวาเนี่ยแทนซาร่า
0: ครับเอาลุยดิอาร์ขึ้นไปแล้วกัน
1: อุ้ยเอาวางยาวข้างหน้ามาครับทางเอลดาวิสเล่นอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วจากนี้ตัดได้แล้วยิบปันลูกเดียวแล้วก็โอ้โหชนคานแม่จังหวะนี้ชนคานเต็มครับแล้วจะเป็นปราต้าหรือเปล่าเอาเดี๋ยวว่าดูก่อนนะครับจังหวะนี้โอ้เอวาดอร์เกือบดำหนึ่งสูตรแต่ว่าชนคันเต็มๆครับแล้วเหมือนเดิมครับโฟฟาน่าประตูของเอของอาร์บิทริโคสฮะยืนมองในดงกล้วยอีกแล้วฮะยืนงงในดงกล้วยอีกแล้วฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: พกมาแต่สายตาครับวันนี
1: ้โอ้โห
0: มือไม้ไม่ได้พกมา
1: ขอแทบเค้กแล้วดูจนที่ขอปั่นแล้วนี้โค้งไม่พอจะว่าแหมปั่นของอลันมินด้าครับ
0: โอ้ไอวอรี่โคสก็ต้องระวังนะครับคือเกมรับนี่ชอบพลาดง่ายนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้จุดเริ่มต้นก็มาจากความผิดพลาดเองครับแล้วก็มีปั่นด้วยซ้ายนะครับเดี๋ยวดูว่าเป็นใครนะครับ
1: นาที22 23ก็ประมาณนี้นะให
0: ้ก็จะเบรกนิดนึง
1: ไฮเดรชันเบรกนะครับฟีฟ่าบอลโลกครั้งนี้ใช้คำว่าไฮเดรชันเบรกกาเซโดไปโวยใส่ผู้ตัดสินครับ
0: ว่าทำไมปล่อยให้ยืนรออยู่ข้างสนามนานเหลือเกินครับทอดทิ้งไง
1: ทอดทิ้งไง
0: โดนทอดทิ้ง
1: เนี่ยก็พยายามที่จะชี้แจงนะครับว่าเกมมันกำลังดำเนินอยู่หรือเปล่าวันนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็อธิบายให้ไคเซโดเข้าใจครับ
1: อันนี้ก็เคลียร์ฮะอันนี้เคลียร์นี
0: ่
1: ฮะ
0: แต่ว่าก็แทนที่จะเอาภาพช้าไม่ดูลูกชนคาน
1: เออนะคือแต่ว่าตัดในเข้ามาน่าจะเป็น
0: เยบัวเปล่า
1: หรือว่าเยบัวเนาะ
0: เออเดี๋ยวต้องดูอ่ะ เพราะว่าทรงตัวรุกของเอกวาดอร์ก็คล้ายๆกันหมดเนี่ยจังหวะไปปล่อยบอลตกแล้วพลาดเองครับ
1: อ๋อเยบัว
0: ครับสุดท้ายคราวนี้ยิงดีกว่าครั้งแรกนะครั้งแรกนี่ปั่นด้วยซ้ายเหมือนกันแต่ว่าข้ามคานะครับคราวนี้โค้งเลี้ยวมาครับแม่ผู้รักษาประตูของทางไอวอรี่โค้ชก็เหมือนเดิมครับโฟฟาน่ามือเท้าไม่ได้เอามาก็เอามาแต่สายตาครับ
1: โอ้แกหันตอนนี้คอแกแทบเคล็ดฮะ
0: ครับ
1: แกหันมองไปตามลู่เนี่ย3ลู่เลยนะโอ้โหครับส่งสายตาป้องกันนะครับคอแทบเคล็ดครับตอนนี้และอีกครั้งหนึ่งครับที่พยายามปัดครับของอลันมินดาปัดแล้วนี้แต่ว่าโครงไม่พอครับ
0: โอ้ออกจากเท้ามากไม่ต้องลุ้นครับนี่โฟฟาน่าก็บอกเช็คแล้ว
1: ยิงมันจุดเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะโ
0: อ
1: ้ง้างเต็มเท้าเลยง้างมันจะบ้าเลยครับแต่ยิงลูกนี้เบาไป
0: จุดนกลื่นก่อนสักทีน
1: ะเอาเหรอก็ในช่วงพักก็3นาทีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ให้ได้ใช้เบรกพักเดี๋ยวนั้นเหนื่อยท่าช่วงนี้เขาก็จะมีโฆษณาอะไรกว่านไป
0: ก็เจอครอปยังออกมาด่า
1: เอา
0: บอกว่ามันเกมมันควรจะไหลลื่นน
1: ่
0: ะไม่ควรจะแบบเนี่ยมาหยุดพัก3นาทีเปิดโอกาสได้ขายโฆษณากันอีก
1: แต่ว่าอากาศก็ร้อนจริงอะเนาะ
0: ใช่
1: ที่อเมริกาตอนนี้หน้าร้อนบ้านเขา
0: แต่ว่าถ้าพูดตามตรงนักเตะอย่างไรบริโคสกับอีกวาดอร์ก็อากาศร้อนก็ไม่ไหนทำอะไรพวกเขาได้เหรอวะมันก็คือที่เยอร์นครอปพูดมันก็มีประเด็นนะว่ามันแบบโอ้โหเบรกทุกเกมเลยมันก็อย่างยุโรปจริงมันก็ร้อนเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าช่วงมันก็จะประมาณสักสองนัดแรกอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าบางเกมแบบอากาศเขาเช็คแล้วร้อนจริงๆเขาก็ใช้เบรก
1: ครับ
0: ใช่ป่ะล่ะแต่ว่าที่มันเล่นเบรกทุกเกมเลยแล้วนานๆด้วยสามนาที
1: ก็เบรกประมาณนาที22 23ครึ่งหลังก็นาที67วันนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ครึ่งละ3นาทีนะ
1: ใช
0: ่นะครับนี่เกลาดูเอที่เป็นพี่น้องกับไอ้เดซิลี่นะครับเดซิเล่ดูเอนะ
1: ที่อุ่นกับฝรั่งเศสล่าสุดใช่มั้ย
0: ปีกของเปเช่ก็เป็นอีก1คู่นะครับที่เป็นพี่น้องกันแต่ว่าเล่นกันคนละชาติ
1: คนละชาตินะ
0: เหมือนกับไอ้เควินปรินซ์โบเต็งกับไอ้เจอโรมโบเต็ง
1: แล้วก็นิโก้ใช่ไหมคุณดอสนิโก้วิลเลียมไง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: กับพี่ชายเอกี
1: ้ครับเอกี้วิลเลียมก็เล่นคนละชาตินะแต่ว่าพี่น้องกันนะฮะ
0: ใช่เอกี้เล่นให้กาน่าใช่ไหมนิโก้เล่นให้สเปนโ
1: อ
0: ้นี่นึกว่าซามาฮายก
1: อ๋อไม่ใช่ฮะซามาฮายกอยู่เม็กซิโกครับที่ที่เปิดก็มาด้วยนี่สาวเอวาดอร์นะ
0: ครับ
1: ภาพแต่ว่าที่กลุ่มแฟนบอลเอวาดอร์ครับในระหว่างที่มีการพักดื่มน้ำดื่มท่ากันนะครับหรือว่าบอลโลกครั้งนี้ใช้คำว่าไฮเดรชันเบรกครับอ้าวโดนผลักจากวันนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรครับน่าจะเล่นมุกโดนมังสุรัตน์เมื่อกี้ฮะผักคุณรถ
0: ครับ
1: มุกพี่ลิมิงฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: หรือมังสุรัตน์แกบอกนาที28นะครับอยู่ที่0-0เอาเหลืองแรกของเกมมาแล้วจ้า
0: อ้าวโฟฟาน่านะครับรับใบเหลืองไปแล้วฮะ
1: กองกลางของไอวอรี่โค้ชโดนเหลืองไป
0: อย่างรวดเร็วครับเซโกโฟฟาน่าโอ้นาทีที่28นั่นเองครับโดยที่จังหวะวิ่งมาแล้วก็อัดใส่มอยเซสไกเซโดดื้อเลยครับโอ้ไกเซโดก็อย่างว่าแหละครับเป็นตัวดังของเอกวาดอร์ครับก็จะเป็นเป้าเป็นพิเศษครับนี่ก็โดนอัดโป๊กก็หันไปมองผู้ตัดสินเลย
1: โดดไปครับเซโก้โฟฟาน่า
0: เกมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะตอนนี้ก็เริ่มเป็นเอกวาดอร์นะครับที่ครองบอลบุกเข้าใส
1: ่โฟฟาน่าก็31ปีนะจากปอร์โต้ครับบอลย้อนหลังกลับมาครับของเอกวาดอร์กาเลนเดสเคาะใกล้สวีเต้ดีแองเกอร์ there for the moment between the center halves บอลออกขวามากครับทางเอวาดอร์ไม่เร่งครับค่อยๆขึ้นมาย้อนกลับมาที่ปาโชจ่ายตัดหลังมาสวยครับมีตัวหรือว่าอยู่บริเวณพื้นที่ฮาร์ฟสเปซครับอินกาเบเย่ออกมาทางฟังสายครับให้บินได้แล้วจ่ายเข้ามาตรงกลางแต่ว่ารับสปายครับยาเอียฟอฟาด้าประตูของไอวอรี่โคส
0: เย่รับได้แล้วฮะ
1: รับได้แล้ว
0: นี่ไง
1: จะไปว่าแก
0: ในที่สุดก็ได้เห็นอ้าวเนี่ยเสียบอลอีกแล้วครับไอวอรี่โคส1-2กันมาตาต้าไม่มีจังหวะจะยิง ต้องย้อนกลับมาก่อนครับไคเซโดพลิกกลับมาอีกทีนึงแล้วก็แทงช่องลูกนี้หลุดไปแล้วยิงลูกเดียวโอ้โ
1: หชนคาน
0: อีกแล้ว
1: สองคานอีกแล้วฮะโอ้โหเป็นอลันมินด้านะอีกครั้งนะครับที่ยิงชนคานครับเอเวดอร์นะครับไม่ได้ประตูแล้วจ่ายทะลุเข้ามาในกรอบเขตโทษจ่ายเข้ามาตรงกลางจนนี้แปะกลับมาเข้ามาในกรอบเขาจะแหวกไกเซโดไม่ไหวครับโดนแหวกแต่ว่าอย่างงานช่วยกันดีๆครับโอเดโคสคอกัน1 2แล้วยิงลูกนี้แล้วโอ้โหหลุดเสาออกไปครับเอเวดอร
0: ์โอ้ไปมาเอเวดอร์นี่ก็มีจังหวะบุกได้ดีนะครับแต่จริงไอ้จุดเริ่มต้นจังหวะนี้ก็มาจากการที่เอเวอริโคสไปเสียบอลนะครับชอบไปเสียบอลในแดนตัวเองนี่แทงช่องมาแล้วก็ได้ยิงด้วยขวานะครับมินด้าดูอีกทีครับจังหวะเนี่ยดึงจังหวะแล้วแทงช่องลูกนี้สวยมากครับโอ้โหแต่ว่าสูงเกินไปอีกแล้วครับชนคานกองเชียร์เอกวาดอร์บอกโอ้โหจ่อแล้วพี
1: ่
0: ยังไม่เข้าอีกเหร
1: อโอกาสที่จะเป็นประตูเนี่ยเป็นฝั่งของเอกวาดอร์ครับชนคาน2ครั้งครับดูจังหวะนี้ของไอวิลโคสจะขึ้นมาโอ้เกมบุกของไอวิลโคสก็โดนตัดไปจากเกมนะครับเป็นไอวิลเป็นฝั่งของเอกวาดอร์นะที่ดีกว่าครับปิเต้ครับออกขวามาย้อนหลังกลับมาก่อนต่างกันใหม่ครับที่ปาโชไอวิเต้ปิเต้เป็นตัวออกบอลนะหมายเลข15ของเอกวาดอร
0: ์ก็เมื่อกี้ก็เป็นคนแทงช่องให้มินด้าได้ยิงเลยแหละ
1: ตัวแกโหสูงชุลตุดปอดยอดกันพลเลยนะฮะตัวเล็กนิดเดียวนะ
0: ประมาณจุดเลยแล้วฮะ
1: เปโดวิเต้ครับ
0: ก็เล่นอยู่ในเม็กซิโกนะพอถ้าพูดถึงชื่อชั้นทีมอะไรพวกเนี้ยนะครับหมายถึงว่าสังกัดของนักเตะเนี่ยทางลุยโค้ชจะดูดีกว่านะเฮกวาดอร์ก็จะมีดังๆหน่อยก็เนี่ยแหละฮินคาปิเย่ใช่ไหมไกเซโดอะไรพวกนี
1: ้
0: บางคนก็ไปเล่นในแบบเบลเยียมบ้างเม็กซิโกบราซิลเลยก็มีนะแม้กระทั่งค้าแข่งในบ้านเกิดของตัวเองก็มี
1: พุ่งครับพุ่งครับเจ้านี้ดิฟครับพุ่งโอ้ท่าสวยเลยโอ้หมายเลข19คุณรถ
0: กอนซาโลปาต้าก
1: อนซาโลปาต้าฮะโอ้ยแกจะลากขาเข้าว่าเขาครับผู้สินผายมือบอกไอ้น้อง
0: ก็
1: พี่ดูอยู่
0: พยายามจะเลี้ยงฝ่าแหวกกลางเข้าไปเลยครับแล้วก็ทิ้งตัวฮะเผื่อฟุกกรรมการบอกไม่ฟุกแล้วครับ
1: เผื่อเกริกพลมาสักครู่นะฮะ
0: มาสยวานิชเลย
1: โอเคเกมบุกตัวนี้อวิริโคโดนตัดไปเลยครับเป็นเอวาดอร์ครับที่ดีกว่าแต่ว่าอัตวายาเขาได้มาวันนี้ปาโชติดโฟฟาน่าครับบอลเก็บได้ครับบอลจังหวะสองของอวิริโคสเดี๋ยวมองเด้เนี่ยหายไปจากเกมนานแล้วนะครับอวิริโคสได้บอลลากมาครับเกสิเย่ลากขวาสนามมาไหลให้อักปะดูมาที่ซินโก้ออกขวามาโอ้ตัวนี้หนักขวาเยอะเดี๋ยวมองได้กาชาเข้ามาอิงเกติเย่ตัดในเข้ามาให้กับเกสเซเย่แล้วพยานที่โอ้โหเซโก้โฟฟาน่าครับยิงลูกนี้ข้ามคานไปไกลเลย
0: หลุดกรอบไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับก็การขึ้นเกมหลักๆของไอ้ลิโคก็จะเทไปทางขวาเนี่ยครับเดี๋ยวมองได้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีจังหวะลากเลื้อยผ่านอิงเกติเย่ไปได้ 2-3 ทีก็ดูจะเน้นมาบุกทางนี้นะส่วนฝั่งซ้ายอ่ะบาซูนามาตูเล่ก็ไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่นะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่หายไปเลยก็นิโคลัสเปเป้นะโอ้เงียบฉี่เลย
1: ตำรวจตามหาตัวตอนนี้ก็สตัวปลาตาแกโชว์กระเดาะจับบอลปุ๊บกระเดาะครั้งสองครั้งแล้วก็ไหลให้กับเพื่อนใกล้ๆเดาะทำไมไม่รู้เหมือนกันนะฮะนึกว่าระยะแชร์คี
0: ต้องเลยว่าให้ได้แอร์ไทม์หน่อยโอ้ตอนนี้โอกาสยิงเอกวาดอร์6นะครับไอวอรี่โคส4แต่ว่าเข้ากรอบมีครั้งเดียวนะก็คือของไอวอรี่โคสนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเอกวาดอร์นี่6ครั้งครับยิงทิ้งยิงกว้างฮะไม่เข้ากรอบเลยสักลูก
1: ปราต้าจะจิ้มให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนไม่พร้อมครับไอวอรี่โคสชิงบอลกลับมาซินโก้โดนวาเลนเซียไล่มาไล่ให้ด้วยวางขึ้นยามาโอ้โหเปเป้หายไปจากเกมครับขึ้นหน้ามาก็ข้างบนได้เก็บไปได้กับอเวริโคสเนี่ยเริ่มผายมือส่งสายตาให้กันและกันนะฮะไม่ได้รักกันนะตอนนี้คือมองหน้ากันแล้วเนี่ยฮะเริ่มน่าจะเป็นตูเร่นะคุณดอนเนาะ
0: ก็เปเป
1: ้มองเพื่อนเฮ้ยไม่วิ่งเลยอะนั่นไงเฮ้ยเดี๋ยวบางเด็กก็บอกอ้าวเพื่อนทำไมไม่ตามเลยฮะแล้วเอวาดอร์ครับมาทางฝั่งซ้ายครับปราต้าปาต้าเนี่ยซ้ายธรรมชาติเนี่ยขวาหมดพิษเลยนะจ่ายเข้ามาตรงกลางแล้วติดครับอวิริโคสจะสวนมาโฟฟาน่าออกขวามาเดี๋ยวมังเด้ จอกับอีกเกมไปเย่ท้าดวลท้าทายมีความเร็ววัดความเร็วกันเอาอีกเกมไปเย่เอาไม่อยู่ครับโอ้โหโดนเผาอีกหลายหลายเข้ามาตรงกลางจ่อจ่อแล้วเป๊ะเป๊ะยิงโอ้โหติดปลอกครับแม่นิโคลาเปเป้ได้ยิงนู่นนี่แต่ว่ามีหน่วยกล้าตายครับของเอวาดอร์สองคนมาขวางไว้เปเป้โอ้ลิ้นเนี่ยลูกปากเลยฮะยังไงฮะจังหวะนี้ไม่ได้คุณโดนฮะ
0: โอ้ก็ถ้าหน่วยดูฟอร์มของลิเวอร์พูลดูอยู่ก็ซื้อได้เลยครับตัวนี้ครับเดียวมองเด้กระชากผ่านอิกาบิเย่3ทีแล้วครับโอ้แล้วเปิดเข้ามาเปเป้จับก่อนแล้วก็ซ้ายข้างถนัดมากแต่ว่ามีตัวพุ่งมาขวางไว้อารันฟังโก้ครับ

0: โอ้บล็อกได้จังหวะสุดท้ายเลยครับแม่เป๊ะกัดฟันกรอดกอดครับโชว์ฟันขาวครับใช้ยี่ห้อดาลี
1: ่แกยิงไม่เข้าเลยแกยิ้มออกมาเลยนะฮะฟันขาวแล้วก็ลูกป่าด้วยนะฮะเสียดายอ่ะ
0: คือก็เรียกว่าสายข้างถนัดแล้วอ่ะคือจับแล้วก็เอาชัวร์ครับแต่ว่าแม่ของที่มันชัวร์เกินไปช้าไปนิดนึงครับแล้วฟังโก้พุ่งเข้ามาสไลด์ขวางไว้ได้แต่ว่าเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าอินเกอร์บิเย่ตัวไม่อยู่นะครับโอ้แบบนี้ต้องดูแล้วครับเอกวาดอร์จะวางหมากมารับมือเดียวมองได้ยังไงนะครับ
1: อาร์ตฟังโก้เล่นฝั่งวิงแบ็กฝั่งขวาเลยนะ
0: ใช่ก็ต้องมาขยับมาช่วยตามเกมไง
1: ผมเข้ามาข้างในมาขวางไว้โอ้โหสไลด์เลยถ้าไม่มีอาร์ตฟังโก้ครับมาขวางเป้เป้ในจ่อเพราะว่าระยะมันจ่อซะเหลือเกินนะครับ
0: แล้วเป้เป้นี่ก็คือแต่งให้เข้าซ้ายแล้วด้วยนะข้างถนัดเอาแบบเน้นๆแล้วโอ้แต่ว่าอินเกอร์บิเย่บอกว่าเดียวมองได้ฮะนายทำให้ฉันดูแย่มากเลยตอนนี
1: ้อ้าวดูเอไปเสียบอลดีครับบุรุษินนะฟรองซัวเลเตสเย่ที่เป่าให้ฟรีคิกครับอันนี้พี่ชายเน
0: า
1: ะ
0: พี่ชายแต่ว่าพี่ชายก็อายุไม่เยอะนะอายุ23เพราะไอ้เดซิเล่ดูเอเนี่ยอายุ21เองแต่พี่ชายหน้าก็ไปแล้วเหมือนกันนะ
1: เอาแจ้งเกิดช้าเลยฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ยิงเกมเย่ตอนนี้ต้องพยายามอย่าเติมเยอะยืนเฝ้าบ้านไว้ก่อนครับ
1: เมื่อกี
0: ้โอ้โห
1: โดนเผาเนี่ยเดี๋ยวมองได้เนี่ยกระชากหายคือวัดความเร็วแกพยายามที่จะไขว่คว้าสุดจะจะไขว่คว้านะเมื่อกี้นะคุณโดนนะ
0: คือ
1: จะคว้าไหล่เขาอ่ะ
0: คือพยายามจะดึงพยายามจะอะไรก็ขนาดจะดึงยังไม่อยู่อ่ะ
1: โอ้แกร้องเพลงสุดจะไขว่คว้าอีกเพลงนึงก็คือไม่ให้เธอไปของปาติโต้ฮะ
0: แต่ถ้ามองอีกมุมนึงก็เดี๋ยวยินกับปีเย่คงไปบอกอาร์เซนอลน่ะเฮ้ยซื้อเลยนายตัวนี้
1: ดี
0: ตัวนี้ของดีครับ
1: ครับ
0: นี่ก็มินด้าครับบังไว้แล้วก็เกลาดูเวอยู่ดีก็เข้ามาผักเฉยเลย
1: ครับ
0: ก็ยัง0-0นะครับแต่ว่าเกมก็ถือว่าสนุกนะต่างฝ่ายต่างก็มีโอกาสนะครับ
1: ใช่เกมสนุกอาจจะ0-0นะเพราะว่ามันบุกเข้าใส่กันตลอดครับ
0: คือเอกวาดอร์ก็มีชนคาไป2ทีส่วนไอเวอรี่โคสต์ก็มีจังหวะความวุ่นวายนะครับของเดียวมองเด้ครับเป็นเรียกว่าจุดขายของทีม
1: เอวาดอร์พยายามจะขึ้นเกมมาครับโจเวลโอดอนเยสกาซิโดขอบอลอยู่ใกล้ๆเอ้าขึ้นหน้าไม่ได้ครับไหลย้อนกลับมาให้วิลเลียมปาโชปาโชได้ก่อนอยู่ฟรายเฟิร์ตนะคุณโดนเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ย้ายไปอยู่เปเช่
1: มาอยู่กับเปเช่ครับก็จะเป็นเล่นถ้าเล่นหลังสามเนี่ยปาโชจะอยู่ตรงกลางครับแปลว่าจะถนัดเท้าซ้ายก็ตามเอาเหลืองอีกใบครับของไอวอรี่โคสต
0: ์เกซิเย่หรือเปล่าครับโอ้นี่ถ้าเกิดว่าคู่กลางของไอวอรี่โคสต์นี่โดนเหลืองทั้งคู่นะครับโฟฟอน่าโดยไปก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ล่าสุดก็ฟองเกซิเย่ก็เข้าข้างหลังอินกาปิเย่นี่แกวิ่งไปทั่วนะเพราะว่าหลายๆครั้งเราก็จะเห็นแกก็ไปวิ่งในพื้นที่ข้างในนะครับหรือถ้าเรียกหล่อๆหน่อยก็ฮาร์ฟสเปซนะ
1: อุ้ยเป็นไงฮาร์ฟสเปซนัดที่104นะเกซิเย่ในเกมนี้ครับยิงไป15ประตูเมื่อกี้เขาพูดถึงเดเย่ด็อกบาร์ด้วยนะ
0: ใช
1: ่ด็อกบาร์105นัดคุณโดด
0: ครับ
1: คนติดสูงสุดคือเดเย่โซโกรานะ123นัดนะสำหรับไอวอรี่โคสต
0: ์โซโกราก็ดีนักเตะสเปอร
1: ์
0: แต่ดอกบาร์เป็นคนที่ยิงประตูสูงสุดไง65ประตู
1: 65ประตูนะชุดนี้ที่ยิงสูงสุด
0: ก็
1: เกซิเย่ฮะคุณโด
0: ดใช่ก็ฟองเกซิเย่เนี่ย
1: 15ลูกฮะ
0: เพราะว่ากองหน้าก็มีเป้เป้ยิงไป12ดีสุดละส่วนไอ้วาฮีนี่เพิ่งเล่นทีมชาติเป็นนัดที่3แล้ว
1: ครับเอาย
0: ังไม่มีประตู
1: ครับผมเอา0-0ครับเหลืออีก5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกซิโก้ให้อ่าวเป้เป้จับบอลโอ้โหใครแม่จับบอลลูกนี้ลั่นครับแล้วเอวาดอร์ได้บอลเลยทางซ้ายแห่มาที่อลันมิด้าวาเลเซียโอ้ยโดนดูเอเตะร้องจ้ากเลยครับดิ้นครับดิ้นนะนี่ฮะยกมือขอโทษครับทางเกล่าดูเอครับ
0: ร้องนี่เสียงดังสนั่นจริงๆครับ
1: แล้วข้างสนามด้วยนะ
0: ใช
1: ่ไม่ติดตรงนั้นพอดีครับแกร้องอุ้ย
0: โอ้รู้ครับร้องไม่เท่าไหร่ครับดิ้นไปดิ้นมา
1: แต่ก็
0: โดนเหยียบเท้าอ่ะ
1: ไม่ถึงกับเตะนะเหมือนเท้าเนี่ยไปครูดบริเวณบริเวณข้อเท้า

0: ยายาฟัวด้า
1: ที่เขายิงมานะป้องกันด้วยสายตา
0: แกสายตาตลอดนะแกส่งสายตาหวานตลอดเลยเวลาเขายิงมาเนี่ยแกไม่เซฟเลยนะฮะ
1: ครับ
0: กอร์เซโลปราต้าครับส่งสัญญาณเพื่อนเปิดด้วยสายเข้ามาข้างในได้บ่งด้วยน่าจะเป็นกายเซโดครับมาเสร็จกายเซโดโอ้เป็นเอเนอร์วาเลนเซียครับได้บ่งแต่ว่าข้ามครับต้องขออภัยเพราะว่ากายเซโดกับวาเลนเซียเนี่ยทำสมผมเหมือนกันครับ
1: ครับ
0: คือกระตัดอันนั้นอันเดอร์คัตใช่ไหม
1: อ๋อไม่ใช่ฮะทำทรงนักเรียนเนี่ยแหละฮะแต่ว่าย้อมสีทองมา
0: ย้อมสีขาวเน
1: า
0: ะ
1: ทองขาวๆมาเหมือนกันฮะ
0: บริเวณข้างบนครับ
1: ครับ
0: และทรงผมคล้ายกันเลย
1: เนี่ยแต่ว่าของวาเลนเซียนี่ดูแล้วจะมีกลิ่นอายความเป็นโมฮอคด้วย
0: อุ้ย
1: ข้างหลังจะมีไว้ลงมาหน่อยแหมก็ประก
0: อ
1: บตัวไม่ดีนะครับไอเวอรี่โคสต์จังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็ปล่อยให้วาเลนเซียได้มงแต่ว่าก็สูงเกินไปครับคือไอเวอรี่โคสต์ดูแล้วคือทีเด็ดพวกเขาจะไปหนักที่ตัวรุกนะแต่ตัวเกมรับนี่ก็ไม่ค่อยดีอ่ะเนี่ยถ้าดูตัวรุกนี่ก็จริงๆก็ยังมีทางเลือกเยอะเลยนะอามัดดิยาโลใช่ไห
0: ม
1: อย่าแล้วก็มีไอดินก้าอย่างเงี้ยชามาก็ยังรอโอกาสที่มานั่งสำรองอยู
0: ่อ๋อแล้วจากวันนี้เอวาดอร์ได้บอลครับโอ้โหคล่องครับทางเยบัวหลายย้อนกลับมามาเซตกาเชโดตรงกลางครับบริเวณนักกรอบเขตโทษของอวิดิคอร์ดครับเอวาดอร์ลุยขึ้นมาทางขวาฟรังโกไม่ได้ก็ย้อนหลังกลับมาครับตากันใหม่ที่มินด้าออกซ้ายมาอิกาปิเย่ทางซ้ายไอวิดิโคสก็ถอยลงตัวมาเอามิดัมมี่หลอกอีกครับน่าจะเป็นวิเต้นะมีข้ามหลอกด้วยครับแล้วฟรังโกครับได้บอลทางขวาเปิดจังหวะนี้ก็ติดครับ
1: แต่ว่าเกมรุกฝั่งขวาก็จะเบาๆนิดนึงนะสำหรับทางเอกวาดอร์ไมเคิลโคตอนนี้ก็ถอยลงไปรับในแดนตัวเองกันหมดนะครับช่วง3นาทีสุดท้ายของครึ่งแรก
0: บอลไหลออกขวามาครับให้โอดอนเยส
1: โอ้ป้ายมันมีเปลี่ยนด้วยนะเป็นฟิลาเดลเฟีย
0: สองนาทีสุดท้ายครับ0-0เปโดรวิเต้ครับเอาจ่ายขึ้นหน้ามาเอาไปจ่ายไปติดเดลมองเด้นิโคล่าเปเป้ได้บอลไหลออกขวามาให้ยานเดลมองเด้เล่นกับนิโคล่าเปเป้เปเป้จ่ายด้วยขวาไม่ได้มันต้องตีวงครับตีโครงครับตีวงวนขวามาก่อนครับแล้วก็จ่ายมาจังหวะนี้ก็ติดโพเดนขอยบดอบอลทุ่มครับ
1: คือแกซ้ายอย่างเดียวครับเป้ๆก็เลยคู่ต่อสู้ดักได้นะครับตัวนี้กวาดอบอกว่าตัวอื่นไม่กลัวครับกลัวเบอร์11คนเดียว
0: เนี่ยได้บอลตลอดนะอ้าวเดี๋ยวบองเนี่ยจัดจ่ายให้กับนิโคล่าเป้ๆเนี่ยเดี๋ยวบองเนี่ยตอนนี้โวยพี่เลยฮะ
1: คือแบบเหมือนแกโหลดอยู่คนเดียวครับ
0: แบกตัวนี้แบกครับเดี๋ยวบองเด้เคาะให้แล้วเปเป้ไม่พร้อมเล่นครับเสียบอลให้เอวาดอร์เหลือ2นาทีสุดท้ายเอวาดอร์ก็ไม่เร่งครับเล่นหน้าบ้านตัวเองครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษ18หลาใส่ให้เปโดวิเต้โอดอนเยสครับออกขวามาให้อลันฟรังโกที่มาทางขวาพยายามที่จะหนีไปครับทางเป็นปราต้านะฮะแล้วฟรังโกเข้ามาตรงกลางเกซิเยเป็นทางกายเซโดจะเคาะ1-2กับเพื่อนไม่เข้าใจกันครับมินด้านะจะเคาะกับเพื่อเอาอาวุธโค้ชจะสวนมาโดนตัดได้ครับกายเซโดลองเปิดเข้ามาอ้าวติดหัวครับอุ้ยระยะมันใกล้เจ็บเลยนะผู้เล่นของวิดิโคสครับเมื่อสักครู่เกซิเยทิ้งมาทางฝั่งซ้ายเอาบอลลงพื้นเอาอยู่ที่จังหวะแรกนะครับบอลลงพื้นสวนแล้วเปิดเข้ามาโต๊ะกลางเปิดลึกเกินไปครับจังหวะเปิดของครับบาซูมาน่ามูตูเร
1: ่ตูเร่นี่เร็วนะครับทิ้งยาวมาแล้วก็ใช้สปีดตามไปเอาแต่ว่าจังหวะเปิดนะครับลดไปนิดนึงตรงกลางก็มีวาฮีครับรอบอลอยู่ก็ทด4นาทีนะครับในครึ่งแรก
0: ถามมาเชฟสมพรุ่งนี้นะครับ
1: ก็วันนี้ไม
0: ่เออวันนี้ขออภัยวันนี้มัน6จะ7โมงแล้ว
1: 9โมงนะเชฟสม
0: เชฟสมมานะ
1: น่าจะตื่นแล้วมั้งป่านนี้
0: โอ้แล้วผมก็ถามว่าพี่ไหวไหมฮะช่วงเช้าเช้
1: า
0: แกเส

0: ไม่มีด้วยไงแกเพิ่งหายป่วยมาเนาะ
1: คือแกป่วยบ่อยแล้วช่วงเนี้ย
0: บอกว่าก็ไหวฮะต้องให้ยอมแบกพี่นะ
1: ดูแล้วแกภูมิคุ้มกันบกพร่องเปล่า
0: เอาไม่ใช่อายุอานามเยอะแล้วเนาะ60กว่าแล้วคุณรถ
1: ครับ
0: เอาดูเอ้ขึ้นมาครับพี่ชายของเดซี่ดูเอ้ออกขวามาเดี๋ยวบังเด้เดี๋ยวมาเด้บอกให้ฝั่งซ้ายก็ได้นี่หนักขวาเลยครับเดี๋ยวบางเด้เจอกับอีกไม่เยอะต้องมีซ้อนสอครับซ้อนสอจะรถจับหรือเปล่าแล้วขับมาเดี๋ยวมาเด้ตองขับมาตรงกลางโอ้โหแม่จะยิงดูนี่แต่ว่าโดนยาทิ้งไปก่อนนะครับหมายเลข15ครับวิเต้ครับกองกลางเอวาดอร์ลงมาช่วยเก็บรับแล้วยาทิ้งออกหลังไปก่อน
1: โอ้โหเลยว่าดูภาพช้าครับดันไปย้อนให้ดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับตูเร่กึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาแต่ว่าลึกครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้อินกาปิเย่นี่เรียกว่าหมดสภาพไปเลยอ่ะครึ่งแรกได้โดนกระชากผ่านไป 4-5 ทีแล้วนะครับเมื่อกี้โดนซ้อน2นะครับคือบล็อกหน้าบล็อกหลังอ่ะแต่ว่าแกกระชากเฉยเลยอ่ะเอาไม่อยู่ครับ
0: ต้องซ้อน3นะครับโดนนะ
1: ตอนนี้ต้องซ้อน3แล้วแต่ว่าต้องระวังตำรวจฮะ
0: ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตำรวจจับนะซ้อน3ฮะไอ้ซ้อน3ตัวนี้ก็ตำรวจจับเน
1: า
0: ะ
1: จับแต่2ไม่ว่าอะไร
0: อ้าว2ไม่ว่าอะไรนะฮะเปเป้ครับทางขวาไหลเข้ามาตรงกลางพยายามหยอดเข้ามาครับดูเอแล้วจักรยานโอ้โหมอเตอร์ไซค์ห้างฮะจังหวะนี้มอเตอร์ไซค์ห้างอากากาดฮะ
1: โอ้โห
0: เป็นซิงโก้เปล่า
1: ซิงโก้ฮะ
0: ได้จักรยานอากาศลูกนี้ข้ามคาน
1: โอ้โหนี่ยิงโดแล้วก็ทิศทางใช้ได้ด้วยนะครับขนาดเป็นกองหลังนะครับนี่ตีลังกายิงเลยครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบโอ้โหแต่ว่าม
0: ันโดนนักแข่งเนาะจังหวะตีลังแตนนะคุณโดนนะ
1: โอ้โหลานฟังโก้บอกโชคดีจริงเลยครับเพราะว่าเอาหัวแย่เข้าไปครับดีไว้โดนศีรษะ
0: ทดเวลาที่สูญเสียใน4นาทีนะทดเจ็บนั่นแหละฮะ
1: เอ
0: าเดี๋ยวมังเด้ตัดบอลได้ไหลเข้ามาตรงกลางเปเป้เข้าซ้ายคาถาปัดดูนี่โอ้โหเจ้าบุคคลลุนช่องไปอยู่ตรงนั้นทำไมฮะผู้เล่นของอเมริโคส
1: วาย
0: ฮี
1: วายฮีก็ขวางทางบอลไป2ทีแล้วครับเนี่ยเปเป้หน้าตาแบบเซ็งมากครับเอาไอ้วายฮีไปเก็บทีได้ไหม
0: นี่สปาย
1: ก็ยิงอยู่ด้วย
0: วาฮีเป็นสปายของอเมริโคสหรือเปล่าเพราะว่าจังหวะยิงเนี่ยเหมือนไปเป็นกองหลังให้กับเอวาดอร์ครับ
1: คือแกก็จะวิ่งทำทางแบบให้จ่ายไงแกก็วิ่งช่องอ่ะแต่ว่าเปเป้บอกเหลี่ยมนี้แล้วซ้ายก็ต้องยิงดิเฮ้ย
0: โอ้เปเป้ก็ยิงจังหวะนี้แล้วแกหันหน้าไปมองว่าวาฮีพื้นที่อยู่ตั้งเยอะนะครับโอ้โหแกไปยิงตรงนั้นทำไมครับ
1: ก็มันคล้ายๆลูกก่อนหน้านี้ที่เดียวมองได้จ่ายมาให้ไงวาฮีบอกเอ้าก็แบบเดิมไงพี่เอ้าล่วงไปเลยโอ้ไม่เสร็จไคเซโดครับเรียกฟาวได
0: ้ครับโอ้วาฮีบอกผมเปล่าฮะผมเปล่าอ๋อโดน
1: ก็โดน
0: ฟัวฟาน่าเอ้ยโดนเกสเย่
1: เกสเย่ก็วิ่งมาดูตามาตาเรือเลยครับชนเข้าไปเต็ม
0: โค้ชของอเมริโคสนะ
1: เฟย์เฟย
0: ์เอมัสเฟย์เนาะหรือว่าฟาเย่ไม่แน่ใจเนาะน่าจะเฟย์ละก็ไปคุยกับทีมงานผู้ตัดสินนะจาก
1: เรียกไปเถอะเรียกไปแกก็ไม่หันอยู่ดีอ
0: ่
1: ะอยู่ไกล
0: เหมือนเอพี่เลี้ยมีงกับพี่อันนั้นใช่ไหมฮะพี่สมชายไงเรียกต๋องไง
1: เหรอ
0: ติดต๋อมต๋อมต๋อมต๋อมฮะ
1: ต๋อม
0: ต๋อมต๋อมเอ้ยต๋อยเรียกต๋อยคุณรถ
1: เหรอ
0: ต๋อยต๋อยต๋อยต๋องไม่หันมาฮะ
1: ครับ
0: ไปว่าต๋องยิงอีก
1: เอ้า
0: เออ
1: โอ้ก็เรียกต๋อยฮะใครจะหันล่ะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ
1: ่าก็จบครึ่งแรกไว้นะครับเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์นะแต่ว่าก็ต่างฝ่ายต่างก็มีโอกาสลุ้นทำประตูได้ทั้งคู่นะครับโอ้ตอนนี้ใครเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลก็โทรไปบอกสโมสรนะครับให้ซื้อเดียวมงเด้ได้เลยตัวนี้ดีจริงครับเผาอิกาปิเย่แล้วเผาอิกาปิเย่อีกอ่ะหลังไหม้ไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: นะครับแต่เพื่อนๆก็ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่อ่ะสูงๆนะส่วนเอกวาดอร์มีจังหวะยิงชนคานไป2ทีนะ
0: ครับ
1: มินด้ากับทางเยบัวนะครับ
0: ก็สรุปครับแม้ว่าจะสมการ0ต่อ0ในครึ่งแรกครับที่ฟิลาเดลเฟียอเวอริโคสหรือว่าโคติวัวครับกับเอวาดอร์ครับอยู่ที่0ต่อ0ช่วงนี้ขอบคุณครับ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาครับและขอบคุณครับผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงานเมนู Facturing Expo เริ่มในสัปดาห์นี้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับวันที่17มิถุนายนนี้ครับวันพุธนี้ครับจนถึงวันที่20มิถุนายนที่ไบเทคนะครับไปกันได้นะคุณโดนะไบเทคบางนาครับในงานเมนู Facturing Expo ครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ดีของเราด้วยนะครับ
1: นึกว่าขอบคุณน้องปิ่น
0: อ้าวครับผม
1: ยื่นสคริปต์มาให
0: ้พี่รุดดี้ภาคคู่ไหนครับจะรอฟังครับจากคุณเทยไม่ลงทุนครับ
1: รุดดี้เหรออ
0: ืม
1: ตอนนี้ไม่ว่างฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: พี่คุณเจงครับรายการนี้ดึงผมได้หรือเปล่าไม่น่าได้มั้ย
1: ดึงผม
0: ก็น่าจะฟาวเนาะว่าไหม
1: ก็ตามกิจกรรมมันก็น่าจะฟาวนะแต่ว่าจะใบแดงหรือเปล่าไม่รู้ฮะแล้วแต่กรรมการพรีเมียร์
0: อ๋ออ้าวเห็นว่าพลาดตามจัดรายการปกติถ้าคู่หกโมงได้ฟังคุณหมอปัญญากับคุณเต่านะเสียดายนะจากคุณซีอุยครับนั่นสิฮะ
1: เออจริงต้องเป็นคู่นี้แหละ
0: ถูกต้องฮะแต่เราไปกินเวลาเข้ามาเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอาแล้วพี่เต่ามาแล้วนี่ใช่ไหม
0: พี่เต่ามา
1: ไอ้แกมาเข้าครึ่งหลังแล้วกัน
0: มาเช็คงานนิดหนึ่งนะฮะ
1: เห็นล่าสุดแกไปใส่เครื่องอะไรไม่รู้นะ
0: อ๋อเครื่องอะไรนะเ
1: อนักกา
0: สลิปเทสป่ะ
1: นึกว่าแกติดดากันบอลไง
0: เพราะว่าคนที่นอนกรนเขาก็ให้ไปเช็คนะคุณดวดผมเป็นหนึ่งในคนที่นอนกรนนะเวลานอนเวลาพักผ่อนน้อยฮะดังสนั่นทุ่งเลยฮะ
1: ครับ
0: ครับนึกว่ามีข้างๆบ้านนึกว่าแผ่นดินไหวฮะ
1: ก็ส่วนมากถ้าคนแบบส่วนคนอ้วนอะไรเงี้ยมักจะกรนกันทั้งนั้นแหละ
0: ครับนะฮะอ้าวก็ทักทายกันเข้ามาเยอะหน้านะครับทางเฟซก็ทักเข้ามานะครับทางยูทูบนะคุณดอทครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้อเจ็ดนาฬิกาค่อยพักเนาะ
1: ไปเลยนี่เสียงมันต้องปิดไหมปิดแล้ว
0: ไม่เป็นไรไม่ได้ยินไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไร
1: ไม่ได้ยินเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เป็นไรไม่ได้ยินฮะลาบอกไม่ได้ยินเลยเชื่อผม
1: มีพี่มาทดสอบการทำงานของผมเหรอ
0: นัดสุดท้ายเราเป็นกลุ่มทำไมเตะไม่พร้อมกันครับก็เตะพร้อมกันเนี่ย
1: เตะพร้อมกันเตะพร้อมกัน
0: แต่ว่าแต่ละกลุ่มก็มันเตะก็ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็เตะพร้อมกันนะ
1: ในกลุ่มคู่มันจะมีกลุ่มหนึ่งมันจะมีสองคู่ใช่ไหมล่ะสองคู่นั้นก็เตะพร้อมกันแต่ว่าแต่ละกลุ่มมันก็ไม่จำเป็นต้องพร้อมกันก็ได้ไงแต่ตอนนี้โลกกำลังลุ้นอยู่ไงอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาอย่างที่บอกกันไปถ้าเข้าอันดับสองด้วยกันทั้งคู่เลยไปเจอกันนะฮะ
0: ใช่ครับผมโหก็เอาทักกันเข้ามาเยอะนะนะครับแล้วก็รวมทั้งทางยูทูบด้วยนะตอนนี้มีคนดูประมาณ400กว่าคนคุณรถ
1: ก็สนามที่ฟิลาเดลเฟียนี่จู่ประมาณ 68,000 นะโหจะดูอัฒจันทร์นี่คือไอ้ชั้น3นี่สูงมากนะครับ
0: เนาะ
1: ชั้น3นี่คือสูงแบบสูงเลยอ่ะ
0: กี่คนนะเมื่อกี้คุณรถประมาณเท่าไหร่
1: 68,000
0: นะ
1: 68,000ซึ่งถ้าพูดถึงเป็นสนามในการฟุตบอลก็ถือว่ากลางๆนะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น
0: ครับ
1: เพราะมันมีแบบ 80,000 90,000 อะไรเงี้ยมีหมดอ่ะ
0: ฟลุกที่เอ็นย้ายค่ายเมื่อไหร่ครับเขียงจะย้ายบ้านหรือเปล่าครับผมคุณฟลุกเหรอ
1: คุณฟลุกไงตอนนี้เขาก็ไปอยู่โมโนเนี่ยแหละฮะ
0: อ๋อเหรออ ่
1: าคุณเขาชื่ออะไรนะธีรยุทธ์บันหนองสา
0: บันหนองสา
1: อ
0: ๋อคุณฟลุ๊กเหรอ
1: คุณฟลุ๊กใช่
0: อ
1: ๋
0: อคนซ้ายเสียงเหมือนปานเทพรัตนสร้อยหรือกระโดดผสมกับคุณสมพรอ่วมใจบุญครับคนซ้ายใครอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้จักฮะ
0: อ้าว
1: โอ้ไม่รู้จักสักคนเลยฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: น่าจะทำกราฟิกขึ้นจอหน่อยนะครับเวลาไลฟ์สดว่าคู่ไหนเตะกับคู่ไหนครับเข้าทีมบอลโลกก็พยายามทำเหมือนกันเดี๋ยวมันต้องพยายามให้ตอนนี้ทีมงานน้องๆพยายามทำอยู่นะฮะหมายถึงว่ามีชื่อทีมชาติแล้วก็ทีมมีสกอร์ด้วยนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: แต่เราก็เทคโนโลยีก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ต้องให้น้องเขาช่วยทำนะฮะ
1: ใช่ใช่
0: เห็นว่าต้องไปซื้อโปรอะไรสักอย่างนะ
1: ฮะ
0: ไปซื้ออะไรสักอย่าง
1: ซื้อเป็น
0: กราฟิกอะไรอ่ะที่มันขึ้นเวลาด้วยแล้วก็ขึ้นจอด้วยอ่ะคุณรถเคยเห็นไหมเวลาเขาทำไลฟ์สดทำเรียกชั่นก็จะมีขึ้นจอแล้วก็ขึ้นเวลาด้วยไง
1: ก็ต้องไปซื้อโปรแกรมอะไรมามั่งอย่างนั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: เสียตังค์ไงพักไว้ก่อนดีกว่าเสียตังค
0: ์แอลบอกให้ส่งข้อความมาทำไมไม่อ่านโอ้พอดีส่งมาเยอะนะก็ขออภัยนะครับถ้าข้อความไหนไม่ได้อ่านนะครับอยากสมัครดูบอลโลกต้องทำไงครับ
1: ก็แพ็กเกจของโมโนแม็กไงฮะ
0: อ
1: ๋
0: อเขาบอกว่าเมื่อวานได้คุยกับญาติไม่มีใครรู้เลยว่าสมัครยังไงพร้อมจ่ายครับก็เขาจะมีนี่ไงเวลาคุณดูฟุตบอลโลกนะครับตอนช่องโมโนถ่ายทอดสดฟรีทีวี
1: อ่
0: ะก็ได้นะคุณโดนเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ก็ได้นะก็จะมีคีย์วาร์ดโค้ดอะไรอยู่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: หรือว่าเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมทอยู่เรื่อยๆไง ใช่ไหมล่ะมีโปรโมทอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ลองฟังดูอ่ะใช่ไหมแล้วก็ลองไปสมัครดูหรือเซิร์ช Google ก็ได้จริงๆอ่ะใช่ไหมเซิร์ช Google ก็ได้ผมว่ามันน่าจะมีแบนเนอร์มีอะไรขึ้นมาให้ดูอ่ะแต่ว่า
0: ม
1: ันราคา 5,999 บาทใช่ไหม 5,900 ก็แต่ว่ามันดูได้2จอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหาคนมาหารได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมหารมันก็จะเหลือตก 3,000 คนละ 3,000 ต่อปีใช่ไหมมันก็จะตกเดือนละ250บาทต่อคน
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าคุณต้องหาคู่มาให้ได้นะครับ
0: ครับ
1: เออแล้วก็เขามีผ่อนจ่ายด้วยนะผ่อนจ่ายก็คือ 0% 10เดือนใช่ไหมมันก็จะตกเดือนละ600แต่ว่าหาร2มันก็คนละ300บาทต่อเดือนแล้วมันก็จะได้พรีเมียร์ลีกไปดูด้วยใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: ก็คือแพ็กเกจเนี่ยเขาขายทั้งปีนะครับซึ่งตอนนี้ของทางโมโนเขาก็มีพรีเมียร์ลีกมีวอลเลย์บอลมีอะไรเงี้ยแล้วก็บอลของฟีฟ่านะบอลเด็กบอลอะไรเงี้ย
0: ครับเจ็ดนาฬิกาเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาตามกันต่อนะมีคนถามมาว่ามีโปรรายเดือนหรือเปล่าบอลโลก
1: ตอนนี้ยังนะแต่ว่าก็มีคนเรียกร้องกันเยอะนะก็มีคนเรียกร้องกันเยอะก็รอไปแล้วกันเผื่อถ้ามีคนเรียกร้องไปทางโมโนเยอะเขาอาจจะออกโปรมาก็ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้คือถ้าไปดูตามคอมเมนต์ในโซเชียลก็คือคนก็เรียกร้องโปรรายเดือนนี่แหละก็บางคนเขาบอกว่าแบบพันหนึ่งก็ยอมจ่ายหรืออะไรเงี้ยอยากให้มันออกไปรายเดือน
0: เนาะ
1: เพราะบางคนเขาก็อาจจะดูแต่ฟุตบอลโลกไง
0: ก็ได้ลูกค้าเพิ่มนะว่าไหม
1: ก็แต่ว่าก็มันก็เป็นกลยุทธ์ของทางโมโนเขาอะเนาะ
0: ครับอ่ะเจตนาการพอดีเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ามาตายกันต่อครึ่งหลังระหว่างเอวิทโคสครับกับเอวาดอร์ครับ
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: ียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย

บอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569ฟัง FM 99

0: นาโทร022016569
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่า